0: มันไม่ได้หรือเป็นเหตุผลที่ไงที่หมอกล่าวไว้ว่ามันจะต้องอายุน้อยๆแล้วฝังมันถึงจะได้ดีถ้าเราไม่ได้ยินมันนานจริงๆสมองเกิดการได้ยินเนี่ยมันพัฒนาตั้งแต่ช่วง6เดือนแรกแหละคือช่วงที่สำคัญฉะนั้นปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าทั่วประเทศไทยเราอ่ะมีการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดจุดประสงค์ที่เราคัดกรองเพราะอะไรเราจะได้รู้ว่าอ้าวเด็กคนนี้มีปัญหานะเราต้องรีบช่วยเขาถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานสมองเกี่ยวกับการได้ยินก็จะไม่ถูกพัฒนาพอมันไม่ถูกพัฒนาปุ๊บเราไปใส่ประสาทหูเทียมมันก็ไม่ดีคือมันช่วยได้ระดับนึงแต่ว่าอย่างที่บอกมันไม่ไปถึงจุดที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนหูหนวกเป็นได้ถ้าเป็นมานานแล้วการผ่าตัดฝังไม่ช่วยละค่ะเพราะสมองมันไม่พัฒนาแล้ว
1: ค่ะการผ่าตัดหูเทียมอาจารย์มันเหมือนกับการผ่าตัดอื่นๆไหมอย่างเช่นเราต้องไปเมินด้านไหนบ้างอย่างบางคนอ่ะไปผ่าตัดกระเพาะต้องไปเมินก็ไปดูหัวใจเต้นไหมไปดูลำไส้ไหมไปดูค่าเลือดไปดูค่าดูยันเยอะไปหมดเลยไอ้ผ่าตัดหูเทียมเนี่ยประเมินก่อนผ่าตัดยังไงบ้างอะคะ
0: เยอะมากเลยก็เราก็ดูตั้งแต่โอเคอันดับแรกเนาะก็ถ้าเราคนไข้อะถ้าเราสูงว่าเรามีปัญหาการได้ยินหรือว่าเรามีลูกหลานที่แบบตรวจแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ยินน
1: ะ
0: มีปัญหาการได้ยินเนี่ยอันดับแรกคือต้องรีบพามาตรวจเลยนะคะพอมาตรวจเสร็จปุ๊บเราเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็จะตรวจสภาพร่างกายทั่วไปดูหูว่าเอ๊ะมันมีการอักเสบติดเชื้อไหมถ้าเป็นการอักเสบติดเชื้อก็ต้องรักษาการอักเสบติดเชื้อให้หายก่อนแล้วเราถึงจะดูได้ว่าระดับการได้ยินเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเท่าไหร่ถูกไหมคะฉะนั้นเจอคุณหมอทางด้านหูคอจมูกเนี่ยเราก็จะส่งตรวจดูทั้งหลายแหละเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะส่งตรวจประเมินการได้ยินนะคะซึ่งนักแก้ไขการได้ยินเขาก็จะตรวจระดับการได้ยินว่าเสียมากน้อยแค่ไหนถ้ามันยังเสียไม่เยอะเราก็อาจจะแนะนำเรื่องของให้ใส่เครื่องช่วยฟังก่อนจริงๆต้องบอกว่าโดยหลักการนะคะคนไข้ที่เสียการได้ยินเนี่ยเราจะให้คนไข้เนี่ยได้ฟื้นฟูการได้ยินด้วยการใส่เครื่องช่วยฟังเขาต้องใส่เครื่องช่วยฟังก่อนนะคะถ้าใส่เครื่องช่วยฟังแล้วเราพบแล้วเราติดตามอาการเนี่ยแล้วเราพบว่าโอ้มันไม่ดีขึ้นแฮะไม่ได้ประโยชน์อย่างที่บอกค่ะว่าในเด็กเนี่ยใส่เครื่องช่วยฟังไปแล้วเนี่ยเด็กก็ยังไม่มีพัฒนาการไม่มีการตอบสนองต่อเสียงหรือผู้ใหญ่เนี่ยลองใส่เครื่องช่วยฟังแล้วเนี่ยก็ยังฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีซึ่งพวกเนี้ยเราจะใช้เวลาประเมินประมาณ 3-6 เดือนค่ะฉะนั้นอย่างที่บอกหูไม่ได้ยินปุ๊บเนี่ยเจอหมอแค่สเต็ปแรกเท่านั้นเองตรวจการได้ยินเสร็จคนไข้จะต้องไปลองใส่เครื่องช่วยฟังก่อนถ้าลองแล้ว 3-6 เดือนแล้วเนี่ยยังไม่ได้ประโยชน์เอาล่ะคนเนี้ยน่าจะมีโอกาสต้องฝังประสาทหูเทียมละเนี่ยนะคะอันถัดมาเนี่ยเราตรวจประเมินอะไรอีกเนี่ยเราก็จะตรวจประเมินเรื่องของนักแก้ไขการพูดเมื่อกี้เรามีนักแก้ไขการได้ยินละอันนี้นักแก้ไขการพูดเขาจะต้องประเมินภาษาของคนไข้ว่าเขาเนี่ยสูญเสียทางด้านภาษาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะเนาะภาษาเสียงของเขาเนี่ยมันเพี้ยนมากน้อยแค่ไหนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะมีการทำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูสุขภาพโดยรวมของคนไข้มีการส่งเอ็กซเรย์นะคะเพราะว่าเช่นเดียวกันค่ะประสาทหูเทียมเนี่ยมันจะต้องผ่าตัดแล้วใส่สายไฟเนี่ยเข้าไปในหูชั้นในนะคะฉะนั้นโครงสร้างเนี่ยจะต้องดีระดับหนึ่งนะคะถ้าเกิดโครงสร้างหูชั้นในเนี่ยมันผิดปกติมากๆเราก็อาจจะไม่สามารถช่วยได้เหมือนกันนะคะเนาะเราก็ต้องมีการประเมินทางด้านจิตเวชนะคะอย่างที่บอกไปเนาะถ้าเด็กก็ต้องมีการเจอคุณหมอเด็กเจอคุณหมอพัฒนาการเด็กเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะเขามีปัญหาด้านอื่นๆด้วยหรือเปล่านะมันก็จะเห็นว่าเวลาเจอคนไข้ทีนึงเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บโอเคเดี๋ยวอีก1เดือนเราผ่าตัดเลยนะไม่ใช่แบบนั้นมันยังมีขบวนการขั้นตอนของมันอีกหลายเดือนกว่าจะไปถึงจุดที่เราจะพิจารณาว่าเอาล่ะคุณควรจะต้องฝังประสาทหูเทียมแล้ว
1: ค่ะอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงโครงสร้างในหูผิดปกติเพี้ยนหรืออะไรเงี้ยความการผิดปกติของคุณหมอมันเป็นแบบไหนคะ
0: จริงๆอ่ะมีได้หลายอย่างคือความผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นจากความผิดตั้งแต่กำเนิดเลยคือถ้าหูคนเราอะค่ะเราก็จะมีหูเราจะแบ่งหูเป็นหูชั้นนอกหูชั้นกลางแล้วก็หูชั้นในฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาของกลุ่มคนไข้ประสาทหูเทียมคือปัญหาอยู่ที่หูชั้นในฉะนั้นถ้าเกิดคนไหนเนี่ยตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดโครงสร้างหูชั้นในโอเคบางคนจะนึกภาพว่าหูชั้นในมันจะมีส่วนที่เหมือนเป็นขดก้นหอย
1: ค่ะ
0: นะคะเนาะนั้นปกติเนี่ยมันจะต้องสอดสายไฟเนี่ยเข้าไปในตัวก้นหอยอันนี้ก้นหอยคนไข้จะยังงงอีกนึกง่ายๆเหมือนหอยทากแล้วกันค่ะโดมที่เป็นก้นหอยอย่างนี้ค่ะอันนั้นนะคะโครงสร้างหูชั้นในมันจะเป็นขดอย่างนั้นเลยเหมือนตัวหอยทากเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสอดสายไฟเนี่ยเข้าไปในตัวหอยทากอันนั้นนะคะในขดหอยนั้น

0: ถ้าเกิดว่าตัวขดหอยนั้นของเขาอะเจริญเติบโตไม่ดีนะคะอาจจะเป็นแค่อันเล็กๆหรือว่าบางคนเนี่ยตันไปเลยนะคะสักการอักเสบติดเชื้อแล้วไม่เกิดพังผืดทำให้ก้นหอยนั้นแหละแทนที่จะเป็นข้อกลวงๆเนี่ยตันสนิทไอเนี่ยเราก็อาจจะไม่สามารถฝังประสาทหูเทียมก็ได้หรือบางคนค่ะอ้าวมีหูชั้นในนะมีก้นหอยนะแต่ดันมีเนื้องอกที่เส้นประสาทการได้ยิน
1: เนื้องอก
0: ใช่ค่ะก็เนื้องอกเนี่ยก็จริงๆเนื้องอกเนี่ยมันมีได้หลายแบบนะคะแต่ว่ามันไปกดเบียดเส้นประสาทการได้ยินทำให้เส้นประสาทการได้ยินเนี่ยมันเสียก็จะทำให้เราไม่สามารถฝังประสาทหูเทียมได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดก็คือเด็กเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีเส้นประสาทการได้ยินกลุ่มพวกเนี้ยก็ฝังไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกหลักการของเราคือเราจะใส่สายไฟเข้าไปในก้นหอยแล้วสายไฟเนี่ยจะช็อตเส้นประสาทงั้นถ้าเกิดว่าเส้นประสาทมันไม่มีหรือมันมีเนื้องอกเราต่อให้เราช็อตมันเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณไปไม่ได้งั้นกลุ่มพวกเนี้ยก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถฟังประสาทหูเทียมก็ได้ค่ะ
1: โอ้โหก็ดูเยอะเหมือนกันเนาะอาจารย์ขามันมีคำถามค้างอยู่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้อาจารย์พักสักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยต่อแล้วตอบคำถามได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะยินดีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
2: ช่วงคุยชัดกับหมอกาชาติHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 1
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
2: ถามมาตอบได้นะคะคุณผู้ฟังในช่วงคุยชัดกับหมอกาชาติแต่ต้องขอบคุณ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะคุยชัดกับหมอกาชาติวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพานินีจารุศรีพันธ์ท่านอยู่ที่ภาควิชาโสตศนาศิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราพูดถึงเรื่องของประสาทหูเทียมคุณผู้ฟังเปลี่ยนความเงียบให้กลับมีความหมายหลากหลายประเด็นคำถามการสูญเสียการได้ยินส่งผลต่อการสื่อสารได้อย่างไรคนไทยมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะการได้ยินมากน้อยขนาดไหนเครื่องช่วยฟังกับประสาทหูเทียมแตกต่างกันอย่างไรได้ฟังไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังมีคำถามคุณผู้ฟังมารออาจารย์ขากลับมานะคะ
3: ค
2: ่ะอาจารย์ขามีคำถามจากคุณผู้ฟัง SMS เข้ามาบอกว่าการฝังประสาทหูเทียมเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาเสียงในหูได้ไหมครับเพราะว่ามีปัญหาที่หูข้างซ้ายมีเสียงตลอดเวลาแล้วก็ได้ยินไม่ชัดเท่าหูข้างขวา
3: ค่ะโอเคเสียงในหูเสียงรบกวนในหูนะคะจริงๆเป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยมากๆเลยนะคะในคนไข้ที่สูญเสียการได้ยินคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราสูญเสียการได้ยินนะคะการได้ยินลดลงเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเกิดเสียงรบกวนในหูซึ่งเสียงรบกวนในหูแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะคะบางอาจจะเป็นเสียงแบบแหลมๆใช่ไหมคะหรือบางคนจะบอกเป็นหืมๆนะคะหรือบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าเสียงเหมือนเครื่องจักรไปเลยนะคะเนาะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีเสียงที่มันแตกต่างกันออกไปแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่หูเสื่อมจะต้องมีนะคะแต่ว่าเราเจอได้ร่วมกันได้บ่อยทีนี้การสอนภาษาหูเทียมเนี่ยทำให้เสียงในหูลดลงได้ไหมเนี่ยค่ะต้องบอกว่ามีโอกาสลดลงได้ใช้คำว่ามีโอกาสแปลว่าอะไรไม่ใช่ว่าทุกคนที่ฟังภาษาหูเทียมแล้วเสียงจะเงียบหายไปนะคะงั้นโอเคคนไข้บางส่วนที่ผ่าตัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าเสียงรบกวนในหูเนี่ยมันเงียบหายไปได้แต่ก็มีบางส่วนที่เหมือนกันที่บอกว่าก็ยังมีเหมือนเดิมหรือบางคนเนี่ยตอนหูได้ยินไม่ดีเนี่ยไม่มีเสียงกวนแต่พอไปใส่ผ่าตัดเสร็จปุ๊บดันกลับมีเสียงกวนขึ้นก็มีได้เลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคงบอกว่าไม่ได้รับปากว่าเสียงรบกวนนี้จะหายไปนะคะคือสำหรับเสียงรบกวนในหูนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยที่คนไข้มาหาแล้วก็หลายๆเคสก็รบกวนคุณภาพชีวิตถึงขั้นมาร้องห่มร้องไห้กับหมอค่ะนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่ามันต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าทุกวันนี้ยังไม่มียาหรือการผ่าตัดใดๆที่จะรับประกันว่าถ้าคุณทำแบบนี้นะเดี๋ยวเสียงในหูคุณจะเงียบหายไปแน่นอน 100% ไม่มีแบบนั้นนะคะ
2: นะคะได้คำตอบไปนั้นนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้จาก YouTube บอกว่าอายุ64ปีสูง155หนัก46เคยทำงานด้านบันเทิงด้านเสียงบันเทิง30ปีที่ทำงานเนี่ยเสียงดังมากปัจจุบันเลิกแล้วค่ะถามอาจารย์หมอว่าตอนนี้เนี่ยหูมีลมออกหูของเขามีลมออกเสียงมันมีจะก้องก้องในหูได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของตัวเองนะคะได้ยินแล้วก็เคยไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปให้ยามาทางยังไม่หายใช้ชีวิตประจำวันปกติค่ะคุณหมอเพียงแต่ว่ารำคาญมากอาจารย
3: ์ค่ะอันนี้อาจจะต้องแยกประเด็นนิดนึงนะคะว่าอันเนี้ยโดยทั่วไปอะค่ะถ้าเกิดว่าโอเคจากประวัติที่เล่ามาบอกว่าทำงานสถานบันเทิงเสียงดังๆเนี่ยโอเคโดยส่วนใหญ่ถ้าฟังมาแค่เนี้ยเราก็จะบอกว่าไอเนี้ยมีโอกาสเกิดเรื่องของประสาทหูเสื่อมได้ค่อนข้างสูงเพราะว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงถูกไหมคะอย่างที่เสียงดังๆแล้วไม่ได้ป้องกันแต่ว่าดูเหมือนว่าปัญหาของคนไข้เนี่ยคือเรื่องเสียงที่มันรบกวนในหูคนไข้เห็นไหมอย่างที่เราคุยกันนะว่านี่มันเป็นปัญหาใหญ่ก็คือคนไข้รู้สึกว่ามันมีเสียงอยู่ในหูตลอดและเสียงของเขาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเสียงหายใจ
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมคะ
2: ใช่
3: ไอ้ตรงนี้จะเป็นอีกคนละเรื่องเลยนะคะคนละเรื่องกับประสาทหูเสื่อมเลยนะคะถ้าเกิดว่าจริงๆมันก็จะมีอันนี้จะอธิบายค่อนข้างยากนิดนึงก็คือในหูคนเราเด็กที่บอกเรามีหูชั้นนอกหูชั้นกลางแล้วก็หูชั้นในในหูชั้นกลางอะค่ะพูดง่ายๆมันจะเป็นเหมือนห้องสี่เหลี่ยมหูชั้นกลางจะอยู่หลังเยื่อแก้วหูอีกทีนึงนะคะมันจะเป็นเหมือนห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีท่อปรับอากาศนั้นมันจะมีภาวะนึงที่เกิดจากท่อปรับอากาศในหูชั้นกลางเนี่ยมันเปิดมากเกินไปพอท่อมันเปิดมากเกินไปเวลาเราหายใจเข้าออกเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงหายใจฟืดฟัดฟืดฟัดฟืดฟัดเข้าออกได้ซึ่งอันเนี้ยก็การรักษาก็ยัง ยังมีไม่เรียกว่าไม่สามารถรักษาได้หาย 100% เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นอีกคอนดิชันหนึ่ง
2: สามารถทำให้เขาแบบว่ามันมีอะไรที่ทำให้เขาบรรเทาความก้องของหูเขาได้ไหมอาจารย
3: ์อันที่อาจจะต้องอันที่หนึ่งนะคะคือหมายว่าอาจจะต้องแบบมาตรวจดูแล้วก็ดูประเมินก่อนว่าเอ๊ะมันใช่สิ่งที่หมอสันนิษฐานไว้หรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบที่หมอสันนิษฐานไว้เนี่ยบางทีการผ่าตัดเจาะตัวเยื่อแก้วหูใส่ท่อระบายเนี่ยอาจจะทำให้เสียงเนี่ยความฟึดฟัดฟึดฟัดหาเสียงหายใจเนี่ยมันเบาลงได้หายไปได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันต้องแบบคงต้องมาตรวจละเอียดอีกทีนึงนะคะว่าใช่อย่างที่หมอสงสัยหรือเปล่า
2: ค่ะงั้นขออนุญาตย้อนกลับไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หนึ่งนะคะอาจารย์ที่บอกว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่าตัดฝังอุปกรณ์ช่วยฟังหลายชนิดมันอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างอาจารย์ที่หลายชนิดแล้วแต่ละชนิดเนี่ยมันใช้แตกต่างกันไหมหรือว่าต้องดูว่าคนไข้นั้นๆเป็นอย่างไร
3: ค่ะก็เมื่อกี้เราคุยกันเราคนไข้อาจจะผู้ฟังอาจจะได้ฟังเรื่องของเครื่องช่วยฟังแบบทั่วไปที่เรารู้จักกันได้ฟังเรื่องของประสาทหูเทียมแล้วแต่จริงๆแล้วค่ะมันจะมีอุปกรณ์ช่วยฟังแบบผ่าตัดอื่นๆนะคะที่จะเล่าให้ฟังก็อย่างเช่นคนไข้ที่มีความเสี่ยงของใบหูและรูหูเคยเห็นใช่ไหมคะว่าเด็กที่ไม่มีรูหูเลยใช่ไหมคะนั้นเด็กกลุ่มพวกนี้นะคะคนไข้กลุ่มพวกนี้ที่ไม่มีรูหูอ่ะเขาก็คือเขาไม่ได้แย่ถึงขั้นหูหนวกนะคะเขายังได้ยินอยู่แต่การที่ไม่มีรูหูเนี่ยมันทำให้เสียงมันเข้าไปไม่ถึงหูชั้นในใช่ไหมคะนั้นเขายังได้ยินแต่ระดับการยินเขาก็จะต่ำมากนะคะจากการที่เสียงมันเข้าไปไม่ได้จะใส่เครื่องช่วยฟังเหมือนคนสูงอายุทั่วๆไปที่เราเห็นเนี่ยก็ใส่ไม่ได้อีกเพราะไม่มีรูให้สอดเข้าไปไม่มีหูให้เกี่ยวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้เนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ช่วยฟังเขาเรียกเป็นการเครื่องช่วยฟังโดยการนำเสียงผ่านกระดูกสั่งยาอีกนะคะ
2: เส
3: ีย
2: งผ่านกระดูก
3: โอเคใช่ค่ะนั้นหลักการของเครื่องช่วยฟังแบบนำเสียงผ่านกระดูกมันเป็นยังไงคืออาจจะต้องฟังก่อนว่ากลไกการได้ยินเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีโครงสร้างหูปกติเนี่ยเสียงเนี่ยเข้ามาในรูหูใช่ไหมคะพอเสียงเข้ามาในรูหูเสร็จปุ๊บมันจะชนกับตัวเยื่อแก้วหูเยื่อแก้วหูเนี่ยจะสั่นสะเทือนและแรงสั่นสะเทือนเนี่ยก็จะถูกส่งต่อผ่านกระดูกในหูเราในหูเราจะมีกระดูกอยู่3ชิ้นกระดูกค้อนทั้งโกลนคุณไหมคะ
2: คุณ
3: พอ
2: เหมือนสมัยเรียนวิทยาศาสตร์ม.ปลายเลยนะจ๊ะ
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอเยื่อแก้วหูสั่นปุ๊บในกระดูกค้อนทั้งโกลนเราก็สั่นแล้วแรงสั่นสะเทือนเนี่ยก็ถูกส่งต่อไปหูชั้นในหูชั้นในเกิดการกระตุ้นส่งต่อไปยังเส้นประสาทแล้วก็ไปสมองนี่คือกลไกปกติทีนี้คนที่ไม่มีรูหูเนี่ยนั้นเสียงมันก็ไม่สามารถเข้าไปที่รูหูไม่สามารถทำให้เยื่อแก้วหูสั่นอะไรนี้ได้ถูกไหมคะแล้วเขาได้ยินได้ยังไงหลักการของการที่คนไม่มีรูหูคือเสียงมาปุ๊บเนี่ยเสียงเป็นพลังงานแบบนึงนะคะเป็นพลังงานรูปแบบนึงมันเสียงวิ่งเข้ามาปุ๊บกระแทกหัวเราหัวเราเนี่ยมันก็คือกระดูกนั่นแหละค่ะนั้นพลังงานเสียงเนี่ยมันทำให้กระโหลกเราเกิดการสั่นสะเทือนมันก็เลยทำให้หูเราสั่นสะเทือนแล้วก็ส่งสัญญาเนี่ยไปที่เส้นประสาทแล้วก็สมองอีกทีหนึ่งเพียงแต่ว่าถ้ามันเข้าทางรูหูได้เนี่ยมันจะขยายสัญญาณได้ดีขึ้นกว่าไม่มีรูหูนะเพราะฉะนั้นเครื่องช่วยฟังแบบนำเสียงผ่านกระดูกก็คือหลักการแบบนี้เหมือนกันค่ะคือรับเสียงมาปุ๊บแล้วมันทำให้กระโหลกเราเนี่ยสั่นแรงขึ้นพอเรากระโหลกเราสั่นแรงขึ้นปุ๊บก็ทำให้หูชั้นในเราเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็เปลี่ยนพลังงานสั่นสะเทือนตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาณประสาทแล้วส่งไปที่สมองให้เราได้ยินได้นะคะงั้นซึ่งเครื่องช่วยฟังแบบนำเสียงผ่านกระดูกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตั้งแต่สำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะสำหรับเด็กๆ เนี่ยมันจะเป็นเหมือนสายคาดหัวหรือเป็นที่คาดหัวที่คาดผมนะคะคล้ายที่คาดผมเนี่ยแต่ว่ามีตัวเครื่องเนี่ยคอยแปลงพลังงานเสียงให้เป็นการสั่นสะเทือนกระตุ้นกระโหลกแต่ว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็มีข้อจำกัดในแง่ที่ว่ามันกดกับศีรษะค่อนข้างเยอะเด็กจะไม่ค่อยชอบคือเด็กจะต่อต้านช่วงแรกๆเพราะว่ามันเจ็บหัวเราเคยใส่นะเสร็จที่ข้าผมใส่ไว้นานๆแล้วรู้สึกเราเจ็บ
2: โอ้เจ็บอาจารย์มันก็บีบหัวอยู่เหมือนกันนะ
3: ใช่ถูกต้องนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยไอ้พวกนี้มันค่อนข้างเจ็บเพราะนั้นเนี่ยพอเขาอายุเยอะขึ้นประมาณสัก5ขวบ6ขวบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีอุปกรณ์ผ่าตัดสั่งเข้าไปเหมือนกันเพื่อที่จะให้เกิดการสั่นสะเทือนแบบเนี้ยกลไกคล้ายๆกันแหละค่ะนะมันก็จะมีตัวอุปกรณ์รับเสียงปุ๊บแล้วทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของกระโหลก ให้แรงขึ้นทำให้เขาได้ยินดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์แบบหนึ่งเหมือนกันที่ต้องบอกจุฬาก็เป็นที่แรกๆที่เราผ่าตัดฝังอุปกรณ์ชนิดนี้จริงๆมันก็มีหลายแบบหลายยี่ห้อหลายรุ่นอ่ะเราก็จะเป็นจุฬาก็จะเป็นที่แรกๆที่เราผ่าแบบอุปกรณ์เหล่านี้นะคะแล้วก็หรือว่าบางคนเมื่อกี้เราบอกว่าเครื่องช่วยฟังเนี่ยสำหรับคนหูเสื่อมแต่ถ้าหูหนวกเลยต้องประสาทหูเทียมใช่ไหมคะมันก็จะมีคนไข้อยู่กลุ่มที่อยู่กลุ่มกลางๆคือประสาทหูเสื่อมค่อนข้างปานกลางถึงรุนแรงใส่เครื่องช่วยฟังยังได้ประโยชน์แต่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบใส่แล้วมันก้องใส่มันแล้วรำคาญจริงๆมันก็มีอุปกรณ์เนี่ยที่เราสามารถผ่าตัดฝังเข้าไปนะคะทำให้คนไข้เนี่ยได้ยินดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าความรู้สึกรำคาญของเสียงหรือว่าความไม่เคลียร์ไม่ใสไม่ชัดของเสียงเนี่ยมันจะดีกว่าเครื่องช่วยฟังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ฝังแบบนี้อีกเหมือนกันเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านใดเนี่ยมีปัญหาการได้ยินแล้วไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเราควรจะใช้อันไหนแบบไหนเนี่ยก็อาจจะต้องเข้ามาตรวจแล้วก็มาคุยกันมากกว่าค่ะแต่ส่วนหนึ่งต้องยอมรับนะคะว่าอุปกรณ์ที่ผ่าตัดฝังเราเนี่ยราคาค่อนข้างสูง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะคะ
2: อาจารย์คะนั่นแสดงว่าการจะใช้อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ละชนิดแต่อาจารย์ก็ต้องดูคนไข้พิจารณาเป็นหลักก่อนถูกต้องไหมว่าเหมาะกับประเภทไหน
3: ถูกต้องค่ะ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะหนูถามนิดนึงไอ้ประสาทหูเทียมที่พูดถึงมันมีอายุการใช้งานไหมหรือฝังครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต
3: ค่ะตัวที่ฝังอะค่ะสามารถใช้ได้ 30-40 ปีเลยอย่างที่บอกใช่ไหมคะผู้ป่วยคนแรกของเราเนี่ยหรือว่ารายแรกของเราเนี่ยคือตอนเนี้ยก็ใช้มันมาเกือบ40ปีกันแล้วนะ30กว่าปีเกือบ40ปีแล้วแต่ถามว่ามันมีเคสที่ต้องเปลี่ยนไหมถ้าเกินกว่านั้นมีค่ะนะ
2: คะกรณีแบบไหนต้องเปลี่ยนอาจารย์
3: อ๋อเพราะอย่างที่ว่ามันก็เสื่อมสภาพเครื่องมันก็อาจจะเสื่อมสภาพไปตามเวลาแหละใช่ค่ะมันก็เลยต้องเปลี่ยนหรือว่าอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็แบบเคลมว่าตัวประสาทหูเทียมที่ฝังข้างในเนี่ยมันแข็งแรงนะคะมันบางคนบอกเอาไม้เบสบอลตียังไม่แตกเลยแต่ว่ามันก็มีได้แหละค่ะพอมากกระแทกแรงๆแล้วมันพังข้างในก็มีเหมือนกันอ่ะเราลืมเล่ากันฟ้าจริงๆแล้วอ่ะคนไข้จะสงสัยว่าประสาทหูเทียมฝังแล้วมันจะไม่มีอะไรอยู่ข้างนอกไม่เห็นเลยใช่ไหมไม่ใช่นะคะประสาทหูเทียมจะต้องมีสองส่วนด้วยกันนะคะส่วนหนึ่งที่เราว่าฝังประสาทหูเทียมเนี่ยคือส่วนที่ฝังเข้าไปใต้ผิวหนังยึดกับกระโหลกเราเลยนะคะส่วนนี้ที่จะมีสายไฟเนี่ยเข้าไปสอดเข้าไปในตัวก้นหอยเพื่อกระตุ้นเส้นประสาทนี่คือส่วนที่ฝังข้างในแต่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ข้างนอกแปะอยู่กับหัวหรือคล้องหูนะคะเพื่อทำหน้าที่รับเสียง
2: ค่ะ
3: นะคะฉะนั้นทุกคนหลายๆคนจะสงสัยว่าอ๋อเข้าใจว่าฝังประสาทหูเทียมแล้วเปิดหัวมาเป็นหัวปกติไม่นะคะมันจะต้องมีอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยแปะติดกับหัวเราเพื่อทำหน้าที่ในการรับเสียงก่อนฉะนั้นอุปกรณ์จะมี2ชิ้นด้วยกันส่วนหนึ่งอยู่ใต้ผิวหนังยึดติดกับกระโหลกเราอันนั้นส่วนนั้นคือมองไม่เห็นแต่จะมีส่วนที่อยู่ข้างนอกที่คนมองเห็นก็คือเพื่อทำหน้าที่ในการรับเสียงนะคะ
2: กรณีสมมตินะอาจารย์เราฟังประสาทหูเทียมไปแล้วแต่มีครั้งวันหนึ่งวันดีคืนดีโหเป็นหวัดเป็นไข้สั่งน้ำมูกมันภูมิแพ้อะไรพวกนี้มันจะกระทบกระเทือนประสาทหูเทียมที่เราสั่งฝังไปไหม
3: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมเนี่ยโอกาสที่จะเป็นพวกหูน้ำหนองน้ำหนวกหรืออะไรเงี้ยหลังจากฝังเนี่ยมีไหมมีได้แต่ค่อนข้างน้อยหรือแต่จริงก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นหวัดหรือว่ามีอาการเหมือนจะเป็นหูน้ำหนวกเนี่ยก็ต้องรีบมาเหมือนกันค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเชื้อโรคการเป็นคำว่าเป็นหูน้ำหนวกเนี่ยคือมีการอักเสบในหูชั้นกลางหูชั้นกลางคืออย่างที่บอกอยู่หลังเยื่อแก้วหูอีกทีนึงนะคะหลังเยื่อแก้วหูมันเป็นหนองฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะเชื่อมกับตัวสายไฟเส้นประสาทไม่ใช่เส้นประสาทมันจะเชื่อมกับตัวสายไฟที่เราสอดเข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นหวัดหรือว่าเป็นหูน้ำหนวกเนี่ยจะต้องรีบรักษาให้หายให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นเนี่ยเชื้อโรคมันอาจจะเป็นช่องทางวิ่งตามเส้นประสาทเข้าไปในหูชั้นในแล้วทำให้เกิดปัญหาอื่นๆได้แต่จริงต้องบอกว่าเจอปัญหาพวกนี้ค่อนข้างน้อยละกันนะคะไม่ต้องกังวล
2: อาจารย์มันมีอีกประเภทหนึ่งอาชีพหรือว่าฟังหูประสาทหูเทียมไปละวันดีคืนดีต้องขึ้นตึกขึ้นลิฟต์วันดีคืนดีต้องนั่งเครื่องบินไปต่างประเทศบางครั้งมันนั่งเครื่องบินมันหูอื้อความดันหูอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลไหมคะอาจารย
3: ์ค่ะโอเคสำหรับการขึ้นเครื่องบินขึ้นลิฟต์แล้วหูอื้อเนี่ยจริงๆมันเกิดจากท่อปรับความดันหูที่อย่างที่เราเหมือนคนเคสที่ถามมาเมื่อกี้ค่ะคือท่อปรับความดันหูมันปรับความดันได้ไม่ดีเลยทำให้เกิดอาการรู้สึกมีแน่นหูหูอื้อนะคะ ซึ่งนั้นการฝังประสาทหูเทียมเนี่ยสามารถขึ้นเครื่องบินได้ขึ้นลิฟต์ได้ใช้ชีวิตได้เกือบปกติเลยหมอคงไม่ได้บอกว่าปกติแล้วเนาะเพราะว่าอะไรอ่ะการฝังประสาทหูเทียมอาจจะมีข้อจำกัดในการที่เราจะต้องไปทำ MRIก็คือเอ็กซเรย์สนามแม่เหล็ก
2: ที่เราอยู่ในอุโมงค์อะไรพวกนี้เหรอคะอาจารย์
3: ถูกต้องค่ะจริงๆต้องเข้าใจกันนะคะว่าเอ็กซเรย์ที่ว่าเข้าเข้าอุโมงค์เนี่ยมันมีทั้งตัวที่เป็น CT สแกนกับ MRI และ CT สแกนเนี่ยจะเล็กกว่าแต่ MRI เนี่ยจะแคบแล้วก็ใหญ่แล้วก็นานนะคะงั้น MRI ก็คือเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กสนามแม่เหล็กตัวเนี้ยไอ้ที่เป็นเอ็กซเรย์สนามแม่เหล็กเนี่ยค่ะคนที่ฝังประสาทหูเทียมเนี่ยจะต้องระมัดระวังเลยนะคะเพราะว่าประสาทหูเทียมเป็นโลหะนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าไปในสนามแม่เหล็กมันอาจจะเกิดการเคลื่อนหรือจริงๆเช่นไรมันไม่ได้เคลื่อนง่ายๆหรอกในความเป็นจริงนะคะ แต่มันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอาการปวดมีความร้อนเกิดขึ้นได้ฉะนั้นคนไข้ที่ฝังประสาทหูเทียมหมอจะต้องแนะนำเสมอว่าถ้าจะต้องไปทำ MRI เอ็กซเรย์สนามแม่เหล็กเนี่ยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เสมอว่าเรามีประสาทหูเทียมอยู่มันจะเป็นข้อห้ามจริงไม่ได้ถึงข้อห้ามหรอกมันมีแนวทางปฏิบัติแล้วกันค่ะว่าจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษอาจจะต้องมีการพันศีรษะให้แน่นหรืออะไรพวกนี้เพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่นะคะนั่นจะเป็นข้อจำกัดของคนไข้ที่ฝังประสาทหูเทียมนะคะว่าถ้าจะต้องทำเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กสนามแม่เหล็กขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องมีข้อบกจะต้องมีการกระบวนการพิเศษขึ้นมาละกันนะคะ
2: นะคะมีคุณธานีถามมาพอดีเลยอาจารย์บอกว่าอาจารย์หมอครับภรรยาผมอายุ50ปีเธอได้ยินเสียงตุ๊บๆตุ๊บๆในหูเหมือนเสียงเต้นหัวใจเป็นพักๆไม่ทราบสาเหตุเคยไปพบหมอแล้วก็ได้รับ

0: ได้รับยาคลายกังวลมาหายไปพักหนึ่งตอนนี้กลับมาเป็นอีกงานของเขาต้องบินไปต่างประเทศบ่อยๆไม่ทราบว่าเกี่ยวกันกับการได้ยินเสียงในหูไหมครับอาจารย
1: ์โอเคเสียงตุ๊บๆนะคะก็คือจริงๆคำว่ามีเสียงรบกวนในหูเนี่ยเมื่อกี้เราพูดคือคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีเสียงในหูจะเป็นลักษณะเสียงวี่เสียงหือซ่าๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเสียงเป็นตุ๊บๆเป็นจังหวะสิ่งที่เราต้องถามแต่ค่ะว่าเสียงที่มันเป็นจังหวะตุ๊บๆเนี่ยมันตามชีพจรเต้นหรือเปล่าถามนะคะถ้าเกิดว่าเสียงนี้มันเป็นตามจังหวะหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยเนี่ยหรือฟูฟูฟูฟูอันนี้เราจะต้องนึกถึงอะไรที่เกี่ยวกับเส้นเลือดล่ะเพราะมันเป็นตามชีพจรใช่ไหมคะนั่นพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจละเอียดนะคะเอ็กซเรย์ดูว่ามีก้อนเนื้องอกเนื้องอกอะไรที่มันมีเส้นเลือดเยอะๆหรือเปล่าหรือมันมีเส้นเลือดที่มันเชื่อมผิดปกตินะคะมีเส้นเลือดที่ขยายตัวผิดปกติเลยทำให้เสียงเนี่ยมันเป็นตามชีพจรนะคะหรือถ้าเสียงเนี่ยมันไม่ได้เป็นตามชีพจรนะคะเป็นเราเรียกเป็นเสียงคลิกแล้วกันจะเป็นอีกแบบนึงเป็นคลิกคลิกคลิกอันนี้บางทีเกิดจากการกระตุกของกล้ามเนื้อแถวแถวหูหรือว่าบริเวณศีรษะและลำคอเพราะฉะนั้นเนี่ยคงอาจจะเช่นเดียวกันค่ะหมอคงว่าต้องมาตรวจกันแล้วนะว่าเอ๊ะขอคุยในละเอียดหน่อยซิว่าเสียงของคนไข้ที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเราต้องตรวจร่างกายแล้วอาจจะต้องมีการทำเอ็กซเรย์เพิ่มเติมค่ะ
0: ค่ะอาจารย์อีกคำถามหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังสนใจมากเรียนถามอาจารย์กันน้ำในหูไม่เท่ากันคือบ้านหมุนเนี่ยสามารถรักษาด้วยวิธีแบบนี้ได้ไหมอาจารย์ที่เราพูดถ
1: ึงก็ต้องบอกว่าโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันเกิดจากเป็นโรคของหูชั้นในเหมือนกันนะคะโรคหูชั้นในเนี่ยคือเกิดจากน้ำที่มันอยู่ในหูชั้นในเนี่ยมันมีการมีปริมาณผิดปกติหรือการมากกว่าปกติฉะนั้นพอมีเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยน้ำในหูชั้นในที่มันผิดปกติเนี่ยมันทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนและเกิดการได้ยินลดลงเป็นหายๆอยู่เรื่อยๆค่ะคนไข้เป็นน้ำในหูไม่เท่ากันจริงๆต้องบอกว่าคนไข้หลายๆคนเวลาเวียนหัวเนี่ยเอะอะก็จะบอกว่าเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนนะคะน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยต้องมีเกณฑ์ในการวินิจฉัยคือ1คนไข้จะต้องมีประวัติบ้านหมุนคำว่าบ้านหมุนของหมอคือภาพทุกสิ่งทุกอย่างหมุนเลยนะไม่ใช่แค่มึนๆงงๆในหัวแล้วบอกว่าบ้านหมุนไม่ใช่นะต้องเห็นทุกอย่างหมุนลืมตาปุ๊บภาพมันหมุนตีลังกาโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาเหมือนแผ่นดินไหวเงี้ยค่ะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอะบ้านหมุนเนี่ยครึ่งชั่วโมงต่อเนื่องกันขึ้นไปถ้าแบบเป็นปุ๊บเป็นแค่หลักวินาทีอันนี้คนละโลกแต่ถ้าหมุนคอนติเนียต่อเนื่องเกินครึ่งชั่วโมงอาจจะ30นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับแต่จะไม่เกิน1วันนะคะอันที่1คือต้องมีบ้านหมุนเกินครึ่งชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่เกิน1วันอันที่2ตอนที่บ้านหมุนนะคะจะต้องมีระดับการได้ยินลดลงคนไข้เนี่ยจะบอกได้เลยว่าจังหวะที่บ้านหมุนเนี่ยหูข้างขวาเนี่ยอื้อแล้วก็แบบได้ยินน้อยกว่าหูข้างซ้าย
0: ค่ะ
1: ไอ้อย่างเงี้ยแหละน
0: ่
1: าจะเป็นอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ที่ถามมาบอกว่าโอเคคนที่เป็นน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยถ้าเป็นบ่อยๆเป็นมานานๆบางครั้งเขาจะสูญเสียการได้ยิน
0: ค่ะ
1: แทนถ้าเกิดเขาสูญเสียการได้ยินในระดับที่อย่างที่บอกค่ะใช้เครื่องช่วยฟังแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยเราก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมได้ต้องบอกว่าประสาทหูเทียมเนี่ยมันแก้เฉพาะพาร์ทการได้ยินนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ไอ้เรื่องบ้านหมุนเนี่ยมันก็ยังมีเกิดขึ้นได
0: ้นะคะโหอาจารย์สนุกมากเลยวันนี้เดี๋ยวโอกาสน่าต้องสัมภาษณ์อาจารย์อีกรอบเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพานินีจารุศรีพันธ์นะคะจากภาควิชาโสตศนสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เวลาหมดรอ2คนลาไปพร้อมๆกันนะคะอาจารย
1: ์
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อฟกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโต กัดเต็มคำ

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหนีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อถึงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: 7:37 น. 13 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับแรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียพี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 น. สวัสดีพี่แป๊ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับแม่ที่วัยรุ่นที่สุดคุณสุเทพ
0: ครับ
1: ที่โกอกหักแล้วก็จะกลับไปนะฮะหาแม
0: ่
1: หายากนะแล้วคุณอกหักกลับไปหาแม่เนี่ยตอนนี้พิเศษก็ออกมาจากนะฮะในที่วงจำกัดมาอยู่วงกว้างแล้ว
0: ครับ
1: มีงานมีการทำทุกวันเลยนะช่วงนี้นะฮะอ่ะเพลงแม่นะครับของพิเศษก็น่าจะทำให้หลายคนได้ฉุกคิดว่าแม่ของเราอยู่ไหนวะกลับไปหาดีไหมยังมีเวลาที่จะวางแผนกันวันนี้เพิ่งวันที่7เอ้ยวันที่6ครับ6วันนี้วันที่7
0: วันนี้ที่7นะฮะ
1: ยุทธพงศ์ลืมวันลืมเวลาแล้วครับ12สิงหาวันแม่นะครับตรงกับวันพุธนะฮะมีการสำรวจกันเมื่อเช้าฟังข่าวนะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่หลายคนจะกระทำในวันแม่มากที่สุดคืออะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: จะพาแม่ไปทานข้าวนะครับส่วนใหญ่นะ
0: ครับ
1: เกิน 50% กิจกรรมนะแล้วก็รองลงมาก็คือจะพาคุณแม่ไปทำบุญนะนี่คือ2กิจกรรมที่ได้รับความนิยมของในความคิดของแต่ละครอบครัวกันนะฮะจะทำอะไรก็ได้ครับแค่กลับไปไหว้แม่เอาของอร่อยไปให้แม่อะไรก็ได้
0: คร
1: ับ ถ้าคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่อย่าผัดวันประกันพรุ่งครับผมเอาละวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับโอ้โหเมื่อคืนแถวบ้านผมฝนตกก็เรียกว่าเรนบอมอ่ะตั้งแต่3ทุ่ม
0: ครับ
1: มันตกถึงได้แบบโอ้โหนี้น้ำจะท่วมดีนะเพราะมันหยุดหายไปเลยคุณเทพ
0: ครับ
1: มันเหมือนกันอะไรแบบแห่มาที่หน้าบ้านอ่ะแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีแบบไม่มีจางหายนะฮะก็เป็นเรื่องของฝนฟ้านะครับเขาว่ากันจะตกไปจนถึงวันที่9นะทั่วประเทศโดยเฉพาะทางเหนือทางอีสานทางภาคตะวันออกจะหนักหน่อยก็เป็นเดือนสิงหาเดือนของวันเข้าพรรษาก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องของธรรมชาติเนาะจับได้แล้วนะครับเสือ
0: ฮะ
1: โดยไม่ต้องพึ่งตำรวจให้ไปสอบปากคำเป็นเสือหนุ่ม
0: ลูกเสือฮะ
1: เสือวัยรุ่น
0: ลูกเสือ
1: เอ๊ะมันเหมือนกับสังคมบ้านเราเนี่ยตอนนี้วัยรุ่นกำลังก่ออะไรที่อยากแบบว่าหลากหลายเหตุการณ์นะ
0: คือ
1: เสือวัยรุ่นที่อยากทดลองแล้วก็ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของตัวเองอยู่ในการล่าเหยื่อ
0: ฮะ
1: นี่เขาว่ากันอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: หัวหน้าอุทยานนะเล่าให้ฟัง
0: เป
1: ็นเสือที่อยากลองนะอยากทดสอบอะไรประมาณนี้ครับแต่สรุปแล้วก็พอรู้ตัวแล้วก็ไม่ได้จับไปทำอะไรนะก็ให้รู้ว่าตัวแล้วตัวเนี้ยนะฮะเป็น3พี่น้องแต่ว่ามีแค่ตัวเดียวที่อยากลองนะครับมีแม่เลี้ยงอยู่เขาอยู่เป็นครอบครัวนะมี1แม่กับ3ลูกฮะก็ไม่ต้องพึ่งพาตำรวจนะไปสอบปากคำแล้วก็พิสูจน์ทราบว่าเสือตัวไหนที่ฆ่าคนงานนี้กฎหมายก็ต้องทำได้แค่นี้ใช่ไหมครับคุณสุเทพครับ
0: ก็ได้แค่นี้ฮะ
1: ครับผม
0: ก็ไม่ได้มายุ่งอะไรด้วยเลยฮะมันเขาอยู่เขาดีๆพูดง่ายๆ
1: ครับครับไม่มีการไปล้อมคอกล้อมอะไรกับเสือตัวนี้นะฮะ
0: แล้วก็คนก็มาเลี้ยงเสือไม่ได้อยู่แล้วนั่นประเด็นที่หนึ่งแล้วประเด็นที่สองก็คือว่าเขาก็อยู่ในส่วนของเขาดี
1: ๆเพราะคนเขาก็อยู่นอนของเขาดีๆอ่ะสรุปจับได้นะฮะโดยละม่อมโดยละม่อมจริงๆนะเพราะจับโดยภาพนะครับ
0: ครับ
1: ที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นภาพในการที่เข้าไปทำร้ายด้วยนะก็ชัดเจนแล้วว่าตัวนี้ทีนี้จะไปกาเอาปากกาแดงไปกาหลังเสือตัวนี้ว่าพึงระวังก็ทำไม่ได้ด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็ห้วยขาแข้งก็ยังปิดอยู่นะครับนะก็เป็นเรื่องของเสือวัยรุ่นที่ก่อเหตุจะบ้าดุยังไงเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อที่จะเกิดขึ้นสักครั้งนะกับเสือกับคนเพราะปกติแล้วถ้าเสือเจอคนแค่ได้ยินเสียงคุณดุเทพไอเนี่ยเขาก็วิ่งหนีแล้วนะ
0: วันนี้นอกวันนี้เป็นวันระพีด้วยนะครับเป็นวันกฎหมายนะครับเป็นวันที่น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์นะครับกรมหลวงราชบุรีดีเด็กฤทธิ์นะครับพระบิดาแห่ง กฎหมายไทยนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนมากนะครับคำสั่งสอนของท่านชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็มีคุณูปการอย่างยิ่งเกี่ยวกับวงการกฎหมายถ้าเป็นในส่วนของกีฬานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเมื่อวานนี้ถ้าจะมีเกี่ยวกับเด็กๆอีกเรื่องนึงก็คือครูรู้สึกว่าจะสุดๆนะครับกับเด็กในยุคใหม่นี่แล้วนะฮะเมื่อวานมีเป็นไวรัลนิดนึงบอกว่าเป็นครูมาตั้งแต่ปี2537เนี่ย
1: ใช่
0: ลูกศิษย์รุ่นแรกเนี่ยอายุเนี่ย45แล้วนะฮะสอนพ่อแม่มาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยไม่เคยมีลูกศิษย์รุ่นไหนที่อุบาทแล้วก็ทำตัวเป็นเด็กเจนเฮียนะ
1: เฮียนะ
0: เอออย่างนี้อีกแล้ว
1: พอนครูไม่ใช่หอหีบนะฮะ
0: อันนี้ผมแปลงนะผมแปลงไว้
1: ก็สอนชั้นไหนอ่ะผมอยากรู้เหมือนกันที่เด็กมันกล้าพูดอย่างนี้กับครูว่าทำไมถึงมาสายอ่ะฮะไอ้เจนเนี้ยมันชั้นไหนอ่ะอายุเท่าไหร่
0: แต่ไม่เจนนี้ก็คงจะถ้าโดยหลักการแล้วควรจะเป็นเจนซี
1: อ่ะเจ
0: นซี
1: ประถมมัธยมต้นมัธยมปลาย
0: ต้องประถมเลย
1: ประถมเลย
0: ใช่ต้องประถมอ่ะ
1: โอ้โห
0: น่าจะประถมนะเพราะว่าตอนนี้เจนซีอ่ะ
1: มันเล่นในนั้นได้แล้วเหรอครับ
0: ไม่เขาไม่ได้ห้ามไงคือของไทยเนี่ยก็แปลกมากไอ้ความเจริญที่มันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยแล้วถ้าใครมีเงินเนี่ยก็พยายามที่จะซื้อมือถือให้ลูกอย่างต่อเนื่องตอนนี้เนี่ยหลายประเทศที่เจริญแล้วนะอย่างอังกฤษคือล่าสุดเขาบอกว่าห้าม16ถ้าต่ำกว่า16ปีห้ามมายุ่งเกี่ยวกับโทรศัพท์เลยนะ
1: ครับ
0: ที่ตอนเฉพาะโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียน
1: อ่ะแล้วก็มีการสกัดกั้นห้ามเข้าถึง
0: ใช่
1: บางเว็บบางอะไรเนี่ยหลายประเทศในยุโรปเริ่มแล้วนะของเรานี่มีมาเลเซียที่เริ่ม
0: ใช่ครับ
1: นะฮะอินโดก็เริ่มคิดแล้ว
0: ออสเตรเลียนี่ทำไปแล้วออสเตรเลียทำไปแล้วและกลุ่มในประเทศสแกนดิเนเวียทำแล้ว
1: ของไทยนี่ไม่กล้าคิดนะ
0: ไม่ทำอะไรเลย
1: ไม่กล้าคิดด้วยไม่กล้าคิดด้วยนะฮะเรื่องของเด็กๆกับมือถือในการเข้าถึงนะฮะมันควรจะมีบ้างนะอายุเท่าไหร่นะเพราะว่าบางเว็บเนี่ยโอ้โหมันเข้ากันได้หมดเลยทุกวัยอะครับ
0: ใช่ครับ
1: เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งต่อไปในพ่อแม่นะฮะที่เราเปิดเพลงวันแม่นี้ไม่มีส่วนอะไรนะครับเพราะว่าแม่เขาพ่อเขาคือมือถือฮะมันเรียนจากตรงนี้ครับนะฮะประมาณนี้เลยนะอันตรายอย่างยิ่งนะครับเราเป็นผู้ใหญ่ใครมีอำนาจช่วยพิจารณาหน่อยนะครับว่าอนาคตถ้าคุณครูคนนี้ได้โพสต์มาแบบทนไม่ไหวแล้วจริงๆ อนาคตเด็กไทยจะเป็นอย่างไร
0: คือในเรื่องของการละเทศะเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้ว
1: คือไม่เคารพด้วยแล้วกล้าพูดอย่างนั้นกับครูว่าคำตอบทำไมถึงมาสายเนี่ยมันเหลืออดนะ
0: ใช่
1: คือครูก็อยากโพสให้ผู้ปกครองอ่ะรู้มั้งลูกเองอ่ะมันเป็นอย่างนี้แล้วด้วยไอ้ประมาณนี้เลยนะโอ้แล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์โพสนี้ค่อนข้าง
0: เยอะรุนแรงมาก
1: แล้วค่อนข้างจะเห็นด้วยด้วยนะ
0: ก็นี่แหละฮะนี่เป็นเรื่องของวัยนะครับเรื่องของเจนนะฮะเจนยุคใหม่ที่ค่อนข้างจะมีความเป็นตัวของตัวเองเยอะมากแล้วก็แสดงออกในหลายๆส่วนนะฮะ
1: ถ้าแสดงออกในทางดี

0: ดีก็ดีไปอย่างเช่นน้องฮิโรแก้วตาทิพย
1: ์
0: เป็นนักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยฮะไปคว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายในศึกชิงแชมป์เอเชียฟิกเกอร์สเก็ตติ้งโทรฟี่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักฟิกเกอร์สเก็ตไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการชิงแชมป์เอเชียนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันขึ้นมาในปีแรกนะ
1: ครับ
0: นี่เป็นลูกครึ่งนะฮะฮิโรแก้วตาทิพย์นะฮะคุณแม่ญี่ปุ่นคุณพ่อไทยนะฮะอายุรู้สึกจะ17เองนะนะก็เป็นเยาวชนอยู่นี่ถ้าเยาวชนเขาหวังดีเขาไปในทางที่ดีมันก็ได้ดีอย่างนี้ครับ
1: ใช่ครับ
0: นะแต่ว่าถ้ายังหมกมุ่นอยู่กับมือถือซึ่งมีทั้งคุณแล้วก็โทษอย่างมหันต์อยู่นี
1: ่
0: ถ้ายังไม่มีการแบ่งเวลาที่ชัดหรือห้ามการเข้าถึงในบางส่วนนี่เด็กไทยผมว่ามันไปนะครับใฝ่หาสิ่งนะฮะ
1: แบบนี้
0: เขามากกว่าสิ่งดีๆนะฮะต้องทำครับ
1: อ
0: ย่าไปเห็นกับนะฮะเรื่องของนะฮะผลประโยชน์ของเอกชนที่เป็นเจ้าของมือถือสักเท่าไหร
1: ่ครับเมื่อวานนี้นะครับในการแข่งขันฟุตซอลนะครับรายการฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับ Continental Futsal Championship 2026ที่สนามอบจ.นนทบุรีเกมสุดท้ายนะครับเราเล่นกันแบบพบกันหมด5ทีมนะครับทีมที่มีคะแนนมากที่สุดได้แชมป์ปรากฏว่ามันต้องขับเคี่ยวกันระหว่างทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับแชมป์เก่านะครับแล้วก็เป็นรองจ่าฝูงซึ่งจะต้องพบกับรัสเซียนะฮะต้องเอาชนะให้ได้นะฮะถึงต้องเสมอนะครับเป็นอย่างน้อยถึงจะคว้าแชมป์นะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะฮะเงื่อนไขเสมอเราทำไม่ได้นะครับเราแพ้ต่อรัสเซียไปนะครับ1ประตูต่อ5ก็ชวดแชมป์ไปนะฮะไทยแพ้รัสเซีย1ประตูต่อ5นะครับ
0: พอเข้าใจที่เราแพ้รัสเซียซึ่งเขาก็เก่ง
1: ไม่ใช่1ประตูต่อ5 1ประตูต่อ7เพราะว่ามันมีช่วงสุดท้ายมาได้อีกโดนอีก2ประตูนะฮะก็แพ้ไป1ประตูต่อ7เสียแชมป์ไปนะฮะทำให้รัสเซียคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกนะฮะมี8แต้มเท่ากับเวียดนามแต่ว่าประตูได้เสียนั้นเนี่ยดีกว่าไทยมี7แต้มเท่าเดิมนะครับจบอันดับ3แชมป์รัสเซียรองแชมป์เวียดนามแล้วก็อันดับ3ไทยครับพี่แป๊ะ
0: ครับ
1: สู้ไม่ได้จริงๆฮะ
0: สู้ไม่ได้นะยุโรปเขาขายาวแล้วก็รัสเซียก็เก่งอยู่แล้วนะฮะเราเชิญรัสเซียมาเล่นไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ
1: ไม่มี
0: นะครับผม
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียเริ่มจะกลับมาแล้วนะอย่างเมื่อวานที่รายงานข่าวไปนะครับท่านผู้ฟังก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะครับรัสเซียได้สิทธิ์กลับมาแข่งขันแล้วนะครับที่โปแลนด์นะฮะ
0: แล้วคณะกรรมการโอลิมปิกก็เปิดกว้างแล้วนะคร
1: ับ
0: ไม่มีการกีดกันแล้วนะฮะสำหรับนักกีฬาของรัสเซีย
1: คือมันจะอธิบายลำบากอย่างสหรัฐเนี่ยทำอะไรกลางได้พูดง่าย
0: แล้วก็ไม่มีการ
1: ไม่
0: มีการแบน
1: ไม่มีการแบนอะไรและคุณและรัสเซียกลางล
0: ัก
1: ษณะนี้เนี่ยคุณไปแบนเขาในส่วนของกีฬาเอากีฬาไปใส่เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศมันก็เลยทำให้ช่วงหลังๆเนี่ยโอกาสก็จะกลับมาสู่รัสเซียแล้วก็ยูเครนอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะปี2028โอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสรัสเซียจะไปด้วย
1: นี่2028นี่โดนัลด์ทรัมป์ยังอยู่นะ
0: คิดว่าอายุตรงนั้นยังอยู่ได้เหรอฮะ
1: ยังอยู่ได้อีก2ปีเพราะยังไม่นั่นนี่เขายังไม่ได้หมดวาระนี่ยกเว้นแต่ตาย
0: นี่ไม่รู้ว่ามันมีอุบัติเหตุได้เกิดขึ้นทุกวันนะคร
1: ับ ยกเว้นแต่ตายในตำแหน่ง
0: แต่ถ้าวาระถ้าอายุยังถึงไม่ตายก่อน
1: ใช่อยู่ในวาระเขาอยู่ในวาระเขา
0: อยู่ในวาระ
1: แกก็จะได
0: ้
1: มาพิธีเปิดเพราะโอลิมปิกเนี่ยแกต้องมาพิธีเปิดอยู่แล้วล่ะอย่างฟุตบอลโลกนี่แกมาตอนพิธีปิดโอลิมปิกนี่มันเป็นกีฬาของมนุษยชาติไงว่ากันไป
0: ส่วนเรื่องของนะครับฟีฟ่าหลังจากจานนี่อินฟานติโน่เรียกประชุมเพื่อนๆสมาชิกทุกชาติแล้วก็ขอโทษขอโพยไปนะฮะแล้วก็ยอมรับแล้วว่าคิดผิดไม่ปรึกษาหารือแต่อย่างไรก็ดีครับเลขาธิการฟีฟ่าครับมัตติอัสกรูฟสตอมซึ่งก่อนหน้านี้เคยนะครับตำหนิว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าใจที่คิดอย่างนั้นแล้วตำหนิติเตียนนะฮะประธานฟีฟ่าแต่ออกให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าหลังการประชุมของผู้บริหารฟีฟ่าทุกคนก็ประกาศยังหนุนนะอินฟานติโน่ต่อไปเหมือนเดิม
1: นะ
0: ฉะนั้นนะฮะการเลือกตั้งครั้งหน้านี่บอร์ดบริหารก็ยังสนับสนุนให้ประธานฟีฟ่าคนเดิมลงแข่งขันขึ้นกับสมาชิกว่าจะเลือกใคร ทางยูฟ่านี้ไม่

0: เลือกแน่นอนแล้วแต่เสียงจะพอไหมนะมีทวีปแอฟริกาซึ่งมีหลายประเทศแล้วก็ทวีปเอเชียซึ่งมีหลายประเทศกว่าเนี่ยจะเป็นตัวแปรอเมริกาใต้กับยุโรปน่าจะไปด้วยกันแอฟริกาแล้วก็นะทวีปอื่นกับเอเชียน่าจะไปด้วยกันน่าจะชนะกันไม่เยอะเหมือนคราวที่แล้วผมว่า
1: ครับ
0: ก็ขึ้นกับนโยบายหาเสียงอินฟาจิโนจะใช้เงินเป็นไหมนะยูฟ่าจะมีนะข้อเสนอที่ดีงามไหมก็รอกัน18มีนาคมนะครับ
1: แล้วก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับไม่ต้องมาลือแล้วก็ไม่ต้องนำเสนอข่าวนี้อีกนะครับเรื่องของข่าวลือยานเดียมงเน่นะครับซึ่งเป็นนักเตะตัวสำคัญของโกดิวัวหรือว่าอัลริโคสในตอนฟุตบอลโลกที่เด่นๆนะหลายคนอยากได้มากก็สรุปเรียบร้อยแล้วนะครับย้ายจากอาเบรซิกไปเรอัลมาดริดของสเปนนะฮะนี่ยังเป็นทางการแล้วนะฮะ
0: มูลค่านี่140 ล้านยูโร
1: อันนี้คือแอดออนนะแต่ว่าราคาจริงๆเนี่ยคือ125 ล้านยูโรนะครับแต่ว่าถ้าแอดออนอย่างที่พี่แป๊บอกไปก็คือ140 ล้านยูโรสัญญา7ปีนะฮะ
0: 7ปี
1: ก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่นักเตะนักฟุตบอลทุกคนเนี่ยบอกว่าเป้าหมายอันดับ1เนี่ยก็คือเรอัลมาดริดเพราะเป็นทีมอันดับ1ของโลกนะครับ
0: โอ้แชมป์ยุโรปมากสุด
1: ใครๆก็อยากไปเรอัลมาดริดนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราเดี๋ยวมาดิดอยากได้นักเตะคนไหนเนี่ยก็มักจะได้เสมอการย้ายทีมจากรับอาเบรซิกมาเรอัลมาดริดนะครับของยานเดียมงเด้เนี่ยกลายเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับ7นะฮะอันดับ7
0: 7เลย
1: ฮะ125ล้านปอนด์125ล้านยูโรนะครับหรือว่า107ล้านปอนด
0: ์ดีโอมงเต้นี่เขาเป็นใครก็ย้อนอยู่กับไลซิกโดยนะครับก่อนหน้านี้เขาเพิ่งย้ายมาจากเลกาเนตมาอยู่ลูกฤดูกาลเดียวนะ
1: ครับ
0: โอ้แต่โชว์ฟอร์มกับไลซิกทีมกระทิงแดงเนี่ยยิงไป13ประตูกับ10แอสซิสต์จากการลงเล่น36นัดรวมทุกรายการฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดในนามทีมชาติไอวอรี่โคสต์นี่ลงครบทั้ง4นัดแล้วก็โชว์ฟอร์มเข้าตาจิ๊บจ๊าดเลย
1: ครับ
0: แต่ก็ไปไม่ไกลนะไอวอรี่โคสต์นะตกรอบ32 ทีมแต่ก็เข้าตาหลายสโมสร
1: นี่เป็นตั้งแต่อายุ19ปีเท่านั้นนะฮะเจ้าของส่วนสูง182 เซนติเมตรคือจะเห็นแกดูเก้งกังนิดนึงแต่แกคล่องมาก
0: โอ้เราได้บอล
1: หลายทีมในอังกฤษเนี่ยมีความกระเฮงกระหือรืออยากได้มากประมาณ 3-4 ทีมอ่ะแต่พอเรอัลมาดริดบอกว่าอยากได้นักเตะก็มุ่งไปเรอัลมาดริดเลยนะฮะ
0: โอ้แล้วก็ค่าตัวแกไลซิกพอเห็นปุ๊บอ่ะยูเลือกเลยเอาไหนแต่ไอ้นะเลือกมาดริดให้ยูเรียบร้อยแล้วมูลค่ามันอ่ะก็เสริมไปหลายคนแล้วนะสำหรับเรอัลมาดริด
1: คือในส่วนของที่พี่แป๊บอกเนี่ย140ล้านยูโรเนี่ยมันหมายถึงว่าถ้านะครับโบนัสนะครับแอดออน10ล้านยูโรแล้วก็โบนัสเงื่อนไขสำคัญ
0: ครับ
1: ถ้าได้แชมป์นะครับได้แชมป์ยุโรปหรือว่าบัลลงดอร์เนี่ยแกได้อีก5ล้านซึ่งพอรวมแอดออนตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือมูลค่า140ล้านยูโรแต่สัญญาเพียวๆค่าตัวจริงๆ
0: มาดริด
1: คือ125ล้าน
0: จ่ายค่าตัวเนี่ยให้กับไลซิก125ล้านยูโร
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มี2เงื่อนไขนะฮะ
1: อ
0: ีกนะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นนักเตะเรอัลมาดริดที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรเรอัลมาดริดมาเลยนะฮะ
0: แพงกว่าเจ้าประธาน
1: แพงกว่าฮะแพงกว่า
0: ต้นประธานมาจากปารีสแซงต์แชร์แมง
1: ใช่ครับ
0: ไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงฮะเพราะว่าประธานเนี่ยเคยทำสถิติไว้เป็นอันดับ2ของโลกตอนย้ายจากโมโนโคมาปารีสแซงต์แช
0: ร์
1: แมง
0: ครับ
1: ครั้งนั้นเนี่ย180ล้านยูโรนะฮะนั่นคือครั้งที่ทำสถิติไว
0: ้โมโนโคแต่ว่าการมาปารีส
1: ใช่
0: จากปารีสมามาดริด
1: ไม่ได้เยอะขนาดนั้น
0: เริ่มมีปัญหา
1: ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเขารีบขายมาก่อนนะเพราะว่าสร้างปัญหาที่นั่นนะครับก็ทำให้ตอนนี้เรอัลมาดริดนะครับมีนักเตะใหม่เข้ามาแล้ว6คนในฤดูกาลนี้1
0: ครับ
1: อิบราฮิมากูนาเต้กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสที่มาจากลิเวอร์พูลอันนี้ฟรีนะครับ2เบเนโตซินวาซึ่งเป็นกองกลางทีมชาติโปรตุเกสอันนี้มาจากแมนซิตี
0: ้
1: อันนี้ฟรีนะครับแล้วก็พี่ฟูนะครับมาโกมาคุกุเรย่ามาจากเชลซีคนนี้55ล้านยูโรนะครับคนนี้กลับมาดูแลลูกนะครับด้วยที่สเปนเดนเซลดูมฟรีนะครับนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับคนนี้20ล้านยูโรแล้วก็มีกาโรสเอสปีนะครับ25ล้านยูโรคนนี้เป็นคนที่6นะครับก็คือยานดิโอบงเด้นะครับนักเตะทีมชาติโกดิวัวหรือว่าไอวอรี่โคสต์นะครับมามาดริดเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกข่าวนึงที่ไม่ต้องมีการเสนอข่าวอีกต่อไปนะครับสำหรับสื่ออังกฤษก็

0: ซนอนก็เป็นเหยื่อว่าอาร์เซนอลต้องการจะได
1: ้ต้องการต้องการจริงไม่ใช่เป็นเหยื
0: ่อแต่สุดท้ายแล้วเออร์เบิร์ตก็รับข้อเสนอของวินิสซุจูเนียร์นะครับคือขยายเพดานค่าจ้างให้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้นักเตะอยู่กับสโมสรเออร์เบิร์ตต่อไปนะครับก็อีก6ปีฮะ
1: ครับ
0: คือ8ปีเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่ต่ออีก6ปีเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเลยว่าวินิสซุจูเนียร์เนี่ย
1: อยู่ที่ไหนจนเกษียณ
0: ก็มีของเล่นเยอะขึ้น6
1: บวกประธานน
0: ะ
1: บวกน้องจูดบิลลิงแฮมของผมอีกน
0: ะ
1: นักเตะใหม่อีก6คนน
0: ะ
1: โอ้มูรินโญ่ไม่ต้องทำอะไรครับสั่งการว่าอ่ะลงไปทำอะไรดีๆกันไปเรียบร้อย
0: แต่ผมว่า
1: แค่ประโยคเดียว
0: แต่ผมว่าเหมือนเดิมนะผมว่าบาร์เซโลนาได้แชมป์เหมือนเดิม
1: โอ้แต่ถ้าเสริมอย่างนี้นะ
0: เพราะบาร์เซโลนาเตะทีมชาติสเปนล่อไปค่อนทีม
1: อันนั้นทีมเวิร์ก
0: ทีมตอนนี้นะของเรอัลมาดริดเนี่ยมีนักเตะทีมชาติสเปนอย่างเป็นทางการตอนนี้นะอยู่คนเดียวคือมาร์โกคูริยาไง
1: ที่เหลือก็ชาติอื่น
0: คือตอนก่อนไปบอลโลกเนี่ยไม่มีนักเตะมาดริดติดทีมชาติของสเปน
1: มาดริดก็เหมือนทีมสหประชาชาติของสเปน
0: ใช่ครับ
1: แต่บาซ่าคือทีมสเปน
0: ออ
1: คาราลิเวอร์พูลก็ได้นักเตะนะบิ๊กตอมุนยอสนี่เป็นสเปนเหมือนกันนะชุดแชมป์โลกน
0: ะ
1: ก็ย้ายจากโอซาซูน่า 34.5 ล้านปอนด์มาอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วผมสนใจเจ้าซาร่าที่ไปอยู่ลีกของตุรกีนะ
0: ฮะ
1: โอ้โหคนไปต้อนรับเขา 20,000 คนวันนั้น
0: คือ
1: เขาเหอซาร่ามากที่ไปอยู่ตุรกีได้และเป็นสโมสรที่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยในฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยครับก็น่าสนใจดีส่วนอีกคนหนึ่งนะคุณจำประตูหมู่เกาะแคบวดป่ะ
0: ครับ
1: ย้ายไปอยู่สโมสรหนึ่งในประเทศชิลีนะ
0: ใช่ครับโคโลโคโลฮะ
1: สัญญา6เดือน
0: ครับ
1: คนต้อนรับแกเต็มสนามเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: โอ้ก็เป็นคนที่เด่นดังในฟุตบอลโลกนะครับเอาละนะเรื่องอื่นๆนี่ถ้าใครสนใจเรื่องนิวคาสเซิลซึ่งตอนนี้ปล่อยนักเตะเหลือเกินเจ้าของเป็นซาอุด้วยซ้ำเนี่ยนะเงินทองก็เยอะแยะก็มีการเปิดเผยถึงมัตซิอัสไยเรอร์กุนซือคนใหม่นี่นะครับกุนซือคนนี้นะสโมสรนิวคาสเซิลต้องไปควักเงิน 9.5 ล้านปอนด์ให้กับอันอาลีนะเพื่อจะยกเลิกสัญญาให้มาคุมนิวคาสเซิล
0: ครับ
1: อัตราซื้อขนมยายผมว่านะก็เป็นการฉีกสัญญาโค้ชคนนี้มาแล้วก็มาเซ็นสัญญาอยู่กับนิวคาสเซิล4ปีนะครับ
0: รายละเอียดอื่นเดี๋ยวว่ากันในช่วง2ครับพี่แปะพักกันครู่นึงครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมสนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับ

0: อปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอาจารย์วีระถอดบทเรียนปมซิมิลันรับประมาทตรวจสอบข้อมูลย้ำผิดพร้อมขอโทษและแก้ไขนายวีระธีรภัทรานนท์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โพสต์ข้อความหัวข้อที่เห็นและเป็นวันที่7สิงหาคมทบทวนเหตุการณ์ในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังเกิดกรณีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันคลาดเคลื่อนโดยระบุว่าแม้จะมีเจตนาและความตั้งใจที่ดีในการทำสิ่งใดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจส่งผลทั้งทางดีและทางร้ายได้เมื่อย้อนกลับไปทบทวนความผิดพลาดครั้งนี้มีต้นตอจากสิ่งที่ตนเรียกว่าสัญญาวิปราชหรือความทรงจำที่คลาดเคลื่อนโดยกรณีนี้เป็นเรื่องวันเวลาประกอบกับตนไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดเมื่อนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นจึงเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารและส่งผลกระทบตามมาพร้อมยอมรับว่าเป็นบทเรียนที่มีราคาแพงและทำให้เห็นว่าเรื่องเล็กสามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นายวีระกล่าวว่าอดีตไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้สิ่งที่ทำได้คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดขณะเดียวกันโลกข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันทำให้ผลจากการสื่อสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจึงยิ่งต้องระมัดระวังเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงเพราะหากประมาทในส่วนนี้ก็อาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดและผลกระทบในวงกว้างถ้าทำอะไรผิดพลาดผมก็เสียใจและต้องขอโทษถ้าต้องขออภัยถ้าต้องทำอะไรเพื่อแก้ไขก็ทำด้วยความเต็มใจยืนยันว่าสิ่งใดที่ทำไปแล้วเป็นผลดีและเป็นประโยชน์หากยังสามารถทำได้ก็จะทำต่อไปนอกจากนี้ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองได้ทำซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่6สิงหาคมนายวีระได้กล่าวในการประชุมคณะกรรมการยอมรับว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันที่ตนเคยได้กล่าวถึงเป็นความคลาดเคลื่อนหลังตรวจสอบพบว่าตนเดินทางไปพักในช่วงประมาณปี2559ถึง2560ซึ่งเป็นช่วงที่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักค้างแรมก่อนที่จะมีมาตรการไม่ให้พักค้างแรมในปี2561นายวีระได้กล่าวขอโทษและขออภัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมขอให้อธิบดีกรมอุทยานยกเลิกคำสั่งตั้งกรรมการสอบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดเกิดจากตนเองไม่ใช่ความผิดของหัวหน้าอุทยานและหากต้องการดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเยียวยาผลกระทบก็ยินดีในขณะเดียวกันนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแชร์โพสต์ของนายวีระธีรภัทรานนท์ซึ่งกล่าวว่าได้รับทราบคำกล่าวขอโทษของนายวีระอธิบดีกรมอุทยานกล่าวว่าก่อนหน้านี้เมื่อเกิดประเด็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อกรมอุทยานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อปกป้ององค์กรตลอดจนดูแลขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสำหรับข้อเสนอและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพร้อมรับฟังและนำมาพิจารณาตามความเหมาะสมภายใต้หลักวิชาการกฎหมายและเป้าหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการให้บริการประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับวินิซิอุสต่อสัญญาฉบับใหม่กับเรอัลมาดริดออกไปอีก6ปีวินิซิอุสจูเนียร์ปีกทีมชาติบราซิลตัดสินใจฝากอนาคตเอาไว้กับเรอัลมาดริดต่อไปหลังต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีก6ปีอย่างเป็นทางการแล้วส่งผลให้อาร์เซนอลพลาดหวังที่จะได้ตัวนักเตะวัย26ปีรายนี้ไปร่วมทีมสำหรับเรอัลมาดริดได้นัดหารือกับวินิซิอุสที่กำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายและทีมงานมาเจรจาเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่อีกรอบที่สนามซ้อมของสโมสรเมื่อวานนี้และผลการเจรจาก็ออกมาด้วยดีกระทั่งนำไปสู่การต่อสัญญาออกไปอีก6ปีทางนี้คาดว่าการต่อสัญญาฉบับใหม่จะทำให้ปีกทีมชาติบราซิลได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นเป็น 480,000 ปอนด์หรือราว21ล้านบาทต่อสัปดาห์เลยทีเดียวต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
0: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: โค้ชหมีรักพลสายเนตรงามกุนซือทีมฟุตซอลทีมชาติไทยยอมรับทีมชาติไทยผิดพลาดเยอะเกมพ่ายรัสเซีย1ประตูต่อ7ส่งท้ายศึกคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026และจบการแข่งขันในอันดับที่3พร้อมกันนี้โค้ชหมียังระบุว่านักเตะไทยได้ประสบการณ์ที่ล้ำค่าแต่จะต้องกลับไปแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดทัวร์นาเมนต์นี้เราไม่ได้ผลการแข่งขันตามที่ต้องการแต่ก็ยังมีเรื่องที่ดีคือผู้เล่นหลายคนได้โอกาสลงสนามได้เก็บประสบการณ์จากการเจอทีมระดับสูงรวมถึงมีผู้เล่นบางคนที่แสดงศักยภาพและจะก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของทีมซึ่งทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมทีมต่อไป
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการ
5: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: 8นาฬิกา8นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ประยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังนะครับก็หารือนักรอบกับพี่แปรเรื่องของทำบุญคลื่นนะครับ22ปีของ FM 99ในวันจันทร์ที่10สิงหาคมนะครับเลี้ยงเพลนนะครับเลี้ยงเพลนที่วัดพระราม9กาญจนาภิเษกนะครับ
7: ครับ
6: นะครับก็แฟนรายการหรือว่าดีเจร่วมคลื่นเนี่ยถ้าสะดวกก็เรียนเชิญนะครับเพราะว่าเป็นวันปกติด้วยนะไม่ใช่วันหยุดนะวันทำงานปกติด้วยนะครับมาร่วมกันได้นะครับก็จะถวายสังฆทานเลี้ยงเพลงแล้วก็นิมนต์พระนะครับ5รูปนะฮะในวันจันทร์ที่10นะครับสิงหาคมเมื่อวานเมื่อเช้าพี่แป๊ะเปิดเพลงแม่นะเมื่อวานเมื่อคืนดีกว่าก็ไปงานของคุณอาของจูซุนซัมเบลอ่ะคุณรัฐพลน่ะคุณรัฐพลน่ะ
7: ซึ่งตอนนี้นะฮะคนในครอบครัวมาเป็นนักเตะของการท่าเรือแล้ว
6: ใช่ใช่คุณย่าเนี่ยนะฮะ102ปีฮะ
7: 102ปี
6: ใช่ที่ไปมันก็คือ102ปีฮะแข็งแรงฮะและท่านก็ไปแบบสงบแบบไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีนั่นเลยไปแบบเป็นอายุ
7: ขัย
6: ใช่ใช
7: ่
6: ใครที่เป็นญาติๆนะครับของ ตระกูลซุนซับทั้งหลายนะฮะวันนี้เนี่ยจูสเบลไปด้วยเมื่อคืนสอบถามแล้วก็บอกว่าเนี่ยจูสเบลจะไป
7: วันนี้
6: จะไปวันนี้ด้วยเพราะไปมา2วันแล้ววันนี้ไปอีกวันนึงนะครับก็เป็นวันนี้ชาปนกิจศพนะครับเวลา 16:00 น.ที่วัด
7: บอกว่าไปมาแล้วอย่าลืมนะ
6: วัดอะไรนะ
7: เดี๋ยวเมื่อคืนผมถามให้ก่อน
6: วัดเดี๋ยวนะผมก็ลืมนี่
7: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเราลืมกันได้
6: วัดดังของนนทบุรีเลย
7: เอาเลย
6: วัดอะไรอะไรขวัญขวัญนะ
7: อ๋อบัวขวัญ
6: วัดบัวขวัญ
7: บัวขวัญ
6: รู้สึกว่าจะเป็นวัดบัวขวัญ
7: พระรามหลวง
6: พระรามหลวงวัดบัวขวัญพระรามหลวงใช่ใช่ใช่ตรงนั้นนะฮะ
7: ที่
6: จะมีทางเข้าหลายทางมากฮะประมาณ10ประตู
7: ทางด่วนจะเห็นวัดนี้ชัดผมยังต้องนับพนมมือไหว้ทุกครั้งอ่ะมาถึงนะฮะเรื่องอื่นๆกัน
6: เดี๋ยวขอบคุณด้วยนะครับชูฟอติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูฟอติกนะครับแล้วก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับหลักสูตร MQCOs of ASEAN รุ่นที่3

0: นะครับคนที่เป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจนะครับแล้วก็จะนำพาองค์กรของท่านเข้าสู่ภาคีของกลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้งที่สหรัฐอเมริกาและก็จีนนะครับธุรกิจทุกวันนี้มันหมุนเร็วนะครับไปตามโลกนะครับหลักสูตร MQuad CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้จะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับมีอบรมตลอด15สัปดาห์เต็มนะครับตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนะครับพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ๆแล้วก็เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมทั้งนักธุรกิจตัวจริงนะครับที่มีประสบการณ์ตรงจากประเทศต่างๆนะครับที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านไปยังตลาดในกลุ่มอาเซียนที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนนะครับแล้วก็เสริมในเรื่องของ AI สำหรับ AI for CEO นะครับรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกนะครับค่าลงทะเบียนนะครับ 59,000 บาทรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้โทรไปที่เบอร์นี้นะครับ0944803076 0944803034แล้วก็0943966649นะครับรีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดครับ
1: ครับก็ได้รับความสนใจอย่างยิ่งของแฟนวอลเลย์บอลชาวเชียงใหม่นะครับ
0: ผมว่าน่าจะเต็มเวลาตัวนะ
1: โอ้ยเปิดขายตั๋วเมื่อวานนะครับนะครับวันแรกนะฮะแล้วก็บัตรมีจำนวนจำกัดด้วยที่ขายออฟไลน์ต้องไปซื้อที่ด้านหน้าสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปี
0: ครับ
1: บางคนไปตั้งแต่ตี2ตี3ครับ
0: เ
1: ออไปนั่งรอนอนรอกันนะครับแล้วก็พอเปิดขายแป๊บเรียบร้อยเกลี้ยงฮะเพราะว่ามันได้คนละใบแต่ซื้อได้2วันไงต้องกระจายคนไปซื้อกันนะครับอ่ะได้รับความสนใจครับ
0: แต
1: ่วันนี้เกมแรก
0: แต่ชุดนี้เนี่ยโค้ชออสเนี่ยตัดสินใจเพิ่มเพื่อความไม่ประมาทนะ
1: เพื่อความไม่ประมาท
0: เพิ่มเข้าไปเลยนะครับ คุณพี่พรพันธ์เกิดปราดนะครับกัปตันทีมทับดาวนิจแจ้ง
1: มาด้วย
0: พิมพิชยากกรำชาชว
1: ร
0: โมกศ
1: ร
0: ีแล้วก็ปีนุชแป้นน้อยเรียกแบบซุปเปอร์สตาร์ชุดใหญ่กับทีมอีกครั้งนะฮะเพราะคราวที่แล้วเนี่ยชนะอินโดนีเซีย 3-1 ชนะฟิลิปปินส์ 3-2 เนี่ยโอ้โหขลมเลยนะขลมเลยแต่มาดีตอนนัดสุดท้ายที่ชนะเวียดนาม 3-0 ครั้งนี้เพื่อความไม่ประมาทนะครับก็เลยเรียกพี่ๆนะครับพี่ๆกลับมาช่วยน้องๆเป็นแกนหลักสักนิดนึงนะครับเรียกมา6คนเลย
1: แต่ว่าเกมที่เจอกับพวกอินโดฟิลิปปินส
0: ์
1: ก็อาจจะได้ลงไม่ครบ
0: ใช
1: ่ให้น้องๆก็ลงพอเจอเวียดนามก็อาจจะทดสอบก่อนในเกมแรก
0: อะไรทำนองนั้น
1: เกม2เกม3เอาตัวจริงนะใส่เข้าไป
0: เ
1: พราะว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะมีนะครับ
0: สำรองแต่ละตำแหน่งอยู่
1: แล้วก็มีน้องๆสำรอง
0: ดาวรุ่ง
1: นะอย่างเช่นตัวเซตเนี่ยพลพันเกิดปาด
0: ก็จะมี
1: นัทนิชากับตันทีมีนัทนิชาใจแสงกับตันทีมที่เวียดนามไง
0: ใช่ครับ
1: พวกบอลเร็วนี่ท่านดาวนึกแจ้งแก้วกระยากมุนทลาวิมุนรัตนพันธ์กัญญารัตขุนเมืองพวกหัวเสานะมีหลังก็มีชัชชุออนโมกศรีอัจฉรพรคงยศพิมพยากกลำสศิภาพรจันทวิสุทธ์นี่คือ4ตัวเก่งเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีสำรองอย่างน้องวริศราศรีทาเลอร์จิดาภานาหัวหนองตัวรับก็มีนะปีนุชแป้นน้อยอีกคนคือกัญญรัตน์คำวง
0: อันนี้ปีนุชกับกัญญรัตน์ที่เป็นลิเบโร่ไงตัวลิเบโร่อาจจะตัวเล็กหน่อยแต่ว่าคล่องมากนะฮะ
1: วันนี้เกมแรกนะครับ4โมงครึ่งนะฮะฟิลิปปินส์เจอกับไทยถ้าเข้าไปในสนามก็เริ่มแต่บ่ายโมงอินโดกับเวียดนามเขาตีกันก่อนนะ
0: แสดงว่าก็สบายใจได้นะถ้าเรียกชุดนี้กลับมาแล้วเนี่ยสบายใจได้ในเรื่องผลการแข่งขันนะครับก็เป็นกำไรของชาวเชียงใหม่ที่เข้าไปดูในเกมการแข่งขันในสนามอ่ะซึ่งคาดว่าตั๋วน่าจะเต็มหมดเรียบร้อยแล้วชุดใหญ่จริงๆครับชุดใหญ่ใส่สูทนะ
1: คุ้มกับราคาค่าตั๋วร้อยเดียว ฟุตบอลต้อง300นะวันเสาร์พรุ่งนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: ขั้นต่ำ300ถึง600นะผมไปเช็คโปรแกรมแล้วครับท่านผู้ฟังนะครับฟุตบอลเอเชียนเกมไทยนะซึ่งอยู่ในกลุ่มคีกิสถานเนี่ยเตะกับไทยก่อน16กันยาไทยพบคีร์กิสสถานบ่าย2 20กันยาบ่าย2เจอฮ่องกง
0: uh-huh.
1: และเกมที่เราจะพาแฟนรายการไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปดูเอเชียนเกมฟุตบอลคู่นี้23กันยา
0: ครับ
1: 17:30 เวลาดีเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในเกมที่3
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งเราไม่รู้ว่า2เกมแรกนี่ชะตาของทีมไทยที่ธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลคุมไปจะออกมาอย่างไร
0: แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาชัดเจนนะว่าเขาส่ง อายุ20มา
1: 20
0: เขาส่ง20มานะอันนี้เป็นเจตนาของญี่ปุ่นเขาเลยนะ
1: ใช่ใช่ของเขาทุกครั้งอยู่แล้วนะถ้า23ก็ส่ง20อะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะของเราก็อายุไม่เกิน23ปีทวัชชัยดำรงตระกูลน่าจะไม่เลือกคนเกินอายุที่เขาเปิดโอกาสให้2คนไป
0: อ๋อแสดงว่าใช้นั่นเลยใช้ไม่ใช้สิทธิ์ว่างั้นเถอะ
1: ครับไม่ใช้สิทธิ์นะก็เดี๋ยวรอหลังชิงแชมป์อาเซียนก็คงจะได้นะฮะประกอบร่างซุ่มซ้อมกันเล็กน้อย
0: เล็กน้อยนั่นแหละ
1: เขาไม่ให้ตัวเท่าไหร่นี
0: ่เราดีสุดนะครับสำหรับฟุตบอลของเราคือที่4นะครับเราไม่เคยได้เหรียญในเอเชียนเกมตั้งแต่มีเอเชียนเกมมา
1: ใช่ใช่ครับฟุตบอลนี่นะซึ่งผู้ว่ากองศักดิ์บอกว่าดูแล้วมีโอกาสที่จะผ่านรอบแรกนะ
0: เดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ตามผลอันนี้เราก็ตามมาให้นะครับนั่นก็คือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับอายุไม่เกิน17ปีพี่แป๊ะ
1: ไทยไปร่วมแข่งด้วย
0: แข่งกันที่ชิลีนะครับที่ซานดิเอโกนะครับ
1: เป็นชิงแชมป์โลกนะ
0: ชิงแชมป์โลกใช่ครับ6ถึง16สิงหาคมนะครับตี4ที่ผ่านมาเมื่อคืนนี
1: ้ FIVB
0: ใช่ถ้าใครดูทาง FIVB ทางเว็บไซต์ก็ได้ดูนะฮะ
1: ก็ต่างกับเรานะอเมริกาใต้กับเรานี่ก็12ชั่วโมง
0: ใช่แล้วสายเรานี่ก็เบาๆนะฮะเจอตุรกีฮะหรือว่าตูเคียฮะให้ทายผมเป็นยังไง
1: เราแพ้สิครับพี่
0: ใช่ครับก็แพ้ตูเคียไป0ต่อ3นะครับแพ้ไป13ต่อ25 19ต่อ25แล้วก็15ต่อ25นัดต่อไปของไทยจะเป็นวันที่7นะครับ วันที่7ก็คือวันนี้สิวันที่7วันนี้ไหม
1: วันนี้ครับ
0: วันที่7นะครับว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้พบกับชิลีเจ้าภาพ
1: ครับ
0: ชิลีก็จะลงสนามประเดิมเป็นครั้งแรกนะครับในกลุ่มไทยเนี่ยเอา4ทีมเข้ารอบนะครับในกลุ่มไทยมี6ทีมนะครับท่านผู้ฟังมีสหรัฐอเมริกามีตุรกีหรือว่าตุรกีมีอียิปต์มีไทยมีชิลีแล้วก็สาธารณรัฐเช็กถ้าดูจากหน้าเสือของทีมชุดใหญ่เป็นหลักแล้วก็ระดับผลงานของวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยผมว่าเราอาจจะผ่านรอบแรกได
1: ้
0: เพราะเอา4ทีมอ
1: ่
0: ะจาก6ทีมนะ
1: ผ่านแน่นอน
0: ลุ้นกันต่อไป
1: มาดูหน้ากีฬากันนะครับของไทยรัฐนะตบสาวฟีเวอร์แห่แย่งซื้อตั๋ว CV Cup สนาม2เข้าคิวตั้งแต่ตี4นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเด็ดนะให้ใกล้ชิดนักกีฬาด้วยแล้วก็ฟื้นฟูช้างศึกก่อนบูเมียนมาส่งท้ายบอลอาเซียนนะฮะ8สิงหาที่ราชมังคลาก็ทรูวิชั่นยิงสด2ทุ่มนะครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่น่าจะแพ้ฮะแต่ว่าจะชนะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเสมอเราก็เป็นที่1แต่ถ้ามันเกิดเหตุอะไรรู้ไหมฮะ
0: ฮะ
1: เราแพ้เมียนมาเกิน4ลูก
0: ฮะ
1: แล้วมาเลเซียชนะฟิลิปปินส์ไทยตกรอบนะครับ
0: ไม่มันจะมีเหตุอย่างนั้น
1: ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นไงก็ผมบอกแล้วว่ายังไงช้างศึกเราก็ไม่แพ้เมียนมาแต่ชนะหรือเปล่าก็ไม่รู้ไง
0: ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าโควต้าของตั๋วเข้าชมการแข่งขันในส่วนของเมียนมา 1,500 ใบเนี่ย
1: ครับ
0: เกลี้ยงแล้วนะฮะ
1: หมดแล้วเพราะคนเมียนมาในเมืองไทยนี
0: ่เยอะมาก
1: เยอะมาก
0: ผมว่าแค่ไปขายแถวสมุทรปราการก็หมดแล้วอ่ะ
1: คุณรุ่งเทพวันหลังผมจะให้คุณไปทำสกู๊ปวันพระใหญ่นะพวกอาสาหะวันเข้าวันเสาร์
0: ที่ไหนสมุท
1: ร
0: ปราการ
1: ตรงถนนนูมินบ้านผมมีวัดบางเตย
0: วัดสมุทรปราการเนี่ยไปบ่อยแล้ว
1: คือคนของเขาแต่งชุดตามเผ่าเขาเลยน
0: ะ
1: มาร่วมงานไม่ใช่หลักร้อยนะเป็นหลักพันคนนะครับ
0: อันนี้ไม่อันนี้เหมือนพังงานไหมพังงานที่อิสราเอล
1: มันเหมือนกับอยู่ในบ้านเขาเลยอ่ะผมขับรถผ่านมาแต่ไหนผมยังชื่นชมเขาเลยนะคือเขาเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยเขามากกว่าเรานะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาแต่งกายแบบว่ามันมาแต่ละชนเผ่าของเขา
0: ใช่ใช
1: ่เป็นยศเต็มโอ้โห
0: เพราะพม่ามีชนเผ่าย่อยใหญ่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ
1: ฉะนั้นอย่าให้แฟนบอลเมียนมามากกว่าเรานะขอร้องนะผมขอร้องนะครับไปชมกันหน่อยนะครับตั๋ว300ถึง600นะฮะเพราะว่าถ้าจะชมที่บ้านก็ต้องจ่ายตังค์ให้ตังค์ทูนิดนึงประมาณน
0: ี้เราเนี่ยตอนที่ชนะมาเลเซีย2ประตูต่อ0เนี่ยผู้ชมที่มีการระบุไว้นะครับ 16,037 คนที่ราชมังคลากีฬาสถาน
1: นั้นไม่รวมเด็กฟรีนะ
0: ไม่รวม
1: รวมด้วยต้องรวมด้วยดิรวมเด็กฟรีด้วย
0: คนที่ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าที่นะ
1: ไม่ต้องมีเด็กฟรีไงตอนนั้นก็เชิญมานี่ก็มีภาพการฝึกซ้อมอยู่นะมีพิชาอุตราไทยรัฐต้องถ่ายมาหน่อยเพราะวันนั้นเปิดนะเป็นเท้าช่างทองนะไม่งั้นไม่ได้ประตูเลยเปิดเข้าไปนะฮะแล้วก็มีชลวิทย์แซ่เล้า ซึ่งปกติแกจะเล่นนะริมเส้นอยู
0: ่ครับ
1: วันนั้นนะฮัตสันให้แกเป็นกองหน้า
0: เออ
1: ไม่ได้บอลเลยครับผม
0: ใครเป็นกองหน้า
1: หายไปคนหนึ่งชลวัฒน์
0: แซ่เหล่าใช่ไหม
1: ก็อยากทดสอบอยากทดสอบ
0: เป็นอะไรกับพี่งวนนะ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: สุรชัยเจตุรพัฒนพงศ์อ่ะเพราะว่าสุรชัยเจตุรพัฒนพงศ
1: ์
0: เดิมก็คือสุรชัยแซ่เหล่าอ่ะแต่ว่าเราจะได้เลือกก่อนไงพี่แป๊ะว่าจะเจอกับใครเพราะว่าไอ้วันนี้เนี่ยเขมรเจอกับเวียดนามที่มีดิงสเตเดียมที่เวียดนามแล้วก็สิงคโปร์พบกับอินโดนีเซียคือเวียดนามเนี่ยคงเป็นที่หนึ่งในกลุ่มอ่ะดูสภาพแล้วนะ
1: ใช่
0: แล้วก็
1: ชนะอินโดแล้วอ่ะจะเหลือเหร
0: อแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์กับอินโดนีเซียเนี่ยถ้าใครชนะเนี่ยเข้ารอบนะฮะเข้ารอบตามเวียดนามนะเพราะว่าเวียดนามไม่น่าจะเสมอเขมรนะเวียดนามน่าจะชนะเขมรได
1: ้ก็ต้องชนะแหละครับ
0: แล้วก็เป็นที่หนึ่งในกลุ่มไป
1: ลูกพี่ลูกน้องกันอยู่นี
0: ่ส่วนสิงคโปร์กับอินโดนีเซียเนี่ยใครชนะนะฮะมีโอกาสเจอไทยสูงนะครับเพราะไทยอันนี้บนสันนิษฐานว่าไทยเป็นที่หนึ่งของกลุ่มนะ
1: ฟันธงเลยไทยเจออินโดซึ่ง
0: แต่บอลนัดสุดท้ายเนี่ยเตะในบ้านของสิงคโปร์นะฮะ
1: บอลสิงคโปร์
0: ใช่
1: อินโดมาเยือน
0: อินโดมาเยือน
1: โอ้ยสนุกสิทีนี้โปรแกรมมันก็จะทำให้รู้สึกว่าต้องฟิตหน่อยนะเพราะมันใกล้กันมากครับรอบรองนัด2อ่ะนะมันเตะรอบรอง2นัดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: รอบรองนัด2เขาจะเตะวันที่18กับ19แล้วก็รอบชิงนัดแรกเตะวันที่22นะห่างกันตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็ต้องเดินทางกลับด้วยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างแชมป์กลุ่ม A กับรองแชมป์กลุ่ม B
0: ฮะ
1: ก็จะได้พัก2วันเท่านั้นนะสำหรับรอบรองแล้วก็รอบชิงนัดแรกถ้าทีมใดไปเล่นเกมเยือนอ่ะต้องกลับคืนนั้นเลยน
0: ะ
1: เพื่อจะมาตั้งหลักที่บ้านวันแล้ววันรุ่งขึ้นเตะ
0: ใช่
1: ประมาณนี
0: ้มีรายละเอียดอะไรนี้ต้องไม่ให้นี่เลยนะครับคุยกับพี่แป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในเรื่องนี้ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: วันศุกร์อีกแล้วเนาะเรา
3: ครับ
1: นะก็ไม่เหงานะฮะเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีอีกกีฬาโดยเฉพาะทั้งวอลเลย์ทั้งบอลไทยให้ดูกันนะครับ
3: ตอนนี้ก็มีแล้วเนี่ยไอ NFL preseason หน้าจอตอนเนี้ย
1: เป็น preseason ยังไม่เข้าซีซั่นนะ
3: ใช่แต่ว่าเขาถ่ายไม่มีพากนะ
0: ฮะ
3: เป็นเลยถามเจ้าต้นเข้าไปยังไม่เห็นตอบมาเลย
1: เ
3: ลยทำไมไม่มีภาควะมันก็ควรจะมีภาคลิขสิทธิ์ก็ซื้อไปรับเต็ม
1: ๆเงินมีไหมถ้ามีเงินจ้างก็มีคนบรรยายคุณกระชัย
3: ก็มันประหยัดอะไรกันแล้วก็ต้อง
1: ภาค
3: แล้ว
1: ก็ปีซีซั่นไง
3: ความรู้กับคนแล้ว
1: แล้วมันเข้าซีซั่นมัน
3: วันนี้เราก็ไปซื้อดาร์กซื้ออะไรที่ไม่ต้องภาคอีก
1: ยังงั้นเลยใช่ไหม
3: อยากฟังภาค
1: เออฤดูกาลเริ่มเมื่อไหร่ช้าหรือหลังกว่าพรีเมียร์ฮะช้าหรือหลังกว่าพรีเมียร์ลีก
3: เนี่ยฮะเริ่มก่อนเริ่มได้ไล่ๆกันนะฮะแบบ
1: พรีเมียร์
3: น่าจะเกิดก่อน
1: โอ้ถ้าพร้อมๆกันนี่คุณเทียชัยเหนื่อยนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเวลาอเมริกากับเวลาอังกฤษเนี่ยต้องดูตั้งแต่หัวค่ำยันว่างนะ
3: ของอเมริกามันก็ออกดูถ้าท่านยังไม่ปรับเวลาก็มีคู่เที่ยงคืนกับคู่ตีสาม
1: นั่นน่ะสิ
3: ถ้าปรับเวลาแล้วมีคู่ตีหนึ่งกับตีสี่แล้วก็แปดโมงเช้าน
1: ั่นแหละก็ยันว่างแล้วครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับไม่ได้แข็งแรงเหมือนหนุ่มๆแล้วนะฮะ
3: ในวัยนี้ก็จะเรียกว่าจะดูเท่าที่จะดูได้ครับ
1: ดูจนกว่าชีวิตจะหาไม่ใช้คำนี้ได้ไหมฮะ
3: ท่านยังหนุ่มแน่นเหมือนเจนเฮียอยู่ก็ดูได้อีกนานฮะ
1: เจนอะไรนะครับผมพูดชัดๆพูดชัดเมื่อกี้พี่ว่าผมหรือเปล่าพี่พูดได้ชัดๆนะเพราะผมอยู่ในเจนนี้นะฮะเจนเฮียฮะเจนเฮียนี่เจนอะไรนะ
0: ฮะเจนซีไม่ใช่เพราะเจนซีนี่คือมีเอ็กY แล้วก็มี C แล้วก็มีอัลฟาแล้วก็มีอัลต้า
1: เลยบูมเมอร์ก็มีไม่ใช่เหรอครับ
0: บูมเมอร์นี่ไงบูมเมอร์ท่านพี่แป๊ดนี่แหละ
1: กำลังว่าจีนเจนเฮียอยู่นะ มันถึงขนาดนี้คุณครูซึ่งจะใกล้เกษียณยังทนไม่ไหวคุณเฉยชัยมีอะไรพูดถึงหน่อยไหมฮะเด็กรุ่นนี้ฮะ
3: มันเป็นทนไม่ไหวกันเยอะแหละแต่ว่าคนที่โพสต์มันก็ออกมาก็เขาก็ทนไม่ไหวถึงโพสต์นี่ก็เห็นมีอันนี้ที่ดูเดือดที่สุดอ่ะ
1: คือมันไม่ได้มันรับไม่ได้จริง
3: แต่มันคงทนไม่ไหวทนไม่ไหวกันเยอะแล้ว
1: ครับแต่บางคนก็อดทนต่อมันไม่แสดงตนอืม แต่ถ้าพูดอย่างนั้นกับคุณครูเนี่ย
3: คุณครู
1: มันก็เกินไปนะ
4: เออ
3: คุณครูท่านนั้นนี่ก็แกก็บอกว่าจะตั้งใจจะโพสต์ให้พ่อแม่เห็น
1: ครับ
3: แต่ว่าเพราะพ่อแม่ไม่เห็นแต่ตั้งว่าคนทั้งประเทศเห็น
1: เห็นหมดแล้ว แล้วคุณครูคนนี้อยู่โรงเรียนไหนพ่อแม่ถ้าเข้าไปตามเรื่องนี้ก็น่าจะรู้อ่ะนะ
4: เออ
1: เออใช่ป่ะ เดี๋ยวนี้บ้านเรานี่มัน
3: เห็นใจฮะเห็นใจครู
1: ครับ
3: แล้วก็อย่างที่บอกพอเวลาพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของการควบคุม
1: มือถือ
3: เรื่องการเข้าถึงในเทคโนโลยีแบบชนิดที่เป็นโซเชียลมีเดียที่มันทำให้เกิดต้องไปโทษเขาแหละพูดง่ายๆนะจริงๆเราก็ไม่รู้มันใช่แต่มันจะใช่นะเพราะไม่งั้นออสเตรเลียอังกฤษหรือว่าหลายๆประเทศเขาควบคุมแล้วหรือ
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยก็ต่อไปวันแม่ก็ไม่ต้องเปิดแล้วเพลงเพลิงนะฮะเพราะว่าแม่คือมือถือมันฟังไม่รู้เรื่องครับผม อ่ะก็นะยังไม่ช้าในการที่จะดูแลการเรื่องนี้ผู้มีอำนาจทั้งหลาย อย่าเกรงใจภาคเอกชนนักนะฮะผู้ปกครอง
3: บางส่วนนี้จริงๆผมก็เห็นเขาไม่ให้แม้กระทั่งไม่ให้ลูกดูทีวีเขาก็ทำแล้วนะ
1: ใช่แต่เป็นยังส่วนน้อยอยู
3: ่ทำได้น้อยไง
1: ส่วนน้อยอยู่มาก
3: มันเหมือนกับว่าไปฝืนคือลองแงกระจองลองแงกันไปต้องใจแข็ง
1: โอ้ยซื้อแม่กระทั่งตอนลูกเรียนอนุบาลเพื่อจะโทรว่าแม่มารอตรงนี้แล้วนะให้มือถือถือกันนะประมาณนั้นเลยแล้วก็หลายคนก็พ่อแม่ทำงานไปก็เปิดมือถือให้ลูกนะฮะเพื่อจะได้ไม่งองแงโอ้ยเอากันอยู่จนบัดนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะเริ่มมาเลเซียเขาขยับก่อนแล้วนะครับในอาเซียนของเราเรื่องมือถืออ
3: ะไรที่พระพุทธเจ้าก็บอกอะไรที่มันเยอะไปมันก็แย่นะ
1: เดินทางสายกลาง
3: ต้องมาชิมมาปฏิบัติธรรมจริงๆครับ
1: ถามบอลคู่เดียวอินโดไปเยือนสิงคโปร์เตะกันวันพรุ่งนี้ใครชนะก็จะเจอกับทีมไทย
3: จะเข้าทั้งคู่เนี่ย
1: ไม่ได้
3: เข้าไม่ได้เข้าทั้งคู่อยู่แล้วในคู่นี้
1: ไม่ใช่เวียดนาม
3: ที่สิงคโปร์อ
1: ่ะเวียดนามที่หนึ่งอยู่หาที่สองหาที่สอง
3: อ๋อหาที่สอง
1: บ้านสิงคโปร
3: ์ก็ต้องเป็นอินโดสิ
1: เหรอแพ้เวียดนามมาทั้ง3ลูกนะ
3: ก็มันก็ยังมองว่าอินโดนีเซียยังดูดีกว่าสิงคโปร์ในสายตาผมนะ
1: โอ้โอเคครับก็พรุ่งนี้บอลไทยเตะไม่ถามเพราะว่าไม่แพ้หรอกครับไม่แพ้นะในสายตาคุณเลยใจแพ้ไม่ได้เลยนะฮะแต่ผมเป็นห่วงกังวลกลัวจะมีแฟนบอลเมียนมามากกว่าแฟนบอลไทยเล็กน้อยอ่ะล่ะเรื่องนะอื่นๆนี่ก็นะครับมีเรื่องของฟีฟ่าเล็กน้อยนะเขาบอร์ดฟีฟ่าเขาก็ประชุมกันต่อฮะบอร์ดฟีฟ่ามีจำนวนกี่คนเราก็ไม่แน่ใจนะคุณเทพแต่มีมติร่วมกันเป็นเอกฉันท์ว่าจะหนุนอินฟานติโน่ลงสมัครเหมือนเดิมฮะนอกจากขอโทษขอโพยแล้วก็หลังจากนั้นมีการประชุมกันต่อบอร์ดฟีฟ่าสนับสนุนอินฟานติโน่ต่อไป
3: ก็พวกเดียวกันนั้น
1: พวกเดียวกันนะแต่มีเลขาเคยด่าแล้วก็ตำหนิเรื่องไอ้บริษัทลูกนะแต่เลขาคนนี้ก็เปลี่ยนใจว่าอังยินดีก็สนับสนุนต่อเมื่อขอโทษแล้วประมาณนี้นะ
3: เราคงยังน่าจะได้อยู่นะ
1: ถ้ายูฟ่าจับมือกับอเมริกาใต้ไม่หนุนแล้วทวีปอื่นนี่มันทั้งหมดมี211ชาตินะ
0: ใช่ฮะ
1: มันจะพอไหมคร
3: ับแต่ก่อนนี้มันเพิ่งมาได้โหวตหมดก็ตอนช่วงนี้เองเนาะแต่ก่อนมันยังมีแค่
0: 24
3: เป็น executive board เท่านั้นที่จะได้โหวต
1: ใช่
0: ก็อันนั้นผมไม่แน่ใจแหละต้องขอบคุณกาตาร์มั้ง
1: ครับ
0: เออเพราะกาตาร์ได้เป็นเจ้าภาพบอลโลกไง
1: แล้วก็โดนลื้อพรมโดยอเมริกา
0: ใช่ฮะเพราะกาตาร์ได้เป็นเจ้าภาพบอลโลกนี่กลายเป็นโอ้โหสำคัญเลยนะฮะเรื่องสำคัญมากเลยนะ
1: โอ้โหเห็นขี้เพียบเลยนะ ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องเลือกเจ้าภาพ
0: ใช่
1: ฟุตบอลโลกที่อเมริกาแพ้กาตาร์ไงคุณเดือนชัยจำได้ป่ะ
3: อเมริ
1: กา
3: ใน
1: โมโหมาก
3: แต่ FBI เนี่ย
1: ลื้อ
3: พรมทำงาน
1: ลื้อพรมเลยเออโอ้โหกันบานเบิกนะฮะหลังจากนั้นก็เลิกมติของกรรมการไปกลายเป็น1ชาติ1เสียงตั้งแต่บัตรเดียวนั้น
3: เสียงเงินเยอะขึ้นอีกหน่อย
1: ก็ไม่รู้เขาใช้วิธีการแบบประชานิยมเหมือนชาติบางชาติในอาเซียนกระมังเงินส่วนตัวไม่มีใครเข้าออกกันหรอกเดี๋ยวนี้
3: คือลักษณะนี้ถ้าใครที่อยู่ในอำนาจก็จะได้เปรียบหน่อย
1: นะ
3: เพ เพราะว่าดูแลกันในเชิงในตามหน้าที่ได
1: ้ประชานิยมเคยได้เท่าไหร่ปีละ2ล้านเหรียญแล้วเอาไป4ล้านแต่ละสมาคมฟุตบอลในโลกแล้วก็ถ้าเลือกอีกเราก็จะขยายชาติให้ได้เป็น48ชาติอันนั้นข่าวที่แล้วมุกนี้นะทีนี้มุกต่อไปนี่จะเป็น64ชาติหรือเปล่าคุณสุเทพคิดว่าไงมุกเนี่ยวันที่18เนี่ยต้องเสนอเรื่องนี้มั้ย
0: 64ชาติ
1: อินฟานติโน่
0: ต้องเสนอ64ชาติ
1: เพราะมุก48ชาติมันข่าวที่แล้วคุณชัยชัยคิดตามคุณสุเทพไหมครับว่าจะมีมุก
3: ไ
1: ม่ออกมา
3: ไม่กล้า
1: คิดตามไม่กล้า
3: เพราะว่านี่มันยูฟ่ามันแย่งมาแรงแล้วประธานยูฟ่าเขาแย่งมาแรงมาก
1: โอ้แต่ยูฟ่าเขาไม่หนุนอยู่แล้วจะ64หรือไม่64เขาไม่หนุนอยู่แล้ว
3: เพราะว่าก็ยูฟ่าเขาก็แย่งเรื่องตั้งบริษัทใหม่นี่เขาก็แย่งก็
0: ใช
3: ่ฮะเจส่วนไปเหมือนกัน
1: ครับก็คือเขาชัดเจนว่าไม่หนุนแล้วก็จะมีการส่งแข่งด้วยสำหรับยูฟ่าฉะนั้นถ้าเป็นผมมีนาฟิโน่ผมไม่แคร์นะเพราะยังไงเขาก็ไม่เลือกกูอยู่แล้ว ผมก็ต้องไปหาเสียงกับพวกที่จะเลือกผมไงประมาณนั้นนะมันก็เหมือนเมืองไทยอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับส่วนเรื่องนะฮะอื่นๆนี
3: ่แต่นาชันแนลนี่ก็
1: เป็นไงเมื่อวานได้นักเตะใหม่นั่งมีอะไรครับ
3: ก็ตอนนี้ก็จะน่าจะอะไรล่ะกระดิกระดาขึ้นมาบ้างนิดหน่อยมั้ง
1: กระดิกระดาอะไรเมื่อวานซื้ออุ่นเครื่องแพ้ลินเบติสไป 1-3 นะฮะ
3: ใช่มันตอนนี้มันมีข่าวว่าจะได้นิโควิลเลียมมาไง
0: อ๋อนิโควิลเลียม
1: นักเตะสเปนนะครับ
0: เออ
3: คู่ขาของยามาย
0: ามา
1: ไอ้ไว้ผมหัวจุกอ่ะ
3: อยากให้มันเป็นจริงเพราะว่าคนนี้ผมก็อยากดูนะ
0: ใช่คนนี้เล่น
3: ตัวจี๊ดเหลือเกิน
0: ผมว่าเล่นดีกว่ายามาเว้ยคนเนี้ย
1: เล่นกราบซ้ายได้คล่องมาก
0: ใช่
3: มาก็มาก็ทำให้น่ากลัวเห็นจริงจังอ่ะไม่งั้นมันก็ไม่เห็นอะไรที่น่ากลัวเลยในแนวรุกของอาร์เซนอลตอนนี้ถ้าตัวนี้เข้ามาแล้วก็หุยสนุกเลยอ่ะ
0: แต่ยังเป็นเต็งหนึ่งอยู่นะครับอาร์เซนอลยังไงก็ยังเป็นเต็งหนึ่งอยู
1: ่
0: ทีมอะไรยอดเยี่ยมจริงๆเลยใช่ไหม
1: นะแต่อุ่นเครื่องทำไมถึงแพ้ขนาดนั้นฮะยังไม่ดีขึ้นเลยตอนอุ่นเครื่องเลยนะ
3: ถึงเครื่องแพ้แต่ว่าเอาจริงชนะก็ไม่เป็นไรนะให้อภัยได้แต่ว่าอุ่นเครื่องแพ้แจ่งจริงก็แพ้อีกนี่ดิไม่ว่าใครก็อยู่ไม่ได้แล้วไม่ว่าอาจจะเป็นอาร์เตต้าอาร์ติอาเฮียที่ไหนอยู่ไม่ได้หรอก
1: ก็บอกเกมนะเบติสแต่ครองบอลน้อยกว่ามากเลยอาร์เซนอลครองบอลส่วนใหญ่แต่โดนเป็น 3-1 แต่พวกเดแคนไลท์นะพวกมาดูเอเก้พวกซาก้านี่ยังไม่ได้ร่วมทีมมานะครับตอนนี้ยังปีกวิเวกนะใช้เงินอย่างสำราญใจกันอยู
0: ่คือในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าเนี่ยความน่าสนใจอย่างที่พี่แป๊บอกไปเมื่อวานเนี่ยนอกจากว่าเปลี่ยนโค้ชไปแล้วเนี่ยถึง9คนนะโค้ชใหม่ใน9คนเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ใน9คนเนี่ยนะปรากฏว่าอายุน้อยที่สุดเป็นโค้ชของไบรตันแอนด์โฮฟฟาเบียนนะไอที่ฟาเบียนเฮลเซเลอร์เนี่ย33เองอิตาที่มาแทนนิวคาสเซิลเนี่ยมาที่อาร์สไกเรอร์เนี่ย
1: 38
0: เออ
1: แล้วอันโดนี่อิลาโอล่าของลิเวอร์พูลอ่ะ44
0: คือมีถึง7คนน่ะ7คนน่ะที่ต่ำกว่า50
1: โอ้มันเป็นยุคใหม่ของวงการฟุตบอลแล้วนะคุณเดชัยนะ
0: แล้วก็อิลาโอล่าเนี่ยแกบอกชัดเจนเลยว่าซาเบียอลองโซอาร์เตต้าแล้วก็ตัวแกเองเนี่ยเล่นฟุตบอลมาด้วยกันแต่ว่าใน3คนเนี่ยดูจะหมองหน่อยก็คืออาร์เตต้านะเพราะอาร์เตต้าไม่เคยติดทีมชาติสเปนนะ
1: เอาจริงเหรอ
0: ใช่อาร์เตต้าไม่เคยติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่นะ
1: โคตรอาร์เซนอลไม่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่เลยนะ
0: แต่ว่าคุณซาเบียอลองโซกับคุณอิราล่าเนี่ยติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่มาแล้วแต่ทั้ง3คนเนี่ยอายุเท่ากัน44
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีรุ่นราวคราวเดียวกันที่เล่นมากับพวกเขาคือคุณไมเคิลคาลิกอันนั้น45ทีมชาติอังกฤษ
1: ครับ
0: ดังนั้นมันก็จะเป็นอีกเจนหนึ่งที่เราดูบอลอาจจะสนุกมากขึ้น
1: สนุกแน่ฤดูกาลนี
0: ้
1: ใครยังไม่สมัครสมาชิกต้องรีบเลยนะ
3: มันก็เหมือนกับยุคที่ตอนนู้นก็สนุกกันอยู่พักนึงสำหรับพรีเมียร์ลีกอ่ะก็มาประชันกันทั้งมูรินโญ่ทั้งเซอร์เล็กซ
0: ์อาร์เซนเวนเกอร
3: ์โอ้โหตอนนั้นก็ถือว่าก็มันก็คือถ้าจะพูดไปในยุคนั้นก็เหมือนกับที่เรามันก็คุยในยุคนี้อยู่นี่แหละ
1: แต่ยุคนี้มันเจ
3: นสนุก
1: เจนหนุ่มแล้วก็หลายคนตอนนั้นมันแค่3นะหลากหลายขึ้นก็เหนื่อยนะอาร์เซนอลในการที่ป้องกันแชมป์ มันมีความท้าทายเยอะมากนะครับนี่อย่างอิลาวล่าโค้ชสเปนนะเขาต้องเริ่มระดม

0: นักเตะสเปนอยู่ในทีมพันธุ์นี้สั่งได้ล่าสุดก็เอามุนยอดเข้ามาอีกคนหนึ่งคุยกันรู้เรื่อง
1: เออ
0: มันก็ต้องมีคนที่สั่งได้อยู่ใช่ไหมเวลาเราทำทีมแล้วคุณใจใช่ป่ะมันต้องมีนักเตะอะไรมันช่วยกูสุนทำอะไรคนนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวรอดูกันนะครับ
2: เรียกว่าเป็นตัวเก่าอ่ะ
0: ม
2: ันต้องเป็นตัวเก่าที่สื่อไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะพูดง่ายๆตัวกรองอากาศ
0: ครับพูดถึงนะครับวันนั้นเราก็ยังไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็มีแฟนรายการเรายืนยันว่าไอ้ทีมชาติบราซิลชุดใหญ่มันมาทีมถ้วยฟางทีมคัพอยู่ครั้งมาพร้อมกับชุดยู20มันเคยมีเหรอฮะ
2: มา
0: จำได้มั้ยฮะ
2: มาคิงซับเคยมีทีหนึ่งนะ
0: แล้วก็มา2ทีมเลยเหร
2: อมา2ทีมเลยกว่าครับคล้ายครับคลาอยู่แต่ยังขนาดนี้ยังไม่ยืนยันเดี๋ยวต้องไป
0: แล้วก็บอกว่าชุดใหญ่เตะครั้งเดียวเตะกับทีมชาติไทย
2: ใช่เพราะว่ามันต้องไปที่อื่นน่าจะใช่แล้วล่ะ
0: แล้วก็ที่เหลืออีก2เกมก็ให้อยู่20เตะ
2: ใช่ใช
0: ่อ๋องั้นยืนยันคุณสุเทพเหตุการณ์นั้นทำไมเราจำไม่ได้
1: อ๋อผมจำได้ให้ไทยโดน 7-0 นะจำได
0: ้นั่นคือปีนั้นใช่ไหม
1: ใช่ปีนั้นเลย
0: แล้วมีแค่ทีมชาติไทยที่ได้เตะกับบราซิล
2: ใช่แต่แล้วแหละขึ้นมาที่มาแล้วไปกทมด้วยรถขึ้นรถแทนนั่นแหละจำได้เป็นศิลปะการประสานงานของคุณบรวีเขาอะ
0: ครับครับตอนนั้นเป็น
2: เขานามเข้ามาแช่ไม่ได้จริงครับอ่ะ
0: เ
2: ขาก็มาให้ครั้งหนึ่ง
0: อ่ะแล้วก็ที่เหลืออยู่20เตะแทนโอเคครับขอบคุณท่านผู้ฟังท่านนั้นมากนะครับท่านยืนยันมา2รอบไอ้หลอกไม่รู้จะหาหลักฐานไหนมาไม่จะไปดูด้วยเลยปีเท่าไหร่ได้คุณประเทศ
1: เขาบอกคิงครับครั้งที่31
0: 31
2: ปีประมาณช่วงปี40 40-41นะครับ2540-41ลองไปพ้นดูเ
0: ถอะเฮ้ยผมลืมแล้วคุณประเทศตกลงเขาเลือกจังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพคิงครับปีนี้ยัง
1: ลึกแล้วสิ
2: ศรีสะเกดเนี่ย
1: ศรีสะเกดไง
0: ผมลืมแล้วจริงๆครับผมลืมแล้วลืมแล้วศรีสะเกดแล้วเดือนพฤศจิกานะมีกีฬาอะไรที่ดูอยู่บ้างไหมเอ่ยก่อนเรื่องเล่าครับ
2: ก็จะเทนนิสไง
0: เทนนิสที่แคนาดาครับ
2: เวียร่านี่ก็ผ่านเข้าไปแล้วผ่านเข้ารอบไปแล้วก
0: ็รอบ3รอบ4แล้วเนี่ย
2: เมื่อวานก็ชนะเอเอลิเซียพาร์คไป2-1เซตนี่ก็เท่ากับเล่นมาประมาณสัก8นัด9นัดนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะก็ต้องถือว่าเหนื่อยล้ามากพอสมควรแล้วนะ
1: แล้วอย่าง
2: นี้จะเพิ่มไปเจอกับใครอีกนี่ก็คือเดี๋ยวนะเจอกับใคร
1: เจอกับสระ
2: ตอนนี้กำลังเล่นประเภทคู่เล่นกับคู่กับวีนัสวิลเลียม
0: วีนัสวิลเลียม
1: เธอเล่นคู่ด้วยฮะ
2: ใช่ฮะเล่นคู
1: ่เหมือนกับแม่ลูก
2: คงจะเป็นการลักษณะที่จะว่าให้มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มากกว่าการจับคู่กับวีนัสวิลเลียมนั้นไม่ได้หมายมั่นปั้นมือที่จะไป
0: เอา
2: แพ้เอาชนะหรอกแล้วจริงๆแล้วการได้คู่กับตำนานเนี่ยมันก็เป็นความสุขนะแพ้ชนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเอเล่านี่ก็น่าจะเล่นในวันพรุ่งนี้สำหรับประเภทเดี่ยวนะวันเสาร์นะเจอกับเจล่านี่เจอกับแมกนอลลี่ฮะครับที่แมกนอลลี่ของอเมริกาดาวรุ่งสหรัฐก็คงจะไม่เท่าไหร่คงจะพอผ่านไปได้นะครับโอ้ตอนนี้นี่สนามในที่เล่นเนี่ยเล่นกันในแคนาดาก็จริงนะแต่ว่าคนฟิลิปปินส์เต็มสนามเกือบทุกนัดที่มีเอล่าลงนะแล้วเธอก็ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาตะกันล็อกเลยนะสุดยอดสุดยอดเราอยากได้ยินแบบนั้นนะจะเป็นภาษาไทยในไปให้สัมภาษณ์แบบนั้นโอ้โหแล้วคนไทยก็หึ่มในต่างแดนนี่คงจะมีความสุขนะ
0: แต่ว่านักกีฬาไทยส่วนใหญ่ที่ไปแข่งและประสบผลในระดับโลกนะสปีกอังกฤษได้เกือบทุกคนแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ที่เหลือเชื่อมากคือธงชัยยดีผมอ่ะ
1: เ
0: มื่อก่อนพูดอังกฤษไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วคุณธีรชัยอยากให้สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยบ้างใช่ไหมฮะแต่มันต้องมีล่ามอีกเนาะ
2: ไม่ใช่เขาพูด เขาพูดไม่ต้องมีล่ามเพราะว่าเขาพูดกับคนของเขาในสนาม
1: ไงในสนามเป็นฟิลิปปินส์ส่วนใหญ
2: ่มันเยอะมาก
1: ฟิลิปปินส์มันเยอะมาก
2: เขาก็เลยพูดได้เลยแล้วคนก็เฮกันแล้ว
0: โอ้แต่บรรยากาศอย่างนี้จัดสนุกมาก
2: แล้วเขาก็แปลของเขาเป็นภาษาอังกฤษได้ราบรื่นคล่องเปลือเพราะว่ามันเป็นภาษาหลักของเขาท
0: ั้
2: งภาษา
0: ฟิลิปปินส์ในภาษาอังกฤษเป็นภาษาหล
2: ัก มันก็เลยดูเป็นมีความสุขนะฮะ
0: ครับเราก็อยู่กันเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าแคนาดาเท่าที่ทราบนะคนฮ่องกงเขาอยู่ที่นั่นเยอะมากนะผมก็มีญาติไปอยู่คนหนึ่งไปทำประกอบการเรื่องของการนวดแผนโบราณแบบทันสมัยนะโอ้โหก็ล่ำก็รวยกันไปล่ะมาเรื่องเล่าจากธีรชัยวันศุกร์ครับ
2: มาเรื่องเล่านี่ก็ยังอยู่ในโหมดของอายุอานามนะวัยนะการมองในมุมของคนอายุสูงอายุนะเมื่ออายุ20คุณยุทธพงศ์ก็ผ่านมาสัก40ปีแต่เจ็ดแล้วมั้ง
0: ครับผมยังจำได้ครับ
2: สมุทรเทพก็ผ่านมาสัก30ปีกว่าๆจนผมน่ะจาก50ไปเลยไปแล้วจะเป็น60ปีแล้วผ่านมา
0: แต่ยังจำได้
2: อายุ20เราก็คิดว่าตัวเองยอดมนุษย
0: ์ยอดมนุษย
2: ์นอนตีสอง
0: โอ้ยไม่ต้องนอนก็ได
2: ้ตื่น6โมงตีห้าล่ำสุราเข้านาลีย
0: ังไม่ถึงครับโทษนะผมไม่มีตังค์ครับผม
2: เข้าไปแล้วเข้าหน้าไม่เอาหน้าลุยทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วก็ประกาศศักดาว่าข้าแน่ความจริงอย่างว่านะไม่ฟังใครนะพูดง่ายๆไม่มีตังค์ก็ต้องไปหากินฟรีก็ยังได้ไปมั่วอยู่เพื่อนฝูงเขาที่เขามีตังค์ให้เขาเลี้ยงพออายุ40เริ่มไว้พุงนิด
0: ๆตั้งใจไว
2: ้กระดูกดังครอบครับแล้วส่งสัญญาณเป็นระยะแต่ว่าในอายุ40นี่เราก็ไม่ได้นึกอะไรนะคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์ท่านผู้ฟังก็ยังก็จริงๆแล้วก็ต้องอยู่ในโหมดว่าข้าแน่อยู่อ่ะนะก็ยังชักในวัยชะกันน่ะนะก็ยังไปเรียกว่าหามรุ่งหามค่ำอยู่พออายุ60เดินผ่านผับบาร์ก็รู้สึกเฉยๆแล้วนะเปลี่ยนมามองเป็นร้านขายยาแทนแล้ว
0: ร้านลาบส้มตำ
2: เริ่มทำความรู้จักกับหมอมากขึ้นคือรู้จักชื่อหมอมากกว่ารู้จักดาราแล้วล่ะพูดง่ายๆพออายุ60มันก็ไปอย่างนั้นแล้วนะไปอย่างนั้นแล้วพออายุ70มหากรรมแห่งการซ่อมบำรุงก็เพิ่มขึ้นฮะมันก็เหมือนรถยนต์นะ10ปีก็เรียกว่ารถเก่าถ้าบ้าน30ปีก็เรียกว่าบ้านเก่าไอ้ร่างกายของเรานี่ก็ใช้งานมานานถึง70ปีนี่แหมถ้ายังสตาร์ทติดทุกเช้าก็ต้องนึกภูมิใจไทยแล้วครับได้ภูมิใจในตัวเองแล้วครับ70ยังแจ๋วฮะ70ยังแจ๋วของคุณมันก็60ปลาย60ก็ยังแจ๋วนะพอย่าง75ไปนี่อะไรบางชิ้นเริ่มมีเสียงแล้วหลวมแล้วบางชิ้นก็หายไปโดยเฉพาะชิ้นส่วนของความจำคนที่บอกว่าความจำดีผมความจำดีนะจำอะไรเดี๋ยวนี้ผมก็บางทีนึกว่าพูดไปแล้วว่าจะคุยอะไรต่อก็นึกไม่ออกเริ่มแล้วฮะแต่ว่าชิ้นส่วนของความจำตอนนั้นน่ะมันก็ต้องเสื่อมไปแต่ว่าไอ้อย่าเพิ่งดีใจนะไอ้ที่เคยยืมตังค์ยืมเงินยืมทองผมมาผมยังจำได้อยู่นะ ยังจำแม่นอยู่นะยืมไป30ปีแล้วก็ยังเหมือนกับเพิ่งยืมเมื่อวานนะ
0: ก็ไม่
2: เกี่ยว
0: ไม่วานไอ้ป๋องไปช่วย
2: หายหายนะ
0: ไม่วานไอ้ป๋องไปช่วยทวงเนี่ย
2: เอาแล้วถ้าถึงก็ต้องไปเจอลูกหนี้แบบกะจะกันแล้วจะต้องถึงแก่ชีวิตแล้วถึงจะชวนไปก็แล้วกันพออายุ80ถ้าคุณมาถึงซีรีส์8นี่คุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครอีกแล้วตอนเช้านึกจะทำอะไรจะกิน กาแฟจะกินกาแฟธรรมดาไม่เท่ไปฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็กินกาแฟใส่บรอนดีนะเช้านะก็ไม่มีใครก็ว่าเลยเพราะเขาบอกว่ากาแฟพอมาใส่บรอนดี

0: แล้วมันก็ทำให้คึกคักตั้งแต่เช้าเลยคุณยุทธพงศ์คุณลองดูนะ
1: จะลองสักคน
0: กาแฟชายบรันดีก็มีปัญหาจะขึ้นเขาลงห้วยยังไงก็ไม่มีใครกล้ามาแย่มาคุณแล้วคุณ80แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็คุณผ่านมาหมดแล้วนะทั้งความสมหวังความผิดหวังความรักความเกลียดบทเรียนที่ผ่านมามันก็นับครั้งไม่ถ้วนแล้วล่ะถึงตรงนั้นเนี่ยคุณก็เรียกว่าคุณก็เก๋าอ่ะคุณก็เก๋าอ่ะนะก็ถึงตอนนั้นแหละถึงตอนเก๋าเนี่ยแหละเราก็เริ่มเข้าใจตัวเองแล้วว่าเงินสำคัญแต่สุขภาพสำคัญกว่าครับเมื่อตอนที่ผมแย่ๆหนักๆเนี่ยก็รู้เลยว่าการไม่ได้ไปไหนกันมันมีเงินก็ไม่ทำอะไรไม่ได้นะมันไปไม่ได้อะมันไปไหนไม่ได้เลยนะตำแหน่งสำคัญแต่ความสุขสำคัญกว่าอายุยืนสำคัญแต่การมีอายุยืนแล้วมีร่างกายที่ดีแล้วมีความสุขได้ในแต่ละวันนี่สำคัญที่สุดดังนั้นอย่าเสียใจกับเรื่องเมื่อวานอย่ากังวลกับเรื่องพรุ่งนี้หัวเราะให้ดังๆใช้ชีวิตให้สมกับวัยที่เปลี่ยนไปสมัยก่อนเราก็เป็นแค่พี่ป้าน้าอาลุงตอนนี้เราก็มาเป็นปู่ย่าตาทวดแล้วก็ขอให้ชีวิตแต่ละช่วงที่ผ่านกันมาของแต่ละท่านไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นยังมีลมหายใจแล้วก็มีอะไรอาการครบ32ประการนี่ก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขวัยที่เปลี่ยนไปความชื่อเรียกอะไรนำหน้าของเราตอนนี้ก็เปลี่ยนไปจากพี่ตอนนี้ก็ไม่มีใครเรียกผมพี่เท่าไหร่แล้วนะคนเรียกผมพี่ก็คือวัยใกล้ๆผมแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็มีเรียกไอ้สมัยก่อนใครคนรุ่นเราชอบเรียกนะน้าชิดแก้มบุญเรืองนี่น้าคำว่าน้ามาจากใจโผล่แพทย์นะเรียกเขาไม่รู้ระหว่างพี่กับอะไรที่มันแก่จะไปเรียกอาเรียกลุงก็ไม่ได้ก็เรียกน้ากันไอ้คำน้านี่มันก็เลยมาสถาปนาแทนที่ว่าใกล้ๆกันวัยใกล้ๆกันเราผ่านตรงนั้นมาแล้วไม่มีใครเรียกผมน้าแล้วนั่นเรียกผมลุงตอนนี้เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นทวดกันหมดแล้วก็ขอให้เป็นอะไรที่อยู่ในวัยที่เหมาะสมแล้วก็มีความสุขที่สุขในโลกก็แล้วกันนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นะฮะพบกันใหม่วันจันทร์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
6: 8นาฬิกา51นาที3วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk มีข่าวสนุกๆ สั้นๆนะฮะอาร์เจนตินานะครับสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาประกาศให้วันที่15กรกฎาคมฮะ
1: ครับ
6: เป็น National Football Teams Day นะครับวันทีมชาติฟุตบอลฮะ
1: เป็นวัน
2: ฟุตบอลแห่งชาติของ
6: ใช่ของอาร์เจนตินา
2: เพราะอะไรฮะ
6: เพราะว่าอาร์เจนตินาชนะอังกฤษ2-1ในรอบรองชนะเลิศ
2: โอ้ยความสำคัญขนาดนั้นเลย
6: ใช่แล้วเขาบอกว่าอังกฤษเนี่ยรอคอยมา60ปีเพื่อจะเข้าชิงแต่เจออาร์เจนตินาเข้าไปอาร์เจนตินาชนะ 2-1 แล้วบวกกับที่เป็นการครบรอบ40ปีที่อังกฤษก็เคยแพ้อาร์เจนตินาในปี1986
2: นั่นนะ
6: ด้วยมือที่มาโดน่าโกงอ่ะเอามือปัดบอลเข้าไป
2: สองเหตุการณ์
6: นะครับแล้วก็มันมาเชื่อมโยงกับกรณีของ
2: อังกฤษทั้งคู่เลยนะ
6: ใช่อังกฤษทั้งคู่เป็นเหยื่อทั้งคู่นะครับแล้วก็มาเชื่อมโยงกับกรณีของการประท้วงนะครับตอนฟุตบอลโลกอ
2: ่
6: ะไอ้เรื่องหมู่เกาะฟอกแลนด์
2: หมู่เกาะฟอกแลนด์อาร์เจนตินากับอังกฤษก็บาดหมางกัน
6: เพราะว่าตอนนั้นอาร์เจนตินาตายไปเท่าไหร่ล่ะ655คน
2: แต่ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดแห่งชาติก็นะ
6: ไม่ใช่
2: เป็นแค่วันฟุตบอลอาร์เจนตินา
6: ใช่ฟุตบอลทีมชาตินะครับ
2: 15กรกฎาคมครับอ่ะไปดูข้อความกันครับหลังพ่อผมเสียแม่ผมเหงามากผมรู้ทำไงแล้วครับก็เลยทำหลานมาให้เลี้ยงตอนนี้ไม่เหงาแล้วครับแม่ผมปวดหัวแทนครับผม
6: ที่ผม
2: อาจจะโด
6: นเป็นคนดีมาก
2: คนดีมากเลยรักแม่อย่างยิ่งมีหลานมาให้เลี้ยงนะป๋าครับเมื่อไรจะจัดทริปไปเที่ยวอยากให้ป๋ากับผมสุเทพจัดไปอีกครับโปรดรอสักครู
6: ่รอสักครู่ครับประมาณกันยานะครับ
2: มันเกี่ยวดองมาจากพื้นฐานของคนเลยนะครับไอ้ฟังคำตัดพ้อของครูตอนนี้ท่านทั้งสองรู้ยังว่าทำไมบอลไทยไม่ได้ไปบอลโลกอันนี้รู้ตั้งนานแล้วครับผมเรื่องบอลไทยทำไมไม่ได้ไปบอลโลกแต่เรื่องคำตัดพ้อของครูเนี่ยแหมมันเป็นเรื่องที่ครูอดทนไม่ไหวจริงๆคุณตียายปากน้ำคนเดิมส่งมาบอกโอ้โหผมตื่นตีสี
6: ่
2: คิดว่าป๋าแพ้จะเปิดเพลงจดหมายจากแม่ของสติดวงสว่างให้ฟังสักหน่อยนะครับเปิดแน่นอนครับคุณเต๋แต่ว่าเป็นเพลงที่แหม่มันเนื้อหามันกินใจเหลือเกินนะที่นะฮะลูกอยากให้แม่รับทราบว่าลูกลำบากอย่างไรนะฮะโอ้หิวจนไส้กิ่วอดโซนี่เนี่ยเดี๋ยวฟังสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าให้อยู่ในช่วงของวันแม่แท้ๆของสัปดาห์หน้านะ
6: ครับผม
2: ไม่ต้องตื่นตีสี่ผมจะเปิดประมาณ 7:30 ได้ฟังแน่นอนแล้วขอเวอร์ชันสันติดวงสว่างด้วยนะเพราะว่าแกบอกว่าเคยมีช่วงที่มันเป็นอย่างนั้น
6: จริงๆใช่ไหม
2: ที่มันไอ้โหยหิวจนไส้กิ่วเนี่ยมันคิดถึงแม่มากทุกคน
6: ครับ
2: เราอดเนาะเราได้ไม่ต้องห่วงครับนะดีเจคิดเห็นอย่างไรส่วนตัวผมยกเลิกบัตรคนจนแต่ผมว่าจะไม่ยกเลิก30บาท ก็เห็นด้วยครับเราถ้าจริงๆแล้วนะเรากู้เข้ามานะในการที่จะให้พวกไทยพัดกับไอ้พวกบัตรคนจนนี่นะถ้าเราไม่จนจริงเราก็อย่าไปเบียดคนที่จนจริงๆนะครับแต่เรื่องไอ้30บาทนี่มันได้กับทุกคน
6: เ
2: ราไม่ควรจะไปยกนะเสียดายนะครับน่าจะยังให้มีแอปพลิเคชัน Active Radio ไว้ใช้อยู
6: ่ก็หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้มานะครับแต่ว่าอันนี้กรอบก็คือว่าใช้ MCOT Connect แล้วนะครับทั้งองค์กรนะนั่นหมายถึงว่านอกจากฟัง FM 99ฟังทุกเครื่องวิทยุของสมทได้ฟังในส่วนของสำนักข่าวไทยได้แล้วก็ใน Entertain ได้ในแอปเดียวนะครับคือ MCOT Connect ส่วน Active Radio นั้นก็ยุติไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะ
2: ไม่อยากให้สับสนกัน
6: ใช่ครับจะได้ไม่สับสนนะครับ
2: ที่เดียว
6: ขอบคุณมากๆนะครับที่กรุณาสนับสนุนมา
2: ท่านนี้0302บอกว่าบอลไทยทำผิดพรุ่งนี้ลูกน้องพม่าผมลางานกันหมดบริษัทเลยครับจะไม่ให้ก็ไม่ได้บอลบอกมันจะลาไปดูบอล
6: โอ
2: ้
6: โหสามัคคีมากนะ
2: เอ้ยคุณพม่าเนี่ยเขานะทำบุญก็ไปด้วยกันทุกอย่างจริงๆนะสวัสดีครับป๋านะฮะอาแปะพอสุเทพเมื่อวานได้ไปชมฟุตบอลเยาวชนกองทัพอากาศ U18 อัสสัมชัญศรีราชาเจออบจชัยนาทที่สนามจันทรุเบกษา
6: ในกองทัพ
2: อากาศดอนเมืองสนุกมากมากช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีบาปอบจชัยนาทตีเสมอได้1-1ต่อมาคู่คริสเตียนแชมป์กุมภาล่าสุดกำลังเล่นเจอกีฬาเทศบาลนนท์ก็อยากเชิญชวนท่านใดว่างๆไปเชียร์น้องๆ U16 U18 กันได้ตามสบายนะครับจากคุณผีเดียวดาย
6: ใช่บอลอายุมันเนี่ยเล่นกันสนุก
2: เล่นสนุก16ปีประเภทกอของกรมพละเมื่อวานก็มีเทพสลินชนะเทพสลินเชียงใหม่ไป 4-1
6: ครับ
2: นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งอสัมชัญธนบุรีก็เอาชนะวัดสุทธิวรารามไป1-0
6: ครับ
2: แล้วมีอีกทีมนะฉายาเขามัธยมบราซิลนะ
6: ฮะมัธยมบราซิลเหรอ
2: เออผมก็เข้าไปดูมันคือโรงเรียนอะไรวะ

0: กันได้ครับข้อความอื่นจานลุยจีบุฟฟอนแขวนถุงมือเลิกเล่นนานแล้วแต่จานลุยจกบุฟเฟ่แถมใส่ถุงกลับบ้านเนี่ยในห้องอาหารสภาสารขันข่าวว่ายังไม่เลิกนะครับจะไฟไม่ฟางแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ฟรีแล้วเหรอต้องจ่ายเงินซื้อแล้วนะในสภานะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เขาเลิกกันนะเขาอายกันนะเขาอายกันนะ
1: แต่เขามีห้องนั่นเนี่ยห้องอาหารของสภาอะไรต่างอยู่ไง
0: แต่น่าจะมีเลี้ยงช่วงกรรมธิการอะไรประมาณนั้นแหละป้าที่หน้าผมขอจองหนึ่งวันขอเพลงแม่ของใครของพรศักดิ์ขอเป็นวันศุกร์นะครับปิดท้ายสัปดาห์วันแม่จากพี่โบยแม่ของใครโอ้โหนี่คุณทำให้ผมปวดหัวแล้วครับผมไม่เคยได้ยินเพลงนี้เลย
1: โอ้โหแต่ละเพลงเกี่ยวกับแม่ของท่านนี่ถือว่าสุดยอดมากนะบันทึกของแม่ก็มาแล้วนะแม่ของใครอีก
0: ความของแม่ก็ไม่เคยได้ยินนะ
1: เรียงความของแม่
0: พยายามจะหาเปิดให้มันครบทุกเพลงนะฮะในช่วงของนะเดือนมันเดือนแม่ปีนี
1: ้
0: นะสิงหาคม
1: ผมเพิ่มเติมอันนี้หมดแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมเพิ่มเติมในYouTube นะครับแล้วก็บอกแฟนรายการนะครับที่จะเชียร์น้องๆอายุ17ปีนะครับฟุตบอลวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับเข้าไปดูทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ของ VBTV นะครับ VBTV เป็นเว็บไซต์ของ FIVB นะครับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติก็ดูไลฟ์สดกันได้นะครับโปรแกรมเนี่ยผมแจ้งนิดนึงนะครับไม่อยากให้พลาดกันก็คือวันที่8เวลา7โมงเช้านะครับเวลาไทยนะครับ8 7โมงเช้าไทยพบกับชิลีเจ้าภาพวันที่9นะครับเวลา 4:00 ไทยพบกับเช็กวันที่11สิงหา 1:00 ไทยกับสหรัฐแล้วก็วันที่12สิงหานะครับ 4:00 ไทยนะครับพบกับอียิปต์นะฮะนี่ก็ไม่อยากให้พลาดกัน4ใน6ทีมจะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับ
0: ก็ปิดท้ายด้วยนะฮะแหมโค้ชตึกนะครับนะผู้บริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำหรือกีฬาทางน้ำ
1: ครับ
0: นะฮะก็ฝากนะถึงน้องสกายกิ่งพยม
1: ชาร์ลูกของคุณไอเมทินี
0: อ่ะใช่ๆอายุเพียง17ปีนะฮะก็ได้เดินทางกลับจากอังกฤษเพื่อมาเก็บตัวฝึกซ้อมในไทยระยะหนึ่งแล้วนะโดยซ้อมกับสโมสรแบงคอกอีลิตสวิมก็อยู่กับพวกกมลชนกขวัญเมืองอะไรไปซ้อมอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ครับ
0: เป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งว่ายน้ำเอเชียนเกมด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับคนนี้จับตาดูให้ด
1: ีเมธีนีกิ่งพยมลูกชายเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติ
0: ใช่ใช่ใช่
1: น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับ
0: ความหวังเหรียญเลยนะอายุก็ยังน้อยด้วยนะครับ
1: ยิ่งเป็นความหวังมากเพราะว่าซ้อมอยู่ในต่างประเทศนั่นแหละ
0: ใช่ใ
1: ช่ระเบียบวินัยยอดเยี่ยมนะฮะเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้สุดสัปดาห์ยังมีความสุขทุกท่านนะครับพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม

ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลสั่งการกฟผ.เร่งขยายเขตไฟฟ้าประสาทตาควายเนิน350ให้แล้วเสร็จภายในต้นปี2570มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและขวัญกำลังพลแนวหน้านางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณประสาทตาควายและเนิน350เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยของชาติก่อนเดินทางรับฟังข้อมูลพื้นที่บริเวณประสาทตาควายและเนิน5และเนิน350นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เขต3ขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณประสาท

0: ควายและเนิน350โดยได้บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่ภายใต้งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาเซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางทั้งนี้นายพลพีได้มีข้อสั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3เร่งรัดดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนงานโดยเร่งด่วนพร้อมกำชับเริ่มดำเนินการภายในปี2569และให้แล้วเสร็จในช่วงต้นปี2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศรัชดาชี้ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคทะลุ50สะท้อนสัญญาณฟื้นตัวนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายน2569ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.2 และกลับเข้าสู่ระดับความเชื่อมั่นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนสะท้อนว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการดูแลค่าครองชีพของรัฐบาลการกระตุ้นการใช้จ่ายรายได้ภาคเกษตรการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังขยายตัวต่อเนื่องดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนมุมมองของประชาชนต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อการปรับตัวขึ้นครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสัญญาณการฟื้นตัวเริ่มชัดเจนขึ้นและมาตรการของรัฐบาลเริ่มมีส่วนสนับสนุนให้ความเชื่อมั่นของประชาชนปรับดีขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและชุมชนอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในประเทศควบคู่กับการดูแลประชาชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่จังหวะที่ความเชื่อมั่นเริ่มฟื้นตัวเดินหน้ามาตรการเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการขยายตลาดส่งออกและเปิดตลาดใหม่การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยการต่อยอดการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวโดยเน้นกระจายรายได้สู่ชุมชนรวมถึงการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนักตะกร้อไทย5คนจะพลาดลงเล่นเอเชียนเกมส์เนื่องจากติดโทษแบนจากเหตุการณ์วอล์กเอาความคืบหน้ากรณีสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติได้แบนเบื้องต้นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมตะกร้อไทยรวม8คนประกอบด้วยนักกีฬา5คนได้แก่วิชาญเต็มโคตรจักริดถิ่นบางบนภูตะวันโสภาสิทธิพงษ์คำจันทร์และจตุพลสิริอาจรวมถึงสตาร์โค้ชอีก3คนจากเหตุการณ์วอล์กเอาท์ไม่ยอมรับคำตัดสินของคณะกรรมการในศึกเซปักตะกร้อเวิลด์ครับทำให้นักกีฬาทั้ง5คนจะโดนตัดสิทธิ์ในการแข่งขันศึกตะกร้อคิงคัพครั้งที่39ที่ไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ล่าสุดนายอับดุลฮาลิมบินกาเดเลขาธิการสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติได้เปิดเผยว่านักกีฬาไทยและทีมงานรวมทั้ง8คนจะโดนแบนในศึกเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นด้วยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: ลีดส์ยูไนเต็ดคว้าตัวเจมส์ทราฟฟอร์ดผู้รักษาประตูดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเฝ้าสาวยังถิ่นแอลเลนโรสด้วยค่าตัวที่สูงเป็นสถิติใหม่ของสโมสรถึง40ล้านปอนด์หรือเกือบ 1,800 ล้านบาทพร้อมเงินโบนัสอีก1ก้อนแล้วสำหรับโกวัย23ปีกลายเป็นผู้รักษาประตูชาวอังกฤษที่ค่าตัวแพงที่สุดและแพงที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกรองจากเกป้าอาริซาบาลาก้าที่ย้ายมาจากแอตเลติกบิลเบามาร่วมทีมเชลซีอาริซองเบเกอร์ที่ย้ายจากโรม่ามาอยู่กับลิเวอร์พูลและอองเดรโอนาน่าที่ย้ายจากอินเตอร์มิลานมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

0: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick ครับไทย FM 99 Active Radio นะครับวันนี้วันศุกร์นะฮะอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็โค้ชในตำนานของเราครับโค้ชเจี๊ยบกระทะทองไวทยานน
1: ท์สวัสดีครับสวัสดีปอเตครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
0: ครับช่วงนี้เราเป็นGolf Internกันอีกแล้วนะครับ 9:12 น.นะฮะ SMS ส่งมาได้เลยครับ4689899นะครับ4689899แล้วทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แหมข้อความแรกเข้ามาเลยช่วยเปิด YouTube ด้วยครับน่ะเดี๋ยวฝากเจ้าหน้าที่ข้างนอกดูเรื่อง YouTube ให้หน่อยนะครับนะฮะวันศุกร์ก็มีหลายเรื่องหลายราวเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสาวไทยไม่มีอะไรเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่ารอไปแข่งวีคหน้านะครับสำหรับรายการ The Standard Portland Classic นี่นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นของผู้ชายก็วินแฮมแชมเปี้ยนชิพเล่นไม่จบวันแรกครับซัสเปนอยู
1: ่ครับ
0: นะครับเพื่อนเขาบอกว่าซัสเปนอยู่นะวันแรกเล่นไม่จบส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ประมาณกวนหนึ่งหรือสองกวนที่เล่นถึงหลุม17แล้วกำลังจะขึ้นหลุม18แต่สภาพอากาศไม่โอเคใช่ก็รอเล่นวันรุ่งขึ้นต่อไปนะครับตอนนี้ผู้นำเดี่ยวคือบูบิลฮอสเลอร์นะครับนะฮะบิลฮอสเลอร์อยู่ที่9อันเดอร์นำเดียวอยู่นะครับส่วนคนที่เหลือๆกันอยู่ก็ตามกันมาครับส่วนใหญ่ตามกันแต้มเดียวลีดเดอร์บอร์ดค่อนข้างแน่นนะครับที่2ร่วมก็จะเป็นเบนเจมส์กับสาธิตทริงแกล่านะครับตามอยู่แต้มเดียวนะฮะนักกอล์ฟเอเชียที่ทำผลงานได้ดีสุดณเวลานี้คือเควินยูกับทอมคิมฮิเดกิมัตสึยาม่าริโกฮิเดกิมัตสึยาม่านะครับอยู่ที่11ร่วมด้วยกัน5อันเดอร์นะครับ
1: ไม่ใช่ทริงแกล่าหรอ
0: ทีเกล่าเป็นอเมริกัน
1: ใช่อเมริกันละ
0: ทีเกล่าไม่ใช่อเมริกันมีคนนึงอยู่ DP World Tour เป็นฝรั่งเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาอยู่ UAE
1: เ
0: ราก็ต้องให้เขาเป็นเอเชียที่ดี
1: ใช
0: ่นะฮะอ่ะแต่สาวไทยไปแข่งลีกต่างชาติอีกก็คือฮอกไกโดเมจิครับนะฮะโปรสายป่านของเราไปแข่งนะจ๊ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้น่าเป็นห่วงอยู่ทีเดียวอยู่อันดับที่102ร่วมมีด้วยกัน4โอเวอร์พาตอนนี้เล่นอยู่ที่หลุม16นะครับมีอยู่กัน4โอเวอร์เนี่ยก็ต้องเร่งนิดนึงเพราะไม่รู้ว่าวันที่2เขาจะโปรเจกต์คัทเท่าไหร่ส่วนผู้นำเป็นคุมิโกะคาเนดะนะครับกับฮิบิกิอิริยะแล้วก็โมโมกะคามิยะนะฮะอยู่ที่3อันเดอร์พาไล่คนหนึ่งคานะนากาอิอยู่ที่3อันเดอร์พานะครับเป็นที่1ร่วมมาอยู่4คนเล่นจบไป1คนแล้วอีก4อีก3คนกำลังไล่อยู่นะครับผมอยู่ที่หลุม4กับหลุม9
1: ครับ
0: กำลังแข่งขันกันเลยส่วนทางฝั่งเกาหลีมีโปรเจกต์คัทมาแล้วนะครับอยู่ที่1โอเวอร์พาส่วนสาวไทยของเราพัชรจุฑาคงกระพันนั้นอยู่ที่หลุม3นะครับตอนนี้มีได้กัน1โอเวอร์พานะครับ
1: ครับ
0: กำลังไล่ลี่กันบี้กันอยู่เลยตอนนี้มีแข่งกันแค่นี้แหละนะฮะนอกนั้นถ้าเป็นเอเชียนทัวร์ก็รอเซปเทมเบอร์นะฮะหยางเต๋อเอเชียนทัวร์รอหยางเต๋อเซปเทมเบอร์นะครับ DP World Tour ก็ขออนุญาตเช็คก่อนเพราะเห็นล่าสุดจำได้ว่าจะต้องอีกวีคหรือไม่ก็อาทิตย์หน้านึงก็ถูกแล้วอีกวีคนึงอาทิตย์หน้าถูกแล้วนะครับ
1: ครับมาดูในประเทศก่อนไหม
0: ดูในประเทศก่อนเลยครับเดี๋ยวผมเช็คอันอื่นต่อ
1: ครับตอนนี้ก็ของฝั่งสุภาพสตรีนะครับก็จะเป็นรายการสิง NSDF ชลบุรี Lady Championship นะครับแข่งขันที่ Treasure Hill Golf Club นะครับวันนี้ก็เป็นรอบที่3ของการแข่งขันแล้วนะนะครับตอนนี้ผู้นำนะครับผู้นำ7 Under Par นะครับพัทรัตน์ รัตนวรรณนะครับเป็นโปรสาวอันดับ2นะครับ2ร่วมมีด้วยกัน2คนมาอีกแล้วณวพรสุนทรียภาสนะครับ6อันเดอร์ครับเท่ากับออนกนกสร้อยสุวรรณนะครับก็6อันเดอร์นะครับแล้วก็อันดับ4มีคนเดียวก็คือชนพันษาทวินแสงนะครับยังเป็นอเมเจอร์อยู
0: ่
1: แล้วก็อันดับ5ร่วมอีกคนหนึ่งก็น่าสนใจพัทรวดีกิตติกนก
0: โ
1: อ้ข้าวโพดคนนี้นี่คือไปคิวที่แอลมาแล้วนะครับกับนี่เลยนวพรสุนทรียภาสปีเดียวกันผ่านสเตจแรกแล้วด้วยทั้งคู
0: ่ครับ
1: นะครับแต่ว่าไม่ผ่านสเตจ2ก็มือระดับแอลอ่ะมือระดับคิวแอลแล้วอ่ะพวกเนี้ยนะครับ
0: ครับ
1: มาเล่นก็ต้องดูครับว่า จบการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นยังไงก่อนหน้านี้ผมมีเบื้องหลังมาฝากด้วยด้วยความที่นวพรสุนทรียภาสหรือโปน้ำผึ้ง ลูกสาวของพี่บอล
0: ครับ
1: นรง
0: ครับ

0: ุนทรียภาสอดีต
1: กาด
0: กับทำทีมชาติไทยนักบาส
1: ครับผม
0: นะครับซ้อมอยู่ที่ AC
1: ครับ
0: วันก่อนโปเปิ้ลครับท่านเลขาธิการสมาคมกอล์ฟสตรี
1: ครับ
0: นั่งติวเข้มเลยนะครับไปดูให้ว่าเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นเพราะบอลมันเฟดไปเฟดเยอะลมแรงนะครับก็มีแก้ฟลายบอลให้นิดหน่อยเนี่ยครับพอแก้เสร็จเนี่ยขึ้นมาที่2ร่วมเลยนิดเดียวจริงๆนะครับนักกอล์ฟเพราะนั้นนิดเดียวจริงๆเดี๋ยวรอดูครับว่าจบการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนี่วันที่3แล้วนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ตีเพิ่ม1อันเดอร์นะครับเนี่ยผู้นำเนี่ยผู้นำในอีเวนต์อยู่ของวันนี้นะครับเล่นมา2หลุมเท่ากันคนเดียวกัน
1: ครับผม
0: ครับผม
1: นะผมประมาณนี้ประมาณนี้นะคร
0: ับ สตรีครับผม
1: ครบสำหรับการแข่งขัน SMS ส่งมาเลยครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio นะจ๊ะเปิดแล้วนะครับผมขึ้นมาแล้วนะฮะ
0: ครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ
1: อืมอ่ะล่าสุดเห็นมีออกมาใหม
0: ่อะไรจ๊ะออกใหม
1: ่ซิกซ้อม
0: อ๋อ
1: ตัวใหม่ออกมาแล้วแต่จำไม่ได้ว่าชื่อรุ่นอะไรเพราะว่าตัวซิกซอนที่ออกมาใหม่ถ้าจำไม่ผิดชื่อ RKT มั้งเป็นตัวใหม่ผมเคยเห็นมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับใช่เป็นตัวใหม่ล่าสุดของซิกซอนก็คือตัว CXI ตัวใหม
0: ่
1: CXI คือ ZXI
0: ครับ
1: นะแล้วก็ไดเวอร์เนี่ยเป็นตัว RKT นะครับก็มีด้วยกัน 3-4 โมเดลก็มี RKT ปกติ RKT LS RKT Max RKT TR
0: ครับ
1: นะครับก็เดี๋ยวต้องไปลองเทสแหละตอนนี้ไม่ติดสัญญาอะไรแล้วทุกอย่างได้หมดนะครับเดี๋ยวไปลองเทสลองอะไรแล้วเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังนะจ๊ะแต่สิ่งหนึ่งที่ดรายเวอร์ของ Strixon ในปีนี้ทำผมเห็นแล้วผมขอพูดเลยว่าดูทรง American Nice ขึ้นไปเกินกว่าที่จะเป็น Strixon เหมือนเดิมแล้ว
0: อืออือยังไงครับขอรายละเอียดสักหน่อยสิ
1: ถ้าเทียบผมจะเทียบ Strixon เนี่ยผมจะเทียบ Strixon นะครับสำหรับ Strixon เนี่ยผมจะเทียบเป็นรถยนต์เนี่ยผมจะเทียบเป็น Nissan
0: conservative นิดๆพยายามจะล้ำหน่อยๆ
1: ใช่ผมจะเทียบเป็นนิสสัน
0: มีเทคโนโลยีพอตัวไม่ถึงกับแบบ new technology จ๋า
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้ไม่ได้เป็นพรีเมียมแบรนด์มากนัก
1: ใช่ผมจะบอกว่า Strixon เนี่ยเป็นนิสสันมาตลอด
0: ครับ
1: ซึ่งนิสสันหลังๆเราก็เห็นแล้วว่าเขาเป็น
0: พยายามอาชีพตัวเองขึ้นมา
1: active mobility
0: ครับ
1: นะฮะสำหรับซิกซอนก็เหมือนกันครับเดี๋ยวผมให้พี่เจี๊ยบดูสักนิดหนึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อเทียบกับซิกซอนตัวเก่านี่คือตัวเก่า
0: ครับ
1: ตัวเก่าก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่อาจจะมีอเมริกันไนซ์โดยการที่มีแถบตรงกลางสีดำนิดหน่อยนะฮะแต่พอเปลี่ยนมันเป็นตัวเนี้ยมันดูอเมริกันไปในยุคของฝั่งคาร์ลเวย์ช่วงระดับประมาณปี2008-2009
0: เห็นเลยจะถามว่าเขาได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ไททอลิสกับคาร์ลเวย์หรือยัง
1: อ๋อนั่นแหละครับ
0: ดูเหมือนมากเหม
1: ือ
0: นคอร์ดเหมือนย้อนกลับไปเมื่อปีนะปีสักค่าปีย้อนหลังของฝั่งคาร์ลเวย์กับไททอลิสเลย
1: ใช่ครับมันจะดูทรงนั้นแหละแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็เรื่องเทคโนโลยีของทางซิกซอนอันใหม
0: ่ครับแมทเทอเรียลเป็นอะไรครับเป็น
1: โลหะแมทเทอเรียลมีโลหะแล้วก็มีคาร์บอนผสมครับยังไงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเป็นคาร์บอนแชสซีแต่เขายังใช้หน้าที่เป็นตัวแมทเทอเรียลที่เป็นไทเทเนียมอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: คาร์บอนแชสซีเหรอครับน่าสนใจมากนะคาร์บอนแชสซี
1: หน้าก็ต้องมีความเป็นโลหะอยู่นิดนึงแหละเพราะว่าจากที่ได้แอบถ่ายมาจากฝั่งเพื่อนที่อยู่ฝั่งนู้นก็บอกว่านี่หน้าตาขอบจะเป็นแบบนี้ครับนี
0: ่
1: ขอบท็อปไลน์ผมว่าดูแล้วแปลกนิดนึงนะแต่ว่าก็ดูโอเคดูสวยดีแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือเนี่ยครับความเด่นของหน้ามันจะค่อนข้างสูงเพราะขอบบนเมื่อมีเขาเรียกอะไรนะมีมองจากท็อปไลน์อ่ะตรงขอบหน้าบนอ่ะมันจะมีเส้นจากขอบหน้าไม้ที่ทำเป็นสีโครมนิดนึง
0: ครับ
1: มันจะเห็นชัดเป็นเส้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาเล็งคุณไม่ต้องห่วงเรื่องเล็งเลยครับค่อนข้างจะง่ายนะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนตัวเหล็กชุดใหม่ของเขาก็จะเป็นตระกูล CXI 57มี5กับมี7เดี๋ยวสักพักก็จะออกตัว4ตัวอะไรมาแน่นอนแล้วก็ตัว CXIU
0: ครับ
1: นะครับก็จะบอกอย่างเสมอไปว่าอย่างที่บอกว่าถ้าคุณมองว่า Titleist เป็นสำหรับผมนะ
0: ครับ
1: Titleist เป็นแบรนด์ BMW เนี่ยBMW ก็จะถือว่าเป็นรถซิ่งของฝั่งเยอรมัน
0: ครับ
1: นิดนึงนะครับก็ซิ่งกว่าเบนซ์แหละเอาง่ายๆนะ
0: ใช
1: ่ส่วนฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยตัว Strixon ผมก็จะให้เป็นนิสสัน
0: ครับ
1: พราะว่า

0: นิสสันก็ซิ่งถ้าถามว่ามีหรูไหมมีหรูแยกไหมมีมีหรูแยกไปก็จะกลายไปเป็นพวกตระกูลของเซ็กซี่โอ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบไม้ที่เป็นญี่ปุ่นมีอเมริกันไนซ์เพิ่มขึ้นนิดนึง
1: ครับ
0: ยังคงรักษาเทคโนโลยีความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เรื่องของการฟอสจิ้งในลักษณะที่เป็นญี่ปุ่นแต่ว่ารูปร่างดูเป็นโกลบอลมากขึ้นก็แนะนำให้ไปลองซิกซอนดูนะครับเพิ่งเปิดตัวยังไม่รู้ว่า feeling เป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอก่อนรอได้มาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปชี้แจงนะจ๊ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีก็จะเป็นตัว CXIR อันนี้ก็จะตัว Strong Drop ตัวตีง่ายตัวตีไกลนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีให้เลือกสรรกันยังไงก็ลองไปดูนะจ๊ะนะจ๊ะประมาณนั้นจ้ะถ้าชอบตียากก็เลขเยอะถ้าชอบตีง่ายก็เป็นตัวอักษรไปซะครับผมประมาณนี
1: ้มีสเปกก้านมาให้ด้วยไหมครับ
0: สเปกก้านเหรอ
1: เขาประกอบมาให้เรียบร้อยหรือยังหรือยังไม่ได้อันนี้แค่ announce มาเฉพาะเรื่องของหัวเรื่องของ material อะไรก่อน
0: announce น่าจะก้านน่าจะออกมาแล้วครับแต่ว่าของฝั่งเว็บไทยยังไม่ขึ้นเนาะ
1: ไม่ขึ้น
0: น่าจะเป็นฟาดเป็นฝั่งเว็บเมืองนอกก็ดูง่ายๆติดมาไม่ต้องห่วงมีอยู่2อันที่ต้องติดมาอยู่แล้วชุดเหล็กโมดัส105ครับ S300 S200
1: มันเหมือนเป็นพาราเซตามอลยังไงไม่รู้ยาสามัญประจำเหล็กจริงๆนะ
0: ถูกต้อง
1: โมดัส105
0: มันต้องติดมาอย่างนี้อยู่แล้ว
1: นะฮะ
0: ส่วนก้านก็ถ้าดูทรงแล้วก้านก็น่าจะเป็นสไตล์ของไม่ก้านทำเองเป็นแบรนด
1: ์ Mitsubishi
0: ไรออนพวกนี้แหละพวก Mitsubishi พวก Daimana
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยครับ
1: ยังไงต้องมา Daimana ครับกลุ่มเนี้ยกลุ่มของ Mitsubishi ต้องมาแน่นอน
0: ไม่ได้มาหน้าก็ทูเอดีครับติดมาแน่นอนแต่ว่าแนะนำว่าถ้าจริงๆไม้ของเขาโหดอยู่แล้วอ่ะก็อย่างที่เคยบอกว่าเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นิดนึงเปลี่ยนโชคเปลี่ยนอะไรนิดนึงเปลี่ยนก้านซะหน่อยก็น่าจะเหมาะนะครับ
1: ก็ไปฝากโปเตไปทดลองแล้วมาเล่าสู่กันฟังด้วย
0: ไม่ต้องห่วงครับเรื่องเทสไม้นี่เป็นอะไรที่ชอบอยู่แล้วนะครับ
1: ซิซอนนะ
0: ครับซิซอน
1: สิกซอน
0: สิกซอนนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้มาฝากกัน
1: ครับมาถึงเรื่องของอุปกรณ์อื่นๆใครสนใจนะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้ถามได้นะครับผมมีเรื่องของทัวร์นาเมนต์การแข่งขันมาฝากกัน
0: ครับ
1: นะครับวันที่20สิงหาคมนี้จะเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่น่าดูมากๆแล้วก็ใกล้กรุงเทพมาก
0: ๆ
1: เชิญชวนนะครับเป็นการแข่งขันรายการ All Thailandนะครับ All Thailand สิง SAT MBK Championship ที่ลำลูกกากอล์ฟคลับปทุมธานีนะครับ หลังจากที่มีการปรับปรุงสนามมาใหม่หลายๆเรื่องนะครับลำลูกกาตอนนี้เป็นสนามที่น่าซ้อมน่าเล่นมากเหมาะสำหรับน้องๆเยาวชนหรือว่านักกอล์ฟที่อยากจะพัฒนาฝีมือหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุภาพสตรีนะครับเพราะเขามีสิ่งที่เรียกว่าพร้อมสับพร้อมสับตั้งแต่เรื่องของสนามไดฟ์นะครับกลีนซ้อมชิปซ้อมพัดนะครับออกรอบได้นะครับเดินทางไม่ไกลอาหารอร่อย
0: ครับ
1: นะครับค่อนข้างพร้อมทีเดียวและที่สำคัญคือบางสนามอาจจะยังไม่มีก็คือเรื่องของความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ
0: ่
1: ต้นไม้ใหญ่มากๆนะครับใหญ่จริงๆร่มรื่นเดินคนที่ไปเล่นลำลูกกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะเดินได้เพราะว่าเดินลัดเลาะไปตามแฟร์เวย์ของลำลูกกาเนี่ยครับมันจะไม่ร้อนมากจะมีร่มไม้ใหญ่มาคอยให้ความร่มเย็นชุ่มชื่นตลอดเวลา
0: ครับ
1: นะครับที่นั่นนกเยอะจริงๆนะครับสนามกอล์ฟลำลูกกากอล์ฟคลับนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราผมติดต่อไปแล้วนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะว่ากันอาจจะขออนุญาตไปถ่ายที่นู่นสักหน่อยเอาภาพมาฝากคุณผู้ฟังที่ติดตามแบบออนไลน์ด้วย
0: ได้ไปตีด้วยเปล่า
1: อยู่ที่โปเต้ถ้าโปเต้อยากตีก็ซื้อตั๋วตีได้แ
0: น่โอ้โหเลวร้ายชิเป๋งเลยเลวร้ายชิเป๋งเลย
1: นะน่าสนใจมากๆสนามนี้แล้วก็เขาจะแข่งรายการ All Thailand กันสนามแมตช์ต่อไปนะครับ
0: ครับ
1: วันที่20 21 22 23ก่อนหน้านั้นเนี่ย All Thailand ก็จะมีqualify
0: คิววันจันทร์
1: qualify วันจันทร์เพราะฉะนั้นช่วงตั้งแต่ประมาณสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับสัปดาห์กลางเดือนเนี่ย
0: สนามจะเริ่มปิดแล้ว
1: ใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นเมื่อจบการแข่งขันแล้วควรอย่างยิ่งที่จะไปเล่นครับสนามนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่ากรีนปกติเนี่ยกรีนเขาก็ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับกรีนเขาก็ดีอยู่แล้วแล้วแฟร์เวย์เนี่ยก็สนุกท้าทายมากอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับไม่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปข้อสำคัญคือที่นี่เล่นแล้วจะได้ความรู้สึกผ่อนคลายใครที่ชอบเล่น

0: ซ้อมในอารมณ์แบบธรรมชาติผ่อนคลายเยอะ
1: ๆอ
0: ต้นไม้ใหญ่ๆลมพัดโชยตลอดวันไม่ร้อนอบอ้าวเนี่ยลำลูกกาน่าสนใจมากนะครับถ้าเล่นในหมุดขาวระยะก็ประมาณสัก 6,200 ก็ไม่ได้ถือว่าสั้นไม่ได้ถือว่าไกลจนเกินไปแต่ถ้าขึ้นไปน้ำเงินก็ 6,600-6,700 เซตได้ถ้าดำก็ 7,000 กว่าได
1: ้ครับ
0: นะครับเลือกเอาเลยคุณชอบสไตล์ไหนนะครับแล้วก็ที่นี่ถ้าพาคุณสุภาพสตรีไปเล่นยังไงเธอก็มีความสุขครับเพราะว่าแต่ละหมุดเนี่ยต่อให้ผู้หญิงพอสมควรทีเดียวค่อนข้างเยอะนะครับผู้หญิงจะได้ระยะได้เปรียบระยะมากกว่าผู้ชายนะครับน่าสนใจมากเป็นอีกหนึ่งสนามหนึ่งที่กำลังมาแรงในเขตชานเมืองเป็นสนามเก่านะครับเป็นสนามเก่าจนกระทั่งกลุ่มของธนชาตินะครับไปเทคโอเวอร์แล้วก็มีการปรับปรุงนะครับตอนนี้ก็กำลังเร่งทำกันอย่างเต็มที่ทำมาโอ้โหตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปลายปีที่แล้วอ่ะนะครับก็เริ่มปรับนู่นปรับนี่ปรับมาตลอดนะครับผมได้ไปงานครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์มั้งคลับเฮาก็มีการทำใหม่แต่ว่าอาหารเนี่ยรสชาติยังอร่อยเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับน่าสนใจมากออลไทยแลนด์นะครับแข่งที่ลำลูกกาแมตต์ต่อไป 20-23 สิงหาคมใครสนใจไปชมได้นะครับ
1: ครับผม
0: อ่
1: ะมีคำถามทาง YouTube ถามมา
0: ครับ
1: จากคุณบูธนะครับพี่ บูธถามว่าแท็กแมนในสนามได้ก๊อฟแชนแนลเนี่ยก๊อฟแชนแนลด้วยนะ
0: ครับ
1: ก๊อฟแชนแนลก๊อฟแชนแนลเซ็นเตอร์นะครับวัดค่าได้บ้างตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นฐานแหละแครี
0: ่ total distance total distance ก็คือระยะลอยก่อนนะแครี่คือระยะลอยนะแล้วก็ total คือระยะรวมวิ่งนะครับ ball speed
1: ball speed
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจว่ามีไหม
0: ball speed มี ball speed ต้องมีอยู่แล้วแท็กแมนวัดได
1: ้เพราะแท็กแมนบางตัวจะไม่ขึ้นบอลสปีดให้จะขึ้นสปินให
0: ้นะครับ ของกอล์ฟชาแนลเซ็นเตอร์วัดได้บอลสปีดได้
1: บอลสปีดได้เนาะ
0: ครับ
1: ผมจำไม่ค่อยได้ละ
0: ลอนแองเกิลวัดได
1: ้
0: นะครับ
1: ไม่ได้ไปตั้งแต่ไอ้นู่นอะตั้งแต่ที่ล้มไปพักหนึ่ง
0: อ๋อ
1: ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเลย
0: โอ้โหดานมากต้องเข้าไปแล้วต้องเข้าไปแล้วนะ
1: แล้วพอจะเข้าก็ทำพาสามอีก
0: ยิ่งต้องเข้าใหญ่เลยนะ
1: คนก็ยิ่งเยอะอีก
0: บรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็มีลอนส์ direction นะครับก็หรือว่าทิศทางของลูกเนี่ยเมื่อ
1: ไปทางไหน
0: ลอนส์ออกไปแล้วเนี่ยลอยไปทางซ้ายทางขวานะครับ height นะครับวัดระดับความสูงได้ลอยไปสูงสุดจุดพีคเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ hang time เวลาที่ลูกลอยอยู่ในอากาศกี่วินาทีก่อนที่จะตกนะครับแล้วก็สามารถวัดตัวคลับ data นะครับก็วัดคลับ speed ของหัวไม้ได้ความเร็วหัวไม้นะครับแล้วก็ attack มุมนะครับมุมที่เข้าปะทะลูกนะครับคลับ face angle วัดได้ตอนที่หน้าไม้ปะทะลูกเนี่ยนะครับหน้าไม้มันเปิดมันปิดมันซ้ายมันขวากี่องศาวัดได้หมดนะครับแล้วก็ค่า smash factor ค่าความแม่นยำในการตีจริงๆแล้วมันเป็นค่าการถ่ายทอดพลังงาน
1: มันมีค่านี้ด้วยครับค่ามันมีค่าของสปิน
0: อ
1: ะไซส์สปิน
0: ไซส์สปิน
1: ว่าออกจากเป้า
0: สปิน
1: ออกจากเป้ากี่ยาร์ดแล้วก็ห่างจากเป้าที่เราตั้งไว
0: ้ครับ
1: กี่ยาร์ดนะฮะประมาณนั้นประมาณ
0: นะครับ
1: แต่เลือกได้เลือกมองได้นะครับ
0: ข้อดีของการเล่นไดรฟ์ในสนามที่มีเครื่องกอล์ฟลอนซิมูเลเตอร์คือเราเห็นวิถีลูกจริงๆครับ
1: เทียบกับไอ้ตัวลอนซ์ได
0: ้ใช่นะครับเราเห็นวิถีลูกจริงๆนักกอล์ฟที่ซ้อมจากกอล์ฟลอนซ์ซิมูเลเตอร์ในห้องเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาคือตัวเลขเนี่ยมันคิดว่ามันจะหลอกเราครับเราจะคิดว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยดีโอ้ยลอนซ์15โอเคลอนซ์17โอเคแต่พอไปตีจริงเนี่ยมันไม่ใช่เลยมันกลายเป็นโด่งทะลุฟ้าไปอะไรอย่างนี้นะครับบางครั้งเนี่ยมันจะมีเรื่องของจุดที่ตั้งความสูงนะครับของจุดที่ตั้งเครื่องแท็กแมนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยต้องระวังตรงนี้หน่อยเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็ใครสนใจก็ดีนะครับกอล์ฟชาแนลน่าสนใจมากแล้วโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยพา3กลางคืนนะครับสนุกมากบรรยากาศเป็นแบบสบายๆไม่ได้ปาร์ตี้เยอะแยะ
1: ฮะ
0: นะครับไม่ได้ปาร์ตี้มากมายแต่ว่าเป็นอารมณ์แบบสปอร์ตซะเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: ครับผมอ่ะแล้วคนถามเรื่องของใหม่ไม่มีอีกไหมก็มีมาแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเมืองไทยจะเอาเข้ามาไหม
0: อะไรครับ
1: Odyssey Turtle

0: หลายๆคนจะชอบพัตเตอร์คาราเวรุ่น Turtle ตอนนี้คือ Odyssey Turtle มาแล้วนะครับ มาสักพักแล้วล่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเอาเข้ามาในเมืองไทยหรือเปล่าก็จะเป็นมอลเล็ตรุ่น Turtle
1: ครับ
0: มันจะเหมือนเต่าทะเลเลยพี่เทียบ
1: ครับ
0: มันจะเป็นเต่าเลยแหละมันจะเป็นรูปเต่าทะเลเลยแหละหลังเขียวมาเลย ในสมัยก่อนมันก็เป็นคาราเวร์ Turtle นั่นแหละ
1: คร
0: ับ ตอนนี้ปัจจุบันก็มาเป็นตัว
1: Odyssey
0: Odyssey Turtle นะฮะ
1: ครับ
0: ก็เขียวยันคอเวอร์แล้วก็เป็นลายกระดองเต่าทั้งหมด
1: แต่ไม่ได้ทำจากกะไม่ได้ทำจากกระดองเก่านะ
0: ไม่
1: ไม
0: ่ไม
1: ่
0: ไม
1: ่
0: ไม่ไม่ไม่เป็นชื่อรุ่นของมัน
1: ถ้าทำจากกระดองเต่านี่เผลอๆคนเลิกครบเลยนะแบรนด์เนี้ยทำลายสิ่งแวดล้อม
0: ไม่หรอกมันก็เป็นเต่าทะเลพื้นฐานนะ
1: นะ
0: ก็มีตั้งแต่รุ่นที่เป็นตัวของ Square to Square หรือว่าเขาเรียกอะไรนะ Zero Talk นะก็มีแล้วก็เรื่องของตัวที่เป็นตั้งแต่ Long Neck ธรรมดามือซ้ายมือขวามีให้เลือกนะครับยังไงก็ลองไปเลือกดูกันนะครับ สำหรับสายพัตเตอร์นะที่ถามๆกันมาจ้ะ
1: จริงๆผมอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงตรงนี
0: ้
1: เรื่องของการเลือกพัตเตอร์เนี่ยสำคัญมากนะครับ
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่านักกอล์ฟไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้เลือกพัตเตอร์จากข้อมูล Data แต่ว่าจะเลือกจากความรู้สึกใช่ไหม
0: ก็จริงๆใช่เพราะตอนที่ผมทำปริญญาโทผมทำทีสิทธิ์เรื่องนี
1: ้ครับ
0: ก็เอาตรงๆเลยคือคนส่วนใหญ่ที่ใช้พัตเตอร์ในบ้านเราครับที่ผมทำคือในนักกอล์ฟสมัครเล่น
1: ครับ
0: ทั้งชายและหญิงในโซนกรุงเทพมหานครไม่มีใครใช้พัตเตอร์ที่ตรงกับตัวเองใช้เลย
1: ตรงกับที่ตัวเองควรใช้
0: ใช่ตรงกับที่ตัวเองเป็นเลย
1: นะครับซึ่งประเด็นที่ผมอยากจะบอกคือณเวลาเนี่ยครับอาจจะด้วยเวลานั้นเนี่ยในสมัยที่โปเตยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยทำทีสิทธิ์อยู่เนี่ยนะมันย้อนหลังไปเมื่อเกือบ10ปีที่แล้ว10กว่าปีดินะฮะ
0: ได้ๆๆครับ
1: 10กว่าปี
0: นะ
1: ตอนนั้นน่ะเทคโนโลยีเรื่องของกล้องเรื่องของไรด้าเรื่องของการจับภาพการวัดมุมอะไรต่างๆมันอาจจะมีราคาสูงกว่านี้มันก็เลยเป็นการยากที่จะอุปกรณ์เข้ามา
0: ควินติกยังไม่มา
1: ใช่
0: ควินติกยังไม่มาเครื่องควินติกยังไม่มา
1: แต่ณปัจจุบันนี้ครับเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ราคาถูกมากนะครับแล้วการเข้าใช้บริการแต่ละครั้งเนี่ยก็ราคาไม่แพงไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเป็นแพ็กเกจก้อนใหญ่10ครั้งไม่จำเป็น
0: ครับ
1: คุณเข้าไปแค่1ครั้งก็ได้นะครับเพื่อขอเช็คว่าลักษณะการพัดของคุณเป็นพัดแนวไหนสโตรกเป็นแบบ in to in in to out out to in เฉียง
0: มีไม่ต้องแคว
1: ร์ใจหรือจะลักษณะการกลิ้งของบอลจะเป็นแบบไหนกระแทกบอลกระโดดนะครับแล้วเกิดเกียร์เอฟเฟกต์สปินถอยหลังอะไรอย่างเงี้ย
0: มันมีหมด
1: นะครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับประเด็นคือเราต้องรู้ก่อนว่าธรรมชาติของเราเป็นคนพัดแบบไหนนะครับเมื่อรู้ธรรมชาติแล้วเนี่ยคราวนี้ฟิตเตอร์นะครับหรือว่าคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เขาจะสามารถหาอุปกรณ์นะครับที่เหมาะกับเราเนี่ยมาให้เราทดลองได้แล้วก็สามารถบอกได้เลยว่าจุดที่เราเล็งเนี่ยมันตรงไหมนะครับถ้าวัดตามค่าไม่ใช่ตาเราดูนะอันนี้เป็นกล้องนะ
0: ครับ
1: นะครับแนวพัดของเราถูกต้องตามที่เราเล็งไหม
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากนะครับผมอยากให้นักกอล์ฟหลายคนเนี่ยถ้าเกิดมีความสนใจในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยไปหาโปรคิวเลยครับ
0: ครับใช่ครับ
1: คุณพงศกรชัยกุลเราเนี่ย
0: เซียนอยู่ครับ
1: เป็นเอ็กซ์เพิร์ท
0: เซียนเลยล่ะ
1: เด็กเนิร์ด
0: เซียนเลยล่ะครับเซียนเลยล่ะครับ
1: เพี้ยน
0: เขาบอกว่าเพี้ยนนะไม่คิวไม่ได้พูดนะพี่นะคือพี่เชียร์บอกว่าพี่เพี้ยนนะ
1: เขาจริงจังมากกับเรื่องพัดแล้วเขาเป็นคนพัดดีมาก
0: ๆใช่
1: นะครับ
0: ดูพัตเตอร์เขาสิ
1: ผมเองเนี่ยยังขอเขาขอความรู้หลายๆครั้งแล้วก็ขอแต่ล่าสุดนี้ขอบอกว่าเอางี้ได้มาออนเท่ากันเนี่ยผมขอขยับตรงไหนก็ได้ระยะ1ฟุตเอาไหม
0: ใกล้หลุมเข้าไป
1: จะใกล้หรือจะซ้ายจะขวาไม่รู้ผมขอเลือกลายได้1ฟุตได้ไหมเขาไม่ยอม
0: ถ้าเขายอมก็แปลกอะพี่
1: เขาไม่ยอมนะครับใครสนใจเนี่ยผมอยากให้ได้ไปลองสักครั้งหนึ่งค่าที่จ่ายเนี่ยไม่กี่ตังค์นะ
0: ครับ
1: นะครับน่าจะไม่น่าเกิน500มั้ย
0: อันนี้ไม่แน่ใจเรื่องค่าใช้จ่ายต้องคุย
1: นะครับไม่แพงมากอ่ะไม่ใช่หลักพันอ่ะ
0: เพราะว่าถ้าเป็นหลักพันมันจะเป็นการฟิตติ้ง
1: ใช่นั่นเป็นเรื่องการฟิตติ้งนะแต่ว่านี่เป็นการแบบไปดู data ไปทดลองดูก่อนเฉยๆว่าเราลักษณะการพัดของ

0: เราเป็นยังไงแล้วเราใช้พัตเตอร์ถูกต้องหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยคอยาวไปนะครับหรือว่าหน้าที่มันมีออฟเซตมากเกินไปนะครับเราใช้เห็นฝรั่งนักกอล์ฟอินฟลูเอนเซอร์หลายคนใช้เซ็นเตอร์ชาร์ปแล้วก็เซ็นเตอร์ชาร์ปด้วยทั้งที่ยังไม่เข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วการพัดในระดับเซ็นเตอร์ชาร์ปเนี่ย
1: มันเหมาะกับใคร
0: มันควรจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ได้เข้าไปดูสักนิดนึงเพราะว่าเรื่องของพัตเตอร์เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดเลยนะสำหรับส่วนตัวผมนะผมมองว่าสำคัญที่สุดในถุงกอล์ฟเลยคุณตีมา300หลาแต่ถ้าคุณพัดไม่ลงเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลย
1: ค่าเท่ากัน
0: นะครับเพราะนั้นอยากจะให้เรื่องพัตเตอร์ที่สำคัญมากจริงลองเข้าไปลองคุยกับโปรคิวดูก็ได้
2: แล้วพี่รู้ไหม10ปีก่อนอะพัตเตอร์ที่ขายดีที่สุดที่คนใช้เยอะที่สุดอะที่ผมทำทีสิบมาผมไล่มาให้
0: ทายไหม
2: ห้าอันดับเนี่ยพี่เทาได้ไหมว่าอะไรบ้าง
0: โอดิซี่น่าจะอันดับหนึ่ง
2: ไม่ใช่
0: เหรอปิง
2: ไม่ใช่
0: สิบปีก่อนนะ
2: ไม่ใช
0: ่เอาแล้วสกอตตี้แคมรอน
2: สกอตตี้แคมรอนเบอร์หนึ่ง
0: แล้วก็
2: เบอร์สอง
0: ปิงยังเบอร์สองอยู่ตอนนั้น
2: ตอนนั้นปิงเบอร์สองเบอร์สามเป็นโอดิซี
0: ่โอ้โอดิซี่ยังเพิ่งมา
2: เบอร์สี่เป็นไอ้นั่นอะ
0: สไปเดอร์
2: ไม่ใช่ไม่ใช่เทเลเมดเทเลเมดเบอร์ห้าครับ
0: ครับ
2: เบอร์สี่เป็นฮอนมา
0: ฮอนมา
2: ใช่
0: แล้วเบอร์ห้าเป็น
2: เบอร์ห้าเป็นเทเลเมด
0: ครับ
2: เทเลเมดในยุคนั้นนะในยุค10ปีก่อนฮอนมาได้อันดับ4นี่ก็ตกใจเหมือนกันแต่คนใช้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ใช้คือจะใช้แบบผู้หญิงใช้ไม้ง่ายใช้ไม้แบบสวยไปเลยเงี้ย
0: ครับ
2: นะฮะก็จะเป็นไม้ทรงแล้วส่วนใหญ่เหตุผลที่คนเลือกไททลิสเพราะว่า1คือตอนนั้นนะ10ปีก่อนนะ
0: ครับ
2: เลือกตามกัน
0: ไทเกอร์วูดใช้ไททลิส
2: เลือกตามกัน
0: ครับ
2: เหตุผลของคนที่ใช้ปิงเพราะดูทีวี
0: ใครใช้ครับ
2: ยุคนั้นรายการกอล์ฟกุลงกุลูสมัยก่อน
0: ใช้ปิงหมดเลย
2: พี่ภาคจะไปออกบ่อยเพราะภาคของเราไปออกทีวีบ่อยสมัยก่อน
0: ครับ
2: นะฮะส่วนฮอนมาฮอนมาเนี่ยใช้ตามพิษณุนิมกัดและความสวยงาม
0: ครับพิษณุนะฮะครับ
2: ส่วนโอดิซี่เนี่ยตามราคา
0: คือตอนไปดูได้ดูตั้งแต่ไทเดลิสเลยเสร็จแล้วมาซื้อ
2: เสื้อดิซี
0: ่โอ้ซี่
2: เพราะราคาส่วนเทเลเมตตอนนั้นที่เขาไอ้นั่นเพราะเขาเลือกตามนักกอล์ฟในทัวร
0: ์ครับ
2: มันพลิกกันนะ
0: อืมครับ
2: เพราะว่าไทเดลิสเนี่ยตัวสกอตตี้แคมรอนอ่ะตามที่ผมทำทีสิทธิ์มาตอนนั้นอ่ะเขาเลือกเขาไม่ได้เลือกจากนักกอล์ฟในทัวร์เขาเลือกจากที่ทุกคนบอกว่าของไทเดลิสดี
0: อืม
2: แต่ถ้าเป็นเทเลเมตจะเลือกจากที่ได้เห็นในทัวร์ใช้ในยุคนั้นซึ่ง10ปีก่อนยุคนั้นการโลดแล่นของเทเลเมตในพัตเตอร์ก็จะเป็นรอรี่ยังไม่รอรี่ยังใช้เพิ่งมาใช้
0: ครับ
2: แล้วก็เซอร์จิโอกาเซีย
0: กาเซีย
2: อะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
2: พวกวัยรุ่นน่ะใช้สไปเดอร์กันเยอะในยุคนั้นนะครับ
0: ครับแต่การถีบตัวของเทเลเมตสไปเดอร์เนี่ยมาแรงมาก
2: นะ
0: ครับมาแรงมากจนเดี๋ยวนี้เนี่ยครองตลาดเยอะมาก
2: ครับ
0: นะครับยกเว้นมาช่วง 2-3 ปีหลังซึ่งจะมีเซ็นเตอร์ชาร์ปของอะไรนะ
2: อะไรวะ
0: มาแรง
2: จำชื่อไม่ได้แล้วลืมชื่อแต่จำได้ว่าทำจากอลูมิเนียม
0: ครับ
2: ไม่เป็นไรส่งชื่อมาครับท่านฟัง
0: นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าโปเต้
2: ครับ
0: ผมจะถามว่าโปเต้มีพัตเตอร์กี่อัน
2: ได้ครับตอบได้ครับ
0: นะครับพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของกอล์ฟทริคครับ
3: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: อมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
1: แล็บกอล์ฟนะครับอัพเตอร์เขาส่งมาแล้วใน SMS ส่งบอกก็แล็บกอล์ฟนะฮะเข้าสู่ช่วงที่2ของกอล์ฟทริคครับ SMS ส่งมาพูดคุยแล้วถามได้เลยนะครับ4689899นะครับแล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ได้เลยครับผม
2: ครับ
1: นะเมื่อกี้พี่เจี๊ยบบอกว่าอะไรนะแล็บกอล์ฟใช่ไหมก็ก็แล็บกอล์ฟใช่แล็บกอล์ฟเป็นเซ็นเตอร์ชาร์ปแล้วเป็นเคาน์เตอร์บาลานซ์ไม่ใช่เคาน์เตอร์บาลานซ์ซีโรทอล์ก
2: ครับ
1: ซีโรทอล์กนะฮะก็หลายๆคนชอบเลือกที่ชอบครับนะเลือกที่ชอบส่วนใหญ่ก็เลือกที่ชอบแหละ
2: แต่มันไม่ใช่ไง
1: ฮะ
2: พอพัดแล้วมันจะไม่ใช
1: ่ก็จริงแต่เคยเข้าไอแซมพัดแล็บอ่ะ
2: ครับ
1: คนพัดเก่งๆเนียนๆเลยนะ
2: ครับ
1: ค่าพัดนะเละเทะทุกคน
2: ใช่
1: แต่ไอคนที่พัดค่าถูกอ่ะ
2: ครับ
1: เป๊ะมากเลย
2: แต่ไม่ลง
1: ไม่ลง
2: ใช่
1: มีปัญหาเรื่องเล็งคนนั้น
2: แ
1: ต่คนที่ไม่มีปัญหาเรื่องเล็งคือเขาสามารถคอมเพนเซททุกอย่างจนไหลลงได
2: ้
1: นะ
2: นั่นแหละสำคัญที่สุดละไม่ต้องใครหรอกครับขออนุญาตผมเองเนี่ยเมื่อประมาณหลังจากได้คุยกับโปรคิวนะ
1: ครับ
2: ได้คุยกับโปรคิวได้ขอความรู้โปรคิวเรื่องของการพัดว่า4สเต็ปที่โปรคิวสอนมีอะไรบ้าง1 2 3 4
1: ครับ
2: อันนี้ต้องขอบคุณโปรคิวด้วยอันนี้เรียนฟรีนะ
1: ฮะ
2: โปรคิวเรียนฟรีถ้าเป็นคนอื่นจะโดนเป็นหมื่นนะครับก็หลังจากที่ได้ความรู้จากโปรคิวมาก็พยายามก็เข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นคนพัดในสไตล์ที่เรียกว่าผมจะให้ความสำคัญเรื่องของแมคานิกเนี่ยเรื่องพัตเตอร์เนี่ยจะให้ความสำคัญแค่ 30% แมคานิกนะอีก 70% ผมให้ฟีลลิ่ง
1: ตั้ง 30% เหรอ
2: แมคานิกนะกลไกต่างๆนู่นนี่นั่นอ่ะผมถือว่าเยอะนะนะครับฟีลลิ่งสัก 70% นะแต่บางคนเนี่ยจะให้ฟีลลิ่ง30เองนะแมคานิก70ก็คือตัวเลขต้องเป๊ะ data ต้องเป๊ะอะไรแบบเนี้ยนะครับ
1: เข้าใจครับ
2: ซึ่งพอพยายามปรับค่า data หรือพยายามปรับแมคานิกให้มันมากขึ้นให้ได้60 50 60คือ square to square stroke ให้ยาวนู่นนี่นั่น
1: ครับ
2: ริทึมในการพัดของผมปกติจะช้าปะช้ามาก
1: ครับ
2: เร่งให้เร็วนะครับขึ้น1ลง1อะไรอย่างเงี้ยตามหลักสูตรที่โปรคิวให้มาทุกประการ
1: ครับ
2: 3พัดมาด้วยนะครับส่วนล่าสุดนี่คือกลับมาเอาแบบสไตล์เราดีกว่า
1: พี่คิวขอโทษพี่อ่ะพี
2: ่ไม่ได้โทษผมคิวโทษที่ผมเองไม่สามารถปรับตัวได้นะครับผมอาจจะใช้คำว่าถ้าเป็นมะพร้าวก็แก่เกินที่จะเอาไปทำแกงด้วยซ้ำ
1: เมื่อกี้เขาพูด
2: อย่างเดียว
1: พี่คิวเมื่อกี้เขาพูดอ่ะเขาบอกว่าพี่ทำให้เขาพัดเสียแต้ม
2: ว่ะ
1: พี่
2: ไม่ใช่ผมจะบอกว่าเรื่องก็คือสิ่งสำคัญก็คือถ้าเราเล่นกอล์ฟแล้วเรามีความสุขอ่ะเอาละครับตรงนั้นเถอะ
1: ก็จริง
2: นะครับ
1: ก็จริง
2: ก็ให้รู้ไว้ว่ากอล์ฟมันมีทั้งแมคานิกทั้งเรื่องของฟีลลิ่ง
1: เสียตังค์แล้วก็ให้มันสบายใจ
2: ใช่อย่างน้อยเสียตังค์แล้วต้องรู้ว่าเราซื้ออะไรมา
1: ครับ
2: เราซื้ออะไรมาใช้แล้วจริงๆวิธีการใช้ของมันเป็นยังไงส่วนจะใช้ได้ไม่ได้สำลิดผลไม่สำลิดผลค่อยว่ากันถ้าไม่ได้จริงๆก็ขายออกไปให้คนอื่นเขาใช้บ้าง
1: เหมือนที่อาจารย์วีระพูด
2: ครับ
1: ในทีวี
2: ครับ
1: ถ้าบริหารไม่ได้ขายไป
2: ไม่ใช่คุณอย่าดึงเข้ากันเมือง
1: ไม่ผมเปิดมาผมได้ยินอย่างนี้เฉย
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: SMS นะครับไอ้แม่ YouTube นะครับ
2: ครับ
1: คุณณัฐสอนบอกสวัสดีครับพี่จี๊ยบนะ
2: ครับ
1: พี่ชูชาติบอกว่าสวัสดีครับโปรเตมหมวดเจี๊ยบนะฮะปลดหนี้เก่งใช่ไหมครับโปรเจกต์ปลดหนี้เก่งปรับให้ผมหน่อยครับผมค้างค่างวดรถ2ของผมเหลือ2ปีให้เหลือปีเดียวหน่อยได้ไหมครับหยอกเล่นนะครับแบบนี
2: ้ขับรถงุ้มๆหรือจะทำอะไรหยอกเล่นครับหยอกเล่นครับพี่สุชาติครับพี่สุชาติครับผมมีวิธีเวลาง่วงแล้วขับรถแล้วง่วงผมทำอะไรรู้ไหมครับ
1: ทำอะไรครับ
2: จอนข้างหูพี่จอนข้างๆหูเนี่ยครับ
1: ครับ
2: เลือกเส้นที่คิดว่ามันไม่เรียบทำให้เราไม่หล่อเนี่ย
1: กระชากออกซะ
2: กระตุกเส้นนั้นพี่รับรองตื่น
1: ทำร้าย
2: อาจจะฮาร์ดคอร์สักนิดหน่อยแต่รับรองว่าได้ผลครับพี่รอเล่นหยอกๆแต่นี่ใช้ได้จริงนะพี
1: ่
2: ใช้ได้จริงนะครับเวลาขับรถทางไกลเนี่ยนะครับโอ้เวลาขับทางไกลผมนี่คือไกลมากอ่ะนะขับในจีนทีละพันโลเนี่ยนะมันง่วงจริงขับในทะเลทรายเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากทรายกับถนนเวลาขับไปสัก40-50ไม่ถึงอ่ะ30โลมั้งเขาทางการจีนเขาจะทำเป็นตุ๊กตารูปสัตว
1: ์
2: นะครับเอาไว้ริมถนนความสูงสัก3เมตรพอสักเกือบ2กิโลเนี่ยเราจะเริ่มเห็นละนะครับเราจะเริ่มเห็นแล้วมันคืออะไรนะทาสีขาวๆเป็นสัตว์สักอย่างหนึ่งแต่เขาจะไม่ทำรูปร่างให้เป๊ะว่าเป็นสัตว์อะไรนะครับอย่างเช่นม้าเนี่ย เขาจะทำกึ่งๆให้เห็นว่าเป็นม้ายืนอยู่แต่ว่าอาจจะไม่มีหางยาวปากอาจจะสั้นหน่อยนะครับตัวอาจจะอ้วนหน่อยให้เราต้องเดาว่ามันคือตัวอะไรเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับพอสมาธิเราไปอยู่กับตรงนั้นเนี่ยความรู้สึกตื่นตัวก็จะเกิดขึ้นแล้วจะหายง่วงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดพี่ชูชาติขับรถไปแล้วรู้สึกง่วงเนี่ยลองหาอะไรมองข้างทางมองแบบเลเลนะพี่ไม่ใช่หันมองเลย
1: หันคว่ำเดี๋ยวคว่ำ
2: ไม่ใช่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นนะอันนั้นเสียสมาธิเกินไปนะครับหาอะไรมองแบบไกลๆแล้วลองดูไอ้นั่นคืออะไรนะอย่างเงี้ยจะช่วยให้เราตื่นตัวได้นะคร
1: ับ
2: หรือไม่ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็อย่างที่บอกครับพี่ไอ้เส้นผมที่มันอยู่ข้างๆหูนี่แหละที่มันเป็นจอของเรานี่แหละกระตุกซะ
1: นะ
2: มีโขนกันอีกนะบางคนเพื่อนผมใช้ขนจมูกเลย
1: โอ้โหติดใจทำด้วยอะไร
2: อ่ะนะครับคือการสนุกนะครับ
1: ม
2: ีเรื่องของอุปกรณ์ใหม่ต่อ
1: เห็นพี่บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งของแบรนด์กอล์ฟจากอเมริกาหรือ
2: ใช่แล้วครับผมเรื่องของการเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการกำลังเปลี่ยนมือ
1: ครับ
2: ก็คือ PXG
1: PXG
2: จะอยู่กับคุณ
1: พาสัน
2: อาร์ตกอล์ฟใช่ไหม
1: พาสันอะไรนะพาสัน Extreme Golf
2: ครับ
1: เดิมทีอยู่กับ
2: ตาถีครับตอนนี้นะครับก็ Bridgestone Golf
1: Bridgestone
2: ใช่ Bridgestone Golf โดยบริษัทGolf Evolution
1: Golf Evo
2: ครับก็จะเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
1: วิดวิว
2: โดยเริ่มเจเนอเรชันที่8นี้เป็นต้นไป
1: เจน8เป็นต้นไป
2: จริงๆการเซ็นสัญญาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับเซ็นแล้วเป็นช่วงของการอยู่ในช่วงของปลาย product รุ่น7เจน7อยู
1: ่ครับ
2: นะครับแต่ว่าทาง Bridgestone ก็ถือว่าไม่เป็นไรเจน7เอามาก็มันจะมีเรื่องของราคาที่มันคอลแลบกันอยู
1: ่เอามาก็เท่านั้น
2: เพราะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเอาเจน8เข้ามาเลยรอติดตามนะครับเจน8ของ PXG กำลังจะเข้ามาในไทยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเหล็กนะครับจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆเรียกว่า full line เลย
1: ครับ
2: นะครับช่องทางการจำหน่ายจะมาเปลี่ยนมาเป็น Golf Evolution
1: ครับ
2: น่าสนใจตรงที่เทคโนโลยีใหม
1: ่ครับนะครับ
2: ทั้งสแตน
1: ครับ
2: ข้างล่างนะครับใบมิลใหม
1: ่ครับ
2: ให้ความรู้สึกที่นุ่มแล้วก็บนด้านหลังของใบเนี่ยจะมีหมุดน้ำหนักที่สามารถปรับเปลี่ยนได
1: ้ปรับซ้ายปรับขวาแล้วอยากให้ไม้นั้นคุณดีไซน์ออกมาเป็นรอหรือเป็นเฟดก็ไปปรับหมุดตรงนั้น
2: ใช่
1: แต่ต้องปรับได้ครั้งเดียว
2: และเรื่องของหมุดเล็กๆๆๆที่เคยเป็นเหมือน
1: ข้อครหาว่าทำไมไม่เสร็จ
2: อะไรนะไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้ว
1: ทำเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้วคุณอย่าไปว่าเขาสิสวยเลยนะครับ PXG ตัวใหม่นี่สวยเลยน่าสนใจมาก
1: ๆนะครับ
2: จะเปิดตัวในไทยน่าจะประมาณเดือนหน้า
1: ครับ
2: หรืออาจจะไปเดือนนี้ด้วยซ้ำไปเดี๋ยวเราจะแจ้งข่าวอีกทีหนึ่ง
1: ครับผม
2: นะครับก็เป็นรุ่น0311P นะครับเป็นเจน8เป็นทางสเตนนะครับ
1: PXG เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเขาเป็น
2: คนจน
1: เขาเป็นมารีนที่อเมริกาเขาเป็นมารีน
2: ครับ
1: เขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะตั้งโค้ดไว
2: ้ครับ
1: อย่างกับชุดเหล็กเนี่ยทำไมต้องเป็น3ต้องเป็น0311เพราะมันจะไปตรงกับไรเฟิลแมน
2: ครับ
1: เป็นทหารราบ
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นบุกไดวงไดเวอร์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นอัลเทอรี่ที่ใหญ่ขึ้นไป
2: ครับ
1: ก็จะมีเลขรุ่นตามไปนะครับ ถามว่าเคยลองไหมเคยลองแล้วถามว่ารู้สึกยังไงเจนก่อนๆ นะ
2: ผมว่าตีดีนะ
1: สำหรับผมรู้สึกว่าเหมือนมันทำไม่เสร็จ
2: คือ
1: ต้องเข้าใจว่าพอไม้มันเกิดใหม
2: ่ครับ
1: โดยที่การที่คุณไปเอา
2: ต้องหาคาแรคเตอร
1: ์เอาตรงนะตอนที่ PXC เกิดใหม่อ่ะมันไปเอาทุกคาแรคเตอร์ของทุกยี่ห้อมันรวมกันหมดเลย
2: ครับ
1: จนมันยังไม่มีไอเดนติตี้ของตัวเองนอกจากไอตัวอักษร3ตัวแล้วก็สีดำ
2: ครับ
1: มันก็เลยความรู้สึกผมเลยรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจนในเรื่องของ
2: ดีไซน์
1: ไม่ใช่ดีไซน์พี่ดีไซน์อะไรพวกนี้ไอ้เรื่อง forgive ไหนไปแล้วมันเป็นเรื่องหน้าที่ของมันไม่เกี่ยวแต่ identity ของความเป็นตัวมันอะ
2: เ
1: มื่อเราจดเราตีเรารู้ afil เนี้ยคือ PXG เนี่ยมันยังไม่มี
2: เพราะ
1: ว่าเราใช้อย่างเราใช้ปิงโป้งเรารู้แล้วเนี้ย feel ปิง
2: ครับ
1: เราใช้ตัว colorway จะต้องอย่างนี
2: ้
1: Tylist ต้องแบบนี้ Pokey ต้องแบบนี้ Tylermate ต้องอย่างนี
2: ้
1: ตัวของ PSG ยังไม่มีตัวนั้นออกมาสำหรับผมนะเวลาผมไปเทสผมก็เลยไม่กล้าทำคลิปทำอะไรเพราะว่ามันเดี๋ยวมันก็ไปหาว่าไปอังแกเขาอีก
2: ใ
1: ช่ครับ
2: แต่ว่าจริงสำหรับผมนะตอนที่จับ PSG ผมรู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่ตีง่าย ชุดเหล็กนะ ชุดเหล็กเป็นชุดเหล็กที่ตีง่ายมากแล้วก็อันนึงที่เป็นเสน่ห์ของเขาคือผมเป็นคนชอบตีคอมเพรสบอล
1: ชอบตีกด
2: นะครับให้ตัว leading edge เนี่ยมันมือเนี่ยมัน forward ไปข้างหน้านิดๆแล้วก็คอมเพรสบอลลงไปเนี่ยผมว่า PXG เข้าบอลได้ดีมาก
1: ใช
2: ่ในการตีแบบมุมนี้นะครับมุมค่อนข้างกดนิดหน่อยเพราะเหล็กต้องตีกดไงนะครับแล้วเหมือนข้างล่างโซของเขาเนี่ยเขาทำมาได้ดีอ
1: ่
2: ะโซบางดีทำให้ตีคอมเพรสบอลได้ดีนะครับส่วนตัวนะชอบนะครับแต่ว่าก็ยัง
1: ไม่ต้องรอดูก่
2: อ
1: นต้องรอดูก่อนเพราะว่า
2: คาแรคเตอร์หลังจากที
1: ่ไม้แต่ละเจนที่เกิดมามันไม่ใช่แป๊บเดียวคร
2: ับ
1: มันต้องใช้เวลาเจน8อาจจะดีก็ได้ใครจะรู
2: ้ครับ
1: เพราะว่าเข้ามาแล้วต้องจับก่อนแต่ข้อหนึ่งที่สำหรับสาย PXG ต้องทำใจคือเขาขายเป็นใบนะ
2: ใช่
1: ขายเป็นใบนะเขาคือไม้คอมโพเนนต์ฝั่งอเมริกานะฝั่งญี่ปุ่นมีอะไรบ้างแอปปอนย
2: ู
1: ระฟูจิโมโตะบาโดฝั่งญี่ปุ่นฝั่งอเมริกาก็จะมีตัว PXG เนี่ยแหละคร
2: ับ แต่ผมไม่แน่ใจเรื่องของการขายเป็นใบเนี่ยหลังจากที่มาอยู่กับบิสโตแล้วจะเป็นยังไงนะ
1: มันจะใช่แต่มันจะมีชุดที่มันขายฟูฝ่าย
2: ฟู
1: เซตมีไม่ฟูเซตคอมพลีทโมเดลมีCPU ใช่ไหม
2: ใช่
1: จะมี CPU ด้วยแล้วก็มีตัวที่เป็นคอมโพเนนต์ด้วยนะคร
2: ับ
1: ยังไงก็ลองเลือกสรรลองเลือกหากันดูนะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมีติดตามไปดูกันแน่นอนนะครับ
2: ครับผม
1: สำหรับ PXG ตัวใหม่นะฮะ
2: ใครที่รออยู่นะครับก
1: ็รอ
2: เร็วๆนี้เร็วๆนี้นะครับตายแล้วผมพูดอย่างนี้ดิเดี๋ยว Gen 7เขาจะว่าหรือเปล่า
1: Gen 7ไม่ว่าหรอกก็รอต่อไปก็บอกว่ารอต่อไปนะครับ
2: โอเคแต่ไม่นานแล้วล่ะเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้เลยนะครับก็ช่องทางการจำหน่ายทั้งเรื่องของห้างสรรพสินค้านะครับเรื่องของโปรช็อปนะครับก็จะมีช่องทางแล้วก็ในตามร้านค้าที่ Bitstone นะครับ Golf Evolution จำหน่ายก็มีล่าสุดผมไปเดินซื้อของที่ไอ้นี่นะอะไรนะ Duty Free นะครับสยาม Duty Free ตรงสวนภูมิ
1: ครับ
2: นะครับก็เห็นร้าน Golf Evolutionอุ้ยโปรดักเขาถูกกว่าในสนามกอล์ฟเยอะเลยนะครับหลายๆอย่างเนี่ยราคาถูกกว่า
1: บิตตอนราคาจับต้องได
2: ้ครับ
1: แทบจะง่ายที่สุดในฝั่งมาญี่ปุ่น
2: หมายความว่าบิตตอนต่อบิตตอนด้วยกันเนี่ยใน Duty Free อ่ะนะครับเขายังมีส่วนลดด้วยอ่ะก็เลยทำให้เอ้ยมันถูกลงไปกว่าเดิมกว่าข้างนอกอีกนะ
1: คือถ้าจะถูกกว่านี้ต้องบินไปเอาที่บ้านก็แล้ว
2: นะครับเป็นความลับอันนึงแต่ว่ามันจะเป็นโปรโมชั่นเฉพาะช่วงแหละ
1: ใช่ใช่
2: เป็นโปรโมชั่นเฉพาะช่วงจังหวะผมไปแล้วโชคดีนะได้เจอพอดี
1: ฮะก็นะบิตสโตนก็สำหรับบิตสโตนก็จะมีเรื่องของลูกกอล์ฟเป็นหลัก
2: ใช่ครับใช
1: ่แล้วก็ชุดเหล็กตัวใหม่ก็ออกมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูไดรเวอร์ตัวใหม่ยังไงว่ากันอีกทีเพราะล่าสุดแชมป์คนล่าสุดน้องชิโฮะก็บิตสโตนทั้งเซต
2: ครับ
1: นะครับใส่เป็น B ทัวร์ทั้งเซตเลยนะครับ
2: ครับ
1: นะฮะไหนดูซิข้อความเมื่อกี้เห็นแวบๆอ้าวปิดไปซะแล้ว
2: ครับส่งมาแล้วนักกอล์ฟคนไหนชอบเทคแคร์ตอบแอนนาห่วงมงเล็บห่วงอันดับ57อาร์มซ่าให้ไหมให้กี่คะแนน
1: พี่ให้เลย
2: โอ้ยได้ถ้าเป็นผมให้อ่ะ
1: ผมโดนห้ามอยู่ผมโดนแบนเรื่องคะแนนอยู
2: ่จริงเหรอ
1: จริงจริง
2: ทำไมอ่ะ
1: ของงอนผมอยู่
2: คุณไปทำอะไรเขาอ่ะ
1: ไม่ได้ทำอะไรแซวเฉย
2: ๆผมแบนคุณดีกว่าเฮ้ยอันนี้โอเคนะแอนนาห่วงเนี่ยจะห
1: ่
2: วงหรือห่วงก็ได้
1: ใช่ใช่อัน
2: นี้ผมโอเคเลยนะพี่อาร์มส่งไปอีกส่งไปอีก
1: ส่งอีกส่งอีกส่งอีกส่งอีก
2: นะพอพี่เตล้มเนี่ยเราต้องขยี้เฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้โอเคครับแอนนาห่วงเนี่ย
1: โกรธร้ายจริงๆ
2: นะครับอันดับ57นะนี่อันนี้ผมให้เต็ม
1: แอนนาห่วงเป็นคนชาติอะไร
2: เออชาติอะไร
1: ให้เดา
2: สหรัฐ
1: ไม่ใช
2: ่ชาติอะไรครับ
1: แคนาเดียน
2: อ๋อเหรออ่าใช่ใช่แคนาเดียนเห็นถุงเขาอยู่ตอนนั้น
1: แอนนาห่วงเป็นแคนาเดียนนะฮะ
2: ครับ
1: งานประกอบถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าดีด้วยนะครับนะฮะนะฮะ
2: แจ้งนิดนึงประชาสัมพันธ์ที่ AC นะครับสนามมีสนามชิปสนามพัดใหม่นะครับ
1: ทำข้างหน้าใหม่หรือว่า
2: ข้างๆครับข้างๆ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล
1: ้
2: วประเด็นสำคัญคือฟรีเหมือนเดิมข้างหน้าก็ฟรีข้างหน้าตอนนี้มีกรีนซ้อมพัดเนี่ย2กรีนนะครับ
1: เอาไว้ซ่อมพัดสองกรีน
2: เอาพัดหนึ่งกรีนชิปหนึ่งกรีนจะได้ไม่ต้องแย่งกันจะได้ไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวคนพัดอยู่ลูกชิปจะลอยมาโดนอย่างเงี้ยไม่ต้อง

0: กลับมาจำแบบไม่อยากจะแซวว่าคัน
1: อย่าพึ่งดิยังไม่เสร็จ
0: ยังไม่เสร็จ
1: เออนะครับแต่ว่าข้อดีคือตรงนั้นมีต้นไม้แดดไม่ร้อนแบบทอริพายแน่นอน
2: อ๋อครับ
1: นะครับมีทั้งรูปกินยาวๆแล้วก็กลีนที่มีเนินสูงต่ำเยอะๆเร็วๆนี้เจอกันฟรีเหมือนเดิมสำหรับเวลาคนที่จะไปซ้อมกอล์ฟแล้วคิวมันเยอะไงศุกร์เสาร์อาทิตย
2: ์ครับ
1: นะครับก็เลยต้องทำวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะมีการเปิดตัวกีฬากอล์ฟอีกรูปแบบหนึ่งฟริกกอล์ฟเคยได้ยินไหมที่สนามกอล์ฟชีจันทร์10โมงเช้า
2: ครับ
1: นะครับตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปดูว่ารายละเอียดเป็นยังไงแล้วมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกัน
2: ได้ครับ
1: นะครับ
0: เอสเมถามว่าก้านเหล็กจีโน่เป็นแบบไหนครับก้านเหล็กจีโน่เป็นก้านกาไฟครับ
1: ครับ
0: ของ KBS ครับ
1: ครับ
0: แต่จำไม่ได้ว่าเป็นตัว TGI หรือ PGI
1: อืม
0: ต่างกันที่น้ำหนักแหละ PGI เบากว่าลอยง่ายกว่า TGI ก็บู๊หน่อย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เป็นโปเตเพิ่งสั่งการบ้านผมเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าพี่เจอพี่คริสบ้างหรือเปล่าช่วยอัปเดตอุปกรณ์ของจีโน่ให้ผมหน่อย
0: ใช่เพราะว่าในเว็บมันไม่อัปเดตเลย
1: ครับ
0: ขณะดีผมสีกิฟต์ยังไม่อัปเดตเลย
1: ยังไม่ผมยังไม่เห็นว่ากลับมานะอาจจะเป็นเรื่องฝนตกด้วย2วันนี้ก็เลยไม่ได้เจอกับโปคริสเลยแต่อาจจะกลับมาแล้วล่ะ
2: ครับ
1: น่าจะกลับมาแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ถ้าเจอ
0: ขอบคุณครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์
1: ครับ
0: วันนั้นมีคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
1: ์ครับ
0: โกรธพี่เจี๊ยบมากถึงกับเกือบจะขับรถวนกลับมา
1: ขออภัยคือตะลึงในความน่ารักของโปแป้งไงวันนั้นโปแป้งมา
0: เราจะมีการแข่งขันกอล์ฟของประเพณีกอล์ฟทริกนะครับ
1: ครับ
0: วันที่2ตุลานะครับ
1: ครับ
0: อย่าลืมนะครับวันที่2ตุลาวันศุกร์นะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่วันที่4นะครับวันที่2ครับหัวหน้าทีมกำลังดราฟต์กันอยู่ว่าจะเป็นใครนะครับแล้วก็
1: เวลาหมดละ
0: ขอให้ร่วมสนุกกันนะครับสนามกอล์ฟวินเทจนะครับ
1: ครับ
0: โอเคเวลาหมดละผมกับพี่เจี๊ยบขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สำหรับนี้สวัสดีครับ
3: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุลฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศาลยกฟ้องอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตฟ้องอธิบดีกรมการปกครองชี้ถูกกล่าวหาเรียกรับเงินเป็นเหตุที่ทำให้กรมการปกครองโยกย้ายตามระเบียบขั้นตอนรายงานข่าวแจ้งว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8มีคำพิพากษาวันที่3เดือนสิงหาคม2569ระหว่างนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นโจทยื่นฟ้องนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นจำเลยเรื่องความผิดต่อหน้าที่ราชการกรณีคำสั่งกรมการปกครองที่1512/2569เรื่องให้ช่วยราชการโดยมีคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งที่วิทยาลัยปกครองกรมการปกครองศาลเห็นว่าการโยกย้ายไปวิทยาลัยการปกครองเพราะถูกผู้ประกอบการและประชาชนกล่าวหาเรียกรับเงินโดยมีการให้ออกจากพื้นที่ก่อนและจากนั้นจึงมีคำสั่งให้ย้ายไปวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองทำตามระเบียบขั้นตอนทางกฎหมายทุกอย่างเห็นว่าโจทก์ไม่เป็นผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้องจึงพิพากษายกฟ้องรัฐบาลเพิ่มทางเลือกตรวจข้อมูลนิติบุคคลเลือกซื้อข้อมูลในหนังสือรับรองเฉพาะรายการได้นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพื่อเพิ่มทางเลือกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลของประชาชนและภาคธุรกิจปัจจุบันผู้ขอเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องชำระค่าบริการเป็นชุดข้อมูลชุดละ30บาทแม้ต้องการใช้ข้อมูลเพียงบางรายการร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จึงเพิ่มอัตราค่าบริการข้อมูลในหนังสือรับรองแบบแยกรายการละ5บาท โดยผู้ใช้บริการยังสามารถเลือกขอข้อมูลแบบครบชุดในอัตราเดิมชุดละ30บาทได้ข้อมูลในหนังสือรับรองที่สามารถเลือกใช้เป็นรายการประกอบไปด้วยชื่อนิติบุคคลรายชื่อกรรมการอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขารวมไปถึงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดโดยมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบ

0: การและหน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะด้านไม่ต้องชำระค่าบริการเต็มชุดโดยไม่จำเป็นไข่ไก่หน้าฟาร์มขึ้นฟองละ4บาทพาณิชย์ประสานชะลอปลดแม่ไก่คาดคลี่คลายใน1เดือนเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกอบไปด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไก่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปจากฟองละ3บาท80สตางค์เป็นฟองละ4บาทเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองหรือ6บาทต่อแผง30ฟองมีผลตั้งแต่7สิงหาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปรับราคาดังกล่าวทำให้ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ4บาทหรือประมาณแผงละ120บาทในขณะที่ราคาไข่ไก่แยกตามขนาดเบอร์0อยู่ที่ฟองละ4บาท30สตางค์ถึง4บาท60สตางค์เบอร์1ประมาณ4บาท10สตางค์ถึง4บาท20สตางค์เบอร์2 3บาท90สตางค์ถึง4บาทและเบอร์3ประมาณ3บาท80สตางค์ถึง3บาท90สตางค์นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าต่างกรมการค้าภายในกล่าวว่าการปรับราคาในครั้งนี้เป็นผลมาจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงในขณะที่ความต้องการบริโภคยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมโดยปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ43ล้านฟองต่อวันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ45ล้านฟองต่อวันส่วนการส่งออกไข่ไก่ยังอยู่ในระดับปกติไม่ได้เพิ่มขึ้นจนกระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศปริมาณผลผลิตที่ลดลงมาจากการทยอยปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบของการเลี้ยงทำให้จำนวนแม่ไก่ที่ให้ผลผลิตในระบบลดลงกรมการค้าภายในจึงได้ประสานกรมปศุสัตว์ขอให้พิจารณาชะลอการปลดแม่ไก่ยืนกรงออกไปก่อนเพื่อยืดระยะเวลาการให้ผลผลิตและรักษาปริมาณไข่ไก่ในตลาดโดยคาดว่าสถานการณ์จะใช้เวลาประมาณ1เดือนจึงจะทยอยปรับเข้าสู่สภาวะสมดุล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเรอัลมาดริดยืนยันคว้าตัวยานดีโอมองเด้ค่าตัว140ล้านยูโรสโมสรเรอัลมาดริดแห่งศึกลาลิก้าสเปนยืนยันคว้าตัวยานดีโอมองเด้ปีกของแอร์เบลไลป์ซิกมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วโดยจับเซ็นสัญญายาว7ปีเดอะแอทเลติกสื่อชื่อดังรายงานว่าดิโอมองเด้ย้ายเข้าสู่ถิ่นซานเตียโกบาร์นาบิวด้วยค่าตัวรวมถึง140ล้านยูโรหรือประมาณ 5,300 ล้านบาทเลยทีเดียวโดยแบ่งเป็นค่าตัวเบื้องต้น125ล้านยูโรและเงินเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทีมตกลงกันไว้อีก15ล้านยูโรทั้งนี้หากดิโอมองเด้ทำผลงานได้ดีจนสามารถปลดล็อกเงินเพิ่มเติมได้เต็มจำนวนก็จะทำให้เขากลายเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดคนใหม่ของเรอัลมาดริดโดยทำลายสถิติเดิมของจูดเบลลิงแฮมที่ย้ายมาจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ด้วยค่าตัวรวม134ล้านยูโรต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเปิดเผยว่าพร้อมกลับมารับงานคุมทีมเต็มตัวหลังเว้นวังจากงานโค้ชมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2024เพื่อทุ่มเทเวลาให้กับครอบครัวและดูแลลูกสาวที่ไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษโดยอดีตกุนซือทีมชาติไทยเปิดเผยว่าตอนนี้ลูกสาวทั้ง3คนเรียนจบเรียบร้อยครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาจึงถึงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกลับสู่เส้นทางโค้ชอีกครั้งซิโก้ระบุว่าพร้อมคุยกับทุกสโมสรไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่หรือทีมเล็กโดยสิ่งสำคัญคือวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสโมสรหากแนวทางการทำทีมตรงกันทุกอย่างสามารถเจรจากันได้ทั้งเรื่องแผนงานและค่าตอบแทนพร้อมย้ำชัดว่าหากสโมสรต้องการฟุตบอลสไตล์วิ่งสู้ฟัดดุดันฟิตเต็ม90นาทีและเล่นเกมรุกด้วยการต่อบอลเขาพร้อมนำแนวทางดังกล่าวกลับมาสู่สนามอีกครั้ง
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Quality Tower

0: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์นะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณพัทรอนงค์ณเชียงใหม่ครับท่านรองผู้ว่าตลาดเดี๋ยวประทานโทษนะเอเชียและแปซิฟิกใต้นะฮะเปิดไว้อยู่แล้วก็อยู่ๆมือถือก็ดับไปนะครับเดี๋ยวจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยอัปเดตเรื่องสถานการณ์ของตลาดระยะใกล้นะครับอย่างกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเลเซียนะฮะที่ถือว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับประเทศไทยหรือเปล่าฮะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยติดท็อป2ท็อป1ท็อป2นะครับก็ต่อเนื่องตั้งแต่หยุดในช่วงตั้งแต่จบช่วงในช่วงของโควิดนะฮะก็ชอบเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากเดี๋ยวคุณพัทรอนงค์นะฮะจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับไปเรื่องของเทศกาลงานประเพณีและอีเวนต์กันนิดหนึ่งนะฮะขอเชิญท่านผู้ฟังนะครับสัมผัสพลังศรัทธาร่วมงานห่มผ้าหลวงปู่ทวดครั้งที่13นะครับประจำปี2569ณวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่8ถึง9สิงหาคมนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะฮะที่วัดห้วยมงคลนะครับเพราะวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะครับจะมีพิธีสวดตัดเคราะห์ต่อชะตาพรมน้ำมนต์แล้วก็ในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะครับจะเป็นพิธีห่มผ้าหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับเริ่มให้ลงทะเบียนรับของที่ระลึกเหรียญหลวงปู่ทวดพุทธาภิเษกนะครับโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับเจ้าคุณธงชัยตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปครับก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับมาร่วมงานกันนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณพัทรอนงค์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพัทรอนงค์ครับ
4: สวัสดีค่ะคุณเหม่งสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
3: ครับพี่สวัสดีพี่พัทครับก็ถ้าฟังอยู่กับคุณพัทรอนงค์ณเชียงใหม่นะครับท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับวันนี้จะมาพูดคุยอัปเดตสถานการณ์ท่องเที่ยวนะฮะของกลุ่มตลาดระยะใกล้นะฮะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะครับตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยไม่เคยหย่อนเลยนะฮะตึงตลอด
4: ค่ะก็จะเป็นท็อป2สลับปีที่แล้วมาเลเซียเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าจีนมีเรื่องของเหตุการณ์ท้าทายที่เกิดขึ้นปีนี้ก็จนถึงขณะนี้ก็นักท่องเที่ยวจากจีนก็เข้าสู่ประเทศไทยเป็นอันดับแรกค่ะกับมาเลเซียตามมาเป็นที่2ค่ะ
3: ครับในทางกลับกันเนี่ยคนไทยก็เดินทางไปเที่ยวที่จีนเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยนะฮะ
4: ใช่ค่ะแต่จริงๆมันเป็นผลดีนะคะถ้าเอาจริงก็คือว่าถ้าพูดถึงในแง่ของ air connectivity อะค่ะคุณเม่งก
3: ็
4: คือการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะต้องมีการเดินทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือทางอากาศทางน้ำอะไรเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นแต่ one way เนี่ยในเรื่องของอุตสาหกรรมการบินเนี่ยเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนที่จะเปิดหาเส้นทางใหม่ๆจากต้นทางหรือมากระจายมาเส้นทางใหม่ๆในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยม
3: ัน
4: ก็ต้องมีความคุ้มทุนทั้งขาไปแล้วขากลับเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามองในแง่ของ two way tourism เนี่ยก็ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะ
3: ในทางกลับกันฮะนี่ผมดูจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมนะครับโดยกองเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกีฬานะครับข้อมูลอัปเดตวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยดูแล้วเนี่ยฮะคือท็อป

0: ไฟของประเทศไทยนะครับเป็นตลาดระยะใกล้หมดเลยนะครับเพราะว่าที่3เนี่ย
1: มีรัสเซียมั้ยคะมีรัสเซียนะจะเป็นตลาดระยะไกลอยู่อัน
0: อ๋อโอเค
1: ครับเพราะรัสเซียเขาก็ท็อปมาตลอดมาหลายๆปีที่ผ่านมาค
0: ่
1: ะ
0: ฮะแต่ว่าอินเดียเกาหลีใต้ก็ยังตามติดอยู่ในท็อป5ครับ
1: ใช่ใช
0: ่ก็ถือว่าสำหรับประเทศไทยแล้วกลุ่มตลาดระยะใกล้นี่ก็จะมีบทบาทสำคัญนะครับในเรื่องของการสร้างรายได้เข้าประเทศ
1: คือถ้าโดยสัดส่วนในเชิงจำนวนเอาจำนวนก่อนเนี่ยนะคะถ้าจำนวนเนี่ยสัดส่วนตลาดระยะใกล้เนี่ยน่าจะแชร์ประมาณพี่ว่าน่าจะเกือบ70เลยนะ 67-68% นะคะโดยจำนวนเพราะว่ามันใกล้เนาะแล้วก็เราเป็นพื้นที่เดิมที่น้องเที่ยวมากันอยู่แล้วนะระยะใกล้เนี่ยคุ้นเคยบางประเทศเป็นวีคเอนด์เดสติเนชันเลยมาเลเซียฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิงคโปร์เสาร์ที่ก็เข้ามาบ้านเราได้อันนี้เพราะฉะนั้นสัดส่วนก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าพูดถึงในเชิง
0: รายได
1: ้รายได้เนี่ยรายได้เราน่าจะสัดส่วนน่าจะอยู่ประมาณไม่ถึง 60% ก็น่าจะประมาณ 5-7% เพราะว่าเอาจริงก็คือตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้เนี่ยเลงออฟเซจะไม่นานเนาะมาอยู่ใกล้ก็มาได้มากลับไปแต่ถ้าเกิดจะเป็นตลาดระยะไกลเนี่ยเขาจะมาอยู่เราเลงออฟเซเขาค่อนข้างนานทีนี้พอเลงออฟเซนานเนี่ยมันก็ทำให้ค่าใช้จ่ายต่อทริปเนี่ยค่อนข้างสูงกว่านะคะพอถึงแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยกว่าเนี่ยแต่สัดส่วนรายได้เนี่ยของตลาดระยะไกลเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ40%กว่าเลยเหมือนกันค่ะ
0: ครับแสดงว่าในส่วนของกลุ่มตลาดระยะใกล้เนี่ยก็ในเรื่องของตัวปริมาณนะฮะก็ถือว่ายังสำคัญอยู่หรือเปล่าฮะเพราะว่าในเรื่องของการ spending per trip ของเขาเนี่ยมันก็จะไม่มากไปกว่านี้หรือเปล่าฮะ
1: คือจำนวนหมายถึงว่าถ้าพ่อมองว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังมองว่าเรากำลังจะเทิร์นเข้าไปสู่ประเทศที่มีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเน้นvalue มากกว่า volume เนี่ยแต่ถ้ามองในเรื่องของตลาดระยะใกล้เนี่ยโอเคในระยะยาวเนี่ยเราก็จะต้องพยายามเทิร์นไปสู่ value ให้มากขึ้นให้มีคุณค่าให้มากขึ้นรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในระยะใกล้นี้หมายถึงว่าในช่วงตอนนี้เนี่ยยังไงก็น่าจะต้องเราเรียกว่าไปด้วยกันดีกว่า value with volume ก็คือเราก็ต้องพยายามทำให้จำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยและก็ต้องพยายามทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยถามว่าทำไมเพราะว่าตลาดระยะใกล้เนี่ยเป็นตลาดที่บอกว่าอยู่พอมันอยู่ใกล้นะคะก็เดินทางกันมาบ่อยเพราะฉะนั้นความถี่เนี่ยในการเดินทางมีความสำคัญคือถ้าเป็นตลาดระยะใกล้เนี่ยบางคนบางประเทศเนี่ยมาเมืองไทยปีหนึ่งเนี่ย2-3 หนเลยนะคะเพราะฉะนั้นพอมันนับมันก็กลายเป็นเรื่องของตัวจำนวนที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องทำตัวรายได้เติร์ด spending per trip ให้มากขึ้นไปด้วยเช่นกันก็มองหากลุ่มใหม่ๆที่มีการใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากด้วยนะคะแล้วก็ทำอันนี้ถ้ามองในแง่ของภาพรวมนะคะถ้ามองเจาะลงไปในภาคเอกชนแล้วเนี่ย บ้านเรามีการลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วนึกถึงว่าอย่าง seed capacity นะคะที่เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโฟกัสแต่ในตัวของจำรายได้หมายถึงว่า value อย่างเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นจำนวนจะหายไปจำนวนหายไปเนี่ยน่าจะส่งผลต่อภาคเอกชนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของเราเนาะโรงแรมจำนวนห้องพักที่มีอยู่รูมไนท์เนี่ยต่อคืนของประเทศไทยเนี่ยหรือตัวซีทที่เข้ามาประเทศไทยอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้ยังไงก็ต้องในช่วงแรกเนี่ยยังไงก็คงน่าจะต้องประคับประคองเป็นvalue with volumeไปด้วยกันก่อนแต่ว่าในระยะยาวแน่นอนค่ะเราก็ต้องมองว่าความยั่งยืนก็คืออยู่ที่ทั้งนักท่องเที่ยวแฮปปี
0: ้
1: มีประเทศไทยแฮปปี้ตัวผู้ประกอบการแฮปปี้ประชาชนที่ถูกท่องเที่ยวก็แฮปปี้เพราะฉะนั้นในระยะยาวน่าจะต้องเทิร์นไปสู่แวลูค่ะ
0: ครับอ่ะมาเรื่องของนักท่องเที่ยวนะฮะที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างประเทศจีนกันสักนิดหนึ่งครับดูแล้วปีนี้สถานการณ์ของจีนเป็นยังไงฮะดูแล้วนำริ้วๆมาเลยเป็นอันดับหนึ่ง ทิ้งห่างอันดับสองมาเลเซียในไกลแล้วนะฮะ700,000 กว่าแล้ว700,000แล้ว
1: ใช่ใช่คือจริงๆแล้วของจีนของนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยต้องเรียนว่าตอนนี้อยู่ในแดนบวก
0: ครับ
1: มันก็บวกค่อนข้างเยอะแหละบวกเป็น 10% เลยนะคะไม่ใช่บวกมากกว่า 10% นี่บวกเกือบ 14% นะคะทีนี้แน่นอนตามหลักการตามธรรมชาติด้วยความที่ปีที่แล้วตกเยอะลบตั้ง33นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาเนี่ยยังไงก็อยู่แดนบวกแหละขึ้นมานิดหนึ่งปีแล้วเรามี

0: เรามีประเทศไทยเรามีความสม่ำเสมอในเรื่องของผลกระทบทางลบก็นั่งเยอะนะเริ่มต้นปีหวังซิงมีแผ่นดินไหวเจอภาษีเจอปิดด่านไทยกัมพูชาเจอค่าเงินบาทเจอวิกฤตน้ำท่วมปลายปีทั้งปีอ่ะเพราะฉะนั้นยังไงจีนเนี่ยเมื่อลบไปแล้ว 33% 34% ปีที่แล้วเนี่ยพอปีนี้เนี่ยก็เหมือนกับฟื้นขึ้นมาก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นในทุกๆพื้นที่ของจีนที่เรามี5สำนักงานเลยนะคะก็บวกประมาณ 14% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่แค่โชคช่วยเน
1: า
0: ะ
1: พอเองก็ลงมือหนักลงลุกหนักด้วยเหมือนกัน
0: ความเรียกว่าอะไรทุ่มเทนะคะของรัฐบาลความทุ่มเทของภาคเอกชนนะคะความทุ่มเทของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงทท.เนี่ยนะคะก็จับมือกันค่อนข้างแน่นแล้วก็เดินไปด้วยกันนะคะการโรดโชว์เราจะเห็นว่าในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยที่ตัวเลขเป็นบวกเนี่ยภาคเอกชนกับทท.เนี่ยจับมือกันไปในหลายๆที่ไปร่วมกันไปพร้อมกันคือมันสร้างความเชื่อมั่นให้มากขึ้นนะคะช่วยลดผลกระทบในเรื่องของความเชื่อมั่นไปได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ปีที่ผ่านมาเราเรียกว่าโครงการ Thailand Summer Blast เนี่ยที่สามารถเอาซีดเนี่ยเข้ามาจากชาร์เตอร์แล้วก็จากตัวที่เป็น commercial flight เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดจีนเนี่ยแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าอะไรความภาพลักษณ์เชิงบวกที่ค่อนข้างมีดีในหลายประการไม่ว่าจะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์เรานะคะการเยือนของอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีเนาะเนี่ยหลายๆเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็คิดว่าส่งผลรวมถึงการเราร่วมมือกับเอกชนคือเอกชนในจีนก็อยากจะร่วมมือกับเราในการทำจอยโปรโมชั่นทำโครงการนู้นโครงการนี้ต่อเนื่องกันมาตลอดทั้งปีเนี่ยมันก็เลยส่งผลว่าโอเคผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะก็ตัวเลขอยู่ในแดนบวกประมาณ 14% ในส่วนของตลาดจีนค่ะ
1: ในฝั่งของทรทครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยแบ่งในส่วนของตัวตลาดจีนเป็นยังไงฮะเป็นภูมิภาคหรือยังไงฮะ
0: คือจริงสำนักเราที่จีนเนี่ยของเราอยู่ในภูมิภาคเรานับเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกแต่เอเชียตะวันออกเนี่ยก็จะมีจีน
1: ม
0: ีญี่ปุ่นเนาะมีเกาหลีมีไทเปไต้หวันนะคะแล้วก็มีฮ่องกงนะคะก็โดยจีนเองเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ใหญ
1: ่โอ้ใหญ่มาก
0: ตลาดใหญ่มาร์เก็ตไซส์ค่อนข้างใหญ่นะคะเรามีสำนักงานตั้งอยู่ก็มากที่สุดเลยก็คือเรียกว่า5สำนักงานก็รับแบ่งกันรับผิดชอบไป
1: ครบทั้งประเทศจีน
0: ตอนล่างคุณปิงอะไรเงี้ยตะวันออกตะวันตกเนี่ยค่ะก็กระจายไปมีปักกิ่งมีเซี่ยงไฮ้กวางโจวคุณหมิงเฉิงตูค่ะ
1: ครับซึ่งแต่ละพื้นที่ที่มีสำนักงานดูแลอยู่ในประเทศจีนเนี่ยก็ดูแลในส่วนของการเชิญชวนคนจีนให้เดินทางมาท่องเที่ยวไทยสำนักงานไหนที่จะใช้คำว่าอย่างนี้ก็ไม่คงไม่ได้จะใช้คำว่าจีนปูจีนภูมิภาคไหนละกันจีนตะวันตกจีนตะวันออกจีนใต้จีนกลางกินพื้นภาคไหนที่มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดครับ
0: อาจจะเป็นคือเริ่มแรกสำนักงานที่ตั้งแรกๆก็คือปักกิ่งเพราะว่าแน่นอนเมืองหลวงนะคะยังไงก็ต้องตั้งไปก่อนทีนี้จีนเนี่ยมีความเรียกว่าอะไรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยที่เขามีเป็นมณฑลเนาะเท่าไหร่30มณฑลแล้วเขาก็จะมีเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษเมืองอะไรของเขาเนี่ยนะคะทีเนี้ยที่โตมาตอนหลังก็จะมีเรื่องของตัวเซี่ยงไฮ้สงสัยเรารู้จักดีนะคะแต่ถ้าในตอนนี้เนี่ยเอาซีดเอาอะไรมาดูเนี่ยด้วยความที่เมืองในพื้นที่แถบกวางโจวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจเติบโตค่อนข้างดีต่อระยะหลังมีบริษัทอะไรใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะคะโรงงานอะไรเงี้ยตั้งอยู่นะคะก็เลยจะมีตัวจำนวนเขาเรียกว่าอะไรซีดซีดเนี่ยค่อนข้างมากซีดเข้าซีดออกเพราะว่ามันต้องไปดูคือมันไม่ได้ดูที่เมืองด้วยอย่างเช่นเซี่ยงไฮ้หรือแค่กวางโจวเองเขามีเมืองมณฑลต่างๆที่อยู่รอบๆเขานะคะที่อาจจะมีการเจริญเติบโตดีไม่ว่าจะเชิงเศรษฐกิจหรือสังคมอะไรของเขาหรือแม้กระทั่งการที่ทางรัฐบาลจีนเนี่ยอาจจะทุ่มให้พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเขตปลอดภาษีหรืออะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต
1: ่อ
0: ตัวสนามบินตัวเที่ยวบินนะคะ
1: อันนี้ซึ่งสำคัญมากเพราะว่าจีนจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่นั่งเครื่องบินหรือฮะ
0: ช่นั่งเครื่องบินก็จะมีตรงตัวใต้จีนใต้หน่อยก็คือตัวคุณหมิงที่ก็มีเข้ามาทางรถไฟได้แล้วก็มีทางเข้ามาทางเรือที่มาถึงเชียงรายได้นะคะหรือแม้กระทั่งขับเป็นรถคาราวานนะคะหรือนั่งรถไฟอะไรเงี้ยเข้ามาได้แต่ว่าโดยภาพรวมส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการเดินทางเข้ามาทางเครื่องบินทีนี้พอปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าพอกวางโจวเนี่ยมีตัวบริษัทมีห้างร้านอะไรเยอะแล้วก็ตัวที่เติบโตดีก็คือตัวพวกอินเซนทีฟจากจีนนะคะพอบริษัทเติบโตดีมีการพาพนักงานออกมาเดินทางเขาเรียกว่าอะไรฉลองยอดขายอะไรเงี้ยมากขึ้นเนี่ยคือต้องนึกว่าประเทศใหญ่แล้วก็ประชากรเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเซนทีฟของเขาเนี่ยเป็นอินเซนทีฟที่ใหญ่มากจริงถ้าเอาอย่างล่าสุดในปีเนี้ยที่มีมาเนี่ยนะคะมีอินเซนทีฟจากบริษัทหนึ่งนะมีพาผู้แทนจำหน่ายของเขาที่เป็นยอดหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไร
1: ดีลเลอร์พาตัวแทนขาย
0: บนระดับบนอะไรอย่างเงี้ยขายได้เยอะเนี่ย13,000 คน
1: 13,000 คนโอ้โหคิดเป็นเงิน
0: นี่น่าจะเรียกว่าใหญ่น่าจะใหญ่เถอะคือเป็นที่เรียกว่าเป็นอินเซนทีฟนะปกติของจีนเนี่ยก็จะมีอินเซนทีฟที่เข้ามาเป็นแบบ500,000อันนี้เรื่องปกตินะคะบางทีจะมี 2,500 นี่เราก็ว่าเยอะละมีเคยมีถึง 5,000 แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีบริษัทหนึ่งมาถึง 13,000 คนเนี่ยคือมันสร้างเขาเรียกว่าอะไรความขึ้นมาแล้วเป็นโรงแรมเขาเหมาโรงแรม5ดาวอะไรอย่างเงี้ยเลยก็คือไม่ใช่มาแบบว่าทั่วไปอะไรเงี้ยเป็น5ดาวเป็นแบบ luxury incentive เลยนะคะก็คิดว่าสิ่งเนี้ยก็จะให้เห็นแล้วล่ะว่าในแถบละแวกเนี่ยสิ่งให้กวางโจวเนี่ยก็จะมีตัวที่เรียกว่าเป็น incentive บริษัทอะไรต่างๆเนี่ยหรือมีประชุมสัมมนาอะไรเงี้ยนะคะเราเข้ามาค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้ทำเมื่อสักคู่ตอนต้นที่คุณเหม่งถามว่าจากพื้นที่ไหนก็เยอะอะไรเงี้ยนะคะก็จะประมาณ2ที่นี้ตอนนี้อีกที่นึงก็คือเฉิงตูที่4ก็ค่อนข้างดีเพราะว่าคนไทยก็เข้าไปเที่ยวเยอะด้วยเหมือนกันนะคะ
1: คาดการว่าจบปี2569คนจีนจะมาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ย เป็นยังไงครับ จะถึงแตะระดับฟีโนเมนอล
0: เราไม่ต้องไปพูดถึงปี2019แล้วที่แบบว่า
1: อ่ะครับเลิกแล้วพูดแล้ว
0: มากมายค่ะถ้าเอามองถึงในตอนนี้เนี่ยเราคาดการแนวโน้มละกันนะคะเรียกว่าแนวโน้มหลังจากที่ผ่านมาได้ประมาณครึ่งปีเนี่ยสทก็ตอนนี้ครึ่งปีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแล้วประมาณ3 ล้านกว่าๆเนา
1: ะ
0: ก็เราคิดว่าจนถึงปลายปีเนี่ยก็เราน่าจะได้5 ล้านน่าจะ5 ล้านกว่าได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นับจากตรงนี้ไปเนี่ยมันยังเหลือช่วงเวลาไอ้ที่ตอนนี้เป็นช่วงคูเบกเนาะช่วงปิดเทอมนะกรกฎาคมสิงหาเนี่ยก็จะยังมีเข้ามาหลังจากนั้นก็จะเป็นมีช่วงที่เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์เนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นวันชาติเนาะตุลานะคะเราก็เรียกได้ว่ายังมีช่วงที่เป็นช่วงพีคซีซั่นของตลาดจีนอยู่พอสมควรค่ะ
1: ครับก็ในไตรมาส4ของไทยที่ถือว่าเป็นไฮซีซั่นเนี่ยก็เป็นไฮซีซั่นของจีนได้หรือเปล่า
0: ฮะไตรมาส4เอาจริงเนี่ยของจีนเนี่ยถ้าเป็นไฮซีซั่นจริงๆก็จะเว้นข้ามไปคือพอหลังจากที่เป็นช่วง
1: วัน
0: ชาติ
1: วันชาติ
0: ออกโทเบอร์นะคะแล้วก็เอาจริงๆก็ปลายปีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นแบบคริสต์มาสแบบของฝรั่งเป็นอะไรอย่างนั้นนะคะแต่จะมาอีกทีนึงก็คือจ
1: ุ
0: ดจ
1: ี
0: น
1: ก็แบ่งกัน
0: ตามจุดจีนเลย
1: ในขณะที่อันดับ2อย่างมาเลเซียก็คึกคักนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้โหไปจอดรถบัสรอเข้าประเทศไทยทางด่านแล้วก็มีด่านเปิดใหม่ด้วยด่านสะเดาใหม่ใช่ไหมฮะ
0: จริงๆมาเลเซียเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นอะไรดีอ่ะคือเป็นตลาดที่บิ๊กเอ็นเดสติเนชั่นที่ชัดมากมากๆเลยเพราะว่าถ้าดูตัวเลขมอนิเตอร์ดูหมดตัวเลขรายวันเราจะเห็นเลยว่าวันศุกร
1: ์
0: เสาร์เนี่ยตัวเลขจะแบบพุ่งปาดขึ้น
1: อ
0: ย่างเห็นได้ชัดนะคะก็เป็นหมื่นเป็นอะไรอย่างนี้เลยถ้าในวันธรรมดาก็อาจจะเป็น 5,000 6,000 อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะพุ่งไปศุกร์เสาร์แล้วเดี๋ยวพออาทิตย์ก็จะดรอปนะคะเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหมายถึงในสภาวะปกตินะคะยกเว้นว่าช่วงไหนที่มีวันหยุดอะไรต่างๆพิเศษของเขาเนี่ยอันนั้นก็จะพุ่งปีขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็จริงๆมองว่าเป็นวีคเอนด์แท้ๆเลยอ่ะเป็นวีคเอนด์เดสติเนชั่น
1: ครับ
0: เป็น Weekend Tourist ของเรานะคะ
1: กลุ่ม
0: แล้วก็แต่ปีที่ผ่านมาเอาจริงเนี่ยมาเลเซียยังเรียกได้ว่าเยอะแหละเป็นเบอร์2แต่ว่าถ้าไปดูในรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันติดลบอยู่นะคะเพราะว่าปีที่แล้วคือพี่มองว่าปีที่แล้วมันค่อนข้างพีคคือจริงๆมาเลเซียเนี่ยเป็นตลาดที่กลับมาเกินปี2019แล้วคือหลายประเทศถ้าเรามาดูรายละเอียดในแต่ละประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศคือปีที่พีคที่สุดของประเทศไทยคือ2019ถ
1: ู
0: กไหมคะที่มีนักท่องเที่ยวเกือบ40ล้านเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีนเกือบ10ล้านเนี่ยแล้วก็หลายชาติเนี่ยก็จะนักท่องเที่ยวโตญี่ปุ่นก็ 1.7 หรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่พอมาหลังโควิดปุ๊บเนี่ย
1: ก็ดับลงไป
0: ญี่ปุ่นยังไม่กลับไปถึงตรงนั้นจีนยังไม่กลับไปถึงตรงนั้นนะคะแต่มีหลายประเทศที่กลับและเลยไปแล้วมาเลเซียเป็นหนึ่งในนั้นเลยไปแล้วตอนนั้นถ้าพี่จำไม่ผิดมาเลเซียน่าจะประมาณ4ต้นๆอะไรเงี้ยแต่พอปีที่แล้วมาเลเซียเกือบ5ละคือแซงไปละแต่พอมาปีนี้เนี่ยก็ย่อตัวลงมานะคะติดลบอยู่ประมาณถ้านับถึงตอนนี้ก็ถ้าครึ่งปีก็อยู่ที่นักเรียนมาเลเซียเข้ามาประมาณ 2.6 แต่ถ้าเทียบถึงตอนนี้ก็สองจุดเท่าไหร่ละ2.3
1: ครับอะไรคือปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยชอบชื่นชอบประเทศไทยฮะประเทศเที่ยวประเทศเขามันน่าเบื่อหรือยังไง
0: คือ พี่ว่าก็ไม่เชิง
1: ครับ
0: เป็นน่าจะเป็นถ้าเอาเป็นที
1: ่ค่าใช้จ่าย
0: เข้ามาข้ามแดนคือกิน
1: ฮะ
0: นะมากินมาเที่ยวมาไหว้พระความศรัทธาคือถ้าในกลุ่มมาเลย์นักเที่ยวมาเลย์เราจะเรียกว่าในเดโมกราฟิกของเขาเขาจะมีจีนมาเลย
1: ์
0: กับมาเลย์เนาะก็คือคนที่มาเลย์ที่เป็นมาเลเซียมาเลย์มาเลย์เนาะก็เป็นแบบกับจีนเนาะทีนี้จะมากินถ้าเป็นจีนมาเลย์เนี่ยเขาจะมากินมาไหว้พระมาอะไรต่างๆในประเทศไทยซึ่งข้ามมาทางด่านเนี่ยข้ามมาทางภาคใต้เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเดียวกันก็จะมีจีนมาเลย์มาเลย์มาเลย์เนี่ยที่เข้าบินเข้ามาตามเดสติเนชันต่างๆตามที่ไฟล์บินเข้ามากรุงเทพ
1: ครับ
0: เอามาถึงกรุงเทพเข้ามาถึงเชียงใหม
1: ่
0: แต่ว่าพฤติกรรมก็จะคล้ายคลึงกันจะมีความชื่นชอบในอาหารไทยนะคะมีความชื่นชอบในการมาดู culture attraction ที่เป็นไหว้พระมาเนาะจากเรานะคะก็มาดูเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงเขาก็จะชอบถ้าเกิดว่ามาที่บ้านเราเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เป็นวันธรรมดาแล้วตัวเลขมาเลยเข้าไทยเยอะเนี่ยน
1: ั
0: ่นแปลว่าหาดใหญ่ต้องมีงานอะไรแน่ๆในช่วงวันธรรมดานั้นจะเห็นได้ชัดเลยถ้าไม่นับเป็นช่วงวันหยุดของเขาฮอลิเดย์ของเขาหรือวันปิดเทอมอะไรของเขาเนี่ยนะคะถ้าเห็นว่าจัดกิจกรรมอะไรปุ๊บเนี่ยก็จะเข้ามา
1: ก็มองว่าประเทศไทยเป็นที่พักตากอากาศของเขานี่แหละ
0: ใช่แล้วก็อยู่ในเรื่องพี่ว่าแต่จริงพี่ว่าเทรนด์นี้เนี่ยน่าจะอีกหน่อยเนี่ยไม่รู้อีกกี่ปีข้างหน้า3ปี5ปีเนี่ยการเดินทางมันไปมาหาสู่กันมันค่อนข้างจะน่าจะสะดวกคือสมัยก่อนเนี่ยมันการเดินทางไปมาหาสู่กันนึกถึงว่าเราจะไปแบบว่าอะไรดีไปญี่ปุ่นเนี่ย
1: ม
0: ันยากแล้วนะวีซ่าตัวเครื่องบินเนาะภาษาอะไรต่างๆแต่พอเดี๋ยวนี้เนี่ย
1: เดินทางง่ายขึ้น
0: วีซ่าก็ฟรีกันเยอะขึ้นการเดินทางง่ายขึ้นเนาะตัวเครื่องบินมีบัดเจ็ตแอร์ไลน์ที่สามารถไปกันได้ไม่จำเป็นต้องเก็บเงินสะสมอะไรมากภาษาก็มี Google Translate อะไรต่างๆพอทุกอย่างมันง่ายขึ้นเนี่ยการเดินทางจากใกล้ๆไปมหาสู่กันก็อาจจะขยับไปไกลๆกันได้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ
1: อ๋อก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยอ่ะแต่ดูเวลาแล้วครับพี่พัฒน์เดี๋ยวเราคงต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับกำลังคุยกันอย่างเพลินเลยไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น. ถึง 7:30 น.

0: ุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของวาไรตี้ทาวเวลนะครับเราอยู่กับคุณภัทรอนงค์ณเชียงใหม่นะครับท่านผู้ท่านรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้นะครับก็วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการครับเรื่องสถานการณ์ของนักท่องเที่ยวในกลุ่มของตลาดระยะใกล้นะครับอ่ะก็พูดถึงประเทศอื่นกันบ้างนะฮะจีนกับมาเลเซียพูดกันเยอะแล้วนะครับในขณะที่ตอนนี้เนี่ยนะถึงวันที่1สิงหาคมเนี่ยอินเดียเนี่ยแซงรัสเซียขึ้นมาแล้วครับก่อนหน้านี้รัสเซียจะอยู่ที่3มาตลอดโหเดินทางมากันเยอะเลยนะฮะอินเดีย
4: ใช่ครับใช่ค่ะ
3: ครับกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,376,000 เศษนี่ก็มีนะฮะ433คนนะครับเขาชื่นชอบอะไรในประเทศไทยฮะเป็นเพราะว่าเราไปส่งเสริมในเรื่องของตลาดด้วยหรือเปล่า
4: คือเราอินเดียเป็นประเทศที่เรามีสำนักงาน2แห่งนะ
3: ค
4: ะแล้วก็ปัจจัยที่เสริมดีเป็นอย่างมากของอินเดียที่ทำอินเดียก็เป็นอีกหนึ่งตลาดเมื่อสักครู่ที่พูดไปมาเลย์ที่แซงเกินช่วงโควิดไปแล้วเนี่ยนะคะก
3: ็
4: ก็ช่วง2019ไปแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คืออินเดียนี่ก็เช่นกันที่ก็เราปีที่แล้วไหมหรือปีก่อนนะที่พี่มาเนี่ยป
3: ี
4: 2000เราเพิ่งฉลอง2ล้านคือก่อนโควิดเนี่ยอินเดียมายังไม่ถึง2ล้าน
3: ครับ
4: นะก็มาถึง2ล้านไปเราก็มีการฉลองคืออินเดียเนี่ยมีปัจจัยเสริมหลายๆตัวที่ค่อนข้างดี
3: อ
4: ันที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัววีซ่านะคะคือเดิมเป็น BOA เนาะแล้วก็เป็นวีซ่าฟรีมาเพราะฉะนั้นแล้วก็มันก็ประกอบกับตัวอินเดียเองเนี่ยมีซีทเชื่อม Air Connectivity ทั้งสายการบินของอินเดียแล้วก็สายการบินของไทยนะคะรวมถึงสายการบินอื่นๆที่จากประเทศสามที่ไปบินเชื่อมระหว่างอินเดียกับไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยโดยพฤติกรรมเองของเขาเองเนี่ยเขาก็ประเทศไทยเป็นที่ชื่นชอบของชาวอินเดียอยู่แล้วแหละก็คือมีการให้การต้อนรับอย่างดีค่าใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่ความมีความคุ้มค่านะ
3: คะ
4: แล้วก็เดิมเนี่ยตลาดเนี่ยจะเป็นพวกมีเวดดิ้งมีฮันนีมูนคือคนอินเดียชอบแต่งงานข้ามประเทศด้วยนะคะแล้วก็ประเทศฮะแล้วก็มาชอบฮันนีมูนชอบฉลองอ่ะ
3: อ๋อชอบเฉลิมฉลอง
4: เอาเนี่ยวันเกิดวันนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็การออกมาต่างประเทศเนี่ยก็เป็นพิเวชอะไรของเขาอย่างหนึ่งนะคะแล้วตัวเศรษฐกิจของเขาเนี่ยค่อนข้างดีถ้าไปดู GDP เป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตดีนะคะแล้วก็ตัวคนคือในตอนนี้ประเทศหลายๆประเทศก็จะประสบปัญหาเรื่องของการเกิดเร
3: ื
4: ่องเกิดน้อยนะคะแล้วก็ตายเยอะอะไรเงี้ยเนาะตัว productivity ของตัวประชากรเนี่ยที่อยู่ในเกณฑ์ทำงานเนี่ยก็จะลดน้อยลงเพราะว่าเป็นเกณฑ์ผลผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะแต่ว่าอินเดียไม่มีปัญหาเหล่านี
3: ้
4: คนที่อยู่ในวัยเรียกว่าวัยทำงานวัยเจริญพันธุ์วัยที่สร้างอะไรผลิตให้กับประเทศเนี่ยมีเยอะมากนะฮะก็อยู่ตรงช่องกลางไปแสดงความสามารถในการเดินทางออกอะไรของเขาเนี่ยตอนอย่างเนี้ยพอเราพูดอะบางประเทศไม่มาไม่ใช่เพราะไทยไม่ดีบางประเทศอาจจะมองไทยเก่าแล้วที่ลดไปแต่บางประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มองเขายังมองดีอยู่แต่ว่าความสามารถในการเดินทางของเขาจะลดน้อยลงค
3: ่
4: าเงินนะคะถ้าเปรียบเทียบมาไทยแล้วกลายเป็นแพงขึ้นเศรษฐกิจของเขาไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าประเทศอินเดียไม่มีปัญหาในสิ่งเหล่านี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเราจะต้องพยายามทำอะไรเพิ่มเนี่ยก็คือหนึ่งพยายามเปิดคอนแอร์คอนเน็กจากต้นทางใหม่ๆ
3: คืออ
4: ินเดียก็เหมือนจีนเนาะก็คือมีเมืองแบบเล็กๆที่มีประชากรแล้วก็มีความสามารถเนี่ยเราก็ต้องไปหาเมืองเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ทอทองดำเนินการนั่นทอทอทั้งมุมไบแล้วก็ทอทอเดลีเนี่ยก็พยายามหาเมืองใหม่ๆนะคะแล้วก็อันหนึ่งอันที่หนึ่งแล้วก็อันที่สองก็คือต้องพยายามเปิดเมืองใหม่ๆในเมืองไทย

0: ด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าคนอินเดียจะเดินทางมา2ล้านอย่างเงี้ยกว่ากว่าแต่ว่าก็ยังกรุงเทพ
1: พัทยา
0: ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยเราปีที่ผ่านมาเราพยายามลองแนะนำเชียงใหม่ดูนะคะปรากฏว่าได้รับความสนใจก็คือด้วยความที่เป็นเมืองที่มีความlife easy เนาะไม่ได้รีบเร่งมีความมี culture เนาะมีอาหารนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนนี้ก็พยายามทยอยแนะนำเมืองจริงๆแล้วพอเราเรียกเมืองใหม่จริงๆแล้วทางเชียงใหม่เนี่ยเราก็มองว่าไอ้เป็นเมืองที่แบบ
1: สำหรับคนไทยก็เมืองเก่าแต่สำหรับคนอินเดียก
0: ็หลายชาติก็รู้จักแต่ว่าในบางตลาดเนี่ยจะยังไม่เป็นที่รู้จักนะคะเราก็ต้องพยายามหนึ่งทำให้มีแอร์เชื่อมแล้วก็หรือถ้าไม่มีแอร์เชื่อมตอนนี้หลายๆสายการบินที่พยายามทำงานร่วมกันกับเรากับททเนี่ยก็จะส่งเสริมในเรื่องของตัวเราเรียกว่าอะไรที่เขาพอยังไงก็บินมากรุงเทพอยู่แล้วนะถ้าต่อด้วยสายการบินเดิมของเขาใช่ไหมคะต่อไปยังเมืองอื่นๆเนี่ยที่หนึ่งไม่ต้องรอนาน2โหลดกระเป๋าได้เลยหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายการเดินทางไปในจังหวัดอื่นๆเพิ่มมากขึ้นครับ
1: หรือแม้แต่กระทั่งบินตรงไปลงที่ภูเก็ตเลยก็จะดีมากขึ้นใช่ไหม
0: ใช่จริงจริงคือจริงๆเนี่ยถ้าทำได้ก็พยายามรวมถึงทอตอนนี้ก็พยายามมีเปิดสนามบินไม่ถึงว่าทำงานร่วมกับการท่าร่วมกับกรมการบินต่างๆเนี่ยนะคะสายการบินต่างๆคือเพชรหัวหินไหม
1: ครับ
0: ก็จะใกล้หัวหินใกล้หรืออุตภเปาก็จะได้ออกไปพัทยาตะหรือภาคตะวันออกจังหวัดอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่ามันก็มีปัจจัยมากมายเนาะในเรื่องของในเรื่องของสายการบินต่างๆเนี่ยเรื่องความคุ้มทุนของเขาหรือเรื่องการลดคอสอะไรต่างๆของเขาเรื่องการลงทุนอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ยังต้องรอสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะ
1: คร
0: เราก็ต้องทำอย่างอื่นไปควบคู่กันไปอย่างที่บอกก็คือว่าทำให้การบินมาแล้วก็มาลงกรุงเทพแล้วต่อไปที่จังหวัดอื่นๆเนี่ยสามารถเป็นไปง่ายขึ้นนะคะราคาไม่แพงไม่ต้องรอนานอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับแหมคุยกันเพลินเลยยังไม่ถึงอันดับ5เลยฮะเกาหลีใต้ซึ่งจะบ่นเองทางฝั่งของเกาหลีเขามาเที่ยวไทยเยอะนะแต่คนไทยลดลงหรือเปล่าที่เดินทางไปเที่ยวประเทศเขาเราไม่ต้องไปยุ่งกับดราม่าประเด็นดราม่าตรงนี้ก็ได้นะฮะ
0: พี่พูดถึงเกาหลีดีกว่าว่าจริงๆตอนเนี้ยเกาหลีอยู่อันดับ5ก็จริงแต่ว่าเกาหลีเคยทำได้ดีกว่านั้นเยอะหมายถึงว่าในเชิงจำนวนนะคะ
1: ค
0: ว่าอยู่อันดับ5ก็จริงแต่ติดลบไปเยอะมากติดลบไปเป็น 20% นะคะ
1: คร
0: จริงๆการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวเกาหลีที่มาไทยเนี่ย เราเห็นได้ชัดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละแต่พอๆกันร่วมกับทางจีนด้วยนะคะแต่พอไปพร้อมๆจีนแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยมันมีทรายมั้งแต่ปลายปีก่อนนู้นแล้วที่มีสายการบินเจจูเนาะที่ crash ไปที่บินจากภูเก็ตกลับไปแล้วก็ไปไม่ได้ตกอ่ะแล้วลงแล้วแต่ว่าแบบแครชออกไปแล้วก็มีเหตุการณ์ที่โศกเศร้าเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นภาวะที่แบบโศกเศร้ากันไปเพราะว่าเสียชีวิตกันหมดเลยเนาะแล้วก็คนเกาหลีก็เลยมีความตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ดีขึ้นละเกาหลีก็จะมีความรู้สึกว่าแบบอุ๊ยแบบ
1: ชะงักไปตอนนั้นนะตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็กลับมาดีเหมือนเดิม
0: รู้สึกไม่มั่นใจต่อการใช้บัดเจ็ตแอร์ไลน์เพราะว่าตอนเป็นบัดเจ็ตแอร์ไลน์เนาะก็คือเริ่มไม่มั่นใจแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นละสถานการณ์ก็ดีขึ้นละแต่ว่าณตอนนั้นด้วยแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยเกาหลีก็มีเรื่องของประเด็นการเมืองในภายในประเทศมีการประท้วงประธานาธิบดีมีการเลือกตั้งใหม่มีการอะไรใหม่ของประเทศนะแล้วก็โดยความที่คนของเขาเนี่ยก็จะคอนเซิร์นในเรื่องเหล่านี้ด้วยโอเคการเดินทางอาจจะลดน้อยลงเนาะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือตัวเศรษฐกิจด้วยพอมีประเด็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนาะแล้วก็พอมาปีนี้ก็อุ้ยค่าเงินอีกถ้าเทียบกับเอาเราเคยเอาเงินมาเทียบคือค่าเงินของเขาเนี่ยอ่อนลงแต่เนี้ยของเราก็ไม่ได้แข็งขึ้นแต่คือด้วยความที่เขาอ่อนลงไปเยอะยูวีดีของเราก็แข็งขึ้นมาเฉยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดกับประเทศเราประเทศเดียวก็ประเทศอื่นเราก็พยายามไปเปรียบเทียบดูค่าเงินเนี่ยนะคะแต่พอเอามาดูจริงๆแล้วกลายเป็นเราแข็งที่สุดเลย
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นนึงนะคะแล้วก็เรื่องของตัวแอร์ไลน์เนาะตัวซีทที่ก็ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมนะคะก็เลยมี ถึงแม้ว่าจะอยู่อันดับที่5แต่ว่ามีอัตราการเติบโตที่ติดลบอยู่ค่ะ
1: ครับในกลุ่มของตลาดใหม่ๆประเทศใหม่ๆที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าไป

0: ดูแลเนี่ยมีตลาดไหนเป็นตลาดดาวรุ่งบ้างฮะ
1: ถ้าฝั่งนี้เนี่ยนะคะต้องเรียนว่าพม่าเลย
0: โอ้ฮะ
1: พม่าเนี่ยนะคะมีอัตราการเติบโตตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 11%
0: ครับ
1: แล้วก็จำนวนก็ไม่ได้น้อยตอนนี้มาครึ่งปีก็มาได้ 400,000 แล้วนะคะทีนี้เราเพิ่งไปทำเราไปจัดร่วมกับสถานทูตไทยที่นู่นเนี่ยเขาจัดงานไทยเซสนะคะ
0: แ
1: ล้วเราก็เข้าไปดูเนาะแล้วก็เข้าไปร่วมจัดมางั้นแหละปรากฏว่าเราเห็นการรับรู้ประเทศไทยในมุมมองใหม่ๆของชาวพม่าเนี่ยคือบ้านเราอยู่ติดกันเนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นสื่อต่างๆโซเชียลมีเดียละครหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็รับไปจากบ้านเราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเขารู้จัก
0: ไทยเป็นอย่างดีอยู่แล้ว
1: นักดนตรีไทยนักร้องไทยเขารู้จักซีรีส
0: ์
1: ไทยเขารู้จักซีรีส์บายไทยรู้จักหมดแล้วก็แบบว่าเจเนอเรชั่นเจนซีอะไรของเขาเนี่ยที่แบบว่าได้รับอิทธิพลจากตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แต่ว่าความสามารถในการเดินทางออกของกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีเนาะอาจจะต้องแต่ว่าก็ต้องก็ตัวซอฟต์พาวเวอร์ตัวเนี้ยก็สามารถเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ในอนาคตจะเทิร์นคนเหล่านี้เนี่ยเจเนอเรชันเหล่านี้ให้เดินทางมาประเทศไทยได้แต่กลุ่มที่มาประเทศไทยในตอนนี้เนี่ยคือกลุ่มที่เป็นต้องเรียกว่าน่าจะเป็นเราเรียกว่าเป็นตลาดกลางถึงบน
0: โอ้มีศักยภาพมีมีฐานะหน่อย
1: คุยกับคุณหมอที่ทำเรื่องwellness เนี่ยนะคะเรื่องของwellness tourism เนี่ยเรื่องของคือไม่ใช่มารักษาเนาะแต่มาดูแลสุขภาพมาอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงมารักษาด้วยแหละmedical tourism ด้วยอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีนักเที่ยวจากเนี่ยกลุ่มประเทศพม่าเนี่ยนะคะก็มาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นตลาดบนแล้วก็คุยกับผู้ประกอบการในหลายๆจังหวัดนะคะที่มีโรงเรียนนานาชาติเนาะแล้วก็มีคนผู้ข้าบดีนะชาวพม่ามา
0: เดินทางมาท่อง
1: มาเรียนอยู่แต่ก็คือตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวแต่หมายถึงว่าคนที่มาเยี่ยม
0: ครับ
1: พ่อแม่เดี๋ยวปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยก็มากันเรื่อยๆแล้วก็แน่นอนมาแล้วก็มาเป็นเหมือนนักท่องเที่ยวนะกินอาหารมาเที่ยวมาดู
0: จับจ่ายใช้สอยมาท่องเที่ยว
1: ใช่ค่ะ
0: คร
1: ับ ก็จะมีตรงนี้ค่อนข้างเยอะค่ะ
0: เผลอๆ
1: นี่จะ
0: หยิบ
1: ก
0: ันยาว
1: จากไทยเฟสนะคะคุณเหม่ง
0: อะไรฮะ
1: จากไทยเฟสเนี่ยเราก็เห็นแล้วเราว่าแบบอุ๊ยเขาเครซี่ซีรีส์วายเรามากวัยรุ่นเขานะก
0: ็
1: อีกวันนึงเราจัดโรดโชว์ทอจัดโรดโชว์ทำเอาผู้ประกอบการจากประเทศไทยเนี่ยไปก็มีทั้งโรงพยาบาลเนาะมีทั้งกลุ่มที่เป็นเราจะเรียกว่าอะไรนะเป็นบิวตี้อ่
0: ะ
1: เสริมความงามนู่นนี่นั่นซึ่งได้รับความสนใจมากแล้วก็ขายในงานเนี่ยอุ้ยได้เยอะเลยแล้วก็มีกลุ่มโรงแรมเนาะกลุ่มพวกสวนสนุกกลุ่มสนามกอล์ฟอะไรต่างๆอะไรเงี้ยทุกคนแบบผู้ประกอบการไทยนะแฮปปี้มากที่ได้เจอพันธมิตรนะแล้วก็บางคนก็เคยติดต่อค้าขายกันมาก่อนแหละส่งลูกค้าส่งนักท่องเที่ยวกันมาก่อนแหละแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ถ่ายไปตอนนี้ก็กลับมาสถานการณ์ดีขึ้นก็กลับมาแล้วก็รวมทำธุรกิจกันใหม่แล้วทุกคนก็แฮปปี้ว่าในการเจรจาเนี่ยสามารถขายสามารถจองสามารถเตรียมอะไรในอนาคตอะไรกันได
0: ้
1: ก็หวังว่าจะเป็นตลาดดาวรุ่งสดใสอีกตลาดหนึ่ง
0: ครับในขณะที่ฝั่งตรงข้ามล่ะพรมแดนก็ติดกับไทยเหมือนกันครับอย่างลาวอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ลาวในตอนนี้เนี่ยก็
0: หรือว่ากันตามเศรษฐกิจหรือในบ้านเขาม
1: ีผลตามเศรษฐกิจของบ้านเขาม
0: ี
1: ผลจริงๆแล้วตอนนี้ลาวก็เข้ามาประมาณจริงๆแล้วลาวก็เป็นนักเที่ยวแดนนักเที่ยวมิลเลียนมาร์เก็ตของเราอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้6เดือนก็ยังประมาณ 400,000 กว่าอยู่นะคะก็ติดลบอยู่จริงๆก็ถ้าเป็นแถบเรียกว่าอะไรแถบชายแดนถ้ามาจับการซื้อของมากินมาอะไร
0: เช้าไปเย็นกลับมาซื้อของที่ตลาดพรมแดนในช้อปปิ้งในประเทศไทยเนี่ยก็ปกติก็มากันตามปกติ
1: ใช่ก็ยังมาได้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเรียกว่าอะไรนะท่องเที่ยวเนาะที่แบบอยากไปบินค่ะมาเที่ยวกระจายไปตามที่ต่างๆในช่วงนี้ก็จะมีอัตราที่ลดลง
0: ก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะฮะปัจจัยที่มีผลมากเลยก็คือในเรื่องของความสะดวกในเรื่องของการเดินทางถูกไหมฮะ บางถ้าสะดวกในเรื่องของบินโดยสายการบินจีนเนี่ยก็เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตามแนวพรมแดนที่อยู่ติดกันเดินทางด้วยรถยนต์ได้ก็ประเทศที่อยู่ใกล้ๆอย่างมาเลเซียก็โอ้โหก็ตามมาเป็นอันดับ2
1: แต่คือพี่ว่าตอนนี้พอหลังจากเห็นมาสัก 2-3 ปีเนี่ยพี่ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวตอนนี้มันมีความหลากหลายมากขึ้นแต่ก่อนเราอาจจะนึกถึงแค่ว่าเศรษฐกิจบ้านเขา
0: ค
1: ือต้องมีเงินในกระเป๋าถึงจะเที่ยวได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆตอนนี้บางคนที่ไม่มีเงินในกระเป๋า
0: ก็เที่ยวก็มา
1: อยากมาเพราะฉะนั้นเก็บเงินไงที
0: ่
1: จะมายกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นมาดูคอนเสิร์ตศิลปินนะ
0: อ๋อฮะ
1: ใช่ป่ะถามว่ามีเงินเก็บสักขนาดไหนแต่ว่าคอนเสิร์ตศิลปินที่รักกำลังจะจัดปุ๊บเนี่ยบัตรเท่าไหร่ 5,000 เก็บเงินแล้วก็ซื้อเพื่อเดินทางมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจนี้บางทีเราก็ยังเควสชั่นว่าเอ๊ะแล้วมันจริงไหมว่าต้องคนที่มีตังค์ในกระเป๋าถึงจะเดินทางมาคือเราก็มาเห็นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยที่แบบอ่ะคอนเสิร์ตแพงแค่ไหนเนี่ยก็จะเก็บเงินเพื่อที่จะมาอะไรเงี้ยอันนี้หนึ่งแล้วก็อันที่สองก็มองว่าเอ๊ะแต่ก่อนเนี่ยต้องมีไฟเนาะ เชื่อมกันแต่ตอนนี้ด้วยความที่ aviation เนี่ยมันไปไกลมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างล่าสุดที่ไปรับเที่ยวบินใหม่จาก
0: อินโดนีเซียจาการ์ตา
1: โฮจิมินห์ไหมวันนี้จาการ์ตาเมื่อวานแต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยไปรับเที่ยวบินใหม่น่าจะจากเวียดนามแต่จำไม่ได้ว่ามาจากโฮจิมินห์หรือดานังนะเราก็ expect ว่านักท่องเที่ยวที่มาไปลงภูเก็ตทีนี้เราก็เอ็กซ์โพจิมินภูเก็ตทีนี้เราก็เอ็กซ์เพกว่าโอเคเดี๋ยวคนที่ลงมาต้องเป็นคนเวียดนามเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบว่าซึ่งจาวอะไรกันอย่างเงี้ยปรากฏว่าคนที่ลงมาคือยุโรปและญี่ปุ่น
0: ฮะครับ
1: เวียดนามคนเวียดนามพี่ว่าน่าจะมีไม่ถึง10คนอ่ะทั้งลำอ่ะแล้วก็เราก็จะแบบซินจ่าวค้างเฮ้ยไม่ใช่นี่ฝรั่งเฮ้ยไม่ใช่นี่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็คือ1เป็นนักท่องเที่ยว
0: ครับ
1: ที่มาเที่ยวเวียดนามอ่ะโอเคแล้วจะมาภูเก็ตต่อ
0: เดินทางต่อ
1: ก็บินต่อมาหรือ2เป็นคนที่เป็นเอ็กซ์แพทที่อยู่ที่นั่นใช่ป่ะฮะโอเคเป็นเอ็กซ์แพทเหมือนเอ็กซ์แพทที่อยู่คนทําบริษัทญี่ปุ่นโรงงานญี่ปุ่นเปิดที่ประเทศไทยแล้วก็คนทำงานคนญี่ปุ่นทำงานที่ประเทศไทย
0: คร
1: อบครัวอ่ะก็ปิดเทอมปีนี้ไปเที่ยวนั่นแล้วเที่ยวนี่แล้วปิดเทอมปีนี้ข้ามไปเที่ยวสิงคโปร์หน่อยมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งเพราะฉะนั้นเอเวียชั่นเครือข่ายการบินที่มันโยงใหญ่เส้นเล็กเส้นน้อยไปทั่วโลกเนี่ยพี่ว่าอันเนี้ยอีกหน่อยก็คือโอเคอาจจะไม่ใช่ไดเรกไฟก็ได้ว่ามันจะเป็นเวียอย่างนี้ไปได้เพราะว่ามันไม่ใช่ต้องมารอนานกันเป็นวันวันแล้วนะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือที่แบบมาเห็นแล้วแบบเฮ้ย geopolitics เนี่ยมีความสำคัญเลยแต่ก่อนเราอ้าวก็ลบกันอยู่นู่นนะไกลบ้านเราโพ้นเลยนะ
0: ครับครับ
1: แต่ถ้ามาอยู่ดีอ้าวมีผลต่อบ้านเราเฉยเลยลบที่มิดเดิลอีสต
0: ์ครับ
1: ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยอ้าวค่าน้ำมันขึ้นแพงเพราะว่าเป็นช่องทางส่งน้ำมัน
0: นักท่องเที่ยวหายไปซะงั้น
1: เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นกลายเป็นมาไม่ได้บินจะบินจากตรงนู้นไม่ได้เพราะต้องเวียค่าท่องเที่ยวจากยุโรปต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเส้นทางบินก็คือกลายเป็นแบบปัจจัยที่ส่งผลแล้วก็ล่าสุดที่กำลังเห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือว่า
0: ครับ
1: เหมือนclimate changeที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในอนาคตได้เหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนเรามองว่าคนยุโรปนะบ้านเขาไม่ค่อยมีดวงอาทิตย์ไม่ค่อยมีอะไรต่างก็จะมาบ้านเราสมัยก่อนที่เราเรียกว่าเพราะเรามีซีซันสั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาหนีหนาวมาอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งคนเกาหลีที่แบบตีกอล์ฟบ้านเขาไม่ได้ในช่วงหน้าหนาวแต่คนเกาหลีชอบตีกอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นหน้าหนาวเขาก็หนีมาตีกอล์ฟบ้านเราแต่วันหนึ่งหาก climate change ไม่หนาวหนาวบ้านเขาไม่หนาวแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ตีกอล์ฟบ้านเขาได้เขาไม่จำเป็นต้องมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราอาจจะต้องคอยดู aware ไว้อะไรเงี้ยหรือบางทีแบบอ้าวร้อนแต่บ้านเราร้อนเกินไปอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าก็อาจจะเป็นปัจจัยคือตอนนี้มันมีอะไรที่มันbeyond ท่องเที่ยวไปเยอะมาก
0: ครับในส่วนของปี2069นี้มองว่าท็อปไฟต์นะฮะนักกลุ่มของนักท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดระยะใกล้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนี่ก็ยังเป็นกลุ่มเดิมอยู่หรือเปล่าคร
1: ับ ก็ยังน่าจะเป็น
0: จีน
1: ถ้าระยะใกล้ก็เป็นจีนมาเลเซียอินเดีย
0: ครับ
1: แล้วก็เนี่ยจะมีเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในลำดับ15ตัว

0: แรงกิ้งไม่น่าจะเปลี่ยนมากนะแต่อาจจะมีอาเซียนอาจจะมีเพิ่มเข้ามาพม่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: คู่แข่งของตลาดระยะใกล้คู่แข่งแสนลักนี่ น่าจะเป็นจีนหรือเปล่าคร
0: ับ คู่แข่งจริงๆ
1: ค
0: ิ
1: ดเร
0: ็
1: วๆนะครับ
0: จีนเนี่ยก็ใช่คือถ้ามองในแง่ว่า เขาโดเมสติกเขาด้วยเนาะ แล้วก็โดเมสติกเขาก็มีคือเขาเที่ยวคนปักกิ่งมาเที่ยวเซี่ยงไฮ้คนเซี่ยงไฮ้ไปเที่ยวคุณอะไรอย่างเงี้ยภายในประเทศเขาเองโดเมสติกหนึ่งแล้วก็สองก็คือการที่เขาเปิดประเทศมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ทำให้นักท่องเที่ยวที่เคยเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็ไปแต่ถ้ามองในแง่นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นทั้งจีนท
1: ั
0: ้งญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ถ้าอีกแง่หนึ่งก็คือตัวเดสติเนชันใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะอย่างเวียดนามเนี่ยก็มีการเป็น rising star เลยเป็นคู่แข่งที่ค่อนข้างน่ากลัวคือโดดเด่นขึ้นมานะคะเขามีตัว man made ใหม่ๆที่ขึ้นมาตัว air connectivity ของเขามีการลงทุนมีต่างๆอันนี้ก็ใช่แต
1: ่
0: ถ้าในตอนนี้เนี่ยเรามองว่าอย่างนี้ว่าอย่างที่พูดไปในเรื่องของปัจจัย 3-4 ข้อที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็เลยมองว่าจริงๆคู่แข่งเนี่ยเขาก็คือพาร์ทเนอร์เราแหละม
1: ัน
0: ก็คือ strategic partner ถ้ามองว่าโอเคมันเบียร์ด้วยแอร์ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเขาไปเที่ยวที่นู่นเดี๋ยวเขาก็ต่อมาที่นี่ได
1: ้เรากลับกันคนไทยก็ไปเที่ยวที่เขาง่ายขึ
0: ้
1: น
0: ใช่แล้วถ้าเราให้มีคนของเราไปเที่ยวที่เขาบ้
1: าง
0: มันก็จะทำให้สายการบินอยู่ได
1: ้
0: แล้วก็บินต่อเนื่องไปก็จะทำให้เกิดการหมุนมีโฟลว์ของการเดินทางของนักท่องเที่ยวค่ะเพิ่มมากขึ
1: ้
0: น
1: ในทางกลับกันฮะในอีกด้านนึงในกลุ่มของตลาดระยะใกล้นะฮะ destination ในประเทศไทยอันดับ1 2 3 4ที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นดาวรุ่งของปี2ไม่ใช่แค่ดาวรุ่งนะเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3 4 5ของปี2069นี่คือจังหวัดอะไรบ้างครับกรุงเทพน่าจะเป็นอันดับ1
0: กรุงเทพอ่ะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าก็เป็นของทุกที่เนา
1: ะ
0: อันดับหนึ่งของทุกที่แต่ว่าถ้าเป็นเมืองหลักๆเมืองอื่นๆก็จะเป็นใต้ก็เป็นภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็สงขลาด้วยเพราะว่ามีตัวของหัดใหญ่เนาะแล้วก็พังงาอะไรเงี้ยภาคตะวันออกก็จะเป็นชลบุรี
1: นะคะพัทยานี่แหละ
0: พัทยาชลบุรีเนาะแล้วก็มีพวกถ้าเป็นภาคกลางก็จะเป็นอะไรอ่ะกาญจนบุรีประจวบนะคะอยุธยาเนาะถ้าเป็นเหนือก็จะเป็นเชียงใหม
1: ่
0: จะเป็นเชียงรายนะคะแล้วเกิดถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยก็มองว่าเป็นหลักๆก็จะน่าจะเป็นอุดรขอนแก่น
1: ขออนุญาตมาที่ข้อความมีท่านผู้ฟังส่งเข้ามาบอกว่าเคยรู้จักพม่าคนหนึ่งจะมาเที่ยวพักบ้านเราไปถึงประเทศไทยนะครับปีละ2เดือนครับโอ้ฮะ
0: คือมีกลุ่มที่มาโอเคหนึ่งมาพบแพทย์น้องสองมาเรียนหนังสือลูกหลานมาเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีญาติมาเยี่ยมมาอะไรกันนะคะพ่อแม่มาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ดีเพราะว่าตัว medical การรักษาพยาบาลของบ้านเราเนาะรวมถึงตอนนี้คนพม่าที่แบบว่าระดับบนมาอยู่แล้วเนี่ยวันก่อนที่ไปเจอเนี่ยก็คือเขาเป็นนักธุรกิจนะเขาก็มาแล้วเขาบอกว่าก็คือมา
1: อยู่กันยาวเลย
0: มายาวเลยแล้วก็ตะเวนกินมิชลินรู้จักเป็นคนแนะนำมิชลินให้พี่เอางี
1: ้
0: ว่าไปกินร้านนั้นหรือยังไปกินร้านนี้หรือยังอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ถือว่าประเทศไทยนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของประเทศเพื่อนบ้านนะครับมาเลย์ก็ชอบพม่าก็ชอบผมว่าลาวก็ชอบแหละคือแต่ที่นี้ก็อยู่ที่ตังด้วยถ้าตังเยอะหน่อยก็เที่ยวไกลหน่อยตังน้อยก็เที่ยวใกล้หน่อยอย่างนี้หรือเปล่าฮะเวียดนามก็พอกันผมว่าอย่างนี้นะ
0: โอ้ใช่ค่ะ
1: แล้วเวลากลุ่มในกลุ่มของตลาดระยะใกล้นะฮะกิจกรรมในเรื่องของท่องเที่ยวที่เขาเดินทางเข้ามาใช้ในประเทศไทยเนี่ยเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวทางด้านไหนที่มามากที่สุดครับช้อปปิ้งกิน
0: พี่ว่าช้อปปิ้งกับกิน
1: อ๋อฮะ
0: แล้วก็เพราะว่าความเค้าเจอความอะไรต่างก็จะคล้ายกันแล้วก็ระยะหลังที่เห็นมามีเยอะๆก็จะมีพวกไหว้พระเนาะสายมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วยความที่ช้อปปิ้งเยอะเนี่ยตอนนี้เราก็เลยกำลังจะมีโครงการที่เราเรียกว่าอาเซียนอินเดียช้อปเปอร
1: ์
0: นะคะก็คือทำให้อะไรประมาณเนี่ย

0: เอออ่ะแต่ว่าในส่วนของกลุ่มตลาดระยะใกล้ก็ดูแล้วนะครับก็ในเรื่องในแง่ของปริมาณในแง่ของรายได้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มตลาดที่ประเทศไทยเรายังสำคัญกับประเทศไทยเรา
1: ค่ะ
0: อืม
1: ใช่ค่ะ
0: อืมครับสุดท้ายท้ายสุดครับให้พี่พัฒน์ได้พูดถึงในเรื่องของกลุ่มตลาดระยะใกล้สักนิดหนึ่งครับก่อนจะลาทางฝั่งไปฮะ
1: ก็ถ้าพูดถึงตลาดระยะใกล้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ที่เรียนคุณเป็ดคุณเรียนท่านผู้ฟังไปอ่ะนะคะก็คือว่าเป็นตลาดเพื่อนบ้านนะเป็นตลาดที่อยู่ไม่ไกลบินไม่ไกลจากบ้านเราไปสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะเห็นได้ในบางอาจจะยังมีบางทีอาจจะยังมีความเข้าใจเขาเรียกว่าอะไรกับในตัวนักท่องเที่ยวบางในบางประเทศเน
0: า
1: ะที่แบบมีความเข้าใจอะไรแบบไม่ตรงในเรื่องของการให้การต้อนรับในเรื่องของการวิธีการอะไรต่างๆวิธีการทริปเที่ยวเพราะว่าแต่ละที่ก็จะต่างแต่มีวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่แตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือทางททเองโดยที่เรามีสำนักงานในต่างประเทศเนี่ยหลายๆแห่งเราก็พยายามสร้างความเข้าใจนะคะเพื่อแนะนำในเรื่องของดูแอนด์โดนในการเดินทางมาความแตกต่างทางวัฒนธรรมอะไรต่างๆเพื่อให้การเดินทางคือทุกคนมีจุดมุ่งหมายมีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือสร้างความเพลิดเพลินในการถ้าตัวนักเที่ยวเองไม่ได้จะอยากมาทำร้ายอะไรยังไงของประเทศไทยเลยอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะมาสร้างความเพลิดเพลินมากความสุขเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อกลับไปใช้ชีวิตรีชาร์จแบตของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่ามองในส่วนนี้เนี่ยก็อยากจะมาเชิญชวนกันว่าโอเคเรา
0: ให้การต้อนรับ
1: ใช่นักท่องเที่ยวที่ดีนะคะคือถ้ามองในแง่ไม่ต้องมองในแง่เศรษฐกิจก็ได้เอามองในแง่ของ culture มันคือการแลกเปลี่ยน culture กันเหมือนกับเราเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกันนะเราก็ต้องไปเรียนรู้วัฒนธรรมอะไรต่างๆแล้วก็เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะก็โอเคหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันเนาะแล้วก็จะได้มีคนมาเที่ยวบ้านเราเยอะแล้วเวลาเราไปเที่ยวบ้านอื่นคนก็จะได้แบบประทับใจคนไทย
0: เวลาหมดแล้วครับเครื่องก็ถามว่าขอประทานโทษพี่พัดด้วยแต่วันนี้เรา2คนนะฮะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
2: ชนิดของทางการมาเลเซียว่าหลังจากไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้แล้วเสร็จขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างรอกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ด้านดาโตอัดนันฮุเซนอธิบดีกรมประมงมาเลเซียให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวมาเลเซียไชน่าอินไซด์ว่าไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจและประเมินร่วมกันตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการตรวจประเมินในส่วนของกุ้งเสร็จสิ้นแล้วส่วนในสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มปลากระพงขาวระหว่างกันซึ่งมีกำหนดเสร็จสิ้นในวันศุกร์นี้พร้อมระบุว่าคำขอส่งออกกุ้งจากไทยไปยังมาเลเซียการตรวจสอบในระดับเอกสารเสร็จสิ้นแล้วและคาดว่ากระบวนการประเมินจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ก่อนที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียจะแถลงผลอย่างเป็นทางการต่อไปเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนย่านนนทบุรีมีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากมีรายงานด่วนเข้ามาว่าเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนดังย่านนนทบุรีขณะนี้ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนยังคงซ่อนตัวอยู่ภายในอาคารเรียนและมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะตำรวจเข้าพื้นที่แล้วกำลังเร่งอพยพนักเรียนและจัดทีมเข้าค้นหาเด็กที่ก่อเหตุขณะที่เบื้องต้นยืนยันครูผู้เสียชีวิต2คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15คนทั้งนี้ตำรวจขอความร่วมมือประชาชนงดไลฟ์สดสถานที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และคนในที่สุภจีเผยไทยเที่ยวไทยพลัสใช้งบพ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่ขอรอเอกนิติเคาะก่อนที่จะชงคณะรัฐมนตรีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเล็งใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 1,750 ถึง 2,000 ล้านบาทมาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าตนกำลังหารือกับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องนี้ต้องดูภาพ พรวมไม่ว่าจะใช้เงินกู้หรือเงินงบประมาณต้องวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีการกระจายตัวและเข้าถึงจริงเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่าต้องพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทั้งนี้นายเอกนิติต้องการดูในส่วนผลลัพธ์ของโครงการ

0: ไทยช่วยไทยพลัสด้วยส่วนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ไม่จำเป็นต้องพร้อมกันเพราะต้องดูความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจริงและโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสควรจะออกมาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแต่โครงการไทยช่วยไทยพลัสต้องพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนและการใช้เงินให้ได้อย่างเต็มที่มากที่สุดดังนั้นต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการของนายเอกนิติและเสนอไปสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีปลัดทศ.จ่อตั้งคณะทำงานร่วมแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำข้ามพรมแดนไทยเมียนมาเล็งถกนัดแรกสิงหาคมนางรวิวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับเมียนมาหลังลงนาม TOR ว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศว่าถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะประเทศไทยเป็นประเทศปลายน้ำและมีการผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดกรอบความร่วมมือร่วมกันและมีภารกิจร่วมกันในการปฏิบัติโดยเฉพาะผลกระทบจากเหมืองแร่ที่ไหลไปยังแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายโดยจะเป็นการทำแผนแม่บทระยะ3ปีและแผนปฏิบัติการเป็นรายปีรวมถึงกำหนดมาตรฐานวิธีการเก็บคุณภาพน้ำรวมถึงในส่วนของ TOR มีการตั้ง Joint Working Group ที่เป็นคณะทำงานร่วมมีองค์ประกอบของ2ฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพจากผู้ที่ได้รับผลกระทบการตั้งคณะกรรมการร่วมการทำงานอยากให้เกิดความรวดเร็วและเริ่มดำเนินการภายในเดือนสิงหาคมนี้โดยมีตนเป็นประธานฝ่ายไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: Radio FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับตำรวจเข้าค้นที่ทำการสหพันธ์ฟุตบอลเกาหลีใต้โคเรียไทมส์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการตรวจค้นสำนักงานของสหพันธ์ฟุตบอลเกาหลีใต้หรือ KFAหลังพบข้อกล่าวหาเรื่องความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งฮองเมงโบเมื่อปี2024สำหรับก่อนหน้านี้ฮองเมงโบเพิ่งลาออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติเกาหลีใต้หลังจากที่ทีมตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026และนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดมีการเปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นและยึดทรัพย์ที่สำนักงานใหญ่ของสหพันธ์ฟุตบอลเกาหลีใต้หรือ KFA ในเมืองชอนันและที่อาคาร KFA House ในใจกลางกรุงโซซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนข้อสงสัยว่าทางสหพันธ์ได้มีการแทรกแซงการแต่งตั้งฮงเมงโบอย่างไม่โปร่งใสเมื่อปี2024ต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
0: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: บาร์เซโลนาเดินหน้าหวังคว้าตัวโรดรีเอร์นันเดสมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมปาดหน้าเรอัลมาดริดสโมสรคู่ปรับตลอดกาลโดยฟาบริโซโรมาโน่กูรูตลาดซื้อขายนักเตะชื่อดังรายงานว่าโรดรีมีโอกาสได้พูดคุยกับเดโก้ผู้อำนวยการกีฬาของบาร์ซ่าและฮันซีฟลิกกุนซือชาวเยอรมันเรียบร้อยรวมทั้งแสดงความสนใจที่จะย้ายเข้าสู่ถิ่นคัมนูด้วยนอกจากนี้เจ้าบุญทุ่มยังยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้นายหน้าของโรดรีแล้วและยังได้ทาบทามแมนซิตี้ถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวกองกลางวัย30ปีไปร่วมทีมแล้วอีกด้วยทางนี้มีรายงานว่าแมนซิตี้ตั้งค่าตัวของโรดรีซึ่งเหลือสัญญาแค่ปีเดียวเอาไว้ที่ประมาณ70ล้านยูโรหรือราว 2,700 ล้านบาท
0: ช่วง Premier League Update
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: มาแล้วนะฮะในที่ได้ไลท์ก่อติดเอเชียนเกมนะครับช่วงนี้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569นะครับอยู่กับน้องนนท์รัศมีวิมลดารากรและผมทรงศักดิ์วรรณจิตครับหรือว่าเจ๋งนะครับสวัสดีน้องนนท์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีพี่เจ๋งสวัสดีแฟนๆทุกท่านด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: มาพร้อมกับเสียงช้างเลย
0: เป็นยังไงเพลงของใครเมื่อกี้ฮะ
1: เพลงช้างชัยโยครับ
0: ครับ
1: เพลงประจำเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ปี2541
0: ครับ
1: หรือว่าปี1998ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
0: โหเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ครั้งนี้เอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าใช่ไหมครั้งที่เท่าไหร่20
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โหนี่ผ่านมา7สมัยแล้วเหรอ6สมัย7สมัย7สมัยก็ได้74
1: 28ปีแล้ว
0: โอ้อายุคนอะไรนะเนี่ยอายุเท่ากับพี่เลยอ่ะ
1: อ๋อพี่เจ๋งเพิ่งอายุ28เองใช่ม
0: ั้ย28ที่เหลือเอาเหรอโอ้นานเนี่ยเพลงนี้เหรอ
1: เพลงนี้ครับ
0: เอเชียนเกมส์ใช่เพราะว่าจำได้ว่าปีนั้นเนี่ยปี1998ก็ปีพ.ศ. 2541
1: ถูกต้อง
0: โอ้โหบางคนยังไม่เกิดมั้งเจนน่าจะเจน4เจน4มั้งดูทรงเจน4แหละยุคนี้ฮะ
1: ครับ
0: ไม่น่าทันหลายคนแล้วเนาะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: ก็เป็นเพลงประจำเอเชียนเกมส์ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพที่กรุงเทพมหานคร
0: ครับผม
1: และจากครั้งนั้นจนถึงตอนนี
0: ้
1: เราก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าภาพอีก
0: ที่บอกว่าเป็นเจ้าภาพมากสุดใช่ไหมใช่ไหมในย่านเอเชีย
1: ใช่
0: 4สมัยด้วยกัน
1: ก็เป็นเพลงคลาสสิก
0: คลาสสิกนะครับ
1: เปิดได้เข้าบรรยากาศกับรายการของเรานะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ย
0: มีอะไรวันสถาปนาวันชาติอาร์เจนตินาป่ะ
1: ไม่ใช่อ่ะ
0: ล่าสุดอาร์เจนตินาเขาบอลโลกที่ชนะอังกฤษไงสถาปนาให้เป็นวันสำคัญของอาร์เจนตินาไงวันชาติไงฮะ
1: 15 กรกฎาคม
0: ใช่ไห
1: ม
0: ชนะอังกฤษได้ไง
1: เป็นวันชาติคือเป็นเหมือนวันชาติที่เกี่ยวกับวันทีมชาติของทีมฟุตบอลนะ
0: อ๋อไม่ใช่วันชาติวันประกาศสุภาพไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่วันชาติกีฬาใช่ไหมวันกีฬาแห่งชาติหรือว่าไง
1: เป็นวันฟุตบอลของชาติอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเหรอ
1: เป็นวันของทีมชาติอาร์เจนตินา
0: ครับ
1: ที่เกี่ยวกับฟุตบอลโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
0: ผ่านมาแล้วเร็วมากนะ
1: อังกฤษนี่มันเป็นเรียกว่าเป็นสุดยอดความทรงจำของคนอา
0: เจนต์15 กรกฎาคมโหผ่านมาจะเกือบเดือนแล้วเร็วมากฟุตบอลโลกจบไปเนาะ
1: ใช่
0: ครับยังนึกถึงบรรยากาศตอนฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเลยอ่ะถ้าเป็นช่วงเช้าก็ต้องมีทีมผู้ใหญ่ก็เป็นป๋าเป็นพิชเทพนะ
1: ครับ
0: เป็นทีมงานนิทากีฬาโลกไงแต่ว่าทีมงานนิทากีฬาโลกนะพี่หลี่หมิงพี่ปูพี่สมชายเนี่ยหยองเนี่ยผมจะแจ้งกับทางคลื่นละทางทีมงานนะครับบอกว่าจะตัดละต่อไป
1: ตัดใครฮะ
0: ตัดออกจากกองมรดกละเพราะว่าชอบแซวป๋าไง
1: อ
0: ๋อแซวป๋าไม่ได้ป๋าบรรยายโหคึกมันขนาดนั้นฮะแล้วแซวป๋าอย่างงดอย่างนี้ฮะช็อกช็อกช็อกไปล้อมอะไรนี่ไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปว่าป๋าเดี๋ยวครับผม
1: หยอกเย้า
0: หยอกเย้านะ
1: คำ
0: แล้วใครร้องเมื่อกี้สักครู่แล้วใครร้องอ่ะช้างช้างช้างเนี่ยฮะ
1: พี่ไฮอภพรไง
0: เอ้าเหรออภพรนครสวรรค์เหรอ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อโอ้จำไม่ได้เว้ยพี่จำได้ว่าถ้าเป็นเพลงเอเชียนเกมครั้งที่13ที่มารับประจำภาพนะปี41ย้อนกลับไปก็เท่าไหร่28ปี
1: ใช่ครับ
0: 28ปีจำได้ว่าตอนนั้นคุณทาทายังกำลังดังเลย
1: อ
0: มิตาทาทายังโอ้โหนะฮะก็ตอนนั้นเป็นศิลปินที่โด่งดังมากระดับเอเชียนะครับและน้องก็ร้องเพลงโหสนุกสนานมากร้องเพลง Reaching for Star ใช่ไหมเอื้อมไปถึงเอื้อมฟ้าดาวฮะฟ้าดาวสิ
1: ครับ
0: ครับ
1: reach for the star
0: ใช่ไหมแล้วมี reach reach for star เฉยใช่ไหม
1: reach for the star
0: เป็นภาษาอังกฤษ
1: ใช่
0: พี่ฟาวเนี่ยร้องไห้ในโน้นเลยสมัยก่อน
1: ทำไมล่ะฮะซึ้งเหรอ
0: แปลไม่ออกเลยดีมากเลยเชียบ
1: ว่าแล้ว
0: แปลไม่ออก
1: น้ำตาไหลเลยนะ
0: น้ำตาไหลเลยแปลให้ฟาวหน่อย
1: คือตอนปี98ที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันมีเพลงที่ใช้โปรโมทแล้วก็ใช้ในพิธีเปิดปิดเนี่ย4เพลงเลย
0: โอ้เยอะ
1: Riss for the Star ทาทยัง
0: ครับ
1: คุ้นหูคนไทยมากที่สุดช้างชัยโยที่เราเปิดไปนี
0: ่เป็นหนึ่งในนั้น
1: มันมาจากมาสคอตที่เป็นรูป ชโยเป็นช้าง
0: อ๋อช้างชโยใช่ไหมลูกมัสคอตจะเป็นช้างชโยไหม
1: ใช่ระด
0: ับ
1: ช้างชื่อชโย
0: ครับ
1: นี่ก็คือเป็นเพลงช้างชโยก็พี่ฮายอาภพรนครสวรรค์ร้องมีเพลงแชมเปี้ยนเอเชียนเกมด้วยพี่แอดคาราบาวร้อง
0: พี่แอดพี่น้อง
1: พี่น้องจำได้ไหม
0: พี่น้องครับจำได้ไหมอย่าตีกันออกอากาศนะครับบนทีวีห้ามตีก่อน
1: ไม่น่าจะใช่
0: ไม่น่าใช่นะ
1: แล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งเพลง Fly แปลว่าบิน
0: ของ
1: เป็นเพลงธีมหลัก
0: ฝ่ายเปล่า
1: พี่หลัง
0: อ๋อหลังร็อกเคสต้าเหรอ
1: ถูกต้อง
0: อ๋อเราต้องเปิดให้ฟังให้แฟนๆรายการฟังหน่อยนะ
1: เดี๋ยวค่อยๆเปิดไป
0: จำไม่ได้เนี่ย
1: มี4เพลงเลยตอนนั้น
0: เพราะพี่จำได้ว่าปี98เนี่ยจำได้แต่เพลงของทาทายังไง
1: พิธีเปิดไง
0: Rich Coast Star
1: พิธีเปิดไง
0: ใช่ใช่เป็นแนวสากลนะเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: เดี๋ยวค่อยๆทยอยเปิดไปสามสี่เพลงนั่นแหละเดี๋ยวเปิดวนๆกัน
0: อ๋อพี่หลังล็อกเกต้าก็ร้องได้ไหม
1: ใช่
0: จำไม่ได้เนี่ยถ้าพี่หลังล็อกเกต้าสมัยก่อนก็เพลงเนี่ยรักเธอประเทศไทยโอ้โหฟังตั้งเด็ก
1: มีสองเวอร์ชันนะมีเวอร์ชันภาษาไทยชื่อเพลงบินแล้วก็มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษชื่อเพลง Fly
0: อ๋อโหถ้าเพลงถ้านึกถึงบิน Fly ก็ต้องวง Fly ไง
1: พี่อีทนะ
0: พี่อีทพี่อีทผมยาวๆพี่อีทพี่อีท
1: อันนี้พี่หลังร้อง
0: พี่หลังนะ
1: แต่ชื่อเพลง Fly
0: ครับ
1: พี่อีทนั่นอีทวง Fly
0: อีทวง Fly ฉันจะบินไปไหนว่าเกิดใช่มั้ย
1: โอ้โหเสียงเหมือนเลยอ่ะพี่อีทมาเองเค้าเน
0: ี่
1: ย
0: พี่อีทพี่อีทพี่อีท
1: โอ้โหใช่เลยเนี่ย
0: พี่แจ็คมือกีตาร์ไงก่อน
1: โอ้โห
0: ดังมากพีทเนี่ยก็สมัยก่อนยุค90นะ
1: ครับ
0: ว่าจะเล่นแต่ก่อนเล่นกีตาร์ต้องเล่นเพลงของเขานะเล่นไม่ได้เว้ยเฮ้ยมันเขาไม่ไหวเพลงมันเร็วแล้วก็เสียงสูงด้วยพีทอ่ะ
1: พีทเสียงก็เป็นเอกลักษณ
0: ์แล้วก็ตอนกับคืนไปเล่นคอนเสิร์ตก็ต้องใส่แว่นตาดำนะพีทนะ
1: เอกลักษณ์ของเขา
0: ใช่แต่แต่ทำไมฮะแต่ก่อนดังนะครับเอาเพราะว่ากันไป
1: เดี๋ยววันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องเช่นเกมแล้วให้พี่เจ๋งร้องเพลง
0: จะดีเหรอไม่แต่ว่าเพลงมันก็มีส่วนสำคัญนะในมาการกีฬาเช่นเกมแล้วพี่ยังไม่รู้ว่าเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจีและนาโกย่าเพลงมันจะการขายเข้ามาอย่างเราเคยเปิดยัง
1: ผมยังไม่เห็นออกเลยนะเพราะว่าถ้าออกเนี่ยมันต้องมีข่าวออกมาแล้วผมว่ายังไม่มา
0: ไม่มานะ
1: ยังไม่มา
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอก่อนยังไม่เปิดตัวเดี๋ยวใกล้ๆกันดิ
0: เออเหรอ
1: เปิดตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวคนเขาลืมไงเอาให้มันใกล้ๆแข่งก่อน
0: ครับ
1: เออ
0: เนาะเพราะว่าโอ้ไม่กี่เดือนนะไม่ถึงเดือนนะนน
1: ท์19
0: น่าจะมีนะบ้างหรือว่าเราไม่ได้ตามหรือว่าไงฮะ
1: ไม่ถ้ามันมีมันต้องลงแล้วใน
0: official
1: channel ของเขาอ่ะใน YouTube อ่ะ
0: ต้องมีนะ
1: ก็อาจจะนับถอยหลังอีกสักเดือนนึงตอนนี้มันยังอีกเดือนนิด
0: ๆครับ
1: ค่อยๆปล่อยออกมาไม่รู้จะมีกี่เพลงด้วย
0: เหร
1: อเดี๋ยวนี้เขามีหลายเพลงนะ
0: มีหลายเพลงหลายเวอร์ชันนะ
1: เพราะมันต้องใช้ในแบบหลายโอกาสไงพ
0: ี่
1: เปิดอย่างนึงพี่ติดปิดอย่างนึงอาจจะมีเพลงแบบประจำแฟนเฟสอย่างนึงให้มันแบบสนุกสนานหน่อยมันหลาย
0: เอาแต่บรรยากาศเอาเวลาสมมติพี่ไปทำข่าวสมัยก่อนไปทำข่าว4เกมเอเชียนเกมอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: เวลาเราไปตรงพื้นที่ไปไซต์ครับถ้าไอชาววิศวะก็เป็นสายงานแล้วเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ไปสายงานเลยเหรอ
0: ไปสายงานเนี่ยไปงานอ่ะ
1: ครับ
0: ฝ่ายจัดงานเขาจะเปิดเพลงแล้วเราก็จำได้ไงมันก็ซึมซับมา
1: ไง
0: ซึมซับมาแล้วเอ้ยเพลงนี้เพลงใครนะนะครับแล้วก็มันจะและเขาส่วนใหญ่เนี่ยดีเจแต่ละสนามเขาจะเปิดเพลงในช่วงนั้นเพลงที่ดังในช่วงนั้น
1: ครับ
0: เออบางครั้งต้องย้อนกลับมาดูเอ๊ะเพลงอะไรวะนะฮะ
1: เปิดกล่อม
0: จะได้ว่าไอชิดเกมปี2018นั่งเพลงต่อไปอินโดนีเซียเขาเปิดเพลงนะสนามเทนนิสอ่ะเราก็หูไอ้เพลงนี้เพราะดีเว้ยสุดท้ายต้องมาหาดูนะเพลงอะไรมังกี้อะไรนะมังกี้สตาร์อะไรมังกี้สไตล์นะมังกี้แดนป่ะเคยฟังไหม
1: อ๋อเออใช่
0: ตาเดินเดินเดินเดินอะไรเงี้ยเขาเปิดในสนามเทนนิสเนี่ยพี่เอ้ยเพลงนี้เพลงอะไรเนี่ยมันก็แบบมันจะเราจะจำได้ว่ายุคนั้นไอเอเชียนเกมปี2018ที่อินโดนีเซียเพลงนี้กำลังดังเลยนั่นแหละแต่พี่ไม่จำได้ขนาดแล้วไม่ทราบเลยนะเพลงอะไรเออ
1: จริงๆมีนะเดี๋ยวเราจะถ้ามีเวลาว่างๆเดี๋ยวทยอยเปิดได้นะ
0: จะไม่ล่ะ
1: อย่างปี2018ที่จาการ์ตาเนี่ย
0: ใช่
1: เพราะว่าจำทัวร์นาเมนต์เนี่ย
0: เขาทำทันไหมเพราะว่าตอนนั้นเอเชียนเกมปี2018ที่จาการ์ตาอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาเหมือนได้สิทธิ์เหมือนส้นหล่นอ่ะเพราะเวียดนามเขามีปัญหานิดหน่อยเศรษฐกิจก็อาจจะไม่พร้อมแหละนะฮะมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนิดหน่อยเล็กน้อยแล้วก็รัฐบาลก็เลยบอกว่าขอยกเลิกก่อนไม่จัดการแข่งขันที่เวียดนามฮะก็เลยย้ายมาที่อินโดนีเซียไงซึ่งไอวอสแตร์นะพี่อยู่ตรงนั้นด้วย บินไปเลย
1: เป็นสกี
0: แต่ว่าบินไปคนเดียวอ่ะเออพี่ก็ไปคนเดียวได้เนาะจริงๆบินไปคนเดียว
1: สบายดีด้วย
0: บินไปคนเดียวจำได้ว่าแล้วก็ลงเครื่องก็นั่งแท็กซี่ไปคนเดียวนะ
1: โอ้โห
0: พี่ก็ไปได้นะ
1: ชิลเลยนะ
0: เออสมัยวัยรุ่นมันทำได้ไงหลังๆเริ่มอายุเยอะเริ่มแก่แล้วเฮ
1: ้
0: ยไม่อยากไปไหนแล้วเฮ้ยเอาช่วงนั้นมันปีพลังไหมล่ะ8ปีที่แล้วมั้งโอ้โหยังแบบมีพลังไง
1: ให้เดินทางไปไหนก็ได้สนามอยู่ไกลแค่ไหนไม่บ
0: ่นนอนไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยได้หมดนอนไม่กี่ชั่วโมงสมมติว่าไปดูจำได้ไปดูฟุตบอลเอเชียนเกมฟุตบอลชายที่พี่โย่งทำที
1: ม
0: ตกรอบแรก
1: ครับ
0: สนามฟุตบอลอยู่ห่างจากอยู่ห่างจากไอ้เมืองอ่ะนะครับออกไปข้างนอกมาสัก 2-3 ชั่วโมงได้แล้วบอลเตะจบนนสมมติบอลเตะสัก2ทุ่มนะ
1: ครับ
0: เตะเสร็จเท่าไหร่4ทุ่มสุดแท้สถานข่าวอีก5ทุ่มเที่ยงคืนก่อนจะกลับมาที่ทำงานที่บ้านนะที่หอพักนะที่พักอ่ะก็ตีหนึ่งตีสองไม่มีข้าวไม่มีอะไรกินแล้วเข้าไปตอนนี้เขาจะเป็นไอ้อะไรของ CP ที่ให้กับผู้สื่อข่าวอะหมดแล้วหิวข้าวสิแล้วร้านรวมก็ไม่รู้ร้านไหนเป็นร้านไหนก็ต้องไปกินมาม่ากันตื่นเช้าอีกเพราะมีงานเช้าใช่ไหมล่ะส่งข่าวเช้าส่งข่าวแล้วตื่นมาบางครั้งต้องตื่นมาตอนตีสี่ตีห้าก่อนแล้วก็มาส่งข่าวก่อนแล้วก็นอนต่อแล้วก็ค่อยมากินข้าวตอนเช้าแล้วก็ไปทำงานต่อโอ้โหฉะนั้นแบบวนลูปสนุกอะสมัยก่อนตอนนี้ก็สกิดก่อนมีขาไหมสกายหน่อย
1: เทคโนโลยีมันรวดเร็วไง
0: ใช่สมัยก่อนเน
1: า
0: ะ
1: สนามแล้วไงเดี๋ยวนี
0: ้ก็ชิแคมคันเล่นก็ติดตามได้นะนะครับช่องก้าของเรานะครับหายไม่ได้ไปนะก็เป็นหนึ่งในสถานีที่ยิงสัญญาณสดนะครับให้ได้ชมกันด้วยก็หลายชั่วโมงนะหลายสิบชั่วโมงอะนะครับติดตามได้หรือว่าทางระบบ OTT ก็เป็น AS Play นะ
1: คร
0: ับแต่ว่าจะมีสำนักข่าวไทยของเราเนี่ยส่งทีมข่าวไปด้วย
1: พี่เจ๋งไปด้วยเขาไหม
0: คุณเดมได้ชิดพวงไป
1: ไปคนเดียวเลยเหรอ
0: ไปกับทีมงานของสำนักข่าวไทยของฝ่ายกีฬาของช็อกเก้าเขาของเราเนี่ยก็เดี๋ยวอุบไปก่อนแล้วกันที่จีนก็มีการวางแผนนะครับว่าอยากจะพาแฟนรายการไปชมไปเชียร์ด้วยเอเชียครั้งนี้นะครับก็อยากจะไปดูกีฬาหลักอ่ะ
1: ครับ
0: กีฬาฟุตบอลอะไรเงี้ยตอนนี้ก็กำลังคิดวางแผนกันอยู่แต่ว่ายังไม่กล้ามาบอกไงเดี๋ยวถ้าไม่เกิดขึ้นจริงแล้วถ้ามันไม่เกิดแล้วเดี๋ยวผมหน้าแตกฮะเดี๋ยวรอฟังข่าวแล้วกันแต่คาดว่าไม่น่าพลาดนะครับนะ
1: นั่นก็คือเรื่องของเอเชียนเกมที่เรา
0: ย้อนรอนิดเดิม
1: อัปเดตกันทุกวัน
0: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเข้าไปเช็คในเว็บในเพจของ Stadium TH เขาทำสกู๊ปดีมาก
0: ยังไง
1: ดาวรุ่งไทยรอแจ้งเกิด
0: อ๋อดาวรุ่งเลยนะ
1: เอเชียนเกม
0: ค
1: ัดมา5คนเดี๋ยวมาพูดถึงกันว่าใครน่าสนใจกันบ้างนะครับ
0: แต่ก่อนจะไปพูดนักกีฬาที่น่าจับตามองใช่ไหม
1: แต่ก่อนจะไปพูดถึงนักกีฬาดาวรุ่งต้องประชาสัมพันธ์ก่อนครับค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ฟังอยู่ไหนก็สบายใจครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD นะครับติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง 128 GB ครับบันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาครับ
0: ครับ
1: หมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือได้ด้วยดูภาพสีกลางคืนได้ครับมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีด้วยทนแน่นอนนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ครับซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทครับโทร02-114-3990 ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania ครับผม
0: ครับผมนะเมื่อกี้เรื่องดาวรุ่งดาวรุ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะที่นนจะบอกไปหรือว่าเอาตอนนี้ได้ไหมหรือว่าไงฮะ
1: ที่จริงเนี่ยเอาสักคน2คน
0: เอาสักคนแล้วที่จริงวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้ทีมหญิงของเราอยู่17แต่นนนะ
1: เป็นไงฮะ
0: ที่ชิลีนะครับอยู่17ของเรานะครับก็โลก3ในกลุ่ม A นะครับเจอตุรกีรองแชมป์ยุโรป2สมัยติดต่อกันนี่เป็นชุดอยู่17วอลเลย์บอลหญิง
1: ครับ
0: เยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ซานดิเอโกประเทศชิลีนะครับก็เป็นร้อยตีธนกิจอินเลี้ยงนะนะครับคนนักบุกศรนะครับก็พาทีมไปครับเราไม่ไหวนะแพ้ไปต ต้าทานไม่ไหวไม่ใช่ไม่ไหวนะต้าทานไม่ไหวดีกว่าแพ้ไป3เซตรวดนะครับ13-25 19-25 และ15-25เกมต่อไปลงสนามเจอกับชิลีครับในวันเสาร์นี้นะเวลา7นาฬิกาเด้อ7โมงเช้านะครับทางโมโนสแม็กก็ติดตามได้นะครับแหมตุรกีก็ตัวใหญ่แล้วก็ตีเร็วเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็พูดถึงวอลเล่แล้วต่อเนื่องถึงทีมชุดใหญ่นิดนึงแล้วกัน
0: เป็นไงเป็นไง
1: เดี๋ยววันนี้4โมงครึ่ง
0: ตีแล้วใช่ไหมเออที่เชียงใหม่เนี่ย
1: ใช่
0: เฮ้ยบัตรเป็นไงบ้างอ่ะบัตรหาได้คำว่ายังได้อยู่ไหมหรือว่าไงฮะ
1: บัตรนี่อย่างที่บอกไปนะเมื่อวานนี้นี่คน

0: ที่มาต่อคิวรอซื้อนี่เขาบอก 3,000 คนนะบรรยากาศคึกคักมากมารอกันข้ามคืน
1: ครับ
0: นะครับก็ถือว่าน่าจะหมดเกลี้ยงแหละวันนี้นี่เดี๋ยวจะเจอกับฟิลิปปินส์ 16.30 ที่จังหวัดเชียงใหม
1: ่ครับ
0: นะครับก็เชื่อว่าสนุกแน่นอนนะครับแล้วก่อนเกมมีกำลังใจดีๆจากท่านบิ๊กก้องคุณพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือว่านายกอบจ.เชียงใหม่ครับ
1: ครับ
0: ออกมาประกาศอัดฉีดเลย 500,000 บาทถ้าเราได้แชมป
1: ์
0: สนามนี้ก็ในส่วนของอบจ.เชียงใหม่นะครับบิ๊กก้องบอกว่าต้องการให้นักกีฬาแข่งอย่างเต็มที่จึงไประดมทุนจากเพื่อนฝูงให้รางวัลพิเศษกับทีมที่คว้าแชมป์ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตาม
1: ครับ
0: ให้ 500,000
1: โอ้ย
0: แต่เราก็หวังว่าต้องเป็นเราไง
1: ต้องเรานะ
0: เออเอาเงินที่มันหมุนเวียนในประเทศดีกว่า
1: ถูก
0: เราก็แชมป์จากสนามที่แล้วด้วยนะครับ
1: ใช่ฮะก็วันนี้นัดแรกนะติดตามได้เดี๋ยวก็จะเป็นช่องเจมเมียมใช่ไหมหรือว่าช่องวันเป็นช่องวันนะถ้าเป็นรายการสิริครับแบบ
0: น่าจะช่องวัน
1: ก็ติดตามได้นะ
0: ใช่ครับ
1: ก็มีข่าวสั้นโค้ชชินโยชิดะเขาจะอยู่ช่วยไทยต่อหรือเปล่าเนี่ยโค้ชชินที่นี่ไงกับไอ้น้องบีมพี่ยักษ์กกรามอ่ะใช่ไหมที่เหมือนสนิทกันนะเพื่อนชายสนิทดีกว่า
0: เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์สถิติชาวญี่ปุ่น
1: ก็เห็นว่าจะไปเริ่มตำงานตำแหน่งโค้ชนะให้กับสโมสรในลีกอิตาลีไงทีม UYBA วอลเล่ในอิตาลีเชื่องตุลาคมนี้นะครับ
0: หรอครับ
1: จะอยู่รอต่อแล้วเปล่าว่าจะอยู่ต่อจนถึง30สิงหาคมนะอยู่ช่วยทีมชาติไทยนะจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับส่วนที่ฉันไม่เชื่อเห็นว่าเฟิงคุณนะซึ่งเป็นภรรยานะครับของโค้ชออสเกียรติพงษ์ฤทธิ์ตาเกียงไกรนะครับเห็นว่าจะไม่ได้ไปนะเนื่องจากเป็นตัวแทนของสมาพันธ์วอลเลย์บอลโลกในการดูแลด้านเทคนิคของรายการนี้แต่เจ้าตัวจะกลับมาช่วยทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026แน่นอนครับฝนคนก็เป็นผู้ช่วยของโค้ชออสไง
0: ครับผม
1: ครับก็สรุปแล้วชิงแชมป์เอเชียที่จีนไม่ได้ไปนะไปอยู่แต่ว่าจะไปเป็นตัวแทนของ FIVB เป็นดูแลเทคนิคไงของรายการนี้ไงไปอยู่นะครับแม่โค้ชออสบอกภรรยาไม่ได้ไปโค้ชออสยิ้มเลยอะ
0: ไม่น่าใช่
1: อ
0: ๋
1: อไม่น่าใช่อ๋อแต่ว่าไม่ได้คุมทีมข้างสนามที่ช่วยกัน
0: ครับ
1: เออนะครับ
0: คือก็ต้องบอกว่าโค้ชฝั่งคุณเป็นบุคลากรในวงการวอลเลย์บอลเอเชียสามารถอ่ะ
1: ครับ
0: เรียกว่ารับหลายจ็อบอ่ะ
1: อืม
0: เ
1: นาะ
0: ก็ติดภารกิจ
1: ใช่
0: ว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ก็ส่วนเห็นว่าซัปโปโรเนี่ยของเราเนี่ยจะทีมซัปโปโรเนาะอาจจะไม่ได้เห็นไอ้เจ้าเป่านะธีรพัฒน์ปรือทองนนท์
0: ครับ
1: ทีมชาติไทยชุดยู20เตรียมขานักเตะเจลีก2รายนะลูกศิษย์ชิงแชมป์เอเชีย2027ในรอบคัดเลือกเพราะไม่ได้ตรงกับฟีฟ่าเดย์ไงและล่าสุดนะครับฮอกไกโดคอนนาเซเรสซัปโปโรครับบอกว่าจะไม่ปล่อยนะครับอิทธิมนทิพเนตรนะและธีรพัฒน์ปรือทองสองดาวรุ่งของทีมช้างศึกนะครับเนื่องจากไม่ได้อยู่ในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์และในศึกเจลีก2เปิดฤดูกาลไปแล้วด้วยโอ้ทำให้เกมรุกขาดหายไปนะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาไงฝั่งขวาก็ถิ่นพระปืนทองเนาะท้าวซ้ายเขาอย่าไปยุ่งกับเขา
0: คร
1: ับ นะโดยเฉพาะอิทธิมนนะครับซึ่งเป็นตัวหลักของโคดโบในศึกแชมป์อาเซียนล่าสุดเนาะนะครับแบบนี้เอชเกมไม่น่าปล่อยมาโดยส่งเนาะนนเนาะ
0: คือถ้าไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ตามกฎเขาก็มีสิทธิ์ไม่ปล่อยไง
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นะครับแต่ว่าอันนี้น้องเป็นชุดอยู่20นะนะครับเป็นชัยชนะเกมก็แต่ไม่แน่ไงบางครั้งโค้ชวางอาจจะเรียกเจ้าเป่าไปก็ได้นะแต่ว่าดูแล้วคงไม่น่าได้ตัวเนาะนะครับส่วนย้อนกลับไปเวียดนามวอลเลย์บอลหน่อยละกันเห็นว่าเวียดนามจะไม่มีโค้ชหลักของเขาใช่ไหมฮะ
0: เหงียนตัวเกียร์
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เหงียนตัวเกียร์นะฮะจะเป็นเหงียนก๊อกฮาวฮะเห
0: ีย
1: นก๊อกฮวานะครับคุมทีมนะเป็นผู้หญิงอ่ะผู้ชายไม่ได้มาจะให้ผู้ช่วยนะครับอย่างเหียนง๊อกฮานะครับรับหน้าที่ดูแลทีมทั้ง14คนที่เดินทางมาแข่งขันในซีวีคัพที่จังหวัดไชเมียงเชียงใหม่นะ
0: ครับ
1: ครับนำโดย4ทีมไงนะฮะ เงียนที่ทันทุยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: นำทัพเหมือนเดิมนะเห็นว่าจะไปดูอะไรชุดหนึ่งมัธจาผิดใช่ไหม
0: ใช่
1: ไอเงียนต้นเกวียนอ่ะไอเงียนเงียนต้นเกวียนนะครับโค้ชหลักของเขาอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็ทัวร์นาเมนต์มันทับซ้อนกันเขาก็เลยให้ทีมงานมาดูแลแทนเงียนที่งอกวาเป็นเฮดโค้ชรุ่นอายุไม่เกิน18ปี
1: ครับ
0: คือหลายคนบอกว่าถอนตัวเพราะว่าแพ้ไทย3เซตรวดหรือเปล่าในสนามแรกแล้วโดนแฟนบอลกดดันจริงๆเขาวางแผนไว้อยู่แล้วว่า
1: ครับ
0: เขาจะคุมทีมชุดที่แข่ง VTV ครับซึ่งมันแข่งวันที่8ถึง15สิงหาคมชุดนี้เนี่ยเวียดนามเขาวางเอาไว้จะไปแข่งชิงแชมป์เอเชียต่อไงแล้วก็ต่อด้วยเอเชียนเกมด้วยก็เลยส่งอีกชุดหนึ่ง
1: ครับ
0: ที่มาแข่งสนาม2ที่ไทยในศึก CV ครับนั่นแหละจริงๆมันแผนของเวียดนามเขาวางไว้อยู่แล้วเพราะว่าของเราเนี่ยมันแข่ง7ถึง9ซึ่ง VTV ครับเนี่ยมันแข่ง8ถึง15ไง มันคาบเกี่ยวกันไงมันชนกันไงก็ต้องแยกไง
1: ครับ
0: เพราะว่าชุดนั้นเดี๋ยวเขาต้องเตรียมไปแข่งเอเชียนเกมไงเรื่องมันเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: บางคนบอกอุ้ยแพ้ไทยเลยมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าไม่เกี่ยวเขาวางแผนไว้อยู่แล้ว
1: ตอนนี้ข่าวย้อนกลับไปเนี่ยพี่กับนนดูนายเอ็นเตอร์เทนนะรายการดีนะครับพี่กรน่ารัก
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ถูกต้องพี่ฝนไง
1: พี่ฝนแล้วก็น้องอะไรนะที่แสดงละครแสดงหนัง
0: น้องออน
1: น้องออนทำไมนนรู้จักเยอะจังเลยอ่ะน้องออนใช่ไหม
0: น้องออนเนี่ยดัง
1: เอาเหรอ
0: เล่นหนังตั้งหลายเรื่อง
1: พี่ชอบหนังเรื่องอะไรนะที่แต่ก่อนผู้ชายคนนั้นที่แบบอาจจะดูแบบเหมือนไม่ได้หล่อมากมายไงแล้วก็จะไปจีบสาวแล้วน้องออนเนี่ยซึ่งเป็นนางเอกก็ไม่ค่อยพูดเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นเหมือนแบบคนแบบพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายน้องพูดได้เฮลิโกน่ารักดีนะตอนนี้ไอ้คือนายเอ็นเตอร์เทนเนี่ยเขากำลังรายงานข่าวของคุณเต้เนาะคุณเต้ดราก้อนไฟนะครับอดีตบอยแบนด์ชื่อดังในยุค90เนี่ยที่หายตัวไปในระหว่างปั่นจักรยานออกจากที่พักช่วงเช้าเนาะตอนนี้ไม่รู้ไงบ้างเนาะเห็นว่าขาดการติดต่อครบ24ชั่วโมงแล้วอะนน
0: เดี๋ยวค่อยๆตามหาไป
1: โอ้เนาะก็หวังว่าจะเจอโดยเร็วนะคร
0: ับ เดี๋ยวค่อยๆไล่กล้องดูไป
1: เนาะก็พอดีเจอข่าวพอดีเนาะนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมนน
0: ช่วงหน้ามาดูดาวรุ่ง
1: ได้เลยได้เลยเป็นยังไง
0: 5คน
1: ครับ
0: ทีมชาติไทยมีใครให้จับตามองบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกัน
1: ครับผม
0: ช่วงนี้พักกันก่อนแป๊บเดียวครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
1: กลับมาครับในเบรก2ของนิตนายไลท์ก่อติดเอเชียนเกมครับอ้าวเมื่อกี้เราก็เกริ่นไปเรื่อยนะอารัมพ์ไปเรื่อยนะฮะขี่ม้าชมไร่ไปเรื่อยนะ
0: ใช่
1: ชมสวนสิ
0: ถูกต้อง
1: นะครับอ้าวก็คุยสัพเพเหระไปนะ
0: ครับ
1: อ้าวมาจริงจังไม่จริงโจ้ดีกว่านน
0: เป็นยังไงด้วยจริงจังด้วย
1: จริงใจนะเป็นยังไงบ้างเลยอ้าวเป็นไงดาวรุ่งมีใครบ้างอ่ะ
0: มาดูดาวรุ่งดวงใหม่ที่น่าจับตามองและคาดว่าจะทำเกิดในเอเชียนเกมผลนี้ดีกว่า
1: ได้เลยเป็นยังไง
0: ไอจินาโกย่า2026เอเชียนเกมผลนี้นี่เราก็มีดาวรุ่งเยอะนะ คัด

0: มา5คนจากเพจของ Stadium TH
1: ครับ
0: นะครับถือว่าจะเป็นเวทีที่จะได้พิสูจน์ตัวเองบนเวทีระดับเอเชียนะครับคนแรกเนี่ยเขาให้จับตามองไปที่น้องนอตันทิตภัทรปรีชายานครับ
1: ใครเอ่ย
0: นักกีฬาเทเบิลเทนนิสดาวรุ่ง16ปีเท่านั้นปัจจุบันเนี่ยถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักปิงปองที่น่าจับตามองที่สุดของไทยครับแล้วก็เล่นระดับเยาวชนโลกต่อเนื่องนะเคยได้แชมป์ด้วยในรายการ WTT Youth Contender หลายรายการนะครับรวมถึงสร้างชื่อด้วยการคว้าแชมป์ประเภทคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีครับในศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก
1: ครับ
0: ปี2025ถ้าครั้งนี้ได้แข่งนี่เชื่อว่าจะเป็นเวทีสำคัญเลยในการฉายแสงในการเก็บประสบการณ์กับนักกีฬาระดับแถวหน้าของทวีปครับ
1: ครับ
0: ปิงปองนี่ช่วงหลังเราก็ดีนะ
1: ใช
0: ่น้องนอตันนี่ในระดับเยาวชน
1: โอ้ชื่อเพราะนะ
0: สุดตัวเองมาแล้ว
1: ลุ้นกันลุ้นกันโอ้16ปียังเหรอ
0: 16เองครับ
1: โอ้เก่ง
0: ๆนักปิงปองของเรานะ
1: ครับ
0: ผลงานในระดับเยาวชนนี่พิสูจน์มาแล้ว
1: ถูก
0: แต่ถ้าเกิดแข่งเอเชียนี่มันจะเป็นระดับอาชีพและระดับรุ่นใหญ่แล้ว
1: ใช่ไหม
0: ดูว่าจะไหวหรือเปล่า
1: โอ้16ปีแต่ว่าไปเอเชียนเกมแล้วนะเก่งๆปรบมือให้นะ
0: ใช่ครับ
1: คนที่2เป็นใคร
0: คนนี้พูดถึงไม่ได้
1: ใครฮะ
0: เป็นกระแสทั้งในและนอกสนาม
1: ก
0: ็ต้องบอกว่ามาจากชื่อเสียงคุณแม่ด้วย
1: ครับ
0: น้องสกายกิ่งพยมชัพเพิลลูกชายของพี่ลูกเก
1: ด
0: เมธานีกิ่งพยมนั่นเองนะครับนักว่ายน้ำลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย18ปีตอนนี้กำลังถูกจับตามองเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มถือว่าก้าวกระโดดเลย
1: ครับ
0: เฉพาะรายการล่าสุดเนี่ย Asian Age Group 2026ทำลายสถิติเดี่ยวผสม200เมตรของไทยที่ฉลามนุกรัตพงศ์สิริสานนท์ทำเอาไว้ในการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส
1: ์ปี
0: 94ที่โรชิมาประเทศญี่ปุ่นก็เป็นการทำลายสถิติในรอบ32ปีด้วยศักยภาพทั้งในระยะสั้นและระยะกลางนี่ทำให้น้องสกายถูกมองว่าจะเป็นนักว่ายน้ำรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมชาติไทยในอนาคตแน่นอน
1: ครับ
0: พี่เจ๋งเจอมาแล้วเมื่อวาน
1: เจอวันพุธวันพุธเจอวันพุธตัวใหญ
0: ่
1: ตัวใหญ่มากต้องใช้ว่าตัวใหญ่มากด้วย
0: 18เอง
1: 18ปีตัวใหญ่มากคือเดินแบบเพราะว่าน้องไปเดินแบบให้กับทางแกรสปอร์ตนะครับแล้วก็น้องเนี่ยจะเวลายืนนะนนนะนักกีฬาไทยแต่ละคนนักกีฬาไทยก็จะไปยืนบนโพเดียมยืนตรงเวทีก็จะยืนในที่ที่สูงกว่าสกายนะครับสกายเนี่ยจะต้องลนมาเดินยืนบนฟอร์บนพื้นเพราะอะไรด้วยความตัวสูงใหญ่ไงถ้าว่าสกายไปยืนบนโพเดียมหรือไปยืนตรงเวทีมันยิ่งเป็นบางนิดกระไรเพื่อที่ให้ระดับความสูงมันนะเท่ากันเสมอๆกันก็ต้องให้สกายไปยืนอยู่ข้างหน้าแล้วตัวโสดเด่นเป็นสง่าเลยเวลาเดินเนี่ยเดินตรงกลางตลอดละนะครับเดินกลางแล้วก็ขนาบข้างด้วยนักกีฬาอีก2คนซ้ายขวาโอ้โหหล่อเท่มาก
0: น้องสกายนี่สูง196
1: เกือบ2เมตร
0: 196เซนติเมตร
1: ตัวใหญ่จริงไม่แปลกใจว่าทำไมว่ายน้ำดีและไหลช่วงไหลฮะโอ้โห
0: กว้างเลยนะ
1: กว้างใหญ่มากอะในการมีเรื่องกับน้องอะแซวน้องอะไรมากน้องเขาโหมาล็อกคอพี่เรียบร้อยนะ
0: น้องเขาใจดี
1: ใจดี
0: น้องก็ไม่ใจร้อน
1: โอ้แต่ว่าที่สามารถทำลายสถิตินะครับเดียวผสม200เมตรชายของประเทศไทยได้นะฉลามนุ่งดีดังมากนะโดนฉลามนุ่งก็เนี่ยรูปร่างสูงใหญ่เนี่ยคล้ายๆกับสกายแหละนะครับสูงยาวเขาดีแต่ไม่ตีเขาเนาะนะครับฉลามนุ่งรัตพงศ์สิริสานนท์นะครับที่คว้าทอร์เอเชียนเกม1994ที่ฮิโรชิมาที่ญี่ปุ่นเหมือนนุ่งเนี่ยจะได้ถ้าจะให้เห็นนะถ้าปิดขออภัยนะเหมือนจะได้เหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งเนี้ยท่านนนท์ลองเช็คดูนะครับว่ายน้ำเดียวผสม200เมตรเนี่ยครับก็ได้เหรียญเงินนะเอเชียนเกมนะครับก็เหมือนนักกีฬาที่ได้ดับหนึ่งเขาไปโดบก็เลยขยับขึ้นมาได้เหรียญทองไงใช่ไหมนนลองหาดู
0: ครั้งไหนครับ
1: ปี94 ที่ฮิโรชิมาครั้งที่

0: 12ฮิโรชิมาเกมที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดฮะ
1: อ๋อ
0: ใช
1: ่ไหมฉลามนุก
0: ตอนนั้น
1: ปี94ได้เหรียญทองเดี่ยวผสม200เมตรชาย
0: ครับ
1: จริงๆได้2ได้เหรียญเงิน
0: ใช่ไหมถูกไหม
1: หนึ่งเป็นจีน
0: เออเป็นไงนะนี่ความจำดี
1: โดนตรวจโดปไม่ผ่าน
0: ถูกต้อง
1: อ๋อเลยได้เหรียญทอง
0: เนี่ยร่างกายเนี่ยรูปร่างเหมือนสกายเลยสนามลูกและหล่อด้วยเท่ด้วย
1: ครับ
0: จะมีช่วงหนึ่งไว้ผมยาวแต่ว่าหลังๆก็เจ้าตัวก็มีช่วงหนึ่งไว้ผมสั้นด้วยเน
1: า
0: ะสนามนกเหมือนนักกีฬาอันดับหนึ่งเขาได้เขาโดปใช่ไหม
1: ใช่จริงจริงๆทั้งสองเหรียญเลยนะ
0: เอาเหร
1: อปี94เนี่ยฉลามนกได้เหรียญทองเดี่ยวผสม200เมตรชายและเดี่ยวผสม400เมตรชายทั้งสองเหรียญเนี่ย
0: ครับ
1: จริงๆได้เหรียญเงินแล้วก็ถูกปรับไปสำหรับจีนเลยขยับมาได้เหรียญทองเลยได้2เหรียญทองเลยนะครั้งนั้นปี94คือปีนั้นเก่งมากแล้วมีได้เหรียญทองแดงกบ200เมตรด้วยนะ
0: ครับ
1: ปี94
0: เหรออ่
1: าย ุคนั้นนี่เป็นยุคเฟื่องฟูของ
0: โอ้ย
1: วงการบ้านนั้นนะ
0: มีต่อราบต่อไว
1: ต่อเลย
0: 2อ่ะฮะ
1: 2ต่อเลย
0: อ๋อครบเมย์2ต่อนะโอ้ดังมีหลายคนนะครับแต่ชนะนุชจะดังมาก
1: อ่ะเดี๋ยวครั้งนี้มาเชียร์น้องสกายกัน
0: ครับ
1: ดาวรุ่งดวงใหม่นะครับผ่านไป2คนแล้วน้องนอร์ตันกับน้องสกาย
0: มีใครก็มีใครต่อฮะ
1: ยังมีอีก3คนครับคนที่3เป็นน้องโฟกัส
0: ครับ
1: ณัฐนิชาจงโปร่งกลางครับนี่นักมวยสากลหญิงไทยครับเป็นเจ้าของเหรียญทองหลายรายการนะครับระดับเยาวชนของไทยและก้าวขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่วัยเพียง18ปีครับน้องโฟกัสเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องของความเร็วแล้วก็มีการออกหมัดที่แม่นยำแล้วก็เคลื่อนที่ว่องไว
0: ครับโฟกัสไง
1: ได้รับการจับตามองเป็นดาวรุ่งเลย
0: ครับ
1: ก็มีโอกาสจะสร้างผลงานในเวทีระดับเอเชียนะครับเพราะว่าในรุ่น U22 เนี่ยเคยได้เหรียญทองมาแล้วในชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2025เมื่อปีที่แล้วเองคือถ้าในรุ่นอายุเท่าน้องเนี่ย U22 เนี่ยเบอร์หนึ่งเอเชียแต่พอมารุ่นใหญ่เนี่ยรุ่นโอเพ่นนี่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอเชียร์กันน้องโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลาง
0: ครับ
1: นักมวยหญิงไทยนะครับ
0: ส่วนกันด้านนี้ผู้หญิงเนาะ
1: ยังมีน้องผู้หญิงอีกหนึ่งคนครับคนนี้ต้องพูดถึง
0: น้องพิงค์นี่นางฟ้าวงการ
1: แบบ
0: น
1: ี้เจอไหม
0: น้องพิงค์เคยเจอหรือเปล่าเดี๋ยวเอ้ยตัวจริงไม่เคยเจอไว้เฮ้ยตัวจริงไม่เคยเจอ
1: ยังไม่เคยเจอเหรอแต่พี่เนมกับพี่แมวน่าจะเจอ
0: กันกดติดตามน้องละกดติดตามไอจีน้องละเรียบร้อยละครับ
1: เพราะว่าน้องพิงค์นี่โอ้ยดังมาตั้งนานแล้ว
0: ครับ
1: ปัจจุบันนี่19ปีนักแบดไทยเรียกว่าแฟนแบดไทยรู้จักกันดี
0: ครับ
1: หลังจากได้แชมป์เยาวชนโลกเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้น16
0: ครับ
1: ปี2023ปัจจุบันนี่อันดับโลกพุ่งมาติดท็อป25แล้วนะครับแล้วก็ลงแข่งระดับเวิลด์ทัวร์ต่อเนื่องประสบการณ์ก็เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็เชื่อว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่แจ้งเกิดได้คือถ้าเกิดได้เหรียญมานี่ติดเหรียญมานี่ดังกว่าเดิมอีกนะ
0: ครับ
1: ธรรมดาก็ดังอยู่แล้วนะคือดังด้วยฝีมือและด้วยหน้าตาของน้องพิงค์นี่ก็เรียกว่าโดดเด่นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดครั้งนี้นี่แม่ท็อปฟอร์มเข้าฟอร์มติดเหรียญขึ้นมานี่ดังกว่าเดิมแน่นอน
0: ครับ
1: เพราะว่าระดับเอเชียนี่มันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งละ
0: ถูก
1: ถ้าได้เหรียญมานี
0: ่แล้วน้องก็ได้มาสั่งสมประสบการณ์สั่งสมชั่วโมงบิน
1: ครับ
0: ไปทัวร์รายการต่างๆหลักๆนี่ก็เข้ารอบลึกๆได้เยอะนะในรายการในรายการระดับพวกซูเปอร์500ซูเปอร์อะไรพวกนี้นะครับพี่ว่าเยอะขึ้นนะ
1: ครับ
0: ผลงานก็โดดเด่นขึ้นนะน่าจับตาดูนะครับน้องพิงค์เนาะแต่ว่าเสียดายวันก่อนที่งานเปิดตัวเสื้อแข่งกีฬาเอเชียนเกมของทางการสปอร์ตน้องไม่ได้มาในงานสัมภาษณ์แล้วเพราะว่าทีมงานมีต่อสัมภาษณ์แต่น้องในกีฬาหน้าตาสวยๆไง
1: ชัดเจนมาก
0: สัมภาษณ์น้องหมิวน้องเลยนะน้องหมิวน้องนัตตี้เลยนะน้องนัตตี้ที่ยิงธนูนะฮะน้องหมิวพอดีชดชวงไงน่ารักดีนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เดี๋ยวน้องพิงค์จะไปแข่งชิงแชมป์โลก ที่อินเดีย
0: ครับ
1: 17ถึง23สิงหาคมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่นะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เดินสายในแถบเอเชียในรายการ Japan Open China Open อะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: นะฮะและเอเชียนเกมแน่นอนน้องพิงค์ไปแน่นอนไปแจกความน่ารักแจกความสดใสแน่นอน
0: ครับ
1: น้องพิงค์กับคุณแม่หน้าเหมือนกันเลยนะ
0: เหรอ
1: คุณแม่ก
0: ็ได้คุณแม
1: ่น้องพิงค์เลยอ
0: ่
1: ะ
0: เอาเหรอไม่เคยเจอคุณแม่เลยน้องพิงค์ใช่ไหม
1: คุณแม่ก็สวย
0: ครับผมไม่เคยเจอเลยไม่เห็นเลยเอาเหรอ
1: ผมลองเข้าไปเช็คในโซเชียลน้องพิงค์นี
0: ่ใน IG มั้ยใน IG มั้ยมีคนมีผู้ชายชื่อสมยศดายนแล้วก็รัชนพงษ์ติดตามด้วยมั้ย
1: น่าจะมีแต่นี่ผมดูใน Facebook
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่คุณแม่ก็ตามประกบน้องพิงค์ตลอด
0: เหรอ
1: หน้าเหมือนกันเลย
0: เอ้าก็พ่อแม่เนาะ
1: สวยเหมือนกันเลย
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่คุณแม่ก็ยังสาวอยู่เลย
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอเชียร์กันนะน้องพิงค์นะน่าจับตามองนะครับในเอเชียนเกมครั้งนี้คนสุดท้ายครับน้องเล็กสุดเลยครับ
0: ครับ
1: น้องฟิรัสคิรินเพชรคีรีครับนี่คือนักกีฬาดาวรุ่งวัยเพียง11ปีของวงการสเก็ตบอร์ดไทยครับนี่เพิ่งจะได้เหรียญเงิน4เกมส์ครั้งล่าสุดแล้วก็ปัจจุบันเป็นมือวางอันดับ64ของโลกนะครับน้องฟีราสนี่มีสไตล์การเล่นที่โดดเด่นกล้าใช้ท่ายากแล้วก็เป็นตัวแทนของนักกีฬารุ่นใหม่ครับพร้อมที่จะเรียนรู้จากเวทีระดับเอเชียเพื่อก้าวต่อไปสู่การแข่งขันในระดับโลกครับ
0: ครับ
1: นี่ตัวเล็กนิดเดียวตอนที่ได้เหรียญเงิน4เกมนี่ดังเลยนะ
0: ครับ
1: อยู่โรงเรียนวัดเทพลีลานะ
0: โอ้แถวนี้เนี่ยไม่ไกล
1: ป.5
0: แถวรากันไหมฮะราก
1: ตอนนี้น่าจะ
0: ป.5นี่นะ
1: ปีที่แล้วป.5
0: โอ้โหครับป.5เรายังไม่ดูเรื่องเลยฮะ
1: นี่ได้เหรียญเงินซีเกมแล้วนะ
0: ยังขโมยของขนมยายอยู่เลยอะเวลายายขายของอะขนมขโมยขนมก่อนเลยฮะขโมยตังค์ด้วย
1: ขโมยตังค์ยายอยู่เลยนะ
0: ขโมยตังค์ยายอยู่เลย
1: นะ
0: ยายเดี๋ยวผมไปนอนเลยเดี๋ยวเจ๊งขายเอง
1: โอ้โห
0: พอขายเสร็จไม่ได้ใส่ในกล่องอะ
1: เด็กขยัน
0: ขยันขโมยเงินของที่บ้านเนี่ยฮะ
1: ก็น้องคิรินนี่เรียกว่ายังเด็กชายอยู่เลย11ปี
0: ครับ
1: นะฮะเป็นนักสเก็ตไทยอายุน้อยที่เรียกว่าสร้างชื่อแล้วอ่ะเริ่มต้นจากการดูคลิปสเก็ตบอร์ดทาง YouTube นะ
0: อ๋อเหรอ
1: คุณพ่อซึ่งเป็นโค้ชก็ไปช่วยศึกษาเทคนิคจาก YouTube มาสอนแล้วก็ได้เหรียญเงิน4เกมประเภทสตรีทชาย
0: ครับ
1: นั่นคือปีที่แล้วแล้วปีนี้ครับ2026มิถุนายนที่ผ่านมาไปแข่งสเก็ตบอร์ดดิ้ง World Cup Rome 2026ก็คือรอบคัดเลือกโอลิมปิกลอสแองเจลิส2028ผ่านเข้ารอบควอเตอร์ไฟแนลด้วยได้อันดับที่23จากนักกีฬาทั่วโลก134คนถือเป็นนักสเก็ตบอร์ดที่อายุน้อยที่สุดในรายการด้วย
0: โอ้เหรอ
1: 11ขวบอะ
0: 11ปีไปต่างประเทศแล้ว
1: ใช่จริงๆน้องเก่งมาตั้งแต่เด็กกว่านี้อีกนะ10ขวบนี่ได้แชมป์สตรีท
0: เก่งตั้งแต่ที่ดู YouTube แล้วใช่ไหมดู YouTube เล่นกีฬาใช่ไหม
1: แล้วก็มีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้เหรียญเงินประเภทเมนสตรีทรายการสเก็ตทัวร์อาเซียน2025ที่มาเลเซีย
0: ครับ
1: โอ้โห
0: สุดยอดนะ
1: น่าจับตามองมาก
0: ครับ
1: น้องคีรินเพชรคีรี
0: จำชื่อให้ดี
1: น้องฟีรัส
0: ครับตอนนี้ความเคลื่อนไหวก็เยอะนะเมื่อกี้นักกีฬาดาวรุ่งเนาะนะครับก็ทัพกีฬาต่างๆเนี่ยก็เริ่มทยอยเดินทางไปเก็บตัวที่ต่างประเทศแล้ว
1: ครับ
0: อีกหนึ่งความหวังเหรียญทองของเราก็คือสมาคมกีฬาเทควันโดประเทศไทยเนาะ
1: ครับ
0: ชุดลุยศึกเอเชียนเกมนะครับล่าสุดเนี่ยไปเก็บตัวที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาหลีใต้นะที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เตรียมความพร้อมครับก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ครับที่ไอจิและนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในวันที่1ถึง3ตุลาคมนะครับก็วันสุดท้ายเนี่ยก็ซ้อมกับทีมจะขอจังหวัดปูซานหรือบูซานนะนะครับก็ซ้อมก่อนที่จะ เหินฟ้ากลับมาอย่างประเทศไทยครับนี่ครั้งนี้เทควันโดไทยได้รับโควต้า10คนนะแบ่งเป็นประเภทต่อสู้นะครับและพุ่มเซ่นะครับก็พุ่มเซ่ก็ท่าลามจะไม่นอน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมท่าลามจะไม่แล้วก็มีประเภทอะไรนะประเภทต่อสู้
1: อ
0: ่ะนะครับอะไรนะเคียวรุกิใช่ไหมนั่นแหละเวทต่อสู้อ่ะ
1: นะครับก็แปดท่าลาม
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: นะครับก็ต่อสู้ทีมชายดังๆก็มีอยู่ไงบาลังทัพทีมแดงบาลังเนี่ยเป็นแชมป์เก่านะนนท์แต่เหมือนเขาจะขยับแต่ก่อนจะมีแยกรุ่นอ่ะแยกน้ำหนักนี้น้ำหนักนี้ตอนนี้เขาเริ่มน้ำหนักเนี่ยมาถัวเฉลี่ยแล้วและแข่งแบบไม่กี่เหรียญแล้วตอนนี้นะครับเหมือนจะขยับขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งอีกน้ำหนักหนึ่งนะน่าจะ64มั้ยรุ่นครั้งที่แล้วนนท์เราดูเช่นเกมเจ้าอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงที่ได้เหรียญทองเช่นเกมครั้งที่แล้วไงที่ห่างเจอประเทศจีนน่ะครั้งนี้เจ้าอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจะแข่งขันในประเภทน้ำหนัก68กิโลกรัมครับมีน้องอิมนะทัชรกันต์พูนเกิดนะครับที่แข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมหญิงแม่เตยสิทธิการทองจันทร์ก็ไปด้วยนะในรุ่น67กิโลกรัมนะครับ
1: เอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่อยู่ได้เหรียญทองนี่63
0: เลยเหรอนี่ไงบอกแล้วขยับขึ้นมาเท่าไหร่โอ้โห5กิโลครั้งนี้นะ
1: คือ63ไม่มีบรรจุ
0: ปีนี้ไม่มี
1: ใช่ไหม
0: ปีนี
1: ้ต้องขยับ
0: ก็เลยต้องขยับน้ำหนักโอ้แบกน้ำหนักอ่ะขึ้นไป68กิโลกรัมนะครับและใบเตยสิทธิการทองจันทร์นะครับนอกจากจะแข่งขันประเภทต่อสู้ทีมหญิงแล้วนะครับในรุ่น67กิโลกรัมน้องใบเตยสิทธิการเนี่ยจะแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงด้วยบวกชุดเทควันโดใช่ไหม
1: แบบใหม
0: ่แบบ
1: ใส่ใส่เขาเรียกอะไรแว่นตา
0: แว่นตาเออวอร์ชวลแว่นตาอะไรสักอย่างที่เตะเตะซ้ายเตะขวาแล้วก็แต่ว่าไม่ได้เตะจริงอ่ะเออคือเตะจริงแหละแต่ว่าเป็นภาพแบบในภาพในจอ
1: แต่ไม่โดนคนจริงๆ
0: ใช่
1: เออดูจากในจอเหมือนเล่นเกมนะ
0: เ
1: ออน่าดูเหมือนกันนะ
0: ใช
1: ่เออ
0: ก็ส่งใจไปซ้อมฝากใจไปแข่งนะครับ
1: ที่ประจอนเต้นแรง
0: อุ้ยอืมนั้นเพลงของพี่ป้อมและพี่โตนะฮะก็ประมาณนี้นะนะครับเอเชียนเกมก็เป็นหนึ่งในความหวังของเทควันโดนะก็หนึ่งในความหวังของทัพไทยนะครับ
1: ใช่ครับส่วนวันนี้เนี่ยตะก้อคิงส์ครับที่แข่งอยู่เนี่ย
0: เป็นยังไง
1: มีจบไป2ประเภทแล้วช่วงเช้า
0: ครับ
1: ก็ในประเภท4คนหญิงควอดแรนท์นะครับที่เริ่มแข่งกันตอน10โมงนี่ปรากฏว่าเราก็ไม่พลาดชนะฟิลิปปินส์ไป2เซตรวดนี่เป็นรอบรองนะก็เข้ารอบชิงเรียบร้อย
0: ครับ
1: แต่ว่าประเภทแรกที่แข่งกันตอนเช้าครับ9โมงคู่หญิงครับ
0: ครับ
1: เราไปแพ้เมียนมา
0: 1
1: ต่อ2เซตทำให้ได้เหรียญทองแดงไปพลาดเข้าชิงก็แพ้ไป1ต่อ2เซตนะครับเซตแรกนี่เราแพ้ไป12ต่อ15เซต2เรากลับมาได้ชนะ 15-9
0: ครับ
1: เซต3เราพ่ายไป10ต่อ15
0: ท
1: ำให้เราได้เหรียญทองแดงครับ
0: ครับ
1: เมียนมาเข้าไปชิงกับเวียดนามแม่น่าเสียดาย
0: น่าเสียดายนะ
1: คือจริงๆเราลุ้นทองทุกประเภทนะคือต้องบอกแบบนั้นเลยนะแต่ว่าพลาดไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ผู้หญิงเดี๋ยวตอนนี้ที่แข่งอยู่มีควอดแรนชายก็คือ4คนนะ
0: 4คน
1: ไทยเจออินเดียแล้วก็เที่ยงจะมีทีมเดี่ยวชายครับรอบรองไทยเจอเวียดนามส่วนบ่ายโมงก็จะเป็นคู่หญิงรอบชิงเมียนมากับเวียดนาม
0: ครับ
1: ก็มีถ่ายทอดสดดูกันได้ฟรีนะแอป True Chance Now
0: ครับ
1: ดูได้ทุกเครือข่ายเลย
0: โอ้โหนะฮะก็ตะก้อเนี่ยนะครับตะก้อเห็นว่าล่าสุดเลขาธิการของสหพันธ์อาเซียนปั่นตะก้อนานาชาตินะครับมิสเตอร์อับดุลฮาลิมบินกาเดอร์ครับในฐานะประธานสหพันธ์ตะก้อแห่งเอเชียนะครับหรือISTAF ให้สัมภาษณ์นะครับว่านักกีฬาไทย8คนนะครับทั้งเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเนาะนะครับ8คนนะนักกีฬาก็มีวิชาเต็มโคตรนะครับจากกรีฑาถิ่นบางบนนะครับพุทธวรรณโสภาสิทธิพงษ์คำจันทร์และเจตพลศิริอาและสตาฟโค้ชอีก3คนได้แก่คุณอวยชัยศรีสุวรรณผู้จัดการทีมคุณสาชาติสาครเจริญผู้ฝึกสอนและนฤชิตกาลจันทร์ผู้ฝึกสอนนะครับก็ล่าสุดนะครับจะไม่ได้แข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะยืนยันมาแล้ว
1: ใ ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนะทั้ง8คนนะฮะเพราะว่า

0: เดตล่าสุดนิดนึงควอดแรนต์4คนชายรอบรองไทยเจออินเดียนี่ปรากฏว่าล่าสุดไทยชนะไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ที่แข่งกันตอน11โมงนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะชนะอินเดียไป2เซตรวดเดี๋ยวจะไปเข้าชิงบ่าย3แล้วก็เดี๋ยว4โมงครึ่งก็อย่าลืมดูกันละกันวอลเลย์มีทางแอปวันดีทางช่อง31ไทยเจอฟิลิปปินส
1: ์
0: นะฮะเดี๋ยวเชียร์ทีมชาติไทยกันวอลเลย์ CV ครับ
1: ครับวันนี้นะ
0: อบจ.เชียงใหม
1: ่YouTube ทางข้อความนะครับทำไมใน YouTube มีแต่คมคอมเมนต์ไม่ชอบลุงเบ่งครับเซฟทรงศักดิ์ครับคุณดำซ่าสุดยอดก่อนนั้นนะซิเอ๊
0: มาคอมเมนต
1: ์มีใครมาคอมเมนต์นะทำไมตอนพูด
0: น
1: ะอ้าวใจเย็นสิฮะYouTube รายทันไหมทำไมตอนพูดฟลายแล้วหันมามองเอ้าครับผมไม่ได้มองเอ๊ะฟลายไม่ได้ว่าใครตอนนี้อ๋ออยู่ถนนกาญจนาภิเษกครับตรงใกล้ที่โรงเรียนที่เกิดเหตุด้วย
0: ต้องตามข่าวเนาะระวัง
1: เหตุการณ์ใหญ่นะ
0: เดี๋ยวไปฟังข่าวต่อจาก
1: ใช่น่าจะมีข่าวอัปเดตนะนะครับเรื่องใหญ่วันนี้นะครับผม
0: ครับ
1: นะฮะวันนี้น้องและผมเจริญลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะ
0: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ตรายิงในโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีตาย5เจ็บ11ล่าสุดผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วนายกยอมรับรู้สึกแย่เหตุกราดยิงโรงเรียนนนทบุรีเสียใจมากกับผู้เสียชีวิตชี้เป็นเหตุผลรัฐไม่ต่อใบอนุญาตพกปืนครอบครัวเพื่อนจุฬารับร่างหรุนโซโรกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กาฬสินธุ์พร้อมขอความเป็นส่วนตัวไข่ไก่คลัดหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก20สตางค์เป็นฟองละ4บาทพาณิชย์ประสานชะลอปลดแม่ไก่คาดสถานการณ์คลี่คลายใน1เดือนทรัมป์ประเมินสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านน่าจะยุติลงในเร็วๆนี้ยอมรับอาวุธของสหรัฐเริ่มร่อยหรอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่7สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤตยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูเรื่องของเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีครับได้รับแจ้งเหตุมีการกลาดยิงกันภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์อำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่ามีนักเรียนได้รับบาดเจ็บนับ10รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนด้วยนะครับโดยเมื่อ 11:30 นาทีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยก็ลงไปถึงพื้นที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็พบว่าบรรยากาศหน้าโรงเรียนเต็มไปด้วยความโกลาหลผู้ปกครองจำนวนมากครับต่างเดินทางมาเพื่อเที่ยวรอรับบุตรหลานของตนเองออกจากโรงเรียนหลังจากทราบข่าวเหตุกลาดยิงเกิดขึ้นนะครับโดยเด็กนักเรียนจำนวนมากที่ออกมาได้แล้วนะครับอยู่ในอาการตื่นตกใจหวาดกลัวเป็นห่วงเพื่อนทุกคนวิ่งออกมาโดยไม่ได้สวมรองเท้าแต่อย่างใดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมที่เกิดเหตุเพื่อกดดันนะครับให้คนร้ายวางอาวุธโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพพร้อมรถกู้ภัยจอดรอสแตนด์บายบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพื่อรับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามครับมีรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนะครับเป็นผู้เสียชีวิตครู4รายด้วยกันนะครับโดยแบ่งเป็นครูชายตำแหน่งรองผู้อำนวยการ1ท่านและเป็นครูผู้หญิง3รายนะครับส่วนรายสุดท้ายเป็นรายที่5เป็นคนร้ายที่ก่อเหตุกลาดยิงเพื่อนในโรงเรียนนั่นแหละครับก่อเหตุยิงตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนครับตั้งแต่ชั้นระดับม.1จนถึงม.6มากกว่า15คนมีอาการสาหัสอยู่2คนครับส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นทราบว่าเป็นเด็กนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ใช้ปืนขนาด9มม.ไล่ยิงเพื่อนนักเรียนและครูจากอาคาร5ซึ่งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดอยู่ที่อาคารนี้ครับก่อนจะวิ่งลงมาจากอาคารแล้วก็ไปขึ้นอาคาร4แต่โชค

0: ดีครูและนักเรียนที่อยู่อาคาร4ทุกระดับชั้นมีการปิดประตูล็อกห้องก็ทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมพื้นที่แล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้นักเรียนชายที่ก่อเหตุมอบตัวแต่ว่าเจ้าตัวพยายามวิ่งหลบหนีไปที่ระเบียงก่อนใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงศีรษะตัวเองอาการสาหัสนะครับเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือทำ CPR ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาฝอยทองเชิญยิ้มหนึ่งในอาสาสมัครกู้ชีพมูลนิธิร่วมกตัญญูซึ่งเป็นหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับเปิดเผยบอกว่าจากการค้นกระเป๋าสะพายของนักเรียนชายผู้ก่อเหตุพบแมกกาซีนพร้อมกระสุนปืนกว่า38นัดสำหรับมาตรการอพยพนักเรียนขณะนี้สามารถเอาออกมาได้แล้วนะครับกว่า 90% ยังคงเหลือบางส่วนอยู่ในโรงเรียนครับหลบซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยรวมทั้งครูกำลังค้นหาเพื่อเร่งนำเด็กนักเรียนออกมาทั้งหมดนะครับให้เสร็จสิ้นก่อนช่วงเที่ยงนี้ครับ
1: ขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุกราดยิงที่โรงเรียนในย่านนนทบุรีแล้วนะคะแล้วก็สั่งการให้ไปดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าแย่มากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตโดยระบุว่าตนเองเสียใจมากแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดได้อย่างไรในประเทศของเราและเป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่ยอมให้ต่อใบอนุญาตพกปืนและครอบครองก็เพราะด้วยเหตุผลนี้ส่วนจะดำเนินการกับผู้ปกครองผู้ก่อเหตุอย่างไรในเรื่องของอาวุธปืนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้ได้แต่พยักหน้าแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีนะคะนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแล้วก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้อยู่ในระหว่างปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่จะเดินทางกลับเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยเร็วที่สุดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงติดตามช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นะคะสิ่งที่กระทรวงให้ความสำคัญสูงสุดในเวลานี้ก็คือความปลอดภัยของนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งควบคุมสถานการณ์ดูแลพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้สถานการณ์นั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะคะนายประเสริฐยังแสดงความห่วงใยต่อสภาพจิตใจของนักเรียนครูผู้ปกครองและครอบครัวผู้สูญเสียยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเร่งส่งทีมดูแลและเยียวยาด้านจิตใจรวมทั้งประสานผู้ที่เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบในระยะสั้นระยะยาวและขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนประชาชนในการใช้ความระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะรายละเอียดที่อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการลอกเลียนแบบเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นสื่อสังคมออนไลน์สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและอาจจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนได้นะคะพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้สั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศและย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งกำหนดมาตรการป้องกันในทุกมิติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและสังคมว่าสถานศึกษาจะต้องเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะ
0: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียครับแสดงความเสียใจกรณีเหตุกลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วผมกำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการผมได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในการคลี่คลายเหตุการณ์ในทุกด้านครับนอกจากนี้ผมขอความร่วมมือทุกท่านหลีกเลี่ยงเส้นทางและพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวขอความกรุณาลดงดแชร์ภาพหรือว่าคลิปเหตุการณ์เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์และรักษาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของฮัลลุนโซโล่ครับญาติได้มาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กาฬสินธุ์แล้วครับ
2: ข่าวภาคเที่ยง

0: สำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
6: ไปติดตามบรรยากาศครอบครัวและเพื่อนชุราที่ไปรับร่างถนนโซโล่กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวและญาติของนายบวรท้าเป็งสุขหรือถนนโซโล่เดินทางไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะก็ด้วยรถเอาผาดกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อที่จะติดต่อขอรับร่างของอรุณไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดโดยนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปพร้อมกับนำผ้าไตรมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณกลับภูมิลำเนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งบริษัทสุริยาหีบศพได้นำหีบศพแล้วก็โกรธสำหรับบรรจุอัฐิมามอบให้แก่ญาติเพื่อใช้ในการพิธีชาปนกิจนะคะในช่วงสายของวันนี้หลังจากที่ดำเนินการด้านเอกสารเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่นำร่างออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีกลุ่มเพื่อนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินถือธูปนำหน้าตามด้วยพี่สาวที่ถือภาพถ่ายของหลุมแล้วก็พี่ชายที่ถือผ้าไตรก่อนที่จะเคลื่อนขบวนออกเดินทางสู่จังหวัดกาฬสินธุ์มีรถจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3คันร่วมขบวนเดินทางไปส่งร่างในครั้งนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้บริเวณป้ายด้านหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยังมีประชาชนเดินทางไปนำช่อดอกกุหลาบสีขาวผสมกับดอกยิปโซห่อด้วยกระดาษสีน้ำเงินพร้อมกับการ์ดข้อความแสดงความเสียใจมาวางไว้เพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของหลุมนะคะพี่ชายได้เปิดเผยเพียงสั้นๆว่าขอความเป็นส่วนตัวในการรับร่างและปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามใน Facebook ของพี่ชายหลุนก็ได้โพสต์ข้อความในนามของครอบครัวเป็งสุขนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องชายทั้งแจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งคาดว่าจะเดินทางถึงกาฬสินธุ์ในช่วงเย็นของวันนี้แล้วก็จะทำพิธีรดน้ำศพและตั้งสวดพระอภิธรรมที่บ้านก่อนที่จะนำร่างชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลหมู่ที่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จค่ะ
7: วันนี้ครับไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก20สตางค์เป็นฟองละ4บาทพาณิชย์ประสานชะลอปลดแม่ไก่ก็คาดว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายภายใน1เดือนครับเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งก็ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ลิ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท80เป็นฟองละ4บาทครับเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองหรือว่า6บาทต่อแผงหรือประมาณแผงละ120บาทมีผลวันนี้เป็นต้นไปครับนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นผลจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงขณะที่ความต้องการบริโภคยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมโดยปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ43ล้านฟองต่อวันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ45ล้านฟองปริมาณผลผลิตที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากการทยอยปลดแม่ไก่ยืนโครงตามเกราะรอบการเลี้ยงนะครับกรมจึงประสานกรมปศุสัตว์ชะลอการปลดแม่ไก่ประกอบกับข้าวโพดฤดูกาลใหม่ทยอยออกสู่ตลาดและต้นทุนอาหารสัตว์เริ่มผ่อนคลายคาดการสถานการณ์นี้น่าจะคลี่คลายได้ในประมาณ1เดือนครับ
6: จากเรื่องของไข่มาดูเรื่องของ กุ้งแล้วก็ปลากันบ้างนะคะวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดของทางการมาเลเซียบอกว่าหลังจากที่ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงร่วมกันวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้แล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างรอกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆนี้นะคะด้านอธิบดีกรมประมงมาเลเซียดาโตอัดนันฮุเซนค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวมาเลเซียไชน่าอินไซด์ว่าไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจประเมินร่วมกันตั้งแต่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการตรวจประเมินในส่วนของกุ้งเสร็จสิ้นแล้วสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มปลากระพงขาวระหว่างกันซึ่งก็มีกำหนดเสร็จสิ้นในวันศุกร์นะคะและระบุด้วยว่าคำขอส่งออกกุ้งจากไทยไปยังมาเลเซียการตรวจสอบในระดับเอกสารเสร็จที่แล้วคาดว่ากระบวนการประเมินจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาผลตรวจการประเมินก่อนที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียจะแถลงผลอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะ
7: ดูเรื่องของหมูบ้างครับทางผู้เลี้ยงหมูหวั่นข้าวโพดราคาใหม่ 9.97 บาท 97 สตางค์ต่อกิโลกรัมดันต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มขึ้นครับนายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าได้รับแรงงานจากนางสาวสมพรกมลพรศิลป์ผู้จัดการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติซึ่งเข้าร่วมการประชุมแนวทางการกำหนดราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศปี 69-70 ที่กรมการค้าภายในจัดขึ้นเมื่อวันที่6สิงหาคมโดยมีนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับเป็นประธานพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยสภาเกษตรกรแห่งชาติสมาคมการค้าพืชไร่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและก็สมาคมภาคปศุสัตว์ได้แก่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเข้าร่วมที่ประชุมครับได้สรุปแนวทางกำหนดราคารับซื้อเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลผลิตปี 69-70 ความชื้น 14.5% หน้าโรงงานอาหารสัตว์ที่ราคา 9.97 บาท 97 สตางค์ต่อกิโลกรัมตลอดฤดูกาลก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในวันที่10สิงหาคมนี้ภาคอาหารสัตว์ได้สอบถามในที่ประชุมถึงแนวทางกำกับดูแลไม่ให้ราคาข้าวโพดปรับสูงขึ้นเหมือนปีที่ผ่านมารวมถึงมาตรการที่จะลดผลกระทบต่อภาคปศุสัตว์ซึ่งเป็นผู้ได้รับภาระต้นทุนจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติก็เห็นว่าการกำหนดราคาข้าวโพดที่ 9.90 บาทต่อกิโลกรัมคำนวณจากส่วนต่างกำไรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดประมาณ 24% ขณะที่หากปรับส่วนต่างดังกล่าวลงมาอยู่ที่ประมาณ 22% ราคาข้าวโพดครับจะอยู่ที่ประมาณ 9.80 บาทต่อกิโลกรัมเท่ากับระดับที่ใช้ในฤดูกาลปี 68/69 ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และภาคปศุสัตว์ได้บางส่วนสมาคมจึงตั้งคำถามครับว่าหากผู้เลี้ยงสุกรใช้หลักการเดียวกันโดยขอให้มีส่วนต่างกำไรจากต้นทุนประมาณ 15% จะทำให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ประมาณ 89-90 บาทต่อกิโลกรัมกรมการค้าภายในจะยอมให้ราคาเป็นไปตามกฎการดังกล่าวโดยไม่เข้าแทรกแซงหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากที่ประชุมเช่นกันผู้เลี้ยงสุกรไม่ได้ต้องการให้ราคาสุกรปรับสูงขึ้นจนสร้างภาระหรือว่าทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนปัจจุบันราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ประมาณ 66-70 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเพิ่งปรับกลับมาอยู่ในราคาใกล้เคียงต้นทุนแหล่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาประมาณ3ปีจึงต้องการให้ภาครัฐครับพิจารณาความสมดุลของราคาตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ไปจนถึงผู้บริโภคครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะครับดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันบ้างครับเกิดเหตุอุกอาจคนร้ายประกบยิงอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสายบุรีดับคาที่ภรรยาบาดเจ็บตำรวจตั้งสาเหตุไว้2ประเด็นครับเหตุยิงถล่มอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำของวานนี้ครับที่บริเวณหน้าบ้านไม้ชั้นเดียวหมู่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจุดเกิดเหตุอยู่เนี่ยนะครับพบศพนายอาลียะอาแวอายุ53ปีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านเลขที่124หมู่5ตำบลปะเสยาวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนอนเสียชีวิตจมกองเลือดถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามเข้าที่ลำตัวหลายแห่งนอกจากนี้ก็ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นภรรยาครับก็คือนางสาวจันทิมาจันปานอายุ45ปีถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาซ้ายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระยุพราชสายบุรีเพื่อรักษาอาการจากการสืบสวนก็พบว่าผู้เสียชีวิตขับขี่รถจักรยานยนต์มีภรรยานั่งซ้อนท้ายเมื่อมาถึงหน้าบ้านพักครับมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มยิงด้วยอาวุธปืนสงครามพบปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 มิลลิเมตรอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน5ปลอกก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและก็ตั้งไว้2ประเด็นครับก็ได้แก่ความขัดแย้งส่วนตัวและก็การสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาติดตามเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานแปรรูปยางในพื้นที่ตำบลคลองกิ่วจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนใช้เวลา2ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะเหตุเกิดเมื่อช่วง 7:15 นค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทซินอิทัยอันอินดัสเทรียลเทรดจำกัดนะคะซึ่งก็ประกอบกิจการแปรรูปและชิ้นส่วนรูปยางรถยนต์นะคะหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำรถดับเพลิงและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุทันทีเนื่องจากภายในโรงงานนั้นมีวัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางซึ่งเป็นเชื้อเพลิงติดไฟได้ง่ายและก่อให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากทำให้เรื่องของการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็จะต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องกระทั่งช่วงสายของวันนี้ก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้สำเร็จนะคะก็ท่ามกลางความโล่งใจของประชาชนในพื้นที่และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำนะคะส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้โดยจะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงรวมถึงจุดต้นเพลิงก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่สร้างความตื่นตกใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่าเคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างรวดเร็วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ทางหลวง1095คอสะพานสุดครับทำให้รถชนิดที่จะเดินทางจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไปอำเภอปางวะผ้าและอำเภอปายผ่านไม่ได้ครับแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนระดมเครื่องจักรกลหนักซ่อมคอสะพานห้วยแม่สุยะ2ที่คอสะพานทรุดจากฝนตกหนักน้ำป่าหลากอย่างรวดเร็วกัดเซาะคอสะพานก็ทำให้ทางหลวงหมายเลข1095บริเวณบ้านแม่สุยะใหม่หมู่ที่6ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเส้นทางไปอำเภอปางมะพร้าและอำเภอปายรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ครับเจ้าหน้าที่หมวดการทางหลวงปางมะพร้าแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนย้ำว่าการจราจรทุกชนิดไม่สามารถผ่านเส้นทางนี้ได้แล้วก็ยังไม่มีเส้นทางเบี่ยงนะครับทำให้ต้องเร่งติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแต่อย่างไรก็ตามคาดการว่าจะสามารถแก้ปัญหาและก็เปิด

0: ให้ประชาชนสัญจรได้ภายในวันนี้ครับทางนี้ปภ.แม่ฮ่องสอนแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากจะมีความเสี่ยงดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก็ขอให้ติดตามข่าวสารและก็การแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับ
1: ไปติดตามข่าวต่างประเทศเรื่องของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านน่าจะยุติลงได้ในเร็วๆนี้นะคะซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ประเมินไว้แบบนั้นและบอกว่าเนื่องจากว่าฝั่งอิหร่านนั้นไม่น่าที่จะสามารถตั้งรับการสู้รบได้อย่างยาวนานกว่านี้ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่ากองทัพสหรัฐนั้นกำลังเผชิญปัญหาคลังสำรองยุทโธปกรณ์บางประเภทโดยเฉพาะขีปนาวุธนำวิถีพิสัยไกลความแม่นยำสูงที่ถูกนำไปใช้เป็นจำนวนมากตลอดการสู้รบในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะยอมรับเมื่อถูกถามถึงสถานะคลังยุทโธปกรณ์ว่าแม้สหรัฐจะมีคลังอาวุธทรงประสิทธิภาพบางประเภทอยู่อย่างไม่จำกัดแต่ยุทโธปกรณ์บางชนิดก็เริ่มที่จะตึงตัวจริงอย่างไรก็ตามบรรดาบริษัทด้านความมั่นคงภาคเอกชนของสหรัฐกำลังเร่งขยายโรงงานผลิตเพิ่มเติมซึ่งรวมไปถึงฐานการผลิตขีปนาวุธแพทริออตและโทมาฮอคเพื่อรองรับสถานการณ์พร้อมกันนี้ทำเนียบข่าวระบุว่าสหรัฐยังคงมีแสนยานุภาพเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการทางทหารตามคำสั่งของผู้นำสหรัฐขณะเดียวกันมีรายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐได้สั่งการให้มีการสืบสวนกรณีข้อมูลเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์รั่วไหลพร้อมกับเข้าหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากกังวลว่ารายงานข่าวดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้อิหร่านได้ใจและส่งผลกระทบต่อความพยายามของสหรัฐในการเจรจาและยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยนะคะก่อนหน้านี้สื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่นำมาซึ่งการโจมตีทางทหารกับอิหร่านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีทำให้สหรัฐต้องใช้อาวุธโจมตีระยะไกลอย่างระบบขีปนาวุธทิ้งตัวทางยุทธวิธีระยะสั้นแบบยิงจากพื้นสู่เขาเรียกว่าอัตคัมนะคะแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศทั้งพาทริออตแล้วก็ท้าไปจนถึงจำนวนมหาศาลก็เริ่มที่จะส่งผลดีต่อขีดเริ่มที่จะส่งผลต่อขีดความสามารถในการโจมตีระลอกใหญ่ CNN รายงานว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธทาร์ตไปแล้วถึง 80% ของจำนวนที่มีอยู่ก่อนที่จะเกิดสงครามและใช้ขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งทางด้านราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นโดยน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น99เซนต์อยู่ที่ 83.48 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลาเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้น85เซนต์อยู่ที่ 78.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลหลังจากอิหร่านนั้นเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายห้ามเรือของสหรัฐและอิสราเอลผ่านช่องแคบฮอร์มูซซึ่งถือเป็นช่องทางขนส่งพลังงานสำคัญพร้อมกับจับมือโอมานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางร้อยละ3-7และตั้งโทษปรับสูงถึงร้อยละ20ของมูลค่าสินค้าสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนค่ะ
0: บริษัทเมตานะครับเจ้าของสื่อโซเชียลใหญ่อย่าง Facebook ถูกศาลสั่งปรับเป็นเงินรวมกว่า900ล้านดอลลาร์นะครับหรือกว่า 30,000 ล้านบาทโทษฐานปล่อยปละละเลยไม่แจ้งเตือนอันตรายจากโซเชียลต่อเยาวชนครับในคดีด้านความปลอดภัยต่อเยาวชนครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทเมตาเจ้าของ Facebook Instagram WhatsApp แล้วก็ Trade นะครับศาลในรัฐนิวเม็กซิโกครับได้มีคำพิพากษาให้บริษัทจ่ายเงินเพิ่มอีก567ล้านดอลลาร์สหรัฐฐานไม่แจ้งเตือนสาธารณชนว่าแพลตฟอร์มของบริษัทอาจก่ออันตรายให้กับเยาวชนคำตัดสินนี้เป็นการเพิ่มค่าปรับจากเมตาที่ถูกสั่งจ่ายไปแล้ว375ล้านดอลลาร์ก็ทำให้ยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่942ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 11,000 ล้านบาทผู้พิพากษาบอกว่าบริษัทเป็นภัยต่อสาธารณะเทียบเท่ากับมลพิษทางอากาศแล้วก็จะต้องดำเนินค่าปรับเป็นพ่อไปกองทุนหนึ่งครับที่มุ่งลดผลร้ายในเรื่องนี้ในอนาคตเขายังเปรียบเทียบเมตากับโรงงานที่ผลิตโฆษณาและเนื้อหาหากมีภัยร้ายต่อจิตใจแล้วก็การแสวงประโยชน์ทางเพศกับเด็กจะต้องกำจัดให้หมดไปหลังมีคำตัดสินโฆษณาของเมตาแถลงว่าไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินแล้วก็จะยื่นอุทธรณ์ระบุด้วยนะครับว่าตนทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้แพลตฟอร์มแล้วก็ได้เปิดเผยปัญหาในการ ชี้ตัวและกำจัดผู้กระทำผิดและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอย่างโปร่งใสเมต้ามั่นใจครับว่าในผลงานของตัวเองเป็นการปกป้องวัยรุ่นทางออนไลน์อย่างรัดกุมแล้วครับ
1: ขอมาปิดท้ายกันที่ญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งอพยพประชาชนเกือบ 260,000 คนในจังหวัดคาโกชิมะและจังหวัดโอกินาวาพร้อมยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า500เที่ยวบินหลังจากไต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวเข้าใกล้ภาคตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงสูงสุดถึง198กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่บริษัทโตโยต้าประกาศหยุดสายการผลิตในโรงงาน9แห่งนะคะสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนว่าพายุอาจจะก่อให้เกิดฝนตกหนักเลี่ยงเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมและลมแรงที่อาจจะพัดอาคารบ้านเรือนพังเสียหายขณะเดียวกันทางการยังออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากโรคลมแดดเนื่องจากคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในบางพื้นที่นั้นอาจจะสูงถึง36องศาเซลเซียสค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ขอรีทาย12:33 ครับเกาะกระแสกีฬาไทยครับวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคมแล้วอยู่กับผมน้องเจมส์อ่ะน้องเบ้น
1: ครับ
0: พีรพัฒน์ชมนวลกับผมเจมส์ธันวิสิทธิ์ครับผม
1: ครับก็กลับมากันอีกเช่นเคยครับกับรายการเกาะกระแสกีฬา

0: าไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นไปจนถึงเวลา 13:00 นครับ
1: ครับผมก็วันนี้นี่สุดสัปดาห์แล้วนะ
0: ใช่
1: ก่อนที่จะหยุด2วัน2อาทิตย
0: ์ครับก
1: ็มีกัน
0: ใช่ครับก็มีข่าวกีฬาไทยตลอดทั้งสัปดาห์เลย
1: ครับ
0: ครับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีข่าวไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันฟุตซอลไทยเรารวมถึงวันนี้ก็จะมีวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
1: ครับ
0: และในวันพรุ่งนี้ก็จะมีฟุตบอลทีมชาติไทยเช่นกันครับ
1: ครับผมก็เป็นสุดสัปดาห์ที่กีฬาไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมในหลากหลายชนิดแล้วก็มีให้เชียร์กันทั้งเสาร์อาทิตย์เลยนะ
0: ครับ
1: ครับผมไปเริ่มกันที่เมื่อวานเนี่ยมีฟุตซอลเป็นรายการฟุตซอลContinental Championship ใช่ไหมเป็นรายการอุ่นเครื่องที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเมื่อวานเนี่ยลงเล่นนัดสุดท้ายไทยเนี่ยเจอกับรัสเซียอันดับที่7ของโลกแล้วไทยเราอันดับ11ของโลกก็เล่นกันที่ยูนิเซียมอบจ.นนทบุรีก็เมื่อวานเนี่ยสถานการณ์ก่อนเกมเนี่ยไทยเนี่ยอยู่รองจ่าฝูงแล้วก็ต้องการ1แต้มอย
0: ่
1: างน้อยเพื่อคว้าแชมป์ในการนี้แล้วก็ส่วนรัสเซียเนี่ยต้องชนะเท่านั้นนะก็ผลปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยเราออกสตาร์ทไม่ดีเท่าไหร่เสียประตูจากความผิดพลาดตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็โดนยิงไป2-0แล้วเรามาไล่ไป2-1ก่อนที่จะโดนยิงเพิ่มในช่วงครึ่งหลังจบเกมเนี่ยเราแพ้ไป 7-1 เลยนะเมื่อวานก็เป็นผลการแข่งขันที่น่าเสียดาย
0: ใช
1: ่เล่นในบ้านด้วยเมื่อวานแล้วก็พลาดท่าไปแต่ว่าต้องยอมรับว่ารัสเซียเขาระดับโลกติดอยู่ท็อป10เลยแล้วก็เป็นทีมที่โหผู้เล่นเนี่ยตัวใหญ่นะปกติฟุตซอลเนี่ยเป็นกีฬาของคนตัวเล็กนะต
0: ั
1: วเล็กเนี่ยจะพิ้วจะคล่องนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยนักฟุตซอลของรัสเซียเนี่ยตัวใหญ่แล้วมีความสามารถเฉพาะตัวสูงแล้วก็มีความเฉียบคมในการเล่นเกมลุกแล้วจบสกอร์ก็เราก็พลาดท่าไปก็ทำให้รัสเซียคว้าแชมป์นี้ไปของใช่ไหม
0: ใช่ก็มีคะแนน8คะแนนเท่ากับเวียดนาม แต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าส่วนไทยเราเนี่ยจบอันดับ3ครับ
1: ครับผม
0: ก็ประเทศไทยเราเนี่ยหลังจบรายการนี้ก็จะมีการประชุมกันสำหรับในการวางแผนการแข่งขันฟุตซอลในมหกรรมเอเชียนอินดอร์เกมที่ซาอุดีอาระเบียในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ครับ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งรายการใหญ่หลังจากนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นเรื่องของฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียในอีก2ในอีก2ปีข้างหน้าด้วยก
0: ็
1: เป็นชุดนี้ที่จะเตรียมตัวกันไปนะในระยะยาว2ปีแล้วก็อีก2ปีรู้สึกจะเป็นฟุตซอลชิงแชมป์โลกใช่ไหมปี2028เหมือนกันก็เป็นการเตรียมทีมไงไปสู่ฟุตซอลโลกแล้วก็ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย
0: ครับ
1: ครับผมก็เดี๋ยวฟุตซอลโลก2028เนี่ยผมดูนิดนึงจะแข่งยังไม่มีเจ้าภาพนะตอนเนี้ยยังไม่มีเจ้าภาพก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราก็ได้ไปเล่นประจำนะสำหรับฟุตซอลโลก
0: ครับ
1: รวมถึงชิงแชมป์เอเชียเนี่ยล่าสุดในปีนี้เราก็ตกรอบก่อนรองชนะเลิศไงเด
0: ี๋
1: ยวอีก2ปีก็จะแข่งกันใหม
0: ่ก็ฟุตซอลชิงแชมป์โลกจะแข่งในอีก2ปีข้างหน้า2028นะตอนนี้เนี่ยมีเสนอเข้ามาแล้ว5ชาติก็จาก3ทวีปนะครับ5ชาติเนี่ยจะมีโมร็อกโกฝรั่งเศสสเปนอินโดนีเซีย
1: ครับ
0: คูเวตครับที่เสนอตัวคว้าสิทธิ์เป็นเจ้าภาพฟุตซอลเวิลด์คัพในอีก2ปีข้างหน้า
1: ครับผมก็ผลงานในฟุตซอลโลกเราเนี่ยตั้งแต่เราเป็นเจ้าภาพมาปี2012เนี่ย4ครั้งหลังสุดก็เข้ารอบ6ทีมตลอดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวครั้งไปก็ครั้งต่อไปก็ปี2028รวมถึงในฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็จะแข่งในปี2028เหมือนกันผลงานดีสุดเราก็คือการคว้ารองแชมป์นะเมื่อปี2008 2012แล้ว2024ซึ่งนักเตะก็เป็นชุดนี้แหละเขาก็จะเตรียมทีมกันไปในระยะยาวนะรวมถึงการแข่งในศึกอาเซียนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพในอีก2ปีข้างหน้าก็เช่นกันคือ2028เนี่ยแข่งทุกรายการเลยนะฟุตซอลนี้จะแข่งแบบพร้อมกันเลยก็ตามเชียร์กันได้รวมถึงเดี๋ยวถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวฟุตซอลไทยลีกก็จะกลับมาแข่งละ
0: ครับ
1: หลายๆสโมสรก็จะกลับมาเตะน่าจะเป็นช่วงเล็ก2แล้วนะครับผมตามเชียร์ได้สำหรับฟุตซอลไทยนะ
0: ใช่
1: ก็ยังต้องสู้ต่อไป
0: ใช่
1: แต่ว่าวันเราจะพลาดก็ตามครับผม
0: ก็แต่ว่ามีผลงานเด่นสุดของปานัทกิติพานุวงศ์
1: เมื่อวานยิงด้วย
0: ใช่แล้วกลายเป็น

0: ดาวซันโวของทัวร์นาเมนต
1: ์ครับ
0: ก็สูงสุดที่5ประตูครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: อ่ะไปต่อที่ผลแบดมินตันละกัน
0: ครับ
1: รายการคอเรียมาสเตอร์นะก็เป็นรอบ16คนใช่ไหมวันนี้ก็มีนักกีฬาจากไทยแข่งด้วยครับเป็นในประเภทหญิงคู
0: ่ครับ
1: น้องมูนาอันนานะเบญจภาเอี่ยมสายกับทางด้านของ
0: นันทการ
1: นันทการอินสอานนะก็ตอนนี้เจอกับคู่ของเกาหลีใต้อยู่คู่เจ้าภาพอ่ะเมื่อวานแข่งเมื่อวานสิ
0: เมื่อวาน
1: ก็ชนะไปแล้ว
0: อื
1: มก็ชนะไป 21-19 ในเกมแรกแล้วก็เกมที่2เนี่ยนำอยู่ 4-3 แล้วก็คู่เกาหลีใต้ขอวางเอาไปอ่ะขอถอนตัวไป
0: อืม
1: ก็ทำให้เราผ่านเข้ารอบ8คน
0: เจอคู่ญี่ปุ่น
1: ใช่ก็จะแข่งวันนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับก็แข่งวันนี้น่าจะเป็นช่วงเวลา
1: ประมาณบ่ายสามครึ่ง
0: ใช่
1: คอร์ด2เนี่ยเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าคอร์ด2มีถ่ายทอดสดหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: ก็จะเจอกับผู้ญี่ปุ่นครับทางด้านของ
0: นานาโกฮาระ
1: นานาโกฮาระกับริโกะคิโยเสะนะคู่มือวางอันดับที่46ของโลก
0: ครับ
1: ก็คู่นี้ก็ชนะคู่เกาหลีมาในรอบที่แล้วนะก็เดี๋ยวตามเชียร์กันได้ผมดูเฮดทูเฮดเนี่ยยังไม่เคยเจอน่าจะยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคู่นี้
0: อืมก็ตอนนี้ไทยเราจะเหลือแค่หญิงคู
1: ่ครับ
0: สำหรับในรายการ Korean Master ครับ
1: ก็ตามเชียร์กันได้ถ่ายทอดสดทางทวิชั่นนะ
0: อืม
1: ก็ตอนนี้เริ่มแข่งแล้วแหละก็ตอนนี้ในคอร์ด1เนี่ยคู่แรกเนี่ยจบไปแล้วด้วยแล้วก็ตอนนี้กำลังแข่งมาถึงคู่ที่3นะในประเภทคู่ผสม
0: ครับ
1: ก็ตามเชียร์กันได้ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าของเราเนี่ยจะถ่ายหรือเปล่านะคอร์ด2น่าจะไม่ได้ถ่ายทอดสดนะก็ลุ้นให้เข้ารอบรองชนะเลิศแล้วพรุ่งนี้จะได้ถ่ายทอดสดครับผมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงก็ส่ง SMS เข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางYouTube ด้วย
0: ครับ
1: ครับไปต่อกันที่วอลเล่ย์แม่เบนซ์วันนี
0: ้ได้ครับ
1: CV ครับใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยก็จะเริ่มทำการแข่งขันในรายการ CV ครับ
1: ครับ
0: เลข2สนาม2นะครับก็จะแข่งกันที่สนามสมโภชนาเอ
1: ๊ะสมโภช700ปีเชียงใหม
0: ่สมโภช700ปีเชียงใหม่
1: ครับผม
0: ครับผมก็เป็นวอลเลย์บอลหญิงเนาะนัดแรกของไทยเราเนี่ยจะเจอกับทางด้านฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: ครับก็ช่วงเวลา16นาฬิกา30นาทีครับซึ่งไทยเราจะลงทำการแข่งขัน3นัดนะวันนี้เนี่ยเจอฟิลิปปินส์ก่อน16นาฬิกา30นาทีแล้ววันเสาร์เนี่ยเจอกับอินโดนีเซียครับเวลาเดิมเลยแล้วก็วันอาทิตย์ที่9สิงหาค
1: ม
0: จะเจอกับเวียดนาม
1: ครับผมก็ในเลกแรกเนี่ยเราได้แชมป์มาแล้วนะที่เวียดนามแล้วก็เลงนี้กลับมาเล่นที่บ้านของเราเองนะ
0: ครับ
1: ก็หวังที่จะชนะทั้งสามเกมแต่ว่าผมมาดูรายชื่อนักวอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์เนี่ยส่วนมากก็เป็นผู้เล่นที่เล่นอยู่ในลีกตัวเองนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มีเล่นอยู่ที่ญี่ปุ่นคนหนึ่งก็คือทางด้านของอลิซาเจโซโลมอนนะอยู่กับโอซาก้าแมวริชแมวลอช
0: ครับ
1: ในเจลีกญี่ปุ่นก็ดูแล้วชื่อชั้นเราก็ยังเหนือกว่าแล้วก็เล่นในบ้านด้วยน่าจะผ่านได้นะวันนี้เจอฟิลิปปินส์
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอกับอินโดนีเซียใช่ไหม16นาฬิกา30นาทีเหมือนเดิมก่อนที่เกมสุดท้ายเนี่ยเราจะเจอกับเวียดนามตอน16นาฬิกา30นาทีเหมือนเดิมที่สนามสมโภชเจริญพิเชียงใหม่ผมเห็นเรื่องตั๋วเนี่ยน่าจะหมดแล้วแหละเริ่มเห็นคนไปต่อแถวเข้าคิวซื้อจับจองตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็ลองเช็คดูว่าใครถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองดูว่าเรื่องตั๋วว่ายังมีเหลือไหมนะเพราะว่ากระแสเนี่ยต้องบอกว่าดีมากสำหรับวอลเลย์บอลเนี่ยหญิงเนี่ยไม่ว่าแข่งที่ไหนเนี่ยตั๋วมักจะเต็มตลอด
0: ใช่
1: เปิดขาย2นาที10นาทีเนี่ยหมดละเพราะว่าเป็นกีฬาเรียกว่ายอดนิยมนะ
0: ในไทย
1: เฉพาะประเภทหญิงอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็ผลงานก็ต้องบอกว่าหลายปีหลังเราทำได้ดีต
0: ั้
1: งแต่ได้แชมป์อาเซียนไปเชียร์มา10ปีก่อนใช่ไหมที่ชนะจีนที่บ้านอ่ะแล้วก็ผลงานดีต่อเนื่องมาเรื่อยๆก็กลายเป็นกีฬาที่แบบรองจากฟุตบอลเลยหรือไม่บางทีอาจจะกระแสเนี่ยเทียบเท่าเลยนะกับฟุตบอลเนี่ยก็เป็นกีฬายอดฮิตของคนไทยกีฬาหนึ่ง
0: ก็เวลาแข่งที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเต็มทุกครั้งนะ
1: ใช่ก
0: ็จะไม่เหลือ
1: เริ่มมีกระแสอยากให้ขยายสนามนะ
0: ครับ
1: อินดอร์ที่ความจุเท่าไหร่ 8,000 กว่ามั้ยอินดอร์สเตเดียมเนี่ย
0: อ
1: ินดอร์สเตเดียมเนี่ยผมขอเช็คนิดนึง
0: เพราะอินดอร์
1: เช็คแล้วกัน
0: อินดอร์เนี่ยก็นานมากแล้วนะ
1: ใช
0: ่อินดอร์เนี่ยรู้สึกความจุอยู่ที่ 15,000
1: อ่ะ 15,000 ที่นั่ง
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเยอะแต่ว่าไม่พอไงคือกระแสวอลเลย์เนี่ยเวลาแข่งทีเนี่ยคนต้องการตั๋วเยอะบางทีสนาม 15,000 เนี่ยอาจจะไม่พอละอาจจะต้องไปสนามที่ใหญ่ขึ้นกว่านี
0: ้
1: ถ้าอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเพิ่งสร้างฟิลิปปินส์อารีนาเนี่ยเป็นสนามอินดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใช่ไหม 40,000 สำหรับรองรับการแข่งฟีบ้าเวิร์คคัพเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเรามีเป็นอินดอร์ที่แบบใหญ่ขนาดนั้นก็ดีนะไว้แข่งฟุตซอลไว้แข่งบาสไว้แข่งวอลเลย์ได
0: ้
1: ก็จริงๆเรามีที่ฟุตซอลอารีนาใช่ไหมบ้างอารีนาแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช้แข่งกีฬาอื่นหรือเปล่านะครับผม
0: ก็อ๋อเราแก้ไขข้อมูลคือความจุเนี่ยอยู่ประมาณ 6,500
1: ประมาณนั้นใช่ไหมผม
0: ใช่แต่
1: จำได้ว่าประมาณ 6-7,000 นะ
0: แต่ว่าเคยจุสูงสุดถ้ารวมภายในทั้งหมดมันถ้ารวมไม่นับถ้านับรวมทุกที่ทั้งที่นั่งที่บนอัศจรรย์ด้วยเนี่ยมันก็โหสามารถสูงสุด 10,000 เลยนะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: คือ3กีฬาเดี๋ยวนี้นอกจากสร้างมาแล้วเนี่ยนอกจากใช้แข่งกีฬาเนี่ยยังใช้ทำอย่างอื่นได้ไง อย่างไปเป็นปรับเป็นคอนเสิร์ตเป็นอะไรเงี้ยมันได้หมดไงถ้าเรามีสนามอินดอร์ที่ใหญ่ๆเงี้ยมันก็จะรองรับกีฬาในร่มที่จำนวนผู้คนเยอะขึ้น
0: ใช
1: ่ครับผม
0: ส่วนทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยก็รอบนี้เนี่ยรายชื่อจะแตกต่างจากเล็กแรกพอสมควร
1: ครับ
0: ก็ดึงตัวหลักที่เป็นแกนหลักมาเกือบครบเลยไม่ว่าจะเป็นชมพู่ครับพรพันธ์เกิดป่าณัฐนิชาใจแสนก็เป็นกัปตันในเล็กแรกนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนบีมพิมพ์พิชยากกลำก็มาในครั้งนี้ด้วยทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุลทลาครับวิมลรัตนพันธ์กัญญารัตน์ขุนเมืองอัชราพรคงยศศศิภาพรจันทวิสูตร
1: ครับ
0: รวมถึงบุ๋มบิ่มชัชชุออนโมกศรีปิยนุชแป้นน้อยแล้วก็ลิเบอโร่จะเป็นกัญญารัตน์ขมงเรียกได้ว่าตัวหลักๆที่เคยเป็นตัวหลักๆของโค้ชออนเนี่ยมากันเกือบครบเลยจะแตกต่างจากเล็กแรกที
1: ่
0: ใช้เป็นรุ่นเด็กไป
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นเราเล่นในบ้านไงยังไงเราก็ต้องหวังถึงแชมป์ไปก่อนนะ
0: ครับ
1: ครับผมเมื่อกี้ผมเห็นพี่เนนมาชินิพงษ์นะประกาศข่าวอยู่ทางช่อง M-Court HD ในข่าวกีฬาหล่อมากนะ
0: เขาดูแลตัวเองดี
1: เซตหน้าแต่งหน้าทำผมเนี่ยโหหล่อเลย
0: เขามีทีมงาน
1: วันก่อนนี้เขามีทีมงานด้วย
0: ใช่
1: วันก่อนนี้ผมไปเจอพี่เนียนในร้านที่งานแกนสปอร์ตเนี่ย
0: อ๋องานแกนสปอร์ต
1: นานๆจะได้เจอแกทีช่วงนี้
0: ใช่ก็มีทั้งพี่เนียนแล้วก็พี่ท็อปสาเลสที่ไปแกนสปอร์ต
1: ครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เรื่องของวอลเลย์จบแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็เดี๋ยวตามเชียร์กันได้3เกมนะเบนย้ำโปรแกรมอีกทีนึง
0: โปรแกรมวันนี้ก็จะเจอกับฟิลิปปินส
1: ์16
0: นาฬิกา30นาทีครับส่วนวันพรุ่งนี้เจอกับอินโดนีเซียเวลาเดิมเลยแล้วก็วันอาทิตย์นัดสุดท้ายเจอเวียดนามครับ 16นาฬิกา30นาที
1: โปรแกรมไหนทดสอบนี้ทาง GMM1 มั้ย
0: ใช่
1: GMM1 นะ
0: ครับ
1: ก็ตามเชียร์กันได้ครับเวลาดีด้วย 4:30 น.เดี๋ยวผมไปดูเรื่องของตะกร้อชิงแชมป์โลกแล้วกันก็เป็นรายการคิงคัพที่แฟชั่นไอแลนด์นะก็แข่งกันมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้วแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีการขันด้วยในรอบที่2นะ
0: ครับ
1: เป็นรอบแรกนะเดี๋ยวผมไปไล่สกอร์นิดนึงก็คู่ผสมเนี่ยประเภทหญิงเนี่ยเราเมื่อวานเราชนะมาเลเซีย 2-0 เลยนะ
0: อ
1: ันนี้เป็นการขันในรอบแรกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ประเภททีมชายเนี่ยเราชนะซาอุดีอาระเบียเนี่ย 2-0 เซตแล้วก็ในประเภท4คนชายเนี่ยเมื่อวานเราชนะสปป.ลาว 2-0 นะ2-0เซตเลยแล้วก็ประเภท4คนหญิงเนี่ยเมื่อวานเราชนะบังกลาเทศ 4-0 แล้วก็ประเภท4คนหญิงอีกจะเป็นอีกทีมนึงนะ
0: ม
1: ีชุดนึงก็คือเราชนะทางด้านของเชนไทเปไป 2-0 เซตเหมือนกัน
0: ครับ
1: ครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมีการขันต่อเนื่องเลยครับในรอบเซมิไฟแนลนะก็เดี๋ยวจะแข่งกันวันนี้ประเภทหญิงคู่เนี่ยไทยจะเจอกับเมียนมาตอน 9:00 นการน่าจะจบแล้วเดี๋ยวผมลองเช็คสกอร์ให้แล้วกันแล้วก็ตอน 10:00 ที่ผ่านมาเนี่ยฟิลิปปินส์เจอกับไทยในประเภทหญิง4คนแล้วก็ 11:00 เนี่ยไทย4คนเจอกับอินเดียแล้วก็ประเภทไทยอ่ะ3คนเนี่ยไทยจะเจอกับฟิลิปปินส์เวียดนามในรอบรองตอนเที่ยงนะเดี๋ยวผมลองเช็คสกอร์ให้แล้วกันว่าจบหรือยัง
0: วันนี้เป็นรอบชิงละ
1: รอบชิงใช่ไหม
0: ใช่จะอาจจะเป็นตะกร้อ4คนหญิง
1: รอบชิงประเภท4คนหญิง
0: รอบชิงชนะเลิศจะเวียดนามเจอไทย
1: ครับผม
0: ส่วนตะกร้อคู่หญิงเนี่ยรอบชิงเป็นเมียนมาเวียดนาม
1: นี่ไงผมเจอละ ประเภทคู่หญิงเนี่ยรอบรองชนะเลิศจบแล้วนะก
0: ็
1: เป็นเมียนมาที่ชนะไทย 2-1 เซ
0: ตแ
1: ล้วก็ประเภทหญิง4คนรอบรองชนะเลิศเนี่ยไทยชนะฟิลิปปินส์ไป 2-0 เซตนะแล้วก็เดี๋ยวจะแข่งต่อในช่วงบ่ายนะวันนี้ครับผมไฟนอลแมตช์ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ก็ไทยเราชิงในประเภทตะกร้อ4คนหญิง
1: ครับผม
0: ครับผมก็ลุ้นเชียร์กันได
1: ้ต่อบ่าย2ที่แฟชั่นไอแลนด
0: ์ครับ
1: อยู่ชั้นบนสุดเลยแฟชั่นไอแลนด์ไอแลนด์ฮอลล์เนี่ยอยู่ข้างหลังนะไปเชียร์กันได้แล้วก็ถ่ายทอดสดทางทวิชชั่นด้วยครับผม
0: ก็แต่ว่าในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นตะกร้อชิงแชมป์โลกแต่ว่าในส่วนของที่เป็นเอเชียนเกมทัพตะกร้อไทยเราเนี่ยล่าสุดก็ยืนยันออกมาแล้วนะครับว่า5นักตะกร้อไทยถูกแบนจากศึกชิงแชมป์โลกเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนาะก
1: ็
0: หมดสิทธิ์ลงแข่งในเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
1: ครับผม
0: ก็ชิงแชมป์โลก2026ที่มาเลเซียครับน่าจะเป็นเดือนพฤษภาคมซึ่งครั้งนั้นเนี่ยมีนักกีฬาไทยเราเนี่ย walk out เนาะด้วยเหตุการณ์ก็คือเหมือนอาจจะการตัดสินของกรรมการดูไม่โปร่งใส
1: ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของผู้ตัดสิน
0: ครับก็นักกีฬาของทีมชายไทยเราที่ถูกแบน5คนเนี่ยก็จะมีวิชาญเต็มโคตรครับจ
1: ัก
0: รกิจถิ่นบางบนภูตะวันโสภาสิทธิพงษ์คำจันทร์และจตุพันธ์สิริอาจครับก็จะหมดสิทธิ์แข่งชิงแชมป์โลกคิงส์ครับที่ทำการแข่งขันที่ไอ
1: ด้วยใช่ไหม
0: แฟชั่นไอแลนด์ด้วยแล้วก็พาลงแข่งขันในเอเชียนเกมที่นาโกย่าด้วย
1: ครับผมเขาเป็นความเคลื่อนไหวของตะกร้อนะแล้วก
0: ็
1: ตามเชียร์กันได้สำหรับตะกร้อชิงแชมป์โลกที่แฟชั่นไอแลนด
0: ์อ
1: ่ะไปดูกันที่ข้อความนิดนึงคุณนรศรครับส่งเข้ามาทาง YouTube บอกว่าทักทายน้องเบนแล้วก็ผมนะท
0: ัก
1: ทายสวัสดีครับด้วยแล้วก็ผมไปดูเรื่องของยังเหลือเวลาช่วงท้ายเดี๋ยวผมไปดูเรื่องฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วกัน
0: ได้
1: ตอนนี้นี่ภาพของ M-Con HD เรานี่ก็ไปเก็บบรรยากาศซ้อมของทีมชาติมานะก็เดี๋ยวตอนนี้ฮัสซันเนี่ยเก็บตัวอยู่เราจะมาลงซ้อมปกติหลังที่บินมากับกลับจากฟิลิปปินส์ซึ่งประเด็นเยอะมากเลยที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเด
0: ิน
1: ทางลำบากแล้วก็เข้าพักดึกด้วยแล้วก็ซ้อมแค่วันเดียวทำให้ผลการขันออกมาเนี่ยแม้ว่าจะชนะแต่ว่ารูปเกมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่ค
1: ่ะแล้วก็ตอนนี้กลับมาถึงไทยแล้วแล้วก็ลงซ้อมเมื่อวานแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มในศึกอาเซียนฮุนไดครับกลุ่ม B นัดที่2จะเจอกับเมียนมาซึ่งทางฝั่งเมียนมาเนี่ยเมื่อวานผมเช็คข่าวล่าสุดเนี่ยตอนแรกเนี่ยตั๋วฝั่งเมียนมาเนี่ย 1,500 ใบเนี่ยขายหมดเขาขอขายเยอะขยับมาเป็น 3,200 นะ 3,200 ใบก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรในการเพิ่มความจุของที่นั่งฝั่งแฟนบอลพม่า
0: ใช่ก็ตามกฎ 8% ที่นั่งทีมเยือน
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ 8% ของความจุทั้งหมดใช่ไหม
0: ใช่
1: โอ้ย 3,200 ที่นั่งนี่ไม่น้อยนะเยอะนะถ้าเทียบในไทยลีกเนี่ยบางค่าเฉลี่ยก็ประมาณนี้นะ 3,000 กว่าที่นั่งต่อเกมนะถ
0: ือ
1: ว่าเยอะมากสำหรับแฟนบอลเมียนมาที่เข้ามาเชียร์ในเกมพรุ่งนี้ส่วนแฟนบอลไทยเนี่ยตั๋วคราวที่แล้วเนี่ยในเกมที่เจอกับมาเลเนี่ยแฟนบอลเข้าชม 16,000ก็เดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้จะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะแต่ว่าสถานการณ์ก็ไทยเนี่ยจะลงเล่นเกมนัดสุดท้ายเจอกับเมียนมาเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสเข้ารอบเนี่ยแทบจะ 99.99% แล้วน
0: ่
1: าจะไม่พลาดเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยเราแค่เสมอก็ได้แชมป์กลุ่มการันตีแชมป์กลุ่มแน่นอนแต
0: ่
1: ว่าถ้าสถานการณ์มันพลิกเนี่ยเป็นไงเบนเงื่อนไขในการที่เราจะไม่ได้ไปต่อ
0: เงื่อนไขที่เราจะไม่ได้ไปต่อเนี่ยม
1: ี
0: เง
1: ื
0: ่อนไขเดียวเลยคือทีมชาติไทยแพ้เมียนมาด้วยสกอร์ที่มันมากกว่า3ประตู
1: แพ้30 40ขึ้นไปเนี่ย
0: แล้วมาเลเซียเนี่ยดันชนะฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: ไทยจะตกรอบแบ่งกลุ่ม
1: อันนี้คือถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้เข้ารอบรองเลยนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ส่วนกรณีคืออย่างกรณีที่เรียกว่าเฉียดฉิวเนี่ยก็จะเป็นอย่างไทยแพ้เมียนมาแต่ว่ามาเลเซียชนะฟิลิปปินส์ไทยก็ยังสามารถเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มได
1: ้ครับผม
0: หรือไทยเราแพ้เมียนมาต่ำกว่า2ประตูแล้วมาเลเซียชนะฟิลิปปินส์เนี่ยเราก็ยังเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ดูแล้วเจอเมียนมาเราไม่น่าพลาดนะเราก็น่าจะชนะได้ผมไปดูสถิติเนี่ยย้อนหลังเนี่ยเจอกันครั้งแรกแต่ตั้งแต่ปี1957เนี่ย จนถึงครั้งล่าสุดที่เจอกันเมื่อปี2022เนี่ยยังไม่รวมเกมนี้นะเจอกันมาหมด55ครั้งเนี่ยไทยชนะ24เกมเลยนะเสมอ15และแพ้แค่16เกมเท่านั้นครับก็ดูแล้วพรุ่งนี้ไม่น่าพลาดแล้วก็โอกาสที่จะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยต้องบอกว่าสดใสละ
0: ใช่
1: เพราะว่าถ้าเราชนะมาเมียนมาเนี่ยมาเลย์ต่อให้ชนะก็น่าจะไม่แซงเรา
0: ครับ
1: ไงเราก็เป็นที่1อยู่ดีใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็จะเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอันดับ2ของกลุ่ม A ซึ่งวันนี้กลุ่ม A จะแข่ง2คู่ในนัดสุดท้ายเวียดนามเจอกัมพูชาตอน20นาฬิกาที่มีดินสเตเดียมแล้วก็ที่จรัญเบซาเนี่ยสิงคโปร์จะเปิดบ้านเจออินโดนีเซียไฮไลท์เนี่ยจะไปอยู่ที่คู่ของสิงคโปร์อินโดนีเซียนะเพราะว่าเวียดนามดูแล้วยังไงเขาก็น่าจะเก็บ3แต้มได้วันนี
0: ้ครับ
1: ไม่น่าพลาดนะถ้าไม่พลิกล็อกจริงๆนะแล้วก็สิงคโปร์อินโดเนียสถานการณ์ก่อนเกมเนี่ยสิงคโปร์มี7แต้มอินโดนีเซียมี6แต้มถ้าสิงคโปร์ขอแค่เสมอเนี่ยจะการันตีการเป็นที่2ทันทีนั่นแปลว่าสิงคโปร์มีโอกาสที่จะมาเจอกับไทยในรอบรองชนะเลิศอินโดนีเซียสถานเดียวถ้าจะเข้ารอบต้องชนะในเกมนี้เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ส่วนเวียดนามเนี่ยเจอกัมพูชาก็น่าจะผ่านได้นะ
1: ไม่น่าพลิก
0: ไม่น่าพลิกโอกาสพลิกนี่น้อยมากเพราะก
1: ั
0: มพูชาแพ้มา2นัด
1: ใช่ก็ดูแล้วไทยมีโอกาสที่จะถ้าถึงตรงนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสเจอกับทางด้านของสิงคโปร
0: ์
1: ก็เดี๋ยวจะต้องไปเยือนสนามที่เราเรียกว่าไปทีไรก็มักจะผลงานอาจจะมีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือจรัญเบซาที่สิงคโปร์ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นญาติเทียมนะจรัญเบซาเนี่ยครับตอนนี้เขาน่าจะเปลี่ยนเป็นญาติจริงละที่จรัญเบซาเป็นสนามที่เราไปเยือนบ่อยสมัยก่อนแล้วเราก็มักจะพลาดท่ามาแต่ว่าครั้งนี้เดี๋ยวต้องดูว่าจะได้เจอใครสิงคโปร์ต้องเสมอก่อนนะวันนี
0: ้
1: ถึงได้เข้ารอบครับผมส่วนอินโดนีเซียชุดนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้จัดชุดใหญ่มานะไม่ได้จัดนักเตะที่มาจากยุโรปอะไรถึงทำให้ทีมอาจจะไม่ได้ผลงานดีเท่าไหร่เพราะว่านักเตะส่วนใหญ่เนี่ยเล่นอยู่ในลีกอินโดทั้งนั้นเลยมีจากลีกยุโรปแค่คนเดียวคือจัสตินฮูปเนอร์จากฟอร์จูน่าซิตรานะแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นมิเชลเบเกอร์กองหน้าจากลีกในอเมริกาแต่ว่าเป็นลีกระดับยูนิเวอร์ซิตี
0: ้
1: แต่ว่าฟอร์มดีมากลงเล่นทีมชาติ3นัดยิงไป4ประตู
0: ครับ
1: ครับผมก็ตามเชียร์กันได้ดูแล้วก็เนี่ยแหละทีมชาติไทยเจอกับสิงคโปร์ในรอบรองแล้วก็เวียดนามน่าจะเจอกับมาเลเซีย
0: ครับ
1: เราจะรอบรองเราจะเล่นในบ้านนัดที่2แต่ว่าถ้ารอบชิงเราจะเล่นในบ้านนัดแรก
0: นัดแรก
1: ก็จะจบกันละโค้งสุดท้ายสำหรับอาเซียนคัพแหละ
0: ครับผม
1: ครับผมช่วงไหนมีอะไรเพิ่มเติมไหม
0: ก็อาจจะมีสัมภาษณ์ก่อนเกมไหม
1: ครับ
0: ก็จะเป็นเมื่อวานนี้ก่อนการฝึกซ้อมจะเป็นวาเลชุทอง
1: ครับ
0: ก็ฮีโร่ที่เอาพาทีมชาติไทยเฉือนชนะฟิลิปปินส์มาได้ในนัดล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการฝึกซ้อมครับว่าเกมกับฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นเกมที่ยากสำหรับเขาแล้วอึดอัดด้วยดีใจที่เป็นฮีโร่ในเกมนั้นได้ส่วนเกมกับเมียนมาเนี่ยเขาอยากจะเก็บ3แต้มแล้วผ่านเข้ารอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่ม
1: ครับ
0: ครับด้านณัฐพงศ์สาริยากองหลังทีมชาติไทยก็ให้ความเห็นว่าเจอกับเมียนมาเนี่ยเป็นเกมที่ยากและก็ประมาทไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับก็เหลือเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มสำหรับชิงแชมป์อาเซียน
1: ใช่
0: ครับก็หวังถึง3แต้มเนาะจะได้จบสวย
1: ๆเมียนมาเกมที่แล้วนี่ถล่มสปป.ลาวมา 7-2 นะ
0: ครับ
1: ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมาก 7-2 เนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงยังไม่ใช่สถิติที่ชนะคู่แข่งเยอะสุดของเมียนมานะสถิติชนะคู่แข่งเยอะสุดของเมียนมาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี1969ชนะสิงคโปร์ 9-0 ที่มาเลเซียตอนนั้นส่วนแพ้เยอะสุดเนี่ยแพ้ญี่ปุ่น 10-0 ในเกมรอบเลือกบอลโลกเมื่อปี2021
0: ครับ
1: ใช่ครับผมก็ตามเชียร์ได้ทั้งวอลเลย์บอลฟุตบอลไทยที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยแล้วก็รวมถึงน้องมุนานาที่จะแข่งในช่วงบ่ายวันนี้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับผมส่วนมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยทั้ง F1 ของน้องเติ้ลน้องเจมแล้วก็อเล็กซานเดอร์อัลบอนเนี่ยยังไม่มีนะสัปดาห์นี้ F1 เนี่ยจะกลับไปแข่งทีน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนนี้เลย
0: ครับ
1: ครับผมก็มอเตอร์สปอร์ตช่วงนี้ก็พักก่อนรอโปรแกรม
0: สายความเร็วจะต้องพักก่อน
1: ใช่ใช่เดี๋ยวถ้ามอเตอร์สปอร์ตกลับมาเดี๋ยวผมจะให้พี่เอ็มมา
0: พี่เอ็มนัทพลสุนทร
1: ใช่ใช่วันนี้เขาไปติดภารกิจก็เลย ไม่ได้เข้ามานะแล้วก็เดี๋ยวถ้ากลับมาเนี่ยเดี๋ยวบอสสปอร์ตกลับมาเดี๋ยว
0: จัดให้
1: เชิญพี่เอมาแน่นอน
0: ได้
1: ครับผมให้ผมเช็คนิดนึงว่ารายการต่อไปเนี่ย F1 จะแข่งที่ไหนนะก็จะเป็นรายการที่ดัชกลางปี2023สิงหาคมเปิดพร้อมพรีเมียร์ลีกเลย

0: เวลา 13:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพบศพปู่ย่าในบ้านผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีความคืบหน้าล่าสุดเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางกุรัตได้เดินทางไปยังบ้านของนักเรียนผู้ก่อเหตุซึ่งอาศัยอยู่กับปู่และย่าและพบศพปู่และย่านอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นครูและนักเรียนจำนวน7 คนและอีก2 คนเสียชีวิตในบ้านผู้ก่อเหตุอนุทินแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศรินทร์ย้ำเดินหน้าแก้กฎหมายคุมอาวุธปืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีว่าขอแสดงความเสียใจต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงน้องๆนักเรียนทุกคนที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าวแม้จะไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายแต่ย่อมได้รับผลกระทบทางจิตใจพร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนการลงพื้นที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีนั้นนายอนุทินกล่าวว่าจะไม่ลงก็ไม่ได้เพราะขณะนี้เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาและหามาตรการเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกยืนยันจุดยืนเดิมแม้ที่ผ่านมาเคยมีแรงกดดันให้ผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนแต่ตนคัดค้านมาโดยตลอดตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังนั้นเหตุการณ์นี้คงเป็นคำตอบสำหรับคนที่เคยพูดเรื่องเดิมๆโดยเฉพาะเรื่องปืนเถื่อนเพราะเราควบคุมอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายได้ส่วนอาวุธปืนเถื่อนก็ต้องเพิ่มการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดคิดว่าจะเสนอแก้กฎหมายไม่ให้ปืนกลายเป็นเครื่องทุ่นแรงของคนที่ขาดสติสัมปชัญญะคนที่จะสามารถใช้และพกพาอาวุธปืนได้ควรเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นส่วนประเด็นความกดดันภายในโรงเรียนขออย่าเพิ่งรีบสรุปต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะเด็กสามารถครอบครองและนำอาวุธปืนรวมถึงกระสุนเข้าไปภายในโรงเรียนได้หากอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของผู้ปกครองก็ต้องดำเนินคดีแก่ผู้ปกครองด้วยเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างยศชนันแสดงความเสียใจเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีกำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียแสดงความเสียใจกรณีเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วตนกำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในการคลี่คลายเหตุการณ์ในครั้งนี้ทุกด้านนอกจากนี้ขอความร่วมมือทุกคนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางและพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวของงดแชร์ภาพหรือคลิปเหตุการณ์เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์และรักษาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ

0: ลิเวอร์พูลสนใจคว้าตัวอิบราฮิมเอ็มบายเข้ามาร่วมทีมสโมสรลิเวอร์พูลกำลังเดินหน้าเสริมแนวรุกสำหรับซีซั่นใหม่โดยล่าสุดมีรายงานว่าได้เปิดการเจรจาเพื่อคว้าตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกดาวรุ่งวัย18ปีของปารีสแซงต์แชร์กแมงเข้ามาร่วมทีมโดยตามรายงานของฟาบริซ ฮอกินผู้สื่อข่าวชั้นนำของฝรั่งเศสระบุว่าทัพหงแดงต้องการเพิ่มตัวเลือกในตำแหน่งปีกขวาหลังการอำลาของโมเมดซาลาและได้มองว่าเอ็มบายเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของตลาดซื้อขายรอบนี้รายงานระบุว่าลิเวอร์พูลได้พูดคุยกับตัวแทนของนักเตะไปแล้วด้วยและตัวของเอ็มบายก็แสดงความต้องการที่จะย้ายมาค้าแข้งในถิ่นแอนฟิลด์ขั้นตอนต่อไปคือการเปิดการเจรจากับสโมสรปารีสแซงต์แชร์กแมงเพื่อหาข้อตกลงเรื่องค่าตัวให้ได้จานีนฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าออกมากล่าวขอโทษต่อสาธารณะเป็นกรณีพิเศษหลังแผนจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อบริหารสิทธิ์เชิงพาณิชย์ขององค์กรและเปิดขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกถูกต่อต้านอย่างหนักจนต้องยุติแนวคิดดังกล่าวทางนี้ภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่สำนักงานใหญ่ของสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาในประเทศโมร็อกโกอินฟานติโนยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการการผลักดันโครงการ FIFA ฟุตบอลอีเวนต์ซึ่งถูกวางให้เป็นบริษัทย่อยสำหรับดูแลสิทธิ์เชิงพาณิชย์ของ FIFA ทางนี้แม้จะต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนักแต่อินฟานติโนยืนยันว่าจะไม่ก้าวลงจากตำแหน่งและยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริหารของฟีฟ่าและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับ13:07 รายการ Motor In Trend วันศุกร์ที่7 สิงหาคม 2569ผมคาถาทองไวยานนท์และพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยอยู่กับคุณผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่น่าตกใจและเศร้า
3: เป็นข่าวเศร้านะฮะ
2: ครับ
3: ขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านด้วยนะครับที่สูญเสียนะ
2: ครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดขอให้เป็นหน้าที่ของการสรุปข่าวอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับเราจะไม่พูดไม่แสดงความคิดเห็นอะไรกันมากเพราะว่าเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตจริงๆนะครับว่าเราจะยังไม่พูดและไม่แสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกันนะครับแต่ก็ขอแสดงความเสียใจนะครับในเบื้องต้นกับทุกๆฝ่ายที่ได้รับผลกระทบเกิดขึ้นกับเรื่องนี้ครับเรื่องราวของ Motor In Trend นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับการเดินทางแล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับ
3: รถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับ
2: คือสติไปแล้วตอนนี้สติเสียไปแล้ว
3: นะ
2: ก็ช็อกเลย
3: มันก็จะใกล้ถึงช่วงนี่นะครับเดี๋ยววันที่21นี้นะ21สิงหาคมนี้นะครับก็จะเป็นวันแรกนะครับของงานวิกมอเตอร์เซลจัดขึ้นที่ไบเทค
2: ครับ
3: บางนานะครับ
2: ครับ
3: ก็จัดกัน10วันนะครับ21ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเลย
2: 10วันเลยฮะ
3: 10วันนะครับไม่ใกล้ไก่กาอะไรเลยนะครับไม่ได้3วันเลิกนะครับจัดที่ไบเทค10วันนะครับก็เดินทางได้สะดวกไปทั้งรถไฟฟ้าได้จอดรถได้เยอะแยะ
2: ข้อดีข้อดีของ

0: ใบเจ็ดคือสะดวกในเรื่องการเดินทางจริงรถไฟฟ้าเดินจากสถานีเข้าตึกอาคารพิรับได้เลย
1: ใช่แล้ว
0: เข้าไปที่มอต่
1: อง
0: าน
1: ไปได
0: ้เลย
1: ครับขับไปก็ได้ลงทางด่วนปุ๊บก็เข้าเลยก
0: ็
1: พอๆกันกับเมืองทอง
0: เม
1: ือง
0: ทองเมืองทองมันยังต้องต่อสายไง
1: เมืองทองเนี่ยใช่แต่เมืองทองนี่มีใบเมืองทองเนี่ยจะตอนแรกสะดวกกว่าแล้วไปเทคก็สู้กลับนะ
0: ครับ
1: สู้กลับทำตึกต่อยื่นออกมานะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาทำทางเชื่อมรถไฟฟ้าก็ดีครับแข่งขันกันอย่างนี้เพื่อความสะดวกสบายนะฮะแล้วก็ในงานก็จะมีรถยนต์เยอะแยะมากมายนะครับ
0: ครับ
1: ผมได้ข่าวฝากมาจากโอโมด้าแอนเจคู่ไนนะครับไลฟ์ดิวไลฟ์นาวนะครับ
0: ครับ
1: สองรุ่นนะครับสองรุ่นสองสไตล์ในงานบิ๊กนี้นะฮะอันนี้เป็นข่าวฝากมานะฮะก็มีเจคู่5 EV Max Plus ราคาลดเหลือ 579,000 บาทนะครับเจคู่5
0: ครับ
1: จากราคา 699,000 นี่ลดลงมานะฮะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มี REEV Pioneer ที่มอบอิสระการขับขี่แล้วเขาเนี่ยก็อันนี้ก็คือเจคู่6 T REEV
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นแบบไฮบริดนะครับแต่ว่าเป็นระบบที่ประหยัดพลังงานแล้วก็วิ่งได้ไกลขึ้นนะครับ879,900 บาทจาก899,900 บาทสำหรับรุ่น2ขับขึ้น2ล้อนะรถน้อยนี่รถน้อยเนาะ
0: ครับ
1: รถน้อยไปหน่อยนะครับอยากให้รถเยอะๆก็มีไปดูได้เขาก็มีการผมบอกเลยนะงานนี้เขาก็พยายามที่จะเอาจริงอ่ะเขาก็ต้องสู้แหละมันมีการโชว์รถหลายงานนะครับ
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าเขาคอนเซ็ปต์เขาเรายกโชว์รูมมาไว้ที่นี่ก็คือมีโชว์รูมรถยนต์มากมายนะครับรถจีนเนี่ยถ้าใครที่เป็นแบบอยากได้รถไฟฟ้าต้องไปงานนี้เพราะว่ามาเยอะมาก
0: ครับ
1: มาเยอะมากวันแถลงข่าวนี่คือเขาให้คนที่มาออกบูธอ่ะส่งตัวแทนมาเลยแต่ละยี่ห้อขึ้นมาพูดว่าจะมีอะไรบ้าง
0: อืม
1: ผมไปงานแถลงข่าวตั้งแต่เช้าอ่ะพี่กลับบ้าน 5:00 นกว่า 5:00 นเย็นนะ
0: แวะนวดหรือว่าอะไร
1: เฮ้ยพี่โหพี่นี่ได้ใจผมจริงอย่าคิดว่าคนอื่นเหมือนตัวเอง
0: ใครเขาจะแถลงกันตั้งแต่เช้ายันเย็นขนาดนั้นเลย
1: จะนานมากนานมากนานมากนะครับอยู่นานมากก็ลองไปดูฮะลองไปดูผมว่าไอตัว 6T REEV เนี่ยไอเนี่ยลองไปดูมีการเปรียบเทียบมันได้ดูตรงนั้นเลย
0: ครับ
1: แล้วก็แต่ละโชว์รูมแต่ละยี่ห้อมาซัดกันตรงนั้นเลยผมว่าก็มันดีนะครับมันดีนะเราก็จะไปรายงานมาให้ดูเหมือนกันนะครับสำหรับงานบิ๊กนะ
0: ครับ
1: ส่วนข่าวที่เพิ่งเห็นมาเมื่อสักครู่นี้นะมีผมอ่านเจอเรื่องของปิกอัพครับปิกอัพแต่งนะฮะ
0: ครับ
1: รถที่แต่งแล้วก็ขับชวัดเฉวียนบนถนนหนทางนะครับแล้วก็มีกล้องอีกคันหนึ่งถ่ายไว้นั่นแหละแล้วก็คันนี้คือเพิ่งแต่งรถมาทำรถเสร็จ
0: ครับ
1: เอามาลองบนถนนพอมาลองต้องซัดต้องอัดต้องแซงต้องปาดไม่รู้ว่าทำไมแบบนี้นะครับก็ถูกจับได้นะครับเป็นหนุ่มอายุ26ปีนะครับพอถูกจับก็ลิฟรถนะครับศาลสั่งลิฟรถเลยนะครับแล้วก็ยึดใบอนุญาตเขาบอกมาแค่นี้นะว่า
0: ครับ
1: คือโทษเนี่ยขับรถแบบนี้บนถนนอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คือจำคุก1ปีปรับ 6,000
0: ครับ
1: โทษจำรอลงอาญา2ปีคุมประพฤติ1ปี
0: ครับ
1: แล้วก็ยึดใบขับขี่ยึดรถเข้าหลวง
0: อื้อ
1: เป็นไงนี่แค่ขับปาดไปปาดมานะ
0: ครับ
1: นะฮะก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าอย่าไปลองบนถนนเขามีที่ให้ทดลองนะครับทำรถเสร็จไม่รู้จะลองที่ไหนไปสนามแข่งเช่าได้วันศุกร
0: ์ครับ
1: เขาเปิดให้เช่า500ขับเท่าไหร่ก็ได้ขับจนน้ำมันหมดเขาก็ไม่ว่า
0: ครับ
1: ไปได้เลยไปลองที่นู่นอย่ามาลองแบบนี้นะ
0: ครับ
1: ไม่คุ้มเลยนะ
0: ครับ
1: และไอเนี้ยเพิ่งอายุ26อ่ะพี่โดนยึดใบขับขี่ไปแล้วอ่ะชีวิตนี้ไม่ต้องไปไหนละ
0: ไม่ต้องขับรถกันละ
1: ไม่ต้อง
0: ทำหากินอะไรกับต้องเดินทางต้องอะไรนี่ลำบากอะ
1: แต่เงื่อนไขนึงที่ผมบอกว่าศาลทางกฎหมายก็จะมีก็จะเปิดช่องว่างไว้ให้สำหรับคนที่ถ้ารถคันนี้ไม่ใช่ของเขาหรือว่าเป็นรถพี่เจี๊ยบ
0: รถ
1: เป็นรถพี่เจี๊ยบแล้วมีน้องคนเนี้ยเอาไปขับพอถูกยึดบอกว่าลิฟรถใช่ไหมพี่แปลคืนได้เพราะว่ารถไม่ใช่ของเขา
0: เจ้าของรถแปลคืนได้
1: ใช่เจ้าของรถแบบคืนได
0: ้ไฟแ
1: นนซ์แบบคืนได
0: ้ถ้าไม่ใช่ของเขาเขาจะลงทุนแต่งขนาดนั้นเลย
1: ผมไม่ทราบอ่ะ
0: ออ
1: บางทีไปซื้อต่อกันมาอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นคือมันมีเรื่องที่แบบว่าตรงเนี้ยมันสามารถที่จะ
0: มาบ้างอะไรบ้าง
1: เยอะคือถ้ารถเป็นเจ้าของชื่อเดียวกับไอ้คนทำผิดเนี่ยเข้าหลวงเลยนะฮะยึดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า

0: เอ้ยเป็นชื่อผมเป็นชื่อพี่หรือชื่อญาติชื่ออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ไปขออุทธรณ์หรือขอยื่นเรื่องขอรับรถกลับมาได
1: ้ครับ
0: ไฟแนนซ์ก็ยึดกลับมาได้นะ
1: ครับ
0: ไฟแนนซ์ก็ไปสามารถเอากลับมาได้แต่บางทีเห็นไหมตามสอนออ่ะที่มีมอเตอร์ไซค์อยู่เป็นกองๆเลยอ่ะทุกสอนอพี่เคยเห็นป่ะมันล้นมากเลยแล้วอยู่ๆก็พอเราไปอีกทีนานๆโผล่ไปทีรถจะหายไปหมดเริ่มต้นสะสมใหม
1: ่ครับ
0: เหมือนหยอดกระปุกเคยเห็นป่ะ
1: อืม
0: รถพวกเนี้ยพี่ว่าไปไหนพี่ว่าเข้าไปไหน
1: ขายซากอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เขามีคนมาเหมา
1: เขาไปทำอะไร
0: คือจริงๆไฟแนนซ์ก็ไม่เอาไปเอามาคืน
1: ครับ
0: พอรถถูกยึดก็ไปฟ้องเอาจากคนที่ปล่อยยึดปล่อยทิ้งโดนตำรวจจับหนีไป
1: แต่ตัวรถไม่เอาละทิ้งเลย
0: ทิ้งรถปุ๊บคราวนี้ไฟแนนซ์เข้าไปตามกับพวกเนี้ยพวกพี่ๆที่ไปเช่าซื้อมานี่แหละ
1: ครับ
0: ถึงเวลารถเป็นกองพนันเลยเจ้าของไม่มีใครมาเอาพอเก็บไว้นานๆนานๆมันไม่มีที่เก็บสถานีตำรวจมันสถานีตำรวจนี่นาเฉพาะที่จอดรถของตำรวจนะ
1: ครับ
0: ก็ไม่มีที่จอดรถของชาวบ้านเวลาจะไปแจ้งความแล้ว
1: ครับ
0: แล้วยังจะต้องเก็บมอเตอร์ไซค์พวกนี้เขาขายพี
1: ่
0: ขายเลย
1: ขายเป็นซากไปเลย
0: ขายยกหมดนี่เลยมาถึงปุ๊บใครจะเอาหมดนี่เลยเหมาคือจะรอทางผู้กำกับทางสน.ที่มีอำนาจเนี่ยเขาก็เหมาไปเลยคันไม่กี่บาทเองนะคันนึงเนี่ยไม่กี่บาทไม่กี่บาทของผมนี่คือแบบหลักร้อยหลักพันอย่างนี้เลยนะพี
1: ่
0: คือยกไปเลยเอาไปให้หมด
1: ครับ
0: แต่ก็รถเนี่ยก็จะเอาไปทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทะเบียนเนี่ยกว่าจะขายอ่ะถูกยึดอยู่ตรงนี้นานกี่ปีแล้วอ่ะทะเบียนก็ขาดหมดแล้ว
1: ครับ
0: เขาจะมีแค่แบบเลขนี้เบอร์อะไรเลขเครื่องอะไรมีใบคุม
1: ครับ
0: ใบคุมว่าคันนี้ไม่ได้ขโมยนะเอามาจากสน.นะเอามาจากนี่นะสน.นี้เขาออกให้นะจะเอาไปขี่เหรอนู่นน่ะต้องไปไกลๆอ่ะบนเขาบนดอยเหรอได้
1: เอาอย่างนี้ถ้าเกิดรถสมมติรถที่ยังมีปัญหาติดไฟแนนซ์อยู่เนี่ยแล้ว
0: ไฟแนนซ์เขาก็ไปฟ้องเอากับไอ้คนที่ถูกยึดไงเจ้าของอะพี่เป็นคนเช่าซื้อมาใช่ป่ะ
1: ครับ
0: แล้วพี่โดนจับพี่ทิ้งรถเลยเนี่ยรถเนี่ยเป็นชื่อเป็นของไฟแนนซ์ไฟแนนซ์สามารถแบบคืนได
1: ้แต่เขาไม่เอา
0: เขาไม่รู้ว่ารถอยู่ที่สน.ไหนดิถูกป่ะล่ะเขาจะต้องไปตามยังไงอะเขาไม่รู้ไงพอไม่รู้ก็เป็นอย่างเงี้ยทิ้งเขาก็กอบรัวไปเต็มไปหมดเงี้ยไปทิ้งก็คือใครจะไปม
1: าอันนี้คือกรณีที่ไม่รู้ถ้าอย่างกรณีที่รถที่เป็นคดีอุบัติเหตุแล้วรถถูกชนอยู่สน.
0: ถ้าเป็นไฟแนนซ์รู้อันนี้รู้เพราะว่ามันมีการลงบันทึกลงอะไรถูกไหม
1: ตามเก็บได้
0: แล้วก็มันมีการไปแจ้งความว่าจะซ่อมจะอะไรหรือว่าจะซื้อซากส่วนถ้าจะซื้อซากประกันเขาก็เอาซากกลับเพราะประกันเนี่ยเขาไม่ได
1: ้ไปเบิก
0: ไม่ใช่เขาไม่ได้เอาไปทิ้งนะซื้อซากเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ไปถึงเขาก็มันจะมีโรงชำแหละ
1: อ
0: ันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได
1: ้เป็นอะไร
0: ส่วนไหนใช้ได้สมมติคลังอะไรของพี่อย่างเงี้ยคาถาทองประกันภัยเงี้ยพี่บอกเฮ้ยอ้าวรถพี่รุ่นไหนชนปุ๊บพี่ก็ต้องเช็คที่คลังพี่ถูกป่ะ
1: มีไหมไฟหน้าร
0: ุ่นนี้มีไหมมีไปเอาที่พี่ก็ส่งจากคลังไปให้ลูกค้าไปที่อู
1: ่ครับ
0: มันเป็นอย่างนี้ซื้อสร้างเนี่ยเขาเก็บสร้างนะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้เอาไปหมดเลยป่ะแล้วเขาให้พี่ก็ไม่ใช่
1: ครับ
0: เขาก็เอาไปชำแหละเวลาเราได้อะไรเงี้ยอะไรเดี๋ยวประกันจัดให
1: ้แต่รถที่ตำรวจขายนี่คือรถที่ไม่สามารถหาเจ้าของได
0: ้แล้วไอ้พวกนี้ไม่มาเอาแล้ว
1: มันต้องทิ้งไม่กี่ปีถึงจะ
0: โอ้โหพี่คิดดูต้นไม้มันเลื้อยล้อมรอบได้ขนาดเมื่อกี้ไปมันก็เยอะแต่ว่านานๆที
1: เพราะมันน่าจะต้องมีระยะเวลากำหนดว่าต้องเก็บรักษาไว้กี่ปีจนพ้นสภาพ
0: ใช่
1: เพราะสิทธิ์ครอบครองมันเป็นของผู้ซื้อไง
0: มันจะต้องมีระยะเวลาแล้วก็โละทีนึงผมก็เคยมีเพื่อนเป็นตำรวจถามว่าผมจะประมูลสู้ไหมผมถามเลยนะผมถามกลับไปเลยเอาที่ไหนเก็บ ซื้อมาแล้วเอาที่ไหนเก็บก่อนดีกว่า มันเยอะมาก
1: ครับ
0: นะก็ใครที่ก็ระวังไว้นะครับตอนนี้ยิ่งของแรงๆอยู่นะ
1: แต่ผมเห็นด้วยนะกรณีนี้ผมเห็นด้วย
0: คือสมควรโดนเอาจริงมันไม่ใช่ทางที่คุณจะมาซัดรถเล่น
1: แต่ผมไม่เห็นด้วยกับการริบเอาไปเลยยังไม่สมควร
0: แล้วต้องทำไง
1: ยึดไว
0: ้ยึดไว
1: ้6เดือน
0: แต่ว่าเขายึดใบสั่งใบขับขี่นี่ไปเลยนะ
1: ก็ใบขับขี่ก็ยึดไปเลยแต่ตัวรถอ่ะมันเป็นทรัพย์สินอ่ะมันเป็นเรื่องของทางเศรษฐกิจยึดไว้ไม่ได้สามารถนำไปใช้ได้6เดือน
0: จริงๆถ้าจะยึด
1: แล้วแต่ว่าไม่ใช่ยึดอย่างเดียวยึดแล้วมีค่าเก็บรักษาด้วยเมื่อวันที่มาตาย
0: เนี่ย
1: ต้องจ่ายค่าปรับด้วยเหมือน
0: ถ้ารถคันนี้ถ้ารถคันนี้ไม่ติดไฟแนนซ์แล้วเนี่ยยึดเลย
1: ยึดเลย
0: แต่ถ้าติดไฟแนนซ์เรียกไฟแนนซ์มาเอาคืนเลย
1: ก็จะติดหรือไม่ติดไม่รู้ไงแต่ยึดไว้6เดือนภาระถ้าเป็นรถติดไฟแนนซ์ผู้ผ่อนก็ยังต้องผ่อนต่อจริงไหม
0: ผ่อนอีก6เดือน
1: เพราะคุณ
0: ก็ต้องไม่ผ่อนไฟแนนซ์ก็ยึดดี
1: ใช่เมื่อพ้น6เดือนแล้วสิทธิ์ตอนนั้นเป็นของใครเป็นของไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เอาไหมถ้า

0: เรามีค่าเก็บรักษานะเพราะรถที่เก็บรักษาแบบอย่างดี
1: ไฟแนนซ์ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้อ่ะสมมุติว่าถูกยึดถูกเบี้ยอย่างที่บอกเงี้ยพี่ถามไฟแนนซ์เอาไหมไฟแนนซ์บอกผมสรุปไม่ได้หรอกไฟแนนซ์ต้องไปตามเจ้าของรถก่อน
0: ก็ต้องคดีสิ้นสุดต้องจนคดีสิ้นสุด
1: ไม่มีที่เก็บจริงๆสน.บอกไม่มีที่เก็บเยอะมาก
0: ก็ถึงบอกอะถ้าลิฟไปเลยลิฟเลยแล้วเอาไปไว้ไหนอะตัวรถอะ
1: นั่นน่ะดิ
0: ก็ต้องขายทอดตลาดอยู่ดีในที่สุดใช่ไหมครับก็เข้าไปไว้ที่สถานที่เก็บของ
1: ตอนที่มีการขายเท่าตลาดอะรถอย่างเงี้ย
0: สภาพมันจะเป็นยังไงล่ะ
1: สภาพผมไม่ทราบหรอกเป็นไงแต่ว่าตอนปปส.ประกาศยึดประกาศว่าขายรถของกลางอะ
0: ครับ
1: โอ้โหพี่แทบแตก
0: อืม
1: เพราะว่ารถที่ปปส.ยึดจาก
0: แต่ละคัน
1: แต่ละคันยึดจากผู้ที่คนที่ขายยาเสพติดอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหรถเขาไม่ได้ธรรมดาแต่ละคัน
0: แล้วแต่ละคันที่ประกาศขายท่อตลาดนี่คือถูกถอดสมองกลออกทั้งนั้นเลย
1: ถอด ECU ส่วนใหญ่ก็จะถอด ECU ไว้นะครับแล้วก็คนมาประมูลก็
0: ต้องไปจ่ายอีกดอกนึง
1: ก็ประมูลสู้ไปเขาไม่ขาย ECU ให้ก็ลำบาก
0: ครับ
1: นะครับก็สุดท้ายแล้วพอไม่มี ECU ก็ไม่ประมูล
0: ครับ
1: พอไม่ประมูลไอ้คนที่มี ECU ก็ได้ประมูลไป
0: ใช่คนเดียวอ๋อระบบเป็นเนี่ย
1: ไม่ได้ระบบพี่ไม่ได้ระบบ
0: เขาใช้วิธีนี้กันเหรอ
1: คือถ้าระบบเขาเรียกว่าระบบจุดระเบิดเป็นอย่างนี้พี่ไม่มีสมองกลมี ECU นะครับ
0: ครับผมอ้าวผมมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางนิดนึงนะครับของพี่งานมอเตอร์บิ๊กมอเตอร์เซลล์ที่21ใช่ไหม
1: 21สิงหาคมนี้ครับ
0: วันเดียวกันนั้นจะเป็นวันที่ทางหลวงนะครับสาย M6 บางปะอินโคราชเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีครับ
1: อีกแล้วเอาจริงจริง
0: วิ่งเลยนี่
1: จ
0: ะเปิดจริงแล้ว
1: ไหน
0: ก็จากบางปะอินไปโคราชเลยจบแล้ว
1: ไม่หนีบางปะอินไปโคราชแล้วผมกำลังบอกว่าเขาบอกว่าถ้าผมขึ้นจากในเมืองเลยผมขึ้นจากด่านประชาชื่นวิ่งไปสุดบางปะอินผมไม่ต้องลงใช่ไหมผมต่อไปถึงโคราชเลยใช่ไหมตอนเนี้ย
0: เดี๋ยวนะขอตรวจสอบก่อนนะ
1: เพราะว่าถ้าเสร็จสุดเลยมันต้องแบบไม่ต้องลงข้างล่างแล้วพี่
0: ไม่ใช่ดิบางปะอินโคราชดิพี่อย่าเพิ่งเอามารวมกับประชาชื่นดิ
1: ก็ด่านประชาชื่นไปถึงบางปะอินไม่ใช่เหรอ
0: ไม่ใช่มันคนละเส้นกันเลย
1: มันไม่ต่อกันเหรอ
0: โดยหลักโดยมันไม่ต่อกันโดย
1: หล
0: ัก
1: การมันต้องต่อกัน
0: ไม่ใช่ประเทศไทยมันเคยมีด้วยอะไรด้วยกันใช้ด้วยกันได้บ้างอะรถไฟฟ้าก
1: ับอันนี้ไง
0: กับอะไร
1: อีซี่พาสกับอะไรนะที่มันใช้กันไม่ได
0: ้กับอะไร
1: บัตรอะช่องทางด่วนแถวบ้านพี่อะ
0: อีซี่พาสกับเอ็มโฟล
1: นี่ง่ายแค่นี้มันยังต่อกันไม่ได้เลย
0: แล้วคุณว่า
1: ทำไมมันต้องเป็นทำไมมันต้องลำบากแบบนี้ด้วยไม่รู
0: ้มันมีเรื่องของสัมปทานเข้ามาเกี่ยวข้องไงผู้รับสัมปทานแต่ละช่วงเนี่ยก็คือรับผลประโยชน์ไปเพราะฉะนั้นถ้าต่อกันแล้วมันจะแบ่งผลประโยชน์กันยังไงมันพิสูจน์ทราบไม่ได้ไงมันก็เลยต้องแบ่งเป็นตอนเอาไว้ว่าช่วงไหนใครขึ้นใครใช้บริการช่วงไหนก็จ่ายเงินให้กับเจ้านั้นไป
1: ว้านี่มันพม่าแล้วพี่ถ้าทางด่วนคิดแบบนี้ไม่ได้พี่ต้องเก็บยาวไปเลยพี่ผมขึ้นอ่ะสมมุติผมขึ้นบางปะอินผมต้องจ่ายเดี๋ยวแวะจ่ายแวะจ่ายแวะจ่ายผมจะลงผมก็จ่ายพี
0: ่ไม่ใช่
1: กันเองดิ
0: หมายความว่าถ้าเส้นบางปะอินถึงโคราชเนี่ยเป็นหนึ่งผู้รับสัมปทานใช่ไหมอยู่ดีพี่จะมาต่อกับเส้นสมุทรสงครามเนี่ยมันจะต่อกันเลยไม่ได้
1: จะไปต่อที่ไงสมุทรสงครามบางปะอินคนละที่กัน
0: ก็บางซื่ออ่ะเอาที่พี่ยกตัวอย่างก็ได
1: ้อันนี้ทางด่วนเนี่ยอุดรลัทยาเนี่ยเอาวิ่งมาเนี่ยแล้วต่อไปไม่ทำไมไม่ต่อกันคุณก็ใช้ด่านเก็บก็ได้นี่ผมไม่ต้องลงล่างก็ได้ไหม
0: ใช่ไงก็คือต้องเข้าด่านเก็บตังค์เพิ่มไง
1: แต่ว่ามันถนนมันต่อกันไหม
0: ถนนต่อกันได
1: ้ที่ผมถามเป็นถนนต่อกันใช่ไหมผมว่าเอ๊ยยังไง
0: เอ๊ไม่ยังไงดิ
1: ผมก็ผมไม่ลงแล้วเก็บเลยแต่ที่บอกก็คือเหมือนอย่างพม่าเนี่ยเขาใช้วิธีแบบทางหลวงเนี่ยเขาก็จะขีดเส้นทางมาแล้วก็ไม่ต้องมาประมูลโดยผ่านกรมทางหลวงของพม่าเส้นทางนี้มีแบบนี้พี่เจ็บเอาใช่ไหมช่วงหมู่บ้านพี่เอาไปเลยช่วงนี้พี่ก็ทำแล้วพี่ก็เก็บไปแล้วก็มาแบ่งกันอย่างนี้นะเขาใช้อย่างนี้นะ
0: ครับ
1: พอเลยหมู่บ้านพี่ไปอีกหมู่บ้านนึงเอาไหม
0: ครับ
1: ผมเอาผมก็เป็นของผมผมก็ไปทำไประเบิดหินมาทำกันโดยนี้กำหนดสเปคว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ถนนต้องเท่ากันแบบนี้อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ด่านมีเยอะมากแต่ด่านแบบเก็บทีละนิดทีละหน่อยอ่ะแต่ว่าเก็บทุกหุ่นละเอียดอ่ะด่านอ่ะวิ่งไปเจอด่านวิ่งไปเจอด่านแบบนั้นผมคิดว่าโอ้โหแบบนั้นเหรอไม่ไหวมั้ง
0: ไม่
1: ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่คือเป็นเส้นเดียวกันนั่นแหละแต่หมายถึงการเข้าจ่ายเงิน
1: อ
0: ่ะค่าผ่านทางอ่ะมันแต่ละช่วงรับสัมปทานมันก็ต้องจ่ายให้กับแต่ละบริษัท
1: อันนั้นก็เขาไปเคลียร์กันเอง
0: เออนะครับอันนี้การวิ่งการเดินทางถ้าจากการ การเสร็จครั้งนี้มันยังไม่ใช่เสร็จ 100% นะครับมันจะมีช่วงมวกเหล็กปักช่องที่ยังไม่ 100% กำลังดำเนินการอยู่ประมาณ 90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบโล่งๆเลยก็คือรถยนต์นะครับที่ด่านบางปะอินโคราชเนี่ยด่านขึ้นที่ด่านบางปะอินจะวิ่งไปโคราชอ่ะวิ่งไปได้แล้ว
1: คือไม่ต้องลง
0: ขาไปเนี่ยเสร็จหมดแล้วใช่ไม่ต้องลง
1: ไอ้ที่เหลือบางส่วนนิดเอง
0: คือแค่ขากลับขากลับจากโคราชกลับกรุงเทพลงที่ด่านปักช่อง
1: แล้วก็มาขึ้นใหม
0: ่ต่อลงจากด่านปักช่องปุ๊บแล้วก็มาวิ่งเข้าถนนมิตรภาพนิดนึงนะครับเพื่อเชื่อมไงช่วงนั้นเขายังก่อสร้างอยู่แล้วก็มาขึ้นอีกครั้งที่ด่านมวกเหล็กวิ่งมาจนถึงด่านบางปะอินได้แต่ว่าเขาก็ในขณะที่ยังไม่เสร็จก็เลยให้ทดลองใช้ฟรี
1: ทั้งนั้น
0: สุกเสาร์อาทิตย
1: ์สุกเสาร์อาทิตย์21 22 23
0: เป็นต้นไปแล้วทุกสุกเสาร์อาทิตย์จนถึงสิ้นปี
1: อ๋อให้เฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์ให้ใช้งานได
0: ้เพื่ออะไร
1: เพื
0: ่อแล้วทำไมวันธรรมดาไม่ก็ใช
1: ้วันธรรมดามันเป็นวันราชการ
0: แล้วไง
1: ก็ทำงานไงพี่ไม่ให้วิ่งอันนี้วันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นวันหยุดแต่สุกเสาร์อาทิตย
0: ์แล้วประเทศนี้มันมีแต่ข้าราชการหรือไงคนเดินทางพ่อค้าประชาชน
1: ก็ให้วิ่งเฉพาะวันนี้ไงก็ยังไม่เปิดไงยังไม่เปิดใช้อย่างเป็นทางการถึงให้ทดลองวิ่งเนี่ยถ้าเกิดมีอุบัติเหตุมีอะไรเนี่ยความรับผิดชอบมันจะอยู่พวกเขามันจะคนละแบบกันมันถึงได้เป็นอย่างนี
0: ้แล้วถ้าเกิดไป
1: ไอ้เส้นนี้ที่วิ่งไปเนี่ยเส้นนี้ที่วิ่งไปที่วิ่งไปกาญจนบุรีก็เปิดสุขสันต
0: ์แบบนี้ไงนั่นไงแล้วถ้าเกิดมันไปเกิดอุบัติเหตุวันศุกร์เสาร์ที่เนี่ยจะไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขาเหรอ
1: ใช่เป็นวันหยุด
0: ก็คิดแบบนี้ฮะก็ในเมื่อถ้าจะเปิดทดลองวิ่งก็ทดลองคุณจะได้รู้ว่าวันธรรมดาปริมาณเท่าไหร่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ปริมาณเท่าไหร่คนเขาจะได้รู้ว่าความสะดวกระยะเวลาเขาจะได้ทำแผนในการใช้จริงได้อย่างถูกต้อง
1: ปัญหาอีกสิ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเปิดแล้วเนี่ยความเร็วให้เท่าไหร
0: ่อ่ะอันเนี้ย
1: ความเร็วเท่าไหร่คุณทางเก็บไปทางด่วนแปลว่าทางด่วนนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ทางด่วนปุ๊บเลย80ปรับ1,000พอผ่านจังหวัดนี้เลย120ปรับ1,000ไม่ได้นะวิ่งไปกลับบนทางด่วนเสียเงินค่าทางด่วนต้องมาโดนใบสั่งอีก 3-4 ใบไม่โอเคนะอันนี้ไม่ได้นะฮะ
0: อีกเรื่องนึงที่โดนกันมาตลอดและเป็นปัญหามาตลอดหวังว่าจะปรับปรุงเอาบทเรียนเก่ามาปรับปรุงสักทีก็คือเรื่องป้ายสัญญาณและระบบไฟจราจรทั้งหมดถ้าไม่พร้อมเนี่ยก็อย่าเพิ่งเปิดแต่ถ้าเปิดให้เขาทดลองวิ่งเนี่ยมันควรจะพร้อมเพราะอะไรเพราะไอ้เรื่องพวกนี้มันจะตามมาซึ่งอุบัติเหตุครับถ้าป้ายไม่ชัดเจนสัญญาณไฟไม่ชัดเจน
1: ใช่ใช่
0: ทางเข้าทางออกจุดกลับรถไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะตามมาซึ่งอุบัติเหตุ
1: ระหว่างทางลงได้ใช่ไหมมันมี
0: แบบได้สิได้สิ
1: วิ่งไปปุ๊บไม่มีทางลงนะไปลงโคราชเลยอ
0: ะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่าให้เกิดนะ
1: เขาหลงปุ๊บเขาจะลงด่านนี้ปิดไม่พร้อม
0: เหมือนจะไปกาญจนบุรีแล้วจะลงที
1: ่มันมีเพื่อนผมวิ่งไปเส้นนี้
0: ครับ
1: จะไปซื้อของจะไปซื้อไม้กอล์ฟวิ่งไป
0: ซื้อถุงกอล์ฟ
1: วิ่งกลับ เขาบอกว่ากลับรถได้ไหมไปได้กลับได้วิ่งกลับไปกลับมา
0: ครับ
1: ไปลงในจุดที่ขึ้นนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: วนไปวนมาพี่ไปด้วยเหรอ
0: เพื่อนพี่กับผมนี่แหละ นี่แหละคือนครชัยศรีไม่เปิดไง
1: ถ้าเปิดก็เปิดทางขึ้นทางลงให้มันหมด
0: แล้วป้ายไม่มี
1: ใช
0: ่แล้วให้ไปถามกับเจ้าหน้าที่
1: เจ้าหน้าที่บอกว่า
0: ผู้ถ่ายมาไล
1: ่เอาเลย
0: ผู้ถ่ายมาเรื่องเลยจะไปถามกับใครถามไปได้ไหมก็งงๆพูดยังไม่รู้เรื่องเลยจะตอบยังไง นะครับก็ขอความกรุณาเถอะถ้าในเมื่อจะเปิด
1: ก็เอาให้มันแบบ
0: ให้มันพร้อมจริงๆ
1: อย่าให้เขาต้องปวดหัวกันเยอะนะ
0: แล้วผมไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทำไมเฉพาะต้องศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์วันธรรมดามันต้องมีงานอื่นต้องทำไงศุกร์เสาร์อาทิตย์มาช่วยดูแลได้
0: ถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องเปิดจริงๆทำให้เสร็จเลยแล้วทดลองวิ่ง
1: 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาให้เสร็จทั้งสองฝั่ง
0: เสร็จเลยแล้วทำ
1: ก็เปิด
0: ให้มัน 100% ต่างประเทศเขาจะใช้แบบนี้นะครับ
1: เปิดเลย
0: ทำให้เสร็จจริงๆแล้วมีช่วงทดสอบวิ่ง
1: แล้วตอนนี้จะเป็นเก็บเงินใช่ไหมตอนนี้เป็นฟรีเวย์ประกาศเลยฟรีเวย์ถึงเดือนไหนปีไหน
0: ใช่
1: แล้วค่อยติดใจนู่นไปเริ่มต้นไป71จะเก็บเงินตอนนี้ฟรีให้ติดใจก่
0: อ
1: นวิ่งติดใจแล้วขึ้นลงรู้จักทางแล้ว
0: ใช
1: ่ถึงทางขึ้นทางลงรู้หมดแล้ว
0: ครับ
1: คราวนี้ไม่ขึ้นไม่ได้แล
0: ้
1: วเก็บตังค์อย่างนี
0: ้ไม่ใช่แบบตอนนี้ให้เขาวิ่งไปแล้วเขาก็วิ่งไปบ่นไปวิ่งไปบ่นไปหลงไปแล้วหลงไปอีก จะแวะนู่นวางแผนถึงเวลาเอาทาง
1: จะลงตรงนี้เอาทางนี้ปิด
0: เอออย่างเงี้ยซึ่ง
1: แล้วไอ้ทางด่วนอย่างเงี้ยถ้าปิดนะ
0: นี่
1: แล้วหวังจะไปลงอันข้างหน้ามันไม่ใกล้นะ
0: พี่ไม่ต้องบ่นให้ผมฟังคุณผู้ฟังก็ไม่อยากฟังเรื่องนี้รบกวนพี่โจช่วยโทรหาท่าน
1: ผมไม่มีเบอร์
0: ท่านจะไปเป็นพิธีประธานเปิดนะ
1: นะ
0: ท่านรัฐมนตรีพี่อ่ะโกะ
1: พี่กระติ๊บส่งข้อความมาว่า
0: เปลี่ยนเรื่องเลยผมพูดเรื่องนี้เปลี่ยนเรื่องเลย
1: เช้าเลยครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจทักมานะฮะพี่บ่าวนนท์ไทยคนโนนไทย
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่พี
0: ่ครับ
1: แล้วก็พี่อภิอะไรเนี่ย
0: อภิบาล
1: อ่าฮะบอกว่าสวัสดีครับพี่โจพี่เจี๊ยบนะครับพี่โนแมนโนแมด
0: โนแมด
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: พี่เจี๊ยบพี่โจรูปหล่อทั้งสองท่าน
0: ครับ
1: นี่รู้จริงนะ
0: ครับ
1: สอบถามครับวีออสเจน2แอร์ไม่เย็นเติมน้ำยาแอร์อยู่ได้ประมาณ 4-5 เดือนแล้วก็ไม่เย็นเหมือนเดิมเอาเข้าศูนย์หรืออู่นอกดีครับต้องจ่ายเท่าไหร่เอาเข้าอู่นอกเลยครับพี
0: ่ครับ
1: โตโยต้าแอร์ไม่เย็นไม่ได้นะครับ
0: ใส่โจ
1: อันนี้มันรั่ว
0: ครับ
1: มันต้องพี่ต้องหาจุดรั่ว
0: ครับ
1: ไม่รู้อะรั่วอะไรอะรั่วแผงคอยร้อนคอยเย็น 4-5 เดือนเนี่ยก็แผงไม่ใหญ
0: ่ครับ
1: แต่รั่ว
0: ซึมออกลีกออก
1: ค่อยๆออกทีละน้อยทีละน้อยแต่เคยเชื่ออะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: พอไปถึงปุ๊บนะร้านแอร์เลยนะ
0: เปลี่ยนคอมเปลี่ยนได้
1: เดี๋ยวดูก่อนว่าหาจุดรั่วตรงไหนส่วนใหญ่จะเป็นตู้เลยครับพี
0: ่
1: เอาลื้อหมดเลยลื้อมันทั้งระบบเลยล้
0: าง
1: เปลี่ยนตู้เปลี่ยนวาล์วแว็กระบบดูนี่นั่น10,000 กว่า
0: โอ้ย
1: จริงไหมโดนเข้าไปเนี่ยไม่มีบรรเทาโทษเลยไม่มีเลยลองหาดีๆพี่มันมีร้านแอร์หลายๆคนแหละที่ว่าที่ทำแล้วแบบดีแล้วก็ไม่แพง
0: ครับ
1: ต้องดูบางอันอะไรที่มันยุคนี้นะอะไรที่มันประหยัดได้มันก็ต้องประหยัดถูกไหมครับ
0: ครับ
1: พี่จอย
0: ครับ
1: พี่จอยทักมาบอกสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ
0: ครับ
1: พี่โจครับเมื่อวันก่อนเห็นผู้จัดรายการกอล์ฟท่านหนึ่ง
0: ครับ
1: ไม่รู้ไปกินอะไรมาครับตาหวานมากเลยครับจริงๆแล้วเขาเป็นประกัดครับพี่ที่ตาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ตาหวานธรรมดาครับเป็นประกัดด้วย
0: ครับ
1: ตาหวานนะครับเห็นใครไม่ได้ครับ
0: อะไร
1: หลงรักมันไปหมดนะฮะ
0: ใครพี่พูดถึงใคร
1: ทั้ง468ก็899ผมว่าสวัสดีครับพี่สุดหล่อทั้ง2ครับ MilX 2.5 Fortuner 2.5 เล่นตัวไหนดีครับปี14ปี15อึดถึกทนใช้งานขับท่องเที่ยวเดือนละ2ครั้ง
0: ครับ
1: ขอบคุณครับฟังทุกวันครับ
0: ยงเจริญแอร์ครับลาดพร้าว48
1: เดี๋ยวผมถาม
0: ให้ไปร้านนี้คุณพี่วีออสเจน2
1: เขาอยู่ไหนให้ไปลาดพร้าวเขาอยู่ไหนถามเขา
0: อยู่ที่ไหนปักช่องหรือโคราชถ้าอยู่กรุงเทพหรืออยู่ไหนก็ตามถ้าสะดวกนะครับผมมีเบอร์โทรศัพท์ถ้าเราประกาศเบอร์โทรศัพท์มัน
1: จะเป็นไรเขาเซิร์ชหา
0: ลองเซิร์ชหาเอาโทรไปถามก่อนผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับแต่เคยเอารถเข้าไปทำอยู่ซอยบ้านเดียวกับซอยเดียวกับบ้านพี่ชายผมนะครับเข้าไปเนี่ยเราก็คิดว่าจุกแน่เพราะจากอาการมันเนี่ยนะครับจุกแน่ก็เข้าไปถามพี่ครับรถผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ช่วยดูให้หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่ารอปูเหลียวนะฮะรอปูเหลียวแล้วก็นั่งตรวจสอบมาให้นู่นนี่นั่นไอ้ที่เราประเมินว่าน่าจะมีอาการรั่วและคอยบางครั้งเนี่ยทำงานไม่เต็มที่อาจจะมีปัญหาถึงขั้นระบบไฟหรือเปล่าลุ้นอยู่นะครับเขาก็เดินบอกว่าอ๋อสวิตช์ไฟฟ้าพัดลมพี่เสื่อมครับ
1: มันก็ถูกเลยแค่สวิตช์อันนี้มันรั่ว
0: ใช่ไง
1: นี่มันรั่วไงพี่มันต่างกัน
0: ก็คือประเด็นที่ผมพยายามจะบอกคือร้านเนี้ยเสียตรงไหนแก้ตรงนั้นไม่ใช่แบบลื้อออกมาเลอะเทอะ
1: อย่างของพี่คนนั้นเนี่ยถ้ารั่วเนี่ยถ้ารั่วแผงคอยล้อเนี่ยมันก็เปลี่ยนแพร่แผงคอยร้อนแล้วก็แว็กระบบก็ใช้ได้
0: ใช่ไ
1: หม
0: ใช่
1: เติมน้ำยาใหม่ซะอะไรอย่างเงี้ย
0: ประเด็นคือร้านที่เราเข้าเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยการจะหาร้านที่ไว้ใจเนี่ยมันหายาก
1: ใช่
0: ประเด็นคือตรงนี้นะครับผมก็เลยบอกชื่อนี้มาแล้วกันนะครับให้โทรไปสอบถามก่อนดีกว่าว่าถ้าอาการเนี้ยค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ดีกว่านะครับดีกว่านะครับ
1: เพราะว่าอย่างเงี้ยเขาก็ต้องบอกว่าต้องมาเช็คว่ามันรั่วอะไร
0: ครับ
1: เพราะถ้าแผงคอยร้อนผมว่าเบาถ้าแผงคอยเย็นมันต้องลือเยอะลือเยอะแยะไปหมดแล้วก็ออกมาเปลี่ยนตู้เปลี่ยนอะไรจริงมันก็ไม่น่าจะต้องแพงมากนะครับ
0: ครับ
1: ส่วน MilX 2.5 กับ Fortuner 2.5
0: ครับ
1: ปี14เล่นตัวไหนดีครับ ป็น D4D ด้วยกันทั้งคู่นะครับนะราคาก็ใกล้ๆกันสปี14หรือปี15 2.5 เป็น VN Turbo
0: ครับ
1: นะครับเป็นเทอร์โบแปรผันผมว่ามันได้ทั้งคู่แล้วแต่พี่ชอบติดทนทั้งคู่นะครับได้ทั้งคู่นะ
0: ถ้าใจผมชอบ Fortuner นะ
1: Fortuner ก็ได้
0: เพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาเรียกเกียร์ใหม่แล้วนะครับเป็นตัวเกียร์ใหม่แล้วนะครับเรื่องของความประหยัดเนี่ยได้เปรียบ Buick นิดหน่อย
1: สูสีกันแล้วแต่คนขับ
0: นะครับก็แต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับความชอบของพี่แหละว่าชอบตัวไหน
1: ชอบหน้าตาแบบไหนตัวนี้มันเป็นหน้ายักษ์นี่ใช่ไหม
0: ใช
1: ่หน้าแชมป์หรือหน้ายักษ์นะหน้าแชมป์
0: หน้าแชมป์
1: หน
0: ้
1: าแชมป์คอนเทนเนอร์หน้าแชมป์
0: มันจะได้5เกียร์รุ่นใหม่ประหยัดกว่า
1: ไอ้ที่ผมบอกว่ารุ่นนี้มาที่ไฟท้ายมันเหมือนเพราะว่า
0: ที่พี่ไม่ชอบไฟท้ายอ
1: ่
0: ะ
1: ไฟท้ายไฟท้ายจีนจีน
0: ไฟท้ายเหมือนไต้หวันอ่ะ
1: เออ
0: ของเทียม
1: ใช่ตัวนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ต
0: ั
1: วนี้แหละเพราะฉะนั้นผมไป MX แล้วผมไม่ชอบ
0: แล้วแต่คนชอบไงแล้วแต่
1: ผมชอบไฟท้ายอันนี้จริงๆแต่ว่ารถขับได้ขับดีครับ
0: ครับ
1: ขับดีฮะไปได้หมดครับพี่อยากไปที่ไหนได้หมดเลยบอกเลยว่า Fortuner ไปได้ทุกที่ในโลกนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าที่พูดนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะผมไปมาแล้ว
0: ผ
1: มไปมาแล้วนะครับไปได้ทุกที่จริง
0: ๆครับที่ไหน
1: ผมขับไปมาหมดแล้วพี่ไม่ได้ไปกับผมพี่ไม่รู้หรอก
0: ผมเห็นไปเรื่อยทุกวันศุกร์อ่ะไปตลอดอ่ะไปนู่นไปนี
1: ่จริง Fortuner ไปได้ทุกที่บอกเลยครับ
0: มิวเอก็ไปได้ทุกที่พี่
1: ก็ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลย
0: เปล่าพื้นถนนจุดพักรถด่านนครชัยศรี M81 แตกแล้วนะครับเห็นไหม
1: นี่ยังไม่เปลี่ยนรถยังไม่ได้
0: เปิดเลย
1: มาตรฐานหน่อยจริงๆอันนี้เป็นเรื่องของถ้ายังไม่ตรวจรับเนี่ยต้องซ่อม
0: ก็ต้องซ่อมจนจบ
1: ต้องซ่อมนะครับ
0: ครับ
1: กรรมการตรวจรับถ้าเกิดว่าไม่เห็นเนี่ยแย่นะครับเพราะว่าผู้ใช้รถใช้ถนนเห็นนะฮะ
0: ทำไมรัฐสภายังไม่เห็นตั้งเยอะแยะ
1: โอ้โหน้ำท่วมฝ้าน้ำทะลุลงมาเป็นไงล่ะ
0: อ
1: ายเข้าไหมล่ะ
0: ก็ต้องรู้ด้วยว่าใครเป็นคนสร้าง
1: ผมไม่รู้อ่ะดิ
0: สวัสดีครับคุณเจี๊ยบคุณโจ้เห็นมีข่าวอินโดนีเซียอยากให้โตโยต้าย้ายฐานการผลิตไปลงทุนในอินโดนีเซียโดยจะยกผลประโยชน์ทุกอย่างให้โตโยต้าคุณเจี๊ยบคุณโจ้คิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ครับจากคุณพี่ยุส CM1
1: โหยยากผมว่ายากตรงที่ว่าโตโยต้าจะย้ายฐานไปนู่นเนี่ยถ้าไปเพิ่มกำลังที่นู่นก็เป็นไปได้นะถ้าจะย้ายไปหมดเลยอ่ะไม่น่า
0: คือ
1: ไม่น่าจะย้ายไปนู่นทั้งหมดอ่ะเลิกเลยอ่ะไม่มีโรงงานในไทยแล้วไป
0: ไม่มีทาง
1: ยากมากครับไม่มียากยังไงก็ไม่น่าจะเป็นไปได
0: ้ผมว่าไม่โตโยต้าคงไม่เห็นเหตุผลใดที่จะดีพอไปกว่าการทำธุรกิจแบบในประเทศไทย
1: เขาจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งใคร
0: ใช
1: ่แม้กระทั่งแบบตอนที่เขาทำรถที่บอกว่าเป็นตอนนี้ใช้พลังงานไฮโดรเจนใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเขาไม่ทำรถไฟฟ้า
0: เ
1: พราะว่าถ้าทำรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะ
0: ทิ้งซัพพลายเออร์
1: ที่เป็นเพื่อนเข้ามาตั้งนานเช่นคนที่ทำท่อเสียคนที่ทำหม้อน้ำคนที่ทำอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ซัพพลายเออร์เหล่านี้จะต้องถูกตัดทิ้งจากวงจรการค้าขายของเขาน
0: ี่คือคำพูดของท่านประธานเลยนะ
1: คือถ้าเกิดว่าย้ายฐานไปแบบนี้นะ
0: ครับ
1: แม้ว่าทางอินโดจะ
0: ให้ข้อเสนออะไรก็ตาม
1: ผมว่าอย่างดีก็เพิ่มโรงงานที่นู่น
0: เพิ่มกำลังการผลิตขยายโรงงานเพิ่มได้
1: แล้วก็ส่งออก
0: ใช่
1: แต่คราวนี้เนี่ยอินโดกับไทยเนี่ยโดยพื้นฐานและโรงงานแล้วก็ซัพพลายเออร
0: ์มาตรฐานการผลิตต่างกันอยู
1: ่ของเข้ามาในโรงงานและส่งรถออกเนี่ย
0: ครับ
1: ชาวโลกยังอยากได้รถจากไทย
0: ใช่มาตรฐานการผลิตของไทยยังมีมาตรฐาน
1: บ้านเราสูงมากนะครับ
0: สูงกว่าม
1: าตรฐานการผลิตเนี่ยฝีมือคนไทยฝีมือช่างไทย
0: ครับ
1: เจ๋งกว่าของญี่ปุ่นและเยอรมันมันมีอันนี้ไม่ได้ผมไม่ได้พูดเองมันไม่ได้อวยนะมันเป็นการที่แบบมันมีข้อมูลที่รีเสิร์ชไปแล้วว่าเรื่องของการเออร์เลอร์เนี่ยของเรามีน้อยกว่า2โรงงานใน2ประเทศนี้ด้วย
0: ครับ
1: นะครับฝีมือช่างไทยเจ๋งกว่าซัพพลายเออร์ของเราดีกว่า
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นงานอินโดเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเขาก็อาจจะรับนะรับหลักการแล้วก็ขยายโรงงานเพิ่มอะไรก็ว่าไป
0: ใช่นะครับผมเห็นเหตุผลหนึ่งที่สำคัญมากๆคือถ้าโตโยต้าทำอย่างนั้นคือหมายถึงยุติการผลิตโรงงานในไทยเลยนะมันก็เท่ากับปิดโอกาสตัวเองอะทั้งโอกาสในการขายรถยนต์ในประเทศบ้านเราด้วยแทนที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีทางสรรพสามิตทางหลายๆอย่าง
1: โตโยต้าผมเล่าเรื่องนึงให้ฟังตอนปี40เนี่ยโตโยต้าก็ยุบตอนนั้นอะ
0: ครับอันนั้นแค่ลดกำลังการผลิต
1: แค่ลดกำลังการผลิตแล้วยับยุบเลยยุบแล้วยังไม่ใหญ่เท่าวันนี้ด้วย
0: ใช่
1: ถ้าถามว่า เลิกได้ไหมวันนั้นวันนั้นก็เลิกได้ถูกป่ะ
0: อาจจะเลิกก็ได
1: ้แต่ก็มีทางรัชกาลที่9
0: ใช่ในหลวง
1: เป็นห่วงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโรงงานปิดแล้วคนจะตกงานท่านก็มอบเงินส่วนหนึ่งเนี่ยให้บอกว่าเอาไปซื้อข้าวเอาไปซื้อข้าวให้พนักงานนะแล้วทางโตโยต้าเนี่ยก็รับเงินมาแล้วก็ไม่กล้าเอาไปใช้อะไรเพราะเอาไปซื้อข้าวมันไม่ได้แต่รับมาว่าโอเคจะไม่ไล่คนจะไม่ปลดคนออกก็เอาเงินก้อนเนี้ยไปสร้างไปตั้งโรงสีข้าวพระราชทาน
0: โรงสีข้าวราชมังคล
1: โรงสีข้าวราชมงคล
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็จนมีนาแปลงนาเป็ดมีก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นอีกแผนกหนึ่ง
0: ครับ
1: ดูแลข้าวนะครับก็ไม่น่าว่าจะยังไงก็ต้องไปเพราะว่าอยู่กันมานานขนาดนี
0: ้ครับ
1: นะจังหวะที่ไปสวยๆยังไปได้ตอนนั้นยังไม่ทำเลยนะ
0: ครับ
1: อืม
0: นะไม่ไปหรอกครับคิดว่ายังไงโตต้าก็ไม่เลิกเด็ดขาดถ้าโตต้าเลิกแล้วตัวแทนจำหน่ายตัวแทนซัพพลายเออร์ที่ผลิตชิ้นส่วนให้โตต้า
1: ดีลเลอร์400กว่าก็ยังได้ขายอยู่ไงเอารถเข้าจากอินโดไง
0: ก็ไม่ในแง่ของผู้ผลิตล่ะไฟหน้ากระจกประตู
1: เรียบร้อยเลยนะหมดเลยนะ
0: จะผลิตเพื่อส่งไปให้ประกอบรถที่อินโดหรอ
1: ชิ้นส่วน 80%
0: ใช่
1: ชิ้นส่วน 80% ที่บ้านเราคือของเราเนี่ยรถ Toyota เนี่ย
0: อะไรเมื่อวาน
1: สิ่งที่เราต้องเอาเข้ามาจากญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยนะ
0: ครับ
1: คือ
0: ECU ครับ
1: ECU
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นไม่ให้เราผลิต
0: ใช่
1: กล่อง ECU เนี่ยรถทุกคันเนี่ยมันจะแพ็คใส่ลังมาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาเสียบกล่องทีหลังนะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เมื่อวานนี้โตโยต้าเพิ่งส่งข่าวยอดขายมายอดโตโยต้ามีความภูมิใจว่าอย่างโตโยต้าคอสกับยาริสเอทีฟเนี่ยใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศมากกว่า 90% นะพี
1: ่อืม
0: มากกว่า 90%
1: เพราะฉะนั้นก็เหลือ ECU ตัวเดียวอะ
0: ใช่ครับ
1: ที่เราเอาที่เขาไม่ให้ผลิตเขาจะดึงไว้ผลิตในเฉพาะในญี่ปุ่น
0: เท่านั้นครับถ้าจะมี
1: ทุกยี่ห้อก็เป็นนะทุกยี่ห้อก็เป็น
0: ใช่ใช่ถ้าจะมีการยกเลิกบางรุ่นเนี่ยอย่างพูดถึงถ้าเอาตรงๆเลยนะรุ่นที่น่าจะเอาไปผลิตอินโดมากที่สุดเลยเนี่ยนะก็คือยาริสครอสนี่แหละเพราะอินโดเนี่ยถนัดมากในการผลิตรถแบบเนี้ย
1: ไม่
0: แต่โตโยต้าก็ยังไว้ใจเทคโนโลยีฝีมือคนไทย
1: ไทยกับอินโดเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับมีการเราเนี่ยส่งรถไปขายเยอะมากรถโตโยต้าจากไทยเนี่ยเราส่งปิกอัพไปขายเราส่งรถนู่นรถเก๋งอะไรไปขายเยอะมากจนทางอินโดบอกว่าโตโยต้าที่อินโดบอกว่าไม่ได้แล้วนะถ้าคุณจะขายผมแบบเนี้ย
0: ครับ
1: คุณต้องเอารถเราไปขายบ้างซึ่งล็อตแรกที่ส่งมาคืออินโนวาตัวแรกอ
0: ินโนวาครับ
1: แล้วก็อาวันซ่า
0: อาวันซ่าใช่1ตอนนั้น 1.2
1: อ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: นเน
0: ี่
1: ยคือทางโตโยต้าบอกว่าก็ต้องเอาอ่ะ
0: ก็ต้องรับ
1: เพราะเราส่งไปขายเยอะมากเขาอ่ะ
0: เป็นเรื่องดุลการค้า
1: เขาบอกว่าคุณต้องเอาของเราไปขายบ้างก็เลยถึงมีอินโนวาเกิดขึ้น
0: ใช่ครับ
1: จริงๆเราไม่ได้มีเลยนะอินโนวาเรามีเพราะว่าทางนู้นบังคับต้องเอามา
0: เราตอนนั้นเราเอาโตโยต้าวิชมาจากญี่ปุ่น
1: วิช
0: เป
1: ็
0: น MPV
1: วิชนี่ก็ยกอย่างญี่ปุ่นเลย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งโอ้โหโตโยต้าก็ป๊อกเลยเพราะกลายเป็นอินโนวาขายดี
1: แต่อินโนวามันก็กระด้างไงวิชมันนั่งสบายกว
0: ่
1: านะคร
0: ับ แต่ว่าตอบโจทย์การใช้งานไงคนที่ใช้แบบดีกว่ารถกระบะเพราะว่ามันมีหลังคาคลุม
1: อันนั้นคือรถ
0: แล้วก็ไม่ใหญ่เท่ารถตู้
1: เป็นรถที่เป็นสไตล์ของ
0: อินโดนีเซีย
1: มันก็จะกระด
0: ้าง
1: นั้นนะครับแล้วเขาใช้รถสไตล์นั้นซึ่งเราเนี่ยไม่ได้ผลิตรถแนวนั้นพอเจอรถเราเข้าไปเงี้ยเขาก็คือฮาว่าเราเจ๋งกว่าประกอบดีกว่า
0: ครับ
1: ถ้าใครใช้อินโนวาตัวแรกๆหรือว่าอาวันซ่าตัวแรกๆจะรู
0: ้ครับ
1: แต่ตอนนี้อินโนวามานี่แบบอย่างหล่อ
0: เลยนะ
1: หล่อล่าสุดนะ
0: ครับยิ่งตัวไฮบริดนี่แบบ
1: งงมากนะครับว่างานอินโดเดี๋ยวนี้พัฒนาไปไกลแล้ว
0: ครับ
1: นะครับ
0: คุณณัฐสรทักเข้ามาสวัสดีครับพี่เจพี่โจสวัสดีครับคุณณัฐสรครับยังมีอีกหลายท่านเลยเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ก่อนดีกว่ามาครับพี่เจ้าครับ
1: ได้ครับได้ครับ
0: นะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2นะครับ4689899ส่งข้อความเข้ามาได้แล้วก็ทาง YouTube ด้วยพักกันสักครู่นึงก่อนครับ
2: มอเตอร์เทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Motor in Trend นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับแล้วก็พยากรณ์อากาศช่วงนี้เนี่ยพายุ2ลูกเขารวมใจเป็น1ลุมถล่มเอเชียด้วยกัน
1: Perfect Storm
0: กลายเป็นพายุที่ค่อนข้างรุนแรงส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพอากาศของบ้านเรานะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไปเที่ยวไหนเปลี่ยนใจเถอะพ่อเอ้ยอยู่บ้าน
1: เตรียมป้องกันฝนไป
0: นะครับ
1: เราอยู่ใต้ฟ้าอย่าไปกลัวฝนครับเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
0: ครับ
1: เต็นท์ชุดกันฝนเตรียมไป
0: ครับห่วงยางด้วยครับพี
1: ่ทางเหนือ
0: ครับ
1: ทางเหนือต้องระวังนะครับตอนนี้น้ำมันรวมสะสมเยอะๆแล้ว
0: เริ่มดินมันจะอ่อนตัวแล้วมันอาจจะเกิดดินถล่มนะครับดินเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังใครที่จะขับรถช่วงนี้อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะครับพวกโดยเฉพาะยิ่งอาจจะต้องลุยทางฝุ่นทางอะไรอย่างเงี้ยควรถ้าเป็นรถออฟโรดได้ก็ตรวจเช็คสักนิดนึงดีกว่า
1: พี่เตือนพวกนั้นเขาไม่มีปัญหาแล้ว
0: เตือนตัวเอง
1: ไม่รถพวกนั้นเขาลุยเขาพร้อมลุย
0: พี่เมื่อกี้
1: ไหมผมก็เลยบอกว่าพี่เตือนรถไฟฟ้าคุณที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยถ้าฝนตกน้ำมันท่วมเนี่ยน้ำมันขังอยู่บนถนนน่ะ
0: พี่รถ
1: คือพี่ประเมินก่อนว่ารถเราไปได้ไหม
0: ลดความมั่นใจของตัวเองลงสักนิดนะครับแล้วดูข้อมูลข้อเท็จจริงหน่อย
1: อะไรอย่างนี้พี่ต้องเตือนแก๊งนี้แก๊ง EV นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการลุยไปเนี่ยต้องรู้ก่อนแบตเราอะอยู่ในรถ
0: ครับ
1: เป็นแบบว่าอยู่ในเฟรมไหม
0: ครับ
1: หรือว่าเป็นแบบห้อยอยู่ใต้ท้องรถ
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ระบบกันน้ำเราเป็น IP68 IP768 อะไร
1: ไปศึกษาดู IP พวกเนี้ยมันจะบอกได้ว่าทนได้กี่นาที
0: ใช่มันไม่ได้ทนตลอดการนะครับ
1: กลุ่มน้ำเนี่ยในลึกเท่าไหร่แล้วก็ทนได้นานแค่ไหน
0: ครับ
1: นี่ลากยาวๆเนี่ยน้ำไม่เข้าแต่
0: ความร้อนมีไหมความชื้นจะเกิดขึ้นไหม
1: ความชื้นเนี่ยมันยิ่งกว่าผีนะครับผียังหาหมอปลามาไล่ได
0: ้อื
1: ้อความชื้นถ้าเข้าอยู่ในระบบไล่ออกยากมากนะคร
0: ับ ต้องใช้เวลาเวลามาก
1: ไม่รู้อ่ะพอเอาไป
0: มันแค่แปลงสภาพจากความชื้นเป็นไอแล้วพออุณหภูมิเปลี่ยนจากไอมันกลายเป็นความชื้นอีกแล้ว
1: ที่บอกว่าความชื้นมันเกิดขึ้นเนี่ยพอแบตเตอรี่มันร้อนใช่มั้ย
0: ครับ
1: แบตเตอรี่ใช้งานเนี่ยมันร้อนพอโดนน้ํากระแทกข้างล่างปังความร้อนและความเย็นกระทบกันเกิดเป็นไอ้น้ำ
0: ครับ
1: และไอ้น้ำมันไม่เกิดในน้ำไอ้น้ำมันต้องเกิดในแบตที่ร้อน
0: ใช่
1: คราวนี้ความชื้นมันอยู่ข้างใน
0: สะสมอยู
1: ่ประเมินนิดนึงครับอย่าเพิ่งลุยครับใจเย็นๆถ้าเป็นพี่เจี๊ยบเนี่ยยาวผมบอกเลย
0: จอดรถยาว
1: จอดยาวเลยอ้างทุกอย่างก็ถือว่าเป็นเรียกว่า
0: ก็เป็นความปลอดภัยคร
1: ับ ใช้วิกฤตในให้เป็นโอกาสนะคร
0: ับ นะอย่าไปนะครับอย่าไปนะครับถ้าเราไม่มั่นใจจริงก็รอฝนหยุดซะหน่อยก่อน
1: ขอให้น้ำมันลดลงหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยง
0: ครับ
1: ลุยไปไม่คุ้มฮะ
0: ทางที่ดีอันดับแรกเลยคือวางแผนนะครับว่าเราจะไปตรงไหน
1: แล้วจะจอดเนี่ยจะจอดแช่น้ำ
0: ที
1: ่บอกอีกเหมือนกันเวลาฝนตกรู้ว่ามันท่วมก็จอดอย่างที่พี่เจี๊ยบเขาบอกจอดแล้วกัน
0: ครับ
1: คราวนี้พอมันน้ำมันขังเนี่ยวาล์วที่มันระบาย
0: ระบายอากาศระบายความชื้นออกเนี่ย
1: มันไม่ทำงานมันต้องถ้ารถมันวิ่งรถมันทำเนี้ยมันจะมีเพราะฉะนั้นก็จอดหนีน้ำซะหน่อย
0: ใช่
1: อย่าให้มันท่วม
0: จอดบนพื้นที่แห้งนะครับ
1: เอออย่าให้มันมีแบบน้ำมาพอคือน้ำที่พื้นมันมีได้แต่ว่าไม่ได้สูงสูง
0: อย่าท่วมอย่าท่วมครึ่งล้ออย่างเงี้ยไม่ดีไม่ได้เลย
1: ชื้นได
0: ้ครับ
1: เราต้องระวังครับถึงแม้ว่ารถมันจะราคาไม่แพงมากแต่ว่ารักษาไว้กระบะไททันจะมีตัวใหม่ไหมครับเงียบเงียบจัง
0: มี
1: เขาจะมีมิตซูบิชิปาเจโร่ครับพี่ปาเจโร่ใหม่นะครับไปดูได้นะเส้นทางยานยนต์ลงรูปมาให้ดูแล้ว
0: ครับ
1: ลงรูปมีคลิปด้วยแอบดูรูปจริงมาด้วย
0: เ
1: ขาส่งมาแต่ทีเซอร์สั้น
0: ๆครับ
1: แถมภาพด้วยเลยนะครับ
0: คุณพี่ user cm1 บอกว่าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ครับนะครับก็พวกเราก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับพระองค์ได้พระราชทานเนาะให้กับพวกเรามากมายทีเดียว
1: จริงถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนโตโยต้านะ
0: ครับ
1: ผมว่าเขาน่าจะมีข้าวราชมงคลขายมาตามโชว์รูมหรือว่าแจก
0: ตอนนี้ก็มีกาแฟแล้วงานมีทั้งข้าวมีทั้งกาแฟขาย
1: ใช่เพราะว่า
0: โครงการ
1: ให้ได้ชิมนะถ้าเกิดว่าใครนั่นน่ะเขามีข้าวราชมงคลนะ
0: ครับ
1: ถุงละ1กิโลนะครับอร่อยข้าวดี
0: ข้าวสดใหม
1: ่ตอนไปงานแถลงข่าวเอ้ยไม่ใช่ไปงานแต่งเพจอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็แจกกัน มีปีนึงเขาแจกไม่มีใครเอาพี่ผมแบกกลับบ้านเต็มเลยนะแล้วผมก็หุงโชว์เพื่อนๆผมดีมากเลยไม่มีใครเอา
0: ครับผมนะต่อพี่คุณพี่ทัศพลบอกว่าสะเทือนใจกับข่าวโรงเรียนเทพสลิมนนท์บุรีมากครับเช่นกันครับพี่เราก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่เพื่อความเหมาะสมนะครับเราจะยังไม่ขออนุญาตรายงานนะครับทั้งในแง่ของความรู้สึกหรืออะไรใดๆก็ตามขอให้เป็นเรื่องที่ตกผลึกมาอย่างเป็นทางการก่อนนะครับเพราะผลกระทบเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียว นะครับพี่จอยบางจากบอกว่าบริษัทผมก็เป็นซัพพลายเออร์ของ Toyota ส่งอุปกรณ์แม่พิมพ์วันนี้เลยเอาใจ Toyota
1: ออกวีโว่ป้ายแดงมา1คันเพื่อวิ่งงานครับพี
0: ่โอ้โหขอบคุณครับพี่นี่แหละก็ธุรกิจนะครับหรือว่าการอยู่ในสังคมมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับรีโว่ก็อะไหล่หลายๆชิ้นก็มาจากคนไทยนะครับโรงงานในไทย
1: อย่างเราเยอะๆเ
0: ยอะนะครับโอ้ดีใจด้วยพี่ยินดีด้วยนะออกรถใหม่แล้ว
1: ต้องเป็นเซตอดิชั่นนะถ้าเป็นรีโว่ไปตอนนี้คุ้มพี่เพราะว่ามันจะเป็นปลายโมเดล
0: ครับ
1: ทาโวมันจะออกตัวเตี้ยแล้วทาโวมันจะคลอดตัวเตี้ยหมดแล้วตอนนี้ต้องรีบปลดปล่อยพวกนี้ออกมาให้หมดถ้าเป็นรีโว่ใช่ไหมรีโว่ตัว Z Edition ก็ตอนนี้คุ้มดอกเบี้ยจะถูกนะแล้วก็ได้หลายอย่าง
0: ครับข้อความถัดไปนี่ผมปรับอารมณ์ไม่ทันจริงๆนะครับ คุณพี่ผมหล่อไหมครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๊พี่โจ้ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียทุกท่านครับแล้วก็เพิ่งส่งลูกค้าเสร็จที่รัชดาซอย7ไม่รู้ว่าซอยนี้มีอะไรเด็ดๆไหมครับพี่เจี๊ยบเอ๊ะทำไมต้องพี่เจี๊ยบ
1: เนื้อย่างมีเนื้อย่าง
0: ซอย7รัชดาซอย7นะ
1: อืม
0: ร้านอยู่ตรงไหนผมไม่เคยทานเลยพี
1: ่โอ้พี่โตก่อนเดี๋ยวพาไป พี่วิลาศครับพี่วิลาศบอกว่าเอารถเข้าศูนย์1เดือน
0: ครับ
1: รถอยู่ในการรับประกันสามารถเรียกร้องที่ไม่ได้ใช้รถได้ไหมครับเอารถเข้าศูนย์นี่คือเอาไปซ่อมอุบัติเหตุเหรอครับพี่หรืออะไร
0: ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกนะครับเราสามารถเรียกร้องเอาจากฝ่ายที่มาชนเราได้ครับ
1: ใช่ๆมันมีวิธีเรียก
0: ค่าขาดประโยชน์
1: ใช่มีค่าขาดประโยชน์ค่าอะไรเงี้ย
0: ค่าเสื่อมสภาพ
1: แล้วก็บางทีเนี่ยผมดูนะผมเพิ่งเห็นมีบริษัทนึงอ่ะ
0: ครับแต่ถ้าเกิดซ่อมตามวาระเนี่ยอันเนี้ย
1: ไม่น่าได
0: ้ที่ต้องคุยกับโชว์รูมว่าในการซ่อมเนี่ยทำไมมันต้องรออะไรถึง1เดือนหรือว่าทำไมต้องซ่อม
1: ต้องมีรถใช้ระหว่างซ่อมมั้ยอะไรมั้ยอันนี้ต้องไปเจรจา
0: เพราะว่ามันเราได้รับความเสียหายนะเพราะว่าเราก็ต้องผ่อนตลอดนะ1เดือนเนี้ย
1: ใช่มั้ยใช่สิครับไม่ผ่อนไม่ได้เลยครับ
0: ใช่ตอนนี้ต้องเรียกร้องครับคุณพี่ผมหล่อไหมครับบอกว่าจัดรายการเสร็จอย่าพึ่งออกมานะครับพี่รู้สึกว่าจะมีขบวนเสด็จมาที่ศูนย์วัฒนธรรมนะครับรถติดมาก
1: โอ้โห
0: ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ
1: คุณพี่แสงเดือนบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีพอดีจะกลับอำนาจเจริญ
0: จะได้ขึ้นยาวไม่ต้องเลี่ยงกับเนินกลางดง
1: ไม่ต้องลงแวะลงกลางดงหรือปากช่องโอ้ดีเลยครับ
0: เพราะตรงนี้อันตรายมากๆแถม10ล้อวิ่งขวาได้เรื่องยังไงจะกลับมารายงานครับจากพี่แท็กซี่ F499 ขอบคุณครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: ขอให้เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะครับถึงอย่างสวัสดิภาพนะครับปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับครับพี่คุณพี่ทัศพลบอกว่ารัชดาซอย7นี่แถวปากซอยหรือว่าเข้าไปในซอยอยู่ขวามือครับได้ทั้งคู่พี่ได้ทั้งคู่เฮ้ย ทั้งสองคนได้ดูข่าวคุณพี่อะไร
1: ชั้นดูข่าวโรงเรียนเทพสุ
0: ทินได้ดูครับพี่ดูครับติดตามอยู่ครับก็สลดเศร้าใจนะครับแต่ก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าที่เราไม่พูดถึงเนี่ยเพราะว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเราไม่รู้ข้อเท็จจริงจริงๆว่าเกิดอะไร
1: ตอนนี้มันยังมั่วๆอยู่ข่าว
0: ใช่ฝุ่นยังตลบอยู่นะครับ
1: คนนี้แบบนั้นคนนี้ตอนนี้เลยแบบไม่รู้ใครเป็นใครนะครับ
0: ครับ
1: แต่คุณพี่วิราชบอกว่าเอารถเข้าซ่อมเครื่องยนต์เพราะไฟรูปเครื่องมันโชว์อ๋ออันนี้พี่ต้องตกลงกับทาง
0: โชว์รูม
1: โชว์รูมแล้วว่าถ้ารถไปจอดเป็นเดือนๆแบบนี้ทางโชว์รูมจะยังไง
0: ครับต้องมีความช่วยเหลือยังไง
1: ใช่เพราะว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเกิดจากการขัดข้องถูกไหมฮะ
0: ครับความสามารถในการซ่อมคุณไม่มีเหรอหรือยังไงถ้าโชว์รูมบอกว่ามันได้แค่นี้ก็ต้องให้บริษัทแม่เข้ามาช่วยดูแลแล้วว่าจะต้องช่วยเหลือยังไง
1: ใช่พี่ลองแจ้งดูต้องลองคุยกับทางโชว์รูมครับอันเนี้ยจริงๆเขามีนะแต่ทุกบริษัทอ่ะเขาจะมีการดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นลูกค้าเป็นยังไง
0: customer service
1: ฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์อยู่แล้วครับ
0: ครับ
1: น่าจะได้อยู่งั้นนะ
0: ครับ
1: เอามีทางนี้ครับ
0: ครับ
1: 489899
0: กระบะไฮลักซ์วีโก้ขายโมเดลเดิมมาเป็น10กว่าปีไม่

0: มีการพัฒนาแต่ไม่เน
1: แต่ไมเนอร
0: ์อ๋อแต่ไมเนอร์แต่การมีรถจีนเข้ามา
1: การเมืองไทยญี่ปุ่นต้องตื่นตัวคิดดูสมัยก่อนรถอะไรเนี่ย
0: รถโกเชนนิดหน่อยก็ปรับราคา
1: อ๋อไมเนอร์เชนนิดหน่อยก็ปรับราคาขึ้นที่ 40,000 บาทคนไทยถือว่าเปรียบมานานจากพี่เคนนมเปรี้ยวมันก็เป็นอีกมุมนึงได้
0: เห็นด้วยครับพี
1: ่มันก็เป็นมุมทั้งของรถจีนรถญี่ปุ่นเนี่ยรถญี่ปุ่นก็อาจจะขายอย่างนี้มาก็ได้มาเยอะ
0: ณวันนั้นเราไม่มีทางเลือกไงฮะ
1: ใช่พอวันนี้เนี่ยมีรถจีนมาปุ๊บมีคนไปเลือกซื้อรถจีนเยอะขึ้น
0: ใช่ญี่ปุ่นถึงต้องดิ้นไงฮะปรับตัว
1: ธรรมดาครับ
0: เราเป็นผู้บริโภคเราก็ต้องเลือกให้ดีพี่บางครั้งเนี่ยใช่รถจีนมาใหม่มีความน่าสนใจหลายอย่างแต่การซื้อรถยนต์มาใช้อันนึงที่ต้องคำนึงมากๆคือเรื่องของความปลอดภัยนะพี่เพราะมันเป็นพาหนะที
1: ่ตอนนี้
0: เราฝากชีวิตไว้กับมันนะ
1: ล่าสุดนี่แค่ชาร์จแล้วออกไปวิ่งไฟยังไหม้เลย
0: ต้องดูเหมือนกันนะครับ
1: จริงๆถ้าผมถามผมก็อยากลองนะแต่ผมก็กลัวพี่ผมกลัวว่าแบบแล้วผมซุ่มซ่ามด้วยเรื่องรถเรื่องอะไรเงี้ยปล่อยไว้ชาร์จไปตื่นมาไหม้บ้านแล้วเงี้ยไม่ใช่ไหม้รถแล้วไหม้บ้านเลยนะ
0: ผมกลัวมันจะไหม้คอนโดพี่ทั้งคอนโดดิ
1: หัวนั้นไม่ใช่เรื่องไฟไหม้รถ
0: เป็นพันล้านเนี่ย
1: ผมซื้อแท็กซี
0: ่ Ion Y Plus 490ของ EV7 ต้องดูแลยังไงบ้างครับ
1: ตามคู่มือเลยไม่มีอะไรเลยครับพี่ใช้ตามนั้นเลยให้ดีก็คือช่วงล่างไปหาเซตให้มันนุ่มหน่อย
0: แล้วก็ระบบระบายความร้อนนะครับดูอย่าให้บกพร่องอย่าให้มีอะไรที่มันหยุดการทำงานแล้วกัน
1: คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าต้องทำอะไรนะให้มันใช้งานสบายๆผู้โดยสารนั่งสบายก็แต่ว่ามันก็เพิ่มต้นทุนนี่เราทำแท็กซี
0: ่ครับ
1: นะ
0: Ion Y Plus
1: ใช่
0: ผมเห็นเขาใส่ตัวยึดช่วงล่างข้างล่างกันนะ
1: เดี๋ยวนี้มันมีพวกตัวคานตัวอะไรเงี้ยที่ทำให้รถแบบมันเหมือนกับสตัดทาวเวอร์บาร
0: ์ครับ
1: ที่ใส่ที่ชกหน้าหลัง
0: ครับ
1: หน้าหลังซ้ายขวาจริงๆสตัดทาวเวอร์บาร์ต้องใส่4ตัวนะ
0: ใช
1: ่ด้านหน้ามีข้างบนและข้างล่างด้านหลังก็มีข้างบนและข้างล่าง
0: ครับ
1: มันจะทำให้ชกอัพทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเด้งพร้อมกัน
0: มันถึงจะเป็น
1: จะไม่เอียงไม่ผิดมันก็จะช่วยได
0: ้ครับ
1: ดีขึ้นแต่ว่าพอเป็นรถที่ทำขึ้นมาใส่รถไฟฟ้าเนี่ยไอตัวสตัดทาวเวอร์บาร์มันจะไม่แข็งแบบเดิมแล้วมันมีโชคอัพด้วยในตัวในแกนมันเงี้ยมันก็จะช่วยลดการแบบยืดหยุ่นของรถได้แล้วก็ทรงตัวได้ดีขึ้น
0: ครับ
1: อาจจะเพิ่มช่วยได้ในเรื่องของแบบโอเคมันไม่ได้เด้งสวนทางกันไงซ้ายขวามันจะประคองกันไปก็จะทำให้มันแบบดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าไม่ดีก็หาสปริงตัวใหญ่ๆช่วงตัวอ้วนหน่อยมาใส
0: ่
1: ที่เป็นชุดของมันนะครับ
0: ครับผมนับถือพี่ทั้งสองต่อยพี่เจี๊ยบพี่โจ้ต่อยพี่เจี๊ยบพี่โจ
1: ้แท้งเป็นรถไฟฟ้าหรือดีเซล
0: ใช้ดีไหมราคาแพงราคาเท่าไหร่แท้งเป็นรถดีเซลครับพี
1: ่ไม่
0: ร
1: ถไฟฟ้านะครับมี HEV
0: มี
1: ไฮบริดกับดีเซลครับ
0: แต่อย่าไปยุ่งกับไฮบริดเลยครับ
1: เอาบางทีราคามันเล้าใจพี
0: ่แต่การใช้ราคาน้ำมันมันไม่เล้าใจนะพี่
1: บางทีมัน
0: ถึงจะเป็นไฮบริดแล้วก็ยังไม่เล้าใจ
1: ราคาบางทีนะคนที่ขายตัวไฮบริดอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เขาขายถูกไงเห็นราคาก็โอ้โหน่าสนใจแต่ว่าเอาถึกทนก็เป็นดีเซลไป
0: ครับ
1: แล้วที่สำคัญตอนนี้ GWM เอารถลงในรายการเอเชียคอสคันทรีนะครับ
0: ครับ
1: โดยใช้แท้ง300ลงนะ
0: ครับ
1: เป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับลงแข่งในรายการเอเชียคอสคันทรีที่จะมีขึ้นในสัปดาห์ที่เนี้ยสัปดาห์นี้ที่จะถึงเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: นะก็น่าดูอยู่น่าดูอยู่นะครับ
0: เฮ้ย
1: ลงกันหลายยี่ห้อนะเป็นทีมโรงงานทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: น่าดูมากรายการนี้นะครับรายการแข่งขันนี
0: ้ครับผมมาดูทาง YouTube บ้างก่อนหมดเวลานิดหน่อยนะครับคุณพี่วิหารทองปลอบอกว่าเอาเข้าตั้งแต่วันที่14เดือน7ถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับรถเลยครับต้องโทรตามแล้วเหรอพี่มันนี่มันจะเดือนแล้วอะ จะเดือนแล้วอะต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมแล้วบอกเลยผมต้องใช้รถนะผมต้องผ่อนนะคุณจะมาดองรถไว้ทำไมล่ะปัญหามันเกิดจากอะไรแก้ได้ไหมหรือต้องถามเขาว่าหรือต้องให้ผมโทรเข้า call center หรือต้องให้ผมร้องต่อสื่อ
1: โทร call center ไปเลย
0: หรือต้องโทรหาพี่หนุ่มกัญชัย
1: ตอนนี้ไม่ว่างพี่หนุ่มไม่ว่าง
0: พี่หนุ่มเรื่องเทปสลินอยู่นะคุณพี่บุตรที่ชัยบอกว่าอาจารย์เจี๊ยบดูผมดำหล่อขึ้นเยอะเลยครับ
1: ใน
0: อันนี้สีธรรมชาตินะพี
1: ่นี่พี่ไม่ต้องคุย
0: จริงๆข้างกล่องอ่ะเขาเขียนว่าดำแบบธรรมชาติ
1: แม่ อยากจะบอกไหมว่าใครย้อมให้อยากพูดไหม
0: อ
1: ยากพูดไหมอ
0: ย่าไปเล่นอะไรมาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องคุยเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องนะครับคุณ

0: สินธุวราวันตำรวจสอบปากคำพ่อแม่เด็กผู้ก่อเหตุกระหน่ำยิงโรงเรียนเทพสิรินพบปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นของปู่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรพร้อมด้วยพลตำรวจเอกธนาชวงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยหลังเดินทางมาถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสิรินนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีรวมถึงตำรวจท้องที่เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ก่อนขึ้นไปดูที่เกิดเหตุอย่างบริเวณชั้น4อาคาร5ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพได้จัดกำลังแบ่งออกเป็น6ชุดเพื่อเข้าตรวจสอบค้นหาเด็กนักเรียนและผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในอาคารถึง2รอบเพื่อความชัดเจนว่าไม่มีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารแล้วอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวพ่อแม่ของนักเรียนผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำโดยขณะนี้ทั้งสองคนอยู่ระหว่างการพูดคุยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้อำนวยการโรงเรียนและยังมีรายงานด้วยว่าพ่อแม่เด็กผู้ก่อเหตุได้แยกทางกันตั้งแต่ผู้ก่อเหตุยังเด็กทุกวันนี้เด็กพักอาศัยอยู่กับปู่ส่วนปืนตรวจสอบเป็นปืนออโต้ยี่ห้อซีซัดของปู่พบกระสุนยังไม่ได้ใช้34นัดแมกกาซีน2แม็กล่าสุดญาติของผู้อำนวยการที่เสียชีวิตหรือนายกิติพงษ์เดินทางไปยังโรงเรียนและเปิดเผยว่าตัวเองเป็นญาติกับรองผู้อำนวยการชายที่เสียชีวิตซึ่งผู้ตายไม่ได้สอนรายวิชาเนื่องจากเป็นฝ่ายบริหารในขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทราบเรื่องแล้วสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันว่าเป็นครู4คนและนักเรียนผู้ก่อเหตุ1คนรวมเป็น5คนโฆษกกรมสุขภาพจิตทวงพฤติกรรมเรียนแบบแนะผู้ปกครองคนใกล้ตัวอย่ารีบถามข้อมูลจากเด็กในโรงเรียนส่งทีม MCAT เยียวยาเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ดร.นายแพทย์วรชโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีว่าขณะนี้ได้เตรียมทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ไว้พร้อมแล้วโดยการเยียวยาจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกคือญาติของผู้สูญเสียและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บกลุ่มที่2เด็กนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์กลุ่มที่3กลุ่มผู้ปกครองกลุ่มที่4คือประชาชนที่ติดตามข่าวสารกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งเข้าไปเยียวยาสภาพจิตใจของกลุ่ม1และกลุ่ม2เป็นลำดับแรกโดยช่วงแรกหลังเกิดเหตุทุกคนยังอยู่ในภาวะช็อกต้องให้เวลาในการประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อบุตรหลานกลับถึงบ้านผู้ปกครองไม่ควรเร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ในทันทีหากเด็กพร้อมเมื่อใดจะเล่าเองสิ่งที่สำคัญคือทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและยืนยันว่าขณะนี้ปลอดภัยแล้วและเมื่อถึงเวลาที่จะกลับไปเรียนโรงเรียนต้องมีมาแต่การสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย
1: ขนาดของเหตุการณ์นะครับซึ่งทราบว่าเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ
2: ่
1: เพราะจะต้องมีการจัดเตรียมทีมตอนนี้เตรียมทีมทุกทีมเลยครับของเอ็นแคทที่อยู่ในเขตทั้งนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยแซนด์บายที่จะลงไปเมื่อสถานที่เซฟแล้วซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าน่าจะเซฟแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงต้องจัดการก่อนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขเนี่ยท่านก็ให้ทีม EMS ซึ่งดูเรื่องฉุกเฉินทั้งหมดนะครับกระจายผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลต่างๆถัดไปเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทีม MCAT ละนะ
2: ครับ
1: ทีมเยียวยาจิตใจซึ่งจะลงไปเยียวยาตามกลุ่ม4กลุ่มที่บอกเนี่ยนะครับว่าอาจจะถ้าเกิดคงมีทั้งทีมที่ดูผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ทีมที่ดูเด็กด้วยนะครับเพราะว่าก็ทราบว่าเรียนได้รับผลกระทบค่อนข้างมากพอสมควรนะคือจริงๆเนี่ยนะครับ
0: ทางนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติของมือปืนรายนี้ว่าเคยเข้ารับการรักษาด้านจิตเวชหรือไม่สำหรับมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเด็กที่โดนบูลลี่หลายคนไม่เลือกวิธีการแบบนี้ซึ่งการหาสาเหตุจะต้องมีการประชุมวิเคราะห์และถอดบทเรียนในลำดับถัดไปซึ่งขณะนี้จำเป็นต้องเร่งเยียวยาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และผู้ที่ประสบเหตุก่อนสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากขณะนี้คือการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์รวมไปถึงภาพหรือข้อมูลของผู้ก่อเหตุและอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบเนื่องจากเหตุกราดยิงไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: FM 99 Active Radio

0: มืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอาร์เจนตินาประกาศให้วันที่15กรกฎาคมเป็นวันทีมชาติเพื่อรำลึกเกมชนะอังกฤษสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาหรือ AFA ประกาศให้วันที่15กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันฟุตบอลทีมชาติอาร์เจนตินาโดยที่มาของวันนี้คือวันที่ทีมฟ้าขาวพลิกจากที่โดนอังกฤษนำก่อน1ประตูต่อ0กลับมาแซงชนะ2ประตูต่อ1ในฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นเองโดยทาง AFA ยังเน้นย้ำด้วยว่าวันทีมชาตินี้ไม่ใช่เป็นแค่วันที่รำลึกชัยชนะของทีมฟุตบอลชายชุดใหญ่เท่านั้นเราต้องการให้ทีมฟุตบอลทุกชุดทุกเพศตระหนักถึงความสำคัญของการรับใช้ทีมชาติอีกด้วยต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: เจมี่คาร์เกอร์อดีตกองหลังระดับตำนานของลิเวอร์พูลยอมรับว่ารู้สึกเสียดายที่โมฮัมเหม็ดซาลาห์ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมทรับซอนสปอร์พร้อมแสดงความเห็นว่าบังโมยังมีฝีเท้าดีพอสำหรับการค้าแข่งใน5ลีกชั้นนำของยุโรปสำหรับซาลาห์กลายเป็นนักเตะไร้สังกัดหลังบรรลุข้อตกลงยกเลิกสัญญากับลิเวอร์พูลก่อนกำหนด1ปีแล้วลาทินอันฟิลด์อย่างเป็นทางการเมื่อจบซีซั่นที่ผ่านมาก่อนจะเซ็นสัญญา2ปีกับทรับซอนสปอร์สโมสรในศึกซุปเปอร์ลีกตุรกีอย่างไรก็ตามล่าสุดคาร์เกอร์ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ให้กับ Sky Sport มองว่าการย้ายไปเล่นในลีกตุรกีอาจไม่เหมาะกับศักยภาพเพราะซาลาห์ยังมีคุณภาพมากพอที่จะย้ายไปเล่นให้กับสโมสรชั้นนำในอิตาลีหรือลีกใหญ่ของยุโรปได
2: ้ช่วง Premier League Update
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: Color of Life ดำเนินรายการโดย
4: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้สู่รายการ Color Life นะครับทาง FM 99 Active Radio ขึ้นไทยแข็งแรงวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับเรามีเรื่องราวก่อนที่จะวันนี้อยู่กับอาจารย์สันติเสนมนไม่ช้อนางลำและผมสมเกียรติคุณานิธิพงศ์นะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับหลากหลายเรื่องราวด้วยกันก็มีเรื่องดีๆฝากไว้กับคุณผู้ฟังก่อนเลยนะครับอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ครับจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือง่ายมากนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ครับติดตั้งง่ายครับได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะครับแล้วก็ทนแดดทนฝนด้วยที่สำคัญนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงถึง 128GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันนะฮะแล้วก็สามารถตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้นะครับอันนี้บอกได้เลยว่าหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดด้วยผ่านแอปฮะในมือถือดูภาพสีตอนกลางคืนได้ไหมได้ครับมีโหมด Infrared นะครับเพื่อใช้ได้ในที่มืดรับประกัน1ปีครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1นะ1แถม1นะครับในราคาเพียง1,290 บาทครับโทรเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับไปที่อาจารย์สันติเสนมนไม่ช้อนางลำครับ
1: สวัสดีครับคุณสมเกียรติคุณนานิธิพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติสวัสดีวันไม่ช้อนางลำความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมและคุณธรรมสูงสุดของเราคือความกตัญญูรู้บุญคุณคนธรรม
0: ครับอาจารย
1: ์สมเกียรติวันนี้ผมจะพาคุณสมเกียรตินะและท่านผู้ฟังไปจังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: จังหวัดที่ผมเคยเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่เรียนเป็นจวันหน้าสถานีรถไฟสระบุรี
0: ครับผม
1: ตอนที่ผมไปเป็นครูนั่นนะครับไอ้ที่ผมจะไปจะพูดเดี๋ยวผมเคยไปกินแล้วนี่
0: อะไร
1: เกี๊ยวปอบอ่ะ
0: ที่100ปีอ่ะ
1: ใช่100ปีแล้วขายกันมา3ปีแล้ว
0: ที่อำเภอเสาให
1: ้เออเสาให้อ่ะแต่สมัยผมอยู่นั้นนะเขาเรียกปักเพียวเขาไม่เรียกอำเภอเสาให้เขาเรียกปักเพียว
0: เออ
1: ผมก็ยังนิยมใช้คำโบราณอ่ะคำว่าปักเพียวอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะครับก็สมัยนั้นน่ะจากสระบุรีไปเสาให้เนี่ย13 กิโล
0: ครับ
1: 13 กิโลนะโอ้แต่นั่งรถไปเนี่ยนะมันทางเล็กๆทางชนบทนั่นนะครับ
0: ครับ
1: ใช้เวลาเกือบชั่วโมงแต่ตอนนี้ผมไปเพิ่งไปกลับมาเนี่ยนะครับเขาเทเขาสกรีอย่างดีแล้วเพียง
0: ครับผม
1: มีสะพานลอยมีทางวงกลมนะฮะยูเทิร์นอะไรก็แป๊บเดียวใช้เวลาจากตัวจังหวัดไปถึงเสาให้ทีนี้ประมาณ5นาทีก็ถึงแล้ว5หรือ10นาที
0: 10นาที10นาทีแล้วกันอาจารย
1: ์เออได้แล้ว
0: เดี๋ยวจะซิ่ง
1: ผมไม่ได้ขับเนี่ยคุณยี่หวาขับผมขับเฉย
0: ๆผมก็เพิ่งไปมา
1: ฮะ
0: ผมก็เพิ่งไปมาครับ
1: เออเหรอ
0: ไปมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้ว
1: อ๋อไปกินอะไร
0: ก็ไปกินนี่แหละค่ะเกี๊ยวกรอบไปบ้านพระเอกคุณมิกทรยา
1: ผมไม่รู้จัก
0: บ้านเขาอยู่ที่เสาไ
1: ห้นี
0: ่
1: แล้วถ้าคุณไปเพิ่งกลับมาเอาชื่ออธิบายเลยท่านฟังเลยคุณสมเกียรติพูดดีกว่าอธิบาย
0: อาจารย์อธิบายละเอียดกว่าผมกินรีบๆแล้วก็ไปต่อท่าเรือไปอยุธยาอะไรโอ้ไปหลายที่อาจารย์ดีกว่า
1: ท่าเรือก็มีบะหมี่อร่อยจานนึงของเปิดพิสดาร

0: มิลานเทไปท่าเรือไปอะไรที่ที่เล่าอาจารย์ฟังเรื่องไอ้ที่ท่าเรือที่ร้านกินลูกเดียวอ่ะที่ว่าคุณป้าสองคนอายุ70กว่าทำกับข้าวอ่ะ อยู่ในสวนเลยอาจารย
1: ์โอ้ไม่เคยยังไม่เคยไป
0: นั่นแหละอยากให้อาจารย์ลองไปชิม
1: ก็วางไปแล้วจะได้มาเล่า
0: เสาให้ก่อน
1: เอาเสาให้นี่นะครับเขาดังมาตั้งแต่ผมทำเป็นครูอยู่ที
0: ่โรงเรียนบิณฑวัน
1: บิณฑวันก็ประมาณ160ปีแล้วคุณสมเกียรติ
0: ครับผม
1: นะก็เขาก็บอกว่าอยู่ที่โรงเรียนเขาบอกต้องไปพาคุณนุ่นตีไปกินเกี๊ยวทอดกรอบที่เสาให้
0: บางเฉียบ
1: บางเฉียบกรอบเลยอร่อยจิ้มกับน้ำจิ้มเขาเนี่ยออกหวานๆเปรี้ยวๆนะ
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังต้องไปกินสมัยก่อนนั้นนะผมไปกินก็มีแค่นั้นนะครับต่อเพราะมีบะหมี่ไอตัวไอแป้งบะหมี่เนี่ยเขาก็แบ่งมาทำเกี๊ยว
0: ครับ
1: แล้วก็มีเป็ดพะโล้
0: ครับ
1: แต่ไปเมื่อคราวนี้นะไปเมื่อประมาณนี้เองมันกลายว่าเดี๋ยวนี้มีเกี๊ยวราดหน้าราดหน้า
0: ครับ
1: ราดหน้าแบบโบราณราดหน้าหมูนะแบบโบราณเลยผมเกียด
0: ครับผม
1: คุณไปกินเดียวแล้วก็มีเกี๊ยวผัดไทยเอง
0: ครับ
1: อร่อยมากคนขายนี่เป็นรุ่นที่สามนะชื่อประตุ้ย
0: อายุ72
1: ปี
0: อายุเท่าไหร่นะ
1: 72ปี
0: แล้วคุณลุงที่เป็นพ่อหรือสามี
1: ตีแป้งอยู่แต่ก็ใครไปดูแกตีแป้งก็ไม่ให้ดูก็ไม่ยอมให้ดูว่าแกตีแป้งยังไงไอ้แป้งนี่มันอร่อยมากแป้งบะหมี่เขาก็อร่อย
0: ครับ
1: แต่ไอ้เกี๊ยวเนี่ยทำมาจากแป้งบะหมี่เนี่ยครับยิ้มไปต่อบางเหมือนเป็นกระดาษเลยอร่อยมากครับแล้วลูกค้าลองไปลองทานดูแต่เรื่องเบอร์โทรศัพท์เขาไม่มีนะฮะ
0: ครับ
1: เขาบอกเขาคนโบราณเขาไม่ใช่โทรศัพท์มือถือครับก็ไม่มีแต่ว่าไปไหนไปก็อยู่รู้สึกอำเภอเสาไห
0: ้ครับ
1: เรียกก็ไปริมแม่น้ำใกล้ๆกับไม่ถึงว่าริมแต่ว่าจะไปนิดเดียวก็มีแม่น้ำป่าสักแควป่าสักนี่นะครับมีร้านอยู่แล้วก็อีกร้านหนึ่งอยู่ตรงข้ามกับร้านเกี๊ยวทอดเนี่ยนะครับเป็นร้านขนมไทยโบราณ
0: มันร้านเกี๊ยวทอดนี่เขาขายทุกวันไหมอาจารย
1: ์ขายทุกวันครับไม่มีวันหยุด
0: แต่บ่ายๆก็หมดเน
1: าะหมดละฮะขายดีครับเปิดเมื่อกี้มีห้องเดียวป
0: ั
1: จจุบันนี้มีเพิ่มมาอีกสองห้อง
0: สามห้องแล
1: ้วห้องเลยใหญ่ๆครับคนกินตลอดเวลา
0: ครับ
1: ครับก็นั่นอีกร้านหนึ่งเพราะต้องกินขนมหวานนะอยู่ตรงข้ามร้านแกที่ป้าสมจิต
0: ครับ
1: ขนมไทยโบราณอร่อยมากเลยครับลองทั้งทานดูดีมือดีนะครับแม่สมจิตนะครับเอาอีกร้านหนึ่ง
0: ป้าสมจิตที่ขายอาหารขนมหวานขนมชั้นหรือขนมหม้ออาจารย
1: ์ขนมหวานเนี่ยต้องหยิบฝอยทองอ
0: ๋อไม่ได้ขนมหม้อใช่ไหม
1: ไม่ใช่ขนมทอดทองกิบมาเดี๋ยวโอเคอร่อยคุณอาจจะพูดไหมเอาละอันนี้ก็ปานิต่ออีกร้านหนึ่งสระบุรีเหมือนกัน
0: ครับ
1: ที่ร้านกันหิว
0: กันหิว
1: มาอยู่ที่แก่งคอย
0: โอ้โห
1: แก่งคอยไม่ใกล้ไม่ใกล้จากแก่งคอย
0: ก็จากกรุงเทพไปก็ถึงก่อนสระบุรีเน
1: า
0: ะ
1: เฮ้ยเลยสิ
0: เลยสระบุรีไปเหรอสระ
1: บุรีแก่งคอยเป็นสถานีรถไฟไปโคราชเป็นสถานีใหญ่เลยร้านเนี่ยเขาเคยมาเจ้าของร้านเนี่ยที่คุณเน็ก
0: นะ
1: เขาเคยมาที่ร้านแม่ช่อยใจหลวง
0: ครับ
1: ก็ขนมอะไรมาให้เรากินเขาบอกอร่อยดีหลังเขาบอกเชิญอาจารย์ด้วยนะไปกินร้านเขาร้านเขาชื่อกันหิว
0: ครับ
1: ไอเราฟังครั้งแรกนึกว่ากันไม่ต้องมาหิวไงจะมาแต่ไม่ใช่เขาบอกกันนี่ชื่อลูกชายเขาก็ไก่เหมือนกันนอนหนูต่อเต่ากับรันก
0: ัน
1: หิวนะครับแต่ร้านนี้ก็เปิด10โมงเช้าถึง6โมงครึ่ง6โมงเย็นนะครับ
0: ครับ
1: หยุดวันอาทิตย์อ่ะคุณเรียกไปได้เลย
0: 099
1: 491
0: 491
1: 2451
0: 2451
1: แล้วก็บอก

0: ว่าเมนูแรกต้องสั่งเลยนะไข่เจียวน้องกันเนี่ยคือไข่เจียวแบบโบราณใบกะเพราใส่พริกอะไรกันนะอร่อยครับอันเนี้ยแต่ที่อร่อยมากๆผมชอบคือแกงคั่วหอยขม
1: แกงคั่วหอยขม
0: เพราะว่าหากินยากเมื่อก่อนหญิงย่าทำให้กินเป็นประจำแต่ว่าคนละสูตรนะของเรานี่จะแกงไปชะพูแล้วก็น้ำจะขุกขิกนะ
1: ครับ
0: เอาน้ำเขาเยอะหน่อยแต่มันก็อร่อยอ่ะแล้วหอยขมเขาดีนะเขาคัดตัวเล็กๆไม่เยอะผมกลัวมากเลยไอ้หอยขมเวลากินไปนะเขาแกงทั้งเปลือกนะถ้าได้เปลือกมีไอ้ลูกมันเลยตัวเล็กเคยกินไหม
1: เคยครับ
0: นั่นแหละไม่สิ้นตากเลยกินลูกมันมีอยู่ในเปลือกมันนะครับที่ตั้งเยอะๆเป็นร้อยตัวแหละ
1: อ
0: ร่อยครับไอแกงคั่วไอ้ขมอร่อยนะที่อร่อยมากๆผมขอแนะนำเย็นให้ไปกินนะ
1: ครับ
0: ไก่น้ำ
1: ไก่ใต้น้ำ
0: ก็คุณหมอปรุงสูตรรำนะ
1: ไก่ใต้น้ำคือ
0: ลูกไก่เนี่ยเขามีแกงเพื่อนแกงนะครับเพื่อนแกงเขาใช้ไก่บ้าน
1: ครับ
0: ก็เขาจะรู้จะไปนึ่งหรือไปอะไร
2: พี่เจมส์ค่ะ
1: ไก่ใต้น้ำพี่หวานได้ยินบ่อยแต่ว่าเคยกินครั้งนึงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาทำมันเป็นอาหารภาคไหนแล้วทำยังไงครับพี่หวาน
2: ที่หวานเห็นเขาทำนะเขาก็จะเอาไก่นะสับๆแล้วก็ปรุงรสเนาะแล้วเขาจะใส่ปลาร้าด้วยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปตั้งไฟแล้วเขาก็กะละมังอ่ะพี่ใส่น้ำอ่ะแล้วก็วางไว้ข้างบนหมายว่าไก่ที่เขาปรุงรสเสร็จอ่ะเขาไม่ได้ใส่น้ำไงคะแล้วเขาก็เอากะละมังเนี่ยใส่น้ำแล้ววางไว้บนหม้ออันนี้ก็เปิดไฟอ่อนๆให้มันสุกด้วยไอ้น้ำไหมคะเขาต้องเรียกว่าสุกด้วยไอ้น้ำแน่ๆเลยเพราะว่าอ่านไปก็เป็นชั่วโมงอะค่ะกว่าจะสุกค่ะมันเหมือนสุกด้วยไอ้น้ำค่อยๆสุกไปก็ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าร้านกันหิวเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะร้านกันหิวเขาบอกว่าถ้าทำแบบนั้นอ่ะหนึ่งชั่วโมงถึงจะได
1: ้กิน
2: มันก็ไม่ทันกินเขาก็เลยทำแบบตั้งไฟเปิดแก๊สแรงเลยค่ะคือไม่ต้องเครื่องเลยนะไม่ได้ใส่น้ำอยู่ข้างบนแล้วให้สุกด้วยไอ้น้ำแบบนั้นนะคะเขาก็คือสุกด้วยความร้อนจากแก๊สเลย
1: แล้วก็เครื่องปรุงพวกสมุนไพรพวกอะไรเงี้ยเหมือนกันใช่ไหม
2: เยอะเหมือนกันแล้วร้านกันหิวเนี่ยจะใส่พริกแกงด้วยนิดนึงค่ะจะออกรสจัดออกเผ็ดร้อนเลยค่ะเผ็ดร้อนเผ็ดแบบเออพี่สันติปาดเหงื่อเลยค่ะแต่ว่าพี่สันติเป็นคนไม่มันก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะเพราะคนส่วนใหญ่นะอายุเยอะแล้วจะทานเผ็ดไม่ค่อยได
1: ้ครับผม
2: พี่สันติเนี่ยพอยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งทานเผ็ดนะหวานละงงมากเลยค่ะหวานทานด้วยไม่ค่อยได้ฉะนั้นคือเมนูไหนที่ออกรสเผ็ดรสจัดเนี่ยพี่สันตินี่จะถูกใจมากชอบมากค่ะ
1: เพราะนึกไก่ใต้น้ำเนี่ยมันจะเป็นอาหารอีสานหรืออาหารเหนือหรือว่าอาหารภาคกลางอะ
2: ใต้หวัดดาวบอกว่าเป็นอีสานนะพี
1: ่เออเพราะว่าอีสานเจอบ่อย
2: ค่ะเป็นของอีสาน
1: เพราะว่าไปร้านอีสานบางร้านที่เวลาไปอุดรไปอะไรเงี้ยจะเจอเมนูไก่ใต้น้ำเราก็เลยงงว่ามันคืออะไร
2: ใส่ปลาร้าด้วยไงคะแล้วก็ส
1: ุ
2: ก
1: แล้วกินแล้วพี่หวานไม่ได้กินพี่หวานไม่ได
2: ้อ๋อวันที่อย่างร้านน้องกันเนี่ยว่าทานค่ะว่าก็จะบอกเขาว่า
1: ไม่
2: ต
1: ้
2: องใส่ปลาร้านะอะไรเงี้ยกินด้วยค่ะ
1: รสชาติเป็นไงพี่หวาน
2: รสชาติมันก็จะออกเผ็ดเนี่ยเผ็ดเค็มอ่ะพี่เผ็ดเค็มมันก็จะขุกขิกคุกกับข้าวอ่ะค่ะอร่อย
1: โอเคไก่ใต้น้ำเมนูนี้ได้ยินบ่อยมากแต่ว่าไม่เคยทานครั้งหนึ่งที่อุดรนานแล้วค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็เป็นร้านอีสานร้านอาหารอีสานเนี่ยเขาทำ
2: ค่ะนั่นนะคะบอกก็คิดว่าเป็นของอีสานแน่นอนเลยค่ะเมนูนี้
1: เพราะว่าภาคอื่นไม่เคยเจอภาคเหนือก็บ่มีเนาะ
2: ไม่มีค่ะบะหมี่เจ้า
1: ภาคกลางของผมมีเนี่ยมีสระบุรีเนี่ยร้านกันหิวเนี่ย
2: ชื่อร้านกันหิวใช่ค่ะเป็นร้านกันหิวแต่คืออยู่ที่แก่งคอยก็จริงนะคะพี่สมเกียรติเขามีวัตถุดิบที่ค่อนข้างดีเพราะว่าเจ้าของร้านก็ทำเหมือนลักษณะคล้ายๆกับร้านแม่ช้อยใดหลวงเนี่ยค่ะเจ้าของร้านจ่ายตลาดเองทำเองฉะนั้นคือเขาอ่ะจะซื้อของตอนเช้าทุกวันก็คือ พอประมาณขายจนหมดเขาก็ปิดร้านแล้วพรุ่งนี้ก็ไปซื้อใหม่แล้วก็ทำขายหมดก็คือปิดร้านค่ะก็จะไม่ได้สต็อกไม่ได้สต็อกของไว้ข้ามวันนะคะดังนั้นคือพวกกุ้งพวกปลาอะไรพวกนี้ก็จะสดมากเลยค่ะสดมากมาก
1: แล้วเมนูเยอะไหมครับ
2: เมนูเยอะสิพี่เยอะมากที่วันนั้นไปกินนะคะที่ว่าอร่อยก็อ่ะพี่จติพูดถึงความชอบก็ตัวเองก็ชอบแกงคั่วหอยขมแกะไก่ใต้น้ำน้ำพริกกะปิแล้วก็ไข่เจียวน้องการนะผัดสามเหม็นสตอผัดกุ้งกำกามนะคะพี่แล้วก็มีต้มเนื้อน่องลายค่ะมันเหมือนออกมาต้มแซ่บอะค่ะนั่นนะคะก็ที่เรากิน
1: ขายนานแล้วใช่ไหม
2: เปิดมา10กว่าปีแล้วเหมือนกันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่แวะเข้าไปแก่งคอยก็อยู่ในอำเภออยู่ในอำเภอแก่งคอยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะเปิดใน Google Map ได้เลยนะคะชื่อว่ากันหิวสระบุรีมันก็จะขึ้นมาเลยค่ะพี
1: ่แต่เขาบอก
2: ไม่เลยพี่แล้วก็บอกส่วนใหญ่ลูกค้าของเขาเนี่ยกับการว่าเป็นคนทางกรุงเทพมากกว่านะคะเพราะว่าเขาบอกคนพื้นที่จริงๆอ่ะน้อยมากเพราะว่าเหมือนคนต่างจังหวัดเหมือนทางกรุงเทพแบบก็จะไปธุระหรือไปทางแถบนั้นอ่ะเขาทุกคนก็จะแวะฉันก็คือโดยมากเป็นคนกรุงเทพแล้วค่อนข้างขายดีค่อนข้างแน่นกลางวันเนี่ยมีการต้องรอโต๊ะอะค่ะฉะนั้นคือเราอย่าไปตรงกับกลางวันพอดีโต๊ะไม่พอค่ะต้องนั่งรอนาน
1: ร้านนี้เป็นร้านชาวบ้านที่อร่อยแล้วก็เวลาเราเดินทางไปอีสานเงี้ยนะต้องผ่านอยู่แล้วไปอีสานผ่านก็หิวมื้อกลางวันมื้อเย็นก็ว่าไปนะก็ได้ร้านกันหิวที่อันนี้ได้ตาเปิบแล้วใช่ไหมครับ
2: ได้ตาเปิบแล้วค่ะเนี่ยค่ะเพิ่งไปมาเนี่ยค
1: ่ะก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสนะครับที่แก่งคอยนะฮะใครผ่านเสาให้ก็กินเกี๊ยวกรอบร้อยปีใครผ่านมาที่แก่งคอยนะครับก็ไล่ร้านกันหิวนะฮะส่วนใหญ่ร้านพวกนี้เป็นร้านที่เวลาเราเดินโหยิ่งช่วงเทศกาลเนาะรถติดมากๆเนี่ยหิวว่าต้องแวะละ
2: ใช่ค่ะ
1: มันก็มีให้เลือกหลายร้านขึ้นมานะฮะแต่ก่อนไม่ค่อยรู้จักกันนะจ๊ะพี่หวา
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ก่อนมีไม่กี่ร้านนะ
2: สมัยก่อนนี้ไม่กี่ร้านแล้วค่ะเพราะแต่สมัยนี้นะด้วยความที่บอกว่าคนสมัยนี้ทำอาหารเก่งขึ้นและคนกินก็กินเก่งขึ้นนะคะเลยทำให้มีร้านอาหารเนี่ยเกิดขึ้นเยอะอาหารมีการดัดแปลงขึ้นมาเยอะแล้วก็มันค่อนข้างจะถูกลิ้นมากกว่านะคะเพราะสมัยโบราณจริงๆอ่ะพอขายอาหารไทยก็คืออาหารไทยเป็นรสแบบรสไทยเลยอีสานก็อีสานและจีนก็จีนเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่เราสังเกตเห็นไหมคะอาหารไทยอาหารจีนอาหารฝรั่งก็จะมีการดัดแปลงพอดัดแปลงแล้วรสชาติมันค่อนข้างออกมาถูกลิ้นถูกปากกับคนสมัยใหม่นะบอกว่าในความรู้สึกอะค
1: ่ะมันเป็นการพัฒนาอาหารนะในถึงว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็บางคนก็ไปเรียนต่างประเทศมากลับมาบางคนก็ไปเรียนสถาบันการทำอาหารนู่นนี่นั่นแล้วก็เอามาดัดแปลงกันนะจ๊ะแล้วพี่หวานเน
2: าะใช่ไปเรียนดัดแปลงแล้วบางคนก็เก่งแม้กระทั่งว่าอะไรนะคะเปิดดู YouTube ยังทำขายได้มีตั้งหลายร้านนะพี่ที่เขาเปิดแค่ YouTube เอง
1: ใช่
2: เขาก็เรียนรู้แล้วก็มาทำได้อะเขาก็คือเก่งอะค่ะพี
1: ่เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์สันติบอกอยู่แล้วว่าเรื่องราวของการพัฒนาของอาหารเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดถ้าทำแล้วคนชอบกินก็ถือว่าโอเคนะ
2: ฮะ
1: ก็ไม่ถูกใจทุกคนหรอกแต่ว่าบางคนบางรุ่นนี้ชอบแบบนี้กลุ่มนี้ชอบแบบนี้นะพี่หวานเนาะมันก็พยายามพัฒนาอาหารให้มันแปลกๆไปอ่ะเพราะว่าเหมือนกันขายที่อย่างเดิมมันก็ซ้ำกันเป็นร้อยๆล้านมันก็ไม่ได้
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นกันหิวเนี่ยเมื่อกี้ให้เบอร์มาแล้วมั้ง
2: ใช่แล้วค่ะพี่สันติพูดไปแล้วเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวพี่สันติให้พูดซ้ำก็ได้ค่ะนะคะพี่สันติ
1: ถ้
2: าคุยก
1: ับ
2: พ
0: ี่
2: ส
0: ัน
2: ติ
0: ต่อนะคะ
1: คร
0: ับ เอาเบอร์โทรศัพท์หน้าอีกทีละเอียด
1: ครับ
0: 094
1: ครับ
0: 481
1: ครับ
0: 3859
1: โอเค
0: โอเคครับ
1: แต
0: ่ต้องบอกก่อนนะครับร้านนี้เขาไม่รับบัตรเครดิตนะครับ
1: เงินสดกับสแกนเนาะ
0: จะสแกนก็ต้อง 1,500 บาทขึ้นไป
1: อ
0: ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอ้ยไม่ผิดครับขอโทษนะผมไปจิ๊กไปเจออีกร้านหนึ่งยังไม่บอกวันนี้ยังไม่บอกเลยอันนี้เขาก็รับนะบัตรเครดิตอะไรก็รับโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาที่นี่เราสมเกียรติกินอะไร
1: มีอะไรให้กิน
0: ก็เราจะต้องบอกว่าคนที่ชอบกินอาหารทะเลต้องมาให้ได
1: ้ครับ
0: เพราะเราได้อาหารทะเลมาสดๆใหม่ๆเลยจากบางกระบูนนะเมืองเพชรบ้านผม
1: บางกระบูนฮะ
0: บางกระบูนอ่ะร้านเยอ้วนแอคอาร์ตนะ
1: ครับ
0: คุณเคยไปกินแล้วไม่ใช่เหรอ
1: เคยแล้วครับ
0: เออเขาก็ส่งของดีๆส่งกุ้งหอยปูปลามาให้เราแล้วอาทิตย์นี้เรามีกุ้งหอยปูปลาดีมากๆเลยเราจะไม่ทำแบบคนเมืองเพชรทำแล้วนะครับเราจะทำที่เราคิดกินเองแล้วต่างๆกินนะครับผมจะทำพะแนงทะเลรูปขาย
1: พะแนง
0: พะแนงใช่ไหมพะแนงมันจะมีแบ่งเนื้อแบ่งไก่แบ่งหมูอะไรกันนะแต่ไม่มีใครมาทำพะแนงทะเลกุ้งหอยปูปลาน่ะนะผมจะทำเป็นเจ้าแรกเลย
1: ครับ
0: น่าสนใจนะเขาเรียกว่าพันแดงทะเลรวมต้องมาทานนะครับจะมาผมทำแล้วกินดูแล้วนะครับอร่อยครับมันอร่อยจริงๆมันเป็นเครื่องแกงก็คือแกงพันแดงอ่ะ
1: แต
0: ่เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ก็ใช้กุ้งหอยปูปลาเนี่ยมันสดด้วยจากบางกระบูนเพชรบุรีปะแหลมาฮะ
1: ครับ
0: นะครับอีกอันหนึ่งผมจะทำแบบคนแม่กองอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้คุณรู้ไหมผัดข่าเนี่ย
1: ม
0: ันเกิดที่แม่กองร
1: ้
0: านแล้วมันมีร้านร้านหนึ่งเมื่อไหร่ผมยังหนุ่มๆยังเด็กๆอ่ะชื่อร้านลุงอะไรมาอยู่ในแม่กองก็ต้องผัดข่าขาย
1: คร
0: ับแล้วก็เคยถามว่าท่านลุงเขาไม่ได้ทำผัดข่าเพราะเขาทำเนี่ยนะเครื่องเขาลงไปเนี่ยมันจะผ่าขึ้นมาในกระทะเลยนะก็เลยเรียกว่าผัดข่าผมจะทำอีกนะผมจะทำผัดข่าทะเลรวม
1: คร
0: ับทำนองเดียวกับผัดแดงทะเลรวมเลยนะครับสองอย่างก็เพียงพอแล้วสำหรับท่านผู้ก็ลูกค้าที่ชอบกินอาหารทะเลต้องมานะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ย
1: ครับ
0: ผัดแดงทะเลรว
1: ม
0: แล้วก็ผัดข่าทะเลรวม
1: ครับ
0: คุณเบียร์จะเลือกเอาอันไหนอ่ะ
1: อุ้ยสองอันเลยสิ
0: บอกพ่อคุณที่
1: พ่อบ๊อบบี้จิงหลีเชียง
0: บอกไว้เลย
1: สองอย่างเลย
0: แล้วเนี่ยรู้สึกจะไปเดือนนี้พ่อคุณก็จะเปิดเขาเรียกว่าเหมาเชียตุงเฮาที่ถนนเสือป่า
1: แต่
0: เช้าหนุ่มเหยียบไปไหนสิตื่นเช้าหน่อยไม่ใช่ตื่นบ่ายโมง
1: ขายอะไรล่ะ
0: ขายพวกของที่เราเหมาเชียตุงอ่ะค
1: ือ
0: พ่อคุณเนี่ยเขาสะสมไว้เยอะคือไม่ใช่พ่อของพ่อคุณอีกทีอ่ะก็คือปู่คุณน่
1: ะ
0: สะสมไว้เยอะเลยแต่เป็นพิพิธภัณฑ์เลยเขาก็จะเห็นว่าตอนนี้นะมันก็สามารถจะเอามาขายได้เพราะว่าเราไม่มีกฎหมายคอมมิวนิสต์อะไรอีกแล้วแล้วเรามีสมบัติทำไมตีกับเช่นสีเจิ้งผิงเนี่ยซึ่งก็รู้ว่าเป็นลูกศิษย์ของเหมาเจ๋อตงด้วยนะครับก็ดีกับประเทศเราก็อยากจะเรียนเชิญนะครับท่านผู้ฟังชอบสะสมเกี่ยวกับเมาเชตุงทุกอย่างเลยมีเยอะเลยมีทั้งตัวปั้นรูปปั้นมีทั้งเข็มขัดมีทั้งอะไรที่ผมนั่นแหละก็เชิญนะครับรู้สึกจะเป็นวันอังคารปลายเดือนนี้แหละครับคุณสมเกียรติชนเสือป่าเขาเรียกว่าเมาเชตุงเมาเฮาเขาเรียกเมาเฮาคุณสมเกียรติก็ลองดูไปมาตื่นมาสามโมงเช้าเขาเปิดอ่ะ
1: วันอะไรครับ
0: วันอังคาร
1: เดี๋ยวดูถ้าไม่มีอะไร
0: ตื่นเช้าหน่อยที่ไม่ใช่ตื่นบ่ายโมงผมเกียรติ
1: ไม่เป็นไรครับอาจารย์เพราะเราทำงานกลางคืนด้วยไงครับ
0: อ๋อคุณทำอะไรกลางคืน
1: เปิดร้านอาหารนะ
0: เป็นผับไม่ใช่
1: เปิดร้านอาหารนะเป็นพวกผับบาร์อย่างเงี้ยอาจารย
0: ์ที่ไหนวะ
1: อยู่โชคชัย4ฮะ
0: โชคชัย4
1: ครับผม
0: นี่เหรอร้านชื่ออะไร
1: มันเยอะมากอาจารย์ตรงโชคชัย4ตอนนี้เป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งเที่ยวเป็นร้านนั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์มันนั่ง
1: ที่โชคชัย4วังหินณราชนิวาสสุคนธสวัสดิ์เนี่ยมีร้านอาหารประมาณ700 800ล้านมีร้านนั่งชิลเนี่ยประมาณสัก200ล้าน
0: โอ้แล้วเองก็ไปนั่งชิลเขาด้วยเหรอ
1: เราก็ต้องไปเก็บตังค์สิอาจารย
0: ์อ๋อเพิ่งรู้อ๋อเป็นในทุนนะ
1: ก็ลงทุนร่วมกันกับเพื่อน
0: อ๋อผมว่าคงจะไม่ถูกโกงนะ
1: ไม่ได้เคยโกงเคยโดนมาแล้วตอนนี้เราก็ต้อง เราก็ต้อง
0: รอบครอบ
1: ดูรอบครอบจาน
0: แต่ไม่ได้ทั้งเกียรติโกงไงก็ยังเหลืออ
1: ะไรนะ
0: เขาจะโกงสมเกียรติอย่างไรเป็นล้านล้านอะสมเกียรติก็ยังเหลืออีกหลายล้านไม่เป็นไร
1: อ๋อเหรอ

0: ขอบคุณครับอาจารย์
1: อ้าวไม่จริงเหรอที่ออสเตรเลีย
0: ออสเตรเลียไม่ได้โกงออสเตรเลียน้องสาวน้องสาว
1: ไม่ได้โกงนะที่ไหน
0: โกงสีโกงสีไม่มีโกงนี่ว่าอดีตผ่านมานานแล้วอาจารย
1: ์อ๋อเหรอ
0: จ้ะ
1: แล้วอาจารย์นี่ไม่เคยโกงเลยเคยได้สมเกียรติทุกอย่างไหม
0: ก็จะเอาตัวให้อาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ยังไม่เอาสักที
1: ไม่เอาหยดทิ้งเลยไม่เอาตัวกูจะเอาเงินมึง
0: ก็เงินต้องเอาตัวก่อนจะได้เงิน
1: ตัวเองไม่เอาอ่ะ
0: อ้าวเห็นไหมที
1: ่ได้กล่าวว่ายังต้องจุดธูปเรียกฝนได้นะเองอ่ะ
0: จุดธูปเรียกฝนอะไรเขาบอกปักตะไคร้ไม่มีฝนไม่ตกบริสุทธิ์อาจารย์เขาเรียกว่าบริสุทธ
1: ิ์บริสุทธิ์เลยอ
0: าจารย์ก็แต่งอาจารย์ก็แต่งเพลงอยู่แล้วอะไรบริสุทธิ์นะ
1: อย่าแต่ให้เจ้าโตลูกคนละครแล้วเกิดอย่าน้ำตาดาวใส่แสงเดือนลอยหยุดน้ำครั้งเปล่าเปล่าเจ้าโตน่ารักแล้วเล่นเป็นโตเก่งเก่ง
0: เนาะโ
1: อ
0: ้โหเก่งจริงยอมรับแล้วนิสัยดีด้วย
1: นิสัยดีโตเป็นเด็กน่ารักมากเลย
0: เนาะนั่นแหละ
1: ครับ
0: คนโตศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องพูดถึงเรื่องราวของกินเล่นอย่างเงี้ยนะครับน้ำปลาหวานแม่อารีอาจารย์อร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยแล้วบางคนก็อยากรู้ว่าเอ้ามันดียังไงมันมายังไงไปแบบไหนเนี่ยนะครับก็อาจารย์อยู่ในสายเพราะอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ให้ตาเปิบเป็นน้ำปลาหวานยี่ห้อเดียวที่ได้ตาเปิบพิสดารนะครับเพราะว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยของดีจากทะเลใต้แม่อารีได้ใส่ใจทุกหยดโดยคัดสรรกุ้งแห้งคุณภาพที่เรียกว่า เนื้อแน่นนะจ๊ะเนาะ
1: ครับ
0: หอมหวานเขาผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแท้อาจารย
1: ์เออใช่มันถึงก็ดี
0: ที่หนองจิกมะพร้าวเยอะเหรอ
1: ก
0: ็
1: เยอะนะทางใต้มะพร้าวเยอะน
0: ี่วัตถุดิบเขาเรียกว่าวัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนงานคราฟต์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะกินน้ำปลาหวานแม่รีเนี่ยบอกเลยรสชาติไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้นสูตรเผ็ดแซ่บพอดีแบบมีระดับเพราะนั้นใครที่อยากจะกินนะครับน้ำปลาหวานแม่รีเนี่ยนะครับช่วงนี้โอ้ยเดินไปไหนไปผลไม้รสเปรี้ยวเยอะก็อร่อยจนลืมไม่ลงหรือก็อีกอย่างก็ไปใช้ทำอาหารก็ได้อาจารย์รสชาติก็ดีเออทำอาหารได้เลยเขาบอกรสชาติยิ่งลงตัวนะครับ
1: โอ้ผมเกลียดเอากีกับสะเดาน้ำปลาหวานอร่อยมาก
0: เนาะไม่ต้องไม่ต้องไปทำน้ำปลาหวานเองเลยนะน้ำปลาหวานแม่อารีนะครับไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแท้แต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจครับเพราะนั้นถ้าใครจะซื้อนะครับหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นท็อปส์นะฮะกูเม่มาร์เก็ตนะโลตัสวิลล่ามาร์เก็ตฟู้ดแลนด์แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้ยอร่อยถูกใจนะฮะอาจารย์ไปดูโรงงานมาแล้วอาจารย์เป็นไงบ้างครับ
1: ไปมาแล้วโรงงานใหญ่โตทันสมัยมากเลยความจริงเนี่ยนะเขาเป็นโรงงานที่ใหญ่นะแต่เนี่ยสามีเขาก็เห็นแม่อารีเนี่ยเป็นคนชอบทำอาหารก็เลยทำโรงงานให้ตั้งหากเลยอยาก มีฟุตซายแบบฝรั่งเลยฉะนั้นมั่นใจเลยนะครับก็มีฟุตซายมีออยงออยอเรียบร้อยทุกอย่างนะครับ
0: เพราะนั้นสะอาดด้วยแล้วก็ของดีด้วยเพราะนั้นอาจารย์คงไม่ให้ตาเปิบหรอก
1: โอ้ไปเห็นโรงงานก็ตกใจเลยโรงงานของสามีคุณแม่ลีเนี่ยเป็นพันไร่เลยนะเขารับซื้อปลูกปาล์มนะน้ำมันปลาไอปาล์มมาจากทางใต้เนี่ยซ
0: ื
1: ้อหมดเลยมาที่นั่นแล้วก็เขาแยกครัวมาแยกโรงงานให้แม่ลีโรงงานนึงม
0: ี
1: ผู้ส่งผู้จ่ายมีเรียบร้อยเลยที่ถือได้ครับผมมีแล้วก็โอ้แหมต้องลงทุนเยอะเลยแม่รี
0: เพราะฉะนั้นอันนี้มั่นใจกับความอร่อยของแม่รีแล้วก็คุณภาพของตัวอีกิเดียนที่มาทำนะจ๊ะเนาะ
1: ใช่แล้วเลยถูกต้อง
0: ดังนั้นคงไม่ได้ตาเปิบหรอก
1: ตาเปิบ
0: นะครับนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่ง SMS มาเยอะเลยอาจารย
1: ์ใช่แล้วมาตอบ SMS
0: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสองกับคาร์เลอร์ไลฟ์ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์สายมูสายเที่ยวเตรียม

ให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูชงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกศธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: 0698-9966-6736 Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
2: ์กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับของวันศุกร์นะวันศุกร์ที่7สิงหาคมนะครับอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิติพงษ์และอาจารย์สันติเสวิมลแม่ช้อยนางรำเปิดพิสดาร SMS 4689899นะครับ4689899ถามได้ทุกเรื่องครับยกเว้นเรื่องการเมืองและศาสนานะครับนอกนั้นอาจารย์ตอบไปหมดเลยอาจารย์อยู่ในสายยังครับอาจารย์มาแล้วยังเอ่ยผมเองเดี๋ยวจะเดินทางไปสุวรรณภูมินะฮะวันนี้จะไปจังหวัดภูเก็ตครับจะไปร้านตู้กับข้าวนะฮะไปร้านพระกากรองไปร้านโกเบนโอ้โหน่ารักมากโกเบนเนี่ยคุณบิ๊กนะลูกชายนะฮะซอนัทแล้วก็คุณบิ๊กลูกชายคือร้านโกเบนนะครับเป็นร้านที่คนไปภูเก็ตต้องไปอ่ะนะต้องไปกินมีทั้งโอเมนูเขามีเยอะมีต้มเลือดหมูมีซั่วน้ำมีข้าวแห้งมีเยอะหลายอย่างนะฮะเพราะนั้นใครที่อยากกินของอร่อยอร่อยมันเยอะเยอะเที่ยวนี้ไปถ่ายกินอย่างสมเกียรตินะครับวันนี้ร้านไหนออกก็ไม่รู้หนึ่งทุ่มตรงรอดูได้เลยนะครับรายการกินอย่างสมเกียรติทางเพจของ FM99 Active Radio นะครับเข้าไปในเพจดูหนึ่งทุ่มตรงนะครับเราจะมีเรื่องราวของอาหารอร่อยอร่อยอย่างที่บอกไว้นะครับไปโดยสายการบินไทยครับผมไปสายการบินไทยแล้วก็ไปลงแล้วก็มีอิซูซูอนามันเซลนะครับที่เกาะแก้วคอยดูแลเรื่องพาหนะนะฮะต้องขอบพระคุณมากแล้วเราก็จะไปที่ขับอิซูซูไปร้านต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปพักที่โรงแรมโรงแรมที่พักชื่ออาม่านะอาม่าอยู่ตรงป่าตองฮะโรงแรมอาม่านี่เขาใช้เป็นสถานที่พักของการประกวดต่างๆเลยนะเป็นโรงแรมน่ารักน่ารักร้อยกว่าห้องนะครับโรงแรมอาม่าอาหารก็อร่อยจะไปถ่ายอาหารก็ด้วยแล้ววันนี้พอลงเครื่องปุ๊บเนี่ยก็จะไปที่โกเบนก่อนโกเบนเขาปิดประมาณ2:00พวกผมลงเครื่องประมาณเที่ยงคืนนะไปโกเบนเนี่ยอร่อยหลายอย่างเยอะมากนะฮะไปที่อาจารย์สติเสมุนไม่ชอบนั่งลำครับ
3: ครับเอสเอ็มเอสว่าไง
2: เดี๋ยวมาดูเอสเอ็มเอสกันนะอาจารย์
3: ครับ
2: มาแล้วมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเอสเอ็มเอสก่อนนะฮะหายไปแล้วเดี๋ยวได้อาจารย์แป๊บนึงนะแป๊บเดียวแป๊บเดียว
3: เดี๋ยว
2: เพราะมันเยอะลุงสันติครับร้านเปิดพิสดารมีถึง 1,000 ร้านไหมครับ
3: โอ้ยเยอะแล้วน้องเอ้ยลูกเอ้ยเยอะประมาณในประเทศไทยก็ประมาณ 4,000-5,000 ร้านที่เข้าไปแล้วต่างประเทศก็เป็นร้อยล้านนะครับ
2: นะครับ
3: ครับ
2: แล้วก็สวัสดีครับอาจารย์สันติพิสมเกียรติสั่งน้ำพริกร้านคุณกวงเพชรบูรณ์มากินอร่อยอร่อย
3: อร่อยเขาวางขายแล้วเหรอ
2: ไม่รู้เนี่ยเขาบอกเขาคงโทรไปสั่งมั้งครับเขาบอกอร่อยมากเลย
3: ใช่เนี่ยใช้คู่กับข้าวนะร้อนๆนะคุณเอ้ยไม่ต้องอะไรเลยหรือทอดไข่เจียวสักหน่อยนะแล้วก็เอาไอ้พริกของในกวงเขาเนี่ยนะพริกผัดน้ำมันนะเป็นแบบสูตรของเมืองจีนนะแล้วมันก็มันไม่ได้เผ็ดมากเลยแล้วทอดไข่ดาวไข่เจียวลงไปเนี่ยกินคู่กันดีเลยคุณเกียรติอร่อยครับอร่อย
2: แต่ว่าแฟนขับติมานิดนึงบอกขอบคุณมากที่ช่วยแนะนำเพราะของอร่อยแต่ราคาแอบแพงนิดนึงนะคะ
3: ไม่รู้ขายเท่าไหร่ก็ปลูกอะไรไม่รู
2: ้ไม่แต่เขา

0: ผมก็ชมว่าอร่อยแล้วก็ขอบคุณที่แนะนำ
1: แต่คุณสมเกียรติต้องเข้าใจนะของดีมันก็ต้องของแพงนะ
0: มันก็ใช้อีเกเดียน
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่ไหม
0: อีเกเดียนดีก็ต้องแพง
1: ใช่ใช
0: ่แต่ทางพี่เขาไม่ได้ว่าอะไรเขาก็บอกว่าแอบแพงนิดนึงแต่อร่อยมากร้านชื่อมีเส้นมีตาเปิบศูนย์อาหารคอสโมเมืองทอง
1: ร้านมีเส้นเหรอขายอะไร
0: คอสโมตัวนั้นที่อาให้สัมภาษณ์อาออสพินโยทองเจือไง
1: อ๋อพินโยใช่ใช่
0: แล้วมีร้านชื่อมีเส้นไหม
1: จำไม่ได้ผมเก็บ
0: มันเยอะอ่ะที่คอสโมมันก็เป็นศูนย์อาหารเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เอาด่านเพื่อนกันเพื่อนรักกันเลย
0: มีทั้งอร่อยมากอร่อยน้อย
1: ที่ผมรู้นะคุณเกียรติคุณออสตอนนี้เขาลาออกมาจากในศูนย์อาหาร
0: ใช
1: ่
0: ใช่ไม่ได้ทำแล้ว
1: ไม่รู้เพราะอะไรเดือดรู้ไหม
0: ไม่รู้รู้แต่ว่าพี่ออสไม่ได้อยู่ออสไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว
1: ก็โอเคไม่เป็นไรเลยเนี่ยยังไม่เจอก
0: ็นะครับแต่ตอนที่อาจารย์
1: พูดถึงไอ้ที่เมืองทองก็ต้องขอบคุณดาอินโดจีนนะครับ
0: นาอินโดจีน
1: นาหรือดาน
0: าโนหนูสลานาน
1: าอินโดจีนอ่ะวันนั้นไปกินกับเขาแล้วก็บอกอยากกินไข่ข้าวอ่ะไข่ข้าวจากของยวนอ่ะเมื่อวานก็ส่งมาให้ห้าลูกเอามาจากฝั่งมุกดาหารข้ามาก็มุกดาหารก็ข้ามาก็ตรงนั้นเขาเรียกอะไรตรงมุกดาหารตรงข้าว
0: ฝั่งนู้นก็เป็นเมืองไกลสอนพรหมวิหารหรือเมืองสวรรคเขต
1: สวรรคเขต
0: เมือง
1: อร่อยครับขอบคุณคุณนาด้วยนะครับ
0: ร้านนาอินโดจีน
1: ขอบคุณทุกใครอยากกินอาหารยนต์ที่แท้ๆนะให้ไปที่เมืองทองนะครับอยู่ง่ายๆ
0: สทอ่ะ
1: ใช่อร่อยครับอร่อยมาก
0: ร้านชื่อนาอินโดจีนเป็นอาหารเวียดนามแบบภาคกลางนะจ๊ะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะเขาอยู่ทางเวดานางฮอยอันทางนั้นนะ
1: ใช่ผมจำได้มาก
0: ใช่แล้วก็มาฝั่งสปป.ลาวก็จะเป็นเมืองไกลสอนพรหมวิหารเป็นสวรรณเขต
1: ไม่ใช่เหรอ
0: ก็เป็นแควเขาเรียกสวรรณเขตมันเป็นเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนในสวรรณเขตก็จะมีหลายเมืองเม
1: ื
0: องไกลสอนเมืองเซโปนเซโน
1: ก็อยู่เซโน
0: เมืองแฟนอะไรหลายเมืองแต่ว่าเป็นแควเหมือนเวียงจันทน์ก็มีหลายเมืองสวรรณเขตก็มีหลายเมืองอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
1: คร
0: ับ นะครับก็ถ้าอยากกินอาหารเวียดนามสไตล์เวียดนามภาคกลางก็ไปได้ที่ร้านนาอินโดจีนซึ่งอยู่เยื้องๆกับมสท.ถามใครก็รู้จักแล้วก็อย่างที่ไข่ข้าวที่อาจารย์บอกเนี่ยมีร้านเดียวที่ขายอ่ะแต่เขามีกับข้าวเวียดนามอย่างอื่นเยอะ
1: เลยเวียดนามมันมีครบทุกอย่างเลยขนมเบื้องยวนก็อร่อยมาก
0: ครับ
1: อร่อยครับ
0: เอาไปต่อเลย
1: มีอะไรมีอะไร
0: มีกะทิ
1: อะไรก็มีหมดเยอะเลยก็มีเยอะไม่นาก็เก่ง
0: ไปต่อเลยครับอาจารย
1: ์ได
0: ้ตกลงร้านมีเส้นเนี่ยถ้ามีตาเปิดก็อาจจะว่าอาจารย์ไปตอนช่วงพี่ออสอยู่แล้ว
1: โอเค
0: ไก่ใต้น้ำเป็นเมนูของขี้เหล้าครับจำได้ตอนเข้ากทม.แรกๆเกือบ30ปีแล้วลูกพี่ผมเป็นคนเหนือยังเอาไปสอนบ้านเมียที่อีสานทำเลยตรงนี้ของภาคไหนไม่รู
1: ้อร่อยมากเลยไก่
0: ใต้น้ำ
1: เนี่ยร้านกันหิวอ่ะ
0: ครับ
1: ผมขอแนะนำให้ไปกินเลยนะอร่อยมากอร่อยขนาดคุณเต๋อต้องซื้อห่อกลับบ้านอ่ะ
0: เนี่ยเอามีพูดถึงเรื่องแฟนพิติพี่แหม่มจิตลาไปทำรายการชิมอาหารน่ารักมากๆเลยครับ
1: ครับเพราะว่าคนตามดูกินแสนแล้วนะ
0: ใช่
1: เลยก็เดี๋ยวจะเชิญคุณแหม่มก็มาลองกินอาหารร้านแม่ช้อยได้หลวงก็ไหวไหมจากปกติก่อนหน้าเขาก็เคยมากินบ่อยนะสมัยก่อนนะ
0: นะครับมีเอสเอ็มเอสบอกว่าสวัสดีครับพี่สันติลุงสมเกียรติวันนี้ร้านบะหมี่ซอยลาดพร้าว101เปิดไหมครับเอาเปิดร้าน
1: ตักหมา
0: เออร้านตังกวยอ่ะ
1: ตังกวยป่ะอร่อยมากเลยอร่อยจริง
0: ๆเออนะฮะเพราะส่วนใหญ่อ่ะ
1: เปิดตอนเย็นไม่ใช่ตอนเกีย
0: ก็เปิดประมาณบ่ายสามนี่แหละร้านบะหมี่ตังกวยนะฮะคนก็นิยมเรียกว่าบะหมี่ปากหมาก็ เขา
1: ไม่ได้ว่าใครเขาด่าลูกน้อง
0: ใช่ด่าลูกน้องเสียงดังไปหน่อย
1: โอ้ยในค่ายปูนี่เยอะๆเลยบะหมี่เขาเนี่ยมีทั้งทุกอย่างอร่อย
0: หมูแดงมีทั้งปูแล้วแต่นะฮะคนเข้าคิวเยอะเลยแหละบะหมี่ตังกวยลาดพร้าว101เขาขายทุกวันไม่ค่อยหยุดอ่ะนะฮะ
1: ไม่หยุด
0: บะหมี่ตังกวยนะครับ
1: ต
0: ามมาต่อไปนะเรามาดู SMS ต่อนะอาจารย์
1: ครับ
0: นะเดี๋ยวเวลาอีกนิดนึง
1: เอาคอมเมนต์เป็น SMS สุดท้ายเลยนะ
0: มีอีก 2-3 ข้อความอาจารย์ขอนิดนึง
1: เอาไป
0: นะผมอ่านไปก่อนก็ได้
1: เอาว่าไปเลย
0: โทรที่ร้านแล้วเขาแอดไลน์สั่งวันเดียวก็ถึงค่ะอ๋อจากโทรไปร้านกวงอะฮะ
1: อ๋อเหล่านี้เจอพังกลัวเลยเพราะมีแฟนคลับว่าไปกินแล้วไอ้น้ำพริกน้ำพริกผัดน้ำมันเขาอร่อยจริง
0: ๆได้
1: ไม่กลัวไม่รู้แต่เขายังไม่บอกเลยว่าเขาวางตลาดแล้ว
0: แม่ก็คือโทรไปที่ร้านเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาแอดไลน์
1: โทรไปที่ร้านก็เลย
0: โทรไปที่ร้านแล้วเขาแอดไลน
1: ์
0: แอดไลน์เสร็จแล้วเราส่งมาให้
1: ซื้อเลยนะครับอร่อยจริงๆมีตาเปิดพิสดาร
0: โอเคครับอาจารย์
1: โอเค
0: ขอบคุณมากได้ก็ให้เอสเอ็มเอสเดียวก็ได้ไว้เดียวพุธพฤหัสหน้าเจอกัน
1: ขอบคุณด้วยสวัสดีครับ
0: เริ่มขึ้นแล้วนะครับกับกิจกรรม Why Entertain Awards 2026นะครับงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายซึ่งปีนี้นะครับมาในคอนเซปต์ที่ชื่อว่าไทยซิลคูเทนแอนด์เดอะโกลเด้นโรตัสอ่ะนะถ้าเป็นชื่อไทยก็คือบุษบงกฎม่านไหมลายสยามตอนนี้เปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับได้ร่วมกันโหวตนะครับว่าชอบนักแสดงคนไหนหรือนิยายเรื่องไหนนะครับตอนนี้เนี่ยเราได้ผู้เข้าชิงแล้วทั้ง5สาขาแล้วก็มีทั้งหมด5เขาเรียกว่า5สาขาแล้วก็เราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขาเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเรามาดูสาขาแรกเลยนะครับสาขาแรกเป็นรางวัล Y Couple of the Year นะครับอันนี้ก็เป็นคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีซึ่งผู้เข้ารอบนะครับ Y 1นะครับก็จะเป็นติวเตอร์กับยิม Y 2ก็จะเป็นภูกับพาเวล Y 3เป็นฟอร์ดกับพีทY 4เป็นลูกหมีกับซอนย่าส่วน Y 5นะครับก็จะเป็นหลิงกับออมนะครับชอบคู่ไหนก็ว่ากันไปส่วนรางวัลที่2นะครับ Prince of Boys Love ก็คืออันนี้เป็นนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ผู้เข้ารอบนะครับก็จะเป็น B 1เก่งฮาริส B 2พาเวลนเรศ B 3พีทวัสุธร B 4ภูกิตติน B 5ฟอร์ดทิติพงษ์และต่อไปก็จะเป็นรางวัลที่3เป็น Princess of Girl Love นะครับอันนี้ก็จะเป็นนักแสดงนำ Girl Love พราวเสน่ห์ผู้เข้ารอบทั้งหมดก็มี5ท่านครับเราขึ้นต้นด้วย G นะ G ฮะ G Girl เนี่ย G 1 Jennie นัทธนิชา G 2 Jenna Angelina G 3 B My จิรัชยา G 4ฝ้ายพีรยาแล้วก็ G 5นะครับก็จะเป็นลูกหมีปัญญาพัฒน์ส่วนรางวัลที่4ครับ Rising Star Couple นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่ชิปดาวรุ่งนะฮะก็ผู้เข้ารอบก็มี5คู่ด้วยกัน R 1 Jennie Jenna R 2ตีตีป๋อ R 3ฝ้ายอตอม R 4มี่พัฒน์เอย่า R 5อุ้มแบมนะครับส่วนรางวัลสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น Most Popular Y Novel นะครับก็คือเป็นเรื่องราวของนิยายยอดนิยมนะครับที่ชื่นชอบมามีทั้งหมด นิยาย Y เนี่ย N1 Gamer และน้องเต๋อของเขา Be My Player 2 โซ่ล่ามทีชื่อเรื่องเขานะฮะส่วน N2 เนี่ยชื่อเรื่องว่าพิษรักนะพิษรักPoisonous Love นะครับส่วน N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมูมู่นะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วน N4 สามีบ้านนอก นะครับสามีบ้านนอกก็จะเป็น My Rustic White ส่วน N5 นิยายเรื่องสุดท้ายที่เข้ารอบนะครับ Not the best but

0: Still Good นะครับอันนี้ก็เข้ารอบมา5เรื่องด้วยกันรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตนะครับการโหวตผ่านทางเว็บไซต์ครับง่ายๆเลยนะครับเว็บไซต์ของเราก็คือ yentertainawards.mcot.net แล้วก็สแลบไปที่โหวตนะครับก็สามารถที่จะโหวตได้หรือไม่ก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะฮะอันนี้ก็สามารถได้เหมือนกันตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่2กันยายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบโหวตกันมาแหละนะฮะใครได้ใครเป็นใครอะไรก็เดี๋ยวเกิดไม่ได้ขึ้นมาก็จะเสียใจนะครับอันนี้บอกได้เลยว่ารีบๆเลยนะครับผมเองเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าไปภูเก็ตนะฮะไปภูเก็ตเนี่ยมีใครมีร้านไหนแนะนำนะครับบอกมาได้เลยนะครับ4689899 4689899แล้ววันนี้อย่าลืมนะครับตอน1ทุ่มตรงเพจของ FM 99ก็จะมีรายการกินอย่างสมเกียรตินะครับเรามีหลายร้านด้วยกันวันนี้ไม่แน่ใจว่าร้านไหนนะครับถ้าเผื่อว่าใครอยากดูนะครับร้านที่เราไปกินนะส่วนใหญ่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นร้านเปิดพิสดารสัก 90% แล้วก็อีกทีก็เป็นร้านอย่างที่อาสันติบอกแล้วครับว่าเป็นร้านที่เด็กวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาอาหารทำให้เกิดอาหารเมนูใหม่ๆแล้วก็อร่อยนะครับส่วนไม่อร่อยใจเขาไม่ให้เปิดอยู่แล้วนะครับส่วนจะไปภูเก็ตเนี่ยผมมีร้านโอ้โหเขาส่งร้านมาให้คุณลูกน้ำเนี่ยนะฮะคุณลูกน้ำนี่น่ารักมากนะครับคุณลูกน้ำนี่เขาจะเป็นคนที่อยู่ภูเก็ตร้านที่ต้องไปแน่นอนเนี่ยนะฮะร้านโกเบนร้านโกเบนนี่ไปแน่นอนนะครับขายถึงตีหนึ่งสี่สิบนะฮะโกเบนแล้วก็ร้านที่ต้องไปเนี่ยนะฮะก็คือร้านอะไรล่ะโอ้เยอะโกเบนนะตู้กับข้าวน้ำย้อยโกอ่างนะฮะแล้วก็ยังมีร้านติร้านขายหม่าล่าเขาบอกตอนนี้หม่าล่ากำลังโอ้คนนิยมมากในตัวภูเก็ตเองเนี่ยนะครับก็จะได้ไปกินร้านหม่าล่านะฮะแล้วก็จะไปร้านพกากรองไปร้านโอ้ชื่อร้านใหม่ๆคือพยายามหาร้านใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ร้านที่ยังคงขายอยู่มา4-5-10-10 ปีก็จะไปโดยเฉพาะมีปอบเปี๊ยะเจ้าหนึ่งขนมเปี๊ยะร้านจี้เมนะจี้เมย์ขนมเปี๊ยะไส้ไข่ทะลักก็อร่อยนะครับมีหลายร้านด้วยกันครับเดี๋ยวไปออกไปโดยสายการบินไทยนี่แหละเดี๋ยวไว้วันจันทร์อังคารครับกับพี่เข่งแก้วกับผมจะมาคุยกันเรื่องภูเก็ตกันวันนี้หมดเวลานะครับเจอกันวันจันทร์เสาร์อาทิตย์มีรีรันนะครับ10 โมงวันนี้สวัสดีครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Sozo ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the Best but Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนักเรียนผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่านาทีระ

0: สาวปีนามสมมุติอายุ16ปีนักเรียนชั้นม.5หนึ่งในผู้อยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยวินาทีเกิดเหตุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ10นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงคาบเรียนที่2ขณะนั้นตนนั่งกับเพื่อนภายในห้องเรียนอาคาร4ก่อนได้ยินเสียงคล้ายปืน1นัดบริเวณตึก5จึงรีบให้เพื่อนในห้องหลบลงพื้นขณะที่อยู่ห่างจากบริเวณประตูและจุดที่อาจเป็นอันตรายต่อมาไม่นานได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดติดต่อกันระยะใกล้มากพบเพื่อนได้รับบาดเจ็บ2รายเมื่อถามถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนนางสาวปีระบุว่าก่อนเกิดเหตุโรงเรียนยังไม่มีการคนนักเรียนอย่างเข้มข้นก่อนเข้าโรงเรียนมีเพียงยกมือไหว้เท่านั้นจึงอยากฝากโรงเรียนให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตำรวจนนทบุรีตรวจบ้านปู่และย่าผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนญาติเผยเด็กติดเกมพ่อแม่แยกทางกันตำรวจสภ.บางปูทองพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักของปู่และย่านักเรียนชายอายุ14ปีผู้ก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีภายหลังได้รับแจ้งว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงปู่และย่าเสียชีวิตในบ้านพักบริเวณซอยวัดลาดปลาดุกถนนเลียบคลองเต็มรักฝั่งใต้ตำบลบางคูรัฐอำเภอบางปูทองจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นปิดกั้นพื้นที่เพื่อรวบรวมหลักฐานรอทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นและพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตตรวจสอบวิถีกระสุนและพยานหลักฐานในบ้านอย่างละเอียดจากการตรวจสอบภายในบ้านพบศพนายสมจิตยิ้มเรืออายุ73ปีปู่ของนักเรียนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตในห้องครัวย่าของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตในห้องหลังก่อเหตุแล้วหลานชายล็อกประตูบ้านทิ้งกล่องกระสุนไว้บนที่นอนส่วนอาวุธปืนเป็นของปู่ที่ซื้อเก็บไว้เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นผู้จัดการธนาคารมีใบพกพาอาวุธปืนถูกต้องตามกฎหมายส่วนย่าเป็นอดีตครูและพ่อแม่ของเด็กแยกทางกันเมื่อ2ปีที่ผ่านมาจากการสอบถามญาติทราบว่าหลานชายเป็นเด็กติดเกมและไม่ชอบสุงสิงกับคนอื่นจากการสอบถามญาติทราบว่าหลานชายเป็นเด็กติดเกมและไม่ชอบสุงสิงกับคนอื่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเดโก้ฟอรันบรรลุข้อตกลงในการรับหน้าที่กุนซือทีมชาติอุรุกวัยคนใหม่เดโก้ฟอรันอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอุรุกวัยบรรลุข้อตกลงในการรับหน้าที่กุนซือรักษาการของทีมชาติอุรุกวัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางฟอรันเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวต่อจากมาเซโลเบียซ่าที่ก้าวลงจากตำแหน่งหลังจากพาอุรุกวัยตกรอบแรกในศึกฟุตบอลโลก2026ทางนี้อดีตศูนย์หน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายนี้จะทำหน้าที่คุมทีมชาติอุรุกวัยลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องในช่วงฤดูใบไม้ร่วงก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อเฮดโค้ชแบบถาวรอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปี2027ต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
5: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่สมาคมฟุตบอลเมียนมาแจ้งสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยขอเพิ่มจำนวนบัตรเข้าชมจาก 1,500 ใบเป็น 3,680 ที่นั่งในเกมเยือนทีมชาติไทยศึกอาเซียนคัพวันเสาร์นี้ทั้งนี้เดิมทีเมียนมาแจ้งขอจำนวนบัตรของแฟนบอลตัวเองอยู่ที่ 1,500 ที่นั่งแต่ปรากฏว่าถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงทำให้ต้องทำเรื่องขอเพิ่มโดยมีโควต้าที่ควรได้รับตามกฎคือ 8% ของสนามราชมังคลากีฬาสถานเท่ากับว่าสมาคมฟุตบอลไทยต้องเพิ่มจำนวนบัตรให้แฟนบอลเมียนมาไปเป็น 3,680 ที่นั่งทั้งนี้ทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นโดยบัตรมีราคาตั้งแต่300บาทถึง600บาท
5: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: Techno for Life
7: ดำเนินรายการโดย
8: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิต

0: คุณเส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลังพีดิเตอร์ทีลิออสนีโอโน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับไฮเอ็นดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
1: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: 15:07 น.ครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Techno for Life ขึ้น FM 99 อสมทประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคมนะฮะพุทธศักราช2569กับเรื่องราวของเทคโนโลยีนะครับอุปกรณ์ IT รอบตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์กล้องถ่ายภาพนะฮะทีวีโดรนแอคชั่นแคลมนะครับสมาร์ทวอชลำโพงเครื่องเสียงหรือแม้แต่ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันแล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับ AI นะฮะแล้วก็ทุกอย่างเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้วกันอะรวมๆให้เลยเดี๋ยวหลังๆเนี่ยผมก็จะเริ่มมาพูดเรื่องของแม่จะไปชนกับรายการช่วง11โมงหรือเปล่าจะมาพูดเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกไปในเรื่องของการขับขี่มากนักเท่าไหร่อาจจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็เทคโนโลยีนะฮะก็จะเอาข่าวสารพวกนี้มาอัปเดตพูดคุยให้ท่านผู้ฟังรับทราบนะครับพบกับผมนะฮะบอยสืบสกุลนะครับได้ทุกวันศุกร์ต้นเดือนและปลายเดือนนะครับส่วนศุกร์กลางเดือนเนี่ยช่วงกลางเดือนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกล้องกับการถ่ายภาพนะครับโดยอาจารย์สยามทรัพย์สีทองครับผม SMS ของเรานะครับ4689899นะครับก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องแกดเจ็ตเรื่อง AI IT ทั่วไปนะฮะก็จัดมาได้นะครับท่านใดที่จะสอบถามเรื่องเกมเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวหรือการถ่ายภาพจริงๆแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้เหมือนกันนะครับท่านสามารถรับฟังรายการสดนะฮะหรือว่าย้อนหลังนะครับผ่านช่องทางอื่นๆของเราได้ด้วยนะฮะที่ fm99activeradio.mcord.net นะครับหรือ YouTube นะฮะ fm99activeradio นะครับแน่นอนขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีกันทุกครั้งนะฮะก่อนจะเข้าสู่ช่วงรายการนะครับขอพระคุณนะฮะบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับ Chufotic ครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง Chufotic ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ท่านใดฝนตกกันไหมฮะแถวบ้านพอดีเมื่อวานโอ้โหแต่เมื่อวานกรุงเทพผมไม่แน่ใจว่าที่อื่นตกหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวานผมไปทำธุระแถวเกษตรนวมินทร์โอ้โหที่ปัดน้ำฝนเบอร์3นี่ท่านผู้ฟังเอาไม่อยู่เอาอยู่แหละฮะแต่ว่าก็ต้องขับช้ามากนะครับแล้วก็น้ำรอการระบาย นะครับเต็มไปหมดเลยครับผมก็เรียกได้ว่าต้องค่อยๆไปนะครับต้องค่อยๆไปท่านใดที่ขับรถไฟฟ้านะฮะผมเชื่อว่าเขาซีลมาดีแหละนะครับเขาซีลมาดีแต่ว่าถ้าเลี่ยงได้หรือถ้าไปเจอแอ่งน้ำหรืออะไรก็พยายามขับให้มันช้าๆหน่อยนะฮะเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยนะครับผมนะครับคอนเทนต์ของเรานะครับสิ่งที่เราจะพูดวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวศิลปะ นะฮะตัวศิลปะกับงาน AI แล้วกันอย่าเพิ่งเบื่อนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่าวันนี้มันมีดราม่าช่วงที่ผ่านมาแล้วกันมันมีดราม่าเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอของ AI นะครับผมของเกม Stellar Blade นะครับ Blood Lane นะฮะท่านใดที่เป็นแฟนวิดีโอเกมแนวแอคชั่นนะครับผมแนวแอคชั่นแบบสาวๆสวยๆอ่ะเออเอางี้ดีกว่าจริงๆแต่ตัวเกมเขาทำสนุกนะฮะตัวเกมเขาทำสนุกแต่ทีเนี้ยด้วยความเซ็กซี่นะครับด้วยความเซ็กซี่ของตัวละครในเกมละกันก็เป็นที่พูดถึงกันมากว่านอกจากความสนุกของเกมที่ให้แล้วเนี่ยตัวละครนี่มีความแหมมันมีความเซ็กซี่ดูดีนะฮะคล้ายๆกับคือแต่ผมมองว่าเกมแนวเนี้ยตัวละครที่เป็นตัวละครผู้หญิงเป็นเกมแนวแอคชั่นเนี่ยมันมีสูตรสำเร็จของมันอยู่แล้วนะครับผมเจ้าแรกที่ทำนะครับที่เป็นตัวละครแอคชั่นแล้วก็เป็นผู้หญิงแล้วทำออกมาท่านคนที่เล่นเกมแล้วกันคนที่เล่นเกมติดตาตรึงใจไปทั่วโลกเจ้าแรกที่ทำก็คือลาร่าครอฟของซีรีส์ Tomb Raider นั่นเองนะฮะทีนี้ดราม่าเดือดของมิวสิกวิดีโอ AI มันเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับแต่เดี๋ยวก่อนมันมี SMS เก็บตกมานะครับที่ผมยังอ่านไม่หมดจากครั้งที่แล้วพี่ครับแอปพลิเคชันที่บอกเมื่ออาทิตย์ก่อนที่ว่าปิดสวิตช์เน็ตเป็น LINE แอปเนี่ยบน Android เนี่ยมันชื่ออะไรกันแน่อ้อโอเคแอปพลิเคชันที่ผมพูดเนี่ยมันจะชื่อว่า NetGuard นะครับ NET นะครับตัว N Norway แล้วก็ E East นะครับ T Thailand นะครับ Net แล้วก็ G German นะครับแล้วก็ตัว U แล้วก็ตัว AN แล้วก็ตัว R Red แล้วก็ตัว D Dog นะครับอ่านว่า NetGuard พิมพ์ติดกันเลยนะฮะตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเจ้า NetGuard เนี่ยมันจะเป็นแอปพลิเคชันที่ปิดสวิตช์ Net LINE Appงงกันไหมฮะใช้คำว่า LINE App เนี่ยตัวถ้าท่านใดที่ตอนนี้ฟังอยู่แล้วอยากจะโหลดมาใช้เลยเนี่ยตัวโลโก้มันนะครับตัวไอคอนมันนะครับมันจะเป็นรูปโล่นะฮะอันนี้ผมกำลังดูอยู่เลยครับเนี่ยมันเป็นรูปโล่โลโก้โล่สีเขียวส้มแล้วก็พื้นหลังสีขาวนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ใช่โลโก้อันนี้ก็อย่าไปโหลดนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแอปที่ผมได้พูดถึงไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าประโยชน์ของมันก็อย่างที่บอกเคยเล่าไปแล้วนะครับผมก็คือช่วยประหยัดปริมาณเน็ตประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็รักษาความเป็นส่วนตัวนะฮะไม่ให้แอปพลิเคชันแอบส่งข้อมูลเรากลับไปหาเซิร์ฟเวอร์จริงๆแล้วมันประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างอ่ะผมยกตัวอย่างให้1เรื่องนะครับผมยกตัวอย่างให้1เรื่องแล้วกันสมมุติว่าท่านใดที่ประชุมอยู่นะครับอยากรับสายแต่ไม่อยากตอบ Messenger แล้วกันนะครับไม่อยากตอบ Messenger ไม่อยากตอบ LINE ไม่อยากให้ LINE มันขึ้นมากวนน่ะนะครับแล้วก็อาจจะจริงๆแล้วมันใน LINE มันก็อาจจะมีฟังก์ชันปิด notification นู่นนี่นั่นแต่ว่าบางทีก็อาจจะขี้เกียจนะครับใช้ NetGuard ตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ผมบอกก่อนฟรีนะครับใช้ NetGuard ตัวนี้นะครับเลือกไปที่แอปพลิเคชันยกตัวอย่างว่า LINE แล้วกันสมมุติว่าคุณกำลังนั่งประชุมอยู่คุณอยากจะให้สายมันเข้าได้แต่คุณไม่อยากให้ LINE อ่ะมันเด้งเออนะครับคุณก็ไปที่ตัว NetGuard เปิดแล้วก็ไปหาแอปพลิเคชัน LINE แล้วคุณก็กดQueue Service มันไปก็คือกดปิดแอปพลิเคชันมันไปนะครับคนที่โทรเข้ามาคนที่ LINE เข้ามานะครับมันจะไม่เด้ง notification เลยนะครับผมเงียบสนิทเหมือนไม่มีโปรแกรมนี้ติดตั้งอยู่ในเครื่องประมาณนี้แล้วพอประชุมเสร็จก็ค่อยไปเปิดให้มันกลับมาก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะจำกัดแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ว่าฉันต้องการให้เธอเนี่ยนะครับใช้งานเฉพาะตอนที่ฉันเรียกเท่านั้นเวลาฉันไม่ได้เรียกไม่ต้องไปติดต่อกับ background serviceนะครับนะฮะก็ลองดูนะครับเน็ตการ์ดนะครับ NETGUARD นะครับอ่ะเรามาหาหัวข้อข่าวหัวข้อแรกกันก่อนนะครับผมคือตอนนี้ผมกำลังจะบอกว่า ทิศทางของเกมคอนโซลท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้ผมเชื่อว่าเป็นเกมเมอร์กันก็เกินครึ่งอ่ะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรา

ชอบแกดเจ็ตนะครับเราชอบเทคโนโลยีแน่นอนคนที่ชอบเรื่องพวกนี้เกมคอนโซลเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นอ่ะนะครับเพราะมันก็จะเกาะกันไปทิศทางของเกมคอนโซลเครื่องคอนโซลในอนาคตนะครับอันนี้ผมเคยพูดกับน้องเค้กไปแล้วหลายรอบนะครับว่ามันมีแนวโน้มมากๆว่าอาจจะเป็นเครื่องที่เป็นดิจิตอลโอนลี่นะครับอันนี้ผมพูดไปเมื่อ3ปีที่แล้วมั้งครับว่าในอนาคตเนี่ยเครื่องคอนโซลเนี่ยอาจจะเป็นดิจิตอลโอนลี่หรืออาจจะเป็นลักษณะผู้พัฒนาแพลตฟอร์มคอนโซลไม่ว่าจะเป็น Xbox ก็ดี Nintendo ก็ดีตัวแพลตฟอร์มเขาเนี่ยอาจจะเอาไปลงได้หลากหลายสื่อนะครับอาจจะนะครับอาจจะทีนี้ในทางของ PlayStation เรามาพูดถึง PlayStation แล้วกันนะครับ PlayStation เนี่ยเขาตอนนี้ทิศทางอนาคตของ PlayStation เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับจากที่เคยไล่ค้นหาไล่ล่าผู้เล่นใหม่ๆท่านผู้ฟังต้องเข้าใจนิดนึงนะครับคือเกมเนี่ยมันไม่เหมือนมันเป็นวัตถุดิบที่ไม่บูดไม่เน่านะฮะทำไมผมถึงยกตัวอย่างแบบนี้คือถ้าเกิดว่าคุณทำอาหารออกมาแล้วมันวันนี้คุณขายไม่หมดตอนเย็นก็จะเริ่มมาแปะสติ๊กเกอร์ลดราคาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้คุณก็ยังขายไม่หมดคุณก็ต้องเอาทิ้งไปแต่เกมมันไม่ใช่วิดีโอเกมมันไม่ใช่ภาพยนตร์ก็ไม่ใช่คุณเล่นวันนี้อีก5ปีคุณก็กลับมาเล่นได้ถ้าเกิดว่าแพลตฟอร์มยังเป็นของเดิมคุณก็แทบจะไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาเขาเรียกว่าเสียเวลาพอร์ตแล้วกันพอร์ตไปแพลตฟอร์มอื่นนะครับ Sony เนี่ยเขาเมื่ออดีตที่ผ่านมาแล้วกันนะ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเขามีแนวคิดที่ว่าอยากจะพัฒนาฐานผู้เล่นให้มากกว่าผู้เล่นที่อยู่ในคอนโซลนะครับเขาทำยังไงเขาก็ไปจ้างบริษัทหนึ่งนะครับมาพอร์ตแล้วกันมาพอร์ตจากตัว PlayStation เนี้ยให้มันเป็น PC นะครับโดยเอาตัวเกมที่เขาวางจำหน่ายไปแล้วนะครับมาพัฒนาให้ผู้ใช้งานบน PC เนี่ยก็สามารถเล่นได้เราก็จะเห็นกันอยู่แล้วจะมี Spider-Man มี God of Tsushima มี God of War พวกนี้ทำให้ผู้เล่นผ่าทางฝั่ง PC เนี่ยก็ได้สัมผัสนะครับแต่เฉพาะสตูดิโอ Sony นะฮะถ้าเป็นสตูดิโอที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ Sony เป็นแค่พาร์ทเนอร์กันอย่าง Capcom อย่าง Konami อะไรพวกนี้เขาถ้าเขาไม่ทำเกม Exclusive ให้กับ Sony จริงๆเนี่ยยังไงท่านผู้ฟังถ้ามี PC ยังไงก็ได้เล่นอยู่แล้วอันนี้เรากำลังพูดถึงเฉพาะเกมของค่าย Sony นะครับทีนี้พอเวลามันผ่านไปเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าไอ้การพอร์ตเกมเนี่ยมาลงบน PC เนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้เขายอดขายเขาเพิ่มขึ้นเขาคงมีเรคคอร์ดของเขาแหละครับผมเชื่อว่าแบบนี้นะฮะมันไม่ได้ทำให้ยอดขายของเขาเพิ่มขึ้นในทางกับเกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลในการเมนเทนเซิร์ฟเวอร์ในการจ้างทีมเพื่อที่จะไปพอร์ตลงตัว PC นะครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็เลยเอาข่าวนึงมาอ่านว่า Sony เขาเปลี่ยนใจแล้วนะครับ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เขาลองผิดลองถูกมาเนี่ยเขาถอยทับออกจากตลาดเกม PC แล้วนะครับถอยยังไงคือเขาประกาศเลยว่าเขาจะไม่ทำเกมลง PC อีกต่อไปแล้วนะครับแต่อันนี้ที่เขาประกาศนะครับอนาคตจากนี้อีก5ปีจะเป็นยังไงอันนั้นเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันนะครับทีนี้แล้วเขาจะทำยังไงเขาบอกว่าทิศทางอนาคตของ PlayStation เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ฮะจากที่เคยไล่ล่าหาผู้เล่นคนใหม่ๆหรือตลาดใหม่ๆนะครับผมตอนนี้ผู้บริหารเขาเล็งเป้าแล้วครับเขาเล็งเป้าใหม่นะฮะก็คือทำไมเราไม่เอาคนที่มีความรอยัลตี้หมายถึงทางฝั่งโซนี่เขาคิดนะฮะทำไมเขาไม่เอาคนที่มีความรอยัลตี้กับแบรนด์เนี่ยก็คือคนที่ผู้เล่นที่ยังเล่น PlayStation อยู่เนี่ยมาเป็นเป้าหมายล่ะเออเราจะไปหาเป้าหมายใหม่ทำไมนะครับผมเขาว่ากันแบบนี้นะครับข้อมูลนี้มาจากการรายงานการประชุม QA ล่าสุดของ Sony Interactive นะครับนำทีมโดย CEO เองเลยนะครับฮิเดอากินิชิโอนะฮะนิชิโนะขออภัยครับผมแล้วก็คุณเฮอร์แมนเฮาส์นะครับเขาตอบคำถามนักลงทุนชัดเจนนะฮะว่าปี2027เนี้ยหมายถึง

0: ึงปีหน้าเนี่ยนะครับผมก็คือบริษัทเนี่ยจะไม่เน้นเร่งตัวเลขผู้เล่นรายเดือนอีกต่อไปแล้วนะครับไม่เน้นเร่งตัวเลขผู้เล่นรายเดือนแต่เขาจะหันไปโฟกัสตัวชี้วัดที่เรียกว่า customer lifetime value นะครับผมหรือการสร้างรายได้ระยะยาวจากลูกค้าแต่ละคนแทนมันหมายความว่ายังไงนะครับมันหมายความว่าทางโซนี่เนี่ยเขาจะเน้นการทำเงินในส่วนเสริมนะฮะแอดออนคอนเทนต์นะครับต่างๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าหากำไรจากระบบสมาชิก PS Plus นะครับที่ตอนนี้ทำสถิติกำไรสูงสุดในรอบปีนะครับผมในรอบปีนะครับไม่ใช่ all time นะครับนอกจากนี้นะครับคุณฮิเดอากิเขายังบอกด้วยว่าเครื่อง PlayStation เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเล่นในห้องนั่งเล่นหน้าทีวีอีกต่อไปนะครับผมแต่จะขยาย product ไปอุปกรณ์ต่อพวกอะไรอะฮะพวกจอมอนิเตอร์หูฟังเพื่อดึงคนเล่น PC เนี่ยให้กลับมาคือคุณซื้อเครื่อง PlayStation นะครับเพื่อมาเล่นเกมคุณอาจจะชินกับการเล่นเกมบนเมาส์และคีย์บอร์ดซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย PlayStation ให้ความสำคัญกับคอนโทรลเลอร์มากกว่าเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับด้วยเหตุผลหลายๆอย่างและการแต่โดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบเมาส์ขออภัยโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบคอนโทรลเลอร์นะฮะเมาส์กับคีย์บอร์ดสัก10-15ปีที่แล้วโอเคนะครับเพราะว่าตอนนั้นใช้คอมพิวเตอร์บ่อยแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยแม้ผมจะใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานแต่เวลาผมจะพักผ่อนเล่นเกมแม้ผมจะอยู่หน้าจอคอมนะครับผมก็เอาจอยคอนโทรลเลอร์มาเสียบเพราะว่าตอนนี้ติดไปแล้วนะครับผมติดไปแล้วนะครับอ่ะเขาจะขยายโปรดักต์เนี่ยไปขายอุปกรณ์ต่อพ่วงให้มากขึ้นพวกจอมอนิเตอร์นะครับผมหูฟังอย่างที่แจ้งไปนะฮะเพื่อดึงคนเล่น PC ให้กลับมานะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้เขาประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับผมก็คือเขาประกาศนำ AI มาช่วยในการพัฒนาเกมเขาสวนกระแสเลยเขาสวนกระแสเลยครับคืออย่างนี้ฮะในโลกของวิดีโอเกมเนี่ยมันมีความประหลาดครับท่านผู้ฟังคือเกมเมอร์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เอาใจยากจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วก็คือเขาน่าจะเกือบทุกวงการแหละคือเกมเมอร์เนี่ยถ้าเขารู้นะฮะถ้าเขารู้ว่าเกมเนี้ยใช้ AI ไม่ว่าจะเป็น AI ในการช่วยตัดต่อวิดีโอหรือ AI ในการสร้างอ็อบเจกต์ในเกมหรือ AI เข้ามาช่วยในเรื่องของเขียนโค้ดพัฒนาหรือถ้าเขารู้แล้วกันนะครับถ้าเขารู้เนี่ยเขาจะโอ้โหเข้าไปด่าเข้าไปถล่มเข้าไปด้อยค่าจนเกมนั้นน่ะเรียกได้ว่าได้รับผลกระทบแล้วกันไม่มากก็น้อยนะครับผมไม่มากก็น้อยแต่ทีนี้อย่างนี้ฮะผมมองว่าเกมเมอร์ก็มี2ฝั่งนะครับผมมองว่าเกมเมอร์ที่เขาไม่สนใจว่าคุณจะใช้ว่าบริษัทนักพัฒนาแล้วกัน developer เนี่ยเขาจะใช้ AI หรือเขาจะไม่ใช้ AI มันมีเกมเมอร์อีกกลุ่มนึงที่เขาไม่สนใจผมเป็นหนึ่งในนั้นผมจะดูภาพรวมนะครับหลายๆเกมที่หลายๆทีมเขาพัฒนาขึ้นมาอย่าง Clair of Skill 33ที่ Game of the Year ที่ผ่านมานะครับ Game of the Year เขาก็ยอมรับว่าเขาใช้ AI นะครับเขายอมรับเลยนะครับก็ยังเป็นเกมออฟเดอะเยียร์ได้แล้วก็เนื่องจากผมก็พัฒนาเหมือนกันผมก็เป็นทีมพัฒนาเกมเหมือนกันนะครับผมอยากจะบอกว่าเกมบอกฝากถึงสตูดิโอที่กำลังฟังอยู่ด้วยถ้าคุณใช้ AI นะครับคุณต้องใช้ AI ตั้งแต่แรกนะครับและต้นทุนมันจะต่ำมากมหาศาลเรียกได้ว่าต่างกันเป็น10เท่าอ่ะผมกล้าพูดเลยเพราะผมลองมาหมดแล้วนะครับทีนี้พอต้นทุนคุณมันต่ำมากอาทิเช่นคุณอาจจะทำเกมนึงโดยปกติคุณใช้เงิน10ล้านแล้วกันนะฮะถ้าคุณใช้ AI มาพัฒนานะครับใช้ AI มาเป็นเครื่องมือแล้วกันเครื่องมือเพราะมันคงพัฒนาขึ้นมาเป็นเกมที่ออกมาดูดีขนาดนั้นไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแล้วกันจาก10ล้านผมกล้าพูดได้เลยนะครับเหลือประมาณ2ล้านเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะครับผมเพียงแต่ว่าทีเนี้ยเพียงแต่ว่าคุณต้องประกาศให้ทางเกมเมอร์คนที่เขาจะซื้อของของคุณเนี่ยรับทราบ ว่าเกมเนี้ยใช้ generative AI ช่วยงานคุณตรงไหนบ้างแล้วให้เขาตัดสินใจเองนะครับถ้าเกมมันสนุกเดี๋ยวเขาจะซื้อเล่นเองนะครับส่วนคนที่ด่านะครับเขาก็จะด่าไปไม่ว่าคุณจะใช้ไม่ใช้ไงเขาก็ด่าแหละต่อให้คุณไม่ใช้แต่เกมออกมาไม่ดีเขาก็ด่าอยู่ดีนะครับผมเราเป้าหมายของเราคือเสิร์ฟเกมที่สนุกอันนี้ผมพูดในแทนผมพูดในภาคของคนที่กำลังพัฒนานักพัฒนาเกมหรือว่าน้องๆที่ติดตามผมนะฮะที่ว่าเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเป็นนักพัฒนา developer ทำเกมหัวใจของเกมคือทำให้มันสนุกนะฮะเรื่อง AI อะไรไม่ต้องไปสนใจอะไรที่มันช่วยงานเราได้ก็ทำซะนะครับผมอ่ะนะครับสำหรับข่าวของโซนี่ก็ประมาณนี้นะครับสรุปข่าวของโซนี่ให้ฟังก็คือว่าเขาจะเปลี่ยนทิศทางจากที่เคยไปไล่หาผู้เล่นใหม่ๆขยายฐานผู้เล่นเนี่ยเขาเล็งเป้าหมายใหม่ก็คือว่าทำฐานผู้เล่นเดิมให้แน่นกว่าเดิมอีกแล้วเดี๋ยวผู้เล่นใหม่มันจะตามมาเองนะครับผมโดยการขยายโปรดักต์ไปยังพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงจอมอนิเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดเมาส์นะครับเพื่อดึงคนเล่น PC กลับมานะครับแล้วก็เขาก็ประกาศจุดยืนอีกครั้งว่าเขาไม่แคร์นะครับเรื่องการนำ AI มาช่วยพัฒนาเกมนะครับผมเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ลดต้นทุนนะฮะแต่มันมาเพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิตแล้วก็ยกระดับประสบการณ์ของผู้เล่นนะครับนะข่าวถัดไปนะฮะสิ่งสักข่าวหนึ่งก่อนจะเบรกนะฮะวิกฤตการแลมนะครับตอนนี้เคยพูดไปเกือบทุกอาทิตย์อาทิตย์นี้ก็ยังต้องพูดอีกนะฮะตอนนี้ชิปขาดตลาดรุนแรงมากๆนะครับรุนแรงมากๆราคาพุ่งไป 5-6 เท่าแล้วนะครับผมใครที่กำลังเล็งประกอบคอมใหม่หรือซื้อมือถือนะครับหรือแม้แต่ iPad MacBook รุ่นใหม่เนี่ยคุณยินดีด้วยฮะคุณกำลังเผชิญหน้ากับยุคแรมขาดตลาดเขาเรียกว่าแรมโพคาลิปแล้วกันผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับวิกฤตการแรมแพงมหาโหดระดับโลกนะครับผมกล้าพูดเลยนะครับผมคือตอนนี้นะฮะราคาชิปหน่วยความจำแรมเนี่ยแล้วกัน DRAM นะครับ DRAM แล้วกันนะฮะในไตรมาสแรกไตรมาสที่2ของปี2026เนี้ยพุ่งทะยานนะฮะท่านผู้ฟังไป90-95%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนนะครับนั่นหมายความว่าแรมราคา 2,000 มันไป 4,000 แรมราคา 4,000 มันไป 8,000 นะครับผมแล้วก็ตัวNAND Flashนะครับผมสำหรับทำ SSD ราคาพุ่งประมาณจบไตรมาสที่2นี่นะฮะราคาพุ่งไปประมาณ 60% แล้วก็ SSD สำหรับเซิร์ฟเวอร์พุ่ง 60% เหมือนกันขออภัยครับเหมือนกันนะฮะต้นเหตุนะฮะสั้นๆคำเดียวเลยครับ AI เท่านั้นนะครับผมการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ทั่วโลกทำให้โรงงานผลิตชิปยักษ์ใหญ่ครับท่านผู้ฟังครับทั้ง Samsung Hynix Micron ต้องสลับลายการผลิตไปทำชิปราคาแพงเพื่อป้อนเซิร์ฟเวอร์ AI นะครับผมแน่นอนบางท่านอาจจะสงสัยว่าหรืออาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วเขาจะทำอย่างนั้นไปทำไมอ่ะเขาไม่สนใจภาคconsumer product แล้วเหรอเขาสนใจครับแต่ท่านผู้ฟังต้องคิดแบบนี้สมมุติว่าเวลา24ชั่วโมงเนี่ยคุณพัฒนาคุณสร้างอะไรขึ้นมาบางอย่างคุณขายได้100บาทกับ24ชั่วโมงเหมือนกันคุณพัฒนาอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับคุณขายได้300บาทผมถามคุณหน่อยถ้าคุณเป็นโรงงานคุณจะไปพัฒนาอะไรแน่นอนเขาก็ต้องพัฒนาอะไรที่มันขายได้300บาทนะครับผมอันนี้มันเป็นในส่วนของเศรษฐศาสตร์ที่เข้าใจได้ง่ายๆนะครับผมด้วยอะไรบางอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับผมทำให้ชิปแรมแล้วก็ SSD พื้นฐานที่เราใช้กันเนี่ยในคอมหรือมือถือเนี่ยผลิตไม่ทันคือไม่ได้เขาไม่ได้ว่าเลิกผลิตหรอกแต่เขาผลิตไม่ทันจนของขาดตลาดนะครับแล้วก็อีกที่สำคัญนะครับข้อมูลพีคสุดๆนะครับจาก COO ของบริษัทเดลล์เขาออกมาแฉเลยนะครับว่าราคาชิปแรมเนี่ยพุ่งจากประมาณ 0.43 ดอลลาร์นะครับผมไปเป็น 2.39 ดอลลาร์ต่อกิกะบิตภายใน6เดือนหรือแพงขึ้นกว่าเดิม 5.5 เท่านะครับก็คือสรุปเลยก็คือจากประมาณ20บาทไปเป็นประมาณ60บาทนะครับ70บาทนะครับภายใน6เดือน รือแพงขึ้นกว่าเดิม 5.5 เท่านะครับแล้วก็โปรเจกต์ Stargate ของ OpenAI อันนี้มีหลายคนชี้นักวิเคราะห์หลายคนชี้ไปเลยนะครับโปรเจกต์ Stargate ของ OpenAI หรือเจ้าของ ChatGPT ของพวกเราเนี่ยนะฮะก็กินผลผลิตของแรมทั่วโลกไปคนเดียวถึง 40% นะครับท่านผู้ฟังฟังไม่ผิดครับโปรเจกต์ Stargate กินผลผลิตของแรมทั่วโลกไป 40% คนเดียวนะครับผมนี่มันยุคภาษี AI Tag ชัดๆนะฮะคนธรรมดาเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมหญ้านะครับเอาตรงๆผมถามเลยนะฮะสถานการณ์ของแพงแบบนี้คุณผู้ฟังจะกัดฟันยอมจ่ายเพื่ออัปเกรดคอมตอนนี้หรือทนใช้สเปคเดิมไปยาวๆนะครับผมถ้าเป็นผมตอนนี้ถ้าถามผมนะถ้าของที่มันยังใช้ได้นะครับผมไม่ได้อืดหรือการที่คุณเปลี่ยนคอมพิวเตอร์แล้วมันไม่ได้เพิ่ม productivity ใช้ของเดิมไปก่อนเชื่อผมครับใช้ของเดิมไปก่อนหรือแต่ถ้ากรณีที่ท่านจำเป็นต้องซื้อจริงๆเพราะว่าท่านไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ใช้หรือคอมพิวเตอร์พังอันนั้นไม่ต้องรอแล้วครับไม่ต้องรอนะฮะซื้อได้เลยครับผมถ้ายิ่งรอผมคิดว่าอาจจะยิ่งนานนะครับผมอ่ะเดี๋ยวข่าวต่อไปอาจจะยาวสักนิดนึงแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะต้องเบรกกันก่อนครับเพราะเป็นข่าวเกี่ยวกับที่ผมจะมาเล่าตั้งหลายทีแล้วท่านผู้ฟังมันเป็นข่าวของผู้ก่อตั้ง Gojek นะครับถูกศาลสั่งจำคุก10ปีไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอเบรกกันสักนิดนึงก่อนดีกว่านะครับช่วงหน้าผมบอยสุนทรกุลศรีสาครนะฮะก็จะมาเล่าข่าวแล้วก็จะมาตอบคำถาม SMS กันต่อที่4689899ของ Techno for Life ครับ
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
4: Acer
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Techno for Life
7: ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: 15:35 นะครับกลับมาช่วงที่2ของ Techno for Life นะครับกับเรื่องราวของการเล่าข่าวแกดเจ็ตเทคโนโลยี IT นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นการตอบคำถาม SMS นะฮะ ยังอยู่กับผมนะครับบอยสืบสกุลศรีสาครนะครับ SMS ของเราครับท่านผู้ฟัง4689

9899นะครับก่อนอื่นนะฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีของเรากันก่อนนะครับชูโฟติกครับเป็นที่หนึ่งในเรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าจากประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีนะฮะมี UPS ตั้งแต่800 VA นะครับไปจนถึง 1,000 kVA ครับสามารถป้องกันไฟตกไฟเกินไฟกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเสียหายนะฮะชูโฟติกนะครับผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะฮะ02-186-3010หรือ www.chuphotic.com นะครับชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณด้วยนะครับขอบพระคุณชูโฟติกด้วยนะครับมาที่ SMS กันนะครับพี่ครับเห็นมีดราม่า Stella Bait ปล่อย MV ใช่ไหมน่าจะเขียนว่า MV นะฮะเพลง Wannabe อ๋ออันนี้ผมจำได้ค่าย Stella Bait ถูกต้องครับใช่ครับเขาปล่อย MV เพลง Wannabe In Love แล้วโดนทัวลงนะฮะเรื่องใช้AI ทำนะครับผมจริงๆเขา CEO เขามีออกมาชี้แจงแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะสรุปให้ฟังนะครับผมเรื่องไวน่าจะเป็นเรื่องสมาร์ทโฮมหรือเปล่าเปลี่ยนไปเป็น 2.4 แล้วก็ยังต่อไม่ได้ทำยังไงดีครับผมขอรายละเอียดอุปกรณ์เพิ่มเติมกว่านี้ได้ไหมครับท่านผู้ฟังถ้าจริงๆแล้วตัวสมาร์ทโฮมเนี่ย อย่างที่ผมบอกไปนะครับแกดเจ็ตเกือบทุกตัวในสมาร์ทโฟนแล้วกันผมก็ไม่กล้าใช้คำว่าทุกตัวนะแต่ผมให้มากกับ 90% น่ะการจะเชื่อมต่อเนี่ยมันจะต้องใช้ Wi-Fi 2.4 นะฮะ 2.4 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามั่นใจว่าเป็น 2.4 แล้วเนี่ยแล้วยังเชื่อมต่อไม่ได้ไม่แน่ใจว่าในเราเตอร์ไปเซตค่าอะไรไว้หรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วมันควรจะได้นะครับผมหรือต้องให้แน่ใจว่าตัวสมาร์ทโฮมตัวเนี้ยมันต้องไปผ่านพวกเขาเรียกว่าอะไรล่ะพวกอีโคซิสเต็มของเขาก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยเอาอีโคซิสเต็มพวกนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรครับตัวอย่าง Xiaomi อย่าง Xiaomi อย่างเงี้ยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นขาวนะครับอยู่ดีจะเอาไปต่อกับ Google เลยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องไปต่อในอีโคซิสเต็มของเขาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมลองส่ง SMS มาอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยวิเคราะห์ให้นะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องของโกเจกนะฮะที่โดนศาลสั่งจำคุกไป10ปีโกเจกนี่ก็ไม่ใช่เจกที่ไหนนะครับผมโกเจกเนี่ยคือสุดยอดแอปพลิเคชันนะครับเป็นซูเปอร์แอปละกันซูเปอร์แอปนะฮะสัญชาติอินโดนีเซียนะฮะที่ให้บริการครบวงจรเลยนะครับครอบคลุมทั้งการเรียกรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กซี่บริการสั่งอาหารดิลิเวอรี่บริการส่งพัสดุเรียกได้ว่ามีทุกอย่างมีบริการทางการเงินดิจิตอลด้วยนะฮะประมาณนี้ก็คือตัวโกเจกเนี่ยผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันโกเจกเนี่ยเขาถูกศาลสั่งจำคุก10ปีนะครับตัวโกเจกเนี่ยต้นกำเนิดมันมาจากวินมอเตอร์ไซค์นะครับที่ชื่อว่าโกเจกนะฮะมาจากคำว่าโอเจกในภาษาอินโดนีเซียที่แปลว่าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วกันนะครับผมโดยเริ่มต้นในประมาณปี2010เนี่ยในฐานะศูนย์บริการรับเรียกวินมอเตอร์ไซค์ผ่าน call center ก่อนจะพัฒนามาเป็นแอปพลิเคชันในปี2015เรียกได้ว่าเป็นยูนิคอร์นเลยนะช่วงนั้นนะฮะซูเปอร์แอปตัวนี้นะครับโกเจกเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของชาวอินโดนีเซียนะครับโดยรวบรวมบริการหลากหลายประเภทไว้ในแอปเดียวนะครับผมอย่างที่ผมแจ้งไปเดินทางซื้อของดูนี่นั่นนะฮะกระเป๋าเงินออนไลน์เอากันตรงๆโกเจกเนี่ยเคยเข้ามาบุกตลาดในประเทศไทยด้วยใครจำกันได้มีใครจำได้ไหมผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Get นะฮะ GET Get เนี่ยต่อมานะครับได้รีแบรนด์เปลี่ยนเป็นชื่อโกเจกครับล่าจะประมาณปีถ้าผมจำไม่ผิดก็ปี63 64เนี่ยมันจริงๆมันสักประมาณ5ไม่ถึง5 6ปีที่ผ่านมานี่นะครับธุรกิจของโกเจกในประเทศไทยนะฮะได้ถูกเข้าซื้อโดยกิจการของกลุ่ม Air Asia นะครับผมทำให้แอปพลิเคชันโกเจกในไทยเนี้ยยุติให้บริการไป

ปัจจุบันโกเจกยังเปิดให้บริการอยู่นะครับผมในประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามแล้วเวียดนามเนี่ยก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นโกเจกเหมือนกันนะฮะถามว่าแล้วทำไมดูแล้วก็ไม่น่ามีอะไรอ่ะทำไมผู้พัฒนาหรือผู้ก่อตั้งโกเจกถึงถูกศาลสั่งจำคุก10ปีนะครับผมจริงๆข่าวเนี้ยมันออกมาได้สักพักแล้วแต่ว่าผมเนี่ยพยายามไปรวบรวมข้อมูลว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าจากหลายๆแหล่งข่าวประกอบกับมันมีเบื้องลับลวงพรางอะไรตรงไหนไหมนะครับผมก็สรุปออกมาให้นะครับโกเจกเนี่ยคุณนาดีมนะครับมาคาริมนะครับผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินโดนีเซียนะฮะคือเขาโดนศาลเนี่ยคดีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยตัดสินจำคุก10ปีพร้อมสั่งปรับเงินอีก 1,000 ล้านรูเปียนะครับผมก็น่าจะประมาณ 55,850 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับรัฐจำนวนมหาศาลนะครับประมาณ800ต้องบอกว่าประมาณ 8,000 ล้านรูเปียแล้วกันอะนะครับผมเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ฮะตัวเงินอินโดใครเคยใช้ใครเคยไปอินโดคือเงินหลักแสนของเขานี่ก็คล้ายกับตัวของเกาหลีฮะเงินหลักแสนเขาก็เป็นเงินมีมูลค่าไม่กี่บาทนะครับผมเอาเป็นว่าเขาต้องชดใช้ค่าเสียหายนอกจากโดนตัดสิน10ปีแล้วเนี่ยโดนสั่งปรับไปประมาณ 55,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ต้องจดชดใช้ค่าเสียหายให้รัฐอีก45ล้านดอลลาร์เนี่ยถ้าไม่จ่ายถ้าเขาไม่จ่ายเขาต้องติดคุกเพิ่มนะครับมันเกิดจากอะไรล่ะเพราะแอปพลิเคชันโกเจ็ตก็ไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะคดีเนี้ยมันสืบเนื่องมาจากโครงการจัดซื้อแล็ปท็อปโครมบุ๊กฮะท่านผู้ฟังคืออย่างนี้ฮะโน้ตบุ๊กเนี่ยเราก็จะมีอะไรบ้างมันก็จะมีโน้ตบุ๊กที่ใช้ Windows ถูกไหมครับแล้วก็ตัว MacBook อ่ะนะฮะมันจะมีโน้ตบุ๊กอีกประเภทหนึ่งก็คือ Chromebook นะครับผม Chromebook ก็คือเป็นโน้ตบุ๊กที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Chrome นะครับคดีนี้สืบเนื่องจากโครงการจัดซื้อแล็ปท็อป Chromebook นะครับสำหรับนักเรียนทั่วประเทศในช่วงวิกฤตโควิดนะครับมูลค่าโปรเจกต์เนี่ยมันสูงประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐนะครับผมก็ลองคูณดูนะครับผมหรือประมาณ 9.9ล้านล้านรูเปียนะครับผมอัยการเนี่ยพบว่าคุณนาดีมเนี่ยนะฮะเขาใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบครับท่านผู้ฟังจัดซื้อแล็ปท็อปแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์ Chrome Device Management ในราคาที่แพงเกินจริงนะฮะทั้งที่ทีมเทคนิคในกระทรวงเนี่ยหมายถึงกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะฮะเคยศึกษาแล้วว่าอินเทอร์เน็ตในอินโดนีเซียเนี่ยมันไม่เสถียรนะครับมันควรใช้ระบบ Windows มากกว่านะครับผมเขาคือมันมีคนเคยท้วงเขานะครับผมและเขาไม่ฟังเขาบอกว่าเขาสั่งเบรกนะครับผมและเขาก็ดัน Chrome OS เข้ามาแทน Chrome OS ก็คือตัวระบบปฏิบัติการที่อยู่ในตัว Chromebook นั่นเองนะฮะสร้างความเสียหายให้กับรัฐไป120ล้านเหรียญ นะครับหรือประมาณ 2.8 ล้านล้านรูเปียนะครับผมอัยการเนี่ยเขายังพยายามโยงนะครับท่านผู้ฟังครับว่าการเลือก Google เนี่ยมันเกี่ยวพันกับเงินทุนที่ Google เคยเอาไปลงทุนในบริษัทของ Gojek ด้วยหรือไม่นะครับผมตอนนี้รู้สึกจะเปลี่ยนชื่อเป็น GoTo Group นะฮะแต่ทางฝั่งคุณนาดีมเนี่ยเขาก็สู้นะครับเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อมเงินเข้ากระเป๋าสักกระแดงเดียวนะครับการซื้อ Chrome OS เนี่ยมันประหยัดกว่า Windows นะครับผมแล้วก็บอกว่าโทษจำคุก27ปีเนี่ยมันหนักกว่าคดีฆาตกรรมหรือผู้ก่อการร้ายซะอีกทำไมถึงตัดสินเขาแบบนี้นะครับผมอันนี้คือคุณนาดีมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้อมเงินถ้ามีหลักฐานก็บอกมานะครับแล้วตัว Chrome OS เนี่ยมันประหยัดกว่าตัวระบบปฏิบัติการ Windows นะครับผมอันนี้คือที่เขาอ้างนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกศาลเขาก็ไม่ได้ฟังเขาก็ตัดสินไปแล้วนะครับผมสรุปคดีนี้ผู้ก่อตั้งนะครับ
ถูกศาลสั่งผู้ก่อตั้งโกเจ็กถูกศาลสั่งจำคุกไป10ปีเรียบร้อยนะครับในขณะที่สื่อใหญ่อย่าง New York Times นะฮะเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าคดีนี้อาจจะเป็นการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยฮะท่านผู้ฟังนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับผมจริงๆแล้วคดีนี้เป็นตัวอย่างคดีคลาสสิกของคนสายเทคนะฮะที่กระโดดเข้าไปจับงานการเมืองอันนี้เป็นคดีตัวอย่างคลาสสิกเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าการเอาอดีต CEO สตาร์ทอัพนะฮะซึ่งไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งนะฮะมาบริหารกระทรวงเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะฮะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นะครับมันมีความเสี่ยงหรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่าคือแต่ศาลเขาก็ตัดสินไปแล้วว่าคุณนาดีมาผิดจริงแต่ผมก็ไม่ได้จะไปชี้ว่าคือคนที่เป็น CEO สตาร์ทอัพจะมาบริหารงานเกี่ยวกับรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีความเสี่ยงแน่หรือมันจะเสี่ยงหรือเปล่าอันนี้ผมหรือคอนฟลิกต์มีจะมีคอนฟลิกต์ออฟอินเทอร์เรสต์ไหมถ้าคุณยังนั่งอยู่ในบริษัทที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีพวกนี้นะครับมันจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่านะครับผมก็ส่ง SMS มาคุยกันได้นะครับผมท่านใดที่คิดว่ามีประโยชน์มีขอโทษมีผลประโยชน์ทับซ้อนแน่คนที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ควรจะเข้ามาเล่นการเมืองอะไรประมาณนี้ก็ส่ง SMS มาคุยกันได้นะฮะอ่ะไปข่าวถัดมาฮะเมื่อกี้ตามที่ SMS เขาส่งมานะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับดราม่าเดือดนะครับเป็นมิวสิกวิดีโอนะครับ AI มิวสิกวิดีโอของเกม Stellar Blade นะครับ Blood Lane นะครับเมื่อแฟนคลับเนี่ยแล้วก็ผู้พัฒนาเนี่ยเขาเห็นต่างกันในเรื่องของคุณค่าของศิลปินนะฮะเดี๋ยวกลิ่นก่อนแล้วกันกลิ่นก่อนStellar Blade เป็นเกมที่มีตัวละครหญิงสาวสวยสุดเซ็กซี่มากระโดดโลดเต้นฟันก็คือเป็นเกมแอคชั่นนะครับเป็นเกมแอคชั่นต้องยอมรับว่าเขาออกแบบตัวละครได้สวยงามนะครับเซ็กซี่ผมก็เล่นอยู่แต่ว่าผมชอบNier Automata มากกว่านะครับแต่ว่า Stellar Blade เขาก็ทำได้ดีนะฮะคืออย่างนี้ฮะเขามีออกตัวมิวสิกวิดีโอมาตัวหนึ่งแล้วเขาก็บอกเลยว่ามิวสิกวิดีโอเนี้ย AI เป็นคนทำนะครับก็คือเป็นเกมภาคต่อของตัวเซลาเบตภาคที่ทำออกมาก่อนหน้านี้นะครับชื่อว่าบลัดเลนปรากฏว่ามันเป็นเรื่องที่คนในโลกของโซเชียลเนี่ยเข้าไปถล่มสตูดิโอเรียกได้ว่ายับเลยครับผมว่าทำไมถึงใช้ AI เข้ามาช่วยในการสร้างวิดีโอเกมเขาไม่เห็นด้วยกับการใช้ AI มาช่วยในการสร้างวิดีโอเกมนะครับผมมันจะบอกว่าอะไรดีถ้าย้อนความเท้าความกลับไปอีกทางค่ายผู้พัฒนาเนี่ยอย่างชิปอัพเนี่ยนะครับผมตัวเขาบอกเลยว่าตัว CEO คนดังของค่ายนะฮะออกมาชี้แจงทาง Twitter นะฮะว่าเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นยังไงคือตัวละครเอกภาคใหม่เนี่ยเขาชื่อว่าอีวี่นะครับผมอีวี่เนี่ยเธอปรากฏตัวเป็นดาราหลักในมิวสิกวิดีโอเพลงที่บอกไปนะครับ Wannabe in Love นะฮะพอแฟนเกมเนี่ยเห็นสไตล์ภาพที่มีกลิ่นอายของ Generative AI เนี่ยครับทั้งความเบลอความแปลกประหลาดและสัดส่วนที่มันแปลกๆนะครับสัดส่วนที่มันแปลกๆแต่ผมดูแล้วผมก็ไม่เห็นมันจะแปลกตรงไหนนะครับผมตาผมอาจจะไม่ดีนะครับแฟนๆเนี่ยกดอันไลค์นะครับแล้วก็โจมตีสตูดิโอหนักมากเพราะว่าชิปอัพเนี่ยเพราะแฟนๆเขามองว่าชิปอัพเนี่ยมีชื่อเสียงระดับโลกเรื่องงานศิลป์ที่ประณีตนะครับผมทำไมถึงมาใช้ทางลัดเพื่อลดต้นทุนในการทำโฆษณาแทนที่จะจ้างศิลปินมนุษย์วาดแอนิเมชันนะฮะคุณคิมยองเทนะครับ CEO แล้วก็ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ระดับตำนานเลยต้องบอกคนนี้เขาเก่งมากนะฮะออกมาชี้แจงผ่านบัญชี Twitter ส่วนตัวนะครับแกให้เหตุผลที่น่าสนใจดังนี้ครับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าช้าก่อนตัวละครน่ะที่คุณเห็นเนี่ยอีวี่เนี่ยไม่ได้สร้างจาก AI 100%ไม่ได้ทำจาก AI นะครับพี่คิมเนี่ยเขาแจ้งว่าตัวละคร EV เนี่ย
ถูกปั้นโมเดลแล้วก็ออกแบบโดยมนุษย์แล้วก็ออกแบบโดยศิลปินนัก

0: สร้างโมเดล 3D ที่เป็นคนจริงๆในทีมของแกนะครับโดยใช้น้ำพักน้ำแรงแล้วก็เงินเดือนหมายถึงว่าใช้น้ำพักน้ำแรงเนี่ยความมุ่งมั่นตั้งใจทำกันอย่างปราณีตตั้งแต่หัวจดเท้ามากกว่า1ปีเต็มคือผมจะบอกว่าการสร้างโมเดลการดีไซน์ตัวละครถ้า1ตัวละครเนี่ยใช้เวลา1ปีเนี่ยผมถือว่านานมากนะครับค่อนข้างนานเลยนะครับเกมฟอร์มยักษ์อาจจะใช้เวลานานกว่านี้หรือเปล่าแต่จริงๆเซราเบก็ถือว่าฟอร์มยักษ์แล้วนะแต่1ตัวละครใช้เวลา1ปีเนี่ยผมว่าไม่น้อยแล้วนะฮะเขาบอกว่า AI เนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือเรนเดอร์นะครับเรนเดอร์ภาพ CEO เขาย้ำว่า AI เนี่ยไม่ได้มาสร้างตัวละคร Eevee ขึ้นมาไม่ได้สร้างตัวละคร Eevee ขึ้นมาจากความว่างเปล่าหมายถึงว่าอยู่ดีๆเขาไม่ได้ใช้พร้อมไปสั่งให้ AI ตัวละครอย่างนี้หุ่นประมาณนี้สูงเท่านี้หน้าอกเท่านี้ต้นขาเท่านี้แขนเท่านี้เขาไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับทางสตูดิโอเนี่ยได้ป้อนข้อมูลโมเดล 3D นะครับฝีมือมนุษย์นะครับรวมถึงงานออกแบบดั้งเดิมเข้าไปในระบบ AI ที่พัฒนาขึ้นมาเองนะครับที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองเนี่ยเพื่อให้มันช่วยคำนวณนะครับช่วยคำนวณแล้วก็เรนเดอร์หน้าตาแล้วก็แอนิเมชันออกมาเป็นคลิปวิดีโอเพลงนี้สรุปให้ฟังมันคือการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์กับเทคโนโลยีในการเรนเดอร์ยุคใหม่แล้วกันนะครับคือเขาก็พยายามจะบอกว่าตัวโมเดลเนี่ยมันปั้นโดยคนจริงๆศิลปินมีคนวาดจริงๆมันสร้างขึ้นมาจากแนวคิดแล้วก็ข้อมูลของคนจริงๆนะครับผมหมายถึงว่าใช้วิธีทำแบบเก่าแหละแต่ว่าในส่วนของวิดีโอหรือว่าไอตัวมิวสิกวิดีโอเนี้ยเขาใช้ตัว AI เนี่ยในการสร้างอารมณ์เหมือนมาช่วยตัดต่อมาช่วยสร้างฉากหลังหรืออะไรแต่ว่าตัวแอนิเมชันเนี่ยตัว Eevee เนี่ยไม่ได้เป็น AI ทํา 100% แน่ๆนะครับผมก็คือเขาอธิบายออกมาแบบนี้นะครับผมแต่ว่าคำแก้ต่างของเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกเฮทเตอร์ก่อนนะเฮทนะฮะแฟนๆเขาก็ไม่ได้พอใจกับคำตอบนะครับก็เขาก็ยังเข้าไปถล่มกันเหมือนเดิมนะครับคือผมมองว่าแบบนี้ฮะตัว AI เนี่ยอย่างที่แจ้งไปการใช้ทูในการสร้างตัวละครสมมุติว่าคุณเขียนตัวละครขึ้นมาตัวหนึ่งคุณออกแบบผ่านการกรูมมิ่งผ่านการขัดเกลาดวงตาประมาณเท่านี้คือเขียนด้วยมืออะสร้างสรรค์โดยศิลปินอะพอออกมาสมบูรณ์แบบแล้วการใช้AI นะครับในการทำสตอรี่บอร์ดในการสร้างฉากสำหรับมิวสิกวิดีโอสั้นๆถ้าเป็นผมถ้าถามผมนะผมรับได้แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าตัวละครเนี่ยใช้พร้อมสร้างขึ้นมาหมดเลยผมก็อาจจะนิดนึงผมใช้คำว่านิดนึงแล้วกันแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะไปเลิกเล่นเกมของเขานะครับไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับผมทีนี้ประเด็นคือตัวละครเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันสร้างโดยมนุษย์แล้วผมมองว่าในส่วนของการช่วยงานด้านอื่นการตัดต่อมุมกล้องหรืออะไรหลายๆอย่างมันผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะครับตามความคิดผมนะฮะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแล้วท่านผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับมิวสิกวิดีโอโปรโมทเพลงนี้ล่ะฮะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมไหนๆแล้วยังมีเวลาเหลือข่าว AI มาแล้วก็หมายถึงว่า AI ที่มาช่วยทำงานมาแล้วนะฮะก็เอาให้มันจบๆไปเลยนะครับผมเกรนสโกฟิลฮะใครๆคุณชื่อบ้างนะครับผมก็คือพี่เกรนของเราเนี่ยคนทำเกม Dead Space แล้วกันนะครับผมเป็นโปรดิวเซอร์ระดับตำนานนะครับผู้พัฒนาเกม Dead Space นะฮะหนุน Generative AI แบบ 100% นะครับเขาบอกว่ามันไม่เห็นจะต่างอะไรกับยุคเปิดตัว Photoshop เลยอ่ะมันจะไปวุ่นวายอะไรกันนะฮะต้องบอกว่าคือพี่เกรนสโกฟิลเนี่ยเขาอยู่ในแวดวงจะบอกว่าเขาพิสูจน์ตัวเองมาแล้วกับเกม Dead Space นะครับผมแม้เกมCalisto Protocol มันจะแป๊กนิดๆแป๊กจริงๆมันแป๊กเรื่องของ ตามความคิดเห็นผมคิดว่ามันแป๊กเรื่องของระบบต่อสู้แต่เกมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับใครที่เล่นก็ยังสนุกสนานได้ส่วนฉากสวยจริงนะครับคือท่านผมจะเรียกว่าท่านเพราะว่าคุณเกรนเนี่ยคุณเกรนสโกฟิลด์คือผมนับถือเขามากนะครับผมว่า Dead Space ภาคแรกเนี่ยมันคือมาสเตอร์พีซจริงๆนะครับผมแกมีแกบอกว่าความกังวลในเรื่องของ AI เนี่ยที่จะมาแย่งงานในวันนี้มันเหมือนมันเดจาวูครับแกเล่าว่าแกรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปในช่วงที่โปรแกรม Photoshop เปิดตัวเป็นครั้งแรกไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะครับตอนนั้นศิลปินพ่น Airbrush นะครับหรือว่า Airbrush Artist เนี่ยต่างพากันร้องระงมแล้วก็ออกมาโวยวายว่าพวกเราตกงานคอมพิวเตอร์จะมาแทนที่พวกเรานะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วมันมาแทนที่ได้จริงหรือเปล่าเออมันจะมาแทนที่ได้จริงไหมเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้คนมักจะพูดกันว่า AI เนี่ยสามารถสร้างงานคอนเซปต์คำว่าคอนเซปต์ในที่นี้คืองานสตอรี่บอร์ดหรือว่างานฉากนะครับได้สวยงามอลังการมากๆนะครับผมแต่ว่าสำหรับแกเนี่ยแกมองหาวิธีที่ชาญฉลาดในเครื่องมือใหม่ๆตลอดเวลาแกไม่ติดในเรื่องของการใช้ generative AI มาช่วยในการทำงานมาช่วยในการทำให้การพัฒนาเกมมีต้นทุนถูกลงทำงานได้เร็วขึ้นประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ออกมาดีขึ้นนะครับผมเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีในอดีตนะครับแกยกตัวอย่างมา2เหตุการณ์นะครับท่านผู้ฟังเหตุการณ์ทำงานในชีวิตของแกแล้วกันนะฮะยุคเริ่มต้นเนี่ย Photoshop เนี่ยสมัยก่อนศิลปินที่ทำ Airbrush เนี่ยเขากลัวตกงานเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำงานเร็วกว่ามีปุ่ม Undo นะครับผมสุดท้ายผลลัพธ์คืออะไรอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็แค่ซับซ้อนขึ้นก็แค่นั้นเองนะครับผมศิลปินเนี่ยเขาย้ายมาเรียนรู้ Photoshop แล้วก็สร้างสรรค์ผลงานที่วิจิตรพิสดารกว่าเดิมเออแกบอกแบบนี้แกบอกว่าศิลปินเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะฮะแกก็แค่ย้ายจากแพลตฟอร์มเดิมๆมาเรียนรู้ Photoshop แล้วเขาก็ยังสร้างผลงานที่มันสวยกว่าเดิมอีกวิจิตรพิสดารมากกว่าเดิมอีกนะครับผมอันนี้เขาพูดไปถึงเรื่องของยุคเริ่มต้นของเทคโนโลยี Motion Capture ด้วยตอนที่เริ่มเอาระบบจับการเคลื่อนไหวมาใช้ในแผนกแอนิเมชันเนี่ยคือคนน่ะเขากลัวกันว่าพวกแอนิเมเตอร์เนี่ยวาดมือเนี่ยเขากลัวว่าจะตกงานกันหมดแล้ววันนี้เป็นไงแผนกแอนิเมชันนะครับในสตูดิโอเกมยักษ์ใหญ่ขยายตัวจนมีทีมงานถึง30คนเพราะความต้องการแล้วก็มาตรฐานเนี่ยมันสูงตามเทคโนโลยีนั่นเองนะฮะแกบอกว่าไม่ต้องไปกังวลทำไปเลยยังไงเดี๋ยวเกมมันดีเดี๋ยวก็มีคนซื้อแน่นอนนะครับอ่ะ 15:59 นะฮะก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับเรื่องราวของแกดเจ็ตแล้วก็เทคโนโลยีในวันนี้นะครับขอพระคุณทุกการรับฟังทุกคำติชมที่ส่งกันเข้ามานะฮะพบกับผมนะครับวันศุกร์ต้นเดือนและปลายเดือนนะครับศุกร์ต่อไปที่จะเจอกันวันที่28สิงหาคมครับช่วงต่อไปพบกับช่วงของสปอร์ตไกด์กับเอาหมอกันต่อครับในวันนี้ผมบอยสืบสกุลศรีสาครต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ขณะที่เวลา16 นาฬิกา

เป็นที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยศชนันเผยยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุกลัดยิงรอสาธารณสุขสรุปตอนเย็นเบื้องต้นวาง3มาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบพร้อมถอดบทเรียนความคืบหน้าที่โรงพยาบาลบางใหญ่เวลา 14:00 น.ที่ผ่านมานายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายแพทย์กวิศซื่อมั่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ลงพื้นที่โรงพยาบาลบางใหญ่เพื่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงที่ยังคงรักษาตัวอยู่

0: ส่วนการเปิดหรือปิดการเรียนการสอนจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการได้วางมาตรการดูแลไว้3ส่วนได้แก่การดูแลด้านจิตวิทยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวส่วนที่2คือมาตรการระยะสั้นคือโรงเรียนที่เกิดเหตุจะต้องปิดการเรียนการสอนในเบื้องต้นซึ่งจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบส่วนที่3คือมาตรการระยะยาวซึ่งจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาถอดบทเรียนและประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาเพื่อยกระดับแนวทางป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกพลดอนเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยด่วนพิจารณาเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกระหน่ำยิงในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรีนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีครั้งที่5ทับ2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและประชุมออนไลน์ผ่านซูมมีตติ้งภายหลังการประชุมนายพลดอนกล่าวว่าได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีกรณีเกิดเหตุกลัดยิงในสถานศึกษาในพื้นที่นนทบุรีจึงนัดประชุมกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นการด่วนเพื่อหาแนวทางและมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ประชุมได้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในลักษณะคล้ายกัน4เหตุการณ์มาพิจารณาโดยผู้เสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือรายละ1ล้านบาทผู้ทุพพลภาพรายละ700,000บาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ200,000บาทและผู้บาดเจ็บเล็กน้อยรายละ100,000บาทรวม4กรณีเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนายพลดอนกล่าวว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงแนวทางของกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอดว่าไม่อนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนไปในพื้นที่สาธารณะทุกรูปแบบและทุกกรณียกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติภารกิจโดยมาตรการดังกล่าวจะถูกนำบังคับใช้อย่างเข้มข้นนายกรัฐมนตรีส่งบินออนไลน์หลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 14:50 นที่ท่ากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมทหารกองเกียรติยศร่วมส่งบินออนไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหลังเสร็จสิ้นภารกิจในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลสำหรับการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายมินอองไลภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายมินอองไลได้พบหารือกับนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาซึ่งได้หารือร่วมกันผู้นำระดับสูงและฝ่ายนิติบัญญัติของไทยโดยได้พูดคุยถึงบทบาทของเมียนมาในกรอบความร่วมมืออาเซียนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเมียนมาร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือเดินหน้าในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนทั้งสองประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรืออบจ.เชียงใหม่ประกาศอัดฉีด 500,000 บาทให้กับทีมแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สำหรับการแข่งขันศึก CV Cup สนามที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่จะเริ่มแข่งขันในวันนี้เป็นวันแรกโดยทีมชาติไทยมีคิวลงประเดิมสนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์เวลา 16:30 นล่าสุดบิ๊กก้องนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเป็นที่น่ายินดีที่แฟนวอลเลย์บอลเชียงใหม่แห่เข้าคิวจองตั๋วเข้าชมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยล่วงหน้ากว่า 3,000 คนบรรยากาศคึกคักมากบางคนมารอกันข้ามคืนแสดงให้เห็นว่าชาวเชียงใหม่ก็ไม่แพ้ใครในส่วนของอบจ.เชียงใหม่ต้องการให้นักกีฬาแข่งขันอย่างเต็มที่ที่สุดจึงได้ไประดมทุนจากเพื่อนฝูงให้รางวัลพิเศษกับทีมที่คว้าแชมป์ไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไหนก็ตามเป็นเงิน 500,000 บาทเพื่อทำให้การแข่งขันสนุกเข้มข้นมาก

0: ขึ้นต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
1: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
0: สโมสรปารีสแซงต์แชร์กแมงทีมยักษ์ใหญ่ในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสสนใจคว้าตัวมาโลกุสโตแบ็คขวาของสโมสรเชลซีเข้ามาร่วมทีมโดยก่อนหน้านี้สื่อดังอย่างเดอะแอตเลติกเพิ่งออกมารายงานว่าแบ็คทีมชาติฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทับสิงโตน้ำเงินครามพร้อมปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังสโมสรเพิ่งซื้อตัวมาโก้ปาเลสตราเข้ามาเสริมทัพล่าสุดจากรายงานของ Sky Sports ระบุว่าทีมแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสแสดงความสนใจแข้งวัย23ปีรายนี้โดยหวังให้เขาเข้ามาแย่งตำแหน่งกับอัชตราฟฮาคิมีแบ็คขวาทีมชาติโมร็อกโกเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของลุยส์เอนริเก
2: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: 16:08 นะครับพบกับสปอตไกด์วันศุกร์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นวันศุกร์ที่แน่นอนนะครับพบกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับในเชิงลึกนะครับวันนี้มีผมนะครับทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์หมอเมานะครับดำเนินรายการร่วมกับน้องอ๋อนะครับคุณคมกฤตนภาลัยนะครับซึ่งตอนนี้นั่งประจำการอยู่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับน้องอ๋อ
3: สวัสดีพี่หมอแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังครับผม
2: ก็ต้องบอกว่าวันนี้มีข่าวเศร้าตั้งแต่เช้านะนะครับกับข่าวเรื่องราวของการนักเรียนต้องบอกว่านักเรียนนะครับก่อเหตุนะครับในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุ
3: ร
2: ีนะครับก็เรียกว่าพอมีข่าวเสนอแนะออกทางสื่อเนี่ยทุกคนตกใจหมดเลยนะ
3: ใช่ใช
2: ่ก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าที่ต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมคนไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าคุณภาพชีวิตทำไมมันดูง่ายเหลือเกินนะครับกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับสปอตไกด์ก็ยังดำเนินในการจัดต่อไปนะครับเรื่องราวของกีฬาวันนี้ถ้าใครต้องการที่จะพูดคุยเรื่องของฟุตบอลไทยเชิงลึกเนี่ยคุณส่งข้อความมาได้เลยนะครับ4689899นะครับเมื่อวานเนี้ยมีคนส่งข้อความมาซึ่งน้องหนุ่ยก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้ให้น้องอ๋อตอบนะครับวันเนี้ยส่งมาได้เลยนะครับข้อความเกี่ยวกับฟุตบอลไทยนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับของผู้ให้การสนับสนุนรายการสปอตไกด์ในคลื่นเมืองไทยแข็งแรงก็ยังเป็นยางรถยนต์ดันหล่อมเหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าใครที่มีรถยนต์นะครับแล้วก็ใช้ยางรถยนต์เนี่ยบางคนไม่ได้ให้ความสนใจนะครับวันนี้นะครับยางรถยนต์ดันหล่อมอยากที่จะแนะนำนะครับในเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับเคยไหมครับว่าขับรถอยู่ดีๆแล้วรู้สึกเหมือนรถสั่นแถมกินน้ำมันมากกว่าปกติต้องบอกว่านี่เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่คุณต้องพารถของคุณเนี่ยไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อวันนี้ยางรถยนต์ดันหลบเลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังกันว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าตั้งศูนย์กับถ่วงล้อเนี่ยคืออะไรควรทำตอนไหนดีและไอ้สองประเภทเนี้ยมีความแตกต่างกันตรงไหนและทำไมเราถึงต้องทำทั้งคู่มาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับไอ้คำว่าการตั้งศูนย์เนี่ยมันเป็นการปรับแต่งระบบกันสะเทือนของรถยนต์เพื่อให้ล้อทั้ง4อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องช่วยให้รถควบคุมทิศทางได้ดีขึ้นลดการสึกหลอของยางทำให้ขับขี่ได้นิ่มนวลควบคุมรถง่ายประหยัดน้ำมันและยังช่วยยืดอายุการใช้งานของยางอีกด้วยส่วนการถ่วงล้อเนี่ยหรือที่เรียกอีกอย่างว่าการปรับสมดุลของน้ำหนักล้อและยางเปรียบเสมือนการเอาตุ้มถ่วงน้ำหนักมาใส่เพิ่มตรงจุดที่ยางหนักน้อยเพื่อให้ล้อหมุนได้สมดุลโดยช่างผู้ชำนาญจะใช้เครื่องมือพิเศษวัดจุดที่ยางหนักน้อยแล้วนำตุ้มถ่วงน้ำหนักมาใส่เพิ่มตรงจุดนั้นให้ล้อมีน้ำหนักเท่ากันนะครับก็ถือว่าสำคัญนะครับทั้งการตั้งศูนย์และการถ่วงล้อแล้วก็ต้องบอกว่าเดือนนี้นะครับอาจจะมีฝนตกบ่อยนะครับก็ใครที่เปลี่ยนยางรถยนต์นะครับโดยเฉพาะยางรถยนต์ดันหลบ4ล้อเลยนะครับ4เส้นนะครับต้องบอกว่าทางยางรถยนต์ดันหลบเนี่ยก็มีร่มกอล์ฟดันหลบขนาด30นิ้วมอบให้ทันทีมูลค่า690บาทเมื่อซื้อยางรถยนต์ดันหลบครบ4เส้นนะครับต้องบอกว่าโปรโมชั่นนี้นะครับต้องบอกว่าใครที่ร่วมรายการนี่โชคดีมากๆนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมหรือว่าจนกว่าของจะหมดที่ร้านดันหลบช็อปทั่วประเทศทุกสาขาที่ร่วมรายการนะครับให้คุณขับขี่อย่างมั่นใจในหน้าฝนนี้ทั้งเกาะถนนทั้งกันฝนครบจบในโปรโมชั่นเดียวกันนอกจากท่านจะได้รับร่มกอล์ฟขนาด30นิ้วแล้วนะครับทางยางรถยนต์ดันหลบยังประกันยางให้120วันคือเมื่อซื้อไปแล้วเปลี่ยนยางแล้วมีปัญหาเนี่ยสามารถนำมาเปลี่ยนได้นะครับ เมื่อซื้อรุ่นยางที่ร่วมรายการและยังสามารถเลือกผ่อน 0% นาน6เดือนกับธนาคารที่ร้านค้าร่วมรายการอีกด้วยตรวจสอบรายชื่อร้านค้ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dunlopthai.co.th หรือมีปัญหาเกี่ยวกับยางรถยนต์จะเป็นแบรนด์ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์ Dunlop นะครับคุณเข้าไปที่ Facebook Fanpage ใช้คำว่า Dunlop Thai Thailand ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วเรียกว่าเขียนคำถามที่คุณอยากให้ทางยางรถยนต์ดันหลบตอบนะครับทางเจ้าหน้าที่ของยางรถยนต์ดันหลบก็จะตอบคำถามของคุณนะครับอันนี้ต้องเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ยางรถยนต์ดันหลบนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังรายการ Spot Guy นะครับ
3: ครับ
2: ส่วนเรื่องราวกีฬานะครับวันนี้ผมขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของกอล์ฟนิดนึงนะครับเพราะว่าสัปดาห์เนี้ยนะครับกอล์ฟ LPGA ไม่มีนะครับเป็นการแข่งขันกอล์ฟที่ยุโรปนะครับ LET รายการ PIF London Championship ระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมจัดที่สนาม Centurion Club ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งจบไปการแข่งขันไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับวันแรกนะครับซึ่งนักกอล์ฟไทยเนี่ยลงแข่งขันทั้งหมด4คนโดยเฉพาะปมเหมียวนะครับแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจนะครับผลงานดีที่สุดของคนไทยนะครับอยู่อันดับที่40ตีเข้ามา1โอเวอร์นะครับส่วนโปรกอล์ฟไทยคนอื่นๆนะครับอันดับที่54อัญชิสาอุตมะนะครับตีเข้ามา2โอเวอร์อันดับที่113นะครับตีฉัตรจีนกลับหรือว่าโปรมายตีเข้ามา10โอเวอร์เท่ากับโปรแอปพิวนะครับแอปพิวอังกุระสารณีนะครับตีเข้ามาแค่10โอเวอร์นะครับเป็นการแข่งขันนะครับ LET ส่วนการแข่งขันกอล์ฟ LPGA นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็จะเลื่อนไปแข่งขันนะครับที่โคลัมเบียนะครับเรียกว่าเป็นอเมริกาซีรีส์เลยนะครับใครที่อยากที่จะชมการแข่งขัน LPGA ก็ต้องรอถึงสัปดาห์หน้านะครับเป็นรายการ The Standard Portland Classicแข่งระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคมที่สนามโคลัมเบียเอชวอเตอร์คันติคัพในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากโปรจีนเนี่ยนะครับลงแข่งเมเจอร์ที่5รายการ AIG Women Open แล้วได้อันดับที่4ร่วมนะครับแล้วก็รายการ The Standard Portland Classic นะครับก็จะลงแข่งขันนะครับต้องบอกว่าเป็นสนามพา72ระยะ6,541 หลาเงินรางวัลก็ประมาณ2ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ66ล้านบาทนะครับคะแนนสะสม500คะแนนสำหรับระบบ Race of CME Group แชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วก็คืออากิเอะอิวาอินะครับโปรสาวชาวญี่ปุ่นนะครับนักกอล์ฟสาวไทยที่จะลงแข่งขันใน LPGA สัปดาห์หน้านะครับน่าจะมีทั้งหมด9คนนะครับมีโมริยาจุธานุการอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024มีโปรพราวชนิตตีวรรณแสนอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2023มีโปรเมียวปัจจรีอนันต์นาฬิกามีโปรแจนวิชานีมีชัยมีโปรเปียโนอภิชยายุบลมีโปรจัสมินหรือว่าธิดาภาสุวรรณปุระมีโปรแหวนพอดานงเพชรล้ำนะครับผมเพิ่งพบกับเธอเมื่อวันเสาร์ที่แล้วน่ารักมากเลยนะครับโปรแหวนพอดานงเพชรล้ำมีโปรว่านจารวีบุญจันทร์และก็โปรซิมนัทกิตตาวงทวีลาภนะครับรายชื่อผู้เล่นอย่างเป็นทางการอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือถอนตัวเพิ่มเติมก่อนการแข่งขันจริงสามารถเช็คอัปเดตล่าสุดได้ที่หน้า LPGA Official Tournament เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะเอารายละเอียดนะครับมาพูดคุยให้ฟังนะครับว่ามีใครถอนหรือมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นเรื่องราวของนะครับการแข่งขันกอล์ฟทั้ง LET สัปดาห์นี้แล้วก็กอล์ฟรายการ LPGA สัปดาห์หน้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับส่วนแบดมินตันน้องอ๋อ
3: ครับ
2: จริงๆแล้วสัปดาห์นี้ก็มีการแข่งขันที่เกาหลีนะ
3: เป็นรายการเล็กอีกรายการนึงนะครับก็ถึงตรงนี้มันก็เหลือแค่คู่เดียวนะก็เป็นพี่น้องเอี่ยมสะอาดพี่หมอที่หลุดมาถึงวันนี้นะครับซึ่งเป็นรอบก่อนกรองชนะเลิศซึ่งก็เป็นข่าวดีนะครับก็สามารถเอาชนะคู่ของญี่ปุ่นก็คือนานาโกะฮาระกับริโกะคิโยเซ2ต่อ1เกมนะครับเกมแรกเราแพ้ไปก่อน 19-21 แต่ว่าเกมที่2เกมที่3นี่เก็บได้ 21-15 21-11 จะเล่นรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้พี่หมอเจอเจ้าถิ่น นะครับนั่นก็คือคู่ของลีซังฮีกับปาร์คมินจีที่เอาชนะหวางเจ็ดจากญี่ปุ่น
2: ครับ
3: นาคาเดะกับทาคาฮาชิ21 15 24 22ก็เป็นคู่ที่น่าสนใจนะคู่เกาหลีคู่นี้เพราะว่าปราบมือวางมาหมดทั้ง2รอบเลยรอบที่แล้วนี่เพิ่งปราบมือ2ญี่ปุ่นรอบนี้มาปราบมือ7
2: ครับ
3: วันพรุ่งนี้เจอของเราเรามือ6วาง6รายการนี
2: ้ครับ
3: นะครับก็ต้องตามลุ้นกันดูเพราะว่าเหลือความหวังเดียวละความหวังสุดท้ายของหมู่บ้าน
2: แล้วจบรายการที่เกาหลีเนี่ย
3: ครับ
2: ศึกชิงแชมป์โลก
3: ใช่
2: นะครับที่ประเทศอินเดีย
3: ครับ
2: นะครับก็เรียกว่าตอนนี้ประกบคู่กันเรียบร้อยทุกประเภทเลย
3: เหนื่อย
2: ฮะ
3: จะมีที่เป็นศึกสายเลือดก็พอมีเป็นไปได้พี่หมอก็คือในประเภทชายเดี่ยวนะ
2: ฮะ
3: ถ้าหากว่ามันเป็นมาตามนัดกันได
2: ้
3: แต่ว่าคู่ของไอ
2: ้ทั้ง
3: พนิษฐ์พลเนี่ยจะเจอหนักหน่อยแม้ว่ารอบแรกจะเจอเบาเจอนักลูกขนไก่จากฟินแลนด์ก็คือเคลลี่โคจูเน
2: ่
3: นแต่ว่ารอบสองถ้าผ่านมาเนี่ยต้องไปเจอนี่เลยอเล็กไลนีเยของฝรั่งเศสขณะที่พี่วิวกุลวุฒิวิทิศาเนี่ยจะเจอสิงห์ลังกาก็คือวิเรนเนตตาสิงห์เหแล้วรอบสองเนี่ยก็น่าจะเบาก็คือไปเจอผู้ชนะระหว่างอียิปต์หรืออิสราเอลมันไม่ใช่มือประลองอยู่แล
2: ้
3: วแต่พี่วิวเนี่ยจะไปหนักรอบสามก็คือการเจอลักยาเซนจากอินเดียที่เราก็เคยแพ้เข้ามาถ้าผ่านรอบนี้ได้อีคิวผ่านอเล็กลานิเยได้รอบสามอีคิวจะเบาแล้วมีสิทธิ์ไปเจอกันเองนะครับขณะที่หญิงเดี่ยวพี่หมอเมซ้ายก็ยังเหมือนเดิมต้องเข้าวัดบวชชีอยู่สายหนักเหลือเกินนะครับรอบแรกเจอเหยาเจียมินของสิงคโปร์รอบสองถ้าไปเนี่ยถ้าดูตามคู่ดาวดูตามมือแล้วผมคิดว่าน่าจะไปเจอเมียบิดเฟลของเดนมาร
2: ์
3: กแต่ถ้าผ่านรอบสามรอบ16คนสุดท้ายเนี่ยมือวางอันดับหนึ่งของโลกฮันเซยองครับก็ถือว่างานหนักมากสำหรับสุพนิดาเกตทองนะครับขณะที่รัชนกอินทนนท์เนี่ยมีสิทธิ์จะเจอหมิวพรวาวีตั้งแต่รอบ3เลยน
2: ั่
3: นคือรอบ32คนสุดท้ายเพราะว่าทั้งหมิวเองทั้งเมย์เองเจอไม่หนักพี่หมอ
2: ครับ
3: นะครับรอบแรกเมย์เนี่ยเจอตุรกี

0: อารินนี่ก็เป็นมือที่เล่นมานานพอสมควรนะครับก็เป็นมือดีของยุโรปอยู่แต่ว่าไม่น่าจะเอาพี่เมย์อยู่ช่วงนี้แล้วรอบสองก็จะมาเจออิชิดะไวสวานของมาเลเซีย
1: ครับนะครับส่วนหญิงเดียวอีกคนหนึ่งน้องหมิว
0: น้องหมิวเนี่ยคือเส้นทางของพี่หมิวเนี่ยมันมาเบาทั้งสองรอบผมถึงบอกว่ามีสิทธิ์ที่เมย์กับหมิวจะเจอกันเองรอบสาม
1: ครับ
0: ใครชนะไปเจอเฉินยูเฟยนะครับ
1: ก็รอบสี่แล้วก็ยังดีถือว่าเป็นรอบลึกแล้ว
0: ครับขณะที่ชายคู
1: ่ฮะ
0: นะครับก็จะมีแค่คู่เดียวของเรานั่นก็คือพีกับโอโมนะครับพิรัชชัยสุขพันธ์กับพักขพลพนิษฐ์ขออภัยพักขพลธีรรัตน์สกุลนะครับก็จะเจอคู่ของเยอรมันตั้งแต่รอบแรกก็คือโจนาธานเคสกับไซมอนคลาสนะครับแต่ว่ารอบสองเนี่ยเจอหนัก
1: ครับ
0: อารอนเฉียหรือกับโชวิยิกคู่นี้เคยคว้าเหรียญโอลิมปิกมาแล้ว
1: ครับ
0: นะครับถ้าผ่านมาเลย์รอบ2ยังต้องไปเจอคู่มาเลย์ต่อมันเวยชงหรือตีไข่วุ่น
1: มาเลย์ช่วงนี้ต้องบอกว่าประเภทคู่เขาแข็งแกร่ง
0: เยอะมากเยอะมากขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็ตัวเก่าก็ยังอยู
1: ่
0: แต่ว่าสายของพีกับโอโมเนี่ยหนักพี่หมอ
1: ครับ
0: นอกเหนือจากไปเจอคู่มาเลย์สองคู่แล้วถ้าหลุดไปถึงรอบรองอ่ะเจอมือหนึ่งของโลกก็คือคิมวอนโฮกับเซียซุงแจนะครับ
1: โอ้โหเรียกว่าถือว่าเส้นทางเหนื่อยนะครับอีกคู่หนึ่งนะฮะ
0: อีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นหญิงคู่นะพี่หมอ
1: ครับ
0: นั่นก็คือเราจะมีสองคู่ดาวรุ่งนะครับก็คือแพทกับกัจจังนะครับฮัตไททิตมิจจากับนภัทรนภภากรตุงคาสถานรอบแรกนี้เจอฮอลแลนด
1: ์ครับ
0: ดูตามมือแล้วถึงเราจะเป็นเด็กนะแต่ผมคิดว่าด้วยมาตรฐานน่าจะผ่านคู่ของฮอลแลนด์คือคริสเตนเดวิดกับมาเตมลอสได้แต่ว่ารอบ2เนี่ยจะเจอหนักละไปเจอคู่มือวางอันดับ2ของรายการ
1: ครับ
0: ก็คือลินอิวาไม่ใช่มือวางอันดับ2ขออภัยลินอิวานากะกับคีเอะนากานิชินี่คู่นี้เหนียว
1: ครับ
0: เหนียวแน่นขณะที่ของเราเองเนี่ยกัดจังเป็นมือหน้าแพทมือหลังก็ยังไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าหนักมากเพราะฉะนั้นเวลาเจอกับคู่ญี่ปุ่นนี่เราจะลำบากหน่อยเพราะว่าญี่ปุ่นนี่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องเหนียวนะครับ
1: ได
0: ้ขณะอีกคู่นึงนะครับก็จะเป็นน้องดาวรุ่งเนี่ยอายุ17 18 16 17กันเองก็คือพัทรินเอี่ยมวารีศรีสกุลนะครับกับน้ำว้าสาคริษาจันแพงนี่ก็จะเจอคู่ของตัวเก๋าจากแคนาดา
1: ครับ
0: แจ็คกี้เดนกับคริสตันไหลก็คิดว่าเราเป็นรองอยู่นะ
1: ครับ
0: ถึงจะผ่านไปนี่ก็จะไปเจอคู่วาง15จากไต้หวันหูยาชิงกับซุงยูส่วนซึ่งก็ถือว่าหนักมากๆสำหรับน้องทั้งสองคนนะครับ
1: เป็นประเภทหญิงคู่สองคู่นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนคู่ผสมเนี่ยโอ้โห
0: คู่ผสมนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นความหวังเดียวนะของหวังความหวังของหมู่บ้านเหมือนเดิมแหละนะพี่หมอ
1: เดชาพลโกนุเคราะห์กับทั้งเฟรมสุพิศลาเพียวสามผ่าน
0: ครับ
1: พบกับใครครับ
0: ก็ของบาสกับเฟรมเนี่ยรอบแรกได้บ่าย
1: ได้บ่าย
0: นะครับก็จะไปรอเจอผู้ชนะระหว่างคู่ของสเปนกับไต้หวันก็ดูแล้วก็น่าจะไปเจอคู่ไต้หวัน
1: ครับ
0: วูกวนซูนกับหลีเชชินก็ไม่เบานะคู่นี้ก็ถือว่าหลังๆเขาก็ทำผลงานขึ้นมาได้ดีนะครับแล้วก็ถ้าผ่านไปเนี่ยจะไปเจอนู่นเลยคิดว่าน่าจะเป็นคู่ของญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ยูชิชิมุกามิกับไซยากะโฮบาระของญี่ปุ่น
1: ถ้าเราดีจริงเนี่ยเราก็ต้องผ่านไปให้ได้นะสำหรับคู่เนี้ยบาสกับเฟม
0: บาสกับเฟมเนี่ยก็จะมาอยู่ในสายล่างนะ
1: ครับ
0: มีเจงเซินบางกับเว่ยหยาซินของจีนที่เป็นวาง2ซึ่งก็จะไปเจอกับพักพลธีรรัตน์สกุลกับป้อป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยก่อนก็หวังว่าโอโมกกับ
1: ป้อ
0: เนี่ยจะช่วยกันตัดคู่จีนออกไปให
1: ้
0: เพื่อไปเปิดศึกสายเลือดกันในรอบรองฉะนั้นเลือดมันจะเท่ากับว่าการันตีการเข้าชิงของนักแบดไทยเลยพี่หมอ
1: ครับ
0: ขณะที่อีกหนึ่งคู่ก็จะมีในคู่ผสมนั่นก็คือรัตนพัฒน์ โอ้ยขออภัยรุทธนภัทรอุบทองกับเจนนิชาสุดใจประภารัตนะครับคู่นี้รอบแรกจะเจอกับมาเลเซียก่อนก็คือหวงเตียนซีกับหลิมเชียวเซียนแต่ว่าถ้าผ่านนะไปเจอหนักเลยคู่เก่าจากฮ่องกงนะครับตังชุนหวังกับเซยิ่งสวดเป็นรอง
1: เป็นรองนะอ่ะก็เป็นวอลเลย์เป็นแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับสัปดาห์หน้
0: า
1: ที่อินเดียส่วนวอลเลย์บอลนะครับต้องบอกว่าซีวีคัพวันนี้จะแข่ง 4:30 นเนี่ยตอนนี้น่าจะลงไปสนามแล้วนะครับเป็นการลงสนามนัดแรกในเลข2ของทีมชาติไทยนะครับแข่งที่สนามสมโภชน์700ปีเชียงใหม่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงรายชื่อและมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยที่หัวหน้าสตาฟโค้ชนะครับดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรโค้ชออสเนี่ยก็เรียกว่านำนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่ให้พักนะครับ1สัปดาห์นะครับในการไปแข่งขันที่เวียดนามเนี่ยไม่ส่งชื่อไปอย่างปิยนุชปั้นน้อยนะครับอย่างพรพันธ์เกิดปราทัดดาวนึกแจ้งนะครับแล้วก็พิมพ์พิชยาก๊กลำนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ส่งลงสนามนะครับแล้วก็อีกตัวเจ็บที่เจ็บไปนานนะครับน้องบุ๋มบิ๋มนะครับชัชชุออนโรคศรีก็กลับมาติดนะครับโดย 4:30 นะครับวันนี้นะครับทางทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่ฟิลิปปินส์พบกับไทยเนี่ยจะมีคู่ตอนบ่ายโมงอินโดนีเซียพบเวียดนามนะครับส่วนวันเสาร์นะครับไทยจะพบกับอินโดนีเซียแล้วก็วันอาทิตย์ไทยจะพบกับเวียดนามก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหานะครับน้องอ๋อสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะครับระดับในอาเซียนนี่ผมว่าเรามองข้ามไปเลย
0: ใช่ใช่ก็ถึงเคยบอกว่าในระดับเนี่ยเอาเด็กๆไปเล่นหากระดูกดีกว่าเนาะไม่ต้องไปหาแชมป์แล้ว
1: ใช่นะครับคือเราต้องเขาเรียกว่าโฟกัสไปที่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับหลังจากจ
0: บ
1: นะครับการแข่งขัน CV ครับแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่ารายการนั้นรายการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยใครที่ได้แชมป์เนี่ยไปโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสอัตโนมัติเลยนะครับ1 2 3ไปชิงแชมป์โลกแล้วก็ถ้าทีมชาติไทยซึ่งเป็นแชมป์เก่าเนี่ยนะครับได้แชมป์ปีเนี้ยจะบอกว่าทางคุณพีทโพทารามิกจากโมโนแม็กหรือจัสมินเนี่ยก็จะมอบเงินให้5ล้านบาท
0: เฉพาะแชมป์น้อยนะ
1: เฉพาะแชมป์อย่างเดียว
0: 10ล้าน
1: เ
0: หรอวะ
1: นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานจากเอกชนนะครับที่ใจกล้านะครับเพราะว่าใน VNL ก็จ่ายไปแล้ว4ล้านบาท
0: นอกเหนือจากเงินจากแจ๊สแล้วน
1: ะ
0: มันยังต้องมีเงินจากกองทุนพัฒนากีฬา
1: ครับ
0: ด้วยนะครับในฐานะแชมป์เอเชียนี่มีเงินอาชีพอีก
1: ครับ
0: นะครับดีกว่าอาชีพแชมป์โลกตะก้อพี่หมอ
1: โอ้โห
0: เลือกได้แล้วมั้งผมว่า
1: อันนั้นมัน
0: ตะก้อชิงแชมป์โลกเนี่ยมันอัดฉีดเป็นรางวัลเกรดระดับแชมป์โลกเนี่ยผมว่าบ้านเรามันต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายพวกนี้เปลี่ยนแปลงระเบียบพวกน
1: ี้มันง่ายเกินไปนะ
0: ครับ
1: คือเราไม่ใช่ว่าอิจฉาน้องๆนะแต่ผมว่าไอ้เรื่องตะก้อเนี่ยมันง่ายเกินไป
0: มีหลายๆกีฬาเหมือนกันแหละพี่หมอที่บางทีเนี่ยมันเป็นแค่อะไรอ่ะเป็นเซอร์กิตอ่ะแล้วไปใช้คำว่าเวิร์ลแชมเปี้ยนทั้งที่มันเป็นแข่งเก็บคะแนนเก็บคะแนนแต่ละสนามเนี่ยดันเอามาเคลมเป็นชิงแชมป์โลกกันเนี่ยก็ต้องดูแลกันดีๆตัวเนี้ย
1: มันเป็นเรื่องจริงนะต้องอ๋อนะคือผมไอ้เรื่องการพี่จามอบรางวัลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเนี่ยต้องละเอียดนะนะครับเพราะว่าการมอบเงินโบนัสให้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักกีฬาอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าต้องพิจารณาความยากง่ายด้วยว่ามันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็การมอบเขาเรียกว่ามอบเงินโบนัสเนี่ยถ้ามันง่ายไปเนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมอ่ะ
0: ก็อย่างเนี่ย
1: กีฬาประเภทอื่น
0: ผมคิดว่าไอ้พวกนักบอลบ้างเราเนี่ยคงบ่นอ่
1: ะ
0: โอ้โหผมเตะกันลากเลือดแทบตายมันเสือสิงกระทิงแรกทั้งนั้นผมมาถึงรอบรองนี่ได้ที่4นี่ก็สุดๆแล้วนะเงินรางวัลที่4ไม่ได้อ่ะ
1: มันเป็นเรื่องที่เรื่องจริงนะผมก็เห็นด้วยนะไอ้เรื่องเนี้ยเพราะว่าอะไรด้วยต้องอ๋ออย่าลืมนะว่าบางชนิดกีฬาเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างนะอย่างเอเชียนเกม
0: ครับ
1: เอาเหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยแม้กระทั่งอย่างแบดมินตันเนี่ยมันก็คือชิงแชมป์โลก
0: ใช่ครับ
1: นะแล้วก็ อย่างกรีธาเนี่ยอย่างวิ่ง100เมตร400อย่างเงี้ยคน

0: อันนี้
1: ใช่
0: นะมวยสากลก็ยังโอเคยังพอได
1: ้มันยังแบบแข็งยังอะไรตะก้อวงตะก้อลอดห่วงอะไรเงี้ย
0: คือเราเองเราก็รู้อยู่แก่ใจอ่ะน้องอ๋อนะคือถ้าเป็นเซปักแต่ก็อ่ะประเภททีมประเภททีมเดี่ยวผมรับได้นะแต่ประเภทไอ้เขาเรียกว่าของกำนันของชมรุ่ยเลิกได้แล้วนะครับแล้วก็พูดถึงเซปักตะก้อนะน้องอ๋อช่วงเนี้ยนะ
1: ครับ
0: มีการแข่งขันเซปักตะก้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานนะครับแข่งอยู่ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ 4-11 สิงหาคมเข้าชมฟรีนะหรือไม่ก็ชมการถ่ายทอดทาง Tourism Now ได้เลย
1: ใช่เขาถ่ายทั้งวัน
0: ทั้งวันนะครับ
1: ช่วงนี้ทูไม่ค่อยมีกีฬา
0: ใช่
1: เลยตอนนี้ระดมถ่ายกีฬาไทยเต็มไม่หมดเลย
0: ไม่น้องอ๋อขนาดถ่ายให้ดูฟรีนะเอาที่ผมพูดจริงๆนะถ้าไม่ใช่ประเภทหลักนี่ผมไม่ดูนะคือเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่
1: คือผมไปดูวันนั้นผมดูปิงปองพี่หม
0: อ
1: ปิงปองมันมีรายการเก็บชิงแชมป์ไอ้ของมืออาชีพเขาเป็นเซอร์กิตตอนนี้เขาก็มีแข่งคล้ายแบบนี่แหละตอนนี้แข่งอยู่ที่ญี่ปุ่นผมก็เลยคลิกกลับมาดูแต่ก็โอ้โหเจอกันอย่างนี้เลิกดูไทยเจอซาอุ
0: คือมัน
1: ซาอุเสิร์ฟยังไงไหมพี่หมอเสิร์ฟแปร
0: กีฬาอย่างเงี้ยคือถ้าเราต้องใจกว้างที่กล้าพอที่จะเผยแผ่ไปทั่วโลกให้เขาได้เล่นแบบโดยมีมาตรฐานหน่อยคือถ้าเซฟักตะก้อเสิร์ฟแปรก็เลิกพูดกัน
1: คือเอาผมไปเตะยังชนะผมบอกเลยตรง
0: นะมาถึงข้อความเดี๋ยวจะได้ไปพ
1: ู
0: ดถึงฟุตบอลไทยนะครับ3ข้อความแรกนะครับแน่นอนนักอาร์มซ่านะครับพยาของดำไม่ขยับครับอีฟนิ่งหมอพี่อ๋ออาร์มซ่ามาเยอะครับนักเตะคนไหนทำงานกลางคืนตอบยานดิโอมองเดนะครับจริงๆเขาชื่อยานดิโอมองเด
1: เพิ่งไปขึ้นยานแม่ชุดขาวแล้วนะ
0: ใช่เรียบร้อยแล้วนะหายป่วยแล้วมาทักทายคลายเหงานี้สวัสดีพี่สองหนุ่มหล่อหันษางดฟังข่าวชวนเศร้าคราวน้ำตาฟังกีฬาพาหิวใจในยามเย็นแม่เมื่อกี้เพิ่งพูดไปนะครับส่วนพี่หงไอเวบอกว่าสังคมยิ่งพัฒนายิ่งไร้ความสุขมีแต่ความรุนแรงความเอื้ออาทรต่อกันหายไปหมดขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียกับเหตุการณ์กราดยิงในวันนี้หมดอารมณ์ครับพี่บอคุณหงไฮเว
1: เป็นข่าวที่ช็อกเลยนะเมื่อเช้าเนี่ย
0: ช็อกผมยังตกใจเลย
1: มาเจอข่าวนี้แฟนบอกโอ้โหรู้ยังมีเหตุยิงที่เทพศิรินนนท์โอ้ผมนึกถึงนี่เลยสมัยก่อนเพิ่งพานักเด็กๆนักเรียนไปแข่งฟุตซอล
0: ถูกต้องนักอ๋อแล้วคนยิงเนี่ยโอ้โห
1: ใช่
0: ฟังแล้วเศร้าใจนะอ่ะจะไม่พูดอะไรดี
1: ครับ
0: แต่ของพี่เทียนท่าฉลอมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้น้องอ๋อเป็นคนอ่านนะครับ
1: โอ้โหนี่ผมส่องมาดูแล้วแหมเล่นเอาของใหญ่มาเลย
0: เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วไม่สมราคาเชิญน้องอ๋อ
1: ครับอ๋อเอ่ยอ้างแอบอิงไออบอุ่นใจจรูนจูนจิตจึงแจ่มแจ้งสิ่งสดใสสาดใสซึ่งส่องแสงไปเปลี่ยนแปลงปกป้องเป็นปัดเป่าข่าวเข้มข้นขึงขังคอยไขข้องเรื่องเรียกร้องล่าเริงและเราเร่งเราแม้มีเหม่อไม่หมองมองหมอเมาให้หายเหงาห่วงหาเฮ้อหดหูครับขอบคุณพี่เทียนท่าฉลองครับ
0: สมราคาไปไหมอ่านยากนะเมื่อวานต้องหนุยก็โดนไปต้องหนุยบอกโอ้โหแต่งแบบเนี้ยมันผิดพลาดยาก
1: ดีแล้วส่งมาเยอะแยะแบบนี้ชอบ
0: นะครับเชียร์ซิโก้คุมบีจีเป็นไปได้ไหม
1: แต่ตอนนี้เห็นในเฟซบุ๊กก็ล่อนกันเต็มไปหมดเหมือนกันนะว่าซิโก้อยากจะเปิดรับข้อเสนอคุมทีม
0: แต่ผมว่าไม่รู้นะต้องอ๋อนะนี่มุมมองผมนะการที่ทำมูลนิธิซิโก้เนี่ยมันทำให้ซิโก้ไปทำทีมชาติยาก
1: ครับ
0: ไม่ในมุมมอง
1: คือมันก็ไปได้นะพี่หมอเมื่อก่อนเขาตอนมูลนิธิซิโก้มันมีมานานแล้วไงช่วงทำทีมชาติมันก็ยังมีน้องๆในบริษัท
0: ในทีมงานครับ
1: ที่เขาช่วยกันดูแลอยู่ตอนนี้ยิ่งได้3ลูกสาวจบแล้วมาช่วยแบ่งเบาพ่อแล้วเนี่ยผมคิดว่าซิโก้เขาเองเขาก็น่าจะมีเวลามากขึ้นละแต่ที่นี่สำคัญคือเครียดกับลิเวอร์พูลอย่างเขาเป็นผอ.ลิเวอร์พูลอาคาเดมี่ไทยแลนด์
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวมาคุยกันยาวๆในเรื่องราวของฟุตบอลไทย
1: ครับ
0: พักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
8: สนับสนุนโดย
9: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
0: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์ในช่วงที่2วันศุกร์นะครับยืนยันว่าวันศุกร์ที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยเน้นๆอ่ะมาถึงเรื่องของซิโก้เลยในเมื่อมีคำถามเกี่ยวกับการคุมทีมผมถามน้องอ๋อว่าเอาสำหรับสโมสรกับทีมชาติเนี่ยซิโก้มีโอกาสที่จะกลับไปทำไหม
1: ผมคิดว่าสโมสรนี่น่าจะยังผมคิดว่าเป้าหมายซิโก้ไม่ได้กลับมาทำสโมสรแน่ถ้าจะทำคือทีมชาติ
0: ที่ไม่ทำสโมสรเนี่ยเป็นเพราะว่าเงินเดือนซิโก้สูงมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าความไม่พร้อมของซิโก้เอง
1: ผมมองนะว่าเวลาซิโก้อยากจะรับงานเนี่ยส่วนใหญ่งานที่เขาทำมันต้องใหญ่บิ๊กจริงๆถ้าไม่ใช่ทีมใหญ่โอกาสยากที่เขาจะไปอย่าง BG เนี่ยอย่าง BG เนี่ยถือว่าเป็นทีมใหญ่แต่ผมก็ยังไม่มองไม่ยังไม่เชื่อว่าซิโก้จะไปทำ BG หนึ่งคือความพร้อมของตัวผู้เล่นตอนนี้ถ้าซิโก้ไปเขายังผมก็ต้องมองว่าตอนเปิดฤดูกาลเนี่ยตัวผู้เล่นมันเป็นขนาดไหนแต่ถ้าทำทีมชาติมันก็ยังไม่ใช่ห่วงเวลาแน่ๆเพราะอย่างน้อยๆตอนนี้สมาคมมีสัญญากับฮัตสันเนี่ยยาวไปถึงเอเชียนคัพต้นปีหน้า
0: ต้องจบเอเชียนครับ
1: ใช่
0: นะครับคือที่ผมถามเนี่ยน้องอ๋อเนี่ยจะได้เห็นเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวของซิโก้
1: ครับครับ
0: ตอนทำทีมชาติไทยสมัยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงแล้วตอนที่ยุติเนี่ยก็ต้องบอกตอนนั้นก็ตัวเลขเงินเดือนสูงมากแล้วก็การไปทำที่ทางเวียดนามสโมสร
1: ของอัน
0: ของอันเนี่ยก็ตัวเลขสูงมาก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ถ้ากลับมาเมืองไทยอันที่ที่ผมถามเนี่ยสโมสรเอาสโมสรใหญ่อย่าง BG การท่าเรือทูแบงคอกนะครับหรือว่าบุรีรัมย์ถ้าเป็นไปได้ตัวเลขค่าตัวของซิโก้สูงมากนะผมถึงบอกว่าแล้วถ้าสโมสรให้ตัวเลขต่ำกว่าที่เคยได้ซิโก้จะทำเลย
1: น่ะคือซิโก้เนี่ยมันไม่ได้ไปคนเดียวพี่หม
0: อ
1: มีสตาฟมีทีมงานไปเนี่ยเพราะฉะนั้นขี้หมูขี้หมานะของซิโก้เนี่ยนะผมคิดว่าเจ็ดอัพ
0: เจ็ดหลักต้องมีเจ็ดหลักต่อเดือนนะเอาอันนี้ผมก็ที่ทราบมาเนี่ย
1: เคลียร์ที่แล้วเนี่ยก็เจ็ดหลักเจ็ดอัพครับเพราะถ้าต่ำกว่านั้นไม่ไป
0: นี่สโมสรเนี
1: ่
0: ยแล้วทีมชาติล่ะ
1: ทีมชาติเนี่ยผมถึงบอกไงว่าน่าจะยังไม่ใช่ห่วงเวลาน่าจะหลังเอเชียนคัพแต่สำคัญคือสมาคมจะกล้าจ่ายไหม
0: เนี่ยผมอยากจะถามทั้งอ
1: ๋อ
0: คืออ่ะตอนนี้พ้นแล้วเอเชียนคัพอันนี้ซันปัญหาไม่มีละเอาปัญหาคือคุณดอนพันล่ำสำในฐานะนายก เลือกใครก็ได้แต่

0: มมุติว่าใช่ไหมฮัสสันตกเก้าอี้
1: ตกเก้าอี
0: ้ผมเชื่อว่าถ้ามีกระแสมาดามแป้งเอา
1: เอาสู้ตัวแรกไหม
0: สู้เพราะถ้ามีกระแส
1: ถ้ามีกระแส
0: ขอให้มีกระแสมาดามชอบ
1: แล้วค่าตัวของโค้ชทีมชาติไทยเอาไม่ต้องระบุชัดเจนนะโดยทั่วๆไปเนี่ยเกิน6หลักไหมอ่ะทุกชุดเลยเนี่ยหรือว่ามันมีลำดับ
0: ไม่เกินครับอยู่5หลักครับ
1: 5หลัก
0: เนี่ยผมถึงบอกว่าทำไมเวลาโค้ชไทยเนี่ยอยากให้เขาเรียนโปรไลเซนแต่เมื่อเขาเรียนจบได้มาทำงานเพื่อประเทศชาติเนี่ยทำไมพวกเขาโดนกดราคาทั้งที่ทำงานสโมสรได้เงินดีกว่าว่ากันว่าที่โค้ชเตี้ยไม่ได้มาทำทีมชาติเนี่ยก็เพราะเงินมันไม่ได้พี่หม
1: อเอาตัวเลข
0: ผมทำสโมสรผมได้ขนาดนี้จะให้ผมมาทำงานเพื่อชาติแล้วให้ผมลดเงินเดือนเนี่ยลูกเมียผมจะกินอะไรใช่ไหม
1: นั่นแสดงให้เห็นชัดเจนอันนี้พูดถึงความเป็นจริงนะว่าโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยที่เป็นคนไทยเน
0: ี่
1: ยนะครับตัวเลขที่ได้รับเนี่ยน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับถ้าไปเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชหรือทำงานให้กับสโมสรระดับใหญ่ๆหน่อย
0: ใช่ครับ
1: นะครับอันนี้ก็ชัดเจนไม่ต้องมีคำถามอย่างอื่นเลยนะครับผมคิดว่าถามครอบคลุมหมดแล้วมาถึงธวัชชัยดำรงอ่องตระกูล
0: โอ้โหนี่เมื่อกี้เพิ่งบอกให้รีบไปบวชอีกรอบนึงเลย นะเพราะว่ารับงานทีมชาติทีไรมีปัญหาทุกทีไม่ได้ตัวที่อยากจะได้พี่หมออย่างเอเชียนเกมล่าสุดผมสอบถามมาแล้วเดดไลน์ส่งรายชื่อก็คือวันที่19สิงหาคมนี
1: ้
0: นะครับคือการ end the form by name สำหรับเอเชียนเกมเพราะฉะนั้นตัวผู้เล่นจะต้องจบก่อนวันที่19สิงหาคมนี้แต่ปัญหาคือฮุนไดครับยังไม่จบฮัตสันจะคุยกันหรือยัง
1: อันนี้เป็นประเด็นเราพูดกันมานานนะ
0: ครับ
1: คือสมาคมต้องเคลียร
0: ์
1: คืออ่ะยิ่งเลทเดดไลน์วันที่19สิงหาเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็ถึงแม้ว่าฮุนไดยังไม่จบก็ตามเนี่ยแต่แอนโทนีฮัสซันต้องบอกเลยว่าจะใช้ใครบ้างเพื่อให้ทางทีมชาติไทยทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมของคุณธวัชชัยดำรงตระกูลเนี่ยเขาจะได้ส่งรายชื่
0: อ
1: นะครับเพื่อไปแข่งขันแล้วเพราะตอนนี้เอเชียนเกมเนี่ยนับถอยหลังแล้วตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหผมว่าเหลืออยู่เดือนกว่านะครับแล้วก็ส่งรายชื่อวันที่19เนี่ยแล้วเขาจะต้องเตรียมการด้วยน้องอ๋อว่าจะฝึกซ้อมยังไงเพราะว่าเราไอ้โปรแกรมเนี่ยเราพูดกันมาเกือบทุกสัปดาห์เลยนะครับว่าฮุนไดจบนะครับประมาณเนี่ย24-25เดือนสิงหาเปิดลีกวันที่4กันยา นะครับแล้วก็จบการแข่งขันให้กับต้นสโมสรต้นสังกัดนะครับแล้วก็ทางทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมอาจจะไม่มีเวลาซ้อมในเมืองไทยเลยสักหน
0: ่
1: อยนะครับต้องเดินทางไปเพราะว่ารู้สึกโปรแกรมการแข่งขันออกมาแล้ว15 19 16 19 23ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: 16นี่เจอกับ
1: คี
0: กิสถาน20กันยาเจอฮ่องกง23กันยาเจอญี่ปุ่นเป็นเกมสุดท้ายซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นภารกิจหนักหนาพี่หมอตอนนี้เท่าที่ทราบมานะฮัตสันจะเอา2คนก็คือเสกสรรกราตีกับซีโฟคคณะคำยกเบื้องต้นนะ
1: เบื้องต้นนะผมถามคำถามเพื่อให้มันจบไปเลยทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยถ้าในกรณีที่สโมสรต้นสังกัดปล่อยหมดนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นช่วงต้องบอกว่าเป็นฟีฟ่าเดย์ด้วย
0: ครับ
1: นะครับมีใครดีกว่าเสกสรรกับคณะในชุดใหญ่นะผมไม่พูดนะ
0: ถ้าใน
1: ตำแหน่งสองตำแหน่งเนี้ย
0: ตรงนี
1: ้สุพนัทเหมือนตาสุพโชค
0: มันก็ยังมีเจชนาทิ
1: พย์เจชนาทิพย์
0: มันคือจริงๆเนี่ยผมก็ยังมองไม่ออกว่าจะเอาคคณะเอาไว้ชุดใหญ่เพื่ออะไรอย่างคคณะเนี่ยมันควรได้ไปเล่นเอเชียนเกมเพราะ5ชุดฮุนไดครับจบเนี่ยช่วงเอเชียนเกมมันก็จะเป็นช่วงของฟีฟ่า

0: อาเซียนครับ
1: เออ
0: มันคือฟีฟ่าเดย์นะทุกทีมต้องปล่อยตัวที่ดีที่สุดถ้าทีมชาติต้องการเพราะฉะนั้นผมมองว่าโอกาสที่คณะจะได้ลงน้อยมากๆไม่เหมือนเสกสรรเสกสรรราตรีผมก็ยังเชื่อว่าอย่างน้อย11คนแรกอาจจะไม่ได้ลงแต่ฮัตสันอาจจะใช้เป็นซุปเปอร์ซับที่น้องก็เคยทำได้ดีๆหลายครั้งในเวลาที่ทีมชาติต้องการสกอร
1: ์อันนี้ก็ฝากไปยัง เอาว่าผู้ที่ใกล้ชิดกับฮัตสันที่เป็นลูกชายของธงชัยสุโกกีช่วยบอกเขาด้วยนะ
0: แอนฟิล
1: นะคือช่วยคือเรื่องอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะครับเพราะว่าคณะเนี่ยจะเป็นตัวหลัก
0: ของชุดจะช่วยชุดเอชเกมได้เยอะมากเลยนะเพราะว่าถือว่าคณะไปสิทธาบุญล่าผมว่าน่าจะสมบูรณ์พอจะเล่นเอชเกมแล้วเพราะน้องเจ็บมานานน่าจะหาย
1: สิทธา
0: สิทธาบุญล่านี่จะช่วยเป็นพวกประเภทไดนาโมปัดกวาดหน้าบ้านให้คณะก็เดินลุยเกมลุกได้นะอีกลาสันหล่นอย่างเงี้ยมันก็ยังมีเยอะ
1: ติดชุดใหญ่ไม่มีประโยชน
0: ์ใช
1: ่แต่ถ้าไปอยู่ชุดเอเชียนเกมเนี่ยผมว่าเป็นตัวหลักเลย
0: แล้วสำคัญฟีฟ่าอาเซียนครับเป็นรายการกระหลุยไปแล้วพี่หม
1: อ
0: จีนไม่มาไปเอาปากีมาแทนเตะไปเพื่ออะไรครับเนี่ยเตะทีมอันดับต่ำกว่าที่แทบไม่ออกสู่โลกภายนอกไม่มีประโยชน
1: ์คือเนี่ยเขามีคำถามว่าฟีฟ่าจัดทำไมอ่ะเนี่ยมันซ้ำซ้อนนะแล้วก็ผมไม่ต้องพูดเอาตรงเนี้ยเอาเรื่องตัวผู้เล่นชุด23ปีของโค้ชวังเมื่อกี้ต้องบอกว่าต้องไปทำบุญ
0: คืออย่างที่บอกพี่หมอมันไม่ใช่แค่จบที่ว่าเสกสรรราตรีกับคณะคำยกฮัตสันจะเอาแต่มันพ่วงไปถึงขนาดที่ว่ากรุงเทพนาโกย่าเหมือนออกจากบ้านมาปากซอยไหมพี่หมอ
1: ไม่พูดอย่างนี้ต้องอธิบายก่อนเพราะต้องออกกำลังจะบอกกำลังจะสื่อให้รู้ว่าถ้าสมมุติว่าฮัตสันปล่
0: อ
1: ยหรือว่าสโมสรต้นสังกัดปล่อยให้นักฟุตบอลเนี่ยนะครับไปแข่งขัน
0: เอเช
1: ียนเกมที่นาโกย่
0: าน
1: ัดแรกนัด2นัด3เรียกว่า16 20 23
0: ครับ
1: บางคน
0: อาจจะต้องขึ้นเครื่องไปกับกรุงเทพนาโกย่า
1: ไม่ผมไม่เข้าใจคือการที่บอกว่าไปกลับที่หมายความว่าคือถึงเวลาไปแข่งเสร็จแล้ว
0: ไปแข่งเอเชียนเกมเสร็จบินกลับมาเตะไทยลีกเตะไทยลีกเสร็จบินกลับไปเตะเอเชียนเกม
1: โอ้ผมว่ามัน มันไม่ถึงขนาดนั้นมั้งผมว่า นี่ที่พูดกับคนไม่รู้นะ
0: สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
1: เล
0: ยมันจะคล้ายกับสิ่งที่ว่างเจอตอน4เกมเลยพี่หมอเตะทีมชาติเสร็จกลับไปเล่นสโมสรเตะสโมสรเสร็จกลับมาเล่น4เกมตอนนั้นมันยังโชคดี
1: 4
0: เกมจัดที่กรุงเทพ
1: ใช่ใช
0: ่แต่นี่กรุงเทพนาโกย่า
1: ก็ผมบอกว่ามันไม่ใช่แล้วเรื่องอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าแฟนบอลไม่เข้าใจอ่ะน้องอ๋อเพราะว่าต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่ใช้เวลาเดินทางภายในชั่วโมง2ชั่วโมงนะ
0: เนี่ยแมตช์ที่จะเป็นปัญหาที่สุดที่ผมทราบอ่ะนะคือ20กันยายนพี่หมอ
1: ฮะ
0: เกมเจอฮ่องกง
1: ฮะ
0: เด็กจะต้องบินไปบินกลับ
1: ก็ฟังแล้ว
0: อย่าถอนหายใจแรง
1: อยู่ไม่เราจะซ้อมยังไงอันนี้แข่งเสร็จแล้วกลับซ้อมนี่หมายความว่าสโมสรต้นสังกัดสมาคมต้องเคลียร์ถ้าไม่เคลียร์เนี่ยผมว่าถ้าสมมติว่าเป็นอย่างที่น้องอ๋อบอกนะครับแล้วว่าจะต้องให้บินไปบินกลับจะอย่าเอาไปเลย
0: เนี่ยไอ้วันที่ผมต้องขออภัยนะเราเจอฮ่องกงวันที่20ใช่ไหมผมอยากจะไปดูโปรแกรมไอ้ช่วงวันที่18 19กันยาจัง
1: ไทยลีก
0: ใช่บิ๊กแมตช์คู่บุรีรัมย์กับชลบุรีนะถ้าจำไม่ผิดสัปดาห์นั้นอะ
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจถ้าคือถ้าอย่างนั้นก็ถ้าสโมสรต้นสังกัดไม่ปล่อยก็ผมว่าก็ไม่ควรเอาไปถ้าจะให้บินไปบินกลับเนี่ยผมไม่เห็น
0: ไม่คุ้มเลย
1: มันผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะก็ฝากไอ้เรื่องนี้นะครับ
0: ตอนนี้พี่หมอคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรายชื่อวังส่งไปที่ประธานเอ้ยอุปนายกฝ่ายเทคนิคคุณชาญวิทย์ผลชีวินคุณปิยพงษ์ผิวอ่อนแล้วส่ง

0: ไปให้นายกสมาคมแล้วเขาจะร่วมกันพิจารณาเมื่อไหร่จะเอาให้จบเมื่อไหร่ตอนนี้ทางสตาฟเอเชียนเกมเนี่ยทำได้แค่รอคอยความหวังคำตอบจากสมาคมเท่านั้นเอง
1: ครับก็เป็นประเด็นที่เราพูดกันมาตั้งนานแล้วไอ้เรื่องผู้เล่นของทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมกับสโมสรต้นสังกัดกับทีมชาติชุดใหญ
0: ่ครับ
1: ซึ่งมันซ้ำซ้อนกันแล้วก็สโมสรต้นสังกัดก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยแต่ FIFA Day เนี่ยปล่อยบังคับปล่อยแล้วถ้าสโมสรไม่ปล่อยล่ะสมาคมจะทำอะไรได้ไหม
0: นั่นเนี่ย คือทั้งที่ท่านมีระเบียบ
1: ไม่ปล่อยไม่ได้นะ
0: ใช่
1: แล้วถ้าสโมสรใหญ่บอกว่าไม่ปล่อยล่ะ
0: อย่างที่ผมบอกพี่หมออยู่ที่สมาคมอ่ะคุณจะเอาตัวอักษรมาบังคับใช้อย่างจริงจังหรือไม่ถ้าท่านเอาตัวอักษรใช้นะท่านสามารถลงโทษได้ทุกอย่างแต่ถ้าท่านเอาความรู้สึกความสนิทสนมมาใช้ท่านก็จะเป็นแบบนี้แหละจะเรียกทีมชาติทีต้องส่งหนังสือไปถึงสโมสรก่อนท่านจะปล่อยให้หนูหรือเปล่าคะ
1: คือไอ้เรื่องอย่างเงี้ยไอ้เรื่องระเบียบ regulation ไอ้ของทางเขาเรียกว่าทาง FIFA ที่เขาต้องบังคับให้สโมสรต้นสังกัดปล่อยมาคือในเมืองไทยเนี่ยมันแปลกนะน้องอ๋อผมพูดอย่างถ้าสโมสรใหญ่สักสโมสรไม่ปล่อยสโมสรอื่นก็
0: ไม่ปล่อย
1: ก็ไม่ปล่อย
0: อ่ะก็ทีมนี้ไม่ปล่อยแล้วผมจะปล่อยทำไมนะนี่พี่หมอยิ่งมาดูโปรแกรมเนี่ยผมเปิดดูแล้วชลบุรีต้องรับการมาเยือนของบุรีรัมย์วันอาทิตย์ที่20
1: โอ้โห
0: ชนกับเจอฮ่องกงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบที่ได้ทราบข่าวมาตัวเอเชียนเกมจะหายหลายคนก็จะเอาสภาพที่เหลือเล่นที่นู่น
1: ใช่น้องอ๋อมประเด็นแรกก็คือวันที่16เราเล่นกับคีกิสถาน
0: ใช่
1: เราชนะหรือเปล่า
0: ถ้าชนะความหวังมีเลยนะ
1: มีเลยอ้าวผมบอกอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับ
0: แต่16จะชนะได้หรือในสภาพความพร้อมแบบนี้พี่หมอ
1: ใช
0: ่ตอนนี้ทั้งนั้นนะผมคิดว่าหลังวันที่19พอส่งชื่อเสร็จปั๊บเดดไลน์ส่งแล้วเนี่ยจะรู้จะเห็นหน้าเห็นหลังเลยว่าทีมชุดนี้จะไปได้แค่ไหน
1: ครับ
0: แต่ความหมายของวังเนี่ยคือพยายามที่บอกว่าอยากจะได้ตัวผู้เล่นที่มีความคุ้นเคยการอยู่มา 2-3 แคมป์ก่อนหน้านี้เพื่อที่ว่าเวลาซ้อมน้อยแต่มีความเข้าใจแท็กติกที่ต้องการแล้ว
1: ครับก็เข้าใจได้นะน้องอ๋อนะโอ้โหเหนื่อยใจแทนนะ
0: ครับ
1: ปัญหาเนี่ยคุยกันมานานนะ 2-3 เดือนเรื่องหน้านี้เราก็คุยกันมาแต่ตอนนี้ผมมองผมไม่ได้โทษนายกนะแต่ผมว่ามันต้องหาทางออกให
0: ้ทีมงานนายกอ่ะไม่ช่วยนายกใช้คำนี้ดีกว่า
1: โอ้พูดตรงแล้วทีมงานนายกอ่ะใช้ได
0: ้
1: นะครับ
0: คือท่านเป็นสภากรรมการท่านดูแลเรื่องนี้ทำไมท่านไม่กล้าตัดสินใจแล้วนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมชาติทั้งสโมสรเนาะเพราะว่าอย่างนายกสมาคมเราก็รู้ดีอยู่แล้วเราจะไปตั้งความหวังว่ามาดามแป้งรู้เรื่องเทคนิคฟุตบอลมันเป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปไม่ได้
0: ใช่ไหมพี่หมออ ัน
1: นี้เข้าใจเข้าใจ
0: เอามาดามแป้งมาช่วยประชาสัมพันธ์มาหาเงินเนี่ยก็เป็นบุญโขแล้วฟุตบอลไทยอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ใช้พูดแต่ไลท์แมนเอาแต่ไลท์จ็อบแล้วอันเนี้ยคุณแป้งเขาเก่งเรื่องเนี้ย
0: ครับ
1: นะแต่ไอ้เรื่องของการลงมาดูมาเคลียร์รันเวย์เรื่องนักเตะทีมชาติเรื่องสโมสรใหญ่ๆจะปล่อยนักเตะไม่อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องเทคนิคอ่ะที่คนในสมาคมควรที่จะมาเคลียร
0: ์ใช่
1: ต้องกล้าพูดเพราะไม่กล้าพูดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคุมเครือพอคุมเครือแล้วคนทำงานมันก็ทำงานไม่ได้นะอย่างเงี้ยผมเห็นใจนะผมเห็นใจธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลและทีมงานเลยคือไม่รู้จะทำอะไร
0: ปัญหาเนี่ยมันควรจะต้องจบแล้วไม่ใช่ลากปล่อยเวลาเนี่ยตอนเนี้ยวันที่7แล้วเหลืออีกแค่12วันนะพี่หมอ
1: ใช่
0: เดดไลน์ส่งชื่อ
1: ถูกต้อง
0: มันควรต้องจบตั้งนานแล้วนะครับถึงขนาดที่ว่าตอนนี้ทีมชาติก็ไม่ได้ไปไหนไอยูทลีกจะจัดหรือเปล่า
1: ที่ประกาศออกมา จะจัดไหม
0: ครับ
1: นะครับโอ้โหแบบฟังแล้วนี่เหนื่อยใจแทนนะอ่ะเราพูดทีมชาติแล้วทีมชาติไทยวันเสาร์นี้จะลงสนามนะครับกับเมียนมา3 นัดที่ผ่านมา เนี่ยเวลาที่เหลือต้องออกว่ามันเลยแล้วก็นัดวันเสาร์เนี่ยต้องออกคิดว่าเราจะชนะไหม
0: พรุ่งนี้ต้องชนะอยู่แล้วไม่ชนะไม่ได้พี่หมอคือเมียนมาตอนเนี้ยมองมองกวินกับตันทีมเบอร์สิบโดนใบแดงจากเกมที่เจอลาวหัวใจของเมียนมาโนดไปแล้วคือเกมเนี่ยอยู่ที่เขาคนเดียวเลยตอนหลังๆเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าวันพรุ่งนี้ฮัตสันที่ได้พักตัวหลักๆมาจากแมตช์ไปเยือนฟิลิปปินส์เนี่ยผมคิดว่าฮัสซันน่าจะใส่เต็มเพราะคงไม่อยากจะแพ้หรือเสมอในบ้านแม้ว่าจะแพ้ได้ถึงผลต่าง4ลูก
1: 4ลูก
0: หรือแพ้3-0ก็ยังต้องไปได้วัดกับมาเลย์อีกนะ
1: ใช่
0: เพราะจะเป็น2เสีย3เท่ากับมาเลเซียแต่ถ้าเรา1แพ้1-3เราเข้ารอบเพราะลูกได้เราจะดีกว่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมเชื่อว่าฮัสซันไม่กล้าเล่นให้แพ้แน
1: ่
0: ชนะเพราะว่าเมียนมาอย่างที่ผมบอกพอขาดหัวใจในเกมจากใบแดงแมตช์ที่แล้วเนี่ยผมนั่งดูวันเจอลาวอ่ะโอ้โหเฮเลยผมเฮเลยบอกเรียบร้อยสบายใจแล้วเย็นเตกข้อตัวที่เหลือแทบไม่มีอะไรน่ากลัวเลยพี่หมอสำหรับเมียนมา
1: จะดูแล้วผมก็มองคล้ายๆกันนะว่าคือในระดับอาเซียนเนี่ยน้องอ๋ออย่างที่เราคุยกันมาตลอดคือไม่ต้องมาลังเลยังไงเราก็ชนะ
0: ร
1: อบรองเนี่ยถึงแม้จะไปเจออินโดเจอเวียดนามนะครับหรือเจอสิงคโปร์ผมก็มองว่าเราเหนือกว่า
0: ก็เดี๋ยวคืนนี้รู้ว่าสายนู้นใครจะเข้าเพราะอินโดนีเซียต้องไปเยือนสิงคโปร์วันนี
1: ้
0: 2 ทุ่มไหมน่าจะ2 ทุ่มนะมันเตะที่สิงคโปร์3 ทุ่มก็เท่ากับตรงกับว่าเรา2 ทุ่มโดยที่สิงคโปร์ต้องการแค่เสมอพี่หมอ
1: นะก็มันวุ่นวายเนี่ยก็เพราะเวียดนามไปสิงคโปร
0: ์เสมอสิงคโปร
1: ์
0: แล้วดันมา
1: ชนะอินโด
0: อินโดแบบหมดฟอร์มคาบ้าน3-0เนี่ย
1: เดี๋ยวติดตามได้นะครับสำหรับรอบแรกนะครับอันนี้ให้ทั้งอ๋อตอบคำถามอันนี้นะครับคำถามที่เขาบอกว่าก่อนปล่อยตัว U23 ให้ชุดเอเชียนเกมก่อนทีมงานสมาคมทำงานให้ชัดเจนสวัสดีครับหมอและคุณอ๋อวังโอ๋สมาคมต้องหยุดลีกก่อนเพื่อให้ทีมชาติหน่อยจากคุณผีเดียวได้
0: ถึงวันนี้เขาบอกหลีกบ้านเรามันเป็นอาชีพไปแล้วสโมสรก็ต้องทำแบบอาชีพสมาคมเองดันยังไม่เป็นมืออาชีพพ
1: อ
0: ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่สมาคมไม่ได้อยู่ที่สโมสร
1: อันนี้เรื่องหยุดหลีกคุณเลิกพูดได้เพราะสมาคม
0: สมาคมเป็นคนจัดโปรแกรมหลีก
1: เพราะฉะนั้นไม่มีทางหยุดหลีกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงท้ายยังมีเรื่องราวของการโยกย้ายพักกันสักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.ฟัง Active Radio ไม่สนุก

ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนหลังเกิดเหตุกระสุนยิงเสียชีวิตรวม8รายบาดเจ็บ36ในจำนวนนี้อาการสาหัส9คนบรรยากาศการเคลื่อนย้ายศพคุณครูผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กระสุนยิงลงจากอาคาร5ขึ้นรถมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเพื่อนำกลับส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเป็นไปอย่างโศกเศร้าญาติและบุคคลในครอบครัวรวมถึงเพื่อนครูมารอดูศพต่างร่ำไห้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุก่อนจะเดินขึ้นไปประชุมบริเวณชั้น1อาคาร4เพื่อร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกรมการปกครองพร้อมรับฟังรายงานสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะเดินขึ้นไปดูจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น6ของอาคาร5อย่างไรก็ตามขณะนี้การประชุมดำเนินไปแล้ว30นาทีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ฟังลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าเสียใจยังมีกระสุนปืนเหลือในกระเป๋าอีกกว่า30นัดหากไม่จบชีวิตตัวเองความสูญเสียจะเพิ่ม

0: ญาติญาติผู้เสียชีวิตทุกคนให้ดีที่สุดต้องยืนยันน้องจบชีวิตตัวเองโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้กดดันแต่อย่างใดสุภมาศห่วงครอบครัวผู้สูญเสียเหตุกราดยิงวอนทุกสื่อยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพรุนแรงหยุดแชร์ซ้ำเติมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้กำชับหน่วยงานด้านสื่อสารของรัฐร่วมมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนชื่อดังที่นนทบุรีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อคลิปภาพรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทั้งนี้รัฐบาลนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บพร้อมสั่งทุกหน่วยงานเร่งดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และสั่งคุมมาตรการอาวุธปืนห้ามพกพาไปในที่สาธารณะรวมถึงผลักดันการแก้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำตนจึงสานต่อแนวทางของรัฐบาลในมิติด้านการสื่อสารโดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางโดยขอให้เผยแพร่ข้อเท็จจริงความคืบหน้าของสถานการณ์และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ยืนยันแล้วจากทางราชการและรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีการก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแมนซิตี้ต้องการดึงตัวเอนโซ เฟร์นันเดสมาเป็นตัวแทนของโรดรีความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดซื้อขายนักเตะพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีรายงานสำคัญจากจาลูก้า ดีมาซิโอผู้สื่อข่าวอาวุโสชาวอิตาลีระบุว่าโรดรีกองกลางทีมชาติสเปนเจ้าของรางวัลบัลลงดอร์ประจำปี2024ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวในการย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนที่2สโมสรกำลังเจรจาเพื่อตกลงค่าตัวส่งผลให้เอนโซ มาเดสกาผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ดำเนินการล็อกเป้านักเตะที่เป็นผู้เล่นที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนทันทีโดยเป้าหมายอันดับ1คือเอนโซ เฟร์นันเดสมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาของเชลซีซึ่งทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาแล้วในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่ปาร์คฮังซอเปิดเผยเหตุผลที่ตัดสินใจกลับมารับงานคุมทีมในประเทศไทยกับพลังการ FC ในศึกไทยลีก2ทั้งที่ก่อนหน้านี้ตั้งใจวางมือจากงานโค้ชหลังหมดภารกิจกับทีมชาติเวียดนามโดยกุนซือชาวเกาหลีใต้เปิดเผยว่าตลอด3ปีที่ผ่านมามีหลายสโมสรจากอาเซียนและเกาหลีใต้ยื่นข้อเสนอเข้ามาแต่สิ่งที่ทำให้เขาเปลี่ยนใจคือความจริงใจของผู้บริหารพลังการโดยเฉพาะการพูดคุยกับหมอประวัตินายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตประธานสโมสรพลังการที่ทำให้สัมผัสได้ถึงความตั้งใจในการร่วมงานกันจริงนอกจากนี้ปาร์คฮังซอยังต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าโค้ชชาวเกาหลีใต้ก็สามารถประสบความสำเร็จในประเทศไทยได้พร้อมตั้งเป้าพาพลังการให้ก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมให้ได
3: ้ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็น

0: เรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: 17นาฬิกา8นาทีนะครับช่วงสุดท้ายของสปอตไกด์ในวันศุกร์นะครับแม่ต้องบอกว่าช่วงที่2นี่ในเรื่องราวของฟุตบอลทีมชาติไทยก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่แก้ไม่ได้นะครับ
4: ครับ
3: อ่ะมาถึงเรื่องราวของฟุตบอลลีกนิดนึงนะครับจะเปิดลีกแล้วโอ้โหนับถอยหลังแล้วน้องอ๋อถือว่าค่อนข้างเร็วนะ
5: ปีนี้ย้ำเลยนะพี่หมอไม่มีฟรีแล้วนะครับท่านต้องเสียเงินดูแล้วนะครับ199บาทสำหรับคนใช้ AS และ299บาทสำหรับนอกเครือข่ายแต่199ที่ดูเนี่ย299 199เนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูบอลไทยนะพี่หมอมันมีกีฬาอื่นด้วยมีบุนเดสลีก้าอะไรเข้าไปด้วย
3: คือตอนเนี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าจะเป็นสมาชิกอาจเสียเงินนะสองค่าย AS Play นะครับ AS กับทาง Monomac Monomac นี่ก็เป็นพรีเมียร์ลีกเป็นหลักก็มี The Championship มีลีกเอิงนะครับมีอะไรแล้วก็ในขณะที่AS เนี่ยก็ไทยลีกเป็นหลัก
5: ไทยลีกบุนเดสลีก้า
3: บุนเดสลีก้า
5: แต่ถ้าแชมเปี้ยนลีก
3: ปีนี
5: ้ไปทู
3: ปีนี้ยังเป็นของทูอยู
5: ่
3: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเท่าที่ผมได้ฟังนะ PPTV อาจจะถ่ายทอดสดฟุตบอลยุโรปลีกหนึ่งลีกหนึ่งเอาว่าลีกแชมป์โลกอ
5: ่
3: ะ
5: ก็สเปน
3: ก็สเปนอันนี้ตอนนี้กำลังเจรจาในขั้นตอนสุดท้ายอยู
5: ่
3: นะครับอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงกับไทยลีกที่จะถึงนะครับกับการโยกย้ายจุดเบลเป็นไง
5: โอ้มีตอนนี้คือตลาดจริงๆอ่ะเงียบไปแล้วนะคือแทบไม่มีแบบบิ๊กเนมย้ายกันแล้วล่ะเนาะแต่ว่าถ้าถามถึงว่าจูดเบลมาท่าเรือมันก็ถือว่าเป็นบิ๊กเนมที่สุดแล้วล่ะในตลาดนี้นะครับที่มีการเปลี่ยนสโมสรส่วนอีกคนหนึ่งพี่หมอคณะคำยกจะไปไหน
3: ไปแน่
5: ไปแน่แต่ว่าจะไปที่ไหนเท่านั้นเองตอนนี้ก็เป็นที่จับตามองอยู่คนเดียวเลยนะครับแต่ว่าถ้าจูดถามถึงจูดเบลเนี่ยผมก็ยังเสียดายนะผมยังอยากเห็นเขาเล่นในยุโรปมากกว่าที่จะกลับมาเล่นในเมืองไทยอ่ะ
3: ครับเห็นด้วยอันนี้ผมเห็นด้วยตั้งแต่แรกแล้วคือมาเมืองไทยเนี่ยโอ้โหมันเส้นทางการเล่นฟุตบอลของจูดเบลมันจะตีบตันเลย
5: ใช่คือมันจนกระทั่งมีหลายคนบอกเมื่อไหร่กลับไทยก็คือฝังยาวโอกาสจะได้กลับไปเล่นต่างแดนยังยากมาก
3: ใช่
5: แต่มันก็อย่างว่านะวิถีฟุตบอลอาชีพอะพี่หมอพวกเอเย่นเขาอาจจะหาสโมสรในยุโรปไม่ได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบเบื้องลึกถูกไหมพี่หมอในเมื่อมีสโมสรไทยมันเสนอเงินที่ดีกว่าในห่วงเวลาแบบนี้เขาก็เลยเอาไว้หรือเปล่าอันนี้เราก็พูดไม่ได
3: ้ครับแต่มาก็สร้างสีสันนะมันก็เป็นผลดีต่อไทยลีกเราอะอันนี้สำหรับผมนะ
5: อ
3: ันนี้ก็มันก็ทำใหหัวตารางสนุกขึ้นนะครับไอไปลุ้นแชมป์เนี่ยสำหรับผมเนี่ยในฐานะคนอยู่ในวงการฟุตบอลผมมองว่ายกให้บุรีรัมย
5: ์
3: เพราะดูโอ้โหแบบตอนนี้นะผมดูไลน์อัพของบุรีรัมย์แล้วนะยกทีมแชมป์ให้เขาเลย
5: ก็ไทยลีก1บุรีรัมย์เอาไป
3: เอาไป
5: ไทยลีก2ให้พลังการ
3: โอ้โหน้องอ๋อนี่พูดถึงพลังการนะผมตอนนี้ผมอิจฉาคนเมืองการนะ
5: ครับ
3: อิจฉาเพราะเวลาเย็นเนี่ยคุณไม่ต้องไปไหนนะคุณไปดูปาร์คฮังซอซ้อมเลยครับเขาบอกว่าโอ้โหแบบตอนนี้มีคนไปนั่งดูการซ้อมเนี่ย
5: ครับ
3: ระดับเป็นพันคน
5: โอ้โหกระแสมาเลยกระแสดีกว่าตอนเล่นลีกสูงสุดอีก
3: เขาบอกว่า การคุมซ้อมของปาร์คฮังซอสำหรับทีมเมืองการเนี่ยนะ
5: ครับ
3: เขาบอกตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามีความเป็นเขาใช้คำว่ามีความเป็นมืออาชีพสูงมาก
5: ครับ
3: นะผมไม่ได้เห็นนะแต่เพื่อนผมที่อยู่เมืองการเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้เย็นลงเนี่ยโอ้โหไม่ต้องไปไหนเลยนะไปเดินเขาว่าเดินรอบๆสนามอะไรเงี้ยก็ดูการซ้อมอะไรเงี้ยอันนี้ไทยลีก2นะ
5: ครับ
3: ไทยลีก1อ่ะตอนนี้ผมถามน้องอ๋อนิดนึงเกิดอะไรขึ้นกับทูแบงคอกเนี่ยไม่เคลื่อนไหวเลย
5: เงียบกริบนอกเหนือจากที่เปิดตัวผู้เล่นมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรขยับอีกเลยนะพี่หมอเลยคิดไปถึงขนาดนี้เลยนะพี่มุ้ยทีละสินแดงดาตอนนี้หลายคนก็มองว่า151ประตูของเขาจะไล่ทันเฮอร์เบอร์ตี้ไหม
3: คือที่พูดถึงจำนวนประตูที่ยิงซึ่งตอนนี
5: ้สูงสุด
3: ต
5: ลอดการ
3: ตลอดการ
5: ไฮเบอร์ตี้ยิงไว้159พี่มุ้ยต้องการอีก8
3: อีก8
5: จะไปเทียบสถิติพี่หมอว่าถึงไหม
3: แม่ดูต้นสังกัดเขาเรียกว่าดูบุคลากรแล้วมันไม่เอื้อพี่มุ้ยเท่าไหร่อันนี้ผมพูดแบบถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็มีการเสริมทัพที่ดีผมว่าโอกาสที่จะยิงทะลุมีแต่พอไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็โอ้โหแบบธีรศิลป์ชั่วโมงเนี้ยเขาคงไม่เหมาะที่จะลงเล่น90นาทีทุกแมตช์แล้ว
5: ใช่
3: นะ
5: คือตอนนี้นะพี่หมอเจมส์เบลฟอร์ดมาจากอุทัยจอห์นพาทริกสตราวกลางรับจากเมืองทองเฟลิเป้ซานโตสจากเบนินเป็นปีกแล้วก็ปีกอิสราเอลอีกคนโยนาธานโคเฮนแอนโทนีคาเซเรสกองกลางจากออสเตรเลียแล้วก็วิลเลียมป๊อปจากเมืองทองเสริมมาแค่นี้จะช่วยอุ้มเทพมุ้ยได้ไหม
3: ก็เหนื่อยเหนื่อยนะ
5: นะ
3: เหนื่อย
5: คือยังหาแบบเราก็ยังไม่เห็นนะว่าไอ้เฟลิเป้กับโคเฮนเนี่ยมันปีกแบบไหน
3: แบบไหน
5: แบบป้อนจ๋าป้อนเก่งหรือปีกเลื้อยกระชากยิงตัดยิงนะยังไม่เห็นสไตล์การเล่นแต่ถ้าเท่าดูชื่อแบบนี้ก็เหนื่อยสำหรับมุ้ยอ่ะ
3: ใช
5: ่นะยังไม่มีตัวที่แบบคิลเลอร์พาร์ตตัวสร้างเกมตัวป้อนให
3: ้ตัวบิวอัพเนี่ยมันเหนื่อยแล้วก็ต้องบอกว่าทัตตะวันศรีปานด้วยก็ออกข่าวน้อยมากนะน้องแบรนด์นี่เป็นคนที่ออกข่าวน้อยมาก
5: เดี๋ยววันอาทิตย์เจอทั้งซิโก้เจอทั้งทัตตะวันเลยเดี๋ยวผมเอาข่าวมาฟัง
3: เอาข่าวมานะ
5: ครับ
3: การท่าเรือนิดนึงจุดเบลมาแล้วก็โอ้โหต้องบอกว่าเขาเรียกว่าพรีซีซั่นดีนะเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยเขาบอกว่าพรีซีซั่นดีแล้วก็มีการวางแผนการเจ็บตัวการฝึกซ้อมไปต่างจังหวัดมีโน่นมีนี่โอ้แบบ
5: ก็มีกระแสอยู่นิดๆหน่อยๆนะพี่หมอจากที่ไปไม่ได้แชมป์ที่เมดาน
3: อ
5: ะว่าเอ้ยโค้ชอู๊ดถึงเหรอสนาอุตรีพันธ์เนี่ยเรามีอเล็กซานเดร์กรามาดีๆอยู่แล้วทำไมไม่เอาเขาต
3: ่อ
5: เนี่ยปีที่แล้วทำทีมขึ้นมาจนได้แชมป์แล้วที่มาได้แชมป์ลีกคัพเนี่ยมันไม่ใช่เพราะกรามาสร้างไว้ก่อนหรือ
3: แรงเวียงจากการทำงานของกาม่าเนี่ยมันก็ทำให้ผลงานที่ออกมาเนี่ยปีที่แล้วก็มีคนพูดแต่ประเด็นของกาม่ากับการท่าเรือเนี่ยอันเนี้ยผมไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงนะแต่น้องอ๋อให้เวลาผ่านไปสักพักเนี่ยแล้วเราก็จะรู้ว่าทำไมกาม่าถึงออกจากการท่าเรือ
5: เนี่ยนะพูดถึงอย่างนี้แล้วนะพี่หมอทำไมไม่ค่อยยอมรับโค้ชสัญชาติไทยกันประเทศไทยเนี่ยทั้งที่มีคนเก่งๆเยอะแต่ก็อยากได้ต่างชาติเพราะต่างชาติมาโอ้เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี
3: ้โอ้โห อันนี้น้องอ๋อผมเห็นด้วยนะคือผมเนี่ยเป็นคนมองว่าเอ้ยคนไทยมีความพร้อมนะเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็หลายคนเนี่ยที่ผมมองว่าแต่พอไม่มีโอกาสผมจะก็ไม่มีโอกาสมันก็เลยพอต่างประเทศมามันก็ดูว่าแต่จริงๆแล้วโค้ชต่างประเทศเนี่ยเอาน้องอ๋อเท่าที่ผมสัมผัสมานะเขาก็มีจุดดีบ้างนะไม่ใช่ว่าแต่ไม่ใช่ว่าเป็นซุปเปอร์แมนที่มาแล้วจะทำทุกอย่างเนรมิตให้แบบว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยหรือว่านักฟุตบอลระดับสโมสรเนี่ยดีทั้งหมดอันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมคุกคีมาเนี่ยนะผมบอกให้เลยว่าน้องอ๋อแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างปีเตอร์วิทเนี่ยผมเนี่ยใกล้ชิดผมมีโอกาสที่แบบโอ้โหเป็นอินเตอร์พรีเตอร์เป็นอะไรนะปีเตอร์วิทเนี่ยดีที่ดีที่สุดนะคือเรื่องของจิตวิทยา
5: ใช่ครับ
3: นะไอ้เรื่องการฝึกซ้อมเรื่องการบิวอัพการฝึกซ้อมอะไรทุกอย่างอันนี้ดีเขาเป็นคน alert ที่จะแบบว่าให้นักบอลไทยเอ้าแล้วก็พูดง่ายว่าพยายามจะสื่อให้เข้าใจแล้วก็ใช้ความเคยชินในการในสนามซ้อมเนี่ยก็ทำให้ตอนที่เขาทำเนี่ยทีมของทีมชาติไทยเนี่ยซิโก้
5: ตะวัน
3: เสกสรรปิตุรัตนะครับทัพตะวันอะไรพวกเล่นด้วยความเขาเรียกว่าความเข้าใจกันมันก็ทำให้ทีมดีโดเลสโอตาก้าที่ผมทำทีมได้แชมป
5: ์ซีเกม
3: เป็นคนเก่งมากในเรื่องของเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลูกเซตเพลย
5: ์
3: โอ้ผมไม่เคยเห็นใครทำเซตเพลย์เก่งเท่าเขาเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคือเรื่องการซ้อมในห้องฟิตเนสโอ้โหโดเลสเก่งจนผมตกใจอ่ะเนี่ยคือจุดดีที่เวลาเราใกล้ชิดเนี่ยเจสันวิทเป็นเด็กหนุ่มเป็นลูกปีเตอร์วิทตอนที่มาทำเนี่ยยังไม่มีประสบการณ
5: ์มาทำเทโล
3: เป็นความมุ่งมั่นเจสันวิทเนี่ยมีความมุ่งมั่นมากแล้วก็เอาจริงเอาจังนะครับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ละคนมันก็มีจุดดีที่ไม่เหมือนกัน
5: คือพูดง่ายๆดีกว่าพี่หมอแฟนบอลไทยเอาใจยากชนะเป็นเทวดาแพ้แมตช์เดียวเทวดาตกสวรรค์ทันทีนะ
3: ผมเนี่ยเสียดายนะอันนี้ไม่เคยเสียดายโค้ชจากญี่ปุ่นผมว่าโค้ชจากญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆคนเก่งแต่เนื่องจากเขาเรียกว่าคนที่เข้าไปประกบแล้วคนที่แบบว่าทำให้เขาเข้าใจเนี่ยมันผมว่าอันเนี้ยมันมีส่วน
5: คือบ้านเราไม่หมอความอดทนต่ำผมมองอย่างนี้นะว่าการวางแผนระยะยาวบ้านเรามันไม่มีหนึ่งเพราะเราไม่มีทีมเยาวชนที่แท้จริงขับไลเซนซิ่งก็เป็นแค่เสือกระดาษ
3: เสือกระดาษ
5: แต่คุณไม่เคยเอามาบังคับใช้กันอย่างจริงจังสองผู้บริหารสมาคมฟุตบอลไม่ว่ายุคไหนต้องการแค่ผลงานในห้วงระยะเวลา4ปีที่ฉันดำรงตำแหน่งขอให้ฉันมีแชมป์ระดับบารมีฉันก็ไปโม้ได้ทั้งชีวิตแต่ไม่เคยมองว่าฉันนี่แหละคือคนเริ่มวางรากฐานฟุตบอลไทยแม้ฉันจะไม่มีแชมป์แต่ฉันได้วางสิ่งดีๆให้กับฟุตบอลไทยตลอดชีวิต
3: อ
5: ันนี้ยังไม่เคยมีใครคิด
3: ถูกความต่อเนื่องแล้วก็เนี่ยอย่างโค้ชทีมชาติหญิงไทยโค้ชญี่ปุ่นที่มันอยู่เขา
5: โอ้โหจนผมต้องตัดความสัมพันธ์กับบางคนออกไป
3: โอ้โหเนี่ยอย่างเงี้ยผมเสียดายนะอ่ะไม่เป็นไรก็ว่ากันไปนะอ่ะผมถามทิ้งไว้ว่าจูดเบลมากาม่าไปเมื่อกี้แล้วก็โค้ชอู๊ดยังเป็นโค้ชอู๊ดปีนี้การท่าเรือเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะหมอโอ้โหเปลี่ยนแปลงจน
5: ผมว่าได้ลุ้นอ่ะได้เบียดอย่าราชบุรีท่าเรืออย่าไปเสียแต้มกับทีมเล็ก
3: ใช่
5: ถ้าไม่เสียแต้มกับทีมเล็กนะได้เบียดกับบุรีรัมย์ยาว
3: ๆราชบุรีของเนี่ยของโค้ชย่งนะต้องบอกเลยย่งเนี่ยคุยกับคนสนิทมาบอกว่าปีเนี้ยเป็นปีที่ผู้เล่นต่างประเทศของราชบุรีดีมาก
5: ใช่ใช่นะก็ผมบอกว่าปีเนี้ยถ้าได้เบียดก็เนี่ยแหละมีแค่2ทีมแหละจะไปกดดันบุรีรัมย์
3: มองข้าม BG
5: ผมว่ายังไม่ถึงอ่ะพี่หมอเพราะว่าถ้าดูจากสภาพที่เล่นกับแอสตันวิลล่าแล้วอ่ะผมว่ายังไม่ใช
3: ่
5: ทีมรวมสหประชาชาติแบบนี้ยังไม่ใช่
3: ไม่ใช่ก็เนี่ยน่าเสียดายนะจริงๆแล้วปีนี้ผมว่าเป็นปีที่ BG กล้าเปลี่ยนแปลงนะ เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ผู้เล่นต่างชาติเกรด B เกรด C
5: ครับ
3: B

0: ทีเนี้ยโอ้โหรวมทีมสหประชาชาติมาเราก็คิดว่าแต่นัดที่อุ่นเครื่องมันเป็นดูแล้วไม่ดีอ่ะผมดูยังไงก็ไม่ดี
1: ผมมานั่งดูทีหลังนะเพราะว่าวันนั้นผมไปโฟกัสอยู่ที่ทีมชาติกับฟิลิปปินส์ผมมานั่งดูทีหลังก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันดูว่าจะพอมีเกมขึ้นไปสู้กับเขาแน่นอน
0: ถ้าเฮียนอตอยู่นะเขาจะพูดกับผมว่าไม่มีองค์ตัวเองคือไม่มีทรงบอลไม่มีทรงบอลที่จะแบบอันเนี้ยก็เลยทำให้ผมมองว่าเนี่ยที่จะมีสู้นะบุรีรัมย์การท่าเรือราชบุ
1: ร
0: ีเนี่ยแล้วก็เนี่ยบีจีก็ทูแบงคอกก็ลำบาก
1: ทูแบงคอกนี่ผมว่าปีนี้เขาคงอยู่แค่นี้แหละหรือไม่ก็รออย่าว่างั้นว่านี้นะเสริมทีมแบบเนี้ยรอปลดตะวัน
0: รอปลดนะมีแต่คนบอกว่าปีนี้เป็นยังไงก็เป็นปีสุดท้ายของท่านตะวันศรีพานนะครับแล้วทีมตกชั้นยังยืนยันไหมว่า3ทีมที่ขึ้นมา
1: ผมก็ยังเชื่อว่าทีมแบบเนี้ยยังรอดยาก
0: รอดยาก
1: ด้วยองค์ประกอบถึงจะได้ต่างชาติมานะแต่ก็มันก็ระดับอายุด้วยแล้วก็ตัวผู้เล่นไทยผมว่าตัวผู้เล่นไทยเนี่ยมันยังไม่ถึง
0: รอดยากนะ
1: ครับ
0: ราศีสไลด์เนี่ย
1: ราศีสไลด์อย่างโค้ชต่อยบอกโครงสร้างเดิม 60% นี่เรียบร้อย
0: คือดูแล้วยืนระยะไม่ได
1: ้
0: นะครับส่วนศรีสะเกษของโค้ชใจขุนชายช่วยขุนชุ
1: ม
0: คือมันต้องมีตัวหลักที่ดีๆที่ทำให้การเดินเกมสไตล์เหนียวแน่นของโค้ชช่วย
1: คือแนวเนี่ยจะไปยืมแบบสินค้าเหลือมาจากบุรีรัมย์อ่ะมันไม่ได้ช่วยอ่ะ
0: ใช่นะส่วนปัตตานี
1: ครับ
0: หวือหวา
1: หวือหวานะช่วงหลังเติมต่างชาติมาเยอะ
0: ได้หวือหวาได้หวือหวา
1: แต่ว่าก็ยังยาก
0: ยืนระยะได้ไหมเอานี่ถามน้องอ๋อประเด็นของปัตตานีเนี่ยผมมองที่สายป่านเลย
1: ผมว่านัดแรกเนี่ยนะเจอบีจีได้เจองานใหญ
0: ่
1: ต้อนรับบิ๊กเนมไปเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะจุดกระแสได้แต่ว่าระยะยาวผมว่าไม่น่าจะเอาอยู
0: ่
1: เพราะแรงเสียทานลีกสูงสุดมันเหนือกว่าเยอะอ่ะพี่หมอแล้วก็ที่สำคัญ
0: อ
1: ่ะพวกสุโขทัยลำพูน
0: อุทัย
1: ไทยอยุธยาปีเนี้ยเขาก็เสริมตัวดีๆเข้
0: าม
1: าคือเขาไม่ได้อยู่นิ่งอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับน้องใหม
0: ่
1: ก็หวังว่าคำดูถูกจะไปเป็นแรงผลักดันให้เอามาตบปากผมอะ
0: ใช่
1: นะอย่าเห็นรอดเหมือนกันละทีมน้องใหม่อะ
0: เชียร์ผมว่าเชียร
1: ์
0: ผมเจอผมบอกผมเจอโค้ชต่อยนะผมก็เชียร์เขาเชียร์โค้ชช่วยนะในฐานะคนรุ่นเก่านะครับปัตตานีเนี่ยเชียร์เพราะว่าโอ้โหผมไปเคยไปมาครั้งนึงเนี่ยโอ้โหคนบ้าบอลแบบ
1: ผมอยากให้ทีมแบบเนี้ยอยู
0: ่
1: ทีมจากโซนภาคใต้อยู
0: ่
1: แล้วมีทีมอื่นขึ้นมาเสริมเพราะผมมั่นใจว่าทีมจากโซนภาคใต้เนี่ยจะสร้างแรงกระเพื่อมได
0: ้
1: เพราะฟุตบอลที่ใต้เนี่ยคนใต้บ้าบอล
0: น้องอ๋อจำได้ไหมนักบอลเก่าคนหนึ่ง
1: ครับ
0: เจริญศรีสุรักษ
1: ์โอ้โหนี่
0: จำได้ไหม
1: สุดๆเหมือนกัน
0: เจริญศรีสุรักษ์เนี่ย
1: ครับ
0: ผมเคยเนี่ยนะเขาเชิญทีมนะไปแข่งขันที่ปัตตานีแล้วผมคุมทีมไปแล้วอ๋อเชื่อไหมคนล้นสนามทั้งที่เป็นฟุตบอลที่ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหแบบนั่นนะคนดูล้นสนามอ่ะผมถึงยังจำชื่อเลยว่าเจริญศรีสุรักษ
1: ์เพราะล่าสุดผมเพิ่งเจอแกงานวันเกิดนติ๊กที่สนามอะไรทางจตุโชติอ่ะนะไปเจอแกอยู่พี่เลินแกก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะติ๊ก
0: เหรอตอนนี้เกษียณแล้ว
1: กลับไปอยู่บ้านที่ใต้แล้ว
0: เหรอโอ้เนี่ยคนรุ่นเก่าๆเนี่ยเวลาเรามาพูดเนี่ยมีแต่คนอยากรู้นะติ๊กในวัย80กว่าตอนนี้มีความสุขผมเองเนี่ยกับนติ๊กเนี่ยก็คุยกันทุกอาทิตย
1: ์
0: นะนติ๊กผมบอกว่ายุติแล้ว
1: นติ๊กไม่ได้สอนแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้สอนไม่ได้อะไรแล้วก็ครอบครัวไม่อนุญาตให้ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ
1: ตาไม่ดีแล้วตาไม่ดีแล้ว
0: เหตุผลก็
1: ตาไม่ดีข้างหนึ่งแล้ว
0: ส่วนวรวิทย์สัมปชัญญะสถิตไม่ต้องไปห่วงนติ๊กบอกผมว่า ชีวิตดีมากเพราะว่าลูกเก่งนะครับลูกของคุณวรวิทย์เนี่ยประสบความสำเร็จมากแต่ทำงานอะไรเดี๋ยววันหลังจะมาพูดคุยให้ฟัง
1: ก็ฉายางู
0: เขียวว
1: รวิทย์สัมปชัญญะสติ
0: คนหนึ่งอยากให้ท่านออกเพื่อน่าชัดเป็นไงบ้างอาการ
1: หน้าก็
0: อาการตอนนี
1: ้แกก็เป็นเกาอ่ะ
0: เป็นเกาก
1: ินเกือบทั้งตัวแล้วจากคนใหญ่บึกเลยตอนนี้โอ้โหตัวเหลือนิดเดียวพี่หมอแต่ว่าก็ไปรับไปส่งกันอยู่บ้างมีพี่ฉอยช่วยไปดูแล้วก็ลูกชายก็พาไปนู่นไปนี่ด้วย
0: นัทชัดตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพ
1: อยู่โซนตลิ่งชันละ
0: แล้วก็ลูกชายเนี่ยลาออกจากปตท.
1: ครับ
0: แล้วก็มาทำรู้สึกจะมาทำงานส่วนตัวนะครับมาทำธุรกิจส่วนตัว
1: ครับ
0: ผมยังไม่แน่ใจว่าอะไรเพราะว่าอันนี
1: ้บินสายการบิน
0: สายการบิน
1: โป่งชื่อโป่งลูกชายแกชื่อโป่งครับ
0: ก็เป็นเรื่องราวของนักบอลมีอะไรจะเสริมไหม
1: ก็คงไม่มีนะผมคิดว่าตอนนี้ไฮไลท์น่าจะอยู่พรุ่งนี้แหละนะว่าจะมีคนไปดูเยอะไหม
0: ฟุตซอลนิดนึง
1: อ๋อฟุตซอลเมื่อวาน
0: ทำไมแพ้รัสเซียแบบ
1: ผมว่าเป็นเรื่องดีมากพี่หมอผมบอกเลยผมคุยกับหมีหลังจบเกมเมื่อวานนี้ผมไปดูมา2แมตช์อ่ะเจอเวียดนามกับรัสเซียพุธพฤหัสก็คุยกับหมีตอน 01:00 เมื่อคืนนี้บอกว่าโคตรโชคดีเลยได้เจอรัสเซียวันที่มันเอาทีมที่ดีที่สุดของมันเล่นถึงแพ้แต่มึงได้บทเรียนเยอะแยะมากมายวันเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเด็กไทยเนี่ยเกมรับยังมีปัญหาโดยเฉพาะช่วงที่รัสเซียเล่นคิปเปอร์ไฟงก
0: ็
1: คือเอาผู้รักษาตัวมาเล่นเรารับยังไม่ถูกตัวผู้เล่นใครจะเข้าใครจะบีบใครจะปิดลายการเล่นของผู้รักษาประตูขณะผู้รักษาประตูเล่นในแดนเขาเนี่ยส่งให้ผู้เล่นรัสเซียทำไมต้องมาปิดลายประตูทั้งที่มันคืนบอลให้ประตูไม่ได้ในกติกาฟุตซอลไอ้นี่เด็กมันยังตื่นมันยังควบคุมสติตัวเองไม่ได้มันต้องไปปิดลายไม่ให้บอลทะแยงหรือบอลขึ้นหน้ากับการว่าปิดลายประตูกติกามันห้ามอยู่แล้วตรงนี้มันก็เป็นบทเรียนที่ว่าเด็กกลุ่มนี้มันยังใหม่พี่หม
0: อ
1: มีเก๋าประคองเล็กแต่ถามว่ามีอะไรดีขึ้นไหมในชุดนี้แต่จากช่วงมิดเกลเนี่ยผมว่าเกมบีบเพสแดนบนของทีมชุดนี้ทำได้ดีแต่ปัญหาคือเกมรับตอนนี้โค้ชหมีจะต้องไปแก้รับ power play จะทำยังไงรับ keeper flying จะทำกันอย่างไรนะครับตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ส่วนเกมรุกเนี่ยฟุตบอลไทยผมไม่ค่อยห่วงทั้งฟุตบอลทั้งฟุตซอลผมคิดว่าบอลไทยธรรมชาติมันคือเกมรุกแต่ทีเนี้ยเกมรับจะทำยังไงก่อนจะไปถึงธันวาคมเอเชียนอินดอร์เกมที่ซาอุก็คิดว่าโค้ชหมีบอกว่าอาจจะมีเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้อาจจะเอาพวกดาวรุ่งวิ่งสู้ฟัดมาใช้ส่วนพวกเก๋าอาจจะลดลง
0: แม่พูดดีมากเลยผมชื่นชมเลยทั้งอ๋อทั้งโค้ชหมีเลยคือผมเนี่ยได้ดูนะ
1: ครับ
0: สิ่งที่ทั้งอ๋อพูดเนี่ยนะครับอันนี้ถูกต้องการเพรสซิ่งสำหรับฟุตซอลไม่เหมือนสนามใหญ่
1: ใช
0: ่ความการเพรสซิ่งในสนามเล็กๆแล้วก็มีผู้เล่นแค่5คนรวมผู้สาประตูขอโทษนะต้องบอกเลยว่าความเข้าใจสำคัญที่สุดแล้วก็ความเข้าใจเนี่ยคุณบอกว่าคุณประกบหลุด1คนนะ
1: เรียบร้อยคือเพจฟุตซอลพี่หมอถ้าเพจไม่พร้อมตายโดนแกะ1ปุ๊บกลายเป็นเพื่อนต้องโดน2 1 3 1ทันทีนะครับ
0: ในนัดที่เล่นกับเวียดนาม
1: นั่นคือความผิดพลาดที่เห็นเลยว่าปัญหาคือรับ power play นะครับ
0: คือไม่เข้าใจ
1: แต่ผมบอกเลยนะพี่หมอใครดูถูกโค้ชหมีผมอยากจะให้กลับไปคิดโค้ชเวียดนามคือใครโค้ชแชมป์โลกพาเยนนาเป็นแชมป์โลกแต่โค้ชคนนี้ยังไม่เคยทำทีมชนะโค้ชหมีแพ้3เสมอ1นะครับ
0: โอเค
1: จะมาดูโค้ชหมีโค้ชไทยของผม
0: ครับวันนี้เวลาหมดครบถ้วนบริบูรณ์ทุกวันศุกร์นะครับใครที่อยากฟังนะครับคำวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวฟุตบอลไทยนะครับกับคุณคมกฤษฐ์ ภาลัยหรือน้องอ๋อก็เชิญได้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรอง แตกถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโพทิกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโพทิกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโพทิก02-186-3010 www.chuphotic.com ชูโพทิกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: 1-6-7-3-6
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ 17:35 นะครับเข้าสู่นายที่นายกูรูกันนะครับวันนี้เจอกันในวันศุกร์ที่7สิงหาคมนะครับ2569วันนี้อยู่กันกับเราสองคนครับพี่เอกนพดลและผมอูอัครเทพนะครับสวัสดีครับพี่เอกครับ
5: สวัสดีคุณอูครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
4: ครับอ่ะนี่เจอกันนะครับสัปดาห์แรกของเดือนนี้พอดีเป๊ะเลย
5: ครับผมเป็นเดือนที่ฟุตบอลจะกลับมาละ
4: คึกคักละ
5: กลางเดือนปลายเดือนแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้ลีกรองๆก็มีกลับมาลงเล่นนะฮอลแลนด์เอเรเดวิซี
4: ่เยอรมันไหม
5: เยอรมันยัง
4: ลีก้าสองไง
5: ถ้า
4: เป็นลีกรองนะถ้าเป็นลีกรอง
5: คาราบาวครับ
4: ไอรอบแรกๆทีมจากดิวิชั่นรองๆหรือแม้กระทั่งทีมที่ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปอะไรอย่างเงี้ย
5: ใช่
4: เริ่มกลับมาแล้วช่วงนี้ก็ได้เจอได้เชียร์ทีมรักตัวเองถ้าใครเป็นแบบกองเชียร์ในพรีเมียร์ลีกทีมรักทีมชอบตัวเองก็ลงสนามอุ่นเครื่อง
5: ครับผม
4: ต่อเนื่องแล้ว
5: ใช่
4: อยู่ในช่วงโค้งท้ายแล้วนะ
5: โอ้โหก็ต้องเตรียมความพร้อมให้มันเป๊ะที่สุดก่อนฤดูกาลจะเริ่ม แล้วก็รวมไปถึงเรื่องซื้อขายนักเตะด้วยนะคุณหนู
4: พูดถึงอ
5: ันนี้ก็สำคัญเลย
4: เตรียมความพร้อมซื้อขายนักเตะเนี่ยเอ๊บางทีมหลายทีมนะช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนเขาไม่ค่อยรีบนะดูเขาแบบมันดูแบบจริงๆแล้วด้วยสถานการณ
5: ์ยังชิลอยู่อะไรเง
4: ี้
5: ย
4: ด้วยเวลาตรงนี้เนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยเราควรคิดว่าเฮ้ยมันควรจะต้องได้นักเตะมากกว่านี้สิแต่ว่าหลายๆทีมก็คงไปในลักษณะแบบไม่ได้มีทีมไหนโดดเด่นไปมากกว่ากันเยอะ
5: ยังดีลอยู่

0: เออยังเดียวอยู
1: ่ผมไปเห็นในโซเชียลเว้ยคุณหนูที่เขาบอกโอ้ไอโรมาโน่อ่ะฟาบิซิโอ้ยชื่อหน้าเขาอะไรนะ
0: ฟาบิซิโอ
1: ฟาบิซิโอโรมาโน่ประมาณว่าโอ้โรมาโน่มึงลงข่าวช้ากว่าฟาบิซิโอโรนัลโดอย่างเงี้ยไอเฮียวิโกอ่ะมันมีโซเชียลที่เขามาล้อเลียน
0: คนทำปลอมเยอะ
1: ฟาบิซิโอฟาบิซิโอโรนัลโด
0: ผมเคยเห็นโรมาโน่
1: ลงข่าวลงข่าวเฮียวิโกไปสักพักละโรมาโน่ตัวจริงถึงมาลงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ช้ากว่า
1: 4ชั่วโมงอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ผมก็เห็นฟาบิซิโอโรมานอฟ
1: อัน
0: นี้เป็นสายสืบจากรัสเซีย
1: ก
0: ็ตั้งเพจตั้งอะไรเรียนแบบไปเรื่อย
1: ใช่
0: คนเขาดังก็เป็นเรื่องปกติไป
1: แล้วโดยเฉพาะยิ่งมาเราก็ไปทะเลาะกับสายสกายเยอรมันอย่างยิ่งมันเลยนะ
0: เออตอนนี้เขาไปเขาอะไรแหละไปบัฟกัน
1: อ
0: ่ะเพราะว่าหลังๆเอาจริงๆโรมาโน่เขาก็โป๊ะแตกหลายดิว
1: ก็พลาดเขาเรียกว่าพลาดหลายดิวอยู
0: ่เยอะแต่ว่าเขาก็ออกมาแก้ตัวว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวคุยกันนะครับข่าวสารวงการลูกหนังแล้วก็เรื่องของผลการแข่งขันอะไรต่างๆด้วย
1: ครับผม
0: นะครับ
1: โอ้นี่ก่อนอื่นเลยเราก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูแล้วก็นักเรียนเนาะ
0: ใช
1: ่ที่เป็นเหตุสลดเห็นแล้วเศร้ามากนะ
0: โอ้เป็นเหตุการณ์ที
1: ่ปวดหูมาก
0: ผมมาตื่นมาแล้วเช็คโซเชียลเจอข่าวนี้ก่อนข่าวแรกเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: ลืมตาตื่นมาคือผมตื่นกับเที่ยงไงตื่นมาแบบโอ้โหข่าวนี้เลยเหรอ
1: แล้วยิ่งเรา
0: ทั้งวันเลยอ่ะ
1: ผมมีลูกเรียนด้วย
0: เออเนี่ยคนจะเข้าใจเป็นอย่างดี
1: จะรู้สึกเป็นห่วงเด็กๆมาก
0: จริงนะอย่างเพื่อนผมเนี่ยมี
1: เช็คลูกก่อนเลยนะ
0: ใช่ลูกเรียนอยู่ที่นนทบุรีบ้านอยู่นนทบุรีเพื่อนผมลูกเรียนอยู่จังหวัดนนทบุรีนี่แหละแต่ตอนแรกพอมีข่าวปุ๊บเนี่ยในข่าวเขาบอกว่าเกิดเหตุสลดโรงเรียนดังนนทบุรี
1: โอ้โหมันหลายดิหลายโรงเรียนนะ
0: คือเพื่อนผมบอกว่าบอกชื่อโรงเรียนเลยได้ไหมบอกชื่อโรงเรียนเลยได้ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่อกจะแตกตายตอนนั้นน่ะแต่พอบอกชื่อโรงเรียนแล้วโอเคนะครับก็เป็นคนละโรงเรียนกันแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนที่ใครลูกหลานได้ไปเรียนอยู่โอ้โหบอกว่านะเกิดเหตุสลดแบบไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับ
1: อย่างช่อง9เราก็นำเสนออยู่นะฮะเรื่องพบคำมันก็สาเหตุหลักๆมันก็ดูไม่ออกนะหนูว่าผู้ก่อเหตุก็เสียชีวิตไปแล้วอ่ะมันก็มีพยานจากเพื่อนฝูง
0: ใช
1: ่คนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องไปสืบสาวราวเรื่องว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือบุคลิกอะไรต่างๆของผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นอะไรถึงเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้ก่อเหตุอันนี้ได้
1: ก็มีปืนมี
0: โอ้โห
1: เรียกว่าลูกกระสุนแบบ
0: เยอะมาก
1: เยอะจริง
0: ผมเห็นแล้วแบบโอ้เป็นคลังแสงเลยคือคนเราคนหนึ่งที่มีปืนเนี่ยโอ้โหจะต้องมีกระสุนขนาดนั้นไปเพื่ออะไรพูดจริงนะ
1: ต้องมีเป้าหมายแล้วนะคุณหนูนะถ้ามีขนาดนั้นนะ
0: ก็วันนี้ที่เหตุเศร้า
1: ไม่รู้ว่าเคสดำกี่ศพแล้วตอนนี้เสียชีวิตอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาพอเห็นในที่เกิดเหตุก็มีสูญเสียเพิ่
1: ม
0: เพราะว่าบางรายนี่แบบบาดเจ็บแบบสาหัสนะเนาะแล้วภาพสมัยนี้นี่โอ้โหเราเห็นคลิปที่นักเรียนหนีหลบกันเนี่ยโอ้โหไปนั่งดูแล้วแบบน่ากลัวแทน
1: ผมว่านึกถึงเคสที่อยู่โคราชอ่ะคุณหนูจำได้ไหม
0: ที่ห้างนะ
1: ที่พลทหารน่ะคือปืนได้ยิง
0: อ
1: ่ะเพื่อนผมก็อยู่ในห้างเทอร์มินอล
0: อันนั้นปืนสงคราม
1: ต้องหลบปุ๊บเราก็โทรไปหาเฮ้ยอย่าโทรเขาห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามอะไรหมดเลย
0: ใช่มันจะมีเสียงมีอะไร
1: พอทหารก็ไล่ตามเสียงตามอะไรพวกนี
0: ้
1: น่ากลัวนะ
0: จริง
1: ใช้ชีวิตแบบยิ่งนักเรียนอ่ะเรารู้สึกว่าไปเรียนในโรงเรียนอ่ะคุณหนู
0: มันน่าจะปลอดภัย
1: มันยังไม่ปลอดภัย
0: ใช่ในโรงเรียนน่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่แบบคือผู้ปกครองคงว่าถึงโรงเรียนแล้วอุ่นใจแล้ว
1: แต่เราก็เข้าใจนะว่าสถานที่ที่ส่งลูกๆไปโรงเรียนนะคุณหนูมันเป็นสถานที่ที่ส่วนใหญ่คนมองว่าปลอดภัย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะมีเครื่องสแกนอาวุธเครื่องสแกนโลหะหรือจะเป็นรอพอที่แบบค้นกระเป๋าเหมือนขึ้นเครื่องบินเหมือนอะไรเงี้ยมันก็ลำบากเพราะว่าบางโรงเรียนมีนักเรียนเป็นพันน่ะ
0: เป็นพันคนเป็นพันคนเยอะมาก
1: ครับ
0: แล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรจะเป็นสถานที่ที่ต้องมาระแวดระวังอะไรกันขนาดนั้นเอาจริงๆนะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยบางทีต้องมาทบทวนใหม่เหมือนกันนะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็ได้ติดตามข่าวตลอดทั้งวันแล้วก็แสดงความเสียใจต่อนะครับผู้สูญเสียด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
1: ครูเนาะ
0: ใช่คุณครู

0: ูนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
1: ครับผม
0: นะครับก็พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยระยะหลังๆหลายๆปีบ้านเรามันเห็นกันมันไม่น้อยนะพี
1: ่มันมาเรื่อย
0: ๆมันไม่น้อยนะ
1: ใช่
0: ไม่ว่าจะเป็นเหตุจูงใจอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าการใช้อาวุธปืนในลักษณะที่แบบเออเฮ้ยทำไมมันหาง่ายกัน
1: เลยยิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันเจอกันเด็กถ้าผู้ใหญ่มีปัญหามันก็จะเป็นข่าวอาชญากรรมตามปกติ
0: ครับ
1: แต่เมื่อไหร่เกิดกับเด็กอย่างก่อนหน้าที่ศาลน่ะที่ศูนย์เด็กเล็กของอบต.
0: ใช่
1: เราก็จะรู้สึกแบบโอ้โหทำได้ไงวะกับเด็กอะไรเงี้ย
0: แล้วก็อีกที่ห้างหนึ่งก็เป็นดาววัยรุ่นรุ่นเราคราวเดียวกันกับเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกันที่ห้างหนึ่ง
1: อ่ะสรุปเกี่ยวกับเกมเหรอ
0: ใช่ไม่เกี่ยวหรอกผมว่าน่าจะอยู่
1: ที
0: ่
1: ดู
0: ที
1: ่ดู
0: แลสิ่งหลายๆอย่าง
1: ใช่องค์ประกอบมันเยอะมากนะ
0: การเลี้ยงดูครอบครัวหรือแม้กระทั่งชีวิตเขาเป็นยังไงไปเจออะไรมาบ้างแล้วมาส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอะไรยังไงเนี่ยว่ามันเป็นภาวะสะสมอ่ะ
1: ใช่
0: ถึงทำให้ก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาได
1: ้ครับผม
0: นะครับก็พี่เอกเข้าใจเลยมีลูกแบบนี
1: ้เออ
0: ไปเรียนทุกวันนะ
1: นี่ล่าสุดจะไปเดินดมอบางกะปิอยู่ตอนเนี้ย
0: ส
1: อบเสร็จก็ไปเดินกับเพื่อนๆอยู่ที่ดมอ
0: ก็ไปเขาเรียกอะไรไป
1: แต่ว่าเด็กอะ
0: คลายความเครียด
1: เด็กเขาก็รู้ข่าวกันหมดแล้วไง
0: ใช่โซเชียล
1: คือเราตื่นบ่ายรู้ข่าวช้ากว่าเด็ก
0: ๆครับ
1: ช้ากว่าผู้ปกครอง
0: อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์เมื่อเช้านี้พอผมได้ดูข่าวคือพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บต่างคนต่างเอาตัวรอดแล้วก็ไม่ได้คว้าโทรศัพท์บางคนไม่ได้ติดตัววางไว้อยู่ในกระเป๋าอะไรเงี้ยบางคนติดต่อผู้ปกครองไม่ได้
1: เพราะว่าบางโรงเรียนเขาไม่ให้เอาโทรศัพท์
0: ใช่
1: ไม่กับตัวบางที
0: ก็เก็บไว้
1: แล้วเก็บ
0: พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ติดต่อผู้ปกครองอะไรไม่ได
1: ้
0: นะครับก็โหโหวุ่นวายกันใหญ่เลยนะครับก็วันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนะครับเที่ยงตามเวลาบ้านเรานะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนช่วงของเรานะครับขอขอบคุณก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับ
1: ครับส่วนช่องทางในการพูดคุยกันนะครับช่องทางหลักเลยก็ SMS ทาง4689899โซเชียลเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ FM 99 Active Radio ก็เข้ามาคอมเมนต์กันได
0: ้ครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นคิวของพวก Europa League กับ Conference League ไปนะพี่เอกเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับก็ยังไม่ได้โฟกัสอะไรเท่าไหร่ส่วนแมตช์อุ่นเครื่องก่อนเริ่มซีซั่นเมื่อคืนนี้เนี่ยระดับบิ๊กเนมบิ๊กแมตช์ไม่น่ามีนะเมื่อวานนี้ก็ไล่ๆดูแล้วเนี่ยผลการแข่งขันเอาแบบทีมใหญ่เลยเนี่ยเมื่อวานนี้อาจจะดูเงียบๆหน่อย
1: ก็จริงๆก็ตัดที
0: ม
1: ที่มันจะมาอุ่นเครื่องในพวกยูโรป้าเล่นเกือบร้อย
0: เกือบร้อย
1: เยอะมาก
0: หายไปเพียบแล้วนะครับแต่ว่า
1: โนอาเป็นไงเนี่ยโนอา
0: วันก่อนเขาเข้ารอบ
1: ได้ใช่ไหมผมเห็นมีแข่งอยู่เนี่ยเป็นห่วงเป็นพิเศษ
0: เราจะไม่มีทีมนี้ให้ติดตาม
1: ถ้าไม่มีนี่ฟุตบอลยุโรปมันก็ไม่น่าติดตามอ
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวผมลองดูดิว่าโนอาเขายังไงบ้างอ๋อเขาจะรอเตะอ๋อเขาจบแล้วในรอบ3เกมแรกเนี่ยเฮ้ยเสมอซียงได้เก่งนะซียงจากสวิต
1: ครับ
0: เสมอเกมแรกเดี๋ยวรอเล่นสัปดาห์หน้าเกม2
1: ส่วนยูโรปาลีกเมื่อวานก็ใช้คำว่าเหลือจะเชื่อตรงที่เบนฟิก้าหล่นมาเล่นยูโรป้าลีก
0: ตัวเต็งเลย
1: เรดบูลซาวบวกอะไรอย่างเงี้ย
0: พวกนี้ตัวเต็งแน่นอน
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าวันเนี้ย
1: วันนี้มันก็จะมีนี่ไงอาเซียนไง
0: อ
1: ๋
0: อใช่
1: AFF ฮุนไดคัพมาวันเนี้ย
0: ครับ
1: นัดสุดท้ายเนาะของรอบแบ่งกลุ่มเน
0: า
1: ะ
0: ก็อาจจะมีความหมายกับบางทีมอาจจะไม่มีความหมายไปแล้วอะไร
1: โปรแกรมก็มีเวียดนามกัมพูชานะครับแล้วก็สิงคโปร์กับอินโดนีเซียโดยเฉพาะสิงคโปร์กับอินโดอ่ะแย่งกันเข้ารอบสิงคโปร์เสมอก็เข้า
0: ครับ
1: ส่วนอินโดถ้าอยากจะเข้ารอบต้องชนะ
0: โอ้โหเพราะอินโดนี่เป็นทีมกลางตารางคะแนนก็ซุ่มเสี่ยงอยู่นะครับ
1: ส่วนเวียดนามก็ไม่น่าพลาด
0: เพราะว่าเจอกัมพูชา
1: จะกี่ลูกแค่นั้นเอง
0: ชนะได้ค่อนข้างแน่อยู่แล้วนะครับ
1: ส่วนของไทยเนี่ยจะแข่งพรุ่งนี้เนาะ
0: ครับ
1: วันที่8นะครับไทยเจอกับเมียนมาแล้วก็มาเลเซียเจอกับทางด้านฟิลิปปินส
0: ์ครับ
1: ก็ติดตามได้นะครับ
0: คือเราก็ชิวๆแล้วเพราะว่าเราชนะมาทุกนัดนะครับส่วนวันนี้เนี่ยนัดกระชับมิตรระดับสโมสรเนี่ยเดี๋ยวจะมีคู่ที่น่าสนใจในช่วงหัวค่ำด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ตอน 1:00 นจะมีแอสตันวิลล่าเจอกับไบเยอร์มิวนิก หลังจากวิลล่ามาเล่นที่บ้านเรากับ BG ปทุมไปแล้วนะครับเขาก็จะไปเจอกับยอดทีมจากบุนเดสลีกาอย่างไบเยอร์มิวนิกนะครับก็ต้องลงเตะในเวลา19:00 นนะ
1: ครับผม
0: 1:00 นนะครับตอน1:00 นก็ไปเตะกันที่ฮ่องกงนะสนามไคตักนะครับสปอร์ตพาร์ค
1: โอ้สนามดังของเขาเลย
0: สนามดังนะครับเป็นสนามที่แบบเพิ่งเสร็จเมื่อปีที่แล้วเองนะนะครับช่วงหัวค่ำก็มีคู่นี้คู่เดียวแหละ
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวข้ามวันไปดูหน่อยว่าคืนวันนี้นี่มีคู่ไหนบ้างแต่ส่วนใหญ่ลงเตะวันนี้น่าจะเป็นนัดท้ายๆก่อนที่จะบินกลับยุโรปกันแล้วนะเพราะว่ามันอีกเหลือเวลาอีกไม่นานก็จะเปิดซีซั่นกันแล้ว
1: สัปดาห์นี้วันที่8สัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์หน้านะถ้าเราอิงในพรีเมียร์ลีกก็จะเป็นเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายของหลายๆทีมแล้วก็ทีมอย่างอาร์ซนอลทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะเล่นฟุตบอลชิงโล่การกุศลอย่าง FA Community Shield อีก
0: ครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับส่วนใหญ่เหลืออีกสัก1แมตช์หรือ2แมตช์นี่แหละก็จะนะครับเปิดฤดูกาลเปิดซีซั่นกันไปแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวค่อยมาไล่ๆดูทีละนิดหน่อยแล้วกันว่าคือวันนี้นี่จะมีโปรแกรมคู่ไหนที่มีความน่าสนใจกันบ้างนะครับ
1: ส่วนตลาดซื้อขายดีลใหญ่ช่วงนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะ
0: ตอนนี้เหรออ๋อวันนี้นี่เห็นเขาฮือฮากันเรื่องของโรดี้นะโรดี้เนี่ย
1: สรุปเลือกยังหรือจะเป็นไปตามข่าว
0: คือตอนแรกเนี่ยผมว่าที่แน่นอนแล้วว่าเขาจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้
0: นี่คือน่าจะแน่นอนแล
1: ้
0: ว
1: ครับผม
0: แต่ที่พี่เอกถามก็คือเขาจะเลือกใครอ่ะเขาจะเลือกบิ๊กเนมทีมไหนของสเปน
1: คือ2บิ๊กแน่ๆผมว่าจะเป็นแค่บาซ่ากับมาดริดนี่แหละ
0: เขาคงไม่ย้ายกลับเบียร์เรอัล
1: ก็ก่อนหน้านี้หนูจำได้ไหมว่าไอ้แก๊งบาซ่าที่อยู่ในทีมชาติพวก
0: โหเต็มเลยอ่ะ
1: พวกยามาล
0: ทั้งนั้นน่ะ
1: พวกนี้แบบเขาเรียกว่าจะบอกอายุก็ไม่ได้นะเชื้อเชิญกันแล้วกันอยากให้โรดี้มาเล่นกับบาร์เซโลน่าอะไร
0: เพราะว่านักเตะแล้วมาดริดมันถ้าไม่มีติดทีมชาติสเปนแล้วอ่ะ
1: เออ
0: เนี่ย
1: ใช่
0: แล้วจนกระทั่งวันนี้ครับมีรายงานว่าโรดี้จิ้มไปที่บาร์เซโลน่านะเลือกบาร์เซโลน่าพร้อมที่จะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลน่าในซีซั่นหน้าเรื่องส่วนตัวของเขากับบาซ่าในการดีลกันเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะคนมันมีใจ
1: ใช่
0: แต่เรื่องตัวเลขค่าตัวอะไรที่คุณต้องไปเคลียร์กับแมนซิตี้เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวต้องรอเวลาเพราะแมนซิตี้ก็ถ้าคุณเหลือสัญญาปีเดียวแล้วถ้าจะขายเนี่ยมันก็ต้องมีราคาหน่
1: อ
0: ยแต่ราคาไหนที่จะคุยกันได้เนี่ยผมว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งสัก50-70 ล้านอะไรจะถึงขนาดนั้นไหม
1: ครับ
0: นะครับก็ไม่แน่
1: โอ้แต่เดี๋ยวนี้ถ้าซื้อถือว่าทยายถือว่าคุ้มอ่ะทีมไหนได้โรดี้ไปอ่ะ
0: เนาะ
1: ผมว่าจะเป็นมาดริดหรือบาร์ซ่าถือว่าคุ้มเลย
0: อายุสามสิบแต่ดูสไตล์การเล่นเนี่ยผมว่าถ้าเล่นแบบเนี้ยเล่นได้
1: สบายโอ้ถ้าจะยืนระยะกับการขอฟุตบอลโลกอีกครั้งหน้าอีกครั้งนึง
0: โอ้โหสบาย
1: ต้องไปบาร์ซ่านะ
0: ยิ่งทำให้สเปนนี่แบบโอ้โหมันยิ่งมีทีมเวิร์กกับทีมชาติสเปนเข้า
1: เอาง่ายเจนนี้ของบาร์ซ่าเปดี้กาบี
0: ้ครับ
1: เฟรันอะไรพวกนี้
0: จองเฟรันด้วยนะ
1: อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในองค์ประกอบเฟมินโลเปสอะไรพวกนี้ได้หมด
0: ฮะฮะ
1: ไหนจะแนวรับอย่างเปากูบาซี่อะไรพวกนี
0: ้พร้อมเติบโตไปด้วยกันหมด
1: มันเยอะมากนะคุณหนูแก๊งบาร์ซ่า
0: แก๊งสเปนเพราะว่านักเตะของบาซ่าหลังๆเนี่ยมันเติบโตมาจากเยาวชนเยอะมาก
1: ผมว่าไปอยู่ฮันซี่ฟลิกก็องค์ประกอบของบาซ่า
0: ครับ
1: ผมว่าน่าจะดีกว่าเรอัลมาดริดนะเรอัลมาดริดเท่าที่เรามองอ่ะผมว่าพวกอีโก้ของพวกซูเปอร์สตาร
0: ์มันเยอะ
1: ผมว่าจะเป็นปัญหากับมาดริดนะ
0: มันเยอะไป
1: บาเบเด้จูดเบลลิงแฮมทามาบินก้าชัวเมนี
0: ่เอ็มบัปเป้
1: เนี่ยจะวีนี่
0: วินิสอุดอีก
1: คือตัวนักเตะของมาดริดอ่ะมันก็เวิลด์คลาสระดับโลกอ่ะ
0: ครับ
1: เผลอชื่อชั้นนักเตะดีกว่าบาร์ซ่านะ
0: คือถ้าผมเป็นโรดี้นะผมอาจจะคิดแทนเขานิดนึงนะด้วยสไตล์ของเราเนี่ยเราไปเล่นกับบาร์ซ่าให้มันเป็นแบบเหมือนทีมชาติสเปน
1: อ
0: ่ะผมว่ามันสนุกกว่า
1: ใช่
0: ด้วยสไตล์ของโรดี้อ่ะการไปฝังตัวไปเล่นกับบาร์ซ่าผมว่ามันคลิกได้เลย
1: แล้วมีลูกหาบนะอย่างแกบี้อย่างนี้
0: สบาย
1: คือสบาย
0: เพลินๆยืนแปะยืนส่งไปเรื่อย
1: ก็อาจจะเนี่ยเป็นบุสเกตอ่ะสบายๆมีอินิสต้ามีชาบี้อะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้มันไปเลยเป็นข่าวดีของบาร์เซโลน่าไป
1: ทีนี้มันก็อาจจะเป็นผมว่าดิวของโรดี้มันจะเป็นดิวที่มันเขาเรียกว่าอะไรคุณหนูเป็นโดมิโนล้มกันต่อเนื่องตรงที
0: ่
1: ซิตี้เองก็อาจจะต้องหาตัวแทนนะ
0: ใช่
1: มันก็ไปโยงข่าวเอ็นโซ่อะ
0: มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
1: หลีกเลี่ยงไม่ได้
0: หลีกเลี่ยงไม่ได้คือคุณเสียตัวแบบเกรดดีคุณก็ต้องหาระดับเวิลด์คลาสมาแทนอะ
1: ฉันต่อให้เราไม่ใช่แฟนเชลซีหรือแมนซิตี้

0: ที่อ่ะมันก็มีความมีทฤษฎีสมคบคิดตรงที่มันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่า
1: ครับ
0: อย่าลืมนะว่ากุนซือของซิตี้อ่ะมันก็เป็นกุนซือเก่าของเชลซีอ่ะ
1: เอนโซมาเรสต้า
0: เอนโซอ่ะคุณจะเอนโซหรือจะเอาลาเวีย
1: โอ
0: ้โหมอยเซส
1: ยังจะต้องตั้งคำถามเลยครับมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าที่ผ่านมาเจ้าเอนโซเฟรนันเดสเขาก็มีความกระตือรือร้นเหมือนจะอยากจะย้ายออกอยู่แล้ว
0: ใช่
1: เนี่ยแหละแล้วพอถ้าเสียโรดี้ไปแบบจริงๆถ้าคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยผมว่าเอนโซน่าจะโดนล็อกเป้าแน่ๆเชลซีอาจจะต้อง
0: เห็นนักเตะ
1: โดนซื้ออะ
0: แตะร้อยไหมเอนโซ
1: ถึง
0: เนาะผมว่า
1: ต้องถึงโหคุณเป็นแชมป์โลก
0: ซิตี้ซื้อด้วย
1: คุณเป็นตัวหลักแล้วอ่ะในบอลโลกล่าสุดก็ยังเล่นดีเหมือนเดิม
0: โหนี่เอนโซไปเล
1: ่
0: นมิดฟิลด์ของซิตี้มีใครอ่ะมีไอ้เจ้าเอลเลียตไป
1: เอลเลียตแอนเดอร์สัน
0: เพราะว่าโรดี้ไปคนนึงสะเทือนนะ
1: ก็สะเทือน
0: นิโก้พวกเทียรี่ไรเดอร์ผมก็เฉยๆอ่ะ
1: ไอ้นิโก้ก็ไม่เวิร์ค
0: ไม่เวิร์ค
1: อ่ะแล้วไรเดอร์อย่างนี้พี่บอกเนี่ยไรเดอร์ผมว่า
0: จะลุกมากกว่า
1: เหมือนทองลอกไง
0: ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เบรนันโดก็ออกอีก
1: ก็ต้องหาตัวพวกซีเนียนะคร
0: ับ จะคันจะจับแชร์กี้มายืนเป็น CM ก็ไม่ได้
1: เสียของ
0: มันก็จะเป็นพวกมิดฟิลด์เกมลุกมากกว่า
1: เสียของเนี่ยฉะนั้นเนี่ยถ้าดีลนี้เป็นจริงเนี่ยแฟนเชลซีก็คงต้อง
0: สนใจเบอร์17ลิเวอร์พูลไหม
1: ไอ้นั่นเขาจะเป็นกัปตันอยู่ไหมเหร
0: อโอ้เห็นภาพเห็นช่วงหลังโอ้สร้างภาพหน้าดูมีกอดมีอะไรกับโซโบเนี่ย
1: มันก็แหมอารมณ์นะครับเขาเรียกว่าโชว์วูไปนิดเดียว
0: ก็คือคักคือคักแน่ๆเพราะว่าเอาอย่างที่เราคุยกันนะถ้าซิตี้มีตัวออกเดี๋ยวยังไงมันก็มีดีลที่จะต้องเอามาแทนโรดี้แน่นอนอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: พอทีมใหญ่มันมีข่าวซื้อขายคุณหนุ่มทีเนี้ยผมว่าทีมที่จะขายทีมที่จะซื้อน้ำมันแน่นอนอ่ะ
1: เนี่ยเห็นรายงานบอกว่าค่าตัวที่บาร์ซ่าจะดีลกับแมนซิตี้เบื้องต้นเนี่ยอาจจะอยู่แค่ประมาณสัก50ล้านยูโรก่อนนะจะมากหรือแม้กระทั่งจะไปถึงตรงไหนเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง
0: สัญญาเหลือปีเดียว
1: สัญญาเหลือปีเดียวอายุ30แล้วเป็นโลดี้เนี่ยพี่เอกว่าสัก50ล้านยูโรเนี่ย
0: คงไม่แพงหรอก
1: พอฟัดพอเวียง
0: อย่าไปอย่าไปขี้เหนียวลิเวอร์พูลผมยังเสียดาย
1: โลดี้
0: นะครับไอ้มาร์คเคฮีฤดูกาลที่แล้วอ่ะผมว่าถ้าซื้อได้มันไม่มีคำว่าแพงอ่ะสำหรับนักฟุตบอล
1: อ
0: ่ะแล้วเดี๋ยวบอกว่าคือถ้าเอาแค่เราอย่าไปนับฟอร์มโรดี้นะนักเตะเราสัญญาปีนึงกับระดับ 50-60 ล้านอ่ะ
1: ระดับโรด
0: ี้ถ้าเอาแค่ตัวเลขกับสัญญามาวัดเนี่ยแพงถือว่าแพงแต
1: ่ดูฝีเท้า
0: เออแต่อย่าไปงกกับ อย่าไปงกกับสิ่งที่คุณคิดว่าแพง
1: ดูฝีเท้าดิ
0: ใช่
1: นี่คือ number 1ในตำแหน่งเดียวกันของโลกฟุตบอลเลยนะ
0: เสร็จมาลงดอมาแล้วไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายอ่ะใช่ป่ะ
1: คือถ้าเขาแบบยังคงฟอร์มการเล่นนะครับกลับมาได้เหมือนเดิมนะเหมือนตอนแบบบอลโลกล่าสุดหลังสุดเล่นได้ยังไงเพราะว่าซีซั่นนี้แล้วมันก็จะมีเขามีวูบๆไปบ้าง
0: พอมีข่าวนี้ที่แสดงว่าบาร์ซ่าก็น่าจะมาสัก 60-70% ได้แล้วมั้ง
1: ก็ประมาณนั้น
0: ประมาณนั้น
1: เพราะว่าเขาเลือกแล้วมันก็คงไม่พลาดหรอก
0: ครับผม
1: เพราะว่าครั้งที่แมนซิตี้เขาจะเก็บเอาไว้มันก็เหมือนจะไม่ได้อะไรเลยคุณได้ใช้งานเขาก็จริงแต่ว่าเหมือนใจเขาก็อาจจะเลือกไปแล้ว
0: ผมก็คิดแบบนี้ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาตัวเราเองไปเป็นโรดี้อ่ะ
1: เล่นบาซ่า
0: เล่นบาซ่าดีกว่า
1: เล่นมาดริดไม่รู้ผมว่ามาดริดมันดูไม่ค่อยเข้ากับโรดี้
0: แล้วบาซ่านี่ห่างหายจากแชมป์ลีกนี่โหมาเป็น10ปีแล้วนะ
1: จริงแล้วอย่างนึงเนี่ยเขาบอกอาจจะมีแบบอันที่ผ่านมาเขาเคยเล่นกับแอตเลติโกมาดริดมาแล้วเขาอาจจะไปเลือกบาร์ซ่ามากกว่าอะไรเงี้ย
0: อันนี้ก็เกี่ยวนะ
1: เลือกแล้วมาดริดอาจจะแบบแหมแฟนๆเก่าเขาอาจจะแบบแหมไปเลือกอีกทีมนึงเลยก็ได้นะคือถึงแม้ว่าทุกวันนี้แอตเลติโกมาดริดกับบาร์ซ่ามันก็ไม่ถูกกันหรอก
0: ใช่ใช่คือไอ้สามทีมใหญ่อ่ะไม่เบื่อไม่เมาอ่ะใช่ไหม
1: มัน
0: ก็วนกันอยู่
1: เร
0: ื่อง
1: กันอยู่แล้ว
0: ก็วนกันอยู่ตรงนั้น
1: นะครับนี่คงเป็นดีลระดับถ้าย้ายอย่างเป็นทางการจริงๆก็คงเป็นดีลที่ใหญ่มากๆในตลาดรอบนี้นะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะแล้วก็เห็นภาพนี้แล้วนี่โมซาร่าเขาลงซ้อมแล้วนะ
0: ก็
1: มีภาพวิ่งข้างๆโอนาน่านะ
0: ก็ล่าสุดไปเป็นบริการให้กับโอนาน่า
1: ช่างภาพเอาภาพนี้มาจนได้นะ ผมรออยู่มันต้องมีไหมมีจริง
0: เหรอมีเพราะว่าผมเห็นภาพโมซาร่าเขาไปที่สนามซ้อม
1: คุณหนุ่ม
0: เป็น
1: แล้ว
0: มันเป็นธรรมเนียมของนักเตะที่มันจะมีนักเตะของทีมนั้นยืนสองยืนแล้วให้โมซาร่าวิ่งแล้วก็ตบหัวตบหัวตบหัว
1: รับน้องใหม
0: ่รับน้องใหม่ว่าเห็นเมื่อวานภาพที่โมซาร่าไปอยู่ในสนาม
1: โอ้โหนึกว่าบอลแข่งนึกว่าเปิดลีกแล้ว
0: เปิดคอนเสิร์ตอ่ะ
1: ใช่
0: ปิดไฟมืดแล้วใช้แฟลชโทรศัพท์
1: คนเป็นหมื่นอ่ะ พราะว่าตอนนี้เขาเปิดตัวคนมารับที่สนามบินทั้งหมดคนเป็นเรือน
0: ผมว่าผมไปคำนวณตัวเลขคร่าวๆเขาได้ประมาณสัก 300,000 กว่าต่อสัปดาห์แต่เขาก็จะมีรายได้อีก 25% จากค่าขายสินค้าที่มันเป็นภาพลักษณ์ของโมซาร่าอีกนะ
1: มันก็เอาไปต่อยอดได้
0: ใช่
1: เพราะว่าความดังของเขา
0: ดูแล้วเขาก็ยังใหญ่กว่าในยุโรปอยู
1: ่ผมบอกเสื้อนี่ไม่น่าผลิตไม่ทันอ่ะบอกเลยเบอร์61อ่ะเนี่ยมีไม่รู้ว่าซาร่าวิ่งไปข้างๆไปขอร่วมเฟรมโอนาน่าหรือเปล่า
0: คือซาร่าต้องซาร่าเป็นน้องใหม่ต้องไปหาซีเนียร์หน่อย
1: คือเฟรมที่ออกมาเนี่ยตอนที่เขาซ้อมนี่คือซาร่านี่ต้องวิ่งไปขอไปขอมีโซนเกียวกับโอนาน่าหน่อยนี่รุ่นใหญ่นะ
0: แล้วมันก็มีข่าวลือไปโยงเกี่ยวกับดาร์วินอีกนะ
1: อ
0: าจจะไปประสานงานกับบางโมที่นู่นเปล่า
1: ที่ตุรกีด้วย
0: ที่ตุรกีหรือเปล่า
1: ก็กลายเป็นช่วงนี้นี่ลีกตุรกีเองก็เงินหนาทุนหนานะ
0: ใช่ใช่
1: กว่านักเตะจากฝั่งยุโรปตัวดังๆไปโดยที่บางคนอาจจะไม่ต้องอายุเยอะ
0: อ
1: ยู่ในช่วงที่แบบกำลังกลางๆก็ยังย้ายไปตุรกีได้เยอะ
0: อีกตัวนึงมันเป็นซาวิชใช่ไหม
1: ครับ
0: อดีตแนวรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะเออ
1: นี่ก็สเตฟาน
0: ใช่ใช่ใช่เขาก็เป็นแก๊งพี่เมียเก่า
1: ครับ
0: ไปอยู่ที่ตุรกีที่ผมว่ามันดีนะคุณหนูเอางี้ถ้าชื่อชั้นอย่างแทปซอนอ่ะมันไปเทียบกับกาลาเฟในเบซิกตันไม่ได้หรอกแต่พอมีโมซาร่าไปอ่ะพี่ผมว่าเรตติ้งมันน่าจะดีขึ้น
1: แล้วหลังๆเขาก็ขึ้นมาอยู่อันดับ3อันดับ4อันดับ5
0: ปีนี้แล้วจบอันดับ3คือไปแชมเปี้ยนลีกนะ
1: เมื่อไม่กี่ปีก่อนเขาก็เป็นแชมป์ลีกตุรกีนะเขาเคยได้แชมป์มาก่อนนะเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยผมจำซีซั่นไม่ได
0: ้ครับผม
1: หลังๆเขาก็ขึ้นมามีเอี่ยวในหมวดตารางคะแนนของลีกตุรกีบ่อยแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับ
0: อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่ากันต่อ
1: ครับ

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: คิดถึงยัง
4: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
3: ้คิดถึงยัง
4: บอกก็ได้คิดถึง
3: โอ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
3: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
3: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
6: ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
7: รู้หรือไม่

0: ผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ไนจินาออนทัวร์
2: จังหวัดตากดินแดนแห่งธรรมชาติที่งดงามและเต็มไปด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรมคือจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวหลายคนหลงรักไม่ว่าจะเป็นขุนเขาทะเลหมอกน้ำตกหรือวิถีชีวิตของผู้คนที่เรียบง่ายและอบอุ่นทำให้ตากเป็นจังหวัดที่เหมาะสมกับการพักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตากคืออุ้มผางซึ่งมีไฮไลท์สำคัญอย่างน้ำตกทีลอซูน้ำตกขนาดใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ยังมีดอยม่อนจองที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสีทองและวิวทะเลหมอกสุดอลังการรวมถึงตลาดริมเมยที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชายแดนไทยเมียนมาได้อย่างน่าสนใจมากๆค่ะจังหวัดตากจึงไม่ใช่เพียงเมืองผ่านแต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทั้งความสวยงามทางธรรมชาติความสงบและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าค้นหาหากใครได้มีโอกาสมาเยือนสักครั้งเชื่อว่าจะต้องประทับใจและอยากกลับมาอีกแน่นอนค่ะ
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: กลับมาเบรกที่2ของนาที่นายกูรูครับ18นาฬิกา5นาทีนะครับ
6: ครับผม
5: ขอขอบคุณก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับ
6: ครับอ่ะผมดูข่าวซื้อขายอีกนิดนึงนะ
5: ครับ
6: ว่าเกี่ยวกับนักเตะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษคริสเตียนโรเมโร่คุณหนู
5: กับ
6: แอตเลติโกมาดริด
5: ครับ
6: ว่าคุยเรื่องสัญญาส่วนตัวก
5: ัน
6: ให้เรียบร้อย
5: ครับ
6: ก็ไม่น่าพลาด
5: ก็เขาประกาศย้ายทีมแน่นอน 100% ละแต่ทีนี้เนี่ยทีมหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกอ่ะที่สนใจอยากจะได้กองหลังเนี่ยก็มีความพยายาม
6: ใช่ใช
5: ่เห็นมีข่าวว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยก็อาจจะหันมาให้ความสนใจแต่ฝั่งสเปอร์มองว่าถ้าปล่อยเนี่ยก็ขอปล่อยไปนอกลีกดีกว่าน
6: ั่นอย่าคิดว่าโรเมโรไม่กล้า
5: ไม่ปล่อยในลีก
6: อย่าคิดว่าโรเมโรไม่กล้านะ
5: มันจะกลายเป็น
6: บอกเลย
5: ภาคสองอะดิมันจะกลายเป็น
6: บิ๊กโซ
5: แคมเบล
6: คือถ้าตัดไปเลยอ่ะ
5: ออ
6: นั่นแหละย้ายไปสเปนอ่ะดีสุดแล
5: ้
6: ว
5: อีกอย่างนึงถ้าเราเป็นสเปอร์ก็ถ้าจะปล่อยนักเตะก็ฝีเท้าดีมากคนน
6: ึ
5: ง
6: ใช่ใช่
5: ก็คงไปต่างลีกเลย
6: เพราะว่าก่อนหน้านี้อินเตอร์มิลานก็มีข่าวกับโรเมโรแต่ตัวเองก็เลือกที่จะอยู่ไปสเปน
5: โอ้แอตเลติโกนักเตะอาร์เจนตินาเพียบ
6: นะก็ไปอยู่จูเรโน่โค้ชยัง
5: โอ้โห
6: เจนเลย
5: แนวลุกเขาอ่ะ
6: จูเรียนก็ใช่
5: ในบอลโลกล่าสุดแนวลุกรู้สึกแอตเลติโกมาดริด4คนน่ะผมว่ามันจะไปใช้ชีวิตฝั่งนู้นสบายง่ายกว่า
6: ใช่
5: สำหรับโรเมโรนะครับ
6: ครับผม
5: แล้วก็เอาชายบายินดีโกสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชาวตุรกีนะครับอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ไหวแล้วเขาก็โดนยืมตัวย้ายออกไปอยู่กับเซลตาบิโกในลาลิก้าสเปนละ
6: ครับผม
5: ยืมตัวแล้วก็มีออปชั่นขอซื้อขาดหลังจบฤดูกาลประมาณสัก5ล้านยูโร
6: ครับผม
5: หลังจากแมนยูเนี่ยเขาไปได้ตัวคาวดาโลนะครับมาจากลีดยูไนเต็ดมาเป็นตัวแบ็กอัพเซนเนอร์ลัมเมนเรียบร้อยแล้วไหนจะมีนะทอมฮีตันอีกคน

0: นะทอมน่าจะเป็นตัวซ้อมอ่ะ
1: ครับ
0: อืมนะครับเอาไทยบินดีก็เลยอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องย้ายทีมออกไปนะครับอืมก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับชูเสื้อทางเซลตาบิโก้นี่ก็แถลงการนะจัดการเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยผมว่าพี่เอกน่าจะเสียดายฝั่งของแอตเลติโกมาดริดเหมือนกันนะครับอเลซานเดอร์ซอลอสแสดงความต้องการย้ายออกจากตราหมีเนี่ยในช่วงตลาดรอบนี้ด้วยค่าตัวประมาณ40ล้านยูโรนะซอลอสนะ
1: ครับผม
0: แต่เห็นเป้าหมายเนี่ยมีโอกาสจะไปอยู่กับทีมดังในลีกตุรกีอีกแล้
1: ว
0: จะไปตุรกีอีกแล้ว
1: ตุรกีโหดว่ะ
0: เฟเนบาเช่มีข่าวของเฟเนบาเช่ด้วยค่าตัว40ล้านยูโรนะนะครับก็ค่าเฉลี่ย3ฤดูกาลหลังที่ซอลอสยิงในลาลิก้าเนี่ยฤดูกาลหนึ่งต้องมี20ลูกนะเสียดายนะ
1: ชื่อเสียงข้างหมดแล้วจากบอลโลกนี่แหละ
0: เออนะครับแต่บอลโลกเขาถูกไปถูกจับไปเล่นในตำแหน่งที่แบบก็ไม่ง่าย
1: อ่ะใช่
0: ไปเล่น
1: ริม
0: เส้นไปเล่นเหมือนปีกขวาไปเลยนะครับก็เอามาฝากกันอายุ30แล้วนะครับเห็นยิงเยอะๆนี่ทีมดังๆในพรีเมียร์ลีกเองก็ไม่ได้ค่อยให้ความสนใจเลยเท่าไหร
1: ่
0: นะครับดูข้อความมาหน่อย4689899ก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับผม
0: บอกว่าสวัสดีครับลิเวอร์พูลของเราฤดูกาลหน้าเล่นแค่48นัดพอคุณเนี่ยคิดว่าดีไหมจากคุณเดวิดเจียง
1: พี่มี38
0: ว่าแชมเปี้ยนลีกเหรอ
1: แชมเปี้ยนลีกอีกกี่นัดอ่ะ8
0: โอ้มันไม่พอดิเข้านัดชิงมันต้องเยอะดิ
1: อ๋อแชมเปี้ยนลีกเล่น8คาราบาว1นั่นนึง
0: อ๋อเหมือนแมนย
1: ูตกรอบเอาตกรอบลีกเพชรจบ25อย่างงี้ใช่มั้ย
0: ซีซั่นนี้
1: แล้วคาราบาวตกรอบ3เอฟเอครับตกรอบ3
0: แมนยูเล่นนั่นแหละ40เกมอ่ะเพราะว่าเล่นนัดแรกของแต่ละถ้วยก็ตกรอบเลยใช่ไหมให้แมนยูเออถ้าจำได้สี่ท่านที่แล้วที่เขาล้อกันนะ
1: อ๋อ
0: ก็นี่ไงก
1: ็เล่นน้อยไปก็พอดีอ่ะบอลถ้วย3รายการก็10นัดไง
0: ในลีกเฟสก็เอาแค่นั้นพ
1: อจบ
0: บอลถ้วยก็นัดแรกจบอ๋อคุณเดวิดเจียงนับมาแล้วคือเล่นแค่เท่าที่ถ้วยนั้นมันจะเล่นได้แล้วให้มันตกรอบไปหมดเลย
1: จะมาโฟกัสกันในลีกอะไรอย่างเงี้ย
0: เอางั้นเลย
1: น้อยไปก็ไปโกยเงินหน่อยเพราะว่าช่วงหลังลิเวอร์พูลซื้อนักเตะราคาแพงเยอะผลงานก็ไม่ค่อยดี
0: ตกลงจะซื้อใครเนี่ยตัวแพงที่เอาจะมาเป็นพื้นที่ปีกเนี่ยตกลงจะซื้อใครเนี่ย
1: ก็เห็นมีข่าวก็ถ้าตัวบิ๊กเนมราคาแพงก็จะเป็นบาโคน่าเดี๋ยวอื่นมันก็ไม่น่าจะมีแล้วมั้งถ้าราคาเป็นแพงอ่ะ
0: นี่ฮะอิบราฮิมเอ็มบายไงดาวรุ่งของเปอเชเขาเนี่ย
1: บริคิดของเซเนกัลใช่ไหม
0: ใช
1: ่มันปัญหาคือพอไปซื้อเปอเชมันไม่ถูกอ่ะ
0: 50ล้านอ่ะดาวรุ่ง
1: อยู่กับทั้งเปอเชแล้วก็ทีมชาติเนี่ยยังสำรองอยู่หรือว่าแมวมองก็จะคือถ้ามันเป็นตัวหลักเหมือนเดียวบองเด้เนี่ยยังโอเคไงใช่ไหมมันเป็นตัวหลักทั้งทีมชาติแล้วก็ไลฟ์ซิกไปแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมจะบอกว่าคนนี้เก่งมากนะพี่เท่าที่เคยพากลีกเอิงแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยคือตัวรุกข้างหน้าเนี่ยเอ็นริเก้จับไปเล่นตรงไหนเล่นดีหมดเล่นได้หมดแล้วบางวันเอ็นริเก้เอามาเล่นเป็นมิดฟิลด์เล่นได้ไหมเล่นได้
1: ริมเส้นเล่นได
0: ้เล่นได้
1: ริมเส้นเล่นได้
0: ผมยังงงเลย
1: เล่นได
0: ้เอ็มบายนี่คือแบบ
1: เคยเห็นเขาขุมมาเล่นตรงกลางเลยนะ
0: ใช่เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางถามว่าเล่นได้ไหมให้เอ็นริเก้ให้เอ็มบายเล่นได้เป็นนักเตะที่อยู่กับระบบจริงๆอ่ะ
1: โคตรเก่ง
0: เขาจะอยู่ตรงไหนเขาเล่นได้หมดคือเอลิเก้จับเอ็มบายไปเล่นได้หมดเลยผมไม่งงเลย
1: เหมือนเกมลูกอย่างดูเอบาโคล่า
0: เออ
1: มันก็ใกล้เคียงกันนะ
0: จริง
1: ไม่ได้มีใครโดดเด่นมากกว่ากัน
0: คือด้วยตำแหน่ง
1: แต่เก่งทั้งคู่นะ
0: ตำแหน่งเดิมอ่ะเอ็มบายเป็นกองหน้
1: า
0: เอลิเก้เอามาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางถ่ายบอลส่งบอลเอาเล่นได
1: ้เล่นได้ริมเส้นยังเล่นได้เลย
0: งงเลยอ่ะแต่ถามว่าเก่งมากแต่มันก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับคนใช้เลย50ล้านเอาไม่ล่ะอิบราฮิมเอ็มบายอายุ18ปี
1: ก็ถ้า50ล้านไม่แพง
0: อ
1: ยู่ในดาวรุ่ง40 50ถือว่าไม่แพงแล้วถ้าซื้อได้ก็ซื้อมาเถอะ
0: ครับ
1: แต่ก็ต้องปั้นนักเตะของเราด้วยนะต้องปั้นไอ้เจ้าลิโอด้วยนะ
0: สมมุติกักโปมีคนมาซื้อจริงๆขายไหม
1: ก็มีข่าวสเปอร์นะ
0: เออนะเมื่อวานมีข่าวสเปอร์
1: ผมว่าอิราล่าไม่ขายหรอกผมก็ไม่อยากให้ย้าย
0: เอาเหรอความรู้สึกแฟนหงรู้สึกยังไงว่าเฮ้ยกักโปมีข่าวย้าย
1: ฤดูกาลที่แล้วนี่ใส่เสียพ่อไม่ดีไงพ่อขี้เมาอ่ะ
0: เดี๋ยวรอดูพ่อใหม
1: ่พ่อโอเกินไป
0: ต้อง
1: มาดูพ่อใหม
0: ่ตามใจไปหน่อย
1: ใช่
0: ก็เลยเหลิงต้องดูพ่อใหม่เหมือนเริ่มต้นใหม่หมดเลย
1: อีราล่ามันระบบมันเคี่ยวกว่าสล็อตนะผมว่าอยู่กับสล็อตปีที่แล้วหมูเล่นไม่ดี
0: ก็ได้ลง
1: ก็ยังได้ลง
0: ยิงทิ้งยิงคว้างก็ได้ลง

0: ำอะไรเงี้ย
1: เออมันเหมือนแบบยังไงเขาก็เลือกอ่ะแต่ว่าซีซั่นนี้ต้องดูว่าอิลาวล่าเขาจะตัดสินแบบสมมุติถ้าคุณแบบยิงมั่วซั่วอีกนะอาจจะโดนดรอปนะ
0: ตัวเลขมันเยอะผมว่าเพราะว่าพอเป็นโค้ชใหม่นะคุณหนูการแข่งขันมันสูงมากนักเตะที่แบบเหมือนจะหมดอนาคตเขาก็อาจจะมีความหวังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ
1: แต่เกมอุ่นเครื่องแฟนๆก็แบบมีบ่นๆเลยนะวันที่เจอลีดนี่คือก
0: ็โอ้นำก่อนโดนเละเลย
1: โดน
0: แล้วเลยสองเกมนะก็มีโมโนโกกับโคโม
1: ่กับโคโม่เนี่ยเขาจะเตะสองช็
0: อ
1: ตเขาจะมีช็อตหนึ่งเกมแรกในวันเดียวกันเขาจะปิดสนามก่อน
0: อ
1: ีกแมตช์หนึ่งเขาจะเล่นแบบปกติ
0: ก็อาจจะช่วงค่ำกับช่วงดึก
1: ใช่ใช่
0: ก็ทำอย่างนี้มาตลอด
1: ทำหลายซีซั่นแล้วนะแบบน
0: ี้ใช่
1: ใช่ไหมช่วงปีซีซั่นลิเวอร์พูลทำแบบนี้หลักกับหลายครั้ง
0: ก็ล่าสุดไอ้เจ้าวิกตอร์มุนยอสก
1: ็ครับ
0: ก็มาสมทบกับทีมนะ
1: เรียบร้อยตัวแล้ว อย่าลืมว่าทางฝั่งขวาคุณก็มีตัวใหม่นะวิกตอร์มุนยอสเนี่ย
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่เอกฮิฮิกับพี่อู่เทพครับจากคุณนันทพงศ
0: ์สวัสดีครับ
1: คุณนันทพงศ์ก็มาทักทายทางนี้ด้วยนะครับ
0: บ
1: ีจีบอกว่าได้ลิขสิทธิ์สวิตลีกนี่เราต้องดูบอลสวิตกันแล้วหรือเนี่ยนะครับรอผมยังไม่ได้เห็นเลย
0: ไอ้ลีก้า2เยอรมันใครได้อ่ะ
1: BG
0: ล
1: ีก้า3ด้วย
0: แต่จริงๆอ่ะผมว่าได้สิทธิ์มาก็ดีนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่แบบเราคาดหวังนะคุณหนู
1: ครับ
0: อยากเห็นนักเตะไทยไปเล่นน่ะเนี่ยลีกรองสวิตลีก3ของบุนเดสอะไรอย่างงี้ก็ได้พอมีนักเตะไทยไปเล่นน่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าดูฟุตบอลมันมีอรรถรสมากขึ้นนะ
1: ครับ
0: เ
1: ดี๋ยวต้องดูใช่บุนเดสลีก้า2นะครับก็จะเริ่มสุดสัปดาห์นี้นะที่เขาได้ลิขสิทธิ์ไปนะครับก็หลากหลายมากนะเราเป็นคนไทยนี่โหดูไม่รู้กี่ลีกแล้วนะยิ่งเป็นลีกยุโรปนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เสียใจกับเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีด้วยครับจากคุณนันทพงศ
0: ์ก็ถือเป็นข่าวเศร้าวันนึงเห็นข่าวนี้ป่ะที่รถกระบะวิ่งไปชนศูนย์เล็กๆนี่ก็เกือบมีโศกนาฏกรรมอีกแล้วนะ
1: อ๋อเมื่อกี้เห็นแวบ
0: ๆ
1: ที่แบบอยู่ดีๆก็ปุ๊บๆๆๆแ
0: หวกที่ดูแล้วไม่มีกำแพงอ่ะ
1: เออเห็นอยู่แล้วพี่รู้ไหมคนขับทำไมเขาหลับในเมาหรืออะไรหรือหมดสติบอกว่าฮุนไดครับบ้านผมติดเน็ตทรูกับกล่องทรูวิชั่นก็ดูได้ฟรีไม่เสียเงินเพิ่มนะครับ
0: อันนี้ดูได้ทางดูเช่นนาวใช่ไหม
1: ใช่ครับเขาคุณเป็นลูกค้าของเขาอะเนาะ
0: ครับผม
1: สวัสดีค่ะนั่นเองนะอู๋สองกูรูพี่รักน้องเริฟและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะกำลังเดินทางไปตั้งลูกค่ะหนูขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านด้วยและขอให้ผู้บาดเจ็บทุกท่านปลอดภัยนะคะเธอลงทุนแฟนนอนครับ
0: เช่นกันเช่นกัน
1: ครับโอ้แต่ว่าถ้านึกถึงโรงเรียนที่เกิดเหตุนะพี่เอกจะต้องทำยังไงถึงจะกลับมาสู่ภาวะปกติได
0: ้
1: ยากมากนะเรื่องของสภาพจิตใจความหวาดกลัวหลังจากนี้ผมว่าหน่วยงานภาครัฐต้องส่งเจ้าหน้าที่แบบคุณหมอจิตวิทยาอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับสุขภาพเด็กจิตใจเด็กเนี่ยต้องไปคุยเยอะๆเลยนะ
0: เอางี้ผมว่าไม่มีทางหนูนอกจากว่าเด็กที่เรียนโรงเรียนเนี่ยจบออกไปทุกเจนน่ะ
1: มัน
0: ตั้งแต่อันนี้มัธยมใช่ไหม
1: เขามีมัธยม1ถึง6ไง
0: แม้น้องๆที่อยู่ม.1อ่ะผมว่าถ้าเหตุการณ์นี้มันจะเลือนลางไปจากชีวิตตัวเองมันต้องจบม.6ไปแล้วไม่งั้นคุณจะต้องอยู่ใน
1: ความ
0: เนี่ยคุณเห็นทุกวันเดินเข้ามาในโรงเรียนต่อให้ออกจากบ้านมาสมองโล่งๆแต่พอก้าวเข้ามาในโรงเรียนนะ
1: ภาพซ้ำจุดเดิม
0: ใช่
1: จุดเกิดเหตุเดิ
0: มๆเนี่ยศูนย์เด็กเล็กเนี่ย
1: อยู่ดีก็เนี่ยโอ้ลอยเข้าไปเลยเมื่อกี้นี้ทางทีวีทางช่อง9เรานี่ก็ขึ้นมาว่าผู้บาดเจ็บล่าสุดนี่ผู้เสียชีวิต8รายนะครับโมซาร่าไปแถบซอนเพื่อไปเรียนทำคอนเทนต์กับอาจารย์โอนาน่าใช่ไหมครับ
0: ก็คือจะอยู่ลิเวอร์พูลเขาจะเป็นคนที่จริงจังซีเรียสเยอะถ้าจะบวกความเป็นซูเปอร์สตาร์เพิ่มมากขึ้นก
1: ็
0: ต้องไปอยู่เทพโอนาน่า
1: แต่ว่าคอนเทนต์ไม่ค่อยทำนะหลัง
0: ไม่ทำไม่ทำ
1: มีไม่มีมีที่ไหนล่ะ
0: เขาเข้าชิงบอลถ้วยน่าจะปีที่แล้วนี่นะมั้ง
1: ใช่
0: ไม่แชมป์อ่ะ
1: เขาแชมป์บอลถ้วยก็จบอันดับ3ใน ตุรกีนะ
0: แทบซอนนะครับปีนี้มีเทพกับคิงนะ
1: ม
0: ีเทพกับคิงอยู่ด้วยกันนะ
1: ครับ
0: เทพโอนาน่า
1: ในมือนี่ถือไพ่เหนือเลยนะ
0: ค
1: ิ
0: งโม
1: เ
0: เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ดาวินไปอีกตัวนึงนี่โอ้โหมันแน่นอน
1: พวกกาลาเฟเนบาเช่นี่นิ่งนอนใจไม่ได้นะเบสิกตัสอีกทีมหนึ่งแต่ว่าหลังๆเบสิกตัสอาจจะแผ่วๆไปเยอะ
0: ก็ไปเห็นว่าโมซาร่าเป็นนักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดในลีกของตุรกีป
1: ี
0: ละ 17ล้านยูโร
1: มันก็ต้องตามนั้นนะครับก็อยากจะอยู่แบบมีความสุขต้องปรึกษาโอนาน่าเยอะคือไปทางไหนตอนนี้ก็ต้องถามโมถามโอนาน่าเยอะหน่
0: อ
1: ยสวัสดีครับสองกูรูครับอาเบลัวกับฟูแลมไหวไหมครับอันนี้ผมว่าน่าเป็นห่วง
0: ผมคิดเหมือนคุณหนูอะ
1: น่าเป็นห่วงว่ะ
0: คุมมาริดยังไม่โอเค
1: แต่มาริดมันก็ยากไปนะ
0: ขนาดคุณมีนักเตะระดับพักการทั้งหมดเลยอะ
1: แต่เขาคุมอะไรไม่ได้เลยนะ
0: มัน
1: คือนักเตะไม่เห็นหัวแกเลย
0: ตัดสินใจอะไรยังไงของอาเบลัวมันผมว่าแฟนบอลทั่วไปมันดูออกว่าเขามาแค่มาแปะไว้อะให้มันมีกุนซือ
1: เอามากันไว้
0: อ่
1: ะ
0: เ
1: พราะว่าก็เป็นกุนซือที่มาจากชุดเยาวชนก็เอาขึ้นมาคุมขันตาทัพ
0: ก็ตามทรงของฟุตบอลสเปนนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้า
0: เอาตอนเนี้ยผมว่าไม่ไหวสำหรับ
1: ยาก
0: ผมว่าไม่ไหวอ่ะ
1: อีกอย่างนึงผมว่าฟูลแลมเป็นทีมที่บางทีฟอร์มการเล่นมันไม่สม่ำเสมอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วฟูลแลมอ่ะพี่รู้สึกเหมือนผมไหมว่าวันไหนดีใจหายนะวันไหนรู้สึกแบบไม่เอาอะไรเลยก็เละเทะมั่วซั่วเลย
0: แล้วซีซั่นนี้ทั้งวิลสันคิมเนสไม่อยู่แล้วใช่ป่ะ
1: วิลสันย้ายไปแล้ว
0: เดี๋ยวนะ
1: แล้วดูสิ่งที่ฟูลแลมเขาอยู่กับมาโกเซวามา 5-6 ปีแล้วเขาทำฟูลแลมแบบอยู่กลางๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดูรอดเอาตัวรอดไว้แบบไม่ยากเย็นอ่ะ
0: นี่เขาขาย
1: มันไม่ง่ายนะ
0: อิซาดิยอปให้กับอิวสิตไป8ล้านกว่า
1: ตัวหลักเลยนะ
0: แฮร์รี่วิลสันไปลีด
1: อันนั้น
0: ฟรีคิมเนสกลับบ้านเก่าก
1: ลับบ้านเก่านี่
0: ไม่ได้
1: เป็นอะไรนะ
0: เป็นโมลินิวนี่ถ้าบอกว่าอะอย่างวูฟเขาก็ได้ทิปเปียนะได้ทิปเปียได้คิมเนสไปร่วมทีมก็เอาตัวเก่าไปเพราะว่าวูฟเพิ่งตกชั้นเนาะ
1: ครับ
0: แต่จริงๆวูฟแฮมตันเป็นทีมสร้างชื่อให้กับทางด้านลาอูคิมเนส
1: ถูก
0: เป็นทีมที่ชอบปั้นอยู่แล้วอ่ะวูฟแฮมตันอ่ะ
1: ครับก็คือขาออกก็ดูน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าแต่ละคนนี่คือแกนหลักที่ยืนระยะกับฟูลแลมมาโดยตลอด
0: ใช่
1: ส่วนขาเข้าเนี่ยอันนี้น่าจับตามองเจ้ากอนซาโลกาเซีย
0: ม
1: ันจะมีช่วงหนึ่งพี่จำได้ป่ะกอนซาโลกาเซียที่แบบขึ้นมาเล่นกับเรอัลมาดริดตอนที่ตัวอื่นเจ็บเยอะๆแล้วก็ยิงนะกอนซาโลกาเซียตอนนี้ย้ายมาอยู่กับฟูลแลมแล้วนะฟูลแลมก็ไปทุบคลัง
0: เซซ่าปาราซิโอส
1: ใช่
0: อันนี้ก็เด็ก
1: มาริด
0: นะเด็กมาริด
1: ใช่
0: ก็ที่ซื้อมิดฟิลด์จากมาริดมา2ตัวนี่42ล้าน
1: แล้วพี่ดูทีมที่เขาซื้อมาเนี่ยซื้อจากมาริดซื้อจากไบเอิร์นแต่ว่าเป็นนักเตะที่แบบเป็นตัวสำรองเป็นเยาวชนไปเลยขาออกดูเสียเบอร์ใหญ่แต่ว่าขาเข้ายังไม่เนี้ยพ
0: อ
1: หนักอ่ะผมว่าอาเบลัวน่าจะไม่ง่ายแต่ยิ่งอย่าเพิ่งไปปรามาสเขาอ่ะนะก็รอดูผลงานไปสักพักก่อนแล้วกัน
0: ผมว่าเดี๋ยวนะเกมรุกของฟูลแลมก็เหลือโรดิโกมูนิส
1: ครับ
0: ที่เป็นหน้าเป้า
1: แล้วใครจะสนับสนุนเขาเนี่ย
0: ตัวใหม่นี่นะมั้งมิดฟิลด์ที่ซื้อมา
1: ต้องดูว่าเล่นได้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็ตัวเก่าที่มีอยู่พวกอเล็กซิโบบี
0: ้
1: ก็ยังฝากความหวังได้อยู่นะ
0: นี่มาแล้วเนี่ยโอ้มิดฟิลด์ที่ซื้อมากอนซาโลกาเซียนี่ใส่เบอร์7นะเซซ่าบาซอสใส่เบอร์8
1: ครับแต่ว่าตัวพวกเอมิลสมิธโรอะไรนี่ก็ยังอยู่นะ
0: ครับผม
1: แอนโทนีโรบินสันนะครับไม่ย้ายทีนะแอนโทนีโรบินสันดูเป็นแบ็กซ้ายที่ฝีเท้าดีแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าคุณเชียร์ฟูลแลมก็เอาใจช่วยด้วยนะ
0: นี่แหละติดปัญหาย
1: าก
0: เป็นรัวแกเป็นรัวคุมมันยังไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นไงในความรู้สึกเราอะแล้วมาอยู่ในพรีเมียร์แบบโอ้โหมันเคี่ยวจัดๆนะ
1: แต่อย่างน้อยๆเขาก็เรื่องภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่น่าเป็นห่วงอะก็เล่นในอังกฤษมาก่อนแล้วผมว่าเรื่องภาษานี่ก็น่าจะนะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดจอแดนพิกฟอร์ดไม่คิดจะย้ายทีมบ้างเลยครับมือหนึ่งทีมชาติเนี่ยแต่ยังไม่มีแชมป์เลยไม่ย้ายแล้วผมว่าก็อยู่นี่แหละอยู่เป็นตำนานของเอเวอร์ตันต่อไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: แต่ก็แปลกนะระดับมือหนึ่งทีมชาติยืนระยะนานๆแต่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะกี่ปีแล้วเนี่ย จะ10ปีแล้วนะ
0: อืม
1: อยู่กับเอเวอร์ตันมาตั้งแต่2017นะครับ
0: จะขอเป็นอะไรนะวันคลับแมน
1: ไม่ได้ละเพราะว่าเขาอยู่มาก่อนอันนี้หลายสโมสรแล้วก่อนจะมานะครับปักหลักกับเอเวอร์ตันนี่แหละ
0: ไปตอนนี้จะไปไหนแล้วถ้าพิกฟอร์ดออก
1: ไม่ไปหรอก
0: ต้องไปทีมใหญ่แหละทีมใหญ่มันก็มีประตูมือดีหมดแล้วไง
1: อืมไม่ไปหรอกมั้งก็อยู่นี่แหละก็ยืนเป็นมือหนึ่งเอเวอร์ตันจนน่าจะลาจากกันไปข้าง
0: คือตำแหน่งประตูอ่ะอย่างพิกฟอร์ดอ่ะต่อให้ฟอร์มโดยรวมของทีมไม่ดีแต่ฝีมือตัวเองยังเซฟให้โค้ชเห็นว่ายังไว้ใจได้ผมว่าเขาไม่ได้ซีเรียส
1: คือเขาจะมีคะแนนความดีกับคะแนนติดลบมันก็จะมาตีคู่กันนะว
0: ัน
1: นี้ก็จะแบบอะไรก็ไม่รู
0: ้
1: แต่บางช็อตก็แบบโหมันซุปเปอร์เซฟจังเลย
0: เซฟของพิกฟอร์ดระดับโลกเรามีให้เห็นนะ
1: มีเยอะแยะ
0: มี
1: แต่ความแบบเออเลยความผิดพลาดอะไรมันก็มีให้เห็น
0: จะมีเห็นไม่บ่อยกัน
1: มันก็สลับกันไปอ่ะ
0: ใช่
1: อืมแต่ถามว่าโกอังกฤษที่มันดีกว่าเขาจริงๆนะชั่วโมงนี้เนี่ย
0: โอ้มันก็ต้องยกให้พิกฟอร์ดแหละ
1: เออมันก็ไม่ค่อยมีไงอังกฤษมันก็ข้อเสียตรงนี้แหละ
0: มีใครนิกโป๊ปเฮนเดอร์สัน
1: อืมก็เนี่ยสองคนนั้นนะ
0: เจมส์พิกฟอร์ดผมว่าพิกฟอร์ดดีกว่า
1: ประสบการณ์เหนือกว่า
0: ครับ
1: อืมก็คงไม่ย้ายแล้วแหละอยู่จะจวนจะ10ปีอยู่แล้วครับบอกว่าถ้าพุทธศิลป์1คนเดียวไม่ทันเกมเพิ่มเป็น2คนในสนามดีไหมครับช่วยกันดูไม่น่าได
0: ้มันจะมั่วกว่าเดิมเล
1: ยแค่คนเดียวยังตัดสินไม่ได้อะผมว่า2คนความคิดเห็นบางทีมันต่างกัน
0: หรือจะแบบประมาณว่าเอาคนละฝั่งอะไรเงี้ย
1: สมมติแมนยูเจอลิเวอร์พูลคุณตัดสินช็อตฟาวของแมนยูไว้ผมตัดสินช็อตฟาวลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยวุ่นวายตาย
0: คนเดียวนี่แหละดีแล้ว
1: คนเดียวดีแล้ว
0: พักหลังมาก็มีนี่ไงม
1: ีพุทธศิลป
0: ์มีอะไรมาช่วยผมว่าก็ช่วยได้เยอะอยู
1: ่เอาแค่ดุลพินิจจากพุทธศิลป์คนเดียวกันนะ
0: ใช่
1: ในเคสเดียวกันบางทีไอ้คนเดียวที่ตัดสินเนี่ยมันตัดสินไม่เหมือนเดิมเลย
0: จริง
1: ถ้านับแค่ถ้ามีคนเพิ่มมาเนี่ยไม่ไหวหรอก
0: ก็ดูการที่แล้วอ่ะเคสเดียวกันสัปดาห์เดียวกันตัดสินไม่เหมือนกันเลย
1: เออก็ยังงงเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่พูดถึงแอนโทนีเทเลอร์นี่เขาก็เป็นใหญ่เป็นโตที่ลีกตุรกีไปแล้วนะเขาเป็นระดับเฮดของผู้ตัดสิน
0: นี่ไง
1: ล
0: ี
1: กตุรกีเลยนะ
0: เ
1: ทเลอร์
0: เขามีมาร์คเคชันเบิร์กเป็นไอดอลไง
1: นะคือเอาจริงๆพวกนี้เนี่ยพอเลิกเป่าก็ได้ดิบได้ดีนะเรื่องหน้าที่การงาน
0: ผมว่าผู้ตัดสินอังกฤษอ่ะมันมีฝีมือระดับนึงอยู่เพราะว่ามันขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ตัดสินเขาเนี่ยมีอาร์มฟีฟ่า
1: ครับ
0: มีอะไรฟีฟ่ารองรับอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าพออยู่ในอังกฤษอ่ะไม่รู้ว่าเป่าตามใบสั่งเป่าเหมือนผู้ตัดสินก็เอาคุณอู๋ยังคิดดูว่าทุกฤดูกาลที่แล้วหรือว่าหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ไอ้ที่คนชอบเอามาบอกว่าโอ้โหตัดสินกันไทยลีกอะไรเดียวกัน
1: อ
0: ่ะบางแมตช์ก็เป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆทุกมันหลีกเลี่ยงไม่ได้
0: เห็นตัดสินหัวจริงๆแต่ว่าพอไปตัดสินฟุตบอลโลกผู้บอลยูโรเออ
1: ก็
0: ไม่ได้แย่เนี่ยว่ะ
1: ก็ไม่เห็นบอลโลกที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมีอะไร
0: ใช่ไม่ได้มีประเด็นอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีอะไรก็เขาเรียกว่าเฉยๆอ่ะทั่วๆไป
0: ครับ
1: ก็งงเหมือนกันนะครับอันนี้บอกขอข่าวสโมสรอ่างทอง FC ครับโหอันนี้ยากเลย
0: ไม่ได้ตามเลย
1: ไม่ได้ตามเลยครับไทยลีก3ด้วยนะครับขออภัยด้วยนะฮะแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยครับจากคุณลงท้ายด้วย999นะนะครับไทยลีกปีนี้เดือดแน่นอนครับจากคุณนันทพงศ์เดือดหมดอ่ะผมว่าเดือดทุกปีเลยยิ่งดูการเสริมทัพด้วยนะครับแล้วโควต้านักเตะต่างชาติมันลงสนามได้เยอะขึ้นด้วยผมว่าอย่างน้อยๆมันผมว่าเกมมันน่าจะมันขึ้นแต่เนี้ยทีเนี้ยมันจะลำบากนักเตะไทยแล้วไงพี่เอกถ้าคุณไม่เจ๋งพอพื้นที่ในการลงเล่นเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับทำไมนักเตะที่ถูกยืมตัวไปใช้งานต้นสังกัดต้องมีส่วนจ่ายเงินเดือนทั้งที่ไปทำงานอีกสโมสรหนึ่งผมว่ามันจะมีปัญหาสำหรับคนที่ค่าเหนื่อยแพงแล้วทีมที่รับไปยืมตัวเนี่ยไม่มีกำลังพอที่จะแบกค่าเหนื่อยของนักเตะคนนั้นบางเคสเราจะเห็นว่าถ้ามันไม่เหนือบ่ากว่าแรงเนี่ยไอ้ทีมที่ยืมไปเนี่ยเขาก็จ่ายของเขาไป
0: ถูก
1: เขาก็จ่าย
0: นักคือทีมอยากได้ตัวแต่ว่ามันด้วยที่เคยรับเงินเดือนหรือว่าค่าเหนื่อยจากสโมสรเก่ามันเยอะแล้วสโมสรต้นสังกัดก็ไม่ใช้
1: นั่นแหละ
0: ก็อยากจะปล่อยไปด้วย
1: ไอ้ข้อนี้สำคัญคือคุณไม่ใช้ใช่ไหม
0: ใช่
1: คุณก็ยอมจ่ายด้วยกันไม่ล่ะเดี๋ยวผมรับไปช่วยเอาคนนี้เอาไปใช้ไหนๆคุณก็ไม่ใช้เพราะว่าไอ้ฝ่ายที่มันไม่ใช้ทีมต้นสังกัดเนี่ยก็เป็นการลดค่าใช้จ่าย อาจจะลดไม่ได้ทั้งหมดนิดนึงก็ยังดีอ่ะไหนๆถ้าคุณไม่ใช้เขาอ่ะ
0: ถ้าทีมปล่อยให้ยืมอ่ะไม่ยอมจ่ายคนละครึ่งสมมตินะทีมยืมก็ไม่เอา
1: ก
0: ็ไม่มีตังค์ไงไม่มีตังค์จ่ายค่าเหนื่อยเหมือนแรดฟอร์ดกับแมนยูบาร์ซ่า
1: ใช่แมนยู
0: มันต้องแชร์กันจ่าย
1: ก็ต้องแบกค่าเหนื่อยกี่เปอร์เซ็นต์อะไรคุณก็ต้องไปดีลกัน
0: อ
1: ่ะเพราะว่าทีมที่ปล่อยบางทีจะไปแบก50 50ก็บางทีมก็ไม่ยอม
0: ครับผม
1: แต่อีกฝั่งนึงบอกโอ้โหถ้าไปแบกค่าเหนื่อยของพวกนักเตะค่าเหนื่อยแพงเนี่ยเขาก็ไม่มีตังค์มาจ่ายไง
0: ใช
1: ่มันก็จะเกิดขึ้นกับดีลที่มันน่าจะมีค่าตัวหรือว่าค่าเหนื่อยที่มันแบบเยอะไปหน่อย
0: ครับ
1: แต่ว่าได้ข่าวว่าอย่างเอาไทยบายินดีอย่างเงี้ยเหมือนเซลต้าเองเขาก็จ่ายไหวนะ
0: ผมรู้สึกตั้งแต่เซอร์จิมเข้ามาบริหารแมนยูเรื่องค่าเหนื่อยค่าตัวที่มันแบบเบอร์เบอร์จะมันจะน้อยลง
1: ใช่ไม่ค่อยไม่ค่อยเปย์แล้ว
0: ครับ
1: พอเปย์แล้วมันเห็นผลเสีย
0: อ่ะผมคั่นนิดนึงนะคุณหนูวอลเลย์บอล CB ครับสนาม2ของเราที่เล่นกันที่เชียงใหม่นะครับของไทยจบไปแล้วนะครับชนะฟิลิปปินส์ไป 3-0 25 19 25 17 25 19สกอร์ขาดเลยว่า
1: ครับ
0: สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ก็น่าจะใช้ชุดใหญ่นะครับส่วนเกมแรกเนี่ยอินโดนีเซียชนะเวียดนาม 3-2 นะครับ20 25 18 25 25 22 25 20แล้วก็15 19นัดที่2ก็คือพรุ่งนี้เลยนะครับไทยก็จะแข่งเวลาเดิม 16:30 น
1: ครับ
0: ไทยเจอกับอินโดนีเซียแล้วก็คู่แรกอ่ะบ่ายโมงเวียดนามเจอกับทางด้านฟิลิปปินส
1: ์อันนี้ไปที่เชียงใหม่ใช่ไหม
0: เชียงใหม่สนามสมโภชเลย
1: โอ้โห
0: ก็คุณดูข่าวตอนแฟนบอลไปรอซื้อตั๋วตั้งแต
1: ่
0: ตี3ตี4
1: รอที่เชียงใหม
0: ่ใช่ใช่ใช
1: ่โอ้วันเล่ตีตอน4โมงเย็น
0: ใช่
1: เพราะว่าตี4ไปรอ
0: ความจุสนามมันไม่เยอะหนูผมมันนึกถึงช่วงที่มารอซื้อตั๋วหน้าราชมังอ
1: ่
0: ะตอนเอเชียนเกมปี98
1: อ
0: ่ะต้องรอกลางคืนอ่ะเมื่อก่อนไม่มีออนไลน์นะครับต้องมาซื้อต้องเข้าคิวซื้ออย่างเดียว
1: ครับ
0: แล้วเรามันซื้อในราคาบัตรนักเรียนนักศึกษา20บาทมั้งตอนนั้นน่ะ
1: โอ้ใช่เมื่อก่อนจะมีราคา
0: เยอะมากอ
1: ่
0: ะ
1: ถูก10บาทบางทีอ่ะผมจำได้ตอนเด็ก
0: ๆครับผมก็ที่เชียงใหม่เนี่ยเห็นความจุประมาณ 2-3 พันประมาณเนี้ย
1: โอ้โหน้อยเลยไหนจะคนที่เขาจะบินตามไปดูด้วยนะ
0: ใช่
1: เชียงใหม่ก็แค่ปักซอยแป๊บเดียวถ้ามีตังจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินได้ก็เช้าเย็นกลับก็ได
0: ้ครับ
1: แล้วสบาย
0: เออจริง
1: ไฟดึกเยอะแยะกลับได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ถ้ามีเวลา
0: ก็วอลเลย์บอล CB ครับเนี่ยถ่ายทอดสดทางช่องมัน31นะ
1: ครับ
0: ก็สามารถติดตามรับชมได้พอดีเมื่อกี้คุณต้องพัดนี่ส่งผลมาบอกผมทักไปถามเขาไทยชนะ 3-0 เซตนะครับครบถ้วน
1: มาดูข้อความในโซเชียลบ้างดู YouTube มาหน่อยแล้วกันนะครับ
0: ผม
1: ส่งกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดแป๊บหนึ่งนะทาง YouTube นะครับรอแป๊บหนึ่งนะเพียงจะดูก่อนข้อความแรกน่าจะเป็นคุณปลั๊กนะครับ
0: ครับ
1: แต่สวัสดีทาง Facebook ก่อนก็ได้นะครับคุณสกายแมนครับสวัสดีครับพี่เอกนพดลพี่อู๋ด้วยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณสมรักษ์บอกสวัสดีครับน้องเอกม้าขาวแล้วน้องอู๋เล็กครับอาร์เซนอลมีข่าวปีกซ้ายตัวใหม่หรือยังครับอาร์เซนอลเนาะ
0: ตอนไอ้ที่ได้ปีกมาคือโซลิสใช่ไหม
1: โซลิส
0: ตอนนี้มีเหลือใช้มาร์ติเนลลี
1: ่แต่วันนี้มาร์ติเนลลี่ก็มีข่าวที่จะย้ายทีมเหมือนกันนะ
0: ครับกับวีนี่ก็น่าจะปิดไปละไม่น่าเกิดขึ้นละตัวอื่นยังข่าวยังไม่เห็นนะถ้าเป็นปีกอะ
1: เลย์เอาเขาก็ไม่เอา
0: ใช่ผมว่าอาร์เซนอลคือตอนนี้เขาโฟกัสกับบูโดกิมาไลส์ก่อนคือเดี๋ยวดิวกิมาไลส์เคลียร์เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวคงมีมาอีกอะ
1: ครับ
0: เพราะว่าทอซาก็ออก
1: ทอซาไปเบสิกตัสแล้ว
0: ใช่
1: มาร์ติเนลลี่วันนี้มีข่าวกับกาลาตาสไลแต่อาร์เซนอลต้องหาตัวแทนให้ได้ซะก่อนถึงจะย้ายนะครับสำหรับมาร์ติเนลลี่นะเชซูตก็เหมือนกันเชซูตก็โดนกำลังโดนนาโปลีเนี่ยนะครับหวานล้อมอยู
0: ่ครับผม
1: ถ้าคุณไม่ใช้ผมขอแล้วกันยังไม่เห็นข่าวนะเอาแบบได้น้ำได้เนื้อนะ
0: ใช่
1: คำว่าได้น้ำได้เนื้อว่าเขาจะซื้อใครมาเพิ่มแล้วกันนะครับ
0: ครับผม
1: แต่เขาเป็นทีมที่เข้าแล้วก็ออกไม่น้อยเหมือนกันนะ
0: ส
1: วัสดีคุณปลั๊กนะครับคุณอัยสมบอกRIP ลูกแม่รำเพยครับอ๋อเหตุการณ์ยิงกราดนะครับคุณปลั๊กโมโต้จีพีบอกตอนนี้เจลีกเปิดฤดูกาลเตะอยู่2เกมคู่กัมบะอุระวะถ่ายนะครับถ่ายทอดสดทาง BG อยู่นะครับ ขอบคุณมากนะครับคุณอาคมบอกว่าพี่เอกครับพี่อู๋ที่เขาชอบคุยเรื่องพี่อู๋ที่เขาชอบคุยเรื่องขนาดในเรื่องจริงหรือเปล่าต้องถามพี่เอกแล้ว
0: พี่อู๋พูดเขาต้องหารน่ะหารครึ่งน้อยไปนะ
1: หารครึ่งน้อยไปเหรอ
0: หารครึ่งน้อยไปคือผมพูดอาจจะไม่ค่อยมีน้ำหนักต้องให้จันมนพูด
1: โอ้เรียบร้อยเลย
0: นี่เขาซี้กันก็รู้จักกันมาครึ่งชีวิตละ
1: เขาน่าจะซัดกันมันเลย
0: แต่เรื่องรวยนี่อันนี้ไม่ได้โม้
1: ครับ
0: อู๋ใหญ่นี่รวยจริง
1: โอ้ยสบาย
0: บ้านมหาเศรษฐีเลย
1: ทุกวันนี้นี่ที่มาจัดรายการเป็นงานอดิเรก
0: ก็จัดไป
1: ทำแก้เหงา
0: เพราะว่าเขาเป็นคนกีฬาไงครับ
1: แก้เหงาไปงั้นใช่
0: คนฟุตบอลไงหนูใช่ไหมอ
1: ยู่บ้านเนี่ยมันจะเหงาไปหน่อย
0: ใช่ใช่
1: ตอนนี้เด็กปืนต้องฟังเพลงหลอกใช้ของหลังล็อกเคสต้าครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ทำไมอ่ะหลอกใช้มันผมไม่เคยรู้ความหมายของเพลงนี
0: ้คืออย่าอาร์เซนอลเนี่ยเสริมมาอาจจะไปคิดว่าเขาจะต้องเสริมเยอะเสริมเยอะนะทีมันดีอยู่แล้วแต่ละตัวที่เสริมมาอัมบูโนคิมาไลส
1: ์ครับ
0: มาตัวหนึ่งละก่อนหน้านี้ได้โซลิสมา
1: ก็ดี
0: ก็ดีอ่ะ
1: เท่าที่มีอยู่มันก็เวิร์กอยู่แล้วไงมันก็ดีอยู่แล้ว
0: มันก็เวิร์กอยู่แล้วผมว่าอาเจต้ารู้อยู่แล้วอ่ะว่าจะต้องเสริมจุดไหนใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: แนวรับเซนเตอร์เอาไหมเผื่อซาลิบาที่เจ็บ 4-5 เดือน
1: เออใช่
0: ต้องหรือจะเอาแบบ
1: ใหญ
0: ่คือต้องหานักเตะเซนเตอร์ที่มีเขาเรียกว่าอะไรคนหนูที่มีความเป็นนอกาดอ่ะเบอร์ไม่ใหญ่เล่นได้ครับที
1: ่
0: ไม่บน
1: ยอมนั่งยอมรอ
0: แต่ว่าก็ต้องมีคลาสนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันหาไม่ง่ายนะ
1: คุณสมบัติแบบนี้ไม่ง่าย
0: เออมันหาไม่ง่าย
1: เพราะคนที่มันเล่นโอเคบางทีเขาก็ไม่ยอมนั่งหรอกน้อยคนที่จะ
0: ไปแล้วไม่คุณก็ต้องไปหาอย่างพวกโตติโกเมสอาทีที่มันตกชั้นอาจจะพอเล่นได้เอามาใช้งานสัก 4-5 เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เหลือใครหรือไม่ต้องซื้อก็ได
1: ้ครับ
0: คุณคาราก็เล่นได้
1: เอาเบนไว
0: ท์เย่ก็เล่นได้
1: เอาเบนไวท์ลงมาเข้ามาเล่นก็ได้มั้ง
0: มอสเคราก็ได้ปะ
1: ได
0: ้เออ
1: มอสเคราเขาขยับเข้าขยับออกประจำอ่ะ
0: หรือคิดอะไรไม่ออกนะเด็กคิดอะไร
1: เสียของเลยเอามาเล่นแบ็คขวาโดนด่ายับเลย
0: ครับ
1: อันนี้บอกรอปีกซ้ายอาร์เซนอลนะครับอันนี้บอกว่าช่วยวิเคราะห์ฟอร์มของเทพคริสเตียโน่เมสซี่กักโปนะครับรอดไหมครับกับระบบใหม่อันนี้พี่เอกต้องตอบ
0: รอดรอดอยู่แล้ว
1: กักโปกับเลอิลาโอล่าก
0: ักโปกักโปตอนที่เจนคอปอยู่เขาก็เล่นได
1: ้
0: เล่นดีด้วย
1: ครับ
0: ผมว่ากักโปเขาเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆไอ้เรื่องฟุตบอลเร็วๆที่เล่นเป็นระบบอ่ะเขาเก่งตั้งแต่ตอนอยู่กับ PSV แล้ว
1: ครับ
0: คู่มันยังใช้ได้เลยเล่นกับทีมชาติฮอลแลนด์ก็ถือว่าดีนะ
1: ครับ
0: แต่ว่านี่แหละพออันนั้นสล็อตเขาแบบ
1: มันเหลิงไปหน่อย
0: เออผมว่าตามใจเกินไปไงมันทำให้เสียทรง
1: มันต้องมีช่วงที่แบบสมมติคุณทำอะไรไม่ได้เล่นไม่ดีเล่นไม่ออกบางทีมันต้องนั่งมากเว้ย
0: ถ้าคุณ
1: ต้องโดนดรอป
0: ง่ายนะ
1: ดรอปแบบดรอปเลยอ
0: ่
1: ะ
0: คุณหนูเป็นแฟนแมนยูไงถ้าเจเกนคอปคุมฤดูกาลที่แล้วแล้วกัปโปเล่นแบบนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้ยอยู่ไม่ได้หรอก
0: ผมว่าไม่มีทางคุณจะต้องอยู่จน80-88อ่ะ
1: เหมือนเขาสล็อตเขามั่นใจของเขาเขาจะเอาลงอ่ะก็จะให้เล่นอ่ะ
0: ดื้อโค้ชก็ดื้อ
1: เออคือบางแมตช์อาจจะหายไปบ้างแต่ปั๊บมันกลับมาละมันจะไม่มีช่วงที่แบบเอ้ยดรอปแล้วแบบลองดรอปยาวๆหน่อยสิ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่มีอ่ะ
0: ไม่มี
1: เดี๋ยวซีซั่นนี้โดนแน
0: ่ครับ
1: ก็ต้องปรับตัวนะครับถ้าอยากจะอยู่ต่อก็ต้องนะครับให้เข้ากับกุนซือคนใหม่ให้ได้บอกอะไรก็โทษเกมอ่ะผมว่ามันไม่ถูกครับผมติดเกมมาตั้งแต่เด็กๆเล่นแต่เกมรุนแรงก็ไม่ได้อยากจะไปทำร้ายใครเลยแยกแยะได้ครับผมว่า
0: อันนี้ถูก
1: ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครพูดประเด็นนี้นะ
0: ใช
1: ่ประเด็นเกมไม่ได้มีเยอะ
0: ผมว่าสังคมรอบข้างนี่แหละสำคัญกว่าเกม
1: ใช
0: ่การโดนบูลลี่คือเราจะเห็นว่า
1: ครอบครัวสำคัญ
0: ไอ้คนเงียบอ่ะเหมือนไม่มีอะไรนะคุณหนูแต่เวลามันระเบิดอ่ะโอ้โหมันเป็นปรมาณูเลยนะ
1: เหมือนกันเนี่ยก็เหมือนเคสนี้แหละ
0: ใช่
1: เขาบอกเป็นเด็กที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ไปเป็น
0: เออบางคนเก็บกดเยอะคุณหนูถ้าเก็บกดปุ๊บมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนขึ้นห้องผู้ปกครองไอ้ขึ้นห้องฝ่ายปกครองมันยังเป็นเรื่องปกติของเด็กซนนะ
1: ครับ
0: แต่นี่มันเล่นใหญ่มากนะ
1: เหมือนมันเลย
0: ฆ่าเลยนะ
1: มันเลยจุดที่จะทนได้แล้วมันจุดระเบิดท
0: ุ
1: กอย่างมันปึ้งไปหมดแล้วอ
0: ่
1: ะมันก็ไม่มีอะไรหยุดได้แล้วทีเนี้ย
0: จริงๆผู้ปกครองก็สำคัญนะมีลูกมีหลานนะเออมันเตือนได้เตือนนะอย่าไปบูลลี่เพื่อนเยอะหรือว่าเวลาเพื่อนมาบูลลี่เรามาด่าเราอ่ะเราไปแจ้งครูประจำชั้นได้เลย พราะอย่างน้อยๆครูเขาจะมีการปามกันก่อนในชั้นเรียนอ่ะ
1: คือเท่าที่ฟังข่าวมาเนี่ยเหมือนผู้ก่อเหตุเองก็อาจจะไม่พอใจครูอาจารย์ด้วยเพราะว่าพอมันเกิดเหตุที่เขาแบบถูกแกล้ง
0: อันนี้รู้เลยนะ
1: ถูกรังแกเนี่ยพอไปแจ้งครูที่แบบอ่ะน่าจะเป็นคนที่ช่วยเขาได้เยอะที่สุดในชีวิตในโรงเรียนนะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขากลับบ้านไปคุณพ่อคุณแม่ก็แยกทางกันใช่ไหมอยู่กับปู่กับย่านะครับมันก็เลย
0: ปู่กับย่าก็โดนฆาตกรรมด้วยเนี่ยปัญหา
1: เอออันเนี้ย
0: หรือว่าอยู่บ้านก็โดนหนู
1: ไม่รู้ไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่รู้
0: คือไม่ใช่ว่าไม่มีนะหนูต่างจังหวัดมีเยอะไอ้ประเภทที่แบบพ่อแม่ไม่อยู่ไปทำงานหรือว่าพ่อแม่เสียเนี่ยปล่อยให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงอ่ะปู่ย่าตายายก็มีนะ
1: มันก็มีหลากหลาย
0: มีด่าลูกหลานมีตีลูกหลานนะ
1: บางคนก็รักดูแลยิ่งกว่าลูกตัวเองก็มีแต่ว่าบางคนก็
0: ด่าเช้าด่าเย็นนี่ก็มี
1: เออมันก็ทุกรูปแบบอ่ะแต่ว่าในเคสเนี้ยเท่าที่ดูข่าวเนี่ยทุกๆอย่างมันผสมปนเปกันแล้วก็เออมันก็พอที่จะมีสาเหตุอ
0: ่
1: ะแต่ว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจก่อเหตุไปมันก็โอ้โหมันก็รุนแรงเกินกว่าที่เราจะคาดคิดหรือว่ารับได้นะนะครับบอกว่าพี่เอกพี่อู๋ครับถ้าปิปโป้อินซากี้เนี่ยมาเล่นในยุค VAR เนี่ยแกจะรุ่งหรือว่าจะร่วงครับ
0: ผมว่ารุ่ง
1: หน้าจุดโทษ
0: ผมว่ายังรุ่งอยู่ยิ่งมี VAR นักเตะพวกเนี้ยมันก็ต้องหาวิธีรับมือกับ VAR
1: แต่อินซากี้เนี่ยมันพุ่งไปก่อนนะพี่ล้ำไม่ล้ำไม่รู้อ่ะ
0: เข้าใจไงมัน
1: พุ่งไปก่อนเลย
0: คือยิ่งล้ำหน้าบ่อยมันก็ต้องยิ่งปรับตัวเพราะจุดเด่นจุดนึงที่มันชอบล้ำหน้าเป็นนักเตะที่เข้าทำเก่งมาก
1: คือจะพุ่งเข้าไปข้างหน้าตลอด
0: เออเป็นนักเตะที่แบบสัญชาตญาณกองหน้ามันครบอ่ะ
1: เออคือจะคุณจะเข้าพื้นที่อันตรายตลอดเน
0: ี่
1: ย
0: เอาง่ายๆว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะหลายๆลูกมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเวลาอินซากี้เหลื่อมอ่ะมันเหลื่อมไม่เยอะแต่ถ้า VR เช็คกันล้ำแต่ผมเข้าใจว่านักเตะถ้ามันเก่งอยู่แล้วอ่ะยิ่งมี VR จับเดี๋ยวโค้ชเขาก็ปรับวิธีการเล่น
1: ผมว่าตัวนักเตะเองน่ะถ้ามันโดน VR เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องผมว่าเขาก็ต้องปรับตัว
0: ใช่แต่ผมว่าจังหวะนี้ล้ำหน้าล้ำหน้านิดนึงแต่ว่าครั้งต่อไปไอ้กูจะออกตัวก่อนก็ไม่ได้เพราะว่าอินซากี้ในก่อน18หลามันเร็วมากนะ เป็นคนที่เร็วเป็นคนที่เข้าฮอตได้คมมาก
1: ผมว่ามันเป็นเหมือนฉลามได้กลิ่นเลือดอ่ะพร้อมฟับพร้อมฟึบคือหายตัวไปตรงนั้นตรงนี้ที
0: เอาเทคเคสของเทเกนคินส์มันนะถ้าคินส์มันมาเล่นยุคนี้ผมว่าเขาก็จะไม่ค่อยกล้าพุ่งแต่เราชอบเห็นเขาพุ่งเพราะว่าเขาพุ่งแล้วมันดูสวยงามเป็นมันมีความเป็นคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่อินซากี้เมื่อก่อนเวลามันล้ำเยอะนะแล้วหลุดเลยนะ
0: นึกถึงนัดชิงปี2007 ชิงอลิฮูอ่ะถ้ามี VR ก็ไม่น่าได้อ่ะ
1: แต่ว่าเรื่องจุดโทษนี่คุณต้องปรับตัวเลยคุณจะเป็นอินซากี้เป็นกุ้งมาดีดแบบเมื่อก่อนไม่ได้นะจะไปโดนนิดโดนหน่อยล่วงไม่ได้
0: แต่ส
1: ิ่
0: งน
1: ึ
0: งที่ทำอะไรเขาไม่ได้นี่คือเรื่องอายุนะ
1: ก
0: ูทั้งหล่อเหมือนเดิมนะ
1: ใช่
0: ปุ้ยอินซากี้หล่อทั้งพี่ทั้งน้องนะครับ
1: ใช่ครับแต่ว่าพี่นี่อาจจะ
0: เขาเรียกอะไรเป็นคุณซื้อดัง
1: รุ่งกว่านะครับบอกแมนยูไม่เอาอะไรแล้วใช่ไหมครับนิ่งเกินผมลุ้นตอนตื่นเช้าทุกวันเนี่ยว่าจะมีวลี Here We Go เขาบ้างหรือเปล่านะครับจากคุณธัญเทพเออตอนนี้นิ่ง
0: เอาอยู่แล้ว
1: นิ่งมากเงียบเลยอ่ะ
0: คือบางดิวเขาอาจจะไม่กระตกกระตากก็ได
1: ้ก็เหมือนทีละมันนะอยู่ดีก็ปั้งได้เลย
0: ใช่
1: พอถึงเวลาแล้วกัน
0: ก็โท่งเดียวเลยอะไรเง
1: ี้
0: ยขนาดเราเป็นคอบอลพรีเมียร์ลีกอ่ะมันไม่พอหรอกย
1: ัง
0: ไงก็ต้องเสริมเพราะปีนะฤดูกาลเนี้ยมันไปเล่นแชมเปี้ยนลีกไงหนู
1: ต้องหาตามหาแบ็คตามหามิดฟิลอีกสักหน่อยแล้วกัน
0: หรืออาจจะต้องรอขายใครออกไหมถึงจะซื้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ก็อาจจะรอปล่อยไอ้นี่ไงอะไรนะ
0: โจชัว
1: เหรอโจชัวจันดูรอปล่อยจันดูปล่อยยืมอะไรก็ได้
0: เฮ้ยแล้วแมนยูกับแอนโทนีโรบินสันไม่มีข่าวเลยเหรอ
1: มีวันนี้มีข่าวแต่ว่าผมว่ามันยังไม่ได้มันยังเชื่อได้ไม่มาก
0: สรุปกับลูกคอนี่คือ
1: ลูกชอ
0: ลูกชออันนี้คือจบแล้วเรียบร้อย
1: ผมว่าไม่ได้ผมว่าเล่นด้วยแล้วเขาไม่เล่นด้วยลูกชอไม่ใช่ลูอิสฮอล
0: ลูอิสฮอลคือถ้าแบ็กซ้ายที่เรามองแล้วรู้สึกว่ามันโดดเด่นก็น่าจะเป็นโรบินสันนี่แหละ
1: โรบินสันนี่แหละ
0: แล้วก็เนี่ยแบ็กไบตันใหม่อ่ะ
1: ใครอ่ะ
0: ไอ้แบ็กเดอะคุยเปอร์ป่ะ
1: เดอะคุยเปอร
0: ์ตัวนี้ก็โอเคตัวนี้ก็โอเค
1: แม็กซิมเดอะคุยเปอร์นะแต่เห็นมีกับโรบินสันอยู่นะครับก็ยินดีรีบเดิน
0: หรือไม่ก็ได้ไงแพทริกมาเล่นได้ คุณจะกล้าไหมนะแพทริกดอกกูไปเล่นแบ็คซ้าย
1: แพทริกเนี่ยหลังๆขึ้นไปยิงประตูไม่ธรรมดานะแพทริกเนี่ย
0: แต่ต้องหาตัวมาซัพพอร์ตลูกชอนะเพราะว่าปีนี้มันคุณจะต้องเล่นสัปดาห์ละสองนัดสองนัด
1: ใช่แต่ลูกชอก็โอเคแหละซีซั่นที่แล้วเขาเล่นยาวๆได้แต่เราก็ไม่รู้นะว่าเขาอยู่ดีเขาจะโป๊ะเจ็บตอนไหนอีกหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะครับวันนี้ไบเยิร์นคาโดโซลงไหมครับพี่เดี๋ยวผมดูชื่อให้แล้วกันเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวเอาชื่อมาฝากช่วงหน้าแล้วกันนะพี่นะครับตอนนี้ 18:43 แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักกันอีกสักเบรกนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเข้ามาช่วงสุดท้ายของ99 Guru กันครับ
2: 99 Guru ดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: 18:45 นครับช่วงสุดท้ายของ99กูรูในวันนี้แล้วนะครับ
4: ครับผม
3: เมื่อพูดถึงมันฝรั่งแท้ทอดกรอบอีกหนึ่งแบรนด์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนั่นคือแบรนด์กรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณสินค้าอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยากจะมาแนะนำครับมันฝรั่งแท้กรอบกรอบผลิตจากมันฝรั่งสดคัดสรรอย่างดีแผ่นหนานะครับแผ่นหนามากๆสะใจเคี้ยวเพลินในทุกๆคำกรอบกรอบไม่ให้เลือกอร่อยหลายรสชาติด้วยกันกับรสแรกครับซองสีน้ำเงินรสดั้งเดิมซึ่งรสนี้เนี่ยจะแตกต่างจากรสอื่นจะเป็นรสชาติเดียวที่เป็นแบบแผ่นเรียบนะครับได้รสมันฝรั่งแบบเต็มๆคลาสสิกโดนใจรสชาติที่สองรสสาหร่ายครับซองสีดำนะเป็นรสชาติที่เรียกได้ว่าเป็นเบสเซลเลอร์หอมสาหร่ายแบบเน้นๆได้ฟิลสไตล์แบบเจแปนิสรสชาติที่3ครับรสชิคเก้นบาร์บีคิวซองสีขาวหอมกลิ่นบาร์บีคิวเคี้ยวเพลินไม่มีเบื่อรสชาติที่4รสต้มยำกุ้งซองสีน้ำตาลหอมกลิ่นเครื่องต้มยำไทยแนะนำให้ซื้อเป็นของฝากเพื่อนต่างชาติได้เลยนะครับรสชาติที่5ครับรสเฟรนช์ชิลลี่ซองสีแดงขาวเผ็ดร้อนสไตล์ฝรั่งเศสอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดีครับและรสชาติใหม่ล่าสุดกับรสชิคเก้นซอสเซตชีสเข้มเต็มซองซึ่งตอนนี้เนี่ยได้พรีเซนเตอร์เป็นคุณกันนภัทรอินใจเอื้อที่ได้เปลี่ยนลุคของคุณกันจากเดิมมาเป็นสไตล์ร็อกที่มีวาร์คแบบชาวร็อกสตาร์ในปีนี้ครับก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันกับคุณกันและใครอยากเห็นคุณกันนภัทรในแบบชาวร็อกและกิจกรรมดีๆไปติดตามกันได้ที่ Facebook Instagram TikTok ของ Youthful Food ได้เลยนะครับหาซื้อกรอบกรอบได้แล้วที่ Lotus Big C Tops Tops Deli Macro Mac ValueMax Smart, Jiffy และ The Mall กรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
4: ครับผมเมื่อกี้ที่มีคนถามบาเยน
3: ครับ
4: คาร์โดโซออกสตาร์ทตัวจริงแล้วเนี่ย
3: ใช่เป็นตัวจริงเลยนะ
4: ครับ
3: เล่นกับแอสตันวิลล่านะคร
4: ับ
3: ที่ฮ่องกงนะ
4: ครับ BG ถ่ายแล้วสด
3: ใช่ก็คงเล่นเป็นตัวรุกไปเลยนะวันนี้
4: ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่เพราะว่าแบ็กเนี่ยมันจะมีนาธานิเอลบราวน์
4: บราวน์นี่ก็เด็กใหม่ป้ายแดง
3: ตัวใหม
4: ่
3: แล้วก็แบ็กขวาที่ลงประจำการคือซาชาโบอี
4: ้เขาก็นี่แหละช่วงปรีซีซันช่วงซัมเมอร์เขาจะโดดเด่น
3: แล้วก็เล่น
4: แบ็กจอมลุย
3: ไอ้วันนี้อาจจะเล่นตัวปีกตัวบนหรือว่าต้องดูการยืนตำแหน่งแต่ตัวรุกแน่นอนนะโอ้โหวันนี้น่าสนใจนะ
4: ครับผม
3: นะครับไมคอนคาร์โดโซนะตัวจริงกับไบเยอร์มิวนิกเจอแอสตันวิลล่านะครับเดี๋ยวดูตัววิลล่าหน่อยแต่วิลล่านี่เขาก็เหมือนทีมเขาค่อยๆเข้าที่เข้าทางมาเรื่อยๆแล้วนะ
4: ตัวหลักอย่างพวกบูเอนเดียเล่นเกตซองกามาล่าชาวโกเมส
3: กิน
4: นี่แม็กกินนี่คือจัดเต็มนะ
3: ครับ
4: เมตติแคทดินเดอร์เลฟเปาตอเลสเยนมาเซนก็ถือว่าชุดโอเคอยู่
3: ใช่เดี๋ยวทุ่มหนึ่งจบรายการเรา
4: ครับผม
3: ดูได้เลยนะครับ BG Sport ก็ถ่ายทอดสดให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูใน YouTube อีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับบอกโรดี้ชัดแล้วใช่ไหมครับชัดประมาณสัก 70-80% แล้ว
4: ครับผม
3: นะครับเอกมาขาอู๋ไม่เล็กสวัสดีตอนเย็นๆด้วยนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่อู๋พี่เอกครับเจอพี่อู๋ที่แฟชั่นวันอาทิตย์ครับจากคุณป๊อปวีรยานะครับสวัสดีด้วยนะครับที่หลังต้องทักได้เลยนะครับ
4: สวัสดีครับคุณนี
3: ่ใครนะ
4: ไปท่านอ่ะ
3: ก็แถบๆมินบุรีและกระบังอะไรเงี้ย
4: ออกจากบ้านผมไปก็ไม่ไกล
3: แป๊บเดียวว
4: ิ่งตรงมอเตอร์เวย์
3: ใช่ไปลงแป๊บเดียวเลยนะครับบอกสวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋ครับคุณอะไรเนี่ยคุณตัวเฮียเป็นคนจันไหมครับวินิซิอุสใช้อาร์เซนอลเป็นทางผ่านไหมครับเขาไม่ย้ายดิเขาต่อสัญญาแล้วดิ
4: คงประมาณว่ามาเล่นข่าวอาร์เซนอลเพื่อให้มาดริดจะได้เพิ่มค่าเหนื่อยหรืออะไรของเขาจะได้ต่อสัญญาต่ออะไรเงี้ย
3: ใช่ครับไม่เรียกว่าหลอกใช้หรอกครับวินวินทั้งคู่ครับเพราะฝั่งอาร์เซนอลได้ภาพลักษณ์ทั่วโลกว่าสามารถทะเยอทะยานการยกระดับไม่ใช่ทีมเดิมที่ทุกคนมองอีกแล้วอ๋อมันเป็นเรื่องที่ดราม่ากันอยู่ก็คืออาร์เซนอลเขามีข่าวกับวินิซูใช่ไห
4: ม
3: คือบางคนก็อาจจะไปมองตัดสินได้ว่าโอ้ยอาร์เซนอลไม่ได้หรอกวินิซิอุสแต่ว่าทำไปทำมาก่อนอันนี้มันมีข่าวว่าอาร์เซนอลยอมที่จะทุบคลัง นะครับหรือแม้กระทั่งระเบิดเพดานค่าเหนื่อยตัวเองทำทุกอย่างเพื่อวินิซิอุสแต่สุดท้ายวินิซิอุสก็ต่อสัญญาไง
4: ก็เนี่ยก็ประมาณว่าเอาอาร์เซนอลมาเล่นเพื่อที่มาดริดจะได้แบบเอ๊ะหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนกับมาดริดต้องระวังตัวนะเพราะว
3: ่
4: าชอบเตาะนักเตะปีสุดท้ายอะไรเงี้ย
3: ก็แล้วแต่มุมมองนะครับได้หมดแล้วครับ
4: ครับผม
3: แต่ว่านักเตะอย่างระดับวินิซิอุสเนี่ยผมมองภาพไปเล่นกับทีมอื่นลำบากจริงนะถึงแม้ว่าจะอยู่กับเรอัลมาดริดทุกวันนี้นี่เขาอาจจะไม่ได้แบบเป็นซูเปอร์สตาร์เพียงแค่คนเดียวโดดๆนะ
4: ครับผม
3: ครับซิตี้อุ่นอีกวันไหนซิตี้มีโปรแกรมอุ่นกี่นัด3นัดนะแมนซิตี้อ่ะ
4: อุ่นไม่เยอะเพราะว่าผมว่าไอ้เกม
3: เขาเหลือแมตช์สุดท้ายแล้ว
4: คอมมูนิตี้ชิลด์เนี่ยผมว่าเขาจะนับไปอีกเกมนึงเลยทั้งซิตี้ทั้งอาร์เซนอล
3: อ
4: ่ะ
3: วันนั้นลงเล่นแมตช์ที่2ไปแล้วนะหรือแมตช์เดียวอ่ะเดี๋ยวผมดูให้ทีนึงน่าจะเหลือแมตช์เดียวเดี๋ยวผมเช็คให้เพราะว่าจำได้ว่าซีซั่นนี้เขาพรีซีซั่นแค่3แมตช
4: ์เหลือแต่แอตเลติก
3: ใช่ไหม
4: ใช
3: ่
4: วันที่9
3: ครับ
4: วันอาทิตย์ที่9 6 โมงเย็น
3: ไปเล่นที่โซลเวิลด์คัพสเตเดียม
4: แสดงว่ายังอยู่เอเชีย
3: อยู่เกาหลีมาทัวร์เกาหลี
4: แล้วก็จะอีกสัปดาห์นึงก็จะเล่นกับอาร์เซนอลนี่แหละ
3: ครับ
4: ช่วง3ทุ่ม
3: ยังดีหน่อยซีซั่นที่แล้วเนี่ยปรีซีซั่นเล่นแค่2เกมนะปีนี้3เกมเป็นทีมที่เล่นน้อยอยู่แล้ว
4: กูหนูโปรแกรมซิตี้5เกมแรกอ่ะเจอบอลหมัดเจอพาเลทเจอคูนทรีเจอแมนยูเจอซันเดอร์แลนด์หนักก็คือแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะ
3: ครับ
4: ที่จะบุกไปเยือนโอเลฟอร์ดก่อนเกมที่4ของฤดูกาล
3: ครับพี่อู๋แมนยูจะเสริมใครเข้ามาอีกไหมครับต้องครับต้องใช้คำว่าต้องถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะดูนิ่งดูสงบต้องใช้คำว่าต้อง
4: ยังไงต้องมีอ่ะ
3: ควรเลยครับ
4: อ
3: ยู่แบบนี้ไม่ได้ครับตายเดี๋ยวครับแชมเปี้ยนลีกก็ต้องไปเล่นผมเล่นเกมซับเวย์ซัฟเฟอร์สผมยังไม่คิดอยากจะไปปีนโบกี้รถไฟเลยครับโอ้โหเกมนี้โบราณมากนะพี่เคยเล่นมาเมื่อก่อนที่เขาแบบเป็นเกมรถไฟวิ่งอ่ะกระโดดขึ้นโบกี้รถไฟกระโดดขึ้นกระโดดลงอ่ะพี่เคยเห็นลูกพี่เล่นม
4: าก
3: มันจะมีเกมหนึ่งกระโดดไปกระโดดมานะครับยาวนานมากเกมนี้นี่โอ้โหน่าจะ10-20 ปีแล้ว อ๋อบอกที่หลอกให้ฟังเพลงหลอกใช้เพราะวินนี่หลอกให้มาริดปั่นสัญญาครับผมไม่รู้ไงเพราะผมไม่ได้ตามแบบเวลาเขาคอมเมนต์หรือแม้กระทั่งกระแสการคุยในโซเชียลเขาเป็นยังไงเนี่ยผมไม่ได้ตามเลยนะ

0: อาร์เซนอล
1: ไม่รู้นะว่าเขามาปั่นมาหลอกใช้อะไร
0: ผมว่ามุมอาร์เซนอลที่มีความสนใจวีนี่ผมว่าก็ต้องมีบ้างแหละผมว่าก็ต้องมีบ้าง
1: ครับ
0: เพราะอาร์เซนอลเขาจะต่อยอดเพื่อความสำเร็จนะ
1: ใช่แล้วการได้วินิซูสเนี่ยผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งดีลที่เขากล้าย
0: กระดับไปแบบสูงมาก
1: อย่างน้อยก็กล้า
0: ครับ
1: ซาก้าแม็กดาวแมนพอจะเบียดมีชื่อไปบอลยูโรได้ไหมครับผมว่าเก่งกว่ามาดูเอเก้ครับ ดาวแมนเดี๋ยวรอเขาโตเสริมกระดูกอีกสักหน่อย
0: อ
1: ีกสัก2ปีผมว่ากำลังดีนะแล้วดาวแมนนี่เด็กมากนะครับ
0: ซาก้ายังไงก็ไป
1: แล้ว
0: ยังไงก็ไป
1: เก่งกว่ามาดูเอเก้แต่ว่าถ้าคุณซื้อเขาชอบอย่างเงี้ยมันก็ทำอะไรลำบากนะนักเตะที่บางทีมันขัดใจกับแฟนบอลนะพี่เอกถ้าทูเคิลเขายังรักยังชอบก็คงต้องเอาไปอ
0: ่
1: ะ
0: ก็มีหลายตัวที่แบบไม่เรียกไปได้ไงวะ
1: เชสเปนอย่างเงี้ยนักเตะที่โดนฟ้าผ่าเสียชีวิตลีกไทยมีโอกาสไว้อะไรขนาดแข็งป่ะครับเสียอะไรสักอย่างข้อความไม่ชัดเจนนะครับมีโอกาสไว้อะไรไหมไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่ากว่าไทยลีกจะเปิดก็ต้นเดือนหน้านะ
0: ผมว่าถ้าสมมติว่าช่วงเนี้ยเป็นไทยลีกเล่นอยู่ผมว่าโอกาสที่เขาจะเขาเรียกว่าสวม
1: ใช่ครับ
0: บอกแขนสีดำอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แต่ว่าลีกกว่าจะเปิดก็ต้นเดือนนะครับ
0: อ๋ออาจจะหมายถึงพรุ่งนี้ป่ะทีมชาติไทย
1: นี่เขาถามว่าลีกไทยอะครับแต่ทีมชาติไทยไม่แน
0: ่มันผมว่ามันคงอีกนาน
1: อ
0: ะอาจจะไม่นะครับ
1: นิวผมนี่เหมือนเดินวนอยู่ที่เดิมครับจะพองกหัวขึ้นมาก็วนกลับไปสร้างทีมใหม่ครับแล้วก็เฮ้อเข้ามา
0: ก็เห็นล่าสุดอลันเชลเลอร์เองก็ออกมาบอกนะก็เสียดายบูโน่อะ
1: ครับ
0: แต่ก็เข้าใจอะปีนี้หนักกว่าปีที่แล้วนะ
1: โอ้เสียยับเลย
0: ปีที่แล้วนี่โอเคดิวใหญ่คือดิวอีซักแต่ปีนี้คุณเสีย
1: มันเยอะไป
0: ผมว่าเสียหายหนักกว่าปีที่แล้วอะ
1: คือไม่ว่าทีมไหนที่คุณจะขายนักเตะแบบนี้มันแทบจะไม่ควรทำอะมันเยอะเกิน
0: ปีละตัวยังว่านะปีนี้กอร์ดอนโตนาลีบูโน่โอ้โห
1: แล้วตรงกลางคุณหายไปเลยทำไงอ่ะไม่ฟิลคู่กลางทำไงอ่ะ
0: ยิ่งคุณดู
1: เอาใครมาเล่น
0: ตลาดจะไม่ปิดนะสมมตินะคุณเสียลุยส์ฮอมาอีกคนนิด
1: เออจบทุกวันนี้ก็จบแล้วพี่ยากมากคือมิดฟิลเสียไปคู่เดียวเลย
0: คือขายได้เยอะก็จริงนะครับนิวคาสเซิลอ่ะแต่นิวคาสเซิลเขาจะเขาเรียกว่าไปยื้อตัวบิ๊กเนมอ่ะยาก
1: แล้วคุณอย่าลืมว่าเป็นเฮดโค้ชใหม่ด้วยนะถ้าเอ็ดดี้ฮาวอยู่ผมว่าเขายังพอที่จะช่วยอะไรได้สักหน่อยอ่ะแต่ว่าเป็นมาเทียสยัสเลอร์มาเนี่ยมันไม่รับประกันอะไรเลยอ่ะ
0: ตัวที่อยู่ในอย่าบอกนะว่าอีแวนโทนี่กลับมาเล่นในพรีเมียร์
1: เขาจะกลับไหมล่ะ บอกรวยจริงครับหลายเดือนก่อนสะกดจิตนักจัดเพียบเลยครับพี่เฟรงค์ครับจากคุณนันทพงศ์ครับบอกบาโคล่า120เสร็จลิเวอร์พูลครับ
0: คือถ้าเปเชปล่อยราคาเนี่ยผมว่าลิเวอร์พูลก็น่าจะสู้ได้แต่มันจะมากกว่านี้
1: จะ140 150ประเด
0: ี๋ยวใช่
1: ๆครับบอกขนาดผู้ใหญ่แท้ๆคดียังทนไม่ไหวเลยอันนี้เด็กเขาอาจจะโดนแกล้งหนักโดนรังแกจนต้องทำแบบนี้ก็ตามข่าวบอกว่าเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าทางออกมันก็เนาะมันก็จะพูดยังไงดีอ่ะมันก็ไม่ควรจะต้องเป็นแบบนี้เนาะ
0: ใช่ใช
1: ่ผมว่าสุดท้ายแล้วพอมันเกิดเหตุเรื่องราวเนี่ยมันต้องย้อนกลับมาว่าสิ่งที่มันทำให้เหตุการณ์มันลุกลามบานปลายแล้วมันเสียหายมันสูญเสียเยอะแบบนี้มันอยู่ที่อาวุธปืน
0: อ
1: ่ะคือถ้าคุณชกต่อยคุณจะลงไม้ลงมือด้วยแบบอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บานปลายขนาดนี
0: ้รุ่นผมท่านหนักสุดคือสนับมือนะ
1: สนับมือ
0: นี่โคตรหนักนะ
1: ใช่
0: แต่ปืนมีดไม่มี
1: ต่อยกันอาจจะลงไม้ลงมือกันแบบมันอาจจะใช้อาวุธอย่างอื่นที่มันไม่ใช่อาวุธปืน
0: หาง่าย
1: ก็นั่นไง
0: ผมมีปืนเสร็จปุ๊บลูกแบบโอ
1: ้
0: โห
1: เหลือเป็นกำอ่ะพี
0: ่
1: เหลือ30-40อ่ะ
0: นี่มันเหมือนกับคุณเล่นเกมนี่แบบคุณไม่ต้องกลัวกระสุนหมดอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ป่ะ
1: พกเต็มกระเป๋าเลยมันเฮ้ย
0: ยิงเติมยิงเติมยิงเติมอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วทีเนี้ยคุณต้องเป็นคนที่แบบต้องถนัดใช้มันขนาดไหนอ่ะหมดแล้วเติมได้หมดแล้วเติมได้อ่ะเพราะว่าแมกกาซีนมันอาจจะมีแค่10กว่าอันไม่ใช่เหรอ10กว่านัดเท่านั้นแหละคือมันอยู่ที่อาวุธปืนแล้วว่ามันก
0: ็ง่ายทํา
1: ในมือทั้งอยู่ในมือคนทั่วไปง่ายไป
0: ทั้งปืนทั้งลูกกระสุนน่ะ
1: แต่ต้องทําต่อไปต้องทําเหมือนเกาหลีเลยเกาหลีไม่มีปืนเลยเกาหลีไม่มีปืนนะครับนอกจากจะ

0: จ้าหน้าที่บางคนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: พี่เอกครับบางทีเมียบ่นบ่อยบ่นบ่อยๆแล้วก็เก็บกดแบบนี้ไหมครับคุณเจมี
1: ่แต่ปัญหาคือเราไม่มีโอกาสได้เราไม่มีโอกาสได้หือได้อือกับเมียไง
0: โอ้งั้นอ้าปากยังไม่ได้เลย
1: ใช่ใช่ต้องครับครับครับอย่างเดียวอ่ะ
0: สวัสดีครับพี่เอกคืนนี้เวียดนามไหวไหมครับจากคุณคุณพงศ์ครับ
1: สบายผมว่าเวียดนามอ่ะ
0: ถล่มนะ
1: ถล่ม
0: ผมว่าเขาเรียกความมั่นใจแบบเต็มที่เลย
1: ผมว่าถล่มแน่นอนอ่ะ
0: ผมว่าแมนยูซุ่มเงียบครับสงสัยเข็ดเป็นข่าวกับใครเนี่ยโดนโกงราคาตลอด
1: ก็มีโอกาสเป็นไปได้
0: ก็ขอให้เป็นเหมือนดีลของยูริทีลามันแล้วกันนะครับสั้นๆนะครับนายเอกพรีเมียร์ปีนี้ทีมหนูแชมป์กับนอนก้างชิ้นใหญ่อย่างตะเป๊ปก็ไม่อยู่ส่วนก้างชิ้นเล็กๆอย่างหงแมนยูสิงบูนอนทีมหนูเคี้ยวกรุบแน่นอนคืนสบายนี่โอ้ยามน่าดูเลย
1: ระวังเหมือนลิเวอร์พูลปีที่แล้วนะเสริมทัพนี่โคตรดี
0: โอ้โหน่ากลัวสุดๆไปเลย
1: เสริมดีทุกตัวก็ก่อนออกสตาร์ทเต็งหนึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: ได้โวคาทั้งนั้นน่ะ
1: ใช่แต่เล่นไปเล่นไปแต่ลิเวอร์พูลปีที่แล้วกับนอนปีนี้มันต่างกันตรงที
0: ่ครับ
1: กุนซืออย่างอาร์เตต้ามันลงตัวอยู่แล้ว
0: แล้วเขา
1: เปลี่ยนใหม
0: ่ประสบการณ์ดีสุดแล้วก็ทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเอาจริงๆคาลิกก็ยังไม่ถึงปี
1: อ
0: ่ะนอกนั้นก็มือใหม่หมดอ่ะ
1: ก็ไม่เป็นไรผมหวังแค่คาราบาวครับพอ
0: ผมขอ FA ได้ไหม
1: ผมขอคาราบาวครับพอแล้วก็ขอจบอันดับขอจบอันดับ24ในลีกเฟสอ่ะ
0: แล้วก็
1: 1ใน8ไม่เอาละ1ใน8แบบเบเช
0: ่จบแบบไปเพย์ออฟใช่ไหมจะได้แบบดูแล้วพวกเพย์ออฟเนี่ยมันได้ดิบได้ดี
1: มันคือจบ1ใน8อ่ะ
0: ไม่ดี
1: โอเคมันได้พักก็จริงแต่ว่าถ้าทีมยังไม่ลงตัวมันจะขาดอีก2แมตช์เลยนะ
0: ครับมาคัทแรดฟอร์ดแลกกับซาก้าของอาร์เซนอลค่าเหนื่อยพอๆกันทีมไหนจะคุ้มกว่ากันครับ
1: โอ้แมนยูคุ้มสิแมนยูได้ซาก้า
0: ซาก้ายังอายุน้อยกว่า
1: แล้วแมนยูก็ถึงตอนนี้มาคัทแรดฟอร์ดก็อาจจะเป็นตัวที่แมนยูไม่ใช้แล้วไงใช่ไหม
0: เอออันนี้ถูกยังไงคุณก็ต้องไม่ใช้เขา
1: แล้วถ้าแลกกันได้จริงผมว่าแมนยู
0: คุ้มกว่า
1: แมนยูคุ้มกว่า
0: ใช่เพราะว่าได้ซาก้าแต่ว่าจริงๆแมนยูอยากจะได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันไงนี่เป็นข้อความสุดท้ายของนายเต้นายกูรูในวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้แล้วนะคร
1: ับ ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้เราส่งคนลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่

0: เดียว
1: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: Mcord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 16736
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
3: ์สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบ

0: 02-186-3010 www.chuphotic.com Chuphotic รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ที่รายการอะไรนะ
4: ไอ้คุณนี่เป็นภาษาไทยคำละวันหรือไงเนี่ย
3: ภาษาไทยวันละคำสวัสดีฮะนิทากีฬาโลกนะครับค่ำคืนวันศุกร์ในวันที่เจ๊ลีหมิงหนีไปตีกอล์ฟนะก็จะเป็นผมหยองกับพี่โจอี้นะฮะสวัสดีครับ
4: กราบสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีคุณพยองเดชนะครับหยองคนดีอี้คนเดิมนะครับ
3: สวัสดีพี่โจอี้ครับสวัสดีคุณพลชาติครับ
4: ดีมากนานๆจะต้องพูดคำนี
3: ้
4: นะครับเพราะว่า5วันละจับ5วันหมายถึงว่านินทากีฬาโลกกลับมาเข้าสู่โปรแกรม5วันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็มาพบกัน
3: แล้วพี่ลีหมิงจัดกี่วัน
4: คือวันเขาวางตัวเองไว้4วัน
3: ก็บอกเฮ้ยต้องมีตัวหลัก
4: ผมพยายามนี่5
3: ผมพยายามสู้ให้พี่แล้วนะ
4: คุณพยายามได้เต็มที่แล้ว
3: ผม
4: ทำได้ดีมาก
3: ผมพยายามแล้ว
4: ว่าไง
3: ผมบอกกันแล้วว่าพี่ไอ้พี่โจอี้กับพี่เต้ยเนี่ยมีคิวประจำสักวันนึงไหม
4: พี่คุณพูดดีมากเลย
3: แกบอกเฮ้ย
4: มันต้องมีตัวหลัก
3: ไอ้พวกนั้นมันลอยๆไปแกบอก
4: มันต้องมีตัวหลัก
3: ไอ้พวกนั้นมันโรเตชันไปแกบอกงี
4: ้แล้วคล้อยหลังได้ไม่กี่วันพยองเดชก็มาบอกพี่ลิมิงอีกทีหนึ่งนะครับว่าพี่โจอี้เขาจะรัฐประหารนะถ้าทางก็เบรกเขาไว้ก่อนดีกว่า
3: เออผมบอกกันไปแล้วว่าพี่ไม่งั้นเนี่ยเขาพล็อตรัฐประหารแล้วนะก็เตรียมกองทงกองทัพไปแล้วนะ
4: บอกเขาไว้เลยว่าคุณจะร่วมมือร่วมกับตันยูบอกมา
3: โอ้โหทำไมดุดันเหลือเกิน
4: ต้องมีทั้งขู่เข็นมีทั้งอ้อนวอนในทำทุกอย่าง
3: ต้องใช้ทั้งไม้นวมและไม้แข็ง
4: วันจันทร์ท่านผู้ฟังนินทากีฬาโลกก็คงจะได้รับฟังสดับรับฟังกันไปแล้วนะครับ
3: โอ้โห
4: เขาเปิดด้วยคนที่ฮาที่สุดนะครับ
3: โอ
4: ้ก็คือรีหมิงกับเต้ยแม่กลอง
3: วันจันทร์นะ
4: วันจันทร์วันจันทร
3: ์วันพี่บีดิ
4: เหรอ
3: น้าเต้ยเมื่อวาน
4: น้าเต้ยใช่ไหมน้าบีใช่ไหม
3: น้าบีน้าบ
4: ีเขาเปิดด้วยความฮาไงแล้วเขาคิดว่าสองคนนี้ฮาสุดแล้ว
3: พี่บีช่วงนี้ก็ขยัน
4: ใช่
3: มาทุกวัน
4: ไม่รู้จ็อบอะไรอยู่แถวนี้ก็ไม่ทราบนะว่างๆได้มาแล้วต่อเลยนี่คือความยุ่งเหยิงวุ่นวายของการจัด
3: ไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมเนี่ยพร้อมเลยคือพี่บีมาทุกวันเนี่ยรายการมันจะแบบพาไง
4: ถูกต้องถูกต้อง
3: แล้วเกิดถ้าว่าเอ้ยเหลือคิวแบบเราเนี่ยกลุ่มโรเตชันตัวสำรองเนี่ย เราก็สลับกันมา
4: แม่พูดซะมีความ
3: ที่ผมเต้ยเนี่ยเรารอสลับกันมาอยู่แล้ว
4: ภูมิใจเลยคุณว่าเราเป็นตัวสำรองพงพัดเนี่ยหรือไม่ก็เป็นพวก
3: แล้วเธอก็ไปฉันยังเสียดาย
4: ไอ้นี่มีปัญหากับพงจมูกวะ
3: จะร้องงี
4: ้อ๋อเหรอก็ทำให้มาพบกันในวันนี้นะครับ
3: โดนพี่ออฟ
4: จริง
3: ๆ
4: บ
3: ี
4: แหลมสิงห์ที่เมื่อก่อนนี้ที่จัดกันมาเนี่ยนะ
3: ครับ
4: เขาบอกว่าโอ้ยนานๆทีเนี่ยบีจะมา3วันซ้อน
3: ช่วงนั้นช่วงหนึ่งงานยุ่ง
4: ใช่ป่ะภารกิจรัดตัวยิ่งกว่าเข็มขัด
3: ก็โอ้เหร
4: อ
3: ภารกิจรัดตัว
4: ถึงตรงนี้นี่จันทร์อังคารพุธที่เข้ามา3
3: คือมีภารกิจอื่นไม่ได้เลยนะเข็มขัดเน
4: ี่
3: ย
4: ภารกิจรัดตัว
3: เป็นภารกิจรัดคอได้จะยุ่ง
4: ก็ต้องมาถามกันว่าเป็นยังไงนะครับเนื่องจากว่าไอ้พี่ลีหมิงนี่เขาเรียกเรานะ
3: โ
4: จอี้พยองเดชแล้วก็เต้ยเนี่ย
3: เป็นตัวโรเตชัน
4: เขาเรียกว่า3เหนือ
3: เ
4: ขาเอาผมนี่ไปผนวกกับพวกคุณแล้วนะ
3: ในฐานะที่
4: พวกคุณนี่คนแบบว่าบ้านนอกไง
3: คือน้าเต้ยเนี่ยเหนือเบาๆเหนือแม่กองแม่กองนี่ก็เหนือนิดๆเหนือแต่ว่าคือคำว่าเหนือเนี่ยคือพูดเป็นคำเดียวประโยคเดียวโครงสร้างการพูดเนี่ยเหมือนภาษากลางแต่ว่าเมโลดี้หรือคีย
4: ์สำเนียง
3: เ
4: ขาก็บอกเนี่ยเขาเอาผมนี่ไปรวมกับพวกคุณซึ่งเป็นคนบ้านนอกผมเรียกอย่างนั้นในเวลาต่อมาเนี่ยผมก็เลยอยากมีบ้านนอกเป็นของตัวเอง
3: เ
4: ผมก็เลยมาอยู่ตรงกลางไงเพราะว่าเต้ยนี่ก็สมุทรสงครามใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: โจอี้ก็เลยมาเพชรบุรี
3: อนุญาตให้คุณเป็นเพชรบุรีได้
4: ผมอยากมีเรียนตรงอยากเป็นคนต่างจังหวัดเพราะผมนี่เด็กเทพ
3: อ๋อไม่มีก่อนหน้านี้ไม่มีต่างจังหวัดเป็นของตัวเอง
4: ไม่มีผมก็เลยเป็นเพชรบุรีนะครับแล้วก็พยองเดชนี่ประจว
3: บ
4: ทีละขัน

0: นะครับไม่ค่อยอาบน้ำเท่าไหร
1: ่ผมเป็นคนอารมณ์ดีจังหวะผมอารมณ์ดี
0: ทีละขำใช่ไหม
1: ประจวบคิกคิกขำ
0: เราก็เลยเป็น3เหน่อไง
1: เรื่อยๆครับ
0: เขาเรียกเราอย่างนั้นน่ะจริงๆผมไม่เหน่อแน่นอน
1: ผมไม่เพชรบุรีนี่เขาไม่ได้เรียกเหน่
0: อ
1: เขาเรียกภาษาเพชรผมย้ำอีกที
0: ถูกต้อง
1: ไม่เรียกเหน่อ
0: เราก็เลยไม่ยอมรับจริงๆแล้วเนี่ยคุณรีมินเขาเรียกเราแบบนั้นเนี่ยผมจะนิฐานว่าเขาไปฟังเพลง3หน่อมา
1: คืออะไร
0: คุณเคยได้ยินวงนี้ไหม
1: มีหน่ออะไรมั่ง
0: 3หน่อนี่เป็นวงดนตรีเป็นบอยแบนด์อ่ะ
1: เ
0: หมือนเหมือนบอยสเกลเหมือนทิกแท็กโทอะไรเงี้ยเหมือน
1: ทิกแท็กโท
0: 3คนอ่ะวงที่มี3คนอ่ะใครบ้างอ่ะสาวๆๆอะไรอย่างนั้นอ่ะเป็นบอยแบนด์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปอย่างนั
1: ้
0: นอ่ะ3หน่อนี่คือวงดนตร
1: ีฮอตซิงเกิลเปเปอร
0: ์ไม่ใช่เลยอันนี้3คนนะครับตั้งวงขึ้นมาออก1อัลบั้มในปี2532นะคุณไปลองฟังดูได้นะครับ3หน่อผมก็เพิ่ง
1: สามสองนี่ผมเพิ่งมาเรียนที่เพชรยังไม่ได้มาเรียนที่เพชรเลยยังอยู่ประถมอยู่เลย
0: คุณผู้ฟังเคยฟังไหมล่ะต้องอายุแถวๆผมเนี่ยนะน่าจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับ4 6 8 9 8 9 9
1: ยังไม่น่ามีใครเคยดูแล้ว
0: ถ้าผมผิดพลาดอะไรนี่ส่งเข้ามาวง3หน่อมีไหม3โทนอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลาแบบนั้นน่ะ
1: ทำไมเขาเหน่อเพชรบุรีเหรอหรือยังไง
0: ไม่แน่ใจอาจจะเป็นแบบว่าก็3คนนั่นแหละเขาก็หาแบบชื่อวงไง
1: คือถ้าวงนี่เป็นคนเพชรบุรีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดพอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างเงี้ย
0: ครับ
1: อย่างซูซูนะทอมอย่างเงี้ยรู้จักต่างประเทศ
0: โอ้ใช่เลย
1: แล้วก็ถ้าเมื่อก่อนจะมีวงชื่อวงคีตานชลีพี่รู้อย่าง
0: รู้จักรู้จัก
1: คีตานชลีนี่เพชรบุรีแท้ๆเลย
0: มาเล่นกีตาร์ที่โรงเรียนด้วยสมัยก่อนนี่เชิญมาจากเพชรบุรี
1: เพชรบุรีถิ่นที่เราเกิดกายผู้คนทั้งหลายเรียกกันว่าเมืองเพชร
0: คีตานชลีถูกต้อง
1: ผ
0: มบางทีจำสับสนว่าเป็นอาจารย์มาริโฮน่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่คนละท่านกัน
1: เอ้ยเป็นเพลงมาร้องไงวะ
0: เอา
1: น้ำตาลเมืองเพชรมันหวานแสบใจแสบพุ่งเชี่ยวเลยเมื่อกว่าจะได้หมดเหงื่อในกายไปหลายแม่ต้องนั่งเคี้ยวจนเหงื่อแฉะ
0: เอ้ยคุณออกไปทางอาจารย์สุรพลสมบัติเจริญนั่น
1: แล้วก็เขาจะมีแร็ปด้วยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: มีแร็ปเป็นภาษาเพชรบุรีด้วย
0: ออกแนวมีแร็ปมีฮิปฮอปในตอนนั้นแล้ว
1: เออแร็ปก็เลยข้ามันจนค่อยมีคนเขายากเข้าใกล้
0: นี่
1: เขาเหม็นกินโคนสาบไฟเข้าใกล้ได้ไหมมันเสียศักดิ์ศรี
0: นี่ขอบคุณอาจารย์สุรพลสมบัติเจริญมากๆที่กรุณานำเพลง
1: แล้วก็ปิดท้ายก็จะมีตัวแล้วก็ด่าสมมนาอยากอ่อนเข็ม
0: สมมนา
1: สมมนาอยากอ่อนเข็ม
0: เป็นไง
1: ภาษาเพชรบุรี
0: นี่ไม่ได้พูดผิดอักขระแต่อย่างใดนะอันนี้เป็นสำนวนแล้วเป็นสำเนียงอย่างแท้จริงนะครับ
1: ภาษาเพชรบุรีเนี่ยมัน
0: ถูกต้อง
1: เหมือนเขาบอกว่ามีคนกรุงเทพเนี่ยจะไปซื้อไอ้ลูกตาลทอด
0: ครับ
1: ขนมเพชรบุรีเขาจะเรียกว่าขนมกระโหนดทอดกระโหนดทอด
0: คือมันคือลูกตาลทอดใช่ไหม
1: มันคือลูกตาลนี่แหละลูกตาลแห้งแล้วก็ไปชุบแป้งทอด
0: เอ้ยน่ากินนะ
1: อร่อยพี่ไม่เคยกินกระโหนดทอดอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยแม้กระทั่งเห็นยังไม่เคยเห็นเลย
1: โอ
0: ้โหพูดถึงขนมแวะนิดหน่อยผมไปเห็นขนมหม้อแกงที่บอกว่าผมอยากเห็น ดีใจที่เห็นนวัตกรรมต่างๆใช่ไหมนี่มึงไปเห็นมาอย่างละ
1: อะไรอะ
0: ทาร์ตหม้อแกงเนี่ย
1: โอ้โห
0: จริงๆมีตั้งนานแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ผมเพิ่งเห็นเอง
1: เป็นแป้งทาร์ตแต่ว่าข้างในตรงไส้เนี่ยเป็นหม้อแกง
0: กลางนี่เป็นหม้อแกง
1: อุ้ยก็เรียกว่าประยุกต์ประยุกต
0: ์อยากกินอยากกิน
1: กลับไปที่กระโหนดทอดภาษาเพชรบุรีนี่ก็มัน
0: นี่
1: เขาบอกว่ามีคนกรุงเทพเนี่ยไปจอดรถซื้อ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าขนมนี่โลเท่าไหร่คะขายยังไงคะโลเท่าไหร
0: ่
1: บอกแม่ค้าเป็นคนเพชรบุรีไง
0: ครับ
1: ขายไงคะก็บอกว่า8ชิ้น20ว
0: ่
1: างี้8ชิ้น15ได้ไหม
0: เออ
1: แม่ค้าก็ว่าขอยไปเถอะ
0: คอยไปเถอะ
1: เจ๊จากกรุงเทพนะก็ยืนโทรศัพท
0: ์คอย
1: ขอยไปเถอะขอยไปเถอะภาษาเพชรนี่คือกูไม่ให้มึง
0: อ่ะก็บอกให้คอยไง
1: คอยไปเถอะต้องพูดอย่างนี้ด้วยนะต้องสเตทด้วยนะคอยไปเถอะ
0: ก็คอยรอบทสรุปแหละนะภาษากลางใช่ไหมล่ะ
1: คอยไปเถอะ
0: แต่เพชรบุรีเขาบอกว่าไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้คอยไปเถอะเออนี่คือไม่ได้แล้วมีลูกกระแอลูกกระเหลิงเนี่ยลูกกระแอนี่คือวัวเพิ่งเกิดลูกกระเหลิงนี่คือวัวหย่านมแล้ว
0: ลูกกระแออ๋อที่เขาเรียกลูกแง่ใช่ไหม
1: ประมาณนั้น
0: ลูกแง่นี่ภาษากลาง
1: ล
0: ู
1: กกระแอ
0: ลูกกระแอ
1: ลูกกระเหลิงลูกหมานี่ลูกกระติ๋ง
0: นี่มีหน้าก
1: ินมุมมามนี่ก็เลยกระพร้
0: อ
1: ม
0: มีหน้าแหละเขาเริ่มต้นด้วยสวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยเขาจะต้องการเผยแพร่ภาษาวันละหลายคำแล้วนะเน
1: ี่
0: ย
1: มีเด็กเพชรไม่ค่อยพูดกันแล้ว
0: ไม่ค่อยละ
1: เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยผมไปบ้านเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมมันแม่อยากกินไอ้นั่นไอ้นี
0: ่ครับ
1: แม่เพื่อนผมมันด่าเลย
0: อืม
1: วันที่กูให้กินละกินให้กินละกิน
0: ไอ้ฟังก็เพลินดีเหมือนกันนะแปลแปลซิ
1: วันที่กูให้กินละ พอที่กูให้กินละกินให้กินละกินไม่กินละกิน
0: อ๋อ
1: คือพอที่กูให้กินแล้วไม่กินพอที่กูจะไม่ให้กินแล้วมึงจะกิน
0: จะกิน
1: งงไปหมดเลย
0: คือแปลไม่ยากแปลไม่ยากแต่ว่า
1: ผม
0: ฟังแล้วเพลินนะเมโลดี้
1: ได้ยินครั้งแรกนี่หูผมก็ดิกเลยอะไรนะแม
0: ่เมโลดี้ขึ้นลงสูงต่ำสูงต่ำเป็นเมโลดี
1: ้ก็ดีอยู่ในวัยที่แบบเพื่อนๆกันเองกันในผมสัปดาห์ที่แล้วผมก็เพิ่งลงไปงานศพแม่เพื่อนมาอยู่ในวัยนี้กันแล้ว
0: ครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่สมุทรสงครามหรือเพชรบุรีนี่จะมีศิลปินเพลง
1: ครับ
0: ค่อนข้างเยอะเลยที่เรียกว่ารังสรรค์เพลงขึ้นมาสุพรรณบุรีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสำเนียงเขานี่เมโลดี
1: ้ครับ
0: ขึ้นสูงลงต่ำวรรณยุกต์มากมาย
1: ชอบมากเลยเพลงกีตันชลี
0: ต
1: ้านเมืองเพชรมันหวานเสียบใต้เสพพุ่งเจียวแหละ
0: ครับเนี่ยผมเอ่ยถึง3หน่อมาเนี่ยคนใน Google ก็เจอแล้วนี่ครับ3หน่อจะถามออกอากาศเพื่ออ
1: ้าว
0: ท่านนี้นี่นะคงสายอารมณ์ไม่ดีนะครับคือผมเนี่ยไม่ได้ค้น Google หรอก
1: ครับ
0: ไม่ได้อยากจะค้นไง
1: จำได้
0: เนื่องจากว่าพูดจากความทรงจำเน
1: ี่
0: ยมันไหลลื่น
1: จำได้เฉย
0: ๆไหลลื่นแล้วก็เพลงของ3หน่อเนี่ยนะรักเก่า
1: ๆฮะ
0: เก่ามากจนนึกไม่ออกคิดดู
1: รักเก่าๆนี่มันไอ้นี่ไม่ใช่เหรอวงอะไรนะ
0: อาจจะเป็น Soul After Six
1: Soul After Six
0: หมายถึงว่าที่เราได้เคยฟังมานะ
1: เออ
0: วงเหล่านี้ร้องย้อนกลับไปสิจะเป็น3หน่อ
1: Soul After Six นี่สมัยขึ้นมาใหม่ๆนี่พี่บิ๊กนี่โคตรเท่เลย
0: เห็นมั้ยเท่มั้ย
1: หลายคนไม่รู้นะพี่บิ๊กสลุดที่เป็นดาราเนี่ย
0: ดาราเล่นละคร
1: เบส Soul After Six แล้วลายเบสก็อย่างเท
0: ่ถูกต้องนะเนี่ยก็ฟังกันไปนะ
1: คร
0: ับส่วนคนในกูเกิลคนต่อไปนะ
1: ใจเย็น
0: ๆช่วยๆกันด้วยนะเอาเป็นว่าเราสนทนากัน
1: อารมณ์เสียมาจากไหนนี
0: ่แล้วก็แลกเปลี่ยนกัน
1: ครับ
0: บางทีนะเสิร์ชนี่แหละ Google ถาม AI อะไรปรากฏอยู่ตรงหน้าเนี่ยเรายังอ่านผิดอ่านถูกก็มี
1: อย่าไปพึ่งมันมาก
0: ฮะมันก็เกิดขึ้นได
1: ้
0: ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อการสนทนาที่ไหลลื่นนะครับ
1: รับ
0: ฟังผู้พูดผู้ฟังเนี่ยขอให้มีการแลกเปลี่ยนกันนะคร
1: ับ
0: ผิดถูกว่ากันไป
1: อย่างที่นติงครับว่าไว
0: ้ทำไม
1: มีการแลกเปลี่ยนสารแลกตัววาซิลัสกันแล้ว
0: อันนั้นมวยปล้ำใช่ไหม
1: ก่อนแกดูไหม
0: มี
1: เวลาบทมันจูบกันบนเวทีเนี่ยแลกเปลี่ยนสารแลกตัววาซิลัสกันละหลานไปกินข้าวเรียกคุณพ่อมา
0: ถ้าภาษาวิทยาศาสตร์กว่านี้เนี่ยเขาจะบอกแลกเปลี่ยนสารคัดหลั่งกันอีกแล้วสารคัดหลั่งอันนี้เราแปลมาให
1: ้
0: เป็นภาษาไทยนะครับก็เป็นไงบ้างอ่ะ
1: รู้จะเริ่มตรงไหนดีครับ
0: แล้วนานๆเจอหยองที
1: ชวนกันนอกเรื่องไกลใช่
0: เรียกผอ.เขาก็ไม่ยอมรับนะครับเราก็เรียกหลายอย่างแล้วเมื่อก่อนนี้เรียกคนคุมคิวไง
1: ผอ.นี่ผัวต้องแอมแล้วผม
0: ใช่ๆดูเข้าใจเลือกด้วยนะ
1: ขออภัยสาวชื่อแอมด้วยไม่รู้ผลดึงไม่ออกแล้วเร็ว
0: ก็มาคุยกีฬากันได้หลากหลายเรื่องนะครับ
1: ครับ
0: ทั้งกีฬาไทยและกีฬาเทศที่เราจะนินทากัน
1: แต่ก่อนอื่นนี่ขอไอ้นี่ก่อนนะแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียจากเหตุการณ์เมื่อเช้านี้ด้วยนะ
0: ตั้งแต่กี่โมงอ่ะ
1: สาย
0: สายใช่ป่ะ
1: ก็คือแบบมันก็เป็นเรื่องที่น่าสลดแหละ
0: จริงๆทราบแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่รับโทรศัพท์หยองวันนี้นะครับเนื่องจากว่าผมไม่อยู่ใกล้โทรศัพท์ไม่อยู่ใกล้เครื่องมือสื่อสารเพราะว่าเรื่องมันน่าหดหู่นะครับ
1: บางทีก็ไม่ก็อยากดูเหมือนกันนะ
0: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปติดตามคือพอเปิดสมาร์ทโฟนหรือ iPad ของเราเนี่ยก็ต้องเจอเรื่องพวกนี้แหละนะครับจนกระทั่งถึงขั้นมีการอัปเดตล่าสุดแล้วไม่เราว่าไม่ต้องอัปเดตนะข่าวแบบนี
1: ้มันไม่คือบางทีมันไม่ได้ส่งผลแบบมีนัยยะสำคัญกับชีวิตเราขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นข่าวที่แบบเห็นแล้วมันก็สลดใจอะไรเงี้ยก็เอาไปคิดต่อได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็แค่นั้นก็พอแล้ว
0: เพียงท่านทราบมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้ว
1: ไม่ต้องไปถึงขั้นแบบติดตามทุกฝีก้าวหรือใครจะติดตามก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าก็ไม่ต้องไปใส่อารมณ์กันในคอมเมนต์อะไรเงี้ยไอ้คนนั้นผิดไอ้เด็กคนนี้ผิด
0: คราวนี้หลีกหนีจาก
1: นั้นแล้วครับ
0: จากสิ่งเหล่านี้ผมก็เข้าไปในไลน์ในไลน์กลุ่ม
1: โดนอีก
0: เพื่อนในกลุ่มมันก็ส่งข่าวนี้มาอีกหนีไปแล้วก็ไม่พ้นนะครับจะออกจากกลุ่มมันก็ไม่ยอมเดี๋ยวมันดึงกลับเข้าไปใหม
1: ่
0: นะครับ
1: คือชีวิตเลือกเสพอะไรเข้าสมองตัวเองได
0: ้
1: อะไรที่มันแบบเป็นเรื่องน่าหดหู่แบบนี้ก็ไม่อยากใช้คำนี้เลยถอดบทเรียนแล้วเก็บไว
0: ้ถอดเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็
1: ในใจตัวเอง
0: หลีกหนีไปเรามีโลกของเรา นะครับเราก็ไปอยู่ในโลกที่เราต้องการวันนี้ก็เลยอ่านหนังสือมากหน่อย
1: แต่กันนั้นก็คือแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียนะนะครับ
0: ก็เกือบจะไม่ได้มาเจอหยองละเพราะว่าหยองโทรมาผมไม่รับสาย
1: นั่นน่ะสิตกใจเลย
0: อ่ะ
1: เอาละวะยุ่งแล้ว
0: เพราะผมอยู่คือพอ

0: เราหลีกหนีจากเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมล่ะหนีจากโลกออนไลน์ไปผมก็ไปอ่านหนังสือเอาก็วางไว้ไกลๆแล้วก็อ่านหนังสือไปพออ่านเบื่อแล้วก็กลับมาดูโทรศัพท์อ้าวพยองเดทโทรมา
1: ครับ
0: ก็เลยได้มาพบกันในวันนี
1: ้ดีแล้วฮะที่ไม่ได้คุยฮะ
0: ทำไม
1: เพราะว่าผมสะดุ้งตื่นมาโทรแล้วแหละผมอาจจะคุยไม่รู้เรื่องก็ได
0: ้มีหน้าล่ะพอไลน์ตอบกลับไปก็เงียบกิ๊บอยู่นานพอสมควรกว่าจะได้สื่อสารกันเข้าใจ
1: ครับผม
0: นะครับโลกของการสื่อสารก็เป็นแบบนี้นะครับพูดถึงหนังสือนะผมเห็นหนังสือของอาจารย์ประภาสชนสลานนท์นะครับ
1: มดไม่ขึ้นโรงตาล
0: เล่มล่าสุดเลยที่ท่านได้เขียนขึ้นมา
1: โดนหรือยัง
0: มดไม่ขึ้นโรงน้ำตาลนี่ชื่อหนังสือนะ
1: ช
0: ื่อหน้าปกเป็นแบบนั้นนะครับ ผมก็ดูแล้วอาจารย์ประภาสศิลปินแห่งชาตินะครับออกหนังสือเล่มใหม่ในรอบ10ปี
1: เ
0: ป็น10ปีเลยแกบอกอย่างนั้นแล้วแกมาโพสต์ในเฟซของตัวเองเนี่ยเมื่อสัก 2-3 วันก่อนนะ
1: ครับ
0: บอกว่าอันนี้พิมพ์ครั้งที่3แล้วพิมพ์ครั้งที่3แล้วหน้าปกพิมพ์ครั้งที่1เนี่ยมีมดตัวเดียวพอพิมพ์ครั้งที่3เนี่ยมีมดปรากฏอยู่บนหน้าปกอ่ะ3ตัว
1: เอ๊ะของผมนี่มดกี่ตัววะ
0: สื
1: ่อพอผมโดนมาแล้วเนี่ย
0: สื่อว่าพิมพ์ครั้งที่3
1: ล่ะ
0: แต่เมื่อแกโพสต์เมื่อไม่กี่วันนี้เอง
1: เดี๋ยวผมไปดูก่อนของผมมดกี่ตัววะเนี่ย
0: เฮ้ยเราเห็นปั๊บเออเว้ย
1: เฮ้ยมันต้องพิมพ์ครั้งแรกดิมันถึงจะคลาสสิก
0: ผมเลยไปโลตัสตามหาเลยเพราะผมยังไม่ได้ซื้อเล่มนี
1: ้สั่งออนไลน์สิ
0: โอ้โหร้ายกาจมากคือผมไม่นิยมการซื้อออนไลน
1: ์
0: ผมต้องเห็นด้วยตัวผม
1: อยากเห็นฟีลลิ่งในการเปิดอ่านก่อน
0: ใช่ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็นำมาบอกกล่าวท่านผู้ฟังว่านี่เป็นลีลาการทำหนังสือในยุคใหม่เนี่ยนะแต่ร้ายกาจมาก
1: ซ่อน
0: อาร์ตมากๆ
1: เขาเรียกว่าซ่อนกิมมิกไว
0: ้พิมพ์ครั้งที่หนึ่งมีมดแดงอยู่บนหน้าปกเนี่ยตัวเดียวเพราะว่าชื่อหนังสือเขามดไม่ขึ้นโรงน้ำตาล
1: ครับ
0: แค่ชื่อหนังสือเนี่ยก็แฝงข้อคิดแล้ว มีปรัชญาอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่ท่านจะเข้าไปอ่านแต่ว่ากิมมิกการพิมพ์ครั้งที่หนึ่งมีมดตัวเดียวเนี่ยแล้วพิมพ์ครั้งที่สามมีมด3ตัวเนี่ยแค่นี้ผมก็ซื้อแล้ว ซื้อความอาร์ตซื้อความคิดสร้างสรรค์
1: มันเป็นเหมือนหนังสือแบบรวมบทความใน Facebook ที่พี่จิกเขาเคยโพสต์ไว้อะนะประมาณนั้น
0: แล้วก็เป็นแนวจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองแนวความคิดสร้างสรรค์หนาเหมือนกันนะก็ติดตามอ่านได้
1: ใครเป็นแฟนคลับพี่จิกก็จัดการผมนี่โดนไปแล้ว
0: เดี๋ยวย้อนกลับไปดูตัวเองซิว่า
1: แต่ยังไม่ได้เปิดอ่านสักหน้าเลยนะ
0: มดกี่ตัว
1: ซื้อมาเดือนกว่า
0: เก็บซื้อมาดองหรือไงคุณไปดูซะ
1: หนังสือที่บ้านผมนี่มีเป็น10เล่มยังไม่ได้เปิดอ่านเลยไปงานหนังสือดีก็โดนมา4-5เล่ม4-5เล่ม
0: คือผมก็กะว่าจะไปซื้องานหนังสือเดือนตุลานี่แหละแต่พอเจอลีลาแบบนี้เนี่ยผมต้องไปละผมต้องออกตระเวนตามหาสักนิดนึง
1: หนังสือพี่จิ๋งเมื่อก่อนเนี่ยก็จะตั้งชื่ออะไรประมาณนี้นะ
0: ถูกต้อง
1: กบเหลาดินสออะไรพวกนี้นะ
0: มะเฟืองรอฝัน
1: รอฝัน
0: แบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็นำมาบอกกล่าวสำหรับหนอนใครท่านใดที่เป็นหนอนนี่ก็คงจะทราบดีแล้วคงจะเดินทางละหาซื้อหรือมีอยู่แล้วก็ได
1: ้พี่จิกประภาสเนี่ยนะเป็นน่าจะเป็นคนเดียวในชีวิตผมนะ
0: เฮ้ย
1: ที่ตั้งใจไปขอลายเซ็นนะปกติผมเป็นคนไม่ขอลายเซ็นใครนะเพราะว่าไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: คือว่าบางทีเซ็นไปแล้วก็ไม่รู้มันไม่ได้แบบเก็บเป็นกิจจลักษณะไม่รู้จะบางทีเอากระดาษไปให้เซ็นเงี้ย
0: ครับ
1: ผมเป็นคนไม่ค่อยเก็บของอ่ะเดี๋ยวมันก็หายกระดาษปัดไป
0: เซ็นในหนังสือซ
1: ิแม้ว่าจะเป็นแบบว่าผู้คนที่แบบเอ้ยรู้สึกชื่นชอบก็ตามนะผมจะไม่ค่อยให้เซ็นชื่อไม่ได้ขอลายเซ็นน่ะพูดง่ายๆไม่ก็ขอลายเซ็นใคร
0: ขอให้เขาเซ็นในผลงานซิก็จะได้เก็บ
1: อย่างถ้าไปงานหนังสือเงี้ยหนังสืออาจารย์วินเลวารินนี่เขาเซ็นให้อยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: อันนี้เขาก็เซ็นมาแล้วก็ไม่เป็นไร
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าให้เดินเข้าไปขอเนี่ยไม่ค่อยพี่จิกเนี่ยเป็นคนเดียวน่าจะเป็นคนเดียวนะที่ผมเดินเข้าไปขอลายเซ็นแล้วก็สั่น
0: สั่นด้วยใช่ไหมธรรมดา
1: เจอไอดอลไง
0: เหมือนเจอซูเปอร์สตาร์นะเราก็ต้องสั่นเป็นธรรมดา
1: เจอไอดอลไงแบบสั่นโอ้โหพี่จิกครับขออนุญาตแล้วก็ถามชื่ออะไรครับ
0: นี่
1: ตอนนั้นทำงานอยู่ร้านหนังสือนะ
0: เออ
1: แต่ว่าเอาหนังสือแกไปให้แกเซ็นโดยที่ไม่ใช่หนังสือในร้านหนังสือผมเอาหนังสือแม่แกเซ็นชื่ออะไรครับชื่อโอ๊ตครับอุ้ยไ
0: อ้ยโอ๊ตน้องโอ๊ต
1: แล้วแกก็เซ็นสำหรับโอ๊ต
0: นี่
1: แล้วก็เซ็นชื่อแกแล้วก็ลงวันที่
0: หนังสืออะไรอ่ะ
1: เขียนเป็นตัวเลขไทยด้วยนะ
0: ไอ้สุดยอด
1: คลาสสิกสุด
0: ๆหนังสืออะไรที่นำไปให้เซ็น
1: จำไม่ได้แล้ว
0: อ้าว
1: มันไหนแล้วก็ไม่รู้
0: มันไม่เก็บจริงๆ
1: แต่ว่าหนังสือแกอยู่ครบทุกเล่มแต่ว่าอยู่จำไม่ได้แล้วให้เซ็นเล่มไหน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่ามดไม่ขึ้นโรงน้ำตาลที่ผมไม่ซื้อละนะครับผมจะขอพยองเดชขอยืมก่อนเสร็จแล้วเราก็แกล้งลืม
1: ไม่เออเหรอ
0: เออ
1: ผมเช้าถึงเย็น
0: มันก็ต้องลืมอย่างแน่นอน

0: แล้วสุดท้ายหนังสือก็จะเป็นของเรานะครับนี่นะเพลงรักเก่าๆต้นฉบับคือวง3หน่อครับSo After Six เอามา cover ใหม
1: ่เพลงเดียวกันเหรอ
0: ขอบพระคุณมากครับเพลงเดียวกันตามท่านล่าสุดที่ส่ง SMS เข้ามานะครับขอบพระคุณมากนะ
1: ผมไม่รู้นะเนี่ย
0: นี่เป็นตัวอย่างที่สุดยอดมากที่ผมต้องการ
1: แล้วก็ไม่มีทางที่เราจะเข้าใจกันได้ใหม่เนี่ย
0: อันนั้นแหละรักเก่าๆนะนี่เห็นไหมนำมาบอกกล่าว
1: สมัยผมวัยรุ่นสมัยผมวัยรุ่นเลยนะเพลงนี้แบบโ
0: อ้นั่นแหละแถวนั้นนะ2532นะวายตายแล้ว89อ่ะเนี่ย8990
1: ผม9ขวบ
0: มัน
1: ไม่รู้จักอ่ะ
0: ไม่นานไม่นาน30กว่าปีเท่านั้นเองนะครับ
1: เอาเข้าเรื่องกันดีกว่าพี่แหมเรานอกเรื่องกันมา20กว่านาที
0: เรื่องอะไร
1: ไม่มีปัญหาอยู่แล้ววันเล่เป็นไงล่ะเห็นพี่เปิดอยู่ใช่มั้ย
0: ครับ
1: เพราะว่าผมเนี่ยดูมาแว๊บไม่ได้ตามต่อเนื่อง
0: คือวอลเลย์บอลเนี่ยตั้งแต่เล็กที่แล้วนะ
1: ครับ
0: ที่ไปตีกันที่เวียดนามนะครับแล้วเราก็ได้แชมป์เล็กนั้นไปเนี่ยพอมาตีเล็กนี้นะสัปดาห์นี้ที่เชียงใหม่เนี่ยโอ้ย
1: คนแน่นตึ
0: งเลยเพื่อนพ้องน้องพี่นี่อยากไปกันใหญ่เลย
1: เ
0: พราะว่าเชียงใหม่ไงก็นึกถึงว่าอยากไปทำข่าวอะไรเงี้ยบรรยากาศที่นั่นนี่ต้องฟีเวอร์อย่างแน่นอน
1: แล้วก็ยิ้มไม่ใหญ่นักคนเต็มเนี่ยบรรยากาศดี
0: ใช่ไม่รู้ว่าเนี่ยผมเพิ่งคุยกับจันตุ๋ยพัชระไปเนี่ยไม่รู้ได้ไปไหมเนี่ยสงสัยไม่ได้ไป
1: โอ้แล้ว
0: พอเจ๋งแม่อนุญาต
1: แล้วกัน
0: แล้วไม่ใช่พอเจ๋งพอแมวพอแมวแม่อนุญาต
1: อ๋อตุ๋ยลำตัวนี่รออะ
0: ไรจริงหน้าไปไงเพราะว่าโอ้โหคือรายการใหญ่ไง
1: แล้วที่สำคัญเนี่ยตีเสร็จจบเร็วด้วยนะโอ้โหแวบเลยตีสี่โมงครึ่งเนี่ยประมาณหกโมงจบแล้ว
0: ใช่
1: หกโมงกว่าจบแล้วหกโมงครึ่งไม่เกิน
0: วันนี้ก็ตบตีกันไปนะครับเวียดนามนี่แพ้อินโดนีเซียไป2ต่อ3เซตนะครับส่วนไทยเรานี่ก็ชนะฟิลิปปินส
1: ์เวียดนามแพ้อินโด
0: ใช่
1: ครับ
0: ไทยชนะฟิลิปปินส์ไป3ต่อ0เซตด้วยกัน25 20เอ้ยเดี๋ยว
1: 25 19 25 17 25 19
0: แล้วทำไมขึ้นมาเนี่ยมันมีหลายเซตแล้วก
1: ็ จะผิดคู่อ่ะ
0: โอ้ยอุตส่าห์เซฟรูปมานะเนี่ย
1: ก็อาจจะพูดอะไรลืมเลยก็นั่นแหละฮะก็ชนะไป
0: ดูทางนี้ดู
1: ฟิลิปปินส์ผมดูแวบๆนี่ดีนะ
0: เหรออื
1: มดี
0: นี่คือฝีมือดี
1: ครับผม
0: อ้าว
1: โอ้ยังกับนางแบบทุกคนเลย
0: อ่ะเหรอ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ก็เป็นธรรมดานะอันนี้เป็น
1: ก็มีเขามีอดีตไอ้ไม่รู้ชุดนี้มาว่ะนะนักวอลเลย์ฟิลิปปินส์ที่ประกวดนางงามฟิลิปปินส์ด้วยอ่ะ
0: เหรอ
1: มีอยู่คนนึงอ่ะ
0: มีป่ะ
1: แต่ว่าไม่รู้ชุดนี้มาป่ะนะ
0: เม
1: ื่อก่อนนี้น้องที่เดลีนิวมันทำสกู๊ปอยู
0: ่ครับไอ้สมัยก่อนนี่นักกีฬาฟิลิปปินส์นี่นะครับ
1: ครับน่ารักเยอะนะ
0: น่ารักหลายคนนะสวยก็มีน่ารักก็มากนะครับ
1: ให้ยกตัวอย่างเนี่ยผมต้องเดาพี่ถูกแน่เลย
0: ว่ามาแซ
1: ่พี่ยกตัวอย่างใครนักกีฬาฟิลิปปินส์ที่สวย
0: ๆคุณเดามาก่อนเลยรับรองคุณเดาไม่ถูก
1: เหรอลิเดียเดเวก้า
0: อากิโกะทอมสัน
1: นี่นี่นักว่ายน้ำ
0: นักว่ายน้ำน่ารักมากในยุคที่เราย ังไม่ได้ทำข่าวซะด้วยซ้ำไป
1: อากิโก
0: ดูซีเกมทางทีวี
1: อากิโกทอมสันเนี่ยยุคเดียวกับพี่ไอ
0: ย
1: ุคเดียวกับนูรูฮูด้า
0: เฮ้ยเขาเป็นใคร
1: เอ้าเอ็นรูด้าเด็กนักว่ายน้ำบอกว่าเล่นนักวิ่งจำไม่ได้
0: แต่ว่าเราไม่สนใจไง
1: โจสลินโย
0: โจสลินโยก็คุณสอนสวรรค์นี่ตอนนั้นกำลังเรียกว่าครอบครองสะอยู่เป็นราชินี
1: ครับ
0: เหรียญทองซีเกมนะโจสลินโยเริ่มมาละเริ่มมาละ
1: เดี๋ยวผมดูกันนูรูฮูด้านี่
0: โจซินโยก็เป็นราชินีซีเกมในสืบทอดต่อมาจากสิงคโปร์นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นเราดูกีฬาซีเกมด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินมากนะครับลิเดียเดเวก้าก็ใช่อย่างที่หยองว่านะครับอากิโกะทอมสันนี่เป็นนักกีฬาฟิลิปปินส์นะ
1: นี่ไง
0: สวยแล้วก็น่ารักหลายท่าน
1: นูรูฮูด้าอับดุลลาของมาเลเซีย
0: เห็นไหมออกไปทางนี่ออกไปทางนางแบบเลยนะเนี่ยดาราก็ได้เลยนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งในการติดตามนักกีฬา
1: ตอนเด็กๆนี่ดูซีเกมด้วยความเข้มข้นจะได้ยินชื่อนักกีฬาเหล่านี
0: ้
1: ท
0: ุ
1: กครั้งไปอากิโกะทอมสันโจสลินโยเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็ถ้าเป็นกีทาก็ลิเดียเดเวก้ามีลัดใจยืนยาว
0: ลัดใจสีเพชรก่อนแซ
1: ่
0: แ
1: ล้วก็
0: ตอนต้องเป็นเลวดีสีเท้าลัดใจสีเพชรนี่อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ผมมาทันสถิธรปลายๆนะสถิธรจันทรนุหงเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: ปลาย
0: ผมอยู่ในสนามวันนั้น ไปขอลายเซ็นคุณสถิธรจันทรนุหงมา
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็วรภาตั้งจิตนุสรหรือวรภาพินิษฐ์นะครับสองท่านนี้จากไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ทำให้ผมนี่ต้องกลับไปดูบัตร นักเรียนกรีธานักเรียนไม่ใช่บัตรกรีธาซีเกม
1: นักเรียนเข้าไปดูกรีธาซีเกม
0: ราคานักเรียน5บาท
1: โอ้โห
0: นะครับแล้วก็เข้าไปขอลายเซ็น2ท่านนี้
1: ถูกกับตัวรถเมย์เดี๋ยวนี้พี่สถิธรนี่ป่ะที่ขาไม่เท่ากัน
0: ไม่แน่ใจ
1: มันมีอยู่คนนึงอะที่แบบเหมือนวิ่ง400เมตรได้แหละแต่ว่าขาไม่เท่ากัน
0: เหร
1: อตอนเด็ก
0: สถิธรนี่ไปทั้ง800
1: 1,500
0: แถวนั้นนะครับ
1: ครับ
0: นี่เป็นผมอยู่ในสนามวันนั้นผมอยู่ในสนามวันนั้นนะครับอันนี้4เกม28นะ
1: ถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็ยุคนั้นนี่ผมทันเด็กๆนี่ต้องเป็นสุเมธพรมนะ
0: อันนี้100เมตรเลยลมกรดลมกรดนะครับ
1: ต้อง
0: แล้วก็ต้องคุณต้องนึกถึงบัญชาสุพรรณโรจน์อีกคน
1: โอ้โหหมูอวกาศมีข่าวตายทุกปี
0: ใช่คลาสสิกมากนะ
1: แล้วก็พี่บู๋บัญชานี่ก็ต้องออกมาผมยังโย
0: จริงตอนนั้นมันเป็นความผิดพลาดในการรายงานข่าวนะ
1: ครับ
0: แบบว่าตอนนั้นไม่มีโลกออนไลน์ใช่ไห
1: ม
0: หนังสือพิมพ์เลยขึ้นหน้าหนึ่งเลยว่าพี่บัญชานี่เสียชีวิต
1: หมูอวกาศเนี่ย
0: ปรากฏว่าวงการกรีธาวงการกีฬาวงการสื่อนี่
1: เช็คกันอุตลุด
0: ตกตะลึงมากแล้วก็ตามไปเป็นยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโทรหาพี่เล็กพี่ใหญ่ก่อน
1: ครับ
0: ตอนนั้นเสียชีวิตตรงนั้นได้ยังไงวะเมื่อวานยังอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรออะไรอย่างนี้นะจนกระทั่งแกต้องมาแถลงข่าว
1: ผมยังอยู่พี่แบบนี้
0: แถลงข่าวที่สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาประเทศไทยบริเวณ
1: เทพหัสดิน
0: ใต้ถุนอัฐจันทร์สนามกีฬาเทพหัสดินนะครับผมก็ไปกับเขาด้วยตรงนั้นแล้วก็พี่บัญชานี่ก็นั่งอยู่ตรงกลางนักข่าวแล้วก็ลายล้อมลุมใหญ่สัมภาษณ์กันใหญ่เลยและในเวลาเดียวกันเนี่ยคือสื่ออื่นๆเนี่ยหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น
1: อ
0: ่ะเขาก็โทรไปหาโทรเข้าไปเขารู้ว่าอยู่ที่นั่นละอยากจะโทรไปหา
1: ตอนนั้นไม่มีมือถือใช่ไหม
0: ตอนนั้นไม่มีการแถลงข่าวแบบออกอากาศอะไรเงี้ย
1: ไม่มีไลฟ์สดไม่มี
0: นักข่าวก็อยากรู้โทรไปโทรไปจนพี่บัญชามีคนจะโทรมาจากฉบับนั้นฉบับนี้พี่บัญชาบอกยังไม่ว่างบอกเขาว่าศพกำลังให้การอยู
1: ่แกเป็นคนอารมณ์ดีนะ
0: สุดยอดจริง
1: แกเป็นคนอารมณ์ดี
0: นี่คือบัญชาสุพรรณโรจน์ฉายาหมูอวกาศ
1: คือมันจะมีนักกีฬาไทยกี่คนกันเชียวที่ติดทีมชาติในต่างชนิดกีฬากัน
0: ทุ่มน้ำหนักนี่เขาแชมป์เหรียญทอง4เกม5สมัยติดต่อกันนะครับ
1: แล้วก็ติดทีมชาติยกน้ำหนักด้วย
0: แอบไปเล่นยกน้ำหนักด้วยผู้บรรยายกีฬาในช่วงเวลานั้นก็บอกว่าอะไรหนักๆในกระชอบทุ่มน้ำหนักยกน้ำหนักก็ไม่ได้เล่น4เกมอย่างเดียวนะกีฬาแห่งชาติกีฬาเขตอะไรเงี้ย
1: เอาหมด
0: แกก็
1: เหมาหมด
0: น่าจะสุพรรณนะ
1: ครับ
0: อะไรแบบนี้แกก็เล่นหมดอะไรหนักๆแกชอบ
1: มีนักกีฬาไทยอีกไหมพี่ในฐานะที่พี่เนี่ยเป็นเอนไซโคพีเดียกีฬาไทยเนี่ย
0: ว้ายตายละ
1: ผมรีมอบอวยยศให้ไปเลย
0: ทำไม
1: ที่ติดทีมชาติมากกว่าหนึ่งชนิดกีฬาหน้าคุยเหมือนกันนะ
0: มีส่วนใหญ่เนี่ย
1: เท่าที่ผมรู้อีกคนหนึ่งคืออาจารย์เหลือง
0: อาจารย์เหลืองจุฑาติงสภัทรเหรอเล่นอะไรฟุตบอลล่าอะไร
1: รักบี้ไง
0: ติดทีมชาติด้วยเหรอ
1: น่าจะติดนะ
0: แบบนั้นใช่ไหมมีอยู่แล้วหยองต้องรู้ด้วยแน่นอน
1: นึกไม่ทันนึกไม่ออกแต่พี่ใครซิ
0: เมื่อก่อนนี่มีนักมวยไทยอยู่คนหนึ่งนะจำชื่อไม่ได้แล้วอังคารชมพูพวงหรือเปล่า
1: ใช่อังคารชมพูพวงเนี่ยมวยแต่มวยไทยมันไม่มีทีมชาติดิเขาติดทีมชาติวูซูเฉย
0: ๆวูซูแล้วก็มีมวยไทยสมัครเล่นในเวลาต่อมาไง
1: ด้วยใช่ไหม
0: ก็จะเล่นในมหากรรมกีฬาบ้างนะ อย่างซีเกมหรือเล่นอาจจะไม่ใช่มหากรรมกีฬาก็ได
1: ้แต่มวยไทยกับวูซูมันใกล้กัน
0: ใกล้
1: คล้ายกัน
0: แต่มีอีก
1: แต่พี่หมูบัญชาเนี่ยคนละเรื่องเลย
0: มีอีกบุคคลหนึ่งนะครับไม่พูดก็ไม่ได้นะครับ
1: งั้นไม่พูดดีกว่า
0: หยองต้องทราบดีอยู่แล้วนะครับก็คือพระองค์หญิงของเรานี่เองนะครับพระองค์หญิงสิริวัณณวรีนั้นแบดมินตัน
1: 4เกม2011
0: และขี่ม้าน
1: ี่หลายหลักทัวร์นาเมนต์ด้วยกัน
0: พ่อองค์หญิงหรือท่านหญิงที่เราเรียกกันอยู่เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ท่านเล่น2ชนิดกีฬาในกีฬาที่แตกต่างกันแล้วได้เหรียญ
1: ถูกต้อง
0: 4เกมด้วย
1: ถูกต้อง
0: นะครับแหมนี่ถ้าเป็นช่วงเวลา4เกมนี่จะได้โหมโรงกันเลยนะครับแต่ตัวนี้มันใกล้เอเชียนเกมแล้ว
1: เอเชียนเกมก็ได้
0: ท่านหญิงก็เล่นทรงเป็นนักกีฬาทีมชาตินะ
1: ครับ
0: ขี่ม้าในกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าเดือนกันยายนนี้ก็ติดตามกันให้ดีตอนนี้เราก็เริ่มโหมลงแล้ว
1: เมื่อสัก 3-4 วันที่แล้วนี่ก็ส่งไปทดสอบสมรรถภาพ
0: ถูกต้อง
1: ที่กกท.ด้วยนะ
0: นี่พอจบฟุตบอลโลกมานะเราดูฟุตบอลอาเซียนใช่ป่ะ
1: วอ
0: ลเลย์บอล VNL อะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเดือนหน้านี่เราได้ดูกีฬาเอเชียนเกมกันนะเจอกับใครกับพร้อมที่จะคุยเลยใครจะมาคุยได้ดีเท่าเราเอเชียนเกมผมอยู่ในสนามวันนั้น1998 2541นะครับที่เราเป็นเจ้าภาพ

0: วันที่ไทยชนะเกาหลีเหร
1: อ
0: ผมเนี่ยจำได้ผมนี่โอ้โหอ้อนวอนแม่แบบสุดฤทธิ์เลยแม่ขอไปดูหน่อย
1: เพื่อนชวนที่ใต้เหร
0: อ
1: ที่ราชมังนะ
0: ใช่
1: เออเป็นไง
0: เพื่อนชวนมาดูตอนนั้นยังเรียนม.ปลายอยู่ไง
1: ครับ
0: ม.6
1: แม่ว่าไง
0: แม่บอกไม่ต้องไป
1: อ้าว
0: คนเยอะ
1: แม่ไม่สนับสนุนเลย
0: ผมนี่กะดังรถทัวร์ไปบุรีจากประจวบเลยเพราะเพื่อนชวน
1: แต่คุณ
0: กันแล้ว
1: คุณไปเนี่ยคุณก็ไม่ได้ดูหรอก
0: ก็นั่นน่ะสิ
1: เนื่องจากว่าบัตรเข้าชมเล่นหาไม่ได
0: ้แล้วตอนนั้นเนี่ยคือมากรุงเทพเนี่ยไม่รู้นอนไหนด้วยนะไม่มีที่นอนกะมารอหน้าสนาม
1: แล้วคุณคิดดูพอไทยเราเข้ารอบมาเรื่อยๆนะ
0: เออ
1: พอเจอกับเกาหลีใต้ที่ราชมังในวันนั้นเนี่ยระบบการซื้อตั๋วก็ไปซื้อหน้าสนามแล้วก็ขายกันไปก็ไม่รู้ขายเร็วขายช้ายังไงไม่รู้จนหมดแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้
0: มีคนยังไม่ได้จำนวนมาก
1: ด่าเลยนะยืนด่าแบบมีถือเงินมาด้วยมันนี่มาแล้วทำไมไม่ได้ดู
0: ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะ
1: ความจุตอนนั้นนี
0: ่60,000นะ
1: 60,000ไม่มีเก้าอี้นะเป็นอัศจรรย์ปูนแล้วก็นั่งเบียดเสียดยัดกันได
0: ้ก้นสุก
1: ต้องยอมรับว่าความปลอดภัยบางทีเราก็ไปไม่ถึง
0: ไม่มี
1: เราก็ขายไปเรื่อย
0: ๆ
1: แบบนี้แต่ว่าเมื่อหมดเท่านี้ก็หมดละผู้ชมก็เต็มสนามนะครับยองไม่ได้ไปหรอก
0: ก็ไม่ได้ดูอยู่บ้านนะ
1: ถึงไปก็ไม่ได้ดูยกเว้นคุณจะต้องติดต่อผม
0: ตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยฮะ
1: เพราะผมเนี่ยไม่ได้ทำข่าวไอเช่นเกม41นะผมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
0: อุ้ยโอ้โห
1: แอ
0: คทำไมเนี
1: ่
0: ย
1: แอคมากเลยแล้ววันนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: ที่ไทยชนะเกาหลีใต้2-1ด้วยโกลเด้นโกลของพี่วังเนี่ยนะผมอยู่ในสนามวันนั้น
0: โอ้โหดียอมไว้ไม่ได้อยู
1: ่แต่สนามไหนรู้ไหม
0: สนามไหน
1: ธรรมศาสตร์รังสิต
0: เอาไม่ได้มาอยู่นี่อ่ะ
1: ถามซิว่าทำอะไรอยู่
0: ทำอะไรฮะ
1: ขนของอยู
0: ่โธ่แล้วกัน
1: อุ้ยเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันไง
0: จัด
1: การให้มันเรียบร้อยนี่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
0: ผมจำได้ว่าโรงเรียนหยุดด้วยนะ
1: มีใช่ไหมมีอยู่เหรอ
0: หยุดไม่งั้นผมจะได้ดูแล
1: ้
0: วมันเตะกลางวันนะ
1: โอ้โหขนของ
0: ผมดูอยู่บ้านนะจำได้
1: ขนของอยู่นะเสียงเฮนี่มันดังเฮ้เพราะคนเขาดูถ่ายทอดสดไง
0: เ
1: ราก็แบบเฮ้แสดงว่ามันโกลเด้นโกลนี่มา
0: ใช่
1: คือขนของเสร็จแล้วว่าจะกลับไปดู
0: ใครโดนใครโดน
1: ไม่ทันละก็เฮโอ้โหตึกที่จะถล่มที่ธรรมศาสตร์รังสิต
0: ผมมาจำได้ว่าผมมาดูอยู่ที่บ้านผมมาเป็นอู่ซ่อมรถ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาก็ทำงานกันไงผมก็นั่งดูผมอยู่คนเดียวเพราะว่าเขาทำงานกันหมดไง
1: ครับ
0: สักพักพอพี่วังยิงตู้มเข้าไปผมวิ่งออกมาหน้าโอ้ยเข้ารอบวะคนตกใจกันหมดเลย
1: ตอนจะตอนนั้นฟีเวอร์มากครับแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดแล้วก็ต้องพูดอีกว่ามันเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่เราอยู่สูงสุดจุดหนึ่งนะของวงการฟุตบอลนะเพราะว่าตอนนั้นเอเชียนเกมเป็นทีมชาติชุดใหญ
0: ่ผมว่าเอเชียนเกมนั้นน่ะเป็นจุดพีคของวงการกีฬาโดยรวมบ้านเราก็ว่าได้นะ
1: พีคมากเนื่องจากว่าเกาหลีใต้เนี่ยจริงๆมันคนละชุดกันนะเพราะเขาไปฟุตบอลโลกฟ้อง98ใช่ไหมล่ะ
0: มีมาบ้างบางคน
1: แล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยปี97เนี่ยเราก็เจอเกาหลีใต้นะในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไงที่จะไปฟ้อง98นั่นแหละ
0: นะผมจำได้ผมไปดูที่สนามสุบด้วย
1: เฮ้ยคุณอยู่ที่สนามวันนั้นเหรอ
0: ดูในสนามสุบพ่อพาไปดู
1: แล้วไม่ขอญาติผมอ่ะ
0: ไม่มีพ่ออาพาไปดู
1: ขอญาติผมสิผม
0: ขอทำไมฮะ
1: คณะกรรมการจัดการ
0: คุณเป็นคนเก็บตั๋วเข้าสนามสุบ
1: โอ้ยเห็นไหมคือเกาหลีใต้เข้ามาบ่อย97ก็เจอ
0: ใช่
1: 98
0: ใช่แมตช์ที่พี่ตุ๊กยิงไหม
1: พี่ตุ๊กยิงตีเสมอ
0: นั่นแหละผมอยู่ในสนาม
1: 1-1 1-1แล้วก็มาแพ้3-1อย่างเงี้ยพอเรามาเจอเกาหลีใต้ทีหนึ่งในเอเชียนเกมเนี่ยโอ้โหเราก็ตั้งใจเล่นเต็มที่แล้วเราก็เหลือผู้เล่น10คน9คน
0: ครับ
1: นะครับจนกระทั่งเราชนะด้วยโกลเด้นโกลลูกนี้มันพี่จ๊ะสาธิตกีกุลบรรยายโอ้โหตะโกนไม่รู้จะพูดเป็นเสียงไม่รู้จะมาไงซึ่งเราเข้าใจเขานะแบบโอ้โหมัน
0: พูดไปเป็นคลับเลิศแล้ว
1: จะบอกว่าต้องรักษาความเป็นกลางรักษาบุคลิกอะไรไม่มีละ
0: ผมเคยโดนนะตอนภาคทีมชาติไทยอะไรเงี้ย
1: ยังไง
0: บ้างไม่เป็นกลางเลย
1: ม
0: ันกลางอะไรฮะผมจะกลางทำไมอ่ะ
1: ผมอยู่ภาคกลาง
0: ผมก็เชียร์ทีมไทยของผมสิ
1: ผมลูกคนกลางด้วย
0: เพราะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกัน
1: อะไร
0: เดี๋ยวทีมชาติไทยไง
1: ต้องไปไหม
0: ไม่ต้องไปผมอยู่นี
1: ่แล้วผมอ่ะ
0: แล้วแต่พี
1: ่นี่ใส่เสื้อทีมชาติไทยมาละเพราะผมลงเพราะว่าคุยกับหยองไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไง
0: อ
1: ัน
0: นี้ตัวใหม่ใช่ไหม
1: ตัวเก่า
0: ตัวเก่า
1: ถ้าไม่เซลเราไม่ซื้อเราบอกเลยครับก็โหมโรงว่าพรุ่งนี้ว่าไปก็ดีเหมือนกันนะ
0: ทำไม
1: 8สิงหาคมนี่20:00 น.ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เจอกับเมียนมานะครับ
0: ก็ใครยังไม่ไปดูเถอะเชื่อผมไปดูที่สนามดีกว่าก็ ผมอยากให้มันไปดูกันเยอะๆอ่ะเพราะจริงๆเดี๋ยวมันก็จะพีคขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะความเข้มข้นมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแหละ
1: ก็รอบแบ่งกลุ่มนี้2นัดไงที่เล่นในบ้านอ่ะ
0: คุณสัมผัสบรรยากาศกันเอาไว้ผมว่าอย่างปีไหนล่ะปีที่ซีโรด
1: 2016
0: ปีนั้นผมไปดูที่สนาม 2-3 นัดนี่สนุกจริงนะ
1: เฮ้ยคุณอยู่ที่สนามนี้ก็เหรอ
0: 2014ผมก็ไปดูแมตช์กับมาเลเซียรับรองอ่ะ
1: เฮ้ยทำไมไม่เจอผมอ่ะ
0: อะแก
1: ผมอยู่ในสนามวันนั้น
0: ล่ะ
1: 20ป่ะ
0: 20
1: เกลิกลิตยิงใช่ไหม
0: เกิร์กลิตฮะ
1: เออที่ติกิตาก้าไปแล้วไม่ได้ประตูที่3อ่ะ
0: ลูก2นี่เจ๋เปล่าวะ
1: ลูกแรกมัน
0: จำไม่ได้
1: ลูกแรกต้องเป็นนี่เปล่าจุดโทษเปล่า
0: เออใช่
1: ชาลิชปุยอ่ะ
0: เออ
1: แล้วเกลิกลิตมายิง
0: เกิร์กลิต
1: ประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: อุ้ยเดี๋ยวเข้ามาอีกแล้วคุณเสิร์ช Google ก็ดูแล้วจะถามทำไมโอ
0: ้เออ
1: เอาใจยากเอาใจเย็น
0: คืออ่ะบรรยากาศอะไรกระแสมันอาจจะสู้ตอนนั้นไม่ได้แต่ผมเชื่อไปดูเถอะ
1: ใช่เขาตีมาแล้วไง 20,000 คนนี่คุณว่าถึงไหมเพราะเล่นวันเสาร์นะเนี่ย
0: บวกของกองเชียร์เมียนมาด้วยไหม
1: รวมไปเลยรวมไปเลยอ
0: าจจะถึงนะ
1: เพราะว่าเราจำหน่ายตั๋วไง
0: เพราะว่า
1: ต้องนับตั๋วนับจำนวนตั๋ว
0: ของเมียนมานี่น่าจะเกือบ 4,000
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนแรกให้ไป 1,500 บอกไม่พอเอามาอีก
1: ขออีกเพิ่มเป็น4ให้ได้ตัวเลข 4,000
0: เต็มโควต้าเลยทีนี้บอก 8% จากความจุ
1: พอได้เพราะฉะนั้นเนี่ย 16,000 คนเนี่ยมันเป็นตัวเลขไทยกับมาเลเซียไงนัดแรกใช่ป่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยบวกกับเมียนมาเข้าไปเนี่ยพอดีเลย 20,000 งั้นเดี๋ยวผมขึ้นให้หน่อยแล้วกัน 25,000 ได้ไหม
0: โอ้ไม่ถึงอะ
1: โอ้กันเองนะ
0: ยาก
1: อะไรเนี่ย
0: ผมว่ายาก
1: มันเป็นไปได้อย่างไรไม่ถึงครึ่งสนามอะไรแบบเนี้ยต้องเมขอได้ไหม
0: ขอผมอะฮะผมให้ฮะ แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้ไหม ผมใจดีอยู่แล้ว
1: นี่ไงท่านผู้ฟังที่ส่งเข้ามาข้อความล่าสุดนะบอลไทยทำพิษ
0: ทำไมฮะ
1: พรุ่งนี้ลูกน้องผมลา งานกันหมด จากเมียนมานะ
0: เอาหน่อยนะ
1: หมดบริษัทเลย
0: เอาหน่อยนะ
1: จะว่าก็ไม่ได้เพราะผมก็ลาไปดูเหมือนกันพี่302นี่สุดยอดจริงๆเลยเชียว
0: มันเป็นความแบบอารมณ์ร่วมอ
1: ่
0: ะคือจริงๆเนี่ยผมว่าคือหลายคนก็บ่นว่ามันก็ได้แค่นี้แหละ
1: นี่ไง
0: มันก็อย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: แต่ว่าคือถ้าเราไม่ช่วยกันคือไม่ว่าจะมีอะไรที่ผิดพลาดหรืออะไรที่มันไม่เข้าท่าไม่เข้าเรื่องไม่เข้าตาก็ตามนะ
1: อย่างพูดไป
0: แต่ว่าไม่ช่วยกันได้ละ
1: รอฟังอยู่
0: คือมันจะมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะไม่ถูกใจอาจจะย่ำแย่นู่นนี่นั่นน่ะแต่ว่านี่มันคือทีมชาติไทยแล้วถ้าเราไม่ช่วยกันสนับสนุนตั้งแต่เริ่มเนี่ยมันก็เดินหน้า3ถอยหลัง2กันอยู่อย่างนี้แหละ
1: อย่างพูดไป
0: มันก็ต้องช่วยกันน่ะก็เราก็ทำหน้าที่ของเราเราเป็นกองเชียร์เราก็ทำหน้าที่ของเรา
1: หยองพูดว่าสนับสนุนนะผมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับหยองเลย
0: ทำไม
1: นะครับผมนี่ต้องการทราบอย่างแท้จริงนะครับ
0: ครับ
1: ว่าฟุตบอลไทยนั้นมีฐานแฟนบอลเท่าไหร่นะครับท่านก็ตอบโต้มาในการไปดูวันพรุ่งนี
0: ้
1: ถ้าท่านไม่ใช่ท่านก็ไม่ต้องไปนะครับไม่มีตังก็มาบอกหยองนะครับ
0: ผมก็จะเหมือนกันเลยครับพี
1: ่หยองเขาช่วยได้ว่าอ๋อโอ้อกเดียวกันนี
0: ่
1: ไม่ไปเหมือนกันอะไรเงี้ยท่านไม่มีตังค์ท่านไม่ต้องไปนะครับ
0: เหมือนตลกก็ชอบเล่นไงแบบ
1: ยังไง
0: แบบสาวๆอ้อนป๋าอะไรเงี้ย
1: เออ
0: ป๋าหนูคิดถึงป๋าจังเลยป๋าก็เช่นกัน
1: เอาแล้ว
0: เนี่ยโอ้โหครั้งที่จะกล้าสุดที่เจอป๋าก็นานมาแล้วเนี่ยหนูอยากเจอป๋าทุกวันเลยป๋าก็เช่นกันเนี่ยป๋าโอ้เนี่ยไม่มีตังค์จ่ายค่าห้องเลยป๋าก็เช่นกันเรียบร้อย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการทราบนะครับตั๋วคิดราคาแพงไม่มีตังค์ไปดูก็ไม่ต้องไปนะครับตัวเลข
0: มันจะแล้วแต่สะดวก
1: ตัวเลขมันจะบอกเองนะครับในอย่างคราวที่แล้วไทยกับมาเลใช่ไห
0: ม
1: 16,000
0: ครับ
1: ครั้งนี้เนี่ยยองบอกมาแล้วนะเมียนมาไปน่า 4,000 ก็ว่ากันไปนะครับถ้าท่านคิดว่าเขาคิดราคาเกินควรก็ไม่ต้องไปดูนะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านคือแฟนบอลพันธุ์แท้และเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างแท้จริง
0: ครับ
1: ก็ไปพบกันพรุ่งนี้20:00
0: คือถ้าเราไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างแท้จริงอย่างกรณีอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ผมจะพูดในมุมของผมก็ทัวร์จะลงเปล่าวะ
1: ยังไง
0: คือถึงวันที่มันมีอะไรไม่เข้าท่าขึ้นมาผมเอาเป็นว่าผมรู้สึกอย่างนี้แล้วกัน
1: นี
0: ่ถ้าเราไม่ได้แบบช่วยกันสนับสนุนในวันอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เกิดวันนึงมันมีอะไรไม่เข้าท่าขึ้นมาผมรู้สึกว่าเราจะด่าได้ไม่เต็มที
1: ่ซึ่งผมไม่เห็นด้วยกับหยองเลยนะครับ
0: พี่กลับเองอะวันนี
1: ้เอ๊ะใช่ใช่คือฟุตบอลเนี่ยนะคือคุณไม่ต้องบอกว่าเราจะไปสนับสนุนเขาหรือไม
0: ่
1: เอาว่าคุณชอบดูบอลไหม
0: ก็ไป
1: ชอบใช่ไหมล่ะ
0: ชอบ
1: ก็ไปดูฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยนะครับดูเพื่อความบันเทิง จะบอกโอ้เล่นไม่ดีแล้วจะไปดูทำไมคุณไม่รู้หรอกว่าเขาดีหรือไม่ดีเพียงแต่ว่าคุณชอบดูฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ใครแต่กับเมียนมาเกมสำคัญนะเพราะเมียนมาเขาต้องการเข้ารอบนะเขาต้องการเอาชนะเรานะส่วนเรานี่แหมเล่นในบ้านเราแพ้ไม่ได้อยู่แล้วความสนุกมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองแล้วเราก็ไปดูกัน
0: อย่างนั้นเป็นผมเนี่ยผมว่างผมก็ไปแน่เพราะว่าผมมันเป็นประเภทชอบดูบอลในสนามบอลอะไรผมก็ดูหมดอ่ะ
1: ชีวิตติดลูกหนังคุณอยู่ในสนามวันนั้น
0: บอลเล็กบอลด้อยบอลอะไรถ้าว่างอยู่ใกล้ๆสะดวกไปผมไปหมดแหละ
1: อันนี้ผมเห็นด้วยกับคุณแล้วนะครับเพราะว่าเราจะได้มาพูดได้ไงว่าผมอยู่ในสนามวันนั้น
0: มันเป็นความรสนิยมส่วนตัว
1: เวลาพูดแล้วมันเท่ดีถูกป่ะแบบผมอยู่ในสนามวันนั้นนะอะไรแบบเนี้ยนี่แหละส่วนท่านจะสนับสนุนฟุตบอลไทยได้อีกหลายเรื่องซื้อเสื้อบอลมาใส่ก็ได้แค่นี้ท่านก็สนับสนุนแล้วท่านไม่ว่างท่านก็ไม่ต้องไปดูก็ได้ไม่เป็นไรถึงต้องการทราบว่าเรามีฐานแฟนบอลสักเท่าไหร่กันในวันพรุ่งนี้นะครับ
0: ครับ
1: พยองเดชจะบรรยายให้ท่านได้รับฟังกันที่นี่ป่ะ
0: ที่นี่ฮะ
1: สุดยอดเลยคุณนี่
0: อยู่กับเจมอยู่กับบิ๊กเจม
1: ยืนยันแล้วนะ
0: ยืนยัน
1: เจมผอมๆใช่ไหม
0: โอ้เหรอ แต่ว่าพูดถึงวันพรุ่งนี้นี่ก็
1: ครับ
0: ของเรานี่ยังไม่เข้ารอบ 100% นะแต่ว่าก็99แล้วมั้ง
1: พูดได้ว่า 99.99 อย่างนั้นใช่ไหม
0: ต้องแพ้พม่า4ลูกอ
1: ่ะเหตุเดียวคือต้องแพ้ทั้งกี่ลูกนะ4เลยเหรอ
0: 4ลูก
1: แล้วมาเลต้องชนะ
0: ชนะฟิลิปปินส
1: ์ฟิลิปปินส์ด้วยใช่ไหมถึงจะมี9คะแนนใช่ป่ะ
0: แพ้1ลูกแพ้ลูกนึงยังเป็นแชมป์กลุ่มเลย
1: อ๋อแล้วค่อยมาถ้ามัน9คะแนนเท่ากันหมดก็มินิลีกกัน
0: มินิลีกมินิลีก
1: 3ทีมเอา2
0: ใช่ไ
1: หมซึ่งเมื่อชนะงูกินหางไปนี่ก็นับประตูได้เสียเอา
0: ถูกแล้วก็ตัดผลคู่ที่ทุกทีมเจอกับลาวออก
1: เราจึงไม่มีความหมายนะครับยิงลาว 5-0 พม่ายิง 7-2 ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมแค่นี้ก็อยากไปดูละ
0: แต่ว่ามันจะมีความหมายตรงที่เข้าที่1หรือที่2
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ถ้าเข้าที่1เนี่ยรอบรองจะเจ ไม่สิงคโปร์ก็อินโดแล้วก็รอบชิงเนี่ยถ้าเข้าที่1เนี่ยเราจะเล่นนัดชิงนัด2
1: ที่2
0: ไปเยือน
1: อ๋อไปเหรออ๋อไม่ได้เล่นในบ้าน
0: เราจะไม่ได้ชูถ้วยแชมป์ในบ้านพูดไปแล้วแต่ถ้าเราเข้าที่2เนี่ยนัดชิงเนี่ยเราจะได้เล่นนัด2ในบ้าน
1: อ๋อเหรอก็มีเป็นโจทย์ให้คิดอีก
0: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงเนี่ยผมไปนั่งดูโปรแกรมเนี่ยเมื่อวานก็นั่งไถ่ๆดูเพลิน
1: ๆทำไม
0: นั่งดูโปรแกรมเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเราเข้าที่2เนี่ยรอบรองนัด2เนี่ยเราจะเล่นวันที่19ไปเยือนและรอบชิงจะเล่นวันที่22พัก2วันและเราจะไปเยือนไปเยือน2เยือนติดกันในรอบ2วันนะไม่ต้องกลับไทยเอางี้แล้วกัน
1: จริงเหร
0: อ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: 19เว้น20 24 21
1: อ่
0: ะแล้วก็22เตะ
1: อ๋อ
0: มันวางโปรแกรมยังไงของมันไว้เอง
1: ก็วางแบบงงๆเหมือนกันนะบางทีทีมที่ได้แชมป์กลุ่มเนี่ยทั้ง2กลุ่มนะ
0: ครับ
1: มันควรจะได้เปรียบสักนิดหน่อย
0: แล้วเนี่ย
1: ถูกมั้ย
0: รอบแรกนะสุดท้ายเนี่ยเตะพรุ่งนี้วันสุดท้ายรอบรองไปเตะ15 16ล้างไปทำไมเป็นอาทิตย
1: ์พักยาวๆเขาจะให้สภาพร่างกายของนักกีฬาในฟื้นตัว
0: จัดโปรแกรมงงๆ
1: คือจากสุดสัปดาห์นี้แล้วไปว่ากันสุดสัปดาห์หน้าเลยใช่ป่ะนะครับช่วง15สิงหาคม
0: ยิงพูดยิงปวดหัวพักดีกว่า
1: ก็ดีเหมือนกัน
0: พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
5: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส. อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
7: สนับสนุนโดย
8: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
0: แฮมมาแล้วแจ้งก่อนว่าบาเยิร์นนำแอสตันวิลล่าไปแล้ว 1-0 นะจ๊ะ
1: บอลอะไร
0: อุ่นเครื่องสิที่ฮ่องกง
1: เล่นที่ไหนนะ
0: ฮ่องกงไคตักสเตเดียม
1: นั่นแหละสิใครอ่ะใครตักอ่ะ
0: กาลเฉียว
1: คือ
0: เหลี่ยมอองจู 50,000
1: ตอนนี้บาเยิร์นมิวนิกนะครับที่พยองเดชต้องการจะบอกท่านผู้ฟังก็คือคาโดโซเล่นใช่ไหม
0: ไมซอน
1: ไมคอนหรือไมซอน
0: ไมคอนก็ได
1: ้นี่โดนใบเหลืองไปแล
0: ้วอ้าว
1: นะคือ
0: ลงตัวจริงนะลงตัวจริง
1: บาเยิร์นนำอาร์เซนอลวิลล่าที่เดินทางไปจากประเทศไทยนะครับบาเยิร์นนำอยู่1-0นะครับ
0: แล้วก็จบครึ่งแรก
1: ยิง
0: จบครึ่งแรกไปแล้วเพราะว่ามีถ่ายทอดสดทาง BG Sport นะฮะ
1: ครับ
0: ก่อนนุ่นเครื่องนี่ถ่ายกันบึ้มเลยพรุ่งนี้นี่เพียบชนกันดูตลุดไปหมด
1: ช่วงนี้เยอะแยะเลยกีฬานี
0: ่บอกช่วงนี้นี่สงครามคอนเทนต์กีฬานี่โหดูเดือดมากนะ
1: แน่นอน
0: วันนี้นี่ BG เพิ่งเปิดอะไรเพิ่มนะมีก่อนหน้านี้มีลีก2ลีก3เยอรมัน
1: เหรอ
0: วันนี้นี่รู้สึกเพิ่งเปิดสวิตซุปเปอร์ลีก
1: ชื่ออะไรนะสวิตซุปเปอร์ลีก
0: สวิตซุปเปอร์ลีก
1: ไม่ดูไม่ดู
0: นะดูสิดูเขาก่อน
1: แล้ว
0: โอ้โหใจเย็นเดียดเขาถึงไม่เรียกไปพักโอ้โหรีบปฏิเสธเจ
1: ้สวิตนี่เขาใช้ภาษาอะไรอ่ะเยอรมันปะ
0: เยอรมันก็มีฝรั่งเศสก็ม
1: ีนะครับที่พูดถึงบอลบาเยิร์นมิวนิกกับแอสตันวิลล่าเล่นใครตักนี่ผมพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับ
0: ทำไม
1: หลังจากที่ทราบว่าใครตักเนี่ยนะชื่อสนามบินไงสนามบินฮ่องกงเมื่อก่อนเนี่ยแล้วเขาพัฒนาพื้นที่นะครับพัฒนาพื้นที่ให้เป็นอย่าพูดว่าเป็นสนามกีฬาเลยเรียกว่าเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมความบันเทิงอะไรแบบนี้เลยนะ
0: เป็นคอมเพล็กซ์
1: ศูนย์รวมศูนย์กลางธุรกิจเลยชื่อว่าไคตักสปอร์ตพาร์
0: คครับ
1: อุทยานไคตักนะครับ
0: เป็นอุทยานเลยนะ
1: มูลค่านี่ไม่มากมายอะไรนะครับ30,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเท่านั้นเองประมาณ120,000 ล้านบาทนะครับเขาสร้างเป็นสนามเหมือนเป็นสนามกีฬาฟุตบอลนะ
0: ครับ
1: อเนกประสงค์นะครับความจุประมาณ 50,000
0: 120,000 ล้าน
1: ค
0: นที่บอกว่าเอ้ยเราต้องมีสนามใหม่เอาปิดหลังคาด้วยเอาเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์อะไรเนี่ยก็
1: เดี๋ยวเสร็จแล้วกันเขาไม่ใช่สนามนี้สนามเดียวเขาจะมีสนามศูนย์กีฬาในโลกอีก1หลัง 10,000 ที่นั่ง
0: จิมเนเซียม
1: แล้วมีสนามกีฬาสาธารณะอีก 5,000 ที่นั่งอยู่ในบริเวณแอเรียเหล่านั้นนี่แหละ
0: ครับ
1: นะครับก็สวยงามมากท่านผู้ฟังนะลองเสิร์ช Google นะท่านผู้ฟังที่บอกว่าเสิร์ช Google ก็รู้แล้วเนี่ยนะเสิร์ชดูได้นะว่ามันสวยงามขนาดไหน
0: เอ๊ะทำไมโบ๋
1: เห็นเขาคงอารมณ์ไม่ดีผมอยากให้เขาอารมณ์ดี
0: ครับครับ
1: นะครับยังกับไข่มุกอ่ะสีออกชมพูม่วงๆสะท้อนแสงหน่อยนะ
0: ผมว่าข้างนอกฟาเขาเรียกอะไรนะฟาซาดนะ
1: เฮ้ยเขาเรียกว่าอะไร
0: ด้านนอกของสนามมันเหมือนคล้ายๆอันเลียนสเตเดียมเปลี่ยนสีได
1: ้อ๋ออันเลียนใช่ไหมอันนั้นเขาออกเป็นแนวแบบเหมือนไฟอ่ะเหม
0: ือ
1: นจอ LED อะไรงั้นผมไม่แน่ใจนะแต่
0: ใ
1: ครตักนี่เทคโนโลยีเขาสูงมาก
0: ครับ
1: สีเหมือนไข่มุกแล้วทำความสะอาดตัวเองได้ด้วย
0: อุ้ยเหรอ
1: มันสุดยอดจริงๆเลย
0: ทำไมฮะมีมือยื่นออกมาแล้วขัดแงบๆๆๆ
1: ไม่รู้เหมือนกันแล้วอ่านข้อมูลมาเนี่ยเขาว่าแบบนี้แล้วเขาเพิ่งเปิดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับ
0: ใช่
1: เดือนมีนาคมเมื่อปีที่แล้ว
0: ปีแล้วลิเวอร์พูลก็เตะจำได้
1: แล้วก็จัดพรีซีซั่นในช่วงกลางปีที่แล้วเลยตอนเปิดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาก็เชิญทุกฝ่ายมาเลยนักกีฬานักแสดงคือนี่ไม่ใช่สนามกีฬาอย่างเดียวไง
0: จากคอนเสิร์ตได้
1: เขาก็เชิญเขาเชิญนักกีฬาฟันดาบของฮ่องกงมาเอามาฟันดาบกับอาจารย์ยิปมัน
0: อุ้ยเหรอ
1: ดอนนี่เยนก็มา
0: โอ้แทงเขาเบ้าตาจันยิปมัน
1: โอ้ยเล่นกันสนุกมากเพราะจันยิปมันใช้เจตวิชาหยงชุนใช่ไหม
0: ยังหมัดหยงชุน
1: ฟันดาบมันจะไม่เก่งอะไรไหมคือแบบเขาทำแบบดีมากไงไอเราเห็นแล้วเราก็นะอิจฉาเขาอะอยากจะมีบ้าง
0: ก็ถ้ามีก็ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ครับแต่ว่าก็มีสักหน่อยก็ดี
1: แต่เรียนบอกท่านผู้ฟังไว้เลยนะครับโครงการแบบนี
0: ้
1: การพัฒนาพื้นที่แบบนี้ราชมังและบริเวณรายล้อมศูนย์กีฬาหัวหมากเนี่ยนะครับผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย 2-3 คนก่อนหน้านี้เนี่ย
0: เ
1: ขาก็มีโครงการแบบนี
0: ้ครับ
1: ก็ใช้เงินเป็นหมื่นล้านเหมือนกันคือถามว่าต้องทำไหมมันก็ต้องทำนั่นแหละไม่ทำได้อย่างไรใช่ไหมล่ะดูเพื่อนบ้านรอบด้านเสร็จ
0: สามารถ
1: กันไปหมดแล้ว
0: ไปหาที่แบบชานเมืองอะไรอย่างนี้ได้ไหมว่าตรงนั้นมีแออัดเหลือเกิน
1: สร้างใหม่ก็ต้องทำไอ้ที่ของที่มีอยู่เดิมเนี่ยก็ต้องพัฒนามันอยู่ดี
0: ปรับปรุงไป
1: นะครับ
0: คือก็มีหลายคนสอบถามวันก่อนผมเพิ่งดูรายการพอดแคสต์ของ Good Day นะ
1: ยังไง
0: ที่โค้ชเฮงไปออก
1: เออ
0: แกก็พูดเรื่องเนี้ย
1: ใช่ไหม
0: คือพิธีกรก็ถามว่าไทยเราจะไปบนโลกได้ยังไง
1: ครับ
0: พี่เฮงไม่ได้ครับ มันยังไม่ได้ครับแล้วก็บอกงั้นถ้าเราเป็นเจ้าภาพเองล่ะก็ไม่ได้อยู่ดีก็ไม่ได้จริงๆราชมังเนี่ยก็บอกว่าเป็นสนามที่ดีที่สุดของเราณปัจจุบันเนี่ย
1: ถูกต้องครับ
0: ยังไงก็ไม่ผ่านครับไม่มีทางผ่านมาตรฐาน
1: ใช
0: ่ฟุตบอลโลกเด็ดขาด
1: ถูกต้อง
0: ในทุกๆเรื่องด้วย
1: ทำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกนี่ก็ว่ายากแล้วนะครับท่านจะเป็นเจ้าภาพเองเนี่ยยากหนักกว่าเดิมอีก
0: ไม่ผ่าน
1: จะบอกให้
0: ไม่ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่จะได้จัดฟุตบอลโลกอ่ะราชมังหน้าทีนี้
1: เพราะถ้ามองและพูดถึงแค่ราชมังอย่างเดียวก็รู้แล้วว่าเราตีตันขนาดไหน
0: แล้วจะไปสนามอื่นไหมอะไรเงี้ยก็ความจุไม่ถึงอีก
1: สมมติคุณจะเป็นเจ้าภาพร่ว
0: ม
1: คิดได้แค่เจ้าภาพร่วมนะเนี่ยทุกวันนี้ถูกไหม
0: ถูก
1: อาเซียนเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกให้มีเจ้าภาพได้4ชาติ
0: อ่ะ
1: ใช้16สนาม
0: คือผมว่าถ้าพูดถึงเรื่องของสนามอย่างเดียวนะ
1: เออ
0: เรื่องสาธารณูปโภคอื่นๆไม่เกี่ยวนะ
1: ครับ
0: อินโดได
1: ้
0: มาเลได
1: ้
0: บ้านเราไม่ได
1: ้คุณต้องมีอย่างน้อย4สนามถูกไหมผมว่า4ชาตินะ
0: สิงคโปร์ได้
1: แต่ละชาติมี4สนามหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะ
0: ถูก
1: เอาแค่ตัวเองก่อน
0: อินโดมี
1: คุณคิดว่าเรานี่มีถึง4สนามไหม
0: ไม่มีเราจะมังสนามเดียวก็ไม่มี
1: ในมาตรฐานฟุตบอลโลกนะครับเอาคิดแค่นี้นะครับและสนามแข่งไม่พอคุณต้องมีสนามซ้อมด้วย
0: ถูก
1: คุณต้องมีอีกหลายอย่างแค่คิดก็เหนื่อยแล้ว
0: มีกี่ทีมที่จะมาเบสแคมป์อยู่ที่บ้านเร
1: าม
0: ีสนามซ้อมระดับมาตรฐานให้เขาสนามซ้อมระดับมาตรฐานเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันต้องมีแบบทุกอย่างพร้อมให้เขานะมีฟิตเนสในนั้นมีทุกอย่างต้องพร้อม
1: ครับ
0: หาได้กี่สนาม
1: นะครับพูดถึงราชมังนะครับพูดถึงศูนย์กีฬาหัวหมากแล้วก็ต้องพูดถึงการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไท
0: ย
1: นะครับผมดูข่าวเมื่อสักครู่นี้นะ
0: ครับ
1: ผ่านตามาล่าสุดเนี่ยนะเขาต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจากผู้สมัครทั้ง10ท่าน
0: ใครไม่ได้ตามเกณฑ์นี่ก็ตกรอบไป
1: มีคนกระซิบมาละแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาเสนอข่าวไปแล้วบอกว่ายังไงผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่จะเข้ามาทดสอบภาษาอังกฤษทดสอบวิสัยทัศน์ของท่านเนี่ยผ่านแค่2คนเอง
0: จาก10
1: เออ
0: เท่ากับว่าเหลือแคนดิเดต2คน
1: แล้วคนที่ผ่านเนี่ยคือรองโปรดปรานสมานมิตรกับรองมีชัยอินวูด
0: เวรกรรม
1: ซึ่งเป็นคน
0: คน
1: เป็นรองผู้ว่าทั้ง2ท่านนะครับอีก8ท่านนั้นหลุดหมดเลย
0: เหรอ
1: ไม่ผ่านคุณสมบัติเนี่ยผมกำลังเช็คอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเป็นไปได้อย่างไร
0: ดร.ติ่งผมก็ไม่ผ่านนะ
1: ประมาณนั้นน่ะที่อีก8ท่านนะที่มาสมัครอยู
0: ่อันนี้คือไม่ผ่านคำว่าไม่ผ่านคุณสมบัตินี่มันมีกฎเขียนไว้ว่าสามารถยื่นเพิ่มเติม
1: อ
0: ะไรงี้มีมั
1: ้ยแบบนั้นน่ะเพราะว่าท่านต้องเป็นผู้บริหารองค์กรสักพันล้านไม่ใช่ตำลึงไม่ใช่บวบนะพันล้าน
0: จะหนักกันทำไมเนี่ย
1: นะครับ
0: กำลังจะเล่นเลย
1: แล้วก็นึกแล้วว่าต้องเล่น
0: ครับผม
1: หรืออาจจะต้องบริหารงานในหน่วยงานราชการอะไรสักอย่างซึ่งแบบคุณสมบัติตัวนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ม
0: ันไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้เพราะมันเป็นเรื่องในอดีตเนี่ยเคยผ่านมาอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยไหม
1: คนที่เขากระซิบมาเนี่ยเขาก็เลยบอกออกมาแบบนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหรออ้าวนี่เหลือ2ท่านเหรอเนี่ยที่จะผ่านกระบวนการต่อไป
0: สมัครกันเป็นวรรคเป็นเวร
1: แสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ทดสอบอีกหลายอย่าง
0: แล้วก่อนสมัครนี่ผู้สมัครทั้งหลายเนี่ยไม่ทราบคุณสมบัติ
1: ก็ไม่แน่ใจหรืออาจจะ
0: ก่อนเหรอ
1: หรือตีความ ดูแลกฎระเบียบเอ้ยเราได้นี
0: ่เอออ
1: าจจะตีความมาทางเรา
0: หรือว่าที่มาสมัครเนี่ยไม่ได้ต้องการได้รับการคัดสรรอยู่แล้ว
1: นั่นแหละ
0: เอาแค่ มีชื่อเป็นข่าว
1: ไม่แน่ใจ
0: ไปต่อยอดอย่างอื่น
1: หรือไม่ก็ไม่ทราบ

0: ตัวเองมีคุณสมบัติไปก็ลองสมัครดูแล้วกันเออทราบแล้วว่าเราไม่มีคุณสมบัติเออรู้ละเขาจะทราบอยากทราบแค่นี
1: ้ครับ
0: แล้วเอาโปรไฟล์ไปทำต่อได้อย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
0: แต่ตรงนี้นี่2ทุ่มละเดี๋ยวพักฟังข่าวกันก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเดี๋ยวกลับมานินทากันในช่วงสุดท้ายนะครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
4: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
5: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงปฏิบัติพระกิริยากิจที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 10:36 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยส่งมีพระปฏิทานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้เสด็จเข้าห้องประชุมนารี2ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกกระมิงและการแสดงโอ้ละนอดเชียงใหม่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังถึงกำหนดโทษประหารชีวิตมีหน่วยงานในสังกัด1หน่วยงานได้แก่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในการควบคุมรวม 1,847 คนมีผู้กักขังหญิง23คนและผู้ต้องกักขังชาย77คนจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังโดยการนำแนวทางธรรมนาวาวังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจดำเนินการนำร่องที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อปี2567มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมจำนวน373คนปัจจุบันมีการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังทุกกลุ่มมาแล้วทั้งหมด18ครั้งรวม 3,667 คนและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผลการฝึกอบรมทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นง่ายต่อการควบคุมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจ2คนพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังหญิง10คนและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่10คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทิโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จัดอบรม20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 1,679 คนจากนั้นเสด็จไปสถานพยาบาลทอดพระเนตรการตรวจรักษาทันตกรรมและครุภัณฑ์พระราชทานภายใต้โครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมและจัดหาเครื่องมือ

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นประเภทเรือนจำขนาดกลางจากการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการกระทำผิดซ้ำอาทิโรงงานทอผ้าไหมผ้าฝ้ายซึ่งเส้นไหมมาจากข้างนอกที่ผ่านมาส่งผลงานเข้าประกวดในรายการต่างๆและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่มีสังเวียนประจำปี2568ส่วนสถานเลี้ยงเด็กดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rule ที่ผู้ต้องขังที่มีบุตรอยู่ด้านในเรือนจำควรได้รับโอกาสในการใช้เวลากับบุตรให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้เด็กจะต้องไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ต้องขังควรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาด้านอื่นๆปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์10คนและเด็กติดผู้ต้องขัง3คนการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเน้นความจำเป็นตลาดแรงงานและความสมัครใจสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานและการหางานระหว่างฝึกอาชีพโดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิการทำอาหารคาหวานการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายการทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยงเป็นผ้าพันคอเสื้อกระเป๋าห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้างานปักผ้าบนกระเป๋าเสื้อผ้าพวงกุญแจเครื่องประดับการดูไพ่ยิปซีการฝึกวิชาชีพนวดแผนไทยและการฝึกวิชาชีพเสริมสวย

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลธานิกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เข็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: กลับมาอยู่กันต่อนะฮะช่วงสุดท้ายนินทากีฬาโลกนะครับตอนนี้หน้าจอเราเนี่ย
3: ดูอะไร
2: อาเซียนยันเดย์ครับ 2026
3: อันนี้กลุ่ม A ใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ครับ
3: เนี่ยเขาเตะ2ทุ่มที่ผ่านมานี่นะ
2: เริ่มสตาร์ทคิกออฟ
3: พร้อมกันใช่ป่ะ
2: ใช่
3: 2คู่นะสิงคโปร์กับอินโดนีเซียนะครับ
2: เตะที่จารันเบซา
3: แล้ว
2: โอเกลัง
3: ใช่ไหมนึกว่า
2: สนามไอสนามสปอร์ตฮับเขาอะเดินลงมาหน่อยก็เป็นเกลัง
3: ติดกันใช่ป่ะ
2: อ
3: เดินเดินถึงกันได้เออพอจำได้ละ
2: เดินมาหน่อยเป็นเกลัง
3: ต้องถามพี่เบิ้ล
2: อ
3: ุ๊ยพี่เบิ้ลก็ไปกินข้าวร้านไทยอยู่แถวนั้นไง
2: เอ้ยร้านตรงเกลังมีร้านข้าวตามสั่งไทยอร่อย
3: ไปแล้ว

0: จอคุณน่ะแล้วผม
1: อร่อยร้านนั้นน่ะ
0: นั่งรถเมล์กลับบ้านอ่ะนั่นแหละ
1: แต่ว่าก็อย่าแวะแล้วกัน
0: ทำไม
1: แถวเกลังอย่าแวะ
0: รู้เลยร
1: ู้
0: เลยถนนเส้นเล็กๆอยู่เส้นหนึ่ง
1: ครับ
0: นะ
1: เดินเข้าไปนี่โอ้โห
0: เข้าไปก็จะเจอหยองทาหน้าขาวนวล
1: หันเข้าไปมองในบ้านเนี่ยมีเงานั่งตะคุ่มน่ากลัวชะบัด
0: กวักมือไหม
1: บอกให้รีบเดินเลยไม่ไหวแล้ว
0: ซอยยิ่งยิ่งกับคุณอ่ะ
1: กินข้าวดีกว่า
0: ก็ดูกันไปนะครับอาเซียนครับก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะของไทยเรา
1: ตอนนี้ก็มีสิงคโปร์กับอินโดนะ
0: ครับ
1: ที่จันลันเบซานะครับแล้วก็อีกคู่ก็เวียดนามกับกัมพูชา
0: ใช่
1: ที่มีดิ่งซึ่งโอ้สองสนามนี่คนบึ้มเลยนะ
0: ใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือถามแฟนบอลของเขาไง
1: ครับ
0: ของเราติดตามพรุ่งนี
1: ้ส่วนไทยนี่ผมลืมไปว่าจะพูดเรื่องวันนี้มีแถลงข่าวไง
0: เรื่องอะไรครับ
1: ก็มันมีประเด็นตรงที่เราเนี่ยมีติดใบเหลืองอยู่4คนมีคคณะมียศกรมีเสกสรรมีธีรศักดิ์ตัวลุกล้วนๆเลยแปลกประหลาดที่สุดเลย ตัวรับไม่มีใบเหลืองติดเลย
0: แบบกองหน้าแนวรุกช่วยเกมรับไง
1: ใช่ก็ถ้าวันกับเมียนมาโดนนี้รอบรองนัดแรกไม่ได้เล่นนะแต่ว่าฮัสซันบอกไม่เบ้ไม่กักไม่อะไรทั้งสิ้นจัดเต็ม
0: ต้องพูดอย่างนี้ก่อนเพราะยังไงเนี่ยพรุ่งนี้ยังไงก็เราก็ต้องเล่นเพื่อเอาชนะ
1: ครับ
0: อยู่ดีนะครับแม้ว่าเสมอก็พอนี่แพ้ยังเข้ารอบเลยนะแต่ว่าต้องเล่นเพื่อเอาชนะแน่นอน
1: แล้วฮัสซันแกก็ก่อนจะแถลงข่าวอะไรแกก็พูดถึงเหตุโศกนาฏกรรมเมื่อเช้าอะนะแสดงความเสียใจอะไรก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เลยไปถึงฟีฟ่าอาเซียนคัพหน่อยก็แล้วกัน
0: ทำไม
1: ก็ก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องอินเดียใช่ไหม
0: ที่โปรแกรมซ้ำซ้อนเหรอ
1: ที่จะไปล็อกคิวเตะกับบราซิล
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: ล่าสุดนี่อินเดียทำท่าจะเบี้ยวนะ
0: จะไม่เอาละ
1: จะไม่มาฟีฟ่าผมจะบ้าแล้วหาทีมไม่ทันแล้วเว้ย
0: คือโปรแกรมของอินเดียเนี่ยถ้าเตะตามโปรแกรมฟีฟ่าอาเซียนใช่ไหม
1: คือถ้าเข้าชิง
0: อะไปถึงชิงเนี่ย
1: วันที่3
0: แล้วกับบราซิลมา
1: ก็วันที่3
0: เอ๊ะทำไมเขาทำโปรแกรมแบบน
1: ี้งงๆอะไรของเขา
0: ใช่ไหมหรือเขาคิดว่าอินเดียจะมาเล่นฟีฟ่าอาเซียนใช่ไหม
1: เ
0: ป้าหมายเขาคือต้องตกรอบให้ได้ เขาตั้งเป้าหมายไว้แล้ว
1: จะเล่นกันยังไงวะ
0: ก็เลยนัดกับบราซิลให้เรียบร้อย
1: เหร
0: อเขาคงคิดอย่างนั้นนะ
1: โอ้ อ
0: ันซึ่งมันก็คือยอมไม่ได้ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคร
1: ับ
0: บอกคุณผู้ฟังแล้วบอกพยองเดชเอาไว้เลย
1: ก็
0: ครับเมื่อโปรแกรมคุณมาวันเดียวกันเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้น
1: ก็คงต้องแบ่ง2ทีมหรือไม่ก็ชุด B ชุดยู23อะไรก็ว่าไป
0: จริงๆมันต้องไม่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกแล้วนะครับ
1: จริงๆฟีฟ่าต้องไม่ยอมนะ
0: ใช่คือคุณมาแบบว่าแบ่ง2ทีมได้ไหมเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ตามมาทีหลังซึ่งไม่ควรนะครับผู้ชมเนี่ยเขาก็รอทีมชาติชุดใหญ่แหละ
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันไม่ยุติธรรมกับเขาการตั้งโปรแกรมแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับประเทศที่ด้อยพัฒนา
1: ครับ
0: เท่านั้นไม่ควรทำ
1: ม
0: ันก็เลยเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะเวลานี้นะ
1: ครับ
0: อินเดียก็ไปแบบถอนดีกว่าดีป่ะหรือไง
1: ไม่ผมว่า
0: ไม่เล่นละไม่เล่นละ
1: ผมว่าเรื่องนี้อินเดียไม่ควรไปรับไม่ไปล็อกกับบราซิลเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอันไหนมันมาก่อนแต่ผมว่าบราซิลมาทีหลัง
0: ใช
1: ่มันรับตรงนี้ไปแล้วไปล็อกกับบราซิลโปรแกรมมันซับซ้อนอ่ะ
0: นี่แหละ
1: มันไม่มีที่ไหนทำกันในฟีฟ่าก็น่าจะไม่ยอมอ
0: ่
1: ะก็ไม่รู้จะออกทางออกยังไงอ
0: ันนี้ดูไว้เลยนะสำหรับคนทำงานกีฬาเนี่ยนะมันทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ไม่ได
1: ้ครับ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยิ่งสมมุติว่าเล่นกันไปนะเขาจะสงสัยตัวคุณแล้วว่าเดี๋ยวคุณจะรีบแพ้ดีกว่า
1: เ
0: พราะจะไปเจอกับบราซิลไงนี่คือปัญหาที่เขาไม่สามารถให้เกิดขึ้นได้เด็ดขาด
1: ก็นั่นนะสิน
0: ะครับแม่ผู้บริหารกีฬานี่ต้องเน้นเลยต้องเน้นเลย เรื่องโปรแกรมนะสำคัญมากเพราะมันบอกถึง
1: ความเป็นมืออาชีพ
0: การทำงานของคุณ
1: อ
0: ะว่าคุณทำยังไง
1: ครับ
0: นะครับคิดอะไรอยู่รู้นะแบบเนี้ย
1: ได้ดูอาเซียนคัพนี่
0: ครับ
1: สิงคโปร์ใส่ Adidas ก็แปลกๆตาดิเหมือนกัน
0: ชุดใหม่เขาเหรอ
1: ปกติที่สิงคโปร์จะNike มาแต่ไหนแต่ไรใช่มั้ยตั้งแต่จำความได้ก็ Nike มาตลอด
0: ใช่
1: ใช่มั้ย
0: มีสิงคโปร์หรือชาติในตอนออกกลางบางชาตินะในช่วงเริ่มต้นนะใส่แบรนด์ไทยก็มีนะ
1: โอ้เหรอ
0: ใส่แกนสปอร์ตเนี่ยนะ
1: กาตาร์เคยใส่ผมจำได้
0: เคยใส่แล้วก็อีกหลายชาติเลยแม้แต่สิงคโปร์ก็มีอะไร
1: กาตาร์ปีที่มาตีเราแล้วแหละแล้วที่พี่โยงกระโดดถีบกลางหลังปีนั่นแหละ
0: เฮ้ยผมอยู่ข้างสนามวันนั้น
1: ผมทำไมคุณอยู่ทุกที่เลยฮะ
0: คือไทยอุ่นเครื่องกับกาตาร์ก่อนเอเชียนเกมใช่ไหมผมอยู่ตึก FBT
1: เหรอ
0: ฝั่งตรงข้ามเป็นสำนักงานของเอเชียนเกมไงก็เตะกาตาร์

0: ไปอู้กาต้าไม่ค่อยอยากดู
1: แล
0: ้วก็ไม่ค่อยมีคนดูสักเท่าไหร่ด้วยนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะถ่ายทอดมีป่ะคง
1: ไม่ถ่ายได้ผมดู
0: แล้วก็มีพี่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาไปดูไอ้ไปดูหน่อยดูหน่อยแล้วกลับมาโอ้ยับเลย
1: ยับได้พี่วังนี่แหละถือธงไว้อะธงอ
0: ่
1: ะไอ้มุมธง
0: มีการแบบเอาเก้าอี้ไม่รู้คว้างลงมาหรือเก้าอี้ข้างล่างนี่โยงขึ้นไปก็ด้วยนะ
1: แล้วพี่คิดดูพี่โยงตัวเล็กที่ไหนอะเต็มกลางหลังเลยอ่ะ
0: โอ้จัดเต็มจริงเลย
1: โอ้โหแต่ว่าไม่มีแล้วเดี๋ยวนี
0: ้คนที่ใครได้เห็นภาพวันนั้นนะคนที่เหมือนกับดูเหมือนจะห้ามนะเอาสักหน่อยเว้ยคือตอนนั้นควบคุมอารมณ์ไม่อยู่จริง
1: ๆ
0: นะครับก็ต้องโอ้นี่มันเรื่องมันนานมาแล้ว
1: กับเราเนี่ยมีคิงครับกับเลบานอนที่สุลกุลก็มีจะต่อยกันก็มีตอนก่อนเนี่ยนะ
0: สมัยก่อนนี่มันเรื่องอารมณ์นี่มันสำคัญนะมันต้องควบคุมให้ได้นะแม้แต่วงการผู้สื่อข่าวเองก็ตามนะ
1: บนอาจารย์เนี่ยมันวงล่างอีกก่อน
0: อย่าไป
1: ซีเกมเดี๋ยวประจำนักข่าวจะใส่กันอยู่เรื่อยเลย
0: อย่าไปขึ้นมากนะ
1: เ
0: ออคือเราอยู่
1: น
0: ้
1: องน้องคุณนะตัวดี
0: คือเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะแม่เดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวหาว่าบีแรมสิงห์ก็หาว่าเราขี้โกย
1: เอา
0: คือเราอยู่ด้วยกันเนี่ยอารมณ์มันขึ้นได้จริง
1: เอาจริงเด็ด
0: ช่วงเวลานั้นอ่ะ
1: โอ้โหมันก็เยาะกันไปเย้ยกันมาเลยมันก็แฟนบอลคนหนึ่งอ่ะ
0: แล้วถ้าเกิดคุณพวกเยอะกว่าเนี่ยมันจะทรงพลังมากขึ้นน่ะโอ้อยากมีเรื่องอ่ะคุณไม่คิดถึงตอนคุณไปคนเดียวบ้างเหรอหรือคุณไปในไปเยือนเขาบ้างเหรอ
1: เอออ
0: ันตราย
1: แต่ว่าก็ยังดีไงคือบ้านเรามันก็มีคนช่วยกันห้ามอะไรอย
0: ่
1: าง
0: เ
1: งี้ยพอมีอยู่พอมีคนห้ามอยู
0: ่นี่คำเตือนจากอี้ไว้อายนะอย่าไปคือผ่านมีชีวิตรอดมาถึงวันนี้แล้วใช่ไหมถ้าเราสู้คนเราคงตายในม.สามอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ผมจำได้ผมมาเล่าให้ผมฟังอ่ะน้องน้องชายที่รักคุณวัด
0: เอาได้แค่นี้เหรอ
1: วัด
0: ตอนนั้นแกรมมาหรือไวยากรณ์มันก็ไม่ค่อยมีนะ
1: สาวกันอยู่แล้วตัวดี
0: มีถึงขนาดไหนรู้ไหมอันนี้ไม่ใช่เคสนี้นะอีกบางเคสเนี่ยเดี๋ยวไปเจอแม่งเอาไงดีพกมีดไปดีกว่า
1: เหรอ
0: พกมีดไปเลยใส่ข้างหลังไว้ใส่กระเป๋ากางเกงหลังไว้ไป
1: หึ่มหึ่มกันมาหลายงานแล้ว
0: เจอแล้วกูสาวแน่อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มันอันตรายนะเว้ยผมก็จะห้ามแล้วแบบจะพกมีดเข้าสนามกีฬาเนี่ยไม่ได้ถูกป่ะเจอแล้วมันเดี๋ยวพกไปดีกว่าพกไปไม่ใช่คัตเตอร์ด้วยนะมีดปอกผลไม้เนี่ยพกไปเลยพกไปเลยแล้วพอไปเสร็จปุ๊บเราก็เป็นห่วงและกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกลับมาปั๊บเป็นไงบ้างไม่มีอะไรมีดที่เสียบตูดไปแม่งทิ่มตูดด้วยเลือดออกเลยลืมหอมปลายเอาไว้โอ
1: ้เวรกรรม
0: อะไรจะขนาดนั้นนะแต่ว่าเราก็เตือนๆกันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้แล้วนะครับ
1: เอามีตะก้อหน่อยทิ้งท้ายก่อนไปตอบข้อความกันนะคิงครับเงียบๆ
0: เกือบลืมตะก้อของพี่ต้อมนะเนี่ย
1: ก็ยังคงแข่งขันกันต่อเนื่องนะตะก้อคิงครับที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้เราจะเป็นประเภท4คนนะรอบชิงผู้หญิงเนี่ยเราเจอกับเวียดนามนะครับ
0: ครับ
1: คราวที่แล้วนี่เราแพ้เวียดนามรอบชิงนะแต่คราวนี้นี่ของเราชนะไป2-1เฉือนอย่างระทึกใจเลยเซตตัดสินชนะ 15-13 อ่ะนะก็สางแค้นได้สำเร็จทีม4คนเราประกอบไปด้วยวิภาดาจิตพวนมัตสยาดวงศรีโอ้โหนี่เล่นตะก้อว่าผมเป็นนักข่าวใหม
0: ่ๆ
1: แล้ว แล้วก็รัศมีทองสดแล้วก็สมฤดีปือปักเนี่ยเก่าๆทั้งนั้นนะครับก็ได้แชมป์ไปนะสำหรับ4คนส่วนผู้ชายเนี่ยแพ้เมียนมานะครับหลายคนนี่อาจจะบอกโอ๊ยอะไรวะแต่ต้องบอกว่าตะก้อ4คนในเมียนมาเขาเชี่ยวชาญกว่าเรา
0: เขาภาษาอังกฤษเขาเรียกทับศัพท์ว่าไงเนี่ยอ
1: ะไร
0: ควอดแรนคือควอดแรนนี่คือตะก้อ4คนนะครับ
1: ควอดแรนควอเตอร์อะไรนี่มันก็4อยู่แล้ว
0: ใช่
1: ก็ของไทยเรามีราชันวิพันธ์มีวุฒินันท์คำสนอสุทธิเกียรติทับแสนแก้วพันแสนแก้วแล้วก็จิรศักดิ์ฝากบัวเงินนะครับก็แพ้เมียนมาไป1-2เซตได้รองแชมป์นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็ประมาณนี้คิงครับว่างๆก็ไปนั่งดูกันได
0: ้เล่นจนถึง11สิงหาคมนะครับที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับหยองนี่แอคเลยเวลาไปเดินห้างนี้
1: ทำไมไปเดินแฟชั่นเหรอ
0: เออหยองเดินแฟชั่นไปเดินแฟชั่นนึกว่าเขาไปในแบบไม่เขาไปเที่ยวห้าง
1: หนักไปทางเดินโลตัส
0: ก็ตะกร้อนี่ก็อยากจะให้ไปดูกันเช่นเดียวกันดูฟรีนะเนี่ย
1: ใช่จ้ะ
0: ฟรีป่ะ
1: ไม่รู้
0: ที่แฟชั่นแอ
1: นด์เพราะว่านะ
0: ห้างแห่งนี้เนี่ยเขาจัดกีฬามาหลายรายการแล
1: ้
0: วหลายชนิดแล้วปิงปองก็ตีอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ฟันดาบก็เล่นที่นี่ คนแถวนั้นนี่

0: ็บอกว่าชอบ
1: ครับ
0: บางคนบอกอู้ใกล้ไก
1: ่เหรอ
0: คนจากนั้นบอกว่าใกล้นะครับก็ไปดูกันได้นะครับ
1: ก็คุณอยู่พระราม2คุณก็บอกว่าไกลเลยฮะ
0: ใช่เหนื่อยมากเลยเดินทาง
1: ผมเนี่ยอยู่รามอินทราเดินขับรถแป๊บเดียว
0: ถูกต้องแล้วไฟฟ้าก็มีนะครับก็ไปดูกันให้มากๆเพราะอย่างที่เรียนไปนะครับเราสนับสนุนการชมกีฬาที่สนาม
1: สนุกดี
0: ไปดูซะ
1: อ้าวมาข้อความดีกว่า
0: ครับ
1: มาเหมือนเดิมภรรยาดำไม่ขยับนักกอล์ฟคนไหนชอบเที่ยวภาคใต้ตอบกระบี่โลเปส
0: ชื่อเต็ม
1: กาบี
0: ้กาบี้โรเปส
1: กาบี้โรเป
0: ส
1: อะไรเนี่ยตีห้าเปิด99เจอพี่หยองไปทำงานกลับมา1ทุ่มเปิด99เจอพี่หยองอีกแล้วชอบชอบแต่ขอพี่เต้ยกับพี่โจอี้ดีกว่าอ้าวจากเด็กผมมาด้วยรุ่นน้องโรงเรียน
0: ดีมาก
1: เหรอ
0: นี่เราจะเรียกเขาแล้วนะว่าเจ้าชายแห่ง FM 99หรือไม่ก็เป็นเจ้าชายบอลไทย
1: ใจเย็นเย็น
0: อุ้ยได้หมด
1: สวัสดีครับพี่โจอี้คุณหยองหนุ่มเมืองเพชรยิงอ้าวอะไรเนี่ยอันตรายเว้ย
0: พอดีเมื่อก่อนนี่ไงในอดีตในเพชรบุรีนี่ก็มีชื่อเสียงทางด้านซุ้มต่าง
1: ๆคนดุคนดุ
0: อันตราย
1: ครับ
0: นะครับเราไม่กลัวเพราะเรานำคนเมืองเพชรมาเป็นภรรยาของเรานะครับ
1: ช่วยได
0: ้ได้ป้องกันตัวไว้ก่อน
1: ศรีธัญญามาจัดรายการสัปดาห์ละ2วันนับจากนี้เป็นต้นไปประกาศจากบอร์ดบริหารรายการนินทามีคำสั่งให้คุณเต้ยแม่กองบวกโจอี้ศรีธัญญาอ๋อ ข้อความมึงกระโดด
0: โดดไปโดดมา
1: เออมีคำสั่งให้คุณเต้ยแม่กองกับโจอี้ศรีธัญญามาจัดรายการจ
0: ำได้เราคู่แข่งเป๊กกี้เหรอโจอี้ศรีธัญญาเออ
1: เออเอาพี่นันทพงศ์ส่งมาสวัสดีสวัสดีนะครับeveryday rainy day evening rainy day ครับกำลังยืนรอรถเมย์มารับแล้วหูก็ฟังนินทาไปด้วยตรงป้ายเดี๋ยวกองสลาก
0: อุ้ยไปไหน
1: มีคนมาแจกอาหารคนไร้บ้านที่สร้างอาณานิคมแถวนั้นบังเอิญไปสะดุดเสื้อพี่คนไร้บ้านคนหนึ่งครับสกรีนหลังเสื้อในแบบที่คุณคิดว่าใช่รอรถนานจนได้เข้ากล่องฟรีมาปลอบใจเพราะเขาแจกคนรอแถวนั้นด้วยได้ข้าวกะเพราน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเค้กหนึ่งแจกช่วงเวลานี้ทุกวันอันนี้เรียงความเหรอหรือยังไง
0: มันยาวเลย
1: น
0: ี่เล่าสู่กันฟัง
1: เล่าสู่กัน
0: นี่เขาถึงแจกกันอยู่เหรอแถวลาดดำเนินที่ผมไปนะแล้วก็ช่วงเวลาเดินเหนื่อยมาก
1: เ
0: ห็นเขาต่อแถวรับน้ำกันอยู่ผมก็จะไปต่อแถวบ้าง
1: ครับ
0: นะครับภรรยาห้ามไว
1: ้เอา
0: ว่าปล่อยเขา
1: ให้คนที่เขาไม่มีเถอะแม่ยังจะไปแย่งเขาอีก
0: อุ้ยเหนื่อยจริง
1: ถ้ามีถ่ายเท่าสดต้องเสียเงินเท่าไหร่ก็ไม่แจ้งทำไมพูดเรื่องไปดูบอลพรุ่งนี้เยอะจังผมอยู่เพชรบุรีอยากดูทำไงครับอ้าว
0: เนี่ยเขาอยู่เพชรบุรี
1: อ๋อ
0: เราต้องแจ้งเขา
1: โอ้ขอโทษฮะซื้อถุยชั้นนาวเลยฮะ
0: ทำยังไงดี
1: ถุยชั้นนาวไง
0: นั่งรถทัวร์มาสิ
1: เอาเหรอ
0: มาดูที่ราชมังนี
1: ่
0: มาลงประตูน้ำนะรถทัวร์เสร็จแล้วก็นั่งเรือโดยสารมา
1: ดูอยู่บ้านก็ได
0: ้แล้ว
1: สะดวก
0: อุ้ยมีหลายทางนะ
1: 199บาท
0: โอ้ยเงินเท่าไหร่ก็คุณพกไปสักแบงค์พันน่ะนะ
1: พูดถึงนี่
0: ได้ได้แน่แบงค์พัน
1: ได้ข่าวว่าเดี๋ยวคอนเสิร์ตพี่ป้อมมัสนีนี่เขาจะให้ดูแบบไลฟ์สตรีมได้ด้วยนะ
0: มีเราก็รอคอยด้วยใจจดจ่ออ
1: ้าวคุณไม่หาโจอี้ฟรีทิเก็ตมาสเตอร์แล้ว
0: ผมยังพยายามอยู่นะครับ
1: อย่าลืม
0: ท่านผู้ฟังที่เป็นเครือข่ายของผมนะ
1: อย่าลืมผมนะ
0: ใครมีช่องนอกเหนือจากฟรีแล้วเนี่ยนะเพราะตอนนี้บัตรขายเนี่ยมันไม่มีแล้วไง
1: เ
0: ราก็ต้องไปหาบัตรสปอนเซอร
1: ์
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอบัตรที่เสียเงินอยู่บางทีคนเข้ามาปล่อย
1: รีเซล
0: เราก็ต้องตามหากันต่อไป
1: เอ
0: าด้วยใช่ไหม
1: เอา
0: เดี๋ยวซีล็อกมาให้นะ
1: เดี๋ยวนี้ผมโดนคอนเสิร์ตน้ำหมูไปแล้วคอนเสิร์ต
0: ไอ้น้ำหมูก็ดีคนพูดเพลงบรรเลงชีวิตใช่ไหม
1: ครับชื่อคอนเสิร์ตตอนพูดไม่เข้าหู
0: อ๋อเหรอวาย
1: ตีนั่งคอนเสิร์ตแน่ดูแล้ว
0: ตั้งชื่อได้กวนมากนะครับ
1: สวัสดีครับพี่โจอี้เรดิโอพี่หยองเตรียมภาคลีกสวิตหรือยัง
0: นี่ไง
1: อย่าเพิ่งไปลีกสวิตเลยฮะปีซีซั่นยังไม่มีนักแอะ
0: เออเฮ้ยพูดถึงภาคลีกนู้นลีกนี้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมเคยได้รับการทับทามไปภาคลีกอินเดียด้วยนะ
1: โอ้โห
0: ตอนนั้นก็เตรียมตัวแล้วนะว่าไอ้สไตล์ภาคอินเดียนี่เป็นยังไงคุณพอจะแนะนำผมได้ไหม
1: อินนี่เจ็บอินนี่เจ็บเดี๋ยวก็ไปหาเขาไปบูลลี่เขาอีก
0: ไม่ได้
1: ราชมังช่วยปรับปรุงห้องน้ำก่อนค่ะสกปรกมาเอาไหนว่าปรับปรุงขึ้นมาแล้วไงใช่ไหม
0: ก็ยังมีการพูดถึงเรื่องนี้บ่อยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเกมที่ไทยเจอกับมาเลเซียเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็มีทีมงานหลายสื่อเนี่ยเขาก็ไปถ่ายห
1: ้
0: องแต่งตัวห้องสนามทุกอย่างห้องน้ำอะไรมันก็โอเคไม่ใช่เหรอ
1: ผมว่าพอคนมันเยอะแล้วมันไม่เพียงพอเลยความสกปรกมันก็เกิดขึ้น
0: ใช
1: ่มันระบายไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับอันนี้ต้องให้กำลังใจเขานะ
1: ผมว่าปัญหาตอนนี้ถ้าเรื่องคุณภาพอาจจะปรับแล้วทีนี้มันเรื่องจำนวนแหละตอนนี
0: ้ครับ
1: คนที่พิมพ์ให้หาใน Google เป็นไม่เป็นไรพี่โอ้โหหยอกหยอกกัน
0: ถึงว่านะนี่เราแลกเปลี่ยนกันนะที่ทุกท่านเนี่ยอารมณ์ดีหรือไม่เนี่ยเข้ามาคุยกับเราเนี่ยถือว่าแลกเปลี่ยนกัน
1: ก็พี่8681ขอบคุณมากนะฮะแต่ว่าก็เข้าใจไม่เป็นไร
0: ใจเย็วๆนะครับ
1: ไม่เป็นไรคนที่เคยไปเกลา

0: ังนี่มันทุกชาติล้นลาวากเดินผ่านเฉยไม่ไปทำอะไรเลยแต่ไปร้อนตัวขนาดนี้วะเนี่ย
1: ถ้ายังไงก็เดี๋ยวให้บับเบิ้ลยิ่งรักเข้าสายดีกว่า
0: แกไม่ยอมรับหรอกแกคนรักครอบครัว
1: เออจริงจริง
0: นักเตะคนไหนชอบเที่ยวญี่ปุ่นตอบชองมาเตโอนาโกย่า
1: บาโฮย่า
0: ใครวะ
1: โอ้ยน้องอาร์ม
0: พี่เตยเล่าเรื่องไทยอินโดแย่งกันแพ้เธอก็ครับหน่อยรอพี่เตยไม่มีใครชื่อเตยสักคนตรง
1: แต่ก็ทราบกันแล้วนี่นะในปี1998นะครับไทเกอร์คัพนี่เป็นฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่2
0: ครับ
1: นะครับไม่ได้เตะคือเขารู้ผลก่อนใช่ไหมล่ะไม
0: ่
1: ได้เตะพร้อมกันน่ะ
0: คือถ้าเราวันนั้นเราชนะเราจะต้องย้ายเมืองและจะต้องเจอเวียดนาม
1: ถูกต้อง
0: เวียดนามดันไปเข้าที่2
1: ก็
0: สายนึง
1: แล้วเราเนี่ย
0: ไม่อยากย้ายเมือง
1: ไม่อยากย้าย
0: แต่อินโดไม่อยากมากกว่า
1: ใช่แล้วก็เล่นกันสนุกมากเลยผัดกันยิงผัดกันอัดนำผัดกันตาม
0: ผมจำได้อะไอ้ลูกที่อินโดยิงประตูตัวเองลูกสุดท้ายพี่โย่งวิ่งไปกัน
1: เออเนี่ย
0: ไม่ให้อินโดยิงประตู
1: ถูกต้อง
0: ปวดหัวที่สุด
1: แล้วผมกังวลมากเลยนะตอนนั้นเนี่ยซึ่งในเวลาต่อมาก็มีคนเขาพูดในทำนองว่าต้องเห็นใจนักเตะอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าสมองกับหัวใจเนี่ยมันไม่ทำงานไม่ประสานกันนะครับถ้าถามท่านผู้ฟังหรือถามหยองเร็วๆนะยิงประตูตัวเองเสร็จแล้วนะใครเป็นคนเคลียร
0: ์ก็นั่นนะสิงง
1: งงนะเนี่ย
0: เ
1: ออสรุปว่าใครเคลียร
0: ์ครับ
1: ต้องอินโดเป็นคนเคลียร
0: ์
1: เพราะเขาเสียประตู
0: แต่เขายิง
1: แต่ปรากฏว่าผมกลัวมากเลยว่าเราจะไปหยิบบุ๊บอลมาตั้งแล้วเราจะเคลียร์ซะเองแล้วจะเอาไปยิงตัวเองสมมติคิดไปได้ต่างๆนานานะ
0: ครับ
1: ตอนนี้สมองเนี่ยมันเบลอไปหมดแล้ว
0: บอกเสียดายนาลาอยู่ในเต็ดครับลุงหยองน้องนันทพงศ์คือน้องลุงอดีตนักศึกษาฝึกงานของสำนักข่าวไทยอ๋อ
1: เ
0: หร
1: อน้องลุงน้องลุง
0: ไอ้ดีที่เสียงคล้ายๆผมป่ะใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหร
1: อคราวที่แล้วก็มีส่งเข้ามานะ
0: เหร
1: อว่าเป็นแฝดกับคุณอ่ะมันเหมือนกับตัวเราอีก
0: ครับนาบินกับเสือคิมใครชนะต่อยกันวันนี้ไม่รู้ผมยังไม่ดูผล
1: โอ้สายมวยเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมอ่านให้ก่อน
0: มีซุปเปอร์เล็กด้วยนะ
1: นะหยองหาไประ
0: วังหยองเจออู๋แล้วเขาแอคใส่แล้วเขาอู๋โมโนแล้วเหรอเจอเห็นแวบๆอยู่เมื่อกี้นี
1: ้ส่วนทาง YouTube นี่โอ้โหข้อความเยอะมากนะครับพี่ปลั๊กเข้ามาบอกทักทายกันก่อนเลยสวัสดีคุณณัฐพงษ์เช่นเดียวกันนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้พี่เจ้าอี้ที่จะมาแทนหยองกับหยองผู้ที่จะจากไปมาจัดด้วยกันนะครับยางแซ่อยู่แถวนี้นะครับคุณนาสวะคุณนาสวะคุงบอกว่าเจ้ไม่มาต้องเรียกเขาว่าซอใช่ไหมตอนหลังเนี่ยใช่ไหมครับพี่ท็อปบอกว่าป๋ายาวมาจัดเก๋ากินเกมบ้างไหมครับพี่เจ้าอี้
0: ครับ
1: ผมตามหาตัวตลอด
0: เดี๋ยวขออนุญาตขัดนิดหนึ่งผลมาแล้ว
1: เอาว่าไป
0: โอเสือคิมนี่ชนะคะแนนนาบิลไม่เอกฉันนะไฮไลท์ดูหน่อยเว้ย
1: ขอบพระคุณมากนะครับ
0: นาบิลแล้วก็มีซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กนี่แพ้อดุลาแล้วโอ้โดนย้ำแค้นว่ะแพ้คราวนี้แพ้น็อกเลยยกแพ้ทีเอโอเลยยก2 39วินาทีเอง
1: ครับ
0: คราวที่แล้วนี่ถ้าจำกันได้โดนต่อยนับแล้วลุกขึ้นมาไล่เตะป้าปังๆแล้วสุดท้ายแพ้หลุดพูดวิ
1: กแล้ว
0: คราวนี้ล้าง
1: ไม่น่าไปนับเขาเลย
0: คราวนี้โดนน็อกเลยซุปเปอร์เล็กนะครับ
1: พี่ตุนนี่บอกหยองโหดจริงครับ
0: ทำไม
1: มีจะแชร์ที่คุณเจ๋งไลฟ์ TikTok ในเวลางาน ให้พอสุเทพฟังด้วย
0: ไอ้เมยหยอก
1: หยอกหยอกนะครับคุณณัฐพงศ์บอกแจ้งวัฒนะฝนตกหนักรถติดครับขอบพระคุณมากนะรายงานพยากรณ์อากาศนะครับ
0: ครับ
1: พี่ดอนบอกรายการคนบ้าบอลคอมนะของยักษ์ดอยแดงมีสาระเยอะจู่ๆก็เลือกจัดแบบไม่ได้ล่ำลาเลยครับเหรอ
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: จริงๆแล้วก็น่าฟังนะวันจันทร์ใช่ไหม
0: ครับ
1: คอมานะเนี่ยนะ
0: แล้วแต่คืนนะ
1: ครับพี่บ๊อบเพชรบอกหางานทำทุกวันถึงไม่รวยแต่ก็ไม่ท้อครับนี่ไงนี่เขาเรียกว่าคนสู้ชีวิตเหมือนเรานะครับพี่บ๊อบนะคุณนัทบอกว่าพี่อี้เคยจินตนาการไหมว่าถ้าได้เดือนละ700,000จะเป็นยังไงลองมองคนข้างๆดูนะครับ
0: ผมเนี่ยนะ
1: เฮ้ยคุณเหรอได้ป่ะ700,000
0: เดือนที่แล้วนี่7,000เองนะ
1: บอกเข้าไปสิ700,000ดองหรือ700,000วอนอะไรก็ได
0: ้ผม
1: ถึงก่อนนะ
0: ว่าแต่มีให้ผมยืมสัก 5,000 มั้ย
1: แต่เรียนบอกพี่นัทไว้ก็ดีเหมือนกันเงินเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยว่ามันได้เท่าไหร
0: ่
1: เรื่องเงินสำหรับผมไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับ
0: แต่เป็นเรื่องแรกที่ต้องคุยกัน
1: เรื่องใหญ่คือไม่ได้เงินนะครับ พี่ณัฐชานนท์วง3หน่อมีครับไปขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปฟังให้ได้เลยพี่ณัฐพงศ์บอกภาษากลางกับภาษาเมืองเพชรเหมือนกันไหมครับสำเนียงแตกต่างกันอย่างที่ว่านะพี่หยองเขาได้รายงานแล้วนะครับ
0: ครับ
1: พี่โทมิยาสึบอกสายลูกทุ่งสุพรรณบุรีก็คงจะแบบศิลปินน่ะ
0: สามหน่อเปล่า
1: ในจังหวัดเหล่านี้นะ
0: ออ
1: แล้วก็สามหน่อไม่รู้อยู่สุพรรณหรือเปล่านะ
0: สุพรรณนี่ศิลปินเพียบ
1: พี่ พรีโดเนโตบอกร้านหม้อแกงทำไมไม่ตั้งชื่อพ่อกิมไลพ่อกิมลัง
0: เพราะเป็นแม่ไง
1: พ่อกิมล้วงครับทำไมมีแต่แม่ครับแต่คุณแม่ทำกับข้าวทำอาหาร
0: เ
1: นี่ย
0: พ่อเข่งอะไรเงี้ย
1: มีพ่อเข่งมี
0: พ่อเข่ง
1: คุณพ่อก็ช่วยให้กำลังใจสนับสนุนอยู่นะครับ
0: ครับ
1: พี่เอิร์ธสวัสดีครับแล้วเกิดเหตุอีกอย่างคือรถเก่งพุ่งชนศูนย์เด็กเหรอมีเหรออุบัติเหตุนะ
0: มีแต่เรื่องวันนี้นะ
1: รายงานเข้ามานะครับ
0: ครับ
1: คุณนันทศักดิ์บอกเขาคือใครไม่มีใครทราบพิจิตรประภาสคืออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อพิจิตรประภาสเหรอ
1: แล้วคือใครไม่มีใครทราบแต่พิจิตรอาจารย์จิตรนี่ศิลปินแห่งชาตินะ
0: ชนสรานนท
1: ์
0: ผู้ก่อตั้งเวิร์กพอยต์ไง
1: พี่พัฒน์บอกเช้าเย็นเจอแต่หยองเขาคงเบื่อคุณแล้วล่ะผมว่า
0: วันนี้ตีสี่ก็มาอีก
1: พี่เอิร์ธบอกว่าจริงๆก่อนเกมทีมชาติไทยเจอกับฟิลิปปินส์มีโชว์วง CGM 48ด้วยนะครับ
0: เหรอ
1: วอลเล่ที่เชียงใหม่ไง
0: เ
1: ออเออเกือบลืมใช่ๆนะแหมว่าจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันบอกเนมรัชนิพงษ์ด้วย
0: ครับ
1: นะครับ
0: แต่ว่าหมดเวลาเสียแล
1: ้
0: ว
1: ไว้ตายละทาง YouTube ส่งมามากมายเลยกราบขอบพระคุณนี่อ่านหมดทุกข้อความนะแต่อ่านออกอากาศไม่ทันเช่นเดียวกับทาง Facebook นะครับ
0: เ
1: ดี๋ยวตามไปคลิกไลค์นะฮะ
0: ได้จ้ะ
1: วันนี้เป็นไงพี่ยองเดี๋ยวไปด้วยนะ
0: ครับผม
1: เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: งานจากพี่ปั่นนะครับเพลงเก่าๆนะครับรักล้นใจจริงๆผมอยากให้ความรักมันล้นใจแบบนี้ทุกคนนะครับเพราะว่าวันนี้สายๆเนี่ยก็มีเหตุการณ์ไม่ค่อยดีนะจันอู๋เนาะ
1: ครับ
0: นะครับก่อนอื่นเลยนะพวกเราสองคนเองก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียเนาะนะครับที่วันนี้เหตุเกิดที่โรงเรียนเทพศิริน
1: เหลือจะเชื่อเนาะ
0: นนทบุรีบางก
1: ลวยข่าวแล้วก็ช็อกเหมือนกันนะ
0: ก็น่าตกใจครับเพราะว่าจริงๆผมว่าน้องเขาเตรียมการมาตั้งแต่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วจันทร์หน
1: ู
0: นะครับคุณปู่กับคุณย่าก็ถูกยิงนะครับก็ถูกยิงซึ่งมันเป็นการเตรียมการอยู่แล้วอาวุธก็เป็นของคุณปู
1: ่ของทุกอย่างครบเลยไงเสร็จมาเรียบร้อย
0: ใช่แล้วก็มีการเตรียมการมีการวางแผนแต่สิ่งที่ผมยังต้องหาคำตอบเนี่ยเอาคำตอบดีๆนะคุณผู้ฟังนี่อยากรู้จริงๆนะไม่ใช่เอามานั่งคำนวณกันนะคือทำไมเป้าหมายก็คือคุณครู
1: อันนี้เราก็ไม่รู้ไงใช่ป่ะอันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ป่ะบทแบบคนมันกำลังขึ้นมาห้องมาห้ามหรือเปล่าเราก็ไม่รู
0: ้
1: ใช่ไหม
0: คือมันเกิดเหตุการณ์เรื่องของการบูลลี่กันเกิดขึ้นก่อน
1: อ
0: ันนี้ตามข่าวเนาะจริงเท็จไงไม่ทราบแต่น้องเป็นเด็กเรียนนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของการบูลลี่มันเป็นการเก็บกดการพูดยังไงเดีย
1: มันก็เห็นได้บ่อยๆบางทีเราก็เห็นตามโรงเรียนต่างประเทศมันก็มี
0: อย่างอเมริกา
1: เนี่ยตัวดีเลยเวลาพอมันระเบิดปุ๊บมันก็ลากมาแล้วมันก็ใส่มั่วไปหมดอ่ะ
0: แต่อย่างนี้วันนี้ผมขอคุยเรื่องนี้นิดนึงก่อนนะคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: ส่งความเห็นกันมาได้นะครับคุยกันได้นะ4689899เนี่ยคืออย่างนี้เมื่อสัก 2-3 วันที่แล้วมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ออกมาโพสต์คุณจำได้ไหมอาจารย์หนูที่อาจารย์ก็ออกโพสต์ว่าเขาสอนรุ่นพ่อคนนี้
1: ม
0: าจนมาถึงยุคนี้ไอเด็กเจนเนี่ยมันเลวทรามที่สุดเท่าที่เคยสอนมาแล้วอาจารย์ลมอ่ะไอเด็กคือผมกลางๆนะคุณผู้ฟังผมว่าสิ่งที่อาจารย์พูดก็พอมีเหตุผลบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วนะผมว่าอย่าไปโทษเด็กซะส่วนใหญ่เลยโดยส่วนตัวผมนะผมว่าต้องโทษพ่อแม่ไอเด็กเจนเนี่ยพ่อแม่เจนเราเนี่ยคือไม่พวกเจน X พวกเจน Y เนี่ยผมว่าต้องโทษพ่อแม่เหล่านี้คือณวันนี้กลายเป็นว่าในโรงเรียนเด็กเจนอัลฟาที่ไปเรียนหนังสือเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณครูตีลูกเขาไม่ได้แล้วนะ
1: แต่ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้โอ้โหอะไรก็ไม่ได้เลย
0: คือผมยังไม่มีครอบครัวคุณผู้ฟังผมไม่มีลูกอาจารย์อู๋มีครอบครัวแต่อาจารย์อู๋ก็ไม่มีลูกผมไม่รู้เราสองคนจะพูดได้หรือเปล่าถูกไหมเดี๋ยวคนก็บอกว่าอ้าวคุณไม่มีลูกคุณมาพูดอย่างนี้ได้ไง
1: ผมมีหลานเนี่ย
0: คือผมกับอาจารย์อู๋เนี่ยนะผมว่าจริงไอ้คนพ่อแม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นคนเจนเดียวพวกเรานี่แหละไม่ X ก็ Y เนี่ยเฮ้ยเราโตมากับไม่เลียวนะ
1: ใช่ของผมนี่กูประจำชั้นนี่อยู่ซอยบ้านเดียวผมนะนั่งรถไปพร้อมกันไปอะไรป้านี่ฝากไว้เลยอ่ะเป็นพิเศษ
0: เฮ้ย
1: เป็นพิเศษ
0: เฮ้ย
1: แล้วเวลาโดนนะจัดไปชุดใหญ่เขาฝากไว้อย่างนี้เลย
0: คืออาจารย์อู๋พูดไม่ผิดเลยครับพ่อแม่ในยุครุ่นผมสองคนเนี่ย

0: คือนอกจากฝากพิเศษแล้วเนี่ยแล้วถ้ารู้ว่าครูตีนะซ้ำนะครับ
1: ซ้ำใช่
0: ไม่มีมาถามนะว่าโดนเลยซ้ำนะครับ
1: ถ้ากลับมานะอย่างเมื่อก่อนผมเนี่ยประจำหน้าเสาธง
0: ซ้ำครับ
1: หน้าเสาธงนี่คือที่ชอบเลย
0: ใช
1: ่เป็นที่ลงหวดเลย
0: คือเราโดนตั้งแต่ยุคไอ้จอนประถมอ่ะคุณผู้ฟังผมโดนตั้งแต่ประถมนะมัธยม แต่มัธยมยังมีกฎเกณฑ์หน่อยคือมัธยมเนี่ยตีสูงสุด6ครั้ง6ตี
1: ของผมไม่มีผม
0: อันลิมิต
1: ตอนนั้นยังอันลิมิตอยู่ยังอันลิมิตไม่โดนอันลิมิตอยู
0: ่แต่สมมติผมมีลิมิตอาจารย์อู๋สุดแขนอ่ะแล้วไม่เลียวยาวๆอาจารย์อู๋อ่ะสุดแขนอ่ะ
1: สมัยก่อนต้องมีการคุยกันนะจังหวะอาจารย์ดีปุ๊บแอนตอนไหนใช่ป่ะแอนตอนไหน
0: คือแล้วมีการฆ่าโทษไว้ก่อนล่วงหน้านะถ้าผิดกรณีนี้ยังครูสอนภาษาหรือว่าครูสอนวิชาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าผิดแบบนี้แล้วไม่ส่งการบ้านแบบนี้มีโทษกี่ที
1: อ
0: ันนี้คือกำหนดโทษไว้เลยนะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเรายังฝืนในการที่เราจะไม่ทำเนี่ยคุณก็จะโดนตามนั้น
1: ครับ
0: แล้วโดนหน้าห้องคุณผู้ฟังไอ้เสาธงนี่คือเรื่องใหญ่หน่อย
1: เ
0: สาธงนี่เรื่องใหญ่หน่อยเรื่องใหญ่หน่อย
1: ประจำเลยผม
0: นะครับแต่ถ้าหน้าห้องเนี่ยมี4ที3ทีว่ากันไป
1: มีแล้วเมื่อก่อนโอ้โหไม้จานนะแล้วเราจะรู้เลยนะถ้าเป็นอาจารย์คนนี้นะ
0: โอ้ไม้แบบนี
1: ้โอ้โหเรียบร้อย
0: รีไม้อย่าง
1: น
0: ี้
1: จะมีไม้เหมือนไอ้นี่ไม้เท้าไอ้ของพักกระยาจกอ่ะโอ้โห
0: คลองตีชุด
1: นั้นคือรู้เลย
0: คลองตีชุดนั้น
1: อาจารย์นี่เขาแกอาจารย์แต่ละคนไงจะมีไม้ของแกเองไงโอ้โหแล้วบางคนอาจารย์ผู้หญิงจะตีตะวัดบางคนตีต่ำหน่อยนะ
0: โอ้โหเข้าขาเป็นรอย
1: จี๊ดจี๊ด
0: ไอ้เข้าขานี่ผมยอมไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะถ้าเข้าขาเดินเข้าบ้านรู้ไงเพราะถ้ารู้ว่าโดนตีมาโดนซ้ำทันที
1: จากของผมดีหน่อยผมเป็นคนที่ไม่ใส่กางเกงแบบขามสั้นอ่ะเมื่อก่อนชอบใส่สั้นใช่ไหมผมไม่ชอบชอบใส่ยาว
0: ๆคุณ
1: แล้วผ้าจะหนาหน่อยเนี่ย
0: จันอู๋ใส่ยาวก็ไม่ไรเพราะเขาตีน้อง
1: ไม่อันนั้นทำไมผมไม่มี
0: ไม่โดนน่อง
1: ไม่มีไม่มี
0: ผมโดนน่อง
1: น่องไม่มี
0: โอ้โห
1: เพราะน่องมันไม่เจ็บเท่าไอ้นี
0: ้ไอ้นี่ก็เจ็บ
1: ข้างหลังเนี่ยอันนี้มันแสบกว่า
0: แต่น่องเนี่ยเป็นลายเลยนะคือผมต้องคืออย่างที่ผมพูดนะผมต้องมาย้อนถามพ่อแม่ในรุ่นเดียวกันว่าเออทำไมเดี๋ยวนี้แตะต้องลูกกันไม่ได้อะทำไมด่าลูกได้ไหมบางคนไม่ด่าลูกด้วยบางคนก็คุยดีกับลูกจังเลยอะคุยดีผมว่ามันก็ดีนะครับแต
1: ่ไม่แต่อันนี้ก็พูดยากนะเพราะว่าสมัยเนี้ยมันก็มีข่าวบ่อยๆที่อาจารย์มันตีมั่วไง
0: อ่ะถ้างี้ไม่ได้ส
1: ิมันเลยกลายว่าหลายคนเขาก็กลัวไปหมดไงว่าไอ้ตีลูกเขาเนี่ยมันตีเพราะอะไร
0: ไม่คือถ้าตีมันต้องมีหลักการไงคือคำว่าตีมีหลักการเนี่ยผมเห็นนะคือถ้าผมไม่พ่อไปแม่ผมก็ยอมไม่ได้ที่อาจารย์อู๋พูดอ่ะคือตีสะบัดทุ่มใส่โต๊ะอะไรเงี้ยไอ้นี่ยอมกันไม่ได้นะแต่คำว่าตีแบบมีหลักการเช่นถ้าเด็กโตหน่อยอย่างเงี้ยเด็กมาเด็กมัธยมอย่างเงี้ยคุณก็ต้องกำหนดไว้ว่าเอ้ยตีก้นนะตีก้นกี่ทีโดยไม่เลียวคุณไม่ส่งกันบ้านคุณต้องโดนกี่ที
1: ใช่ใช่
0: อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าเป็นกำหนดแบบเนี้ยผมเป็นพ่อเป็นแม่ผมรับได้นะแต่อย่าตีอย่างอื่นนะคือตีก้นคือตีก้นนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่คุณซ้อมลูกเขาไม่ได้นะ
1: บางทีไปเอามังเอกใส่ศีรษะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อย่างเมื่อก่อนเวลาผมตีถ้าตีก้นผมไม่กลัวเพราะว่าจังหวะที่ตีผมหนีบหนีบไม้หักเลย
0: เฮ้ย
1: แล้วก็ทำเป็นฟอร์มโอ้โหจานตีแรงมากเลยแต่จริงๆหนีบไม้หักเลยหนีบไม้หักเลย
0: คุณขนาดนั้นเลย
1: ใช่นะครับช่วงนั้นเนี่ยเด็กๆเราจะบางคนก็ไม่ใส่เกงในผมใส่เกง2ชั้น
0: อันนี้สบายหน่อย
1: เพื่อความกระชับในการหนีบไม้จานเล็งดูจังหวะอันนี้โดนบ่อย
0: คุณ2ชั้นไม่เท่าไหร่ผมนี่เมื่อก่อนเนี่ยนะผมรู้ว่าวันนี้ผมจะโดนตีเนี่ยผมผ้ารองไว
1: ้
0: ใส่ไว้ชั้นนึงโอ้ตีนิ่มเลยคราวนี
1: ้ไม่
0: ปุ๊บ
1: ถ้าอาจารย์เก่งเขารู้ถ้าตีฟุบเขารู้เลยเอาออกมามันมีคน
0: เคยทำผมรอด
1: เสียงผมรอดไม่มาลุ
0: บ
1: เลย
0: แต่พวกกางเกงฟิตนะแล้วแบบรัดๆนะโอ้โหมันดังแบบมันดังสนั่นกันดัง
1: แต่ถ้าใครบังคับได้อย่างผมมันสบายหน่อย
0: มาหักได้เลย
1: จังหวะฟุบ
0: ตะบัดมา
1: ออกมาพร้อมกันเลย
0: อะไรฮะ
1: ไอเสียออกมาเลยแอ๊ดอย่างเงี้ยแล้วเขาจะไม่รู้เลยว่าเสียงเกงมันยัดอะไรแสงไหน
0: มันจะไม่ออกแต่ไอเสียเนี่ยมันจะออกเนื้อด้วย
1: ไม่เราบังคับได้เราบังคับได้เมื่อก่อนบังคับได้อยู่เดี๋ยวนี้แก่แล้วไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้ถ้าแอดมาเนี่ยเตรียมตัวเลย
0: หลุดมาทั้งเนื้อเลยคืออย่างที่ผมมานั่งคุยอยู่เนี่ยคือปัญหาคือในยุคผมอะมันไม่รู้นะในยุคเราเรื่องความรุนแรงแบบเนี้ยน่าจะไม่เคยมีนะ
1: แต่จริงมันก็มันถ้ามันไม่มีตีมันก็โอเคอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าตีแล้วมันจะดีขึ้นอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจ
1: แต่ว่าบางทีมันก็โอ้ต้องดูว่าเพราะสมัยนี้ผมว่าอาจารย์แย่ก็มีนักเรียนแย่มันก็มีมันดูต้องแยกมันเป็นเคส
0: อย่างเมื่อกี้เนี่ย

0: เมื่อวานนั่งคุยกับคุณเอกด้วยความที่เขาเป็นพ่อคนเนาะเขาก็พูดให้ฟังว่าเขาไปรับหลานไอ้น้องไอ้มีนาไอ้มีนา
1: ลูกสาว
0: เขาว่าเขาก็เจอคุณครูในโรงเรียนเนี่ยกำลังนั่งคุยกับผู้ปกครองอยู่เขาก็แจ้งว่าเด็กมีพฤติกรรมอะไรยังไงบ้างแต่คุณครูไม่กล้าตีนะ
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่กล้าแตะหรอก
0: แล้วก็แจ้งให้กับผู้ปกครองทราบ
1: อะไรเยอะแยะไปหมด
0: คำถามก็คือว่าคราวนี้มันเป็นหน้าที่ที่ทางคุณพ่อคุณแม่ต้องไปรับผิดชอบต
1: ่อ
0: แต่ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่รับผิดชอบหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะคุณฟังเรามองอีกมุมนึงนะคืออย่างคุณพ่อคุณแม่รุ่นผมกับรุ่นจันโอเนี่ยเขาฝากอาจารย์ไว้เลย
1: ให้
0: สัตว์ก่อนเลย
1: ใช่มีอะไรอาจารย์แล้วก็ให้เบอร์ไว้ด้วยให้เบอร์ติดต่อไว้ว่า
0: ถูก
1: อย่างสมมติของผมเนี่ยเจอแล้วนะกลับมาเรียบร้อยรอเลย
0: แต่สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณอู๋เองผมเองก็ไม่เคยสร้างปัญหาแบบนี้กับสังคมนะตอนเด็กๆอ่ะคือเราโดนไม่
1: มันก็มีเกเรโดดเร
0: ีย
1: นบ้างขี้เกียจทำกันบ้างมาสายอะไรแบบเนี้ยมันก็มีบ่อยอยู่
0: ปกติผมเป็นคนขี้เกียจเรียนหนังสือผมพูดตรงนี้เลยผมไม่ชอบการเรียนหนังสือที่สุดเลยผมพูดจากใจเลยแต่ผมก็ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้ที่แบบมันรุนแรงผมก็เลยพูดว่าผมไม่ได้โทษว่าอะไรนะมันอาจจะเกิดจากองค์ประกอบหลายอย่างเช่นน้องมันโดนบูลลี่มาแต่เด็กๆเราก็โดนจันอู๋ไอ้ไถตังเอ่ยอะไรเอ่ยเราก็โดนกันมานะ
1: ไม่แต่มนแต่ว่ามันพูดยากบางทีความอดทนแต่ละคน
0: มันไม่เหมือนกัน
1: ใช่ป่ะเหมือนอย่างบางคนโอ้ยโอ้มึงอดนอนแค่นี้มึงก็คือมึงไงนี่คือกูมันไม่เหมือนกันบางคนอดนอน2วันก็ไม่เป็นไรไงบางคนอดสักครึ่งวันก็จะตายแล้วไงเพราะฉะนั้นมันไปเปรียบเทียบกันไม่ได้บางทีต้องเป็นแต่ละเคสอะไร
0: แต่อีกอย่างนึงนะอีกอย่างนึงก็คือว่าณวันนี้สื่อที่มันเข้าถึงได
1: ้
0: อย่างที่มันมีงานมีรายงานข่าวมาบอกว่าเด็กอ่ะมันไปศึกษาวิธีการยิงของต่างประเทศมาด้วย
1: ใช่ใช่เดี๋ยวนี้เยอะแยะก็เหมือนไอ้เคสก่อนหน้านี้ไงเห็นไหมนี่ก็เงียบไปแล้วอ่ะไอ้ที่ไปซัดเขาในห้างอ่ะ
0: คือวันนี้เราจะสอนลูกยังไงจะสอนเด็กยังไงอ่ะผมคิดไม่ถูกละถ้าบอกไม่ตีแล้วถ้าบอกจะตีหรือจะยังไงดีมัน
1: ผมว่า
0: สอนเด็กกันยังไง
1: เดี๋ยวนี้ก็ต้องคุยมีอะไรก็ต้องคุยให้มันรู้เรื่องไปเลยคุยจับเราต้องจับเข่าคุยหรือว่าพ่อแม่ต้องอยู่ติดหน่อยอย่างผมบางทีมันจะสอนว่าไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่นะอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกมันเด็กบางทีมันก็ไม่รู
0: ้
1: แต่บางทีมันก็จะรู้ว่าไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ดีนะแล้วมันอยู่ที่พ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องคอยสอนผมไอหลานผมเนี่ยผมก็ไปสอนมาทุกคน
0: สุดท้ายเนี่ยผมก็ยังมาพูดถึงว่าอาจารย์พูดก็ถูกส่วนหนึ่งนะแต่ผมนี่บอกว่าผมว่าหลักๆอ่ะมันอยู่ที่สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกเพราะว่าเขาอยู่กับพ่อแม่เขามากกว่าอยู่ในโรงเรียนถูกป่ะ
1: ใช่
0: มันเลยต้องมาโทษไอพ่อแม่ที่มันเป็นเจนพวกเรานี่แหละว่าทำไมคุณสอนลูกกันยังไงวะ
1: อ่
0: ะถูกไหมเด็กอ่ะถ้าคุณสอนมันดีอ่ะผมว่าเด็กมันก็ดี
1: ใช่ครับพูดอะไรให้เป็นเด็กมันเข้าใจนะคืออะไรให
0: ้ใช
1: ่ให้คุยบางทีเด็กสมัยนี้มันต้องติดหน่อยอย่างผมบางทีแกเล่นกับหลานเล่นอะไรเงี้ยพอมีอะไรดูดิมันไม่บอกพ่อมันมันโทรมาหาผมอ่ะเนี่ยแปะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะโอเคแล้วเราก็สอนมันไปว่าหนูต้องอย่างนี้นะหนูต้องอย่างนี้อะไรเงี้ย
0: แล้วมันไม่กลัวพ่อมันมันกลัวพ่อไปละ
1: ไม่หรอกบางทีด้วยความที่มันไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนเราเงี้ยใช่ป่ะอย่างเราเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กเงี้ยใช่ป่ะพ่อมันก็ทำงานทั้งวันไอเราก็เลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็ก
0: มันจะมีปัญหาแบบเนี้ย
1: พอวันหยุดปุ๊บเนี่ยมันก็มาอยู่บ้านผมทั้งวันมึงอยู่เราก็คอยสอนมันเฮ้ยอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นะให้มันมีลิมิตอะไรเงี้ยพอดีอะไรเงี้ยอยู่ที่เราด้วยแหละเพราะบางทีเด็กโอ้โหเด็กมันไม่รู้เรื่องหรอกใช่ป่ะมันได้รับมายังไงมันก็ตามนั้นแหละอยู่ที่เราสอนนั่นแหละ
0: นะฮะก็แสดงความเสียใจจริงๆกับครอบครัวผู้สูญเสียนะ
1: ครับ
0: แล้วน้องเขาก็จัดการตัวเองไปเรียบร้อยคือมันเป็นการวางแผนเลยแหละผมก็มองว่าเขาวาง
1: ใช่ใช่เขาวางมาแล้ว
0: ว่าเขาต้องทำอะไรต่อ
1: แต่จริงผมว่าอาจารย์ก็ต้องดูด้วยเนาะผมว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์ต้องแบบเข้าถึงนิดนึงอ่ะพอมีอะไรแบบเห็นผิดสังเกตอย่างเงี้ยก็คุยกับถ้าเดี๋ยวนี้พ่อแม่จะมีไลน์ใช่ไห
0: ม
1: อย่างเรียนหลานผมเขาจะมีไลน์แล้วพ่อแม่ก็จะคุยกับครูได้ทางไลน์เลยอะไรเงี้ยใช่ไหมพอมันผิดสังเกตปุ๊บเนี่ยเด็กมันอารมณ์มันอยู่ที่โรงเรียนมันรุนแรงนะเฮ้ยจะมาที่บ้านเป็นไหมอะไรเงี้ยครูก็ต้องคุยหน่อยนะครูต้องดูนิดนึง
0: คือเรื่องนี้มันต้องซีเรียสนะครูฝั่งเพราะว่ามันมีผลกระทบร้ายแรงมากๆนะมันมีผลกระทบร้ายแรงกับครอบครัวคนอื่นชีวิตคนอื่น
1: กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดไอเหตุการณ์เรียนแบบ
0: อันนี้เนี่ย
1: ใช่ไหมเกิดเหตุการณ์เรียนแบบเนี่ยอันตราย
0: อันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นใครที่มีอาวุธ ครอบครองที่ที่เป็น
1: เก็บให้ดีหน่อย
0: เก็บให้ดี
1: บางทีเออเอาเนี่ยเอามาจากของพ่อของแม่เอาง่ายเหลือเกิน
0: นี่แหละคือเด็กรุ่นนี้ผมเชื่อว่าเขาจะไปซื้อปืนในราคาแพงๆมามันไปไม่ได้แต่พวกแบงก์กันก็ต้องระวังผมก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะ
1: ใช่ใช่ใช่แบงก์กันมัน
0: ไอ้ตรงนี้มันดัดแปลงได
1: ้นี่มันดัดแปลงง่ายด้วยนะ
0: ใช่
1: มีร้านรับทำสบายๆเลย
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองท่านใดที่มีอาวุธแบบนี้ไว้ในครอบครองเนี่ยต้องเก็บให้พ้นหูพ้นตาต้องใช้คำนี้แล้วกันเด็กมันไม่รู้นะบางทีมันอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะไปทำอะไรใครจับเอาไปโชว์เพื่อนเงี้ยมันก็ลั่นขึ้นมาก็เรื่องใหญ่
1: ใช่ก็มีเมื่อก่อนก็มีบ่อยๆเห็นป
0: ่
1: ะเมื่อก่อนนะปืนอันตรายมากอ่ะ
0: มันไม่ได้ครับคุณผู้ฟังมันเดือดร้อนคนอื่นด้วยมันเป็นปัญหาต่อไปอีกถามว่าเด็กรุ่นเนี้ยถ้าถามว่าอ่ะถ้าวันนี้เขาไม่ทำอะไรตัวเองนะเขาก็ไม่ติดคุกนะเขายังแค่เป็นเด็กชายอยู่นะณวันนี้ตามกฎหมายไทย
1: ตามกฎหมายใช่
0: ตามกฎหมายไทย
1: อายุยังน้อยอยู
0: ่อะแต่มันอาจจะมีเรื่องของกฎหมายในการที่จะต้องส่งไปสถานพินิจอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ไม่ได้ติดคุกคุณจำที่ยิงในพารากอนได้ไหม
1: ใช่ใช่อันนั้นอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้เห็นบางประเทศเขาปรับลดอายุลงมาแล้วนะลดลงมาเรื่องของอายุลงมาให้มันน้อยลงแล
0: ้
1: ว
0: แต่มันก็อย่างถ้าคุณปรับจะปรับยังไงยังใช้คำทำหน้าว่าเด็กชายอยู่อะคุณหนูมันเข้าใจไหมมันบางทีเราก็ต้องมองสองสามมุมนะแต่พฤติกรรมไม่ใช่เด็กแล้วล่ะถ้าไปขวดใส่ใครขนาดนี
1: ้มันก็ว่าไปตามเคสแหละถ้าเกิดมันเกินเยียวยาจริงมันก็ต้องทำใจใช่ไหมเพราะบางทีโอ้โหเด็กสมัยนี้การเรียนรู้มันไม่เหมือนมันจะไปเทียบแบบ13ปีเหมือนก่อนบ้านเราไม่ได้ไง
0: ไไ
1: เด็ก13ปีอยู่นี้มันโอ้โหมันทำอะไรก็เป็นหมด
0: ไอ้สมัยก่อนบ้านเรา13ทำอะไรกันวะ
1: มันไม่มีอะไรมันไม่สามารถจะเรียนรู้จากพวกนี้ได้หมดไง
0: เด็กม.1เนี่ยผมเด็กม.1อ่ะผมตอนนั้นนะผมยังเพิ่งหัดนั่งรถเมล์มั้ง
1: เ
0: ดินกลับบ้านนั่งรถเมล์มั้งประมาณเนี้ยยังไม่รู้จักสายอะไรเลยยังรู้จักแค่ว่ารถเมล์กลับบ้านสายไหนแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: ไม่รู้เลยเด็กสมัยนี้คือสมัยก่อนมันไม่มีอะไรติดต่อนะผู้ฟังเดินออกจากบ้านเนี่ยไม่มีอะไรติดต่อคุณหายไปนี่คือหายไปเลยนะ
1: ครับ
0: โทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะ
1: ใช่ใช่ไม่มีอะไรติดต่อนะ
0: ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรติดตัวด้วยเอาจริงเดินไปโรงเรียนเนี่ยเกิดมีปัญหาขึ้นมาเรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: รอข่าวอย่างเดียว
0: เรียบร้อยคร
1: ับใช่เพราะมันไม่มีอะไรมันไม่ได้สมัยนี้นะ
0: ใช่มันวันนี้มันก็เข้าถึงเรื่องสื่ออะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะ
1: เดี๋ยวต้องระวังอัปเดตหน่อยล่าสุดพักครึ่งไปแล้วนะฟุตบอลคุณใดครับนะครับ
0: ยิ่งใหญ่สุด
1: สิงคโปร์กับอินโดครึ่งแรก0-0ส่วนเวียดนามนี่ถือว่าผิดคาดไปหน่อย
0: เฮ้ย
1: นำกัมพูชาอยู่1ประตูต่อ0
0: ผมนึกว่าโดนนำ
1: ยิงน้อยไปนิดนึงหลายคนมองว่า
0: ไอ้กูเชียร์เวียดนามอ่ะ
1: ไม่หลายคนมองว่าน่าจะชนะเยอะไงแต่นี่ยิงลูกเดียวแล้วก็เงียบกริบเลยพักครึ่งอยู่นะ
0: เอาพักครึ่งอยู่นะครับ
1: พักครึ่งทั้ง2ทีมนะ
0: วันนี้ถ้าอินโดนีเซียไม่ชนะนี่เรื่องใหญ่นะ
1: ครับ
0: เรื่องใหญ่นะ
1: งานเข้านะ
0: สิงคโปร์จะเข้าที่2หรือเปล่า
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่สิงคโปร์เข้า
0: ถ้าสิงคโปร์เข้าก็หวานเจี๊ยบเลยก็เจอไทยก็หวานเจี๊ยบเลย
1: พับแต้มจะน้อยกว่าสิงคโปร์แต้มนึง
0: ครับ
1: วันนี้นี่อินโดอยากเข้ารอบต้องชนะนะคร
0: ับ แล้วบ้านสิงคโปร์ด้วยวันนี้ที่ราชมังคลามีการแถลงข่าวนะฮะพม่ากับทีมชาติไทย
1: วันที่8นะ
0: พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ฟัดกันก็ว่ากันครับไม่มีปัญหาแล้วนะครับพรุ่งนี้ยังไงก็ว่ากันไปนะฮะไทยเสมอก็ที่1
1: ครับ
0: แต่แพ้ไม่ได้นะถ้าแพ้คือไทยเข้ารอบแน่แต่แพ้น่าจะเป็นที่2
1: ครับใช่ใช
0: ่ถ้าแพ้ต้องถ้าแพ้ซะตกรอบต้องแพ้เกิน4แล้วต้องลุ้นไอ้พวกมาเลชนะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่เพราะว่ามาเลเขามี6พม่ามี6ของเรามี9นะครับ
0: แต่ถ้าเราชนะก็คือจบไปเลยนะครับก็ว่ากันไปนะฮะถ้าเข้าที่1ถ้าคู่นี้จบแบบนี้เจอสิงคโปร์ก็น่าจะหวาน
1: แต่ชั่วโมงนี้ถ้าผลงานแบบนี้เราไม่น่ามีปัญหาเขาน่าจะหนีเรามากกว่า
0: ใช
1: ่ใช่เพราะปีนี้ต้องยอมรับว่าของเรายังคีนชีทอยู่นะใช่ไหมสามนัดยิงไป8ลูก
0: เฮ้ยเราเดินทางเหมือนเราเดินตามทางสเปนหรือเปล่าจันหัวทั้งฤดูทั้งทัวร์นาเมนต์เสียลูกเดียวนะสเปน
1: เรากำลังเดินตามทางสเปนยังไม่เสียเลยนี่ยังไม่เสียเลยสเปนเว
0: เฮ้ย
1: แล้วก่อนนั้นเจแปนเวย์ตอนนี้สเปนเวย์นะครับ
0: คือโอ้โหแล้วมาเอาบ้าถ้วยแบบนี้ก็ไม่รู้นะ
1: ไม่แต่ก็ชุดนี้ก็โอเค
0: ก็ได้อยู่
1: ชุดที่มันไม่เต็มอย่างเงี้ยดีแล้วนะครับให้ได้เด็กๆใหม่ๆไม่ได้ทดลองดู
0: นะเดี๋ยวก็ตามด้วยนะเดี๋ยวช่วงกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวแล้วก็ตามอินโดนีเซียกับทางด้านสิงคโปร์ด้วยรวมไปถึงทางด้านของเวียดนามแล้วก็ไอเหม็นด้วยนะฮะดูว่าใครจะยังไงนะครับส่วนอินโดเนียเราก็จริงๆอ่ะเล่นกับสิงคโปร์ง่ายกว่าเอาตรงๆเลย
1: ครับ
0: ถูกป่ะจะยังไงก็ตามเล่นสิงคโปร์ง่ายแต่ซัฟฟอร์มอินโดแบบนี้เราก็ไม่น่ายากนะเอาตรงๆนะนะฮะฟอร์มอินโดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: ครับ
0: นะครับส่วนวันเล่จันอูวันนี้ซีวีลีกสนาม2ที่เชียงใหม่
1: ไม่ได้ตามเลยวันนี้
0: ไทยกดทางหน้าฟิลิปปินส์ยับไปแล้วครับ3-0
1: 3-0เลยใช่ไหม
0: 15 19 25 19 25 17 25 19 นะฮะหลังจากที่สนามแรกเราโดนเขา 3-2 เราเสียเขาไป2เซตนะนัดนี้เอาคืนเลย
1: จะถือว่าโอเคเอาคืนทั้งต้นทั้งดอก
0: นัดนี้เอาคืนหน่อยนะฮะก็จัดชุดค่อนข้างใหญ่ต้องใช้คำนี้นะจะไม่ใช่ชุดใหญ่ไฟกระพริบที่แบบหลายคนนั่นนะโอ้ยังมีหลายคนครับแต่ว่า
1: วันนี้มัวแต่ทำบ้าน
0: อ่ะเหรอ
1: เออมัวแต่ทำบ้านโอ้โห
0: ทำไมอ่ะ
1: โอ้โห
0: คุณยังไม
1: ่ทำบ้านใครต่อเติมนะบ้านน้องชายผมก็เป็นล่าสุดลงคลิปอยู
0: ่
1: บ้านใครต่อเติมอ่ะโอ้โหจำใจจันมน
0: คุณไปต่ออะไรอ่ะ
1: ผมต่อไอ้พวกหลังคากับหลังบ้านห้องครัวไงแล้วไอ้เรื่องไอ้น้ำรั่วมันจะเป็นเรื่องธรรมชาติเลยเพราะบางทีมันมีเรื่องของกฎห้ามเจาะติดตรงนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วบางทีมันก็ต้องใช้ไอ้ยาแนวหรืออะไรพวกเนี้ยพอถึงเวลาปี2ปีมันก็เสื่อมสภาพน้ำมันก็หยดแล้วก็ต้องมานั่งทำกันใหม่
0: แล้วคุณจะทำยังไงต้องทำใหม่หรือ
1: ก็ประมาณนี้แหละก็ใส่
0: เรารื้อบ้านไหมรื้อบ้านแล้วปลูกใหม่เลยไหมไหนๆก็ไหนๆละ
1: ไม่มันบางที
0: มันแก้ไม่หาย
1: มันจะมีกำแพงส่วนกลางส่วนอะไรด้วยๆนะเออมันห้ามแตะห้ามยุ่งอะไรโอ้มันวุ่นวายแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่ากะคุยข้างบ้านแล้ว
0: ว่า
1: 5หลังที่ติดกันเนี่ย
0: ซื้อเลย
1: 5ข้างหน้ากับ5ข้างหลังรวมเป็น10หลังที่ติด
0: คุณซื้อเลย
1: กะจะซื้อให้หมดเลย
0: เฮ้ย
1: แล้วเดี๋ยวจะทุบจะทำอะไรก็เรื่องของเรา
0: ผมได้ข่าวช่วงนี้คุณเสียงดังนะเพราะว่าคุณช่วงนี้ทั้งข่าวของทางอะไรลีกเอิงทางบุญเดช
1: ปวดหัวมาก
0: ใช่ไหมนี่ล่าสุดลาลิก้าเนี่ยคุณลาลิก้าเนี่ย
1: ปวดหัวมากเลยเมื่อก่อนหน้านี้ก็นั่งเช็คไลน์ ไลน์ไม่ดังสักนิดเลย
0: แล้วทำไม
1: สองเครื่อง
0: จะเขาบอกว่าเดือนที่แล้วคุณนี่เป็นอีกคนนะเดือนนี้เนี่ยคุณพยองมากนะคุณเจอหยองนี่ได้ข่าวว่าคุณจะใส่มันเลยนะเดี๋ยวนี้คุณไม่ง้อหยองเลยใช่ไหม
1: เดินผ่านหยองคำเล็กๆ
0: เฮ้ยไม่คำใส่มันเน
1: ี่
0: ย
1: เล็กๆใส่มันเพราะช่วงหลังไอ้หยองมันหนีไปกีฬาอื่นละมันไปภาควันเล่ไปกอล์ฟละมันไปสนุกละ
0: โอ้เลอะเทอะมากตีก็ไม่เป็นมึงภาคกอล์ฟเนี่ยหยอง
1: เลอะเทอะมากให้ได้หมดเลยนะ
0: เลอะเทอะมากบอกแค่นี้เลยนี่เดี๋ยวนี้เขาสบายนะแต่อู๋เนี่ยเขาไม่ธรรมดาเนี่ยนี่เขาอู๋สามลีกนะ
1: เมื่อก่อนเดินไปไหนนะ
0: เออ
1: ไอ้โทรศัพท์สองเครื่อง
0: เออ
1: นึกว่าหูช้างกลัวไม่ได้ยินเสียงไลน์เดี๋ยวนี้กำลังคิดอยู่จะไปไหนดีวะโอ้ครบทุกค่ายเลยตอนนี้มีไลน์ครบแล้วเนี่ย
0: ก็ดีอยู่แล้วไม่ดียังไงก็ดีอยู่แล้ว
1: ใช่ตกแต่ก็โอเคก็ไม่บางทีคนจะถามว่
0: า
1: จะใช้ชื่อนามสกุลว่าอะไรดี
0: ทำไม
1: ก็ต้องเป็นอู๋เอเวอร์ติงจิงกระเบลไป
0: โอ้นี่
1: ใช่จะเป็นอู๋ค่ายนั้นค่ายนี้อย่างเดียวไม่ได้แล้วมันอยู่ครบไง
0: อู๋เอเวอร์ติงเลย
1: สรุปเขาออกจากไลน์สวยเลยการนี้
0: คุณดูไอ้ตั้มเลยนะ
1: เออเดี๋ยวผมดู
0: ได้ข่าวหนักเหมือนกันนะฝั่งนั้นอ่ะ
1: โอ้แต่ตั้มมันสบายอยู่แล้วตั้มพกวัดนะเขาพักนู่นพักนี่อยู่ในทูสบายใหญ่จุนนาวตอนนี้สบายเลยยึดอยู่คนเดียวเลย
0: จุนนาวเหรออ
1: ืม
0: เอาจุนออกไม่
1: จุนนาวตั้งนานแล้ว
0: เอาไม่ได้จุนทูเหร
1: อก็จุนทูนาวไงอ๋อจุนช่างนาวไงเออจุนไม่จุนนี่พี่หางเดินยังต้องเดินหลบๆเลย
0: จริงเหรอมันใหญ
1: ่ตรงนี้กลางมากเลยวันนั้นก็ต้องคุยพี่หางบอกอุ้ยไม่ได้นะไอจุ่นไก่มดพวกนี้อันตราย
0: โอ้
1: ไอมดดูเดี๋ยวเวลาจัดรายการป่ะ
0: ไอตัวหลังก็ตัวแสบอยู่แล้ว
1: เวลาถามพี่หางปุ๊บใช่ป่ะพอพี่หางจะพูดมันก็เปลี่ยนคำถามละแล้วพี่หางก็จะเออไงต้องเออมันเปลี่ยนคำถามละไปจ่าคนอื่นละเออมันประจำพี่หางบอกเนี่ยมันไหนพี่สอยมันทั้งที
0: ไอนี่ชั่วนะไอนี่ชั่วนะฮะมันจะอยู่ได้เหรออ่
1: ะ
0: อยู่ได้
1: ไอจุ่นจนอยู่ได้ทุกที่อ่ะเอกคิมนี่ต้องไปนั้นต้องไปกินข้าวด้วยกัน
0: อ
1: ่ะสัปดาห์ก่อนไปกินข้าวเอกคิมไงเอกคิมบอกโอ้พี่ตรงนี้มันไม่สนใจผมเลยนะจุ่มเดินกลางเอกเรียกสองเอกเลย
0: เฮ้ย
1: เออเรียกเอกเฉยนะ
0: เอกมาคำเดียวนี่หัน
1: คว้าหันทั้งคู่เลยถ้าไม่หันตอบนี่มีแบบจิกหน้านะคือต้องหันให้รู้ว่าเอ้ย พี่เรียกพี่เรียกจุนเรียกนะเอกสองเอกต้องหันมา
0: โอ้ยนี่มันใหญ่โตโ
1: อ้ย
0: น
1: ี
0: ่ใหญ่โต
1: วันนั้นไอ้จุนเดินมาทีเดียวผมกับจานเอกคิมจานเอกลุบดนต้องเดินต่อนยอนอะต่อนยอนเขา
0: เอ้าเดี๋ยวมาต่อนยอนต่อ
1: ครับ
0: พักแป๊บนึงครับคุณฟังเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
1: ครับสปอตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลยศนันบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าช่วยเหยื่อเหตุสลดโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีพร้อมเชิญชวนประชาชนต่อลมหายใจผู้บาดเจ็บภายหลังนายยศนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ร่วมคลี่คลายสถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีอย่างใกล้ชิดได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อร่วมบริจาคโลหิตสำหรับนำไปช่วยเหลือและเป็นกำลังสมทบทางการแพทย์ในการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์พร้อมกันนี้นายยศนันได้กล่าวเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสะดวกเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อเตรียมสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการผ่าตัดและการรักษาผู้บาดเจ็บที่ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังแสดงความขอบคุณไปยังประชาชนตลอดจนกำลังพลทหารที่เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มความสามารถรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กอบต.แก่งเซียนเด็กบาดเจ็บ15คนเกิดเหตุรถยนต์เก๋งซึ่งขับมาตามถนนทางแยกด้วยความเร็วเสียหลักชนกำแพงพุ่งชนทะลุไปยังตัวอาคารศูนย์เด็กเล็กอบต.แก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีเด็กเล็กอายุ 2-4 ขวบ34คนเพิ่งทานข้าวเที่ยงเสร็จและกำลังนอนหลับพักผ่อนแรงกระแทกทำให้อาคารพังเสียหายเศษปูนกระเด็นใส่ศีรษะและใบหน้าของเด็กเสียงร้องไห้ระงมด้วยความตกใจครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือนำเด็กบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างชุลมุนส่วนเด็กที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ประสานผู้ปกครองมารับกลับบ้านจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งสภาพพังเสียหายหนักรั้วของศูนย์เด็กเล็กถูกชนพังยับเยินตัวรถหมุนเคว้งไปพาดกับกอต้นกล้วยด้านหลังศูนย์ส่วนคนขับคือนายชัชวาลปานธรรมอายุ54ปีเดินทางมาด้วยกัน2คนได้รับบาดเจ็บทั้งคู่คนขับให้การอ้างว่าขณะขับรถเกิดอาการวูบหน้ามืดรถหักเข้าขวาชนกับกำแพงแล้วลอยมาชนกับด้านหลังของอาคารอย่างรุนแรงจนผนังทะลุทำให้เศษปูนกระเด็นไปถูกศีรษะและใบหน้าของเด็กที่กำลังนอนหลับเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บแต่จากการตรวจค้นภายในรถตำรวจสภ.เมืองกาญจนบุรีพบอาวุธปืนไม่ทราบชนิดหนึ่งกระบอกจึงยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อสอบสวนหาที่มาอย่างละเอียดสำหรับเด็กที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง15คนอาการปลอดภัยแล้วเอกนิติประกาศฟื้นเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในงานการสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ประจำปี2569โดยระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะถดถอยโดยอัตราการเติบโตลดลงเหลือประมาณร้อยละ2ซึ่งต่ำกว่าระดับศักยภาพที่ควรจะเป็นซึ่งอยู่ที่ 2.8 ถึง 2.9 เปอร์เซ็นต์และต่ำกว่าในอดีตช่วงก่อนปี2540ที่เคยเติบโตสูงถึง 6 ถึง 7 เปอร์เซ็นต์โดยปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตคือการขาดการลงทุนโดยสัดส่วนของการลงทุนรวมของประเทศลดลงจาก 30-40% ของ GDP เหลือเพียงประมาณร้อยละ23ในปัจจุบันแบ่งเป็นการลงทุนภาครัฐ 6% ภาคเอกชน 16-17%

0: 3% ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: กลับมาครับในเบรกที่2ครับกลับมาพร้อมประตูงงๆของอินโดนีเซียครับยังไงจ๊ะหนู
7: กองหลังสิงคโปร์นี่กระล้องกองแก๊งมากครับโอ้โหอินโด
6: เฮ้ย
7: เลี้ยงเข้าไปยิงสุดท้ายเตะแป๊กสกัดสุดท้ายซ้ำอีกทีเรียบร้อยนะครับล่าสุดอินโดนำไปแล้วเพิ่งจะเริ่มครึ่งหลังเองนะครับนาที48อินโดนำสิงคโปร์ไปแล้ว 1-0 ส่วนอีกคู่นึงเวียดนามก็ยังนำกัมพูชาอยู่นะครับ1ประตูต่อ0เหมือนเดิมนะครับ
8: เขาเล่นสไตล์อังกฤษหรือเปล่าอาจารย์โอ๋คุณไม่ว่าเขาอย่างนั้น
7: โอ้โห
8: สไตล์อังกฤษหรือเปล่า
7: แล้วกล่องยืนกันโอ้โหงงมากเลย
8: เฮ้ยผมไม่เข้าใจลูกไม่อุดอ่ะ
7: ไม่มีใครเข้าบอลเลย
8: คืออุดแบบไม่สนใจแล้วเล่นในบ้านด้วยนะ
7: อืมก็เล่นกะเอาเสมอมั้งแล้วเข้ารอบเนี่ย
8: เฮ้ย
7: เนี่ยดูเล่นกันในกองแก๊งกองแก๊งมากเลย
8: เออมันไม่เล่นง่ายเฮ้ย
7: เนี่ยแต่อินโดอันนี้ก็ต้องยอมว่าอินโดเขามาบุกจริงมาใส่แหลกเลยนะครับเนี่ยนี่ยังครองบอลจะเอาลูก2ต่ออยู่เนี่ย
8: ก็ต้องเอาให้ขาด
7: ก็ชนะแบบนี้จบก็จะเป็นอินโดเข้ารอบนะคร
8: ับ เจอไทย
7: ก็จะแซงไปนะครับ
8: อุ้ยหวานหวานเลยคราวนี้ใครหวานกันแน่ไม่รู้นะครับก็ลุ้นกันนะแต่ถ้าสิงคโปร์ตีเสมอได้เขาจะเข้าที่2
7: ครับ
8: นะครับหลายคนก็ลุ้นเวียดนามเวียดนามมีข่าวดีไหมจันอู
7: เวียดนามยัง 1-0 อยู่นะครับ
8: ยังไม่มีอะไรนะ
7: ยัง 1-0 อยู่
8: เดี๋ยวถ้ามันมีขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์อู๋รายงานแล้วกันนะครับก็เมื่อวันนี้มีเรื่องของบอลอุ่นเครื่องด้วยล่าสุดเมื่อกี้บาเยิร์นมิวนิก
7: ครับ
8: นะครับอุ่นเครื่องชนะอาร์เซนอลแอสตันวิลล่าไป 2-1 มันอุ่นที่ไหนวะ
7: เออตะกี้ผมเปิดดูอยู่ลืม
8: ไมคอนลงตัวจริงไว้คุณผู้ฟัง
7: ครับ
8: ไมคอนคาโดโซ่อ่ะ
7: ก็ไมคอนช่วงนี้ก็จะได้โอกาสแหละ เพราะว่าก็ติดทีมไปด้วยนะครับ
8: เออ
7: ช่วงนี้ปีที่แล้วแหมโชคร้ายไปนิดนึงช่วงท้ายๆดันไปเจ็บไม่งั้นเนี่ยน่าจะได้โอกาสมากกว่านี้อีกนะครับ
8: เหมือนแบงซองกัมบานีชอบนะจันู
7: นะใช่ใช่ใช่
8: เหมือนเขาชอบ
7: เพราะว่าสำรองบ่อยหน่อย
8: เหมือนเขาชอบนะ
7: วันนี้จากที่ยืนดูเห็นแผนผังเนี่ยเหมือนยืนเป็นปีกเลยนะครับ
8: ผมถามจริงไหมวันนี้ถ้ามีโอกาสนะสมมุตินะเราให้สัญชาติไทยน้องมันได้นะคุณคิดว่าน้องจะเลือกเราป่ะแล้วมันเลือกได้สามชาตินะ
7: สี
8: ่ตอนนี้สี่เลย
7: สี่สี
8: ่ทำไมถึงสี่อ่ะ
7: เขาเลือกสี่ได้เขาเลือกเขามีไทย
8: มันเลือกไม่ได้ดิมันไม่มีสัญชาติ
7: ไม่ก็ถ้าเกิดว่า
8: ถ้าได้นะ
7: เออเขาเราได้สัญชาตินะสามารถไทย
8: บราซิล
7: มีบราซิลม
8: ีโปรตุเกส
7: ก็เยอรมันก็ได้
8: ทำไมเยอรมันได้จ้ะหนู
7: เยอรมันก็น่าจะมีโอกาสได้เดี๋ยวมันไปอยู่ถ้าไปอยู่ยาวๆแบบเนี้ย
8: อ๋อคือถ้าอยู่ทั้ง5ปีเข้าการกดเกิดอะไรก็ว่า

0: ากันไปใช่ไหม
1: หาเมียก็ได้เฮ้ยหาเมียก็ได้คอนคอนหาเมียจัดเมียเลยจัดเมียเยอรมันไปเลยคน
0: ถ้าหนูจะมีโอกาสนะว่าสมมติว่าเราจะไม่เลือกไอ้แชมป์โลก4สมัยแล้วก็ไอ้แชมป์โลก5สมัยอ่ะเราไม่เลือกได้ไหมไอ้แชมป์ยุโรปสมัยหนึ่งเราก็ไม่เลือกได้ไหมแต่ว่าเราจะมาเลือกไทยแล้วแชมป
1: ์ก็ไม่แน่นะ
0: 18สมัยแชมป์เอฟเอฟ6สมัยเงี้ย
1: ก็ไม่แน่
0: เราเยอะกว่านะ
1: เพราะว่าน้องมันก็ทีแรกมันเกิดที่ไทยนะ
0: เออ
1: ถ้ามันดับใจรักเอ้ยผมอยากเล่นตรงเนี้ย
0: แล้วดูโทฟี่ดูโทฟี
1: ่
0: เอฟเอฟนี่ถ้วยใหญ่กว่าฟีฟ่าเวิลด์คัพนะ
1: เพราะถ้าดูแล้วเนี่ยโหจนถึงตรงนี้เนี่ยการไปลุ้นแต่ละชาติอย่างโปรตุเกสกับบราซิลมันก็ไม่ง่ายใช่ไหมมันทีมใหญ่นะโอ้โหโอกาสยากครับถ้าฟอร์มดีจริงๆนะ
0: แต่เอาจริงๆนะเราคุยตรงนี้เลยนะสามชาติเราตัดความเป็นส่วนตัวก่อนนะถ้าคุณเลือกได้คุณเลือกประเทศอะไรตัดความเป็นส่วนตัวนะคำว่าส่วนตัวหมายความว่าเราสมมติเรามีทีมเชียร์อยู่เราตัดออกเราคิดว่าเราเป็นกลางๆแล้วกัน
1: โปรตุเกส
0: คุณเลือกโปรตุเกส
1: โปรตุเกส
0: เพราะว่า
1: โปรตุเกสผมว่าอย่างน้อยถ้าโปรตุเกสจะลุ้นแชมป์บอลยูโรผมว่ามันมีโอกาสมากกว่าเพราะบราซิลแชมป์โลกก็ยาก
0: มันมีอะไร
1: จะจะมีไอเนี้ยไอแล้วไอโคปาก็ยากอีกอะชั่วโมงนี้เน
0: า
1: ะ
0: คือผมเห็นคล้ายๆจันอู่นะคือถ้าถามผมนะผมตัดบราซิลออกก่อนเลยณปัจจุบันนะผมตัดบราซิลทิ้งก่อน
1: เพราะดูอนาคตแล้วเหนื่อยไม่มีตัวเลยอะ
0: แต่ถ้าถามว่าระหว่างถ้าสมมติว่าเลือกเยอรมันได้ผมก็ถ้าอย่างนั้นผมเลือกเยอรมันนะถ้าเลือกเยอรมันได
1: ้ถ้าเยอรมันได้นะ
0: ผมเลือกเยอรมันนะ
1: ก็มีโอกาสก็สองอันนี้แหละ
0: ได
1: ้มีโอกาสต้องอยู่ที่ว่าน้องมันคิดไปถึงเรื่องไหนไงคิดว่าขอให้แค่ได้ติดแล้วไปเล่นหร
0: ือ
1: ว่าอยากจะได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยมันก็คิดยาก
0: เลยไม่แต่ถ้ามองในความเป็นเยอรมันนะโอกาสจะได้แชมป์ไปลุ้นฟุตบอลโลกผมว่ามันได้ลุ้นกับโปรตุเกสนะ
1: หรือไม่บางทีมันก็มีหลายมุมอีกมุมนี้ว่าพ่ออยากให้เลือกบราซิลอ่ะ
0: ไม่พ่อเขาเป็นคนเก่งเลย
1: ไม่บางทีแบบพ่อเลือกให้อะไรเงี้ยจะบอกบางทีพ่อแบบอาจจะเลือกให้เฮ้ยไอ้นี่ไหมอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสเราก็ไม่รู้ว่าเขายังไงเนาะแต่ยังไงหาเมียเยอรมันไป
0: ครับคือไอ้คาร์โดโซผู้พ่อเนี่ยเป็นคนโปรตุเกสนะ
1: ครับ
0: แต่ไปโตที่บราซิล
1: ใช่ไปโตที่บราซิล
0: ผ
1: มใช้ภาษาเดียวกัน
0: ใช้ภาษาเดียวกันเขาไปโตบราซิลแต่พอมาเล่นใน
1: ไทย
0: ในไทยเนี่ยมันเลยกลายเป็นคนบราซิลแต่จริงๆไม่ใช่เขาเป็นโปรตุเกส
1: ครับ
0: ด้วยสัญชาติเขาแต่เขาถือสองพาสปอร์ตไง
1: ใช่ๆเขาถือ
0: เขาได้เลือกได้หมดมันก็ตามนั้นแหละนะครับส่วนไมคอนก็โชคดีหน่อยแต่มันเป็นบราซิลโปรตุเกสที่มันพูดไทยชัดมากไง
1: เนอด้วยอังกฤษยังเนอ
0: คือมึงไปเจอใครไม่เจอมึงไปเจอเรือจ้างกับพลทองพับเนี่ยโอ้โหแล้วตีเนียนนะเขาไปกอดเขาไปโอ้โห
1: แต่ผมว่ามีโอกาสเพราะว่าได้เจิมแล้วไปได้เจิมแล้ว
0: ครับ
1: เออ
0: ไปเจอเรือจ้างมาแล้ว
1: เจอมิสเตอร์ป๋องเรือจ้างเข้าไปเลยผมว่าน้องไมคอนดูดิจะไปเจอพี่ป๋องใหม่ปะจากที่ปีแล้วเจ็บปีนี้โอ้โหติดเขาไปทัวร์ไปตั้งแคมป์กันไปเกาหลีไป
0: ด้วยนะ
1: เนี่ยเล่นกับวิลล่าก็ได้ลง
0: แต่เจอหน้าพี่ป๋องทำไมหน้าอีอีวะอีอะไรเงี้ยอีทำหน้าแบบไม่ค่อยรับแขกเท่าไหร่วันนั้นอ่ะ
1: โอ้ใครเจอหน้าพี่ป๋องเขาก็ทำหน้าอย่างนี้ตั้งแต
0: ่เมื่อเราเป็นพี่ไม่ได้มากอดแต่มากอดผมทำไมวะพี่ผมต้องเกลียดอะไรเงี้ย
1: เพราะพี่ป๋องบางทีแกจะติดไงเพราะแกเป็นสายเที่ยวบางทีอ่ะบางทีแกติดไงเวลากอดปุ๊บมือแกไม่อยู่ไม่สุกไงมือก็อยู่ไม่สุกอ่ะ
0: ผู้ชายไม่เว้นอีกวะ
1: บางทีมันเคยไงจันมนใช่ป่ะของเคย
0: แล้วแน่นๆด้วยเนี่ยโ
1: อ
0: ้ชอบเลยแน่นๆเนี่ย
1: พอล็อกแล้วก็ใช่ป่ะ
0: โอ้แน่นตับเลย
1: แอปดับเบิ้ลสเตทเข้าท่าเลย
0: โอ้แน่นตับเลย
1: เหมือนจันแชมป์อ่ะแชมป์มือปลาหมึกอ่ะ
0: ไ
1: อ้นี่เหมือนกันพอล็อกแล้วก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ไอ้นั่นหนักไอ้นั่นหนักนะฮะก็ผมเห็นอนาคตน้องนะไม่รู้นะว่าดีหรือเปล่าแต่ว่าปีนี้ผมเชื่อว่าคนไทยเองบุนเดสลีก้าตามดูได้ที่ไหนวะตอนเนี้ย
1: บุนเดสลีก้า AS ที่
0: AS ผมว่าก็ตามเชียร์น้องกันหน่อยนะ
1: อืม
0: เนาะ
1: ก็ปีหน้าเนี่ยโหอยากให้มันจะมีความสุขที่สุดเลยนะผมว่าคนไทยถ้าเกิดได้เจอกับไอ้เจ้าลูกโซ่อ่ะ
0: อุ้ย
1: ไมคอนได้ลงเป็นตัวจริง
0: แล้วเจอลูกโซ่
1: แล้วเจอลูกโซ่ด้วย
0: เดียวกันเลยนะซ้ายกับขวาเนี่ย
1: โอ้โหแล้วเป็น2อ่ะคนนึงเป็นนักเตะไทย
0: อีกคนนึง
1: ใช่อีกคนนึงเป็นคนที่คนไทยรัก
0: แล้วคุยรู้เรื่องด้วย
1: ใช่แล้วคุยรู้เรื่องด้วยสบายเลย
0: คุยไทยรู้เรื่อง
1: สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษยังเหนื่อย
0: แต่ลูกโซ่มันคุยภาษาไทยไม่ได
1: ้ครับอืมแต่มันก็คงคุยอังกฤษกันได้แหละนะอืมแต่อังกฤษมันจะแปลกๆนะมันยังเหนื่อย
0: คือเฮ้ยมันเฮ้ยคุณอู๋พูด

0: พูดคำนี้ใช่เลยว่ะแล้วลูกโซ่มันเล่นเป็นแบ็คขวาคาร์โดโซ่เป็นปีกซ้ายมันต้องฟัดกันด้วยนะถ้าเจอกัน
1: แล้วเป็นนักเตะที่ไม่ใช่ทีมชาติเรานะ
0: แต่เรารัก
1: แต่เราบริหินมันตั้งแต่เด็กไงใช่ป่ะคนไทยก็ผูกพันแล้วก็ตามเชียร์ไอ้เจ้าไมเคิลคาร์โดโซ่นะ
0: แต่ว่า
1: ขอให้น้องไปได้ดีที่สุดอะนะแล้วมันได้อยู่อย่างทีมบาเยิร์นเนี่ย
0: ทีมใหญ่มากอะ
1: ไม่ต้องเป็นตัวจริงหรอกเอาเป็นตัวสลับเหมือนไอ้ช่วงไอ้ชอมบีช็อปอะไรพวกนี้ก่อนนะโอ้โหแค่นี้พอแล้วเออประสบการณ์บึ๊บ
0: แต่เอาตรงๆตำแหน่งน้องอะมันก็เป็นตัวจริงยาก
1: จ้าใช่
0: เพราะคุณไปเบียดกับดีอาร์ตน่าจะเหนื่อยมากๆกันยากสุด
1: ชั่วโมงนี้เอาตรง
0: ใครจะไม่เบียด
1: คือไอ้ดีอาร์ตขนาดไอ้เลนัทคาวยังเหนื่อยเลยเห็นป่ะมันขนาดฟอร์มมันดีๆจะไปเบียดโอลิเซ่อยู่
0: เฮ้ยแต่วันนี้คอลาไรเมอร์เล่นหน้าเป้าด้วย
1: ก็ตัวอื่นเป็นลงกันครบไง
0: อะไรของมัน
1: เพราะมันใช้เด็กใช้ตัวไอ้กองหลังตัวจริง4คนครบไงใช่มั้ยกลางก็ใช้ไอ้เจ้าบีช็อปกับพาฟโลวิทก็ไอ้คอลาไรเมอร์ก็เป็นพวกประเภท
0: ไหนก็ได
1: ้เออตรงไหนก็ได้อยู่แล้วนี่ทุกตำแหน่งอะนะ
0: บ้าไม่เล่นหน้าเป้าคือเข้าใจได้นะครับคุณผู้ฟังแต่ผมว่าปีหน้าเนี่ยได้เห็นลุ้นกันเต็มๆแน
1: ่
0: ๆก็หวังว่าน้องคงไม่เจ็บเพราะจริงๆอ่ะไอ้แมตช์สำรองแมตช์เยาวชนแมตช์สำรองที่ไมคอนคาร์โดโซเล่นเนี่ยผมก็พยายามตามดูในสื่อออนไลน์ต่างน้องมันยิงได้ตลอดนะจารุ
1: ใช่ๆเล่นดีแล้วก็ได้ไปเจ็บไอ้ทีมสำรองนั่นแหละคราวที่แล้วนะ
0: น้องมันยิงได้ตลอดเลยนะคือก็เล่นไม่ตื่นแล้วอ่ะ
1: ก็รอลุ้นว่าถ้าสมมุติเกิดไม่ได้เป็นตัวจริงขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วถูกปล่อยยืมก็อยากให้อยู่ในทีมสโมสรใหญ่ๆหน่อยอย่างบุรีกา2ก็ได้บุรีกา2ก็ได้
0: ผมเห็นด้วยผมเห็นด้วย
1: เพราะบุรีกา2บ้านเราก็มีทายผมว่าสบายใช่ป่ะมันได้เห็นอยู่ดี
0: มาไทยลีกมั้ย
1: อย่าเลยให้มันน้องอยู่ตรงนู้นก่อนให้มันอยู่ตรงนั้นดีแล้ว
0: เฮ้ยทำไมคุณปฏิเสธ
1: แบบนี้วะอย่าเพิ่ง
0: ไม่ไม่มีเยื่อใหญ่กันเลย
1: ไม่กำลังเริ่มต้นอยู่อย่าเพิ่งไปย้ายลีกใช่ป่ะเออผมว่าไปอยู่เหมือนไอ้เจ้าลูกโซ่ก่อนเอออย่างน้อยก็ยังโอเค
0: ครับผมมาทีละดับทุกทีเลย
1: ขอให้อยู่ลีกใหญ่ไว้ก่อน
0: แต่ผมเชื่อนะสมมุติว่าชีวิต1สมมุติว่าเขาประสบความสำเร็จในยุโรปมากๆแล้วเขาเป็นปลายค้าแข่งในชีวิตเนี่ยผมว่าไทยลีกอ่ะเป็นหมุดหมายนึงที่ผมว่าไมคอนคาร์โดโซ่น่าจะมาเล่นนะถูกไหมจ๊ะหนูอย่างน้อยก็กลับบ้านอ่ะผมว่าถ้าถามว่าบ้านไมคอนอยู่ที่ไหนเขาตอบได้ว่าบ้านเขาอยู่เมืองไทยผมเชื่อแบบนั้น
1: เด็กมันโตมาจน
0: เรียนหนังสือโตมีเพื่อน
1: ใช่ใช่
0: สังคมมีตรงนี
1: ้แล้วที่สำคัญเนี่ยที่เนี่ยเหมือนบ้านเลย
0: เป็นบ้านเขา
1: โอ้โหแฟนๆรอต้อนรับเต็มเลยขนาดนี้ไม่ได้ยังตอนนี้ไม่เกี่ยวอะไรตรงไม่ได้เป็นทีมชาติไทยนะทุกคนยังให้กำลังใจคาร์โดโซ่อยู่เลย
0: ก็พี่สาวไอ้แฟนอ่ะในทีมชาติบราซิลอ่ะผ
1: ู้
0: หญิงอ
1: ่
0: ะ
1: แต่นั้นเขาเล่นเก่งทั้งคู
0: ่แต่พูดไทยป๋อไง
1: ใช่ก็ทั้งป๋อทั้งคู่อ่ะแล้วก็เหนือทั้งคู
0: ่คือเฮ้ย
1: ไอ้สำเนียงลาดลี
0: เ
1: ออภาษาอังกฤษสำเนียงลาดล
0: ีบราซิลลาดลีอ่ะแล้วผมเชื่อนะอ่ะเอาอย่างผมบอกคุณฟุกไว้นะมีโอกาสนะคุณลอยสัก17-18ปีอ่ะลาบุรีติดต่อไปสักใจไมคอนสักอายุ33-34ผมว่าได้อยู่นะ
1: ก็เดี๋ยวมาไทยด้วยผมพาไปจัดให้
0: เฮ้ยเอาเลยจัดเลยอ่ะ
1: ทานข้าวทานข้าวกันบุญก็แหมทำหน้าทำตาคิดดีไม่ได้เลย
0: พาจัดเลยเนี่ย
1: เอาแหมน้องมาถึงนี่แล้วจัดไปลำๆไป
0: นะผมว่ามันก็มีแวะมาแหละเชื่อผมดิเดี๋ยวมันโตมีตังค์เยอะๆเดี๋ยวมันก็แวะมาทุกวันนี้มันก็มีตังค์แล้ว
1: คาร์โซบอกไม่เป็นไรพี่ผมก็จัดที่เยอรมัน
0: ก็ลุ้นนะวันนี้บาเยิร์นยังมีอุ่นเครื่องนะจันทร์
1: ใช่
0: เดี๋ยวยังมีก็ลุ้นนะว่านัดหน้าจะได้ลงหรือเปล่า
1: ไอ้แต่อย่างนี้ผมว่ามีโอกาสวันอุ่นเครื่องมีโอกาสแล้ววันนี้ได้ลงเป็นตัวจริงเดี๋ยวก่อนโดนเปลี่ยนออก
0: 60 กว่า
1: เนี่ยอุ้ย
0: เล่นเยอะนะ
1: ถือว่าได้เล่นชั่วโมงกว่าเลยนะ
0: เล่นเยอะนะ
1: เขาเปลี่ยนแล้วเอาดีอาร์ตลง
0: เออนะฮะเล่นเยอะนะเล่นเยอะนะ
1: โอเคอยู่โอเคอยู
0: ่นะครับเพราะงั้นก็ผมว่าปาเยิร์นเดี๋ยว
1: ก็อาศัยไอ้นี่ก็ได้เน้นเป็นแบ็กก็ได้
0: ประตูมันเล็กไปนิด
1: เล่นเล่นแบ็กก็ได
0: ้แบ็กอ่ะจ้าหนูมันจะเล็กไปหน่อยป่ะ
1: ไม่ฮะผมว่าไม่เกี่ยวหรอกตำแหน่งไหนก็ไม่เกี่ยวเล็กแบ็กก็ไม่เป็นไรแบ็กมันใช้ความเร็วอยู่แล้วไงใช่ป่ะความเร็วในการกระชากพาบอลไปเดี๋ยวนี้ผมว่าเรื่องรูปร่างไม่เกี่ยวหรอก
0: ล
1: ีซันโดไอ้ก่อนหน้านี้คนก็บอกว่าตัวมันเล็กไปหรือเปล่าแต่พอมันเล่นเป็นเซนเตอร์มันเล่นดีตายลิซาโดอ่ะ
0: นะฮะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกมั้งแบ็
0: คคือบาเยิร์นจะมีอุ่นเครื่องอีก1เกมนะครับเป็นเกมสุดท้ายไม่รู้จะอุ่น
1: เพราะเดี๋ยวจะเปิดละ
0: อุ่นกับอาร์บีไลป์ซิกวันที่15
1: ก็น่าจะกลับไปเยอรมันแล้วมั้ง
0: เยอรมันเลยนะฮะแล้วก็จะมีซุปเปอร์คัพนะครับวันที่23เจอผู้ช่วยดอร์ทมุน
1: ด์ใช่ๆ
0: แล้วก็เปิดฤดูกาลบุนเดสลีก้าวันที่29เจอกับสตุตการ์ด
1: ครับ
0: โอ้โหนี่3ทีมใหญ่หมดเลยนะเจอทีมใหญ่หมดเลยบาเยิร์นนะครับ ก็ต้องบอกว่า

0: ถ้าผลงานแบบนี้อย่างที่บอกนะครับเราลุ้นกันได้เลยยาวๆเนาะแล้วก็
1: ลุ้นให้แบบ
0: อยากดูบุนเดสขึ้นมาเลยดูรวมลูกโซ่ด้วย
1: เป็นตัวสำรองเงี้ยเพราะว่าเป็นตัวจริงมันยากอยู่แล
0: ้
1: ว
0: โอ้ยากมากจันอ
1: ู๋ขอแค่ครึ่งหลังแล้วผมว่าย
0: ากมาก
1: ดูทรงเหมือนไอ้เจ้ากอมานีจะชอบอยู
0: ่จริงๆไม่เป็นไรหรอก
1: แล้วน้องเล่นแบ็คได้ด้วยไง
0: ลุ้น5นาทีสุดท้ายก็ได้อาจารย์อู๋อ่ะ
1: ให้ได้ลงอย่างนี้ก็ไปก่อนสัมผัสบรรยากาศไปก่อน
0: ห้านาทีท้าย
1: เพราะว่าไอ้พวกดาวรุ่งอย่างพวกรุ่นพี่มันก็มีเยอะอยู่ใช่ไหมเพราะปีนี้ก็เอาไอ้พวกไอ้อิบราฮิโมวิชดึงกลับมาอะไรเงี้ยแล้วยังมีรุ่นพี่อย่างพวกไอ้บิชอปอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
0: ใช่
1: มันก็ลองจองอยู่ก็เราก็ต้องใจเย็นๆแล้วทีมระดับอย่างบาเยิร์นอย่าไปใจร้อนเนาะมีโอกาสก็สั่งสมประสบการณ์แล้วผมเชื่อว่าแค่ที่สองของพวกเนี้ย
0: โอ้โห
1: คุณซ้อมกับดีอาร์ตซ้อมกับโอลิเซ่กับ
0: พอแล้ว
1: เคอย่างเงี้ย
0: พอแล
1: ้วโอ้ยมันได้อะไรมาเยอะเลย
0: หรือกลับมาซ้อมล่า
1: ก็เหมือนโซล่าใช่ไหมโซล่าก็โหแทบจะเป็นร่างโคลนของมาราโดน่าเลย
0: ใช่ไหมใช่ซ้อมมาราโดน่า
1: ก็เขายังบอกทุกวันนี้เขาได้ดีเพราะมาราโดน่าไงใช่ป่ะซ้อมมาคนเก่งๆนะ
0: นิดนึงนะอินโดอาจจะมีใบแดง
1: ใบแดงแล้วนี่เช็ค VR อยู
0: ่อินโดอาจจะมีใบแดงนะบอกก่อนนะอินโดอาจจะมีใบแดงนะนี่เช็ค VR มาแล้วครับกรรมการนิดนึงครับวิ่งยอกมาให้ใบเหลืองอินโดไปแล้วดู VAR ว่ายังไงพอมอง VR cancel ใบเหลืองให้ใบแดง
1: ใบแดงครับ
0: เรียบร้อยครับเอาละครับอินโดนีเซีย10คนแต่นํา 1-0 ครับไล่ออกครับนี่ฮะไปครับไป
1: VAR แจ้งมาไปตีเข่า
0: ไปเข่าเขาก่อน
1: ไปตีเข่าครับ
0: นะฮะ
1: โอ้เฮ้ยไอ้ซอง
0: เนี่ยไม่ซองเฮงมินไม่ซองคนละซองคนละซอง
1: อันนี้ซองอาจารย์มาแล
0: ้
1: ว
0: ไล่เรียบร้อยครับ
1: เรียบร้อยครับแคนเซิลโหจบแล้ว
0: อินโดจมูกโด่งจันอูอินโดบ้าอะไรมันเป็นฝรั่งขนาดนั้นวะนะฮะเฮ้ยสรุปสิงคโปร์หรือ
1: เฮ้ยสิงคโปร์
0: อ้าวสิงคโปร์โดน
1: โดนสิงคโปร์โดน
0: เฮ้ยไม่ซองอยู่อินโดโดน
1: อินโดโดนนะเดี๋ยวก่อนดูก่อน
0: อ้าวไม่ให้คือยังไงอะ
1: ใบแดงดิสกี้อ่ะก็จานมันยกใบแดง
0: ไม่ให้ไม่ให้
1: ไม่ให้เหรอ
0: ไม่ให้
1: อ
0: ้
1: าวแล้วสกี้ดึงใบมา
0: คืออย่างงี้มันดึงขึ้นมามันดึงใบเหลืองแคนเซิลใบเหลืองคือปกติถ้าแคนเซิลใบเหลืองไม่ต้องใบแดงถูกป่ะจันหนูคราวนี้มันก็หยิบใบแดงขึ้นมาว่าแคนเซิลก็คือไม่มีอะไร
1: อ๋อก็คือไม่ได้ให้ใบอะไรเลย
0: ไม่ได้ให้อะไรเลยมันเช็คอะไรกันตั้งนานนะครับแต่มันไปตีเข่าก็นะ
1: เหมือนไปดักได้เข่าอยู่แต่รอดไปอ่ะสรุปว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าอินโดยังนำอยู่ 1-0 เหมือนเดิมนะครับ
0: นะฮะก็
1: นึกว่าอินโดโอ้โหเหลือ10คนงานเนี้ยสิงคโปร
0: ์น่าจะบุก
1: น่าจะลุยแหลกอ่ะเพราะตอนนี้อินโดก็บุกอยู่ฝ่ายเดียวนะ
0: ครับ
1: กลายเป็นสิงคโปร์เริ่มบุกละพอโดนไปละนะครับ
0: นะฮะก็อ่ะนะครับมาลุ้นกันต่อนะยังมีเวลา65ทีมีคนถามเรื่องเขมรมาจันอูเขมร
1: เวียดนามก็นิ่งเลยนะครับนำ 1-0 แล้วก็สนิทเลยนะครับ
0: จริงเหรออะไรวะนะฮะอ่ะนะครับก็พูดถึงฟุตบอลหน่อยจันอู๋ครับ
1: ครับลม
0: คืนนี้มีอะไรน่าสนใจไหม
1: คืน
0: นี้อุ่นเครื่อง
1: คืนนี้ก็เป็นพวกอุ่นเครื่องนะไม่ได้อะไรมากมายต้องรอหน่อยเพราะแค่เป็นปะปลายพวกเนี้ยเพราะว่าไอ้ก่อนหน้านี้มันก็เพิ่งจะเตะไอ้พวกยูโรป้าอะไรพวกนี้ไปนะ
0: แต่เมื่อวานเบฟิก้ากดฮาร์ดไป6ลูกเลย
1: ครับเอาคืนไงเอาคืน
0: โหดไปนะฮะโหดไป
1: ไอ้นี่ไงซิวาไปทำไง
0: นะครับ
1: ส่วนใหญ่ก็ทีมใหญ่มาตามนัดนะ
0: ลาปซิก
1: เอฟซีโคเปเฮเกนอะไรพวกเนี้ยไดนาโมขยิบ
0: ไดนาโมเคียบ
1: ไดนาโมเคียบอย่างเงี้ยนะครับ
0: ไดนาโมขยิบใช่
1: เกนอะไรพวกเนี้ยนะครับ
0: แล้วสิงคโปร์ได้1-1โอ้โหเรียบร้อยครับสิงคโปร์ตีเสมอเฮ้ยอิน
1: สิงคโปร
0: ์ตีเสมอครับโอ้โหเรียบร้อยครับเอาละครับงานนี้ครับ
1: จานว่าไงให้ไหม
0: ให้จบแบบนี
1: ้เรียบร้อย
0: เวลคัมสิงคโปร์โอ้โหแล้วโดนไอ้ฟานดี้ด้วยครับ
1: จะพยายามจะฟ้องว่ามีฟาวหรือว่าผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรนะให้เป็น1-1ไปแนวรับอินโดไปบ่นอยู
0: ่ก็คือถ้าสู้ถ้ามันเปิดเกมลุกมันก็สู้เขาได้นะก็ไปรับเขาไง
1: ใช่ไปดั้งรับนะ
0: อันนี้เขาจะไปรับอีกแล้วไง
1: อ่ะก็มีเวลาอีกประมาณ
0: ครั้งนี้ไปอุดอีกแล้วนะ
1: เกือบครึ่งชั่วโมง
0: แ
1: ต่นัดที่แล้วยิงสวยฟันดี้ไอ้ลูกวันเล่ด้วยขวานะแฟนสิงคโปร์ตอนนี้ก็กรี๊ดเลยนะครับตีเสมอ 1-1 ได้แล้วนะครับ
0: ถ้าจบแบบนี้รอบรองก็ไทยสิงคโปร์ครับ
1: อ๋อบอลบอมโด่งมาแล้วเอ้าโหกองหลังโอ้แล้วก็ไม่เตะทิ้งไอ้เด็กกองหลังสมัยนี้เป็นอย่างเงี้ยแค่เตะทิ้งมันเป็นอะไร
0: แย่กับโก
1: คือบอลมันไม่มีอะไรครับยกเข้ามาแล้วก็มันเดินบริเวณจุดโทษเนี่ยไอ้กองหลังมันบังไอ้ฟานที่ไว้อะมันบังแล้วก็แล้วประตูกว่าจะออกมามันก็ชกแล้วมันก็ชกมันโดนไม่เต็มเลยครับมาเข้าทางอีฮาฟันดี้ก็ยิงตับเข้าไปเรียบร้อยครับบอลไหลเบาๆเข้าไปด้วยโอ
0: ้เอาหนึ่งฮาวะกี้หรือว่าช้าแล้วฮาวะ
1: ไม่แล้วเอาตรงนะไอ้สองลูกที่เกิดขึ้นพอกันเลยกองหลังโอ้โหกองก่อนนั้นนี่ไอ้สิงคโปร์ที่เสียประตูกองหลังก็โมเดยืนมองอะไรกันก็ไม่รู้
0: เสร็จบอลเสร็จเอาละครับอีราฟานฟานดี้ครับมันฟานดี้ทั้งทีมครับตอนนี้สี่ห้าคนนะผมบอก
1: ทั้งอีฮานมีทั้งอีฟานนะวันนี้ก็ปีกระโปรงเปลี่ยนกระจายเลยตอนนี้ก็ต้องว่ากันไปเวลาก็ยังมี25นาทีเพราะว่าประตูเดียวตัดสินได้อยู่นะครับก็ถือว่าคู่นี้น่าจะดูลุ้นหน่อยแต่คู่เวียดนามไม่น่ามีปัญหานะเพราะนำอยู
0: ่แต่อินโดเนี่ยไอตัวที่มันเอามาเนี่ยมันก็ไอพวกโอนสัญชาติเนี่ยหลายคนน่าจะรู้นะแต่กลายเป็นว่ามันไม่ดี
1: ไม่แต่นี่มาไม่ครบมาขาดเยอะเขาก็ไม่ปล่อยเหมือนก
0: ัน เข้าใจเข้าใจเข้าใจแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: ามันมีหลายคนเว้ยตอนนี้มา 50-60% นะไอ้พวกที่มันติดทีมชาติไอ้ที่มันอยู่ยุโรปนะมันย้ายมาในลีกอินโดเว้ยจานูมันมีเข้ามานะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าอาจจะไม่ได้เต็มเปี๊ย
1: ะตังเยอะนะ
0: อ
1: ินโดก็ตังเยอะนะ
0: ก็ไอ้นายกสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียก็มาซื้อหุ้นไอ้ของเราอ่ะทีมอะไรวะในดิวิชั่น2อ่ะที่อังกฤษอ่ะที่เราเป็นของคนไทยอ่ะวัตฟอร์ดป่ะไม่ใช่ป่ะอะไรวะอะไรวะออกฟอร์ดออกฟอร์ดเราเมื่อก่อนถือหุ้นเกือบ 100% นะแต่เขามาถือ 51 คนไทยเราเหลือ 49
1: ครับ
0: แต่เขาให้เราบริหารเว้ยนะฮะมันก็ตังค์มันเยอะด้วย
1: ใช่ๆอินโดตังค์เยอะนะอันนี้ก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: จับก็เดี๋ยวตามเราก็ตามตรงนี้ให้เพราะเราก็เปิดอยู่นะครับ
0: ซื้อขายวันนี้มีอะไรบ้างมั้ยจ๊ะหนู
1: ไม่ค่อยมีอะไรก็ยังมีพวกไอ้ทีมเล็กๆอ่ะมันดีลใหญ่ๆยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่
0: ได้ข่าวเซนอนจะไม่เอาอะไรแล้วนะจะไม่เอาอะไรแล้วใช่มั้ย
1: ก็มันครบแล้วอ่ะแล้วก็ตามคาดอย่างวันนั้นผมนั่งคุยกับคุณยศอยู่ว่าก
0: ิมาไรส
1: ์ไอ้วีดิทูสอ่ะไม่ได้หรอกมันเป็นเกมของมันมากกว่าเกมจะต่อสัญญาเรียบร้อยต่อสัญญาไปแล้วเรียบร้อยแต่ตอนนี้ก็น่าจะมีไอ้นี่แหละที่ชุดขาวมันบิดเยอะอยู
0: ่
1: คือไปมาโรดี้เขาจะไปบาซ่าไง
0: นะฮะส่วนมาดริดเปิดตัววันนี้
1: ก่อนหน้านี้ไปเชิงเยอะไงจะเอาแล้วก็
0: ไม่เอา
1: สุดท้ายไม่ต่อราคาต่อราคานู่นนี่อะไรกันใหม่ปุ๊บแล้วเขาไม่ยอมทางซิตี้จะเอาเต็มแม็กอะไรเงี้ย
0: คือวันนี
1: ้ไปมาโรดี้มันจะไปบาซ่าแทนแล้วอ
0: าจารย์อู๋พูดถึงเวเนซิอุสเนี่ยเวเนซิอุสต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วนะ
1: ใช่เรียบร้อย
0: ถึงปี2032ก็จบเรียบร้อยยาวเลยงานเนี้ยนะฮะส่วนทางด้านวันนี้ครับดิโอมองเด้ไปเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยก็ตามคาดฮิวิโกไปแล้ว
0: โหไอ้ไลฟ์ซิกนี่มันขยันขายปีละเป็นร้อยล้านนี่คืออะไร
1: ไลฟ์ซิกนี่ไม่สดอยู่แล้วนะเป็นทีมที่ทำปั้นนักเตะมาเพื่อขายจริง
0: ไม่
1: คือไม่สนด้วยเราจะเป็นตัวหลักไม่หลักอ่ะ
0: ผมเข้าใจแต่ปีทุกปีมันต้องมีตัวร้อยล้านมันใช้อะไรปั้นวะจ๊ะหนู
1: เก่งนี่ยังมีไอ้ตัวอีกตัวนึงผมว่าเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยหายเจ็บกลับมาฟอร์มดีๆนะไอ้โออาดาโก้อ่ะ
0: เออไอ้เด็กป้าเนี่ย
1: ไอ้นี่เล่นดีเด็ก19เหมือนกัน
0: เออ
1: โอ้แต่ปีแล้วมันดันไม่เจ็บ
0: คือมันขายปีทุกปีกี่ปีแล้วเป็นร้อยล้านเนี่ยทุกปี
1: มองเก่งมากนะ
0: แล้วเอาเด็กมาปั้นน่ะซื้อมาถูกๆอ่ะซื้อมาแบบตัว
1: บางทีก็พวกฝากเลี้ยงจากไอ้ซาวบวกนะมาก็มาต่อยอดแต่ก็ต้องยอมรับว่าสไตล์การทำทีมเขาเพื่อเน้นตังค์อ่ะไม่เน้นแชมป์อ่ะ
0: สุดยอดนะฮะ
1: ขายตัวเก่งมากแล้วก็ไปหาตัวไหนขายไปก็หาไม่ได้อีกนะ
0: ใช่นะครับอ้าวลีดได้เจนทัฟฟอร์ดไว้วันนี
1: ้
0: ซิตี
1: ้ครับ
0: โอ้ซื้อแพงกันนะ40ล้านอ่ะ
1: ลีดปีนี้เขาก็ซื้อตัวเยอะอยู
0: ่โอ้ยซื้อแพง
1: ลีดเขาก็ปีแล้วชัดเจนเขามันหนีตกชั้นน่ะใช่ไหม
0: ทัฟฟอร์ด
1: มาปีนี้ก็ลุยหน่อย
0: แทฟฟอร์ดกับซิตี้ปีที่แล้วแทฟฟอร์ดก็ไม่ค่อยได้ก็มีโอกาสนะ
1: ก็ได้อยู
0: ่ก็โอเคอยู่นะ
1: 40
0: ล้านเลยโอ้โหแพงอยู่นะเนี่ย
1: ก็อายุมันยังน้อย
0: นะฮะส่วนอาร์เซนอลจะซื้อเอชลีย์คอนซ่าครับ
1: จะเอากองหลังไงเพราะว่าไอ้ซาลิบามันเจ็บไง
0: แต่ว่าวิลล่าไม่ขาย
1: ก็ต้องดูอยู่ที่เงินแหละ
0: เฮ้ยแต่คนนี้ของดีว่ะ ลิเวอร์พูลสนใจคนนี
1: ้
0: เจสสเปนซ์

0: จันอูยะอึ้งเนี่ย
1: อยากได้แบ็กอะดิ
0: จันอูยะอึ้งเนี่ยทีมชาติเป็นไงล่ะสเปน
1: แต่สเปนมันช่วงหลังมันเล่นดีอยู่
0: ซ้ายขวาเลยนะคุณเห็นไหมเอาตัวเองก็งงกันไม่รู้สรุปแล้วตัวเองเป็นแบ็กซ้ายหรือแบ็กขวาเจอโค้ชทีมชาติอังกฤษอ
1: ่ะแต่ก็ไม่แน่เพราะว่านักเตะบางทีมันเล่นได้หลายตำแหน่งเหมือนไอ้ลูกโซ่อ่ะก็บางมันก็เล่นใช่ป่ะตำแหน่งจริงเล่นได้สองตำแหน่งนะแบ็กซ้ายแบ็กขวาได้อยู
0: ่พอได้
1: ดูอย่างมาดูไอ้เก้เห็นไหม
0: เฮ้ย
1: ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาตรงกลางก็ได
2: ้โคตรดี
1: ตรงไหนก็ได
2: ้โคตรดี
1: ไม่ดีตรงไหนก็ได
2: ้โอ้
1: ไม่ดี
2: เขาทีมชาติเขาตัวจริงเขาคือขวัญใจทูเคิล
1: มาซื้อไหม
2: ของดีโอ้เก็บไม่ใช่
1: ไม่แต่ว่าไอ้ทีมคุณขาดปีกนะ
2: เอ้ย
1: แมนยูแมนยูปีกไม่พอ
2: เดดล็อกผมกลับมาแล้ว
1: มันเดดล็อกอย่างเดียวเลยขวาไม่
2: ม
1: ี
2: ทั้งขวาทำไมไม่มี
1: ขวาไม่ขวาไม่ได้มันต้องซื้อเพิ่มไม่ชอบเล่นแชมเปี้ยนลีกอ
2: าหมัดไง
1: แชมเปี้ยนลีกไง
2: เอ้ยไม่มี
1: ถ้าอาหมัดเจ็บแล้วทำไงจบเลยนะ
2: พันขยับได้
1: ไม่ได้ไม่ต้องซื้อเพิ่ม
2: พี่เซิร์ฟผมก็ขยับได
1: ้เซิร์ฟต้องเล่นหน้าเซิร์ฟไปอยู่ตรงอื่นไม่ดี
2: ดีเอโก้ขยับขึ้นมาได้เยอะแยะทั้งขวาผมอ่ะ
1: เฮ้ยดาโลไม่ได้ดาโลต้องเล่นแบ็คอย่างเดียว
2: โคบี
1: ้บิ๊กมันก็อยู่ตรงกลาง
2: หรือจะเอาอัจฉริยะคนนั้น
1: มาสลาอุยก็เจ็บลิซันโดก็เจ็บไม่ได้ต้องซื้อ
2: ผมมีดูกูขยับได
1: ้เอาไป51ขอกำไรแค่ล้านเดียว พอแล้วคือรีบเอาไปหน่อยขอแค่ล้านเดียวดีไปส่งถึงที่ด้วย
2: ยังคิดจะกำไรเหรอให้เขาฟรีเขายังเคืองเลยให้เขากำไร
1: ทีมชาติครับ
2: ไปใช้แต่ผมสนับสนุนนะผมว่าของดีคุณควรจะเก็บไว้ใช้เห็นด้วยนะนี่ทีมชาติตัวจริงนะ
1: คืออยากให้ลีกมันสนุก
2: แต่ไม่โฮมโกนนั้นไม่เอาม
1: ันอยากให้ลีกมันสนุกไง
2: ตัวไม่
1: ย้ายไปใช่ป่ะมันจะได้สูสีกันหน่อย
2: แค่นี้ผมก็ชนะ
1: ไม่หรอกเพราะว่าตอนนี้แมนยูอ่ะตัวฮามันไม่มีแล้วไงเออต้องเอาตัวฮาไปอยู่บ้าง
0: ทางซ้ายจันโอ
1: ้ตัวฮาไปแล้วอ่ะ
0: ซ้ายฮา2ตัวเลยปีนี้ฮา2ตัวเลยจันโ
1: อ้ไปแล้วอ่ะด
2: ิไม่มีมันไปไหนยัง
1: ตัวไหนฮาไม่มีแล้วนะ
0: ยังอยู่กันครบ
1: ไม่มีพลาสติกดอกกูก็ไม่ใช่
0: ดู
1: พลาสติกดอกไอ้พลาสติกดอกกูมัน
0: ของดีเลย
1: พอมันเล่นปีกมันเก่งไง
2: เอ
1: ้ยอย่าเล่นแบ็คอย่างเดียวพอมันเล่นปีกมันเก่งไงไม่มีตัวฮานะไอ้นี่ก็ไม่อยู่นะไอ้นี่ก็ไม่กลับมาด้วยนะประตูอย่างไอ้โอนาน่าตัวฮาไม่มี
2: ไปแล้ว
1: ก็ใช่ไงมันไปทับซ้อนเนี่ย
2: คุณไม่ต้องห่วงผมมีตลอดเวลาคุณไม่ต้องห่วงผมยังมีตลอดเวลา
1: ไม่พอต้องมีตัวฮาหน่อยเอาไปไหม51ล้าน
2: ขอ
1: ล้านเดียว
2: ของดีคุณเก็บไว้ใช้ของผมก็ดี
1: ไม่เยอะด้วยปกติเขาโอ้50มันต้องขายออกตั้ง60 70นี่ได้มา50ขอ51พอ
2: มันยังกล้ากำไรนะมันเชื่อมันจริ ง
1: ไม่ได้เตะมันระดับตอนมายังไม่ทีมชาติ
2: เนี่ยผมเล่นกั๊กโปอยู่แต่ตอนนี้กั๊กโปเขาคุยกับสเปอร
1: ์โอ้กั๊กโปน่าจะยากเพราะกั๊กโปมันฟอร์มดีอยู
2: ่นั่น
1: จากบอลโลกฟอร์มดีอยู
2: ่กั๊กโปคุยสเปอร์อยู
1: ่แต่สเปอร์นี่โอ้โหจะเอาเพียบเลยนะกักโปก็จะเอาโอซิมเฮนจะเอาไอเซเมนโยก็ยังจะเอาไอ้ไม่ใช่เซเมนโยซาเมนโย
2: โคตรบ้าเลยอ่ะ
1: โอ้โห
2: ไอ้นี่มันคอเซนเตอร์ผมเชื่อว่าโหมันทำคอเซนเตอร
1: ์โหดมากเลยต้องไปดู
2: โคตรบ้าม
1: ันเป็นไอ้ตะแกรมเมอร์
2: อ้าวแต่ว่าตอนนี้มีข่าวนะครับก็บูโน่กิมาไรเข้าตัวร่างกายอาร์เซนอลแล้วนะครับ
1: ไม่น่ามีปัญหาหรอกนักเตะเพิ่งไปเล่นไอ้นี่มาฟุตบอลทีมชาติมาใช่ป่ะแล้วก็ไปอุ่นเครื่องอะไรมาแล้วอ่ะ
2: ครับ
1: ผมว่าไม่น่ามีเรื่องเจ็บอ่ะ
2: นะฮะแล้วก็กาเบรียลเชซุสน่าจะย้ายออกไปนาโปลีนะ
1: ก็เชซุสก็ชัดเจนก็พร้อมจะปล่อยอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆขยายอยู่เหลือมาตินารีไหมมาตินารีเอาไหม
2: เฮ้ยเก็บไม่ด
1: ีบาซิลนะ
2: เก็บไม่ดีบาซิลอ่ะของ
1: ไม่เดี๋ยวมันจะ
2: สายผมเยอะแล้วสายผมเต็มแล
1: ้วเดี๋ยวมันจะติดปัญหาคือพอบาซิลเรียกอ่ะมันหายไปทั้งทีม
2: สายผมเยอะแล้วสายผมเยอะแล้ว
1: เพราะตอนนี้หูบาซิลเต็มทีมเลย
2: สายผมแน่นไปหมดแล้วผมยังมีพี่ลุกด้วยคุณอย่าลืมผมมีทางซ้ายนี่มาบานเลย
1: ไม่เอาเลยอ
2: ่
1: ะ
2: โอ้ซ้ายผมเยอะแล้วพอละ
1: ของก็ดีไปให้เลยตัวนะ
2: พอละ
1: อืม
2: ซ้ายผมเยอะแม่นะแต่ว่าเมื่อกี้ผมไปเข้าไปดูเช็คข่าวโรดี้นะคุณผู้ฟังโรดี้ปฏิเสธมาดริดนะครับ
1: ใช่ก
2: ็แล้วก็จะเลือกย้ายไปบาซ่า
1: แต่ตอนนี้มาดริดฉุนอยู่ไงฉุนกึกอยู่ไปเชิง
2: อันนี้ฉีกหน้ากันเลยนะ
1: อ
2: ันนี้เรียกว่าฉีกหน้ากันนะอ่ะว่ากันนะแต่โรดี้น่าจะย้ายแน่ๆครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ฟังเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะเดี๋ยวมาอ่านข้อความด้วยนะครับ
1: ครับผม
2: แล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อทาง022485936-7นะครับพักสักครู่ครับ
3: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Code Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Code Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
2: กลับมาครับในเบรกสุดท้ายครับของสปอร์ตรีแลกซ์นะคุณผู้ฟังนะเมื่อกี้นั่งปิดไมค์คุยอาจารย์อู๋ว่าอาจารย์อู๋บอกว่าถ้าไมค์คอนเกิดที่ประเทศไทยน่าจะได้สัญชาติไม่ได้นะครับคือประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่หวงสัญชาติเน
1: า
2: ะ
1: ขอยากนะยากได้น้องมาอยู่ตอน2ขวบนะมาอยู่ตอน2ขวบอ่ะ
2: คือต่อให้เกิดเมืองไทยก็ไม่ได้นะคุณผู้ฟังมันเราไม่เหมือนอเมริกานะครับไม่ได้นะเขาไม่ให้นะแต่ว่าคนไทยเนี่ยที่ไม่เคยเกิดในประเทศไทยแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็คลอดลูกเนี่ยคุณได้สัญชาติไทยอย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
2: เหมือนกันไทเกอร์วูดอาจารย์อู๋ว่าง่ายๆเลยไทเกอร์วูดไม่มีสัญชาติไทยนะแต่ถ้าวันนี้อยากได้สัญชาติไทยเดินเข้าไปสถานทูตไทยเดินเข้าไปปั๊บแล้วขออ
1: ้าว
2: ว่าอยู่ที่ไหน
1: ขอแฟกหน่อยอ้าว
2: เฮ้ย
1: ล่าสุดเวียดนาม
2: เฮ้ย
1: โดนกัมพูชาตีเสมอ 1-1 โอ้โห
2: หลับกันเยอะเลยงานเนี่ย
1: โอ้โหเรียบร้อย
2: ไม่แต่มันไม่แคร์นี่มันที่1อยู่แล้วไม่เหรอ
1: ไม่เวียดนามมันไม่แคร์ไง
2: ไม่แคร
1: ์ไอ้คนไทยแคร์คนไทยแคร์ไอ้ที่แคร์แบบบ้านเรา
2: ไอ้บ้านแล้วบ้านมันด้วยนะวันนี้มึงส่งตัวจริงป่ะผมว่าไม่ส่งตัวจริงหรอกเชื่อดิ
1: พักอ่ะไอ้นี่สายพักอยู่แล้วขนาดบอลนี้ยังปิดลีกเลย
2: ไหนๆก็ไหนๆแล้วแพ้เหม็นไปเลย
1: เนี่ยไอ้ยังมีเวลานะทำไปเล่นไปไหนเหลืออีก10นาทีตอนนี้เท่ากับว่าคุณไดครับตอนนี้เสมอทั้ง2คู่นะครับสิงคโปร์กับอินโด 1-1 แล้วก็ทางเวียดนามกับกัมพูชาก็ 1-1 นะครับกลับมาเสมอแล้ว
2: เอาเว้ย
1: เดี๋ยวผมไปข้อความหน่อยมั้ย
2: อ่ะเชิญนะจันอู๋
1: ข้อความแรกก็มาเลย
2: อะไรสิ
1: พี่อู๋เวียดนามจะยิงถึง4เม็ดมั้ยครับ
2: โดน 1-1 แล้ว
1: โดน 1-1 อ่ะ
2: โอ
1: ้ยหนัก
2: คุณหลับเลยดีกว่าตอนนี้เชื่อผมคุณหลับเลยดีกว่า
1: ครับผม
2: ไม่ทันแล้ว
1: มนคุณรู้จักไหมข้างๆคุณนะอุโมโน
2: เฮ้ย
1: เฮ้ยอันนี้จะเรียกว่าอุโมโนก็ไม่ได้เนาะ
2: ใช่ใช่
1: โมโนเอสทีวี
2: เฮ้ย
1: รวมทุกค่าย
2: ต้องบอกว่าตอนนี้อาจารย์อู๋เขาพราวมากนะครับเขาจะเป็นอู๋เอเวอร์แวร์
1: อู๋เมื่อกี้เจอหยองมีเดินชนไหลมองหัวจดเท้าเลยไหมเราอู๋โมโนแล้วไอหยองก็ทำไปเล่นไปไอนี่ก็อยู่ในไลน์เหมือนกันมีชื่ออยู่ในไลน์ทุก
2: ไอนี่มันไปทุกที่เลย
1: มีชื่ออยู่ในไลน์ด้วยกันเหมือนกัน
2: มาเมื่อวานเขาก็มาทีนะวันนี้มาพี่ทีมา
9: สวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ครับพี่ที
9: ไม่ได้ค
2: ุ
9: ยกับคุณอ
2: ู๋
9: ต
2: ั้
9: งนานเลยว
2: ัน
9: น
2: ี้อ๋อ
1: ได
2: ้
1: ครับ
2: พ
1: ี่อู๋ได้
2: ว่า
1: เมื่อไงพี่ที
9: โทรมาคุยกับคุณอู๋เลยนึกว่าคุณอู
2: ๋ไม่ต้องคุยกับผมนะแล้วห้ามพลาดพิงทีมผมนะผมบอกก่อนนะไม่คุยกับผมได้แต่ห้ามพลาดพิงทีมผมนะ
1: เอามาดูเก้กับปาตินเนลลี่ไหม
9: ไม่เอา
1: โอ้ตอบเร็วจัง
9: เอ้ยคุณอู๋ทำไมนิวคาสเซิลเขาขายนักเตะออก
1: โอ้โหนิวคาสเซิลนักเตะมันอยากไป
9: เขาน้อยใจอะไรวะ
1: นักเตะมันอยากย้ายอ่ะโอ้โหก็โอ้โหดิว
9: เจ้าของสโมสรก็รวยแล้วทำไมไม่รังนักเตะไว้หรือว่าเขาน้อย

0: ใจอะไรแบบเขาน้อยใจ FA หรือเปล่าเขาเลยแบบไม่ให้เขาลงทุนนู่นนี่นั่นก็เลยขายนักเตะทิ้งมาเลยหมด
1: ไม่มันตามกฎอ่ะมันจำเป็นไงพอมารวยตอนที่เจอกฎนู่นกฎนี้มันใช้เงินไม่ได้อย่างที่คิดไงพี่ทีใช่ป่ะเพราะว่าพอตอนเนี้ยมันก็มีไอ้ financial fair play อีกอะไรอีกโอ้โหไอ้นู่นก็ห้ามใช้เงินไม่ถึงก็ต้องขายตัวอีกแล้วตัวหายไปเพียบเลยอ่ะ
0: แล้วเอ็ดดี้ฮาวก็ลาออก
1: ใช่ครับฮาวก็ไปแล้วเอาไอ้เจ้าแต่ยังดีผมว่าโค้ชอย่างไอ้แมทเทสไจโซ่ก
2: ็ดีนะ
1: โปรไฟล์ดีอยู่อืม
0: ตายกามีกากระบาดกลางหน้าผากเลยนะฉันเป็นชิปรออยู่มั้งเนี่ย
1: ก็ต้องรอดูผมว่าต้องรอดูว่าเขาจะเสริมทีมยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเสริมไอ้มูนยอร์ดกับลิเวอร์พูลวิธีก็ไปสอยของเขาอ่ะ
2: อืม
1: เขาจะเฮียวีโกอยู่แล้วไปสอยเขาเฉยเลยอืม
0: นี่จะลีกจะเปิดอยู่แล้วเนี่ย
1: ใช่ใช่ไอ้มันซามบี้ก็โอ้โหจะเฮียวีโกก็โดนเขาสอยอีก
2: โดน
0: ทีมนู้นทีมนี้ปาด
1: ใช่ใช่โดนปาดหน้าไปเพียบเลยอ่ะอืม
0: ตายแน่ๆเลย
1: โอ้แต่น่าเป็นห่วงนะพี่ทีเนาะโอ้โหแล้วตัวหลักอย่างไอ้โตนาลี่อย่างไอ้บูโนกิมาไลอย่างเงี้ยเนาะอืม
0: อาร์เซนอลก็ไปเอามา
1: อาจจะว่ามันทีมันครบอยู่แล้วแต่จริงผมเป็นตัวที่ผมชอบอยู่แล้วนะผมเสียดายไอ้โตนาลี่อีกตัวอยากจะหิ้วไอ้โตนาลี่มาด้วยเลยแต่เสียดายโดนเขาหิ้วซะก่อน
2: อืม
0: โอ้โหใครเป็นแฟนนิวปีนี้นี่ทำใจ
1: เหนื่อยเนาะพอจะได้ตัวกระโดนเขาสอยไอ้พอไอ้ตัวเดิมจะให้มันอยู่มันก็ดันย้าย
2: อื
1: มแล้วกักโบพิธียังไงอ่ะขายเขาไหม
0: แฟนนิวนี่ตัวเฉพาะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่ทำใจไปเลยนะ
1: ผมปวดหัวจริงผมว่าปวดหัวนะเพราะฟอร์ปีแล้วมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยเนาะ
0: แล้วไอ้บอลมัดได้ใครมาคุมแทนอีไลโอล่า
1: บอลมัดเดี๋ยวก่อน
2: เดี๋ยวผมแค่จะรู้
1: จำไม่ได้เ
2: ออ
1: ไอ้ทีมตรงนี้มันเปลี่ยนโค้ชกันหลายทีมงงเงินลืม
0: มันเปลี่ยนโค้ชหลายทีม
1: ไอ้ทำเอามึนปีที่เปลี่ยนโค้ชเยอะมากเลย
0: โค้ชปูแลมก็ไปคุมเบนฟิก้า
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: มาโก้โรเชอร์
1: ใช่ใช่มาโก้โรเชอร
2: ์ไลซิก
1: คว
2: ายนี่ไม่ค่อยดีนะ
0: ชื่อนี้คุ้นๆนะ
1: ใช่ใช่มาโก้โรเชอร์ที่คุมดอทมุนเก่าครับดอทมุนกัดบักไลซิก
2: ใช่
1: ไม่ดีสักทีม
2: ไอ้นี่ไม่ดี
1: ดีกัดบักทีม
2: ไอ้นี่ไม่ดี
0: อ๋อโอเคแล้วถามอีกเรื่องนึงเลสเตอร์นี่จะไปยังไงต่ออ่ะ
1: โอ้โหอันนี้เขาว่าจะขายทีมอยู่นี่ครับ
2: 20,000 กว่าล้าน
1: ใช่มั้ยขายทีมอยู่แล้วตัวก็เริ่มจะปล่อยออกมาแล้วอ่ะอย่างไอ้ล่าสุดไอ้เนี่ยแพซันดาก้าก็ย้ายออกมาไง
0: แล้วโค้ชจะเป็นโค้ชเก่าอยู่มั้ยครับเนี่ย
1: โหอันนี้ต้องยังผมก็ยังไม่ได้ตามเหมือนกันนะไม่รู้ว่าทีมมันจะแตกหรือเปล่าแต่ตอนนี้คงไม่มีอะไรให้แตกแล้วมั้งเพราะว่าตัวที่มีอยู่มันก็เนาะก็ไม่ได้ว่าจะดีอ่ะ
2: ทรงนี้ละ
0: ก็เนี่ยเป็นเพราะคุณอู๋ไปภาคมอนโนเนี่ยไม่มารีแลกซ์ก็เลยเนี่ยไม่ตามนู่นตามนี่เลยเนี่ย
2: นิดนึงนะเลสเตอร์ปัจจุบันคือราเชลมาตินครับ
0: ราเชลมาตินก็ไอคนที่ทำตกชั้นหรือเปล่าย
2: ังเป็นราเชลมาตินอยู
1: ่ยังไม่ได้เปลี่ยนหรอมั้ง
2: ยังไม่ได้เปลี่ยน
0: แล้วไม่มีเงินปลดแล้วมั้ง
1: แต่ผมว่าก็ตอนนี้คงไม่ได้ขยับอะไรมากหรอกมั้งเพราะว่าเห็นว่าจะขายทีมอยู่นะคงถ้าขยับเยอะเกินโอ้โหใครจะกล้ามาซื้อเนาะโอ้ไปขายซะทีมแตกเนี้ยผมไม่กล้าลงทุน
2: อ
1: ่ะแต่เดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะงบอยู่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวกำลังคุยกับแม่อยู
2: ่เ
1: รื่องของเลสเตอร
2: ์เอ้ยคุณจะซื้อเลสเตอร์เลยอ่ะ
1: ซื้อเห็นเขาลดในติ๊กต็อกดูเหลือ400เอง
2: โอ้
1: จะซื้อเสื้อครับ
2: เขาไม่รู้คุณจะซื้อสโมสรเลย
1: โอ้ไม่งั้นไม่มานั่งตรงนี้หรอก
2: ครับผม
1: โอ้หน้าสอยหน้าจันมนทักทีครับพี่ตี
0: ร่วมหุ้นไปซื้อมาแค่400เอง
1: โอ้โห
2: พี
1: ่400ต่างคนต่างซื้อดีกว่า
2: พี่เก็บตังค์ไปกินก๋วยเตี๋ยวผมดีกว่าป่ะ
1: อ
2: ่ะเพราะอันดับพี่สู้ผมไม่ได้แล้วพี่เก็บตังค์ไปกินก๋วยเตี๋ยวผมดีกว่า
1: เฮ้ยเริ่มใหม่แล้วมัน
2: ไปผมไปถึงฤดูกาลนี้เอาฤดูกาลนี้เนี่ยเก็บตังค์กินเตี๋ยวผมหน่อยไป
1: เนี่ยวัดกันไปเลยวัดกันเลยพี่ทีอาจารย์มนเนี่ยผมรออยู่
2: เราคุยเรียบร้อยแล้ว
1: เรา
2: คุยเรียบร้อย
1: ดีเรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยแล้ว
1: โอเคถ้างั้นโอเค
0: เอาคุณอุ๋มสุดท้ายนี้ก็บอกคนข้างๆเลยนะอย่าฝัน
1: เฮ้ยก็ไม่แน่พี่เพราะว่า

0: ันมีหลายมันมีหลายเหตุผลนะหนึ่งสัญญาถาวร
1: นี
0: ่สองปีนี้เล่นไม่ได้ทั่วไม่ได้รายการเดียวแล้วเล่นหลายรายการไม่แน่จะมีเป๋
1: เฮ้ยสี่แชมป์หรือเปล่าคุยดีดี
2: อะไรอะไรฝันอีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรเมื่อคืนกลับไปที่ยังไปฝันต่ออยู่เนี่ย
1: เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันพี่นะแล้วเดี๋ยวเราคุยกัน
2: โอเค
1: โอเคครับสวัสดีครับ
0: จ้าผม
1: 5ทีสุดท้ายครับที่สิงคโปร์ครับยังเสมอกันอยู่1-1รวมไปถึง5ทีสุดท้ายที่มีดิ่งด้วยยังเสมอกัน1-1เช่นกัน
0: เดี๋ยวผมไปจัดพวกเอเจนต์ก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ผมขอถามซีเรียสเลย
1: อะไร
0: ไส้อั่วที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่เชียงใหม่หรือเชียงราย
1: ก็มันเจ้าของอะครับ
0: คือเขาต้นตำรับนะ
1: ครับ
0: ต้นตำรับนะ
1: มันเหมือนกันอะคุณไปกินน้ำเงี้ยวที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าเชียงราย
0: อืม
1: เชียงใหม่ต้องเข้าซอย
0: ครับ
1: นะก็มันจะพูดไงดีอย่างกรุงเทพมันมีอะไรอ่ะกรุงเทพมันเรามีอะไรที่แบบมันต้องท่องในกรุงเทพมันก็ไม่มีเนาะ
0: อ่
1: ะอย่างภาคใต้อ่ะคุณต้องไปกินแกงส้มภาคใต้อ่ะเพราะแกงส้มมันคือแกงเหลืองใช่ไหม
0: ใช่มันก็วิธีการจะทำจะกลมกล่อมกว่า
1: เออแล้วเขาใส่กะปิอ่ะมันก็พูดไม่ถูกอ่ะ
0: คุณจะกินหมูชะมวงคุณต้องไปกินจานอะไรเงี้ยใช่ไหมมันเพราะมันเป็นอาหารที่ดั้งเดิมอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: มันเป็นอาหารท้องถิ่นเขาอ่ะ
0: อันนี้เขาบอกยุคผมไปโดนหวายครับใช่ยุคถ้าใครทันนะเมื่อก่อนอากงผมที่ชอบมากเลย
1: หวายใช่ไหม
0: มันมีโรงหวายอยู่ทำไอ้กงหมูเมื่อก่อนกงหมูไม่ใช่กงเหล็กมันเป็นกอหวายหวายแล้วหวายแช่น้ำ
1: แล้วโคตรเหนียวเลย
0: หวายแช่เลย
1: โคตรเหนียว
0: อากงไปหามาเนี่ยโดนแต่ละดอกเนี่ย
1: หัวดังเพี้ย
0: เขาบอกไถตังเนี่ยอย่าเรียกว่าบูลลี่เลยผมเคยโดนบูลลี่ของจริงมันยิ่งกว่านั้นเยอะ
1: คือจะไถตังหรือว่าจะบูลลี่หรือจะอะไรก็ตามเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยกับเด็กยุคปัจจุบันแต่เข้าใจว่าเด็กในวัยเนี้ยมันจะประมาณเนี้ยมันก็ต้องฝากถึงผู้ปกครองฝากถึงอาจารย์ที่ต้องเข้าไปดูแลสอดส่องกันด้วยคือปัญหาก็คือว่าผมว่าเด็กอ่ะเวลามันโดนอ่ะมันไม่กล้าฟ้องครูหรือถ้ามันฟ้องครูแล้วครูแก้ปัญหามันได้ไห
0: ม
1: มันก็จะมีปัญหาต่อมาถ้าฟ้องแล้วอ้าวมึงฟ้องครูเหรอเดี๋ยวก่อน
0: อันนี้ก็ต้องอยู่ที่พ่อแม่ด้วยเน
1: าะก็ต้อง
0: ดูพฤติกรรมหน่อย
1: มันต้องว่าม
0: ันอาจจะมีเอ้ยมันมีเปลี่ยนไปไหมอะไรเงี้ยก็ต้องคอยดูด้วยแหละพ่อแม่จะบอกโอ้โห
1: อันนี้มันต้องช่วยกันหมด
0: ใช่มันต้องช่วยกัน
1: มันต้องช่วยกันหมด
0: อาจารย์ก็ต้องคอยดูเน
1: า
0: ะ
1: คืออาจารย์ต้องตามงานด้วยนะไม่ใช่อาจารย์โปรเทคสิทธิ์คนนี้แล้วไอเด็กคนที่บูลลี่แล้วมันโดนครูด่ามันไปแอบทำร้ายเด็กมันก็ไม่ได้ไงมันต้องปกป้องเขาอะ
0: เรื่องคุ้งนี้มันคุยแล้วมันยาวนะ
1: เ
0: ครียดด้วยแล้วหมู่บ้านผมไม่อยู่ใกล้โรงเรียนเทพศิรินเลยครับขับรถผ่านเมื่อเช้ายังปกติที่ทำงานเห็นข่าวยิงที่โรงเรียนตกใจมากจากน้องบอล นะครับก็เป็นข่าวที่ถือว่าข่าวเศร้าเนาะ
1: ครับ
0: ครับพี่มนผมดีใจมากเลยจานอู๋พ้นโทษกลับมาจัดรายการแล้วคดีอะไรครับจากคุณนานอาร์ตฮะอันนี้ผมไม่ได้ติดโทษอะไรครับ
1: ไอ้นี่หิ้วไก่หัวลงครับ
0: ของผมนี่ขโมยไอ้นี่ฮะขโมยโกเต็กฮะเอาไปให้เมียฮะเพราะว่าแฟนบอกว่าใช้ไอ้นี่นานแล้วตอนนั้นไม่มีงานผมไม่ใช้ข้าวกากมะพร้าวครับมันคันนะฮะ
1: ไอ้บ้าเดี๋ยวนิดนึงผมไม่ติดหรอกไอ้ที่คุณขโมยโกเต็กเนี่ยแต่ว่าคุณใช้คำว่าโกเต็กเนี่ยผมว่าเด็ก
0: บอกอายุไง
1: มันไม่รู้จักเนี่ย
0: มันจะมีอยู่ป่ะมันจะมีอยู่ป่ะ
1: ไอ้บ้าไม่มีแล้ว
0: หรือมันเปลี่ยนยี่ห้อไปแล
1: ้
0: ว
1: เนี่ยทุกวันนี้มันนั่งงงอยู่อะไรคือโกเทควะพี่
0: อ๋อเหรออ๋อหรือมันเปลี่ยนละ
1: คือใช้คำโอ้โห
0: บอกว่าไมค์คอนไม่ได้เกิดที่ไทยถ้าน้องเกิดไทยน้องก็ได้สัญชาติไปแล้วคุณบอล
1: ไม่ได้
0: แล้วผมก็คิดเหมือนน้องบอลตอนแรก
1: ไม่ได้
0: กันบนบอกไม่ได้
1: ไม่ได้กฎหมายเราไม่ให้
0: ครับ
1: เออ
0: ฟังอยู่นะคะติดตามตลอด
1: ครับ
0: ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อะไรครับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยค่ะขอให้มีผู้บาดเจ็บทุกท่านปลอดภัยกันทุกคนคุณเทยลงทุนแฟนนอนเนาะคุณอู๋จะพาไมคอนไปจัดที่ไหนครับปล่อยน้องเข้าไปเถอะไม่แน่น้องอาจจะแบบจานจัดเบิ้ลหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่เพราะน้องเขา17-18วัยกำลังได้อยู่เจอจำจำเข้าไปน้องอาจจะจาน
1: ผมว่าไอ้ไมค์คอนไม่เท่าไหร่หรอกพ่อมัน
0: ไม่แน
1: ่พ่อมัน
0: ไม่แน่บอกอีก17-18ปีจะอยู่ถึงแล้วครับจันมนตายวายจานอู๋เบาหวานบอลกับคุณบอลสาริกา
1: ไอ้บ้าอยู่ดิผมอยู่ประมาณ30ปีนะ40ปีนะ
0: 17 18ตอนนี้ผม50กลางๆไม่แน่อาจจะไม่เจอผมแล้ว
1: ดูแล้วอีก80กว่า
0: เอาแค่7ก่อนตัดตัวหน้าไปก่อน
1: อยู่เป็นภาระลูกหลาน
0: กว่าได้หนักอยู่
1: เอ๊ะ
0: มนใบแดงอะไรคุณพาจานอู๋มั่วเขาเพิ่งงานชุกตะกี้เห็นไอ้กรรมการยกมาไอ้นี่ไงยกใบแดงแล้วก็เลยตกใจกัน
1: ผมไม่ได้มั่วแต่ว่าคือเมื่อกี้อาจารย์เขายกใบแดงมาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะมันไปยูวีอาร์ใบแดงไง
0: ครับ ันนี้บอกค่ะใครตามเวียดนามต้องระวังนะจอมล้มบอลอันดับหนึ่ง
1: เฮ้ยข่าวเรื่องนี
0: ้โอ้โหอ
1: ะไร
0: หันมาทิปแป๊บเดียว
1: เฮ้ย
0: เวียดนาม 3-1 ถ้างั้น
1: เฮ้ย
0: โอ้โห
1: อย่างนี้มีลุ้นอีกเปล่าวะ
0: เนี่ยทำเข้าประตูตัวเองก่อนกัมพูชาทำประตูตัวเองนาที84แล้วก็89ตัวเดิมเลยเหงียนดิงบัตอืมโอ้โห
1: นะไอ้เหงียนไม่ยอมหรอก
0: 3-1 ตอนนี้นำอยู่นาที89นะครับ
1: ไอ้เหงียนมันบ้าศักดิ์ศรีไอ้เหงียนไม่ยอมแล้ว3-1ไม่พอเลย
0: โอ้อันนี้ไม่แน่ใจนะคุณ2691นะอ
1: ัน
0: นี้มันเป็น 3-1 มาแล้วตามเป็นเล่นไป
1: ไม่แต่พูดถึงเรื่องล้มบอลนิดนึงนะขอคุยนิดนึงตอนนี้เนี่ยสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ตอนนี้เรื่องใหญ่นะ
0: จ้าตอนนี้โอ้โหเป็นคดีใหญ่เลย
1: ตอนนี้เรื่องใหญ่มากนะครับคือนายกสมาคมเนี่ยถูกตรวจสอบหลายอย่างแต่มันใช้คำอ้างอันนี้เว้ยมันใช้คำอ้างว่าถ้ามาวุ่นวายกับมันมากเนี่ยเดี๋ยวฟีฟ่าแบนนะแต่มันมีเรื่องของมันมีแบบนี้นะมันมีเรื่องของการใช้บัตรเครดิตไปเลี้ยงพวกกรรมการต่างชาติ
0: มีการใช้เงินติดต่อกับกรรมการ
1: มันไปเลี้ยงอาบนวด
0: ก็มันจะจัดแบบที่ผมจะจัดให้คาร์โดโซ่นี่แหละ
1: มันไม่เรียกอาบนวดไออันนี้เรื่องจริงนะ
0: ครับ
1: แล้วไอการแต่งตั้งไอโค้ชคนนี้ไอคิมฮยองโบเนี่ยแบบไม่ได้ผ่านคณะกรรมการเว้ย
0: เพราะว่าตอนที่แต่งตั้งยองโบอ่ะเสียงฟีดแบ็กมันนาตั้งแต่น
1: ั้
0: นแล
1: ้
0: วโอ้โหแฟนบอลนี่ด่ากันยับเลยแล้วเขาก็ไม่เชื่อว่ามันใสสะอาดไงเขาก็บอกว่าทุจริตแล้วสุดท้ายมันทุจริตจริง
1: ๆใช
0: ่โอ้โหตอนนี้เลยกลายเป็นใหญ่เลยคราวนี้ยาวเลย
1: เอออ
0: ืมแล้วมันจัดโอ้โหแต่อย่างว่าระดับแบบเกาหลีใต้เนอะ
1: ใช่
0: เขาคงจัดแบบพาไปเที่ยวอาบนวดใช่ไหม
1: ใช่
0: ผมไปทาคาโดโซ่ผมงบไม่ถึงผมไปแค่ลงน้ำชาก็
1: โอ้ยบ้ามันยังมีว่าลงเฮ้ยอายุคุณนี่มัน
0: ไ
1: ปลงน้ำชาเขาพี่ลงน้ำชาคืออะไรวะ
0: ก็พาลูกหลานมันไปเจี๊ยเต
1: ้มันไม่มีแล้วไอ้ลงน้ำชาเนี่ย
0: ก็ร้านชาทั่วไปนี่แหละตัวผมติดไงติดเรียกเพราะผมโตเมืองนอกผมใช้ภาษาไทยไม่ค่อยเก่ง
1: หนักกันนะทั้งโกเต็กทั้งไอ้ไอ้ลงน้ำชาเนี่ยหนักนะครับ
0: หลุดว่ะ
1: รุ่นนี้เขาไม่รู้เรื่อง
0: วันหลังก็หลอกเด็กยากละ
1: ไอ้บ้านะเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้เรื่องใหญ่นะคุณผู้ฟังนะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็เดี๋ยวถ้าสืบสวนมาถ้ามันมีการทุจริตจริงอะไรจริงคือมันจะมีการแบนนักฟุตบอลในลีกประมาณ 5-60 คนเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไอ้ทีมชาติหลายคน
0: ที่เสีย
1: ที่ล้มบอล
0: นะ
1: ที่ล้มบอลนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าเวียดนามอันดับหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้เกาหลีใต้เนี่ยโอ้โห
0: เกาหลีใต้เนี่ยหนักเลยตอนนี้หนักเลย
1: ระดับ
0: โค้ชทีมชาติเลยนะ
1: ผมนะฮะ
0: อันนี้เขาบอกว่าดีครับจานอูวันจันทร์จัด99กูรูกับพี่ยุทธด้วยไหมครับ
1: อ
0: าร์เตต้าปีหน้าหมดสัญญาถ้าต่อสัญญาใหม่ค่าจ้างจะขึ้นไปเท่าไหร่ปัจจุบัน15ล้านต่อปีซิเมโอเน่ได้30ล้าน
1: จานอูว่าเขาจะตอบไหมผมว่าเขาตอบนะ
0: ผมว่าเพราะมันกำลังมาดีแล้วคงต่อยอดยาวๆแหละวันจันทร์มาครับวันจันทร์ไม่ได้ไปไหนว
1: ัน
0: จันทร์มาแต่ว่าไอ้คราวที่แล้วมีไอ้นี่พอดีหมอเขานัดแล้วก็เลยพาแม่ไปหาหมอที่จันทร
1: ์
0: เพราะว่าช่วงนี้หมอเขาเหมือนกับเขาอยู่ถึง4ปีแล้วเขาย้ายไงแล้วหมอคนใหม่มาเขาเปลี่ยนยาแล้วมันก็ต้องไปด
1: ู
0: ผลตามผลใช่
1: เพราะ
0: เขาบอกยาหัวใจมันแรงมากนะมันเริ่มจากเสพตีเดียวจันทร์มนแล้วก็ยังไม่พอใจตอนนี้เพิ่มเป็นครึ่งเม็ดอันนี้เดี๋ยวจะพิจารณาว่าเป็นเม็ดไหมแต่ว่ามันแรงมาก
1: อันนี้แอสไพริน
0: เหรอใช่ไหม
1: อันนี้ยาละลาย
0: หมอบอกว่าใช่หมอบอกมันแรงมาก
1: อันนี้แอสไพรินแล้วแม่ผมทานอยู่
0: ต้องค่อยๆอ๋อใช่ไหมตัวเดียวกันนะ
1: แม่ทานอยู่
0: เพราะว่าต้องไปคุยกับหมอหมอบอกต้องไปคุยต้องได้รับการยอมจากญาติด้วยว่าจะยอมให้ใช้ตัวนี้ไหม
1: เพราะยาพวกนี้คือเวลาคุณทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีผลต่อร่างกาย2อาทิตย์นะแต่ต้องกินทุกวันนะฟังก่อนนะ
0: ค
1: ือหมอก็ให้กินทุกวันคือมันจะมีปัญหาเรื่องเลือดไม่หยุดไหล
0: ใช่
1: ทำฟันไม่ได้
0: เวลาเลือดไหลมามันจะไม่แข็งตัว
1: คุณต้องคุยกับหมอเยอะว่าถ้าจะไปทำฟันแล้วมันจะยังไงอะไรเงี้ยมันจะเป็นปัญหาครับ
0: เนี่ยผมไปโทรหาอาจารย์มนไอ้อาจารย์จันจูนอยู่อะ
1: จริงเหรอ
0: เฮ้ยบอกจูนไอ้จูนกินแอสไพรินหรือเปล่าที่บอกมันไม่แข็งตัวเออมันกินแล้วมันไม่แข็งตัวเป็นแอสไพรินหรือเปล่า
1: อันนั้นคนละแบบมันกินไวอาก้าให้นั่นนะ
0: ครับ
1: เฮ้ยฝั่งนู้นเขาขายวิญญาณแต่ตอนนี้เขาถือว่าเขาก็ใช้ได้นะ
0: ครับผม
1: พยองอยู่นะไอเนี่ยหนีเมียเที่ยวนะไอเนี่ยนะฮะ
0: อันนี้บอกว่าเคสกาดยิงเนี่ยมีคนโทษเกมยังครับกลัวเขาจะแบน GTA 6ผมรอเล่นมาหลายปีกันยานี้จะปล่อยเกมแล้ว
1: ทางตำรวจเองวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องของการเล่นเกมของน้องนะครับทางโฆษกตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็บอกว่าน้องเองก็ติดเกมแล้วก็ในเกมเนี่ยมันก็มีการใช้อาวุธปืนอันนี้ก็พูดตามข่าวเนาะก็คือบางทีบางครั้งผมว่า ก็อย่าไปโทษเกมซะทีเดียวเนาะ
0: ใช่ไม่บางทีคนเล่นน่ะเป็นแสนเป็นล้านแล้วมันมีไม่กี่เคสอย่าไปโทษหมดทั้งหมดก็ไม่ได้ถูกป่ะ
1: ใช่ๆๆใช่
0: มันเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นต้องไปโทษเกมหรอกหาจากไหนก็ได้
1: ใช่ๆ
0: แต่ว่าอย่างจันบอลบอกไปหาจากคลิปต่างประเทศใช่ไหมสอนการยิงปืนนู่นนี่เต็มไปหมดอ่ะผมว่ามันเป็นปลายเหตุ
1: จ้าหนูก็ติดเกมเนี่ยทุกวันนี้
0: ใช่จ้าผมก็ติดเกมติดแกมด้วยกำลังรวย
1: ไอ้นี่ติดโปเกมอนอยู่อ่ะคุณคิดเอาแล้วกันทุกวันนี้มันยังไถโปเกมอน
0: ทุกวันนี้ผมยังขับรถ
1: ไอ้บ้า
0: ขับรถจับโปเกมอนอยู่เลย
1: คนบ้าติดโปเกมอนตอนเนี้ย
0: เพราะว่าผมให้แม่ผมเล่นเล่นเกมและคันเนี้ยกลัวเขาจะเบื่อเราก็เพราะหมอแนะนำว่าเนี่ยให้หาเกมให้เขาเล่นหรืออะไรก็ได้ให้เขาใช้สมองไม่งั้นจะเป็นไซเมอร์อันนี้ท่านบนไปหาบอกเลยอันนี้หมอแนะนำมา
1: ให้เขาบวกเลข
0: แต่ว่าอย่าไปไอ้เกมที่มันแบบต้องรีบนะในติดอะไรเงี้ยโอ้โหต้องไวให้เขาเล่นไปเรื่อยๆแบบมันไม่ต้องรีบอ่ะนะแล้วเขาบอกสมองไม่ได้ใช้แล้วมันจะเป็นมันผมก็เลยต้องอ่ะก็ต้องพาเขาไปละมันจะได้สนุกไงพอมันมีเพื่อนเล่นก็บางทีไปตีบอสไปกันเต็มรถเลยตีบอส
1: พกแม่ไล่เก็บบอส
0: ชีวิตตีบอสเอาน
1: ี่ข้อความนี้ผมชอบข้อความนี
0: ้
1: ชอบมาก
0: ครับผม
1: ชอบมากผมอ่านเองแล้วกัน
0: ครับผม
1: อุ้ยทั้งโกเต็กทั้งลงน้ำชารู้เลยว่าคนพูดในแก่มากๆจากคุณนัทเหลือง
0: ผมได้ยินเขาอีกทีนะคุณนุนัทผมก็ไม่รู้จักนะผมก็ได้ยินเขาอีกทีนึง
1: คือมันบอกอายุมันจริงอ่ะมันพูดคำว่าโกเต็กออกมาเนี่ยผมคือแบบโอ้โหทุกวันนี้เด็กมันจะรู้ไหมโกเต็กคืออะไรมันไม่รู้หรอกไอ้โกเต็กนี่คือผ้าอนามัยแต่มันไอ้โกเต็กนี่มันไม่ภาษาจีนนะมันคือยี่ห้อ
0: มันคือยี่ห้อนะฮะ
1: ยี่ห้อโกเต็กทุกวันนี้ไม่มีแล้วแล้วเรารู้ได้ไงวะ
0: มีมันยังไม่มีอ่ะ
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้ว
1: โกเต็กไม่มีแล้ว
0: เหรอ
1: มันก็กลายเป็นไอ้โกไอ้ผ้าอนามัยที่ทุกวันนี้เขาก็ใช้ตามยี่ห้อทั่วไปแล้วคือมันเป็นคำพูดที่มันติดปากอ่ะคำว่าผ้าอนามัย
0: ใช่
1: คือโกเต็ก
0: ไม่มันเหมือนนี่แฟบ
1: มันเหมือน
0: แฟบคือยี่ห้อ
1: มันคือผงซักฟอก
0: จริงๆมันคือผงซักฟอก
1: มันเหมือนมาม่า
0: ใช่ก็คือบะหมี่สำเร็จรูป
1: เออนั่นแหละหูฟัง
0: ครับ
1: ส่วนในโรงน้ำชาต้องอธิบายไหม
0: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวให้ไมค์คอนอธิบายเดี๋ยวพาเฮ้ยแถวเยาวราชยังน่าจะมีอยู
1: ่ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีหรอ
1: ไม่มีแล้ว
0: โอ้ตาย
1: ผมนี่เด็กเยาวราชเดินตลอดไม่ต้อง
0: กลัวเพราะว่าเอาจริงๆมันจะพาน้องไปรู้จักวินเทจเฮ้ย
1: สองครับ
0: เรียบร้อยครับ
1: ล้ำหน้าไหม
0: ได้ไหมมันไม่ดีใจเลย
1: ล้ำหน้าล้ำหน้าล้ำหน้า
0: ล้ำหน้าฮะโอ้โหนึกว่าสิงคโปร์มายิง
1: แต่จะหมดเวลานะ
0: 90บวก7ไปแล้วล้ำหน้าครับโอ้โหพี่น่าไม่ดีใจอ
1: ันนี้บวก8แล้วด้วยนะครับน่าจะหมดเวลาเฮ้ยเราเจอสิงคโปร์เว้ย
0: จัดไปตอนนี้เจอใครก็ได
1: ้
0: คุณนัทสอนบอกว่าสวัสดีครับพี่อู๋ใหญ่พี่มน
1: ครับ
0: คุณละพีโอ้โหคุณละพีนี่มาเป็นชุดเลยบอกสมัยก่อนตอนเรียนสมัยประถมจนถึงประถม6พ่อแม่ฝากให้คุณครูช่วยดูแลผมตั้งแต่ประถม1จนถึงประถม6เนี่ยพ่อแม่บอกทำผิดอะไรลงโทษได้ตามสบายอันนี้ใช่เลยอ
1: ันนี้ดีนะผมเห็นด้วย
0: พอซนหน่อยครูก็บอกว่าลูกคุณแม่ซนกลับไปถึงบ้านโดนแม่ตีซ้ำอันนี้ใช่เลย
1: ผมก็โดน
0: บอกทุกวันนี้วันไหนว่างยังแวะไปหาบรรดาครูที่ตีผมตั้งแต่สมัยประถมอยู่เออจริงผมก็อยากเจอนะแต่ว่าคุณครูเขาก็
1: คือ
0: รุ่นเรานะ
1: คืออธิบายก่อนนะ
0: อยู่กันไม่ครบแล้วอ่ะ
1: การตีแบบคุณครูเนี่ยไม่ใช่ตีแบบทารุณกรรมเด็ก
0: ใช่
1: ตีแบบสั่งสอนเนี่ยผมเห็นด้วยนะคือจะตีมือ
0: มันมีต้องมีขอบเขตเนาะ
1: มีขอบเขตตีก้นอย่างเงี้ยคือต้องมีขอบเขตกำหนดไว้อย่างเงี้ยผมว่าผู้ใหญ่เนี่ยควรจะสนับสนุน
0: ใช่อย่างอาจารย์ผมเนี่ยก็ต้องคุยกับพ่อหน่อยเพราะว่าตีมือเหมือนกันแต่ว่าเป็นหน้าสามไงข้อมือหัก
1: อย่างเงี้ยโดดไป
0: คู่นี้จบแล้วเรียบร้อย
1: สิงคโปร์เข้าไปรอผู้ชนะเมื่อพรุ่งนี้คร
0: ับ ส่วนคู่เวียดนามก็จบแล้วครับชนะกัมพูชาไป 3-1 มาได้ช่วงท้ายเน
1: า
0: ะ
1: สิงคโปร์เข้ารอบรองชนะเลิศนะ
0: ครับผม
1: อินโดไม่มีอะไรเลยครับ
0: แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่เต้เหรอครับพี่เต้เหรออดีตสมาชิกดากอนไฟด้วยนะครับอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็บอกตกลงลูกที่เอาปืนพ่อหรือปู่ไปยิงเพื่อนที่โรงเรียนแล้วจะเอาผิดที่ใครครับ
1: เอาผิดใครไม่ได้แล้วครับตอนนี้คือปู่กับย่าเขาก็เสียเพราะเขาจัดการคุณปู่เขาก่อน
0: แล้ว
1: เขาไปจ
0: ั
1: ดการคุณย่าแล้วก็เข้าไปโรงเรียนแล้วก็ไปนั่นแหละครับมันจะไปจัดการ
0: ไม่รู้จะทำอะไรแล้วมันหาอะไร
1: ไม่ได้แล้ว
0: ทำอะไรใครไม่ได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: คุณพ่อคุณแม่เขาก็แยกกันก็ไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้ว
0: ใช่ครับคุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับคุณณัฐวัชคงบอกพี่อู๋ครับอาจารย์เอกมาขยโยแกบอกว่าพี่อู๋ใหญ่ไม่จริงจริงไหมฮะ
1: ใช่ใช
0: ่แกบอกจริงเรื่องเดียวคือบ้านรวย
1: เฮ้ย
0: อันนี้จริงบ้านใหญ่มากนะครับ
1: ครับครับแต่สองเดือนที่แล้วไม่ได้พูดอย่างนี้นะ
0: เมื่อเช้าเนี่ยไอรอปภที่เฝ้าหน้าบ้านเนี่ย ผมเรียกเขาไปคุยกับแม
1: ่ครับ
0: มันขับจากหน้าบ้านนี่ยังไม่ถึงนะ

0: ตัวบ้านเลยโทรไปให้อยู่ไหนแล้วอ๋อยังครับเมียยังไม่ถึงเลย
1: บ้านคุณหรืออาณาจักรมองโกวะ
0: โอ้โหลึกมาก
1: ใหญ่ขนาด
0: มากครับโอ้โหพันกว่าเอเคอร์ครับ
1: คนบ้านแล้วไม่โทรศัพท์ล่ะใหญ่ขนาดไหนโทรไปดิ
0: อยากให้ไปคุย
1: ชีวิตมึงลายไปก็ได้
0: ไม่ไปเก็บศพชุดก่อนก็ได้ชุดก่อนตายกลางทางก็มี
1: มากใครยังไปทำงาน
0: คุณพีชีบอก
1: ครับ
0: ร้านเตี๋ยวเนื้อพี่มนนี่ยังเซงลีฮออยู่ไหมครับ
1: พอได้เพื่อนผมไปเปิด 3-4 สาขาแล้วแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะ
0: อ๋อ
1: มันก็ไปเปิดของมันไม่เกี่ยว
0: บอกพี่เฟ้งครับบุนเดสลีกา2เปิดซีซั่นนี้แล้วครับใช่นะมีถ่ายด้วยเนาะ
1: ครับ
0: คุณมิกทีอาร์บอกบางทีพ่อแม่ก็ไม่รู้จริงๆว่าลูกดื้อเพราะอยู่บ้านเป็นคนเรียบร้อยอันนี้ก็ถึงบอกว่าต้องคอยสังเกตเน
1: า
0: ะ
1: คือเข้าใจแต่ว่าอย่างที่ผมพูดนะพ่อแม่ที่จะแสดงความรับผิดชอบดีๆเนี่ยก็ควรจะไปฝากฝังอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดูแลเขาหน่อยใช่ไหมล่ะแล้วคนที่เป็นอาจารย์ก็ต้องดูแลแต่ว่าคุณก็ต้องอนุญาตว่าถ้าเขาดื้อจริงๆก็อาจารย์ก็ลงไม้ลงมือได้นะคือตีได้อะไรเงี้ยคือมันต้องเหมือนสมัยก่อนอ่ะผมว่าถ้าเป็นเหมือนสมัยก่อนที่เราโตมาอาจารย์หรือคุณครูเนี่ยเขาไม่ได้ทารุณกรรมพวกผมนะครับเขาตีด้วยความที่เขาอยากให้พวกเราเป็นคนดีแล้วเขาตีแบบมีเขาเรียกว่าตีแบบมีหลักการอ่ะในการตีอ่ะตีแบบ
0: ก็ตีแบบสั่งสอน
1: ตีแบบสั่งสอนคือผมคิดว่าไอ้การกระทำแบบเนี้ยมันควรต้องใช้กับเด็กยุคนี้นะผมมีคิดแบบนั้นแต่เขาที่เขาไม่ทำเพราะว่าเขากลัวพ่อแม่คุณมาตีลูกฉันได้ยังไงมันไม่ใช่ไงใช่ป่ะล่ะมันไม่ใช่ไงคือตีผมว่าตีได้แต่อย่าทารุณเด็กอย่าตบหัวอย่าผลักเด็กตกชนเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างที่เห็นแล้วไปทุบอะไรอย่าง
1: เงี้ยไม่ได้
0: ไม่ใช่
1: อันนี้ผมก็ไม่ยอมแต่คุณใช้ไม้ตีก้นไม้ตีมือใช้ไม้บรรทัดตีมือเงี้ยผมว่าโอเคนะ
0: ใช่อย่างเมื่อก่อนมันมีไม้เรียวอย่างเดี๋ยวนี้ผมก็แนะนำก็เปลี่ยนเป็นแป๊บเหล็กไป
1: ก็ดี
0: เป็นแป๊บก็ได
1: ้ก็ได้
0: แป๊บเหล็กไป
1: เป็นกุชาร์ปไหมกุชาร์ป
0: นี้ไม่ใช่ลูกเราละ
1: ลูกก็เดือดคุณก็เกิน
0: ไปไม่อยากเครียดเดี๋ยวเครียดกันไป
1: ไม่ได้หรอก
0: อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์มน
1: ไปดีกว่าครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าผมกับอาจารย์อู๋ไปแล้วครับขอกล่าวคำว่า
0: สวัสดีครับ Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชันFacebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: มาแล้วนะฮะไลท์ได้ไลท์ก่อติดเอเชียนเกมนะครับช่วงนี้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569นะครับอยู่กับน้องนนท์รัศมีวิมลดารากรและผมทรงศักดิ์วันน้ำจิตครับหรือว่าเจ๋งนะครับสวัสดีน้องนนท์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีพี่เจ๋งสวัสดีแฟนๆทุกท่านด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: มาพร้อมกับเสียงช้างเลย
0: เป็นยังไงเพลงของใครเมื่อกี้ฮะ
1: เพลงช้างชัยโยครับ
0: ครับ
1: เพลงประจำเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ปี2541
0: ครับ
1: หรือว่าปี1998ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
0: โอ้เอเชียนเกมครั้งที่13ครั้งนี้เอเชียนเกมที่นาโกย่าใช่ไหมครั้งที่เท่าไหร่20
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โหนี่ผ่านมา7สมัยแล้วเหรอ6สมัย7สมัย7สมัยก็ตั้ง74
1: 28ปีแล้ว
0: โอ้อายุคนอะไรนะเนี่ยอายุเท่ากับพี่เลยอ่ะ
1: อ๋อพี่เจ๋งเพิ่งอายุ28เองใช่
0: ไหม28ที่เหลือครับเอาเหรอโอ้นานเนี่ยเพลงนี้เหรอ
1: เพลงนี้ครับ
0: เอเชียนเกมใช่เพราะว่าจำได้ว่าปีนั้นเนี่ยปี1998ก็ปีพ.ศ. 2541
1: ถูกต้อง
0: โหบางคนยังไม่เกิดมั้งเจนน่าจะเจน4เจน4มั้งดูทรงเจน4แหละยุคนี้ฮะ
1: ครับ
0: ไม่น่าทันหลายคนอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: ก็เป็นเพลงประจำเอเชียนเกมส์ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพที่กรุงเทพมหานคร
0: ครับผม
1: และจากครั้งนั้นจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าภาพอีก
0: ที่บอกว่าเป็นเจ้าภาพมากสุดใช่ไหมใช่ไหมในย่านเอเชีย
1: ใช่
0: 4สมัยด้วยกัน
1: ก็เป็นเพลงคลาสสิก
0: คลาสสิกนะครับ
1: เปิดได้เข้าบรรยากาศกับรายการของเรานะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ย
0: มีอะไรวันสถาปนาวันชาติอาร์เจนตินาป่ะ
1: ไม่ใช่อ่ะ
0: ล่าสุดอาร์เจนตินาเขาบอลโลกที่ชนะอังกฤษไงสถาปนาให้เป็นวันสำคัญของอาร์เจนตินาไงวันชาติไงฮะ
1: 15กรกฎา
0: ใช่ไห
1: ม
0: ชนะอังกฤษได้ไง
1: เป็นวันชาติคือเป็นเหมือนวันชาติที่เกี่ยวกับวันทีมชาติของทีมฟุตบอลนะ
0: อ๋อไม่ใช่วันชาติวันประกาศสภาพไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่
0: วันชาติกีฬาใช่ไหมวันกีฬาแห่งชาติหรือว่าไง
1: เหมือนวันฟุตบอลของชาติอ
0: ๋อเหรอ
1: เป็นวันของทีมชาติอาร์เจนตินา
0: ครับ
1: ที่เกี่ยวกับฟุตบอลโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
0: ผ่านมาแล้วเร็วมากนะ
1: อังกฤษนี่มันเป็นเรียกว่าเป็นสุดยอดความทรงจำของคนอา
0: เจนต้ากรกฎาคมโหผ่านมาจะเกือบเดือนแล้วเร็วมากฟุตบอลโลกจบไปเนาะ
1: ใช่
0: ยังนึกถึงบรรยากาศตอนฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเลยอ่ะถ้าเป็นช่วงเช้าก็ต้องมีทีมพวกใหญ่ก็เป็นป๋าเป็นพิชเทพนะ
1: ครับ
0: ทีมงานนิทากีฬาโลกไงแต่ว่าทีมงานนิทากีฬาโลกนะพี่หลีหมิงพี่ปูพี่สมชายเนี่ยหยองเนี่ยผมจะแจ้งกับทางคลื่นละทางทีมงานนะครับบอกว่าจะตัดละต่อไป
1: ตัดใครฮะ
0: ตัดออกจากกองมรดกละเพราะว่าชอบแซวป๋าไงแซวป๋าไม่ได้ป๋าบรรยายโหคึกมันขนาดนั้นฮะแล้วแซวป๋าอย่างงดอย่างนี้ฮะ
1: ใช
0: ่ช็อกช็อกช็อกไปล้อมอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวไปว่าป๋าเดี๋ยวครับผม
1: หยอกเย้า
0: หยอกเย้านะ
1: แ
0: ล้วใครล้อมเมื่อกี้สักครู่แล้วใครล้อมอ่ะช้างช้างช้างนี่ฮะ
1: พี่ไฮอภพรไง
0: เอ้าเหรออภพรนครสวรรค์เหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้จำไม่ได้เว้ยพี่จำได้ว่าถ้าเป็นเพลงเอเชียนเกมครั้งที่13ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพนะปี41ย้อนกลับไปก็เท่าไหร่28ปี
1: ใช่ครับ
0: 28ปีจำได้ว่าตอนนั้นคุณทาทายังกำลังดังเลย
1: อ
0: ภิตาทาทายังโอ้โหนะฮะก็ตอนนั้นเป็นศิลปินที่โด่งดังมากระดับเอเชียนะครับและน้องก็ร้องเพลงโหสนุกสนานมากร้องเพลง Reaching for Star ใช่ไหมเอื้อมไปถึงเอื้อมฟ้าดาวฮะฟ้าดาวสิ
1: ครับ
0: ครับ
1: Reach for the star
0: ใช่ไหมถ้ามีริชเชอร์ Reach for star เฉยใช่ไหม
1: Reach for the star
0: เป็นภาษาอังกฤษ
1: ใช่
0: โอ้พี่ฟาวเนี่ยร้องไห้ในโน้นเลยสมัยก่อน
1: ทำไมล่ะฮะซึ้งเหรอ
0: แผลไม่ออกเลยดีมากเลยเชียบ
1: ว่าแล้ว
0: แผลไม่ออก
1: น้ำตาไหลเลยนะ
0: น้ำตาไหลเลยแผลฟาวน้อย
1: คือตอนปี98ที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันมีเพลงที่ใช้โปรโมทแล้วก็ใช้ในพิธีเปิดปิดเนี่ย4เพลงเลย
0: โอ้เยอะ
1: Risk for the Star ทาทายัง
0: ครับ
1: คุ้นหูคนไทยมากที่สุดช้างชัยโยที่เราเปิดไปนี่
0: เป็นหนึ่งในนั้น
1: มันมาจากมาสคอตที่เป็นรูป ชยโยเป็นช้าง
0: อ๋อช้างชยโยใช่ไหมยุคมัสคอตจะเป็นช้างชยโยไหม
1: ใช่
0: แ
1: ต่ช้างชื่อชยโย
0: ครับ
1: นี่ก็คือเป็นเพลงช้างชยโยก็พี่ฮายอาภพรนครสวรรค์ร้องมีเพลงแชมเปี้ยนเอเชียนเกมด้วยพี่แอดคาราบาวร้อง
0: พี่แอดพี่น้อง
1: พี่น้องจำได้ไหม
0: พี่น้องครับจำได้ไหมอย่าตีกันออกอากาศนะครับบนทีวีห้ามตีก่อน
1: ไม่น่าจะใช่
0: ไม่น่าใช่นะ
1: แล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งเพลง Fly แปลว่าบิน
0: ของ
1: เป็นเพลงทีมหลัก
0: Flyเปล่า
1: พี่หลัง
0: อ๋อหลังร็อกเคสต้าเหรอ
1: ถูกต้อง
0: อ๋อเราต้องเปิดให้ฟังให้แฟนรายการฟังหน่อยนะ
1: เดี๋ยวค่อยๆเปิดไป
0: จำไม่ได้ไอ้เนี่ย
1: มี4เพลงเลยตอนนั้น
0: เพราะพี่จำได้ว่าปี98เนี่ยจำได้แต่เพลงของทาทายังไง
1: พิธีเปิดไง
0: Wish for Star
1: พิธีเปิดไง
0: ใช่ๆเป็นแนวสากลนะเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: เดี๋ยวค่อยๆทยอยเปิดไป3 4เพลงนั่นแหละเดี๋ยวเปิดวนๆไง
0: อ๋อพี่ดังล็อกเกต้าก็ร้องได้มั้ย
1: ใช่
0: จำไม่ได้เนี่ยถ้าพี่ดังล็
1: อ
0: กเกต้าสมัยก่อนก็เพลงเนี่ยรักเธอประเทศไทยโอ้โหฟังตั้งแต่เด็ก
1: มี2เวอร์ชันนะมีเวอร์ชันภาษาไทยชื่อเพลงบินแล้วก็มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษชื่อเพลง Fly
0: โอ้จ้าเพจท่านนึกถึงบิน Fly ก็ต้องวง Fly ไง
1: พี่อีทนะ
0: พี่อีทพี่อีทผมยาวๆพี่อีทพี่อีท
1: อันนี้พี่หลังร้อง
0: พี่หลังนะ
1: แต่ชื่อเพลง Fly
0: ครับ
1: พี่อีทนั่นอีทวง Fly
0: อีทวง Fly ฉันจะบินไปไหนว่าเกิดใช่มั้ย
1: โอ้เสียงเหมือนเลยอ่ะพี่อีทมาเองเค้าเนี่ย
0: พี่อีทพี่อีทพี่อีท
1: โอ้ใช่เลยเนี่ย
0: พี่แจ็คมือกีตาร์ไงแต่ก่อน
1: โอ้โห
0: ดังมากพีทเนี่ยก็สมัยก่อนยุค90นะ
1: ครับ
0: ว่าจะเล่นแต่ก่อนเล่นกีตาร์ต้องเล่นเพลงของเขานะเล่นไม่ได้เว้ยเพลงมันไม่ไหวเพลงมันเร็วแล้วก็เสียงสูงด้วยพีทอ่ะ
1: พีทเสียงก็เป็นเอกลักษณ
0: ์แล้วก็ตอนกลางคืนไปเล่นคอนเสิร์ตก็ต้องใส่แว่นตาดำนะพีทนะ
1: เอกลักษณ์ของเขา
0: ใช่แต่ทำไมฮะแต่ก่อนดังนะครับเพราะว่าไป
1: เดี๋ยววันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องไอ้เช่นเกมแล้วให้พี่เจ๋งร้องเพลง
0: จะดีเหรอไม่แต่ว่าเพลงมันก็มีส่วนสำคัญนะในมาการกีฬาเช่นเกมแล้วพี่ยังไม่รู้ว่าไอ้เช่นเกมครั้งที่20ที่ไอจีและนาโกย่าเพลงมันจะการขายเข้ามาอย่างเราเคยเปิดยัง
1: ผมยังไม่เห็นออกเลยนะเพราะว่าถ้าออกเนี่ยมันต้องมีข่าวออกมาแล้วผมว่ายังไม่มา
0: ไม่มานะ
1: ยังไม่มา
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอก่อนยังไม่เปิดตัวเดี๋ยวใกล้ๆกันดิ
0: อ๋อเหรอ
1: เปิดตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวคนเขาลืมไงเอาให้มันใกล้ๆแข่งก่อน
0: ครับ
1: เออ
0: เนาะเพราะว่าโอ้ไม่กี่เดือนนะไม่ถึงเดือนนะนนท
1: ์
0: น่าจะมีนะบ้างหรือว่าเราไม่ได้ตามหรือว่าไงฮะ
1: ไม่ถ้ามันมีมันต้องลงแล้วใน
0: ออเหรอ
1: channel ของเขาอ่ะใน YouTube อ่ะ
0: ต้องมีนะ
1: ก็อาจจะนับถอยหลังอีกสักเดือนนึงตอนนี้มันยังอีกเดือนนิด
0: ๆครับ
1: ค่อยๆปล่อยออกมาไม่รู้จะมีกี่เพลงด้วย
0: เหร
1: อเดี๋ยวนี้เขาม
0: ีหลายเพลงหลายเวอร์ชันแล้วนะ
1: เพราะมันต้องใช้ในแบบหลายโอกาสไงพ
0: ิ
1: ธีเปิดอย่างนึงพิธีปิดอย่างนึงอาจจะมีเพลงแบบประจำแฟนเฟสอย่างนึงให้มันแบบสนุกสนานหน่อยมันหลาย
0: เอาแต่บรรยากาศเอาเวลาสมมติพี่ไปทำข่าวสมัยก่อนไปทำข่าวซีเกมเอเชียนเกมอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: เวลาเราไปตรงพื้นที่ไปไซต์ถ้าไอชาววิศวะก็จะสายงานแล้วเนาะ
1: โอ้ไปสายงานเลยเหรอ
0: ไปสายงานเนี่ยไปงานอ่ะ
1: ครับ
0: ฝ่ายจัดงานเขาจะเปิดเพลงแล้วเราก็จำได้ไงมันก็ซึมซับมา
1: ไง
0: ซึมซับมาแล้วเอ้ยเพลงนี้เพลงใครนะนะครับแล้วก็มันจะและเขาส่วนใหญ่เนี่ยดีเจแต่ละสนามเขาจะเปิดเพลงในช่วงนั้นเพลงที่ดังในช่วงนั้น
1: ครับ
0: เออบางครั้งต้องย้อนกลับมาดูเอ๊ะเพลงอะไรวะนะฮะ
1: เปิดกล่อง
0: จะได้ว่าเอเชียนเกมปี2018นั่งเพลงต่อไปอินโดนีเซียเขาเปิดเพลงนะในสนามเทนนิสอ่ะเราก็โอ้ยเพลงนี้เพราะดีเว้ยสุดท้ายต้องมาหาดูนะเพลงอะไรมังกี้อะไรนะมังกี้สตาร์อะไรมังกี้สไตล์นะมังกี้แดนป่ะเคยฟังไหม
1: อ๋อเออใช่
0: ตาเดินเดินอะไรเงี้ยก็เปิดในสนามเทนนิสนะพี่เอ้ยเพลงนี้เพลงอะไรเนี้ยมันก็แบบมันจะเราจะจำได้ว่ายุคนั้นเอเชียนเกมปี2018ที่อินโดนีเซียเพลงนี้กำลังดังเลยนั่นแหละแต่พี่ไม่จำได้ขนาดแล้วไม่ทราบเลยนะเพลงอะไรเออ
1: จริงจริงมีนะเดี๋ยวเราจะถ้ามีเวลาว่างๆเดี๋ยวทยอยเปิดได้นะ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: อย่างปี2018ที่จาการ์ตาเนี่ย
0: ใช่
1: เพราะว่าจำทัวร์นาเมนต์เนี่ย
0: เขาทำทันไหมเพราะว่าตอนนั้นเอเชียนเกมปี2018ที่จาการ์ตาอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาเหมือนได้สิทธิ์เหมือนส้มลมนะเพราะเวียดนามเขามีปัญหานิดหน่อยเศรษฐกิจก็อาจจะไม่พร้อมแหละนะฮะมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนิดหน่อยเล็กน้อยแล้วก็รัฐบาลก็เลยบอกว่าขอยกเลิกก่อนไม่จัดการแข่งขันที่เวียดนามฮะก็เลยย้ายมาที่อินโดนีเซียไงซึ่งไอวัสแตร์และพี่อยู่ตรงนั้นด้วย บินไปเลย
1: เป็นสัก
0: ทีแต่ว่าบินไปคนเดียวอ่ะเออพี่ก็ไปคนเดียวได้เน
1: า
0: ะจริงๆบินไปคนเดียว
1: สบายดีด้วย
0: บินไปคนเดียวจำได้ว่าแล้วก็ลงเครื่องก็นั่งแท็กซี่ไปคนเดียวนะ
1: โอ้โห
0: พี่ก็ไปได้นะ
1: ชิลเลยนะ
0: เออสมัยวัยรุ่นมันทำได้ไงนั่งหลังเริ่มอายุเยอะเริ่มแก่เลยเฮ
1: ้
0: ยไม่อยากไปไหนเลยเฮ้ยเอาโชว์นั้นมันปีพลังไหมล่ะ8ปีที่แล้วมั้งโอ้โหยังแบบมีพลังไง
1: ให้เดินทางไปไหนก็ได้สนามอยู่ไกลแค่ไหนไม่บ่น
0: นอนไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยได้หมดนอนไม่กี่ชั่วโมงสมมติว่าไปดูจำได้ไปดูฟุตบอลเอเชียนเกมฟุตบอลชายที่พี่โย่งทำที
1: ม
0: ตกรอบแรก
1: ครับ
0: สนามฟุตบอลอยู่ห่างจากอยู่ห่างจากเมืองอ่ะนะครับออกไปข้างนอกมาสัก 2-3 ชั่วโมงได้แล้วบอลเตะจบนนสมมติบอลเตะสัก2ทุ่มนะ
1: ครับ
0: เตะเสร็จเท่าไหร่4ทุ่มสุดแพ้สถานข่าวอีก5ทุ่มเที่ยงคืนกว่าจะกลับมาที่ทำงานที่บ้านนะที่หอพักนะที่พักอ่ะก็ตีหนึ่งตีสองไม่มีข้าวไม่มีอะไรกินแล้วเข้าไปตอนนั้นเขาจะเป็นไอ้อะไรของ CP ที่ให้กับผู้สื่อข่าวหมดแล้วหิวข้าวสิแล้วร้านรวมก็ไม่รู้ร้านไหนเป็นร้านไหนก็ต้องมากินมาม่ากันตื่นเช้าอีกเพราะมีงานเช้าใช่ไหมล่ะส่งข่าวเช้าส่งข่าวแล้วตื่นมาบางครั้งต้องตื่นมาตอนตีสี่ตีห้าก่อนแล้วก็มาส่งข่าวก่อนแล้วก็นอนต่อแล้วก็ค่อยมากินข้าวตอนเช้าแล้วก็ไปทำงานต่อโอ้โหฉะนั้นแบบวนลูปสนุกอะสมัยก่อนตอนนี้ก็สกิดก่อนมีข่าวไหมส่งข่าวให้หน่อย
1: เทคโนโลยีมันรวดเร็วไง
0: ใช่สมัยก่อนเน
1: า
0: ะ
1: สนามแล้วไงเดี๋ยวนี
0: ้ก็ชิคแกมคันนี้ก็ติดตามได้นะนะครับช่องก้าของเรานะครับไทยไม่ได้ไปนะก็เป็นหนึ่งในสถานีที่ยิงสัญญาณสดนะครับให้ได้ชมกันด้วยก็หลายชั่วโมงนะหลายสิบชั่วโมงอ่ะนะครับติดตามได้หรือว่าทางระบบ OTT ก็เป็น AS Play นะ
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าจะมีสำนักข่าวไทยของเราเนี่ยส่งทีมข่าวไปด้วย
1: พี่เจ๋งไปด้วยเขาไหม
0: คุณเดมได้คิดพวงไป
1: ไปคนเดียวเลยเหรอ
0: ไปกับทีมงานของสำนักข่าวไทยของฝ่ายกีฬาของช่องก้าเขาของเราเนี่ยก็เดี๋ยวอุบไปก่อนแล้วกันที่จีนนี่ก็มีการวางแผนนะครับว่าอยากจะพาแฟนรายการไปชมไปเชียร์ด้วยเอเชียครั้งนี้นะครับก็อยากจะพาไปดูกีฬาหลักอ่ะ
1: ครับ
0: กีฬาฟุตบอลอะไรเงี้ยตอนนี้ก็กำลังคิดวางแผนกันอยู่แต่ว่ายังไม่กล้ามาบอกไงเดี๋ยวถ้าไม่เกิดขึ้นจริงแล้วถ้ามันไม่เกิดแล้วเดี๋ยวผมหน้าแตกฮะเดี๋ยวรอฟังข่าวแล้วกันแต่คาดว่าไม่น่าพลาดนะครับนะ
1: นั่นก็คือเรื่องของเอเชียนเกมที่เรา
0: ย้อนรอยได้เดิม
1: อัปเดตกันทุกวัน
0: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเข้าไปเช็คในเว็บในเพจของ Stadium TH เขาทำสกู๊ปดีมาก
0: ยังไง
1: ดาวรุ่งไทยรอแจ้งเกิด
0: อ๋อดาวรุ่งด้วยไหม
1: เอเชียนเกม
0: ค
1: ัดมา5คน
0: อืม
1: เดี๋ยวมาพูดถึงกันว่าใครน่าสนใจกันบ้างนะครับ
0: แต่ก่อนแล้วก็มีนักกีฬาที่น่าจับตามองใช่ไหม
1: แต่ก่อนจะไปพูดถึงนักกีฬาดาวรุ่งต้องประชาสัมพันธ์ก่อนครับค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ฟังอยู่ไหนก็สบายใจครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD นะครับติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงถึง 128 GB ครับบันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาครับ
0: ครับ
1: หมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือได้ด้วยดูภาพสีกลางคืนได้ครับมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีด้วยทนแน่นอนนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ครับซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทครับโทร02-114-3990 ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania ครับผม
0: ครับผมนะเมื่อกี้เรื่องดาวรุ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะที่นนจะบอกไปหรือว่าเอาตอนนี้ได้มั้ยหรือว่าไงฮะที
1: ่
0: จริง
1: เนี่ยก็ได้เอาสักคน2คน
0: เอาสักคนแล้วที่จริงวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้ทีมหญิงของเราอยู่17แต่นนนะ
1: เป็นไงฮะ
0: ที่ชิลีนะครับอยู่17ของเรานะครับก็โลก3ในกลุ่ม A นะครับเจอตุรกีรองแชมป์ยุโรป2สมัยติดต่อกันนี่เป็นชุดยู17วอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ซาเดียโกประเทศชิลีนะครับก็เป็นร้อยตีธนกิจอินเลี้ยงนะนะครับคณะผู้สอนนะครับก็พาทีมไปครับเราไม่ไหวนะแพ้ไป ต้าทานไม่ไหวไม่ใช่ไม่ไหวนะต้าทานไม่ไหวดีกว่าแพ้ไป3เซตรวดนะครับ13 25 19 25และ15ต่อ25เกมต่อไปลงสนามเจอกับชิลีครับในวันเสาร์นี้นะเวลา7นาฬิกาเด้อ7โมงเช้านะครับทางโมโนสแม็กก็ติดตามได้นะครับแหมตุรกีก็ตัวใหญ่แล้วก็ตีเร็วเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็พูดถึงวอลเล่ย์แล้วต่อเนื่องถึงทีมชุดใหญ่นิดนึงแล้วกัน
0: เป็นไงเป็นไง
1: เดี๋ยววันนี้4โมงครึ่ง
0: ตีแล้วใช่ไหมที่เชียงใหม่เนี่ย
1: ใช่
0: บัตรเป็นไงบ้างอ่ะบัตรหาได้เขาว่ายังได้อยู่ไหมหรือว่าไงฮะ
1: บัตรนี่อย่างที่บอกไปนะเมื่อวานนี้นี่คนที่มาต่อคิวรอซื้อนี่เขาบอก 3,000 คนนะบรรยากาศคึกคักมากมารอกันข้ามคืน
0: ครับ
1: นะครับก็ถือว่าน่าจะหมดเกลี้ยงแหละวันนี้นี่เดี๋ยวจะเจอกับฟิลิปปินส์ 16.30 ที่จังหวัดเชียงใหม
0: ่ครับ
1: นะครับก็เชื่อว่าสนุกแน่นอนนะครับและก่อนเกมมีกำลังใจดีๆจากท่านบิ๊กก้องคุณพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือว่านายกอบจ.เชียงใหม่ครับ
0: ครับ
1: ออกมาประกาศอัดฉีดเลย 500,000 บาทถ้าเราได้แชมป
0: ์
1: สนามนี้ก็ในส่วนของอบจ.เชียงใหม่นะครับบิ๊กก้องบอกว่าต้องการให้นักกีฬาแข่งอย่างเต็มที่จึงไประดมทุนจากเพื่อนฝูงให้รางวัลพิเศษกับทีมที่คว้าแชมป์ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตาม
0: ครับ
1: ให้ 500,000
0: โอ้โห
1: แต่เราก็หวังว่าต้องเป็นเราไง
0: ต้องเรานะ
1: เอาเงินที่มันหมุนเวียนในประเทศดีกว่า
0: ถูก
1: เราก็แชมป์จากสนามที่แล้วด้วยนะครับ
0: ใช่ฮะก็วันนี้นัดแรกนะติดตามได้เนี่ยก็จะเป็นช่องจีเอ็มใช่ไหมหรือว่าช่องวันเป็นช่องวันนะถ้าเป็นรายการสิริครับอ่ะ
1: น่าจะช่องวัน
0: ก็ติดตามได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ก็มีข่าวถ้าสั้นโค้ชชินโยชิดะเขาจะอยู่ช่วยไทยต่อหรือเปล่าเนี่ยโค้ชชินที่นี่ไงกับไอ้น้องบีมพี่ยักษ์กกรามอ่ะ
1: ใ
0: ช่ไหมที่เหมือนสนิทกันนะเพื่อนชายสนิทดีกว่า
1: เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์สถิติชาวญี่ป
0: ุ
1: ่น
0: ก็เห็นไหมจะไปเริ่มทำงานตำแหน่งโค้ชนะฮะให้กับสโมสรในลีกอิตาลีไงทีม UYBA วอลเลย์ในอิตาลีเชื่อตุลาคมนี้นะครับ
1: หรอครับ
0: จะอยู่รอต่อหรือเปล่าว่าจะอยู่ต่อจนถึง31สิงหาคมนะ
1: อ
0: ยู่ช่วยทีมชาติไทยนะจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับส่วนที่ฉันไม่เชื่อเห็นว่าเฟิงคุณนะซึ่งเป็นภรรยานะครับของโค้ชออสเกียรติพงศ์ฤทธิ์เกียงไกรนะครับเห็นว่าจะไม่ได้ไปนะเนื่องจากเป็นตัวแทนของสมาพันธ์วอลเลย์บอลโลกในการดูแลด้านเทคนิคของรายการนี้แต่เจ้าตัวจะกลับมาช่วยทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026แน่นอนครับส่วนคนก็เป็นผู้ช่วยของโค้ชออสไง
1: ครับผม
0: ครับก็สรุปแล้วชิงแชมป์เอเชียที่จีนไม่ได้ไปนะไปอยู่แต่ว่าจะไปเป็นตัวแทนของ FIVB ไปดูแลเทคนิคไงของรายการนี้ไงไปอยู่นะครับแม่คนโดนบอกภรรยาไม่ได้ไปคนโดนยิ้มเลยอ่ะ
1: ไม่กล้าใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่น่าใช่อ๋อแต่ว่าไม่ได้คุมทีมข้างสนามที่ช่วยกัน
1: ครับ
0: เออนะครับ
1: คือก็ต้องบอกว่าโค้ชฝั่งคุณเป็นบุคลากรในวงการวอลเลย์บอลเอเชียสามารถอ่ะ
0: ครับ
1: เรียกว่ารับหลายจ็อบอ่ะ
0: อืม
1: เออ
0: เนาะ
1: ก็ติดภารกิจ
0: ใช่
1: ว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ก็ส่วนเห็นว่าซัปโปโรเนี่ยของเราเนี่ยจะทีมซัปโปโรเนาะอืมอาจจะไม่ได้เห็นไอ้เจ้าเป่านะธีรพัฒน์ปรือทองนนท์
1: ครับ
0: ทีมชาติไทยชุดยู20เตรียมขานักเตะเจลีก2รายนะลูกศิษย์ชิงแชมป์เอเชีย2027ในรอบคัดเลือกเพราะไม่ได้ตรงกับ FIFA เดย์ไงและล่าสุดนะครับฮอกไกโดคอนนะซาเรซัปโปโรครับบอกว่าจะไม่ปล่อยนะครับอิทธิมนทิพเนตรนะและธีรพัฒน์ปรือทองเสาดาวรุ่งของทีมช้างศึกนะครับเนื่องจากไม่ได้อยู่ในโปรแกรม FIFA เดย์และในศึกเจลีก2เปิดฤดูกาลไปแล้วด้วยโอ้ทำให้เกมลุกขาดหายไปนะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาไงฝั่งขวาก็ถิ่นแป๊บปืนทองเนาะท้าวซ้ายเขาอย่าไปยุ่งกับเขา
1: ครับ
0: นะโดยเฉพาะอิทธิมนนะครับซึ่งเป็นตัวหลักของโค้ชโบในศึกแชมป์อาเซียนล่าสุดเนาะนะครับแบบนี้เอชเกมไม่น่าปล่อยมาโดยส่งเนาะนนเนาะ
1: คือถ้าไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ตามกฎเขาก็มีสิทธิ์ไม่ปล่อยไง
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นะครับแต่ว่าอันนี้น้องเป็นชุดอยู่20นะนะครับเป็นชัยชนเกมก็แต่ไม่แน่ไง บางครั้งโค้ชวังอาจจะเรียกเจ้าเป่าไปก็ได้นะแต่ว่าดูแล้วคงไม่น่าได้ตัวเนาะนะครับส่วนย้อนกลับไปเวียดนามวอลเลย์บอลหน่อยละกันเห็นว่าเวียดนามจะไม่มีโค้ชหลักของเขาใช่ไหมฮะ
1: เหงียนต้นเกียรติ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เหงียนต้นเกียรตินะฮะจะเป็นเหงียนก๊อกฮาวฮะเหง
1: ีย
0: นก๊อกฮวานะครับคุมทีมนะเป็นผู้หญิงอ่ะผู้ชายไม่ได้มาจะให้ผู้ช่วยนะครับอย่างเหงียนง๊อกฮาวนะครับรับหน้าที่ดูแลทีมทั้ง14คนที่เดินทางมาแข่งขันในซีเรียครับที่จังหวัดชัยเมียงเชียงใหม่นะ
1: ครับ
0: ครับนำโดย4ทีมไงนะฮะเหงียนที่ทันทุยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: นำทัพเหมือนเดิมนะเห็นว่าจะไปดูอะไรชุดหนึ่งมัธยจำผิดใช่ไหม
1: ใช่
0: ไอเหงียนต้นเกวียนอ่ะไอเหงียนเหงียนต้นเกวียนนะครับโค้ชหลักของเขาอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็ทัวร์นาเมนต์มันทับซ้อนกันเขาก็เลยให้ทีมงานมาดูแลแทนเหงียนที่งอกวาเป็นเฮดโค้ชรุ่นอายุไม่เกิน18ปี
0: ครับ
1: คือหลายคนบอกว่าถอนตัวเพราะว่าแพ้ไทย3เซตรวดหรือเปล่าในสนามแรกแล้วโดนแฟนบอลกดดันจริงๆเขาวางแผนไว้อยู่แล้วว่าเขาจะคุมทีมชุดที่แข่ง VTV ครับซึ่งมันแข่งวันที่8ถึง15สิงหาคมชุดนี้เนี่ยเวียดนามเขาวางเอาไว้จะไปแข่งจริงแชมป์เอเชียต่อไงแล้วก็ต่อด้วยเอเชียนเกมด้วยก็เลยส่งอีกชุดหนึ่งที่มาแข่งสนาม2ที่ไทยในศึก CV Cup นั่นแหละจริงๆมันแผนของเวียดนามเขาวางไว้อยู่แล้วเพราะว่าของเราเนี่ยมันแข่ง 7-9 ซึ่ง VTV Cup เนี่ยมันแข่ง 8-15 ไง มันคาบเกี่ยวกันไงมันชนกันไงก็ต้องแยกไง
0: ครับ
1: เพราะว่าชุดนั้นเดี๋ยวเขาต้องเตรียมไปแข่งเอเชียนเกมไงเร
0: ื่อง
1: มันเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: บางคนบอกอุ้ยแพ้ไทยเลยมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าไม่เกี่ยวเขาวางแผนไว้อยู่แล้ว
0: ตอนนี้ข่าวย้อนกลับไปเนี่ยพี่กับนนดูนายเอเดเทนนะรายการดีนะครับพี่ก็น่ารัก
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ถูกต้องพี่ฝนไง
0: พี่ฝนแล้วก็น้องอะไรนะที่แสดงละครแสดงหนัง
1: น้องออน
0: น้องออนทำไมนนรู้จักเยอะจังเลยอ่ะน้องออนใช่ไหม
1: น้องออนเขาดัง
0: เอาเหรอ
1: เล่นหนังตั้งหลายเรื่อง
0: พี่ชอบหนังเรื่องอะไรนะที่แต่ก่อนผู้ชายคนนั้นที่แบบอาจจะดูแบบเหมือนไม่ได้หล่อมากมายไงแล้วก็จะไปจีบสาวแล้วน้องออนเนี่ยซึ่งเป็นนางเอกก็ไม่ค่อยพูดเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นเหมือนแบบคนแบบพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายน้องพูดได้เฮลิโกน่ารักเลยนะตอนนี้ไอ้คือนายเอ็นเตอร์เทนเนี่ยเขากำลังรายงานข่าวของคุณเต้เนาะคุณเต้ดราก้อนไฟนะครับอดีตไวแบนชื่อดังในยุค90เนี่ยที่หายตัวไปในระหว่างปั่นจักรยานออกจากที่พักช่วงเช้าเนาะตอนนี้ไม่รู้ไงบ้างเนาะเห็นว่าขาดการติดต่อครบ24ชั่วโมงแล้วอะนนท์

0: อ่ะเดี๋ยวค่อยๆตามหาไป
1: โอ้เนาะก็หวังว่าจะเจอโดยเร็วนะครับ
0: ค่อยๆไล่กล้องดูไป
1: อืมเนาะก็พอดีเจอข่าวพอดีเนาะนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมนอน
0: ช่วงหน้ามาดูดาวรุ่ง
1: ได้เลยได้เลยเป็นยังไง
0: 5คน
1: ครับ
0: ทีมชาติไทยมีใครให้จับตามองบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกัน
1: ครับผม
0: ช่วงนี้พักกันก่อนแป๊บเดียวครับ
1: ครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: กลับมาครับในเบรก2ของ99 Live ก่อนติดเอเชียนเกมครับอ้าวเมื่อกี้เราก็เกริ่นไปเรื่อยนะอารัมพ์ไปเรื่อยนะฮะขี่ม้าชมไร่ไปเรื่อยนะ
0: ใช่
1: ชมสวนสิ
0: ถูกต้อง
1: นะครับก็คุยสัพเพเหระไปนะ
0: ครับ
1: อ้าวมาจริงจังไม่จริงโจ้ดีกว่านน
0: ท์เป็นยังไงด้วยจริงจังด้วย
1: จริงจังนะเป็นยังไงบ้างเลยอ้าวเป็นไงดาวรุ่งมีใครบ้างอ่ะ
0: มาดูดาวรุ่งดวงใหม่ที่น่าจับตามองและคาดว่าจะเกิดในเอเชียนเกมผลนี้ดีกว่า
1: ได้เลยเป็นยังไง
0: ไอจินาโกย่า2026เอเชียนเกมหนนี้นี่เราก็มีดาวรุ่งเยอะนะคัดมา5คนจากเพจของ Stadium TH นะครับถือว่าจะเป็นเวทีที่จะได้พิสูจน์ตัวเองบนเวทีระดับเอเชียนะครับคนแรกเนี่ยเขาให้จับตามองไว้ที่น้องนอตันทิตพัฒน์ปรีชายานครับ
1: ใครเอ่ย
0: นักกีฬาเทเบิลเทนนิสดาวรุ่ง16ปีเท่านั้นปัจจุบันเนี่ยถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักปิงปองที่น่าจับตามองที่สุดของไทยครับแล้วก็เล่นระดับเยาวชนโลกต่อเนื่องนะเคยได้แชมป์ด้วยในรายการ WTT Youth Contender หลายรายการนะครับรวมถึงสร้างชื่อด้วยการคว้าแชมป์ประเภทคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีครับในศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก
1: ครับ
0: ปี2025ถ้าครั้งนี้ได้แข่งนี่เชื่อว่าจะเป็นเวทีสำคัญเลยในการฉายแสงในการเก็บประสบการณ์กับนักกีฬาระดับแถวหน้าของทวีปครับ
1: ครับ
0: ปิงปองนี่ช่วงหลังเราก็ดีนะ
1: ใช
0: ่น้องนอตตันนี่ในระดับเยาวชน
1: โอ้ชื่อพรอนะ
0: พิสูจน์ตัวเองมาแล้ว
1: ลุ้นกันลุ้นกันโอ้16ปียังเหรอ
0: 16เองครับ
1: โอ้เก่งเก่ง
0: นักปิงปองของเรานะ
1: ครับ
0: ผลงานในระดับเยาวชนนี่พิสูจน์มาแล้ว
1: ถูก
0: แต่ถ้าเกิดแข่งเอเชียนี่มันจะเป็นระดับอาชีพและระดับรุ่นใหญ่แล้ว
1: ใช่ไหม
0: ว่าจะไหวหรือเปล่า
1: โค้ชบอกปีแต่ว่าไปเอเชียนเกมแล้วนะเก่งเก่งปรบมือให้นะ
0: ใช่ครับ
1: คนที่สองเป็น

0: ใคร
1: คนนี้พูดถึงไม่ได้
0: ใครฮะ
1: เป็นกระแสทั้งในและนอกสนาม
0: อืม
1: ก็ต้องบอกว่ามาจากชื่อเสียงคุณแม่ด้วย
0: ครับ
1: น้องสกายกิ่งพยมชัพเพิล
0: อืม
1: ลูกชายของพี่ลูกเกด
0: ครับ
1: เมธานีกิ่งพยมนั่นเองนะครับนักว่ายน้ำลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย18ปีตอนนี้กำลังถูกจับตามองเลยทีเดียวนะครับ
0: อืม
1: เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มถือว่าก้าวกระโดดเลย
0: ครับ
1: เฉพาะรายการล่าสุดเนี่ย Asian Age Group 2026ทำลายสถิติเดี่ยวผสม200เมตรของไทยที่ฉลามนุกรัตพงศ์สิริสานนท์ทำเอาไว้ในการคว้าเหรียญทอง Asian Games ป
0: ี
1: 94ที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นก็เป็นการทำลายสถิติในรอบ32ปีด้วยศักยภาพทั้งในระยะสั้นและระยะกลางนี่ทำให้น้องสกายถูกมองว่าจะเป็นนักว่ายน้ำรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมชาติไทยในอนาคตแน่นอน
0: ครับ
1: พี่เจ๋งเจอมาแล้วเมื่อวาน
0: เจอวันพุธวันพุธจะวันพุธตัวใหญ
1: ่
0: ตัวใหญ่มากต้องใช้ว่าตัวใหญ่มากด้วย
1: 18เอง
0: 18ปีตัวใหญ่มากคือเดินแบบเพราะว่าน้องไปเดินแบบให้กับทางแกรสปอร์ตนะครับแล้วก็น้องเนี่ยจะเวลายืนนะโดนนะนักกีฬาไทยแต่ละคนนักกีฬาไทยก็จะไปยืนบนโพเดียมยืนตรงเวทีก็จะยืนในที่ที่สูงกว่าสกายนะครับสกายเนี่ยจะต้องลงมาเดินยืนบนฟอร์บนพื้นเพราะอะไรด้วยความตัวสูงใหญ่ไงถ้าว่าสกายไปยืนบนโพเดียมหรือไปยืนตรงเวทีมันยิ่งเป็นบางนักกีฬาไงเพื่อที่ให้ระดับความสูงมันนะเท่ากันเสมอๆกันก็ต้องให้สกายไปยืนอยู่ข้างหน้าแล้วตัวโค้ชเด่นเป็นสง่าเลยเวลาเดินเนี่ยเดินตรงกลางตลอดละนะครับเดินกลางแล้วก็ขนาบข้างด้วยนักกีฬาอีก2คนซ้ายขวาโอ้โหหล่อเท่มาก
1: น้องสกายนี่สูง196
0: เมตรโอ้เกือบ2เมตร
1: 196เซนติเมตร
0: ตัวใหญ่จริงไม่แปลกใจว่าทำไมว่ายน้ำดีและไหลช่วงไหลฮะโอ้โห
1: กว้างเลยนะ
0: กว้างใหญ่มากอะในการที่เล่นกับน้องอะเซาน้องอะไรมากน้องเขาโหมาล็อกคอพี่เรียบร้อยนะ
1: น้องเขาใจดี
0: ใจดี
1: น้องก็ไม่ใจร้อน
0: โอ้แต่ว่าที่สามารถทำลายสถิตินะครับเดี่ยวผสม200เมตรชายของประเทศไทยได้นะฉลามนุ่นดังมากนะนนฉลามนุ่นก็เนี่ยรูปร่างสูงใหญ่เนี่ยคล้ายๆกับสกายแหละแต่กับสูงยาวเขาดีแต่ไม่ตีเขาเนาะนะครับฉลามนุ่นรัตพงศ์สิริสานนท์นะครับที่คว้าทอร์เอเชียนเกม1994ที่ฮิโรชิมาที่ญี่ปุ่นเหมือนนุกเนี่ยจะได้ถ้าจะไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยนะเหมือนจะได้เหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งเนี้ยท่านนนท์ลองเช็คดูนะครับว่ายน้ำเดี่ยวผสม2เมตรเนี่ยครับก็ได้เหรียญเงินนะเอเชียนเกมนะครับก็เหมือนนักกีฬาที่ได้ดับหนึ่งเขาไปโดกก็เลยขยับขึ้นมาได้เหรียญทองไงใช่ไหมนนท์ลองหาดู
1: ครั้งไหนครับ
0: ปี94ที่ฮิโรชิมาครั้งที่12ฮิโรชิมาเกมที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดฮะ
1: อ๋อ
0: ใช่ไหม
1: ฉลามนุก
0: ตอนนั้น
1: ปี94ได้เหรียญทองเดี่ยวผสม200เมตรชาย
0: ครับ
1: จริงๆได้2ได้เหรียญเงิน
0: ใช่ไหมถูกไหม
1: หนึ่งเป็นจีน
0: เป็นไงฮะนี่ความจำดี
1: โดนตรวจโดปไม่ผ่าน
0: ถูกต้อง
1: อ๋อได้เหรียญทอง
0: เนี่ยร่างกายเนี่ยรูปร่างเหมือนสกายเลยฉลามนุ่งและหล่อด้วยเท่ด้วย
1: ครับ
0: จะมีช่วงหนึ่งไว้ผมยาวแต่ว่าหลังๆก็เจ้าตัวก็มีช่วงหนึ่งไว้ผมสั้นด้วยเน
1: า
0: ะฉลามนุ่งเหมือนนักกีฬาอันดับหนึ่งเขาโดปใช่ไหม
1: ใช่จริงจริงทั้งสองเหรียญเลยนะ
0: เอาเหรอ
1: ปี94เนี่ยฉลามนุกได้เหรียญทองเดี่ยวผสม200เมตรชายและเดี่ยวผสม400เมตรชายทั้ง2เหรียญเนี่ย
0: ครับ
1: จริงๆได้เหรียญเงินแล้วก็ถูกปรับไปสำหรับจีน
0: ครับ
1: เลยขยับมาได้เหรียญทองเลยได้2เหรียญทองเลยนะครั้งนั้นปี94คือปีนั้นเก่งมากแล้วมีได้เหรียญทองแดงกบ200เมตรด้วยนะ
0: ครับ
1: ปี94อ่ะ
0: เหรออ
1: ่ายุคนั้นนี่เป็นยุคเฟื่องฟูของวงการว่ายน้ำนะ
0: มีต่อราบต่อไว
1: สองต่อเลยสองต่อเลย
0: อ๋อครบเมย์สองต่อนะโอ้ดังมีหลายคนนะครับแต่ฉลามนุ่นจะดังมาก
1: อ่ะเดี๋ยวครั้งนี้มาเชียร์น้องสกายกัน
0: ครับ
1: ดาวรุ่งดวงใหม่นะครับผ่านไป2คนแล้วน้องนอร์ตันกับน้องสกาย
0: มีใครว่ามีใครต่อฮะ
1: ยังมีอีก3คนครับคนที่3เป็นน้องโฟกัส
0: ครับ
1: ณัฐนิชาจงโปร่งกลางครับนี่นักมวยสากลหญิงไทยครับเป็นเจ้าของเหรียญทองหลายรายการนะครับระดับเยาวชนของไทยและก้าวขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่วัยเพียง18ปีครับน้องโฟกัสเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องของความเร็วแล้วก็มีการออกหมัดที่แม่นยำแล้วก็เคลื่อนที่ว่องไว
0: ครับโฟกัสไง
1: ได้รับการจับตามองเป็นดาวรุ่งเลย
0: ครับ
1: ก็มีโอกาสจะสร้างผลงานในเวทีระดับเอเชียนะครับเพราะว่าในรุ่น U22 เนี่ยเคยได้เหรียญทองมาแล้วในชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2025เมื่อปีที่แล้วเองคือถ้าในรุ่นอายุเท่าน้องเนี่ย U22 เนี่ยเบอร์หนึ่งเอเชียแต่พอมารุ่นใหญ่เนี่ยรุ่นโอเพ่นนี่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอเชียร์กันน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลาง
0: ครับ
1: นักมวยหญิงไทยนะครับ
0: รุ่นกระดานนี่ผู้หญิงเนาะ
1: ยังมีน้องผู้หญิงอีกหนึ่งคนครับคนนี้ต้องพูดถึง
0: น้องพิงค์นี่นางฟ้าวงการ
1: แบบ
0: น
1: ี้เจอไหม
0: น้องพิงค์เคยเจอหรือเปล่าเดี๋ยวตัวจริงไม่เคยเจอไว้แล้วตัวจริงไม่เคยเจอ
1: ยังไม่เคยเจอเหรอแต่พี่เนมกับพี่แมวน่าจะเจอไป
0: แล้วกดติดตามแล้วล่ะกดติดตามไอจีน้องแล้วเรียบร้อยแล้วครับ
1: เพราะน้องพิงค์นี่อุ้ยดังมาตั้งนานแล้ว
0: ครับ
1: ปัจจุบันนี้19ปีนักแบดไทยเรียกว่าแฟนแบดไทยรู้จักกันดี
0: ครับ
1: หลังจากได้แชมป์เยาวชนโลกเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้น16
0: ครับ
1: ปี2023ปัจจุบันนี้อันดับโลกพุ่งมาติดท็อป25แล้วนะครับแล้วก็ลงแข่งระดับเวิลด์ทัวร์ต่อเนื่องประสบการณ์ก็เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็เชื่อว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่แจ้งเกิดได้คือถ้าเกิดได้เหรียญมานี่ติดเหรียญมานี่ดังกว่าเดิมอีกนะ
0: ครับ
1: ธรรมดาก็ดังอยู่แล้วนะคือดังด้วยฝีมือและด้วยหน้าตาของน้องพิงค์นี่ก็เรียกว่าโดดเด่นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดครั้งนี้นี่แม่ท็อปฟอร์มเข้าฟอร์มติดเหรียญขึ้นมานี่ดังกว่าเดิมแน่นอน
0: ครับ
1: เพราะว่าระดับเอเชียนี่มันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งละ
0: ถูก
1: ถ้าได้เหรียญมานี
0: ่แล้วน้องก็ได้มาสั่งสมประสบการณ์สั่งสมชั่วโมงบิน
1: ครับ
0: ไปทัวร์รายการต่างๆหลักๆเนี่ยก็เข้ารอบลึกๆได้เยอะนะในรายการในรายการระดับพวกซูเปอร์500ซูเปอร์อะไรพวกนี้นะครับพี่ว่าเยอะขึ้นนะ
1: ครับ
0: ผลงานก็โดดเด่นขึ้นนะน่าจับตาดูนะครับน้องพิงค์เนาะแต่ว่าเสียดายวันก่อนที่งานเปิดตัวเสื้อแข่งกีฬาชิงเกมของทางการสปอร์ตน้องไม่ได้มาในงานสัมภาษณ์แล้วเพราะว่าทีมงานมีต้องสัมภาษณ์แต่น้องๆในกีฬาหน้าตาสวยๆไง
1: ชัดเจนมาก
0: สัมภาษณ์น้องหมิวน้องเลยนะน้องหมิวน้องนัตตี้เลยนะน้องนัตตี้ที่ยิงธนูนะฮะน้องหมิวพอดีโชชวงไงน่ารักดีนะ
1: คร
0: ับ
1: ก็เดี๋ยวน้องพิงค์จะไปแข่งชิงแชมป์โลกอินเดีย
0: ครับ
1: 17-23สิงหาคมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่นะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เดินสายในแถบเอเชียในรายการ Japan Open China Open อะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: นะฮะและเอเชียนเกมแน่นอนน้องพิงค์ไปแน่นอนไปแจกความน่ารักแจกความสดใสแน่นอน
0: ครับ
1: น้องพิงค์กับคุณแม่หน้าเหมือนกันเลยนะ
0: เหรอ
1: คุณแม่ก
0: ็ได้คุณแม
1: ่น้องพิงค์เลยอ
0: ๋อเหรอไม่เคยเจอคุณแม่เลยน้องพิงค์ใช่ไหม
1: แม่ก็สวย
0: ครับผมไม่เคยเจอเลยไม่เห็นเลยเอ้าเหรอ
1: ผมลองเข้าไปเช็คในโซเชียลน้องพิงค์นี
0: ่ในไอจีไม่ในไอจีไม่มีคนมีผู้ชายชื่อสมยศแดงยนต์แล้วก็รัชนิพงศ์ติดตามได้ไหม
1: น่าจะมีแต่นี่ผมดูใน Facebook
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่คุณแม่ก็ตามประกบน้องพิงค์ตลอด
0: เหร
1: อหน้าเหมือนกันเลย
0: เอ้าก็พ่อแม่เนาะ
1: สวยเหมือนกันเลย
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่คุณแม่ก็ยังสาวอยู่เลย
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอเชียร์กันนะน้องพิงค์นะน่าจับตามองนะครับในเอเชียนเกมครั้งนี้คนสุดท้ายครับน้องเล็กสุดเลยครับ
0: ครับ
1: น้องฟิรัสคิรินเพชรคีรีครับนี่คือนักกีฬาดาวรุ่งวัยเพียง11ปีของวงการสเก็ตบอร์ดไทยครับนี่เพิ่งจะได้เหรียญเงิน SEA Games ครั้งล่าสุดแล้วก็ปัจจุบันเป็นมือวางอันดับ64ของโลกนะครับน้องฟีราสนี่มีสไตล์การเล่นที่โดดเด่น ล้าใช้ท่ายากแล้วก็เป็นตัวแทนของนักกีฬารุ่นใหม่ครับพร้อมที่จะเรียนรู้จากเวทีระดับเอเชียเพื่อก้าวต่อไปสู่การแข่งขันในระดับโลกครับ
0: ครับ
1: นี่ตัวเล็กนิดเดียวตอนที่ได้เหรียญเงินซีเกมส์นี่ดังเลยนะ
0: ครับ
1: อยู่โรงเรียนวัดเทพลีลานะ
0: โอ้แถวนี้เนี่ยไม่กระได
1: ป5
0: แถวรากันไหมฮะราก
1: ตอนนี้น่าจะ
0: ป5นี่นะ
1: ปีที่แล้วป5
0: โอ้โหครับ
1: ป
0: 5เรายังไม่ดูเรื่องเลยฮะ
1: นี่ได้เหรียญเงินซีเกมส์แล้วนะ
0: ยังขโมยของขนมยายอยู่เลยอ่ะเวลายายขายของอ่ะขนมขโมยขนมก่อนเลยฮะขโมยตังค์ด้วย
1: ขโมยตังค์ยายอยู่เลยนะ
0: ขโมยตังค์ยายเลย
1: นะนี่
0: ยายเดี๋ยวผมไปนอนเลยเดี๋ยวเจ๊งขายเอง
1: โอ้โห
0: ขายเสร็จไม่ได้ใส่ในกล่องไง
1: เด็กขยัน
0: ขยันขยันขโมยเงินของที่บ้านเนี่ยฮะ
1: ก็น้องคิรินนี่เรียกว่ายังเด็กชายอยู่เลย11ปี
0: ครับ
1: นะฮะเป็นนักสเก็ตไทยอยู่น้อยที่เรียกว่าสร้างชื่อแล้วอ่ะเริ่มต้นจากการดูคลิปสเก็ตบอร์ดทาง YouTube นะ
0: อ๋อเหรอ
1: คุณพ่อซึ่งเป็นโค้ชก็ไปช่วยศึกษาเทคนิคจาก YouTube มาสอนแล้วก็ได้เหรียญเงิน4เกมประเภทสตรีทชาย
0: ครับ
1: นั่นคือปีที่แล้วแล้วปีนี้ครับ2026มิถุนายนที่ผ่านมาไปแข่งสเก็ตบอร์ดดิ้ง World Cup Rome 2026ก็คือรอบคัดเลือกโอลิมปิกลอสแองเจลิส2028ผ่านเข้ารอบควอเตอร์ไฟแนลด้วยได้อันดับที่23จากนักกีฬาทั่วโลก134คนถือเป็นนักสเก็ตบอร์ดที่อายุน้อยที่สุดในรายการด้วย
0: โอ้โหเหรอ
1: 11ขวบอ่ะ
0: 11ปีไปต่างประเทศแล้ว
1: ใช่จริงๆน้องเก่งมาตั้งแต่เด็กกว่านี้อีกนะ10ขวบนี่ได้แชมป์สตรีท
0: เก่งตั้งแต่ที่ดู YouTube แล้ว ใช่ไหมดู YouTube เล่นกีฬาใช่ไหม
1: แล้วก็มีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้เหรียญเงินประเภทเมนสตรีทรายการสเก็ตทัวร์อาเซียน2025ที่มาเลเซีย
0: ครับ
1: โอ้โห
0: สุดยอดนะ
1: น่าจับตามองมาก
0: ครับ
1: น้องคิรินเพชรคิรี
0: จำชื่อให้ดี
1: น้องฟีราส
0: ครับตอนนี้ความเคลื่อนไหวก็เยอะนะเมื่อกี้นักกีฬาดาวรุ่งเนาะนะครับก็ทัพกีฬาต่างๆเนี่ยก็เริ่มทยอยเดินทางไปเก็บตัวที่ต่างประเทศแล้ว
1: ครับ
0: อีกหนึ่งความหวังเหรียญทองของเราก็คือสมาคมกีฬาเทควันโดประเทศไทยเนาะ
1: ครับ
0: ชุดลุยศึกเอเชียนเกมนะครับล่าสุดเนี่ยไปเก็บตัวที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาหลีใต้นะที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เตรียมความพร้อมครับก่อนลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับที่ไอจิและนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในวันที่1ถึง3ตุลาคมครับก็วันสุดท้ายเนี่ยก็ซ้อมกับทีมจากขอจังหวัดปูซานหรือบูซานะนะครับก็ซ้อมก่อนที่จะเหินฟ้ากลับมาอย่างประเทศไทยครับนี่ครั้งนี้เทควันโดไทยได้รับโควต้า10คนนะแบ่งเป็นประเภทต่อสู้นะครับและพุ่มเซ่นะครับก็พุ่มเซ่ก็ท่าลังใช่ไหมนน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมท่าลังใช่ไหมแล้วก็มีประเภทอะไรนะประเภทต่อสู้อ่ะนะครับอะไรนะเคียวรุกิใช่ไหมนั่นแหละประเภทต่อสู้อ่ะ
1: นะครับก็แปดท่าลัง
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: นะครับก็ต่อสู้ทีมชายดังๆก็มีอยู่ไงบัลลังก์ทัพทีมแดงบัลลังก์เนี่ยเป็นแชมป์เก่านะนนท์แต่เหมือนเขาจะขยับแต่ก่อนจะมีแยกรุ่นแยกน้ำหนักนี้น้ำหนักนี้ตอนนี้เขาเริ่มน้ำหนักเนี่ยมาถัวเฉลี่ยแล้วและแข่งแบบไม่เฉลี่ยแล้วตอนนี้นะครับเหมือนจะขยับขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งอีกน้ำหนักหนึ่งนะน่าจะ64ไหมรุ่นครั้งที่แล้วนนท์เราดูแชมป์เกมเจ้าอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงที่ได้เหรียญทองแชมป์เกมครั้งที่แล้วแหวนที่ห่างโจประเทศจีนเนี่ยครั้งนี้เจ้าอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจะแข่งขันในประเภทน้ำหนัก68กิโลกรัมครับมีน้องอิมนะทัชรกันภูลเกิดนะครับที่แข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมหญิงใบเตยศิริการทองจันทร์ก็ไปด้วยนะในรุ่น67กิโลกรัมนะครับ
1: เอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่อยู่ได้เหรียญทองนี่63
0: เลยเหรอนี่ไงบอกแล้วขยับขึ้นมาเท่าไหร่โอ้โห5กิโลครั้งนี้นะ
1: คือ63ไม่มีบรรจุ
0: ปีนี้ไม่มี
1: ใช่ไหม
0: ปีนี้
1: ต้องขยับ
0: ก็เลยต้องขยับน้ำหนักโหแบกน้ำหนักอ่ะขึ้นไป68กิโลกรัมนะครับและใบเตยศิษย์การทองจันทร์นะครับนอกจากจะแข่งขันประเภทต่อสู้ทีมหญิงแล้วนะครับในรุ่น67กิโลกรัมน้องใบเตยศิษย์การเนี่ยจะแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงด้วยโบเชียร์เทควันโดใช่ไหม
1: แบบใหม
0: ่
1: ใส่เขาเรียกอะไรแว่นตา
0: แว่นตาเออวอร์ชวลแว่นตาอะไรสักอย่างที่เตะซ้ายเตะขวาแล้วก็แต่ว่าไม่ได้เตะจริงอ่ะเออคือเตะจริงแหละแต่ว่าเป็นภาพแบบในภาพในจอ
1: แต่ไม่โดนคนจริงๆ
0: ใช่
1: เออดูจากในจอเหมือนเล่นเกมนะเออน่าดูเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: เออ
0: แล้วก็ส่งใจไปซ้อมฝากใจไปแข่งนะครับ
1: ชีพจรเต้นแรง
0: อุ้ยอันนั้นเพลงของพี่ป้อมและพี่โตนะฮะก็ประมาณนี้นะนะครับเอเชียนเกมก็เป็นหนึ่งในความหวังของเทควันโดนะก็หนึ่งในความหวังของทัพไทยนะครับ
1: ใช่ครับส่วนวันนี้เนี่ยตะก้อคิงส์ครับที่แข่งอยู่เนี่ย
0: เป็นยังไง
1: มีจบไป2ประเภทแล้วช่วงเช้า
0: ครับ
1: ก็ในประเภท4คนหญิงควอดแรนนะครับที่เริ่มแข่งกันตอน10โมงนี่ปรากฏว่าเราก็ไม่พลาดชนะฟิลิปปินส์ไป2เซตรวดนี่เป็นรอบรองนะก็เข้ารอบชิงเรียบร้อย
0: ครับ
1: แต่ว่าประเภทแรกที่แข่งกันตอนเช้าครับ9โมงคู่หญิงครับ
0: ครับ
1: เราไปแพ้เมียนมา
0: 1
1: ต่อ2เซตทำให้ได้เหรียญทองแดงไปพลาดเข้าชิงก็แพ้ไป1ต่อ2เซตนะครับเซตแรกนี่เราแพ้ไป12ต่อ15เซต2เรากลับมาได้ชนะ 15-9
0: ครับ
1: เซต3เราพ่ายไป10ต่อ15ทำให้เราได้เหรียญทองแดงครับ
0: ครับ
1: เมียนมาเข้าไปชิงกับเวียดนามแม่น่าเสียดาย
0: น่าเสียดายนะ
1: คือจริงๆเราลุ้นทองทุกประเภทนะคือต้องบอกแบบนั้นเลยนะแต่ว่าพลาดไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ผู้หญิงเดี๋ยวตอนนี้ที่แข่งอยู่มีควอดแรนชายก็คือ4คนนะ
0: 4คน
1: ไทยเจออินเดียแล้วก็เที่ยงจะมีทีมเดี่ยวชายครับรอบรองไทยเจอเวียดนามส่วนบ่ายโมงก็จะเป็นคู่หญิงรอบชิงเมียนมากับเวียดนาม
0: ครับ
1: ก็มีถ่ายแล้วสดดูกันได้ฟรีนะแอป True Chance Now
0: ครับ
1: ดูได้ทุกเครือข่ายเลย
0: โอ้โหนะฮะก็ตะก้อเนี่ยนะตะก้อเห็นว่าล่าสุดเลขาธิการของสหพันธ์อาเซียนปัตตะก้อนานาชาตินะครับมิสเตอร์อับตุลฮาลิมบินกาเดอร์ครับในฐานะประธานสหพันธ์ตะก้อแห่งเอเชียนะครับหรือISTAF ให้สัมภาษณ์นะครับว่านักกีฬาไทย8คนนะครับทั้งเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเนาะนะครับ8คนนะนักกีฬาก็มีวิชาเต็มโคตรนะครับจากกรีฑาถิ่นบางบนนะครับพุทธวรรณโสภาสิทธิพงษ์คำจันทร์และจตุพลศิริอาและสตาฟโค้ชอีก3คนได้แก่คุณอวยชัยศรีสุวรรณผู้จัดการทีมคุณสาชาติสาครเจริญผู้ฝึกสอนและนฤชิตกาลจันทร์ผู้ฝึกสอนนะครับก็ล่าสุดนะครับจะไม่ได้แข่งขันในมากรรมกีฬาเอเชียนเกมนะยืนยันมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนะทั้ง8คนนะฮะเพราะว่าไปไม่ยอมรับคำตัดสินนะครับเดินไม่แข่งขันต่อนะครับหรือว่า walk out แหละนะครับในการแข่งขันตะก้อ World Cup 2026นะครับ
1: ใช่ครับก็น่าเสียดายนะหมดสิทธิ
0: ์ไม่ได้แข่งขันเอเชียนเกม
1: เลย
0: ก็เราก็ยื่นอุทธรณ์ไปได้เห็นบอกแล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าเหมือนมันไม่ทัน
0: ต้องยื่นอุทธรณ์นะยังไงต่อครับ
1: ก็พลาดแข่งเอเชียนเกมแน่นอน
0: เสียดายแล้ว
1: เดี๋ยวผมอัปเดตล่าสุดนิดนึงควอดแรนซ์4คนชายรอบรองไทยเจออินเดียนี่ปรากฏว่าล่าสุดไทยชนะไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ที่แข่งกันตอน11โมงนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะชนะอินเดียไป2เซตรวดเดี๋ยวจะไปเข้าชิงบ่าย3แล้วก็เดี๋ยว4โมงครึ่งก็อย่าลืมดูกันละกันวันเล่มีทางแอปวันดีทางช่อง31ไทยเจอฟิลิปปินส
0: ์
1: นะฮะเดี๋ยวเชียร์ทีมชาติไทยกันวันเล่ CV ครับ
0: ครับวันนี้นะ
1: อบจ.เชียงใหม
0: ่ YouTube ทางข้อความนะครับทำไมใน YouTube มีแต่คมคอมเมนต์ไม่ชอบลุงเบ่งครับเซฟทรงศักดิ์ครับคุณดำซ่าสุดยอดก่อนนั้นน่ะสิเอ๊
1: มาคอมเมนต
0: ์มีใครมาคอมเมนต์นะทำไมตอนพูด
1: ม
0: าอ้าวใจเย็นสิฮะYouTube ไลฟ์ทันมั้ยทำไมตอนพูดทรายแล้วหันมามองเอาครับผมไม่ได้มองเอ๊ะทรายไม่ได้ว่าใครตอนนี้อ๋ออยู่ถนนกาญจนาภิเษกครับตรงใกล้ ที่โรงเรียนที่เกิดเหตุด้วย
1: ต้องตามข่าวแล้วระวัง
0: เหตุการณ์ใหญ่นะ
1: เดี๋ยวไปฟังข่าวต่อจาก
0: ใช่แล้วจะมีข่าวอัปเดตนะลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่

0: 02-21-1-6-3-6
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
2: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1

0: เสพในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ต่อน้อยมาลักค่ะคุณผู้ฟังนี้ในช่วงพบกับหมอการชาติค่ะจะพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพาณิณีจารุศรีพันธ์จากภาควิชาโสตศนสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเรื่องของประสาทหูเทียมค่ะคุณผู้ฟังประสาทหูเทียมเปลี่ยนความเงียบกับมาให้มีความหมายได้คุณผู้ฟังท่านใดที่มีปัญหาเรื่องนี้ก็สามารถที่จะเตรียมส่งคำถามมารออาจารย์ได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามในช่วงของคุยกับหมอกาชาติค่ะขออนุญาตนำเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังรู้สึกว่านอนไม่หลับไหมพอนอนไม่หลับเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเป็นปัญหาโรคแตกนะว่าเอ๊ะนอนไม่หลับมันเป็นเพราะอะไรกินข้าวน้อยไปหรือเปล่ามีความเครียดเยอะเกินไปหรือไม่หรือมีภาวะอื่นๆตามมาวันนี้ก็เลยนำเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะเรื่องของเกี่ยวกับการแค่ขยับก็หลับดีขึ้นนะคะหลักการออกกำลังกายที่ส่งเสริมการนอนต่อนำข้อมูลนี้นะคะมาจากอาจารย์ดร.สุภวิทย์อิทธินิรันดร นะคะท่านอยู่ที่ศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพูดถึงเรื่องของการขยับก็หลับดีขึ้นไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
5: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
4: คุณผู้ฟังคะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับของการดูแลตัวเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการนอนไม่หลับเนี่ยคุณฟังคิดไหมคะว่าการนอนไม่หลับมันส่งเสริมมันไม่ใช่ส่งเสริมมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาโรคแตกแล้วก็ทำให้เรานั้นนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับสุขภาพก็แย่มีคำแนะนำนะคะออกกำลังกายในระดับความหนักปานกลางนะพูดคุยได้แต่ว่าไม่สามารถร้องเพลงได้หรือประมาณ 60-70 ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดนี่ก็ดีใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า30นาทีต่อครั้งนะคะก็แบ่งเป็นช่วงสั้นๆสะสมรวมกันได้ความถี่ที่แนะนำนะคะแค่ขยับหรือเดินออกกำลังกายหรือวิ่งก็ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็เว้นระยะเวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนเข้านอนด้วยนะคะหากเป็นการออกกำลังกายความหนักสูงพูดเพียงสั้นๆหายใจแรงมากพูดไม่เป็นคำควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในเวลาเข้านอนค่ะคุณผู้ฟังเว้นระยะอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะมันมีสัญญาณมาบอกคุณผู้ฟังนะว่าการออกกำลังกายหนักหรือดึกเกินไปหรือเปล่าหลายคนคิดว่าเดี๋ยวออกกำลังกายก็คงจะทำให้รู้สึกว่าหลับสบายขึ้นแต่การออกกำลังกายหนักหรือดึกเกินไปเนี่ยมันจะหลับยากหลังจากการออกกำลังกายอัตราการเต้นหัวใจยังสูงก่อนเข้านอนแล้วก็รู้สึกร้อนหรือกระสับกระส่ายนะคะคุณผู้ฟังรวมถึงตื่นกลางดึกหรือพักผ่อนไม่เต็มที่รู้สึกตัวว่าเอ๊ะมันผิดปกติทำไมไม่ง่วงตามเวลาปกติคุณฟังเคยเป็นแบบนี้ไหมคะนี่มีแนวทางการออกกำลังกายในช่วงเย็นที่เหมาะสมนะคะเช่นกิจกรรมแอโรบิกหรือว่าการเคลื่อนไหวต่อเนื่องแล้วก็ระดับเบาถึงบานกลางเช่นเดินเร็วสำหรับการแกว่งแขนปั่นจักรยานช้าๆหรือเต้นแอโรบิกแบบเบาๆโยคะค่ะเน้นการยืดเหยียดการควบคุมลมหายใจจะช่วยผ่อนคลายแล้วก็เตรียมร่างกายก่อนพักผ่อนนะคะ แล้วการฝึกหายใจช้า

0: และลึกเช่นการหายใจด้วยกระบังลมการหายใจ 4-6 ครั้งต่อนาทีตรงนี้จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกแล้วก็ส่งเสริมการผ่อนคลายก่อนนอนเคล็ดลับง่ายๆคุณผู้ฟังแค่ขยับก็หลับดีขึ้นเลือกวิธีเดินนี่แหละเดินน่าจะเป็นวิธีแล้วก็ดีที่สุดในเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับเราๆท่านๆค่ะนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงคุยชัดกับหมอกาชาติ
0: คุณผู้ฟังคะคุยชัดกับหมอกาชาตินะคะเราพูดคุยกันในเรื่องของประสาทหูเสื่อมเปลี่ยนความเงียบให้กลับมีความหมายวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพาณิดีจารุศรีพันธ์นะคะจากภาควิชาโสตศนาศิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็คุณต่อน้อยนะคะ
0: ค่ะอาจารย์เล่าก่อนได้ไหมว่ามันบ้านเราอะเรื่องของหูเทียมหรือเล่าความเป็นมาให้ฟังนะไม่ว่าทำไมหูเทียมทำไมถึงมันมีความหมายสำหรับคนมีประสบปัญหากับโรคแบบนี้ค่ะ
2: อืมค่ะก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าคำว่าประสาทหูเทียมนะคะอุปสรรคหูเทียมเนี่ยเป็นอุปกรณ์ชนิดนึงที่เราใช้เพื่อช่วยเหลือของการได้ยินนะคะนะพูดง่ายๆว่าส่วนใหญ่เราก็มักจะรู้เห็นใช่ไหมว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะต้องใส่ตัวเครื่องช่วยฟังใช่ไหมคะแต่ว่าประสาทหูเทียมมันต่างจากเครื่องช่วยฟังยังไงเนี่ยได้ป่ะนะคือเครื่องช่วยฟังเนี่ยจริงๆทั้งสองอย่างเนี่ยมีหน้าที่ก็คือรับเสียงเข้ามาแล้วก็ขยายเสียงนะคะเสร็จแล้วก็ถึงก็ส่งต่อเข้าไปข้างในนะคะเพียงแต่ว่าโอเคเครื่องช่วยฟังเนี่ยเราจะใส่ทับหลังหูหรือจะใส่เข้าไปในรูหูก็ได้พอรับเสียงเข้ามาปุ๊บขยายพลังงานให้ดังขึ้นแล้วเสียงก็จะถูกส่งต่อไปในหูชั้นในแล้วก็ถูกส่งต่อไปที่สมองนะซึ่งเครื่องช่วยฟังทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีขีดความสามารถที่จำกัดอยู่ระดับหนึ่งนะคะหมายถึงว่าการสูญเสียการได้ยินเนี่ยมันมีตั้งแต่สูญเสียเล็กน้อยปานกลางสูญเสียมากหรือไปถึงขั้นหูหนวกนะคะเช่นบางครั้งเนี่ยคนไข้ที่สูญเสียระดับหูหนวกอะค่ะเครื่องช่วยฟังเนี่ยมันช่วยไม่พอนะคะก็เลยเป็นสาเหตุว่าโอเคทำไมเธอถึงต้องพยายามหาเครื่องมืออื่นๆเข้ามาแทนที่และนี่ก็เป็นที่มาของตัวประสาทหูเทียมนะคะเช่นประสาทหูเทียมเนี่ยมันจะต่างกันยังไงนะประสาทหูเทียมเนี่ยมันรับเสียงเข้ามานะคะแล้วก็เปลี่ยนพลังงานเสียงเนี่ยเป็นกระแสไฟแล้วกระแสไฟเนี่ยเราเหมือนพูดง่ายๆให้เห็นภาพคือไปช็อตตัวเส้นประสาทเลยนะคะกระตุ้นตัวเส้นประสาทโดยตรงแล้วก็ส่งต่อไปที่สมองนะคะนั่นคือความแตกต่างระหว่างสองอันนี้ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเหมาะกับคนไข้ที่หูหนวกแล้วนะสูญเสียการได้ยินแบบอะไรไม่ได้ยินเลยนะคะนั้นต้องใช้การช็อตเส้นประสาทเพื่อส่งต่อไปที่สมองแทนนะคะ
0: ประสาทหูเทียมเนี่ยเหมาะกับคนไข้ที่หูหนวกไม่สามารถที่จะใช้เครื่องช่วยฟังได้ถูกต้องไหมคะอาจารย์
2: ค่ะก็ต้องบอกว่าตั้งต้นเลยเนี่ยตั้งต้นที่เขาเริ่มผลิตขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันก็จะดีไซน์ไว้สำหรับคนไข้ที่หูหนวกแล้วก็ต้องหนวกสองข้างด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะเมื่อการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมเนี่ยโอ้มันผ่านมา40-50ปีแล้วนะคะเขาก็พบว่าอุ๊ยประสาทหูเทียมเนี่ยมันเวิร์กดีจริงๆนะคนไข้ได้รับการผ่าตัดหูเทียมเนี่ยสามารถกลับมาได้ยินสามารถสมาชิกชีวิตได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยค่ะเกณฑ์การฝังประสาทหูเทียมเนี่ยจะลดลงหมายถึงว่าจะอ่อนลงนะคืออย่างที่บอกตอนแรกเนี่ยคือต้องหูหนวกเท่านั้นปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้หูหนวกก็ได้นะคะอาจจะสูญเสียระดับปานกลางหรือรุนแรงแต่ว่าใช้เครื่องช่วยฟังแล้วยังได้ประโยชน์น้อยมันได้ประโยชน์น้อยคือมันก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีใช้ชีวิตไม่ได้อยู่ดีกลุ่มพวกนี้ค่ะเราก็จะฝังประสาทหูเทียมได้นะคะหรือมีอีกแล้วนะนอกจากระดับการได้ยินแล้วค่ะปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีบางคนนะคะก็คือตอนแรกเราบอกว่าต้องหูหนวกสองข้างแต่ปัจจุบันเนี่ยบางคนเนี่ยที่หูหนวกข้างเดียวนะคะอาจจะเคยได้ยินใครคนรู้จักอะไรก็ตามบอกว่าอยู่ดีๆเป็นโรคหูดับฉับพลันขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะข้างนึงยังดีอยู่แต่ข้างนึงมันดับไปละกลุ่มพวกนี้ค่ะก็คือสามารถปัจจุบันคือเราก็สามารถฝังประสาทหูเทียมให้กับข้างที่ดับได้แทนที่จะได้ยินแค่ข้างเดียวก็กลับมาได้ยินสองข้างเหมือนเดิมเนี่ยค่ะ
0: อืมค่ะงั้นขออนุญาตถามตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วกันนะคะอาจารย์เรื่องของการสูญเสียการได้ยินต่อการสื่อสารหรือว่าการใช้ชีวิตอันนี้แน่นอนมันส่งผลต่อกับสุขภาพเราแต่มันจะส่งผลมันสุขภาพจิตของผู้ป่วยด้วยอาจารย์แล้วมันจะส่งผลยังไงอะคะ
2: ค่ะโอ้จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆอย่างที่กล่าวไว้แล้วค่ะว่า การฟังเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการสื่อสารเลยใช่ไหมคะงั้นถ้าเราไม่สื่อสารไม่สามารถได้ยินเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารให้กันรู้เรื่องได้ถึงแม้ว่าโอเคบอกว่าใช้ภาษามือแต่ว่ามันก็ยังมีข้อจำกัดถูกไหมคะ
0: ค
2: ่ะงั้นเนี่ยการสื่อสารเนี่ยจริงๆแล้วการได้ยินเนี่ยการได้ยินเนี่ยมันสำคัญตั้งแต่ทุกช่วงอายุเลยตั้งแต่เด็กนะคะถ้าเกิดเขาไม่ได้ยินเลยไม่ได้รับการฟื้นฟูการได้ยินมันก็จะทำให้พัฒนาการทางด้านภาษาเขาจำกัดอาจจะไปเอฟเฟกต์มีผลกระทบต่อพัฒนาการด้านอื่นๆไปมีผลต่อการเรียนรู้ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เด็กเนี่ยขาดโอกาสเนี่ยแล้วกันนะคะที่จะได้เรียนรู้ได้ดีเท่ากับคนอื่นๆที่ได้ยินดีส่วนถ้าเกิดว่าเป็นคนวัยทำงานนะคะถ้าเราได้ยินไม่ดีโอ้ยเราน่าจะนึกภาพออกใช่ไหมคะว่าไหนจะโดนเจ้านายดุโดนเพื่อนว่าพูดแล้วทำไมไม่หันไม่ตอบไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะก็อาจจะทำให้สูญเสียการสูญเสียอาชีพได้เลยด้วยซ้ำบางคนถูกไหมคะก็ทำให้มีรายได้ลดลงแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาความเครียดซึ่งจริงปัญหาตรงนี้มันไม่ได้เฉพาะแต่กับตัวเราเองนะคนในครอบครัวหรือคนรอบๆเราเองเนี่ยก็อาจจะ
0: มีสุข
2: ใช่ถูกต้องค่ะหรือว่าในวัยสูงอายุเนี่ยหลายๆบ้านอาจจะมีนะคะถ้าเกิดว่ามีผู้สูงอายุเนี่ยบางทีก็จะรู้สึกว่าแบบทะเลาะกันอะว่าแบบทำไมพูดเราไม่ได้ยินไม่เอาละไม่คุยกันละไม่คุยดีกว่าคุยแล้วก็คุยไม่รู้เรื่องนะคะ
0: นะคะเมื่อสักครู่ถ้ามีเรื่องของผลกระทบในเรื่องของการทำงานนะอาจารย์นะถ้ามองดีๆก็ดีสิเจ้านายดุด่าจะได้ไม่ต้องยินเรื่องรับรู้แต่มันจะเสียคือเวลาเขาสั่งงานเนี่ยเราจะไม่รู้เรื่อง
2: ใช่
0: นะคะบ้านเราเนี่ยนะคนไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสูญเสียได้ยินมากไหมอาจารย์สถานะตัวเลขหรือสถิติอะไรพวกเนี้ย
2: ค่ะจริงๆอ่ะถ้าดูในข้อมูลของผู้ที่จดทะเบียนผู้พิการนะคะการสูญเสียการได้ยินเนี่ยเราพบสูงเป็นอันดับ2เลยนะคะประมาณ 400,000 คนนะคะเนาะต่อทั้งประเทศนะคะซึ่งจริงๆไอ้ 400,000 เนี่ยหมอคิดว่ามันน่าจะต่ำกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ำมันน่าจะเยอะกว่านั้นนะคะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าดูทั่วโลกเลยนะคะ WHO องค์การอนามัยโลกเนี่ยพบว่าคนไข้ที่สูญเสียการได้ยินถึงขั้นที่ควรจะได้รับการฟื้นฟูนะคะมีตั้งประมาณ430ล้านคนนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะอะไรถึงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนหนึ่งก็คือคนอายุยืนขึ้นถูกไหมคะเพราะคนสูงอายุก็เยอะขึ้นอันที่สองเราเห็นนะคะพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นคนในปัจจุบันใส่หูฟังเพลงไปคอนเสิร์ต
0: น
2: ะคะ
0: ใส่หูฟังทั้งวันใส่หูฟังนานๆอันนี้ก็จะถามอาจารย์เหมือนกันว่าการใส่หูฟังนานๆมันทำให้สูญเสียการได้ยินด้วยใช่ไหมอาจารย์
2: นี่การสูญเสียการได้ยินแค่จากการใช้การฟังนะคะก็ต้องบอกว่ามันคงขึ้นอยู่กับสองปัจจัยแหละนะคะหลักๆนะคะอันที่หนึ่งก็คือระดับความดังของเสียงที่เราฟังถ้าเราฟังเยอะเสียงดังมากๆต่อให้เราฟังไม่กี่นาทีมันก็อาจจะเอฟเฟกต์ได้อย่างเช่นเสียงระเบิดนึกออกไหมคะเดินอยู่ระเบิดตุ้มอันเนี้ยเห็นในทีวีบ่อยๆแล้วไม
0: ่ดังแล้ว
2: หายไปเลย
0: ดังแล้วงงไม่ได้ยินเลยเพราะมันดังมาก
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งคือขึ้นอยู่กับระดับความดังอันที่สองคือระยะเวลาที่เราฟังนะในแง่อย่างกฎข้อกำหนดกฎหมายทั้งหลายแรงงานอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราทำงานในที่เสียงดังเกิน80เดซิเบลเนี่ยก็ไม่ควรทำงานเกิน8ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยค่ะเพราะนั้นถ้าอยากจะใส่หูฟังก็ควรจะปรับระดับเสียงให้เบาถ้าอยากจะใส่นานหลายชั่วโมงอะนะคะเนาะแต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยองค์การอนามัยโลกก็จะแนะนำเหมือนกันนะคะว่าเดี๋ยวนี้เราฟังจากโทรศัพท์กันเยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะนั้นเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีส่วนระดับเลเวลสูงสุดกับต่ำสุดก็คือเปิดไม่เกิน
0: 50%
2: นะคะแล้วก็โอเคแนะนำว่าคุณฟังไม่เกินวันละ1ชั่วโมงค่อนข้างน้อยอยู่เหมือนกันนะคะ
0: นะคะงั้นย้อนกลับมานิดนึงเมื่อสักครู่หนูถามเรื่องของคนไทยมีปัญหาการสูญเสียการได้ยินมากน้อยขนาดไหนซึ่งอาจารย์ตอบไปแล้วแล้วถามว่าพบได้บ่อยในกลุ่มใดอาจารย
2: ์ค่ะถามว่าคนที่เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินหรือเจอบ่อยๆเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือผู้สูงอายุเนาะเพราะว่าอันนี้ค่ะมันก็เกิดการเสื่อมสภาพไปตามอายุที่เราเพิ่มมากขึ้นนะคะเราใช้หูมาตั้งแต่ แรกคลอดไปจนถึงตอนนี้70 80แล้วแน่นอนมันก็เกิดการเสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็มักก็จะเป็นกลุ่มใหญ่เลยแหละที่จะสูญเสียการได้ยินแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยการสูญเสียจะมากน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายแฟกเตอร์หลายปัจจัยด้วยกันนะคะเนาะค่ะหรือบางคนกลุ่มที่ถัดมาก็คือคนที่ทำงานอยู่ในที่เสียงดังๆนะคะจะเห็นว่าแต่ที่บอกกฎหมายมีการกำหนดไว้แล้วก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าต้องอยู่ที่เสียงดังๆเนี่ยเราควรจะใส่ตัว protection ป้องกันอย่างเช่นใส่ ear plug อุดหูไว้นะคะซึ่ง ear plug เองเนี่ยก็อาจจะลดเสียงได้ประมาณสัก 15-20 เดซิเบลแต่ถ้าเกิดต้องดังกว่านั้นเราอาจจะต้องใส่ที่ครอบหูอีกถ้าเกิดเราเคยดูในหนังนะคะเหมือนกันที่สนามบินพนักงานเจ้าหน้าที่สนามบินเขาจะใส่เป็นแบบครอบหูไปเลยใช่ไหมคะก็จะลดเสียงได้ดีขึ้นนะคะอันถัดมาเนี่ยกลุ่มเสียงก็อย่างเช่นคนไข้ที่เป็นโรคหูน้ำหนวกในการอักเสบติดเชื้อของหูนะคะคือบางคนเนี่ยก็อาจจะละเลยนะคะเวลาที่เป็นหูน้ำหนวกไม่ได้รับการรักษานะคะเพราะพวกนี้ถ้าอักเสบติดเชื้อไปเรื่อยๆบ่อยๆสุดท้ายเนี่ยมันก็จะทำให้สูญเสียการได้ยินได้เหมือนกันค่ะ
0: นะคะทุกอย่างในร่างกายอวัยวะเนาะสำคัญหมดนะอาจารย์ตาหูคอจมูกอะไรพวกนี้แล้วอีกเรื่องนึงนะเวลาเราเป็นหวัดหรือสั่งน้ำมูกแรงๆอ่ะมันก็กระทบหูอื้อหูอะไรได้เหมือนกันเนาะอาจารย
2: ์อือใช่ค่ะ
0: นะคะขออนุญาตกลับไปพูดถึงเรื่องฝังหูประสาทเทียมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่อาจารย์ดูนะคะตอนนี้ได้ทราบมาว่ามีการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงแต่อย่างไรได้บ้างอย่างไรบ้างค่ะ
2: ค่ะก็โอเคอันนี้ต้องเล่าประวัติศาสตร์กันน
0: ิ
2: ดน
0: ึ
2: ง
0: ได้เลยค่ะได
2: ้
0: เลย
2: ก็สำหรับประสาทหูเทียมอะค่ะจริงๆแล้วที่หมอกล่าวไปตอนแรกว่ามันมีการพัฒนามาเป็นแบบ50กว่าปี40 50ปีแล้วนะคะเนาะสำหรับประเทศไทยเราอะค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์คเนศแวววิจิตรนะคะอาจารย์ท่านก็เป็นคนไทยคุณหมอไทยคนแรกที่ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมให้กับคนไทยนะคะซึ่งคนไทยคนไทยคนแรกที่เราฝังประสาทเทียมคือฝังไปตั้งแต่ปี1980 1980หรือว่าพ.ศ.ก็คือ2529นะคะแล้วก็ถามว่าคนไข้รายนี้ทุกวันนี้ก็ยังสามารถใช้ประสาทหูเทียมนะคะมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะคนไข้ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ใช่ค่ะทีนี้ประสาทหูเทียมเนี่ยช่วงแรกๆก็โอเคแหละการได้รับการทำฝังเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากคนเราจะยังรู้จักน้อยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของราคาที่มันค่อนข้างจะสูงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยถามว่ายังสูงอยู่ไหมก็ยังสูงอยู่นะคะแต่ว่าก็มีภาครัฐราชการที่เข้ามามีส่วนช่วยทำให้โอเคสามารถเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการดูแลคนไข
0: ้ได้สปสช.เหรอคะอาจารย์
2: ทั้งหมดแล้วทั้งสปสช.ทั้งประกันสังคมแล้วก็สิทธิกรมบัญชีกลางนะคะเพียงแต่ว่าแต่ละสิทธิ์เนี่ยอาจจะมีข้อบ่งชี้ที่ละเอียดแตกต่างกันละกันนะคะคือต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่หูหนวกเสียการได้ยินทุกคนจะสามารถฝังประสาทหูเทียมได้เพราะว่ามันก็จะมีข้อบ่งชี้ที่ลงในรายละเอียดอีกหลายๆข้อนะคะเนาะมันถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยความสามารถในการเข้าถึงประสาทหูเทียมของคนไทยเนี่ยก็เยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากๆเลยนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราการพัฒนาประสาทหูเทียมเนี่ยก็อยากให้ทราบว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าพอผ่าตัดเสร็จปุ๊บได้ยินปั๊บเลยเหมือนลุ้นวิเศษของโดราเอมอนยิงเข้าไปปุ๊บฟังออกทันทีจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะมันต้องมีการฝึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่จะบอกว่าจะเล่าเพิ่มเติมว่าการฟังภาษาหัวเทียมเนี่ยมันจะต้องมีทีมงานนะคะจะต้องมีทั้งนักแก้ไขการได้ยินมีนักแก้ไขการพูดนะคะต้องมีการปรับจูนเครื่องซึ่งไอ้ตรงเนี้ยค่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็มีการพัฒนาบุคลากรนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี
0: ้
2: แล้วก็มีทีมงานมีการทำงานกันเรื่อยเป็นสาขาอย่างเช่นอย่างในเด็กเนี่ยค่ะจะเห็นว่าเด็กเนี่ยมันก็จะต้องแบบโดนหลายคนมากเลยจะต้องมีคุณหมอเด็กช่วยดูมีสมองพัฒนาการเด็กช่วยดูนะคะมีคุณหมอทางด้านจิตแพทย์นะคะช่วยดูเรื่องของสภาวะจิตใจเป็นยังไงนะคะเพราะนั้นต้องบอกว่ามันจะต้องมีทีมงานนะคะที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ ซัพพอร์ตคนไข้เพื่อที่จะทำให้คนไข้เนี่ยได้ประโยชน์จากประสาทหูเทียมมากที่สุดนี่ดีกว่าค่ะ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเกือบทุกมิติเนาะมีนักจิตวิทยาด้วยเหมือนกันนะอาจารย
2: ์ถูกต้องค่ะ
0: งั้นต่อถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะว่าเอาผู้ป่วยลักษณะใดล่ะผู้ป่วยแบบไหนผู้ป่วยแบบไหน

0: ที่เขาขายว่าเอาล่ะคุณหมอจะพิจารณาผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมได้คือต้องการถามเพราะว่ากลุ่มที่อาจารย์พูดถึงไม่ต้องกลุ่มทำงานผู้สูงวัยหรือแม้กระทั่งหูดำรงอักเสบแม้กระทั่งเด็กก็ตามเขามีข้อจำกัดเรื่องอายุหรือเปล่า
1: ค่ะโอเคก็ถ้าพูดถึงตัวประสาทหูเทียมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราฝังได้ตั้งแต่อายุน้อยๆเลยโอเคต้องบอกนิดนึงว่า อย่างประเทศไทยเนี่ยนะคะเกณฑ์เนี่ยเราจะอนุมัติให้ผ่าตัดเมื่ออายุประมาณ1ขวบขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองนอกนะคะบางที8เดือน6เดือนก็มีนะคะเนาะเขาพบว่าเด็กที่เสียการได้ยินตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยถ้าเราเรียกช่วยเหลือเขาทำให้เขากลับมาได้ยินได้เร็วขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เขาสามารถมีภาษาและการได้ยินเนี่ยใกล้เคียงกับเด็กปกติมากๆเลยเพราะนั้นยิ่งเร็วเนี่ยยิ่งดีสำหรับเด็กนะคะคืออันนี้ก็เลยเป็นที่มาเหมือนกันค่ะว่าทำไมเนี่ยสิทธิ์กรมบัญชีก็สิทธิ์สปสช.ตอนนี้ค่ะคือเราจะลิมิตว่าถ้าเป็นหูหนวกตั้งแต่กำเนิดนะก็ไม่ควรจะเกิน3ขวบครึ่งคนต้องได้รับการฝังละเพราะถ้าเราฝังหลังจากอายุนี้ไปเนี่ยถ้าไม่ได้ยินเลยมาตั้งแต่เกิดนะคะแล้วไม่ได้มีการฟื้นฟูอะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยฝังหลังจากนี้เนี่ยประสิทธิผลของประสาทหูเทียมเนี่ยมันจะด้อยลงไปค่อนข้างเยอะนั้นยิ่งทำเร็วยิ่งดีอันนี้อายุน้อยสุดเราพูดละอายุสูงสุดมีข้อจำกัดไหมจริงๆแล้วอะไม่มีข้อจำกัดนะคะว่าอายุ70ขึ้นไปห้ามผ่า80ขึ้นไปห้ามผ่าจริงๆเราไม่ได้มีการกำหนดว่าอายุสูงสุดเท่าไหร่แต่ต้องเข้าใจว่าจะคนไข้สูงอายุเนี่ยต้องสุขภาพดีนะคะนะต้องแข็งแรงพอและที่สำคัญคือสมองเนี่ยจะต้องเป็นสมองที่ค่อนข้างดีหน่อยละกันคือสูงอายุยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีภาวะสมองเสื่อมเล็กน้อยบ้างนะแต่ถ้าเกิดคนไหนสมองเสื่อมเยอะเลยอย่างกลุ่มที่เป็นอัลไซเมอร์เลยนะคะมีเพราะสมองเสื่อมที่ค่อนข้างเยอะพวกเนี้ยฝังไปเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์น้อยค่ะนะคะเหตุผลที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะอย่างที่หมอกล่าวไปตอนแรกใช่ไหมคะว่าประสาทหูเทียมเนี่ยเราฝังปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ยินปั๊บเวลาเราฝังเสร็จปุ๊บอะค่ะสมองเนี่ยจะต้องเกิดการปรับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมองคนไหนค่อนข้างเกิดสภาพไม่ค่อยดีเสื่อมนะคะก็อาจจะทำให้ความสามารถในการปรับตัวเนี่ยมันได้ลดลงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะฟังรู้เรื่องถึงขั้นสื่อสารได้เลยเนี่ยอาจจะไม่ถึงจุดนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องถึงได้บอกว่าเอ๊ะทำไมเรามีคนดูคนไข้เยอะจังเลยต้องผ่านหลายจุดจังเลยก็ด้วยเหตุผลนี้แหละค่ะว่าเราจะต้องประเมินให้รอบด้านเพราะว่าแน่นอนของราคาแพงเราก็อยากให้คนไข้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดจากสิ่งเหล่านี้ถูกไหมคะ เราไม่ได้หวังแค่ว่าพอผ่าเสร็จปุ๊บรู้ว่ามีเสียงแล้วจบหมอเชื่อว่าทุกคนไม่ได้หวังอย่างนั้นหรอกทุกคน หวังว่าผ่าแล้วเนี่ยต้องพูดคุยสื่อสารได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องประเมินอย่างละเอียดว่าคนไข้เนี่ยจะไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่า
0: การผ่าตัดที่อาจารย์หมอบอกว่าไม่ใช่ผ่าปุ๊บแล้วได้ยินเลยมันต้องใช้เวลานานขนาดไหนคะที่คนไข้คนนั้นจะกลับมาได้ยินแล้วก็พูดรู้เรื่องหรือว่าพูดได้สื่อสารได
1: ้ก็ต้องแยกกันอีกแหละนะว่าเราพูดถึงในผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่ก็คือคนที่เคยได้ยินมาก่อนถูกไหมเมื่อก่อนเราเคยได้ยินแล้วอยู่ดีวันดีคืนดีกันนี่ค่อยๆแย่ลงทำให้หูหนวกไปอย่างเงี้ยนะคะงั้นกลุ่มที่เคยมีภาษามาก่อนเนี่ยนะคะเราจะผ่าตัดนะคะฝังประสาทหูเทียมหลังจากผ่าเสร็จเนี่ยเราจะรอประมาณ1เดือนเราถึงจะเปิดเครื่องเพราะฉะนั้นในช่วง1เดือนที่หลังจากผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะไม่ได้ยินอะไรนะคะหลายๆเคสก็ถามเหมือนกันว่าผ่าปุ๊บได้ยินปั๊บเลยตื่นขึ้นมาออกจากห้องผ่าตัดได้ยินเลยไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกันนะคะผ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรอให้แผลมันดีตัดไหมให้ดีให้ทุกอย่างมันยุบบวมงั้นเราจะเปิดเครื่องเนี่ยประมาณ1เดือนหลังจากผ่าวันแรกที่เปิดเครื่องเนี่ยคนไข้จะบอกเลยว่ายังฟังไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นพอเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะให้คนไข้เนี่ยกลับไปลองใช้ชีวิตก่อนอย่างที่บอกค่ะว่าในช่วง1เดือนเนี่ยเขาต้องพยายามฝึกฟังต้องมีคนคุยด้วยคนที่บ้านนะคะต้องมีคนคุยไม่ใช่ว่าฟังเสร็จแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวเปิดดูทีวีอย่างเดียวกับความยิ่งอย่างเดียวไม่มีคนคุยด้วยเนี่ยก็จะทำให้มันพัฒนาได้ไม่ดีเหมือนกันนะคะมันจะต้องอาศัยความร่วมมือจากคนรอบๆตัวเนี่ยคอยพูดคุยให้เขากลับมาใช้ชีวิตแล้วสมองเนี่ยจะค่อยๆเกิดการปรับตัวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนัดคนไข้มาประมาณสัก1เดือนถัดมาการที่นัดคนไข้มา1เดือนเนี่ยคือมันจะมีการปรับจูนสัญญาณด้วยว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราปรับสัญญาณเป็นแบบนี้น
0: ะ
1: ผ่านไปแล้วมีปัญหายังไงบ้างเสียงเวลาอย่างที่เสียงดังๆโอ้มันดังมากเกินไปเวลาอยู่ในที่โล่งๆกับไม่ค่อยได้ยินอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีการปรับสัญญาณแล้วคนไข้ก็กลับไปฝึกตังฝึกอันนี้ต่อนะคะงั้นในคนผู้ใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ3ถึง6เดือนเนี่ยก็จะสามารถใช้ประสาทหูเทียมได้ค่อนข้างเก่งแล้วก็หมายถึงว่าพูดคุยกันได้คนที่เคยทำงานไปเข้าห้องประชุมเมื่อก่อนคือฟังไม่รู้เรื่องเลยก็สามารถที่จะเข้าประชุมคุยกับคนอื่นได้แต่ถามว่ามันเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็อย่างที่บอกค่ะมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะยังมีจุดเล็กๆน้อยๆนะคะยังไงมันก็โอกาสที่จะให้แบบเป็นปกติเลยเนี่ยมันคงไม่ได้พูดได้แบบเต็มปากเต็มคำขนาดนั้นมันแล้วแต่ละบุคคลด้วยนะคะ
0: เด็กเนี่ย 3.5 ขวบเนาะอาจารย์แต่ว่าผู้ใหญ่อ่ะไม่กำหนดอายุแต่ว่าต้องสุขภาพดีพาร์กินสันนี่ยกเว้นไหมอาจารย
1: ์อะไรนะคะ
0: พาร์กินสันยกเว้นเหมือนสมอง
1: พาร์กินสันจริงๆพาร์กินสันมันเป็นเรื่องของ movement การขยับที่ไม่ดีมากกว่าค่ะแต่พาร์กินสันอาจจะมีปัญหาในแง่ประสาทหูเทียมเนี่ยคนไข้จะต้องจับเครื่องมือใส่แปะที่หัวและใส่เข้าไปคล้องที่หูเนี่ยค่ะถ้ามือ movement การขยับมันไม่ค่อยดีลำบากก็จะทำให้คนไข้ใส่ลำบากได้เนาะเอาเมื่อกี้ลืมไปว่าเมื่อกี้เราพูดถึงผู้ใหญ่ที่เคยมีการได้ยินใช่ไหมคะนี่เราจะพูดต่อนิดนึงในเด็กคุณพ่อคุณแม่ก็จะชอบคิดเหมือนกันว่าใส่ผู้ป่วยลูกฟังแม่พูดคุยรู้เรื่องพูดได้ปั๊บก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะเด็กที่ไม่เคยได้ยินนะคะเด็กที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยพอเราฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับวันแรกที่เขาคลอดออกมาเขาเพิ่งได้ยินถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฝังเขาตอนอายุ2ขวบเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาจะขาดทุนไป2ปีนะวันแรกที่ฝังเสร็จเนี่ยก็คือก็ต้องแบบเนี่ยแหละค่ะก็ต้องกว่าเขาจะได้ยินเนี่ยก็ต้องนับไปอีกประมาณ 2-3 ปีขึ้นไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กจะใช้เวลานานกว่าแล้วเด็กเนี่ยไม่เคยมีภาษามาก่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะฝึกกันจนได้ยินเนี่ยคือเหนื่อยต้องบอกเลยว่าเหนื่อยนะคะหลากหลายหลายปีขึ้นไปค่ะ
0: อาจารย์แล้วมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาคนที่เป็นใบ้อ่ะคนที่เป็นใบ้ไม่ได้มีการพูดมาตั้งแต่เกิดสามารถรักษาด้วยวิธีประสาทหูเทียมได้ไหมคะ
1: ค่ะต้องบอกเขาว่าอายุที่เขาเป็นหูหนวกเป็นใบ้ต้องบอกว่าต้องหูหนวกเป็นใบ้เด้อค่ะนะคะนะคนที่หูหนวกเป็นใบ้น่ะถ้าเขาเป็นมานานแล้วตอนนี้คือสมองเนี่ยมันไม่พัฒนาแล้วค่ะกับเรื่องการได้ยินมันไม่ได้หรือเป็นเหตุผลที่ไงที่หมอกล่าวไปว่ามันจะต้องอายุน้อยๆแล้วฝังมันถึงจะได้ดีถ้าเราไม่ได้ยินมันนานจริงๆสมองเกี่ยวกับการได้ยินเนี่ยมันพัฒนาตั้งแต่ช่วง6เดือนแรกแหละคือช่วงที่สำคัญดังนั้นปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าทั่วประเทศไทยเราอ่ะมีการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดจุดประสงค์ที่เราคัดกรองเพราะอะไรเราจะได้รู้ว่าอ้าวเด็กคนนี้มีปัญหานะเราต้องรีบช่วยเขาถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานสมองเกี่ยวกับการได้ยินก็จะไม่ถูกพัฒนาพอมันไม่ถูกพัฒนาปุ๊บเราไปใส่ประสาทหูเทียมมันก็ไม่ดีคือมันช่วยได้ระดับนึงแต่ว่าอย่างที่บอกมันไม่ไปถึงจุดที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนหูหนวกเป็นใบ้ถ้าเป็นมานานแล้วการผ่าตัดฝังไม่ช่วยละค่ะเพราะสมองมันไม่พัฒนาแล้ว
0: ค่ะการผ่าตัดหูเทียมอาจารย์เหมือนกับการผ่าตัดอื่นๆไหมอย่างเช่นเราต้องไปเมินด้านไหนบ้างอย่างบางคนไปผ่าตัดกระเพาะต้องไปเมินก็ไปดูหัวใจเต้นไหมไปดูลำไส้ไหมไปดูค่าเลือดไปดูค่าดูเยอะไปหมดเลยไอ้ผ่าตัดหูเทียมเนี่ยประเมินก่อนผ่าตัดยังไงบ้างอะคะ
1: เยอะมากเลยก็เราก็ดูตั้งแต่โอเคอันดับแรกเนาะก็ถ้าเราคนไข้อะถ้าเราคิดว่าเรามีปัญหาการได้ยินหรือว่าเรามีลูกหลานที่แบบตรวจแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ยินน
0: ะ
1: มีปัญหาการได้ยินเนี่ยอันดับแรกคือต้องรีบพามาตรวจเลยนะคะพอมาตรวจเสร็จปุ๊บเราเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็จะตรวจสภาพร่างกายทั่วไปดูหูว่าเอ๊ะมันมีการอักเสบติดเชื้อไหมถ้าเป็นการอักเสบติดเชื้อก็ต้องรักษาการอักเสบติดเชื้อให้หายก่อนแล้วถึงจะดูได้ว่าระดับการได้ยินเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเท่าไหร่ถูกไหมคะทั้งเจอคุณหมอทางด้านหูคอจมูกเนี่ยเราก็จะส่งตรวจดูทั้งหลายแหละเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะส่งตรวจประเมินการได้ยินนะคะซึ่งนักแก้ไขการได้ยินเขาก็จะตรวจระดับการได้ยินว่าเสียมากน้อยแค่ไหนถ้ามันยังเสียไม่เยอะเราก็อาจจะแนะนำเรื่องของให้ใส่เครื่องช่วยฟังก่อนจริงๆต้องบอกว่าโดยหลักการนะคะคนไข้ที่เสียการได้ยินเนี่ยเราจะให้คนไข้เนี่ยได้ฟื้นฟูการได้ยินด้วยการใส่เครื่องช่วยฟังเขาเนี่ยต้องใส่เครื่องช่วยฟังก่อนนะคะถ้าใส่เครื่องช่วยฟังแล้วเราพบแล้วเราติดตามอาการเนี่ยแล้วเราพบว่าโอ้มันไม่ดีขึ้นแท้ไม่ได้ประโยชน์อย่างที่บอกค่ะว่า แม้ในเด็กเนี่ยใส่เครื่องช่วยฟังไปแล้วเนี่ยเด็กก็ยังไม่มีพัฒนาการไม่มีการตอบสนองต่อเสียงหรือผู้ใหญ่เนี่ยลองใส่เครื่องช่วยฟังแล้วเนี่ยก็ยังฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีซึ่งพวกเนี้ยเราจะใช้เวลาประเมินประมาณ 3-6 เดือนค่ะฉะนั้นอย่างที่บอกหูไม่ได้ยินปุ๊บเนี่ยเจอหมอแค่สเต็ปแรกเท่านั้นเองตรวจการได้ยินเสร็จคนไข้จะต้องไปลองใส่เครื่องช่วยฟังก่อนถ้าลองแล้ว 3-6 เดือนแล้วเนี่ยยังไม่ได้ประโยชน์เอาละคนเนี้ยน่าจะมีโอกาสต้องฝังประสาทหูเทียมละเนี่ยนะคะอันถัดมาเนี่ยเราตรวจประเมินอะไรอีกเนี่ยเราก็จะตรวจประเมินเรื่องของนักแก้ไขการพูดไม่ใช่เรามีนักแก้ไขการได้ยินละอันนี้นักแก้ไขการพูดเขาจะต้องประเมินภาษาของคนไข้ว่าเขาเนี่ยสูญเสียทางด้านภาษาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะเนาะภาษาเสียงของเขาเนี่ยมันเพี้ยนมากน้อยแค่ไหนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะมีการทำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูสุขภาพโดยรวมของคนไข้มีการส่งเอ็กซเรย์นะคะเพราะว่าเช่นเดียวกันค่ะประสาทหูเทียมเนี่ยมันจะต้องผ่าตัดแล้วใส่สายไฟเนี่ยเข้าไปในหูชั้นในนะคะฉะนั้นโครงสร้างเนี่ยจะต้องดีระดับหนึ่งนะคะถ้าเกิดโครงสร้างหูชั้นในเนี่ยมันผิดปกติมากๆเราก็อาจจะไม่สามารถช่วยได้เหมือนกันนะคะเนาะเราก็ต้องมีการประเมินทางด้านจิตเวชนะคะอย่างที่บอกไปเนาะถ้าเด็กก็ต้องมีการเจอคุณหมอเด็กเจอคุณหมอพัฒนาการเด็กเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะเขามีปัญหาด้านอื่นๆด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเวลาเจอคนไข้ทีนึงเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บโอเคเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนเราผ่าตัดเลยนะไม่ใช่แบบนั้นมันยังมีขบวนการขั้นตอนของมันอีกหลายเดือนกว่าจะไปถึงจุดที่เราจะพิจารณาว่าเอาล่ะคุณควรจะต้องฝังประสาทหูเทียมแล้ว
0: ค่ะอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงโครงสร้างในหูผิดปกติเพี้ยนหรืออะไรเนี่ยความการผิดปกติของคุณหมอมันเป็นแบบไหนคะ
1: จริงๆอ่ะมีได้หลายอย่างคือความผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นจากความผิดตั้งแต่กำเนิดเลยคือถ้าหูคนเราอะค่ะเราก็จะมีหูเราจะแบ่งหูเป็นหูชั้นนอกหูชั้นกลางแล้วก็หูชั้นในดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาของกลุ่มคนไข้ประสาทหูเทียมคือปัญหาอยู่ที่หูชั้นในดังนั้นถ้าเกิดคนไหนเนี่ยตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดโครงสร้างหูชั้นในโอเคบางคนจะนึกภาพออกหูชั้นในมันจะมีส่วนที่เหมือนเป็นขดก้นหอย
0: ค่ะ
1: นะคะเนาะดังนั้นปกติเนี่ยมันจะต้องสอดสายไฟเนี่ยเข้าไปในตัวก้นหอยอันนี้ก้นหอยคนไข้จะยังงงอีกนึกง่ายๆเหมือนหอยทากแล้วกันค่ะ
0: ให
1: ้โดมได้เป็นก้นหอยนะคะอันนั้นละค่ะโครงสร้างหูชั้นในมันจะเป็นขดอย่างนั้นเลยเหมือนตัวหอยทากเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสอดสายไฟเนี่ยเข้าไปในตัวหอยทากอันนั้นนะคะในขดหอยนั้นถ้าเกิดว่าตัวขดหอยนั้นของเขาอะจะเริ่มเติบโตไม่ดีนะคะอาจจะเป็นแค่อันเล็กๆหรือว่าบางคนเนี่ยตันไปเลยนะคะสักการอักเสบติดเชื้อแล้วไม่เกิดพังผืดทำให้ก้นหอยนั้นเนี่ยแทนที่จะเป็นช่อกลวงๆเนี่ยตันสนิทไอเนี่ยเราก็อาจจะไม่สามารถฝังประสาทหูเทียมก็ได้หรือบางคนค่ะอ้าวมีหูชั้นในนะมีก้นหอยนะแต่ดันมีเนื้องอกที่เส้นประสาทการได้ยิน
0: เนื้องอก
1: ใช่ค่ะก็เนื้องอกเนี่ยก็จริงๆเนื้องอกเนี่ยมันมีได้หลายแบบนะคะแต่ว่ามันเป็นกดเบียดเส้นประสาทการได้ยินทำให้เส้นประสาทการได้ยินเนี่ยมันเสียก็จะทำให้เราไม่สามารถฝังประสาทหูเทียมได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดเป็นความผิดจากกำเนิดก็คือเด็กเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีเส้นประสาทการได้ยินกลุ่มพวกเนี้ยก็ฝังไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกหลักการของเราคือเราจะใส่สายไฟเข้าไปในก้นหอยแล้วสายไฟเนี่ยจะช็อตเส้นประสาทถ้าเกิดว่าเส้นประสาทมันไม่มีหรือมันมีเนื้องอกเราต่อให้เราช็อตมันเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณไปไม่ได้ฉะนั้นกลุ่มพวกเนี้ยก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถฝังประสาทหูเทียมก็ได
0: ้
1: ค่ะ
0: โอ้โหก็ดูเยอะเหมือนกันเนาะอาจารย์ขามันมีคำถามค้างอยู่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้อาจารย์พักสักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยต่อแล้วตอบคำถามได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 Powell นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99เฮลที่ไทม์ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
0: ้ถามมาตอบได้นะคะคุณผู้ฟังในช่วงคุยชัดกับหมอกาชาติแต่ต้องขอบคุณ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะคุยชัดกับหมอกาชาติวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพาณินีจารุศรีพันธ์ท่านอยู่ที่ภาควิชาโสตศนาศิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราพูดถึงเรื่องของประสาทหูเทียมคุณผู้ฟังเปลี่ยนความเงียบให้กลับมีความหมายหลากหลายประเด็นคำถามการสูญเสียการได้ยินส่งผลต่อการสื่อสารที่อย่างไรคนไทยมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะการได้ยินมากน้อยขนาดไหนเครื่องใช้ฟังกับประสาทหูเทียมแตกต่างกันอย่างไรได้ฟังไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังมีคำถามคุณผู้ฟังมารออาจารย์ขากลับมานะคะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ขามีคำถามจากคุณผู้ฟัง SMS เข้ามาบอกว่าการฝังประสาทหูเทียมเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาเสียงในหูได้ไหมครับเพราะว่ามีปัญหาที่หูข้างซ้ายมีเสียงตลอดเวลาแล้วก็ได้ยินไม่ชัดเท่าหูข้างขวา
1: ค่ะโอเคเสียงในหูเสียงรบกวนในหูนะคะจริงๆเป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยมากๆเลยนะคะในคนไข้ที่สูญเสียการได้ยินคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราสูญเสียการได้ยินนะคะการได้ยินลดลงเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเกิดเสียงรบกวนในหูซึ่งเสียงรบกวนในหูแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะคะบางอาจจะเป็นเสียงแบบแหลมๆใช่ไหมคะหรือบางคนจะบอกเป็นหึ่งๆนะคะหรือบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าเสียงเหมือนเครื่องจักรกันเลยนะคะเนาะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีเสียงที่มันแตกต่างกันออกไปแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่หูเสื่อมจะต้องมีนะคะแต่ว่าเราเจอได้ร่วมกันได้บ่อยทีนี้การสัมผัสหูเทียมเนี่ยทำให้เสียงในหูลดลงได้ไหมเนี่ยค่ะต้องบอกว่ามีโอกาสลดลงได้ใช้คำว่ามีโอกาสแปลว่าอะไรไม่ใช่ว่าทุกคนที่สัมผัสหูเทียมแล้วเสียงจะเงียบหายไปนะคะงั้นโอเคคนไข้บางส่วนที่ผ่าตัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าเสียงรบกวนในหูเนี่ยมันเงียบหายไปได้แต่ก็มีบางส่วนเหมือนกันที่บอกว่าก็ยังมีเหมือนเดิมหรือบางคนเนี่ยตอนหูได้ยินไม่ดีเนี่ยไม่มีเสียงกวนแต่พอไปใส่ผ่าตัดเสร็จปุ๊บมันกลับมีเสียงกวนขึ้นก็มีได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคงบอกว่าไม่ได้รับปากว่าเสียงรบกวนนี้จะหายไปนะคะคือสำหรับเสียงรบกวนในหูนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยที่คนไข้มาหาแล้วก็หลายๆเคสก็รบกวนคุณภาพชีวิตถึงขั้นมาร้องห่มร้องไห้กับหมออะค่ะนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่ามันต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าทุกวันนี้ยังไม่มียาหรือการผ่าตัดใดๆที่จะรับประกันว่าถ้าคุณทำแบบนี้นะเดี๋ยวเสียงในหูคุณจะเงียบหายไปแน่นอน 100% ไม่มีแบบนั้นนะคะ
0: นะคะได้คำตอบแบบนั้นนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้จาก YouTube บอกว่าอายุ64ปีสูงหน่อย55หนัก46เคยทำงานด้านบันเทิงด้านเสียงบันเทิง30ปีที่ทำงานเนี่ยเสียงดังมากปัจจุบันเลิกแล้วค่ะถามอาจารย์หมอว่าตอนนี้เนี่ยหูมีลมออกหูเขามีลมออกเสียงมันมีจะก้องๆในหูได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของตัวเองนะคะได้ยินแล้วก็เคยไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปให้ยามาทางยังไม่หายใช้ชีวิตประจำวันปกติค่ะคุณหมอเพียงแต่ว่ารำคาญมากอาจารย
1: ์ค่ะอันนี้อาจจะต้องแยกประเด็นนิดนึงนะคะว่าอันเนี้ยโดยทั่วไปอะค่ะถ้าเกิดว่าโอเคจากประวัติที่เล่ามาว่าทำงานสถานบันเทิงเสียงดังๆเนี่ยโอเคโดยส่วนใหญ่ถ้าฟังมาแค่เนี้ยเราก็จะบอกว่าไอเนี้ยมีโอกาสเกิดเรื่องของประสาทหูเสื่อมได้ค่อนข้างสูงเพราะว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงถูกไหมคะอย่างที่เสียงดังๆแล้วไม่ได้ต้องกันแต่ว่าดูเหมือนว่าปัญหาของคนไข้เนี่ยคือเรื่องเสียงที่มันรบกวนในหูคนไข้เห็นไหมเนี่ยที่เราคุยกันนะว่านี่มันเป็นปัญหาใหญ่ก็คือคนไข้รู้สึกว่ามันมีเสียงอยู่ในหูตลอดและเสียงของเขาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเสียงหายใจใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: ไอตรงนี้จะเป็นอีกคนละเรื่องเลยนะคะคนละเรื่องกับประสาทหูเสื่อมเลย นะคะถ้าเกิดว่าจริงมันก็จะมีอันนี้จะอธิบายค่อนข้างยากนิดนึงก็คือในหูคนเราเด็กที่บอกเราเป็นหูชั้นนอกหูชั้นกลางแล้วก็หูชั้นใน
0: okay.
1: ในหูชั้นกลางอะค่ะพูดง่ายๆมันจะเป็นเหมือนห้องสี่เหลี่ยมหูชั้นกลางจะอยู่หลังเยื่อแก้วหูอีกทีนึงนะคะมันจะเป็นเหมือนห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีท่อปรับอากาศนั้นมันจะมีภาวะนึงที่เกิดจากท่อปรับอากาศในหูชั้นกลางเนี่ยมันเปิดมากเกินไปพอท่อมันเปิดมากเกินไปเวลาเราหายใจเข้าออกเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงหายใจซึดฟัดซึดฟัดซึดฟัดเข้าออกได้ซึ่งอันนี้ก็การรักษาก็ยังมีจำมีไม่เรียกว่าไม่สามารถรักษาได้หายเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะ
0: อ
1: ันนี้จะเป็นอีกคอนดิชันหนึ่ง
0: สามารถทำให้เขาแบบว่ามันมีอะไรที่ทำให้เขาบรรเทาความก้องของหูเขาได้ไหมอาจารย
1: ์อันที่อาจจะต้องอันที่หนึ่งนะคะคือหมอว่าอาจจะต้องแบบมาตรวจดูแล้วก็ดูประเมินก่อนว่าเอ๊ะมันใช่สิ่งที่หมอสันนิษฐานไว้หรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบที่หมอสันนิษฐานไว้เนี่ยบางทีการผ่าตัดเจาะตัวเยื่อแก้วหูใส่ท่อระบายเนี่ยอาจจะทำให้เสียงเนี่ยความฟึดฟัดฟึดฟัดหาเสียงหายใจเนี่ยมันเบาลงได้หายไปได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันต้องแบบคงต้องมาตรวจละเอียดกันอีกทีนึงนะคะว่าเอ๊ะใช่อย่างที่หมอสงสัยหรือเปล่า
0: ค่ะงั้นขออนุญาตย้อนกลับไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หนึ่งนะคะอาจารย์ที่บอกว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่าตัดฝังอุปกรณ์ช่วยฟังหลายชนิดมันอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างอาจารย์ที่หลายชนิดแล้วแต่ละชนิดเนี่ยมันใช้แตกต่างกันไหมหรือว่าต้องดูว่าคนไข้นั้นๆน่ะเป็นอย่างไร
1: ค่ะก็เมื่อกี้เราคุยกันเราคนไข้อาจผู้ฟังอาจจะได้ฟังเรื่องของเครื่องช่วยฟังแบบทั่วไปที่เรารู้จักกันได้ฟังเรื่องของประสาทหูเทียมแล้วแต่จริงๆแล้วค่ะมันยังมีอุปกรณ์ช่วยฟังแบบผ่าตัดอื่นๆนะคะที่จะเล่าให้ฟังก็อย่างเช่นคนไข้ที่มีความเสียของใบหูและรูหูเคยเห็นใช่ไหมคะว่าเด็กที่ไม่มีรูหูเลยใช่ไหมคะนั้นเด็กกลุ่มพวกนี้นะคะคนไข้กลุ่มพวกนี้ที่ไม่มีรูหูอ่ะเขาก็คือเขาไม่ได้แย่ถึงขั้นหูหนวกนะคะเขายังได้ยินอยู่แต่การที่ไม่มีรูหูเนี่ยมันทำให้เสียงมันเข้าไปไม่ถึงหูชั้นในใช่ไหมคะนั้นเขายังได้ยินแต่ระดับการได้ยินเขาก็จะต่ำมากนะคะจากการที่เสียงมันเข้าไปไม่ได้จะใส่เครื่องช่วยฟังเหมือนคนสูงอายุทั่วๆไปที่เราเห็นเนี่ยก็ใส่ไม่ได้อีกเพราะไม่มีรูให้สอดเข้าไปไม
0: ่
1: มีหูให้เกี่ยวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้เนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ช่วยฟังเขาเรียกเป็นการเครื่องช่วยฟังโดยการนำเสียงผ่านกระดูกสั่งได้อีกนะคะ
0: เส
1: ีย
0: งผ่านกระดูก
1: โอเคใช่ค่ะท่านหลักการของเครื่องช่วยฟังแบบนำเสียงผ่านกระดูกมันเป็นยังไงคืออะไรจะต้องฟังก่อนว่ากลไกการได้ยินเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีโครงสร้างหูปกติเนี่ยเสียงเนี่ยเข้ามาในรูหูใช่ไหมคะพอเสียงเข้ามาในรูหูเสร็จปุ๊บมันจะชนกับตัวเยื่อแก้วหูเยื่อแก้วหูเนี่ยจะสั่นสะเทือนแล้วแรงสั่นสะเทือนเนี่ยก็จะถูกส่งต่อผ่านกระดูกในหูเราในหูเราจะมีกระดูกอยู่3ชิ้นกระดูกค้อนทั่งโกรนคุ้นๆไหมคะ
0: พอเหมือนสมัยเรียนวิทยาศาสตร์ม.ปลายเลยนะจ๊ะ
1: ใช่ค่ะแล้วพอเยื่อแก้วหูสั่นปุ๊บในกระดูกค้อนทั้งโกรนเราก็สั่นแล้วแรงสั่นสะเทือนเนี่ยก็ถูกส่งต่อไปหูชั้นในหูชั้นในเกิดการกระตุ้นส่งต่อไปยังเส้นประสาทแล้วก็ไปสมองนี่คือกลไกปกติทีนี้คนที่ไม่มีรูหูเนี่ยเสียงมันก็ไม่สามารถเข้าไปที่รูหูไม่สามารถทำให้เยื่อแก้วหูสั่นอะไรนี้ได้ถูกไหมคะแล้วเขาได้ยินได้ยังไงหลักการของการที่คนไม่มีรูหูคือเสียงมาปุ๊บเนี่ยเสียงเป็นพลังงานแบบนึงนะคะเป็นพลังงานรูปแบบนึงมันเสียงวิ่งเข้ามาปุ๊บกระแทกหัวเราเนี่ยมันก็คือกระดูกนั่นแหละค่ะนั้นพลังงานเสียงเนี่ยมันทำให้กระโหลกเราเกิดการสั่นสะเทือนมันก็เลยทำให้หูเราสั่นสะเทือนแล้วก็ส่งสัญญาเนี่ยไปที่เส้นประสาทแล้วก็สมองอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้ามันเข้าทางรูหูได้เนี่ยมันจะขยายสัญญาณได้ดีขึ้นกว่าไม่มีรูหูนะเพราะฉะนั้นเครื่องช่วยฟังแบบนำเสียงผ่านกระดูกก็คือหลักการแบบนี้เหมือนกันค่ะคือรับเสียงมาปุ๊บแล้วมันทำให้กระโหลกเราเนี่ยสั่นแรงขึ้นพอเรากระโหลกเราสั่นแรงขึ้นปุ๊บก็ทำให้หูชั้นในเราเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็เปลี่ยนพลังงานสั่นสะเทือนตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาณประสาทแล้วส่งไปที่สมองให้เราได้ยินได้นะคะนั้นซึ่งเครื่องช่วยฟังแบบนำเสียงผ่านกระดูกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตั้งแต่สำหรับเด็กเล็กๆนี่นะคะสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสายคาดหัวหรือเป็นที่คาดหัวที่คาดผมนะคะคล้ายที่คาดผมเนี่ยแต่ว่ามีตัวเครื่องเนี่ยคอยแปลงพลังงานเสียงให้เป็นการสั่นสะเทือนกระตุ้นกระโหลกแต่ว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็มีข้อจำกัดในแง่ที่ว่ามันกด ศีรษะค่อนข้างเยอะเด็กจะไม่ค่อยชอบคือเด็กจะต่อต้านช่วงแรกๆเพราะว่ามันเจ็บหัวเราเคยใส่นะใส่ที่คาดผมใส่ไว้นานๆแล้วรู้สึกเอ๊ะเราเจ็บ
0: เจ็บอาจารย์มันก็บีบหัวอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่ถูกต้องนั่นแหละค่ะพี่ฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยไอ้พวกเนี่ยมันค่อนข้างเจ็บเพราะนั้นเนี่ยพอเขาอายุเยอะขึ้นประมาณสัก5ขวบ6ขวบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีอุปกรณ์ผ่าตัดสางเข้าไปเหมือนกันเพื่อที่จะให้เกิดการสั่นสะเทือนแบบเนี้ยกลไกคล้ายๆกันนะคะนะมันก็จะมีตัวอุปกรณ์รับเสียงปุ๊บแล้วทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของกะโหลกให้แรงขึ้นทำให้เขาได้ยินดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์แบบนึงเหมือนกันที่ต้องบอกจุฬาก็เป็นที่แรกๆที่เราผ่าตัดสางอุปกรณ์ชนิดนี้จริงๆมันก็มีหลายแบบหลายยี่ห้อหลายรุ่นอ่ะเราก็จะเป็นจุฬาก็จะเป็นที่แรกๆที่เราผ่าแบบอุปกรณ์เหล่านี้นะคะแล้วก็หรือว่าบางคนเมื่อกี้เราบอกว่าเครื่องช่วยฟังเนี่ยสำหรับคนหูเสื่อมแต่ถ้าหูหนวกเลยต้องประสาทหูเทียมใช่ไหมคะมันก็จะมีคนไข้อยู่กลุ่มที่อยู่กลุ่มกลางๆคือประสาทหูเสื่อมค่อนข้างปานกลางถึงรุนแรงใส่เครื่องช่วยฟังยังได้ประโยชน์แต่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบใส่แล้วมันก้องใส่มันแล้วรำคาญจริงๆมันก็มีอุปกรณ์เนี่ยที่เราสามารถผ่าตัดฝังเข้าไปนะคะทำให้คนไข้เนี่ยได้ยินดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าความรู้สึกรำคาญของเสียงหรือว่าความไม่เคลียร์ไม่ใสไม่ชัดของเสียงเนี่ยมันจะดีกว่าเครื่องช่วยฟังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ฝังแบบนี้อีกเหมือนกันเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านใดเนี่ยมีปัญหาการได้ยินแล้วไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเราควรจะใช้อันไหนแบบไหนเนี่ยก็อาจจะต้องเข้ามาตรวจแล้วก็มาคุยกันมากกว่าค่ะแต่ส่วนนึงต้องยอมรับนะคะว่าอุปกรณ์ที่ผ่าตัดฝังเหล่านี้ราคาค่อนข้างสูง
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: อาจารย์คะนั่นแสดงว่าการจะใช้อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่แต่ละชนิดแต่อาจารย์ก็ต้องดูคนไข้พิจารณาเป็นหลักก่อนถูกต้องไหมว่าเหมาะกับประเภทไหน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ขาหนูถามนิดนึงไอ้ประสาทหูเทียมที่พูดถึงมันมีอายุการใช้งานไหมหรือฝังครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต
1: ค่ะตัวที่ฝังอะค่ะสามารถใช้ได้ 30-40 ปีเลยอย่างที่บอกใช่ไหมคะผู้ป่วยคนแรกของเราเนี่ยหรือว่ารายแรกๆของเราเนี่ยคือตอนเนี้ยก็ใช้มันมาเกือบ40ปีกันแล้วนะ30กว่าปีเกือบ40ปีแล้วแต่ถามว่ามันมีเคสที่ต้องเปลี่ยนไหมถ้าเกินกว่านั้นมีค่ะนะ
0: กรณีแบบไหนต้องเปลี่ยนอาจารย์
1: อ๋อเพราะอย่างที่ว่ามันก็เสื่อมสภาพเครื่องมันก็อาจจะเสื่อมสภาพไปตามเวลาแหละใช่ค่ะมันก็เลยต้องเปลี่ยนหรือว่าอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็แบบเคลมว่าตัวประสาทหูเทียมที่ฝังข้างในเนี่ยมันแข็งแรงนะคะมันบางคนบอกเอาไม้เบสบอลตียังไม่แตกเลยแต่ว่ามันก็มีได้ล่ะค่ะชอบมากกระแทกแรงๆแล้วมันพังข้างในก็มีเหมือนกันเราลืมเล่ากันว่าจริงๆแล้วอ่ะคนไข้จะสงสัยว่าประสาทหูเทียมฝังแล้วมันจะไม่มีอะไรอยู่ข้างนอกไม่เห็นเลยใช่ไหมไม่ใช่นะคะประสาทหูเทียมจะต้องมีสองส่วนด้วยกันนะคะส่วนหนึ่งที่เราว่าฝังประสาทหูเทียมเนี่ยคือส่วนที่ฝังเข้าไปใต้ผิวหนังยึดกับกะโหลกเราเลยนะคะส่วนนี้ที่จะมีสายไฟเนี่ยเข้าไปสอดเข้าไปในตัวก้นหอยตัวกระตุ้นเส้นประสาทนี่คือส่วนที่ฝังข้างในแต่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ข้างนอกแปะอยู่กับหัวหรือคล้องหูนะคะเพื่อทำหน้าที่รับเสียงนะคะฉะนั้นทุกคนหลายๆคนจะสงสัยว่าอ๋อเข้าใจว่าฝังประสาทหูเทียมแล้วเปิดหัวมาเป็นหัวปกติไม่นะคะมันจะต้องมีอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยแปะติดกับหัวเราเพื่อทำหน้าที่ในการรับเสียงก่อนแล้วอุปกรณ์จะมี2ชิ้นด้วยกันส่วนหนึ่งอยู่ใต้ผิวหนังยึดติดกับกะโหลกเราอันนั้นส่วนนั้นคือมองไม่เห็นแต่จะมีส่วนที่อยู่ข้างนอกที่คนมองเห็นก็คือเพื่อทำหน้าที่ในการรับเสียงนะคะ
0: กรณีสมมตินะอาจารย์เราฟังประสาทหูเทียมไปแล้วแต่มีครั้งวันนึงวันดีคืนดีโหเป็นหวัดเป็นไข้สั่งน้ำมูกมันภูมิแพ้อะไรพวกนี้มันจะกระทบกระเทือนประสาทหูเทียมที่เราสั่งฝังไปไหม
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมเนี่ยโอกาสที่จะเป็นพวกหูน้ำหนวกหรืออะไรเงี้ยหลังจากฝังเนี่ยมีไหมมีได้แต่ค่อนข้างน้อยหรือแต่จริงก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นหวัดหรือว่ามีอาการเหมือนจะเป็นหูน้ำหนวกเนี่ยก็ต้องรีบมาเหมือนกันค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเชื้อโรคการเป็นเขาว่าเป็นหูน้ำหนวกเนี่ยคือมีการอักเสบในหูชั้นกลางหูชั้นกลางคืออย่างที่บอกอยู่หลังเยื่อแก้วหูอีกทีนึงนะคะหลังเยื่อแก้วหูมันเป็นหนองฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะเชื่อมกับตัวสายไฟเส้นประสาทไม่ใช่เส้นประสาทมันจะเชื่อมกับตัวสายไฟที่เราสอดเข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นหวัดหรือว่าเป็นหูน้ำหนวกเนี่ยจะต้องรีบรักษาให้หายให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นเนี่ยเชื้อโรคมันอาจจะเป็นช่องทางวิ่งตามเส้นประสาทเข้าไปในหูชั้นในแล้วทำให้เกิดปัญหาอื่นๆได้แต่จริงต้องบอกว่าเจอปัญหาพวกนี้ค่อนข้างน้อยละกันนะคะไม่ต้องกังวล
0: อาจารย์มันมีอีกประเภทหนึ่งอาชีพหรือว่าฟังหูประสาทหูเทียมไปละวันดีคืนดีต้องขึ้นตึกขึ้นลิฟต์วันดีคืนดีต้องนั่งเครื่องบินไปต่างประเทศบางครั้งวันนั่งเครื่องบินมันหูอื
1: ้อ
0: ความดันหูอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลไหมคะอาจารย์
1: โอเคสำหรับการขึ้นเครื่องบินขึ้นลิฟต์แล้วหูอื้อเนี่ยจริงๆมันเกิดจากท่อปรับความดันหูที่อย่างที่เราเหมือนคนเคสที่ถามมาเมื่อกี้ค่ะคือท่อปรับความดันหูมันปรับความดันได้ไม่ดีโดยทำให้เกิดอาการรู้สึกมีแน่นหูหูอื้อนะคะซึ่งนั้นการฝึกภาษาหูเทียมเนี่ยสามารถขึ้นเครื่องบินได้ขึ้นลิฟต์ได้ใช้ชีวิตได้เกือบปกติเลยหมอคงไม่ได้บอกว่าปกติแล้วเนาะเพราะว่าอะไรการสัมผัสหูเทียมอาจจะมีข้อจำกัดในการที่เราจะต้องไปทำ MRI ก็คือเอ็กซเรย์สนามแม่เหล็ก
0: ที่เราอยู่ในอุโมงค์อะไรพวกนี้เหรอคะอาจารย์
1: ถูกต้องค่ะจริงๆต้องเข้าใจกันนะคะว่าเอ็กซเรย์ที่ว่าเข้าอุโมงค์เนี่ยมันมีทั้งตัวที่เป็น CT สแกนกับ MRI และ CT สแกนเนี่ยจะเล็กกว่าแต่ MRI เนี่ยจะแคบแล้วก็ใหญ่แล้วก็นานนะคะงั้น MRI ก็คือเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กสนามแม่เหล็กตัวเนี้ยแต่ถ้าเอ็กซเรย์สนามแม่เหล็กเนี่ยค่ะคนที่ฝังประสาทหูเทียมเนี่ยจะต้องระมัดระวังเลยนะคะเพราะว่าประสาทหูเทียมเป็นโลหะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าไปในสนามแม่เหล็กมันอาจจะเกิดการเคลื่อนหรือจริงๆแต่มันไม่ได้เคลื่อนง่ายๆในความเป็นจริงนะ
0: คะ
1: แต่มันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอาการปวดมีความร้อนเกิดขึ้นได้ฉะนั้นคนไข้ที่ฝังประสาทหูเทียมหมอจะต้องแนะนำเสมอว่าถ้าจะต้องไปทำ MRI เอ็กซเรย์สนามแม่เหล็กเนี่ยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เสมอว่าเรามีประสาทหูเทียมอยู่มันจะเป็นข้อห้ามยังไม่ได้ถึงข้อห้ามหรอกมันมีแนวทางปฏิบัติแล้วกันค่ะว่าจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษอาจจะต้องมีการพันศีรษะให้แน่นหรืออะไรพวกนี้เพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่นะคะนั่นจะเป็นข้อจำกัดของคนไข้ที่ฝังประสาทหูเทียมนะคะว่าถ้าจะต้องทำเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กสนามแม่เหล็กขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องมีข้อคือจะต้องมีการกระบวนการพิเศษขึ้นมาละกันนะคะ
0: นะคะมีคุณธานีถามมาพอดีเลยอาจารย์บอกว่าอาจารย์หมอครับภรรยาผมอายุ50ปีเธอได้ยินเสียงตุ๊บๆตุ๊บๆในหูเหมือนเสียงเต้นหัวใจเป็นพักๆไม่ทราบสาเหตุเคยไปพบหมอแล้วก็ได้รับยาคลายกังวลมาหายไปพักหนึ่งตอนนี้กลับมาเป็นอีกงานของเขาต้องบินไปต่างประเทศบ่อยๆไม่ทราบว่าเกี่ยวกันกับการได้ยินเสียงในหูไหมครับอาจารย์
1: โอเคเสียงตุ๊บๆนะคะก็คือจริงคำว่ามีเสียงรบกวนในหูเนี่ยเมื่อกี้เราพูดคือคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีเสียงในหูจะเป็นลักษณะเสียงวี่เสียงหรือซ่าๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเสียงเป็นตุ๊บๆเป็นจังหวะสิ่งที่เราต้องถามแหละค่ะว่าเสียงที่มันเป็นจังหวะตุ๊บๆเนี่ยมันตามชีพจรเต้นหรือเปล่าถามนะคะถ้าเกิดว่าเสียงนี้มันเป็นตามจังหวะหัวใจเต้นตุ๊บๆๆเลยเนี่ยหรือฟูฟูฟูเนี่ยเราจะต้องนึกถึงอะไรที่เกี่ยวกับเส้นเลือดล่ะเพราะมันเป็นตามชีพจรใช่ไหมคะนั่นพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจละเอียดนะคะเอ็กซเรย์ดูว่ามีก้อนเนื้องอกอะไรที่มันมีเส้นเลือดเยอะๆหรือเปล่าหรือมันมีเส้นเลือดที่มันเชื่อมผิดปกตินะคะมีเส้นเลือดที่ขยายตัวผิดปกติเลยทำให้เสียงเนี่ยมันเป็นตามชีพจรนะคะหรือถ้าเสียงเนี่ยมันไม่ได้เป็นตามชีพจรนะคะเป็นหรือเป็นเสียงคลิกแล้วกันจะเป็นอีกแบบนึงเป็นคลิกๆๆๆอย่างเงี้ยบางทีเกิดจากการกระตุกของกล้ามเนื้อแถวๆหูหรือว่าบริเวณศีรษะและลำคอเพราะฉะนั้นเนี่ยครูอาจจะเช่นเดียวกันค่ะหมอคงว่าต้องมาตรวจกันแล้วนะว่าเอ๊ะขอคุยในละเอียดหน่อยซิว่าเสียงของคนไข้ที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเราต้องตรวจร่างกายแล้วอาจจะต้องมีการทำเอ็กซเรย์เพิ่มเติมค่ะ
0: ค่ะอาจารย์อีกคำถามหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังสนใจมากเรียนถามอาจารย์ค่ะน้ำในหูไม่เท่ากันคือบ้านหมุนเนี่ยสามารถรักษาด้วยวิธีแบบนี้ได้ไหมอาจารย์ที่เรา
1: พูดก็ต้องบอกว่าโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันเกิดจากเป็นโรคของหูชั้นในเหมือนกันนะคะโรคหูชั้นในเนี่ยคือเกิดจากน้ำที่มันอยู่ในหูชั้นในเนี่ยมันมีการมีปริมาณผิดปกติละกันมากกว่าปกติฉะนั้นพอมีเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยน้ำในหูชั้นในที่มันผิดปกติเนี่ยมันทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนและเกิดการได้ยินลดลงเป็นหายๆอยู่เรื่อยๆคนไข้ที่เป็นน้ำในหูไม่เท่ากันจริงๆต้องบอกว่าคนไข้หลายๆคนเวลาเวียนหัวเนี่ยเอะก็จะบอกว่าเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนนะคะน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยต้องมีเกณฑ์ในการวินิจฉัยคือหนึ่งคนไข้จะต้องมีประวัติบ้านหมุนคำว่าบ้านหมุนของหมอคือภาพทุกสิ่งทุกอย่างหมุนเลยนะไม่ใช่แค่มึนๆงงๆในหัวแล้วบอกว่าบ้านหมุนไม่ใช่นะต ต้องเห็นทุกอย่างหมุนลืมตาปุ๊บภาพมันหมุนตีลังกาโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาเหมือนแผ่นดินไหวเงี้ยค่ะ มันจะต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะบ้านหมุนเนี่ยครึ่งชั่วโมงต่อเนื่องกันขึ้นไป ถ้าแบบเป็นปุ๊บเป็นแค่หลักวินาทีอันนี้คนละโลก แต่ถ้าหมุนคอนติเนียต่อเนื่องเกินครึ่งชั่วโมงอาจจะ30นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับแต่จะไม่เกิน1วันนะคะ อันที่1คือต้องมีบ้านหมุนเกินครึ่งชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่เกิน1วันอันที่2ตอนที่บ้านหมุนนะคะจะต้องมีระดับการได้ยินลดลงคนไข้เนี่ยจะบอกได้เลยว่าจังหวะที่บ้านหมุนเนี่ยหูข้างขวาเนี่ยกู้ปูแล้วก็แบบได้ยินน้อยกว่าหูข้างซ้าย
0: ค่ะ
1: ไอ้อย่างเงี้ยแหละน่าจะเป็นอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะ
0: ท
1: ีนี้ที่ถามมาบอกว่าโอเคคนที่เป็นน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยถ้าเป็นบ่อยๆเป็นมานานๆบางครั้งเขาจะสูญเสียการได้ยิน
0: ค่ะ
1: แทนถ้าเกิดเขาสูญเสียการได้ยินในระดับที่แต่ที่บอกค่ะใช้เครื่องช่วยฟังแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ทั้งกลุ่มผู้นี้เนี่ยเราก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมได้ต้องบอกว่าประสาทหูเทียมเนี่ยมันแก้เฉพาะพาร์ทการได้ยินนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เรื่องบ้านหมุนเนี่ยมันก็ยังมีเกิดขึ้นได
0: ้นะคะโหอาจารย์สนุกมากเลยวันนี้เดี๋ยวโอกาสน่าต้องสัมภาษณ์อาจารย์อีกรอบเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพานินีจารุศรีพันธ์นะคะจากภาควิชาโสตศนสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เวลาหมดเราสองคนลาไปพร้อมๆกันนะคะอาจารย
1: ์
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่

0: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์ครับแล้วก็พี่ก้าลินทร์นะฮะก็เดี๋ยวพี่ก้าจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการครับเดี๋ยวรอสักครู่ก็เช่นเคยฮะท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันมาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็ไปอัปเดตคราวกันสักนิดนึงนะครับตอนนี้นี่ฝนตกแล้วนะครับในหลายๆพื้นที่ก็เริ่มมีดอกไม้ทุ่งดอกไม้ตามธรรมชาติบานแล้วด้วยนะฮะทุ่งดอกกระเจียวนี่ก็บานมาตั้งแต่เมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วที่ผ่านมานะครับไปกันที่ลานสนภูสอยดาวครับที่นี่มีทุ่งดอกงอนนาคบานแล้ว 60% นะครับก็อัปเดตมาจากอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนะครับก็เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวกันได้ที่นี่ฮะอาจจะเดินไกลสักนิดนึงแต่เข้าไปแล้วคุ้มค่าสวยงามแน่นอนครับอีกที่หนึ่งก็เป็นที่ทุ่งดอกไฮเดนเยียที่ขุนแปะนะฮะได้ข่าวว่าก็บานแล้วเรียบร้อย 100% นะครับก็เป็นพื้นที่เขาเอกชนเข้าไปก็อาจจะมีการจ่ายตังค์สักเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าคุ้มค่าครับขึ้นไปบนที่ขุนแปะแล้วเนี่ยสวยจริงๆที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็จะบานตอนนี้บานแล้วเรียบร้อยนะครับบานตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วก็จะยาวไปถึงราวๆเดือนตุลาคมนะครับก็ใครที่เดินทางไปก็ส่งข่าวส่งรูปเข้ามากันได้แล้วก็พี่ก้าอยู่ในสายแล้วใช่ไหมฮะพี่ก้าสวัสดีครับ
1: เองครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับก้ารินทร์รายงานตัวครับ
0: มิสเตอร์เวนเดย์ของเราฮะพี่ก้า
1: ชัดเจนดีใช่ไหม
0: ชัดเจนดีครับ
1: โอเค

0: ครับดีเลยครับผมครับก็รายการตัวเหมือนเดิมมีเรื่องท่องเที่ยวพร้อมกับเรื่องเศรษฐศาสตร์และธุรกิจท่องเที่ยวมาเล่าให้ฟังเนี่ยหลายๆเรื่องเนาะผสมกันทั้งปกิณกะไลฟ์สไตล์และก็ความรู
1: ้จริงๆพี่ก้ามาเนี่ยต้องอัปเดตหน่อยว่าเรื่องของการควบรวมรวมกระทรวงมันจะเป็นยังไง
0: ได้เลย
1: แต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยว
0: เล่าเอาคุณแม่งเล่าเรื่องอื่นก่อน
1: เอาที่พี่ก้าเตรียมตัวมาก่อนแล้วกันนะครับ
0: มีทุกอย่างมีทุกมิตินี่
1: อ่ะไปกันอัปเดตเรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวนะฮะจำนวนนักเที่ยวสะสมอันนี้ออกโดยกองกองเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกีฬานะฮะตั้งแต่1มกราคมถึง1สิงหาคม2569ครับอัปเดตมาเมื่อวานเซิร์นนะฮะก็อันนี้เขามีปรับรูปแบบใหม่นะครับรวมหมดเลยเอาทางฝั่งของนักท่องเที่ยวนะครับต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยปรับจาก5อันดับเป็น10อันดับนะครับโชว์ให้เห็นกันเลยว่าที่6ที่ตามมาหายใจลดต้นคอที่5เนี่ยมีเป็นประเทศอะไรนะครับ1จีน2มาเลเซีย3อินเดีย4รัสเซีย5เกาหลีใต้นะครับ6เป็นอเมริกาครับเกาหลีใต้เนี่ย 600,000-600,800 แล้วกันนะฮะมันขาดอีกประมาณสักไม่ถึง 1,000 นะครับฝั่งของอเมริกา 630,000 ก็ห่างกันนิดหน่อยนะครับ
0: นิ
1: ดเดียวฝั่งที่7ขออนุญาตพูด 8-90 ไปเลยนะสหรัฐอาณาจักรนะครับแล้วก็ไต้หวันญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันฮะฝั่งของนักท่องเที่ยวชาวไทยอัปเดตนะครับ1มกราคมถึง1สิงหาคมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเดินทางอยู่ที่119.41 ล้านคนครั้งนะครับก็เพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเป็นปัจจัยบวกเป็นแดนบวกนะครับ 1.56% แล้วก็ในแง่ของทางฝั่งของรายได้เนี่ยก็สะสมมาอยู่ที่695,599ล้านบาทครับก็บวกเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ย 2.35% ก็ถือว่าดีนะ
0: ใช่ดีคุณเม่งครับดีเลยครับ
1: เดี๋ยวทางฝั่งของกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติทางฝั่งของตลาดระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้เนี่ยเดี๋ยวผมเชิญมาคุยด้วย
0: ครับ
1: ครับเป็นเชิญท่านรองผู้ว่านะทททนะครับที่ดูแลเรื่องของกลุ่มตลาดระยะใกล้แล้วก็ไกลเนี่ยได้มาอัปเดตกันหน่อยว่าถึงสิ้นปี69นะฮะสถานการณ์ของท่องเที่ยวนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร
0: อย่าง
1: นี้ก็โปรดติดตามแล้วกันครับ
0: ครับก็จะบอกว่าจริงๆแล้วนี่เป็นอีกกองหนึ่งที่เป็นงานที่ต้องใช้เขาเรียกว่าใช้ความรู้เนาะกับกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาครับซึ่งเดี๋ยวพอเวลาควบรวมกระทรวงแล้วอ่ะกองนี้ก็จะต้องถูกคือควบรวมกระทรวงเนี่ยมันไม่ได้มันก็ต้องไปรวมเรื่องวัฒนธรรมเนาะก็จะกลายเป็นคร่าวๆแบบว่ายังไม่ไฟนอลนะคร่าวๆโดยหลักการของการควบรวมมันก็ต้องเป็นกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและกีฬาแต่กีฬาหายไปก็ต้องกลายเป็นกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชัดเจน
1: ตกลงเขาจะอะไรขึ้นก่อนแต่คงไม่เครียดนะก็แค่วอร์ดิ้งธรรมดา
0: ผมสำหรับส่วนตัวผมที่ครม.แถลงออกมาเนาะเป็นมติครม.เป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแต่ว่ามันก็เคยเกิดขึ้นคุณเองใน
1: อันนี้วงในจากทำเนียบเลยใช่ไหม
0: ไม่ก็เป็นมติครม.เลยไม่ต้อง
1: ครับครับครับ
0: ไม่ต้องวงในเลยอันนี้ข่าวออกมาคือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแต่เล่าให้ฟังในอดีตก็ได้คุณเองในอดีตอะสมัยก่อนตอนที่ตั้งกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวเนี่ยเขาตอนเข้าสภาก็ชื่อกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวนะในอดีตแต่พอไปถึงสภาแล้วสภาก็ขอเปลี่ยนเป็นกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มันก็เกิดขึ้นได้หมดอ่ะไม่เป็นไรหรอกสำหรับซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกันว่าแต่ว่าในเชิงผลของการควบรวมผลของการที่จะต้องเรียกว่าผลทางความรู้สึกแล้วกันนะผลทางความรู้สึกและนโยบายก็คือว่าเท่ากับว่าเราต้องขับเคลื่อนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไปด้วยกันซึ่งก็เป็นจุดแข็งของประเทศไทยอยู่แล้วคุณเม่ง
1: ฮะ
0: ก็ชัดเจนว่าไม่ว่าจะชื่อกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมหรือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามมันคือกระทรวงเดียวกันน่ะมันก็จะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันเพราะฉะนั้นกรมต่างๆก็กระทรวงวัฒนธรรมก็ท่านก็เปิดเว็บไซต์ดูได้เลยมีกรมอะไรบ้างก็กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมสมัยกรมอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ กรมการท่องเที่ยวก็ต้องไปรวมเข้าไปก็กลายเป็นกรมท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอยู่เนาะอารมณ์นั้นก็จะมีการจัดการเชิงนโยบายของภาครัฐอีกครั้งหนึ่งขึ้นก็ใกล้จะต้องประชุมกันอีกแล้วครับก็ช่วงนี้ผมก็จะประชุมเยอะหน่อยก็ดีก็ได้เอาข่าวมาเล่าให้ท่านฟังได้ฟังเนาะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เป็นแง่บวกแล้วก็มันจะได้อยู่ถูกที่ถูกทางเสียทีครับก็ถูกต้องแล้วครับส่วนกระทรวงกีฬาก็ลุยไปกับเรื่องกีฬาซึ่งช่องเราเนี่ยโอ้โหช่องเรานี่ต่อจากนี้คุณเหม่งสองกระทรวงแล้วนะต้องวิ่งหมายว่าต้องวิ่งไปประชุมงานสองกระทรวงนะปัจจุบันอนาคตอ่ะ
1: ครับอ๋อก็กีฬานี่ไม่น่าไปนะ
0: ไปดิก็คือเราไงคือเราคือกีฬาใช่ไหมก็ต้องไปแต่ว่าก็ใกล้ๆอสมทนิดเดียวครับกระทรวงวัฒนธรรมอยู่หลังอสมทตรงนั้น
1: อยู่ติดอยู่ตรงข้ามกันเลยเยื้องๆกันหน่อย
0: ได้ก็ไปง่ายขึ้นการท่องเที่ยวไปอยู่ตรงเพชรบุรีตัดใหม่เหมือนเดิมเนาะก็วิ่งกันไปวิ่งกันมาตรงนี้แหละครับก็จริงๆแล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีครับก็ต้องเสร็จในเร็ววันนี้แหละครับก็คณะทำงานก็ทำงานอย่างเต็มที่ครับ
1: แล้วรัฐมนตรีจะเป็นท่านไหนคะเนี่ย
0: รัฐมนตรีก็อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วก็น่าต้องเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมท่านสบินาครับ
1: แล้วมัน
0: คั่วไปที่ก็คือเหมือนกับว่าเอาพูดกันแบบว่าภาษาชาวบ้านแล้วกันเนาะพูดภาษาชาวบ้านก็จะเข้าใจง่ายก็คือย้ายท่องเที่ยวไปรวมกับวัฒนธรรมรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็ต้องรับท่องเที่ยวเข้าไปเพิ่มไปง่ายเนาะ
1: ครับ
0: ส่วนกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเดิมก็เหลือแค่กระทรวงกีฬาฉะนั้นก็รัฐมนตรีท่านดูแลกระทรวงนี้อยู่แล้วก็ท่านก็ต้องไปดูแลเต็มตัวรวมถึงท่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกีฬาทั้งหมดก็เหมือนเดิมแหละคุณเหม่งมันก็ยังการกีฬาแห่งประเทศไทยอะไรเขาก็ทำงานเหมือนเดิมครับมันแค่ย้ายหน่วยงานไปสังกัดใหม่ท่านเองครับครับ
1: ทางฝั่งของท่องเที่ยวนี่ก็ทท.เขาก็บอกแล้วก็ทำงานเหมือนเดิมอปท.ก็ทำงานเหมือนเดิม
0: ใช
1: ่กรมการท่องเที่ยวก็ทำงานเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะเข้มมีเรื่องของวัฒนธรรมมาเข้มข้นเพิ่มเติมมากขึ้น
0: มีรายละเอียดบางอย่างที่ยังเล่าไม่ได้แต่ว่ามีรายละเอียดบางอย่างที่จะต้องจัดการเพื่อให้ถูกต้องตามคลองคลองธรรมเนาะเช่นหน่วยงานบางหน่วยงานที่ทับซ้อน
1: ครับ
0: เช่นเศรษฐกิจนี่แหละหน่วยงานเศรษฐกิจเนี่ย เขามีสำนักงานเศรษฐกิจวัฒนธรรมอยู่ครับคุณเหม่ง
1: ฮะ
0: แล้วก็มีกองเศรษฐกิจวัฒนธรรมอยู่ท่านหมายความว่าอะไรหมายความว่าพลังงานก็ต้องไปรวมกันหรือ
1: ต้องดูว่าจะจัดการยังไงแล้วทำงานประสานงานกันยังไงใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าโดยนิมิตหมายก็คือเท่าที่พี่ได้คุยกับผู้รู้พี่ๆที่แบบดูแลเรื่องHR แล้วกันนะ HR ของรัฐบาลก็คือกพร.เนี่ยก็คือกพ.และกพร.เนี่ยก็คือหน่วยงาน HR ของรัฐบาลเนี่ยท่านก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะยุติในเร็ววันมันต้องมีการผ่านเปลี่ยนถ่ายคุณเหม่ง
1: ครับ
0: ผ่านฟอร์มก็คือจังหวะนี้ส่งงานยังไงใช้เวลากี่เดือนกี่ปีเลยนะมีแผนอยู่ครับคุณเหม่งคร
1: ับ
0: ก็อันนี้เลยท่านผู้ฟังว่ามันไม่ได้หมายความว่าคนนึงจะยุบจากเก้าอี้ไปแล้วอีกคนมาทำต่อกันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็ไปเป็นปกติเหมือนเวลาเราทานเปิดงานกันในบริษัทนะครับเหมือนกันก็คือคุณเหม่งเคยเป็นผู้จัดการฝ่ายขายคุณเหม่งกลายไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดอย่างนี้ใช่ไหมคนใหม่มาคุณเหม่งก็ต้องสอนงานเขาก็ต้องให้งานเขาก็ต้องเหมือนกับว่าให้เขาทำงานไปพร้อมกับเป็นโค้ชอะคุณเหม่งอย่างนั้นนะมันเหมือนกันเลยนะมันไม่ได้หมายความว่าใครจะลุกจากเก้าอี้ไปแล้วจะมีคนมานั่งใหม่แล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโดยที่คนเก่าไม่ได้สอนงานอ่ะไม่ใช่หรอกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆครับครับมันก็เหมือน
1: ในกรณี
0: ที่เรารับรู้กัน
1: ในกรณีกระทรวงมีการเปลี่ยนถ่ายควบรวมอย่างนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากฝั่งของเอกชนมันคงจะไม่ได้มีโยกย้ายหรือให้ใครออกเหมือนตอนเอกชนอย่างยกตัวอย่างเช่นทรูรวมกับดีแทคอย่างเงี้ย
0: โอ้โหเราจะเอ่ยชื่อเหรอ
1: ไม่เอาข้ามไป
0: หมายความว่าถ้าเป็นบริษัทเขาควบรวมกันเนี่ยถ้าตำแหน่งทับซ้อนในเชิงบริษัทเนี่ยตำแหน่งทับซ้อนเนี่ยก็มีการให้สมัครใจให้ออกแหละ
1: อ
0: ันนี้ชัดเจนเนาะในรูปแบบของเอกชนก็คือมีทั้งเออร์ลี่รีทายมีอะไรกันไปว่ากันไปแต่ในเชิงราชการไม่ใช่แบบนั้นครับ ในเชิงราชการเนี่ยเอากันตามตรงเลยงานที่มีอยู่มันเกินคนอยู่แล้วคุณเหม่ง
1: ใช่
0: งานมันมากกว่าอยู่แล้วงานเนี่ยแบบว่าอันนี้พูดกันแบบว่าไม่ได้เข้าข้างข้าราชการนะก็คือเนื้องานของกรมเศรษฐกิจอย่างเงี้ยโอ้โหคุณเหม่งกองเศรษฐกิจนี่งานเยอะมากนะหรืองานของพี่ๆททเนี่ยไม่ได้น้อยเลยทุกคนรวมทั้งมันมีงานที่เรามองไม่เห็นอีกคุณเหม่งเช่นแบบว่าอ่านเงี้ยยกตัวอย่างเราจะเห็นภาพชัดเลยครับงานเรื่องกองถ่ายหนังเนี่ยกองถ่ายภาพยนตร์อ่ะตอนนี้มันแยกอยู่สองกระทรวง ใช่ไหมเดิมมันอยู่ทั้งกับท่องเที่ยวและอยู่ทั้งวัฒนธรรมก็คือใครจะมาถ่ายหนังเนี่ยต้องเอาบทไปยื่นทั้งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอ่ะสองที่อ่ะ
1: ทำคนละด้านทำคนละด้าน
0: ก็มันก็ควรจะกลายเป็นที่เดียวไงใช่ไหมก็มันก็รวมกันไปก็กลายเป็นที่เดียวกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคนจะหายไปไหนเขาก็ทำด้วยกันไง
1: ครับ
0: ก็กลายเป็นงานก็คือกองนั้นก็กลายเป็นกองที่ขออนุญาตเล่นการถ่ายภาพยนตร์รวมทั้งวัฒนธรรมไปด้วยเลยก็ตรวจและอนุญาตและส่งเสริมการท่องเที่ยวไปเลยมันก็รวบควบได้ครับก็คนก็ไปรวมกันตามนั้นแต่ว่าก็โดยรายละเอียดก็อันนี้ก็ไม่ก้าวล่วงนะไม่ก้าวล่วงหมายความว่าพี่ๆแต่ละท่านก็มีความถนัดความ
1: มีความเขาทำมานานตั้งหลายปีทำมาเป็น10ปี20ปีอย่างนี้ความเชี่ยวชาญมันโอ้โหไม่ต้องพูดถึง
0: อาจจะมีบางอย่างที่ต้องปรับตัวให
1: ้
0: เข้ากับยุคกับสมัยรวมทั้งปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการที่เรามาควบรวมกันเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่แบบต้องเกิดขึ้นแต่สำหรับผมอ่ะผมมองโลกแง่บวกก็คือผมคิดว่าจะทำเหมือนเดิมก็ได้เหมือนเดิมคุณเองแต่พอทำแบบใหม่อ่ะมันจะได้แบบเรื่องใหม่ครับซ
1: ึ่
0: งสำหรับผมอ่ะเรามีโมเดลจริงๆมันมีโมเดลนะคุณเองโมเดลนี้คือโมเดลอันนี้คือกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับท่องเที่ยวเนี่ยเป็นโมเดลเดียวกับเกาหลีฮะได้เลยก็ซึ่งก็ดีก็เคป๊อปเคฟาวเวลเคอ่ะตระกูลเคทั้งหมดอ่ะเคฟู้ดทุกอย่างเนี่ยมันได้อ่ะเกิดจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเกาหลี
1: ผมว่ามันมีตัวอย่างของโรดแมปที่สักเซสของพวกหนังเกาหลีนะเพราะว่าเขาขายวัฒนธรรมเกาหลีเนี่ยผ่านทางภาพยนตร์บ้างซีรีส์บ้างซึ่งเกาหลีทำได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วย
0: แล้วก็ย้อนลอยกลับไปเที่ยวเขาถูกไหมกลับไปกินกิมจิกันแล้วเข้าไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์กิมจิอันนี้ก็แบบเราพูดกันแบบให้เห็นเป็นเคสสตาร์ดี้เนาะมันก็ส่งเสริมให้ไม่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอาหารเกาหลีกลายเป็นอาหารที่อีกอาหารหนึ่งของโลกไปเลยอ่ะคุณเหม่ง
1: อืมครับ
0: เนี่ยก็เราสามารถไปกินหมูปิ้งหมูย่างเกาหลีได้ทุกที่ในโลกแล้วอ่ะ
1: มันมี
0: หมดแล้วหรือเอาพูดกันตรงนะบิบิมบับอ่ะกลายเป็นอาหารที่เหมือนกับซูชิไปแล้วอ่ะ
1: ผมว่าไอ้ที่มีผลกระทบมากๆเลยนะถ้าในแง่ของอาหารเนี่ยที่มีอิทธิพลมากก็คือเรื่องของหมูสามชั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการกินเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคนอื่นนะเอาแค่ตัวผมเองนะ
0: ไม่กิน
1: เลยเขี่ยทิ้งเออ
0: ไม่กินเพราะว่ามันกลัวอ้วนไง
1: กินแต่เนื้อแดงมันกลายเป็นว่าเปลี่ยนค่านิยมว่าเฮ้ยหมูสามชั้นมันโอ้โหอร่อยเป็นเนื้อชั้นเลิศราคาก็พุ่งพรวดเลยอ่ะ
0: ใช่หรือพูดกันตรงๆนะมันรวมทั้งเครื่องดื่มด้วยน้ำจับลงจับเลี้ยงของเกาหลีอ่ะกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่เลยอ่ะคุณเหม่งก็ต้องยอมรับว่าอันนี้เราพูดกันแบบความพูดกันตามความเป็นจริงบนหน้าชั้นบนหน้าเชลฟ์แล้วกันเนาะบนหน้าเชลฟ์ก็คือบนหน้าแผงขายเนาะในรีเทลต่างๆเนาะที
1: ่
0: เป็นแบบส่วนที่เป็นน้ำจับเลี้ยงทั้งหลาย
1: ครับ
0: เราก็เห็นอยู่อ่ะว่ามันกลายเป็นอิทธิพลมันเมื่อก่อนมันไม่เคยเกิดขึ้นเนาะไม่เคยมีอะไรแบบน้ำจับเลี้ยงหลากรสชาติขนาดเนี้ยเอออันนี้ผมก็ไม่อยากพูดตรงๆเนาะแต่ว่าก็จู
1: ก็ไม่เป็นไรก็พูดได้จริงๆไทยก็กำลังเดินทาง
0: จู
1: ไทยก็อยู่ในเส้นทางนี้อยู่ด้วยเพราะว่ากำลังชูในเรื่องของสุราท้องถิ่นนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: คือเราพูดกันตามความเป็นจริงก็คือว่าอันนี้ก็ปฏิบัติตามกฎหมายเนาะไม่ส่งเสริมให้ดื่มแต
1: ่
0: มันเป็นวัฒนธรรมเราก็พูดกันตรงๆก็มันก็เห็นอยู่บนเชลนั่นแหละซึ่งเมื่อก่อนอะเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่มีเชลฟ์แบบนี้คุณเหม่งถูกไหมของเกาหลีมันไม่เคยเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีหนึ่งเชลฟ์เลยหนึ่งเชลฟ์ใหญ่ๆหนึ่งแผงขายใหญ่ๆที่เป็นหลักยี่ห้อมาจากอินพอร์ตเข้ามาจากต่างประเทศเนาะจากเกาหลีโดยตรงเนาะซ
1: ึ่
0: งอิทธิพลมาจากอะไรอ่ะอิทธิพลก็มาจากซีรีส
1: ์
0: มาจากหนังมาจากแล้วมันมานโยบายมายังไงอ่ะก็มาจากวัฒนธรรมที่เขาส่งออกวัฒนธรรมรวมกับการท่องเที่ยวรวมกับพาณิชย์คุณเหม่งน
1: ี่
0: แหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถูกต้องเลยนะครับที่อยู่อันเดอร์รองนายกที่คุมเรื่องนี้ก็คือรองนายกสุปฏีเนาะอันนี้ก็ต้องให้เครดิตนะว่าก็เป็นวิสัยทัศน์อย่างหนึ่งที่ถูกสัมพันธ์ถูกต้องของกรรมการอ่ะเนี่ยมันก็จะทำให้3เรื่องนี้มันขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วคุณเหม่ง
1: ทั้งฝั่งของบันเทิงเนี่ยเราจะเห็นว่าในแง่ของเกาหลีนะเขาก็เบียดขึ้นมาเป็น1ในผมว่าน่าจะ1ใน3ผู้ผลิตหนังซีรีส์ที่มีบทบาทผมใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันระดับโลกเนี่ยอันดับหนึ่งมันฮอลลีวูดอยู่แล้วอันดับสองอาจจะบอลลี
0: ว
1: ู
0: ด
1: ก
0: ับ
1: เกาหลีเนี่ยมันสู้กันอยู่นะ
0: แล้วก็เคลีวูดเนี่ยเคป๊อปแล้วเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเคป๊อปแล้วกันเนาะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่อันนี้ก็อย่างไรพูดแล้วก็พูดเรื่องนี้ให้จบช่วงกันไปเนา
1: ะ
0: ก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่แค่หนังซีรีส์เนาะจริงๆวัฒนธรรมเพลงอ่ะถ้าเราลองสังเกตดีๆนะครับนั้นวัฒนธรรมเพลงอ่ะโอ้กระแสเคป๊อปเนี่ยมันหยุดไม่อยู่นะขนาดในลำดับชาร์ตในบิลบอร์ดในอเมริกาเนาะหรือในอังกฤษอ่ะ

0: ็ยังมีวงอย่าง BTS ถูกไหม
1: ครับ
0: ยังมีวงยังมีวงแบบไม่ต้องพูดถึงแบบปรากฏการณ์ของการนำสไตล์เนาะครับหรือปรากฏการณ์แบบ BTS ซึ่งแบบว่ามีอัลบั้มภาษาอังกฤษหรือปรากฏการณ์ของ K-POP ที่ไปก็ Blackpink อ่ะก็คือ K-POP ประเภทหนึ่งเนาะก็เกิดขึ้นบนเวทีระดับโลกเวทีระดับเขาเรียกว่าเวทีระดับชั้นนำของยุโรปและอเมริกาด้วยการขับเคลื่อนของกระทรวงวัฒนธรรมเกาหลีนั่นแหละคุณเม่งนี่แหละนั้นก็จริงๆแล้วใต้ในมันน่าสนใจมากนะครับผมเคยไปดูงานนะอันนี้ก็ถือว่าเล่าเป็นความรู้แล้วกันเนาะไม่ได้บอกว่าอุ้ยเขาดีเขาอะไรนะแต่ว่าเราเอาบทเอาสิ่งที่เขาทำแล้วสำเร็จอะมาเป็นบทเรียนของเราเนาะก็คือการยกเว้นภาษีคุณเม่งการให้สิทธิพิเศษในการสร้างบุคลากรทางบันเทิงคุณเม่งนะถ้าคุณเม่งมีบริษัทสร้างความบันเทิงเนาะแล้วสามารถส่งออกได้เขายกเว้นภาษีให้คุณเม่งนะอย่างเงี้ยหรือเขาคุณเม่งอยากสร้างโรงละครสวยๆที่เกาหลีคุณเม่งไม่เสียภาษีเพราะมีเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้5ปี10ปีอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ที่ของประเทศไทยนี่ก็ทำครับมีการคืนเงินด้วย
0: ได
1: ้สมมติว่าลงทุนตั้งกองมาถ่ายทำเนี่ยในประเทศไทยใช้เงินลงทุนเข้ามาเนี่ย100ล้านเขามีคืนเงินนะ
0: ใช่ๆเนี่ยซึ่งเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นทั้งผู้ประกอบการจากต่างประเทศเนาะที่มาถ่ายทำในเมืองไทยและผู้ประกอบการไทยที่ส่งคอนเทนต์ออกนอกโลกออกไปนอกประเทศไม่นอกโลกออกไประดับโลกเนี่ยต้องออกไปนอกโลกให้ใครดูเนี่ย UFO แล้ว เนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นทั้งมิติทั้งสองข้างที่เวลาทำแล้วถ้ามันสอดคล้องกันเนาะในเชิงนโยบายนะคุณเหม่งมันแข็งแรงมากนะแล้วมันจะไม่อยากจะบอกว่าอันนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องค่อยๆจินตนาการตามผมไปนะครับถ้ามันทำได้แล้วนโยบายมันสอดคล้องกันจริงๆอ่ะเวลามันขับเคลื่อนอ่ะมันขับเคลื่อนเป็นทวีคูณนะรายได้ของการขายตั๋วอ่ะเอาพูดกันตามตรงอ่ะตอนนี้กระแสหนังเรื่องโอดิซีกำลังมาแรงเนาะไฮแม็กใครๆก็รู้จักก็คือมหากาพย์โอดิซีอุสเนี่ยคุณเหม่งคิดดูลงทุน250ล้านดอลลาร์นี่มันเยอะมากเนาะ 7,000 กว่าล้านบาทแต่ยอดตอนนี้ณวันนี้คือ900ล้านดอลลาร
1: ์
0: ว่าการสิ่งที่มันกลับมามันมหาศาลมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันขายทั้งโลกเนาะเนี่ยมันทวีคูณขึ้นไปแบบไม่รู้กี่เท่าอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นไม่ต้องพูดถึงเลยซีรีส์เกาหลีซีรีส์ฮิตๆเนี่ยโอ้โหความคุ้มค่าทางด้านการลงทุนกับราคานี่มันมหาศาลไม่นับถึงองค์ประกอบร่วมที่สามารถขับเคลื่อนวัฒนธรรมเรื่องการส่งออกวัฒนธรรมต่างๆอีกนะเนี่ยต้มยำกุ้งเตรียมตัวผัดไทยเตรียมตัวเนา
1: ะ
0: เครื่องดื่มไทยเตรียมตัวได้เลยของไทยข้าวเนี่ยเตรียมตัวได้เลยบอกมันมีแต่อุ้ยเรามีแต่เรื่องน่าสนใจทั้งนั้นแหละแล้วก็ช่องทางเราก็ชัดเจนอยู่แล้วจริงๆเรามีวัฒนธรรมชัดเจนเรามีจุดแข็งนะอย่างเช่นเราเคยเล่าบ่อยๆแล้วเราเป็นเจ้าพ่อผีของโลก
1: ครับเป็นเจ้าพ่อหนังผี
0: เจ้าพ่อหนังผีเนี่ยซึ่งหนังผีมันแทรกวัฒนธรรมได้อีกเยอะเลยเนาะก
1: ็
0: คือเต็มเลยก็หาวิธีแทรกเข้าไปเราเป็นเจ้าพ่อหนังผีเราเป็นเจ้าพ่อหนังตลก
1: เองครับ
0: แต่หนังตลกของไทยเนี่ยเป็นหนังตลกอ่ะอย่างเมื่อก่อนสมัยก่อนถ้าพูดแล้วจะนึกออกเลยบุพภาราตีสมัยก่อนนะ
1: เป็นผีบวกคอมเมดี
0: ้จะเป็นแบบว่าผีบวกคอมเมดี้เนี่ยเห็นป่ะไม่มีใครทำได้นะในโลกหรือหนังพ่อมากพระขนงพี่มากพระขนงอ่ะอย่างเงี้ยก็เกิดกระแสส่งออกหรือกวนมึนโฮซึ่งเคยไปสร้างปรากฏการณ์มาแล้วนะในหนังหรือแอมไฟ Thank You Love You ซึ่งไปสร้างปรากฏการณ์ที่ประเทศอินโดนีเซีย
1: ครับ
0: มุกตลกแบบภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งอ่ะมุกตลกแบบเอเชียมากๆเลยนะเนี่ยไปถูกไปทำแล้วก็หนังอย่างชัตเตอร์หรือหนังอย่างหลายเรื่องเลยที่ถูกรีเมคเป็นภาษาอังกฤษด้วยซ้ำครับแล้วก็ฉลาดเกมโกงที่ก็สร้างปรากฏการณ์ที่ประเทศจีนอย่างเงี้ยเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวอย่างของคุณภาพของคนผลิตของประเทศไทยที่ต้องช่วยกันซึ่งจริงๆแล้วหน่วยงานที่เขาทำเรื่องนี้นะ CIA อ่ะก็ทำได้ดีมากๆอยู่นะครับก็สนับสนุนกันต่อไปก็จริงๆแล้วก็อยู่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมนี่แหละคุณเมงครับ
1: แต่ก็อยากให้มีการพัฒนาการเรื่องของหนังที่พวกกราฟิกดีไซน์อะไรเงี้ย
0: อื่น
1: ใช่ให้มันพัฒนาไปด้วยนะไม่ใช่แค่เฉพาะหนังผีหนังตลกเท่านั้น
0: ซึ่งถ้าท่านไปดูใต้ในนะจริงๆแล้วเนี่ยคนจะบอกว่าอุ๊ยทำไมบทเมืองไทยมันแบบเขียนไม่ดีเลยแบบบทแบบที่เขาชอบพูดกันว่าบทน้ำเน่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมีโครงการสร้างนักเขียนบทอีกมากมายที่ทางองค์กรเหล่านี้เขาทำกันอยู่นะครับถ้าท่านไปดูใต้ในท่านจะเห็นว่าเขาช่วยกันอยู่ครับ
1: อ่ะดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมเบงพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับ
0: ครับผมครับ
1: ก็ย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือส่งข้อความมาที่ไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travelเดี๋ยวเราไปกันที่ SMS ก่อนครับน้องอาร์มทักทายมาวัวไม่ขยับครับลุงเหม่งพี่ก้าคิดถึงผมไหมเฮ้ยก็เห็นไปโพสต์อยู่ตามรายการอื่นเยอะแยะเลยนี่นักเตะคนไหนเป็นอดีตคนรักพี่ขวัญตอบเรียมคันเลนนะคะแล้วก็ไปที่ไลฟ์ YouTube ครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาสวัสดีครับพิธีกรรูปหล่อทั้งสองท่านเมื่อเช้าไปเดินตลาดปากน้ำสมุทรปราการแปลกตามากคนน้อยไม่คึกคักเหมือนแต่ก่อนแม้จะ กระตุ้นไทยช่วยไทยแล้วก็ยังไม่สามารถทำให้ดีขึ้นสงสารคนรักยากครับหามาได้แต่ไม่พอกินผมว่าเป็นเฉพาะวันนี้หรือเปล่าฮะวันนี้นี่รถไม่ติดเลยนะหรือจะเป็นแค่เพราะเส้นทางของผมก็ไม่ทราบ
0: ผมว่าก็ใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: รอนิดนึง
0: ใจเย็นๆใจเย็นแต่ไม่จะบอกยังไงมันต้องใช้เวลาแหละมันใช้เวลาแต่ว่าจริงๆแล้วพูดกันตามตรงเรามีเม็ดเงินนะเรารู้จักขายพันธบัตรรัฐบาลดิคุณเม้ง
1: โอ้
0: 14นาทีใช่ป่ะ
1: แต่มันก็มันปิ่มงบประมาณมันตึงเลย
0: ใช่งบประมาณอะตึงเพราะว่างบประมาณเราแค่มาจากภาษีเนาะใช่ป่ะแต่ดูจำนวนเงินเม็ดเงินที่อยู่ในกระเป๋าจริงๆอ่ะเรามีเม็ดเงินแต่ว่าก็มาพร้อมกับความไม่มั่นใจทุกคนก็เก็บตังค์ครับก็ไม่กล้าใช้จ่ายไม่กล้าลงทุนครับก็ธรรมดาก็ธรรมดาเศรษฐกิจโลกมันแบบนี้ก็ค่อยๆความมั่นใจเพิ่มขึ้นคนก็จะเริ่มลงทุนมากขึ้นใช้จ่ายมากขึ้นเศรษฐกิจก็หมุนเวียนครับมันเป็นแรงกระตุ้นนะไม่ได้บอกให้ฟุ่มเฟือยนะครับแต่หมายความว่าบางเรื่องถ้าพูดกันตามตรงเราก็เซฟโซนอยู
1: ่
0: ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าไม่มั่นใจมันก็ต้องเซฟโซนเนาะมันเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ปกติอะครับ
1: คุณทีสวัสดีฮะทั้งสองท่านเก่งฮะผมก็มองบวกฮะไปฟังต่อแล้วฮะคุณซอยเขาเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อใหม่ชื่อดึกเดียกันเนอร์อ๋อคนเชียงใหม่แท้ๆทำข้าวซอยกินเองที่บ้านไม่ไปซื้อร้านดังๆกินจริงไหมครับไม่จริงครับสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วทำกินเองก็มีแต่ว่าคนที่เขาทำงานเนี่ยสภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเนาะออกจากบ้านมาทำงานเช้าไปเย็นกลับนะฮะก็มีผมว่าคือเท่าที่เห็นนะจากเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันแล้วก็สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเขาก็ไปกินเนี่ยที่ร้านอ่ะ50 บาทซื้อไปทำกินเองเนี่ยอาจจะสัก100-200ซื้อชามนึง50 บาทจบเลยดีกว่า
0: ไปกินไม่หมดเราซื้อไปทำกินเองเราต้องกินหลายคนบางคนตอนนี้ครอบครัวเป็นครอบครัวเล็ก
1: กินทั้งบ้านกินทั้งบ้านมันก็ยังเหลือ
0: คุณเม่งบ้านคุณเม่งเนี้ย4 คนเนาะสี่ใช่ป่ะอย่างเงี้ยก็ขอโทษนะครับคุณเม่งต้มทีต้มอะไรกินทีนี้ก็กินกันบางบ้านก็ไม่หมดก็มันก็เหลือแล้วอ่ะถูกไห
1: ม
0: ครอบครัวยังไม่พออ่ะ4 คนหมายความว่ามันต้มอะไรหม้อนึงอ่ะเอางี้บ้านผมเอาบ้านผมก็ได้บ้านผม4 คนเหมือนกันต้มซุปกระดูกหมูเงี้ยซื้อกระดูกหมูมาโลครึ่งเงี้ยกินแบบไม่หมดนะมันเยอะมันเยอะเงี้ยมันเยอะจริงๆแต่ว่าเราก็ทำกินก็กลายเป็นว่าขอโทษนะลูกกระเอียนอ่ะโอ้ยแบบไม่กินแล้วนะพรุ่งนี้ไม่เอาแล้วนะอย่างเงี้ยก็เหลืออีกเงี้ยก็กลายเป็นว่าแต่ต้มน้อยก็ไม่อร่อยไงกระดูกหมูก็ต้องต้มเยอะๆเล้งอ่ะถูกไหม
1: ครับ
0: เล้งโอ้โหแล้วเราเล้งแบบเราอ่ะมันก็ไม่ใช่เล้งแบบไม่ใช่เล้งเนื้อน้อยเล้งทำๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องต้มเยอะๆมันก็ต้องถึงจะอร่อยมันจะหวาน
1: ทำกินเองต้องถึงอ
0: ่
1: ะ
0: ก็กลายเป็นเหลือ
1: หนึ่งในแง่ปริมาณนะ
0: แล้วอย่างเงี้ยผมเลยเนี่ยผมบ้านผมเนี่ยความเป็นจริงเลย
1: บ้าน
0: ผมไม่มีใครกินราดหน้าคุณเม่ง
1: ทำไมอ่ะ
0: มีผมก็เขาไม่ชอบกันมีผมชอบคนเดียว
1: อ๋อ
0: แล้วผมจะสมมติผมทำราดหน้าขึ้นมาอย่างเงี้ยเสร็จเลยคุณเม่งผมกินไม่หมดผมก็ต้องซื้อเอาดีกว่า
1: ครับ
0: กินถุงเดียวครับเพราะว่าไม่มีใครทานอย่างเงี้ยครับครับไม่ยึดต่อไม่ยึดต
1: ่อผมชอบเพลงเกาหลีชอบ Wonder Girl Girl Generation ครับโอ้ยเก่าๆจริง
0: ก็เนี่ย Wonder Girl คือปรากฏการณ์ที่เป็นไปเกาหลีครั้งแรกอ่ะนะ
1: ผมว่าผมชอบ
0: nobody บาบาบยูปับปับ
1: อย่าไปร้องเชื่อผม
0: nobody บาบาบยูปับปับ
1: อ
0: ันนี้เราให้ขำๆแหมท่านผู้ฟังชอบฟังอะไรขำๆจะขึ้นเรา
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนผมฟัง Twice เดี๋ยวนี้เนี่ยมาฟัง Baby Monster แล้วลิซ่าอย่างเงี้ย
0: Baby Monster ดีมากครับเนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ Wonder Girl ก็เป็นถือว่าเป็นเขาเรียกว่าหมุดหมายแรกของการไปปักหมุดนะ Nobody เนี่ยไปปักหมุดในอเมริกานะเป็นวงแรก
1: ๆ
0: ที่แบบเกิดปุ๊บย้อนยุคในยุคนั้นน่ะเกิดแบบย้อนแบบวิธีการทำเพลงแบบทำให้ย้อนๆหน่อยอย่างเงี้ยครับไปปักหมุดแล้วก็มันก็ผักขึ้นไปเป็นเกิร์ลเจนผักขึ้นไปเป็นเนี่ยก็ผักขึ้นไปจนกลายเป็นปรากฏการณ์แบ็คพิงค์ปรากฏการณ์ของ BTS ได
1: ้
0: ถ้าเราไปอ่านผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของการแบบการทำเรื่องนี้นะหรือการแบบว่าเขาเรียกว่าการผลักดันเคป๊อปไปสู่เวทีโลกอ่ะโอ้ยสนุกมากคุณเหม่งมันทำให้ได้เราได้มองเห็นว่าเขามีกระบวนการนะคราวนี้เล่าเรื่องนี้เสร็จปุ๊บขออนุญาตเล่าอีกเรื่องนึงแล้วก็จะได้เห็นภาพรวมจริงๆจริงๆแล้วปรากฏการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นกับการผลักดันอิตาเลียนนะ
1: อ
0: ิตาลีก็เคยทำสิ่งนี้คุณเหม่ง
1: โอ้แล้วสำเร็จไหมครับแต่ไม่น่านะ
0: อิตาลีโอ้คุณเหม่งนี่คือปรากฏการณ์นะทุกวันนี้เรากินสปาเกตตี้เป็นเรื่องอาหารปกติเลยนะ
1: โอ้
0: นี่แหละเพราะบริษัททำเส้นสปาเกตตี้อ่ะเขารวมตัวกันทำปรากฏการณ์นี้คุณเหม่งคือเขารวมตัวกันทำให้เส้นสปาเกตตี้อ่ะมันสามารถส่งออกได้ครับคุณเหม่งครับเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราซื้อเส้นสปาเกตตี้อ่ะถูกกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณเหม่งคุณเหม่งเราไปดูสปาเกตตี้แห้งดิเส้นสปาเกตตี้แห้งอ่ะในร้านต่างๆอ่ะเดี๋ยวนี้ห่อนึงอ่ะไม่ถึง50 บาทนะสปาเกตตี้แห้งอ่ะ1ห่อแบบห่อใหญ่ๆอ่ะ50 บาท
1: ครับ
0: เวลาลดราคานะหมายความว่าเซลล์นะฮะไม่ใช่แต่ว่ามันมีหลายเกรดนะมันมีทั้งเกรดแบบพรีเมียมเกรดอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่ามี50 60 70 80คุณเหม่งมันเยอะมากเลยนะสปาเกตตี้นะลองต้มดูดิ
1: วัดเมื่อวัฒนธรรมรวมกับท่องเที่ยวและสื่อสารออกมาเป็นหนังเป็นภาพยนตร์ออกมาตามสื่อต่างๆเนี่ยมันทำให้เรื่องของสินค้าเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนฮะราคาเพิ่มลดลงปริมาณการขายเพิ่มมากขึ้นพอปริมาณขายเพิ่มมากขึ้นต้นทุนก็ถูกลงเพราะผลิตมากๆเข้าทำให้ราคาขายเนี่ยถูกลง
0: ใช่แล้วมัน
1: ก็เป็นไปตามกระบวนการกลไกการผลิตและการตลาด
0: เวสป้าคุณเหม่งทำไมเขาจะพาหุ่นรัดใช้รถเวสป้าตอนเด็กๆอ่ะก็เพราะว่ามันมีแรงของการส่งออกอ่ะเนี่ยมันมีแรงขับในช่วงนั้นอิตาลีช่วงนั้นเขาเน้นเรื่องนี้มันก็มาพร้อมกับว่าทำเวสป้าสปาเกตตี้มักกะโรนีคุณเหม่งเด็กๆเรากินมักกะโรนีแบบโอ้โหเป็นของหรูนะถูกไหม
1: คร
0: ับเด็กกินมักกะโรนีเดี๋ยวนี้มักกะโรนีนี่กินทั่วไปเลยเต็มไปหมดถูกไหมเช่นเดียวกันปรากฏการซูชิปรากฏการกิมจิเนี่ยเหมือนกันเลยครับมันเป็นแรงผลักมาคุณเหม่งมันมีแรงผลักจากรัฐบาล
1: แต่ถ้าผลิตไม่แต่ถ้าผลิตปริมาณการผลิตไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็แพงขึ้นนะเช่นกาแฟเป็นต้น
0: ถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรเราต้องทำแมสเขาเรียกว่าแมสโปรดักต์เนาะแมสโปรดักต์เพื่อส่งออกครับ
1: ในฝั่งของภาพยนตร์เนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องของโลเคชันกองถ่ายที่เลือกที่จะเข้ามายกกองถ่ายมาถ่ายทำในประเทศไทยเนี่ยอันนี้เราน่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เขาเลือกเข้ามาถ่ายเป็นท็อปของโลกหรือเปล่าน
0: ะใช่ใช่ใช่เพราะว่าต้องยอมรับว่าทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งแบบความแตกต่างของพื้นที่เราอะสูงมากคุณเหม่งก
1: ็คือ
0: คุณเหม่งคุณเหม่งอันนี้ยกตัวอย่างแล้วชัดเห็นชัดเลยจูราสสิคพาร์คอะค
1: ุ
0: ณเหม่งสามารถถ่ายทั้งเมืองทันสมัยก็ถ่ายได้เนาะประเทศไทยก็มีหรือถ่ายป่าดึกดำบรรถอยกลับไปแบบที่เป็นเขาจำลองเป็นรีสอร์ทจูราสสิคอะก็ถ่ายก็ยังทำได้เลย
1: คร
0: ับ ก็แค่เปลี่ยนจังหวัดลงไปตรังลงไปพังงาลงไปกระบี่กลายเป็นจุลศิษย์อยู่กรุงเทพเป็นเมืองทันสมัยขึ้นไปเชียงใหม่กลายเป็นป่าฝนเขตร้อนชื้นเนี่ยหรือไปอีสานกลายเป็นผาหิน
1: ครับ
0: หรือพื้นที่ทุ่งหญ้าสวรรค์นา
1: ค
0: เห็นปะเต็มเลยมีทุกอย่างเลยมันแบบมันสะท้อนถึงทรัพยากรไม่รวมการลงไปในทะเลเนาะทรัพยากรในทะเลที่อาจารย์ทอนเล่าบ่อยๆอยู่แล้วว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่าของเราแม่งของเรานี่สุดยอดจริงๆมันดีจริงๆความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆรวมทั้งวิวทัศน์ความสวยงามแต่ที่ผมเคยคุยนะเขาบอกว่าก็กลับไปเรื่องเดิมเลยคุณเหม่งคน คนไทยอ่ะกองถ่ายไทยอ่ะเป็นกองถ่ายที่แบบเขาเรียกว่าเวลาคนต่างชาติมาทำงานด้วยแล้วเขามีความสุข
1: Thailand Unit นี่เช็คที่คอยซัพพอร์ตกองถ่ายต่างประเทศยกเข้ามาเนี่ยมีบริการรถตู้มีบริการจัดหา
0: ใ
1: ช่โลเคชั่นสเกาต์โลเคชั่นมีบริการมีโรงแรมมีที่พักมีสตาฟมือตัดต่อคนไทยที่เก่งเชี่ยวชาญอะไรอย่างงี้นะ
0: ใช่ใช่และราคาดีคุณเหม่งแล้วก็ราคาดีแล้วก็
1: ราคาถูกอ่ะพูดง่าย
0: หยวนหยวนหยวนหยวน
1: ครับ
0: อาจจะฟังดูแบบว่าฟังดูเป็นแบบไม่ค่อยดีแต่จริงดีนะฮะหยวนหยวนก็คือว่าไม่ได้ตึงมากเช่นสมมติว่าหกโมงเริ่มสักหกโมงครึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยก
1: ็
0: พอไหวไม่ได้ชาร์จไม่ได้ชาร์จยังขอกันได้
1: ไทยสไตล์หยวนหยวนของเรา
0: ใส่หยวนหยวนหยวนหยวนก็ชาร์จหรือติดนิดหน่อยก็ทำแล้วติดมีติดมีอะไรเพิ่มติดไปนวมนิดหน่อยเขาก็แฮปปี้แล้วเน
1: ี่
0: ยก็แต่ถ้าไปต่างประเทศนี่โอเวอร์ไทม์นี่คิดเป็นนาทีนะคุณที่เป็นชั่วโมงนะ
1: ครับ
0: ที่เป็นชั่วโมงเลยนะอันนี้ชั่วโมงหนึ่งอีกใช้เท่านี้เกินอีกชั่วโมงใช้อีกเท่านี้โอ้โหผมเคยไปจัดเครื่องเสียงต่างประเทศอ่ะโ
1: อ
0: ้ยหน้ามืดเลยงานเลดนี่หน้ามืดเลยคุณเอง
1: ครับคึกคักเรื่องของถ้าพูดถึงทีมงานเบื้องหลังเนี่ยโอ้โหเงินทั้งนั้น
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้ส่วนตัวมากๆซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะซึ่งสำหรับผมถือว่าดีมากๆครับล่าสุดผมไปลองมอเตอร์เวย์มาแล้วคุณเหม่งกาญจนบุรี
1: อ๋อ M8
0: กาญจนบุรี
1: M อะไรนะ M8 10 81
0: 8 M8 87ใช่ไหม
1: เดี๋ยวผมเซอร์ได้เดี๋ยวผมเซอร์ได้พูด
0: M87
1: พูดมา
0: M87
1: พูดมาเลยนึกไม่ทันเดี๋ยวนะครับ
0: ก็คือได้ไปลองมาแล้วแล้วก็ทำให้พบว่ามันจะช่วยทำให้เมืองการอ่ะแข็งแรงขึ้นอีกเยอะเลยคุณเหม่งคือ
1: M8
0: ประสบการณ์ในM87 ใช่ไหม
1: 8181
0: อ๋อ M81 81โอเคจำผิดแล้วก็คือผมลองขับดูเนาะก็ใช้ความเร็วตามกฎหมายครับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับวิ่งไป1ชั่วโมงนิด
1: ๆถึงเลยจาก3ชั่วโมงถึงเหลือชั่วโมงเดียวโอ้โห
0: ชั่วโมงนิดๆใช่ถึงเมืองการเลยถึงเมืองการเลยผมขับพาลูกไปเที่ยวปราสาทเมืองสิงห์
1: อ๋อเป็นไงบ้างฮะคนเยอะไหม
0: โอ้โหดีมากเลยแบบว่าขับแบบขอโทษนะออกบ่ายๆกินข้าวเสร็จปุ๊บออกจากบางใหญ่กินข้าวเที่ยงเสร็จออกไปบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองถึงแล้วอ่ะคุณเ
1: อง
0: แบบว่าบ่ายสองถึงแล้วเยี่ยมชมปราสาทเมืองสิงห์ซึ่งแบบว่าโอ้ใหญ่โตแบบได้ความรู้เพิ่มเติมมาอีกมากมายเนาะแล้วก็ได้กินได้ไปแวะเวียนเทียนแบบเที่ยวเมืองการอ่ะคุณเองได้ขับรถเที่ยวไปดูแม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำแควดูแม่น้ำแควใหญ่ใช่ไหมแควใหญ่ก็นู่นนี่นั่น
1: แควน้อยแควใหญ่ครับ
0: แบบได้กินอาหารตอนเย็นคุณเหม่งกลับถึงบ้านสามทุ่
1: ม
0: ออกเที่ยงสามทุ่มกลับถึงบ้านแล้วก็ขับหนึ่งชั่วโมงนิดๆแล้วก็ทำความเร็วได้ตามกฎหมายก็ไม่ช้าแล้วก็ทางเรียบถนนเรียบลื่นเรียบลื่นดีขับลื่นขับลื่นสวยงามวิวทิวทัศน์โปร่งตา
1: ครับ
0: ก็จะบอกว่าแล้วเมืองการก็จะกลายเป็นแหล่งที่จริงๆแล้วเมืองการเป็นที่ที่ถ่ายหนังเยอะด้วยนะครับม
1: ี
0: เป็นที่ที่ถ่ายหนังเพราะว่าเขาก็มีทรัพยากรที่ค่อนข้างดีเนาะซึ่งผมก็จะบอกว่ามันจะช่วยเศรษฐกิจเนี่ยกลับไปเรื่องเดิมเลยคุณเหม่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอ่ะมันพึ่งพาโลจิสติกที่ข้ามจังหวัดเนี่ยอย่างชัดเจนเลยฉะนั้นไม่อย่าแปลกใจที่ร้านอาหารเมืองการจะขายดีและนักท่องเที่ยวจะไปเมืองการเยอะขึ้นเพราะเดิมมันไปยากมากคุณเอง
1: นี่ M81 เก็บตังค์หรือยังฮะ
0: เก็บตังค์แล้วครับ150บาท
1: โอ้
0: เก็บแล้วจ่ายเถอะมันคุ้มไปจ่ายให้เขาเลยผมยินดีมากครับ
1: ถ้าเริ่มจากบ้านผมนะวิ่งจากบ้านไปถึงทางด่วนเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่ง
0: แบบว่าคือนี่มากเลยแล้วก็จะบอกว่าประสบการณ์การขับดีมากเนาะประสบการณ์ป้ายบอกทางอะไรชัดเจนมากนะด
1: ี
0: มากเลยครับแล้วก็ที่ดีที่สุดเลยก็คือว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเตรียมการที่เขากำลังทำอยู่นะครับมาแบบเขาทำบายพาสอ้อมจังหวัดกาญจนบุรีด้วยอ่ะคุณเหม่งก็กำลังสร้างอยู่นะอีกสักประมาณสักผมว่าอีกสักห้าหกเดือนก็จะเสร็จก็คือเท่ากับคุณมีวงแหวนรอบเมืองการเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็เท่ากับแล้วคุณมันก็จะบายพาสทำให้การเดินทางไปยังเขื่อนศรีนครินทร์นะเดินทางขึ้นไปเอราวัณเด
1: ิน
0: ทางขึ้นไปศรีสวัสดิ์เดินทางขึ้นไปทางหรือออกไปทางนู้นเลยเหมืองต่าง
1: ๆปีล็อก
0: ปีล็อกได้ง่ายขึ้นอีก
1: มีหลายเหมืองครับเหมืองที่รอการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ยังมีอยู่อย่างของดร.บัวอะไรอย่างเงี้ยที่ตอนนี้เขาทำเป็น อุโมงค์ทะลุมิติอะไรของเขาอะ
0: ใช่ใช่เนี่ยแล้วก็ผมเห็นเลยพัฒนาการร้านอาหารก็เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งแบบว่า

0: เขาเรียกว่าจุดจอดจุดซื้อของฝากเนาะรวมทั้งโรงงานต่างๆซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีโรงงานวุ้นเส้นเมืองการก็มี
1: ซิกเนเจอร์ของเขาเนาะครับ
0: ใช่เขาก็มีซิกเนเจอร์เรื่องวุ้นเส้นซิกเนเจอร์เรื่องน้ำตาลอ้อยใช่ไหม
1: ไม่พูดถึงพริกแกงป่าพวกกงพริกแกงไม่ได้นะที่นี่ก็โอ้โหล้ำเลิศ
0: ใช่ใช่เนี่ยกลายเป็นจากเดิมคือเป็นเมืองเขาเรียกว่าผมขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันนะเป็นเมืองอับแล้วกันอับก็คือว่าต้องตั้งใจไปในอดีตปัจจุบันก็ยังต้องตั้งใจไปแต่มันไปง่ายขึ้นเพราะว่าแล้วจริงๆแล้วผมว่าผลบวกอีกข้อนะคุณเหม่งเนี่ยแบบเพิ่งเห็นผลบวกมากๆเลยผมนครปฐมก็จะได้อานิสงส์นี้ไปด้วยคุณเหม่ง
1: คือ
0: เดิมเมื่อก่อนไปนครปฐมมันอ้อมมันต้องมีชั่วโมงนึงตอนนี้ผมสามารถขับไปนครปฐมน
1: ะ
0: เฉียดองค์พระห่างจากองค์พระประมาณสัก5-6 โลอ่ะก็คือ M81 เนี่ยเขาก็มีจุดลงที่นครปฐม
1: ก็อันนี้ดี
0: คุณเหม่งผมใช้เวลา3ไม่ถึง30นาทีอ่
1: ะ
0: 20นาทีจากบางใหญ่อ่ะซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าผมสามารถไปไหว้พระองค์พระผมไปกินข้าวนครปฐมผมไปกินของอร่อยรอบๆองค์พระได้อีกนะ
1: สภาพการจราจรเป็นไงฮะหมายถึงว่าปริมาณรถยนต์ที่ใช้บริการในวันอย่างที่กล้าไปนี่เยอะไหมยังไม่เยอะ
0: การเลยนะไม่ดีเลยไม
1: ่ทำเวลาได
0: ้ทำเวลาได้คือเพราะว่ามันใหญ่มากมันทันสมัยมากคือต้องชื่นชมคนที่สร้างนะคือเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องมากเลยครับก็จริงๆแล้วเขาลอกแบบมาจากมอเตอร์เวย์ชลบุรีนะ
1: ครับครับ
0: มันเหมือนกันแหละมันเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันใหญ่รู้สึกมันจะใหญ่เพิ่มขึ้น1เลนครับมันใหญ่เพิ่มกว่าชลบุรีอีก1เลนมันเป็น6เลนมั้งครับ
1: เดี๋ยวพอคนขึ้นไปใช้บริการกันเยอะเนี่ยมันจะมีต้องรอดูต้องรอดูว่าคนใช้บริการกันแล้วเนี่ยจะถ้าเขาเห็นในเรื่องของการลดในเรื่องของเวลาการเดินทางเนี่ยก็อาจจะมีปริมาณรถที่เดินทางไปมากขึ
0: ้
1: น
0: ผมประทับใจนะเนี่ยผม
1: อย่างเส้นไปอีกเลยอย่างเส้นวงแหวนของที่พี่ก้าพูดถึงนะที่ชลบุรีอ่ะมันยังมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะเมื่อสัก10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยรถหนาแน่นมากติดตลอดเลยช่วงเย็นวันศุกร์วิ่งเข้ากรุงเทพมหานครจะบริการเนี่ยโอ้ติด
0: ข้อของชลบุรีเป็นอีกเรื่องนึงด้วยชลบุรีอ่ะเนื่องจากพื้นที่อุตสาหกรรมทับซ้อนกับพื้นที่ท่องเที่ยวคุณเหม่ง
1: ครับ
0: เนี่ยแหละก็คือเราจะต้องติดรถพี่เทเลอร์อ่ะพี่เทเลอร์เขาทำเวลาไม่ได้เนาะเทเลอร์มันใหญ่อ่ะคุณเหม่งเ
1: มื
0: ่อซึ่งเทเลอร์ไปไหนเทเลอร์ไปแหลมฉบังนะชัดเจนกับมาตาพุทธ
1: เดี๋ยวต้องรอดูนะคือผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยก็คือถ้ามีผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางต่างๆบางเส้นทางเยอะมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีการทำถนนหนทางให้มันมีความมีเส้นทางระบายรถยนต์ไปใช้เส้นทางอื่นเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เตรียมตัวแล้วด้วยจริงๆก็อยากจะพูดหลายทีแล้วคือทางด่วนชั้นที่2ชั้นที่2นี่คือสูงขึ้นไปอีกนะจากชั้น1อ่ะ
0: ครับ
1: ก็เตรียมตัวแล้วนะฮะก็จะในอนาคตอีกไม่นานผมจะได้ใช้มั้ยเนี่ย
0: ก็น่าจะได้ใช้นะหรือทางด่วนขั้นนี้ก็น่าสนใจคือเหม่งทางด่วนที่จะตัดผ่านมาทางเกษตรนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นวงแหวนเนี่ยเรียกว่าทางด่วนวงแหวนที่เชื่อมต่อเหนือกับตะวันออกเนาะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นส่วนที่ควรจะต้องทำต่อขยายออกไปครับแล้วก็วงแหวนรอบ5รอบ6อ่ะท่านควรจะต้องสร้างออกไปอีกครับเพราะว่ามันเมืองมันโตขึ้นจริงๆแต่ทั้งหมดทั้งปวงเราก็พูดเชิงบวกนะคือพูดเชิงบวกหมายความว่าก็เห็นคุณค่าของการสร้างโลจิสติกที่มีผลต่อแหล่งท่องเที่ยวเนาะก็ทำให้ผมได้พาลูกไปปราสาทเมืองสิงห์ได้ง่ายขึ้นทั้งที่ในอดีตนี่ไม่เคยไม่มันไม่เป็นเดสติเนชันของเราเลยซึ่งพอไปดูนะคุณเหม่งโอ้โหประวัติปราสาทเมืองสิงห์นี่ยาวนานนะเป็นพันปีเลยนะแล้วก็ของก็ยังสมบูรณ์แล้วก็มีเรื่องเล่ามีเรื่องราวมีพิพิธภัณฑ์มีมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์มีแหล่งขุดค้นมีโอ้โหของดีอ่ะเต็มเลยแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนะเมืองการเราก็รู้อยู่แล้วมีอะไรอีกเต็มเลยทั้งธรรมชาติและทั้งเส้นทางประวัติศาสตร์รวมทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกต่างๆเนาะรวมทั้งเส้นทางรถไฟสายมรณะต่างๆเนี่ยมันก็เป็นจุดขายที่ดีอ่ะแล้วก็เราก็สามารถขยับขยายการท่องเที่ยวให้มันแข็งแรงมากขึ้นแต่ที่ประทับใจอย่างที่บอกเลยนครปฐมเนี่ยจะได้อานิสงส์ที่อันนี้แนะนำให้ท่านผู้ฟังถ้าท่านไม่ต้องขับไปอ้อมนะไม่ต้องขับไปอ้อมแบบแล้วพอใจสีแล้วท่านสามารถตัดตรงนี้แล้วไปออกเกือบถึงมันถึงชานเมืองนครปฐมเลยอ่ะคุณเหม่ง
1: ก็ถ้ารีฝั่งตะวันตกใช้คำว่าฝั่งตะวันตกแล้วกันที่ติดกับสุพรรณบุรีติดกับนครปฐมเนี่ยผมไปบ่อยช่วงเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปบ่อยโอ้โห ไปวัดทิพย์สุคนธารามไปห้วยกระเจ้ากินไก่กระทอก

0: นี่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเขานะแล้วก็พริกแกงของฝั่งห้วยกระเจาฝั่งจันทบุรีฝั่งตะวันตกเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงความเผ็ดในคล้ายคลึงก็จริงแต่รสชาติการปรุงเนี่ยมันจะต่างกันเล็กน้อย
1: ครับ
0: ผมจะชอบทางฝั่งนี้มากกว่าอร่อยมากฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็เวลาเดินทางเชื่อมต่อเนี่ยก็ไปดูอะไรนะองค์พระที่สุพรรณบุรีที่อู่ทองนะฮะ
1: ครับครับเนี่ยก็สามารถไปลงไปวิ่งไปต่อได้สายสุพรรณบุรีอู่ทองได้
0: ก็สะดวกใช่
1: ก็สะดวกแล้วก็มันกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าเปิดเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งตะวันตกอ่ะให้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมี potential ซ่อนอยู่อีกมากมายเนาะจริงๆอย่างที่คุณเหม่งเล่าเลยแหล่งท่องเที่ยวที่เราไม่เคยเข้าไปหรือแม้แต่ป่าอนุรักษ์แบบว่าเขตป่าอนุรักษ์ที่เหนือเมืองการขึ้นไปอ่ะอีกมากมายเนาะที่เรายังเข้าไปไม่ถึงรวมทั้งเป็นศูนย์เป็นเขาเรียกว่าป่าผืนใหญ่เนาะที่แบบว่าม
0: ันเป็นรอยต่อที่ห้วยขาแข้งเนี่ยเขาไปต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวร
1: ใช่เนี่ยจึงเป็นจุดที่แบบว่าพูดตรงๆเลยนะคนยังสดใหม่มากยังมีสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ยังสดใหม่มากยังพร้อมแบบต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สายผจญไพรอ่ะชอบไพรชอบป่ารวมทั้งเถื่อนรวมทั้งแบบแอดเวนเจอร์มันโอ้โหคบคันมากเลยแบบเป็นโอกาสที่ดีของอีกมุมมองนึงเลยของการท่องเที่ยวเนาะซึ่งเมื่อก่อนนะมันใช้เวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมงมันเหนื่อยเกินไปป
0: ั
1: จจ
0: ุ
1: บ
0: ัน
1: มันก็จะย่นย่อเราไปพูดตามตรงเราสามารถไปถึงสังขบุรีได้เร็วขึ้นอ่ะเมื่อก่อนเราต้องขับ6ชั่วโมงอ่ะปัจจุบันเราก็เหลือประมาณสัก3ชั่วโมงคุณเม่งคร
0: ับไปกันที่ข้อความกันนิดนึงครับพี่กาฮะ
1: ครับ
0: คุณณัฐสรทักทายมาสวัสดีครับพี่กาพี่เม่งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณเบียร์บอกว่าจะโลจะเรียกคุณเบียร์หรือคุณซอยเนี่ยวากันดาถ้าเกิดขึ้นจริงจะอยู่ทวีปไหนครับแอฟริกาเซ่
1: แอฟริกาแน่นอนครับ
0: ครับนี่เข้าไปมาเวลเวิร์นหรือเปล่าบกโอ๊กเดลิเนียวกับพี่ทนคุงนะแกมาก่อนการไปรับเบบี้วอล์กที่ตอนเมืองยุคเกาหลีมาไทยแรกๆ20ปีก่อนครับเบบี้วอล์กไปเล่นคอนเสิร์ตพัทยาเฟสติวัลครับอ๋อ
1: โ
0: หขอบคุณครับอ่ะต่อ
1: ต่อแล้วก็พอเล่ามาถึงเรื่องนี้ปุ๊บก็เมืองการของคุณเบ่งมีอะไรอร่อยที่เมืองการ
0: โอ้ถ้าเอาที่โปรดที่ผุดสุดของผมนะฮะก็คือพริกแกงเนี่ยแหละชอบมากนะฮะคือพอมาอยู่กรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยสิ่งที่โหยหาเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกมากผมจะติดพริกแกงพริกแกงแดงนี่แหละนะฮะแกงแดงสไตล์ระยองเนี่ยที่เป็นพริกแกงออริจินอลเนี่ยก็มีกลิ่นมีรสชาติที่มันเป็นซิกเนเจอร์เฉพาะตัวนะแต่พริกแกงที่เมืองกาญจนบุรีที่คนส่วนใหญ่ชอบกันนะมันก็เป็นผมก็ชอบนะแล้วก็ในเรื่องของความเผ็ดร้อนของเขาเนี่ยก็อร่อยกระบวนการวิธีการปรุงนะฮะวัตถุดิบที่ใส่เนื้อสัตว์ที่ใส่แล้วก็รวมทั้งในเรื่องของผักที่ใส่เพราะผมเป็นคนสายกินผักไงก็ชอบนะฮะเพราะถ้าถามว่าชอบอะไรที่สุดของกาญจนบุรีก็พริกแกงนี่แหละแกงป่าของเขาชอบมากไม่ต้องพูดถึงว่
1: า
0: จะดีอย่างพวกเห็ดโคอะไรพวกนี้นะฮะเอาแค่นี้ก่อน
1: ผมชอบกินปลาแม่น้ำ
0: อ๋อที่นี่ใช่เลย
1: ใช่แบบว่าคือแบบว่ามีปลาแบบปลาสดปลาคังอะไรเงี้ยคุณเหม่งคือมันมีวัตถุดิบแบบปลาที่เราไม่ค่อยได้กินบ่อยๆครับผมก็ได้ไปชิมแล้วก็อาจจะอันนี้ความรู้ใหม่อย่างที่ได้จากคุณเหม่งด้วยนะก็คือว่าทำไมมันแซ่บนะทำไมผัดฉ่าแล้วก็มันแซ่บอ๋อพริกแกงเขาดีอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็เลยเหมือนเสริมกันเนาะมันแบบว่าร้อนแรงหน่อยแบบอาหารป่าหมายถึงว่าอาหารสไตล์ป่าแล้วกันแต่ไม่ได้สัตว์ป่านะอาหารสไตล์แบบอาหารป่าเขาจะทำแล้วมันเครื่องมันถึงผมก็จะชอบกินเนี่ยผัดน้ำพริกน้ำผัดพริกผัดชาแกงปลาคุณเม่งมันโอ้โหมันแซ่บมันนัวมันเอาเผ็ดร้อนเรียกว่าเผ็ดร้อนแล้วกันเนาะ
0: ก็
1: จะได้บรรยากาศแบบนี้ที่เมืองการครับอาหารป่าเนี่ย
0: เรื่องของพริกแกงมันมีที่มาอีกนิดนึงคือไม่ว่าจะเป็นพริกแกงใต้หรือพริกแกงกาญจนบุรีหรือพริกแกงทางฝั่งของระยองคือเมื่อก่อนคนไทยอยู่กับป่ามันมีฝนตกก็ต้องกินอะไรที่มันช่วยกระตุ้นเมตาบอลิซึมของร่างกายให้ต่อสู้กับโรคภัยกับชีวิตเนี่ยมันเคยได้อ่านของที่คุณพนมเทียนเขาเขียนไว้มันมีที่มาอย่างนี
1: ้ใช่ๆๆก็คือผมก็ได้ความรู้นี้จากท่านอาจารย์บัณฑิตจุฬาสัยน
0: ะ
1: ก็ แล้วก็ท่านก็บอกว่าอย่างงี้ท่านบอกว่าแบบว่าคนในอดีตอ่ะคนไทยอ่ะมันเราไม่ได้มีย
0: าประหลาดอะไรกันเยอะแยะ
1: หน้าฝนก็ต้องกินแกงป่า
0: เพื่อต่อสู้กับฝนตกมาแล้วก็หนาวเสื้อผ้าที่ใส่มันก็ใช้ปกป้องกันอากาศหนาวหรือที่ตนเปียกจากฝนตกนี่ไม่ค่อยได้
1: ใช่ใช่โดยเฉพาะอันนี้สำหรับท่านที่ชื่นชอบเหมือนผมนะผมชอบกินกระชาย
0: อ๋อกระชาย
1: ผัดชาหรือกระชายใส่แกงป่าเนี่ยกระชายเขาบอกกระชายนี่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระเนาะแล้วก็มันมีแบบรสเผ็ดแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีน้ำมันกระชายที่เขาเรียกว่าเข้าไปแล้วมันช่วยทำให้เขาเรียกว่ามันป้องกันหวัดอะเหม่ง
0: ครับ
1: แต่เนี่ยก็แล้วก็ไม่นับในนั้นมีบักกูดกระชายมีแบบมันมีหลากหลายสมุนไพรอ่ะแต่ว่ากระชายมันเด่นมากเนาะเวลาใส่อะไรกินมันออกอ่ะนั้นก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือสมุนไพรที่ไปเรียกว่ากินเป็นยาครับกินเป็นการกินที่แบบว่าเสริมเข้าไปในอาหารแล้วมันก็ทำให้เรากินอาหารตามฤดูกาลเนาะมันก็จะลดเขาเรียกว่าเพิ่มธาตุร้อนในช่วงหน้าฝน มันก็จะลดความเป็นหวัดความเป็นอะไรแพ้อากาศหรือความเป็นไข้ลดพิษไข้อะไรได
0: ้
1: ป้องกันเรื่องพวกนี้ได้ก็จริงด้วยกินแล้วก็กลับมาก็แฮปปี้มากเลยแล้วก็อร่อยไม่ต้องพูดถึงนะความอร่อยมันอร่อยแน่ๆโอ้โหกระชายนี่ผมชอบมากครับครับ
0: คุณแคลรี่ดีต่อใจส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube ครับบอกว่าเมืองกาญจนบุรีจับฉายในค่ายทหารอร่อยฝ่ามือเพื่อนผมเองรำลึกความหลังปี2544โอ้ยกินในค่ายทหารเนี่ยอร่อยหลายอย่างเลยเพราะว่าทำกินเองมันไม่อร่อยนะทำไมเป็นรอดอเนี่ย
1: อ๋อขอชุนไก่ใช่ไหมขอชุนไก่ใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้ยก็เราก็ต้องทุกคนก็ต้องมีได้ผ่านเลยอันนี้นะถ้าเป็นเด็กกรุงเทพนะเด็กกรุงเทพก็ต้องมีไปจบเขาชุนไก่กันนะอารมณ์นี้นี่เลยเนี่ยจะบอกว่ามันมีประสบการณ์เนาะแล้วก็ความรู้สึกของที่เขื่อนนะการไปนั่งในเขื่อนการได้เที่ยวน้ำตกที่เป็นน้ำตกหินปูนต่างๆนะก็ดีมากเลยแล้วมันก็ผสมกันกับปลาเขื่อนผสมกับอาหารป่ามันก็กลายเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงอ่ะมันก็ไม่เหมือนเมืองไหนในประเทศอ
0: ่
1: ะก็กลายเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์เขาก็เป็นจังเกิลเป็นเขาเรียกว่าภาคกลางที่มีจังเกิลอ่ะมันก็ต้องไปเมืองกาญนี่แหละครับ
0: ครับ
1: นี่แหละประทับความประทับใจอยู่ตรงนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าแอบดีใจที่แบบ M81 เสร็จแล้วครับก็ไปเที่ยวกันเยอะๆนะฮะชวนไปเที่ยวเมืองกาญ
0: แล้ว M6 จะเสร็จเมื่อไหร่นะ
1: M6 นี่ไปไหนอ่ะ
0: M6 นี่ไงเล่มไอ้ลำตะคองอ่ะปากช่องมุ่งหน้าไปโคราชนะฮะ
1: เสร็จแล้วแต่ว่ายังทำด่านไม่เสร็จคุณเอง
0: จริงอ่ะ
1: จริงครับ
0: เวนคืนที่ดินหมดแล้วนะครับ
1: เสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วนะเขาเสร็จหมดแล้วเหลือแค่เขาไม่สามารถเปิดได้แบบว่าเปิดอย่างเป็นทางการได้เพราะว่าด่านเก็บเงินยังไม่เสร็จ
0: ต้องรอ
1: ด่านเก็บเงินครับอ๋อ M6 ใช่ไหมลอยฟ้าโอ้ยดีเลยคุณเม่ง
0: แต่ตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับพี่ก้าฮะ
1: เสียดายครับเจอกันพุธของผมเจอกันพุธหน้าครับผมคุณเม่งเจอพรุ่งนี้ครับ
0: สำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อน
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม่งพิพัฒน์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่

0: ียว
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 Powell นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yandsenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เทคโนโลยี
4: ดำเนินรายการโดย
5: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
8: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
11: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 9 Active Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Techno for Life คลื่น FM 99 อสมท.กับเรื่องราวของเทคโนโลยีอุปกรณ์ IT รอบตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์กล้องถ่ายภาพนะฮะทีวีโดรนแอคชั่นแคมนาฬิกาสมาร์ทวอชลำโพงนะครับทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ IT แม้แต่ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือนะฮะวิดีโอเกมที่น่าสนใจเราก็จะนำข่าวสารมาอัปเดตพูดคุยกันให้ท่านผู้ฟังรับทราบนะครับพบกับผมเช่นเคยนะฮะบอยสืบสกุลศรีสาครนะครับได้ทุกวันศุกร์ต้นเดือนและปลายเดือนนะครับศุกร์กลางเดือนจะเป็นเรื่องของกล้องกับการถ่ายภาพโดยอาจารย์สยามทรัพย์สีทองนะครับนะฮะ SMS ของเรานะครับ4689899นะครับก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องแกดเจ็ตเรื่องไอทีทั่วไปนะฮะจัดมาได้นะครับทุกเรื่องนะครับถ้าท่านใดที่ติดตามกันมานานนะฮะก็จะสอบถามเรื่องเกมเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศการถ่ายภาพก็สอบถามกันเข้ามาได้เช่นกันนะครับท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการสดหรือย้อนหลังผ่านช่องทางอื่นๆ

ของเราได้ที่เว็บไซต์นะฮะ www.fm99activeradio.mcot.net นะฮะแล้วก็ YouTube นะครับ fm99activeradio นะครับนะฮะวันนี้คอนเทนต์ของเราผมคิดว่าทุกท่านน่าจะรู้จักซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Adobe นะฮะตอนนี้ก็จะบอกว่าอะไรดีจะบอกว่ากำไรเขายังดีอยู่นะครับแต่ว่าลดลงไปมหาศาลมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่อง Adobe เนี่ยจะไปรอดไหมนะฮะกับคู่แข่งในยุคนี้ที่เป็นAI นะครับผมแล้วก็จะมีข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับ IT แล้วก็เรื่องแกดเจ็ตทั่วไปนะครับเดือนนี้เราเว้นช่วงกันนานหน่อยเพราะฉะนั้นบางข่าวเนี่ยอาจจะออกมาสักพักแล้วผมก็จะเอามาสรุปนะครับอัปเดตให้ท่านผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวเราไปที่ SMS เก็บตกกันสักนิดนึงนะครับพี่ครับทำไม Google Map พาอ้อมไปเส้นทางช้าสุดไม่รู้ผมต้องไปปรับตรงไหนจะบอกว่าอะไรดีโอเคเรื่องนี้ผมว่าจะพูดหลายทีแล้วนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรากางแผนที่กระดาษนะครับเราก็มักจะเล็งสมมติใครที่เกิดทันนะเราเนี่ยก็จะเล็งเส้นทางที่ตรงที่สุดเร็วที่สุดถูกไหมนะครับGoogle Map ยุคแรกนะฮะมันก็ใช้อัลกอริทึมคำนวณหารูทจริงๆมันมีอัลกอริทึม อยู่นะฮะว่าเช็คจากpoint นี้ไป point นี้ point นี้ไป point นี้เนี่ย point ไหนจาก point ไหนเนี่ยมันจะใกล้ที่สุดผมเคยดู YouTube กระบวนการความคิดของอัลกอริทึมตัวนี้อยู่ท่านใดที่สนใจก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะครับผมคีย์เวิร์ดน่าจะอารมณ์ประมาณว่า how Google Map knowexactly short route อะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือ Google Map รู้ได้ยังไงว่าระยะทางที่สั้นที่สุดอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยววิดีโอ YouTube มันจะเด้งขึ้นมาแต่ผมเห็นว่าเป็นวิดีโออังกฤษนะครับยังไม่แน่ใจว่ามีอินฟลูเอนเซอร์หรือมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านใดที่เป็นคนไทยได้ทำไว้หรือเปล่านะครับอ่ะไม่เป็นไรคือเวลาที่เรากางแผนที่กระดาษเนี่ยเราก็จะเล็งเส้นทางที่มันตรงที่สุดเร็วที่สุดใช่ไหมฮะก็คือ Google Map ก็เหมือนกันแต่มันเป็นแบบนี้ฮะพักหลังเนี่ยมันชักจะฉลาดแล้วมันก็จะคิดแทนเราที่ท่านผู้ฟังส่งเรื่องเบสมานะครับว่าทำไมพักหลัง Google Map รู้สึกว่ามันพาอ้อมผมไปเซตอัพเซตติ้งอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกเลยว่ามีส่วนนะครับมีส่วนเดี๋ยวอันนี้ผมแทรกให้แล้วกันนะครับเพราะมีคนถามมาหลายคนเหมือนกันนะฮะคือปัญหาอย่างนี้ฮะ Google Map เนี่ยอัปเดตล่าสุดจริงๆผมจำไม่ได้แล้วว่าล่าสุดของเขาเนี่ยมันล่าสุดประมาณไหนนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าล่าสุดเนี่ย Google Map เนี่ยเวลาที่เราตั้งเส้นทางนะฮะมันจะเส้นทาง default ของมันเนี่ยมันจะเป็นโหมดเส้นทางประหยัดน้ำมันที่มันจะเป็นรูปใบไม้อะท่านผู้ฟังนะครับเส้นทางประหยัดน้ำมันหมายความว่าอัลกอริทึมมันอะไม่ได้มองหาเส้นทางที่เร็วที่สุดนะฮะมันจะคำนวณหาเส้นทางที่คุณไม่ต้องเหยียบเบรกบ่อยๆพอไม่ต้องเหยียบเบรกบ่อยๆไม่ต้องหยุดรอไฟแดงนานๆหรือว่าใช้รอบเครื่องยนต์คงที่เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนผลก็คือมันอาจจะนะครับมันอาจจะพาคนอ้อมโลกไปอีก3กิโลเมตร5กิโลเมตรแต่ผมเคยเจอนะครับอ้อมเป็น10กิโลเมตรนะฮะเพื่อแลกกับการประหยัดน้ำมันแค่นิดหน่อยนะครับใครที่เจอปัญหานี้นะฮะวิธีแก้นะครับคุณต้องเข้าไปปิดโหมดนะฮะ Eco ในหน้า Setting นะครับมันจะสามารถปิดได้นะครับผมไอ้โหมดเนี้ยมันปิดได้ก็คือโดยปกติก็คงจะใช้เรียกว่าอะไรดีคงจะใช้ผ่านมือถือนะฮะท่านผู้ฟังไม่คงไม่มีใครเอาเดสก์ท็อปไปกลางในรถนะ นะฮะมันจะอยู่ใน

ในหน้าเราอะครับในหน้า Google Profile ของเราถ้าเราล็อกอินไว้นะครับนั่นแหละครับลองคลิกเข้าไปดูมันจะมีโหมดeco-friendly นะครับผมเอ๊ผมเรียกชื่อถูกไหมมันจะเป็นใบไม้อะนะครับผมจะรูปใบไม้สีเขียววิธีแก้คือท่านผู้ฟังต้องเข้าไปปิดโหมดนี้นะฮะในหน้า setting แล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองดูซิลืมหรือเปล่าบางทีบางคนไปปิดทางด่วนแต่ถ้าตั้งใจปิดอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่บางคนเผลอไปปิดมันเวลาเราจะไปจากจุด A ไปจุด B ถ้าเราไปปิดฟังก์ชันนี้ไว้นะครับมันจะชื่อว่า avoid tolls นะครับถ้าเราไปปิดไว้เนี่ยมันก็จะวิ่งแต่ทางลาบอย่างเดียวนะฮะลองไปเช็ค2อย่างนี้ก่อนแต่ผมว่าไอ้ eco friendly เนี่ยผมปิดมันไปนานแล้วครับนะครับเพราะว่ามันพาผมอ้อมมากนะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวเรามีแอปพลิเคชันแถมให้นะครับเน็ตการ์ดนะครับจะบอกว่าสำหรับมนุษย์ Android เนี่ยที่เวลาเจอปัญหาเน็ตมือถือมันหมดคือแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยเพิ่งเติมเน็ตเข้าไป3กิก5กิกหมดอีกแล้วคืออย่างนี้ฮะมันจะมีพวกแอปพลิเคชันที่ชอบแอบดูดเน็ตของเรานะครับท่านผู้ฟังหรือบางทีก็แอบส่งโฆษณามาหรือบางทีมันก็มาคอยมอนิเตอร์นู่นนี่นั่นนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ผมมีตัวช่วยระดับเทพมานะครับมันจะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งอ่ะชื่อว่า NetGuard นะครับ NetGuard นะฮะ NetGuard นะครับ NetGuard The Android Internet Kill Switch นะฮะ NetGuard นะครับคือมันไม่ใช่แอปใหม่หรอกฮะมันเป็นแอปแนว Open Source ที่กูรูสายเทคเขาผมมองว่าแบบนี้นะเขายกนิ้วให้เลยแล้วกันนะครับผมใช้มานานแล้วจุดเด่นของมันนะฮะมันทำหน้าที่เป็นเหมือนสวิตช์ไฟปิดเปิดอินเทอร์เน็ตแยกแอปพลิเคชันนะครับแยกแอปพลิเคชันคือเวลาเราปิดเน็ตบนมือถือเนี่ยมันก็คือปิดหมดใช่ไหมแต่อันเนี้ยคุณตั้งค่าได้เลยว่าปิดเน็ตของ Facebook ปิดเน็ตของ Instagram นะครับLINE นะครับคุณสามารถสั่งให้มันไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับบางคนเนี่ยแอบแต่งรูปแอบอะไรก็ตามแต่ที่มันชอบแอบโหลดยิงโฆษณาเนี่ยเราก็สั่งบล็อกไม่ให้มันเชื่อมต่อมันได้ทั้ง Wi-Fi แล้วก็ Data นะครับอย่างอิสระนะครับอย่างอิสระประหยัดปริมาณเน็ตประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็ช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวให้ท่านผู้ฟังด้วยนะครับผมไม่ให้แอปมันแอบส่งข้อมูลกลับไปหาเซิร์ฟเวอร์ผมบอกได้เลยโคตรเจ๋งตัวนี้ผมเวลาผมซื้อ Android เครื่องใหม่นอกจากแอปพลิเคชันธนาคารนะฮะมันก็จะมีไอ้ตัวเนี้ยที่ผมโหลดมาเป็นตัวแรกๆนะครับนะฮะใครใช้ Android ลองไปหาโหลดมาดูนะครับของฟรีนะครับของดีมีอยู่จริงนะฮะในมือถือของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าแอปพลิเคชันไหนที่มันแอบกินเน็ตนะครับหรือคุณจะไม่อยากให้อย่างสมมติครึ่งชั่วโมงเนี้ยคุณไม่อยากให้ไลน์มันเด้งขึ้นมาสมมติคุณมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเนี้ยคุณอาจจะประชุมแต่คุณจำเป็นต้องเปิด Data ไว้คุณก็ไปสั่งให้ NetGuard นะครับแอปพลิเคชัน NetGuard ตัวเนี้ยบล็อกสัญญาณ Data นะครับหรือ Wi-Fi ก็ได้ของโปรแกรม LINE มันก็จะใครโทรเข้ามามันก็จะไม่ติดใครเมสเสจเข้ามามันก็จะไม่ติดเมื่อคุณเสร็จธุระแล้วคุณกลับไปเปิดมันข้อความก็จะเด้งกลับเข้ามาเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับ NetGuard นะครับ NetGuard นะครับอ่ะเราเนื่องจากเราไม่ได้เจอการเดือนนี้มันมีหลายอาทิตย์นะ5อาทิตย์นะฮะก็ห่างหายกันไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเดี๋ยวผมจะสรุปข่าวที่น่าสนใจมาให้ท่านผู้ฟังรับทราบกันนะครับคร่าวๆข่าวแรกนะครับทิมสเวนนี่นะฮะหัวหอกของ Epic Game นะครับชี้เหตุผลที่มัลติเพลเยอร์หมายถึงเกมมัลติเพลเยอร์นะครับมักจะเจ๊งไม่เป็นท่าอันนี้เรื่องจริงนะครับใครอยู่วงการเกมมัลติเพลเยอร์ที่ท่านผู้ฟังท
ที่เป็นเกมเมอร์แล้วเล่นๆกันอยู่โอ้โหเกมนี้เขาเล่นกันเป็นแสนเป็นล้านเลยท่านผู้ฟังครับเชื่อผมครับในบรรดาเกมที่มันออกเนี่ยมันมีเกมอีกประมาณเป็นพันๆเกมที่เจ๊งไม่เป็นท่านะฮะผมกล้าพูดเลยแล้วก็ช่วง 2-3 ปีมาเนี้ยเกมออนไลน์ฟอร์มยักษ์ทุนสร้างมหาศาลเปิดตัวเยอะมากๆนะครับอย่างเกมคอนคอร์ดอันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะหายการ์ดเปิดได้ไม่ถึงเดือนก็ต้องปิดเซิร์ฟเวอร์หนีเจ๊งยับเออทำไมตลาดเกมมัลติเพลเยอร์มันถึงกลายมาเป็นแบบนี้นะฮะคือคุณทิมสวีนี่เนี่ยหัวหอกของ Epic Game เนี่ยเขาก็ชี้ว่าจะบอกว่าอะไรดีสาเหตุที่เกมมัลติเพลเยอร์ใหม่ๆเนี่ยมันไปไม่รอดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เกมสร้างมาไม่ดีนะครับแต่มันคือกำแพงทางสังคมเขาใช้คำนี้นะฮะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเกมเมอร์ได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นนะครับก็คือว่าถ้าเราเล่นกับเพื่อนเราก็จะอยากเล่นกับเพื่อนเออก็คือมันเป็นเหมือนเครือข่ายอ่ะเครือข่ายความสัมพันธ์อ่ะนะครับมันไม่เหมือนยุคอดีตที่เรายินดีที่จะไปเล่นคนเดียวเล่นกับคนแปลกหน้าอันนี้ผมพูดถึงสัก20ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเกมระดับท็อปเทียร์นะฮะอย่าง Fortnite Call of Duty Counter Strike Apex Legends นะครับพวกนี้ยังอยู่ได้เพราะว่าเขาคนที่เขาเล่นเนี่ยเขามีเครือข่ายเขามีกวนละกันผมใช้คำว่ากวนได้ไหมนะฮะที่มันหนาแน่นอะนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยเราไม่ได้เล่นแค่เอาชนะนะครับคุณทิมสวินนี่นะครับเขาบอกไว้นะครับแต่เราเข้าไปเจอเพื่อนนะฮะคุณทีมเขาก็เลยสรุปประโยคแทงใจดำนะครับว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่คุณจะย้ายกลุ่มเพื่อนทั้งแก๊งเนี่ยจากเกมที่เล่นประจำเนี่ยไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในเกมอื่นแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรนะฮะที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะทิ้งเพื่อนไว้แล้วก็ย้ายไปเล่นเกมใหม่แบบโดดเดี่ยวซึ่งมันคงมีแหละมันคงมีแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็จะบอกว่าอะไรดีเขาเสริมอีกว่าโมเดลธุรกิจทุนนิยมอ่ะอย่างระบบพวกแบตเทิลพาสกินปืนของตกแต่งที่เราเติมเงินเข้าซื้อเข้าไปในเกมที่เราเล่นน่ะนะครับมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าซังคอสฟอลเลซีก็คือความรู้สึกเสียดายต้นทุนที่ทำลงไปอ่ะที่ลงทุนไปอ่ะไอ้เกมนี้โหเติมเงินไป5,000 บาทแล้วจะเลิกก็เสียดายนะฮะมันทำให้ผู้เล่นยิ่งไม่อยากจะละทิ้งการลงทุนในเกมเดิมไปเริ่มเกมใหม่อันนี้ก็เลยเป็นโจทย์ที่ทำให้เกมมัลติเพลเยอร์ใหม่ๆนะครับเจ๊งไม่เป็นท่าหลายเกมมากๆบางเกมเนี่ยเปิดมานะครับมีคนเล่นแต่แป๊บเดียวนะครับถ้ากวนลงความเห็นแล้วว่าไม่สนุกสุดท้ายเขาก็จะกลับไปเล่นเกมเดิมๆนะครับอันนี้เป็นมุมมองของคุณทิมสวีนี่นะครับหัวหอกของ Epic Game เขาชี้ไว้นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าผมค่อนข้างเห็นด้วยเขานะเพราะว่าเกมที่เป็นระบบโคออปเล่น4คนเล่น3คน2คนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเพื่อนที่รู้ใจไม่มาเล่นด้วยผมก็ให้ผมเข้าไปเล่นพวกอะไรอ่ะเดธแมทที่แบบเล่นคนเดียวเงี้ยผมก็มันก็ไม่ค่อยสนุกอ่ะนะครับมาข่าวที่2ครับท่านผู้ฟังCEO คนใหม่นะฮะ Xbox นะครับเล็งดึงเกมกลับมาเป็น Exclusive เตรียมชนกับ PS5 เต็มสูบอย่างที่ผมบอกไปนะครับท่านผู้ฟังว่าที่ที่แล้วเมื่อครั้งที่แล้วที่ผมคุยกับท่านผู้ฟังนะครับว่า Sony เนี่ยเขายูเทิร์นนะใช้คำว่ายูเทิร์นแล้วกันเอาเกมพอร์ตเกมมาลง PC แล้วเขาอยู่ดีเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่รุ่งเลย PC พอแล้วเขาไปทุ่มเทกับ PlayStation 5 Exclusive เหมือนเดิมดีกว่านะครับต้องบอกว่าใครที่คิดว่ายุคสงครามคอนโซลมันจบลงแล้วต้องบอกว่าคิดผิดนะฮะจริงๆก่อนหน้านี้วงการเกมเนี่ยทำท่าจะเดินหน้าเข้าสู่ยุคไร้พรมแดนแล้วกันนะครับผมอดีตผู้บริหาร Xbox อย่างคุณซาร่าบอนเนี่ยเคยประกาศเลยบอกการล็อกเกมไว้บนเครื่องเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องล้าสมัยนะครับแล้วก็เขายังใจกว้างนะฮะส่งเกมลูกรักนะครับอย่าง Halo เนี่ยไปลง PlayStation ด้วยถ้าใครทราบกันนะครับผมจนหลายคนคิดว่า Xbox เนี่ยถอดใจยอมเป็นแค่ค่ายเกมเป็นแค่ค่ายทำเกมเหมือน Sega แล้วนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะตอนนี้การเปลี่ยนตัวแม่ทัพคนใหม่ฮะท่านผู้ฟังเราจะทำให้การเกมเนี้ย
พลิกกลับมาดูเดือดอีกครั้งดูเดือดยังไงเออจริงๆแล้วมัน

จะบอกว่ามี CEO ผู้หญิงเป็นหญิงแกร่งแล้วกันนะฮะชื่อคุณว่าแอชมานะครับเป็น CEO คนใหม่ของทาง Xbox เนี่ยเธอให้สัมภาษณ์สื่อใหญ่Bloombergเนี่ยแล้วเธอก็บอกว่าXbox เนี่ยกำลังทบทวนนโยบายเรื่องเกม Exclusive ใหม่ทั้งหมดนะครับเธอกล่าวว่าเขาอะอยากจะให้เกมเข้าถึงคนจำนวนมากก็จริงแต่ในเมื่อเราเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยกฎเหล็กของการรักษาแพลตฟอร์มให้แข็งแกร่งเนี่ยต้องมีคอนเทนต์ระดับ Exclusive เท่านั้นอันนี้คุณแอชช่านะครับแอชช่าผมอาจจะออกเสียงผิดนะฮะเขาบอกมานะครับผมเขาก็ยอมรับนะครับว่าสถานะของ Xbox เนี่ยฝั่ง PC ตอนนี้มันไม่แข็งแกร่งยังแข็งแกร่งไม่พอแล้วกันดังนั้นเนี่ยการปล่อยเกมฟอร์มยักษ์ทุกเกมเนี่ยให้เล่นข้ามเครื่องได้อย่างอิสระเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ผลดีกับยอดขายเครื่องคอนโซล Xbox ในการที่จะกลับมานะครับจริงๆจะกลับมาได้เหรอผมก็ยังงงๆอยู่นะฮะสอดคล้องกับการขยับตัวของ Sony แล้วกันเพราะว่า Sony เขาก็ที่เขาบอกว่าเขาจะดึงเกม Single Player เนี่ยกลับไปขังใช้คำว่าขังได้ไหมกลับไปสู่อ้อมใจใน PS5 เหมือนเดิมนะครับกูรูเขาเลยวิเคราะห์กันว่าอย่างนี้ฮะนี่คือจุดเริ่มต้นของการสะสมกำลังรบรอบใหม่นะครับทั้ง Sony และ Microsoft เนี่ยกำลังดึงทรัพยากรเกมชั้นดีเนี่ยกลับเข้าค่ายของตัวเองนะครับเพื่อใช้เป็นอาวุธดึงดูดให้เกมเมอร์ต้องตัดสินใจซื้อเครื่องฮาร์ดแวร์ของตนเองถ้าใครอยากเล่น Last of Us ใครอยากเล่นอะไรที่เป็น Exclusive ของ Sony เขาอะนะฮะก็อันช่องอันชาร์ตอะไรงี้ก็ต้องไปซื้อ PlayStation ถ้าใครชอบ Halo หรือเกม Exclusive ที่Microsoft ไปกว้านซื้อมาอย่างค่าย Bethesda หรือพวก Activision พวกนี้ก็ต้องไปทาง Microsoft นะฮะก็อันนี้ก็เอาข่าวมาฝากกันยังไงชาวเกม PC ก็เตรียมรับแรงกระแทกกันไว้นิดนึงแล้วกันแต่ผมคิดว่าเรากำลังพูดถึงเกมที่เป็นลูกหม้อที่เป็น Exclusive จริงๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกมที่มันไม่ใช่ Exclusive อะไม่ต้องไปกังวลมากตามความคิดผมนะยังไงเขาก็ทำลงผู้พัฒนาก็ทำลงหลายแพลตฟอร์มอยู่แล้วผมมองว่าจะไม่ต้องไปกังวลมากแต่ถ้าคุณอยากจะเสพอาทิเช่น Last of Us ภาคต่อแล้วกันอ่ะภาคต่อเนี่ยภาค3รู้จะมีหรือเปล่านะก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องไปซื้อ PlayStation นะครับมาหัวข้อข่าวที่3แล้วเนาะก่อนจะพักเบรกนะฮะดราม่า Rockstar Game นะครับคืออย่างนี้ฮะท่านผู้ฟังถ้าพูดถึงเกมฟอร์มยักษ์ระดับโลกที่แบบผมพูดตรงๆผมก็รอนะครับพฤศจิกายนเนี้ยมันหนีไม่พ้น GTA 6หรอกนะครับแล้วก็เกมเนี้ยเพิ่งทุบสถิติเปิด pre-order กวาดรายได้ไปแล้ว 3,000 ล้านดอลลาร์นะครับท่านผู้ฟังย้ำอีกครั้งนะครับทุบสถิติเปิด pre-orderกวาดรายได้ไปแล้วกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งผมก็งงมากคือผมซื้อแน่นอนแต่ผมก็ยังไม่อยากจะไปจ่ายตังค์ตอนนี้มันพฤศจิกายนน่ะนะครับผมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยด้วยการ develop ที่มันยาวนานผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็น10ปีนะครับเป็น10ปีจากภาค5มาภาค6เนี่ยมันมีภายใต้ฉากหน้าอันสวยหรูแล้วกันผมใช้คำนี้ได้ไหมจากทีเซอร์จากเทรลเลอร์ที่เราเห็นเนี่ยมันมีน้ำตาของนักพัฒนาซ่อนอยู่โอ้โหนี่ผมดราม่าไปไหมเออนะครับอ่ะเรามาเจาะประเด็นกันก่อนจะพักเบรกนะครับคือมันมีสหภาพแรงงานนะครับ Rockstar Game Worker Union เนี่ยหรือ RGWU เนี่ยรวมตัวกันออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมนะฮะหลังมีสมาชิกโดนเลิกจ้างไป31คนนะครับเขาออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ทีมงานกำลังโดนบีบให้กลับเข้าออฟฟิศทำงานเต็มเวลาครับท่านผู้ฟังทั้งที่ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยยังนั่งทำงานชิลๆแบบไฮบริดได้แต่ทำไมพวกเขาเนี่ยต้องกลับเข้าไปทำงานในออฟฟิศเต็มเวลาเขาไม่เข้าใจนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือที่เขาเจ็บปวดที่สุดเลยก็คือระบบโบนัสฮะพนักงานเนี่ยเขาออกมาแฉว่าโครงสร้างโบนัสของบริษัท Rockstar เนี่ยโดยเฉพาะทีมงานที่ทำ Grand Theft Auto 6เนี่ยมันไม่ค่อยมีความโปร่งใสนะครับบางโครงถูกหักโบนัส
กว่า1/5นะครับของเงินเดือนแบบไม่มีเหตุผลนะครับอันนี้จากที่เขาออกมาแชร์

0: นะหรือถูกหักย้อนหลังด้วยการประเมินที่ใช้อารมณ์ล้วนๆนะฮะนะครับผมแล้วก็โบนัสเหล่านี้นะครับเขาออกมาบอกว่าบริษัทล็อกสตาร์เนี่ยล็อกสตาร์เกมเนี่ยเอามาใช้เป็นอาวุธเพื่อกดดันให้พนักงานยอมก้มหน้าทำงานล่วงเวลานะครับหรือโอเวอร์ไทม์นั่นเองโดยพนักงานจะถูกบังคับให้เซ็นยินยอมยกเลิกสิทธิ์คุ้มครองตามแรงงานกฎหมายอันนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่ากดดันให้พนักงานให้เซ็นยินยอมยกเลิกสิทธิ์คุ้มครองตามกฎหมายแรงงานนะฮะเพื่อเอาโบนัสอันนี้มาเป็นอาวุธนะครับผมจะบอกว่าอะไรดีปกติในการทำโอทีจะจำกัดไว้ไม่เกิน10ชั่วโมงต่อสัปดาห์ใช่ไหมฮะแล้วก็พนักงานกะดึกก็ต้องโดนลิฟต์สวัสดิการพิเศษทิ้งด้วยนะครับผมนักข่าวฮะเขาก็ไปจ่อไมค์ถามคุณสตราวเซลนิกนะครับ CEO ของ Take Two บริษัทแม่นะครับบริษัทแม่ของ Rockstar ว่ามันเป็นยังไงครับเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้มีวัฒนธรรมครันช์นะครับครันช์คือเร่งงานอ่ะนะครับผมแปลให้นะฮะพร้อมเปรียบเทียบแบบตลกร้ายอ่ะว่าเหมือนตอนผมเรียนมหาลัยอ่ะถ้าคุณขยันทำการบ้านคุณก็ไม่ต้องมานั่งอดนอนปั่นงานหรอกอ่ะอันนี้คือ CEO ของบริษัทแม่ของ Rockstar เขาออกมาพูดนะฮะก็ตอนนี้ Rockstar กำลังถูกบีบให้ต้องเปิดโต๊ะเจรจากับสหภาพแรงงานอยู่นะครับเดี๋ยวเรื่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอเบรกกันสักนิดนึงก่อนนะฮะช่วงหน้าผมบอยสืบสกุลนะครับจะกลับมาตอบคำถาม SMS กันต่อครับที่4689899กับ Techno for Life ครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: มาช่วงที่2ของรายการ Techno for Life นะครับกับการตอบคำถาม SMS นะครับอยู่กับผมนะครับบอยสืบสกุลศรีสาครนะครับ SMS ของเรานะครับ4689899นะครับเดี๋ยวเราไปที่ SMS กันสักนิดนึงนะฮะก่อนจะไปข่าวต่อไปแล้วก็เรื่องของ Adobe นะครับที่ผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับผมจะประกอบคอมใหม่น่าจะประมาณสิ้นปีพวกแรมน่าจะเขียนว่าแรมนะครับแรมกับ SSD มันจะถูกลงไหมฮะรีบกำเงินไปซื้อเลยครับนะครับถ้ามีเงินอยู่แล้วนะครับถ้ามีเงินอยู่แล้วรีบไปซื้อเถอะนะครับตอนนี้ชิปหน่วยความจำนะฮะขาดตลาดหนักมากนะครับเพราะว่าโรงงานเนี่ยต้องเอาโควต้าไปผลิตชิปให้กับฝั่ง AI หมดครับนะฮะทำให้ราคาพุ่งทะยานมาโอ้โหผมไม่อยากบอกเลยเกือบเท่าตัวนะครับผมและที่สำคัญนะ CEO ค่ายไมครอนนะครับเขาประเมินว่าของจะขาดตลาดเนี่ยยาวจนถึงต้นนู่นนะครับปี2027ประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอครับถ้ามีเงินอยู่แล้วแต่ถ้ามีเงินก็เก็บไปก่อนได้นะครับผมผมมองว่าสุดท้ายยังไงมันก็คงจะต้องลงแหละแต่ว่าตอนนี้มืดมนมากนะครับผมมืดมนมากมีเงินซื้อเลยไม่ต้องรอนะครับผมถ้ารอราคาอาจจะแพงกว่านี้หรือแย่สุดไม่มีของเลยนะครับสวัสดีครับทำไมมันต่อ Wi-Fi ที่บ้านไม่ได้เลยสมาร์ทโฮมจากที่ฟังรายการมาเมื่อครั้งที่แล้วอ๋อโอเคอุปกรณ์สมาร์ทโฮมมันจะรับ Wi-Fi คลื่น 2.4 นะครับแนะนำท่านผู้ฟังเข้าไป

ไอ้สลับคลื่น Wi-Fi อ่ะนะครับในมือถือนะฮะจาก5กิกเนี่ยนะครับเป็น 2.4 ก่อนกดเชื่อมต่อนะครับรับรองติดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าท่านใดมีปัญหาที่อุปกรณ์สมาร์ทโฮมในบ้านไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นไฟอัจฉริยะนู่นนี่นั่นมันไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านได้แนะนำนะครับว่าต้องใช้คลื่น 2.4 เท่านั้นนะครับไม่งั้นซื้อมามันก็จะใช้งานอะไรไม่ได้นะครับผมเรากลับมากันที่เรื่องของข่าวถัดไปนะครับเมื่อกี้มีพูดถึงอะไรชิปที่มันแพงเพราะ AI ถูกไหมฮะรัฐบาลญี่ปุ่นครับท่านผู้ฟังทุ่มงบประมาณ70ล้านเหรียญนะฮะทุ่มงบประมาณ70ล้านเหรียญกำลังจะใช้ AI เข้ามาปราบปรามขบวนการการแปลลิขสิทธิ์พวกละเมิดลิขสิทธิ์ผมใช้คำนี้ได้ไหมพวกแปลเถื่อนอะเอางี้ดีกว่านะครับผมจะบอกว่าอะไรดีคือกระทรวงการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมนะครับหรือ METI ของญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมงบประมาณนะฮะอุดหนุนประมาณ 11.5 พันล้านเยนครับท่านผู้ฟังหรือประมาณ70ล้านดอลลาร์เนี่ยภายใต้โปรเจกต์ส่งเสริมการตลาดต่างประเทศนะฮะโดยเป้าหมายเนี่ยก็คือเอาเงินก้อนนี้ไปจูงใจให้ค่ายยักษ์ใหญ่15แห่งหันมาใช้ AI นะครับในการแปลเนื้อหาจริงๆแล้วผมก็ยอมรับในระดับนึงนะว่า AI ปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของการแปลเนื้อหาเนี่ยจากอังกฤษมาเป็นไทยเนี่ยโอ้โหมันเนียนมากนะครับผมแทบจะถ้าไม่ใช่เฉพาะทางจริงๆอ่ะใช้ในชีวิตประจำวันผมว่าไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นแหละผมกล้าพูดเลยไม่น่ามีประเด็นอะไรแล้วนะครับนะครับเป้าหมายของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการให้ค่ายยักษ์ใหญ่ทั้ง15แห่งเนี้ยเปิดใจมาใช้ตัว generative AI นะครับมาแปลเนื้อหาจริงๆการแปลเนื้อหาเนี่ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่นะครับหลักแสนนะฮะท่านผู้ฟังไม่ใช่ถูกๆนะครับบริษัทที่รับเงินอุดหนุนก็มีตั้งแต่พวกค่ายจัมโคดันชานี่การ์ตูนชัดๆค่ายเกมก็มีนะครับ Square Enix แล้วก็บันไดเนมโคด้วยอันนี้คือรัฐบาลเข้าใจปั้มแจกเงินให้เลยเขาคือเขาหวังว่า AI เนี่ยจะมาช่วยเร่งสปีดการผลิตคำแปลให้ไวขึ้นเพื่อสู้กับพวกกลุ่มสแกนหนังสือเถื่อนอะละเมิดลิขสิทธิ์ที่ทำงานได้ไวกว่าอันนี้แสดงว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติเหมือนกันนะครับไอ้พวกเอาการ์ตูนออกมาแล้วก็ไปสแกนแล้วก็แปลเองอ่ะนะครับแล้วก็จะบอกว่าใน15ค่ายนี้ยังมี6ค่ายที่มาจากทางฝั่งอุตสาหกรรมเพลงแล้วก็ไลฟ์แอคชั่นด้วยมันหมายความว่า Square Enix แล้วก็ Bandai Namco เนี่ยอาจจะได้งบ2เด้งไปเลยนะครับผมเพราะว่าโปรเจกต์ตอนนี้โปรเจกต์ญี่ปุ่นตอนนี้เขาเน้นไปเรื่องของการใช้ AI ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศอย่างจริงจังนะครับอ่ะก็70ล้านดอลลาร์นะครับเอามาช่วยกิจการเอกชนนะครับในเรื่องการแปลภาษานะฮะก็ว่ากันไปนะครับอ่ะ AI ไหนๆมา AI แล้วก็ AI อีกสักเรื่องแล้วกันนะครับมันมีรายงานล่าสุดจากดร.รอสเบอร์ตันนะฮะหัวหน้าฝ่ายข้อมูลจากทางเกม Oracle นะครับเผยสถิติที่น่าตกใจฮะเขาบอกว่าเกมที่วางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Steam เนี่ยในปี2025เนี่ยประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ติดป้ายประกาศนะครับว่ามีการใช้ generative AI เนี่ยภายในเกมนะครับมักจะเผชิญกับการคว่ำบาตรจากผู้เล่นแล้วก็มียอดขายที่ต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดตัวอย่างเลยนะฮะที่เห็นภาพชัดเลยคือเกมอย่าง Crazy Taxi World Tour แล้วกันอ่ะที่พอออกข่าวไปว่าใช้ AI ช่วยสร้างคอนเทนต์เนี่ยทัวลงนะท่านผู้ฟังจนกลายเป็นดราม่า กบตัวเกมมิดไปเลยนะครับผมแต่ผมมองว่าทฤษฎีเนี่ย AI ตัวเนี้ยหรือตราบาป AI เนี่ยนะครับใครที่เอามาใช้เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียแล้วกันอ่ะสมมุติว่ายอดขายยอดขายคุณต่ำลงเนี่ยแต่คุณประหยัดผมใช้คำว่าประหยัดรีซอร์สนะครับเพราะว่าการทำเกมทีมงานมันก็ต้องมีหลายฝ่ายนะครับ
เมื่อวันก่อนผมเล่นเกมเกมอะไรจบไปสักเกมหนึ่งจำไม่ได้แล้วโอ้โหเอาแค่ฝ่ายอาร์ตเนี่ยผมนั่งนับผมคือผมเวลาผมเล่นเกมจบนะครับท่านผู้ฟังผมเป็นคนจะบอกว่าโรคจิตก็ได้ผมชอบดูเอ็นเครดิตนะครับดูว่าทีมงานเขามีกี่คนเกมไซส์เนี้ยใช้ทีมงานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมนั่งดูเอ็นเครดิตนับเฉพาะอาร์ตนะครับ130คนนะฮะ130คนลองเอาเงินเดือนแต่ละคนคงไม่ได้เงินเดือน 15,000-18,000 แน่ๆนะครับนะฮะพวกนี้เงินเดือนบางทีหลักแสนนะครับก็ลองคูณเข้าไปดูว่าเดือนเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายเขาเท่าไหร่นะครับผมทีนี้ถ้าสมมติว่าค่ายเกมเนี่ยเขาประหยัดทางด้านนี้แล้วเขายอมให้ยอดขายมันตกลงแต่เขาขายได้ถ้าเกมมันดีจริงยังไงผมเชื่อว่าถ้าเกมมันดีจริงยังไงผู้เล่นจะมองข้ามในเรื่องของ AI ไปถ้าเกมมันดีจริงนะครับไม่ใช่ว่าใช้ generative AI เจนอะไรออกมาก็ไม่รู้อันนี้อีกเรื่องนึงนะฮะผมว่าผู้เล่นยังไงก็ซื้อแต่ว่าทางค่ายทาง developer เนี่ยเขาก็จะประหยัดเงินตรงส่วนนี้ไปมหาศาลนะครับก็ในอนาคตผมว่าคงเลี่ยงไม่ได้หรอกนะครับอย่างค่ายหนังหรือภาพยนตร์ที่มีข่าวอยู่ค่ายอะไรครับค่าย A24 ป่ะที่โดนทัวร์ลงอ่ะท่านผู้ฟังนะครับผมฝั่งฮอลลีวูดนะครับค่ายภาพยนตร์ A24 นะค่ายหนังอินดี้ขวัญใจเด็กแนวครับที่ทำหนังไม่แน่ใจว่าเคยดูหรือเปล่า Everything Everywhere All at Once เนี่ยจะบอกว่าอะไรดีเขาช็อกวงการนะฮะทุกคนอันนี้มุนแถมให้แล้วกันนะครับเห็นว่า AI เขาช็อกวงการด้วยการประกาศเซ็นสัญญาถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ70กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยกับทาง Google DeepMind นะครับผมพอข่าวนี้มันหลุดออกไปเนี่ยโอ้โหโลกออนไลน์แบบนะแฟนเดนตายที่เขาเป็นแฟนของค่าย A24 เนี่ยออกมาแสดงความผิดหวังนะครับแล้วก็บอกว่าอะไรดีบอกว่าส่งข้อความมาว่า Let's in peace อะไรประมาณนี้คือผมมองว่าประเด็นคือแฟนๆเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการทรยศต่ออุดมการณ์ของค่ายนะครับที่เคยเชิดชูศิลปะของมนุษย์อันนี้เขาจากความเห็นของเขานะนะครับผมแต่ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าคนทำหนังในสังกัดอย่างคุณเคนเพียร์สันเนี่ยผู้กำกับหนังสยองขวัญเนี่ยอย่างเรื่อง Back Room เนี่ยเขาก็ยังออกมาออกตัวนะครับว่าเขาไม่ประทับใจกับดีลนี้สักนิดเลยนะฮะแล้วก็ประกาศว่างบวิจัยพวกนั้นน่ะจะไม่ถูกนำมาใช้กับโปรเจกต์แบ็กรูมของเขาอย่างแน่นอนอ่ะนะฮะก็อันนี้ผมเป็นคนที่หมุนตามโลกนะถ้าสุดท้ายเราเลี่ยงไม่ได้อ่ะนะครับถ้าเราเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เข้าร่วมมันซะนะครับอะไรที่มันมาช่วยงานเราได้เราก็อย่าไปฝืนมันนะครับทำออกมาให้มันดีเถอะผมเชื่อว่าคนเสพนะครับคนเสพเนี่ยถ้าคุณทำออกมาดีเนี่ยเขาจะไม่อะไรอ่ะเขาจะไม่มานั่งคิดเล็กคิดน้อยหรอครับนะครับผมเชื่อแบบนี้นะผมเชื่อแบบนี้นะครับอ่ะกลับมาข่าวที่ผมบอกว่าจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับจะพาไปขยี้พาไปเจาะลึกว่า Adobe เนี่ยนะครับมันถึงจุดจบของยุคทองเขาหรือยังนะฮะแต่ก่อนจะไปถึงจุดจบเขาหรือยังหรือมันวิกฤตขนาดไหนเนี่ยผมมีเกร็ดความรู้นะฮะมาเล่าให้ฟังนะครับเชื่อ Adobe เนี่ยนะครับมันมาจากลำธารที่ชื่อว่า Adobe Creek นะครับผมไอ้ลำธารอันเนี้ยมันไหลผ่านหลังบ้านของจอห์นวอร์น็อกผู้ก่อตั้งนะครับที่ลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียในปี1982นะครับก็คือลำธารเนี่ยมันชื่อ Adobe เขาก็เลยเอาชื่อลำธารเนี้ยมาตั้งเป็นบริษัทซะเลยนะฮะและที่พีคกว่านั้นนะครับบริษัท Adobe เนี่ยในปี1983เนี่ยสตีฟจ็อบส์นะครับในวัยหนุ่มนะฮะเคยพยายามจะขอซื้อกิจการ Adobe ทั้งบริษัทเนี่ยถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นน่าจะ5ล้านนะครับ5ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าคุณวอร์น็อกเนี่ยเขาปฏิเสธนะครับซีจ็อบเขาเลยต้องยอมถอยออกมาซื้อหุ้น 19% นะครับแล้วก็นำเทคโนโลยีของ Adobe เนี่ยไปใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์
Apple Laser Writer หรือเปล่าใช่ Apple Laser Writer นะฮะ

จนทำให้วงการสิ่งพิมพ์บนคอมพิวเตอร์อ่ะเกิดขึ้นนะครับผมอ่ะใครจะไปคิดฮะบริษัทที่เคยสร้างนวัตกรรมต้องบอกว่าผมก็เป็นแฟนเขานะผมเป็นคนถ่ายภาพนะครับผมแต่ Photoshop ผมใช้ไม่เป็นนะครับผมเป็นคนถ่ายภาพผมกล้าพูดเลยว่า workflow ของ Lightroom อ่ะมันสุดจริงๆนะครับแม้จะมีโปรแกรมคู่แข่งมาที่พยายามจะบางโปรแกรมเนี่ยมันก็เป็นคู่แข่งโดยตรงในเรื่องของการเกลี่ยสีทำแสงในเชิงการถ่ายภาพไม่ใช่การอีดิทหรือตัดต่ออะไรพวกนี้นะครับผมมีเปลี่ยนใจไปบ้างแต่สุดท้ายผมก็กลับมาใช้ Lightroom เพราะผมมีความรู้สึกว่าของเขาดีจริงนะฮะจากบริษัทนะฮะที่เคยสร้างนวัตกรรมต้องบอกว่าระดับเวทมนต์เลยแล้วกัน Photoshop 1.0 นะครับที่มีระบบการจัดการหน่วยความจำเสมือนเนี่ยให้คอมพิวเตอร์ในยุคนั้นที่มีแรมแค่นิดโอ้โหแรมแค่นิดเดียวครับนะครับผมว่าเต็มที่ก็128เมกเงี้ยสามารถตัดต่อภาพขนาดใหญ่กว่าแรมในเครื่องได้แล้วกันเอางี้ดีกว่านะครับผมวันนี้จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้บริษัท Adobe เนี่ยเป็นบริษัทที่เจอมรสุมหนักมากถ้าท่านใดตามอ่านข่าวเลยจะรู้เลยว่าเขาโดนหนักจริงๆช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับมาเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันทีละสเต็ป by สเต็ปเลยให้เห็นภาพกันเลยว่าทำไมบัลลังก์ของ Adobe เนี่ยถึงกำลังสั่นคลอนนะครับประเด็นแรกก่อนเลยจากนักพัฒนาครับจากนักเขาเรียกว่าอะไรดีนักพัฒนานวัตกรรมแล้วกันอะสู่นักกว้านซื้อนะครับเอางี้ดีกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเมื่อประมาณปี2000นะฮะเมื่อผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาส่งไม้ให้กับคุณบรูซชัยเส้นนะครับซึ่งเป็นเซลล์นะครับขึ้นมาเป็น CEO แทนสรุปเลยก็คือว่าคุณจอห์นวอร์น็อกเนี่ยเขาลงจากตำแหน่งแล้วเขาให้คุณบรูซเนี่ยขึ้นมาเป็น CEO แทนคุณบรูซเนี่ยเขามาจากสายเซลล์นะครับผมเขามาจากสายเซลล์นะฮะจากที่เคยเน้นสร้างของใหม่นะครับประมาณยุค2000เนี่ยจากที่เคยเน้นสร้างของใหม่เนี่ย Adobe เปลี่ยนกลยุทธ์ครับเป็นการใช้เงินแก้ปัญหาท่านผู้ฟังใช้เงินแก้ปัญหายังไงก็คือการกว้านซื้อคู่แข่งนะครับบิลช็อกโลกถ้าใครจำได้นะครับถ้าใครจำได้ในปี2005 Adobe ทุ่มเงิน 3.4 พันล้านดอลลาร์ซื้อบริษัทคู่แข่งคู่อาฆาตเรียกได้ว่าแบบเกลียดกันสุดๆเกลียดมากซื้อเลยนะครับนั่นก็คือบริษัท Macromedia นะฮะคุ้นไหมฮะ Macromediaก็คือ flat player นั่นเองนะครับแล้วก็เอาซอฟต์แวร์คู่แข่งนะฮะอย่าง Freehand ที่ทุกคนในวงการยอมรับว่าดีกว่า Illustrator แบบคนละมิติซื้อมาทำไมครับซื้อมาแช่แข็งแล้วก็หยุดพัฒนาไปดื้อนะฮะก็คือซื้ออ่ะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรต่อซื้อมาแช่แข็งแล้วก็เอานวัตกรรมอันนั้นนะที่อยู่ในโปรแกรม Freehand เนี้ยนะครับมาเอาฟังก์ชันเอาอะไรมาใส่ใน Illustrator นะครับมันถึงขั้นที่กลุ่มนักออกแบบรวมตัวกันฟ้องร้องในปี2011นะครับเพื่อขอซอร์สโค้ดของ Freehand เนี่ยมาทำเป็น Open Source แต่ว่า Adobe อ่ะแน่นอนเขาก็ไม่ได้ยอมให้นะฮะจนสุดท้ายเนี่ยก็พับโปรเจกต์ Freehand ตายหายไปเลยบีบให้ทุกคนต้องย้ายมาใช้ Illustrator ของตนเองอันนี้คือดอกแรกนะครับผมจำได้ตอนนั้นผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหรือผมเรียนผมกำลังจะเข้าทำงานแล้วเป็นดีลที่ดังมากจริงๆนะครับที่Adobe เนี่ยเขากว้านเงินประมาณ 3.4 พันล้านเนี่ยไปซื้อMacromedia นะครับประเด็นแรกประเด็นที่2นะฮะกับดักระบบสมาชิกยังไงฮะกับดักระบบสมาชิกยุคถัดมาเนี่ย CEO ยุคถัดมาเนี่ยคุณชันตนุเนี่ยนะฮะชันตนุณระเย็นนะครับในเดือนประมาณเดือนพฤศจิกายนนะพฤษภาคมนะครับปี2013เนี่ย Adobe ก็จะบอกว่าอะไรดีหักดิบคนทั้งโลกนะครับด้วยการประกาศยกเลิกซอฟต์แวร์แบบซื้อขาดนะฮะแบบอย่างพวกอะไรอะ Creative Suite ถ้ายังจำกันได้นะครับ CS6 อะนะครับผมที่ปกติเราซื้อทีเดียว12,000อะไรเงี้ย30,000ใช้ได้ตลอดชีพนะครับเปลี่ยนมาบังคับจ่ายรายเดือนละ50ดอลลาร์นะครับผ่าน Creative Cloud สรุปแล้วก็คือว่า Creative Cloud เนี่ยเกิดขึ้นมาประมาณปี 2013-2014 นี่เองประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตามไปปิดเซิร์ฟเวอร์ยืนยันสิทธิ์
ของ CS6 ทิ้งทำให้คนที่จ่ายเงิน

0: ซื้อซอฟต์แวร์แท้หลักหมื่นไม่สามารถติดตั้งได้ใหม่อีกต่อไปนะครับอันนี้ต้องบอกว่าหักดิบสุดๆแล้วก็ที่แสบมากจนเป็นเรื่องเป็นราวคือต้องบอกว่ามันเป็นฟีเจอร์ซ่อนเงื่อนไขฮะ Adobe เนี่ยโปรโมทแพ็กเกจแบบรายปีแต่แบบแต่จ่ายรายเดือนซึ่งถ้าผู้ใช้จะกดยกเลิกกลางคันเนี่ยจะโดนค่าปรับมหาโหด นะฮะ 50% ของยอดสัญญาของยอดที่เหลือในสัญญาขออภัยเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าคณะกรรมการการค้าแห่งรัฐบาลสหรัฐเนี่ยหรือ FTC นะครับไม่ไหวครับต้องยื่นฟ้อง Adobe ในปี2024คือเขาโดนร้องเรียนมาด้วยแหละนะฮะโทษฐานซ่อนเลนค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็การทำระบบยกเลิกให้ยากลำบากอันนี้เดี๋ยวจะมีรุ่นน้อยคนหนึ่งตามไปติดๆนะครับผมคิดว่า Spotify เนี่ย น่าจะตามลูกพี่ไปไม่จะบอกลูกพี่ก็ไม่ได้ Spotify มันเป็นแพลตฟอร์มฟังเพลงSpotify เนี่ยเดี๋ยวขอแทรกขอเสริมนิดนึงนะ Spotify นี่ก็ตัวแสบนะครับท่านใดที่ฟังเพลงแบบพรีเมียมแล้วอยู่แล้วถ้าอยากจะยกเลิกนี่โอ้โหวุ่นวายนะฮะบอกได้เลยนะครับผมคุณเข้าจากมือถือไม่ได้นะครับคุณต้องไปเข้าในเว็บนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าผู้บริโภคเขาไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องจ่ายค่าปรับนะครับเมื่อประมาณเดือนมีนาคมนะครับ Adobe ต้องยอมเจรจานะครับยอมความแล้วก็จ่ายเงินไปถึง150ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นค่าปรับ75ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เป็นค่าบริการฟรีชดเชยให้ลูกค้าอีก75ล้านนะครับดอลลาร์สหรัฐเพื่อยุติคดีนะครับผมเพื่อยุติคดีมันเป็นบริษัทที่เขาตราหน้าเลยว่าการเติบโตของบริษัทรายได้หรือ revenue ทั้งหมดเนี่ยมันมาส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการที่ลูกค้าเนี่ยหาทางไปยกเลิกไม่ได้เขาก็เลยมันยกเลิกยังไงเนี่ยเขายกเลิกไม่ได้บางทีมันเหลืออีก 2-3 เดือนเขาก็เบื่อครับเขาก็ไม่อยากไปยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะครับเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาโดนปรับไปแล้วนะฮะ150ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอ่ะประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกอะไรก็ทวนกันหน่อยจากนักพัฒนาสู่นักกว้านซื้อนะครับประเด็นที่สองที่พูดมาเมื่อกี้คือกับดักระบบสมัครสมาชิกนะครับประเด็นที่สามนะครับ Adobe เนี่ยต้องบอกว่าโดนลูบคมแล้วกันนะครับโดย Figma นะครับ Figma เนี่ยจะบอกว่า Figma มันเป็นเครื่องมือออกแบบ UI แล้วกันจริงๆมันทำได้หลายอย่างนะครับผมแต่ที่มันทีเด็ดคือมันทำงานต้องบอกว่าโคตรลื่นเลยครับเพราะว่าผมก็ใช้อยู่บนหน้าเว็บเบราว์เซอร์แบบ 100% น่ะนะฮะขุมพลังเบื้องหลังก็คือการเขียนด้วยC++ แล้วก็คอมไพล์เป็นเว็บ assembly แล้วก็วาดภาพกราฟิกด้วยเว็บ GL นะครับทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อันนี้คือต้องบอกว่า Figma ตอนนี้คือสุดๆจริงๆนะครับทำเอาสถาปัตยกรรมเก่าๆแบบบนเดสก์ท็อปของ Adobe ในแบบโบราณอ่ะผมพูดเลยนะครับ Adobe เหมือนเดิมครับกลัวจนต้องงัดตำราเก่าสมัยเอาไปเขาไปฮุบมาโครมีเดียเมื่อปี2005นะครับเขาก็เลยเสนอเงินก้อนโตนะฮะท่านผู้ฟัง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเพื่อขอซื้อ Figma ในปี2022ซึ่งแพงกว่ารายได้ Figma ตอนนั้น50เท่านะฮะแต่ว่าบอกเลยฮะรอบนี้ไม่หมูนะครับหน่วยงานต้านการผูกขาดของยุโรปและอังกฤษสั่งเบรกดีลนี้นะครับท่านผู้ฟังจน Adobe เนี่ยต้องยอมถอยแล้วก็จ่ายค่าปรับฉีกสัญญาไปฟรีๆ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปลายปี2023ก็คือ Figma อยู่เฉยๆนะครับ Figma อยู่เฉยๆนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับพอดีลมันล่มเพราะว่าโดนยุโรปสั่งเบรกนะครับผม Adobe อยู่ดีไปยกเลิกสัญญาก็ต้องจ่ายค่าปรับฉีกสัญญาไปฟรีๆ 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับ Figma นะครับผลคืออะไรนะฮะผลคือพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยกรกฎาคมปี2025เนี่ย Figma ก็เลยเดินหน้าเข้าตลาดหุ้นนะฮะวันแรกมูลค่าหุ้นเนี่ยพุ่งไป 6.8 หมื่นล้านดอลลาร์มากกว่าที่ Adobe เคยขอซื้อถึง3เท่านะครับกลายเป็นว่าAdobe เนี่ยนอกจากจะไม่ได้อะไรแล้วนะครับต้องจ่ายเป็นพันล้านดอลลาร์นะครับนั่งดูคู่แข่งที่แบบอันตรายที่สุดอันนี้คือบทสัมภาษณ์เขามีแล้วเขาบอกว่า Figma เนี่ยคือเป็นคู่แข่งที่อันตรายจริงๆเติบโตขึ้นมาเพื่อที่จะมาฆ่าตัวเองหรือเปล่านะครับประเด็นที่4นะฮะ AI มาตีท้ายครัวนะครับจะบอกว่าอะไรดีต้องบอกว่า คือจริงๆตัว Adobe เนี่ยเขาก็มี Generative AI ของเขาแต่ผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะนะครับอันนี้ผมก็ใช้อยู่ก็บอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ย้อนกลับไปเนี่ย Adobe พยายามจะโปรโมท AI Firefly นะครับใครที่อยู่ในสายกราฟิกน่าจะเคยได้ยินนะครับของตัวเองนะครับที่เคลมว่าถูกลิขสิทธิ์เพราะเทรนมาจาก Adobe Stock นะครับอันนี้เขาพยายามเคลมนะแต่ว่าดาบนั้นมันคืนสนองฮะเพราะว่าผู้ใช้งานเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่พิมพ์พร้อมลงไปในพวก ChatGPT Claude Gemini ก็ได้รูปสวยๆแล้วนะครับประกอบกับมีเครื่องมือฟรีหรือถูกกว่าอย่างCanva ว่านี่ก็ตัวแสบเหมือนกันนะครับผมหมายถึงว่าตัวแสบกับ Adobe เขาอะนะฮะAffinity GIMP เพียบนะฮะ Adobe เลยสูญเสียสถานะเขาเรียกว่าสถานะอะไรครับสถานะที่ของมันต้องมีอ่ะเอ้ยเนี่ยเรามี AI นะเราเป็นโปรแกรมทำกราฟิกที่มี AI นะปรากฏใครๆเขาก็มีป่ะนะครับพอสูญเสียสถานะexclusive แล้วกันมันก็เลยดูคล้ายๆกับเรือไม่มีหางเสือนะฮะมันจะเอาตกลงจะไปในทิศทางไหนและนักลงทุนก็เห็นนะครับว่าธุรกิจขายภาพถ่ายแบบตั้งเดิมนะครับ Adobe Stock เนี่ยยอดมันตกควบเพราะถูกแย่งตลาดโดย AI ที่ Adobe เนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมานั่นแหละฮะนะครับตอนนี้ตลาดหุ้น Wall Street เนี่ยกำลังประเมินมูลค่าหุ้นของ Adobe ไว้ต่ำมากๆนะครับผมต่ำมากๆโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรนะครับประมาณ9เท่าซึ่งเป็นเรทของบริษัทที่กำลังจะเจ๊งอันนี้เรื่องจริงนะฮะอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะครับทั้งที่ Adobe ยังมีกำไรแล้วก็รายได้หลักโต10,000 ล้านแต่ตลาดหุ้น Wall Street เนี่ยเขาประเมินมูลค่าหุ้นของ Adobe ไว้ต่ำมากต่ำจริงๆนะครับทั้งที่บริษัทมีกำไรนั่นหมายความว่าค่อนข้างจะไม่เสถียรแล้วนะครับนักลงทุนกำลังเดิมพันว่าบริษัทนี้กำลังเป็นขาลงนะครับแต่ว่าณตอนนี้มันยังโอเคอยู่นะครับที่สำคัญCEO นะครับคุณณระเย็นเนี่ยก็ประกาศลงจากตำแหน่งไปแล้วในปี2026โดยยังไม่มีตัวแทนมารับไม้ต่อในช่วงหัวเรือหัวต่อนะฮะอ่ะประมาณนี้4ประเด็นนะครับจากนักพัฒนามาเป็นนักกว้านซื้อนะครับแล้วก็กับดักระบบสมาชิกแล้วก็ เสียค่าโง่กับฟิกมานะครับผมแล้วก็ล้มเหลวในทางด้าน AI 4อันเนี้ยผมมองว่า Adobe กำลังแย่แน่ๆเกิดวิกฤตนะครับผมจริงๆแล้วมีประเด็นอีกเล็กน้อยแต่เวลาน่าจะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวอาจจะมาพูดต่อในสัปดาห์หน้านะครับก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับเรื่องราวของแกดเจ็ตแล้วก็เทคโนโลยีในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณที่นี้นะครับในวันนี้ผมบอยสุทธิคุณศรีสาครต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2500

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: พรสวรรค์จะนำชัยชนะมาให้แต่ทีมเวิร์คและการเล่นด้วยสมองจะทำให้คว้าแชมป์ไมเคิลจอร์แดนอดีตนักบาสเกตบอลชื่อดังชาวสหรัฐแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลารายการมอเตอร์อินเทนนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับเพียนัทครับนะฮะ
1: สวัสดีครับ
0: เดือนสิงหาคมเริ่มมาแล้วนะฮะตอนนี้เราก็เข้าสู่โหมดการทำงานแบบปกติแล้วนะครับผ
1: ม
0: แต่สัปดาห์หน้ากลางสัปดาห์จะมีวันหยุดอีกหนึ่งวันนะฮะ
1: เดี๋ยวว
0: ันแม่ครับวันแม่นะครับ
1: เออว่ะ
0: วันเฉลิมนะครับ
1: กลางวันแม่ก็เป็นวันเกิดใครก็ไม่รู้
0: ฮะใช่ครับผมก็กลางสัปดาห์นะฮะก็คงได้พักผ่อนกันอีกหนึ่งวันนะครับ
1: โอ้จะดูแบบกองตรงเดือนน
0: ี้ใช่ครับผมวันนี้ใครที่มีคำถามเรื่องรถยนต์อยากจะสอบถามพูดคุยหรือว่ามีปัญหาอะไรที่ยังสงสัยหรือว่าจะแก้ปัญหากันยังไงส่งมาได้นะครับ4689899นะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะบอกอะในเรื่องของปัญหารถนะปัญหาที่แก้และตีว่าโดยส่วนตัวคิดว่าน่ายากที่สุดนะปัญหาเรื่องของเสียงเรื่องของเสียงรถเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่แบบมันดูหยุมหยิมไงนึกออกปะแต่มันก็เป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าเจ้าของรถหลายคนคงรำคาญอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างคือมันเป็นอะไรที่เขาเรียกกว่าจะเกาแล้วถูกที่คันเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะแล้วบางอย่างเนี่ยมันไม่มีให้ลองไงเห็นไ
1: หมใช่ครับ
0: เวลาไอ้อยากลองตัวนี้เว้ยแต่ไม่มีอะไรให้ลอง
1: อ
0: ถ้าอยากลองตรงนี้ต้องลื้อมาหมดเลยแล้วเพื่อที่จะใส่อันใหม่แล้วลองเนี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลำบากนะฮะคือวันนี้ยกตัวอย่างเรื่องนี้มาเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้คนที่ใช้รถเนี่ยเวลาเจอปัญหาเรื่องเสียงดังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนนึงเนี่ยอย่าเพิ่งไปเร่งอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าจะ 100% เพราะบางคันเนี่ยบางทีนะเปลี่ยนไปอย่างที่1ปุ๊บเหมือนจะดีขึ้นนะเหมือนจะหายนะแต่พอเอากลับไปใช้เอากลับมาอีกแล้วอะไรเงี้ยก็แสดงว่ายังไม่เจอจุดที่เจอปัญหาจริงๆแต่เพียงแต่ว่าโอเคในตอนที่ลองมันอาจจะไม่เห็นชัด 100% นี่เห็นนะพอกลับไปใช้ปุ๊บอ่ะก็สุดท้ายก็ยังไม่หายสุดท้ายก็ต้องกลับมาแก้ต่อนะฮะเพราะอย่างปัญหาเรื่องเสียงเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างผมถ้าผมทำนะแล้วผมแบบเฮ้ยลองไป1 2 3 4 5แล้วยังไม่เจอนะแล้วมันดูแล้วมันไม่ได้อันตราย

0: นะผมอาจจะโพลไว้ก่อนแล้วบอกว่าเจ้าของเราไปใช้ก่อนเลยให้มันดังชัดกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาอีกทีก็ได้เพราะปัญหาเรื่องเสียงเป็นอะไรที่แบบมันหยุมหยิมอะแต่มันก็ใช้เวลาในการแก้นะซึ่งผมเชื่อว่าบางอู่บางที่เนี่ยเขาไม่รับทำเลยนะพวกเนี้ยเพราะมันเป็นงานเสียเวลาเขาไงเอาเนี่ยแค่หนึ่งเสียงเนี่ยบางทีเนี่ยลองรถเนี่ยเกิน10 กิโลด้วยนะเฮนัท
1: ยังไม่จบเลยยังไม่รู้เลย
0: ยังใช่ถูกต้องคืออ่ะสมมติว่าเราอ่ะจะรู้แล้วว่าเสียงดังเนี่ยเราจำลองเหตุการณ์ว่ามันดังไหมดังโอเคดังโอเคชัดเจนอยู่อ่ะลองอย่างแรกออกไปลองไม่หายเลยแต่ถ้าสามารถจำลองเหตุการณ์ในขณะที่เราไม่ต้องใช้พื้นที่ในการวิ่งอย่างนี้บอกว่าให้มันอยู่แบบอยู่ในโซนที่เรียกว่าไม่ต้องไปไกลอ่ะแต่อย่างนั้นเนี่ยยังโอเคหน่อยแต่ถ้าอยู่ในโซนที่ต้องวิ่งตลอดเวลาอันนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะปัญหาเรื่องเสียงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันไม่มีอะไรตายตัวนึกออกป่ะว่าไอ้เสียงนี้มาจากตัวนี้อะไรเงี้ยถ้าเป็นเสียงช่วงล่างอ่ะเนี่ยชัดเจนอยู่เนี่ยผมเจอคันหนึ่งไดเมนชั่นเนี่ยเวลาวิ่งนะมันจะเบามากเสียงมันจะดังอ่ะแต่มันไม่ได้ดังมากนะถ้ากระเทือนนะอิดเบาๆอย่างเงี้ยแต่นี่ลองจำลองเหตุการณ์จะแบบเร่งอยู่กับที่อ่ะใส่เกียร์เดินหน้าแล้วเบรกใส่เกียร์เดินหน้าเบรกเอ้ยดังเว้ยโอเคอย่างนี้ยังค่อยยังชั่วหน่อยไม่ต้องออกไปลองบ่อยไงไม่งั้นจะทำอย่างนึงออกไปลองทีทำอย่างนึงออกไปลองทีต่อมาทำ10 อย่างออกไปลอง10 ทียังไม่เจอเลยนะฮะครับผม
1: ไม่ต้องทำใครแล้วทั้งวัน
0: ทำทุกใครแล้วถูกต้องครับใช่ถึงบอกแล้วว่างานเรื่องเสียงบางทีแบบต้องเห็นใจช่างก็ด้วยนะฮะเพราะช่างเนี่ยเขาก็คงอยากจะแก้ปัญหาให้แหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เรื่องง่ายคือถ้าคำแล้วเจอเลยก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าคำแล้วไม่เจอเนี่ยอันนี้ยากนะครับเพราะเรื่องเสียงผมว่าเป็นเลยที่ปวดหัวเสียเวลาเยอะต้องใช้เวลาในการค้นหาอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะก็ใครที่ใช้รถอยู่นะฮะก็ถ้าตัวเองมีปัญหาเรื่องตรงเนี้ยโอเคลองเฝ้าสังเกตดูก่อนว่าเสียงมาจากบริเวณไหนหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวาอะไรเงี้ยคือเราจะได้ไปบอกกับช่างเขาถูกไงหรือให้ดีนะถ้ามีปัญหาปั๊บเนี่ยเวลาเอาไปลองเนี่ยให้เช็คกับช่างเลยนะครับจะได้รู้ว่า
1: อย่างนี้แหละ
0: ใช่ถูกต้องนะฮะไม่งั้นล่ะเราก็จะไม่รู้ว่าไอ้เสียงนี้คือเสียงอะไรหรือว่าตัวช่างเองเขาอาจจะขับแล้วไม่ได้เจอเสียงก็อาจจะมีโอกาสนะแต่ก็คงเป็นไปได้น้อยละกันนะครับผมเรื่องเสียงเป็นอะไรที่ปวดหัวจริงๆนะฮะเวลาแก้ปัญหาเนี่ยอย่างวันนึงเนี่ยถ้าผมเจออย่างนี้นะผมขอแค่คันเดียวพอถ้าไปมุ่งมั่นอยู่คันนี้คันเดียวเนี่ยมันคันอื่นมันจะไม่ได้ทำไงแล้วมันไม่ได้เทสไม่ได้ทดสอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะไม่แบบปักอยู่ที่รถคันเดียวอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปดูคันอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยยังไม่เจอแล้วคันที่เราให้ฟังเนี่ยอย่างอิดอัดอิดเบาๆแบบผิวปากเหมือนผิวปากเบาๆอะไรเงี้ยนี่กำลังหายอยู่นะครับแต่ว่าโอเคปิดตัวไปทำอื่นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคันอื่นยังไม่จบเอานะฮะเดี๋ยวกลายเป็นคันเดียวพาไปดึงทั้งอู่เลยทีนี้นะฮะอ่ะเรื่องเสียงก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากใครที่ใช้รถอยู่ถ้าเจอปัญหาเรื่องเสียงก็ถ้าแก้แล้วจบเลยก็โอเคแต่ถ้าแก้แล้วไม่จบต้องให้เวลากับช่างเขาหน่อยนะครับผม
1: วางไว้ก่อนช่างอาจจะวางไว้แป๊บนึงเดี๋ยวช่วงนี้อะไรที่มันเขาเรียกเกาะไว้แน่นๆบางทีมันหัวมันไม่โล่งนะอาจจะต้องวางสักแป๊บ
0: เพราะช่างทุกคนก็คงอยากจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าทั้งหมดแหละนะฮะหรือว่าแก้ปัญหากับตัวรถให้ได้แหละนะครับไม่มีใครที่ว่าอยากจะทำแล้วแบบคือจะทำไม่ได้อะไรเงี้ยคงไม่หรอกทุกคนก็มีความพยายามหมดแล้วนะครับอ่ะลองดูแล้วกันวันนี้ช่วงต้นรายการพอดีเห็นมีเคสนี้เข้ามาก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังและอย่างคือมันเป็นเคสที่เรียกว่าเสียงอ่ะมันได้ยินแต่ว่ามันไม่ได้ชัดมากแล้วไม่ได้เป็นทุกพื้นผิวถนนด้วยนะฮะแต่พอเราจำลองเหตุการณ์แล้วมันได้ยินชัดตอนนี้โอเคอันนี้ก็เริ่มดูง่ายขึ้นแต่ว่าการที่จะลองอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามันต้อง make sense ไอ้ make sure ก่อนว่ามัน มีความน่าจะเป็นมากน้อยแค่ไหนขอให้เกินห้าว่ามีความน่าจะเป็นเกิน 50% อันนี้ลองได้แต่ถ้าความน่าจะเป็นแค่ 10% เนี่ยอันเนี้ยต้องคิดก่อนเลยว่าจะลองดีกว่าอะไรเงี้ย
1: อืม
0: นั่นแหละครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับอือฮึอ่ะเห็นส่งข่าวมามีเรื่องอะไรกับฟอร์ดนะครับตอนนี
1: ้คือต้องบอกงี้ก่อนหน้านี้เรามี CEO ของฟอร์ดชื่อว่าจิมฟาลี่ครับซึ่งปัจจุบันแกก็ยังเป็น CEO ฟอร์ดอยู่นะตอนนั้นเนี่ยรอยเตอร
0: ์ครับ
1: เอาสิ่งที่แกให้สัมภาษณ
0: ์อือ
1: ส่งออกไปในรอยเตอร์ใครที่ซื้อซอสของรอยเตอร์ทั่วโลกได้รู้จักจิมฟาลี่ว่าเป็น CEO ของฟอร์ดที่ชอบขับเสี่ยวมี่ SU7 ด้วย
0: อืมครับ
1: แล้วประโยคไฮไลท์ของจิมฟารี่บอกว่าโอ้โหตั้งแต่ขับ SU7 มานะไม่อยากคืนรถหรือว่าเลิกขับมันเลยว่ะ
0: อืม
1: แล้วมันเป็นรถที่แบบทั้งคุณภาพทั้งเทคโนโลยีประทับใจรถสุด
0: ๆครับ
1: อืมคือเจ้าตัวเนี่ยซื้อ Xiaomi SU7 ซื้อจากเซี่ยงไฮ้นะแล้วส่งมาใช้ที่ชิคาโกเป็นรถประจำตำแหน่งเลย
0: ครับอืม
1: แต่เป็น CEO ของ Ford
0: อ่าฮะครับอ
1: ืมเขาบอกว่ารถไฟฟ้าของจีนอย่าง Xiaomi BYD เนี่ยถือว่าผมอ่ะต้องเรียนรู้พอนี่คือเทรดหรือว่าภัยคุกคามทางธุรกิจที่น่ากลัวมาก
0: อือฮึครับ
1: ก็คือพอหลังจากใช้ไปแล้วก็โอ้โหตายแล้วนี่ถ้า Xiaomi จ้างไป CEO แกก็คงย้ายค่ายนะผมว่าน
0: ะไอ้คำว่าต้องเรียนรู้เนี่ยผมว่านะมันเหมือนกับว่าเขาเรียกต้องรู้เขารู้เรา
1: ป่ะถูก
0: ถ้าเราไม่เอาไม่รู้กับเขาเลยเนี่ยแล้วเรายังด้อยกับเขาเนี่ยโอกาสที่เราจะโดนทิ้งหรือว่าโดนแซงอ่ะมันก็มีสูงไงใช่ป่ะ
1: แค่อยู่เฉยๆก็เท่ากับถอยหลังแล้ว
0: อืมใช่ครับนะฮะ
1: นะครับคือเขาบอกว่าหลังจากใช้รถ SU7 ไปเนี่ยโอ้โหมันเป็นเทคโนโลยีแกะอะไรวะความห่างของเทคโนโลยี
0: อืม
1: มันเป็นเรื่องที่ค่ายรถจากฝั่งตะวันตกทั้งยุโรปเลยอะไรเงี้ย
0: อืม
1: ต้องปรับตัวแล้วเว้ย
0: ครับอืม
1: ล่าสุดแกให้สัมภาษณ์อีกแล้ว
0: ครับอืม
1: เขาบอกว่าหลังจากให้สัมภาษณ์เรื่องนั้นเนี่ยที่ว่าไปขับข่าวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงปลายปี2024
0: ครับอืม
1: แต่ล่าสุดเนี่ยแกบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะนานอย่างที่คาดการไปแล้ว
0: อือฮึครับ
1: แกให้สัมภาษณ์เมื่อ2วันก่อน
0: อืม
1: CEO ของ Ford บอกเฮ้ยบริษัทจีนกำลังมาถึงแล้วว่ะ
0: อ
1: ่
0: าฮะครับ
1: ไม่เราน่าจะไม่ต้องรอถึง 5-10 ปีแล้ว
0: อือฮึครับ
1: นะครับ Automotive Newsรอยเตอร์รายงานตรงกันนะครับว่าตอนนี
0: ้
1: ฟอร์ด CEO ของฟอร์ดมีการพูดคุยกับพนักงานว่าเราต้องเตรียมตัวรับคลื่นลูกใหญ่แล้ว
0: ครับ
1: เป็นการประชุมแบบปิดภายในองค์กร ผมก็ไม่รู้ว่าข้อมูลมันรอดออกมาได้ยังไงนะอาจจะปิดหน้าต่างได้สนิท
0: ครับ
1: เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้แม้ว่าจะมีมาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องกันคลื่นลูกใหญ่จากประเทศจีนหรือประเทศอื่น
0: อือฮึครับ
1: มีการต่อต้านจากภายในสหรัฐเองแต่ผู้ผลิตรถจีนก็ยังได้รับส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นทั่วโลก
0: อือฮึครับ
1: ไม่ให้ลื้อไม่ให้อ้วนนำเข้าจากจีนใช่ไหมอ้วนไปตั้งโรงงานในเม็กซิโกซะเลย
0: ครับอืม
1: ไปตั้งโรงงานรอบๆตัวลื้อเลยทีนี
0: ้อย่างไงอย่างน้อยถือว่าไม่ไกลกันเท่าไหร่เนี่ย
1: ใช่แล้วอุ๊ก็เข้าเงื่อนไขแล้ว
0: อ่าฮะครับ
1: ก็ตอนนี้จำหน่ายในแคนาดาอาจจะเป็นจำนวนจำกัดแต่ก็ขายได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมคือฟอร์ดเองนะวันนี้ครับกำลังพัฒนารถยนต์กระบะไฟฟ้า
0: ครับ
1: ราคาคาดการณ์ก็อยู่ประมาณสักล้านต้นต้น
0: อือฮึ
1: ครับนะครับก็เขาบอกว่าฟารี่ก็มีความกังวลครับฟอร์ดก็ถือเป็นค่ายใหญ่นะ GM General Motors เขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าค่ายจากจีนจะเข้ามาในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าแล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามังกรได้แสดงศักยภาพแล้ว
0: ครับ
1: และกลายเป็นผู้ที่จะคุกคามตลาดรถยนต์ในทวีปยุโรปและอเมริกาอย่างแท้จริง
0: อือฮึครับ
1: อืม
0: จริงจริงอ่ะไม่ต้องบอกคุกคามหรอกถ้าถามว่าคุกคามเนี่ยมันคุกคามทั่วโลกแล้วล่ะ
1: ถูก
0: มันไม่ได้ว่าอเมริกายุโรปอะไรเงี้ยมันไปทั่วโลกแล้วตอนเนี้ยอย่างที่เมื่อก่อนเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราซื้อรถ1คันเนี่ยโหตัดนู่นตัดนี่ออกไปทุกวันเนี้ยกล้าตัดไหมล่ะลองตัดดูสิลองแบบเอาแบบไม่เหลืออะไรเลยอ่ะทุกอย่างมันสู้เขาไม่ได้แล้วนะทุกอย่างมันแค่คือก็ต้องบอกว่าตอนนี้ผู้บริโภคก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันมีข้อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่เขาทำมันเหนือกว่าไงมันเลยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์จากตรงนี้เลยนะทั้งที่ราคารถก็ไม่ได้ปรับขึ้นเยอะนะเอางี้ดีกว่าก็เผื่อบางโมเดลอาจถูกกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับ
1: หรือบางโมเดลที่ผลิตด้วยค่าแรงต้องใช้คำว่าอะไรดีพนักงานที่สูงกว่าบ้านเราแต่ค่ารถดันถูกกว่าบ้านเราก็เยอะแยะ
0: ครับ
1: นะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่ายังไงแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางสหรัฐเองก็มีความชัดเจนนะครับว่าพยายามที่จะจำกัดการนำเข้ารถยนต์จากประเทศจีนเข้าสู่สหรัฐแต่ผมเชื่อว่ามันมีช่องโหว่แหละเหมือนในยุโรปที่บอกว่าห้ามรถจากจีนอ้าวแน่นอนคราวนี้รถจากจีนก็ตั้งโรงงานในฮังการีในอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในพื้นที่ส่วนที่สัญญาการค้าระหว่างกันก็อย่างนั้น
0: ครับ
1: ผมพูดตรงนะแค่ติดนิ้วโรงงานก็เด้งแล้วมาแล้วโรงงานขึ้นแล้ว
0: ครับผมนะ
1: ใช่ไหม
0: ก็จริงอันนี้
1: เอาเขาก็อยู่หรอ
0: ครับ
1: ผมว่าในมุมมองเนี้ยจะไปกับเขายังไงดีวะ
0: ถ้าเอาเขาอยู่ป่านนี้ก็คงเอาอยู่นานแล้วล่ะแต่ตอนนี้ก็คงเหมือนกับว่าแบ่งรับแบ่งสู้อ่ะเอางี้ดีกว่านะฮะก็คือเอาง่ายในส่วนของคู่แข่งเนี่ยเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับมันเริ่มห่างกันแล้วเฮียนัทเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละค่ายก็ทำรถของตัวเองให้ดีที่สุดจะด้วยเทคโนโลยีอะไรกันแล้วแต่ทำให้มันดีและสู้เขาได้ดีกว่านะครับเพราะทุกวันนี้ถามว่าข้อได้เปรียบของรถไฟฟ้ามีอะไรบ้าง1อัตราในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองหรือว่าในเรื่องความประหยัดอันนี้เห็นชัดอยู่ว่าดีกว่าแน่ๆนะฮะ2 infotainment
1: โอ้นี่ชัว
0: อันเนี้ยต้องบอกเลยว่าค่ายรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่าเขาทำมาได้ดีกว่าอาจจะอย่างในรถอย่างพวกระดับหรูๆหน่อยก็อาจจะมีบ้างแหละนะฮะแต่ว่าถามว่าสู้ได้ไหมก็ต้องลองไปเทียบกันดูแล้วกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาพรวมเรื่องของการแมนเทนแนนซ์ก็ต้องบอกว่ารถจีนก็ถือว่าได้เปรียบในเรื่องของระยะเวลาในการแมนเทนแนนซ์นะหรือว่าการดูแลรักษารถอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่าถ้าเรื่องการซ่อมบำรุงอะระหว่างรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันอะอันไหนแพงกว่ากันผมไม่มีข้อมูลตรงนี้เพราะรถไฟฟ้าก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเสียอะไรขนาดนั้น
1: ถูก
0: ซึ่งอาจจะมีเสียแล้วก็ได้แต่ว่าโอเคมันอาจจะเป็นเสียในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของการไปกระแทกนู่นกระแทกนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะฮะ
1: อุบัติเหตุโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
0: ครับผมอ่ะส่วนในเรื่องอื่นๆกับข้อได้เปรียบของรถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆก็หลักๆก็มีไม่กี่ข้อหรอกนะครับมีอะไรอีกอ่ะไหนนะเรื่องระยะทางต่อกิโลรถไฟฟ้าก็ทำได้ดีกว่านะครับตกประมาณไม่ถึงบาทหรือบาทไม่ถึงบาทเอางี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงบาทแล้วกันนะฮะ
1: คืออย่างตอนนี้ติดอย่างเดียวนะผมว่าชาร์
0: จแต่ข้อดีของรถไฟฟ้าอย่างเฮียนัทยิ่งรถติดไม่กินน้ำมันใช่ไหมไม่กินเชื้อเพลิง
1: ใช่ครับ
0: เออนี่คือ
1: ติดไปเลยเมื่อกี้เจอลูกค้าคนหนึ่งนะไม่ดับเครื่องมาล้าง
0: ฉันไม่รู้ฉันจะรู้ไม่รู้จะดับทำไมครับผม
1: ไม่ดับเสร็จก็
0: คือถามว่าไอ้คำว่าไม่ดับเครื่องเนี่ยแต่ก็ไม่รู้สึกนะว่าเครื่องมันติดอยู่นึกออกว่าแต่โอเครู้สึกได้ว่าแอร์มันเย็น
1: อ
0: ่ะแค่นั้นแหละ
1: ถูกก็มีลมตลอดเวลา
0: เ
1: มื่อกี้เขาก็ไม่ดับเครื่องผมก็ลูกค้าไม่ดับอะครับ ไม่เป็นไรครับมันไม่เปลือง

0: เอ้าก็ได้ครับผมไม่เถียง
1: เออนะถ้าแต่ลูกค้าก็หลายจริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างนี้บางทีเนี่ยเห็นการโจมตีกันระหว่างรถน้ำมันกับรถไฟฟ้าเนี่ยผมบอกไม่ได้มีความไม่ได้มีอะไรนะโดยส่วนตัวผมนะผมว่าไม่เห็นจะต้องไปโจมตีกันเลยผู้บริโภคผู้ตัดสินทั้งหมดแหละบางคนอาจจะถูกจริตหรือว่าอาจจะใช้ไปรู้สึกแฮปปี้นะฮะเขาก็ยังใช้ต
0: ่อ
1: แต่ถ้าบางคนอ่ะดูแล้ววุ่นวายกับชีวิตหรือว่าแบบทำให้ชีวิตลำบากขึ้นบางทีเขาก็ไม่เลือกนะฮินัท
0: ถูก
1: เอาง่ายคนที่ไม่เลือกรถไฟฟ้าเนี่ยถามว่าส่วนใหญ่เป็นคนประเภทไหนคนที่คิดว่าอะไรก็ได้สบายสบายอ
0: ่
1: ะคนพวกเนี้ยเขาน่าจะไม่ค่อยไปรถไฟฟ้าหรอก
0: แ
1: ล้วผมเท่าที่ผมเห็นนะบางทีรถที่บ้านอาจจะมีรถครบทุกอย่างแล้วแต่ก็ต้องมีอีกหนึ่งคันซึ่งไปรถไฟฟ้าด้วยนะเท่าที่ผมดูนะอย่างเมื่อก่อนเนี้ยเราออกโมเดล3ในช่วง3ปีที่แล้วใช่ไหมฮินัทในซอยในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยเห็นรถไฟฟ้าสักคันเลยนะ
0: ทุกวันนี
1: ้โหน่าจะเกิน 30% ของหมู่บ้านแล้วเต็มอ่ะเต็มเอางี้ดีกว่านะฮะวิ่งรอบก็เจออ่ะครับผมนะอ่ะก็จริงๆก็ต้องบอกว่ารถน้ำมันก็พยายามต้องทำให้ได้นะอีกเทคโนโลยีหนึ่งให้นะตอนเนี้ยมันจะมีเทคโนโลยีหนึ่งก็คือคล้ายๆนิสสันแล้วกันนะที่ว่าเครื่องยนต์เอาไว้ทำหน้าที่ปั่นไฟส่วนตัวขับเคลื่อนก็คือมอเตอร์นะครับอันเนี้ยเดี๋ยวนี้หลายแบรนด์ของเมืองจีนเนี่ยก็จะทำลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะเฮียนัทเขาเรียกระบบ REEV หรืออะไรสักอย่างนี่แหละแค่ปะถ้าผมจำไม่ผิดนะนั่นนะครับไอ้พวกเนี้ยมันก็จะได้ข้อได้เปรียบอย่างคือว่ารถคือรถเนี่ยมีทั้งเครื่องยนต์ทั้งมอเตอร์แต่ไม่ใช่ไฮบริดนะต้องบอกงี้ถ้าไฮบริดเนี่ยมันคือการทำงานประสานกันระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์รวมกันแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีนะครับกับเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองส่วนรถที่ผมบอกเนี่ยมันก็เหมือนรถไฟฟ้าแต่มันมีเครื่องยนต์ในการปั่นไฟทำหน้าที่อย่างเดียวเลยคือปั่นไฟไม่มีหน้าที่อื่นนะต้องบอกว่าอย่างงี้นะฮะหน้าที่ของเขาคือปั่นไฟให้มันเข้าไปไม่ไปนอกแบบเข้าไปอยู่ในหม้อแบตเตอรี่ให้ได้นะครับซึ่งรถพวกเนี้ยไม่จำเป็นต้องจอดถ้าคุณไปไหนก็แล้วแต่เดินทางระยะทาง 1,000 โล 2,000 โลไม่ต้องจอดชาร์จไฟคุณหาปั๊มอย่างเดียวพอมีปั๊มคุณเติมน้ำมันอย่างเดียวนะฮะแล้วไอ้พวกเนี้ยถังนึงเนี่ยเขาบอกว่าบางยี่ห้อนะเคลมตั้งเกือบ 1,000 โลก็มีนะอ่ะก็ลองดูนะครับผมว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็ไปไกลคือเป็นอะไรที่ผมว่าเราในยุคผมอ่ะก็ถือว่ามาเร็วแล้วกันเนาะในยุคที่เราเริ่มอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะครับจากเมื่อก่อนคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรออะไรเงี้ยทุกวันนี้นี่คือชัดเจนมากนะฮะแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่ไม่ถนัดกับรถไฟฟ้าก็ไปสันดาปเอานะฮะสันดาปตอนนี้ก็เป็นไฮบริดสัก 80-90% แล้วนะครับยกเว้นรถเล็กๆอาจจะเป็นเครื่องยนต์สันดาปอยู่นะฮะแต่ถ้ารถขนาดไซส์กลางขึ้นไปเนี่ยผมว่าแทบจะหาสันดาปล้วนๆไม่มีแล้วนะ
0: ถูก
1: เพราะมันถ้ามันเอามาจริงเนี่ยมันจะสู้ไม่ได้นะ
0: ใช
1: ่
0: วันก่อนไปวิ่งกับรุ่นน้อง
1: ครับ
0: ขับเทียน่า
1: ครับ
0: ผมก็บอกโอ้ออฟเหลือนี่ว่าตัวหัวแล้วผมก็ถามจะถามว่าดมแก๊สไหมบอกไม่ดมพี่น้ำมันล้วน
1: อ
0: ีกคนลอยเสียงไปเลยมหาเศรษฐีโอ้โหชั่วโมงนี
1: ้
0: ถ้าขับรถน้ำมันล้วนผมพูดตรงนะใจคุณสู้เนี่ยแล้วเป็นรถปีที่แบบ7-8 ลิตรอะไรเงี้ย
1: ถ้ามีลิตรนะโอ้โหต้องบอกเลยนะฮะ
0: เอาเรื่อง
1: คนนี้ฟาคีริ้วห่อทองไง
0: เออมาดาเขาบอกไม่อยากเปลี่ยนพี่เสียดายรถ

0: จนเป๊ะแล้วจนเนี้ยบแล้วต้องไปแพงกว่าราคาที่ขายตอนนี้อีก
1: ครับ
0: โอเค
1: นะจริงๆนะทุกวันนี้ต้องบอกว่าใครที่ใช้รถอย่างเชื้อเพลิงร้วนอย่างเงี้ยผมว่าเขาเรียกอะไรต่อกิโลเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณน่าจะ 2-3 บาทนะก็ถือว่าไม่น้อยนะนะอย่างผมอย่างผมก็ยังอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่นะน้ำมันรถได้ยังนะ เรายังอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่เหมือนกันนะเอาล้อเล่นไปเราก็ยังเฉลี่ยประมาณกิโลละ3บาทกว่าอยู่นะวันหนึ่งนี่เราใช้ค่าน้ำมันเท่าไหร่เนี่ย
0: โอ้โห
1: วันหนึ่งนี
0: ่พี่กำ40 โลต้องมีอ่ะ
1: 50ตีไว้50วันหนึ่งอ่ะเกือบ2อ่ะตีไว้ถ้ารวมทางด่วนด้วย200กว่าบาทเกือบ300อ่ะวันหนึ่งอ่ะเท่ากับเดือนหนึ่ง 10,000 นะกับค่าเดินทางเนี่ย
0: คน
1: ละ 10,000 เลยนะปีนึงก็แสนกว่าเลยนะ
0: ครับ
1: อ่ะก็ต้องลองดูนะครับ
0: ถ้าเป็นไฟฟ้าปีละ 25,000 โลนะ 23,000อาชา
1: ประมาณนั้นใช่เผลอๆอาจจะไม่ถึงอาจจะ 20,000 ล้นๆเลยก็ได้นะ
0: อันน่ะ
1: โอ้ก็ถือว่าประหยัดไปพอสมควรเลยนะอ่าฮะครับผมอ่ะลองดูนะครับส่วนใครที่มีใช้แล้วเจอปัญหาอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับก็ยินดีนะครับผมมาที่ข้อความกันนะฮะ4689899ถามกันมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับเพียงทั้งสองจากที่เคยถามเพียงทั้งสองเวลาขับรถแล้วง่วงผมหาวิธีแก้ยังไงก็ไม่หายต้องจอด3รอบจากโคราชเข้ากทม.ถ้าไกลกว่านี้ผมว่าน่าจะไม่รอดเฮียคิดว่าผมผิดปกติไหมจากผีเท่าพระราม3
0: นอนดีไหม
1: ผมว่านอนดีก็ไม่เขียวนะเฮียนะ
0: ผมมองว่าการนอนไม่ดีพี
1: ่สมมติเราหลับ
0: ให้วันรุ่งขึ้นมันเพีย
1: แต่ถ้าเป็นผมอะผมว่าไม่อะผมว่าไม่นะเพราะว่าจากเมื่อก่อนเนี้ยสมัยที่เรายังไม่อายุเยอะใช่ไห
0: ม
1: กลางวันเนี้ยเราขับรถเนี้ยมันขับได้สบายนะต
0: ่
1: อให้แต่คือเอางี้ผมอะถ้าย้อนกลับไปสมัยที่ประมาณสัก30กว่าเนี่ยกลางคืนเนี่ยมาเลยขับยันเช้าได้เลยนะไม่มีปัญหา
0: ลากเลย
1: แต่ถ้ากลางวันเนี่ยโอ้ไม่ได้ว่ะเป็นตั้งแต่ตอนอายุ30กว่านะกลางวันนี่ไม่ค่อยสู้แดด
0: ตาไม่สู้แสงแล
1: ้
0: ว
1: ตาไม่ค่อยสู้แสงใช่แต่ถ้ากลางคืนอะได้แต่ถ้าทุกวันเนี้ยไม่เคยลองกลางคืนไงแต่คิดว่ากลางคืนก็ยังได้อยู่นะเพราะกลางคืนเนี่ยจะโอเคยังได้อยู่แต่ก็คงไม่ได้เท่ากับสมัยที่ยังอายุไม่เยอะแล้วกันนะฮะ
0: กลางคืนได้ผมอะถ้าวันนี
1: ้
0: ไม่ฝนมานะไม่โอ้โหกิจกรรมหนาแน่นอย่างทุกวันเนี้ยกลับได้เลยยันตะวันขอให้ได้แบบแวะอาจจะแวะสักนิดนึงแต่คือโดยส่วนตัวล่าสุดที่ผมเดินทางอะพี่โคราชนี่ผมรวดเดียวเลยนะผมไปถึงข้าวมันไก่ชาลินเลย
1: 200กิโลสบายสบาย
0: ใช่พี่ผมก็เลยมองว่ามันเหมือนกับเวลาที่เราต้องออกกำลังกายแล้วเรานอนไม่ดีอะคือผมเป็นคนใส่นอนไงผมก็เลยรู้สึกว่าตื่นบ่อยเว้ยสลีปควอลิตี้เราวันนี้สกอตต่ำ50เลยว่ะอะไรเงี้ยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังผมไม่ค่อยเป็นนะผมก็สกอร์70-80ขึ้นเกือบทุกวันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าถ้าเราง่วงตลอดเนี่ยส่วนหนึ่งความเร็วเหมือนที่เราคุยกันความเร็วก็มีผล
1: แต่ของผมเนี่ยถ้าผมสังเกตนะถ้าเมื่อไหร่ขับรถนะถ้าขับแบบไม่ได้มีอะไรเลยนะแบบเพลินๆไปเรื่อยๆนะยาวได้เลย
0: ไม่หรอก
1: แต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มหาวนะ
0: อย่าให้เริ่มเลย
1: โอ้โห
0: จะให้มีครั้งที่สองนะ
1: พอครั้งแรกมานะ2 3 4 5 7 8 90นี่เอาแล้วเริ่มแบบ
0: ครั้งที่11นี่ไม่ควรละ
1: เริ่มแบบงุนง่านแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะต้องหาที่จอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะฮะครับผมฮะนั่นน่ะก็ของผมจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วกันนะเอางี้ถามแฟนรายการดีกว่า

0: ว่าถ้าใครขับรถแล้วง่วงนอนเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างผมว่าแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันนะก็อยากรู้เหมือนกันนะผมว่าก็ดีนะหรือว่าใครมีทริคยังไงเวลาออกต่างจังหวัดอ่ะทำไงไม่ให้มันง่วงอะไรอย่างเงี้ยรบกวนแจ้งมานิดนึงนะครับผม
1: อย่างผมนี่คือถ้าในรถมีสปีดลิมิตคือลูกพี่
0: ครับ
1: ผมจะง่วง
0: แ
1: ต่ถ้าลูกพี่เผลอหลับพลาดท่าหลับไปผมหายง่วงเลย
0: ผมซัดยาว
1: ชอบหายง่วงเลยหรือแบบถ้าลูกพี่เขานั่งดูซีรีส์เมื่อไหร่อ่ะสบายแล้วกูสบายแล้ว
0: จริงๆนะ
1: เลือกเลยเรียบๆไว
0: ้ละละไอ้พวกที่บอกเครื่องดื่มชูกำลังนะ
1: โอ้ย
0: ไม่มีผลเลยสำหรับผมนะ
1: เมื่อวานวิ่งเสร็จ5:40กินกาแฟตอนท้ายอีกกันหาก
0: ไม่มีผลเลยครับผม
1: เองมันกาแฟปลอมหรือเปล่าวะ
0: อันจริงๆนะผมผมก็เดือดเหมือนกันอย่างกาแฟเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยไม่มีผลสำหรับผมเลยนะให้กินยังไงผมก็หลับผมไม่ได้ต้องกินแล้วจะไม่หลับตาค้างอะไรไม่มีนะนะครับสวัสดีครับ2เฮีย Fortuner 3.0 1KD ปี11ไม่แสนเจ็ดงบ350,000ยังน่าใช้อยู่ไหมใช้10ปีขอบคุณครับเฮียทั้งสองราคารถไม่แรงถามว่าน่าใช้อยู่ไหมน่าใช้อยู
1: ่
0: เพียงแต่ว่ามันต้องดูว่าไอ้งบตรงเนี้ยแล้วต้องเก็บอีกเท่าไหร
1: ่
0: ถ้างบตรงเนี้ยแล้วเก็บอีก100,000อ่ะแล้วใช้ได้อีก10ปีอ่ะคุณเอาไหมล่ะถ้ากับว่าเพิ่มต้นทุนมาเป็น400,000 บาทถือว่าโอเคนะแล้วอนาคตเนี่ยรถอาจจะเหลือสัก100,000-200,000อะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ถือว่าขาดทุนเยอะไงแล้วอย่างคือรถก็คงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรจุกจิกกวนใจด้วยนะครับนะฮะนะต้องลองดูนะครับสวัสดีครับสองเฮียร้านใหม่เฮียนัทตรงข้ามตู้ชาร์จของผมเลยไอกรีนอ๋อเป็นเจ้าของไอกรีนเหรอครับโอ้หรือว่าเป็นอะไรอย่างตู้ชาร์จตรงข้ามเฮียนัทนี่เขาเป็นอะไรเป็นซื้อขาดหรือว่ายังไงเฮียนัทเดี๋ยวนะถ้าจะไม่ได้ยินนะฮะตัว e-power conf air ไฟฟ้าปะเฮียผมไม่เคยดูเลยผมต้องไปดูให้ดีกว่าว่าเป็นคอมอะไรแต่ e-power มันเป็นเครื่องยนต์นะไม่มีการสันดาบนะซึ่งไอตัวคอม air เนี่ยเดี๋ยวผมไม่ต้องไปดูก่อนว่ามีสายพานเข้าไปเกี่ยวห้องหรือเปล่าผมก็ไม่เคยเช็คเลยแล้วว่าเป็นไฟฟ้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมเช็คให้นะฮะผมก็ไม่ชัวร์นะว่า e-power เนี่ยเป็นไฟฟ้าหรือเปล่าไอ้ตู้ชาร์จของเฮียนัทเนี่ยมีเขาไอกรีนใช่ไหมตรงข้าง
1: ไอกรีน
0: ใช่ไหมใช่ครับนี่เจ้าของเป็นใครอะไรกันเจ้าของเป็นเจ้าแฟนรายการเจ้าของอยู
1: ่จริงไหมเนี่ย
0: นี่เขาเขียนมาอยู่ใน SMS นี่แหละอยู่ตรงข้ามเฮียนัทเลยนะฮะ
1: อ๋อน่าจะคนนั้นแหละ
0: ครับ
1: คนที่ขับเทสลาแหละ
0: ครับผม
1: ใช่บอกว่า
0: ไม่ใช่เบอร์ไม่ใช่
1: อ
0: ้
1: าวเหรอ
0: ส่วน e-power เป็นออกคอมแอร์ฟ้าเดี๋ยวผมเช็คให้นะผมยังไม่เจอว่ามันเป็นหรือเปล่าไม่เคยดูตัวเองกันว่าเป็นออกคอมแบบไหนนะครับมาต่อกันเลยดีกว่านะฮะ
1: ผมว่าไฟฟ้าพี่
0: ไม่เพราะว่ามันมีเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้ว่าถ้ามีสายพานเข้าไปเกี่ยวข้อง
1: แต่คอมพิวเตอร์แอร์ไฟฟ้าพี่ไม่ใช่คอมไฟฟ้า
0: ไฟฟ้าใช่ไหมโอเค
1: ไฟฟ้า
0: โอ้นะฮะ
1: หมื่น
0: ใช่เพราะ
1: ต้น
0: ใช่ถ้าต้นมีไฟฟ้าเพราะว่าเวลาเครื่องยนต์ดับแอร์ยังทำงานได
1: ้
0: ใช่ถูกต้องใช่ถูกต้องถูกต้องนะฮะ
1: นั่นเท่ากับว่าคุยกันที่เริ่มต้น60,000ขึ้นไป
0: ถ้ามีปัญหา
1: ถูก
0: ครับผม
1: เฉพาะคอมนะ
0: โอ้อนาคตนี่เราซ่อมแอร์กันอ้วกแตกกันนะหนักกว่าการติดแอร์บ้านเนี่ยจะบอกให้แอร์บ้านนี่แต่ไรนะ 24,000 26,000 BTU อ่ะยังถูกกว่าแอร์ในรถอีกนะจะบอกให้
1: ใช่
0: ไม่ธรรมดาแนะนำราอาน้ำยาทายาง

0: ยนต์หน่อยครับราคาไม่แรงแนะนำนะซื้อที่เป็นซิลิโคนซิลิโคนใส
1: ครับ
0: ช่วงที่ผมหยุดร้านไปเดือนกว่าเนี่ยตอนที่ผมมีน้ำยาทายางอยู่4แบรนด์ที่บ้าน
1: ครับ
0: ลองอ่ะ3 4 500แกลอนเล็กๆน่ะเนี่ย
1: ครับ
0: ลองบางอันก็มันไปเว้ยไม่ชอบว่ะผมไม่ชอบยางที่เหมือนเพิ่งเซ็ตผมออกจากร้านตัดผมมาพี่เห็นเนี่ยหรอไหมมันมาหุ้มจะเงาอะไรขนาดนี้วะมันไม่ชอบคือ
1: ไม่ต้องเงา
0: ต้องดำแต่ไม่เงาเออไม่เงาจะไปเงา
1: ครับ
0: คือถ้ามันจะมีติดเงาได้เนี่ยขอนิดเดียวพ
1: อครับ
0: หรือแบบผมก็อาจจะต้องรูดให้เงาจัดเลยทีนึงเลยอีกรูปนึงเอาฟองน้ำเปล่าอ่ะรูดวุ้บเก็บแล้วก็ล่าสุดพอจะเปิดร้านโทรไปเช็คถังหนึ่ง
1: 6,500
0: ก็เลยโอ้ยขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับล้างรถคันละ200
1: ครับ
0: ใช้น้ำยาเช็ดยาง 6,500 ก็ไม่ไหวเว้ย
1: ครับ
0: ครับจริงๆถ้าไม่ได้คิดอะไรมากนะไปห้างก็แม็กควายน้ำม่วงได้อยู
1: ่ครับ
0: คนทานอยู่ได้นานแล้วก็พอมันเซ็ตตัวแล้วอะไรแล้วเนี่ยน้ำไม่ติดด้วย
1: ม
0: ีซิลิโคนหรืออะไรก็ล้างออกยางกับประดำได้เหมือนเดิม
1: ครับ
0: ครับ
1: ลองดูนะฮะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็4689899นะครับพักสักครู่ครับ

0: น้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
2: กลับมาช่วงที่2นะฮะกำลังเมามอยกันเรื่องเติมน้ำมันเองนิดได้ส่วนลดนิดละ1บาทใช่ไหมเฮียนัทนะ
3: คือ
2: เฮียนัท
3: ค่ะใช้คำว่าปั๊มนึงปั๊มพูนตรงเลยปตทเว้ยจัดโปรเติมเองลด1บาทต่อลิตร204แห่งทั่วประเทศนะคือผมก็ไม่แน่ใจว่าแล้วถ้าเกิดไปถึงปั๊มที่มีเด็กปั๊มอยู่แล้วเราจะทำยังไงอ่ะ
2: ก็บอกน้องไม่ต้องยุ่งพี่จะเติมเอง
3: เออ
2: เพราะมีโปรโมชั่นอยู
3: ่ใช่ไหมขยายจุดเติมเองครอบคลุม204สถานีในช่วงเวลาเร่งด่วนคือผมก็เข้าใจนะเพราะอย่างหลังบ้านเนี่ยก็คือปั๊มตาดาวใช่ไหมคาเทคอ่ะ
2: ครับ
3: โหช่วงเลิก 5-6 โมงอ่ะล้นออกมาข้างนอกปั๊มเนี่ยเพราะว่าอะไรเด็กปั๊มทำไม่ทันแล้วบางทีก็เข้าใจเด็กปั๊มนะเพราะว่าผมก็อยู่กับเด็กปั๊มไงแล้วก็บางคนลูกค้าต้องออกใบกำกับบางคนใช้พอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็วุ่นวายหน่อยใช่ไหมมันจะใช้เวลากว่าจะเอาไปเอาสแกนมาสแกนให้ลูกค้าสแกนเสร็จต้องมาสะสมแต้มสะสมแต้มวิ่งไปหยิบของแถมน้ำดื่มมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ย
2: ครับ
3: มีลูกค้าก็หงุดหงิดเพราะฉะนั้นผมมองว่าการเติมเองมันก็ถ้ามองว่าเราทำเป็นนะมองว่าเป็นเรื่องสนุกก็ดีผมว่าบางคนเกิดมาไม่เคยจับหัวจ่ายเลยตู้หัวจ่ายเนี่ยฝั่งละสามหัวจ่ายสองตู้ตู้ละหกหัวจ่ายเนี่ยตู้นึงประมาณ 5-6 แสนเลยนะรถอีโคคาร์หนึ่งคันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสจะได้ใช้ก็น่าจะลองดูนะครับสนุกดี
2: ครับ
3: ลองใช้ชีวิตแบบฝรั่งหรือว่าฝรั่งเติมเองกันหมด
2: เออใช่ถูกต้องนะแต่เติมเองก็สนุกไปอีกแบบนะครับผมลองดูนะฮะมีคนถามว่าสวัสดีครับเฮียคอยหัวเทียนรั่วจะเปลี่ยนมือสองหรือเทียบดีครับแท้ศูนย์สู้ราคาไม่ไหว Civic FD ขอบคุณครับผีพระราม2ไปดูของเดนโซอ่ะในข้างนอกมีขายอยู่น่าจะถูกกว่าครึ่งนึงเลยนะครับไม่ต้องของแท้เอามาคือจริงๆมันเดนโซเหมือนกันแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในแพ็คเกจจิ้งของศูนย์บริการแล้วกันของบริษัทอ่ะนะครับนะซื้อปั๊มเครื่องล้างรถที่บ้านยี่ห้ออะไรดีเดี๋ยวนี้มันถูกเยอะนะพันกว่าบาทเองนะฮะมีหลายยี่ห้อครับลองดูรีวิวหน่อยแล้วกันคือปั๊มที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้แบบต้องแบบวิเศษวิโสอะไรขนาดนั้นหรอกนะฮะแต่โอเคก็ดูในเรื่องของคุณภาพของตัวโปรดักต์เรื่องของบอสเท่าไหร่พันกว่าบาทเหมือนกันนะเฮียนะ
3: มันก็มีตัวเล็กพันไปจนถึง 3-4 พันน่ะ
2: เออใช่ตัวเล็กก็พอไม่ต้องตัวใหญ่ฮะนะครับผม
3: ใช่
2: นะครับลองดูนะฮะ
3: ผมว่าจริงๆแล้วอ่ะโดยส่วนตัวผมล้างที่บ้านช่วง 6 จุดใช่ไห
2: ม
3: ผมก็มีนะไอ้ปั๊มที่เป็นปืนฉีดแบบ120บาร์อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วผมก็เลือกใช้สายต่อที่น้ำที่บ้านมันก็มีเพชเชอร์เนาะรถล้างสะอาดไม่สะอาดลำดับแรกคุณต้องลงน้ำเยอะๆก่อนเอาฝุ่นเอาทรายลงไปจากรถก่อนอย่างที่สองคือการล้างคุณต้องสะอาดลงโฟมไปตีโฟมปังปังปังปังปังปังเสร็จปุ๊บเอาโฟมจุ่มฟองน้ำเยอะๆบีบบีบบีบแล้วก็ค่อยรูดผมว่าทำแบบนั้นได้รถสะอาดเพชเชอร์มันช่วยระดับนึงแต่สุดท้ายแล้วถ้าถูไม่สะอาดก็ไม่จบอยู่ดี
2: ครับสวัสดีเฮียครับเฮียทั้งสองผมขับรถจากกทม.แพร่200โลพักทีปกติไหมครับมันแล้วแต่สไตล์คนขับแล้วกันคือโอเคถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเรา200เราพักโอเคมันโอเคตรงนั้นน่ะ มันก็ทำเป็นกิจวัตรได้ครับไม่เป็นไรฮะบางคนอาจจะม้วนเดียวเลยก็ได้นะฮะมันแล้วแต่ครับเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันละกันนะครับผมอ่ะมาข้อความทาง YouTube ต่อเลยนะฮะสวัสดีครับเพียกรรมคุณนัทรบกวนถามหน่อยรถมอเตอร์ไซค์ผมให้เติมน้ำมันเครื่อง 0.8 ลิตรแต่ผมเติมไป1ลิตรมีผลอะไรไหมครับหรือผมต้องถ่ายออกขอบคุณครับไม่ต้องถ่ายหรอกไม่น่าจะส่งผลอะไรขนาดนั้นนะโดยส่วนตัวนะผมว่าไม่น่าจะเห็นผลอะไรขนาดนั้นหรือว่าเราลองวิ่งดูก็ได้ถ้ามันไม่ได้ส่งผลต่อการขับขี่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่มีความรู้สึกว่ารถอืดลงหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องถ่ายก็ได้ครับนะขึ้นรูปรถรุ่นไหนครับคุณนัทเห็นไหมขึ้นรูป
3: ผงสี
2: อ๋อรถตู้เหรอ
3: ไม่รถ SUV พี่รถนี
2: ่รถ
3: นี่ SUV ผงสี EH 9เลยนะที่เปิดราคามา2ล้านกว่าบาทอะ
2: อ๋อ
3: ที่
2: เป็นแบบ
3: ประเทศจีนอ
2: ่
3: ะ
2: เป็นลักชูรี่ฮะเป็นลักชูรี่คาร์ครับผมคือเอางี้อย่างแบรนด์จีนเนี่ยถ้าจะให้ติดตลาดเนี่ยผมว่ามันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเพราะจริงๆคนก็ยังติดภาพลบกับโปรดักต์ของจีนเยอะนึกออกปะอย่างเราเนี่ยอย่างหลายคนเนี่ยผมว่าอาจจะติดภาพรบกับเม็ดคำว่าเม็ดอินไชน่าไงยินัดมันจะเป็นภาพจำกับเม็ดอินไชน่าเยอะไงแต่ถามว่าทุกวันนี้ในแบรนด์หลายๆยี่ห้อนะที่ดังๆอ่ะมันก็เม็ดอินไชน่าเกือบหมดแล้วนะ
3: ก็ถูก
2: นะอะไรรถยนต์
3: เราใช้ก็ไชน่า
2: ถูกต้องใช่ถูกต้อง
3: แบรนด์อเมริกาจากผลิตไชน่า
2: ถูกต้องครับใช่ครับ Made in USA ไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้ครับผมหายากแล้วหายาก
3: ตัวนึงอ่ะต้องบอกก่อนนะฮะฮงฉีมันเป็นแบรนด์เก่าแก่เลยนะถ้าจะนับจริงๆก่อนผมเกิดอีกนะมัน1958นะ
2: ครับแต่เขาอาจจะไม่ได้มาในเรื่องของรถจ๋าใช่ไหม
3: เป็นรถเพ่ก็คือเรียกว่ามาเป็นในมุมของรถละกันทำเกี่ยวกับเรื่องของรถให้กับผู้นำฉายาเขาคือRolls-Royce of China
2: ครับ
3: คือ19ขออภัยไม่ใช่8 1958
2: ครับ
3: 1958นี่พี่กำเกิด1970มันเกิดก่อนพี่กำอีกนะเกิดก่อนผม
2: ใช่ใช่ใช่
3: เขาบอกเป๋าเจ๋อตุงเนี่ยต้องการสร้างรถยนต์แห่งชาติสำหรับผู้นำ
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็จะทำมาเรื่อย
2: ครับ
3: ยุค

0: ใหม
1: ่
0: มไปดึงดีไซเนอร์จากโรลส์รอยซ์มาออกแบบ
1: มีหน้าล่ะไม่ถ่างกันเท่าไหร่เลย
0: ก็คือยอมเอามาเลยซื้อตัวมาเลย
1: เออครับ
0: แล้วเปิดราคา2,999
1: อือฮึครับ
0: ผมก็ยังไม่เห็นตัวจริงเลย
1: อือฮึครับ
0: รถ SUV ยาวยาวเท่าเอาผ่านพี่5ไม่2
1: อืมครับ
0: ต้องใหญ่เบอร์ไหน
1: อืมอ่ะเขาถามว่าตอนนี้ที่รถน้ำมันชนะรถไฟฟ้าคือราคาขายต่อครับนอกนั้นแท้เลย
0: เห็นด้วย
1: ไม่ไอ้คำว่าราคาขายต่อนับเวลาเนี้ยต้องบอกรถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆถ้าถามว่าในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ถึง 5-6 ปีทีเดียวสักทีนึกออกป่ะมันยังวัดอะไรค่อนข้างยากนะแต่ผมอยากให้รอสัก10ปีแล้วดูราคาในอนาคตตรง10ปีตรงนั้นดีกว่าว่ามันมูลค่ามันจะเหลือเท่าไหร่ถ้าเทียบกันนะเผลอๆมันอาจจะเป็นออกมาในเลเวลเดียวกันนี้ได้ถูกป่ะซึ่งตรงนี้ยังตอบไม่ได้ไงเรื่องโดนใบสั่งที่ค้างจ่ายแล้วต่อภาษีจะไม่ได้ป้ายวงกลมผมว่าทำแบบตัดแต้มเหมือนสมัยก่อนดีกว่าใครโดนจับบ่อยๆก็ตัดแต้มพอถึงกำหนดก็ยื่นแบบขี่จะดีกว่าทำแบบนี
0: ้
1: ผมว่าเขาคงเล็งเห็นแล้วล่ะว่าวิธีนี้คือวิธีที่ดีที่สุดแล้วกันนะเขาอ่ะจะทำมาตั้งนานแล้วแต่เขาไม่ร่วมมือกันสักทีไงจนทุกวันนี้เขาร่วมมือกันแล้วนะฮะเริ่มแล้วนี่ใช่ไหมเฮนัทเริ่ม1 สิงหา
0: ครับก็คือก่อนหน้านี้ก็คือล้มโต๊ะไปก่อน
1: อืม
0: ตอนนั้นจับตรงนี้ห้ามโดน
1: ตอนนี้เขาจับมือกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ขนส่งกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติข้อมูลออนไลน์ล้วน
1: ๆอืม
0: ซึ่งปีนี้ผมไม่มีทีแรกตั้งใจว่าโอเคให้ปีนี้เราน่าจะไม่มีต่างวัดละศรีสะเกษบุรีรัมย
1: ์ครับผม
0: มาแล้ว
1: ครับ
0: โอเค
1: ผมขับแท็กซี่กลับเช้าเข้า3 ทุ่มวงเล็บกาแฟวันละ3 แก้วครับไม่บางคนอาจจะกินแล้วอยู่ได้ไงเฮียนัทแต่บางคนอาจจะไม่ได้ไงแล้วแต่คนอะตรงนี้นะฮะสวัสดีเฮียทั้งสองอยากให้เฮียมาเปิดเสื้อแถวรามสองบ้าง
0: เสือ
1: จังอ๋อเปิดเสืออ๋อเปิดเสือโอเคครับผมนี่เดียวก็พอแล้วไม่มีเวลาแล้ว ครับ
0: ทุกวันนี้จำไม่ได้อยู่แค่นี้เช้าถึงถ้าบางวันก็จะอยู่ได้ประมาณนี้ถ้าบางวันคือโผล่หัวมาเปิดร้านโอเคเฮ้ยเรียบร้อยวันนี้เราทำงานตามนั้นตามนี้นะอย่าลืมขั้นตอนนั้นนี้นะโอเคเดี๋ยวเฮียดูกล้องนะไปแล้ว
1: สองเฮียช่วยวิเคราะห์ลิเวอร์พูลปีนี้หน่อยครับว่าจะเป็นยังไงบ้างล่าสุดเพิ่งแพ้ลีดไปนะยิงนำก่อน 2-0 แพ้ไป 4-2
0: แต่ดีย
1: ังไม่ลงตัวดียังเริ่มดียัง
0: ทรงดีทรงดี
1: ตรงดีนะตรงดีมีอนาคตใช่ไหมครับผมเขาบอกว่าต้นบอกว่าสวัสดี
0: ผมชอบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมูฟเมนต์ของเกม
1: ฮะ
0: ผมว่าดีผมว่าดีแล้วก็เราเล่นเราได้ประตูจากลูกเซตพีซด้วยก็เลยว่าโอเคคือฟรีซีซั่นมันก็ตอบได้แบบนึงพี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็เชื่อนะว่าปีเรโอล่าเองก็คงมีของแหละ
1: ครับ
0: เพราะนักเตะชุดใหญ่ก็เริ่มกลับเข้ามาฝึกซ้อมกันแล้ว
1: ครับเอาสรุปบังโบเข้าไปไหนอ่ะยังไม่รู้ใช่ไหม
0: พักอยู่ไหม
1: แต่เขาก็ไม่อยู่ไม่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลแล้วจริงบังโบก็ยังมีก็เลยถ้ายังไม่ได้ไปที่อื่นเขาก็ยังเป็นนักเตะลิเวอร์พูลอยู่นะเพราะยังไม่หมดสัญญาไงถูกป่ะถ้าในความคิดผมนะฮะต้นบอกว่าสวัสดีครับถ้าจบจริงปั๊มผมใช้ยี่ห้อ Flow R1 ล้างรถทุกอาทิตย์ครับจากต้นดอลฟินจริงๆเอาตรงนะที่บ้านเนี่ยใช้ของฮุนไดอยู
0: ่
1: แต่ปืนเนี่ยมันจะเป็นปืนแบบสำเร็จรูปไปเห็นนะถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสายก่อนเปลี่ยนสายแล้วก็ทำเป็นแบบปืนที่เราซื้อแยกต่างหากได้อะไรเงี้ยแล้วมีหัวแบบหลายๆแบบอะไรเงี้ยนี่ล่าสุดก็ไปซื้อไอตัวปั๊มเล็กๆไงไม่ได้ใหญ่นะพราะฮุนไดมันจะดูใหญ่นิดนึงอันนี้ซื้อของมาซาลุ
0: อ่า
1: พันกว่าบาทเอางี้ผมซื้อมา1,000 กว่าบาท ผมว่าไม่แพงแต่ว่าขนส่งมาไม่ค่อยดีไอตัวพลาสติกที่มันเป็นบังความร้อนอ่ะไอตัวขามันแตกแต่ผมก็ไม่ได้เคลมนะขี้เกียจเพราะมันไม่ได้มีผลกระทบต่อการใช้งานก็เลยช่างมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อเป็นคอปเปอร์มาซื้อหัวเปลี่ยนเป็นคอปเปอร
0: ์
1: ซึ่งตอนนี้ไม่ต้องมานั่งขันไงเสียบเดียวครับครับครับครับครับเวลาใช้งานก็ง่ายแล้วก็สายก็ไปสั่งเอาก็ประมาณซื้อมา15เมตรเอายาวๆหน่อยก็ใช้ได้แหละเอางี้ดีกว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะดีไซน์แบบไหนเอางี้ดีกว่าคือไม่ต้องแรงขนาดที่ว่าโอ้โหต้องฉีดแบบแพทย์ขนาดนั้นเอาแค่ฉีดให้ฝุ่นมันออกก็พอแล้ว
0: ก็แบบไหนก็เวนาน
1: แล้วก็ซื้อไอ้หัวไอ้ปืนทำโฟมมาเวลายิงก็ตื้อเข้าไปเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วก็หาข้อมูลเอาละกันนะครับในเรื่องของพวกนี้นะฮะอย่างของต้นเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าถือว่าดีแล้วกันนะฮะเป็นแบรนด์ที่ผลิตไอ้นี่โดยตรงเลยนะครับ
0: ถูก
1: ไอ้โฟล์นี่แหละมีร้านซ่อมและทำสีล้อแม็กแถวรามอินทราไหมครับจากแท็กซี่กลางคืนรามอินทรา
0: ซอย11ไงพี่แม็ก
1: เออซอย11ใช่แต่ต้องคุยให้ดีนะทำสีด้วยนะไม่ใช่ทำแต่ซ่อมอย่างเดียวแล้วไม่ทำสีนะ เหมือนที่ผมเคยเจอไง ตรงนั้นอะทำวันเดียวลองดูนะฮะรามอินทรา11นะครับอ่ะหมดเวลานะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนี้ผมไปเฮนัทลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 461
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
10: ผมรักในการแข่งขันเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นผมในทุกวันนี้ไทเกอร์วูดอดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐเจ้าของแชมป์เมเจอร์15สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
9: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
9: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริกนะครับอย่างงนะรายการกอล์ฟทริกจริงๆครับนะเดี๋ยวจะงงกับเพลงที่เข้าสู่รายการนะครับวันนี้โปรเตเป็นคนแนะนำเพลงนะฮะว่าควรจะเป็นเพลงญี่ปุ่นเพราะว่าสาวญี่ปุ่นชื่อชิโฮคุวากิเธอมาจากญี่ปุ่นเต้ๆนะฮะแล้วก็มาคว้าแชมป์นะฮะเมเจอร์สุดท้ายของฤดูกาลไปอย่างชนิดที่ว่านอกสายตาจริงๆสวัสดีครับโปรเต้
1: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังสวัสดีป๋าครับ
0: เพลงนี้ผมก็ชอบนะนะพ่อตาผมเปิดให้ผมฟังอยู่เรื่อยเลยพ่อตาผมเป็นคนญี่ปุ่นแต่ชื่อเพลงผมไม่รู้จริงชื่อเพลงอะไรกีตาร์โนอะไรเงี้ย
1: กีตาร์สกบะครับ
0: กีตาร์สกบะ
1: ครับ
0: พอรู้เนื้อหาความหมายอะไรมันไหม
1: อารมณ์ไปจีบหญิงที่กีตาร์สกบะครับ
0: โอ้จีบหญิงเหรอ
1: ใช่ครับจีบหญิงเลยครับไปเมาจีบหญิงอยู่โซนนั้น
0: โอ้หลังได้หัดร้องเพลงนี้บ้าง
1: ครับผม
0: พอญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ถ้าเป็นต่างประเทศนะประเทศนี้ไปบ่อยมาก
1: ครับถามกันนะครับป๋าไม่พ่อตาไปญี่ปุ่นอย่างนี้บ้างจัง
0: คุณก็ต้องหาแฟนให้ได้ก่อน
1: โอ้ยากจัดเลย
0: คุณต้องมีความพยายามมากกว่านี้ไงถ้าคุณมีเป้าหมายชัดเจนนะผมช่วยได้นะครับเรื่องพวกนี้ครับ
1: ผมเคยได้ยินมาแต่เด็กแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละครับ
0: ความสำเร็จอยู่ที่นั้นเอาละครับนะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแม้ว่าจะไม่สมหวังของกองเชียร์ชาวไทยที่โปรจิโน่ยังไม่ได้แชมป์เมเจอร์สักทีแต่เวลาและโอกาสยังรอเธออยู่ข้างหน้าอีกอายุเธอยังไม่เยอะนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็แชมป์คนที่ได้นี่ชิโอคุวากิก็รุ่นกับอัธยาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อายุ23ใช่ไหมประวัติเป็นไง
1: ก็เป็นคนญี่ปุ่นโดยกำเนิดครับ
0: อันนี้เข้าใจครับผมกินอาหารญี่ปุ่นวันละ3มื้อครับแล้วก็ว่าเธอใส่กระโปรงบ้างใส่กางเกงบ้างกางเกงในเธอใส่แน่นอน
1: ใจเย็น
0: ๆครับผมครับเอาลึกกว่านั้นสิ
1: ใจเย็นๆสิ
0: ครับ
1: ก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนักกอล์ฟญี่ปุ่นโดยกำเนิดครับเกิดที่
0: คือไม่ได้มาเรียนที่อเมริกา
1: ไม่เกิดที่โอคายาม่าครับเกิดที่โอคายาม่าเริ่มเล่นกอล์ฟตอนตั้งแต่4ขวบที่วากายามที่โอคายาม่าเลยนะครับแล้วก็เป็นชนะรายการกอล์ฟอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพของจีนสมัยเธอเรียนอยู่ไฮสคูลหรือว่ามัธยมนั่นเองแล้วก็ไปชนะอีกครั้งหนึ่งคือวันจูเนียร์กอล์ฟทัวร์นาเมนต์นะฮะแล้วเธอก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยในประเทศมหาวิทยาลัยคุราชิกิ University of Science and Art
0: โอ้โหคือเรียนในประเทศจนจบปริญญาตรี
1: ใช่
0: นะครับไม่ได้มาเรียนอเมริกาแล้วก็เธอโลดแล่นอยู่ใน LPGA ตั้งแต่ปีไหนอะ
1: เธอเข้ามาเทิร์นโปรเป็นคนที่เล่นอยู่ใน JL ก่อนนะ
0: JL ก่อนใช่
1: JL ก่อนอยู่ตั้งแต่ปี2021ครับ
0: 21
1: ครับแล้วก็มีสิทธิ์เข้ามาเล่นใน LPGA
0: ตัว LPGA ปีไหน
1: ช่วงปี2024เนี่ยแหละครับ
0: 2024
1: ที่มาเล่นในฝั่งนี้เยอะขึ้น
0: 2ปีเศษเธอก็ได้แชมป์เมเจอร์แล้วนะ
1: ใช่ครับแล้วก็ผลงานที่ดีที่สุดของเธอคือ Women British Open ชนะในปีนี้แล้วก็ Women PGA Championship ได้ที่24ร่วม US Women Open ปีนี้ก็เช่นเดียวกันได้ที่14ร่ว
0: ม
1: แล้วก็ Evian ล่าสุดได้41ร่วมก
0: ่
1: อนจะมาชนะในรายการนี้นะครับ
0: ไปดูรายละเอียดเรื่องกอล์ฟเมเจอร์

0: ที่5นะฮะรายการสุดท้ายของปี AIG Women Open 2026เงินรางวัลรวม10ล้านแชมป์ได้ล้าน5นะครับ
1: ครับ
0: ก็ใช้สนาม Royal Rhythm and St. Anne อยู่ที่เมืองแรงคาเชอร์สหราชอาณาจักรอังกฤษนั่นแหละครับก็ลมค่อนข้างจะแรงก็เป็นปัญหานะกับนักกอล์ฟทุกคนที่ลงสนามนี้อัธยาธิริกุลทำดีที่สุดคือวันแรกครับเป็นผู้นำแล้วก็ตีได้สุดยอด7อันเดอร์แต่หลังจากนี้3วันต่อมาก็ตีเกินไป1บ้างตีเกินไป2บ้างไม่ได้ตีต่ำกว่าสนามเลยนะครับสรุปจบอยู่ที่อันดับ4ร่วมนะฮะก็สรุปแล้วจนถึงปีนี้เธอก็ยังไม่ได้แชมป์เมเจอร์เลยนะครับโอ้ยอ่ะวันสุดวันที่3ก่อนผมเกริ่นวันที่3ให้ก่อนนะครับเพื่อจะได้บอกเรื่องราวของวันที่4วันที่3อัธยาก็ตีไป72ไอ้สนามนี้พา72นี่นะตีไป73ฮะตีเกินไป1เบอร์ดี้เสียไป2โบกี้
1: ครับ
0: สกอร์รวม3วันใน4อันเดอร
1: ์ครับ
0: แต่ตอนนั้นอยู่อันดับ2ร่วมนะ
1: ครับ
0: ร่วมกับเอสเธอร์เอนเซไรท์จากเยอรมนี
1: ครับ
0: ลูซี่รีจากสหรัฐ
1: ครับ
0: ชิโฮคุวากิเนี่ยน้องคนเนี้ยจากญี่ปุ่นแล้วก็เฮลันยูเฮลันจากเกาหลี
1: ครับ
0: ผู้นำเป็นเยเรมิโนนะโปรสาวสหรัฐนะครับซึ่งสกอร์รวม7อันเดอร์วันที่3เธอทำได้2อันเดอร์ครับขึ้นนำคนเดียวเลย7อันเดอร์พานะครับแล้วก็สภาพนี่อัธยาให้สัมภาษณ์วันนั้นบอกว่าลมยังแรงทั้งวันเลยนะครับก็มีเหล็กที่ตีไปในทิศทางที่ดีฮะแต่ก็ยังไม่ได้ดังใจยังขาดเกินๆนะฮะก็ทำให้พัดค่อนข้างยากเพราะว่าไม่เอาลูกไปในตำแหน่งที่ต้องการในประมาณนี้แหละครับก็คือส่วนใหญ่ก็สู้กับลมแล้วก็ไปสู้กันบนกรีน
1: ครับ
0: อ่ะวันที่4
1: วันที่4ของอัธยาของเรานะครับก็เปิดตัวมา3อันเดอร์อยู่นะครับหลุมแรกก็โบกี้นะฮะ
0: หลุมแรกโบกี้เลย
1: ใช่ครับเปิดตัวได้ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าก็นะตามสภาพอากาศแล้วก็ดูมีตกทรงตกทรายอะไรกัน
0: ใช่ทรายก็เยอะนะฮะ
1: แล้วก็มาเสียดับเบิ้ลในหลุม3พา4ครับ
0: ดูดับเบิ้ลด้วย
1: 1อันเดอร
0: ์
1: 1อันเดอร์เสร็จก็กลับมาที่หลุม5ได้มา1เบอร์ดี้ครับเป็น2อันเดอร์แล้วก็เสียโบกี้อีกทีในหลุม
0: ก็เหลือ1อันเดอร์อีก
1: เหลือ1อันเดอร์อีกแล้วก็มาได้หลุม13เอาคืนอีก1อันเดอร์ก็เป็น2อันเดอร์ครับโดยรวมในวันที่4นะฮะก็มีร่วงช่วงร่วงบ้างนิด
0: ก็เบอร์ดี้ส่วนใหญ่จากพา5นะ
1: ครับ
0: ปาสียากเลยกาลยาเหล็กไม่ได้ลมมันเนี่ยทำให้ตกทรงตกทรายเลยบ้างประมาณนี้แหละครับแต่เป็นเรื่องที่ดีว่าสาวไทยนี่ผ่านกันมาครบเนาะ
1: ครับ
0: เจ็ดสาวนะ
1: ครับ
0: อ่ะใช่ไหม
1: มีไม่ผ่าน
0: มีคณิตมีไม่ผ่านอ่ะชนิตีก็ผ่าน
1: เ
0: อริยาผ่านประพังกรผ่านอภิญญายุบลผ่าน
1: มีปัจจารีปัจจารีอนันตการไม่ผ่านตัดตัวครับ
0: มีโปรโมคนเดียว
1: ใช่ตีเกิน5เพราะเขาตัดที่เกิน4
0: โอ้ตัดที่4โอเวอร์โปรมีคนเดียวนะตี5โอเวอร์
1: ใช่ครับ
0: เหลือ6สาวผ่านจากตัวมาว่าไปเลยครับเชิญ
1: นะครับก็แชมป์นะครับเป็นของญี่ปุ่นเนาะส่วนสาวไทยที่ดีที่สุดก็จะเป็นอัธยาธิติกุลของเราอันดับ4ร่วมนะฮะอยู่กับเนลี่คอร์ด้า2อันเดอร
0: ์2โล่2อันเดอร์
1: ครับผม
0: ครับเงินเงินเงิน
1: เงินของ
0: 2ร่วมเนี่ย
1: 2เงินของ2ร่วมอันดับ4ร่วม2คนนี่อยู่ที่ประมาณ 465,000 ครับ
0: คิดไป 500,000 นะแล้วก็คิด30บาทนะ355
1: ฮะ
0: ล้าน5
1: ครับผมส่วนแชมป์นี่ชิโฮคุวากิที่ได้ไปล้านห้าเต็มๆนะครับ
0: ครับ
1: เอสเตอร์เฮเซลไลท์อันดับ2ที่ได้ประมาณ 900,000 เยเรมี่นอที่นำมาตลอดมาเป็นอันดับ3เดียวสู่4อันเดอร์เนี่ยอยู่ที่ 600,000 นิดๆนะครับนะส่วนของพูดถึงของคู่นี้ก่อนชิโฮคุวากิกับเอสเตอร์เฮเซลไลท์เนี่ยเล่นมาเท่ากัน
0: โทษๆผมคุณผิดเถอะ ถ้า 500,000 น
1: ะ
0: คูณด้วย30นะ
1: 535
0: ครับก็15ล้านครับผม
1: ครับผม
0: ล้านครับผมมันน้อยกว่ากันเยอะเลยครับ
1: สูงไหนต่อครับ
0: โทษทีครับโทษทีครับก็ได้14ล้านอ่ะ14ล้านกว่าๆเออในลีกเขาได้กับนะฮะอัธยาทิติกุลคนละนะฮะ
1: ครับ
0: แชมป์ก็ได้ล้าน
1: ล้าน5
0: 500,000 เหรียญ
1: ครับ
0: โอ้โหก็เท่าไหร่ล่ะก็30บวก15 45ล้าน
1: ครับ
0: 45ล้านโดยประมาณ
1: ก็ชนะกันด้วยเพลย์ออฟนะครับไปเล่นหลุม18กันถึง2รอบแต่ก็เป็น
0: เพลย์ออฟกับใคร
1: เป็นเอสเตอร์เฮเซไลท์กับชิโฮคุวากิครับตีไม่เท่ากัน
0: เอสเซไลท์ตีเท่ากัน
1: ตีห้าเดอร์เท่ากัน
0: ห้าเดอร์
1: จบวันสุดท้ายมาห้าเดอร์เท่ากัน
0: เอสเซไลท์แทบยังไม่ได้ยินเลยเป็นนักกอล์ฟสาวจากเยอรมนีนะ
1: ฮะเอสเซไลท์เล่นเป็นนักกอล์ฟเยอรมันที่เล่นในทั้ง
0: เรดี้ยูโรเปียน
1: แล้วก็ที่นี่ด้วยครับก็มีชื่อเสียงอยู่พอตัวน่ารักอยู่ด้วย
0: พอตัวแต่น่ารักอ่ะยอมรับ
1: น่ารักอยู่ด้วย
0: เพย์ออฟเพย์ออฟอันเดอร์เท่ากันเพย์ออฟ
1: ต้องไปเพย์ออฟครับที่หลุม18
0: ครับ
1: นะครับเพย์ออฟกัน2รอบ
0: ครับ
1: เสมอกันรอบแรกรอบ2ก็เป็นทางด้านของชิโฮคุวากิปิดเกมเพราะว่าเฮเซไลท์เขาพัดไม่
0: ลงก็พาชนะโบกี
1: ้ครับผม
0: ไม่ใช่เบอร์ดี้ชนะพานะฮะก็ยินดีกับน้องเขาด้วยน
1: ะ
0: สาวญี่ปุ่นซึ่งผมว่ากันว่านะมีความอดทนแล้วก็มีวินัยอยู่ข้างกายสูงกว่าชาติอื่นๆนะฮะสนามของเขาก็ค่อยใกล้เคียงกับสนามในบ้านเขาด้วยนะ
1: อ๋อป่ารู้ด้วยเหรอ
0: แฟนโอ้ยผู้หญิงญี่ปุ่นคุณเอ๋ยมีความอดทนสูงยิ่งแล้วยังมีวินัยด้วย
1: แฟนเขาชื่อวินัยครับหรือว่ายังไง
0: ไม่ใช่ครับการมีวินัยอยู่ข้างกายก็
1: ค
0: ือนะครับอยู่ในระเบียบการฝึกซ้อมที่ดีมีความอดทนสูงแล้วก็เจอสนามอย่างนี้ถ้าความอดทนไม่สูงพอและหงุดหงิดนะ
1: ไปเลยครับ
0: สติแตกนะครับ
1: ครับก็รายการนี้สำหรับสาวไทยนะฮะนอกจากน้องจีแล้วลงมาอีกหน่อยก็จะเป็นชนตีวรรณเสนนะครับอันดับ20ร่วมอยู่กับลิเดียโค
0: ฮัลโหล
1: นะฮะ
0: อันดับ20ร่วม2โอเวอร
1: ์ครับ
0: 2โอเวอร์ยัง20ร่วมนะ
1: จูกับจูซูบินด้วยนะครับ
0: นะครับมา
1: จบไป
0: สวย
1: ล้านกับ 9,000 ไอ้แสนกับ 9,000
0: แสนกับ 9,000 100,000 คูณ30ก็3ล้าน
1: 3ล้านกับ 9,000 เหรียญคร
0: ับ3ล้านกว่า
1: ครับผมอันดับ23ร่วมครับเป็นแมตตี้ธวัฒนธนกิจของเราอยู่กับแอชลีย์บิวไฮนะครับของเซาท์แอฟริกาแล้วก็มาโอไซโกของญี่ปุ่นนะครับก็ได้ไปประมาณ 92,000 เหรียญครับ
0: ครับ
1: 3โอเวอร์ผ่านะฮะ
0: 90,000
1: นะฮะผม
0: 90,000 ก็คิดเป็นแสน
1: ครับ
0: ก็ประมาณ2ล้านกว่า
1: ฮะลงไปอีกหน่อยอันดับ36ร่วมครับอภิชยายุบลนะฮะอยู่กับมิมี่โรสมายาสตาร์กนะฮะอันดับที่36ร่วมมีอยู่ด้วยกัน5โอเวอร์พาได้เงินรางวัลไป 57,000 เหรียญโดยประมาณครับ
0: 57,000 นะคิดไป 60,000
1: ครับ
0: 60,000 คูณ30นะฮะเท่าไรล่ะ368
1: ครับ
0: ครับ
1: ค
0: ิดเองนะครับผมไม่อยากคิดแล้วครับ
1: คำนวณกันต่อไปครับไปคิดเลขนะเอริยา
0: 60,000 เหรียญนะ
1: เอริยาจุธานุการนะครับอยู่อันดับ53ร่วมนะครับอยู่กับอลิสเฮนซันนะครับแล้วก็อายากะฟูรุเอจากญี่ปุ่นนะครับมีด้วยกัน9โอเวอร์พาได้ประมาณ 29,000 เหรียญนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ปิดท้ายกันด้วยอันชิสาอุตมะนะฮะพี่แจนนะครับอันดับ61ร่วมนะฮะ11อันดับพาไอ้11โอเวอร์พานะครับอยู่กับอาคิเออีวายอีแล้วก็ลินดี้ดันแค่นนะครับได้ไป 22,000
0: เดี๋ยว 60,000 เหรียญผมยังพยายามอยู
1: ่ครับ
0: ประมาณ 1.8
1: แล้ว 22,000 ครับ
0: ไม่เอาแล้ว 600,000
1: ฮะโดยประมาณนะครับแล้วก็งานนี้คนที่เคยได้แชมป์อย่างลิเลียนวูก็ไม่ผ่านตัดตัวนะครับ
0: ลิเลียนวูยังไม่ผ่านตัดตัว
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วก็ต้องยินดีกับน้องนะครับโปรเปียโนสาวสระบุรีด้วยนะงานนี้ถือว่าสู้กับสนามอย่างนี้ได้ดีก็เลยทำให้เวลาไปเล่นที่ญี่ปุ่นตอนเอเชียนเกมไง
1: นะ
0: ผมคิดว่าเธอจะทำได้ดีต่อเนื่องครับน้องเปียโนนะครับอภิญญายุบลติดทีมชาติเอเชียนเกมชุดนี้ด้วยเป็นความหวังธรรมดาทำมาแล้วทำได้แล้วจากเอเชียนเกมคราวที่แล้วที่จีนไง
1: เป็นความหวังอีกแล้ว
0: เป็นความหวังครับ
1: บังคับน้องก็ไม่
0: เ
1: นี่ย
0: ไม่ได้บังคับครับเราก็เล่านะตามหน้าเสือ
1: ตามหน้าเสือนะครับอ่ะอีกรายการหนึ่งเป็นของผู้ชายครับรายการ Rocket Classic ของ PGA Tour นะครับแชมป์เป็นของไมเคิลโทบิออนสันจากอเมริกา
0: ชื่อใหม่ละ
1: ฮะไมเคิลโทบิออนสันนะครับเล่นไปคนเดียวนะครับ4วัน18อันเดอร
0: ์
1: วันสุดท้ายเนี่ยโบกี้ฟรีทำไป1 2 3 4 5 6 7 7อันเดอร์วันสุดท้ายนะครับก็ชนะไปนะครับเฉือนที่2แซนเดอร์ชัฟเล่ไป2แต้
0: ม
1: นะครับชาร์ลส์ชัฟเล่ที่2เนี่ยได้16อันเดอร์นะครับนักกอล์ฟเอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดอันดับ5ร่วมครับคือฮิเดกิมัตสึยาม่าจากญี่ปุ่นนะครับ13อันเดอร์นะฮะอันนี้คือฝั่งของ PGA Tour นะครับแล้วก็มีของKLPGA Tour ที่ผู้หญิงไทยไปเล่นนะครับเล่นวันที่30จบวันที่2รายการ Aurora World Championship นะฮะพัชรจุฑาคงกพันธ์ครับอันดับ25ร่วมมี2อันเดอร
0: ์โอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องดีนะนะฝีมือได้มาตรฐานต่อเนื่องเพราะน้องก็คือ1ใน3สาว
1: ครับผม
0: ที่ไปแข่งเอเชียนเกมส์อ่ะPK พัชรจุฑาคงกพันธ
1: ์อันดับที่
0: ไปออกรายการเลยนะเล่นรายการเลยนะ
1: เล่นรายการชื่อว่าออโรร่าครับเวอร์แชมเปี้ยนชิพอันนี้ของ KL
0: ของ KL
1: ครับผม
0: เกาหลีเขา
1: ใช่ครับเกาหลีครับ
0: เดี๋ยวดูสาวเกาหลีได้สบาย
1: อันดับ25ร่วมอันดับ25ร่วมได้กี่ตังค์เดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยเครื่องคิดเลขมีคูณเลยครับอันดับ25นะครับ
0: เท่าไหร่นะ
1: 25ได้ประมาณ8ล้าน9แสนวอนเนี่ย
0: โอ้โหเรื่องวอนผมจบครับไม่รู้จริงๆเลยนะครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการแข่งต่อกันนะครับในวันอาทิตย์นี้ที่จะเริ่มกันของญี่ปุ่นรายการเมจิฮอกไกโดเมจิครับยังไงก็ฝาก
0: ฮอกไกโดนี้จะอยู่ทางเหนือของญี่ปุ่น
1: ครับ
0: อยู่ติดกับรัสเซีย
1: ครับ
0: ที่เกิดแผ่นดินไหวล่าสุดที่ญี่ปุ่นอ่ะอยู่ทางใต้สุดตรงนั้นปลอดภัยอากาศหนาว
1: ฮอกไกโด
0: ทางเหนือทางเหนือคร
1: ับฮอกไกโดเนี่ยต้องถามพี่แจ
0: ๊คทำไมฮะ
1: ไปบอลฮอกไกโดกับพี่แจ
0: ๊คชอบบีมาต้องไปทางนี
1: ้ฮอกไกโดกับพี่แจ๊คนี่ก็เหมือนปักซอยเท่านี้ก็รายการฮอกไกโดเมจิคัพนะครับอันนี้เล่นกันที่ซัปโปโรอินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับนะครับยังไงก็ฝากเชียร์น้องสายป่านพนรัตน์ด้วยนะครับมีชื่อแข่งขันนะครับ
0: ครับไปด้วยนั่นหนึ่งคนนะ
1: ครับไปด้วยหนึ่งคนครับเล่นอยู่เป็นหลักที่นู่นนะคร
0: ับ
1: นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับรอพอเขาหลีกให้กับรายการใหญ่เมเจอร์สุดท้าย
0: ครับ
1: ก่อนจะเข้าในช่วงหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงไล่เก็บแต้มแล้วก็รายการพวกเพลย์ออฟแจกตังค์แหละถ้าปีนี้รู้สึกจะมีโซฮามครับหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับ
0: ครับก็ผมว่าเชียร์กอล์ฟในเอเชียนเกมดีกว่ารายการอื่นไม่ค่อยน่าสนใจและที่เหลือเนาะฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงของเราที่เข้าแข่งขันมีโอกาสที่จะได้เหรียญ นะทางการกีฬาแห่งประเทศไทยโปรเต
1: ครับ
0: ก็ตั้งไว้ต้องได้1เหรียญด้วยนะ1เหรียญทอง
1: ฮะ
0: นะจากหญิงและชายซึ่งมี4เหรียญทองเนี่ย
1: ครับ
0: ครับผมนะฝ่ายชายก็มีนะน้องฟีฟ่าซึ่งเป็นเมเจอร
1: ์ครับ
0: แล้วก็มีสะดมแก้วกาญจนาแล้วก็ภูมิศักดิ์แสนสิน
1: ครับ
0: ส่วนฝ่ายหญิงก็มีพีเคพัชรตาคงกระพันโปรเปียโนอภิชาอยุบล
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคนก็เป็นซิม300
1: ครับ
0: น้องชื่อแล้วกฤต
1: นัทกิตาวงทวีรา
0: ชอีกทีทุกนัทกิตาน
1: ัทกิตาก็ได
0: ้นัทกิตาวงทวีราช
1: ครับผมอ่านนัทกิตาวงทวีราช
0: ก็ดูเช่นเกมได้สบายๆนะฮะทางการกีฬาแจ้งมามีการถ่ายทอดทางฟรีทีวีหลายช่องเลยแต่จะมีใช่ใช่ทีสปอร์ตก็เรียกช่อง7อ่ะจะเป็นแกนหลักก็จะมีช่อง9มีหลายๆช่องนะครับร่วมถ่ายทอดหลากหลายชนิดกีฬาที่อยู่ในความสนใจนะครับตั้งเป้าหมายไว้ว่าคราวนี้เอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าญี่ปุ่นเนี่ย19กันยาถึง4ตุลาไทยจะได้เหรียญประมาณ21เหรียญ
1: ครับ
0: เหรียญทองนะฮะมากกว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วได้15เหรียญ รอดูกันนะครับเข้าถึงดูง่ายเชียร์นักกีฬาไทยเป็นสิ่งที่เราได้รวมใจกันจริงๆไม่ใช่สโมสรนะครับถ้าจะเชียร์สโมสรอย่างแมนยูของผมก็เชียร์ได้ไม่ใช่ปัญหาก็เลยแจ้งให้ทราบเล็กน้อยถึงปานกลางว่าเพราะผมแฟนแมนยูอุ่นเครื่องล่าสุดโปรเต
1: ครับ
0: เจอกับแอตมาดริดนะทีมจากสเปนนะฮะเล่นกันที่ประเทศสวีเดนนะ
1: ครับเล่นมือให้เป็นกลางด้วยอ่ะชนะ
0: ชนะ 2-1 ครับ
1: โอเคโล่งหน่อย
0: โดนน้ำก่อนนะกลับมาชนะ 2-1 นะครับคว้าแชมป์ Snapdragon ครับที่ประเทศสวีเดนเมื่อวันเสาร
1: ์ Snapdragon อ
0: ันนี้แจ้งให้ทราบนอกจากกอล์ฟเล็กน้อยมีอื่นๆอีกน่าสนใจไหมครับเรื่องของวงการกอล์ฟครับ
1: มีโซแฮมครับครับปีนี
0: ้
1: มีโซแฮมครับนะครับเล่นกันที่เนเธอร์แลนด์นะฮะเบอร์นาดุสเนเธอร์แลนด์นะครับประกาศชื่อออกมาณตอนนี
0: ้
1: มีด้วยกัน2ทีมคือทีมยุโรปแล้วก็ทีมอเมริกาแต่เป็นฝ่ายหญิง
0: ครับ
1: ฝ่ายอเมริกานะครับกัปตันทีมคือแองเจล่าสแตนฟอร์ดนะฮะผู้ช่วยกัปตันมีด้วยกัน3คนครับบริตนี่แลงนะฮะพอล่าครีมเมอร์ครับคริสตี้แม็กเฟอร์สันนะครับเป็นผู้ช่วยกัปตันนะครับ
0: แข่งกันที่ไหน
1: แข่งกันที่เนเธอร์แลนด์ครับปีนี้เป็นบ้านยุโรปนะฮะ
0: ครับ
1: ทีมยุโรปนะฮะกัปตันนะฮะคือแอนนานอตควิดส์ครับ
0: โอ้
1: ไวส์กัปตัน3คนมีแคโรไลน์เฮดวอลนะครับเมลรีดนะฮะแล้วก็แอนนาแวนแด
0: ม
1: นะครับชื่อผู้เล่นตอนนี้ที่ขึ้นนะฮะของอเมริกากับของยุโรปขึ้นไว้แล้วแต่อาจจะมีขยับกันอยู่นะท็อป7ของ LPGA Point List ที่จะไปในทีมนี้นะครับก็จะมีเนลลี่คอร์ด้าแองเจิลหยินเจนนิเฟอร์คัพโชแอสตันคิมอลิสันคอร์ปุสเยเรมี่นอร์ลอเรนคัพลิงนะครับแล้วก็อีก2คนที่น่าจะเข้าไปอยู่ว่าควอลิฟายอยู่ก็คือแอนดรีลีกับลินดี้ดันแคนนะครับส่วนฝั่งยุโรปจะมีด้วยกันเหมือนกันครับจำนวนพอๆกันคนแรกที่เข้าไปก็คือชาร์ลีฮาวจากอังกฤษคนที่สองในเอสเตอร์เฮเซลไลท์จากเยอรมนี
0: โอ้ดีที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เลยนะ
1: ใช่ครับมีคนไทยหลุดไปเล่นทีมยุโรปหนึ่งคน
0: ใครอะ
1: ซิลีนบูติเ
0: อฝรั่งเศส
1: ครับแล้วก็ลอตตี้วอร์จากอังกฤษนะครับมายาสตาร์จากสวีเดนเคโรต้าซิกันดาจอมตะโกนเนี่ยจากสเปนนะครับลินแกนจากสวีเดนแล้วก็นาน่าคอร์ซัสแมดเดนจากเดนมาร์กนะครับก็รอชมรอดูกันได้ว่าปีนี้ยุโรปจะเอาถ้วยไปเหมือนเดิมไหมนะฮะเมื่อปีที่แล้วเป็นของอเมริกา
0: ครับ
1: แล้วมีเสมออยู่ปีหนึ่งนะครับ
0: ฝ่ายชายส่วนใหญ่ยุโรปชนะฝ่ายหญิงส่วนใหญ่พวกอเมริกาชนะ
1: ก็จริงเพราะอเมริกาเป็นตัวสตาร์ทเพราะขนาดชื่อเจ้าของถ้วยยังเป็นชื่อของคนที่เป็นเจ้าของบริษัทปิงมาก่อนนะครับ
0: เพราะว่ากอล์ฟหญิงของอเมริกาเขารู้รักสามัคคีกันครับแต่ฝ่ายชายก็ตกให้ตัวมันยุโรปเขารู้รักสามัคคีกันมากกว่า
1: ฝ่ายชายเริ่มไม่รู้รักสามัคคีกันตั้งแต่มีลิฟกอล์ฟแหละเพราะสมัยก่อนมันยังมีเพรสิเดนต์ครับเพรสิเดนต์นี่คืออเมริกันล้วนเจอกับอินเตอร์เนชั่นแนล
0: เจออินเตอร์เนชั่นแนลที่แวนยุโรป
1: ใช่
0: ซึ่งมีนักกอล์ฟเอเชียได้เล่นอยู่บางครั้งนักกอล์ฟไทยนักกอล์ฟไทย
1: โบช้างเคยไปเล่นอยู่
0: โบช้าง
1: แล้วตอนนั้นก็จะมี VJ ซิงมี YEN
0: เดี๋ยวนี้ก็ไม่จัดแล้วเพราะว่ามันไม่ไปไหนมันไม่รุ่ง
1: เพราะเขาจัดแล้วมันไม่มี
0: คนนิยมน้อย
1: เขาจัดแล้วมัน
0: ไม่มา
1: เขาจัดแล้วมันไม่มีอินเตอร์เนชั่นแนลครับอินเตอร์เนชั่นแนลไปอยู่ริบหมด
0: ก็อะไรที่มันผิดธรรมชาติมันก็ต้องไปเหมือนลิฟกอล์ฟนั่นแหละความสนใจน้อยสปอนเซอร์ก็ต้องจางหายไปทุกเรื่องมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับ
1: ครับผม
0: เอาละครับนะเดี๋ยวช่วงหน้าพักกันก่อนมาพูดคุยกันได้ผ่าน SMS 4689899นะครับใครอยากจะวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องของสภาพสนามกอล์ฟนะฮะเมเจอร์ที่5ของฝ่ายหญิงแล้วก็ดูใครเล่นแล้วประทับใจอย่างไรแล้วก็ใครอยากจะพูดถึงเอสเธอร์เฮนเซไรหรือว่าชิโฮคุวากิ
1: คร
0: ับก็ว่ากันมานะ4689899พักกันก่อนครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บ

0: ไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trickรายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
2: ท่านผู้ฟังอยู่กับรายการกอล์ฟทริกนะครับเอาละครับโปรเตข้อความของฝั่งคุณมีบ้างหรือยังนะครับเน้นย้ำนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะไม่ได้อยู่กรุงเทพไม่ได้ฟังจากหน้าปัดวิทยุของ FM 99
3: ครับ
2: แต่ท่านก็สามารถติดตามรับฟังนะ FM 99ได้ทุกที่ทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลก
3: ครับ
2: ถ้าสถานที่นั้นมีเน็ต
3: ครับผม
2: ก็ Facebook ก็ FM 99 Active Radio นะครับ YouTube ก็เช่นกันนะครับนะฮะส่วนทาง SMS ก็ส่งข้อความกันมาได้4689899ครับมีอะไรอยากพูดถึงบ้างไหมครับกอล์ฟที่เพิ่งจบไปครับ
3: ก็มีอุปกรณ์ของแชมป์มาฝากนิดนึงครับ
2: อุปกรณ์ของแชมป์
3: ใช่ครับ
2: แชมป์ที่น้องชิโฮกคุบากิ
3: ใช่ครับน้องเขาสปอนเซอร์ by BS Golf หรือว่า Bitstone Golf นั่นเอง
2: Bitstone นี่ก็เป็นของญี่ปุ่น
3: ครับผม
2: มันขายยางด้วยนะ
3: ครับ
2: เป็นBitstone นี่ก็แพงอยู่นะครับ
3: เป็นบริษัทยางมาก่อน
2: แล้วช่วงหลังมาทำเรื่องของอุปกรณ์กอล์ฟด้วย
3: ก็ทำกันมาตั้งนานแล้วครับ
2: ไม่แต่ว่ายางก่อนแล้วก็มาทำอุปกรณ์กอล์ฟทีหลัง
3: ใช้คำว่าอุปกรณ์กีฬาที่มีส่วนผสมของยางด
2: ีอย่างเช่น
3: นอกจากกอล์ฟก็มีพวก
2: ลูกกอล์ฟ
3: ทันลูกกีฬาอื่นๆนะครับลูกลาคอสลูกเทนนิสอะไรเงี้ยครับ
2: โอ้ทำด้วย
3: ทำด้วยครับแต่เขาจะขายในอีกชื่อหนึ่ง
2: อ
3: ารมณ์เดียวกับ
2: พวกเหล็กชุดเหล็กเลยขายด้วย
3: ขายครับอารมณ์เดียวกับดันล็อปอารมณ์เดียวกับโยโกฮาม่า
2: ครับ
3: เพราะโยโกฮาม่าก็จะมีซับแบรนด์เป็นโปรเกียนะฮะหรือว่า PRTR
2: คร
3: ับ ถ้าเป็นของดันล็อปก็จะมาเป็นซิกซันก
2: ับ
3: เซ็กซิโ
2: อลูกกอล์ฟเขาก็โอเคนะ
3: ครับ
2: บอกลูวิ่งมาดูเลย
3: ครับผม
2: ก็
3: ไดรเวอร์ของเธอนะครับเป็น Bitstone B Limited นะครับ B1 LS 9.5 องศา
2: 9.5
3: ครับผมไดรเวอร์ส่วน
2: โปรเทชั่นเท่าไหร่ปัจจุบัน
3: 9ครับ
2: 9
3: ถ้าเป็นสมัยก่อนย้อนไปสักแป๊บก็ใช้8
2: โอ้เมื่อก่อนผมใช้ 10.5
3: ตอนนี้11
2: ตอนนี้9
3: อ๋อ9โอเคนึกว่า17
2: จะเขาบอกครับไม่ใช่
3: ฮะ
2: ก็ซื้อไปเป็นของขวัญ
3: ครับผม
2: รุ่นนินจา
3: น้องนินจา
2: ได้ระยะหน่อย
3: อ๋อ
2: มาให้สว
3: อ๋อตอนนั้นใช้ GC1 ได้ไหมครับ
2: โอ้ใช่ใช่แล้วก็ของดี
3: ครับ
2: ดีเกินไปตอนนี้ต้องใช้ของทุนแรงครับตามวัยตามวัยคร
3: ับ แล้วก็
2: ตัว
3: แฟร์เวย์เป็นไม้3 1อันนะครับหลอบ15เป็น BT เป็น B1ST ครับสแตนดาร์ดนะครับไฮบริดเป็นไฮบริดเบอร์3ครับ
2: โอ้เดี๋ยวนี้ไฮบริดทุกคนต้องมี
3: BA2 ไฮ B2HT ครับนะฮะชุดเหล็กเป็น 2B 241 CB ครับตั้งแต่4ถึงพิชชิ่ง
2: ครับ
3: เวทเป็น 2B BRM2 ตัวใหม
2: ่
3: นะคร
2: ับลูกกอล์ฟ
3: เป็นบริดไม่ใช่ครับลูกกอล์ฟเป็นบริดสโตน 2B X
2: นะ
3: ส่วนพัตเตอร์เป็นคาราเวย์โอดีซี
2: ่ครับ
3: นะครับไวท์ฮอตทูบอลนะฮะก็
2: พัตเตอร์เนี่ยเหมือนกระบี่คู่กายนะ
3: ครับ
2: กอล์ฟจะต้องมั่นใจกับมันจริงๆเมื่อใช้ทุกช็อตนะฮะเรื่องของอุปกรณ์กอล์ฟนี่นะครับมันก็มีหลากหลายแบรนด์แล้วก็มีเขาเรียกว่า อุปกรณ์ที่วัตถุดิบที่นำมาใช้มีผลุกผลิตเลยประมาณนี้นะมันก็แตกต่างกันไปแต่ก็ไม่เยอะหรอกแต่สิ่งสำคัญคุณต้องลองก่อนแล้วก็ซื้อแชมป์ที่ได้ไปที่โปรเตแนะนำมานี่ไม่ใช่ว่าเราไปซื้อแล้วมาใช้จะเก่งเหมือนกับโปรเขานะถูกไหม
3: ถ้าเป็นหัวหัวแฟร์เวย์หัวเหล็กหัวไฮบริดในรุ่นนี้ผลงานใกล้เคียงใกล้เคียงกับคนปกติ
2: อ๋อครับครับครับ
3: แต่ไดเวอร์ไม่แนะนำไดเวอร์แนะนำตัว B1 B2 ปกตินะคร
2: ับ
3: เพราะว่าตัวลิมิเต็ดม
2: ัน
3: เป็นตัววิเศษที่ทำมาให้เป็นหัวเล็ก
2: ความเร็วรอบของนักกอล์ฟแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน
3: ครับ
2: อายุก็ต่างกัน
3: ครับ
2: พละกำลังก็ต่างกันอีก
3: ใช่ครับ
2: นะฉะนั้นต้องใช้ที่มันตรงกับเรานะ
3: ครับ
2: มันจะได้ประโยชน์คุ้มค่าคุ้มราคานะครับ
3: มันดู YouTube ไหนไหม
2: YouTube น้องเอสเธอร์เอ็นเซไลอ่ะ
3: เอสเธอร์เอ็นเซไล
2: พูดถึงเธออีกสักนิดสิ น้องเป็นรู้จักน้องอีกหน่อย
3: น้องเป็นคนเยอรมันแต่กำเนิด
2: เอาที่เกิดเมืองอะไรก็ได้อะ
3: เกิดแฮมบูร์ก
2: เออไออยู่เยอรมันแต่กำเนิดถูกต้องครับผม
3: เกิดในเยอรมันอายุ27ปีเก
2: ิ
3: ด
2: 27หรอ
3: ครับเกิดปี1999นะ
2: พอแล้วพอแล้วเริ่มพอแล้ว
3: เริ่มเล่นตั้งแต่ปีเริ่มเล่นตั้งแต่เด็กนะครับเป็นนักกอล์ฟที่เริ่มเล่นตั้งแต่เด็กได้แชมป์ครั้งแรก
2: น้องน้องเมื่อสักครู่ไอ้คู่วากินั้นเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุ4ขวบ
3: ครับ
2: น้องคนนี้เห็นสไลด์เล่นแต่เด็กอ่ะเด็กเท่าไหร่อ่ะ
3: เธอ
2: ไม่7ขวบเด็ก8ขวบ
3: ในระบบในระบบไม่ได้ระบบ
2: นะครับเด็กคือต้องต่ำกว่า10ขวบอ่ะ
3: แต่ระบุไว้ว่าเธอได้แชมป์ตั้งแต่รายการเด็กๆเลยนะครับแล้วก็คำว่าได้แชมป์คือเธอชนะรายการแฮมบวกกอล์ฟแฮมบวกกอล์ฟคลับเป็นคลับของเมืองแฮมบวกชื่อเมืองอันยาของแม่ไม่อ่าน
2: แฮมบวก
3: นะครับตั้งแต่2013แล้วก็ได้เล่นทีมชาติเยอรมันในปี2014นะฮะแล้วก็ในปี2016ก็เล่น International Amateur Championship ด้วยนะครับแล้วก็ได้เป็นจูเนียร์โซฮัมครับในปี2017แล้วก็2018
2: ไม่ธรรมดาปกติก็เล่นอยู่ใน Ready European
3: เล่นอยู่ใน Ready European ทัวร์เป็นหลักครับแล้วก็
2: LPGA ก็มา
3: เล่นใน LPGA ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพิ่งจะจอยในปี2020เท่ากับว่าเธอลดเล่นอยู่ในทัวร์บ้านเธออยู่1ปี2019ครับ2020ก็โดดเข้ามาเล่นใน PGA ทัวร์เลยไอใน LPGA ทัวร์เลย
2: มา5ปีแล้วครับก็เกือบได้แชมป์นะ5อันเดอร์เท่ากับคุกวากิเพลย์ออฟแพ้ไป
3: ครับผลงานที่ดีที่สุดก็ที่2 Women British Open ครับแล้วก็ Chevron ได้ที่7ร่วม Evian La Evian 2024ก็20ได้ที่7ร่วมแล้วก็ปีที่แล้วปี2025ได้ที่12ร่วมของ Women PGA Championship แล้วก็ US Women Open 2025ได้ที่22เหมือนกันนะครับ
2: ก็ถือว่าเป็น2นักกอล์ฟที่ต้องจับตาดูในอนาคตนะมาโลดแล่นอยู่5อันเดอร์แล้วก็เพลย์ออฟนะฮะคู่วากิได้แชมป์ไปทำให้บิ๊กเนมหลายๆคนต้องผิดหวังเจอนักกอล์ฟหน้าใหม่ทำให้เราต้องไปรู้จักกับพวกเธอกันสักหน่อย
3: ต้องเอาไม้ในถุงด้วยไหมฮะ
2: ไม่ต้องพอแล้ว น้องนะฮะสรุปแล้วไม่ได้เล่นในสนามอเมริกาในลีกคาดาก็งั้นๆกันนะนี่ดีสุดแล้วนะมาเล่นอังกฤษเนี่ยเท่าที่สี่ร่วมเนี่ยนะครับ
3: ครับผมนะ
2: อยู่ไฮลันได้ที่ไหนผมลืมแล้วโอเค
3: เรือละเนาะแล้วนะฮะ
2: รวมทั้งผู้นำในวันที่3
3: ครับ
2: เยเรมิโน
3: เยเรมิโนวันที่3หรือ
2: วันที่3
3: ไอ้ที่3เดียว
2: ที
3: ่3เดียวครับ
2: เดี๋ยวอยู่ไฮลันได้หน่อยดิ

0: แฟ้ม
1: นะอยู่แล้วนะ
0: เกิดอาการค้างเล็กน้อยถึงปานกลางครับ
1: ระหว่างรอผมก็ไปดูข้อความก่อนการดูรีวิวอุปกรณ์บน YouTube ช่วยคนธรรมดาได้ไหมครับเห็นก็ตีไก่กันมากเลย
0: ได้
1: การรีวิวถูกต้องแล้วก็ต้องคนเล่นดีๆนะมันรีวิว
0: มันจะมีรีวิวอยู่หลายแบบครับคือถ้ารีวิวแบบที่เขารีวิวมันจะมีบางช่องที่รีวิวแบบรีวิวจริง
1: ๆ
0: โดยที่ไม่ค่อย
1: คนปกติมาเล่น
0: โดยที่ไม่ค่อยขายของก็จะมีแล้วก็ช่องที่เขาเป็นขายของเขาก็จะรีวิวอีกแบบนึงนะครับก็ลองเลือกดูครับดูทั้งไทยทั้งเทศดูไปครับไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าผลที่ออกมามันก็อยู่ที่ว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อแค่นั้นเองแต่ถามว่ามันช่วยไหมไม่ได้อยากให้มองเป็นช่วยเรื่องระยะแต่อยากให้มองเป็นช่วยเรื่องการตีง่ายมากกว่านะครับน้องคนไหนนะปะแป๊ะ
1: ยูเฮรัน
0: ริวเฮรันอยู่อันดับ6ร่วมครับนะฮะมีอยู่ด้วยกัน1อันเดอร์เธอจะกองอยู่กับลิโอทาเคดะล็อตตี้โวชาลีฮาว
1: พูดแล้วก็มากรีดทั้งคู่นะ
0: แชนนอนตันจะกองอยู่ตรงนี้นะฮะ
1: เพราะว่าก่อนแข่งเนี่ยอุเตบอกว่าจับตาดูนักกอล์ฟอังกฤษสองสาวนี่ก็มีกองอยู่อันดับ6หมดเลย
0: ครับแล้วก็มีไต้หวันคนครับเวยหลิงสู
1: ้ครับ
0: นะฮะกองอยู่อันดับ6ร่วมกัน
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้เสียดายนะของเรามีโปรเมียวคนเดียว
0: ครับ
1: พิงโปรเมียวนี่มาตรฐานเธอนี่อันดับออกมาดีๆตลอดเลยนะ
0: โอ้ไม่ต้องคิดมากครับเพราะว่
1: ามาถึงสนามนี้นี่อาจจะเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เลยไม่ผ่านตัดตัวตัดแค่4เธอ5โอเวอร์นะ
0: ไม่ต้องคิดมากครับเธอตีดีกว่ามิยูแชมป์เก่าปีที่แล้วครับ
1: มิยูแชมป์เก่าไม่ผ่านตัดตัวเหมือนกันเหรอคร
0: ับ ไม่ผ่านครับ
1: 7โอเวอร์7โอเวอร์นะนี่เห็นมั้ยฮะมันยากจริงๆกับสนามนี้นะลมเป็นเหตุนะฮะลมเป็นเหตุนะครับ
0: น
1: ี่ครับ
0: นะฮ
1: ะไปดูข้อความเมื่อกี้ตอบไปนะการดูรีวิวบนอุปกรณ์ YouTube ช่วยคนธรรมดาได้มั้ยครับเห็นตีไกลกันมากก็เลือกดูนะมันมีหลากหลายนะครับบางคนที่เค้าอยากขายของเขาต้องเอาคนที่เก่งๆมาเล่นไปขายของไง
0: ไม่อยากบอกว่าช่องตัวเองก็ทำแต่ว่าก็ไม่อยากเลย
1: คุณก็อธิบายได้ว่าช่องคุณเนี่ยไปดูแล้วได้ประโยชน์อย่างไร
0: ช่องผมเอาไว้เป็นหนึ่งในการเก็บข้อมูลและเป็นตัวเลือกการตัดสินใจในการซื้อดีกว่าครับเพราะว่าถามว่ามันช่วยได้ไหมผมใช้คำว่าผมลองมาให้แล้วผมอธิบายไปแล้วอ
1: ธิบายแล้วมันดียังไงขึ้นดียังไงบ้าง
0: ขึ้นอยู่กับพี่จะยังไงเพราะของผมด่าทุกค่ายครับ
1: ปากอย่างนี้นี่เอง
0: ด่าทุกค่ายครับแต่ด่าในภาษาสไตล์ผมมันจะดูไม
1: ่ด้วยข้อเท็จจริงไม่ได้ใส่ความใส่ร้าย
0: ใช่เป็นข้อเตือน
1: ทำดีก็ชื่นชม
0: ทำดีก็ชม
1: ทำไม่ดีก็ปรับปรุงนิดนึง
0: ทำไม่ดีก็เหมือนบอลไทยคร
1: ับมันไปเกี่ยวกับบอลไทยถ้าบอลไทยก็ไม่ดีตลอดนะคุณดีค่อนข้างยากช่วงนี้นักกอล์ฟคนไหนเป็นคนตลก
0: ครับ
1: ตอบ
0: ฮานะคังไงอีก
1: เหร
0: อก็ฮานะไง
1: ฮานะ
0: ชื่อจริงๆก็เธอคานะครับ
1: อ๋ออันดับ89
0: ครับ
1: โอ้คุณอามนี่ไปค้นไปคว้ามานะ
0: ครับ
1: มาเล่นกับเรานะขอบคุณนะครับมีเวลาจริงๆผ่านไหม
0: ได้อยู่
1: นะอยู่นะ
0: ก็ฮานะนะฮานะภาษาญี่ปุ่นแปลว่าดอกไม
1: ้โอ้ลูกโอ้คุณศึกษาญี่ปุ่นเยอะนะ
0: ฮะศึกษาจากสารคดีครับ
1: โอ้ครับดูการ์ตูนด้วย
0: ดูการ์ตูนด้วยครับนะ
1: คุณรู้ยังว่าตอนนี้ช่องข้าวเรายังมีโนบิตะอยู่นะ
0: รู้ครับเข็นมาตลอดเลยครับมีนินจา
1: เซเลอร์นี่คุณเปิดได้เลยนะครับ
0: มีนินจาฮาโตริด้วยครับ
1: อยากเป็นคนภาคบ้างไหมลงเสียง
0: ผมสมัครไปแล้วไม่ติด
1: คุณได้บอกผมก่อน
0: เพราะตัวละครที่เขาให้ไปคัดอะผู้หญิงภาคล้วนนั้นนิดภาคและติ๋มภาค
1: เสียงคุณไม่ได้ผู้หญิง
0: เสียงผู้หญิง
1: ไม่ได้พูดถ้าเสียงตุกโกงได้เนี่ย
0: ใช่ผมเสียงตัวแบบตัวอะไรนะที่เขาพยาคาทูพยาคาเสียงตรงนั้นYouTube นะครับ YouTube สวัสดีป้าแป๊ะครับจากคุณณัฐสร
1: สวัสดีฮะ
0: พี่เทวิน
1: พิมพ์ประโยคได้ประโยคเดียวเหรอฮะ
0: โอ้แกพิมพ์ได้เยอะแกพิมพ์ได้เยอะวันไหนแกพิมพ์เยอะแสดงว่าจะเครียดนะพี่เทวินถามว่าสวัสดีครับเมื่อคืนลุ้นโปรติโน่ไม่ขึ้นเลยครับสนามยากมากเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับ
1: ก็ต้องสู้กันต่อไปเพราะว่าความสามารถระดับติโน่เนี่ยมันต้องมีสักสนามสักวันสักครั้งอะนะที่เธอจะสำเร็จระดับเมเจอร
0: ์
1: ตอนนี้ก็เป็นนางงามไร้

0: กฎต่อแต่ความสามารถของเธอไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจารณ์กันแล้วนะครับ
1: ครับ
0: มันขึ้นกับโอกาสแล้วก็จังหวะแล้วก็โชค
1: ครับ
0: ซึ่งสนามอย่างนี้มันต้องมีโชค
1: ครับ
0: จะใช้โชคทวีนะฮะโค้ชทีมชาติก็ได้ต้องใส่ไปหน่อยนึง
1: ก็เห็นแล้วหลายคนก็อย่างกับตอนนั้นลิวแฮรันมั้งน้ำตาโชคเลยครับทีมไม่ดีแล้วไปนั่งตอนนั้นตอนพัดเห็นแล้วว่าคุมเกมไม่อยู
0: ่
1: น่าสงสารเหมือนกัน
0: คือการระยะนี้นะใช้เหล็กนี้เลือกนะพอใส่ไปปุ๊บลมมันมาปุ๊บตกทรายสั้นง่ายๆเงี้ยมันเป็นเรื่องของบางทีบางจังหวะสนามพวกน
1: ี้ถ้าเป็นในการ์ตูนญี่ปุ่นฉากนั้นก็โชคเลือดกันทุกคนแหละคร
0: ับ
1: นะฮะต่อมานะครับแต่พี่ชูชาติบอกสวัสดีครับปะแปะโปเตวันศุกร์ผมไปอุดรธานีเข้าเขตสระบุรีแล้วฟัง99ไม่ได้เลยครับ
0: โอ้ยต้องไปฟังผ่านมือถือ
1: ตลาดยาวไปถึงอุดรก็ฟังไม่ได้ครับต่างจังหวัดฟังไม่ต้องเข้า YouTube อย่างเดียวเลยคร
0: ับใช่ใช่ใช่ต้องฟังผ่านมือถือ
1: ครับ
0: แล้วก็เข้าไปนะฮะของ
1: คอ
0: สมทเอ็มคอร์ดเรา
1: คอร์ดวันเอ็มคอร์ดคอนเน็ก
0: ต์แล้วจะฟังได้เลยครับง่ายๆเลยครับนะ
1: ครับคุณอ่านผิดขออภัยนะครับพี่นครหลวงน
0: ี่
1: พี่นครหลวงเป็นอะไรกับพี่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือเปล่าพี่นครหลวงนะครับ
0: คงไม่ใช่หรอกครับคงไม่ใช่ครับนครหลวงคือเมืองหลวงคร
1: ับ โอเคครับผมเห็นมี3ที
0: ่แต่มีนครหลวงโปรโมชั่นอยู่นะ
1: ค
0: ่ายมวยค่ายมวย
1: ผมเห็นมี3ที่อาจารย์การนคร
0: จะมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ส่งขาย
1: ให
0: ้การไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ไปขายต่อให้ประชาชนคนในกรุงเทพแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งส่งให้การไฟฟ้าภูมิภาคก็ไปจำหน่ายให้ประชาชนคนในบ้านที่อยู่นอกกรุงเทพการไฟฟ้าภูมิภาครับผิดชอบต่างจังหวัดฟังนครหลวงรับผิดชอบกรุงเทพอย่างเดียวแต่บ้านมันเยอะต่างจังหวัดบางที่บางทางเนาะมันต้องไล่สายนี่บนเขาอ่ะโอ้โหเก่งมากครับคนไฟฟ้าเนี่ยนะครับ
1: โอเคครับ
0: นี่ล่าสุดก็มีการแก้ไขสัญญาที่เราซื้อไฟจากภาคเอกชนแล้วก่อนหน้านี้ทำสัญญากัน50ปีห้ามแก้ไข
1: ตอนนี้เหลือ
0: ตอนนี้เหลือ10ปีแก้ไขได้ที
1: ่แล้วแต่อยู่ใน20ปีชาติ
0: เ
1: ราไม่รู้นะ
0: มันขึ้นกับรัฐบาลนั้นกับบริษัทนั้นเขามีข้อตกลงอะไรกันแปลกก็มีผลประโยชน์กันเรื่องของพรรคการเมืองด้วย
1: ครับ
0: เราว่ากันปะร้านบ้านเรานี้ถือว่าใช้ไฟแพงพอสมควรนะทางกินบ้านโดเตตอนนี้อยู่กันกี่คนแล้วค่าไฟเดือนเท่าไหร่คร
1: ับ1มนุษย์ครับ
0: อยู่บ้านคนเดียว
1: ครับ
0: บ้านหลังใหญ่ขนาดนั้นน
1: ะ
0: ค่าไฟเดือนเท่าไหร
1: ่ตอนที่ถูกมันก็จะอยู่ประมาณเกือบพันหรือพันหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้มันประมาณ 1,700-1,800
0: โอ้แสดงว่าคุณใช้เกิน300หน่วยแน่นอนไม่ได้รัฐบาลไม่ช่วยครับปกติฮะ
1: เปิดแอร์นอนก็เกินแล้วครับ
0: เล่นคอมก็ถ้าไม่ใช่ช่วงหน้าร้อนมากๆอย่างพฤษภาเมษาพวกนี้ก็จะประมาณ 4,000 ต้นๆแต่ถ้าเข้าเมษาพฤษภานี่ก็จะ 5,0005,200 5,300 นะ
1: ข้างบ้านผมที่อยู่คนเดียวเหมือนกันเดือนละ 2,400 ครับ
0: นี่แพงนะค่าไฟบ้านเราเนี่ยในขณะที่ค่าน้ำนะ
1: ครับ
0: ทุกถูก
1: ร้อยไม่ถึงบางทีก็ร้อย
0: ที่บ้านประมาณ170
1: ก็วันใดค่าไฟถูก
0: ครับ
1: วันนั้นแหละครับประเทศไทยคงจะอะไรลงขึ้น
0: ก็คนคงเหลือประมาณ35ล้าน
1: เขาบอกว่าเมเจอร์ที่ไม่สนุกเลยครับดูแล้วอึดอัดมาก
0: โอ้เพราะแต่ละช็อตก็จะเล่นกันได้
1: มาสนุกเอา3หลุมสุดท้ายชีโฮเหมาะที่จะได้เป็นแชมป์แล้วครับเพราะเธอตีได้สม่ำเสมอมากนะครับ
0: คือคัวกิคือเสียน้อยมากแล้วห้าอันเดอร์ได้แชมป์ระดับเมเจอร์นี่ถือว่ายากนะ
1: ของผู้ชายมีเกินหนึ่งเป็นแชมป์มาแล้ว
0: ไอ้นั้นยากกว่าคือถ้าทำสนามยากเกินไปนะโปรเตมันไม่สนุกนะ
1: สนุก
0: ดูมันก็อึดอัดอ่ะ
1: มัน
0: คนเขาอยากเห็นอ่ะมันเฮกันอ่ะ
1: มันไม่ได
0: ้บอกว่าแต่ว่าไม่ใช่ง่ายจนแบบแหมป้อนขนมเข้าปากอันนั้นก็ไม่ใช่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าทรายไม่มีน้ำไม่มีมันก็ไม่ใช่แต่มันจะต้องซ่อนเลนสิ่งที่ทำให้เขาแบบว่าเกิดแบบว่าฉดอภิหารฉดแก้ไขอะไรพวกนี้ได้แต่ลมอย่างเงี้ยมันยากอะครับ
1: สนาม
0: มันลำบากครับ
1: สนามที่ยากครับเขาไม่ได้ทำมาให้แข่งครับ
0: ทำไมฮะ
1: เขาทำให้คนธรรมดาหลอกล่อโดยส่วนใหญ่สนามที่มีความ
0: ไปเล่นแล้วก็ด่าแล้วก็
1: ไปเล่นแล้วก็มีเสียงหัวเราะกันเอง
0: ไม่ใช่แต่ละคนก็ด่าสนามไปเล่นกันไปสะบัดกันไปต้องไม่สนุกครับ

0: นคือจุด
1: มันไม่มีเฮอะไรพวกวิ่งรอบขอดไว้ไม่มีเลยฮะไม่เป็นด่ากันโอ้โหอย่างเงี้ยมันไม่มีจริงๆฮะดูแล้วอึดอัดมาก
0: ไม่มีครับไม่มีครับแต่การเล่นเฮวิ่งรอบขอดมันต้องเล่นในอเมริกาหรือว่า
1: ต้องมีล่าสุดผมไปบรรยารามาได้วิ่งอยู่2พัด
0: เพราะนั้นเราเล่นกันเองไงมันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ไง
1: คือคนอื่นเขาอะ3ออนผม4ออน
0: ครับ
1: แล้วผมออน4นะ
0: ครับ
1: ไกลมาก
0: ครับ
1: พัดเข้าไปนี่ไม่ต้องลงก็แค่เข้าวงพ
0: อ
1: ตู้มเดียวโอ้โหประมาณ5กันทงวิ่งเข้าขึ้นลงปุ๊บเป็นงูแล้วไปอยู่ในวงกิฟต์อะโอ้โหวิ่งรอบเลยออก6พวกเองตายหมดอ่ะ
0: คนนี้เล่นกันโหดไว้คนนี้เล่นกันโหดไว้คนนี้ไม่น่าเล่นด้วย
1: ไอ้พวก3ออดมันจะต้อง2พัดได้ได้นะเหนื่อย
0: คนนี้ไม่น่าเล่นด้วยครับ
1: โอ้ปัญญารามนี่โอ้คุณก็รู้อยู่ว่ากรีนเป็นยังไง
0: พี่สกลบอกว่าป๋าแปะโชคดี
1: โชคดีตรงไหนครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะครับมันขึ้นอะไรเนี่ย
1: โชคดีตรงไหนครับ
0: โชคดีซิโก้ร้องไห้ออกสื่อนะครับ
1: ซิโก้ร้องไห้ซิโก้บ้านเรา
0: ช่วยได้
1: ซิโก้บ้านเรา
0: โชคดีเจอซิโก้ร้องไห้นะครับนางร้องไห้ออกสื่อนะครับไม่น่าช่วยได
1: ้ทำไมเรื่องอะไรครับ
0: ไม่แน่ใจครับ
1: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันซิโก้กินสักเสียหน้ามือนั่นแหละ
0: ครับ
1: ร้องไห้ออกสื่อเรื่องอะไรครับเขาก็เพิ่งยินดีกับลูกสาวเขาไปจบปริญญาที่อังกฤษมา
0: สงสัยร้องไห้ว่าลูกสาวจบปริญญา
1: หรือเปล่าช่วยส่งอีกครั้งว่าร้องไห้เรื่องอะไรครับผมกับฟุตบอลตอนนี้เขาก็ห่างๆไปแล้วนะครับ
0: หัวรถไฟเสียงชัดเจนผ่านแอปครับจากพี่แคลอรี่เบอร์ๆนะฮะแล้วก็พี่เทวินบอกว่าถ้าสนามสนุกมาแถวระยองสนามบางจันครับ
1: โอ้โหไปเล่นมาแล้ว2 3ครั้งเขายังมีป้ายอยู่ไหมครับที่บอกว่าสนามนี้เหมาะสำหรับคนที่รักกีฬากอล์ฟเท่านั้น
0: พอเล่นไปปุ๊บออกมาก็จะเริ่มไม่ค่อยรักกีฬาครับจริงๆจริงๆวันนั้นที่บอย
1: วันจันทร์บริษัทก่อสร้างถนนเป็นคนสร้างเป็นเจ้าของอ่ะเขาคงอาจจะไม่รู้มั้ง
0: วันนั้นที่บอยที่บอยโรเลอร์เจมส์ไม่ใช่โรเลอร์เจมส์โรเลอร์ฮิล
1: โรเลอร์ฮิลที่นครนายก
0: ที่บอยจะบอกว่าการที่ทำให้สนามมันมีความยากเนี่ยมันจะเกิดความสนุกสนานกันเวลานักกอล์ฟสมัครเล่นไปเล
1: ่
0: น
1: อ๋อแต่ว่ามันไม่ใช่มีเยอะหลุมใน18หลุมมันก็ควรจะมีบ้างแค่หลุม2หลุมก็พอ
0: พี่บอยบอกว่า
1: เอาไว้เป็นเรื่องขำ
0: พี่บอยบอกว่า
1: อย่างเงี้ย
0: 18หลุมเราแบ่งเป็น3 3 6 18ก็จะมี3ยาก
1: ออ
0: 3ยากมาก
1: ออ
0: 3ยากกว่า
1: ออ
0: 3ยากที่สุด
1: ไอ้นั่นก็ไม่ได้มันก็ต้องพอสมควรแล้วก็มีแบบยากขึ้นมานิดนึงให้ความสามารถหน่
0: อ
1: ยกับบางหลุมที่ทำให้คุณแบบว่าเออถ้าคุณทำได้นี่คุณสุดยอดนะอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละมันถึงจะสนุกในการไปเล่นเพื่อเอนเตอร์เทนไม่ใช่ยิ่งโหอยู่บ้านก็กุ้มใจอยู่ที่ทำงานก็กุ้มหนักอยากออกรอบไปให้สนุกสนานกุ้มหนักกว่าที่ทำงานเนี่ยมันก็ไม่ไหวครับผม
0: เขาพูดอยู่ประจำครับว่าถ้าเป็นฝรั่งพูดนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตตกอับชีวิตสันชีวิตแบบโอ้เละเทะไม่มีอะไรแล้วให้ไปตีกอล์ฟครับ
1: ตีกอล์ฟ
0: เพราะคุณจะรู้ว่าการตีกอล์ฟแย่กันทุกอย่างที่ผมบอก
1: คือตีให้ไปไกลคุณถ้าคุณอารมณ์โกรธมากลูกกอล์ฟจะไกลขึ้น
0: ใช่
1: โดยเฉพาะคุณวาดรูปที่คุณโกรธไว้บนลูกกอล์ฟ
0: ครับเขาบอกว่าชีวิตเราครับการเล่นกีฬากอล์ฟช่วยชีวิตดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างในชีวิตที่เธอดูแย
1: ่
0: ดูไม่ดีพอเข้ามาในสนามกอล์ฟการตีกอล์ฟรอบนั้นที่สุดครับแย่ที่สุดแย่กว่าชีวิตอีกครับก็เป็นข้อดีก็เป็นข้อดีแล้วก็ที่พี่บอยโรยฮิลพูดไว้ก็คือสนามกอล์ฟมันก็จะมีทั้งง่ายทั้งยากครับแต่ว่าถ้าเป็นในการแข่งขันอะถ้ามันยากหมดอะมันก็จะเกินไปหน่อย
1: คือ
0: ม
1: ัน
0: ต้องมีหลุม
1: มันต้องมีสนามแต่งกิ้วหลุมแต่งกิ้วนะกอล์ฟได้ชื่นใจหน่อยเออ
0: ไอจีมีเต็มเลยมีเลยมีเต็มเลย
1: พาได้เบอร์ดี้กลับมาคุยกันนิดนึงว่าจะตีมาแม่ดับเบิ้ลอะไรเงี้ยนะ
0: เขามีสนามนี้ผมอ่านปากว่ามีแต่งเยอะเลยแตงยูแตงยู
1: แตงยู
0: แตงยูได้ยินคำว่ายูเยอะมากเลยแต่ข้างหน้าไม่รู้ว่าพูดว่าอะไร
1: โอ้สนามบางจันโดยเฉพาะไอ้หลุมที่มันอยู่บนเขาอะนะ
0: ครับ
1: โอ้โหต้องนั่งรถขึ้นไปนะครับท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: มีรถที่ขนนะนักกอล์ฟขึ้นไปข้างบนนะ
0: ก็นะฮะก็ยังไงก็รออีกหน่อยสำหรับจีโน่นะครับต่อไปก็จะบนกลับมาเล่นที่อเมริกาละ
1: ปีหน้าเธอจะอายุเท่าไหร่23ถึงเวลาหรือถึงรอถึงเบญจเพสว่าในการที่จะได้
0: ไม่ค่อยทราบ
1: เจอสักรายการ
0: ไม่ค่อยทราบครับเพราะเบนจะเพศแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: แนะนำนะจีโน่ถ้ากลับมาเมืองไทยคราวนี้แนะนำเลย
0: 9วัด
1: ไปไหว้ไม่ต้อง9วัดวัดเดียวพอพระปฐมเจดีย์เชื่อผมที่นครปฐมยังไงก็ผ่านกลับบ้านอยู่แล้วที่บ้านโป่งลาดเลียน
0: อีกคนนึงก่อนจบนะครับขออ่านหน่อยตั้งโชตตั้งโค้ชโชคทวีเป็นโค้ชประจำโปรจีนเลยครับช่วยไม่ได้เพราะป่าโชคทวีทำงานกับซิโก้อย่างตัวไม่ได
1: ้เอาโชคทวีมาเป็นตัวนำคือโชคทวีมันเป็นชื่อมงคล
0: เขาบอกอย่าเอาตัวไม่รอดเลยก็ทำงานกับซิโก้ร้องไห้กับเสือแล้ว
1: ตอนนี้เขาเป็นผู้ช่วยของทวัชชัยโค้ชทีมชาติเอเชียนเกมนะ
0: ครับ
1: นี่ครับหมดเวลาครับท่านผู้ฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพรุ่งนี้รับฟังกอล์ฟทิกได้ผมกับโปเตประจำการเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันนะครับบอกโปเตและผมลาครับ
0: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 คู่พาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ 094-396-6649
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเชิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: เพลงมันสั้นไปนะลุงนี่เปิดเพลงยาวๆดีกว่าสวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะจบเร็วเลย4นาฬิกา7นาทีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรอบโลกกีฬานะครับในค่ำคืนวันศุกร์ที่7สิงหาคมนะครับต่อเช้าวันเสาร์ที่8อยู่กัน2ชั่วโมงนะพยองเดชมาอีกแล้ววันที่4ติดต่อกันแล้วพอได้หายยาวเลยวันนี้อยู่กับพี่บอลสิรินันท์นะครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีคุณ คุณยองสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ยังไงดี
1: เข้าสู่รายการสดนะคร
0: ับ
1: อันนี้เป็นช่วงรายการสดละตีสี่ถึงหกโมงเช้า
0: วันนี้นี่มวยแทนทั้งคู่เลย
1: ก็คุณโอ้ไปไหนอ่ะ
0: น่าจะเมาฮะดูแล้ว น่าจะมีนัดดิ้ง
1: แล้ววันนี้คุณมาแทนใครอ่ะ
0: ผมเนี่ยแทนพี่โอ๊กเพราะพี่โอ๊กเนี่ยแกน่าจะรู้ตารางแกล่วงหน้าหลายวันนะแกฝากมาหลายวันแล้วผอ.ทรงเนี่ยเพิ่งมาติดต่อเมื่อวันพุธก็เสียใจพี่โดนปาดหน้าไปแล้ว
1: ก็อยู
0: ่ไปตกพี่ๆแทน
1: ไม่ได้มานานแล้วนะครับรายการรับโลกกีฬานะครับ
0: ช่
1: วงเช้าๆก็หลายคนช่วงนี้ก็ติดภารกิจนะครับฟุตบอลก็ใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วบางลีกก็เริ่มเปิดแล้วนะครับอย่างเช่นคืนนี้นะครับ
0: ค
1: ืนที่ผ่านมาลีก้า2เยอรมนี
0: มาแล้ว
1: ก็เริ่มเตะลีกโปรตุเกสก็เริ่มเตะเอลวิซีฮอลแลนด์ก็เริ่มเตะนะครับ
0: ครับ
1: อังกฤษจริงๆก็มีแล้วนะวันนี้ก็เป็นฟุตบอลคาราบาวครับรอบแรก
0: ลีกรองใช่ไหม
1: รอบแรกนี่ก็คือรอบที่ทีมพรีเมียร์ลีกยังไม่ต้องมานะครับเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกวันลีกคูเนี่ย
0: ครับ
1: รวมๆกันแล้ว70ทีมเนี่ยก็เตะกันนะครับ
0: อุตลุดไปหมด
1: รอบ2นี่ก็จะมีทีมพรีเมียร์ลีกที่

0: กีฬาอีกหลายชนิดก็ยังแข่งขันกันอยู่นะ
1: จ้ะ
0: อย่างสนุกเกอร์นี่ก็สัปดาห์นี้ก็รายการใหญ่เลยนะ
1: China Openนะครับมีนักกีฬาไทยด้วยนะChina Openนี่มีผ่านรอบคัดเลือกเข้าไปคนหนึ่งหนึ่งนอท้วนครับ
0: แต่เจอจัสทรัมนี่ถือว่า
1: ก็
0: ของหนักเลยสุดเดียวคือวันคืนนี้หรือคืนพรุ่งนี้นะ
1: วันอาทิตย์วันอาทิตย์
0: วันอาทิตย์ใช่ไหมคือ
1: วันอาทิตย์บ่ายโมง
0: อ๋อแข่งช่วงบ่าย
1: ใช่
0: เพราะเวลาแข่งที่จีนนี
1: ่ครับก็จะทำนี่ก็ไม่เท่าไหร่พี่เพิ่งได้แชมป์เซี่ยงไฮ้มาเท่านั้นเองแข่ง
0: เจอของหนัก
1: ไคลเลนวิลสันไปไม่เป็นเลยวันนั้น
0: แต่ผมมองว่าเดี๋ยวนี้นักสนุกเกอร์จีนมากันเยอะในรอบเมนรอ32คนเนี่ยจีนเกือบครึ่งนึงอ่ะ
1: ครับ
0: เยอะมากอ่ะ
1: เขามีไวการ์ดด้วยไงพี
0: ่อ๋อมีไวการ์ดด้วย
1: คือเขาเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขามีใช้สิทธิ์ไวการ์ดด้วยอะไรด้วย
0: แต่ต่อไม่ให้ใช้ไวการ์ดปัจจุบันเนี่ยนักสนุกเกอร์จีนมาจำนวนเนี่ย
1: เดี๋ยวผมนับสิ
0: มันมากกว่าทางฝั่งยุโรปแล้วล่ะ
1: 5 6 7 8 9 10 11 12คน
0: 12จาก32
1: เดี๋ยวนี้ยังไม่รวมไวการ์ดที่มีอีก2คนนะถ้าชนะได้เข้า
0: ก็เนี่ยคือเราเห็นแล้วแหละว่าคลื่นของนักสนุกเกอร์จีนเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับส่วนของฝั่งไทยเราเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่แต่มันขึ้นมาจำนวนไม่เท่ากันไงอาจจะมา 1-2 คนอะไรอย่างเงี้ย
1: คือมันเอางี้พูดอย่างงี้ได้นักสนุกเกอร์ไทยเนี่ยที่อันดับค่อนข้างมั่นคงเรียกว่าอยู่ในทัวร์ได้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีหมูกับเอฟแต่หมูนี่ก็ต้องระวังแล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าลงมาอยู่40กว่าแล้วนะหลุด64นี่ตกโปรนะ
0: เอฟนี่ก็หลังจากได้แชมป์มานี่ก
1: ็ชนะแมตช์ยังเป็นทางการแมตช์เดียว
0: เออหลังจากได้แชมป์มาก็ฟอร์มดรอปลงไป
1: ตอนนี้สึกจะไปอยู่ที่บาหลีมั้งพาเมียไปโดดน้ำเที่ยวอยู
0: ่พักผ่อนอยู่นะ
1: พักผ่อนพักผ่อน
0: แต่ว่าสนุกเกอร์หญิงของเราเนี่ยกำลังโดดเด่นเลย
1: ตอนนี้มีน้องไม
0: แชมป์โลก
1: ปีนี้นี่ใครจะลุ้นเชียร์มิงในทัวร์ผู้ชายเนี่ยไม่อยู่แล้วนะมิงนะ
0: เพราะว่าเสียทัวร์การ์ดไปแล้ว
1: เพราะว่าเล่นทัวร์ผู้ชายมา2ปีอันดับโลกไม่ได้อยู่ใน64ก็บายบายทัวร์ไปเรียบร้อยแต่ว่ามีน้องไมมาแทน
0: สนุกเกอร์หญิงแชมป์โลกสึกว่ามิงได้แค่รองแชมป์ไง
1: ครั้งล่าสุดอะไรพี่ไอ้นี่ไมได้แชมป์
0: ใช่ไมได้แชมป์แต่ว่าการที่ไมได้แชมป์เนี่ยทำให้ได้ตั๋วก็ตั๋วเนี่ยก็แย่งมาจากน้องมิง
1: ไมชิงกับเรียนิแวนมั้ง
0: อ๋อ
1: ชิงเรียนในแวน
0: ของเรานี่ไปแพ้มาก่อน
1: ครับก็ไม้ก็จะได้ถั่วได้ถั่วเล่นทัวร์
0: 2 ปี
1: ซึ่งก็คือผู้หญิงมาแข่งกับผู้ชายมันโหดอยู่แล้วหิน
0: แต่น้องเนี่ยก็คือยังมีโอกาสเพราะว่าใครที่ได้แชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงเนี่ยยังไงก็ได้สิทธิ์อยู่แล้ว
1: สองปี
0: ต่ออายุไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: แล้วปัจจุบันนี้ก็คือดูแล้วในสนุกเกอร์หญิงเนี่ยไม้นี่คือข่มคนอื่นค่อนข้างเยอะ
1: ก็จะมีที่เป็นคู่แข่งเอาจริงๆเนี่ยก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ไปยูรูอีกคนก็คืออึ้งอันยี่นะผมว่าอึ้งอันยี่ก็ยังโอเคนะ40กว่าแล้วก็ตาม
0: ฮ่องกง
1: เทวีสี่ตาเนี่ยแว่นกลมดิกมาเลยส่วนมิงก็ยังดีมิงก็ยังโอเคนะผมว่าเพียงแต่ว่ามันก็มาเล่นทัวร์ผู้ชายอย่างว่าครับมันผ่านรอบคัดเลือกยากมากมิงเล่น2ปีไม่เคยเข้าเมนดอเลย
0: แต่ว่า
1: เว้นรายการชุดเอา
0: ไปยูรูนี่คือเคยชนะผู้ชาย
1: ถูก
0: เคยเข้ารอบเมนดรอ
1: ถูก
0: ก็มีผลงานอย่างน้อยก็ถูกพูดถึงนะครับแล้วก็อายุก็จริงๆก็ใกล้ไล่เลี่ยกันนะ
1: ไปยูรู20ต้น
0: ๆ20ต้นๆมิงก็อายุไม่ได้มากนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าน้องไมล์เนี่ยกำลังขึ้นมาเลย
1: ไมล์นี่18
0: ใช
1: ่ไมล์นี่ได้แชมป์โลกเยาวชนด้วย
0: U21 U18
1: นะเขาแข่งพร้อมกัน U21 นี่แหละพี
0: ่
1: แล้วก็ปีก่อนหน้านี้ได้แชมป์ U21 ปีนี้มาได้แชมป์โลกนะครับ
0: ก็กันจะคนที่2ที่ทำได้ต่อจากไปยูรูเนี่ย
1: ก็จะได้ในทัวร์ได้ตั๋วเล่นในทัวร์2ปีแต่ว่านักสนุกเกอร์คนอื่นๆที่คือเราอ่ะมีนักสนุกเกอร์ที่คัดคิวสคูลเข้าไปในทัวร์ใหม่ๆเนี่ย 2-3 ปีหลังนี่มีทุกปีนะมีปีก่อนนู่นมีควิดคิวเฮาส
0: ์
1: มานัสวินเนี่ยก็เล่นไป2ปีก็อันดับก็ไม่สิทธิ์ได้ทัวร์ต่อก็กลับมาตกโปรกลับมาเล่นในไทยแลนด์แรงกิ้งแต่ว่าเราก็มีเรามีติมไปเมื่อปีที่แล้วชันชพงษ์นาสาปีนี้ก็อีกปีนึงถ้าไม่อันดับไม่ถึง64ก็เรียบร้อยแล้วก็ปีนี้มีอีกคนก็คือแมน
0: นี่คือเคยโดนแบนไปครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมา
1: ธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์หายจากทัวร์ไป10กว่าปี

0: ก็กลับไปอีกครั้งแต่แมนเนี่ยผมว่าต้นซีซั่นเนี่ยผลงานใช้ได้นะมีชนะในรอบคัดเลือกรอบแรกรอบ2อะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ถึงการเข้าเมนดอร์
1: คร
0: ับ เกิร์กแมนน่าจะมีประสบการณ์ในการเล่นทัวร์ที่อังกฤษพอสมควรปรับตัวได้เร็ว
1: เคยไปมาแล้วแล้วก็ตอนนั้นก็ไปผิดพลาดอะไรมาก
0: ็
1: กล
0: ับ
1: มาแก้ตัวแก้ไขแล้วก็กลับมาเล่นใหม
0: ่แมนนี่ตอนไปเล่นทัวร์ที่ตอนเล่นโปรครั้งแรกนี่แทงแม็กซิมัมด้วยนะตอนไปเล่นไปยังตอนนั้นเนี่ยเป็นเจ้าของสถิติแม็กซิมัมอายุน้อยที่สุดในโปรด้วย
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้น่าจะโดนทำลายไปแล้วนะเข้าใจไม่ผิดนะครับ
1: ก็วันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมนะวันที่8เดือน8ก็จริงๆแล้วก็เป็นวันที่เป็นวันดีของคนจีนเขานะ8เดือน8นี่คือถ้าอ่านคือเป็นวันมงคลของคนจีนแล้วกัน
0: ครับ
1: 8เดือน8ของเราอาจจะมองถึงเรื่องการช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยส่วนลดอะไรเยอะของคนจีนนี่คือถ้าจำกันได้ตอนพิธีเปิดโอลิมปิกที่ปักกิ่งปี2008จำได้ไหม
0: เขาใช้วันที่8เหมือนก
1: ัน เขาใช้วันที่8สิงหาพ
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: เปิดก็เวลา8โม2ทุ่มอ่ะ2ทุ่ม8นาที8วินาทีอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ถือโชคลาง
1: ใช่เพราะว่าเลข8 2ตัวนี่มันเป็นเลขมงคลของคนจีนเขา
0: ครับ
1: จริงๆ8ถ้ามองอีกด้านมันก็เป็นอินฟินิตี้ใช่มั้ย
0: ใช่
1: แล้วก็อย่างว่านะเลขมงคลของคนจีนแล้วก็พิธีเปิดเราก็เห็นแล้วว่าเขาใช้เลข88อย่างเดียวเลย
0: ตอนยักษ์ที่เดินเข้าสนามถ้าจำกันได้พิธีเปิดโอลิมปิกที่ปักกิ่งยักษ์เดินเข้าสนามนะก็จะมีพุขึ้นเป็นรูปอินฟินิตี้ตุ้มตุ้มนะคนจีนก็ถือเรื่องนี
1: ้ก็ขอให้เป็นวันดีแล้วกันเพราะว่าเมื่อวานนี้คนไทยเราก็หดหู่กันไปเยอะแล้วนะครับก็วันนี้วันที่8
0: แต่ว่า
1: สิงหา
0: คือก็มันก็แล้วแต่ชนชาติแล้วนะพี่อย่างถ้าไปถามคนเมียนมาเนี่ย
1: ยังไงวันนี้
0: ผมว่าเขาก็บอกว่า8888เนี่ยเป็นวันที่ไม่ดีของเขานะเพราะว่าผมเพิ่งดูไอ้นี่มาเลยพอดแคสต
1: ์ของเมียนไอ้ของเมียนมา
0: เขาบอกว่าคือมันเคยมีเหตุการณ์ที่นักศึกษาเมียนมาประท้วงแล้วก็โดนรัฐบาลทหารเผด็จการเนี่ยปราบปรามเสียชีวิตเป็นพันน่ะ
1: ครับ
0: วันที่8สิงหาคม1988
1: เขาก็เลยมองว่าเป็นวันไม่ดี
0: 8888ก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยผู้นำเผด็จการทหารพม่าคือในพลเนวินเนี่ยบอกว่าเลข9เลขนำโชคชอบเลข9นักศึกษาเลยประท้วงวันที่8ก่อนวันที่9ก็เลยโอ้โหก็โดนปราบปรามกันไปก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: ประมาณนั้น
1: ของจีนนี่คือวันนี้เป็นวันที่แบบส่วนใหญ่คือไม่ว่าจะเรื่องของการเปิดกิจการวันแต่งงานวันเนี่ยเป็นเรื่องมงคลของเขาเลยวันที่8เดือน8
0: ครับ
1: ส่วนคนไทยนี่ก็รอกด
0: รอช้อปปิ้ง
1: รอกด
0: รอสวดใส่
1: โค้ด
0: เฮ้ยมีอะไรบ้างวันนี้ผมยังไม่ได้ดูเลย
1: ส่วนเดี๋ยวไปแจ้งผลฟุตบอลก่อนแล้วกันนะฟ
0: ุ
1: ตบอลนี่ก็อย่างที่บอกไปบางลีกก็เริ่มเปิดฤดูกาลแล้วลีกใหญ่ของยุโรปก็มีอย่างอริซี่ฮอลแลนด์นี่เปิดฤดูกาลแล้วนะคัมบูเปิดบ้านแพ้เอ็กเซลเซอร์ไป0-4
0: แล้วกัน
1: นะครับลีกาโปรตุเกสนี่ก็มีเอสโตริลนะครับเสมอกับฟามาลิเกาไป1-1นะครับที่เหลือนี่ก็จะเป็นพวกลีกรองละนะครับ
0: ลีกา2ก็โบคุ้มแพ้ไฮทาเบลิน0-1
1: ครับ
0: นะสนภาคอยู่ที่ BG ได้ยินเสียงแว่ว
1: ๆก็บุนเดสจะเปิดสัปดาห์หน้าแล้วนี่ถ้างั้นน่ะใช่ไหม
0: บุนเดสเดี๋ยวผมดูก่อน
1: เพราะว่าลีกา2เตะแล้วบุนเดสน่าจะใกล้เตะแล้วมั้งอ๊อหรือว่ารอให้ซูเปอร์คัพจบก่อน
0: น่าจะนะเพราะว่าซูเปอร์คัพยังไม่เตะเลยน่าจะเดี๋ยวผมดูก่อน
1: บุนเดส
0: ลีกาเอ้ยมันต้อง26-27ดิผมไปพิมพ์25-26
1: ปีนี้ลิขสิทธิ์ก็ AS Pay
0: ครับ
1: อู้ปีนี้คือบอกได้เลยว่าฟุตบอลนี้มันจะกระจัดกระจายมากใครอย่างพรีเมียร์ลีกก็ต้องไปดูโมโนแม็กซ์ใช่ไหม
0: ใช
1: ่บุนเดสไป AS Pay
0: ลาลิก้ากันโชไปทรู
1: ไปทรูทรูนี่เขาจะได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพวกทั่วยุโรปปีสุดท้ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: บุนเดสออกสตาร์ท28สิงหา
1: โอ้ปลายเดือนเลยเหรออ่
0: าใช่28สิงหาก็น่าจะวันศุกร์นะผมจำไม่ผิด
1: ส่วนใหญ่ก็จะเตะวันศุกร์นะ
0: ใช่ก็จะมีคู่วันศุกร์ก่อน28สิงหา
1: ซูเปอร์คัพก็จะเตะก่อนหน้านั้น
0: หนึ่งสัปดาห์ใช่ครับ
1: อ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็ผลรายการอื่นๆนะเดี๋ยวไล่ให้ฟังเลยแล้วกันก็จะมีคาราบาวคัพรอบแรกนะก
0: ็
1: จะมีเตะกัน3คู่นะครับบูฟชนะพอร์ตเวลไป 3-0 นะครับวีคอมแพ้สติปเน็ต 1-2 แล้วก็มิดเดิลสโบนะครับชนะเลคแฮม 1-0 รู้สึกคู่นี้มีถ่ายทอดสดด้วยนะ
0: จบยังไม่รู้จบ
1: แล้
0: วใช่ไหม
1: จบแล้วจบแล้ว
0: จบแล้วใช่ไหม
1: ก็เลคแฮมนี่ก็คือที่เกือบจะเลื่อนชั้นขึ้นมาไง
0: ครับ
1: ทีมของไรอันเรโนแล้วก็ เลื่อนชั้นจากนอกลีกอ่ะ
0: ลีก2ปีติด
1: วันแชมเปี้ยนชิพ
0: เกือบขึ้นพรีเมียร์ลีก
1: เออแบบมาแบบพูดพ้าเลยพอเขาไปซื้อทีมตอนที่ช่วงโควิดอ่ะนะครับแล้วก็พาทีมผักดันขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วมากตกรอบแล้วนะครับ
0: ไปแล้ว
1: ตอนอุ่นเครื่องนี่ชนะแมนยูด้วยนี่
0: เกมแรกเกมแรก
1: เกมแรกอ่ะนี่ก็ตกรอบไปแล้วนะสำหรับเรคแฮมนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เมื่อคืนนี้ฟุตบอล FF ซูซูไม่ใช่ซูซูกิ NFF เอเชียนคัพใช่ไหม
0: เขาต้องเขาบอกต้องออกเสียงเอออาเซียนฮยอนเดย์ครับ
1: เป็นคุณได้แล้วเหรอ
0: เออคุณได้
1: ใช่เพราะว่า
0: อาเซียนฮยอนเดย์ครับ
1: ฮยอนเดย์คือคนเกาหลีอ่ะกับคนไทยเวลาอ่านออกเสียงมันคือมันเป็นบริษัทของเกาหลีใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่อ
1: ย่างบ้านเราเนี่ยพอเขามาแล้วเจอคำว่าซัมซุงเนี่ยเขาอาจจะงง
0: มันต้องอะไรนะซัมซุง
1: คือบ้านเราเนี่ยคืออ่านตามภาษาอังกฤษเลยไง
0: ตอนแรกมันมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ฮุนไดไปเลย
1: เออฮุนไดไปแต่ว่าเป็นฮยอนเดย
0: ์ฮยอนเดย์แต่ว่าเวลาเขียนตามหน้าศูนย์บริการอะไรครับบริษัทฮุนไดประเทศไทยไม่มีที่ไหนเขียนฮยอนเดย์สักทีหนึ่ง
1: แต่ซัมซุงกับซัมซองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต่างกันเยอะไงเพราะมันเป็นบริษัทใหญ่ไง
0: ครับก็เหมือนอันนี้เขาบอกว่าทางเมนสปอนเซอร์ของทัวร์นาเมนต์ซึ่งมันเป็นบริษัทแม่ที่เกาหลีนะเขาบอกเขาเน้นมาบอกว่าขอให้ออกเสียงแบบนี
1: ้ฮยอนเดย
0: ์ฮยอนเดย
1: ์เอออันนี้เขาแบบให้แบบไอ้นี่เลย
0: แกคนไทยก็งงอะไรวะ
1: ก็เมื่อวานนี้รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่มเอนะ
0: ครับ
1: ตอน 20:00 นเตะพร้อมกันก็เป็นทางด้านอินโดนีเซียกับทางด้านของสิงคโปร์ที่เป็นคู่ที่เขาบอกว่าจะต้องแย
0: ่
1: งกันเข้ารอบเพราะว่าเวียดนามเนี่ยค่อนข้างลอยลามแล้วเล่นในบ้านเจอกับกัมพูชา
0: ชนะ 3-1 แต่ว่าหืดเหมือนกันนะ
1: ก็ 1-1 อยู่ช่วงนึงอ่ะ
0: โดคือเวียดนามเนี่ยโดนตีเสมอ 1-1 แล้วก็มาได้ประตู 2-1 เนี่ย 83 แล้วนะ
1: ใช่ใช่
0: ท้ายเกมเต็มทีแล้วแล้วก็ส่งเคราะห์ให้ด้วยกัมพูชาส่งเคราะห์ให้
1: แล้วก็มาได้อีกลูกนึง 3-1
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เวียดนามนั้นเป็นแชมป์กลุ่ม
0: แต่ว่าที่สำคัญคือเหงียนดินบักนี่ยิง2ลูกนะขึ้นไปเป็น
1: ดันดาฟันบัว
0: ขึ้นไปเป็น5แล้ว
1: 5ประตูคือเวียดนามเนี่ยนัดสำคัญคือเกมที่พวกบุกไปชนะอินโดนีเซียได้
0: นัดที่แล้วนี่แหละ
1: เพราะว่าเกมที่เล่นในบ้านแล้วเสมอกับสิงคโปร์ตอนนั้นโดนคนด่าเยอะ
0: ครับ
1: 0-0แล้วเอ้ยถ้าเกิดเราไปแพ้อินโดนีเซียแล้วเกิดอินโดนีเซียนัดสุดท้ายไปจูบปากับสิงคโปร์เสมอกันนี่ทำให้เวียดนามตกรอบได้เลยนะ
0: ใช่
1: อะไรเงี้ยก็เลยบุกไปชนะ 3-0 เลยจะได้จบจบ
0: เขาก็วิจารณ์เยอะเพราะว่าเวียดนามมาตัวเต็มที่สุดตัวเต็มกว่าเพื่อนนะพูดง่ายเพราะเขาหยุดลีกให้เลย
1: ใช่
0: เราก็บอลลีกก็ไม่ได้เตะนะแต่เราเนี่ยมันปีซีซั่น
1: ใช่ปีซีซั่นแล้วก็สโมสรบางคนบางที
0: แล้วก็ไม่ได้ปล่อยช่วงปีซีซั่นเขาก็ไม่ปล่อย
1: เพราะมันไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์เขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องปล่อยอยู่แล้วเขาให้ความร่วมมืออาจจะปล่อยนักเตะที่ทีมชาติไทยแล้วอาจจะมีขออะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แต่เหมือนเวียดนามเขาประเทศเขา
1: เต็มที่เต็มที
0: ่เหมือนประเทศเขายังสั่งได้
1: แล้วเวียดนามนี่คือเขาก็ตั้งใจกับทัวร์นาเมนต์นี้มาก
0: ครับไปเก็บตัวอยู่เกาหลีใช่ไหม
1: ตอนนี้เขาใช้โค้ดอะไร
0: ก็เกาหลีนี่แหละทีมซังซิกคนเดิมที่มาชนะเราคราวที่แล้วนี่แหละ
1: อินโดเนี่ยพอเปลี่ยนโค้ดเนี่ยผมว่ารู้สึกผลงานเขาดรอปลงนะ
0: โค้ดเขานี่จอห์นเฮิร์ตแมนนี่ชื่อนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเคยทำทีมฟุตบอลหญิงอะไรแคนาดามั้งใช่ไหมไปฟุตบอลหญิงยิ่งยิ่งโลกอ่ะ
1: คือถ้าเทียบกับสมัยยุคโค้ชเกาหลีผมรู้สึกว่าช่วงนั้นนักเตะอินโดเล่นได้ดีกว่านะครับ
0: แ
1: ล้ว
0: ก็เมื่อวานชินทยองอะไร
1: แล้วเมื่อวานเนี่ยไปเยือนสิงคโปร์ซึ่งผมมองว่าไม่ง่ายอยู่แล้วล่ะเพราะสิงคโปร์การที่เขาบุกไปเสมอเวียดนามได้0-0แล้วเขาเป็นแชมป์รายการนี้มันตั้งกี่สมัยอ่ะช่วงแรกๆเลยแล้วจะ4สมัย
0: สิงคโปร์4สมัย
1: ซึ่งอินโดยังไม่เคยได้แชมป์รายการนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ถูก
1: เป็นแค่รองแชมป์อ่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเทียบดีกีแล้วเนี่ยสิงคโปร์ก็ไม่ได้เป็นรองคุณนะเพียงแต่ว่าด้วยศักยภาพปัจจุบันเนี่ยเขามองว่าอินโดนีเซียด้วยความที่ว่าไปแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเลยอ่ะ
0: เพลย์ออฟ
1: เกือบจะมีโอกาสได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยนะมันก็เลยดูแล้วมันอาจจะเหนือกว่าสิงคโปร์แต่พอมาเยือนเกมเมื่อคืนเนี่ยก็นั่งดูบางช่วงนะก็ยังเห็นว่าอินโดนีเซียเนี่ยรูปเกมมันเหมือนแปลก
0: ๆคือคราวนี้มันอย่างนี้พี่อินโดนีเซียเนี่ยตอนบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยมันมีตัวจากเดวิซี่มีกันโชใช่ไหม
1: ลูกครึ่งอะไรอย่างงี้ใช่
0: มั้ยมีตัวกันโชมีไอ้ประตูชื่ออะไรรับประตูอูซินอูเดียมีเยอะอะที่มาจากลีกใหญ่ยุโรปที่มันมีเชื้อมาเล่นให้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์อย่างที่บอกก็ไม่ปล่อยแต่ว่าไปดูจริงๆเนี่ยตัวก็ใช้ได้นะมีตัวฝรั่งลูกครึ่งอยู่4 5 6คนเหมือนกัน มีไอ้เอเลโนไรเดอร์ก็อยู่เพราะมาเล่นอยู่ที่ลีกอินโดตอนนี้

0: น้องชายเจนี่ไรเดอร์มีไอ้เบเกอร์ใช่ไหมมีเชนปาตินาม่าแซนดี้วอลช์อะไรก็ใช้ได้อยู
1: ่ก็คือยังใช้นักเตะ
0: แต่ว่าก็หายไปประมาณค่อนทีมเอางี้ตัวหลักที่เล่นตอนฟุตบอลโลกแล้วพันเลือก
1: ไม่แต่นี้ผมดูสไตล์การเล่นมันเปลี่ยนไปจริงๆคือ
0: เปลี่ยนโค้ดแล้วนะ
1: คือเล่นลักษณะบอมเยอะเกินไปอ่ะมันไม่ใช่เล่นลูกสั้นหรือว่าลูกต่อบอลบนพื้นอ่ะ
0: โค้ดเป็นอังกฤษนะ
1: เล่นหยดโยนขึ้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะมันแบบดูแล้วมันแปลกๆแล้วสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ลูกนักเตะต่างชาติเขาก็เยอะนะ
0: สิงคโปร์นี่ชุดนี้นี่น่าจะขาดอีกซานฟันดี้คนเดียวนะถ้าเป็นตัวหลักนะเพราะอีกซานไปเล่นลีก3ของญี่ปุ่นมั้งเขาไม่ปล่อยมาที่เหลือเนี่ยก็สองพี่น้องฟันดี้อิลฟานกับอิวฮานก็อยู
1: ่
0: แล้วก็พวกซองอูยองเคียวโกะอะไรวะที่เคยมาอยู่ถูแวนคอกอะจำชื่อไม่ได้แล้วไอ้ชวาอันนัวไอ้พวกแกอยู่กันค่อนข้างครบอะสิงคโปร์แล้วก็เขาดีขึ้นเรื่อยๆนะช่วงหลังล่าสุดนี่คือเขาผ่านเราก็เลือกไปเล่นเอเชียนคัพต้นปีหน้านะกลับไปเล่นเอเชียนคัพกลับเลยเคยไป
1: ว่า
0: ไ
1: ม่
0: ได
1: ้ใจปีด้วย
0: ถูกก็คือเริ่มดีขึ้นน่ะกุนซือเขาเกวินลีนี่35เองนะหนุ่มฟอร์หล่อเฟี้ยวเลยถูกอ่อนกว่านักบอลบางคนนึงมั้ง
1: ก็เมื่อคืนเสมอกันไป1ต่อ1อินโดนีเซียได้ประตูนำก่อนในช่วงต้นครึ่งหลังนะ
0: ครับ
1: แล้วก็นึกว่าอ่ะโอเคละนะครับน่าจะมีโอกาสเข้ารอบแต่ว่าก็มาโดนประตูตีเสมอจากฟันดี้นี่แหละใช่ไหม
0: อีฮานฟันดี
1: ้ยิงได้ในช่วงนาที60กว่าแต่ว่าจริงๆอินโดนีเซียผมไปดูคอมเมนต์หลังเกมเขาค่อนข้างโกรธเคืองผู้ตัดสินชาวโอมานมากนะ
0: มันมีช็อตปัญหาอยู่
1: ใช
0: ่มีช็อต
1: พาส
0: เหม
1: ือ
0: นกับว่าเหมือนกับว่ามันมีไอช็อตที่มันเป็นปัญหาเนี่ยคือช็อตที่ซองอูยองกับใครสักคนหนึ่งอินโดผมจำไม่ได้แล้วมันเกิดเหมือนปะทะกัน
1: ใบเหลืองใบแดง
0: แล้วก็ผู้สีนะวิ่งมาแจกเหลืองทั้งคู
1: ่
0: เพราะในซองอูยองเนี่ยเป็นเหลืองสอง
1: ก็ต้องมาโดนใบแดงไล่ออก
0: ทีนี้กฎใหม่เนี่ยมันสามารถดูเหลืองสองได้ไงกรรมการเขาก็วิ่งไปดูแล้วก็เขาก็ยกเลิกใบเหลืองก็ยกเลิกใบแดงไปด้วย
1: อินโดนีเซีย
0: ก็เลยไม่เหลือสิบคน
1: มันก็มีก็เห็นแล้วแหละว่าแบบคอมเมนต์อินโดเขา
0: เดือด
1: ใจผู้ตัดสินชาวโอมาแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เขารู้สึกว่าตำหนิก็คือเรื่องของผู้เล่นตัวเองโค้ชอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือน
0: ก
1: ับ
0: ก็แฮชแท็กเฮิร์ตแมนเอากันแล้วอะมาคุมไปต่อไหร่เอง
1: ก็ประมาณนั้นแหละก็ตกรอบไปแบบชนิดที่คือเขามองว่าเขาพัฒนาขึ้นไปแล้วไง
0: ครับ
1: มันไม่ควรจะมาแพ้สิ่งมันไม่ควรที่จะมาตกรอบแรกแบบนี้แต่จริงๆอะผมว่านัดที่ไปแพ้คาบ้านให้กับเวียดนามนั่นแหละ
0: โอ้วันนั้นพี่ได้ดูไหม
1: ศูนย์สาม
0: นะผมเป็นโค้ดผมก็ตบไอ้ประตูก่อนคนแรกเลยอะไรของมันก็ไม่รู้อะ
1: เสาแรกมันจริงๆมันต้องคุมได้
0: สองลูกเลย
1: เสาแรกนี่มันพูดต้องสามประตูคือถ้าคุณเสียประตูลักษณะอื่นมันจะไม่เป็นไร
0: ลูกแรกโดนยิงมุมแคบจะสุดเส้นอยู่แล้วอ่ะ
1: แต่เสาแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผู้รักษาประตูไม่ควรจะพลาดที่สุดละ
0: เหมือนทับคือเขาคงอ่านว่ามันจะเปิดแล้วออกมันดักกระโดนยิงหลอกย
1: ิ
0: ง
1: เสาแรกผู้รักษาประตูนี้ถ้าเดินเข้าเสาแรกเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องท
0: ุกแล้วลูกสองเนี่ยหลุดมาเนี่ยเทไปสับปิดเอียงไปจะเสาไกลพวกก็เห็นว่ายิงหักคอเขาเสาแรกนิ่มๆเลย15นาทีโดน 2-0 นี่มันกลับยากแล้ว
1: ก็เลยทำให้สิงคโปร์เนี่ยได้เป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับไม่แพ้ใครนะแต่4นัดชนะ2เสมอ2
0: ครับ
1: นะเสมอเวียดนามแล้วเสมอกับอินโดนีเซียนะครับก็รอเจอกับแชมป์กลุ่ม B ซึ่งไทยเราจะลงเตะคืนนี้หนองภาคด้วยนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับที่นี่แหละครับ
1: ไทยเราเตะที่ราชมังคลาเจอกับทางด้านของเมียนมาซึ่งไทยเรายังไม่ได้เข้ารอบ 100% นะถึงแม้ว่าชนะมา3แมตช์รวด
0: ไม่แน่นะอาจจะโดนพม่ายิง4ลูกก็ได้นะพี่นะตกรอบนะ
1: คือพม่าเนี่ยคือประตูได้เสียเขาก็ไม่แย่นะเพราะว่านัดที่แล้วเขาไปถล่มลาว
0: ยิงมา7ลูก
1: ยิงมา7ใช่ไหมประตูได้เสียเขาบวก7ของเราบวก8
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้น
0: แต่ว่าเดี๋ยวคืออย่างนี้คือถ้าสมมุติเราแพ้เมียนมาแล้วมาเลชนะฟิลิปปินส์มันจะเป็นมินิลีกมันจะเป็นมินิลีกแล้วก็
1: จะวัดแค่3ทีมนี้เจอกัน
0: ถูกแล้วก็ต้องตัดผลของเกมที่เจอลาวทิ้ง
1: อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะนับเฉพาะมาเลเซียไทยแล้วก็เมียนมา
0: ใช่
1: แล้วไทยเราไปชนะเมียนมาเลเซียมาเท่าไหร่2-0เพราะฉะนั้นแล้วก็มาเลเซียกับทางมาเลเซียชนะเมียนมาเท่าไหร
0: ่คือเอางี้พี่พรุ่งนี้ไทยเราเนี่ยแพ้1ลูก
1: ยังเข้ารอบ
0: ในกรณีที่เราแพ้นะแพ้1ลูก ยังเป็นแชมป์กลุ่มแพ้2ลูกแพ้3ลูกจบรองแชมป์กลุ่ม
1: เพราะว่าเมียนมาจะแซงขึ้นมา
0: แพ้4ลูกตกรอบ
1: แพ้4ลูกเลยเหรอ
0: ก็พี่คิดดูพี่คิดดูแล้วกันถ้าแพ้40แพ้4ลูกขึ้นมาพวกนี้
1: คือคนไทยเนี่ยไม่ได้มองว่าเราจะแพ้นะตรงๆเพียงแต่ว่าอันนี้คือสถานการณ์ที่ว่ามันยังมีโอกาสที
0: ่แค่เสมอก็โดนด่าแล้วพวกเนี้ยถือถ้าแพ้4ลูกขึ้นมาเนี่ย
1: อยู่ไม่ได
0: ้ปิดสมาคม
1: อยู่ไม่ได
0: ้ประตูสมาคมเนี่ยปิดเลยโซ่คล้องเลยเข้าไม่ได้เด็ดขาด
1: รองแชมป์ก็ไม่ดีเพราะต้องไปเจอกับเวียดนามนะคร
0: ับ
1: แล้วก็เล่นในบ้านก่อนแล้วก็ไปเยือนเขานัด2ด้วยมันก็แย่ไปใหญ
0: ่ทีนี้เนี่ยเขายังมีประเด็นอีกนิดนึงนะพี่คือถ้าสมมติเราจบเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยรอบรองเราเจอสิงคโปร์ใช่ไห
1: ม
0: สมมติผ่านสิงคโปร์เนี่ยรอบชิงเราจะเล่นในบ้านก่อนนัด2เนี่ยไปเยือนเพราะฉะนั้นเราถ้าสมมติรอบชิงเนี่ยเราจะไปชูถ้วยแชมป์นอกบ้านแต่ถ้าเราเป็นอันดับ2เนี่ยนัดรอบชิงเนี่ยเราจะเล่นนัด2ในบ้าน
1: ถ้าเป็นที่2ไม่รู้จะเข้าชิงหรือเปล่า
0: ครับผมเอาถ้าคิดในมุมตระตาคิดในมุมผมนะยังไงก็ต้องเจออยู่แล้วเวียดนามอ่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าไปเจอกันรอบชิงนี่ว่ะ เราเป็นแชมป์กลุ่ม
0: ไหมแต่ว่าไม่ดีอย่างหนึ่งคือถ้าเข้าเป็นที่สองเนี่ยรอบรองชนะเลิศนัดสองนะพี่เราจะไปเยือนและเล่นวันที่19
1: หมายถึงว่ารอบรอง
0: นัดสองเราต้องไปเยือนเล่นวันที่19แล้วรอบชิงเนี่ยมันจะเล่นวันที่22
1: มีเวลาน้อย
0: ซึ่งต้องไปเยือนก่อนเท่ากับว่าเยือน2นัดติดเว้น2วันไม่ต้องกลับไทยอ่ะเอางี้แล้วกันจัดโปรแกรมประหลาดที่สุดเลยเอฟเอฟเนี
1: ่ยแต่จริงๆหลังจบรายการนี้ก็จะมีช่วงที่ FIFA เขาจัดขึ้นมาด้วย
0: อันนั้น FIFA Day รอบนู้นแล้วพี่ดูนะเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มถ้วยเนี้ยเตะจบวันนี้ใช่มั้ย8สิงหารอบรองเล่นวันที่15เว้นทำไมตั้งนานประหลาดที่สุดเลย FF เดี๋ยวจัดอะไรก็ไม่รู
1: ้เดี๋ยวคืนนี้ติดตามให้กำลังใจเชียร์นะ FM 99ก็มีรายงานสดนะพยองเดชคู่อะไร
0: บิ๊กเกม
1: ก็ไทยเจอกับเมียนมาที่ราชมังคลาผมก็ไม่รู้ว่าตั๋วเป็นยังไง
0: เต็มแล้วฮะ
1: เต็มหรอเพราะครั้งที่แล้วคนบ่นกันมากเลย
0: ฝั่งทีมเยือนนะเต็มแล้ว
1: ไม่เพราะว่ามันไม่มีถ่ายทอดสดฟรีไงมันไม่มีฟรีทีวีแล้วก็คนก็บ่นกันเยอะนะครับแล้วก็คู่มาเลเซียกับฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้ยังมีปัญหาอะไรนะมาเลเซียเขาเล่นในบ้านด้วยแล้วก
0: ็
1: ถ้าชนะก็ถ้าไม่มีฟ้าผ่าเมียนมาชนะไทยมาเลเซียเขาจะเข้ารอบอยู่ดี
0: เอาไว้พี่ผมว่าไม่แน่นะคู่นั้น
1: ทำไมอ่ะ
0: ดูมาเลมาเนี่ยไม่ดีนักเลยนะ
1: รอ
0: มาเลชุดเนี้ยโอ้โหถ้าว่ากันว่าตัวไม่เต็มกับไม่เต็มเนี่ยว่าเราไม่เต็มมาเลไม่เต็มเนี่ยมาเลไม่เต็มยิ่งกว่าเราอีกนะคือถ้าไปใครที่แบบว่าเคยแบบติดตามบอลช็อปปี้คัพก็ได้หรือว่าเคยดูทีมชาติมาเลยุคหลังมาเนี่ยมันแบบหายไปเยอะอ่ะคือไอตัวหลักไฟซาฮาลิมอะไรอะอลิฟไอมานของยาโฮอะไรเงี้ยนะไฟซาฮาลิมของเซลังงออะไรพวกเนี้ยไม่ได้มาเลยไอของหลังไอลือสีชื่ออะไรวะจำไม่ได้เนี่ยแล้วก็ในทีมชุดเนี้ยมีตัวยาโฮสำรองบานเลย 4-5 คนมีหลักๆที่เป็นแกนมาก็มีเปาโลโชซุเอกับเซโกอาเกโร2คนมาเลไม่ดีผมว่าเผลอๆไม่ชนะฟิลิปปินส์ด้วยอ่ะ
1: ก็เป็นไปได้เพราะฟิลิปปินส์วันนั้นไทยเราก็คือจับแต่ว่าสภาพสนามวันนั้นส่วนมันตรงลงมามันก็เล่นยากได้ประตูนาที80กว่าแล้วอ่ะ
0: ฟิลิปปินส์เนี่ยเอาจริงเนี่ยถ้าย้อนกลับไปทีมชุดนี้กับทีมเมื่อ2ปีที่แล้วที่เขามาทำให้เราหืดสุดๆในรอบรองเนี่ยนะ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาชนะเราที่บ้านเขานะแล้วก็มาบ้านเราได้ต่อเวลานะหายไม่กี่คน
1: ก็แทบจะชุดเดิมเลยใช่ไหม
0: กิเก้ลินาเลสไม่อยู่ไอบิยอนคริสเซนเซนที่ยิงเราที่ราชมังไม่อยู่ที่เหลือนี่แทบจะเดิมๆหมดเลยนะมาริโอน่าซันโดเลเยสไอจอร์ลูเซโลอะไรพวกเนี้ยก็มากันเยอะอยู่เพราะฉะนั้นก็ฟิลิปปินส์เนี่ยผมว่าโอเคเพียงแต่ว่าเขาเริ่มไม่ดีอะทัวร์นาเมนต์เนี่ยแมตช์แรกก็ไปแพ้อะไรนะคาบ้านแบบ
1: ฟิลิปปินส์เหรอ
0: แพ้เมียนมาคาบ้านไป 4-1-4 อ่ะ
1: โอ้
0: เขาเริ่มไม่ดีนั่นแหละผมว่า

0: ช่แพ้คาบ้านเมียนมา 1-4 อือจะเมียนมานี่แปลกนะเล่นในบ้านแพ้มาเลย
1: นั่น
0: แ
1: หละสิ
0: ที่เหลือนี่ยิงเยอะเหมือนกันนะชนะฟิลิปปินส์ 4-1 ชนะลาว 7-2
1: เมียนมา
0: เขาก็ตั้งความหวังไว้เหมือนกันนะ
1: เมียนมานี่ก็เป็นอีกทีมที่ถ้าจะวัดกันจริงๆเนี่ยตัวเต็มใช้ได้เหมือนกันนะพวกดาวรุ่งวินเนียงตนอะไรพวกนี้ก็ขึ้นมาแล้วไอ้ลวินโมอ่องเก่าๆที่เคยมาเล่นในไทยลีกเนี่ยก็มากันหลายคนนะ
0: ก็ประมา
1: ณซอโมจออะไรพวกนี
0: ้ห้ามประมาทเด็ดขาด
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวคืนนี้สองทุ่มเจอกันนะไทยกับเมียนมาคุณเจ๋งกับคุณเจม
1: ผมนี่แหละ
0: ไม่ใช่คุณหยองกับคุณเจม
1: ครับ
0: รายงานสดคู่นี้นะครับสองทุ่ม
1: อยู่ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งอะยาวๆไปเลย
0: อันนี้เขาอันนี้ทรู
1: สุยันนาว
0: แต่อีกคู่หนึ่งก็ทูเหมือนกันนี่ใช่ไหม
1: ถูกต
0: ้อง เตะพร้อมกันอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะว่านัดสุดท้ายต้องเตะพร้อมกันอยู่แล้ว
1: โอ้ยพวกนี้นี่บอลบึ้มเลยฮะ
0: ฟุตบอล
1: ถ่ายทอดสดนี่บึ้มเลยบอลอุ่นโครงอุ่นเครื่องเพียบพวกนี้นี่โอ้โหถ่ายชนกันมียูเว่กับอินเตอร์ได้มั้งแปะหกโมง
0: เขาอุ่นเครื่องกันที่ไหนอ่ะ
1: ยูเว่อินเตอร์นี่น่าจะที่ออสเตรเลียรู้สึกมีถ่าย BG นะ
0: 6โมงนี่คือ6โมง
1: 6โมงบ้านเรา
0: 6โมงเช้า
1: 6โมงเย็นนะ
0: 6โมงเย็นวุ้นเตะดึก3ทุ่มที่ออสเตรเลียเลยเหรอ
1: เออไม่รู้เหมือนกันอ่ะเนี่ยเขาขึ้นเวลามา6โมงบ้านเราแล้วก็มีเชลซีเอซีมิลานทุ่มหนึ่ง
0: โอ้เชลซีนี่ต้องบอกว่าปีนี้ก็น่ากลัวแล้วการเสริมนักเตะอะไรต่างๆเขาจะโดนโทษอะไร
1: อุ่นเครื่องวันนี้แพ้มา2นัดติดแล้ว
0: ชาบิลอนโซนี่ปวดหัวในการเลือกนักเตะเพราะนักเตะมันเยอะ
1: ครับ
0: อย่างเซ็นเตอร์แบ็กมีไปตั้ง10คนน่ะมีไปทำอะไรชิคโรนโซบอกปล่อยไปเถอะขอมีแค่5คนก็พอแล้วนะ
1: ครับ
0: คือมันเซ็นเตอร์แบ็กมีตั้ง10คนอย่างเงี้ย
1: มัน
0: เยอะเกินไปนะคร
1: ับแล้วพรุ่งนี้ที่ถ่ายทอดสดมีเลเวอร์เซบีย่าอีกนะซึ่งจะบีจีก็ถ่ายมั้งนะครับแล้วก็มีแมนยูใช่ไหม
0: แมนยูเจออะไร
1: แมนยูเจอเปเช
0: โอ้โห
1: โมโนก็ถ่าย AS ก็ถ่ายเนี่ยก็พรุ่งนี้เนี่ยโอ้บอลบนเครื่องมีให้ดูเพียบ
0: หลายคนเนี่ยอาจจะปวดหัวจะสรุปเราต้อง ซื้อแพ็กเกจไหนเลยคือส่วนใหญ่อ่ะความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากดูพรีเมียร์ลีกยังไงคุณก็ต้องมีโมโน
1: ใช่ไ
0: ห
1: มแล้วที่เอาจริงนะผมซื้อไปซื้อมาเนี่ย
0: ยังไม่หมดเลย
1: เออครบเลยเนี่ยผมเนี่ยว่าที่แล้วผมเพิ่งซื้อ AS Play ไปเนี่ย
0: AS อ่ะผมก็มองว่าคุ้มนะ
1: อืม
0: ถ้าคุณเป็นสมาชิกแล้วก็ต่อปีแล้ว1,999ใช่มั้ย
1: เออผมดันไปกดซื้อรายเดือนซะนี่เดี๋ยวซื้อใหม่ดีกว่า
0: ผมจะคุ้มกว่าใช่มั้ยแล้วก็ปีถัดไปเขาจะมีพวกทัวร์ยุโรปด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเกิดทูเนี่ยเขาก็ยังมีอะไรนะมีในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอะไรพวกนี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระจัดกระจายมากเลยก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับส่วน
1: อย่างผมเนี้ยคือถ้าเป็นคุณเป็นคนดูกีฬาอื่นด้วยเนี่ยโอ้โห
0: ใช
1: ่แต่ผมของทูชันนาวเนี้ยผมเป็นคนดูสนุกอ่ะผมชอบดูสนุกผมก็ซื้อแพ็กเกจ199เขาผมก็ไม่ได้ดูนะผมต้องจ่ายเดือน499
0: อ่ะทำไมอ่ะ
1: 199ของทูไม่มันแค่บอลอย่างเดียวไง
0: ก็ไม่ได้ดูสนุก
1: ไม่ได้ดูสนุก
0: สนุกก็แยกไปทั้งหา
1: ก็แต่ผมซื้อ499เนี่ยคือรวมทุกอย่างของเขาอ
0: ๋อรวมไว้หมด
1: เออแต่นี้ก
0: ็ซื้อ499เพื่อจะดูสนุกแต่ฟุตบอลเราก็ไม่ได้ดูเงี้ย
1: ดู ไม่งั้นไม่คุ้มดูเขาหน่อยนึง
0: แล้วบางคนอยากดูหนังดูอะไรพวกนี้มันก็ต
1: ้อง
0: ไปโอ้โหอ
1: ย่างคือยุคสมัยก่อนหน้านี้นะพี่สัก10ปีที่แล้วเนี่ยมันทูนี่ก็แทบจะมีทุกอย่างอยู่ในมือใช่ไหมก็ดูมีทูอย่างเดียวเนี่ยก็ดูเปลี่ยนไปเรื่อยจะดูไอ้นู่นไอ้นี่เมื่อก่อนเนี่ยตอนติดทูชั่นใหม่ๆผมดูหมดเลยนะเทนนิสกอล์ฟก็ดู
0: ตอนนั้นจะเป็นพวกแพตตินัม
1: โก
0: บาร์อะ 2,000
1: เพราะว่าบ้านที่บ้านผมมันติดโกแพ็กเกจมันดูได้เกือบหมด
0: โกแล้วก็มีแพตตินัมเนี่ยสูงสุด
1: แพตตินัมพี่ถามพี่ผมแล้วพี่ผมไม่เอาผมเรื่องอะไรแพงก็ดูผมมันมีให้ดูหมดเลยผมก็ดูไปเลยเมื่อก่อนเนี่ยดูหมดเลยกอล์ฟก็จนกระทั่งว่าช่วงหนึ่งที่ผมบ้านผมยกเลิกไอ้โกแพ็กเกจไปแล้วมันก็หายไปประมาณ 4-5 ปีผมก็ไม่ได้ดูเลยนะกอล์ฟเทนนิสอะไรพวกนี้ไม่ได้ดูเลยมาเพิ่งมาซื้อ AS Play เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เปิดไปเนี่ยเพลินดีเหมือนกันวะ
0: มีครบทุกชนิดกีฬาไหม
1: ถูกก็นั่งดูไปเดี๋ยวผมนั่งดูเทนนิสมั่งกอล์ฟมั่งดู
0: แล้วรู้สึกว่ามันถูกลงในความรู้สึกผมเมื่อก่อนเสียไปได้ไงวะ

0: งเดือนละ 2-3,000
1: เ
0: พราะมันติดหลายจุดไง
1: อ่าใช่
0: แล้วเมื่อก่อนมันมีจุดที่3สุดจะฟรีมั้งอะไร
1: ถ้าในบ้านหลังเดียวกันนะ
0: ในบ้านหลังเดียวกันอะไรเงี้ยก็ติดหลายจุดแล้วก็ปรากฏว่าจริงๆไม่ได้ดูอ่ะแล้วก็ต้องไม่
1: รู้สึกไม่คุ้ม
0: เดือนละต้อง 3,000 อะไรเงี้ยนะรวมหมดเลย
1: แล้วเราไม่ได้ดูอย่างพี่อย่างผมเราไม่ได้ดูอย่างอื่นด้วยไงเราไม่ได้ดูช่องข่าวเราไม่ได้ดูช่องหนังเขาเราไม่ได้ดูช่องสารคดีเขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้มันก็เลยแบบว่าพอมันทุกอย่างมันไปอยู่ในออนไลน์หมดเนี่ยกล่องทูวิชั่นนี่แทบจะไม่เหลือแล้ว
0: ใช่แล้วก็เนี่ยทุกวันนี้พอเห็นราคาผมก็โอ้ยมันปีนึง 2,000 เองอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราซื้อ
1: เดือนเดียว
0: เดือนละ 2,000
1: 2,000 ได้เดือนเดียว
0: เออแล้วเดี๋ยวนี้มันดูครอบคลุมได้หมดจะดูหนังก็ซื้อเพิ่มมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคุ้มกว่านะ
1: แ
0: ต่คนมันอาจจะปวดหัวตรงที่ว่าม
1: ันต้องเปลี่ยน
0: ม
1: ัน
0: ต
1: ้
0: องเปลี่ยนมาเปลี่ยนมา
1: อ
0: ่ามันแต่ว่าด้วยความที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีแอปอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างดีแล้วนะ
1: ครับ
0: คุณก็เลือกมีมันเขาเรียกอะไรเปิดแค่แอปอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นกล่องแล้วเดี๋ยวนี้พวกเดี๋ยวนี้เป็นทีวี
1: ดิจิตอลใช่ไหมทีวี
0: สมาร
1: ์
0: ทท
1: ี
0: ว
1: ี
0: สมาร์ททีวีมันก็เลยทำให้สามารถโหลดแอปเข้ามา
1: ผมเนี่ยยังดูผ่านกล่องเขาเรียกอะไรกล่องอินเทอร์เน็ตอ่ะกล่องที่มันต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเปิดแต่พวกโหลดเลิศอะไรพวกนี้ยังช้าอยู่เลยเดี๋ยวผมว่าผมจะ
0: เปลี่ยน
1: ไม่ใช้แล้วใช้ทีวีดีกว่า
0: สมาร์ททีวีนั่นแหละ
1: เร็วสุดแล้วผมว่าแล้วก็เดี๋ยวต้องไปนั่งไซน์อินกันใหม
0: ่ก็อันนี้ก็พูดถึงเรื่องคนที่ชอบดูกีฬานะเพราะว่าทางเลือกมันหลากหลายมากนะครับส่วนวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้ผมก็นั่งดูอยู
1: ่
0: นะคร
1: ับไม่ได้ดู
0: ที่เชียงใหม่นะครับก็เป็นเขาชื่อรายการอะไรนะ
1: CV ครับ
0: CV CV นี่คือ South A
1: South C นี่คือ SEASoutheast
0: Asia
1: Southeast
0: Asia คืออาเซียนเราเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: นะฮะก็
1: คือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะเป็น CV League ผู้หญิงก็เป็น CV ครับ
0: ก็มีไทยเจ้าภาพสนาม2เพราะว่าสนามแรกเวียดนามแล้วก็ไทยเราบุกไปทุบมา 3-0 เซตแล้วก็ได้แชมป์สนามแรกมา
1: ครับ
0: สนาม2เวียดนามโค้ชไม่มาเอาโค้ชผู้หญิงมา
1: ทำไมอ่ะ
0: หลังจากแพ้ไทย0-3แล้วก็อาจจะกลัวหรืออะไร
1: แ
0: ค่
1: ไม่มีน้องตู้เย็นกับน้องตู้แช่สองคนเองทำไมเอ
0: ๊แล้วก็มีเวียดนามแล้วก็มีฟิลิปปินส์กับอินโดนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็เป็นนัดแรกนัดประเดิมสนามที่เชียงใหม
1: ่จริงๆอ่ะคนเต็มเลยนะ
0: เห็นสัญญาณมันตั้งแต่วันที่คนไปต่อคิวซื้อตั๋วเพื่อเข้าชม
1: ครับ
0: คุณได้เห็นคลิปใช่ไหม
1: เออ
0: บางคนมารอตั้งแต่3-4
1: โอ้เชียงใหม่ก็จะประมาณนี้นะ
0: เออเพราะว่าเขากลัวว่าจะไม่ได้ตั๋วผมเห็นแล้วหูบางคนตื่น3เพื่อจะมาต่อคิวนึกว่าจะมาดูพวกคอนเสิร์ต
1: เออผมฟังน้าเต้ยแม่กลองอะนะ
0: ออ
1: ที่เขามาจัดที่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าเขาเคยไปมาตอนที่เชียงใหม่จัดคิงครับเขาบอกว่านายกอบจที่นั่นเนี่ยที่เป็นคนแบบดูแลอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยากได้บรรยากาศของแฟนที่ไปต่อคิวซื้
0: อ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแบ่งตั๋วส่วนหนึ่งเนี่ยมาขายแบบออนไซต์
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็จะมีบรรยากาศที่ว่ามีคนไปต่อคิวอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนคิงคัพแล้วก็ไอซีวีคัพเนี่ยก็ไปแข่งที่เชียงใหม่มา2 คนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะมีบรรยากาศอย่างนี้แล้วก็ยิมที่แข่งเนี่ยเหมือนมันจะจุได้ไม่ค่อยเยอะ
0: แต่ว่ามันเป็นแค่2ด้านไงม
1: ัน
0: ไม่ได้4ด้าน
1: แล้วก็คนแน่นตึงเลย
0: ผมดูแล้วสวยนะ
1: บรรยากาศดี
0: สนามก็ไม่ได้ขี้เหร่อย่างที่หลายคนก็วิจารณ์นะผมรู้สึกว่าสนามก็สวยนะ
1: เขาบอกว่าในยิมในสนาม700ปีที่เชียงใหม่เนี่ยคือเขาสร้างไว้ตอน4เกมปีอะไรล่ะ38ใช่ไหม
0: ตอนที่เป็นเจ้าภาพ
1: 4เกมนี่เป็นเจ้าภาพผมก็ไม่เคยไปนะไม่เคยเข้าไปข้างในพูดง่ายๆเขาบอกว่าจริงๆอ่ะอันนี้ผมก็อ่านมานะเขาบอกว่ามันจริงๆมันมียิมนึงที่ใหญ่กว่
0: า
1: แล้วน่าจะโอเคกว่าแต่ยิมนั้นน่ะไม่ได้ติดแอร
0: ์
1: ไม่ได้ติดแอร์
0: แต่ผมดูมันก็ไม่ได้มันไม่ได้แย่ดูแล้วผมก็ยังว่าเออมันสวยรู้สึกเออมันก็ทันสมัยดี
1: ครับ
0: นะครับแต่เพียงแต่ว่าคนวิจารณ์ว่ามันไม่ได้ครบ4มุมมันอาจจะแบบด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ผมว่าที่สำคัญความจุมันไม่เยอะเนี่ยเขาแย่งบัตรกันแล้วผมว่า
0: ใช่ใช่จำนวนอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เมื่อวานนี้ช่องวัน
1: ถ่าย
0: ช่องวันถ่ายทอดสด
1: ครับ
0: มันเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่าย2เพราะว่ามันจะมีคู่แรกก่อนเมื่อวานนี้อินโด
1: ฟิลิปปินส
0: ์สักจะบ่ายโมงหรือ
1: ไงไม่ใช่ฟิลิปปินส์ไม่ใช่อินโดกับเวียดนาม
0: อินโดกับเวียดนามซึ่งจริงๆอ่ะเวียดนามเขาไม่ได้ส่งเขาอาจจะหลายคนอาจจะมองว่าไม่ได้ส่งชุดใหญ่มาไม่เหมือนเล็กแรกที่เราก็ส่งพวก
1: ดาวรุ่งไป
0: ดาวรุ่งสำรองอะไรเงี้ยไม่ได้เต็มไม่เหมือนเล็ก2ที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยอันนี้มาเต็ม
1: เรียกบีมกลับมาเรียกชมพู่กลับมา
0: บุ๋มบิ๋มกลับมาด้วยเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนมากเพราะว่าเธอเจ็บไปนาน
1: เวียนแอลนี่แทบไม่ได้เล่นเลยมั้ง
0: ไม่ได้เล่นเลย3สนามนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่สุดเพราะว่าเป็นชุดที่เตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู่ฟุตวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียในช่วงวันที่20สิงหาถึงปลายเดือนอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นอันนั้นจะเป็นรายการสำคัญเพราะว่า1จะเป็นการแย่งตั๋วไปโอลิมปิกที่ LA คือชิงแชมป์ทวีปเนี่ยจะได้ตั๋วแค่ใบเดียว
1: ครับ
0: แชมป์เท่านั้นนะเพราะว่าโควต้าที่จะไปโอลิมปิกได้มันจะมีแค่12ทีม1ก็เป็นเจ้าภาพไปแล้วมันจะเหลือ11ที
1: ม
0: ตัวแทนแต่ละทวีปต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์แต่ละทวีปเขาจะต้องมี1ตัวแทน
1: แต่ว่าเดี๋ยวว่าสมมติว่าถ้าเราไม่ได้แชมป์ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเรายังมีโอกาสในทัวร์นาเมนต์ที่มันจะมีทัวร์นาเมนต์คัดอีกที
0: ใช่แล้วก็จะมีอันดับโลกอะไรต่างๆด้วยแต
1: ่
0: เพียงแต่ว่าทัวร์นาเมนต์เอเชียเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นทางที่สะดวกที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะไปทางอื่นเนี่ยดูแล้วลำบาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องไปเจอกับพวกเสือสิงกระทิงแรกอะไรเยอะ เพียงแต่ว่าชิงแชมป์เอเชียเนี่ยที่บอกว่าเป็นทางที่สะดวกสุดเพราะว่า1 เราเคยได้แชมป์แล้วมันมีอยู่แค่3ชาติที่เคยได้แชมป์รายการ
1: มีแค่จีนกับญี่ปุ่น
0: จีนญี่ปุ่นไทยจีนเนี่ยได้เยอะสุดสมัยแรกแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ไทยเราได้3สมัยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะได้ตั๋วไปโอลิมปิกเนี่ยติด1ใน12ทีมผมว่าการเป็นแชมป์เอเชียไปเนี่ยน่าจะดีที่สุดแต่ว่าเห็นโค้ชออสเขาตั้งเป้าอย่างน้อยต้องมีขึ้นโพเดียมก็คือติด1ใน3
1: ครับ
0: แล้วก็เดือนถัดไปมันก็จะเป็นช่วงเอเจนต์เกมก็จะใช้ชุดนี้ยาวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสนาม2เนี่ยเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับถือว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องแหละนะครับก่อนที่จะไปชิงแชมป์เอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือชุดที่เราให้ความสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่มาเต็มอย่างที่คุณหยองบอกไปอ่ะตัวที่แบบไม่ได้ไปเล็กแรกหรือว่าตัวที่เจ็บไปก็จะกลับมา
1: ทีมชุดนี้ถ้าหายไปผมก็ไม่เตยคนเดียวมั้งหัตถยา
0: แต่ผมรู้สึกว่าเสียดายคนนึงคือโมเมแหละโมเมช่วงหลังนี้ก็คือ
1: หลุดไปเลย
0: เออหลุดไปเลย
1: โมเมเนี่ยตำแหน่งเดียวกับออมสิน
0: คือจริงๆอ่ะบีหลังเขาก็เล่นได้นะเหมือนตอนนี้เพียวเนี่ยปัจจุบันพอหันมาเล่นบีหลังแล้วก็เหมือนก็สลับเปลี่ยนกับบีเหมือนเขาเล่นดีขึ้นนะถ้าเป็นตำแหน่งหัวเสาเนี่ยเหมือนว่าเขาดรอปลงไปใช่ไห
1: ม
0: แต่พอมาเล่นตำแหน่งบีหลังแล้วก็สนามแรกที่เวียดนามผลงานก็กลับมาดีได
1: ้ครับ
0: แต่โดยรวมแล้วเนี่ยชุดนี้ก็ยังเหนือกว่าชาวบ้านเขาค่อนข้างเยอะแหละ
1: รายการนี้นะ
0: แต่เมื่อวานเนี่ยผมช็อกมากเลยคู่แรกเนี่ยอินโดนีเซียกับเวียดนาม
1: เวียดนามแพ
0: ้คือเวียดนามชนะไปก่อน2เซต
1: 25-20
0: 25-18ก็นึกว่าจะเสร็จใน3เซตนั่นแหละเพราะว่าอินโดนีเซียจริงๆก็ไม่มีเมกาวาตีด้วยเขาก็สนามแรกเขาก็
1: อ๋อเมกาวาตีเออใช่จำได้ผมภาคสี่เกมไปภาคอินโดอยู่นัดหนึ่ง
0: ทำไม
1: เก่งสุดเลย
0: ใช่ใช่ไม่ก็มาตีเนี่ยที่เก่งเพราะว่า
1: ตีอยู่คนเดียวอะ
0: ตอนที่ไปเล่นโคไปเล่น
1: มาเล่นไทยแลนด์ลีกด้วยนี
0: ่ใช่ไหมไปเล่นที่เกาหลีช่วงหนึ่ง
1: ครับ
0: ไปเล่นให้กับเลสปาร์กนี่แหละแล้วก็ผลงานค่อนข้างดีมาก
1: ๆ
0: ตัวตบทำคะแนนสูงสุดของที
1: ม
0: ได
1: ้
0: MVP บ่อยคือเขาเป็นตัวตบที่เก่งที่สุดแหละ
1: คราวนี้คราวนี้ไม่มา
0: เขาจะใกล้เลิกแล้วมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะแต่ไม่ได้ติดทีมชุดนี้มานะครับส่วนเวียดนามหลังจากที่ไม่มีตู้เย็นเนี่ย
1: ตู้แช่ก็ไม่มี
0: ตู้แช่ก็ไม่มีด้วย ก็กลับมาอยู่ในสถานะที่ปกติม
1: าอาหารโบดหมดแล้วตอนนี
0: ้ก็เห็นหลายคนก็เรียกร้องให้กลับมา
1: ซึ่งพอมาทำไมอะโอ้
0: ซึ่งครั้งเดียวที่เวียดนามเคยชนะไทยก็ตอนที่ตู้เย็นเนี่ยทำไป40กว่าคะแนน
1: นั่นแหละตีคนเดียว
0: แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะผมก็ไม่เคยเห็นเวียดนามแพ้อินโดมาก่อนนะเซต3แพ้22-25เซต4แพ้20-25แล้วเซตสุดท้ายเนี่ย15-9เนี่ย
1: ครับ
0: ซึ่งมันทำให้คนเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็รับไม่ค่อยได้
1: ยั่ว
0: ใช่ก็คือแพ้ไทยแพ้ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าพอแพ้อินโดไปด้วยเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าไอ้ที่เขามองมาตรฐานตัวเองว่าเขาก้าว
1: จะเข้ามาใกล้ไทยเข้าไปหน่อยนึง อะไรเงี้ย
0: เขามองข้ามเกาหลีใต้ไปแล้วด้วยซ้ำ
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ถอยกลับไปใหม
0: ่เพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้อย่างที่บอกชิงแชมป์เอเชียที่จะไปแข่งกันนะ
1: ครับ
0: ซึ่งใครเราก็จะแข่งกันที่จีนนะ
1: อ
0: ืมเวียดนามเขาจะอยู่สายเดียวกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เขาอยู่กลุ่มเดียวกัน
1: กะลุ้นเข้ารอบเลย
0: คือเขามองว่าเนี่ยจะไปโชว์ให้เห็นเลยว่าเนี่ยไอเกาหลีใต้เนี่ยยังเป็นรองเขาอยู่อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่มีตู้เย็นคนเดียวเลยรู้เรื่องเลย
0: เออก็ประมาณเพราะว่าเขาเจอกันมาแล้วนี่ตอนแข่งรายการชาเลน
1: จ์ใช่ครับอ่ะชนะเกาหลีไ
0: ปเลยเอ้ยแพ้เกาหลี
1: แพ้
0: เขาไม่มีตู้เย็นแล้วแพ้แล
1: ้วไอ้ตอนนั้นชนะนี่รายการอะไร
0: เนี่ย
1: มีคัด VNL อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเคยชนะเกาหลีอยู่ทีน
0: ึงอ่ะเคยชนะแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยพอไม่มีตู้เย็นปุ๊บเนี่ยเราก็ในรายการชาเลนเจอร์ครับเนี่ยก็แพ้กับเกาหลีใต้ละนะ
1: ครับ
0: ก็ดูแล้วผมว่าเวียดนามพอไม่มีตู้เย็นแล้วก็แล้วก็เห็น 4T 4T เนี่ยแหละ
1: อ๋อไอ้ที่ทุกทางกันเลยเนี่ยชื่อเรียกยากเลย
0: ซึ่งก็ยังมาอยู่นะชุดนี้ก็มานะ
1: ครับสูงกว่าใครเพื่อนเลย
0: แต่ว่าเล่นไม่เหมือนเดิมแล้วตีออกตีเสียงง่ายเยอะนะครับถึงแม้จะเป็นตัวทำคะแนนแต่ว่าไม่เหมือนเดิมจริงๆไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับก็แย่ลงมาแล้วก็การแพ้นั้นเนี่ยทำให้เวียดนามน่าจะเสียความมั่นใจพอสมควร
1: ครับ
0: แล้ววันคู่ที่สองเราเจอกับฟิลิปปินส์ซึ่งสนามแรกเรา
1: ถืด
0: ชนะเซตที่5ชนะแบบคือ
1: 3-2แพ้ความสวยฟิลิปปินส์ไม่รู
0: ้แต่ฟิลิปปินส์เขาก็ครั้งหนึ่งเขาก็เคยเป็นเจ้าอาเซียนนะ
1: ยุคสมัยผมเด็ก
0: ๆก่อนยุคที่จะมีปิม
1: ผมจำได้ซีเกมเชียงใหม่เนี่ยโอ้ลุ้นกันมั่นมัน
0: ใช่
1: แต่ซีเกมเชียงใหม่นี่เราชิงอินโดมั้ง
0: เพราะว่าฟิลิปปินส์สมัยยุคหนึ่งอ่ะ30-40 ปีแล้วเขาก็เป็นเจ้าอาเซียนเหมือนก
1: ัน
0: เขาวอลเลย์บอลนี่คือเขาก็ได้รับจากอเมริกามาเต็มๆอ่ะแล้วก็ได้รับความนิยมสูงมากปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมนะเพียงแต่ว่าเขาเหมือนว่าเขา
1: เพิ่งเริ่มผมว่าเขาเพิ่งกลับมาเริ่มนะแล้วแต่ว่าผมว่าคือถ้าปั้นกันดีๆเนี่ย
0: มีโอกาสมีโอกาส
1: เพราะว่านักกีฬาแต่ละคนนี่มีออร่าน่าดูเลยนะ
0: ใช่แล้วก็เขามันเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเหมือนบาสเกตบอลแหละ
1: ถ้าทำตลาดดีๆผมว่าโอ้ใช้ได้เลย
0: ใช่แล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาก็พัฒนาขึ้นมาระดับนึงแหละแล้วก็เมื่อวานนี้สู้กับไทยจริงๆก็เพราะเราใช้ชุดใหญ่ด้วยเราก็ค่อนข้างเต็มสูบก็สู้ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่เราก็ชนะไป3-0เซตเมื่อวานนี้คนดูเต็มสนามจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีความคึกคักมาก
1: ครับ
0: นะครับก็จุดกระแสได้แหละแล้วก็วอลเลย์บอล
1: วอลเลย์หญิงตอนนี้นาทีนี้ไปเล่นในไทยเนี่ยไปเล่นที่ไหนก็เต็มไปเล่นโคราชก็เต็ม
0: ใช่ๆแล้วก็เดี๋ยววันนี้เกมที่2เราจะเจอกับอินโดนีเซีย
1: ค
0: ู่แรกเวียดนามเจอฟิลิปปินส์ก็น่าดูนะผมรู้สึกว่าฟิลิปปินส์น่าจะสู้เวียดนามชุดนี้ได
1: ้
0: เวียดนามชุดนี้รู้สึกไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร
1: ่ครับอันนี้ก็ดูทางวันช่องวัน31นะดูฟรีนะ
0: อันนี้ฟรี
1: ดูอันนี้ดูฟรีทีมชาติไทยเนี่ยดูฟรีนะ
0: คือมันก็แยก คืออ
1: ย่าจะด่าว่าตอน VNL ไม่ได้ดูฟรีไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลย
0: โมโนแมทเขาซื้อลิขสิทธิ์ไป
1: เออก็ไม่ฟรีไง
0: เขามีปล่อยฟรี
1: ไ
0: หม
1: ไม่รู้ไม่น่ามีนะ
0: เพราะเขามีโมโนสปอร์ตนี่ใช่ไหม
1: โมโนแมไม่รู้ก็ไม่น่าปล่อยฟรีดีวีนะตอนนั้นตอน VNL
0: แต่ผมก็มีผมซื้อโมโนแม็กไว้แล้วตั้งแต่
1: เราก็ไม่ได้ไปดูทางโมโนแม็กสปอร์ตแล้วก็ดูทางโมโนทางแอปก็ว่านะแต่ว่าก็ตอนนั้นถ้ามันไม่ปล่อยฟรีเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครบ่นอะไรนะตอนนี้ทีมชาติไทย
0: บ่นคือตอนผมจำได้ว่าตอนโมโนแม็กซื้อวอลเลย์บอลไปคนวอลเลย์บอลด่าเยอะมากหนึ่งตอนที่ไม่มีเจ้าไหนซื้อลิขสิทธิ์เลยนะFIVB ตั้งราคาไว้สูงไงแล้วนั่นแหละ
1: ก็บ่นอีกโอ้แพ้ทำไมไม่มีใครซื้อ
0: คนอ่ะชอบเพราะอะไรหนึ่งว่าเขาไปซื้อโดยตรงกับ FIVB แล้วตอนนั้นเขาดูได้ทุกคู่เลยไงแล้วราคามันไม่ได้แพงมาก
1: ไม่ต้องมานั่งรำคาญคนภาคด้วย
0: ใช่จะตอนนั้นมันจะไม่มีแต่ว่า FIVB เขาก็จะมียิงภาคไทยในช่อง YouTube ตอนนั้นนะ
1: ขยันด่าคนภาคเหลือเกิน
0: แต่ว่าตอนนั้นคนใครชอบมากเลยเพราะแบบคนที่เขาไปซื้อเขาบอก1ซื้อไม่ได้แพงมากแล้วเขาดูได้ครบทุกคู่แล้วก็อย่างที่คุณหยองอาจจะบ่นเรื่องเสียงภาคอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอมโนแม็กไปซื้ออะไอคนที่เขาเคยไปซื้อเขาซื้อไม่ได้แล้วไง
1: ครับ
0: FIVB ไปซื้อโดยตรงไม่ได้ต้องมาดูจากต้องไปซื้อผ่าน
1: มโนแม็กต้องมีเจ้าของลิขสิทธิ์ในภายในพื้นที่แล้วต้องมาดูเขา
0: ตอนนั้นคนก็มองเฮ้ยมันจะแพงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอตัดราคาอะไรมาแล้วดูได้ครบทุกคู่อะไรเงี้ย
1: รวมบอลโลกรวมพรีเมียร์ลีกด้วย
0: ใช่ไหมคนก็โอเคนะ
1: แล้วเขาก็บอกก็มีเห็นตอนนั้นมีเสียงเรียกร้องบอกแยกแพ็กเกจวอลเล่ได้ไหม
0: เอาใช่เพราะคงคนไม่ดูบอลไงหรือเพียร์มาลีคือเขาเหมารวมไปหมดเลยไง
1: แยกได้ไหมโมโนบอกไม่แยกเฟ้ย
0: เหมือนตอนฟุตบอลโลกเหมือนกัน
1: ซื้อไว้ให้หมดเลย
0: ฟุตบอลโลกเขาก็บอกขอให้แยกดูเฉพาะฟุตบอลโลกได้ไหมเขาก็ไม่เอา
1: เนี่ยอย่างปีนี้ผมก็เห็นในคอมเมนต์ในหลายโพสต์ของผู้ตรงของ AS Play ก็มีคนถามว่าปีนี้จะมีพรีเมียร์ลีกไหม
0: พรีเมียร์ลีกใช่ไหม
1: ปีที่แล้วเขาพ่วงกันถูกไหมผมว่าปีนี
0: ้ไม่มี
1: ในความเชื่อของผมนะตอนนี้นะผมว่าไม่มี
0: เพราะมันถึงตรงนี้แล้วนะ
1: เพราะว่าถ้าดูวัดกันจริงๆอ่ะ ปีที่แล้วอะช่วงต้นซีซั่นอะเอเอสอะเปิดแพ็กเกจพรีเมียร์ลีกทีหลัง

0: แล้วก็ราคาถูกกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: 199เงี้ยหรอ
0: ไม่ราคาไม่ทําอะไรเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแต่ถูกกว่าโมโนอ่ะแล้วปรากฏว่าแอปเขาเสถียรกว่าช่วงแรกๆอ่ะโมโนแอปมันคนแห่สมัคร AS หมดเลยโมโนหายลูกค้าหายเยอะปีนี้ผมว่าเขาคงไม่ยอมอ่ะแล้วก็บอลไทยลีกปีนี้ผมว่าก็น่าจะไม่ฟรีแล้วพอจะฟรีเขาบอกแล้วผมว่า
1: ก็เสียเงิน
0: อาจจะไม่รู้ว่าซื้อไอ้199นี่รวมด้วยป่ะ
1: แต่ไทยลีกผมเห็นมันมีหลายค่ายมากนะที่ได้ลิขสิทธิ์มี AS ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็มีช่องทาง YouTube อ่ะมีไ
0: ห
1: ม
0: มีด้วยเหรอ
1: ไม่มีเหรอ
0: ไม่น่ามีนะพี
1: ่อ๋อมี AS เจ้าเดียวที่ได้ลิขสิทธิ์ไทยลีกไปใช่ไ
0: ห
1: ม
0: แต่ว่าผมเห็นในโมโนเขาด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้คือตอนนี้ผมไม่รู้เขาน่าจะยังไม่ได้คุยกันแต่ว่าแน่ๆคือ AS
1: AS เพลงนี้ก็จะมีตั้งแต่ไทยลีกลีก1
0: ไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3แล้วก็บอลถ้วยทั้งหมดแต่ว่าทีมชาติไม่เกี่ยวทีมชาตินี้ก็แยกอีกนะ
1: ใช่เพราะว่ามันลิขสิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่สมาคมฟุตบอลนี่
0: คือผมว่าที่เขาบอกว่ามันมีปัญหากันน่ะว่าทำไมไม่ได้ดูฟรีเนี่ยผมว่ารายการนี้รายการเดียวอ่ะอันนี้มีรายการนี้แหละที่มันจะไม่ได้ดูฟรีเพราะเดี๋ยวฟีฟ่าเดย์ไอ้รอบที่เป็นฟีฟ่าอาเซียนคัพเนี่ยหลายคนตอนแรกก็นึกว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ฟีฟ่าเป็นของโมโนไหมผมได้ยินแว่วๆว่าเหมือนจะไม่ใช่นะแล้วก็เหมือนแว่วๆมันจะมีคนซื้อแล้วด้วย
1: เจ้าไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้แต่ว่าคิงครับเนี่ยก็ไทยรัฐทีวีแน่ๆแล้วก็ต้นปีเอเชียนครับเนี่ยก็BG อยู่ในมือแน่ๆแต่ก็เขาบอกว่าก็มี
1: เห็น BG เนี่ยฟรีหรือไม่ฟรี
0: อันนี้แล้วแต่เขา
1: เพราะว่าผมดูใน YouTube เนี่ยบางทีมันก็จะมีทั้งสมัครสมาชิก
0: แล้วก็แต่ว่าสมาชิกเดือนละ50บาท100นึงแต่ว่ากูถูกตายดิบอลเติมเข้ามาเพียบเลยแต่ว่าเห็นว่าได้ยินแว่วๆมาอีกแล้วกระทายกระซิบบอกว่ามันมีทีวีที่เป็นดีวีดิจิตอลเนี่ยท้องฟรีพูดง่ายๆคือฟรีทีวีอ่ะซื้อด้วยเพราะว่าเขามองตรงนั้นมันน่าจะขายได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไอรายการเนี้ยไอ AFF เนี่ยด้วยความที่มันแบบหลายๆอย่างอ่ะฟรีทีวีเขาก็ไม่ลงทุนซื้อมาแล้วมันก็ขายไม่ได้อ่ะใช่ไหมมันก็เรื่องของธุรกิจน่ะ
1: ก็เดือน199อ่ะก็ตอนนี้มันก็เหลือไม่กี่แมตช์แล้วนี
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดท้ายวันนี้แล้วก็รอบรอง2แมตช์รอบจริง2แมตช์
0: เหลือ5แมตช์อ่ะถ้าเราไม่ตกรอบรองไปซะก่อนนะ
1: อ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายเบรกชั่วโมงแรกนะเห็นมีขอผลฟุตบอลมาด้วยนะ
0: ครับ
1: ขอสวีเดน2เช็กไอแลนด์ฟินแลนด์โปแลนด์โรมาเนีย
0: มาเป็นชุดอะไรบ้างนะเดี๋ยวดู
1: สวีเดน2
0: สวีเดน2เหรอครับลูดยาวเลยแป๊บนึง
1: เดี๋ยวผมแจ้งไอแลนด์ให้ก่อนแล้วกันนะ
0: ไ
1: อแลนด์เนี่ยก็จะมีเดลิซิตี้ชนะซาริโกโลเวอร์2-0นะครับกาเวเสมอด็อกเฮด้า0-0แชมป์ล็อกชนะดันด็อก3-2นะครับแอดโลนทาวชนะลองฟอร์ด2-1เบรชนะฟินฮาร์ฟ5-0โคแลมเบอร์ชนะทริตตี้ยูไนเต็ด2-0คอร์กซิตี้ชนะคือลีลีก3-1แล้วก็ยูซีดับลินนะครับชนะเล็กฟอร์ดยูธ4-1
0: สวีเดน2นี่มันลีกไหนแล้วเนี่ย
1: ม
0: ีซูเปอร์เลดแทนผมให้ผมแจ้งทุกลีกเลยก็แล้วกันว่ามีไม่เยอะซูเปอร์เลดแทนนี่ออสเตอร์ซุนชนะซุนสวาว 1-0 นะส่วนดิวิชั่น1โซดาอะไรเนี่ยคริสเตียนสตัดชนะอังเกิลโฮม 1-0 ดิวิชั่น1นอร่าเนี่ยตายเหนือแน่เลยดูแล้วเอ็นโคปิ้งชนะคาร์เบิร์ก 2-1 ดิวิชั่น2นอร่าโกตาลันด้วยเอาสการ่าชนะวอร์เนอร์สบอก FK 40 Division 2 Nora Sweden เอ้ายอกแยกย่อยเข้าไปอีกมีกรุงซันเก้นแพ้ลินดินโก้0-1ประมาณนี้ก็แล้วกัน
1: สวีเดน
0: นะ
1: ส่วนเช็กก็จะมีบูโน่แพ้ลิเบเลสไป0-1นะครับ
0: บูโน่กิมาไล
1: ส่วนฟินแลนด์โปแลนด์โรมาเนียนะครับ
0: ฟินแลนด์โปแลนด์โรมาเนียเหรอ
1: ฟินแลนด์ก็จะมี SJK เสมอกานิสตัน2-2นะครับแล้วก็โรมาเนีย
0: เดี๋ยวผมดูให้โปแลนด์โปแลนด์กับโปแลนด์เอสคาซ่านี่วิชลาคาคอฟชนะวิชลาบล็อก2-1นะครับโรมาเนียลีก้าวันนี่ UTA อารัตเสมอลาปิดบุคาเรสต์0-0

0: ครับ
1: ส่วนโรมาเนียลีกาทูนี่อูนิเรียสโลโบเซียแพ้กอเลียบริสติต้า03สู้ชีวิตดีเหลือเกินสุดยอดเลย
0: ส่วนที่ขอเพลงนะสวัสดีพี่ๆตี5ขอเพลง Non Stop Dragon Fire
1: ขอเพิ่งมีนี่นี
0: ่
1: เพิ่งมีข่าว
0: เสียชีวิต
1: ชื่ออะไรนะคุณเต้ใช่ไหม
0: เต้ Dragon Fire
1: ครับจะดีเหรอฮะผมจะเพิ่งเปิดเพลงเขาเลย
0: คืออันนี้เป็นศิลปินไอดอลยุค2000ใช่ไหม
1: ครับบอยแบนด์บอยแบนด
0: ์บอยแบนด์ใช่ไหมส่วนอีกข้อความบอกนะครับคลิปฉบับเต็มน้องเนเน่ร้องรอบใหม่มาแล้วน้องเก่งจริงๆดูแล้วปลื้มแทนอ๋อมาแล้วใช่ไหมผมก็ยังไม่ได้ไปดูเลยรอบใหม่นี่คือรอบที่ก่อนที่จะเข้าช่วงไลฟ
1: ์ไม่รู
0: ้คืออันนี้เป็นรอบที่กรรมการเรียกมาเพื่อจะคัดผู้แข่งขันที่จะเข้ารอบไลฟ์ไง
1: แต่ว่าผมมาเห็นเคยเห็นคลิปน้องเขาตั้งแต่สมัยเล่นอยู่ภูเก็ตอะไรเงี้ยมันเข้ามาในฟีดบ่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าก็โอ้โหเก่งเก่ง
0: นั้นผมว่าอย่าเดินไปดูเขามากรุงเทพไงที่ป้อมการ
1: อ
0: ่ะแต่คนเยอะวันนั้น
1: อ่ะอ๋อแถวบ้านพี่เลย
0: ไม่จะเดินไปดูก็หน่อยนึงตอน 5-6 โมงเย็นนี่แหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้น้องก็น่าจะเตรียมใกล้จะเดินทางไปอเมริกาแล้วล่ะนะครับว่าเก่งจริงๆก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเราอย่าง
1: คือผมว่าน้องอะไรกีตาร์เนี่ยฝีมือดีอยู่แล้วแล้วก็น้องเขามีโชว์แมนชิพอ่ะเหมือนเขาโชว์เอนเตอร์เทนเป็น
0: ที่สำคัญเลยเนี่ยเขาจุดประกายให้วงการเพลงร็อกมันกลับมาได้เพราะว่าอยู่ช่วงนึงเนี่ยเพลงร็อกมันเหมือนค่อนข้างเงียบไป
1: บ้านเราใช่ไหม
0: แต่ว่าพอน้องเน่เนี่ยจุดประกายเพลงร็อกให้กลับมาคนนี้หันกลับไปฟังเพลงยุค90อะไรอย่างเงี้ยเพลงร็อกสมัยนั้นนะครับ
1: very good อ่ะแต่ว่าตีห้าหนึ่งนาทีแล้วพักก่อนดีกว่าพี
0: ่
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อรอบโลกกีฬาครับ
2: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
1: แ
0: ฮ่ นาฬิกา3นาทีนะกลับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของรอบโลกกีฬาเช้าวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะ
1: ทีแรกจะตั้งเพลงซะหน่อยพอดีธรรมชาติเรียกร้องออกมาฉี่กลับไม่เป็นไร
0: ก็อยู่กับเราอยู่กับเราสองคนนะคุณพยองเดชแล้วก็ผมบอลสิรินันนะวันนี้มาทำหน้าที่แทนคุณโฮกับคุณเจ๋งนะครับ
1: จะไปไหนล่ะฮะเนี่ย
0: คุณโฮกนี่พอจะเดาได
1: ้ส่วนน้าเจ๋งนี่หายตัวลึกลับ
0: อ่ะกี้ผมไปดูมาแล้วนะคลิปที่น้องเน่ๆอะไรเนี่ย

0: เขาบอกมันเพิ่งปล่อยเมื่อประมาณ5ชั่วโมงที่แล้วนะเป็นช่องของอเมริกาก็อตทาเลนต์เลยรอบ just call back ที่กรรมการเรียกกลับมาเพื่อจะตัดสินอีกครั้งนึง
1: อันนี้ผมถามแบบผมไม่รู้นะเพราะที่ผมไม่ค่อยได้ตามไม่ได้แบบว่าคือหมายความว่าคือเนเน่เนี่ยตกรอบไปแล้ว
0: ไม่ใช่เข้ารอบหมายถึงว่ากรรมการเนี่ยมีจะมี4ท่าน
1: ครับ
0: ก็จะมีนักแสดงที่จะมาโชว์อะไรต่างเนี่ยกรรมการเนี่ยถ้าเยส3คนขึ้นไปเนี่ยก็คุณจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปของเนเน่เนี่ยได้4เยสใช่ไหมเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ปุ่มโกลเด้นปุ่มโกลเด้นเนี่ยคือจะเข้ารอบไลฟ์สดไปเลยแต่ว่าคนที่ผ่านเนี่ยก็ต้องมาคัดเลือกทีนึง
1: คือต้องมีอีกด่านนึง
0: ใช่แล้วก็ผู้กรรมการ4ท่านเนี่ยจะเขาจะได้สิทธิ์คนละกี่คนก็ไม่รู้แหละที
1: ่
0: จะเลือกนักแสดงเนี่ยเข้าไปรอบไลฟ์สดไปเติมเต็มให้มันครบจำนวน
1: รอบ
0: ไลฟ์สดเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นรอบแรกรอบ2รอบ3รอบ4อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็จะได้เหมือนน้องเขาก็บินกลับไปใหม่อีกรอบนึง
0: ใช่รอบนึง
1: หลังจากมาเดินสายในบ้านเราจนฉ่ำแล้ว
0: ใช่เพราะช่วงไลฟ์สดเนี่ยมันจะมีแบบ4สัปดาห์มั้งที่แบบแสดงกันวันหนึ่งก็อาจจะมีทั้งหมด8โชว
1: ์
0: แล้วก็ใครที่โหวตได้คะแนนโหวตสูงสุดอันดับหนึ่งแล้วก็อีกอันดับหนึ่งเนี่ยเหมือนว่าให้กรรมการเลือกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้การแสดงโชว์อีก8คนอย่างเงี้ยเข้ารอบสุดท้ายไปเพื่อจะไปรอบไฟนอล
1: เมื่อก่อนบ้านเราก็มีใช่ไหมThailand Got Talentอะไรเงี้ย
0: ใช่มีก็มีมันเป็นเหมือนเป็น
1: รายการแฟนชาย
0: ก็มีหลายประเทศ
1: อะไรเงี้ยนะ
0: บริติชก็ทะเลน
1: ผมรายการก็ทะเลนเนี่ยผมจำได้คือผมไม่ค่อยได้ดูรายการอะไรพวกนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีผมจำได้คนคือแกชื่ออะไรนะคุณป้าที่แบบร้องเพลงแบบโนเบลาซูซานบอย
0: ใช่ของอังกฤษ
1: โคตรดังเลยตอนนั้นแล้วแบบโอ้โหผมไม่ตอนแรกไม่รู้จักเลยนะเปิดคลิปไปเจอแล้วแบบปุ๊บโอ้โห
0: คนลุกโอเปร่าม
1: าแบบคุณป้าแบบคุณป้าเลยอ่ะ
0: ใช่ก็ซูซานบอยเนี่ยมันทำให้เกิดปรากฏการณ์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ไปแสดงโชว์รอบโลกเลยนะประมาณ2ปีเพราะว่ามันในสัญญาที่เขาเซ็นเอาไว
1: ้ดังสนั่นวันไหวไปเลย
0: เพราะว่ารูปลักษณ์เธอใครจะไปนึกว่าอยู่ๆจะมาร้องโอเปร่า
1: เดินออกมาทำงักพอร้องเท่านั้นแหละโอ้โหขนลุกขนชัน
0: ก็ส่วนใหญ่คนที่ชนะเลิศในแต่ละปีเนี่ยก็จะมาจากพวกนักร้องส่วนใหญ่
1: แต่เน่ๆนี่คืออันในฐานะที่ผมเป็นคนฟังเพลงอะไรพวกเนี้ยนะก็อังยิงเนี่ยถามว่าฝีมือเล่นกีตาร์ของน้องเนี่ยมีผู้ไปโดนทวนลงไหมเนี่ยถามว่าเก่งไม่เก่งนะแต่ว่าจริงๆบ้านเราเนี่ยมีมือกีตาร์ประมาณเนี้ยเยอะแต่ว่าคนที่เล่นแล้วเอนเตอร์เทนแบบเน่ๆผมว่ามีไม่เยอะ
0: คือผมมองว่าเขาเก่งเกินวัยอะนะ
1: ถูก16เนี่ยเก่งแต่ว่าบ้านเราอะเด็ก15 16เนี่ยประมาณเนี้ยผมว่าเยอะเท่าที่ผมเคยเห็นนะ
0: แต่น้องผมดูเขามีพรสวรรค์ด้วยแหละ
1: ถูก
0: แล้วก
1: ็เก่งเลย
0: เสียงร้องที่มีเอกลักษณ
1: ์อันนี้แหละสำคัญ
0: เสียงเขาแฮบ
1: เขาเอนเตอร์เทนได้ในตัวคนเดียว
0: ใช่แล้วจริงๆอะวงเขาอะวงโอโซเนี่ยที่เล่นอยู่ภูเก็ตอะคือน้องนี่กลายเป็นคนที่อายุมากสุดในวงนะมือ
1: ค่ะใช่ผมเห็นมือกองเซเว่นตุ้ยๆหน่อย
0: 12 13
1: เก่งนะคนนั้นน่ะใช้ได้นะเป๊ะเลยกรุ๊ปเกิร์ฟดี
0: มือคีย์บอร์ดแล้วก็มือไอ้เขาเรียกอะไรนะ
1: เบส
0: นึงอ่ะเบสอันนั้นก็อายุน้อยกว่าเน่ๆหมดเลยวงโอโ
1: ซนดีคือเด็กมีเวทีเล่นมันก็ฝึกฝีมือไปเรื่อยๆอย่างงี้นะครับ
0: แต่เนี้ยผมยังไม่ได้ฟังนะผมแค่เห็นคลิปเฉยๆ
1: ยังไม่รู้เล่นเพลงอะไร
0: รู้เพลงอ่ะผมเห็นแล้วล่ะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ฟังเพราะว่าไม่รู้จะเปิดเสียงยังไงแต่ว่าว่าจะกลับไปดูแหละ
1: ครับ
0: ก็รอบนี้ผมรู้แล้วว่าผ่านกรรมการก็เลือกแล้วก็เดี๋ยวรอบไลฟ์สดน้องจะต้องบินอันนั้นน่ะรอบไลฟ์สดเนี่ยคือรอบที่คนจะโหวตแล้วไงดูสดภายในเขาจะมีเวลาให้โหวตช่วงเวลาหนึ่งคนไทยหมดสิทธิ์โหวตนะก็จะเป็นเฉพาะคนอเมริกา
1: เราบินไปอยู่อเมริกาใช่ไหมโหวต
0: แต่เรื่องโหวตน้องไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่มันก็มีสองกระแสนะคือหนึ่งเนี่ยด้วยความที่น้องเนี่ยมันจุดประกาศจุดเขาเรียกอะไรจุดกระแสได้
1: เป็นกระแสเลย
0: แต่ว่าด้วยชื่อรายการมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอเมริกาก็อตทาเลนต
1: ์
0: มันไม่ใช่ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต
1: ์ครับ
0: เขาก็มีเสียงหนึ่งอ้าวน้องคือมันเป็นรายการของเขาไงก็จะไม่อเมริกาก็อตทาเลนต์อ่ะก็มันควรจะเป็นรายการที่ส่งเสริมเฉพาะคนอเมริกันหรือเปล่าเขาก็เหมือนบิทิสก็อตทาเลนต์ก็ยังแบบ
1: ก็ยังอังกฤษอะไรเงี้ยอ่ะ

0: เอาแพ้อย่าไปเสียใจเพราะน้องเนี่ยมัน
1: โอ้ยนี่สุดๆแล้ว
0: เออด้วยความตอนนี้เธอก็ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งรายการหรอกเอาตรง
1: คือเน่เน่เนี่ยผมว่าเธอด้วยความที่น้องเขาเล่นเป็นคืออ่ะถ้าแบบสมมติว่าเป็นมือกีตาร์เด็กๆที่ฝึกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันหาเวทีเล่นเนี่ยคือการเล่นหน้าเวทีสดๆเนี่ยมันคือตัวฝึกประสบการณ์ชั้นดีนะ
0: ใช
1: ่เน่เน่เล่นมันก็แต่อ้อนแต่ออกอ่ะ13 14พอจะรัดเนี่ยโอ้โหหน้าเวทีนี่ไม่มีสั่นเลยแล้วก็เนี่ยแหละมันเป็นที่ฝึกมืออย่างที่ผมบอกว่าฝีมือกีตาร์เนี่ยมันอาจจะเท่าๆกันกับหลายคนแต่ว่าเรื่องการเอนเตอร์เทนบนเวทีแล้วก็เรื่องการแสดงออกแววตาอะไรพวกเนี้ย
0: ความ
1: ก
0: ิน ขาดอะไรต่างๆ
1: กินขาด
0: แต่น้องเขาเรียน
1: กับเด็กรุ่นเดียวกัน
0: ด้วยความที่น้องเขาเรียนอินเตอร์ที่ภูเก็ตมาด้วย
1: คือ
0: ภาษาอังกฤษอะไรก็ช้าๆนะแต่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาเพราะว่า
1: เล่นให้ฝรั่งดูตลอด
0: เพลงที่น้องก็เล่นส่วนใหญ่ก็จะเอามาจากต่างประเทศนะครับ
1: โอ้ผมเคยเห็นเนี่ยทั้งโอ้โหวงล็อก70 80มีหมดอะเลดเซปปลินเมทัลลิก้าอะไรเล่นหมดอะ
0: ใช่
1: เล่นล็อกทุกแนวด้วยเท่าที่ผมเคยเห็นนะ
0: ก็เหมือนชอบพ่อชอบเพลงอะไรตอนนี้ก็ฟังในรถแล้วก็เอามาเล่นหมด
1: ครับไม่แต่พ่อเขาว่าเก่งพ่อเขาในสุดยอดเลย
0: สุดยอดแต่พอคุณพ่อเขาไม่ได้เล่น
1: พ่อเป็นช่าง
0: ดนตรีคุณพ่อเป็นนักตะกร้
1: อเหร
0: อคุณพ่อเขาชอบเป็นนักตะกร้อแล้วก็เหมือนพอเห็นลูกสาวชอบทางนี้ก็เลยมาสนับสนุนลูกสาวแต่ว่าเขาก็ต้องทิ้งเรื่องความชอบส่วนตัวไปไงเพราะว่าตอนนั้นลูกก็ยังเด็กอยู่ด้วยแต่ผมตกใจคำว่าเปิดหมวกครั้งแรกน้องได้ 4,000 เนี่ยอันนี้เปิดหมวกครั้งแรกอ่ะ
1: โอ้ฝรั่งติ๊บหนักนะ
0: ให้ 4,000 ได้ 4,000
1: ฝรั่งติ๊บหนักนะอ๋อผมว่าฝรั่งท็อปชอบเลยบอก500 1,000 อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: เล่นปวดเปิดครั้งแรกนึกว่าพอนึกว่าได้เดือนคืนละ 2-300 ก็โอเคแล้วคืนแรกได้ 4,000 เออแล้วก็ตอนที่มาลองที่ป้อมประการที่ผมเกือบจะไปดูเห็นมีดราม่าเรื่องอะไรนะเรื่องประมูลเสื้อไง
1: ดราม่าอีกแล้วใครคนดราม่าเหลือเกิน
0: คนที่ประมูลเนี่ยคือเขาก็มูลหลักหมื่นอยู่ๆก็พอมันขึ้นเป็นหลักแสนแล้วก็มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งบอก150,000อะไรเงี้ยก็ได้ไปแต่ว่าพอถึงเวลาจริงไม่ยอมจ่ายไง
1: เอ้าเหรอ
0: เออมันก็มีคนประเภทนี้แต่ก็มีผู้ใหญ่ใจดีแหละก็ช่วยเหลือ ก็เหมือนว่าก็รับผิดชอบตรงนี้แทนแต่ว่าคนนั้นเขาว่ามันไม่ควรทำไงใช่ไหมคุณไม่มีเงินคุณก็ไม่ควรจะไปเพราะว่าเหมือนเขาก็ฐานทุนหาอะไรต่างๆอะไรต่างๆ
1: ทำเป็นประมูลประมูลปลอมมาเป็นละครแนวตั้งไปได้เออาร์ต้องพานางเอกไปประมูลบ้าบอที่สุด
0: ส่วนที่ขอเพลงมาขออภัยนะเพราะว่ากี้คุณหยองเขาไม่อยู่พอดีเลยก็ไม่ได้เปิดให
1: ้ขออนุญาตฮะโอ้โห
0: คุณเบียร์กันเนอร์นะ
1: กระเพาะฉี่ปวดฉี่แล้วเกินแล้ว
0: อ่ะส่วนกีฬารายการอื่นๆมีอะไรมาช่วงน
1: ี้มีเทนนิส
0: เทนนิส
1: นี่ก็เป็นรายการใหญ่ที่แคนาดานะครับรายการระดับ 1,000 ผู้หญิงเนี่ยแข่งที่โตรอนโตนะรายการเดียวกันนะชื่อรายการเหมือนกันเด้เลยผู้หญิงแข่งที่โตรอนโตส่วนผู้ชายนี่แข่งที่มอนทรีออล
0: ครับ
1: แข่งคนละเมืองงงลิ้มงานผู้หญิงเนี่ยรอบ32นะครับก็มีที่จบไปแล้วเนี่ยมีลูบิล่าซัมโซโนวานะครับนี่รัสเซียชนะมายาจอยไป2-1เซตมายาจอยนี่ก็ขวัญใจหนุ่มๆนะช่วงหลังถ้าจำกันได้ก็ตอนรายการอะไรล่ะก่อนนั้นเนี่ยวิมเบิลดันใช่ไหมที่ชนะเซรีน่าน้องมายาจอยส่วนคู่พลิกล็อกประจำวันนี้นะฮะก็คือน้องเมราอันเดเยวานะครับแชมป์วิมเบิลดันตกรอบไปเสียแล้ว
0: อันนี้รอบอะไรนะ
1: รอบ 3-2
0: รอบ 3-2
1: แพ้
0: รายการใหญ่
1: ใช่แพ้เลล่าเฟรนันเดซเฉยเลย 1-6-4-6 เลล่านี่ถ้าจำกันได้ก็รองแชมป์ US Open นี่แพ้เอม่าลาดูคานัวแล้วก็หายไปทั้งคู่เลย
0: ลูกครึ่งฟิลิปปินส์ใช่ไหม
1: อเลล่าเนี่ยจำไม่ได้แล้ว
0: ใช่ลูกครึ่งฟิลิปปินส
1: ์แล้วก็หายไปทั้งคู่เลยหายต่ำ
0: แต่ลาดูคานูมันก็ชื่ออะไรนะเขา
1: เอ็มม่า
0: ไม่ใช่อีกของอังกฤษ
1: เลล่าของอังกฤษ
0: ที่ได้แชมป์ US Open อ่ะ
1: เอ็มม่าลาดูคานู
0: เออคนจริงๆอ่ะคือคนอังกฤษเขาตั้งความหวังไว้เยอะไงตอนนั้นเป็นกระแสมาก
1: โอ้สวยน่ารักด้วยโอ้พี่บอมนี่ปรับลื้มที่สุดเลย
0: พอได้แชมป์ปุ๊บเปลี่ยนโค้ชปุ๊บโอ้โหนั่นก็
1: เจ็บปังอะไรมั่งนี่ล่าสุดถอน US Open ไปแล้วเจ็บปีเนี้ย
0: โอ้ยคือน้องเป็นพรีเซนเตอร์เยอะมากอะหลังจากได้แชมป์ US Open อะ
1: ทุกอย่างวิ่งเข้าหาหมดเนี่ยเหมือนรับไม่ทัน
0: แต่ผลงานมันไม่มันสวนทางกันไงแต่ว่าอย่างว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดไง
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้มีแบบประมาณว่า หลายคนก็ไม่ได้มาแข่งขันด้วยอะไรอย่างเงี้ย

0: ก็ได้แชมป์แบบส้มหล่นไป
1: ส่วนเอลิน่าลิบากิน่านะครับในมือ2รายการนะจากคาซัคก็ชนะนักเทนนิสอเมริกันนะครับชื่ออะไรล่ะเนี่ยแอนลีชื่ออเมริกันนะครับก็ชนะไปนิ่มๆนะ2เซตรวด 6-2 7-5 นะครับมีอีวาโยวิชนี่ขวัญใจคนใหม่ผมไปแล้ว
0: คนประเทศอะไรอ่ะ
1: ทงขึ้นเหมือนอเมริกันแต่ว่าโอ้โหสวยอีวาโยวิชเนี่ย
0: ชื่อเหมือนฝั่งยุโรปเลย
1: ก็แพ้อลีนาคอร์เนวาจากรัสเซียไปตกรอบไปเสร็จแล้วนะครับอีวาโยวิชนี่มือวาง13ของรายการนะแพ้ไป2เซตรวดเลยนะครับอันนี้คนละรายการไปแล้วนี่ของผู้หญิงนะส่วนของผู้ชายเดี๋ยวผมเปิดแป๊บเทนนิสนี่ก็ทุกวันนี้ก็จะดูก็ต้องแยกกันดูนะ
0: ไง่าย
1: เพราะว่า ADP เนี่ยอยู่ AS
0: Play อ๋อ
1: WTA อยู่ที่ True
0: แต่มัน WTA อยู่ที่ True ATP อยู่ที่ AS
1: เออ
0: แล้วถ้าเป็นการสแลมนี่ก็จะอยู่สโป
1: อยู่ใช่ก็ดูที่ True โอ้ยงงแล้วแฟนเด็ดๆนี่ต้องซื้อ2ที่ดูแล้วนะของผู้ชายนี่อย่างที่บอกไปเล่นที่มอนทรีออลนะครับวันนี้ที่จบไปแล้วนี่มีเชลันกริสปูนะครับชนะมาริโนอานาวดีจากอิตาลีไป2-1เซตเบนเชลตันนะครับโยกเยกอเมริกันสู่ปลิดเลยก็ชนะซิซูเบิร์กจากเบลเยียมนะครับชื่อนี้ตั้งตามซีดานเลยพ่อกับแม่ก็บอกนะครับก็แพ้เบนเชลตันไป2เซตรวดแล้วก็ที่จบไปแล้วนี่มีอีกหนึ่งดาวรุ่งจากสเปนนะครับแดเนียลเมริด้าชนะอเล็กซ์มิเชลเซนจากสหรัฐอเมริกาไป 2-1 นะครับโบฟันเดอซันชุกจากเนเธอร์แลนด์ชนะอูเบิร์ตอูคาส 2-1 อย่างสูสีเลยนะครับเซตัดสินนี่ชนะกัน 7-5 ก็ส่วนที่ตีอยู่ตอนนี้เนี่ยก็มีเทเรนซ์อัตมานกับยาคุบเมนซิกกำลังจะลงสนามนะครับก็รายการนี้ของผู้ชายปีนี้ก็กร่อยหน่อยเพราะว่าอังคาราสนี่ก็
0: เจ็บ
1: เจ็บอยู่แล้ว
0: แล้วก็เฟนส์วิมเบิลดันก็ไม่ได้ไป
1: แล้วก็โยโควิดกับซินเนอร์ก็ไม่มีใครมาสักคนซินเนอร์ถอนโยโควิด7
0: ก็ตอนนี้ซินเนอร์ก็อาจจะได้เปรียบทางด้านของอาราคาส
1: ครับ
0: แต่ว่าเทนนิสชายตอนนี้มันก็เปลี่ยนผัดใบแล้วนะหลังจากหมดยุคพวกโรเจอร์เฟเดเลอร์ราฟาเอล นาดาลโยคิชนี่ก็โนวักนี่ก็รู้สึกว่าดรอปลงมาแล้ว
1: ยังอยู่ในท็อปแต่ไม่ได้แข่งทุกรายการแล้วแล้วก็พร้อมจะแพ้ได้ทุกคนในท็อป10
0: ก็จะได้เห็นแบบนักเทนนิสดาวรุ่งหน้าใหม่ๆอย่างจริงๆสเวเรฟเขาก็อยู่มานานแล้วนะ
1: สเวเรฟก็เพิ่ง
0: ได้แชมป์กัน
1: ได้แชมป์ไป
0: ก็ดูแล้วโดยรวมผมก็ยังมองว่าเทนนิสปัจจุบันเนี่ยมันต้องซินเนอร์กับอาราคาสนี่แหละที่แบบเหมือนจะเป็นยุคสมัยนึงที่มีเฟเดเลอร์กับนาดาล
1: ก็ถ้า2คนนี้มันฟิตอ่ะมันก็แย่งกันอยู่2คนนะครับ
0: คู่ชิงแกรนด์สแลมกัน
1: อยู่2ปีเนี่ยมันก็สลับกันเป็นแชมป์แกรนด์สแลมอยู่2คนเนี่ย
0: ถ้าไม่เจ็บนะ
1: นะครับก็หวังว่ามันจะมีแบบตัวใหม่ๆขึ้นมาบ้างนะคือยุคนี้เนี่ยเทนนิสชายเอาเฉพาะเทนนิสชายก็แล้วกันนะผู้หญิงไม่ค่อยได้ดูเทนนิสชายเนี่ยมันจะมีขึ้นมาเป็นแผงตอนนี้มีอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาก็ขึ้นมาเป็นแผงมีตัวที่ขึ้นมาอยู่ในท็อป20ในหลายคนมีพวกเอชเชวอลลี่มีเชลุนโดโลอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีสเปนที่มาเป็นแผงนอกจากอังคาราสแล้วก็มีที่ผมบอกนะเนี่ยเมริด้าลาฟาเอลคอร์ด้าไออันดาลูเช่อะไรพวกนี้ที่ขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วก็ขึ้นไต่อันดับขึ้นมาเรื่อย
0: ๆแล้วอเมริกาม
1: ันก็มีกุมารพวกกุมารล่างโยงทั้งหลายของมันนะไอเบนเชลตันไออะไรพวกนี
0: ้พวกส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสริมหนักนะ
1: ถูก
0: คือตั้งแต่หมดพวกยุคอันดี้ล็อดดิกพวกพิซซัมพาอะไรเนี่ยอเมริกานี่มันไม่เคยขึ้นมาเป็นระดับท็อป5ของโลกได้อีกเลยนะ
1: น้อย
0: น้อยมาก
1: อย่างยุคนี้อเมริกาก็จะมีพวกเบนเชลตันมีเลอเนอร์เทียนที่แรงขึ้นมาเลอเนอร์เทียนนี่พ่อแม่เป็นเวียดนามนะแต่ว่าอพยพไปเจอกันที่นู่นไปตั้งแต่เด็กไปเจอที่นู่นเลอเนอร์เทียนนี่ชื่อเลอเนอร์เพราะแม่เป็นครูส่วนพี่สาวเนี่ยชื่อจัสติสให้ทายว่าพ่ออาชีพอะไร
0: อาชีพอะไร
1: ทนาย
0: เก่งนะ
1: โคตรครีเอทเลย มิลเลอร์เทียนแล้วก็ที่ขึ้นมาแบบเป็นแผงอีกชาติหนึ่งของเทนนิสตอนนี้ก็คืออิตาลี
0: อ๋ออิตาลี
1: เจนของพวกเบลเลตตินี่เนี่ยกำลังจะเลิกแต่ว่าก็จะมีพวกโคบอลลี่มีลูชาโนดาเดลี่อะไรพวกนี้ขึ้นมาม
0: ีซินเนอร์เป็นตัวยืน
1: มีซินเนอร์เป็นตัวหลักเหมือนกับสเปนที่มีอังคาราสเป็นตัวหลักแต่ว่าก็ยังไม่ใกล้สองคนเนี้ย
0: แต่อเมริกานี่คือซบเซามากซบเซามาก
1: หมด
0: คือเที่ยวกับคือยังคือมันยังเทียบยุคสมัยพวกพีทแซมพาร์ตอะไรพวกนี้ไม่ได
1: ้หมดล็อตติกไปแล้วก็ไม่ค่อยมีแชมป์แกรนด์สแลมแล้ว
0: ใช่
1: นะครับมีก็ไปไม่ถึงมีพวกจอห์นอิสเนอร์อะไรยุคหลังๆก็ยังไม่ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็คือเทนนิสรายการใหญ่ที่แข่งกันอยู่ช่วงนี้นะก็เดี๋ยวจะมีรายการใหญ่อีกทีก็คือมันจะมี 1,000 อีกรายการนึงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: จะถึง US Open เหรอ
1: ใช
0: ่ก็ US Open นี่เดือนอะไร
1: เนี่ยปลายเดือนนี้แหละเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นที่ซินซินเนติเป็นรายการ 1,000 เหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีรายการเล็กอย่างที่วินสันซาเลมก็ขั้นรายการเป็น250 1รายการแล้วก็จะเข้าสู่ US Open เริ่ม30สิงหาครับ
0: เทนนิสนะครับส่วนแบดมินตันนะครับลูกขนไก่ตอนนี้ก็มี1รายการที่เกาหลีนะครับ
1: ครับ
0: รายการโคเรียมาสเตอร์นะครับของไทยเราเหลือแค่คู่เดียวแล้วนะเป็นประเภทหญิงคู่มูนาอันนานะครับเมื่อวานนี้เจอกับคู่ของญี่ปุ่นนะครับเบญญภาการเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ6เอาชนะคู่ญี่ปุ่นไปได
1: ้
0: 2ต่อ1เกมนะครับแพ้ไปก่อนเกมแรก19-21แล้วก็กลับมาชนะเกม2 21-15แล้วก็เกมตัดสินชนะ21-11นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับก็วันนี้นะครับจะลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศเจอกับคู่เจ้าถิ่นคู่สุดท้ายเลยนะคู่เกาหลีใต้นั่นแหละแต่ว่าเป็นคู่มือใหม่ซึ่งผมไม่เคยเห็นคู่นี้มาก่อนนะ
1: อีซึงฮี
0: คู่นี้ผมไม่เคยเห็น
1: กับพักมินจี
0: ใช่เหมือนเป็นแบบคู่แบบ
1: พึ่ง
0: มาเลยอะ
1: พึ่งมาจับกันเนี่ย
0: แต่ผลงานดีมากอะผลงานแบบเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศรายการที่แล้วจะเข้ารอบชิงด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยผลงานแบบพุ่งพวดขึ้นมาเลยนะครับก็ดูแล้วน่าจะสนุกนะคือของเราถ้ามันไม่ได้เจ็บไม่อะไรอย่างเงี้ยคู่พี่น้องมูนานาเนี่ยก็เล่นดีอยู่แล้วนะครับมีโอกาสแหละ
1: เห็นแยกกันไปอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมพี่
0: คือเจ็บไงคนพี่อะเจ็บ
1: ตอนสี่เกมเห็นไปแยกไปตีคนอื่นอยู
0: ่คนพี่เจ็บก็เลยทำให้ต้องสลับคู่กันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็แบดมินตันหลังจบรายการนี้ก็จะพัก1สัปดาห์แล้วก็จะเป็นรายการใหญ่เลย
1: ชิงแชมป์โลกที่อินเดีย
0: ใช่อินเดียนะครับซึ่งรายการใหญ่แต่ไม่มีเงินรางวัลนะ
1: อ้าว
0: ผมไปดูผลจับสลากแล้วของวิวกุลวุฒิประเภทชายเดี่ยวเนี่ยก็รอบแรกๆไม่ค่อยเจออะไรอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับถ้าจะไปเจอหนักก็คือรอบ3นะครับที่จะไปเจออาจจะไปเจอลักย่าเซนของอินเดีย
1: เจ้าถิ่นซะด้วย
0: ซึ่งช่วงหลังก็คู่นี้ก็สูสีกันนะครับวิวผมว่าอาจจะเรื่องของสภาพร่างกายแหละนะครับแต่พอรายการใหญ่ๆผมว่าน่าจะ
1: เขาก็พักมาช่วงใหญ่ๆแล้วนะวิว
0: พักมาร
1: ายการนี้ก็ไม่ได้ตีใช่ไหมรายการก่อนหน้านี้จำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็เห็นกลับมาเดินแบบเปิดตัวชุดเอเชียนเกมอยู่
0: ใช่คือรายการเนี้ยพอเป็นรายการใหญ่มันจะเริ่มตั้งแต่รอบ64
1: ครับ
0: รอบ64รอบ32เนี่ยวิวไม่ได้เจอของหนักจะไปหนักก็อย่างที่บอกรอบ16ก็คือรอบ3นะครับอาจจะไปเจอลักย่าเซนหรือว่ารอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยจะไปอาจจะน่าจะเป็นฝรั่งเศสแหละไม่คริสโตโปป๊อปก็อเล็กซ์ลานิเย
1: ่
0: ฝรั่งเศสทั้งคู่อ่ะแต่ว่าเป็นฝรั่งเศสที่เก่งทั้งคู่เลยนะครับ
1: ครับก็รอเชียร์กันนะจ๊ะมีอะไรอีกล่ะก็ไม่มีแล้วมั้ง
0: มันไม่มีแล้ว
1: กลางสัปดาห์กอล์ฟมีไหมพี่สัปดาห์นี
0: ้กอล์ฟจริงๆก็มีแค่ PGA นะครับหลังจากจบ รายการเมเจอร์ของหญิงไปสัปดาห์ที่แล้ว Women British Open นะคร
1: ับครับก็ PGA ช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้ดูกันแล้ว
0: ก็สัปดาห์นี้รายการ Wyndham Championship นะ
1: อ
0: ันนี้มันจะใกล้ถึง FedEx Cup แล้วไงกลางเดือนเนี้ย
1: FedEx Cup ใช่ไหม
0: มันจะเป็นรายการใหญ่ละ3สัปดาห์ที่เงินรางวัล20-40ล้านน่ะ
1: ครับ
0: รวมกัน3รายการ80ล้านเหรียญนะมันรางวัลเยอะมากนะครับก็รายการสัปดาห์นี้ Wyndham Championship วันนี้วันที่2ยังแข่งกันไม่จบนะล่าสุดเบนเจมส์จอร์แดนสมิธโฮสเลอร์3คนนี้เป็นผู้นำร่วมอยู่ที่11อันเดอร์นะ
1: ครับ
0: ก็จะพบตอนนี้นักกอล์ฟดังๆก็เริ่มจะพักกันเพื่อจะเตรียม ก่อนที่จะไปสู่ช่วง FedEx Cup นะครับส่วนบุ๊คส์เคปก้าที่กลับมาจากลิฟกอล์ฟวันนี้ตี
1: คือเขาออกจากลิฟกอล์ฟกลับมา
0: ปีนี้ใช่กลับมาแล้วปีนี้ก็จะเริ่มมีบางกลุ่มที่แบบเริ่มเห็นชะตากรรมตัวเองแล้วว่าลิฟกอล์ฟไม่น่าจะอยู่ยาว
1: โอ้ตอนนั้นนี่แบบไปกันเป็นแผงเลยนะ
0: โอ้ไปตอนที่บุ๊คส์เคปก้าเซ็นสัญญาไปนี่ก็ได้เงินกินปากไปตั้งร้อยล้านเลยแล้วนะหลายคนเนี่ยพวกจอร์แดนพวกอะไรพวกนี้ตอนนั้นเป็นมือหนึ่งของโลกอยู่ด้วยไง
1: จำได้ผมกำลังแบบช่วงท้ายๆที่ทำอยู่ในรีนิวผมนั่งแปลข่าวไอ้ลิฟกอล์ฟเนี่ยเถียงกัน
0: ลิฟกอล์ฟเนี่ยมันมาจากเงินกองทุนของซาอุนะครับที่เขาต้องการที่จะมา
1: เดินกีฬาไปอยู่นั่น
0: เดินกีฬาหลายๆชนิดไปอยู่กับพวกเขาอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างว่านะเงินอย่างเดียวมันซื้อไม่ได้หมด
1: แล้วช่วงนี้มันสงครามเนี่ยซาอุนี่ปล่อยไปหลายชนิดกีฬาแล้วนะ
0: เงินทุนเขาก็ค่ะคือมันไม่คุ้มไง
1: เอ
0: าง่ายๆอ่ะคุณมีเงินแต่ว่าความคุ้มที่จะได้กลับคืนมามันไม่ได้เท่าที่คุณต้องการ
1: ปีนี้สนุกยกเลิกไปแล้วเนี่ย2รายการ
0: ชิซาอุเหรอ
1: ชิซาอุที่รายการที่มันมีลูกบอลทองคำแล้วนะ
0: อันนี้คือหมายถึงว่าเตรียมที่จะแข่งเป็นปีแรกหรือว่า
1: แข่งมาแล้วแข่งมา2ปีแล้วปีนี้ยกเลิกเลิกมวยนี่เคยดึงไปจากซาอุบ่อยๆแล้วตอนเนี้ยไอ้พวกโปรโมเตอร์เอ็ดดี้หงเอ็ดดี้เฮิร์นอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยไอ้เติร์กอลาชิกอะที่เป็นราชวงศ์กันแล้วที่ดูแลพวกเนี้ยหลังๆนี่ก็เงียบๆไปแล้วนะ
0: แล้วฟุตบอลที่เคยแบบดึงพวกอิตาลีคัพซุปเปอร์คัพอะไรมา
1: อันนั้นน่าจะยังอยู่
0: ยังอยู่ใช่ไหม
1: แล้วก็พวก AFC แชมเปี้ยนลีกอะไรพวกยังอยู่แต่ว่าหลายๆชนิดกีฬาบางชนิดกีฬานี่ก็เริ่มแบบปล่อยมือแล้วอย่างตอนนั้นมีข่าวไอ้ทีมซาอุ4ทีมที่เขาเจ้าของเดียวกันนะ PAF ก็บอกว่าจะขาย2ทีมเลย
0: ก็ไม่ควรจะเป็นเจ้าของ4สโมสร
1: อ้าวมีตังค์ผีโมแป้งได
0: ้แล้วก็แต่อย่างว่านะผมก็เห็นหลายโครงการของซาอุที่เขาต้องพักอย่างมันขออภัยบางโครงการเนี่ยมันใหญ่เกินตัวโครงการลายอย่างเงี้ยที่เขาจะสร้างที่พักให้คนอยู่อ่ะ
1: ที่ว่ายาวไปเป็นตึกยาว
0: ๆเป็นกำแพงยาวไปอันนั้นก็แบบโอ้โห
1: แต่ว่าโปรเจกต์ที่ใหญ่ๆของเขาก็ยังคงอยู่นะอย่าง
0: ฟุตบอลโลกเงี้ย
1: บอลโลก
0: เขาได้เป็น
1: เอเชียนเกมอะไรพวกนี้ก็ยังคงอยู่คือเขาก็ไม่ได้จนลงเท่าไหร่หรอกเพียงแต่สถานการณ์ช่วงนี้มันไม่ค่อยแน่นอนนะเท่านั้นเองแหละนะครับ
0: ก็ลีฟกอล์ฟก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ปีหน้าอาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าดูจากปีนี้แล้วเรื่องเงินรางวัลเนี่ยเห็นนักกีฬาบางคนก็บ่นว่าเริ่มไม่ได้กันแล้วนะครับบางคนเนี่ยรู้ชะตาแล้วว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะไปต่อยาวเขาก็เลยบางคนก็ดีดตัว
1: อ่อนกลับมาอยู่พีเย์มีวิชีเอไม่เล่นตัว
0: กลับมาก็ไม่ง่ายนะอย่างบุ๊คเคป91คุณต้องเสียค่าปรับหลายสิบล้านเหรียญเหมือนกันค่าปรับเนี่ยไม่ได้เข้าพีเจด้วยนะไปเข้ากับพวกมูลนิธิอะไรต่างๆซึ่งไทเกอร์วูดส์เขาก็จะแบบเป็นคนที่จะคัดด้วยแหละคืออย่างแรกคุณกลับมาเนี่ยต้องผ่านคณะกรรมการว่าคุณต้องโดนลงโทษอะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะครับเพราะตอนคุณไปนี่คุณแบบ
1: ทิ้งไปดื
0: ้อใช่อย่างฟิลมิกสันเนี่ยบอกว่ากลับมายากเหมือนกันแต่ว่า
1: เงียบไปเลยอ่ะ
0: มัน
1: ตั้งไปอยู่ลิฟกอล์ฟปีหายไปจากสื่อเลย ผมว่าสื่อหลักในอังกฤษหรือในอเมริกาหลายๆสื่อเขาก็แอนตี้ไม่เล่นข่าวพวกนี้เลยนะ
0: ก็มีบางส่วนแหละแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือมันไม่ได้รับความนิยมหนึ่งไม่มีคะแนนอันดับโลกด้วย
1: ทั้งที่แบบตัวแต่ละคนนี่โอ้โหมือระดับประการทั้งนั้นนะ
0: คือกฎมันก็แปลกอยู่แล้วแหละเพราะปกติกอล์ฟชายเนี่ยมันต้องแข่งกัน72หลุม4วัน
1: ครับ
0: แต่พอมันไปของลิฟกอล์ฟเนี่ยมันตัดเหลือ3วัน54หลุ
1: ม
0: แล้วปล่อยแบบช็อตกันก็คือกอล์ฟพยายามที่จะทำให้แบบเปลี่ยนเพราะว่าอย่าลืมนะกอล์ฟมันประวัติ 2-300 ปีนะแล้วก็วัฒนธรรมอะไรพวกนี้บางทีไปปรับเปลี่ยนเขาเยอะแบบรุนแรงเงี้ยมันไม่ได
1: ้คอนเซอร์เวทีฟนิดๆ
0: ใช่คุณจะไปอยู่บอกเฮ้ยใส่ขาสั้นมาเล่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่า
1: เช่นวันนั้นผมเปิดไปเห็น DP World Tour ก็มีขาสั้นเลย
0: อันนั้นมันอากาศร้อน
1: อะไรใช่ไหม
0: คือที่ยุโรปตอนเนี้ยเขาผ่อนปลนเพราะว่า
1: เปิดไปผมงงเลยเอ้าใส่ขาสั้นตีได้ด้วย
0: คือขาสั้นเนี่ยเขาห้ามอย่างบ้านเราเนี่ยคุณจะไปใส่เสื้อยืดไปตีก็ไม่ได้นะต่อให้ไปเล่นคุณก็ไม่ได้
1: เออ
0: คือมันมีเรื่องกฎระเบียบบางอย่าง
1: มันมีเดสโค้ดอะไรอยู่นะ
0: เออแต่ขาสั้นเนี่ยอนุโลมได้เพราะว่าหนึ่งอากาศที่ยุโรปตอนนี้มันร้อนจัดร้อนชนิดที่ว่ามีคนเสียชีวิตอ่ะแอร์นี่ขายดีมากเลยเพราะว่ายุโรปบางประเทศเน
1: ี่
0: ยเขาแอนตี
1: ้
0: คือด้วยความที่ว่าตึกราพวกเขาเนี่ยมันเป็นตึกสมัยเก่าอ่ะเขาก็อยากรักษาอนุรักษ
1: ์คอมเพรสเซอร์แปะเต็มเลย
0: ใช่คุณจะอยู่ไปติดเหมือนคอนโดบ้านเรา
1: คอมเพรสเซอร์เดวไว้เนี่ยโอ้โห
0: คอมเพรสเซอร์เ ขามันต้องปล่อยอากาศร้อนมันทำลาย
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่า
1: แล้วก็ปีหนึ่งเขาร้อนไม่นาน
0: เออสองสามเดือนเขาก็บอกอะ

0: อยากอนุรักษ์เอาไว้อะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นไงล่ะ
0: บางประเทศนี่คุณต้องไปขออนุญาตนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆว่
1: า
0: ค
1: ุ
0: ณจะไปติ ดแอร์ได้เลยไม่ได้นะคุณต้องไปขออนุญาตด้วยมันวุ่นวายอ่ะคุณไปติดแอร์คอมเพรสเซอร์อะไรเงี้ยมันทำให้วิวทิวทัศน์มันดูแย่เขาก็ไม่ให้อนุญาต
1: แบบว่าเป็นย่านเมืองเก่านะระเบียงแบบเหล็กดัดโค้งแบบที่เห็นในหนังนะ
0: ฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้นะ
1: เกิดบีคอมเพรสเซอร์เด่ขึ้นมาอันนี้น่าเกลียดพิลึก
0: ก็เขาก็เลยแบบอย่างที่บอกไว้ก็คือเขาก็ใช้ความว่าเอ้ยมันแค่เดือน2เดือนเองสั้นๆร้อนๆไม่เยอะ
1: ทนมาหน่อย
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนไปเยอะอย่างญี่ปุ่นเกาหลีเงี้ยช
1: ่
0: วงนี้ก็ร้อนแบบชนิด40กว่าองศาแล้วของบ้านเขาร้อนแห้งของเราร้อนชื้นไง
1: คนละอย่างกันอีก
0: ของเราเนี่ยพอมันเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเขาจริงๆอ่ะเหงื่อออกนะแต่ด้วยความที่ว่าพอมันร้อนแล้วมันแห้งเร็วไง
1: ระเหยไปเร็ว
0: มันก็กลายเป็นร้อนแห้งไป
1: น้ำออกจากร่างกายเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่
1: เนี่ยแต่เอเชียนเกมเนี่ยไม่รู้
0: ที่ญี่ปุ่น
1: ไหวไหมในเดือนหน้าแล้วนะ
0: มันก็จะร้อนเหมือนกัน
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นนี้ก็ร้อนชนิดที่40กว่าองศานะ
1: โอ้ผมเคยไปซัปโปโรหน้าร้อนต้องไปหน้าร้อนทำไมก็ไม่รู้ตอนนั
0: ้นแต่ซัปโปโรไม่น่าจะร้อน
1: ไปเที่ยวหน้าหนาวกัน
0: แต่ซัปโปโรก็ไม่น่าจะร้อนมากด้วยความที่เขาอยู
1: ่
0: ร้อนมากเลยเหรอ
1: แสบเลยอะแบบโอ้แสบเลยอะผมจำได้ไปเจไปเล่นเจลีกใหม่ๆ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ไปกันสปอนเซอร์นี่แหละโอ้โหแสบผิวเลยอ่ะแบบโอ้โหร้อนงี้ปะ
0: อ่ะก็เอเชียนเกมนี่ก็ช่วงนี้เราก็มีรายการที่เกาะกระแสเอเชียนเกมแล้วล่ะ
1: เอาเหรออ
0: ่าใช่ คือแต่ละสมาคมก็ต้องมีเป้าหมายแล้วแหละจริงๆเมื่อวานมีตะกร้อด้วยนะ
1: เอาใช่ๆคิงคัพใช่ไหม
0: ใช่ที่แฟชั่นไอซ์แลนด์อ่ะ
1: เมื่อวานมันจะเป็นประเภท4คนเขาเรียกคอร์ดแรนด์
0: ซึ่ง4คนเนี่ยมันมีความสูสีมากเพราะว่าลูกเสิร์ฟมันเสิร์ฟจากท้ายคอเนี่ย
1: แล้วก็รับงะรับไม่ยากเท่าเสิร์ฟตะกร้อ3คน
0: ใช่เหมือนมันต้องมาเล่นชิงบล็อกกันนะ
1: พอลูกเสิร์ฟฆ่าไม่ได้เนี่ยลูกเสิร์ฟไม่ค่อยอะไรเนี่ยตัวนี้มันก็จะสูสีแล้ว
0: ใช่สูสีมากเลยผมรู้สึกว่าโดยเฉพาะฝั่งชายนะฝั่งหญิงเนี่ยของเราก็ฝั่งหญิงมันยังแบบมีไทยมีเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ก็เป็นคู่ชิงกันเวียดนามเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเร็วมากในตะกร้อ4คน
1: คราวที่แล้วก็เป็นแชมป์นะ
0: ใช่ๆแล้วก็ล้างตาได้เพราะว่าเซตแรกเกมแรกเราแพ้ก่อน
1: 14 17แล้วก็เซต2กลับมาชนะ11 15เอ้ย15 11ขออภัยแล้วก็เซต3ชนะ15 13
0: โอ้หวุดหวิดมากก็ได้แชมป
1: ์มีคุณวิภาดาจิตพรวนนะครับมีมัสยาดวงศรีเนี่ยโอ้โหเล่นตะกร้อมานะครับผมเป็นนักข่าวใหม่ๆแล้วก็ถ้าเมื่อก่อนมันมีพี่อะไรว่าเฟื่องฟ้าย
0: ังเล่นอยู่ไหม
1: ไม่รู้น่าจะไม่อยู่แล้วนะพี่เฟื่องฟ้าเนี่ยแล้วก็มีรัศมีทองโสดกับสมฤดีปลื้มปัก
0: อันนี้4คนของผมรู้สึกว่ามันผลักดันได้ง่ายกว่า1ด้วยความที่มันสูงอย่าง4คนชายนะยังอินเดียเนี่ยเก่งขึ้นมาเยอะมากนะ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเขาก็พัฒนากันขึ้นมาเร็ว
1: แต่คนไทยดูมันจะขัดตาเพราะมันไม่ชินใช่ไหม
0: มันไม่ค่อยชิน
1: แต่ไม่ค่อยชิน
0: เมียนมานี่เก่งมากนะ
1: คนไทยนี่ยังไงก็ตะก้อเดียวชุดไอ้ตะก้อทีมเดียว3คนนี่แหละโอ้ที่สุดของประตูไทย
0: แต่ทีมชุดผมว่าบางประเทศเขามันไม่มีตัวผู้เล่นพอใช่ไหมมันพอเป็นทีมชุดเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องมีผู้เล่น12คนน่ะ
1: คือทีม A อาจจะสูสีแต่ทีม B ทีม C เนี่ยส่วนใหญ่เราจะกิน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมชุดความนิยมมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งทีมมันจะมาแข่งกันน้อยมาก
1: ใช่อ
0: ย่างเมื่อวานนี้ประเภททีมชายเป็นไงคุณหยอง
1: เมื่อวานนี้
0: ชิงกับเมียนมาผมเห็นเรา
1: แ
0: พ้ก่อนอัน
1: นี้สี่คนใช่ไหม
0: สี่คน
1: กอดแรนเขาบอกเมียนมาก็เป็นคือก็ไม่ด้อยกว่าเราอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ประเภท4คนนะของเราก็แพ้ไป1ต่อ2เซต
0: แพ้ใช่ไหม
1: 10ต่อ15 15ต่อ9แล้วก็10ต่อ15ได้รองแชมป์ไปนะครับผู้ชายนี่ก็มีราชันวิพันธ์ราชันนี่ตอนเล่น3คนนี้เป็นตัวชุดตัวชง
0: ของเราเนี่ยพยายามเน้นตัวสูงๆเพื่อเอาไปบล็อกเนี่ย
1: มีวุฒินันท์คำสนอมีสุทธิเกียรติพันแสนแก้วแล้วก็จิรศักดิ์ผักบงเงินในชุดนี้หายไปหลายคนนะเพราะว่ามี5คนที่อีสตาฟเขายังสอบสวนอยู่นั่นแหละ
0: ติดทุนแบนเนี่ย
1: แล้วก็เดี๋ยวเนี่ยภายในคิงคัพเนี่ยก็จะรู้เรื่องว่าแบนขนาดไหนยังไง
0: แต่เอเชียนเกมไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหม
1: ก็ต้องดูคำตัดสินนี่แหละมีจริงๆอ่ะตัวที่แบนติดชื่อแบนไปนี่ก็ตัวหลักของเราเหมือนกันนะปู่ตะวันเงี้ยไปสิริพงษ์คำจันเงี้ย
0: แต่ตะก้อยเอเชียนเกมเขาชิงกันกี่เหรียญนะดู
1: ไม่เยอะ
0: 5ป่ะ
1: 4คนไม่มีมั้งรู้สึกไม่แน่ใจ
0: ไม่มีนะเด
1: ี๋
0: ยว
1: ในคิงคัพเนี่ยผ ผู้หญิงก็ไม่ครบอีเวนต์นะคือญี่ปุ่นนะไม่ครบอีเวนต์แน่เล่นเกมอ่ะเพราะว่าเขาจำกัดแน
0: ่เมื่อก่อนนะ
1: แต่จำไม่ได้แล้วว่าชิงยังไง
0: เมื่อก่อนนะเคยมีชิงกันถึง6เหรียญก็มีนะ
1: บ้านเรานี่จัดเต็ม
0: ใช่มันมีตะก้อวงด้วยนี
1: ่
0: ตะก้อวงตะก้อปึ๊บๆ
1: เดี๋ยวดูกันเฟิร์บเขาให้
0: ชิงกัน6นะเท่าเดิม
1: เท่าเดิมเหรอ
0: ตะก้อน่าจะถ้าเดาไม่ผิดนะมีทีมเดียวทีมชุดประเภทคู่หรือประเภท4คนเนี่ยแหละเดี๋ยวนะวัน
1: มีทีมเดียวชาย
0: มี4คนด้วย
1: 6เหรียญนี่คือ2ทั้งชายทั้งหญิงนะมีทีมเดียวทีมชุดชายแล้วก็4คนส่วนผู้หญิงเนี่ยเดียวไม่มีมีตะก้อคู่ตะก้อ4คนแล้วก็ประเภททีม
0: อ๋อผู้หญิง
1: เดียวไม่มี
0: ผู้หญิงทีมเดียวไม่มีแบบเป็นเล่นคู
1: ่แต่ผู้ชายไม่มีตะก้อคู่ผู้ชายเป็น4คนกับทีมชุด
0: ไม่แล้วอย่างเงี้ยไทยเราส่งได้ครบไหมหรือว่ายังกติกาเดิมส่งได้แค่4
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ย
0: เพราะว่าเหมือนไทยเราโดนบังคับอ่ะต้องแบบแบ่งเหรียญอะ
1: ยกเว้นเจ้าภาพที่ส่งได้ครบใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ก
0: ็ครั้งที่แล้วเราส่งแค่4เราก็ได้4
1: ครับแต่ว่าก็เดี๋ยวยุคใหม่ของตะก้อแต่ว่าก็มีพี่ปุ้ยมาเป็นโค้ชด้วยนะชุดนี้นะพรชัยเขาแก้วราชาหน้าตะข่ายคัมแบ็กในฐานะโค้ชแล้วก็อาจารย์กมลกลับมาเป็นผู้จัดการนะเป็นโค้ชตลอดการมา20ปีตอนนี้กลับมาเป็นผู้จัดการทีมก็เดี๋ยวต้องดูว่ามันจะไปในทิศทางยังไงโดยเฉพาะหลังจากโทษแบนที่มันจะออกมาด้วยนะครับแล้วก็เข้าสู่เอเชียนเกมเลยเนี่ยต้องลุ้นกัน
0: อ๋อนี่ไงเรามีส่งทีมไปละส่งได้แค่4เหมือนเดิ
1: ม
0: เราส่งไปเนี่ยก็คือประเภททีมเดี่ยวทีมเดี่ยวชายใช่ไหม
1: ครับ
0: 4คนเราไม่ได้ส่งแล้วก็ทีมชุดชายส่วนหญิงเราก็จะส่งแค่4คนกับทีมชุดคือเราจะขาดไป2ทีมก็คือ4คนชายกับทีมหญิงคู่ประเภทคู
1: ่ครับ
0: ของหญิงเราจะไม่ได้ส่งก็เหมือนเดิมเลยก็คือส่งได้แค่4ครั้งที่แล้วก็เหมือนกันที่จีนที่ที่อะไรนะ
1: หางโจ
0: เราก็ได้4เหรียญทองจากการส่ง4ชนิดกีฬา4ประเภทในตะก้อแล้วก็ได้4เหรียญทองจาก6นะก็เหมือนกันครั้งนี้ก็เหมือนกันมีจัด6เหรียญทองแต่เราส่งได้แค่4นะครับแต่ว่าประเทศอื่นเจ้าภาพนี่จะส่งได้หมดเจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยมาครบเลยทุกประเภท
1: ก็เว้นได้รับการยกเว้น
0: ได้รับการยกเว้น
1: เหมือนกันเหมือนกันทุกเจ้าภาพเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะก็
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นไหนไทยที่ส่งเนี่ยมันจะมากันเต็มเลยผมสังเกตแล
1: ้วโอกาสได้เรียน
0: ประเภท4คนเนี่ยประเภท4คนชายอย่างเงี้ยมีอยู่8ทีมที่ส่งไงนะที่มีไทยอย่างเงี้ยก็จะมีพวกเมียนมาอินเดียลาวเวียดนามอินโดสิงคโปร์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็มาครบเลยมาเลเซียก็ส่งอะไรบ้างเนี่ยมาเลเซียทีมเดี่ยวชายเจอเราทีมชุดเจอเราอ๋อมาเลเซียเขาส่งทีมหญิงแค่ชุดเดียวประเภท4คนแค่นั้นเองโอ้แต่ทีมหญิงทีมชุดหญิงเนี่ยมีแค่4ทีมเองนะก็แปลว่า
1: ก็แข่งกันได้เหรียญเลย
0: ใช่มันเหมือนแข่งครบกันหมดมั้งถ้าอย่างนั้นนะจะมีแค่อินโดญี่ปุ่นเกาหลีแล้ว
1: ไท
0: ย
1: เดี๋ยวต้องไปไล่ดูอันอีกที
0: เพราะไหนที่มันมีไทยอ่ะบางประเทศเขาก็จะไม่ส่งเลือกเพราะว่ามันเลือกได
1: ้ก็หลบ
0: 4จาก
1: 6ก็หลบกันน่ะ
0: ใช่หลบกัน
1: ส่วนคิงคัพนี่เดี๋ยวยังเหลือประเภททีมชุดนะทีมชุดชายทีมชุดหญิงคิงคัพนี่จะไปจบ11สิงหาคมนะครับ
0: ที่แฟชั่นไอซ์แลนด
1: ์
0: ดูฟรีประเภททีมเดี่ยวที่จบแล้ว
1: ทีมเดี่ยวนี่ของเราเดี่ยวชายได้แล้ว
0: ได้ไปแล้วนะ
1: ช
0: นะมาเลยไหม
1: ไม่แน่ใจโอ้โหก็ไม่ค่อยได้ตามเหมือนกันนะพี
0: ่แต่ก็ช่วงหลังผมก็ไม่ค่อยได้ดู
1: รายการนี้นี่ไม่แน่ใจมีถ่ายทอดสดหรือเปล่าด้วยนะ
0: มี
1: ใช่ไหม
0: เมื่อวานผมดูผ่านทางทรูเนี่ยแหละ
1: อ๋อเอออ่ะก็เรื่องของไหนๆพูดถึงเอเชียนเกมแล้วก็พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องนิดนึงแล้วบอกเรื่องของผู้ว่ากกท.นี่ก็
0: เลือกตั้ง
1: เมื่อวานนี้มีข่าวเพิ่มเติมออกมาเป็นก็อย่างที่ทราบไปว่ามีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
0: 10คนป่ะ
1: 10คน มันไม่ได้เลือกตั้งนะผู้ว่ากกท.เนี่ยหลายคนบอกไอ้ใครเลือกตั้งเลือกดีๆน่ะไม่ได้เลือกนะ
0: สมาคมกีฬาเขาจะเป็นคน
1: เขามีคณะกรรมการสรรหาซึ่งเขาตั้งไปแล้วแล้วก็คณะกรรมการสรรหานี่ก็จะสัมภาษณ์ผู้สมัครแต่ละคนแล้วก็แสดงวิสัยทัศน
0: ์
1: สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษอะไรก็ว่ากันไปซึ่งในระเบียบข้อบังคับเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติของผู้สมัครอยู่ปรากฏว่า10คนที่สมัครเนี่ยเมื่อมาเปิดไล่คุณสมบัติดูแล้วตอนนี้ตกไป8
0: เหลือแค่2ทำไมคุณสมบัติไม่ผ่านยังไงอ่ะ
1: ก็มันก็มีคุณสมบัติหลายข้อหลายคนก็ตกข้อนั้นหลายคนก็บางคนก็ตกข้อนี้อะไรเงี้ย
0: ผมเห็นคนดังไงอย่างคุณมาริกานี่ก็เป็น
1: สบายแล้ว
0: ไม่ผ่าน
1: ไม่ผ่านคือบางข้อจะประมาณว่าคุณต้องเคยผ่านงานบริหารที่มีวงเงินเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ดูรายละเอียดแบบชัดๆนะ
0: สรุปแล้วเหลือแค่2คน
1: เหลือ2ซึ่งก็คือ2คนที่เป็นคนในคือพี่ตั๋วรองตั๋วโปรดปานสมานมิตร
0: คือเป็นรองกกท.มาแล้ว
1: เป็นรองผู้ว่ากกท.ฝ่ายกีฬาชีพแล้วก็กีฬามวย
0: ครับ
1: แล้วก็หมอมีชัยอินวุฒิรองฝ่ายบริหาร
0: ก็เป็นคืออยู่ในกกท.นี่แหละ
1: เพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่2คนนี้แหละ
0: แล้วจะได้ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณใหม
1: ่เขาบอกว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะไปเข้ารับการทดสอบเรื่องภาษาอังกฤษกำหนดวันที่10แล้วก็มีสัมภาษณ์วันที่13หลังจากนั้นก็เอาคะแนนมารวมแล้วก็จะมีการประกาศต่อไปก็น่าจะต้องก่อนเอเชียนเกมแหละผมว่า
0: ตำแหน่งผู้ว่ากกท.นี่กี่ปีสี
1: ่ก็วาระ4ปีผู้ว่ากองศักดิ์นี่2สมัย
0: 8ปี
1: นะครับ
0: ก็ดีเพราะว่าเข้ามานี่ต้องเจอปัญหาวุ่นวาย
1: สมัครกันซะคึกคักเลยตายเกี้ยงเลย
0: 10เหลือ2
1: ผมก็สงสัยว่าก่อนเขามาสมัครนี่เขาไม่ได้แบบดูคุณสมบัติอะไรกันมา
0: จะไม่ได้ดูแหละผมเห็นบัตรบางคนก็นึกว่าสมัครเหมือนผู้ว่ากกกท.ไอ้กทม.หรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันงงเหมือนกัน
0: แต่การกีฬาแห่งประเทศไทยนี่ก็คือมันเป็นแดนสนธยาเหมือนกันนะความรู้สึก
1: เป็นแหล่งรวมตังค์อ่ะพูดง่ายๆเป็นแหล่งงบประมาณน่ะวางงั้นเถอะ
0: แล้วก็สมาคมกีฬานี่ก็ฟ้องกันวุ่นวายหมด
1: ครับเมื่อวานนี้มีมวยนี่ด้วยนะ
0: มวยอะไร
1: มวยวันไง
0: ที่สนาม
1: ที่ลุมพินีนี่แหละมันเป็นวันอินเนอร์เซอร์เคิลซึ่งชกกันหัวค่ําแล้วก็ไม่ได้มีถ่ายทอดสดเราก็ต้องจ่ายตังค์ดูอ่ะมันจะมีปกติวันศุกร์มันจะมีวันอินเนอร์เซอร์เคิลแล้วก็วันลุมพินีใช่มั้ยอันนี้ Inner Circle นี่ก็จะเป็นรายการใหญ
0: ่
1: รายการใหญ่หน่อยคู่เอกนี่นาบิลกับเสือคิม
0: โอ้นาบิลกลับมาแล้วก็ชอบมากเลยแต่ว่าแพ้ไฟล่าสุดนี่แบบงงๆเหมือนกัน
1: ไฟนี้ก็เสือคิมนี่ก็เป็นประเภทเสือเก่าแล้วก็เคยต่อยมวยไทยเคยเลิกไปพักใหญ่นะก็ไปตามกลับมาต่อยแล้วก็บอกตอนนั้นเนี่ยคุณชาตรีไปตามมันด้วยตัวเองเลยนะ
0: เสือคิมแปลว่าอยู่เยอะแล้ว
1: เยอะแหละเยอะแหละเสือคิมโอ้เสือคิมนี่ต่อยมวยไทยมันยุคที่เขาเฟื่องๆนี่ต้องเกิน10ปี
0: นี่ต่อยกันรุ่นลูกเลยเนี่ย
1: แต่ว่าวันนี่มันเป็นอีกเรื่องนึงไงเขาแต่ละไฟเขาหลายเดือนก็มีเวลาพักร่างกายอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าวันคือขึ้นไปเนี่ยก็คนก็มองว่าโอ้นาบิลน่าจะโอเคเพราะว่าเสือคิมนี่ก็สภาพร่างกายก็ตามวัยแต่ว่าปรากฏยก2เสือคิมต่อยได้นับแต่ว่ายก3เนี่ยไอ้นาบิลก็ลุกขึ้นมาซัดเอารุ่นพี่ได้เอียงไปเอียงมาแต่ว่าสุดท้ายครบยกแล้วก็คะแนนนี่เป็นเสือคิมชนะ2-1เสียง
0: แพ้อีกแล้ว
1: ค
0: ือนาบิลที่ผมชอบเขาคล้ายๆตัวการ์ตูนในวันพี
1: ซ
0: อ่ะคือหุ่นเขาสูงยาวเข่าดี
1: ก่อนตั้งฉายาไอ้มัดยางยืด
0: แล้วเขาชอบใส่หมวกฟางมัน
1: ลูฟี่นาบิลนี่เป็นมวยต่อยยากแหละเสือคิมก็บอกต่อยยากคิดเป่งเลยพี
0: ่ตัว
1: ใกล้สัมภาษณ์สื่อนะ
0: จริงๆคงแค่ถีบก็คู่แข่งก็เข้าถึงยากแล้วนะ
1: ถีบยันแล้วเขาเป็นมวยที่อาวุธครบด้วยนะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละว่ามวยมันก็อย่างเงี้ยมันก็ขึ้นลงๆมันก็ไม่ได้พีคตลอดอย่างอีกคนที่ต่อยรายการนี้ก็คือซูเปอร์เล็กนะครับซูเปอร์เล็กเดี๋ยวนี้ก็ใช้คล้ายอะไรนะลืมไปละเปลี่ยนบ่อยเหลือเกินซุปเปอร์เล็กมวยไทยนี่เป็นไง
0: ต้องเป็นซุปเปอร์เล็กด้วย
1: เหมือนซ้อมเองไม่ได้อยู่ค่ายไหนค่ายตัวเองไฟที่แล้วซุปเปอร์เล็กเนี่ยแพ้อับดุลลาตายาคาเอฟมาถ้าจำกันได้โดนต่อยนับยกแรกแล้วก็ลุกขึ้นมายก2ยก3ไล่เตะคาตาเยฟอะไรดีแย่เลย แต่ว่าคะแนนสุดท้ายแพ้หวุดหวิดก็วันนี้ก็เลยล้างตาปรากฏว่าต่อยไปต่อยมายกแรกซูเปอร์เล็กนี่ต่อยปังปังปังยก2เตะพัวปรากฏว่าซูเปอร์เล็กเจ็บเข่าลงไปนั่งแยกเขี้ยวกรรมการนับ10สวยสวยเป็นบ้าเลยก็ตอนนี้ได้ไปสแกน MRI อยู่นะยังไม่รู้ว่าอาการขนาดไหน
0: แพ้น็อกไป
1: ก็แพ้ไปน่าเสียดายแต่ว่าซูเปอร์เล็กเนี่ยต้องดูด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาขึ้นรายการต่อยที่ญี่ปุ่นด้วยนะเดือนตุลาถ้าเจ็บเนี่ยอาจจะต้องถอนหรือเปล่าไม่รู้ก็ยังไม่ได้ดูอาการ
0: 2เดือน
1: ว่าเป็นยังไงจะไปต่อยวันซามูไรที่ตุลา
0: ญี่ปุ่นนะ
1: ใช่เดือนตุลานี้
0: เดี๋ยวนี้วันไปชกที่ญี่ปุ่นบ่อยมากเลยนะ
1: โอ้ยมีอเมริกาก็มีญี่ปุ่นก็มีเขาก็พยายามเปิดแหละนี่เขาก็เปิดเขาเรียกอะไรอ่ะเปิดรายการใหม่ๆ Inner Circle นี่ก็ใหม่เมื่อก่อนจะมีวันไฟไนท์กับวันลุมพินีแต่นี้ก็มีวันซามูไรมี Inner Circle มีอะไรเยอะแยะเลย
0: คือศิลปะการต่อสู้มิกมาเชียร์เนี่ยจะบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่โตมาก
1: อ
0: ันดับหนึ่งของโลกเนี่ยยังเป็น UFC อยู่นะครับ
1: ถ้าวัดกันด้วยเรื่องของเงินที่สะพัดนะ
0: มูลค่าคงเพราะว่าพวกนี้มันจะจดทุนเป็นอยู่ในบริษัทแล้วก็อยู่ในตลาดหุ้นนะครับมูลค่าของ UFC ปัจจุบันเนี่ยเป็นหลายหมื่นล้าน
1: ถ่ายทอดสด Pay-per-view
0: ใช่ของวันเนี่ยเติบโตขึ้นมาเร็วมากขึ้นมาอยู่อันดับ3อ่ะ
1: ครับ
0: คือมูลค่าของเขานี่ก็หลายพันล้านเหรียญนะ
1: ทั้งๆนี้ในอเมริกานี่ก็ยังไม่ได้เจาะได้เท่าไหร่ด้วยนะ
0: ใช่ๆคือ UFC เขาค่อนข้างที่จะครองตลาดอยู
1: ่
0: แต่ว่าวันเนี่ยด้วยความที่ว่ามันมีมวยไทยมันมีความหลากหลาย
1: มีมวยไทยมีคิกบ็อกซิ่งมี MMA
0: ก็เลยทำให้มันก็อาจจะมีคนอีกกลุ่มนึงตลาดนี้ก็ถือว่าเติบโตแล้วก็มันทำให้นักมวยไทยเนี่ยใฝ่ฝันที่อยากจะมาชกในวัน
1: ถ้าว่ากันด้วยเรื่องมวยไทยก็ตะวันน่าจะนั่นสุดเพราะว่าซูเปอร์สตาร์ก็อยู่ที่นี่กันเยอะอะไรอย่างงี้
0: แล้วนักมวยที่เขาไปกว้านมาไม่ว่าจากโซนเอเชียหรืออะไรเงี้ยมันตอนนี้มันก็กลายเป็นทั่วโลกแล้วยุโรปอะไรเงี้ยก็ได้รับความมันหลายคนก็ค่อนข้างการันตีนะถ้ามาเวทีวันอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มีบางคนพยายามจะจับบอกว่าให้วันกับ UFC เนี่ยลองส่งตัวที่มันเก่งที่สุดของแต่ละชนิดอะไรเงี้ยมาวัดกันเลยเงี้ยคนอยากรอเจอ
1: UFC มันมีเดย์ MMA ดิ
0: ไม่มันมีเกือบครบทุกอย่างเหมือนกัน
1: มีมวยไทยด้วยหรอ
0: มวยไทยอาจจะไม่มีแต่มันก็จะมีพวกคิกบ็อกซิ่งมีมิกมาเชียร์มีหลายชนิดเหมือนกัน
1: ครับ
0: มันจะมีแบบยูยิสุมีอะไรหลายอย่างแต่ว่าอาจจะเข้ามาเจอกันในลักษณะที่ว่าน้ำหนักตัวเท่ากันแล้วก็
1: มันต้อง
0: กำหนดกติกาอะไรเงี้ย
1: มันต้องตกลงกติกากันใหม่นะเพราะว่าถ้าที่ผมเข้าใจนะวันเนี่ยไอ UFC เนี่ยคือสู้ในกติกาเดียวกันหมดไม่ว่าคุณจะเป็นคิกบ็อกซิ่งคุณจะอะไร
0: มันมีแยกเหมือนกัน
1: มีแยกเหรอพี่มีทุ่มทับจับหักล็อกอะไรเนี่ย
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยอุลติเมทไฟติ้งมันก็จะประมาณอย่างที่คุณหยองบอกเลยเอาคุณจะเก่งอะไรมาก็ได้คุณเข้ามาอยู่ในกงแปดเหลี่ยม
1: ถือว่ามิกแล้ว
0: คือสู้ได้หมดคุณอยากจะคือไม่จิกตาไม่อะไรที่มันแบบอะไรอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย
1: เดี๋ยวนี้เขาแยกด้วยเหรอพี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ย
0: เมื่อก่อนมันจะมีพวกยูยิสุใช่ไหมแล้วก็สู้กับมวยอะไรเงี้ยแล้วไม่กำหนดน้ำหนักด้วยยุคปีแรกๆเลยอ่ะคุณยันน้ำหนัก100นึงอีกคนนึงน้ำหนัก70
1: เนี่ย
0: สู้กันได
1: ้ผมเคยเห็น
0: เพียงแต่ว่าลักษณะการต่อสู้ก็จะไม่เหมือนกันเพราะอันนั้นน่ะคือมันเป็นอุลติเมทไฟติ้งก็คืออยู่ในกองแปดเหลี่ยมคุณสู้ได้เลยเต็มที
1: ่
0: แต่ทุกวันนี้มันก็เลยปรับเป็นหลายอย่างไอ้แกร็บบิ้งอย่างเดียวคือมวยปั้มอ่ะ
1: กลายเป็นพาวเลย
0: คุณจะอยู่ไปชกอย่างเงี้ยไม่ได้คือคุณต้องใช้วิชาในการจับหักล็อกอะไรพวกนี้อย่างเดียวมันก็แล้วตอนนี้ก็แยกไป
1: คือของวันเนี่ยเขาแยกชัดเจน MMA ก็จะต้องสู้กับ MMA คิกบ็อกซิ่งก็จะต้องต่อยกับคิกบ็อกซิ่งมวยไทยก็ต้องต่อยกับมวยไทยคือเขาแยกหมดแยกเลย
0: แต่มวยไทยคิกบ็อกซิ่งอะผมยังแยกไม่ออกจริงมันแทบจะไม่แตกต่างกันเพราะว่าแชมป์คิกบ็อกซิ่งก็เป็นสามารถเป็นแชมป์มวยไทยได้หรือแชมป์มวยไทยก็เป็นสามารถเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งได
1: ้แต่ว่าหลายคนที่ต่อยมวยไทยแล้วไปต่อยคิกบ็อกซิ่งอะบอกไม่ถนัด
0: มันจะมีกติกาบางอย่างที่มันใช้ไม่ได้
1: อย่างจับตีเนี่ยเด้งได้ทีเดียวต้องปล่อยซึ่งมวยไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็ฝอกไม่ได้อะไรไม่ได้กระวานไปนะครับอ่ะก็รายการใหญ่ของวันแชมเปี้ยนชิพจบลงไปนะครับ
0: ส่วน
1: ไม่ได้ดูไฮไลท์เลยเนี่ยไปถ่ายไฮไลท์ดูหน่อยดิ
0: เมื่อกี้ผมดูข่าวฟุตบอลล่าสุดอ่ะเนี่ยลิเวอร์พูลเปิดตัวนักเตะใหม่อีกคนนึงนะ
1: เหรอ
0: ยังไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการนะแต่ว่าเห็นว่าไฟเขียวแล้วก็คือได้เซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ละนะครับ
1: ใครสิ
0: ให้ทาย ให้ทาย
1: ผมจะทายถูกไหมเนี่ย
0: โรนัลด์อาราโคนะครับ
1: บาซ่าเหร
0: อบาร์เซโลนาไฟเขียวให้ยืมตัวนะให้ยืมตัวแต่มีออปชั่นซื้อขาดนะครับยืนยันมาละเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะครับ
1: บาซ่าปล่อยอาราโคเหรอเนี่ย
0: ใช่

0: พราะว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ต้องการเซ็นเตอร์แบ็กอย่างมากเลยเพราะว่านอกจากเวอร์กิลฟันไดที่เหลือนี่พิการกันไปเยอะมากนะครับ
1: ไอเลวานี่ยังไม่หายเหรอ
0: เลวานี่ยัง
1: เหรอ
0: พักมาเกือบปีแล้วเนี่ยส่วนนักเตะใหม่อย่างอะไรชักเก้อันนี้ก็ยังไม่สมบูรณ
1: ์
0: ยังไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้เห็นฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ยังมีโจโกเมสที่ก็ไม่ค่อยโจโกเมสนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล
1: ้
0: วสามวันดีสี่วันไข้ลงเตะไออุ่นเครื่องนัดแรกอะลงไปประมาณ10นาที
1: มั้ย10นาทีเจ็บ
0: ใช่ป่ะลงไปแป๊บเดียวเจ็บแล้วส่วนโจวานนี่เลยวันนี้ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเชลมี่ชักเคที่เอามาก็ยังไม่พร้อมนะครับก็เหลือแค่วอร์กิลฟันไดก็เลยต้องไปเอาคนนี้มานะครับก็ได้มาละเซ็นเตอร์แบ็คอีก1คนนะครับโรนัลด์อาราโคด้วยสัญญายืมตัวแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาด
1: โอ้แต่บาซ่าปล่อยนี่ก็ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ
0: เออเขาไปได้ใครมาวะล่ะ
1: บาซ่ามันจะมีกูบาซี่มีเอลิกาเซียใช่มั้ยเซ็นเตอร
0: ์
1: มีใครกะไม่มีแล้วนะนึกไม่ออกเออไม่ก็เลยดูลาลิก้าเหมือนก
0: ันคือผมไปดูสควอดเดฟของลิเวอร์พูลนะเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยมีอยู่แค่4คนจริงๆนะมีวอร์กิลฟันไดโจโกเมซึ่งโจโกเมจริงๆก็ไม่ใช่เซ็นเตอร์แบ็กอาชีพอยู่แล้วอ่ะ
1: ถูก
0: แล้วก็มีเลโอนี่แล้วก็เชอร์มี่ชักเก้ที่เพิ่งเอามาเนี่ยแหละซึ่งมันไม่น่าจะพอ1ไอ้คนนึงกับ3วันดี4วันไข้อีกคนนึงก็เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาอีกคนนึงก็ยังไม่ค่อยฟิตสมก็เนี่ยเลยต้องไปเอาลาโคมานะครับซ้ายยังมีเคอร์เคสกับซิมิคาร์ดขวายังมีเชลมี่ฟิมปงกับคอนเนอร์แบดลี่ก็ที่เหลือก็ตัวลุกก็ไม่น่าจะเสริมอะไรแล้วมั้ง
1: อ๋
0: อจะมีก็คือเห็นมีข่าวล่าสุดนะว่าจะยื่นข้อเสนอเป็นทางการไปให้กับเปเชเพื่อจะขอซื้อ
1: บัลลีบาโคล่า
0: แบสลีบาโคล่า
1: แต่เห็นเน็กสกายบอกว่ายากแล้วนี
0: ่คือจะยื่นเป็นทางการเนี่ย115ล้านยูโ
1: ร
0: แต่ว่าเปเชเนี่ยตั้งค่าหัวไว้150ขั้นต่ำซึ่งมันต่างกันเยอะก็ถ้างั้นคุณก็รอให้นักเตะอยู่จนครบสัญญาแล้วก็เสียฟรีไปซึ่งดูแล้วลิเวอร์พูลคงไม่น่าจะได้นะถ้าเกิดราคา150ล้าน
1: ครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักเตะค่าตัวมันอัพขึ้นไปเรื่อยๆ
1: โคตรแพงเลยเดี๋ยวนี้
0: นี้มันหลักร้อยล้านกันไปพอสมควร
1: ไอ้บาโคล่าเนี่ยนะย้อนกลับไปสัก15ปีที่แล้วเนี่ย30ก็แพงแล้วนะผมว่า
0: แล้วก็พอคริสชาควาลาสเคเลียซึ่งตอนที่ย้ายจากนาโปลีไปเปเชตอนนั้นรู้สึกค่าตัวเท่าไหร่70ป่ะหลายคนน่ะบ่นตอนนั้นน่ะอุ๊ยแพงแพง
1: ตอนนี้เป็นไงล่ะซื้อไม่ไหวแล้วแตะไม่ได้แล้วเอื้อมไม่ถึงเนี่ยผมไปดูสควอดของบาซ่าเนี่ยเซนเตอร์เนี่ยเขาก็มีแค่เปากูบาซี่นะมีอันเดสคิตเทนเซน
0: ว่าเขาต้องดันดาวรุ่งขึ้นมาอีกเปล่า
1: เคลามาตินนี่แบ็คขวาไม่ใช่มาคุนเดกับแบ็คเนี่ยมีเอลิกาเซียอีกคนหนึ่งเอ็กตอฟอร์ดนี่ก็แบ็คนะเออผมก็ถึงบอกเซอร์ไพรส์ว่ะปล่อยอาราโฮเฉยแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ใครเมื่อไหร่ผมไม่แน่ใจนะ
0: คริสเตียโรเมโรเนี่ยที่เขา
1: โรเมโรอ่ะ
0: ที่เขาบอกว่าน่าจะมีโอกาส
1: แสดงว่าเขากำลังจะได้ใครสักคนอะไรเงี้ยนะ
0: เออแต่สเปอร์จะปล่อยเหรอ
1: โอ้โหว่าสเปอร์จะปล่อยนะ
0: เออเนี่ยผมดูข่าวแล้วเนี่ยเขาบอกคริสเตียโรเมโรกับบาร์เซโลน่า
1: อ่ะก็หวานไปครับในตลาดก็สื่อข่าวย้ายทีมกันอุตลุดช่วงนี้ส่วนโมซาร่านี่ก็ไปซ้อมกับแท็บซอนสปอร์เรียบร้อยนะมีรูปคู่อังเดโอนาน่ามาแล้ว
2: เดินยิ้มแฉ่งกันเลย
0: โอ้แต่บาร์เซโลน่ามีคู่แข่งนะแอตมาดริดก็บอกว่าตอนนี้กำลังเจรจากับโรเมโรอยู
1: ่ก็ผมว่าสเปอร์ปล่อยแน่แหละอยู่ที่ว่าใครจะได
0: ้คือตอนนี้ตลาดซื้อขายมันวุ่นวายมากเพราะว่าสิ้นเดือนนี้ปิดตลาดใช่ไหมวันที่31สิงหาถ
1: ึ
0: งเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ฝุ่นตลบแหละก่อนเปิดฤดูกาลด้วย
1: อีกดีลที่น่าจับตาคือโรดรีนะ
0: โรดีก็ดูแล้วน่าจะไปบาร์เซโลน่าเห็นตอนแรกมาดริดอยากได้เหมือนกันนะ
1: แ
0: ล้วแมนซิตี้เนี่ยเขาก็เหมือนตั้งราคาไว้ประมาณนัก50ล้าน
1: ผมเห็นข่าวในสกายล่าสุดเนี่ยตีมาตอน
0: เท่าไหร่
1: 3ทุ่มครึ่งบ้านเราเน
0: ี่
1: ยเขาบอกว่าออฟเฟอร์แรกของบาร์เซโลน่าเนี่ย
0: 40ไหม
1: 40ล้านปอนด
0: ์ไม่น่าพอ
1: แมนซิตี้รีเจ็คไปแล้ว
0: ไม่น่าพ
1: อก็ซิตี้บอกอยากจะขอสัก60ล้านปอนด์แล้วกันนะ
0: ก็ไม่ได้แพงมากสำหรับตำแหน่งรางวัลบอลลงดอร์ก็ได้มาแล้ว
1: เขา30แล้วไงพี
0: ่แต่บาร์เซโลน่าเนี่ย
1: แต่ว่าผมมีนึกเลยนะนักเตะอย่างโรดี้ถูกกว่ายานเดียวมองเดย์ครึ่งนึงอะ
2: นี่เหลือเชื่อยีตลาดเดี๋ยวนี้นะ
0: กำลังจะเป็นทีมชาติสเปนนะบาร์เซโลน่ามันแทบจะเต็ม
1: ก็เขาบอกว่าโรดี้เนี่ยมันคือ DNA ของเป๊ปแหละมันก็ที่บาร์ซ่ามันก็เป็น DNA ของเป๊ปอะไรเงี้ยเขาเลยก็อยากไปก็คงจะไปที่บาร์ซ่ามากกว่ามาดริดอะไรเงี้ยนะ
0: ร่างกายก็กลับมาสมบูรณ์แล้วล่ะเราเห็นในฟุตบอลโลกนี่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดเลยของทัวร์นาเมนต์นะฮะก็ดูแล้วก็น่าจะไปบาร์เซโลน่าเพราะว่าหนึ่งมาดริดก็สนใจแต่นักเตะไม่อยากไป
1: ถูก
0: เพราะว่าแล้วระหว่างเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลน่าฤดูกาลเนี่ยมาดริดก็มีปัญหาเรื่องการตัวผู้เล่นนะอย่างวินิสซุสจูเนียเนี่ยโชเซ่มูรินโญ่ยังอยากได้อยู่
1: ครับ
0: ตอนแรกมีข่าวอาร์เซนอลผลแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะแล้วก็เห็นอาร์เซนอลค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้ตัวแต่นักเตะเขาก็ไม่ได้อยากมา
1: เห็นมีดราม่าด้วยเนี่ยบ้านเราเนี่ย
0: ดราม่าเรื่อง
1: เห็นพี่เจมส์ลาลิก้าเขาไปออกรายการเมื่อสักปลายเดือนที่แล้ว
0: เออยังไง
1: เห็นไหมแล้วก็ไปวิเคราะห์ไงบอกวินิสซุสเนี่ยเป็นห่านทองคำของลิเวอร์พูลไม่ปล่อยหรอก
0: เออแล้วยังไง
1: แฟนอาร์เซนอลเขาไปเม้นกันใหญ่เลยมั่นใจนักเหร
2: อเรียบร้อย
0: คือวินิสซุสเนี่ยถ้าดูข่าวจริงๆอ่ะก็ไม่ได้อยากมาอาร์เซนอลนะเท่าที่ดูข่าวอ่ะถามว่าอาร์เซนอลอยากได้ไหมอยากได้แหละนั่นยังแบบว่ามันก็ไม่ง่าย
1: ซึ่งจริงๆผมไปนั่งฟังพี่เจมลาลิก้านะครับวิเคราะห์เนี่ยมันก็โอ้เหตุผลซัพพอร์ตชัดเจนนะคือเขาบอกว่าวินิสซุสอ่ะไอ้เงินค่าเหนื่อยทุกวันเนี่ยที่มาดริดจ่ายเนี่ยคือมาดริดเนี่ยสัญญากับวินิสซุสเนี่ยค่าลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์เนี่ยแบ่งคนละครึ่ง 50-50 แล้วปัจจุบันเนี่ยไอ้วินิสซุสเนี่ยทำเงินตรงส่วนเนี่ย
0: ครับ
1: มหาศาลซึ่งเท่ากับว่ามาดริดเนี่ยแทบจะไม่ต้องจ่ายค่าเหนื่อยวินิสซุสอ่ะ
0: ก็ได้ค่า
1: เนี่ยเอามาจ่ายค่าเหนื่อยวินิสซุสเพิ่มโปะไปอีกนิดหน่อย2-3ล้านก็แล้วมันก็มีแววว่ามันจะทำได้มากกว่านี้ด้วยก็เป็นผมเป็นมาดริดผมก็ไม่ขายนะ
0: ไม่ปัญหาของมาดริดกับวินิสซุสก็คือเนี่ยแหละมันระหองระแหงกันมาพอสมควรแต่พอโชเซ่มูรินโญ่เข้ามาผมว่ามันก็น่าจะคุยกันได
1: ้
0: เห็นก็ว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วนะ
1: ต่อไปแล้ว
0: ต่อไปแล้วดูข้อความส่งท้ายนิดนึงแล้วกันนะ
1: ได้ครับ
0: ส่งเข้ามาม
1: ีบอกว่าบัวไม่ขยับลุงยองพี่บอลครับอาร์มซ่ามันเดิมนักเตะคนไหนชอบกินไอติมตอบเคอร์ติสโคนโอ้โห
0: พูดถึงเคอร์ติสโจในกรณีที่เรื่องปอกแขนกับตานี่กลายเป็นประเด็นใหญ่แล้ว
1: ไหมทะเลาะอะไรกันสวอตไลน์
0: ใช่ก็คือเรื่องปอกแขนกับตานี่แหละไปส่งให้ทางซีมิคาร์กก็เหมือนผิดคนอะไรอย่างเงี้ยก
1: ็
0: เหมือนเขาก็เป็นเด็ก
1: งอนเหนืองอน
0: งอนอะไรกัน
1: แล้วก็บอกว่า Moto GP สนามต่อไปที่ไหนครับ
0: ที่อังกฤษนะ Silverstone นะครับสัปดาห์นี้แหละนะครับวันสัปดาห์นี้แหละแล้วก็หลังจากสัปดาห์นี้จะพักไปถึง3สัปดาห์เลยนะครับแล้วก็จะไปที่กาตไปไหนเนี่ยปึ๊บปึ๊บอาราคอนเดี๋ยวนะ
1: เดี๋ยวดูฮะ
0: สเปน
1: เคเลสอ่ะ
0: ที่ปลายเดือนที่เอาคันนิสเหรอ
1: เดี๋ยวนะสนามต่อไปเนี่ยจะวันสัปดาห์นี้ใช่ไหมที่ซิลเวอร์สโตน
0: อังกฤษ
1: แล้วก็ไปที่อารากอนอันนั้นแหละ
0: อารากอนใช่ไหม
1: กลางปีออฟอารากอน30สิงหาแล้วก็จะต่อที่ซานมาริโนนะครับมาโกซิมอนเชลลี่สกิต
0: มอนโตจีพี
1: นะครับอ่ะปิดท้ายข่าวตลาดซื้อขายนักเตะนี่ผมภูมิใจนำเสนอมากข่าวนี
0: ้ข่าวอะไร
1: แอนดรอสเทาเซนเปิดตัวประจวบแล้วนะ แม้ว่าจะเป็นข่าวยืนยันมานานแต่ผมแฮปปี้มากเลยในฐานะแฟนบอลพีทีประจวบ
0: ปีแล้วก็ผลงานเป็นไง
1: FC 3ประตู3แอสซิสต์มั้งแต่ว่าก็โอเคคือเล่นเป็นหลักให้กับทีมอ่ะพลังการอ่ะแต่ว่าก็อย่างว่าพลังการปีที่แล้วเนี่ยแหมต่างชาตินี่แต่ละคน
0: แต่ประจวบเนี่ยตอนนี้เดินทางไปง่ายขึ้นเพราะว่าเห็นบอกไอ้ทาง
1: มันไปลงแค่บ้านแพ้วเองพี่
0: อ๋อเหร
1: อสันจุดโอ้จากบ้านแพ้วไปประจวบนี่อีกไกล
0: โพ้นเลย
1: โอ้อีกเยอะ
0: แต่ทางลงไปก็บอกมันก็สะดวกขึ้นแหละ
1: ครับ
0: ถ้ามันเสร็จแล้วนะ
1: ก็เจ๋งยิงแอนดรอสเทาเซนนี่อุ่นเครื่องยิงไปแล้วนะครับถ้าพุ่งเปิดตัวเป็นทางการวันนี
0: ้
1: แต่อยู่ประจวบเนี่ยโอ้โหมีมะพร้าวให้กินมากมายไก่กองเมืองมะพร้าวอยู่แล้วคุณกินไปเลยคุณโอ้โหฟรีด้วยตามตอนอยู่พลังการชอบกินมะพร้าวใหม่ๆนี่แฟนพลังการเอาไปให้ทลายนึงเอาไปเลยทลายนึงที่อยู่เข้าห้องไปก็อย่างตัวไปแหมชอบจริงๆนะครับก็ผมในฐานะแฟนประจวบผมแฮปปี้มาก
0: ครับแอนดรอสเทาเซน
1: เอาไทยลีกก็รอดูเลยนะต้นเดือนกันยาแล้ววันนี้ไปเชียร์ทีมชาติไทยกันก่อนทีมชาติไทยนี่มีเรื่องต้องระวังนิดหน่อยนะ เพราะว่ามีติดเหลืองอยู่4คนมียศกรคคณะเสกสรรแล้วก็ธีรศักดิ์ตัวลูกทั้งนั้นเลยประหลาดที่ดีถ้า4คนนี้วันกาเมนมานี่โดนใบเหลืองก็รอบรองนัดแรกไม่ได้เล่นแต่ถ้าไม่โดนก็ล้าง
0: ล้างใบเหลือง
1: ไปครับ
0: เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: มวยแทนอย่างเรา2คนวันนี้ลาก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาอีกยั่ว6วันเอ้ย5วันติดเลยวันนี้ผมกับพี่บอลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: โชคพยองเดชและบอมปะพล
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
0: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมปะพล
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: พีมนภัทร
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Time ต่อน้อยอัชราเชิดโชว์ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องรู้ก่อนสายเมื่อของหวานนั้นทำร้ายลูกไปติดตามกันค่ะ
4: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
3: ข้อมูลจากสสส.นะคะคือคุณผู้ฟังผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ค่ะเคยคิดไหมว่าบางทีเด็กกับขนมหวานเนี่ยมันก็เป็นของคู่กันนะโดยเฉพาะลูกอมนะทอฟฟี่อมยิ้มอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็เวลาเห็นเด็กกินแล้วก็อ้วนเนาะเราเห็นเด็กอ้วนจำม่ามก็รู้สึกว่าอุ้ยน่ารักนะเอ็นดูลูกน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยคือความคิดแต่ก่อนนะไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าใครกำลังคิดแบบนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าความรักที่เรายอมตามใจลูกหลานเราเนี่ยติดหวานเนี่ยอาจจะกลายเป็นภัยเงียบที่ทำลายสุขภาพพวกเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวคุณผู้ฟังสิ่งที่เราคิดนะให้กินที่เดียวคงไม่เป็นไรแต่ว่าแท้จริงแล้วแค่น้ำอัดลมขวดเดียวชาไข่มุกแก้วเดียวหรือว่าขนมกรุบกรอบสักถุงหนึ่งเนี่ยน้ำตาลก็พุ่งทะลุโควต้าเด็กๆที่ควรจะได้รับต่อวัน

0: คุณผู้ฟังคะความหวานที่สะสมทุกๆวันนี่แหละคือตัวการที่แอบทำลายลูกของเราแอบทำร้ายหลานของเราใน5เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คืออิ่มทิพย์กินข้าวยากพอกินขนมน้ำหวานเข้าไปก่อนมื้ออาหารเนี่ยลูกจะรู้สึกอิ่มปลอมๆค่ะคุณผู้ฟังอิ่มปลอมๆพอถึงเวลาต้องกินข้าวก็งอแงไม่อยากจะกินก็ทำให้ร่างกายนั้นขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์เรื่องที่สองก็คือการขัดขวางความสูงความหวานที่มากเกินไปนะคุณผู้ฟังจะไปทำงานจะไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตแถมยังอาจจะทำให้กระดูกลูกนั้นปิดเร็วลูกเลยหยุดสูงเร็วกว่าปกติเรื่องที่3คือสมองช้าสมาธิสั้นกินหวานปุ๊บพลังงานพุ่งปี๊ดแต่ว่าแป๊บเดียวก็เกิดอาการน้ำตาลตกนะคะคราวนี้ลูกก็จะซึมสมองเฉยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดและอารมณ์แปรปรวนทั้งวันนะคะคุณผู้ฟังลองสังเกตดูเนาะเรื่องที่4คือฟันผุอันนี้เชื่อว่าทุกบ้านน่าจะประสบพบเจอกันฟันผุลามไปยังฟันแท้ฟันน้ำนมที่ผุจากความหวานคุณผู้ฟังมันไม่ใช่แค่เดี๋ยวก็หลุดไปเองเดี๋ยวฟันใหม่ก็ขึ้นมาแต่ว่าเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียค่ะสามารถช้อนชัยลงลึกไปทำลายหน่อฟันที่แท้กำลังจะเกิดขึ้นมาและเรื่องสุดท้ายคุณผู้ฟังอ้วนลงพุงพ่วงเบาหวานน้ำตาลที่กินไม่หมดเนี่ยก็จะกลายเป็นไขมันสะสมทำให้ลูกน้ำหนักเกินหลานน้ำหนักเกินแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเด็กเลยล่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองทั้งหลายอากงอาม่าทั้งหลายนะคะสมองของเด็กๆเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่หลายเท่านักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่อย่างพวกเรานี่แหละเข้าใจว่ารักลูกหลานใจดีต่อลูกหลานนะคะเราต้องช่วยปกป้องดูแลพวกเขาให้รู้เท่าทันเรื่องของความหวานนะคะก็อย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความห่วงใยจากสสสค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังกลับมาทำงานกันหรือยังคะกลับมาทำภารกิจกันหรือยังคะก็ทำงานนะคุณผู้ฟังเข้าสู่วันทำงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะจันทร์ที่แรกของเดือนสิงหาคมเดือนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความรักนะคะความรักต่อกำลังหมายถึงว่าความรักที่คุณพ่อคุณแม่มีให้เราความรักที่แม่มีกับลูกความรักที่ลูกมีให้แม่จริงๆแล้ววันแม่12สิงหาที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถรักท่านได้ทุกๆวันวันแม่ของเราคือทุกๆวันสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์อ๋อสวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับวันนี้จะมีฝนตกเยอะนะครับท่านผู้ฟังครับเขาพยากรณ์อากาศเอาไว้ผมฟังไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยนะครับก็ระวังกันหน่อยเพราะว่าเขาว่าจะตกตอนบ่ายๆค่ำๆเยอะขึ้นที่คทม.นะครับวันนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับที่น่าสนใจมากเลยปัจจุบันนี้เราพบบ่อยขึ้นแล้วผิดหูผิดตากว่าที่คุ้นเคยนะน้องเต่านะเพราะเราพบว่าน้องๆที่อายุพอเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนตอนต้นๆเลยนะ40 45 50อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะมีผมงอกวันนี้จะพูดเรื่องหัวข้อคือผมงอกก่อนวัยที่เราจะมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นในระบบของแพทย์นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยครับจะเห็นผมงอกคนเนี่ยก็นู่นแล้วครับ65 70ไปแล้วอ่ะคุณตอบว่าจริงนะ
0: จริง
2: ยายย่าเราเนี่ยจะมีบ้างนะแซมผมพร้อมแหมแบบขึ้นมานะเป็นผมงอกก็อันนี้เรื่องปกติเห็นแล้วก็เรื่องที่ว่าก็เพราะว่าอายุเพิ่มขึ้นไงก็เป็นการงอกตามวัยแต่มีกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นหลานๆน้องๆเราเองนะครับที่ปัจจุบันนี้เราพบบ่อยมากขึ้นโดยที่คนที่ทำงานในช่วงกลางวันเนี่ยครับทำงานเป็น full time นะครับแล้วก็มักอยู่แถวตึกสูงๆอะไรพวกนี้เพราะว่าผมเคยไปกินข้าววันที่สีลมน
0: ะ
2: กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็พวกเขาขับรถทำงานอยู่แถวนั้นมีบริษัทอยู่แถวนั้นเยอะก็เยี่ยมเยียนวันที่ว่างๆนะไปพูดคุยกันกินข้าววันด้วยกันก็เห็นด้วยตาเลยครับว่าพบน้องๆผมงอกกันเยอะมากขึ้นกว่าธรรมดาปกติวัยขนาด45เนี่ยผมยังควรจะดำแหละผมว่านะแต่ว่าไม่แต่ก่อนนู้นนะ
0: จริงค่ะคือความรู้สึกของเต่านะถ้าผมงอกเมื่อก่อนนะอาจารย์ต้อง60ขึ้น
2: ครับถ้าส่วนใหญ่แล้วก็มักจะไม่ค่อยพบแต่น้องๆที่ยังหนุ่มยังสาวนะก็เป็นสิ่งที่เราจะพบได้บ่อยขึ้นด้วยตาเปล่าเนี่ย

0: แต่ว่าก็พยายามศึกษาดูแล้วมีการวิจัยของต่างประเทศหลายอันเหมือนกันที่ตีพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์ซึ่งก็เป็นมีหลักฐานการยืนยันว่ามีการวิจัยชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับผมเลยนำมาสรุปศึกษาดูแล้วก็ทบทวนดูแล้วนะครับก็สรุปดูเป็นข้อที่เลือกเฉพาะที่มันเหมาะสมกับจะใช้ในเมืองไทยเรากับภูมิอากาศของเรานะเพราะว่าเมืองเราเป็นเมืองร้อนนะครับต่างกับเมืองอื่นทั้งฝรั่งก็เป็นเมืองหนาวอากาศเย็นทั้งวันก็คนละต่างกันแต่ที่มันเหมือนกันมากๆก็คือความเจริญทางด้านวัตถุที่เจริญมากขึ้นจิตใจคนที่กังวลเรื่องต่างมากขึ้นเร่งรีบร้อนมากขึ้นอันนี้มันคล้ายๆกันทุกเมืองเราเดินทางไปต่างประเทศเราจะเห็นนะครับว่าคนต่างชาติเขาก็รีบพอๆกับเราใช่ไหมเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปแต่ว่าที่แตกต่างกันอย่างเดียวก็คือการกินการอยู่อาจจะมีความยังแตกต่างกันอยู่บ้างนั่นเองนะครับอาหารการกินก็อันนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องเพราะว่าเราก็ยังกินของคล้ายๆกับอาหารไทยแบบเดิมๆอาจจะมีอาหารต่างชาติบ้างผสมเข้ามาเป็นช่วงเป็นจังหวะเวลามีงานเลี้ยงมีนัดพบกับเพื่อนในตามห้างทำอะไรจะชัดเจนได้แต่ที่พบได้แน่ๆก็คือคนเรารีบร้อนมากขึ้นมีเรื่องที่ต้องกังวลมากขึ้นความเป็นอยู่เรื่องเศรษฐกิจในบ้านในครอบครัวเร่งรีบมากขึ้นกับมาบีบคั้นเราตอนนี้คุณจะเป็นเหตุด้วยกระมังที่ทำให้ผมงอกของคนไทยเนี่ยงอกเร็วกว่าวัยเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็สิ่งที่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีเหตุพอศึกษาดูแล้วก็พอดูร่างกายมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วการที่เส้นผมมีสีดำตามเผ่าพันธุ์ของเราเองเนี่ยเป็นเพราะเหตุใดมันเป็นเพราะว่าที่รากผมมนุษย์เนี่ยนะครับของคนไทยคนภาคพื้นเราเชื้อชาติเราเนี่ยมันมีเซลล์เฉพาะที่สร้างเม็ดสีให้กับเส้นผมสร้างขึ้นแล้วก็เป็นสีที่ดำตามวัยของตาเพศเราเนี่ยครับแล้วมันก็ส่งเข้าในเส้นผมเลยอยู่ที่โคนรากผมเมื่อเต่าดึงเส้นผมมาเส้นหนึ่งเนี่ยในผมดีๆนะครับที่ไม่งอกนะครับเห็นว่ามีคล้ายๆเป็นตุ่มนูนขึ้นมาที่โคนเส้นโคนรากผม
1: คล้ายๆใสๆเจลลี่ใสๆที
0: ่จานตรงนี้แหละครับที่ว่ารากผมเนี่ยครับที่ว่าต่อมรากผมพูดเต็มที่ก็คือต่อมรากผมมันจะมีหลายๆเซลล์พิเศษอยู่ที่ต่อมรากผมตรงนี้ที่ดึงขนผมโผล่ขึ้นมาแล้วมันเห็นมันต่างกับเส้นผมทั้งเส้นก็แล้วกันท่านผู้ชมท่านสังเกตดูนะครับสังเกตว่ามันเป็นนูนๆขึ้นมานะครับโตขึ้นนิดนึงเป็นสีใสๆเห็นได้นะครับในนี้เองครับมีเซลล์ที่ชื่อว่าเมลานอไซต์สเต็มเซลล์นะครับชื่อภาษาแพทย์ไม่มีชื่อไทยเป็นเซลล์ที่เป็นเฉพาะหน้าที่คือสร้างเม็ดสีให้กับเส้นผมเผ่าพันธุ์คนไทยผมสีดำมันก็สร้างเม็ดสีดำขึ้นมาที่โคนรากผมแต่ละเส้นนี่แหละครับเสร็จแล้วก็ส่งกระจายแผ่เข้าสู่เส้นผมที่กำลังงอกขึ้นไปเรื่อยๆงอกไปเรื่อยๆนะครับทุกความยาวที่งอกขึ้นของเส้นผมก็จะได้รับเม็ดสีเหล่านี้เคลือบไปในเส้นผมนั้นผลตามมาคือคนไทยจะมีผมสีดำๆนะครับเป็นส่วนใหญ่ดำเข้มดำอ่อนๆดำผสมน้ำตาลบ้างนิดหน่อยก็แล้วแต่เผ่าพันธุ์กันไปเขาสร้างเม็ดสีแบบสไตล์นั้นขึ้นมาให้เราใช้แล้วก็ใช้อยู่ในเม็ดผมตลอดเวลานะครับจนกระทั่งผมหลุดล่วงออกไปก็จะหลุดออกไปแต่ว่าวัยหนึ่งที่ถึงเวลา55-60ขึ้นไปเขาเริ่มจะมีการเสื่อมไปของไอ้ต่อมเหล่านี้ครับที่เรียกว่าเมนเลานอไซต์สเต็มเซลล์ที่โคนรากผมเนี่ยมันเริ่มเสื่อมไปบ้างอันนี้เป็นธรรมดาก็จะเป็นลักษณะของการที่มีผมงอกตามวัยนะครับซึ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามวัยทุกอย่างนะครับ55-60ปีเป็นเขตแดนที่จะเปลี่ยนแปลงไปค่อยๆทำมาแล้วก็ค่อยขยายพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีคนที่เมื่ออายุถึง 70-80 ปีผมขาวทั้งศีรษะเป็นเรื่องปกติบางคนก็เป็นแค่สีดอกเหลาต้องการรู้จักสีดอกเหลาไม่ใช่บรรยายที่
1: สีดอกเหลามันจะออกเทาๆดำๆนิด
0: ๆน่าแหมคุยกับสาวที่อยู่ที่พื้นที่รู้ดีนะจ๊ะดอกเหลาม
1: ันมีเสน่ห์นะอาจารย์ผู้ชายผมสีดอกเหลาเนี่ย
0: ดูมันก็มันคงใช่ไหมตั้งแต่นี้มันตั้งคงดูถึงว่าผ่านชีวิตมาระดับหนึ่งสร้างเนื้อ

0: างตัวมาจนได้มีครอบครัวที่ใหญ่โตขึ้นแล้วมั่นคงแล้วนะครับสีดอกเราเป็นสีที่เราเรียกกันคุ้นหูคุ้นชินในคำพูดของคนไทยนั่นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแล้วก็มักจะทรงแบบนี้ดอกเราประมาณสัก5ปี10ปีแล้วค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปจนขาวแล้วแปลกที่ว่าคนไทยสมัยก่อนนะครับถึงวันที่หมดอายุไขผมยังไม่เป็นสีขาวทั้งศีรษะเลยอันนี้คือเผ่าพันธุ์ไทยนะสีผมมันเข้มมากมันก็อยู่ยงคงกระพันมากเป็นคนในกลุ่มสีเรียกว่าผิวสองสีเชื้อชาติเราเนี่ยครับก็จะมีผมที่มันเป็นจบก็จะจบแถวสีดอกเราเป็นเราแก่เราอ่อนก็แล้วแต่ว่ากันไปนะแต่มักจะไม่ขาวทั้งศีรษะเป็นลักษณะอย่างนี้เฉพาะมีคนที่ผมขาวทั้งศีรษะขาวจั่วอะไรก็มีแต่ว่าจะพบน้อยกว่าครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยเห็นบ่อยประจับมันจะจบที่สีดอกเราผมมีประสบการณ์ในการที่ดูแลคุณพ่อกับคุณแม่ผมสองท่านนะอายุ90กว่าที่เสียชีวิตเนี่ยที่ดูแลกันมาเนี่ยก็หมดอายุขัยที่ผมสีดอกเราเนี่ยทั้งสองคนเป็นสีดอกเราคือมันไม่ได้ขาวจั่วออกที่ต้องกล่าวพูดอะว่าไปที่เขาเสียเราสีไง
1: มันจะออกเทาๆนิดๆอ่ะคุณผู้ฟังนะไม่จะไม่ขาวหมดทั้งหัวแล้วก็จะไม่ดำหมดทั้งหัว
0: ผมไปนั่งพี่นี่พี่คลอดอยู่ใกล้ๆเวลาไปเยี่ยมเยียนไปคุยด้วยนะครับเห็นว่ามันแซงกับแซงกันมา
1: ใช่ใช่
0: ผมดำยังมีอยู่ผมสีขาวก็มีอยู่มันเลยทำให้เป็นสีดอกเราแทรกไปนะครับดูแล้วก็จะเป็นสีเทาๆแบบที่สาวพูดนี่แหละครับเป็นอย่างนั้นแต่เด็กสมัยใหม่นี้ครับเด็กที่วัยสัก35-45ซึ่งเป็นเด็กที่มีการเติบโตเต็มที่แล้วนะครับเข้าสู่วัยสูงอายุให้กลางคนขออภัยนะครับในช่วงต้นนะครับก็จะเริ่มมีครอบครัวของตัวเองมีความกังวลใจหลายอย่างเกิดขึ้นจะเริ่มมีลักษณะที่ผิวสีเปลี่ยนไปพอแสบแพ้ก็เรียกว่าเป็น premature graying นะครับ graying แปลว่าสีเทา premature คือก่อนวัยอันควรแปลเป็นตรงไปตรงมานะครับจะมีสีที่เป็นผมที่ขาวขึ้นแซมก่อนถึงวัยอันควรเหตุจริงๆที่วันที่การแพทย์เราสรุปมาแล้วมีเหตุมีหลายเหตุเลยครับแต่ที่ผมคิดว่าจะเหมาะกับคนในเผ่าพันธุ์ของเราคนไทยเด็กไทยนี่ครับก็น่าจะเป็น3ข้อที่พูดถึงนี้นะครับอันแรกก็คือความกดดันความกังวลต่างๆของทั้งกายและทั้งใจนะทั้งกายด้วยที่อากาศเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปทั้งใจก็คือเรื่องของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการทำงานเรื่องการกดดันต่างๆที่เร่งรีบต่างๆนะครับเป็นเหตุเบอร์หนึ่งเลยครับเพราะเราเจาะเลือดเช็คดูในคนที่มีลักษณะผมที่สีเปลี่ยนไปเร็วกว่าธรรมดาก็เพราะว่ามีฮอร์โมนหลายตัวในร่างกายฮอร์โมนความเครียดเนี่ยพุ่งขึ้นสูงกว่าคนอื่นๆในวัยเดียวกันหมายความว่าที่สูตรในการเจาะที่ฮอร์โมนเครียดเลยนะครับนะ
1: ซ
0: ึ่งมันหลั่งมาจากต่อมหมวกไตเนี่ยต้องพูดบ่อยๆเลยครับอะดรีนาลีนคอร์ติโซลนะครับเป็นฮอร์โมนสองตัวที่ออกมาเวลาเรามีความเครียดทั้งกายทั้งใจก็ทำให้มีระดับของฮอร์โมนพวกนี้สูงขึ้นกว่าคนทั่วไปเช็คดูก็มีจริงๆตามนี้ด้วยครับฮอร์โมนมันก็สูงขึ้นจริงๆแสดงว่าความเครียดความกังวลใจทั้งกายทั้งใจนี่มีความสำคัญกับการที่ผมสีก่อนสีเปลี่ยนแต่ก่อนวัยอันควรอันนี้สำคัญมากเนื่องจากว่ามันมีลักษณะที่พอฮอร์โมนเหล่านี้ออกมาในร่างกายก็จะเป็นสร้างสารที่เชื่อสารอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระฟรีเรดิคอลนะครับอนุมูลอิสระนี่เองครับเป็นตัวทำให้ไปกดดันบางอย่างที่ทำหน้าที่เป็นปกติในร่างกายมนุษย์เซลล์ต่างๆรวมทั้งเม็ดสีที่พูดถึงด้วยครับเมลานไซต์สเต็มเซลล์เนี่ยที่ลากผมทุกเส้นเนี่ยครับมันมากดไม่ให้เกิดสร้างสีขึ้นจึงเสื่อมไปก่อนวัยอันควรยังไม่ถึงอายุที่ควรจะเป็นเอาซะละเริ่มสร้างเม็ดสีไม่ค่อยได้เรื่องนะครับเพราะถูกกดด้วยฮอร์โมนเหล่านี้อันนี้เป็นข้อที่สำคัญมากข้อหนึ่งแล้วพบว่ามีการทดลองของอันนี้แต่ไม่ได้ทำในเมืองไทยครับทำในต่างชาติแต่เป็นพื้นที่ที่ใกล้ๆกับเมืองไทยเราเนี่ยเขาลองพบให้คนเหล่านี้ครับไปใช้วิธีการในการกระตุ้นที่สามารถจะลดความกดดันลดความตึงเครียดลดสเตรสลงสีคนบางคนสีผมบางคนนึงครับกลับก็ค่อยคืนกลับถึงแม้จะไม่คืนกลับเป็นดำเหมือนปกติแต่ก็ลดการเปลี่ยนสีไปได้เยอะเลยหรือชะลอไว้ได้มากมายนะครับ

0: เมื่อลดความกดดันเช่นเปลี่ยนอาชีพใหม่ครับเช่นบางทีใช้ศาสนาเข้ามาช่วยโดยยิ่งคนไทยก็ใช้พุทธศาสนาช่วยในการทำฝึกสมาธิบ้างอะไรบ้างนะครับคนที่เป็นผู้ที่เป็นทดลองเหล่านี้ครับเขาว่ามันลดลงไปจริงๆด้วยหรือผมมีการเปลี่ยนกลับที่บางคนพูดว่าโอ้ยาตัวนั้นดีเปลี่ยนคนกลับเป็นสีกลับส่วนใหญ่แล้วยาเหล่านี้เป็นยาที่ไปลดแต่ด้านใจลดความตึงเครียดกันความกดดันลงได้นะครับมีโรคอีก 2-3 โรคที่เกิดขึ้นข้อ2ก็คือกลุ่มโรคไทรอยนะบางทีคุณหมอผู้รักษาทางผิวหนังเนี่ยเขาจะเห็นคนที่ผมงอกก่อนวัยเนี่ยเขาขอเจาะฮอร์โมนไทรอยเลยนะเจาะเลือดเช็คดูเลยเพราะว่าไทรอยมันรักษาง่ายมากมันมียารักษาทั้งไฮเปอร์ไทรอยเยอะเกินไปกับไฮโปไทรอยนะครับทั้ง2อย่างเลยซึ่งรักษาได้ง่ายมากจึงเจาะเช็คดูเลยเพราะว่าคนที่ผิดปกติของฮอร์โมนไทรอยเนี่ยก็มักจะมีการเปลี่ยนของสีผิวสีผมขอไปเร็วกว่าธรรมดาอีกกลุ่มนึงก็กลุ่มพวกเป็นออโตอิมมูนคือภูมิคุ้มกันตัวเองซึ่งโรคนี้มันพบบ่อยขึ้นในระยะหลังๆ10-20 ปีหลังเนี่ยครับพวก SLE พวกอะไรพวกนี้ครับรูมาตอยด์พวกนี้ก็จะมีการเปลี่ยนสีผมไปด้วยครับเพราะว่าเป็น3กลุ่มโรคนี่แหละครับที่ทางการแพทย์เราพบว่ามันจะเป็นกลุ่มแรกสรุปอีกทีคือกลุ่มความกดดันทั้งกายทั้งใจนี่สำคัญมากถ้าท่านแก้ตรงนี้ได้ลดตรงนี้ได้สีผมก็จะมีการเปลี่ยนสีไปช้าลงชะลอลงโรคกลุ่มไทรอยด์ต่อมไทรอยด์ถ้ากลุ่มที่3คือกลุ่มพวกภูมิคุ้มกันตัวเองบกพร่องนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญมากเลยซึ่งข้อแนะนำจริงๆของทางการแพทย์ก็คือมีคำแนะนำ2-3 อย่างที่แนะนำก็คือเราพบว่าการสูบบุหรี่นะครับเป็นเหตุสำคัญเลยทุกรายที่เราทำการทดลองฝึกดูแล้วก็ทดลองวิจัยดูนะครับที่มีผมเปลี่ยนสีเร็วกว่าธรรมดาสูบบุหรี่ทั้งนั้นเลยแล้วยิ่งปัจจุบันที่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะเน้นว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันแรงมันเข้มกว่าธรรมดาเยอะครับผมที่โคตินพวกสารบุหรี่เนี่ยมันฝังอยู่ในกระแสเลือดมากกว่าก็คือบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายกันอยู่ปัจจุบันนี้แอบขายผิดกฎหมายนะท่านบางได้แอบขายกันส่งขายทางการทางไออีเมลทางส่งทางพัสดุพวกนี้ครับก็เยอะเลยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากก็เชื่อว่ากดบุหรี่โดยเด็ดขาดอาการผมเสียเปลี่ยนสีเร็วกว่าธรรมดาท่านก็จะลดลงชะลอลงทุกรายนะครับข้อสองคืออดนอนถามจริงไหมครับคนวัยนี้ครับมันเหมาะกับบุหรี่แล้วอดนอนทั้งคู่ทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมทั้งสามวัย35-40 ปีนะก็จะมีสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้านะรวมทั้งอดนอนทั้งคืนกว่าจะหลับได้นู่น1-3 ตีเพราะว่ามีภารกิจหลายอย่างเล่นเกมบ้างคุยโซเชียลกับแฟนบ้างกับเพื่อนบ้างตอนนี้เป็นตัวอย่างสองเหตุนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดกันมาก่อนเลยครับหมอทุกคนเมื่อมีเจอค่ายแบบนี้ก็จะของดบุหรี่ยกเลิกการอดนอนข้อ3คือคนกลุ่มนี้ต้องขอร้องอย่าทำสีผมทำสีผมนี่ก็รวมทุกอย่างทุกสีกำลังนะเพราะเขาไม่ได้เน้นว่าสีไหนนะครับแต่โดนสารเคมีที่ไปกัดสีผมว่างั้นนะเปลี่ยนสีผมดำเป็นเข้มเข้มเป็นดำก็แล้วแต่หรืออะไรก็ตามแต่ตัวทั้งย้อมผมด้วยนะครับเพราะถ้าย้อมผมก็จะทำให้ดำทั้งศีรษะคืนกลับมาก็จริงแต่ว่าสารเคมีในสีย้อมผมเนี่ยมันจะเกาะติดเส้นผมเส้นที่ยังดำอยู่ให้เปลี่ยนไปเป็นขาวมากขึ้นผลตามมาคือพอย้อมปั๊บมันกลับขาวทั้งหัวเร็วขึ้นกว่าภาวะปกติก็เลยขอให้หยุดครับรวมทั้งอีกอันนึงก็คือนี้สำคัญมากเลยจะขาดน้ำนะ
1: น
0: ้
1: ำสำคัญใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ครับเพราะกินน้ำน้อยกว่าธรรมดาเลยครับร่างกายจะมีกระบวนการอย่างหนึ่งอัตโนมัตินะครับถ้าน้ำน้อยร่างกายจะดึงน้ำส่งมาให้อวัยวะที่สำคัญกับชีวิตมากกว่าเช่นตับเช่นสมองไม่ยอมให้2-3 อย่างนี้ครับขาดน้ำด้วยเมื่อมีน้ำน้อยต้นทุนน้อยในร่างกายเขาจะเก็บน้ำไว้ให้กับอวัยวะที่ต้องการใช้จริงๆเช่นสมองเช่นตับเช่นหัวใจพวกนี้เป็นตัวอย่างนะครับโดยที่หนังที่สะของคนกลุ่มนี้ก็จะขาดน้ำไปอัตโนมัติเลยเพราะว่าร่างกายไม่ยอมปล่อยให้ส่งน้ำมาที่หนังศีรษะมากกว่าธรรมดามากเป็นปกติ ดึงไว้สำหรับให้คนที่ต้องการใช้จริงๆขาดเป็นเรื่องแน่เช่นสมองเป็นตัวอย่างนะครับเมื่อร่างกายเราขาดน้ำสมองร่างกายจึงพยายามที่แบ่งปันไปให้คนที่ต้องการใช้ที่มีความจำเป็นมากกว่าสูงกว่าหนังศีรษะก็จึงเป็นตัวที่อยู่ท้ายๆเบอร์เสมออยู่ท้ายๆก็เลยขาดน้ำไปด้วยต่อมต่างๆที่ต่อมผมเนี่ยต่อมเส้นผมต่างก็เลยขาดน้ำตามไปด้วยสุดท้ายตามมาคือต้นเซลล์ที่ทำให้เกิดสร้างเม็ดสีเหล่านี้ครับเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์นะครับก็จะขาดน้ำไปด้วยจึงเสื่อมเร็วกว่าธรรมดาอันนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอผิวหนังก็เขาให้ข้อมูลมากับพวกผมนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นคนที่ขาดน้ำก็ต้องกลับไปกินน้ำให้มันเยอะขึ้น2ลิตรครึ่ง8ถึง10แก้วว่างั้นเถอะนะต่อวันในวันที่อากาศปกติของเมืองไทยเนี่ยถ้ากินน้อยไปเนี่ยทำให้มีผลการงอกของผมได้เร็วกว่าธรรมดามากขึ้นงั้นน้องๆที่ทำงานในตึกต่างๆที่มีสูงก็บางทีกินแค่เช้ามาไปหิ้วไปถูกกระป๋องหนึ่งกับของกาแฟนะเรากินแค่นี้ถึงกลางวันหรือเที่ยงเลยที่มันน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าน้ำที่เข้าร่างกายมันน้อยเกินไปอากาศในห้องทำงานก็เย็นเพราะเขาติดแอร์คอนดิชันให้น้องๆจริงไม่รู้สึกว่าหิวน้ำมากนะก็เลยกินน้ำน้อยตามไปด้วยแล้วต่อเป็นงี้ต่อจ้ะ
1: เป็นนะอาจารย์วันไหนที่อยู่อินดอร์ในออฟฟิศหรือว่าแอร์เย็นเย็นหน่อยเนี่ยน้ำก็ไม่ค่อยจะกินเท่าไหร่แต่วันไหนที่ออกไปข้างนอกโอ้อาจารย์กินน้ำเยอะนะ
0: ทีนี้ก็ถึงเคลียร์ให้บริษัทผู้ผลิตไอ้พลาสติกที่มนุษย์กินแล้วไม่อันตรายต่อร่างกายที่นำมาสร้างนะครับโพลีนะครับมาสร้างเป็นขวดที่บรรจุน้ำไปตวงเลยไปให้เชียร์ให้คนที่ทำงานนั่งโต๊ะได้ตวงน้ำกินด้วยครับคือรองน้ำใส่ในขวดตอนนี้ถ้าวันหนึ่งนั่งในทำการในออฟฟิศกินน้ำก็รินจากน้ำแก้วที่อยู่ในขวดที่ตวงเหล่านี้ครับขวดละลิตรบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปแล้วน้องๆก็จะได้รู้ว่าน้องกินน้ำแค่ไหนต่อวันน้อยหรือเปล่าเพราะดูจากลักษณะของน้ำที่อยู่ในขวดที่เหลือเนี่ยเป็นการเตือนตัวเองให้รู้ว่าวันนี้กินน้ำน้อยไปแล้วนะจ้าหนูอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเตือนใช่ไม่งั้นน้องๆก็จะไม่รู้เพราะอากาศมันเย็นสบายอยู่ในห้องทำงานที่ในแอร์คอนดิชันปัจจุบันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับไม่รู้จริงๆว่าเราเนี่ยคอแห้งหรือเปล่าอยากน้ำหรือเปล่าต้องใช้ตามองปริมาณน้ำที่กินเข้าสู่ร่างกายแล้วด้วยการตวงใส่ขวดที่พูดถึงนะครับขวดที่เขาขายตามห้างปัจจุบันต้องเคยเห็นนะขวดเป็นพลาสติก
1: เห็นแค่เดี๋ยวนี้เขาทำเป็นขีดให้รู้นะอาจารย์หนึ่งลิตรสองลิตรสามลิตรก็อะไรเงี้ย
0: เป้าหมายคือต้องการให้เราตวงน้ำเนี่ยให้รู้ว่าทำงานบางวันนี่ครับกินน้ำน้อยอยู่นะน้องมันไม่ได้เข้าร่างกายน้องเลยนะข้าเฉพาะกาแฟแก้วที่ซื้อตอนเช้าก่อนขึ้นบนตึกอ่ะเท่านั้นนะอะไรเงี้ยตัวอย่างนี่คือสิ่งที่เราพบความจริงเกิดขึ้นกับน้องๆผลสรุปรวม4ข้อ5ข้อ6ข้อทั้งขาดน้ำโดยทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าทั้งทำสีผมด้วยอะไรนะครับเป็นตัวสาเหตุทำให้เกิดผมงอกเร็วก่อนวัยอันควรครับแต่ว่ามันเกิดจากพฤติกรรมจริงๆด้วยนะคราวนี้ไอ้ผมเปลี่ยนสีเร็วกว่าธรรมดาเกิดจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามสมัยนิยมปัจจุบันนี้ครับท่านฟังครับเพราะหลานที่ฟังลุงหมออยู่นะครับลุงหมอปรารถนาดีนะก็อยากจะให้หลานมีลักษณะสีผมที่เป็นปกติตามเพศตามวัยของเราเองไม่งอกก่อนวัยว่างั้นเถอะนะครับหลานลองเอาไปสรุปฟังซ้ำดูแล้วสรุปก็ข้อแล้วปรับพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะครับเรื่องพฤติกรรมการต่างปฏิบัติตัวต่างด้วยนะครับรวมทั้งกินน้ำด้วยนะหลานนะเชื่อว่าพอวัยขนาดนี้ครับ35-40ปีนะครับมันจะมีถ้าแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยครับจะมีเส้นผมหลายๆเส้นที่คืนกลับมาเป็นสีปกติได้นะเพราะมันอธิบายเหตุของการเกิดชัดเจนครับมันเกิดจากการที่ไปทำร้ายไอ้เม็ดสีต่อมที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้ก็แค่เราปรับพฤติกรรมคืนกลับเหมือน NCD โรคนะครับปรับกลับเบาหวานเองคืนกลับได้เลยไอ้เม็ดสีเหล่านี้ก็คืนกลับได้ด้วยถ้าเราแก้ไขต่างๆเช่นงดบุหรี่หรือยิ่งบุหรี่ฟ้าหรือบุหรี่ธรรมดาเป็นมวนๆก็ตามแต่เลยนะครับมันก็มีนิโคตินเช่นเดียวกันลดการอดนอนอย่างเด็ดขาดไม่นอนดึกเด็ดขาดรวมทั้งไม่ทำสีผมเวลาไปงานในการต่างๆนี่แฟชั่นต่างๆนะครับทำสีผมกันเ

0: แปลกๆกันนะไม่เอานะครับรวมทั้งจะขาดน้ำสำคัญที่สุดก็คือลดกังวลลดความเครียดต่างๆทั้งกายทั้งใจลงให้หมดเลยทีนี้ผมพวกหลายๆอาจจะมีการกลับคืนกลับได้ด้วยเพราะว่ามันมีรายการทางการแพทย์ชัดเจนนะว่าเมื่อลดพฤติกรรมเหล่านี้แล้วนี่ครับสีผมที่งอก่อนวัยเนี่ยมันอาจจะกลับคืนกับสภาพใช้เวลาบ้างหลายละเดือนก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันก็จะคืนกับด้วยเพราะร่างกายของหลานยังฟิตปังอยู่เลยนะครับ35-40ปีนี่ยังถือว่าปกติมากเลย มีวิธีการกระบวนการแก้ไขกลับได้แน่นอนชัดเจนนะครับ
1: อาจารย์คะรบกวนถามนิดนึงโรคผมงอกอ่ะมันเป็นทางกรรมพันธุ์ด้วยไหมอาจารย์
0: กรรมพันธุ์มีส่วนครับแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวกับการงอกก่อนวัยนะครับแต่กรรมพันธุ์ที่ไปงอกกับคนที่วัยตามวัยอ่ะเช่นคุณตาคุณลุงที่60ปีแล้วนะโอเคเลยนะงอกขาวทั้งหัวหรือสีเหลาจะเป็นกรรมพันธุ์ชัดเจนแต่ว่าไม่ได้มาพูดถึงงอกก่อนวัยนะครับ
1: อาจารย์แล้วผมงอกที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยงอกก่อนวัยเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพหรือว่ามีผลโดยตรงกับสุขภาพของคนนั้นไหมคะ
0: จะมีผลตอนที่เหตุมันนะครับจิตกดดันชีวิตกดดันทั้งวันทั้งคืนนะครับเซ็งกังวลมากมายผลของบุหรี่ผลของเหล้าผลของการอดขาดน้ำนะครับจนท่านนั่นเองครับแต่ผมเส้นผมที่เปลี่ยนไปนี่มีผลต่อร่างกายก็จริงนะครับแต่มีผลตอนที่พฤติกรรมทำให้มันเปลี่ยนนั่นแหละไปแผ่เหตุไม่ดีให้กับร่างกายส่วนอื่นๆของร่างกายโดยเช่นกดดันมากๆกังวลมากๆก็จะเป็นคนที่นิสัยใจคอมันอารมณ์ร้ายนะครับใจร้อนไปคิดไม่มีสติในการครองตนอะไรนี่เป็นตัวอย่างนะครับตามมาเป็นขบวนการที่ตามมามากกว่านะครับ
1: เข้าใจความรู้สึกคุณผู้ฟังอาจารย์เชื่อไหมหนูก็เริ่มมีงอกละคือเมื่อก่อนน่ะจะไปเข้าร้านเสริมสวยก็ต้องยอมรับผมฟังไปกรกผมไปทำผมทีหลายตังค์เดี๋ยวนี้ก็มีแชมพูแบบคล้ายๆแบบ
0: ถึงพันไม่ต้องถึงพันไม่ทำผมอย่างเงี้ย
1: เกินจาน
0: จริงป่ะ
1: เกือบ 2,000
0: อ่ะเกินโอ้โหใช้เงินเยอะเน
1: าะใช่แล้วบางที4เดือนเข้าที5เดือนเข้าทีบางทีมันทนไม่ไหวอ่ะอาจารย์มันทำให้เราดูโสมเดี๋ยวนี้มันดีอย่างอาจารย์เพราะว่าเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเขาเรียกแชมพูเปลี่ยนสีผมราคาก็ประมาณ70-80บาททำเองอะไรเองอะไรเงี้ยก็ประหยัดได้เยอะ
0: ก็เนี่ยมันใช้ตังค์เยอะเลยถ้า2,000บาททำผมจริงโอ้โหถือว่าแพงนะเพราะผมตัดผมเนี่ยครับแต่งหนุ่มจนแก่เนี่ยครับขนาดเนี้ยราคาค่าตัดผมคือ120บาท120บาทตัดทุกๆเดือนหรือเดือนครึ่งประมาณเนี่ย
1: เมื่อก่อนนะ
0: เป็นแค่นี้
1: ใช่
0: เรื่องผมเนี่ยผมยุ่งแค่นี้ไม่ยุ่งเรื่องอื่นครับ
1: ก็
0: แค่ตัดผมอย่างเดียว
1: นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องสวยก่อนนะคุณผู้ฟังผู้หญิงก็คิดเป็นแบบนั้นนะผมก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่ได้อาจารย์ไม่ได้กินเงินหนูหรอกแล้วก็พยายามหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเซฟกันแล้วก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนสีผมบ้างนิดหน่อยด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณผู้ฟังใช่
0: ก็ไอ้พวกนี้คือที่ผมคิดว่าเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อให้หลานๆได้ประเด็นในการจัดการดีเลย์บ้างอะไรบ้างนะครับไม่ต้องการมาทำให้หลานๆรู้สึกไม่สบายใจนะอันนี้สิ่งที่ผมพยายามที่จะติดต่อกันแล้วว่าจะเลือกหัวข้อนี้ดีหรือเปล่าก็คิดว่าหวังดีนะครับแล้วก็คิดว่าจะมีการชะลอบางอย่างได้และกลับสภาพได้ด้วยเพราะอายุของหลานยังเรียนอันนี้ที่มันฟิกอยู่อะร่างกายมันแก้ไขคืนได้นะครับเพียงแค่ตัดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกไปเท่านั้นเองทั้งเล่าทั้งบุหรี่เนี่ยครับอดนอนเนี่ยครับสำคัญมากถามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พบเจอกันเป็นประจำในคนวัยขนาดกลางคนระยะต้นๆนะครับ
1: แต่ว่ามีดาราท่านหนึ่งที่หนูชอบนะอาจารย์ที่ผมงอกแล้วดูดีนะคือพี่นพพลกุมารชนอาจารย
0: ์อ๋ออันนี้เขามีความเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วบุคลิกเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วที่นพพล
1: ใช่นะคะเลยเรารู้สึกว่าบางทีเราก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาติก็ดีเหมือนกันบางคนอาจารย์ไม่ทำอะไรนะบางคนก็ปล่อยไว้อีกท่านหนึ่งที่ต่อยเห็นว่าดอกเหลาหงอกๆนิดๆคืออันหนิงนิรุสริจัญญา
0: ครับแต่คนกลุ่มนี้ก็อายุก็ถึงแล้วทั้งนั้นแหละครับ
1: ใช่นะคุณผู้ฟัง
0: บอกว่าเป็นดีนะผมเองผมไม่ใช่คนที่ต้องมีสีผมเปลี่ยนแปลงนะก็เลยไม่เคยเข้าใจเหตุการณ์เหล่านี้ครับมันจะมีขาวๆแซมๆมาเส้นสองเส้นนะ เป็นจุดๆไปนะครับพ่อกันไปอันนี้คือตามวัยอยู่แล้วนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านใดมีประสบการณ์ผมงอกแล้วโอ้สี่ห้าเส้นนี่ทนบ่ได้เนี่ย แชร์กันหน่อยนะ4689899ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนเนาะอาจารย
0: ์ครับจะกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: พีมนภัทร
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: พีมนภัทร
1: กลับมา
2: ตามสัญญานะครับวันนี้เราจะพูดทางด้านวิชาการสามวันต่อเนื่องกันนะครับอังคารพุธพฤหัสผมเลือกเอาเรื่อง DNA มาพูดให้ฟังเพราะว่าเหตุผลสำคัญก็คือมันเป็นพื้นฐานในการที่จะนำเข้าสู่เรื่องของการที่มนุษย์จะเจริญจากตัวทางด้านเผ่าพันธุ์นะครับมีลูกมีคุณแม่ของตัวเองนะครับแต่งงานกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิงนะครับรวมทั้งการที่จะมีครอบครัวต่อไปยืดยาวเป็นหลายๆช่วงคนต่อไปนะครับมันอาศัยพื้นฐานความรู้จักเรื่องของ DNA ในการที่จะส่งต่อเผ่าพันธุ์ต่างๆต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆความรู้เหล่านี้ครับปัจจุบันนี้เราพยายามเติมเข้าไปในประชาชนทั่วไปนะเพื่อให้รับทราบถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นความสมบูรณ์ในการที่จะส่งต่อมีเผ่าพันธุ์มีพืชพันธุ์มาถึงลูกหลานที่แข็งแรงนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวออกมาโดยยิ่งโรคทางกรรมพันธุ์หลายอย่างซึ่งเราก็เข้าใจได้เช่นเด็กดาวซินโดรมเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราพยายามที่จะตรวจสอบตรวจเช็คให้เจอก่อนที่เด็กจะคลอดออกมาจากท้องแม่นะครับดิฉันแล้วนี่ก็จะเป็นสิ่งเป็นปัญหาครอบครัวเพราะว่าการเลี้ยงดูเด็กดาวก็จะใช้ความสามารถพิเศษหลายอย่างนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชัดเจนโรคภัยไข้เจ็บอื่นอีกหลายอย่างที่ส่งต่อจากกรรมพันธุ์ก็มีผลจากความรู้ทั้งนั้นของ DNA ทั้งสิ้นนะครับ DNA เป็นอะไรครับมันคือสิ่งที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ตนเองธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อจะสั่งการให้มนุษย์ทุกคนที่เกิดขึ้นมาใหม่จากท้องแม่เนี่ยได้มีการปรับตัวให้ดีที่สุดที่ทำได้แล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปจนถึงอายุหมดอายุไขนะครับด้วยการสั่งการที่คงที่ในร่างกายมนุษย์ DNA จึงเป็นสิ่งที่อยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ครับท่านผู้ฟังท่านต่อนึกถึงภาพถึงเซลล์มนุษย์เนี่ยครับเซลล์ลูกกลมๆที่เราคุยกันเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วก็ตรงกลางเซลล์ตอนที่เรียนระดับมัธยมต่างๆนะมันจะมีนิวเคลียสอยู่ใช่ไหมคะนึกออกไหมนิวเคลียสมีดำดำเข้มๆ
1: นึกออกแบบลางๆอาจารย์มันนานมากเลย
2: เซลล์มนุษย์ที่ครับมีหลายรูปแบบก็จริงแต่ทั้งหมดลงเลยเหมือนกันหมดก็คือตรงกลางเซลล์ทุกซุกเซลล์ในร่างกายเลยครับจะมีจุดดำดำอยู่ซึ่งเป็นบ้านเป็นที่อยู่ของ DNA ร่างกายจึงสั่งให้มีการควบคุมคุณภาพของทุกๆเซลล์ในร่างกายเนี่ยโดย DNA คุมทุกเซลล์ไม่ให้มีการเพี้ยนไปเด็ดขาดเหตุผลสำคัญก็คือต้องการให้มีการสั่งการให้มีมนุษย์ที่แข็งแรงนะครับปลอดภัยรวมทั้งมีความเฉลียวฉลาดต่างได้เต็มที่ตามที่เผ่าพันธุ์ของเขาจะให้กำพันออกมา DNA จึงเป็นตัวที่รับสัญญาณจากการที่มีการผสมกันระหว่างไข่ของแม่กับสเปิร์มของพ่อแลกเปลี่ยนคำสั่งเหล่านี้กันพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งจัดระเบียบใหม่ให้เกิดเป็นลูกคนเนี้ยลูกชายหรือลูกสาวก็ตามแต่แล้วบางคนก็บางครอบครัวก็โชคดีมีแฝดฝาแฝดด้วยนะก็เลี้ยงดูกันน่ารักทีเดียวสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ส่งต่อจากพ่อแม่ไปถึงลูกและจากลูกส่งต่อไปถึงหลานเหลนหลวนต่างเป็นลำดับขั้นต่อไปเรื่อยๆซึ่งการส่งต่อแบบนี้เป็นกระบวนการที่มนุษย์มีความเลิศมากที่สุดนะครับในกระบวนสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ส่งต่อในการพันธุ์ได้ดีที่สุดได้ประโยชน์ที่สุดกับดำเนินของเผ่าพันธุ์ต่อไปนะครับดีเนจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์จึงต้องมีความรู้บ้างเพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะตอนนี้นะจากสมัยก่อนนู้นเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการมี DNA เลยแต่ก่อนนี้ DNA ก็เรียกเป็นชื่ออีกหนึ่งก็คือชื่อโครโมโซ
1: ม
2: อีกชื่อหนึ่งก็คือคำว่ายีนส่งต่อกระทั่งยีนภาษาไทยก็คือกรรมพันธุ์มีหลายคำมากเลยทั้งโครโมโซมทั้งยีนทั้งกรรมพันธุ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ส่งจริงๆคงที่มาตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นชื่อไหนชื่อไหนก็ตามแต่ก็คือคำว่า DNA และปัจจุบันนี้ต คำว่า DNA เป็นที่รู้กันของหลายๆศาสตร์นะครับเช่นทางกฎหมายเขาก็ยอมรับคำว่า DNA นะครับแล้วก็นำความรู้ทางด้าน DNA เนี่ยไปใช้ช่วยในการประยุกต์ทางด้านกฎหมายศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมจากก็นำข้อมูลจากทางด้าน DNA นี่ครับไปใช้ในการพิจารณาคดีคดีความและคดีนะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันหรือเปล่าใครเป็นผู้ร้ายรายนี้ตรวจจากเลือดแล้วพบว่า DNA เป็นอย่างนั้นแบบนั้นก็ชี้ตัวคนที่เป็นผู้ทำผิดได้เลยลองนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์หลายอย่างแต่สำหรับคนทุกๆคนที่เป็นคนในชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยครับมีประโยชน์ก็ตรงที่ว่าเราจะได้รู้ว่าลูกเราจะแข็งแรงแค่ไหนจะมีโรคสกาวพันธ์ส่งต่อมาจากลูกเราหรือเปล่าจากการที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่คุณหมอสูคุณหมอทางด้านสูติกรรมนะครับก็ต้องการจะรู้ว่าเด็กที่เกิดจากท้องแม่ที่แม่มาฝากท้องเนี่ยคือคนท้องก็ต้องไปฝากท้องกับคุณหมอสูทุกคนนะครับไปหาหมอเดือนละครั้งเดือนละครั้งกันนะแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามีโรคภัยไข้เจ็บกับเด็กในท้องของแม่คนนี้หรือเปล่าเด็กแข็งแรงอยู่ใช่ไหมเด็กเติบโตมาคลอดมาเป็นเด็กปกติใช่ไหมไม่มีโรคการพันติดต่อมาเลยแน่ๆนะคุณหมอทางสูติกรรมก็จะแคร์เรื่องนี้มากเพราะการฝากท้องคือการที่ทำให้ท้องของแม่คนนี้ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบและได้ลูกที่แข็งแรงคลอดแหววออกมาจนได้นะครับนี่คือประเด็นสำคัญทั้งหมดทั้งหลายนะครับล้วนแล้วจะมุ่งไปตรวจที่ DNA ทั้งสิ้นแหละครับเพราะยิ่งพวกผมพูดถึงเรื่องของปัจจุบันนี้แพทย์ทางด้านสูติปริเวชนะครับสูติว่าการคลอดนะแพทย์ทางด้านพวกนี้ครับก็จะดูแลคุณแม่อย่างดีมากเลยมีเครื่องมือเครื่องไม้หลายอย่างที่มีความปลอดภัยกับเด็กในท้องแต่ให้ความรู้ให้ข้อมูลในการสแกนดูเด็กในท้องตลอดเราเห็นแม้กระทั่งขณะที่เด็กกำลังเคลื่อนไหวยกแขนฟักปากล้วงคอต่างในท้องแม่นะเด็กไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับท่านผู้ฟังก้าวเดินที่เด็กอยู่ในท้องแม่เนี่ยเด็กเคลื่อนที่ตลอดมีแอคทิวิตี้ของเขาในพื้นที่ที่เหมาะในถุงน้ำคร่ำมดลูกของแม่เด็กขยับแขนขายกแขนยกขากางแขนกางขาตลอดเวลานะครับอันนี้คือสิ่งที่แม่จะรับรู้ได้จากการที่บอกว่าโอ้ยลูกเต้นแล้วต่อมีญาติพี่น้องที่เขาตั้งท้องแล้ว

0: ก็บอกว่าลูกเต้นในท้องป่ะคะ
1: มีน้องน้องสะพายอาจารย์หลานนี่แหละ
0: ครับ
1: ดิ๊กดุ๊กดิ๊กอะไร
0: ก็คือความรู้สึกที่มันเป็นการการช่วยกระตุ้นให้ผูกพันระหว่างพ่อกับแม่ของเด็กนะครับว่าลูกก็เกิดเขามีชีวิตในท้องแล้วนะเขามีการขยับมีการเต้นมีการดิ้นก็เกิดขึ้นตลอดเวลาดีเอ็นเอเป็นตัวคำสั่งทั้งหมดทั้งหลายแหล่นี้ทั้งหมดครับเกิดขึ้นอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์เอามาดูที่เซลล์นะครับท่านผู้ฟังตรงจุดดำๆที่กลางเซลล์ทุกเซลล์เซลล์ตับเซลล์สมองเซลล์หัวใจเซลล์กล้ามเนื้อต่างๆนะครับมีดีเอ็นเอประจำอยู่ทุกเซลล์ยกเว้นอย่างเดียวก็คือเซลล์เม็ดเลือดแดงที่จะไม่มีนิวเคลียสนะครับเพราะดีเอ็นเอควบคุมจากไขกระดูกมาเลยนะเซลล์ทุกเซลล์มี DNA คุมอยู่ที่นิวเคลียสจุดดำๆตรงกลางเซลล์แต่ก่อนที่เราก็ไม่มีกล้องขยายลงไปดูมากครับแต่ขยายได้ขนาดสัก30เท่าก็พอส่องเห็นว่า DNA ที่นิวเคลียสตรงกลางเนี่ยมันมีลักษณะแปลกๆเฉพาะเจาะจงนะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงจริงๆเลยสรุปคือเมื่อมีการขยาย ดูมากได้มากขึ้นเนี่ย มีกระบวนการทางการแพทย์มากขึ้นนะครับที่ละเอียดละออมากขึ้นจนกระทั่งถึงอิเล็กตรอนไมโครสโคปกล้องพิเศษนะครับซึ่งส่องดูละเอียดขยายได้เป็นหลายๆร้อยเท่าก็จึงเห็นได้ว่าข้างในนั้นมีเป็นที่อยู่ของวัตถุพิเศษ23คู่มีอยู่แค่นี้ครับจุดดำๆทั้งจุดที่เรียกว่านิวเคลียสข้างในนั้นมีของอยู่23คู่แต่ละคู่นั้นรูปร่างเหมือนปลาต้มโขที่เรากินกันตอนเช้าเด๊ะเลยเดี๋ยวผมเทียบให้ฟังให้ชาวบ้านเข้าใจได้ครับปลาต้มโขที่เราซื้อจากตลาดตอนเช้าครับมันมีสองข้างใช่ไหมท่านฟังปลาต้มโขคู่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งคู่ความจริงแล้วมันคือขาดข้างซ้ายกับข้างขวามาแปะกันแล้วพ่อค้าก็เอาไปทอดจนกระทั่งกลายเป็นปลาต้มโขใส่ถุงกระดาษมักจะต้องใช้ถุงกระดาษในสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่เปลี่ยนเป็นถุงพลาสติกหมดละซื้อกลับบ้านซื้อข้าวที่บริษัทตอนเช้าพนักงานก็กินร่วมกันหลายๆคนนะครับจิ้มกับกาแฟบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปตามแล้วแต่สะดวกเทียบ DNA รูปร่างมันเหมือนปลาต้มโขเนี่ยเลยท่านฟังเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่นะครับคนจะมี DNA หรือโครโมโซมหรือยีนที่พูดถึงกันเนี่ยครับเรื่องเดียวกันนะครับอยู่ในนิวเคลียสนิวเคลียส1กลมๆเม็ดหนึ่งนะครับจะมี DNA อยู่23คู่อันนี้คือ DNA ของมนุษย์นะครับเป็นสัตว์อื่นๆเป็นกระต่ายเป็นหมาเป็นอะไรเนี่ยจะมี DNA ลดน้อยลงกว่านี้ในคนเนี่ยมากสุดละ23คู่นะครับซึ่งใน23คู่เนี่ยครับมันจะนำรหัสของการจะเกิดเป็นมนุษย์มีลักษณะผิวคล้ำฉลาดเฉลียวนะครับรูปร่างแข็งแรงทั้งหมดเนี่ยครับนำมาทั้งหมดประมาณ 300,000 ลักษณะลักษณะสีผมเส้นผมหยิกผมเหยียดผิวดำผิวแดงนะครับนิสัยใจคอต่างนี่ครับอันนี้สิ่งที่แต่ละอันนั้นเรียกว่าเป็น1ลักษณะของคนนะครับนำลักษณะที่ควบคุมมาทั้งหมด 300,000 กว่าลักษณะเป็นรหัสที่ DNA นำติดตัวมาด้วยเป็นรหัสลับของแต่ละคนเลยไม่เหมือนกันนะแม้กระทั่งพี่น้องท้องเดียวกันมันมีพี่น้อง5คนในท้องเดียวกันเกิดจากพ่อแม่เดียวกันเรียกว่าพี่น้องท้องเดียวกัน DNA ก็จะไม่เหมือนกันครับเพราะตอนที่ผสมกันระหว่างเด็กคนนี้อยู่ในท้องแม่ลูกคนพี่ชายคนโตตัวเฮียน้องคนที่เล็กที่1น้องคนที่2หรือ3นี่ครับมันผสมกันไม่เหมือนกันเด็กแต่ละคนก็จะมีความไม่เหมือนกันเด็กเกิดจากพ่อแม่เดียวกันก็ไม่เหมือนกันนิสัยใจคอก็ไม่เหมือนกันหน้าตาก็คล้ายๆกันก็จริงแต่ก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวตอนนี้เป็นเพราะว่ามีการผสมกันแล้วจัดการรหัสต่างๆเนี่ยครับจากพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งเมื่อไข่และสเปิร์มผสมจะมีการแลกเปลี่ยนลักษณะซึ่งกันและกันนะครับปลาตะโก23คู่เนี่ยก็จะมีการแบ่งกระจายลักษณะเฉพาะเจาะจงเลือกเอาว่าตรงไหนเป็นลักษณะเด่นก็จะให้เด่นลอยขึ้นมานะครับลักษณะโชว์มาเช่นคนผิวดำจะมีลักษณะเด่นกว่าคนผิวขาวถ้าเกิดว่ามีคนคนหนึ่งเป็นคนที่สีคล้ำผู้ชายเป็นพ่อสีดำผิวดำนะครับมีผิวคล้ำกว่าไปแต่งงานกับคุณแม่ที่เป็นสาวเชียงใหม่ผิวขาวจ้วะเลยอ่ะลูกออกมาเลยครับ

0: รูปก็จะได้เป็นสีที่คล้ำเพราะว่าสีคล้ำนั้นเป็นสีลักษณะเด่นผิวสีผิวลักษณะเด่นนะครับผิวเขาถึงว่าจะได้ลูกที่เป็นสีที่แคบคล้ำกว่าไม่ค่อยได้ลูกที่สีขาวจั๊วเหมือนสีแม่ยกเว้นถ้าเผ่าพันธุ์นั้นเป็นพ่อกับเป็นชาวเชียงใหม่เหมือนกันนะครับแม่กับชาวสาวเชียงสามเหนือของเชียงใหม่เหมือนกันแต่งงานกันกลุ่มนี้เขามีจะมี DNA เป็นสีผิวที่สีอ่อนผิวขาวอาจจะให้ลูกที่ขาวๆได้นะครับอันนี้คือตัวสำคัญที่เราบอกว่าที่ลักษณะเด่นมันจะแลกเปลี่ยนกันที่รหัสของ DNA นี่เองถ้าท่านคงฟังแล้วงงๆอยู่นะถ้าค่อยฟังตามดูนะครับท่านฟังสรุปคือ DNA เนี่ยครับจะนำลักษณะความเป็นมนุษย์ของคนที่เกิดลูกเขาเนี่ยให้โชว์มาโดยการแลกเปลี่ยนลักษณะกลับไปกลับมาระหว่างพ่อกับแม่เมื่อผสมไข่เสร็จแล้วไข่ผสมเปิดเสร็จแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนลักษณะกันเลือกเอาลักษณะที่มันเด่นแต่ละอย่างออกมาโชว์ครับผมจิกผมหยิกกับผมเหยียดนะครับผมเหยียดเป็นผมที่ลักษณะเด่นนะตั้งแต่งงานประมาณทีไรลักษณะเด็กก็จะโชว์ลอยตัวออกมานะครับให้เห็นในลูกของเขาได้นะอันนี้ลักษณะที่เฉพาะเจาะจงการสั่งการต่างๆนั้นเดเดจึงสั่งด้วยวิธีนี้เองนะครับลักษณะปาตังโกหรือเป็นที่เป็นคือโครโซม23คู่เนี่ยครับก็จะเด่นออกมาเฉพาะเจาะจงเป็นการทำให้เกิดเป็นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นก็ได้ถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นลักษณะเด่นที่จะออกมาในลักษณะที่ว่าลูกในท้องของแม่คนนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงของพ่อของแม่แบ่งกันต่อมาเลยทีเดียวมีลูกหนึ่งคนจึงเป็นการถ่ายทอดความเป็นพ่อแม่ของคู่ครองคู่หนึ่งนะครับออกมาชัดเจนแล้วก็เป็นการยืนยันความผูกพันในสายเลือดต่อกันและกันตรงไปตรงมาที่สุดและก็แน่นอนที่สุดดีเอ็นเอเหล่านี้ครับจะอยู่คนคนนั้นไปจนหมดอายุไขควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้เป็นไปตามนี้ทุกอย่างโดยป้องกันการเพี้ยนจึงมี DNA ไปคุมอยู่ที่ทุกเซลล์มนุษย์ทุกคนจะมีเซลล์ประกอบขึ้นมานะครับตับไตไส้พุงแม้กระทั่งกระดูกซึ่งแข็งๆเนี่ยก็เป็นเซลล์นะท่านผู้ฟังแต่ละเซลล์จึงมีนิวเคลียสตรงกลางของตัวเองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่อยู่ของการที่มี DNA เลยนั้นคอยควบคุมลักษณะเซลล์ทุกๆเซลล์ตับไตไส้พุงหัวใจสมองลักษณะสีผิวต่างนะครับก็เป็นลักษณะที่คงที่ตลอดเวลาทั้งชีวิตของเขาเองและเมื่อมีแต่งงานก็แต่งงานเมื่อตอนที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์25 30 35อะไรเนี่ยครับก็จะแบ่งรหัสเหล่านี้ครับผ่านไปถึงลูกเขาได้โดยทางผ่านทางลำดับของ DNA ตรงกลางเซลล์นี้เองถ่ายทอดไปให้ลูกตัวเองและถ่ายทอดก็เป็นระดับไปเรื่อยๆจนถึงหลานเหลนโหลต่างๆว่ากันไปเรื่อยๆทั้งหลายๆนี่คือคำว่า DNA ที่ผมพยายามที่จะอธิบายให้ท่านฟังได้รับทราบนะครับว่าตัวท่านเองก็จะเจริญพันธุ์มาได้ด้วยวิธีการของระบบการถ่ายทอดผ่านระบบ DNA นี่เองผมได้พูดเสมอว่า DNA เป็นตัวควบคุมแต่พูดนำมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วคนที่ควบคุมคือ DNA พูดหลายเรื่องก็จะวกกลับมาหาผู้ที่ควบคุมอาการเหล่านี้คือ DNA ให้ท่านฟังได้คุ้นหูด้วยว่ามันเป็นตัวควบคุมรหัสความเป็นมนุษย์ของคนนะในทุกๆด้าน 300,000 กว่าลักษณะสีผิวสีผมเช่นผมเหยียดผมตรงต่างเหล่านี้ครับเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงแต่ละอย่างรวมกันแล้วประมาณสัก 300,000 ลักษณะที่ทำให้เป็นคนคนหนึ่งขึ้นมาแตกต่างจากคนคนอื่นคนไทยคนอื่นก็จะไม่เหมือนกับเราก็ไม่เหมือนกับคนต่างชาติอื่นพวกฝรั่งพวกนิโกรต่างก็จะคนละแบบกันไปเพราะ DNA ของแต่ละชาตินั้นเป็นตัวกำหนดความเป็นคนของชาตินั้นๆ นะครับท่านผู้ฟังครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นคำว่า DNA ในหลายๆมุมอ่ะหนูขออนุญาตสมมติว่าเราดูละครหรือดูอะไรเอ๊ะลูกคนนี้มันใช่ลูกฉันจริงหรือเปล่าเราไปตรวจ DNA ซิอันเนี้ยเห็นไหมเคยได้ยินแบบนี้ไหมหรือแม้กระทั่งคดีอาชญากรรมอะไรต่างๆมากมายตรวจหาหลักฐานหาคราบเลือดหาเส้นผมสารคัดหลั่งอะไรพวกนี้เขาก็จะไปตรวจหา DNA อย่างเงี้ยนะอาจารย์แล้วคุ้นคำว่า DNA ในข่าวพวกนี้มากกว่า
0: ใช่ DNA คือวิธีการตรวจซึ่งมั

0: ก็จะทำให้แน่นอนได้ในแล็บพิเศษหลายแล็บนะครับแล็บใหญ่นะครับโดยแล็บในโรงพยาบาลที่โรงเรียนแพทย์เนี่ยก็จะศึกษาลงลึกถึงเรื่อง DNA ลงละเอียดมากขึ้นนะครับก็ยืนยันความเป็นตัวตนของการสืบทอดเผ่าพันธุ์แต่ทางการแพทย์เนี่ยที่เน้นนอกจากเฉพาะที่ใช้ในทางกฎหมายทางแยกความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นผูกพันต่างๆเหล่านี้แหละครับยังใช้สำคัญมากคือใช้แยกความเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ซึ่งอันนี้เป็นอีกการหนึ่งที่เราไม่ได้เผยสู่สังคมนะเพราะว่าเป็นการทำโดยพวกแพทย์พวกห้องแลบเฉพาะต่อจงนั่นเองนะครับแยกโรคหลายๆโรคต่อกันและกันออกจากกันซึ่งมีลักษณะชื่อโรคเยอะแยะวุ่นวายหมดซึ่งเป็นโรคทางกรรมพันธุ์นะครับเราก็พยายามเน้นไว้แสดงว่า DNA เข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกอย่างในชีวิตคนๆไปควบคุมต่างๆสั่งการผ่านทั้งระบบของฮอร์โมนระบบของเอนไซม์ที่ผมพูดถึงอยู่เสมอนะครับฮอร์โมนตัวนั้นตัวนี้เพิ่มขึ้นลดลงอะไรเงี้ยครับเพราะ DNA มันเป็นคนสั่งการให้ถ้าเป็นโรคนี้จะมีฮอร์โมนตัวนั้นตัวนี้เพิ่มขึ้นเช่นถ้าเป็นเบาหวานจะมีฮอร์โมนชื่อว่าอินซูลินซึ่งคุณหูเป็นคำเงี้ยนะครับมันเป็นลักษณะเฉพาะจอดจงเขาเองนะ
1: งั้นถ้าเราพูด DNA รวมๆนะอาจารย์หนึ่งเป็นการพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางพ่อแม่ทางสายเลือดพ่อแม่ลูกญาติอะไรต่าง
0: ๆ
1: ในวงการแพทย์ก็หาอาจจะตรวจหาเรื่องของโรคทางพันธุกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อการรักษาหรือว่ารับยาอะไรเป็นต้นถูกต้องไหมอาจารย์
0: ถูกต้องครับหรือแม้กระทั่งการที่จะทำให้โรคเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นถ้าทำได้เช่นเด็กดาวซินโดรมเนี่ยจะมีความผิดปกติของโครโมโซมของ DNA คู่ที่21คนมี23คู่นะท่านผู้ฟังกำหนด 300,000 ลักษณะให้เป็นคนนั้นแต่ละคนแต่คู่ที่21เนี่ยครับถ้าผิดปกติที่คู่นี้เราเรียกว่าเป็นโรคถ้าเด็กเกิดมาแต่พ่อแม่ครบ9เดือนเด็กก็จะมีลักษณะเฉพาะหน้าตาต่างๆจมูกมีจมูกแบนต่างนะครับจะเป็นลักษณะเฉพาะของเด็กของเรียกว่าดาวซินโดรม
1: ง
0: ั้นการที่ถ้าเราเจอก่อนนะเช่นพอเด็กพอตั้งท้องได้สักเดือนกว่าๆตอนนี้ยังไม่เป็นตัวตนนะเป็นแค่เป็นลักษณะเป็นไข่ที่ฟักตัวขึ้นมาแล้วตรวจเจอ DNA ได้พบก่อนเราก็สามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ก็รับทราบว่าลูกในท้องคุณเนี่ย
1: เป็น
0: เด็กดาวนะถ้าพ่อแม่มีความเข้าใจว่าถ้าเด็กเกิดมาเด็กเกิดลำบากมากการเลี้ยงดูยากมากหมอตั้งกรรมการขึ้นมากรรมการหมอ3คนนะครับเพื่อพิจารณาให้ทำแท้งได้นะนี่เป็นการทำแท้งแบบถูก
1: กฎหมาย
0: เพื่อไม่ให้เด็กต้องเกิดมาทรมานตัวเองตลอดชีวิตของเขาและครอบครัวจะได้ไม่ต้องไปใช้เวลาในการเลี้ยงดูเด็กตอนนี้มากเกินไปนะครับรอลูกคนใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมดีกว่านะครับ
1: หนูขออนุญาตแชร์นะคือมีเพื่อนเหมือนกันอาจารย์เพื่อนคู่แต่งงานนี่แหละแล้วก็เหมือนก็ประมาณกี่เดือนไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วคุณหมอก็ออกมาบอกว่าลูกมีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสคือแนวโน้มจะเป็นดาวซินโดรมแต่เขาก็เข้มแข็งนะอาจารย์ก็ตัดสินใจที่จะไม่เอาลูกไว้เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกก็คืออนาคตข้างหน้าสมมติเราตายก่อนเขาเขาอยู่ยังไง
0: เป็นทรมานที่เด็กครับที่เด็กอยู่ต่อไปมันเป็นความเข้าใจที่ปัจจุบันนี้คุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่นี่ก็เข้าใจนะ
1: เข้า
0: ขอให้หมอตรวจเลยนะส่วนใหญ่แล้วใช้วิธีการตรวจน้ำคร่ำในเด็กปัจจุบันนี้ก็ว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้เทคนิคมันเพิ่มขึ้นไงมันละเอียดรอขึ้นไปต้องเจาะน้ำคร่ำแล้วตรวจที่ตัวเด็กเลยนะครับ
1: ม
0: ันสำคัญเขาก็มีวิธีการต่างๆที่แม่นยำขึ้นเรื่อยๆยืนยันความเหมาะสมต่างๆการที่จะมีน้องต่อไปในอนาคตไม่ต้องให้เขาทรมานทรกรรมร่างกายเขาต่อไปมากมายนักรวมทั้งครอบครัวด้วยอันนี้ก็สิ่งที่ผมคิดว่ามีเหตุมีผลที่ต้องพิจารณากันด้วยเหตุด้วยผลนะทางการแพทย์หน้าที่คือให้ข้อมูลต่างๆที่มั่นคงกับคนที่เป็นพ่อกับเป็นแม่แล้วพิจารณามาแล้วก็เราจะได้ทำตามที่เขาตัดสินใจออกมาว่าจะรับเด็กต่อไปหรือจะให้เราสต็อปเรียกว่า terminate pregnancy นะครับ terminate ซึ่งที่ว่าหยุดการตั้งครรภ์ท้องนี้นะครับซึ่งหมอก็ทำให้ได้จะไปทางการทำที่ถูกกฎหมายแต่ต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างต้องมีคณะกรรมการแพทย์พิจารณาต้องมีคุณพ่อคุณแม่พิจารณาโอเค